0: 3461
1: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได้
2: 7นาฬิกา5นาทีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาในช่วงที่2ของ Healthy Time นะคะขอขอบคุณค่ะ FVT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาคุณผู้ฟังเราคุยกันถึงเรื่องของกลิ่นแก่นะคะกลิ่นลักษณะจะเป็นกลิ่นอับจางๆคล้ายๆแบบกระดาษเก่าๆที่อาจารย์พูดถึงนะคะไขมันเก่าๆขี้ผึ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะจะพบในวัย40ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็มันมีปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยนะคะนอกจากกลิ่นแก่ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะอาหารการกินก็เป็นหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดกลิ่นแก่ได้เป็นการกลิ่นแก่นะคะก็เกิดจากความเสื่อมของไขมันบนผิวหนังนะคะเป็นสารสะสมตัวหนึ่งชื่อน่ารักนะชื่อโนนีนอนนะคะคุณผู้ฟังโนนีนอนนะคะคุณผู้ฟังก็มีอาจารย์ก็เคยเล่าให้ฟังว่ากลิ่นเนี่ยมักจะพบ40ปีขึ้นไปแล้วก็จะพบได้45ปีขึ้นไปแล้วก็จะพบได้จากผู้ชายมากกว่าแต่ว่าไม่ได้เกิดจากความสกปรกหรืออาบน้ำไม่สะอาดไม่ใช่กลิ่นตัวนะคะคุณผู้ฟังไม่ใช่กลิ่นตัวเพียงแต่ว่ากลิ่นแก่แบบนี้แหละนะคะมีคุณผู้ฟังหลายท่านก็แชร์นะคะมาบอกว่าจริงๆแล้วนอกจากอาหารการกินเนี่ยมันน่าจะมีโรคอื่นๆร่วมด้วยหรือเปล่าก็เลยทำให้เกิดกลิ่นแก่ขึ้นมาอันนี้เดี๋ยวถามอาจารย์หมอปัญญาไข่มุกนะว่าโรคประจำตัวหรือว่าโรคที่ต้องกินยาเหมือนคุณผู้ฟังท่านนี้1034บอกว่าอาจารย์มาแล้วนะคะอาจารย์
3: มาแล้วครับท่านผู้ฟังครับขออภัยครับ
2: แ
3: ต่ชานิดหนึ่งลงชั้นล่างไปคุยกับลุงนิดหนึ่ง
2: ค่ะอาจารย์มีข้อความมา SMS 4689899บอกว่ากลิ่นแก่นอกจากคนที่มีสูงอายุนอกจากเรื่องของอาหารการกินแล้วเนี่ยทีนี้คนสูงอายุที่มีโรคประจำตัวแล้วกินยาสะสมทุกวันกลิ่นของเขาจะสะสมออกมาทางเหงื่อไหม
3: มีโอกาสครับอันนี้ไม่ได้พูดถึงมีโรคเรื้อรังหลายๆโรคนะครับที่ต้องกินยานานๆนะครับเช่นผู้ชายก็พวกตับลูกหมากไงแต่มันจะเกี่ยวข้องกับแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะบอกแล้วว่าคนที่เป็นมีกลิ่นแก่ได้ครับแค่ 60% ที่ไม่ได้สถานะต่างๆเหมือนกันกับคนอื่นนะแต่คนที่เด่นชัดกว่าเพราะต่อมไขมันในร่างกายเขาเนี่ยมันสร้างโอเมก้า7ออกมาแย่กว่าธรรมดาสักนิดหนึ่งนั่นเองนะครับ
2: ค่ะแล้วก็มีคุณผู้ฟังนะคะอาจารย์ก็แชร์มาเรื่องของกลิ่นแก่นะคะผมคุณเทวินนะคะบอกผมว่ากลิ่นแก่เนี่ยมันแพ้แสงแดดนะครับกลิ่นแก่จริงๆคือเป็นกลิ่นของเสื้อผ้าของใช้เก่าๆที่คนมีอายุใช้กันนะครับอาจารย์ในเขาแชร์ม
3: าทำนองนั้นแหละครับใช่ครับประมาณนั้นเพราะมันติดเสื้อผ้านานมากเลยไอ้โนนีเน่าเนี่ยมันจะติดกับเสื้อผ้าหรือพวกเส้นใยต่างๆเนี่ยคายอยู่นานมากหลายวันเห็นว่าถ้าว่าใส่เรื่อยๆก็เสื้อผ้าของคนสูงวัยเนี่ยมันจะมีกลิ่นพวกนี้ติดเสื้อผ้าอยู่เลยซักก็ไม่ค่อยออกนะเพราะว่าเครื่องสูงสักฟอกทั่วไปเนี่ยมันไม่ได้ถูกดีไซน์มาให้ไปชะล้างไงก็โนนีเน่าญี่ปุ่นจึงต้องวิจัยไงว่าจะไม่เอายังไงให้มันชะล้างได้ดีก็เลยพบว่ามีพวกสารจากพืชผักผลไม้เนี่ยพวกชาเขียวบอกลูกพลับนะ
2: ครับ
3: จะช่วยทำให้รสได้ดีขึ้นนะครับ
2: คุณเดวิดบุญบอกว่ากลิ่นแก่เนี่ยผมว่ามันคล้ายๆกลิ่นน้ำส้มสายชูแบบอ่อนๆหรือเปล่าครับอาจารย
3: ์ใช่ครับเวลาอ่อนๆแล้วตั้งเวลานานน้ำจะระเหยลอยๆมามีกลิ่นนะแต่ว่าบางทีบางคนไม่สังเกตก็ไม่รู้ครับแต่ว่ามันจะเจอลักษณะแบบนี้ครับกลิ่นอับๆค้างๆอยู่ในครัวเนี่ยจะมีหลายจุดที่สร้างกลิ่นแก่แบบนี้คล้ายๆกับกลิ่นของปู่ย่าตายายเรานะแล้วก็พวกเวลาซักเครื่องซักผ้าอาจจะได้กลิ่นพวกนี้อยู่บ้างนิดๆหน่อยๆแล้วก็ถ้าก็มีคนแก่อยู่นะครับ
2: นะคะอาจารย์ครับแสดงว่าเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงโอเมก้า7ได้เลยใช่ไหมแล้วจะทำยังไงให้มันลดลงเพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นแก่อาจารย์
3: ลดเบียร์ลงลดบุหรี่ลง
2: บางคนเขาไม่ได้กินนะอาจารย
3: ์ออกกำลังกายมากขึ้นจะช่วยเลยครับเพราะว่าเวลาออกกายต่อมเหงื่อมันจะขับเหงื่อหรือซึมๆมาเนี่ยครับมันจะขับเอาพวกไอ้โนนีนอลที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยออกไปทิ้งได้ดีจนทั้งโอเมก้า7จะผลิตออกมาน้อยลงกว่าคนที่เคยมีทั่วๆไปโด

0: จะพูดเรื่องเกี่ยวกับชอบแก่นะท่านผู้ฟังมีสามแก่นะคนที่ชอบแก่ชอบแก่นี่มันมีคนที่เขาชอบคนแก่ชอบความแก่เพราะความแก่มันช่วยทำให้อบอุ่นนะคร
1: ับ จริง
0: ๆสุขุมคำเรียบภาพเป็นจุดที่ทำให้เกิดความอบอุ่นใจในครอบครัวเป็นความรักที่บริสุทธิ์เหล่านี้เป็นตัวอย่างนะครับขนาดบางทีคนตะก่อนนี่เขาก็ช่างเจ้าบทเจ้ากรนะผมจำได้เลยเขาแต่งเป็นเพลงขึ้นมาเลยนะครับเขาสึกถึงเขาแก่แล้วฉันก็จะรักใครทำไมฮะ
1: ฉ
0: ันรักจิตใจเขาใครเราใครไหนจะห้ามได
1: ้
0: ร
1: ัก
0: จ
1: ิ
0: ตใจแก่ยังงี้สิเด็ดนักบทบาทความรักไม่ค่อยห้ามโอนอ่อนผ่อนตามแสนจะเอาใจ
1: กลิ่นแก่เนี่ยในเมื่อก่อนนะอาจารย์กลับบ้านทีเนี่ยจะไปชอบไปดมผ้าขนหนูของพ่อได้มีความรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยไปดมผ้าขนหนูไปดมเสื้อเชิ้ตแกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีเรื่องตลกอยู่ครั้งนึงหนูไม่รู้ว่าหนูคิดไปเองหรือเปล่าคุณฟังค่ะคุณพ่อหนูเสียไปแล้วในระหว่างที่แกเสียได้ประมาณ 5-6 เดือนแล้วหนูก็กลับบ้านแล้วก็ได้กลิ่นแบบเนี้ยอาจารย์คิดอย่างเดียวพ่อมาหาแน่เลย
0: พ่อมาแน่แล้วเ
1: นี่ยแต่ความจริงอาจจะไม่ใช่แบบนั้นหรอกนะคะคุณผู้ฟังและคุณป้อมบอกว่าในทางกลับกันค่ะอาจารย์ทำไมเด็กทารกหรือว่าเด็กเล็กก็มีกลิ่นเด็กนะคะหอมเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อเลยค่ะ
0: กลิ่นเด็กนี่น่าชื่นชมมากผมก็จำได้ว่าตอนที่ดูเล็กกันนะครับหอมกลับจากงานป้าอาบน้ำท่าเสร็จทักผมสระผมเสร็จแต่หน้าเสร็จก็กอดเลยครับเพราะกลิ่นอย่างเงี้ยเขาเป็นกลิ่นเฉพาะต่อโจงเด็กจริง
1: ๆ
0: บางคนบอกว่าเกิดจากการที่กินนมบ้างกินอะไรต่างอาหารที่เขากินเฉพาะเจาะจงเขานะครับก็ทำให้เกิดกลิ่นแบบของเด็กๆแต่กลิ่นเด็กนี่มันกลิ่นที่น่าชื่นชมครับเลยก็เติบโตทุกวันทุกวันแล้วกลิ่นนี้ก็จะค่อยจางไปเองอัตโนมัตินะก็กลายเป็นเด็กที่วิ่งจู๊ดเลยนะครับมาหาเราได้สบายๆตอนอายุปีกว่าๆขึ้นไปแล้วก็วิ่งได
1: ้
0: มันเห็นความเจริญเติบโตอ่ะกินแบบเด็กเมื่อกินที่มันเจริญรุ่งเรืองขึ้นไงท่านผู้ฟังแต่พอกินแก่เนี่ยเห็นก็แก่ลงเหี่ยวย่นลงขึ้นอะไรเงี้ยนะครับมองกระจกดูทีไรกุมใจทุกทีอย่างเงี้ยนะครับมันมีทั้งไม่ชอบแก่คือกลัวแก่เมื่อวานนี้วันนี้ชอบกินแก
1: ่
0: พวกนี้ต้องชอบแก่นะครับท่านจะบอกว่าคนแก่ที่จะถูกชอบนั้นต้องทำตัวยังไง
1: นะคุณผู้ฟังบอกว่าโหอาจารย์ครับ4711ผมเคยใช้นะครับมันหอมดีนะคะ
0: แหมมีเพื่อนแล้วครับ
1: มีเพื่อนแล้วมีเพื่อนแล้ว
0: ผมรู้จักมันก็ตอนที่ผมไปเรียนที่ต่างประเทศนะท่านฟังอยู่หลายปีนะไอ้411นี่เป็นเออร์ดิโคโลนของคนฝรั่งเศสตาแบรนด์มันอาจจะมีเครื่องไอ้หอคอยอะไรนี้ให้เห็นนี่ก็ได้นะครับแล้วแต่เป็นบริษัทที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสครับที่แต่งปารีสนะครับแล้วก็คนรู้จักไปทั่วโลกนะใช้กันทั่วไปแล้วก็ผมก็เลยไปมองๆดูน่าสนใจแต่ไม่ได้ซื้อใช้เพราะไม่มีตังค์ตอนไปเรียนยากจนมากๆเลยกลับเมืองไทยไปเดินห้างชั้นที่เหมือนนั่นๆหน่อยไปกับภรรยาก็เลยเดินเห็นเขาโอ้ไอ้นี่ยังไงเคยเจอมา10กว่าปีที่แล้วที่ต่างประเทศจำได้เลยลองเข้าไปเดินดูสิตอนซื้อขวดเล็กๆใช้ขวดหนึ่งเป็นแบบสเปรย์แบบแต่เล็กติดมือได้เลยนะทบทวนความหลังเก่าๆสมัยที่ไปเรียนในต่างประเทศเลยใช้แล้วมันก็ดีมากเพราะมันก็แค่ชั่วโมงกว่าจากนั้นก็จะจางไปเองไม่รำคาญเรามากเราไปทำงานที่โรงพยาบาลนะครับเข้าห้องผ่าตัดบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันจะได้ไม่รบกวนคนอื่นด้วยมันก็ดีเนี่ยเราต้องการขนาดนี้แหละผมก็ลองใช้ดูนะครับออกฤทธิ์แค่ชั่วโมงกว่านะท่านอย่าหวังมันจะอยู่นานนะท่านเพราะเขาบายก็ไม่มีเหลือแล้วครับกลิ่นพวกนี
1: ้มันเป็นโคโลนนะมันไม่ใช่เป็นน้ำหอมนะ
0: เป็นโคโลนใช่ครับเป็นโคโลนเออร์ดิโคโลนซีเจ็ดหนึ่งหนึ่งเออร์ดิโคโลน
1: นะคะคุณผู้ฟังคุณพนุวัฒน์เนี่ยแชร์มานอนอนอนโนนีนอนโนนีนั่นชื่อน่ารัก
0: จังได้ครับท่านฟังตัวนี้เรานีเน่าน อนหนูทั้ง3ตัวมันตั้งได้ยังไงแล้วก็คนเรียกยากมากเรียกยากมาก
1: นะคะโอ้พูดถึงเรื่องกลิ่นแก่แล้วก็สะเทือนใจนะครับพี่นะฮะกลิ่นแก่นะครับพี่นะฮะแล้วก็มีคุณ JTR นะฮะคุณจตุรงค์ก็บอกว่าอาจารย์ครับเคยมีข้อมูลว่าถ้าเราออกกำลังกายประจำเนี่ยจะทำให้กลิ่นแก่ของเราเนี่ยเบาลงไม่ค่อยมีจริงหรือเปล่าครับอาจารย์
0: จริงครับมีงานวิจัยชัดเจนเลยครับตีพิมพ์จากอเมริกาครับสหรัฐผมเป็นคนคว้าดูตอนสมัยที่ยังทำเรื่องพวกนี้อยู่นะครับคนที่ออกกายที่มีกลิ่นแก่อยู่ติดตัวเนี่ยครับออกกายเนี่ยจะลดลงประมาณ 30% คนที่เป็น

0: ็นใช่ไหมตามเมื่อกี้บอกแล้วอีก40คนไม่เป็น60คนเป็นกลิ่นแก
1: ่
0: เอาคนที่มีกลิ่นแก่นี่ครับชัดเจนพิสูจน์แล้วว่ามีกลิ่นแก่แน่ออกกำลังกายประจำเลยนะครับตามวัยเขานี่เหมาะสมนะเดินบ้างวิ่งบ้างลดกลิ่นแก่ลงได้ 30% ของ60% เนี่ยครับหายไป 30% มากันเถอะ 17% คงอยู่นะลดไม่ได้แต่มันลดมันเบาลงแต่ที่หายไปเลยเนี่ยมีจาก 30% ทีเดียว
1: นะคะมีคุณผู้ฟัง5251บอกอาจารย์ผมอายุ35หนัก72ช่วงบ่ายๆเนี่ยเหงื่อจะออกมากผิดปกติตัวก็จะเหม็นคือมันจะแก้ยังไงดีอันนี้คงไม่ใช่กลิ่นแก่ใช่ไหมอาจารย
0: ์อันนี้กลิ่นหนุ่มครับ ซึ่งจะหายได้เองครับอันนี้กลิ่นจากฮอร์โมนที่จะเชื้อใจของน้องคนนี้ของหลานคนนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ปกตินะครับต้องมีทุกคนแหละครับไม่มีคนไหนยกเว้นหรอกครับแต่ปัจจุบันนี้มันมีพวกไอ้โลเลยครับฐานแรกมันก็ป้องกันพวกแบคทีเรียไม่ให้ไปเติบโตแถวๆนี้ได้อย่างก็ตามแต่นะครับถึงวัยหนึ่งมันก็เปลี่ยนไปเป็นโอเมก้า7จากโอเมก้า10ที่มีอยู่ที่ทั้งหลานเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนเป็นโอเมก้า7วิธีการที่ผมเชียร์นะท่านฟังครับถ้าเป็นสถานที่ที่คุณไปแล้วมันสะดวกใจนะต้องเตรียมเสื้อผ้าเสื้อสัก2ชุดติดตัวไปเช่นไปเที่ยวบ้านบ้านป้าบ้านเพื่อนอะไรเงี้ยครับพอสักบ่ายๆนี่จะมีกลิ่นเยอะขึ้นก็เปลี่ยนเสื้อถ้ามีว่าโอกาสอาบน้ำได้อาบเลยเพราะสบู่มันช่วยลดได้แน่นอนนะครับไอ้กลิ่นจากโอเมก้า10กลิ่นหนุ่มนะครับสบู่เนี่ยลดได้แน่นอนนะครับแต่ถ้าเป็นลดกลิ่นแก่สบู่ลดได้ไม่ค่อยเยอะนี่มันแตกตรงนี้ครับต้องจากโอเมก้า7นั้นต้นกำเนิดมาจากคนละโอกันนะโอ3ก็โอ7เอา10ก็โอ7มันต่างกันนะครับ
1: 10อยู่กับหนุ่มนะ7นี่อยู่กับแก่นะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เดี๋ยวนี้สบู่หรือว่าครีมอาบน้ำเขาก็มีกลิ่นที่เขาเรียกว่าอะไรชะล้างอะไรพวกนี้กลิ่นที่มีได้นะคะมีคุณผู้ฟังชื่อว่าคุณท่านร้อยเอกวิทยานะคะอาจารย์บอกว่าอาจารย์ครับเปลี่ยนจากแก่เป็นวัยอบอุ่นได้ไหมครับอาจารย์ฟังแล้วสะเทือนใจ
0: ที่ตั้งชื่อไว้ก็เพื่อจะรู้สึกตัวเองก็สะเทือนใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าเริ่มเข้าสู่วัยที่อายุมากขึ้นนะครับแต่รู้ครับว่าความหมายลึกๆเนี่ยเราทำตัวของเราเองให้คนเป็นคนชอบแก่แบบพรุ่งนี้จะพูดเนี่ยครับจะทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนทันทีแบบที่น้องนี้ก็พูดถึงเลยครับว่าหนูไทยเนี่ยถ้าเปลี่ยนจากกินแก่เป็นกินอบอุ่นก็ต้องพรุ่งนี้เช้าเจอกันตอน 6:30 นะครับจะรู้ว่าจะเปลี่ยนยังไงให้มันเป็นอบอุ่นครับแล้วก็ทำให้ชีวิตในโลกนี้มันเกี่ยวข้องกันแบบธรรมชาติของเราครับครอบครัวไทยแต่อบอุ่นใจอ่ะมันเป็นยังไงทำยังไงนะครับ
1: นะคะเมื่อกี้อ่านยศผิดไปเป็นเรือเอกขออภัยด้วย
0: ครับ
1: 4711อ่ะเดี๋ยวนี้มันมีหลายกลิ่นนะครับอาจารย์แล้วก็มีแบบซองแบบพกพาด้วยนะครับอาจารย
0: ์โอ้แหมผมเพิ่งรู้เลยเนี่ยครับผมไม่ได้ใช้มานานแล้วเพราะตอนอายุมากขึ้นก็เลยไม่ค่อยฉีดไม่ค่อยมีเวลาก็เลยปล่อยไปตอนใช้ตอนที่เป็นหนุ่มหรือกลางคนนะครับ50 51 52ทั้งนั้นก็ใช้มากเหล่านั้นก็ยังอยากจะดูเท่ดูเป็นธรรมดาแล้วก็มีตำแหน่งการงานด้วยไงแล้วไปประชุมก็เจอคนอื่นบ้างอะไรก็น่าจะมีการอย่าให้มันนั่นมากนะ
1: อาจารย์แสดงว่ามีคนใช้4711เยอะคุณผู้ฟังท่านนี้บอกว่า 20-30 ปีก่อนเนี่ยนะฮะห้องน้ำการบินไทยทุกห้องจะมีโคโลน4711ไว้ให้ผู้โดยสารใช้ค่ะนะคะ
0: โอ้แม่ขอบคุณนะครับผมก็เพิ่งรู้ว่าตอนนั้นอยู่น้อยก็บินน้อยเพราะแม่มีตังค์อยู่แล้ว
1: นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังท่านนี้บอกว่าผมอายุ68ครับอาจารย์ปัจจุบันใช้กระดาษเย็น4711อาจารย์เป็นกระดาษเย็นด้วยนะ4711เช็ดหน้าเวลาขับรถทางไกลครับอาจารย
0: ์เดี๋ยวต้องไปเดินห้างดูสักหน่อยแล้วว่ามันพัฒนาการกว่าเครื่องหน้าแต่ผมไม่ได้ดูนานเลยครับเพราะว่าพออายุมากขึ้นนิดนึงก็เลยไม่ได้ใส่ใจเพราะไม่ได้ใช้ละนะ
1: คุณสุพจน์นะอาจารย์บอกว่าผมก็ถามคนข้างๆว่าได้กลิ่นแก่ไหมเขาบอกว่าไม่ได้กลิ่นนะคะไม่รู้ว่าความรักมันบังตาหรือเปล่าครับอาจารย์นี่ๆๆ
0: ไม่ได้นะเพราะว่าต้องถามคู่กันเองนะที่เจอเนอร์ที่พูดถึงที่ครับทำวิจัยเรื่องออกกำลังกายเขาบอกเลยครับว่าถ้าไม่ต้องกังวลคนในบ้านจะคุ้นชินเรียกโนสบรายนะครับแต่แบบโนสบรายว่าตาบอดจมูกบอดอะไรกันนะคำเดียวก็คือคุ้นชินแปลเป็นไทยคือจมูกคุ้นนะครับเขาจะไม่รู้ว่าเรามีกลิ่นแก่หรือเปล่าเพราะกลิ่นมันไม่ใช่กลิ่นแบบแรงไม่เกลื่อนฉุนนะครับกลิ่นมันซึมๆอย ยู่ในสังคมในรอบบ้านเรานะ
1: นะคะแล้วก็คุณนภัสสอนว่ากลิ่นแก่เนี่ยตัวเองจะรู้สึกได้กลิ่นหรือว่าดมตัวเองได้ไหมคะอาจารย
0: ์ไม่ได้เลยครับตัวเองก็จมูกมันตาบอดแล้วครับจมูกบอดเลยคุณจิกมันไม่รู้กลิ่นเลยครับจะรู้เฉพาะคนที่ข้างเคียงก็จะบอกว่าโอ้โหพี่มีกลิ่นแก่นะอะไรเงี้ยเรียกว่าบ้ากันไปนะ
1: นะคะแล้วคุณผู้ฟังท่านนี้ก็แชร์มานะคะ8391บอกคุณหมอคะอยากรู้ว่าเวลาเราไปต่างประเทศแถบเอเชียเนี่ยทำไมถึงมีกลิ่นอับกลิ่นแก่กลิ่นปากเวียนหัวมากเลยนะคะอันนี้มันเกิดจากอะไรคะอาจารย
0: ์เมืองร้อนครับเมืองไทยกับภาคพื้นเรานี่ครับเป็นประเทศภาคพื้นที่มีอากาศร้อนก็จะมีหงอกเหงื่อซึมๆออกแบบไม่ใช่เป็นเม็ดโป่งๆไม่ใช่นะครับมันซึมอยู่ผิวหนังเราตลอดเมื่อเทียบกับคนต่างชาติที่เป็นเหมือนที่มีหิมะบ้างอะไรเนี่ยไปรูปผิวเขาดูครับรูปแขนก็ดูจะรู้แล้วมันไม่ได้ชื้นชื้นแบบที่มาแตะท้องกับเพื่อนๆในเมืองไทยเนี่ยเวลาคุยกันอะไรเงี้ยครับมันจะชื้นกว่ากันเยอะที่ที่มือเราเนี่ยเพราะเหงื่อออกเยอะต่างกันนะครับถ้าเหงื่อที่ออกมามันก็จะพาวพวกไขมันบางอย่างออกมาด้วยเยอะก็ทำให้มีโอเมก้า7เยอะกว่าทั่วไปก็เกิดออกซิเดชันแล้วก็เกิดเป็นโนนินั่นได้มากขึ้นนะครับ
1: โนนินั่นโนนินี่นะอาจารย์อีกกลิ่นหนึ่งคุณผู้ฟังขอขอญาตแชร์นิดนึงอาจารย์เวลาอยู่กับบ้านเมื่อก่อนเนาะไม่จะเป็นของแม่หรือของพ่อก็ตามเนี่ยเราจะชอบไปดมหมอนนะอาจารย์เพราะกลิ่นก็ติดอยู่ตรงนั้นรู้สึกว่า
0: แน่
1: เหมือนพ่อกับแม่อยู่ข้างๆเราอะไรเงี้ย
0: ครับมันติดแน่ๆครับพวกผ้าพวกเส้นใยเนี่ยจะติดโนนินั่นได้ยาวกว่านะครับซักไม่ออกเต็มไม่ออกสมบูรณ์ไม่ออกเคลียร์นะครับ
1: นะคะอาจารย์คะแล้วคนที่ชอบทานพวกอาหารที่เป็นเครื่องเทศพวกฉุนๆบ่อยๆเนี่ยมันมีผลกับกลิ่นแก่ไหมคะ
0: มีผลครับอันนี้จะผมไม่ได้พูดถึงเพราะว่ามันเป็นอาหารของไทยอะเนาะพูดไปแล้วคนไทยก็จะลำบากแต่ยิ่งบางภาคที่ใช้เครื่องเทศเยอะผมเลยตัดคำพูดออกไปว่าไม่จำเป็นว่าเป็นวัฒนธรรมของคนไทยอยู่แล้วเนี่ยกินอาหารประเภทรสจัดอะนะพวกเครื่องเทศต่างๆนี้ก็จะกระตุ้นให้เกิดกลิ่นแก่มากขึ้นกว่าธรรมดาสักนิดนึงนะครับ
1: แต่ความเป็นจริงแล้วนะในมุมของตัวเองตัวคิดว่ากลิ่นแก่มันคือกลิ่นธรรมชาติถ้าบางคนมีก็อย่าไปซีเรียสอย่าไปเครียดกับมันเยอะมากเลยนะอาจารย์
0: ใช่ครับผมก็รู้สึกงั้นจริงแบบที่ตาพูดจริงนะที่นำมาพูดเรื่องนี้กิจกรรมบอกว่าพออายุมากขึ้นมันมีนะเฉพาะจอดจงตัวเองนะแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเป็นที่น่ารังเกียจแถมบางที่บางเช่นอย่างครอบครัวตาวนี่ผมเชื่อว่าเป็นที่ตรงรักพักดีต่อปุญญาตยาเลยทีเดียวความรักที่ผูกพันนั้นนะ
1: นะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังบอกว่าพี่หมอครับพูดถึงกลิ่นแก่แล้วก็อยากจะฟังเพลงกลิ่นกุหลาบเลยนะครับพี่หมอ
0: โอ้โห
1: มีด้วยเหรอครับเพลงกลิ่นกุหลาบอาจารย
0: ์มีครับแล้วก็มีหลายเพลงที่คนที่เป็นนักแต่งเพลงสมัยรุ่นพี่รุ่นพ่อเราเนี่ยครับเขามีสุนทรียะมากเลยนะเขาจะไปจับประเด็นนู้นประเด็นนี้มาแต่งเป็นเรื่องเป็นราวซึ่งมันทำให้ผมคิดว่าพอฟังเพลงเก่าๆเนี่ยมันนึกถึงบางเรื่องบางราวที่โอ้โหสะดุดใจมากๆเลยครับท่านฟังแล้วพรุ่งนี้เราคุยกันต่อเรื่องชอบแก่นะท่านฟังครับผมจัดเรียงสัปดาห์นี้ด้วยความตั้งใจมากๆเลยสำหรับท่านฟังนะครับเพราะคนไทยปัจจุบันนี้14ล้านคนแล้วนะท่านฟัง
1: อ
0: ายุที่มีอายุมากขึ้นนะครับจากเมื่อ7ปีที่แล้ว13ล้านกว่าตอนที่คนไทยอายุเกิน65ปี14ล้านคนแล้วท่านฟังเยอะมากขึ้นแล้วก็จะอยู่ยั่งยืนนานแบบนี้ครับเพราะการแพทย์มันเจริญขึ้นคนมีความรู้มากขึ้นมีลูกหลานที่สนใจสุขภาพของพ่อแม่มากขึ้นช่วยกันดูแลคนแก่ก็เลยผ่านอายุป้า70ปี75ปีผ่านไปเยอะๆมากขึ้นเรื่อยๆกลายเป็น14ล้านคนในเมืองไทยแล้วครับ
1: นะคะจริงๆแล้วถ้าคุณพ่อคุณแม่หรือผู้สูงวัยในบ้านที่มีกลิ่นแบบนี้จงให้ความมั่นใจท่านนะว่ามันเป็นเรื่องปกติไม่ใช่ว่าท่านอาบน้ำไม่สะอาดไม่ใช่มันเป็นเรื่องปกติที่เกิดกับผู้สูงวัยน้องอาจารย์เพราะว่าบางคนอากงอาม่าไม่กล้าออกจากบ้านไงกลัว
0: ไม่ใช่ครับเป็นแค่กลิ่นที่เราพูดมาเล่าให้ฟังเฉยๆนะครับไม่ต้องรักษาใดๆทั้งสิ้นไม่มีระบบการรักษาในวิชานี้กับวิชาแพทย์นะครับเรื่องกลิ่นแก่เรื่องโนนีนอลเนี่ยนะมันเป็นแค่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆอธิบายได้จริงๆว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เกิดจากโอเมก้า7ไม่ใช่เรื่องที่ต้องรักษาใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วไม่ทำให้เกิดโรคใดๆอีกเลยแม้อีก10ปี20ปีข้างหน้าก็ไม่มีโรคเกิดขึ้นนะครับ
1: นะคะ YouTube บอกว่าคุณ AA นะบอกว่าอาจารย์ครับคำว่าแก่นะมันพูดเบาๆก็เจ็บนะครับอาจารย
0: ์
1: แต่พอบ่ายๆรู้สึกว่ากลิ่นแก่จะมานะครับอาจารย
0: ์ใช่ครับเพราะเป็นเวลาของมันนะครับเหงื่อออกมากขึ้น จุดที่เขาพบมากขึ้นนะครับเขาเอาเครื่องไปพิสูจน์กันเลยว่ามีกลิ่นนี้แผ่นหลังคอบ่าไหล่นะครับที่สองก็คือหน้าอกในสุภาพสตรีที่มีการหย่อนคอยของหน้าอกของต้อนมบ้างนะครับแต่ที่สำคัญสุดคือไม่ต้องนับว่าไปดูระดับไหนคือหนังศีรษะจะมีกลิ่นแก่มากที่สุดนะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะงั้นต่อถามเพิ่มเติมนิดนึงนะคะกลิ่นแก่กับผู้สูงวัยที่ไม่มีโรคประจำตัวกับกลิ่นแก่กับผู้สูงวัยที่มีโรคประจำตัวเนี่ยจะต่างกันไหม
0: ผมคิดว่าผมคิดว่านะครับเพราะมันต้องมียาที่กินเป็นประจำยาวๆนะยาบางตัวก็ไม่ทำให้เกิดกระตุ้นพวกนี้แต่ยาบางตัวจะเปลี่ยนได้ซึ่งตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่ายาอะไรบ้างนะเพราะว่าบางยาที่ทั้งคุณหมอทั้งด้านอายุรกรรมคนมักจะใช้อ่ะผมพวกกลุ่มหมอผ่าตัดจะไม่ค่อยได้ใช้ยานานๆนักนะเอามีดเฉือนมันเลยก็จะจบทีเดียวทุกทีนะครับ
1: นะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังท่านนี้ค่ะอาจารย์แชร์ถามมาบอกว่าอาจารย์ครับผมอายุ63หนัก77ผมอยากให้อาจารย์จัดซีรีส์ต่อมลูกหมากสักหน่อยได้ไหมผมมาเป็นมา 2-3 ปีทำไมถึงเป็นแล้วก็รักษาอย่างไรคือตอนนี้ผมพบแพทย์ตลอดให้ยากินวันละเม็ดตรวจเลือดสังนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์อยากให้อาจารย์จัดซีรีส์ต่อมลูกหมากให้สักนิดหนึ่งค่ะ
0: เราไปครับพอพี่ท่านฟังขอมา3ลายแล้วนะครับฟังทั้งออกอากาศได้ใน3ลายแล้วแต่ที่ในลายผมเองในกลุ่มที่เป็นของเราเคยเนี่ยอีกเยอะเลยนะครับที่อยากเรื่องเก่าลูกหมากผมก็จะพยายามจัดให้นะครับแต่ว่ามันมีซีรีส์อย่างอื่นอีกมาแทรกอยู่เก่าที่ขอไปแล้วผมต้องเรียงตามนั้นเพื่อความยุติธรรมนะ
1: นะคะแล้วก็งั้นไหนๆก็พูดถึงต่อมลูกหมากแล้วนะผู้ชายสูงวัยหรือว่าผู้ชายพอเริ่มจะเข้าสู่วัยที่สูงแล้วเนี่ยอาจารย์กี่เปอร์เซ็นต์ที่เป็นต่อมลูกหมาก
0: เป็นทุกคนครับแต่ว่าจะมากน้อยนั่นเองว่าถ้าเป็นน้อยก็จะไม่มีผลเช่นคนสูงวัยที่รุ่นปู่รุ่นย่าเราที่จากไปหมดอายุขัยด้านเตงแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวต่อมลูกหมากก็มีเยอะไปนะครับแต่ที่มีปัญหาก็คือมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมบางอย่างที่เราจะพูดถึงต่อไปด้วยนะครับมันทำให้เกิดเป็นโตไวกว่าธรรมดามันโตแล้วมันก็เกิดปัญหาอุดตันตอนฉี่เนี่ยครับมันเริ่มสตาร์ทตรงนี้แหละครับ
1: นะคะคุณผู้ฟัง8887บอกว่ากลิ่นแก่เนี่ยมันก็เกิดจากเสื้อผ้าด้วยนะครับซักน้ำดีๆก็หายสบู่กลิ่นดอกไม้ก็หาก็ได้ยินเหมือนกันนะครับอาจารย
0: ์โอ้ครับครับสบู่มีกลิ่นดอกไม้ด้วยเหรอครับโอ้คงจะปรับมาเพื่อจะสู้กับพวกเหล่านี้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะเส้นใยเนี่ยมันจะดูดซับเอาพวกสารที่ชื่อว่าโนนีเนลเนี่ยติดอยู่ยาวอันนี้คือสิ่งที่เป็นหลักการที่เรารู้อยู่แล้วนะถ้าเกิดมีสบู่ที่ช่วยซักวันนี้ได้ก็จะช่วยทำให้ทุกอย่างมันค่อยๆ คลายลงแล้วก็ไปสะสมใหม่วันนี้ใส่อีกก็จะสะสมอีกซักได้หมดก็จะจบไปแล้วก็เป็นวงจรที่ถูกต้องนะครับในธรรมชาติของครอบครัวไทยนะครับ
1: นะคะอ่ะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลิ่นแก่โรคกลัวแก่พรุ่งนี้เราจะสวนกระแสกันหน่อยเราจะชอบแก่กัน
0: ต้องชอบแก่ทุกทีนะครับจะได้สุขใจได้เรื่องคนทุกวัยนะครับคุณฟังครับ
1: ค่ะเวลาหมดแล้วค่ะพรุ่งนี้เรามาเจอกันกับชอบแก่นะคะอาจารย
0: ์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะช่วงถามมาตอบได้Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99

0: ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่

0: อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: สนับสนุนโดย
4: ก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
5: ฮัลโหลพี่ป๋อง
6: ว่าไง
5: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
6: เออเอาดิ
5: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
6: ได
5: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
6: เออดี
5: เฮ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
7: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
8: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามินเอพร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี

0: 7นาฬิกา37นาที12วินาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันอีกเช่นเคยใน Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับวันนี้วันพุธที่9เดือน9นะครับเดือนกันยายนพุทธศักราช2569นะครับแรม12ค่ำปีมะเมียพี่ปายุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9นาฬิกาสวัสดีพี่แป๊ะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: ได้อย่างก็ต้องเสียอย่างต้องเลือกสักทางแล้วนะฮะอนาคตของประเทศไทยนะต้องรักจริงแล้วก็ทิ้งจริง เรื่องของการเมืองก็เป็นอย่างนี้นะฮะปัจจุบันนี้มันต้องได้อย่างก็ต้องเสียอย่างนะฮะส่วนเรื่องของน้ำมันโอ้โหคุณดุเทพมันมีแต่เสียอย่างเดียวครับช่วงนี้ครับขึ้นมา3ครั้งแล้วนะนี่เมื่อเช้าขึ้นอีกรอบนะ
0: ครับ
1: น้ำมัน95ที่กระผมเติมรถอยู่นี่ก็39บาทกว่าคุณดุเทพโอ้โหมันไม่เลิกไม่ลานะอิหร่านกับอเมริกาจริงๆอิหร่านเขาก็ตั้งรับนะ
0: อันนี้เป็นปัจจัยภายนอกนะ
1: ไม่ได้เป็นปัจจัยภายในไม่ง่ายเลิกจริงๆนะครับตอนนี้ลามไปถึงซาอุแล้วนะ
0: ครับ
1: โอ้นี่ล่าสุดนะครับก็ขออย่าให้ขยายใหญ่กว่านี้เลยชีวิตของเรานี่นะฮะตอนนี้ลำบากกับเรื่องของน้ำมันแพงมาประมาณกี่เดือนแล้วล่ะตั้งแต่กุมภาคุณเทพ
0: ครับ
1: มีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหากันยานี่6เดือนกว่าแล้วนะน้ำมันแพง
0: ก็
1: กับแฟนก็ต้องดับไฟ
0: ได้อย่างเสียอย่างนะครับคือเพลงนี้เนี่ยน่าสนใจก็คือพี่ป้อมพี่โตเนี่ยพอเขาเจอพี่ดีนิติพงศ์หอนาคเนี่ยเขาก็บอกว่าได้อย่างเสียอย่างคือเขาขึ้นประโยคไว้ก่อนได้อย่างเสียอย่างเนี่ยอยากมีเพลงชื่อนี้แล้วคุณพี่ดีก็ไปแต่งพี่ดีก็ไปแต่งเพลงนี้มาให้นะฮะได้อย่างเสียอย่างนะครับเนี่ยที่มาของเพลงนี้ง่ายๆอย่างนี้เลยนะ
1: เลือกสักทางว่าใครหากจะได้
0: ม
1: าก็ต้องเสียไป
0: ครับก็
1: แต่จะเสียใครไม่รู้
0: อันนั้นก็ว่ากันไปนะนั่นก็คือเรื่องน้ำมันราคาขึ้นแต่เมื่อวานสิ่งที่มันน่าจะเป็นบวกอยู่บ้างแล้วก็เยียวยาสำหรับคนที่ต้องการท่องเที่ยวอยู่บ้างก็คือไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับ1ล้านสิทธิ์นะฮะ
1: อนุมัติโดยครม.เมื่อวาน
0: ลงทะเบียนในเป๋าตังค์นะครับท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: แล้วก็ตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะครับคูปองเมืองหลักเนี่ย 1,500 บาทแล้วก็เมืองรอง 2,000 บาทนะครับ
1: 2,000 บาทสมมุติเมืองรองเราไปอย่างเช่นจังหวัดระนองเขาคิดค่าห้อง 3,500 รัฐบาลช่วย
0: 2,000
1: 2,000 ลดจ่าย 1,500 ครับคนหนึ่งได้กี่สิทธิ
0: ์ไม่คนนึงได้กี่สิทธิ์เนี่ยก็อยู่ที่ว่าลงทะเบียนเนี่ยมันมี1ล้านสิทธิ์ไง
1: 1ล้านสิทธ
0: ิ์ใช
1: ่แต่เขาต้องมีจำกัดสิ
0: ครับ
1: อย่างคุณดุเทพจะลงคนเดียว50สิทธิ์ได้ไงอ่ะ
0: แต่คงไม่มีใครสามารถลงคนเดียวได้50สิทธิ์อยู่แล้วฮะ
1: ฉะนั้นต้องเร่งนะฮะใครตั้งใจอยากจะไปเที่ยวนะฮะฝันอยากจะนอนโรงแรมนี้สักครั้งสักคืนในชีวิต
0: ครับ
1: ต้องเตรียมลงทะเบียนเขาให้ลงวันที่1ใช่ไหม
0: ครับ
1: 1ตุลาแต่คนละกี่สิทธิ์นี่ไปดูแลอีกทีนะ
0: รับจ่ายค่าโรงแรมที่พักตามราคาจริงสูงสุดก็คือ 1,500 บาทต่อห้องนะครับต่อคืน
1: ในจังหวัดหลักจังหวัดรองนี่ 2,000
0: ใช่ครับช่วงแรกเนี่ยก็1พฤศจิกาถึง15ธันวา
1: ครับ
0: ก็ใช้สิทธิ์ในช่วงแรกช่วงที่2ก็คือ16มกราถึง28กุมภาพันธ์ปีหน้าม
1: ีเงินกินขนมอีกสัก100 200มั้ย
0: ไม่มี
1: ไม่มีนะ
0: คือ
1: ลดเฉพาะค่าห้องนะ
0: ใช่ครับ
1: อ้าว
0: นั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องดีอยู
1: ่
0: แต่ว่าเรื่องที่ต้องลุ้นกันต่อไปก็คือ
1: เรื่องนี้ต้องศึกษาจังหวัดหลักจังหวัดรองด้วยนะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมอย่างเช่นภูเก็ตนี่อันนี้แน่นอนไม่ใช่จังหวัดรองแน่อะไรเนี่ยศึกษากันแล้วก็รีบกันนะครับช่วยกันเที่ยวเพื่อจะให้เงินเนี่ยมันกระจายไปยังนะฮะประชาชนคนต่างจังหวัดมากขึ้น
0: ครับ
1: อีกเรื่องละ
0: อีกเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวกับคนไทยเลยและเกี่ยวกับเกือบ50ประเทศที่เขาร่วมกันแข่งกีฬาเอเชียนเกมต้องลุ้นกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีเหมือนกับเรนบอม
1: เรนบอม
0: จากนี้ต่อไปเนี่ยจนถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้ามันจะเป็นซูเปอร์เอลนีโญแล้วก็อุณหภูมิในมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยสูงขึ้นประมาณ2องศาปรากฏการณ์ที่มีน้ำละลายนะครับแล้วก็ถล่มที่หิมะละลายแล้วก็ถล่มที่เนปาลนะครับ
1: ทิเบต
0: แล้วก็นี่เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งก็คือเรนบอมที่นางโกย่านะฮะ
1: นาโกย่าเมืองนี้เลยเหรอ
0: ที่จะแข่งขันเอเชียนเกมเนี่ย
1: แล้วเขาคำนวณประเมินไว้ว่าประมาณเดือนไหนตรงเอเชียนเกมไหม
0: ไม่ใช่ตรงเอเชียนเกมเกิดขึ้นแล้วเมื่อวานนี่ไง
1: เมื่อวาน
0: ถ้าใครที่ดูภาพข่าวเนี่ยก็จะเห็นว่าน้ำท่วมไปทั้งเมือง
1: นาโกย่า
0: ใช่ครับ104มิลลิเมตรนะครับ
1: มันเกิดไปแล้วเลนบอมแต่มันจะต่อเนื่องหลายวันหรือไม
0: ่ใช่
1: น่าเท่านั้นเอง
0: เออ
1: แต่ถ้ามันเมื่อวานแล้วมันน้ำท่วมแล้วมันก็หยุด
0: อ
1: ันนี้ก็จบ
0: คือตอนนี้เนี่ยกำลังเคลียร์ประเด็นกันอยู่นะครับว่าจะตกย้ำๆคือเลนบอมคือฝนตกย้ำๆต่อเนื่อง
1: ตกที่เดียว
0: ที่เดียว
1: แล้วก็ตกติดต่อนาน
0: ๆครับ
1: เกิน24ชั่วโมง
0: เขาบอกว่าหนักที่สุดในรอบ165ปีฮะ
1: โอ้โห
0: แล้วภาพที่เห็นเนี่ยภาพที่เห็นที่ถ้าใครดูข่าวต่างประเทศหรือว่าจาก NHK แล้วก็ BBC เนี่ยภาพที่เห็นเป็นภาพจริงนะฮะไม่ใช่ภาพ AI นะที่น้ำท่วมเมืองไปกลางเมืองขนาดนั้นนะออกจากตึกน้ำท่วมขนาดนั้นนั่นคือภาพจริงนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องที่กระทบแน่นอนแต่ว่าจะกระทบไปยาวไปจนถึงเอเชียนเกมหรือไม
1: ่
0: เพราะเอเชียนเกมเนี่ยบางกีฬาแข่งวันที่15กันยายนตอนนี้เนี่ยวันที่8วันที่8นี
1: ่
0: ยังมีเวลาอยู่
1: นะฮะ
0: ครับ
1: ครับผมบอลหญิงเราเตะก่อน14กันยา
0: ครับ
1: น่าจะทันแหละ
0: แล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาของไทยก็เตือนออกมาว่า71จังหวัดนะ
1: ครับ
0: คือไทยเนี่ยถ้ารวมกรุงเทพเนี่ยเป็น77
1: ครับ
0: 71จังหวัดฮะรับมือน้ำท่วม8ถึง13กันยาเตือนกว้างมากนะ
1: เตือนโอ้โห
0: แต่ว่า
1: เตือนอย่างนี
0: ้ฮะ
1: ไม่ใช่เตือนแบบวิชาการสักเท่าไหร่น
0: ะ
1: มันทำให้เราเนี่ยโอ้โหปวดเหตุไปด้วยนะมันต้องเน้นพื้นที่ที่มันชัดๆหน่อยสิ
0: ครับ
1: เออสัก 70% ขึ้นนะ อย่างพวกเราเนี่ย 25% ต้องเตือนด้วยเหรอกรุงเทพอ่ะเรามีผู้ว่าชาติๆอยู่นะยกวิศวะมีแม่น้ำเจ้าพระยาโลระบาย
0: ผมเห็นดินถล่มบ้านเลยนะผู้ว่าชาติจบวิศวะเนี่ย
1: จบวิศวะเลยทดสอบวิชาการแล้วดินถล่มถนนถล่มโอ
0: ้ไอเส้น
1: ตอนนี้ไม่เปิดเลย
0: เส้นทางวัดจิราเนี่ยยุบตัวลงไปอีกแล้วนะฮะโอ้โห
1: ครับครับวงเวียนใหญ่
0: ใช่
1: โรงพยาบาลวัดจิรา
0: ใช
1: ่มีปัญหาหมดเลย
0: ปัญหาท่วมเลยนะ
1: ไอ้เมื่อก่อนเราบอกเราอยู่ข้างแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำใหญ่น่าจะสบายปรากฏโน่นมันไหลมาจากเจ้าพระยาในทางเหนือนะอ่ะก็รอกันนะฮะเนี่ยเรื่องของฝนถ้ามันตกหนักๆนานๆทีๆแล้วก็อยู่ที่เดียวก็จะเกิดปัญหาเช่นนี
0: ้ครับ
1: ก็หวังว่าเช่นเกมจะรอดปลอดภัยนะ
0: จะไม่กระทบนะฮะ
1: จากอุทกภัยครั้งนี
0: ้ครับ
1: ส่วนของเรานี่พลตรีสุรพงษ์อริยมงคลเลขาธิการสมาคมกรีฑาก็ยังบอกด้วยนะครับว่าต่อไปนี่คิรินตันติเวชอ่ะ
0: ฮะ
1: ซึ่งเคยกวาด3เหรียญทอง4เกมที่ไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะล่าสุดอ่ะ 1,500 แล้วก็หมื่นเนี่ยจะไม่ลงเล่นในทีมกรีฑาของทีมชาติไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้แล้วนะ
0: ครับ
1: เพราะเจ้าตัวประกาศมีเป้าหมายชัดเจนว่าจะหันไปวิ่งมาราธอนเพื่อจะไปสู่โอลิมปิก
0: ครับ
1: ที่ LA
0: เพราะว่าเขาเรียนที่นู่นนะครับเรียนที่ฮาวาดใช่ไหมเรียนที่ฮาวาดแล้วก็
1: จะวิ่งแบบ 42.195 กิโลเมตรเต็มตัวเลยครับจะไม่วิ่งระยะกลางนี่แล้วตอนนี้ก็เริ่มแล้วก็เริ่มฝึกแล้วพอจะมีเวลาที่จะติดทีมชาติไปแข่งมาราธอนที่ LA ในปี2028นะก็เสียดายนะครับถ้าคิรินลงนี่มีโอกาสลุ้นเหรียญบางเหรียญเลยนะ
0: บางเหรียญนะ
1: บางเหรียญบางเหรียญครับ
0: ตอนนี้เนี่ยอย่างกีฬาเทนนิสเนี่ยบรรดาบิ๊กเนมอะไรต่างๆผมพยายามจะติดตามดูอยู่นะครับว่าลงเล่นให้กับทีมชาติของตนเองในกีฬาเช่นเกมหรือไม่นะครับแต่ว่า
1: พวกญี่ปุ่นพวกเนี้ย
0: น้องอเล็กซานดราเอร่านะครับลงเอเชียนเกม
1: ลงเอเชียนเกม
0: 100% อันนี้ 100% นะชัดเจนแล้วนะครับ
1: เอา
0: ประกาศออกมาแล้ว
1: ทำให้วงการเทนนิสเอเชียนเกมสาวๆคึกคักเลยก็คึกคักครับ
0: แล้วก
1: ็น้องหญิงรุ่นหญิงของจีนประกาศลงแล้วฮะ
0: แล้วก็ล่าสุดเนี่ยเจ้าซินหวนซึ่งเป็นเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม
1: ครับ
0: ที่ตอนหลังมือตกลงไ
1: ป
0: แต่ยังเข้ารอบลึกๆของ US Open อยู่อ่ะคนนี้ก็ร่วมเอเชียนเกมแน่นอน
1: โอ้จริงเอาจริงเลย
0: เอาจริงเอาจริง
1: นะ
0: ขนาดเหรียญทองเอเชียเหรียญทองโอลิมปิกยังได้มาแล้ว
1: ก็โอลิมปิกเจอกับน้องของฟิลิปปินส
0: ์
1: น้องและอีล่า
0: อเล็กซานเดอร์เอร่าเนี่ยนะครับ
1: ได้ละละ
0: ผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในรอบลีกเฟสนะครับเมื่อคืนมีการแข่งขันกัน4คู่กลางดึกเมื่อคืนนี้นะครับ
1: เอาคู่จากพรีเมียร์ก่อน
0: เป็นอาริงเบลฮาร์แลนด์นะครับทำ2ประตูให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปชนะ FC ปอร์โตทีมดังจากโปรตุเกส2ประตูต่อ0
1: เรียบร้อย
0: แล้วก็เจ้าของฟุตบอลรายการนี้นะครับก็คืออเดมาริดนะครับ เปิดบ้านเอาชนะอินเตอร์มิลาน2ประตูต่อ1 2ประตูได้จากคลีนเอ็มปาเป้นะครับนาทีที่14แล้วก็ฟานเชสโกบาเบเดนะครับนาทีที่23ส่วน1ประตูนะครับของอินเตอร์มิลานได้จากออกุสโตนะครับนาทีที่77นะครับจบเกมเรอัลมาดริดนะครับเจ้าของฟุตบอลรายการนี้แชมป์15สมัยเอาชนะอินเตอร์มิลานไปได้2ประตูต่อ1เรอัลมาดริดก็ภายใต้การคุมทีมของโจเซ่มูรินโญ่นะครับก็ถนัดในถ้วยนี้นะครับเป็นพิเศษดังนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่าจะไปได้ไกลขนาดไหนเพราะว่าพอเล่นในถ้วยนี้แล้วเนี่ยเหมือนกับพลังบวก2คึกคักมากนะครับส่วนอีก2คู่บอรุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับสีเหลืองจากเยอรมันเปิดบ้านเอาชนะบิยาร่าของสเปนไป3ประตูต่อ2แล้วก็ริวของฝรั่งเศสนะครับเปิดบ้านแพ้เรอัลเบติสนะครับของสเปนไป2ประตูต่อ3นะครับนั่นคือ4คู่ของลีกเฟรดเมื่อคืนที่ผ่านมา
1: ทั้งวิลล่าทั้งแมนซีก็ประสบความสำเร็จในเกมแรกวันนี้ทีมจากอังกฤษครับ
0: ครับ
1: อาร์เซนอลนะฮะแชมป์พรีเมียร์ลีกจะไปเยือนนาโปลีนะช่วงหลังก็เริ่มจะแผ่วๆแล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: 2ปีที่แล้วแกร่งมากส่วนลิเวอร์พูลเปิดบ้านรับทีมตาหมีแอตมาดริดครับคู่นี้สูสีดูดีเลย
0: แอตมาดริดเนี่ยไม่รู้ในเชิงกลยุทธ์หรือเปล่าว่านัดล่าสุดเนี่ยโดนถลุงไป 0-3 เลยนะ
1: เพื่อการนี
0: ้แพ้แบบหมดสภาพเลย
1: นันดิลิกในประเทศแพ้มาเพื่อการนี
0: ้อ๋ออันนี้ก็ว่ากันไปนะ
1: นี่นี่ส่วนคู่อื่นบาซ่าครับซึ่งทุกเกมในบ้านในลาลิก้ายิงถล่มทลายฮะรับมือเฟยนูดก็ไม่ใช่ปัญหาของบาซ่าสตุตการ์ดรับไวกิ้งนะแล้วก็เปเชแชมป์ฤดูกาลที่แล้ว
0: แชมป์สองสมัยติดต่อกัน
1: รับมือสโมสรสโรวานบาติสราวาอยู่ที่ไหนของโลกใบนี้ครับคุณตุเทพ
0: โซเวเนียฮะ
1: โซเวเนียนะก็สบายสปอร์ติ้งลิสบอนรับมือการาตาสรายนะฮะก็จะมี2คู่ที่เตะ5ทุ่ม45
0: ครับ
1: บาซ่านะและอีกคู่คือคู่สุดขาดที่เหลือก็ตี2ครับ
0: อื่นๆเมื่อวานนี้มีการประกาศแคนดิเดตนะสำหรับผู้ที่จะมีโอกาสได้รางวัลบัลลงดอร์หรือว่านักฟุตบอลยอดเยี่ยมของโลกออกมาก็ปรากฏว่า มีนักเตะของปารีสแซงต์แชร์กแมงเนี่ยติดทีมนะครับเป็นแคนดิเดตถึง9คนด้วยกัน ซึ่งถือว่าเยอะมากนะฮะส่วนของอังกฤษก็มีแบบนอมแนมพอสมควรลองฟังเล่นๆดูนะครับ
1: พอมีบ้างพอมีบ้าง
0: อังกฤษเนี่ยมี3คนนะครับที่ติดทีมเป็นแคนดิเดตนะครับในจำนวนนี้เนี่ยมีจูดเบลลิงแฮมของเรอัลมาดริดนะครับที่เล่นทีมชาติอังกฤษที่เล่นอยู่กับเรอัลมาดริดนะครับมีเด็กเคนไลท์นะครับแล้วก็มีแฮร์รี่เคนซึ่ง2ใน3เนี่ยมาจากลีกต่างประเทศนะครับลีกอังกฤษจริงๆไม่เยอะนะครับ
1: ก็เด็กเคนไลท์อยู่ท่าอยู่พรีเมียร
0: ์มีเด็กเคนไลท์ที่อยู่อาร์เซนอลนะครับ สโมสรที่มีชื่อติดมากที่สุดก็คือสโมสรปารีสแซงต์แชร์กแมงมี9คนนะครับ
1: 9คนยุโรปแชมป์ยุโรป
0: ของปารีสแซงต์แชร์กแมงก็มีอุสมานเดเบเล่นี่ทีมชาติฝรั่งเศสนะครับของปารีสแซงต์แชร์กแมงแล้วก็มีอัสลาฟอาคิมีทีมชาติโมร็อกโกนะครับของปารีสแซงต์แชร์กแมงมีทางด้านของมาควินยอร์ดนะครับทีมชาติบราซิลของปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับมีนูโรเมนเดสนะครับทีมชาติโปรตุเกสของปารีสแซงต์แชร์กแมงมีจอเนเวสนะครับทีมชาติโปรตุเกสของปารีสแซงต์แชร์กแมงมีวิลเลียนปาโชทีมชาติเอกวาดอร์นะครับของปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับมีฟาเบียนลุยส์นะครับทีมชาติสเปนของปารีสแซงต์แชร์กแมงมีฟอรันตอเลสนะครับทีมชาติสเปนของปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับแล้วก็มีวิตินญาทีมชาติโปรตุเกสของปารีสแซงเช็คแมงนะครับแน่นอนขาประจำก็ต้องมาไม่ว่าจะเป็นลิโอเนลเมสซี่อันนี้ก็มานะฮะ
1: มี
0: แล้วก็ลามินยาเมาอันนี้มีนะครับอ่านเร็วๆนะครับท่านผู้ฟังลองฟังดูเปาคูบาซี
1: ่
0: กองหลังยอดเยี่ยมของฟุตบอลโลกนะครับจากบาร์เซโลนามาร์คูคูริยาผมฟูนะครับที่เคยอยู่เชลซีและย้ายไปอยู่เรอัลมาดริดคนนี้ต้องมีลุยดิอาสนะครับของบาเยิร์นมิวนิกทีมชาติโคลอมเบียบูโน่เฟรนันส์คนนี้อยู่ทีมอะไรนะไอ้บอกเนี่ยทีมชาติโปรตุเกสอยู่ทีมอะไรที่อย่างคนนี้ก็มาเขาด้วยนะฮะกาเบียมากาเยสนะครับทีมชาติบราซิลของอาร์เซนอลเออร์ลิงบราวฮาแลนด์นอร์เวย์ของแมนซีนะครับมีควิชชาคารัสเคเลียของปารีสแซงต์แชร์กแมงทีมชาติจอร์เจียมีลามินยามาลมีซาดิโอมาเน่นะครับ อันนัสเซอร์ของเซเนกัลมีทางด้านของลาวตโรมาร์ติเนสทีมชาติอาร์เจนตินาของอินเตอร์มิลานมีประธานนะครับคริสเตียน เอ็มบัปเป้ทีมชาติฝรั่งเศสของเรอัลมาดริดมีทางด้านของไมเคิลโอริเซ่นะครับทีมชาติฝรั่งเศสของบาเยิร์นมิวนิกมีวิลเลียมมีฮูเลียนกิโอเนสนะครับทีมชาติเม็กซิโกของอันคาเชียนะครับมีทางด้านของโรดี้คนนี้โรดี้เป็นนักฟุตบอลยอดเยี่ยมของฟุตบอลโลกที่ผ่านมานะครับบาร์เซโลนาสเปนมีวิลเลียมซาลิบาของอาร์เซนอลนะครับฝรั่งเศสมีไดโยอูปาเมกาโนนะครับบาเยิร์นมิวนิกทีมชาติฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มีวินิซิอุสจูเนียร์นะครับ
2: ครับ
0: ทีมชาติบราซิลของเรอัลมาดริดจะประกาศผลนะครับว่าจะเป็นใครในวันที่26ตุลาคมนี
2: ้
0: พิธีประกาศผลของบัลลงดอร์ครั้งนี้จะมีขึ้นที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับเป็นการรำลึกถึง70ปีของรางวัลนี้ที่เกิดขึ้นคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้นะครับเป็นนักเตะทีมชาติอังกฤษชื่อว่าสเตลลี่แมทธิวซึ่งตอนหลังได้บรรณาศักดิ์เป็นท่านเซอร์นะครับเซอร์สเตลลี่แมทธิวแล้วก็นักเตะคนสุดท้ายของอังกฤษนะที่ได้บัลลงดอร์เนี่ยนู่นเลยฮะย้อนไปตอนนี้คนนั้นจะ50แล้วมั้งไมเคิลโอเว่นน่ะคิดดูแล้วกันคือคุณภาพนักเตะอังกฤษเป็นยังไงคิดดูแล้วกันนะครับย้อนไปนานมากอ่ะนะฮะก็ว่ากันไปต้องดู
2: แต่แพงนะเก่งไม่เก่งไม่รู้แต่ค่าตัวแพง
0: ใช่การตลาดดีค่าตัวแพงนะครับฝีมือเป็นอีกเรื่องนึงนะครับฝีมือเป็นอีกเรื่องนึงนะฮะนั่นก็คือเรื่องราวของฟุตบอลที่นำมา
2: พ
0: ู
2: ดถึงฟุตบอลและคุณอุเท
0: เป็นไง
2: ใครจะซื้อเสื้อหงแดงลิเวอร์พูลนะครับอโปรดอดใจรอสักนิดหน่อย
0: มีปัญหาอะไร
2: จะได้ทันสมัยเพราะว่าสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ที่อยู่หน้าเสื้อของลิเวอร์พูลมา17ปีจะเปลี่ยนไปฤดูกาลหน้าครับ2027-2028นะครับลิเวอร์พูลก็เซ็นสัญญาล่วงหน้าเรียบร้อยกับนะฮะสายการบินของตุรกีเตอร์กิชแอร์ไลน
0: ์
2: สัญญา5ปีเลยนะนะสัญญา5ปีเลยมูลค่าก็300ล้านปอนด
0: ์
2: ตกฤดูกาลละ60ล้านครับนะก็จะมาแทนที่สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ครับนี่
0: ก็เปลี่ยนหน้าอกเลยนะ
2: ใช
0: ่ตอนนี้เนี่ยในพรีเมียร์ลีกถ้าผมจำไม่ผิดนะมีอยู่สโมสรเดียวที่ยังไม่มีสปอนเซอร์หน้าอกนะฮะก
2: ็
0: คือซันเดอร์แลนด
2: ์ซันเดอร์แลนด
0: ์ซันเดอร์แลนด์เพราะเขาห้ามไอ้เรื่องพนันไง
2: เรื่องพนัน
0: พนันจะไปอยู่ที่หน้าอกไม่ได้แล้วพอพนันไปอยู่ไม่ได้เนี่ย
2: ก็ไปอยู่ข้างๆสนามเต็มเลยตอนผมดูเอฟเวอร์ตัน
0: ต้องรื้อรื้อใต้หน้าอกเนี่ยไปเกือบ15ทีมอ
2: ่
0: ะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยพนันพนันสนับสนุน
2: แล้วก็ไปอยู่เป็นป้ายข้างสนามแทน
0: ซันเดอร์แลนด์ก็เป็นทีมเดียวที่ยังรอผู้สนับสนุนอยู่นะ
2: รอครับ
0: เผื่อมีใครสนใจนะฮะส่วนคนที่ถามเรื่องของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมาเนี่ยลีกเฟสเนี่ยเขามี36ทีมนะฮะดังนั้นเนี่ยแข่งกันทีมละ8นัดดังนั้นเนี่ยหนังเรื่องยาวฮะเมื่อคืนเพียงแค่ประเดิมสนามของ4คู่แรกเท่านั้นนะไปที่ US Open นะครับ US Open ก็คนที่ชนะน้องรวงข้าวและลนาธาราฤดีเรียบร้อยแล้ว
2: เรียบร้อยตกรอบเหรอ
0: ก็ตกรอบไปแพ้ต่ออารีนาซาบาเรนก้านะครับอารีนาซาบาเรนก้าเป็นแชมป์เก่า2สมัยและเป็นมือหนึ่งของรายการเอาชนะแชมป์หญิงเดี่ยววิมเบิลดันปีล่าสุดนะครับคือปีนี้ลินดานอสโควาจากสาธารณรัฐเช็กไปได้2ต่อ1เซตนะครับ 7-6 ไทเบรก 7-1 3-6 แล้วก็ 7-6 ไทเบรก 10-7 นะครับนี่คือหญิงเดี่ยวที่ RTS Stadium คู่ที่2ก็คือฟรานซิสเทียโฟนะครับมือ11ของรายการเอาชนะเพื่อนร่วมชาติอย่างอเล็กเมคเคอร์เซนนะครับไปได้3-2เซตนะครับเล่นกันสนุกเลย5-7 3-6 7-5 6-3แล้วก็7-6 ทรีเบรก10-6นะครับส่วนเด่นๆอื่นๆนะครับก็ตอนนี้กำลังขับเคี่ยวกันอยู่นะครับเราไปดูว่าในหญิงเดี่ยวกับชายเดี่ยวตอนนี
2: ้เป็นยังไง
0: เป็นยังไงกันบ้างนะครับท่านผู้ฟังชายเดี่ยวตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าในรอบ8คู่สุดท้ายเนี่ยได้ครบหมดแล้วแล้วก็ฟรานซิสเดฟโรที่เอาชนะอเล็กซ์แมคเคเซนเนี่ยก็ถือว่าเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปได้แล้วมีสหรัฐ1คนนะครับผู้ชนะระหว่างเบนเชลตันมือ8ของรายการกับคาร์ลอสอันคาร์ลัสมือ2ของรายการผู้ชนะของคู่นี้จะไปพบกับฟรานซิสเดฟโรนะครับจากสหรัฐส่วนสายบนเนี่ยเป็นอเล็กซานเดอร์เซเวเรฟนะครับแชมป์วิมเบิลดันคนล่าสุดนะครับแล้วก็เป็นการแสดงเดียวที่เขาทำได้เป็นมือ1ของรายการ จะพบกับบอสติกฟานเดอร์เซนส์ครับนะครับของเนเธอร์แลนด์ผู้ชนะของคู่นี้จะไปพบกับผู้ชนะระหว่างอเล็กซานเดอร์บล็อกนะครับของเบลเยียมหรือคาเรนคาชานอฟนะครับต่อไปนี่คือชายเดี่ยวในรอบ8คนสุดท้าย
2: วันนี้เล่นรอบ8คนใช่ไหม
0: ใช่ครับรอบ8คนครับ
2: ก็มีเกมที่น่าจับตามองคือเอเลน่าลิบาคิน่านักขวดสาวคาซัคสถานนะฮะจะเป็นมือ1โลกคนใหม่หรือไม่ครับ
0: ครับ
2: หลังจากที่รอบก่อนหน้านี้ชนะนาโอมิโอซากะจากญี่ปุ่นมา2เซตนะครับก็ลิบาคิน่าเป็นเจ้าของแชมป์ออสเตรเลียนโอเพ่นเมื่อต้นปี
0: ครับ
2: จะเจอกับแชมป์โอลิมปิกเจิ้งชินหวนจากจีนนะครับก็ถ้าชนะนะฮะนะฮะลิบาคิน่าชนะนะฮะจ้องชินหวนก็จะขึ้นเป็นมือหนึ่งโลกเลยนะครับแม้ว่าสบาเรนก้ามือหนึ่งปัจจุบันจะป้องกันตำแหน่งแชมป์ US Open ก็ตาม
0: สายเป็นอย่างนี้นะครับ
2: ครับ
0: อายานาสบาเรนก้ามือหนึ่งของโลกนะครับจากเบลารุสไปรอพบผู้ชนะระหว่างเจสสิก้าเปกูล่าหรือเอมม่านาวาโรนะครับทั้งคู่เป็นนักเทนนิสจากสหรัฐนะครับนั่นคือสายบนส่วนสายล่างเนี่ยมิราอันเดร่าจากรัสเซียพบกับโคโคกอฟนะครับมือ4ของรายการจากสหรัฐผู้ชนะของคู่นี้ไปพบกับผู้ชนะระหว่างเอเรนาไดบากิน่าหรือเจ้าชินเวินต่อไปนะครับนี่คือในรอบ8คนสุดท้ายของเทนนิส US Open นะครับช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งครับ
3: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
4: สนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบ

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันกทมคุมเหตุน้ำมันรั่วพระราม3สูบเก็บแล้ว 22,000 ลิตรเตรียมเปิดหน้าดินหาจุดรั่วคืนที่ผ่านมานายชาชาสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยและเขตยานาวาโดยกรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงพลังงานกรมควบคุมมลพิษและผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนเร่งควบคุมการปนเปื้อนและเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชนผู้ว่ากทม.เปิดเผยระหว่างลงพื้นที่ว่าเจ้าหน้าที่ได้บล็อกท่อระบายน้ำเพื่อจำกัดการไหลของน้ำมันปนเปื้อนโดยวางซุ้มซับน้ำมันเร่งสูบระบายน้ำมันปนเปื้อนออกจากท่อระบายน้ำทำให้น้ำมันที่ตกค้างในท่อระบายน้ำเบาบางลงเหลือเพียงคราบฟิล์มบางๆขณะที่กลิ่นน้ำมันลดความรุนแรงลงยืนยันว่าน้ำมันทั้งหมดที่สูบออกจะนำไปผ่านกระบวนการบำบัดอย่างถูกต้องไม่มีการปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะเด็ดขาดภายหลังการลงพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างเป็นระบบโดยที่ประชุมมีมติมอบหมายให้ผู้อำนวยการเขตคลองเตยเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่ทั้งหมดและให้บริษัทน้ำมันเอกชนเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการแก้ไขปัญหาวิเคราะห์สาเหตุและจัดกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถสูบเก็บน้ำมันตกค้างในระบบระบายน้ำสะสมได้แล้วรวมประมาณ22,000 ลิตรซึ่งขนย้ายและนำไปกำจัดตามกระบวนการความปลอดภัยที่กำหนดไว้เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้างอย่างรัดกุมด้านการป้องกันอัคคีภัยได้เฝ้าระวังในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงควบคุมการเข้าออกพื้นที่อย่างเข้มงวดขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้ตรวจวัดค่าความเข้มข้นของไอระเหยไวไฟบริเวณผิวถนนและพื้นที่โดยรอบหากค่ามีแนวโน้มสูงขึ้นแต่ระดับประมาณร้อยละ15-20จะแจ้งสถานีดับเพลิงและกู้ภัยรวมถึงสำนักงานเขตทันทีเพื่อเตรียมกำลังและดำเนินมาตรการลดความเสี่ยงนอกจากนี้จะเตรียมโฟมดับเพลิงสำรองขนาด18ลิตรพร้อมรถดับเพลิงและกำลังสนับสนุนระหว่างปฏิบัติงานในจุดเสี่ยงที่ประชุมประเมินแล้วว่าสถานการณ์ยังไม่มีความจำเป็นต้องอพยพประชาชนในชุมชนใกล้เคียงทั้ง2แห่งสำหรับแผนการแก้ไขที่ต้นเหตุจะนำเครื่องมือและรถขุดเจาะเข้าพื้นที่เพื่อเปิดหน้าดินและสำรวจหารอยบกพร่องของแนวท่อส่งน้ำมันโดยจะประสานกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและหน่วยงานสาธารณูปโภคอื่นๆล่วงหน้าเพื่อป้องกันไม่ให้กระทบต่อท่อส่งระบบอื่นทางนี้จะประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับชุมชนเกี่ยวกับการปิดเส้นทางปฏิบัติงานประมาณ 2-3 วันเกิดเหตุไฟไหม้บ้านไม้2ชั้นปลูกติดกันหลายหลังซอยวงสว่าง19มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนเมื่อเวลา 1:45 นาทีที่ผ่านมาได้รับแจ้งจากสายด่วน199เหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนซอยวงสว่าง19ถนนวงสว่างแขวงวงสว่างเขตบางซื่อเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่โดยพบว่าเพลิงไหม้บ้านประชาชนซอยวงสว่าง19ลักษณะที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้2ชั้นปลูกติดกันหลายหลังเบื้องต้นไม่มีผู้ติดค้างเจ้าหน้าที่ได้วางหัวฉีด2หัวฉีดเร่งสกัดกั้นการลุกลามอย่างไรก็ตามสามารถควบคุมเพลิงได้ในเวลา 2:06 นาทีที่ผ่านมาเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1ราย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพ

0: รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
2: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเดเมเล่มองว่าควารัสเคเลียแฮร์รี่เคียนและเอ็มบัปเป้เป็นตัวเต็งที่จะได้บัลลงดอร์อุสมันเดมเบเล่นะรุกทีมชาติฝรั่งเศสของปารีสแซงต์แชร์กแมงเจ้าของรางวัลบัลลงดอร์ปี2025เปิดเผยว่าสามนักเตะที่เขามองว่าเป็นตัวเต็งสำหรับรางวัลบัลลงดอร์ประจำปี2026มี3คนได้แก่วิชาควารัสเคเลียแฮร์รี่เคียนและคิลิยันเอ็มบัปเป้โดยนักเตะ3คนนี้เขามองว่ามีโอกาสคว้ารางวัลดังกล่าวแต่ไม่ได้จัดอันดับว่าใครเป็นตัวเต็งหมายเลข1อย่างไรก็ตามเดมเบเล่ไม่ได้เลือกตัวเองติดอยู่ใน3รายชื่อดังกล่าวเพราะมองว่าเขาไม่ควรเป็นคนโหวตให้ตัวเองนอกจากนี้เดมเบเล่ยังระบุได้ว่าไมเคิลโอลิเซ่และลามินยาเมาก็มีโอกาสอยู่ในกลุ่มผู้เข้าชิงรางวัลบัลลงดอร์2026เช่นกันตอนที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
3: ฟุตบอลไทยเดลี่
2: สโมสรศรีสะเกษยูไนเต็ดจะขาดนักเตะต่างชาติตัวสำคัญถึง4รายในเกมเปิดบ้านพบอยุธยายูไนเต็ดวันเสาร์นี้โดยนายช่วยสมชายชุยบุญชุมเฮดโค้ชเปิดเผยว่ามาฮามาดูดูคูเร่และอิคารุมัตสึอิที่เจ็บในเกมพบทรูแบงคอกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา2รายนี้จะไม่ได้ลงเล่นแน่นอนเนื่องจากอาการหนักรวมถึงแพทริกบาเบเดกองกลางชาวบราซิลที่ไปตะบะแตกนอกเกมใส่วิลเลนพ็อปจนโดนใบแดงโดยตรงในเกมล่าสุดและจะถูกแบนอย่างน้อย2นัดขณะเดียวกันวิกเตอร์โกลาสผู้รักษาประตูชาวบราซิลที่ได้รับบาดเจ็บในเกมอุ่นเครื่องก่อนเปิดซีซั่นก็ต้องใช้เวลารักษาตัวอีกประมาณ 2-3 นัดจากนี้นั่นหมายความว่าศรีสะเกษจะเหลือนักเตะต่างชาติพร้อมใช้งานเพียง5รายในเกมพบนักรบกรุงเก่านั่นก็คือไอแซคฮอนนี่อเล็กซ์เมอร์มอสเดวิสันเฟนันเดสเจฟินโยและกิเยเม่โบเรช
3: ฟุตบอลไทยเดลี
4: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
0: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
6: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กรอบกรอบกว่ามันกว่าในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
1: 8นาฬิกา9นาที13วินาทีนะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของ Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับวิวัฒน์ยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9นาฬิกานะครับขอขอบคุณชูโฟติกนะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับและขอขอบคุณ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กับกีฬานะครับใครที่รอติดตามกิจกรรมนะครับของ FM 99ในช่วงจากนี้ไปจนกระทั่งถึงสิ้นปีนะครับเดี๋ยวประมาณเดือนตุลาคมนะครับก็จะมีการแข่งขันเชลิตี้กอล์ฟนะครับของ FM 99
2: 29ตุลา
1: 29ตุลานี้ก็ชัดเจนในเบื้องต้นแล้วนะครับแล้วก็จะมีแรลลี่นะครับแรลลี่จะเกิดขึ้นประมาณเดือนพฤศจิกายนในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับเตรียมตัวกันไว้ได้เลยเป็นอันซีนแรลลี่นะครับแล้วก็ทริปที่

0: ส่งกันเข้ามาได้หรือว่า SMS มาพูดคุยกับเราหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจสบายๆนะครับสไตล์ Morning Talk 4689899นะครับ4689899นะครับ
1: ครับเมื่อกี้ฟังข่าวบอลไทยต้นชั่วโมงทีมของพี่สมชายช่วยบุญชุมศรีสะเกษ
0: ครับ
1: นี่ขนาดต่างชาติคุณน้ำพันเจ็บ4
0: ครับ
1: หรือต่างชาติลงสนามได้อีก5ครับ แสดงมีเยอะมากนะ
0: ไม
1: ่แต่ต่างชาติ
0: คือวันนั้นมีใครสักคนหนึ่งเขาถามบนเวทีที่เป็นคอนเฟอเรนซ์เนี่ยเขาถามเรื่องของไอ้ฟุตบอลลีกของไทย
1: เห
0: ม
1: ือนกับต่างชาติ
0: เหมือนกับ UN ลีกไหมอ่ะคือส่วนใหญ่มันเป็นเวทีของต่างชาติไปแล้วอะไรเงี้ย
1: เพราะว่าตอนนี้ลงสนามได้7คนเลยนะ
0: ครับ
1: ส่วนไอ้ข้อสงสัยเราได้รับคำตอบแล้วนัดที่ปัตตานีอ่ะเปิดสนามจินตสุรนนท์รับกับ BG เกมแรกอ่ะซึ่งวันนั้นเจ้าเจลงสนามด้วยนะ
0: ครับ
1: คือหายเจ็บทันพอดีเสมอกัน
0: 0-0
1: สถิติผู้ชมในสนามวันนั้น 18,000 คนน่าจะเป็นสถิติที่ต้องจดจำไว้เลยนะถ้าน่าจะเป็นรองก็คงเป็นสนามบุรีรัมย์เท่านั้นแหละครับ
0: uh-huh.
1: บุรีรัมย์นี่ 20,000 เอาละครับมาดูข่าวอื่นๆกันนะครับตอนอื่นก็ต้องยินดีด้วยนะครับกับผู้ว่าการกีฬาคนใหม่คนที่14เป็นสุภาพสตรีคนแรกนะฮะมติครม.ก็อนุมัติแล้วครับนางโปรดปรานสมานมิตรนะฮะหรือคุณตั๋วนะฮะอายุ57ปีฮะเป็นคนขอนแก่นนะ
0: ครับ
1: ก็จบปริญญาตรีนิเทศศาสตร์นะฮะสาขาการสื่อสารมวลชนจากจุฬาก็อาจจะไม่ตรงนักนะนะฮะแต่ว่าจริงๆสายงานก่อนจะเติบโตมาอยู่สายงานด้านเนี่ยสื่อสารทั้งนั้นเลยนะครับในการกีฬาแล้วก็ไปเรียนปริญญาโทรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตนะบริหารจัดการภาครัฐนะของรามคำแหงก็อายุงานก็จนถึงอายุ60ปีนะครับถ้ามีอุบัติเหตุนะครับผมก็ยินดีด้วยนะครับหวังว่านะนะการเป็นสุภาพบุรุษท่านแรกน่าจะมีอะไรที่มันดีขึ้นไปอีกนะสำหรับเรื่องของการกีฬาอย่างน้อยสิ่งใหม่เลยก็คือต้องไปขึ้นกับกระทรวงใหม่ใช่ไหมคุณเทพเห็นว่าปีหน้าเขาจะทันนะกระทรวงใหม่เนี่ย
0: ก็ผม
1: ไม่มีการท่องเที่ยวมาพ่วงอ่ะ
0: ผมไม่มั่นใจตรงนั้นนะผมว่าดูเดือนต่อเดือนดีกว่านะผมไม่มั่นใจตรงนั้นจริง
1: คุณไม่มั่นใจเรื่องอายุรัฐบาลใช่ไหม
0: ไม่ผมไม่มั่นใจว่ามันอาจจะไม่มีอย่างนี้เกิดขึ้นเพราะว่าในขณะที่โลกใบนี้เนี่ยเขาลดกระทรวงลงเขาลดกระทรวงลงคือลดในการบริหารลดราชการลงนะครับก็ของประเทศเราก็ทำอะไรที่มันแบบก็ฉีกออกไปก็แปลกดีนะฮะ
1: เพิ่มกระทรวงนะ
0: เออเพิ่มกระทรวงฮะอย่างบางประเทศเนี่ยประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยมี8กระทรวงอย่างเง
1: ี
0: ้ยไม่ถึง10กระทรวงนะของเรานี่ล่อเข้าไป10กว่ากระทรวงแล้ว14 15กระทรวงคือพี่ตั๋วเนี่ยก็จะอยู่ในตำแหน่งผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ย1ตุลาคม2569ถึง31มีนาคม2572นะฮะ
1: อ
0: ันนี้คือมติออกมาอย่างนั้นเลยนะคือชัดเจนเลยนะ
1: ใส่วันที่มาเลยอ่ะ
0: ใช่ใส่วันที่
1: มา
0: เลย
1: ม
0: ีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่31มีนาค
1: ม
0: 2572
1: ตามอายุเลย
0: ใช่
1: พอ60ปีปุ๊บ
0: ใช่
1: ต้องลงเลย
0: ตามมติคณะกรรมการการกีฬาประเทศไทย
1: เกิดวันที่1เมษายน
0: ครับก็นั่นแหละ
1: ตามอายุเลยนะ
0: ใช่ครับอันนี้คือมติครม.ที่ออกมาเต็มเต็ม
1: พนักงานนี่ต้องอายุไม่เกิน60
0: ครับอันนี้คือออกมาเต็มๆก็คือ1ตุลาคม69ถึง31มีนาคม72
1: ละเอียดยิบ
0: ละเอียดมากนะ
1: ครับรู้วันมาแล้วก็รู้วันไปเรียบร้อย
0: ครับ
1: แล้วก็ต้องยินดีกับอีก1คนนะน้องจีโน่อัธยาทิติกุลน่ะก็กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับมูลนิธิไทยนะครับมอบรางวัลการทูตสาธารณะประจำปี2569ให้แก่ชิโน่รางวัลนี้มอบให้เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลกลุ่มบุคคลหรือองค์กรไม่ว่าจะเป็นสัญชาติไทยหรือต่างประเทศแต่ได้สร้างชื่อเสียงหรือเกียรติภูมิและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยและก็คนไทยและก็ความเป็นไทยจนเป็นที่ประทับเป็นประจักษ์ในหมู่ชาวต่างประเทศนะครับก็ยินดีกับน้องด้วยนะส่วนน้องเนเน่นี่ตอนนี้โอ้โหไปกันใหญ่แล้วเนาะล่าสุดนี่มูลนิธิของทาง CP ของเสียธนินทร์น่ะ
0: ครับ
1: มอบทุนการศึกษาให้ตลอดชีวิตนะ
0: ครับ
1: มูลค่าเท่าไหร่ก็ไม่รู้

0: เรียนอินเตอร์นะตอนนี
1: ้
0: แต่รู้สึกอินเตอร์นั้นก็เรียนก็ได้ทุนอยู่แล้วนะ
1: ครับ
0: เอาละครับนะอื่นๆนี่ก็มาดูหน้ากีฬากันยินดีด้วยนะครับบอล16ปีกรมพระก็จบด้วยแชมป์เก่าอัสสัมชัญธนบุรีนัดชิงชนะเลิศที่สนามสุพนี่คนดูทั้งนะฮะไปเชียร์2โรงเรียนแน่นเลยนะฮะก็พิชิตไป 2-0 นะครับได้แชมป์16ปีประเภทกอนะครับลูกที่2นะพิชยะวุฒิชัยที่ผมแนะนำอ่ะคนเนี้ยนักเตะคนเนี้ยจับตาดูให้ดี
1: คร
0: ับแล้วก็อื่นๆนี่พิจิตรพร้อมจัด Thailand Open นะฮะพี่หมึกของเรานี่พลเอกเดชาเห็นกระสีก็มีข่าวได้ทุกวันนะครับก็จักรยานสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open สนามที่4สนามสุดท้ายเนี่ยจะจัดที่จังหวัดพิจิตร12ถึง13กันยายนนี้นะครับธนาชงปรับกติกาตะก้อถ้าฝันบรรจุแข่งโอลิมปิกก็เรื่องของการเชิญคงจะดูวอลเลย์บอลหญิงบ่อยไง
1: คร
0: ับ คุณธนาก็บอกเอ้ยชาเลนจ์นี่ตะก้อก็ต้องมาใช้ด้วยนะด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเท่าเทียมอะไรประมาณนี้ครับก็มีภาพนะที่น่าสนใจคือภาพของเอเลน่าลิบาคิน่านักเทนนิสสาวหน้าตาดีนะชาวคาซัคนี่นะจะเป็นมือหนึ่งโลกหรือไม่อยู่กับวันนี้นะครับต้องผ่านเจิ้งชินหวนจากจีนนะครับของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะฮะหน้ากีฬาวันนี้ผงงานหนักรับมือตราหมีศึกยูฟ่าชปรปืนใหญ่เยือนนาโปลีวางเป้าเก็บ3คะแนนผมว่านะกรุงเทพฤดูกาลนี้นะอาร์เซนอลตั้งเป้าหลักเลยอันดับ1คือแชมป์ยูฟ่านะ
1: ครับ
0: เพราะสโมสรนี้ยังไม่เคยได้นะ
1: ใช่
0: แชมป์พรีเมียร์ก็ได้แล้วไงนะฮะ
1: ชิงมา2นี่ชิงมา2รอบเป็นพระรองทั้งสองครั้งนะครับ
0: ฉะนั้นเราอาจจะได้เห็นน้องๆตัวใหม่ๆลงเล่นในถ้วยในประเทศนะไม่ว่าจะเป็นคาราบาวเอฟเอคัพเนี่ยแต่สองรายการเนี่ยยูฟ่ากับพรีเมียร์นี่น่าจะใส่เต็
1: ม
0: อันเดี๋ยวรอดูคืนนี้ว่าที่ผมคิดนี่ถูกไหมเอออ
1: าร์เซนอลแกชิงในปีถ้าจำได้คือ2005 2006ฮะและก็โดนบาร์เซโลน่าไป1ประตูต่อ2แล้วก็ชิงเมื่อปีที่แล้วนะครับเจอกับปารีสแซงต์แชงแบงก็โดนปารีสแซงต์แชงแบงไปนะครับเรียบร้อย
0: ครับโฟกัสความหวังทีมมวยเสื้อกล้ามพิชัยปลุกขวัญกำลังใจก่อนบินล่าเหรียญทองขอเทพีแห่งโชคเข้าข้างฝีมือด้วยน
1: ะ
0: แต่ต้องมีเทพีแห่งโชคด้วยนะเดี๋ยวนี้กรรมการก็ไม่ค่อยเอียงเท่าไหร่แล้วมาเฉยนะครับก็พิชัย
1: คือเขาก็ต้องความยุติธรรมเนี่ยจะทำให้อยู่รอด
0: ความยุติธรรมอยู่ที่ไหนความ
1: เ
0: รียนอยู่ที่นั่น
1: เพราะถ้าไม่ยุติธรรมอะไรบ่อยๆเนี่ยหรือว่ามันมีอะไรที่ผิดไปจากระบบบ่อยๆเนี่ยนะฮะม
0: ัน
1: จะอยู่ไม่รอดฮะ
0: ทำไมถึงต้องเป็นเราอะไรอย่างเงี้ยนะเยาวชน 2,000 คนชิงชัยยูทโอลิมปิกก้องศักดิ์ชี้ชัดเป็นเวทีแจ้งเกิดหาประสบการณ์ก่อนขึ้นชุดใหญ่ 2,000 คนนี้คือไม่ใช่เฉพาะนักกีฬาไทยนะฮะกว่าคือทั้งโลกฮะจะมี 2,700 คนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อนหรือยูทโอลิมปิกครั้งที่4จะแข่ง31ตุลาถึง13พฤศจิกายนเนี่ยก็อีกเดือนเดียวนะเมืองดากาประเทศเซนิเกลจะเป็นเจ้าภาพก็จะมี25ชนิดกีฬามี153เหรียญทองไทยได้คัดเลือกนักกีฬาส่งไปแข่ง27คนจาก10ชนิดกีฬา
1: ครับ
0: ถ้าเทียบกับเอเชียนเกมก็ดูเป็นรองค่อนข้างเยอะเนาะ
1: ครับ
0: หรือว่าเยาวชนเนี่ยของเราอาจจะมีดีไม่เยอะหรือไงคุณดูให้ผมสงสัยนะนี่ผมสงสัยนะทำไมได้แค่27คนเองอ่ะนี่มันยูทโอลิมปิกเนาะ
1: คือวินัยความอดทนอาจจะไม่เยอะ
0: ฮะเหรอไปแค่10ชนิดกีฬาเองอ่ะ
1: ครับ
0: เอเชียนเกมเราตั้ง46ชนิดกีฬานะ694คนนะก็ดูเหมือนกับเราเยาวชนเราไม่เก่งหรือยังไงอ่ะมีภาพอื่นๆนะฮะก็มีภาพของวอลเลย์บอลชายไงนี่โค้ชเป็นชาวเกาหลีชื่อปาร์คกิวอนนะฮะกำลังติวเข้มนะครับก็วันนี้ฮะเจอไต้หวันนะ 11:30 นาทีส่งใจเชียร์กันหน่อยมีผลครับแม้ว่าเราจะเข้ารอบนะฮะรอบต่อไปของชิงแชมป์เอเชียเรียบร้อยแล้วแต่ต้องการอันดับไง
1: ครับ
0: ต้องการอันดับโมโนแม็กถ่ายทอดนะครับวันนี้11ครึ่งนะก็ใครไม่เคยดูวอลเลย์บอลชายก็ดูกันหน่อยตัวจะมันแข็งแกร่งเสียงดังมากนะไอ้ตุบตับตุบตับโอ้โหน่ากลัวนะฮะประมาณนี้ ใครอยากเห็นนะฮะหน้าตาของนักเทนนิสนะของจีนจังชินหวนวันนี้ไทยรัฐก็มาให้ลงด้วยนะมืออันดับของเธอก็สูงมากนะ121นะสูงมาถึงมากอ่ะ
1: คือ
0: 121นะเนี่ย
1: เป็นนักเทนนิสที่ยอดเยี่ยมมากแต่ช่วงหลังเจ็บไงทำให้หลุดไปแล้วมาจากรอบคัดเลือก
0: อันดับก็เลยแย่หน่อย
1: ฝีมือเธอเนี่ยเหนือกว่าฟิลิปปินส์เยอะมากนะฮะ
0: เ
1: หนือกว่าเอล่าเยอะมากนะฮะ
0: เพราะเกมล่าสุดชนะอีก้าสวีเทคอดีตมือหนึ่งโลกจากโปแลนด์ไปเข้ารอบ8คน
1: แล้วก็อายุยังไม่เยอะอายุ23ปีเอง
0: จะไปเจอกับลิบาติน่า
1: ครับ
0: นะไม่ใช่คนนี้นะที่จะมาเช่นเกม
1: คนนี้ฮะใช่คนนี้มาชิงเกมฮะ
0: โอ้ตายหมดต้องคุยคนคนนี้เลยเหรอครับ
1: ใช่ฮะ
0: โอ้จีนส่งงานใหญ่มาเลยเหรอ
1: ใช
0: ่โอ้เด็กกอล์ฟก็ส่งมือหนึ่งมาเลยนะหยิบรุ่นหนึ่งนะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเขาไม่ได้ไปเล่นๆไง
0: เขาไม่ยอมญี่ปุ่น
1: พอ
0: ม
1: าในฐานะแบบทำเพื่อชาติเนี่ยเขาไม่ได้มาเล่นๆ
0: เขาไม่ยอมญี่ปุ่นเขาไม่ยอมญี่ปุ่นนะประมาณนี้อ่ะไปดูหน้าหนึ่งกันครับอนุทินออกทีวีโต้ข้อครหาโหนสถาบันอ้างเบื้องสูงลั่นรู้ที่สูงที่ต่ำกว่าคนอื่นมาร์คถล่มยับคมนาคมปั่นงบประเคนกลุ่มทุนปชน.กระซวกยับเกษตรสร้างตึกไว้นะฮะเท่าไหร่เนี่ย 17,000 อาคารชุดโอ้โหสร้างเพื่อจะให้อะไรนกนางแอ่นมาทำรังเหรอฮะนี่ข่าวล่าสุดนี่ฮามากเลยนะศาลปกครองสั่งให้กรมประมงต้องดำเนินการอย่างเฉียบพลันนะเรื่องปลาหมอคางดำแล้วก็วันนี้เดลิวหน้าหนึ่งด้วยนะประมงจังหวัดกาฬสินธุ์น่ะท่านผู้ฟังนึกภาพกาฬสินธุ์นะไม่ติดทะเลนะฮะไม่ติดทะเลนะฮะแต่ที่นั่นเขามีเขื่อนนะก็เรียกเขื่อนลำเปล่า
1: ครับ
0: มีภาพของนายบุญธงเผาเจริญประมงจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดเผยหลังส่งตัวอย่างปลาต้องสงสัยเป็นปลาต้องสงสัยนะ
1: ครับ
0: ที่พบในเขื่อนลำปาไปตรวจผลสอบเบื้องต้นปรากฏว่าเป็นปลาหมอคางดำ มันไปถึงกาฬสินธุ์ได้ยังไงในขณะที่เรากำลังปราบกันอยู่กินกันอยู่มันไปได้ไงคุณเทพมันต้องไปกับคนนะมันจะไปทางเส้นน้ำอย่างอื่นไม่ได้เลยนะครับไปกาฬสินธุ์นี่นะฮะโอ้ยงงมากงงมากนะฮะแล้วก็จับเข่าถกทูตยิวสีหศักดิ์เคลียปมไทยคุมเข้มพลเมืองอิสราเอล DSI ไล่เชื่อกลุ่มนอมินีไม่รู้เขาจัดงานวันชาติเขาที่คืออหาดป่าตองอ่
1: ะ
0: ชาวภูเก็ตรวมตัวประท้วงอยู่นี่นะนี่ใกล้วันจัดแล้วนะส่วนภาพที่น่าสนใจก็นี่ฮะเป็นภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลถ่ายรูปกับคนไทยจากอเมริกาและคนไทยในนอร์เวย์ขณะสำรวจเส้นทางพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮาวที่5แห่งนอร์เวย์ต่อมาได้โพสต์เฟซบุ๊กแจ้งไม่เคยอ้างเบื้องสูงในการทำงานนะครับก็ประมาณนี้นะฮะมาดูเดนิวสักหน่อยก่อนเข้าสู่ช่วงสปอร์ตอินไซต์ครับเทงนะเทงโชว์พลังลงถนนโชว์พลังลงถนนนัดม็อบ13กันยากดดันกกต.ฟันหัวสว.เพราะกกต.นัดหมายนะจากที่ขอเลื่อนมาเนี่ย2สัปดาห์14กันยาไม่ใช่วันวาเลนไทน์นะฮะตรงกับวันจันทร์นะฮะ
1: ครับ
0: นะฮะจันทร์ที่จะถึงนี้กกต.จะสรุปผลเรื่องของสว.นั่นแหละครับแล้วก็อื่นๆนี่กองปราบลุยตะคุบบอสเกาหลีใต้หนีคดีตุน147ล้านบาทหลอกลงทุนในไทย2ชาติจับมือขยายผลหนีมาเมืองไทยมันยังหลอกคนเกาหลีต่ออีกนะ
1: ครับ
0: ก็จับได้ที่บ้านพักในอำเภอหัวหินนะครับนี่ฮะแล้วก็อื่นๆนะสั่งแก้วิกฤตปลาหมอคางดำศาลย้ำให้เสร็จใน180วันล่าสุดโพกาฬสินธุ์ครับนะแล้วก็มีภาพของนักเตะโรงเรียนสัมชัญธนบุรีฉลองแชมป์ด้วย16ปีนะฮะนัดชิงที่สนามสุขนะลงหน้าหนึ่งวันนี้ด้วยนะครับเอาละครับเราเข้าสู่ช่วงสปอร์ตอินไซต์ครับ
2: ช่วงสปอร์ตอินไซต์กับธีรชัยวุฒิธรรม
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: วันนี้เขาบอกวันดีมากใช่ไหมวันที่
3: 9เดือน
0: 9 2569
3: อวยพรส่งคุณสุเทพไปแล้วแต่ยังไม่ได้อ่าน
0: เลย
3: วันดีครับวันดีครับเป็นตามตัวเลขแล้วคำพูดความหมายของไทยไง
0: ก้าวหน้านะไม่ใช่ก้าวหลัง
3: ก้าวคือก็ก้าวมันต้องก้าวหน้าอยู่แล้วเพราะว่าคนเดินเนี่ย มันเดินถอยหลังไม่ได้ไง

0: โอ้เจอหูเจออะไรถอยหลังหน่อยสิ
1: ถอยหลังกระดูกล้มเนี่ยต้องก้าวหน้า
0: ครับครับ
1: เลขเก้าจึงเป็นเลขมงคล
0: สำหรับคนไทยเลย
1: คนที่อยู่กับชาวไทยมานานในรัชสมัยของรัชกาลที่เก้าด้วย
0: วันดีวันดีเป็นสีวันนะ
1: ดีก็เลยเดี๋ยวก็จะต้องมีการส่งรวมใจให้นักกีฬาไทยไปเอเชียนเกมส์ด้วย
0: ครับ
1: ก็ถือเอาโอกาสวันที่9เดือน9นี
0: ้นึกว่าส่งรวมใจไปเชียร์อาร์เซนอลไปเยือนนาโปลี
1: โอ้อันนี้อันนี้มันไม่ถึงอ่ะ
0: ไม่ถึงเหรอ
1: น้ำใจไปหน่อย
0: คือผมคิดของผมว่าอาร์เซนอลเขามีเป้าอันดับหนึ่งเลยในการเอาจริงกับจังกับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแฟนอาร์เซนอลคิดเหมือนไหมฮะ
1: หมายถึงคือ
0: เป้าหมายหลักของสโมสรฤดูกาลนี
1: ้มันก็ถึงจะทำบัตรประชาชนแล้วก็ตามนะ
0: ครับ
1: แต่ว่ามันก็ต้องคิดเอาแต่พอตัวนะ
0: พอตัวฮะไม่คิดการใหญ่ละโ
1: อ้ทำบัตรประชาชนนะคุณจะไปจดทะเบียนสมรสเร็วไปหรอหรือยังไงเอาแต่พอตัวครับ
0: ถูกลงไม่หวังไม่คิด
1: ก็
0: ได้เรียบเรียบเคียงเคียง
1: แต่ว่าก็ได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เสียใจ
0: โอ้ครับครับสมอ่ะก็อ่ะเป็นแฟนอาร์เซนอลที่คิดว่าไม่น่าจะได้นะฮะเรื่องของเทนนิสครับ US Open ครับนะฮะดูแล้วเป็นอย่างไรบ้างลีบากิน่านี่จะชนะเจิ้งชินหวนหรือเปล่าเพื่อจะขึ้นมือหนึ่งโลกครับ
1: ลีบากิน่าเป็นต่ออยู่เยอะนะ
0: เยอะเลยเหรอ
1: ต้องเรียนเพราะว่าเจิ้งชินหวนนี่เขาเพิ่งหายบาดเจ็บมา
0: พูดแต่เขาผ่านไอ้สวีทเทคมาเลยนะ
1: ก็ผ่านซีออนเทคมานี่ซีออนเทคก็รู้อยู่แล้วพอรอบลึกๆ ก็จิตใจแกเป็นแกต้องมีจิตวิทยาบำบัดอยู่ใกล้ตัวตลอดก็พูดกันมานานแล้วสำหรับเรื่องซีออนเทคปัญหาก็อยู่ตรงนี
0: ้อดีตมือหนึ่งนะ
1: ครับซีออนเทคก็โดนพร้อมที่จะโดนใครปราบได้แต่ต้องรอบลึกๆนะแล้วพอโดนก็ไปสักเซตหนึ่งนี่มีออกอาการตลอดระยะหลังๆนี้ครับ
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้นอสโกว่าก็สู้ได้สมศักดิ์ศรีนะจริงๆแล้วน่าจะเป็นฝ่ายชนะไปด้วยซ้ำไปแต่ว่าก็ไปทายเบรกก็อย่างว่าจังหวะตรงนั้นมันก็เป็นจังหวะที่ประสบการณ์ของมือหนึ่งโลกศักดิ์ศรีอะไรๆต่างๆของซาบาเลนก้านี่มันก็ทำให้นะชายทายเบรกในเซตแรกนี่ชนะมาได้แล้วก็ชนะได้ทายเบรกในเซตที่3ด้วยนะ
0: ค
1: ือซาบาเลนก้าเนี่ยชนะไทยเบรกทั้งสองเซตเวลาที่ชนะนะแต่ว่านอสโกว่าเวลาชนะซาบาเลนก้าชนะสบายสบาย 6-3 ก็ต้องถือว่าเป็นน่าจับตาเลยว่านอสโกว่าต่อไปนี้นี่ก็ไม่กลัวใครในโลกนี้เหมือนกันแล้วก็น่าจับตาว่าการที่ลาลานาทาลาเลดีไปแพ้ให้กับนอสโกว่าก็ไม่ได้เสียหายแต่อย่างใดทั้งสิ้นเพราะว่าแพ้ให้กับมือที่ต่อไปนี่จะต้องเป็นมือขึ้นมาเป็นเลขตัวเดียวแล้วก็จะมีสิทธิ์ที่จะไปท้าชิงอันดับหนึ่งของโลกซะด้วยซ้ำไปนะครับก็เป็นการเล่นกันสนุกสนานดูเดือดตื่นเต้นมากครับ
0: ครับไม่ง่วงเหงาหาวนอน
1: เมื่อคืนนี้ครับส่วนวันนี้ตอนนี้ขณะนี
0: ้ครับ
1: ตอนนี้ก็เป็นเปกิล่าเจสสิก้าเปกิล่านักเทนนิสที่รวยที่สุดในโลกกำลังเล่นอยู่กับเอมมานาวาโรเพื่อนร่วมชาติซึ่งตามสายตาก่อนเล่นแล้วนี่เอมมานาวาโรเป็นรองหลายขุมทีเดียวนะแต่ว่าพอเล่นกันไปตอนนี้เล่นกันไปเซตหนึ่งแล้วปรากฏว่าเอมมานาวาโรนำอยู่1-0เซตกำลังเล่นอยู่ในเซตที่2แล้วก็อาจจะถูกเบรกอาจจะถูกเบรกเกมเซิร์ฟนะครับเอาก็ติดตามกันนี่น่าจะเป็นหนังชีวิต3เซตเหมือนกันนะนี
0: ่
1: ดูแล้วครับ
0: หญิง3เซตชายเนี่ย5เซตนี่ 3-4 ชั่วโมงนะดูกันเหนื่อยหิวข้าวเลยอ่ะ
1: ก็อาเซนของเรานี่ก็เล่นวันนี้ตอนค่ำตอน 4:00 น.ก็สูสีกันอยู่นะส่วนใหญ่ที่ผัดกันแพ้ผัดกันชนะแต่ว่าลุยบากิน่านี่ชนะมากกว่าแพ้
0: ครับ
1: เล่นกันมาอยู่3 4 5ครั้งลีบากิน่าชนะ4แพ้1
0: อ่ะใครสนใจ US Open นะแกรนด์สแลมท้ายก็ดูกันได้จบวันอาทิตย์นี้แล้วนะฮะตอนนี้รอบ8คนแล้ว

0: แล้วคิดยังไงฮะที่จีนครับแม่ไอ้เส้นเกมคราวนี้ที่นาโกย่าจึงชิ้นหวนอย่างเงี้ยแล้วก็นักกอล์ฟอย่างนะฮะมือหนึ่งหลินยู่หนิงเขาส่งไปแข่งขันด้วยนะ
1: แต่เขาไม่ได้คิดยังไงคือเขาต้องมีหน้าที่รับใช้ชาติอยู่แล้วเขาไม่ได้คิดยังไงเลย
0: หมายถึงว่านักกีฬาไม่ต้องคิดยังไง
1: ก็ไม่ต้องคิดนะ
0: แล้วชาติอื่นก็ต้องคิดเหรอฮะ
1: เขามีจิตสำนึกในการรับใช้ชาติสูงนะ
0: โอ้
1: ตราบใดที่ติดทีมชาติไม่ว่ารายได้ผมจะอยู่ข้างหน้าเป็นกี่สิบกี่ร้อยล้านผมก็ต้องไปเล่นเพื่อชาติก่อนนะก็เป็นเรื่องที่น่าเอาอย่างแต่ว่ามันก็ยังมีคนที่ไม่เอาอย่างอยู่เยอะเหมือนกันในโลก
0: นี
1: ้อันนี้ผมก็ไม่รู้นะมันก็เห็นตัวอย่างอยู่ว่ามันก็มีคนไม่เอามาเอาอย่างอยู่เหมือนกัน
0: มันเป็นเพราะระบบหรือเปล่านะระบบการปกครองหรือผมว่ามีส่วน
1: มันก็ผมว่ามันก็คือ
2: สำนึก
1: ก็ปลูกจิตสำนึกความรักชาติ
2: ผมว่าสำนึก
0: เอาระบบการปกครองคอมมิวนิสต์ไปแล้วไปอะไรนี่ไม่เกี่ยวนะเรื่องจิตสำนึกมากกว่าใช่ไหม
1: คอมมิวนิสต์ที่โอนสัญชาติก็เยอะไปที่เราเห็นสังคมนิยมเมื่อโอนสัญชาติมาเยอะแยะไปในสมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นมาร์ตินานาฟาติโลวาหรือไม่ว่าจากรัสเซียคนแล้วคนเล่านะฮะเพียงแต่ว่ามันมีอยู่ในจิตสำนึกของเขา
0: อันนี้ไม่ได้เป็นการบังคับใช่ไหมฮะว่าคุณต้องไปอะไรประมาณนั้น
1: คือผมดูแล้วผมว่าเขาครั้งหนึ่งในชีวิตมันเหมือนราฟาเอลนาดาลใครจะไปบังคับก็ได้อะ
0: คือถ้าโอลิมปิกผมไม่
1: คำเดียวว่าเขาต้องการทำการแสลมเพิ่มเนี่ยเขาต้องคอนเซนเทรตกับอย่างนั้นเนี่ยเขาไม่ไปอ่ะผมว่าใครจะไปบอกก็ได้นะมันก็เหมือนกับเราสำนึกเราเด็กนะลูกสาวแห่งชาติของเราเนี่ยคุณลิซ่าจะไปปรากฏตัวที่ไหนก็พูดถึงเมืองไทยตลอดนะคุณอัจฉริยะจะไปตรงไหนก็ต้องกลับมาเล่นถ้าไปเล่นให้ทีมชาติได้ถ้ามีโอกาสก็กลับมาเล่นให้ทีมชาติส่วนอันนี้จะมาในเอเชียนเกมหรือเปล่าผมไม่ทราบได้
0: ใครฮะ
1: คุณอัจฉริยะ
0: อ๋อไม่มีชื่อครับ
1: แต่ไม่มีชื
0: ่อไม่ได้รับการทาบทามครับครับ
1: แต่ว่าคุณหลินยู่อะไร
0: หลินยู่หนิงเพื่อนของจีโน่เนี่ยมาครับ
1: เขาปลาเขามา
0: ครับและที่สำคัญนักเทนนิสที่สวยแล้วก็หน้าตาดีที่สุดในอาเซียนของฟิลิปปินส์มาเช่นเกมเลยครับผม
1: น้องคนนี้เขามาอยู่แล้ว
0: มาชัดเจน
1: เวลาเขาใกล้สัมภาษณ์ทีไรนี้เขาพูดถึงประเทศเขาตลอด
0: โอ้ที่น่าดูมากเลยเทนนิสที่นี่พบมีนะฮะโอ้โหระดับแกรนด์สแลม US Open น้องจังชินหวนมา มีน้องเอล่าฟิลิปปินส์มาโอ้โหของเราละละนาเนี่ย
1: ละละนามานันชยา
0: น่าดูนะเทนนิสเลยเดี๋ยวจะต้องผู้ข่าวเป็นพิเศษไปเฝ้าติดตามเป็นงานใหญ่เลยนะดีเหมือนกันดีเหมือนกัน
2: แต่น้ำท่วมอยู่แล้วตอนนี
0: ้ไม่รู้โอ้เห็นภาพอย่างครับคุณธีรชัยไม่รู้มันยาวนานเหมือนหาดใหญ่ไหมแต่ว่าเมืองนี้มันติดทะเลนะกรุงเทพน่าจะนะบรรเทาได้อย่างรวดเร็วมันเลนบอมฮะที่นาโกย่าเมื่อวานนะฮะเมื่อวานซืนนะ
2: วันนี้8
0: แต่น้ำท่วมเมืองแต่ไม่ได้สูงมากท่วมทั้งเมืองมัน
1: ไ
0: หล
1: ไม่
0: ทัน
1: ไม่ว่าจะติดทะเลหรือไม่ติดทะเล
0: ครับ
1: จะติดแม่น้ำหรือไม่ติดแม่น้ำ
0: ยังไง
1: มันก็อยู่ที่ประสิทธิภาพในการ
2: บริหารจัดการ
1: ในการทำงานของเขา
0: ก็ถ้าฝนมันหยุดตกก็น่าจะไม่ใช่ปัญหา
1: คือฝนหยุดตกทั้งโลกหมายถึงว่าทั้งโลกนี้ที่ไหนถ้าฝนหยุดตกก็ไม่มีปัญหาน้ำท่วมแล้วนะคุณ
0: ธนพงษ์เอาเฉพาะที่นาโกย่าก่อนนะตอนนี้เราจะแข่งเช่นเกมอย่าไปถึงเนปาลเลยเพราะที่หาดใหญ่ก็เหมือนกันเขาบอกถ้าฝนหยุดตกเมื่อไหร่ก็ไม่มีปัญหาไงของเราก็นะส่งนักกีฬาไปแล้วบ้างนะฮะก็ไปเจอน้ำที่นั่นเล่นๆโอ้ยคุ้นมากเลยเมืองไทยมีเยอะกีฬาทางน้ำเราเก่งเสมอครับคิรินจะไม่วิ่งให้เอเชียนเกมแล้วอ่ะเสียดายไหมฮะ
1: ใช่แล้วฮะ
0: คิรินเขาจะไม่วิ่งพวก 1,500 ไม่เอาแล้วเอเชียนเกมคราวนี้เลยไม่ลงเลยตั้งเป้าเลยจะไปมาราธอนที่ LA
1: ก็อาจจะไม่รู้ว่าร่างกายถึงเวลาก็ต้องเลือกเอาเหมือนกันนะทีนี้ไอ้ความฝันของเขามันอยู่ที่ตรงนั้นเนี่ย
0: อยากไปโอลิมปิก
1: ความฝันสูงสุดของคนวิ่งระยะไกลแล้วการวิ่งแบบนี้เนี่ยส ัวเขาเรียกว่าทัวร์นาเมนต์ที่สำคัญที่แห่งความฝันของเขามันอยู่ที่โอลิมปิกทั้งนั้น
0: ใช่ใช่
1: กีฬา
0: เพราะถ้าวิ่งระยะกลางนี้ไม่ได้ไปไงแต่ถ้าวิ่งโอลิมปิกแล้วฝึกดีๆนะเพราะว่าดูหุ่นของเขาแล้วมันน่าให้มากเลยนะ
2: ครับ
0: ผมบางเล็กนิดเดียวไปดูข้อมูลผู้ชมให้แล้วนะครับที่ปัตตานีวันนั้น 18,000 คนนะคุณธีรชัยน่าชื่นชมนะฮะ
1: น่าชื่นชมมาก
0: เพราะว่าทีมจากปากใต้ไม่ได้มาเล่นทีหนึ่งนี่มันหลายปีมากแล้วเสกจังหวัดสงขลาตกชั้นเลยนะคุณเดชัยนะใครไปปัตตานีก็อยากกลัวอยากกลัวและอยากเกรงนะที่นั่นต้อนรับดีมากนะครับอื่นๆนี่ก็คุณเทียชัยอยากจะพูดถึงอะไรสักเรื่องก่อนเรื่องเล่าไหมครับ
1: ก็ความจริงก็นึกไว้หลายเรื่องแต่เวลาว่าหน้างานจริงๆก็ลืม
0: งั้นวันนี้ประกาศร่วมใจกันเชียร์วอลเลย์บอลชายสักหน่อยคุณเดชัย 11:30 เจอไต้หวันเกม3
1: เกม3นี่หมายถึงว่าตัดเชือกหรือเปล่า
0: เราเข้ารอบ8ทีมไปแล้วล่ะแต่ว่าอันดับของอันดับนี้สำคัญเราจะเจอทีมง่ายทีมยากในรอบต่อไปไง
1: ถ้าชนะเจออะไรเอางี้ด
0: ิคุณดุเทพดูตารางสิ
2: ยังบอกไม่ได้พี่แป๊บเพราะว่าสายอื่นก็มีแข่งขันยังไม่จบเหมือนกันนะแต่ว่าที่เขาเรียงไว้คือ1เจอ8 4เจอ5 2เจอ7แล้วก็3เจอ6ตอนนี้เนี่ยถ้าดูแบบเรียลไทม์ณขณะนี้ไทยอันดับ6นะฮะ6ก็จะเจอ3ไทยจะเจอกับอิหร่านซึ่งหนักเลยนะฮะหนักมากเลยนะ
0: อิหร่านวอลเลย์บอลชายนี่ก็ยิ่งกว่าบอลเลย
2: ระดับแชมป์เลยนะ
1: อิหร่านนี่เบอร์ต้นเลยฮะ
2: เบอร์ต้นเลยฮะ
0: สูงใหญ่โอ้โหยังก็ยัก
2: ก็เป็นแชมป์มาไม่ได้เยอะฮะแค่4สมัยเอง
0: อ่ะปิดท้ายเรื่องของเสื้อลิเวอร์พูลฤดูกาลหน้าเขาจะเปลี่ยนนะฮะจากที่เราเห็นนะเดินกันทั้งตลาดนัดตลาดเมืองตลาดในห้างนะสแตนดาร์ดชาร์เตอร์นี่มันเห็นจนเป็นคุ้นตาเลยนะ17ปีนะคุณยายชัยเหลือเชื่อนะมันเปลี่ยนไปมันจะรู้สึกมันยังไงไหมฮะเสื้อลิเวอร์พูล
1: มันเปลี่ยนไปสิ่งที่เปลี่ยนไปตามไปด้วยก็คือราคาของเสื้อตัวเก่าม
0: ันจะตกหรือมันจะขึ้น
2: มันจะสูงขึ้น
0: โอ้เตอร์กิสแอร์ไลน์จะมาแทน
1: คุณค่าของเก่าจะสูงขึ้น
0: จริงเหรอ
1: สม
0: ั
1: ยก่อนคุณมีเสื้อแมนยูที่มีชาร์ปไหม
0: อ๋อผมมีทุกรุ่นเลยฮะเก็บอยู่ในกล่องอย่างดีฮะ
1: เป็นสินค้าชาร์ปนะ
0: ชาร์ปให้คนอื่นไปแล้ว
2: ชาร์ปไม่น่ามีแล้ว
1: ไอ้ตอนนี้ชาร์ปเขาบอกราคาแพงสุด
0: ร
1: ู้ไอ้ที่คุณให้คนอื่นไป
0: มัน
1: แพงเสมอ
0: เพราะตอนนั้นมีพุงใส่ไม่ได้ไง
1: มักจะแพงเสมอสำหรับที่คุณทิ้งไป
0: ไอ้ที่เหลือผมมีหมดเลยนะ
1: ก็ว่าสูงสุดนะ
0: โอ้โห
1: ผมมีอยู่ตวงแล้วก็มีลายเซ็นด้วย
0: น่
2: าลายเซ็นใครพี่แป๊ะครับ
1: เป็นได้อย่างนี้ครับ
0: นั่นโอ้ยตัวนั้นมันตัวเล็กไงใช้ไม่ได้แล้วแต่หน้าอกอย่างอื่นผมมีครับ
1: ของลิเวอร์พูลนี่ก็ที่ของสแตนดาร์ดชาร์เตอร์อะไรพวกนี้ก็จะแพงขึ้นนะ
0: อ๋อโหลต้องเก็บไว้นะ
2: คือเสื้อลิเวอร์พูลเนี่ยผมว่าถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยอาจจะเป็นคาวแพนมั้งที่ตอนยุคนู่นอะยุคพวกอารันเฮนเซ่นอะไรพวกนั้นเอียนรัสอารันเฮนเซ่นพวกฟิลนิว
1: อ
2: ะไร
1: อาร์เซนอลตั้งแต่ยุค JVC นู่นน่ะ
0: JVC ยังจำได้
1: แล้วก็มา O2 อ่ะรู้จัก O2 ไหม
2: O2 นี่ไร้พ่ายใช่ไหมพี่แป๊ะ
1: O2 อ่ะ
0: O2 แรงอาร์เซนอลนี่เปลี่ยนบ่อยเปลี่ยนบ่อยกว่าลิเวอร์พูลประกาศให้ทราบใครมีเสื้อแต่ดัชชาร์เตอร์ก็อย่าเพิ่งเสียดายว่าโอ้ต้องซื้อตัวใหม่แล้วตัวเขาเก็บไว้เรือชัยบอกว่ามีค่าแต่มีค่าเมื่อไหร่ไม่ทราบ
1: จริงๆนะพอมีการเปลี่ยนแปลงอย่าไปคิดว่าของใหม่มันจะนั่นนะของเก่านะจะมีค่าจะมีคุณค่าเสมอ
0: นี่เฉพาะเสื้อเท่านั้นใช่ไหมฮะ
1: เฉพาะเสื้อเฉพาะอย่างสมมติว่าถ้าเราคิดถึงรัฐบาลเก่าๆที่มีคุณค่าคิดถึงป๋าเปรมก็จากไปแล้วก็มีคุณค่าใช่ไหมล่ะ
0: เป็นรัฐบุรุษนะ
1: อย่างนี้เป็นต้นครับ
0: เล่าเรื่องเถอะครับ
1: ครับก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เป็นข่าวปัจจุบันทันด่วนที่ควรจะหยิบมาพูดคุยกันนะฮะมันก็ตั้งแต่กกต.
0: คณะกรรมการการเลือกตั้ง
1: ประกาศผลการเลือกสว.อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่10กรกฎาคม2567เป็นต้นมา
0: 2ปีที่แล้ว
1: ก็ถึงวันนี้ก็ปี69 เดือนกันยาก็เท่ากับประมาณ2ปี2เดือนข่าวการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาด้วยระบบเลือกกัน

0: เองแล้วเลือกไขว้แบ่งตามกลุ่มอาชีพ20กลุ่มทำให้นักวิชาการและภาคส่วนต่างๆในสังคมนี่มองเห็นช่องโหว
1: ่ก็จังหวัดที่รับเลือกตั้งมากที่สุดสวบุรีรัมย์14คน
0: ไม่ว่ากัน
1: อันนี้แจ้งให้ทราบ14คน
0: จากนั้นก็มีการออกมาแฉกันเรื่อยๆถึงพฤติกรรมกระบวนการมีการพูดถึงมีการวางแผนมีคุณนู่นมีนี่เพื่อได้มีการจัดสรรเข้าสู่ตำแหน่งจนนำมาซึ่งเวลานี้นี่คุ้นไปแล้วสมัยก่อนผมไม่คุ้นกับคำนี้นะอัวสวสมัยก่อนฟังแล้วมันแปลกๆนะเดี๋ยวนี้พอพูดถึงอัวสวผมว่าเด็กป.1ก็เข้าใจนะว่าแปลว่าอะไรแต่จากนั้นก็มีการตอบโต้กันไปมาเพื่อปกปักรักษาสิ่งที่เรียกว่าคุณกล่าวหาผมก็บอกว่าไม่ใช่แต่ผมก็บอกว่าคุณแพ้แล้วผ่านอะไรทำนองนี้นะแต่ในขณะเดียวกันสังคมส่วนใหญ่ก็มีคำพิพากษากันอยู่ในใจแล้วว่าเลือกที่จะเชื่อใครอย่างที่เรียนไว้เมื่อสักครู่นี่ครับวันเวลาล่วงเลยผ่านไป2ปี2เดือนละเมื่อวันที่7กันยาที่ผ่านมานี่เองนะวันจันทร์นี้เองนะมันก็มีข้อเสนอเชิงนโยบายของนักศึกษาหลักสูตรหนึ่งคือหลักสูตรวปอเนี่ยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่68รุ่นปัจจุบันที่กำลังจบคือธรรมเนียมของวปอเนี่ยพอทั้งเรียนมาทั้งปีก็จะมีข้อเสนอแล้วก็นายกรัฐมนตรีของทุกรัฐบาลทุกสมัยทุกปีก็จะมารับฟังว่ามีข้อเสนอที่คุณเบนสตรอมถกแถลงดำรงมาพิจารณากันแล้วมันมีอะไรที่จะเสนอแนะต่อประเทศต่อผู้บริหารประเทศบ้างมันก็มีการระบุข้อเป็นลักษณะที่เป็นกิจกรรมเป็นซิมโปเซียมเป็นมีการเชิญผู้หลักผู้ใหญ่มาพูดคุยแล้วก็มีการถกแถลงเรื่องนี้ไปก็มีการเสนอแนะเป็นเชิงรุกระดับเร่งด่วนแบบพลิกโครงสร้างนะคือเขาเรียกว่า quick big wins เนี่ยนะคือ1จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีความเป็นประชาธิปไตยและเสมอภาคว่างั้นเลยนะนี่ถ้าไปพูดกันในสภาก็เถียงกันตายนะเพราะว่าก็จะต้องมีคนบอกว่ารัฐธรรมนูญดีแล้ว2แก้ไขมาตรา107คือมาตรา107107เนี่ยให้สวมาจากการเลือกตั้งเพื่อปรับปรุงที่มาของสมาชิกวุฒิสภาให้ยึดโยงกับประชาชนมาดูเหตุผลของเขานะฮะเหตุผลที่เป็นประเด็นหลักๆ ก็คืออย่างนี้ครับ1ที่ต้องแก้เพราะขาดความยึดโยงและความชอบธรรมทางการเมืองเขาบอกว่าระบบเลือกกันเองถูกวิจารณ์อย่างหนักว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีส่วนร่วมก็ผู้มีสิทธิ์เลือกคือคนที่ต้องจ่ายเงินค่าสมัคร 2,500 บาทเข้าไปเลือกกันเองสวที่ได้มาจึงขาดความชอบธรรมในการเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริงจริงๆแล้วคำว่าสสสวนี่คำที่ทดแทนในรัฐธรรมนูญคือผู้แทนของปวงชนชาวไทยข้อนี้เขากำลังจะท้อนว่านี่ไม่ใช่ผู้แทนปวงชนชาวไทยนี่เป็นผู้แทนที่จ่ายค่าสมัคร 2,500 บาทแล้วไปเลือกกันเองครับ2การครอบงำทางการเมืองคือเป็นการป้องกันการครอบงำทางการเมืองระบบเลือกปิดและแบ่งสายในอดีตพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้ป้องกันการเมืองแทรกแซงแต่กลับเปิดช่องให้กลุ่มการเมืองอื่นๆขั้วสีต่างๆจัดตั้งบล็อกโหวตและกวาดเก้าอี้สภาสูงไปครองให้ง่ายกว่าเดิมการเลือกตั้งทางตรงโดยประชาชนจะทำให้การซื้อเสียงหรือการบล็อกโหวตทำได้ยากขึ้นเพราะฐานประชากรใหญ่กว่า
1: ครับใช
0: ่อันนี้คือเหตุผลของเขาและ3คืออำนาจทวงดุลที่เป็นอิสระครับวุฒิสภามีอำนาจสูงมากครับทั้งการเห็นชอบกฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญและแต่งตั้งองค์กรอิสระเช่นกกต.ปปช.ศาลรัฐธรรมนูญหากว่าที่มาของสว.ไม่ยึดโยงกับประชาชนแล้วการทำหน้าที่ตรวจสอบทวงดุลฝ่ายบริหารและสภาผู้แทนราษฎรก็จะบิดเบี้ยวและไม่เป็นอิสระนี่คือ3ข้อนะที่กูเป็นข่าวหน้าหนึ่งนะ
1: ครับ2วันที่แล้วครับ
0: เป็น3ข้อที่มีการนำเสนอไปที่ผมคิดว่าสะท้อนความคิดของสังคมในภาพรวมนะเพราะฉะนั้นนี่เป็นตลอดระยะเวลา71ปีของการก่อตั้งวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรนะก็ต้องยอมรับว่ากิจกรรมนี้ก็เรียกว่า NDC 68 Symposium ของนักศึกษาวปอรุ่นเนี้ยมีข้อเสนอแนะที่สะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างของบ้านเมืองได้อย่างแหลมคมอะแล้วก็มีความตระหนักถึงความรู้สึกของสังคมและเป็นตัวแทนความเงียบงันสมัยก่อนมันเป็นพลังเงียบที่มีความหมายมากนะแต่เดี๋ยวนี้พลังเงียบตอนนี้มันไร้ความหมายไปละมันไม่รู้เป็นหายไปกับสามสายลมและแสงแดดยังไงนะผมว่าคนรุ่นเราอ่ะมันสมัยก่อนพลังเงียบน่ากลัวมากนะเบบี้บูมเมอร์สอ่ะเดี๋ยวนี้ผมว่ามันเบบี้บูมเมอร์สมันก็ใกล้ๆจะสิ้นสุดไปละไอ้พลังเงียบนี่มันก็ไร้พลังเพราะงั้นการเสนอแนะอันนี้มันก็อ่านว่าถูกใจพลังเงียบแหละพูดง่ายๆทีนี้ก็ต้องมาดูแหละครับท่านผู้ฟังครับคุณสุเทพคุณยุทธพงศ์ครับ
1: ครับ
0: ก็ต้องมาดูกันว่าข้อเสนอนี้จะได้รับการตอบสนองจากผู้ปกครองผู้ดูแลบ้านเมืองได้อย่างไรหรือจะไม่มีการตอบสนองเลยเพราะว่าเห็นว่าระบอบนี้ถูกต้องแล้วทุกอย่างถูกต้องแล้วหมดก็เป็นเรื่องที่จะต้องมองเฝ้ามองกันดูอยู
1: ่จริงๆแล้วคุณธีรชัยเลือกตั้งล่าสุดมีประชาพิจารณ์ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นมติมหาชนมาแล้วนะรัฐบาลนี้ต้องทำนะครับ
0: ก็ทำยังไงแล้วก็ยังไม่ได้ทำ
1: เขาก็ยังไม่ทำครับไม่ได้เวลา
0: เอาละครับก็เล่ามาสู่กันฟังนี่ก็สำหรับว่าเป็นกิจกรรมของวปอ68ผมถือว่ารุ่นนี้เป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อประเทศชาติในอนาคตมาก
1: นานๆจะได้ยินนะ
0: นานๆ
1: เรื่องการเมืองอย่างนี
0: ้คือไม่ได้พูดในฐานะรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรแต่ว่าพูดถึงภาพรวมว่าเป็นการนำเสนอที่มีมุมที่สร้างคิดต่อประเทศชาติในอนาคตนะ
1: ครับ
0: นะสมัคคานังตะโปสุโขครับเพียรพร้อมเพียงการชาติมั่นคงคำขวัญนี้อยู่กับคู่กับวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรจากรุ่นสู่รุ่นมาถึงรุ่น68แล้ว
1: ครับ
0: ก็ครับตัวเรามาแล้วก็ไปแต่ว่าชาติของเราต้องมั่นคงครับ อยู่ยืนยงสถาปนนี่เป็นแนวคิดของวปอนักศึกษาวปอทั้งในอดีตและก็ในปัจจุบันก็เล่าสู่กันฟังด้วยความเห็นว่าแนวคิดนี้ควรจะได้มีการรับการพิจารณาว่าจะแก้ไขปรับปรุงกันยังไงเพราะว่ามันสำคัญต่อความอยู่รอดของประเทศชาติอย่างยิ่งครับก็ฝากเอาไว้ในวันนี้นะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรมMorning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461 Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
4: 8นาฬิกา50นาที12วินาทีในพูดถึงสวผมเสริมนิดนึงนะ
1: ครับ
4: ประเทศต่างๆเนี่ยที่เป็นประเทศนะไม่ได้เป็นรัฐ
1: ประเทศ
4: อิสระ193ประเทศทั่วโลกเนี่ยมีถึง113ประเทศนะที่ไม่มีสว
1: ไม่มีนะฮะ
4: ไม่มีสวฮะ
1: 193มี113ประเทศที่ไม่มีสวให้เปลืองทำไม
4: แล้วก็ที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือ ไทยเคยไม่มีสวนะ
1: ฮ
4: ะในรัฐธรรมนูญปี2475ครั้งแรกอ่ะ
1: ครับ
4: คอนเซ็ปต์ง่ายๆก็ไม่มีอะไรเขาบอกว่ามันดูแบบว่ายุ่งยากฮะและขั้นตอนมันเยอะนะครับแล้วก็ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันบริหารจัดการลำบากทางนั้นก็ไม่มีสวฮะ
1: แต่คนที่ร่างรัฐธรรมนูญบางทีให้มีสวบอกเขามากันกรองกฎหมายจากสส
4: อันนี้แจ้งให้ทราบเฉย
1: แจ
4: ้งให้ทราบเฉย
1: ดูเหมือนสวจะมีวุฒิภาวะสูงกว่าสส อะไรประมาณนั้นนะแต่บ้านเราปัจจุบันนี้หาไม่โอ้โหใครที่ติดตามกูเมืองจะรู้เลยว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะ
4: แล้วประเทศ
1: หัวมันไม่ขี้โกงจริงๆนะ
4: แล้วอย่างประเทศที่ไม่มีสวนะยกตัวอย่างเช่นนะนอร์เวย
1: ์
4: ฟินแลนด์ไอซ์แลนด์สวีเดนเดนมาร์กลักเซมเบิร์กสิงคโปร
1: ์เกาหลีใต้ไม่เยอะประชากร
4: ไม่เกาหลีใต
1: ้แต่มีคุณภาพ
4: เยอะนะประชากรเยอะนะแต่ประเทศเหล่านี
1: ้สแกนดิเนเวียน
4: ะเป็น
1: สิ่งที่แล้วแต่รัฐนูญฉบับไหนของประเทศไหนเขาเขียน
4: ใช่ใ
1: ช่แต่สิ่งที่สำคัญคือต้องเกิดประโยชน์กับประชาชนสูงสุดนะป้าผมเพิ่งกลับจากภูเก็ตอะไรไม่ค่อยได้ตามข่าวสรุปสาวไทยเราได้ไปโอลิมปิกจริงๆเหรอครับสาววอลเลย์บอลท่าจริงต้องบอกว่าโอ้โหโคตรน่าตระยินดีเลยครับสุดยอดมากๆครับคุณเดฟเจลซีคุณ
4: นี่แสดงว่าไป
1: ส่งมาเลย
4: ไปอยู่ไม่ต้องไปอยู่ที่ไหนสักที่นึงอ่ะที่ไม่มีการสื่อสารเลย
1: ไม่มีอะไรโอ้โหถึงตัวคุณเลยนะฮะไปติดถ้ำที่เนปาลอะไรอย่างนี้แหละฮะ
4: เขาดีใจกันทั้งประเทศนะ
1: ตอนนี้เขาลุ้นชายแล้วตอนนี้เขาลุ้นชายวันนี้แล้วดูกันหน่อยเชียร์ชายหน่อยสวัสดีครับป๋าพี่เทพซาบาคือทีมมาจากไหนไม่รู้แต่เราพอสู้ไหวใช่ปะผมชักไม่ค่อยแน่ใจละหลังจากที่โดนสองด้วยช่วงท้ายเกมเจ้าคุณบอยแข็งเข้มแล้วหัวเราะมา
4: คือซาบาเป็นทีมแชมป์จากอาเซอร์ไบจานแล้วก็ฤดูกาลล่าสุดเนี่ยแกได้แชมป์ทั้งดิวิชั่น1ของแกลีกสูงสุดของแกแล้วก็ได้แชมป์บอลถ้วยในประเทศด้วยซาบานะรู้สึกว่าจะให้เกียรติเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซาบาเนี่ยคือตั้งแต่มีประเทศมาเนี่ยมี FC ซาบามาเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยเป็นครั้งแรกที่ได้มาแข่งยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก
1: ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก
4: ใช่ครับ
1: เขามาครั้งแรกคุณบอกไก่เข้มยังไงก็โดนนะนี่มีภาพข่าวถ้าพูดถึงการเมืองพอดีสิงคโปร์ฮะนี่คนที่มาเล่นนะเลดอิตบีให้นายกรัฐมนตรีเราฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ก็ยินดีเลยครับเพราะว่าตอนนี้เขามีการอนุมัตินะฮะค่าตอบแทนการทำงานให้เป็นปีละ93ล้านบาทสูงมากนะ
4: สูงที่สุดในโลกฮะผู้นำสิงคโปร์คือผู้นำที่มีค่าตอบแทนสูงที่สุดในโลก
1: 93ล้านบาท
4: แต่พอเขาสำรวจประชาชนนะประชาชนเขายินดีนะ
1: ยินดีอยากให
4: ้แต่ว่าผู้นำของสิงคโปร์เนี่ยแกคนเนี้ยคุณหว่องเนี่ยแกก็จะบริจาคให้การกุศลเนี่ยเกือบครึ่งอ่ะ
1: โอ้
4: เกือบครึ่ง
1: แต่ประชาชนจริงๆเดือนละล้าน2ล้านก็น่าจะพอ
4: เ
1: ออนะปีละ24ล้าน
4: แต่ประชาชนเขายินดีนะเขายินดี
1: แต่ของเรานี่โอ้โหก็ไม่น้อยนะกับคุณภาพของการทำงานเนี่ยได้แค่นี้จะแค่ไหนแล้วโอ้ยเดือนละแสนกว่าบาทพอแล้วปีเท่าไหร่เองอ่ะ
4: นี่ก็ว่ากันไป
1: ข้อความต่อไปนักเตะคนไหนชอบขี่มอเตอร์ไซค์ตอบไซออนซูซูกิน้องอามน้องอามมาเล่นด้วย
4: อ๋อซูซูกิก็ไปเป็นประตูของแอสตันวิลล่าไง
1: ป่านในเว็บไซต์เป็นก้าวดูภาพสดในห้องส่งผ่านเว็บแคมไม่ได้เลยครับเกือบสัปดาห์แล้วครับ
4: อันนี้ผมไปเช็ครายละเอียดเรื่องนี้ให้นะครับเว็บแคมผ่านสดใช่ไหม
1: สอบถามพอสเตปหน่อยครับว่าคู่ลิเวอร์พูลแล้วก็ปืนใหญ่เนี่ยที่อาร์เซนอลไปเยือนนาโปลีลิเวอร์พูลจะเล่นกับแอตมาดริดเนี่ยนะถ่ายทอดสดทางทูวิชั่นช่องหมายเลขอะไรช่วยแจ้งหน่อยครับและจะดูพรีเมียร์ลีกทางโมโนแม็กเดี๋ยวนี้คิดค่าบริการรายเดือน429บาทเลยหรือครับไหนว่าจะให้คนไทยดูบอลกันถูกๆจับต้องได้ครับจาก FC Morning Talk แถววางบ่อดูบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนี่ต้องช่อง BeIN Sport นะฮะนะซึ่งเขาก็จับมือกับทูกันอยู
4: ่
1: นะครับติดต่อสมัครกันได้ส่วนพรีเมียร์เดือนละ429ผมว่าไม่แพงนะผมจ่ายปีง 6,000 ครับผม
4: ทำอะไร
1: ก็นี่ดูบอลพรีเมียร์เนี่ยนะก็ประมาณนี้แหละครับเพราะว่าค่าลิขสิทธิ์ของพรีเมียร์นี่แพงที่สุดในโลกครับส วัสดีครับมีความสุขกับป๋าพี่อุเทพและดีใจกับแมซี่ด้วย 2-0 จากสมบัติมีนบุรี
4: ก็ยังไม่แพ้นะเพราะว่าอย่างทีมอย่างพรีเมียร์ลีกอีกทีมนึงเนี่ยแอสตันวิลล่าแอสตันวิลล่าก็ชนะนะ
1: ชนะชนะชนะ
4: ชนะ 3-2
1: 3-2 นะฮะก็สมราคาแชมป์ยูโรไง
4: ใช่
1: แม้ว่าในลีกจะไม่ชนะใครเลยเออ3
4: แอสตันวิลล่าชนะคาร์บูสไป 3-2
1: อ่ะแมซี่ที่ชนะมา 2-0 เดี๋ยวเจอแมนยูในพรีเมียร์ลีกเค้าเตะวันอาทิตย์ป่ะ
4: ใช่
1: วันอาทิตย์นะ
4: ก็เล่นที่โอลด์แทรฟฟอร์ดด้วยแมนย
1: ู
4: ก
1: ็โอลด์แทรฟฟอร
4: ์ดแมนยูก็พร้อมไม่มีปัญหา
1: พร้อมพร้อม
4: พร้อมโดน
1: เราพร้อมเสมอแพ้ชนะมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับบ้านเราเน้นตรงข้ามครับพอเน้นรักชาติเน้นพรรคพวกกับเน้นเพิ่มจำนวนคนโกงตามสูตรผู้นำสีเทาไอ้สีมาพอได้พอแล้วพอแล้ว
4: ใจเย็นใจเย็น
1: วันที่9เดือน9ครบรอบวันเกิดแฟดปลาทองโอ้เมื่อก่อนโฆษณาดังมาก
4: อ๋ออารมณ์ตลกนะมาโฆษณาเนี่ยมีป๋าต๊อกมีมีพี่โน้ตมีอะไรต่าง
1: ระบบปกครองดีแค่ไหนถ้าคนไปเข้าไปทำงานไม่ดีมันก็แค่นั้นนะครับอันนี้ถูกต้อง
4: ใช่
1: ทุกระบบการปกครองมันขึ้นกับคนเป็นสิ่งสำคัญแต่ถ้าระบบการปกครองที่เลวน้อยสุดก็คือระบบประชาธิปไตย
4: คือไม่ได้ดีที่สุดนะ
1: ไม่ใช่ดี
4: ประชาธิปไตยไม่ใช่ดีที่สุดนะฮะ
1: เลวน้อยที่สุด
4: ดีที่สุดเป็นราชาปาฏนะครับหรือว่า philosopher king
1: ไปเป็นพวกสสสวแก่ตัวแก่บางคนที่ออกอะไรนู่นและเรียกร้องเพิ่มเงินของบเพิ่มขอร้องอวดควรครับคุณเมีย2ลูก4ครับผมก็จำกันไว้บ้างนะครับถ้ามันผ่านจากการคัดเลือกของเราเราก็อย่าไปเลือกต่อนะฮะเขาอาสามารับใช้นะจริงๆแล้วนะพวกนักการเมืองนี่นะจะมาเรียกร้องสวัสดิการเยอะๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่ปาครับให้โอกาสคาริกกี่ปีในการกลับมาคว้าแชมป์พรีเมียร์ครับจากกลุ่มเพื่อนจริง2 ปีก็ถือว่า
4: สัญญาแค่2ปีนี่ใช่ไหม
1: สัญญา2ปีนี้น่าจะทำได้ฤดูกาลนี้นะฮะเป็นการนะฮะทดลองและทดสอบอย่างจริงจังฤดูกาลหน้าเอาจริง
4: แกจะอยู่ครบฤดูกาล
1: ไหมไม่รู้แต่2ปีถ้าจะถามผมก็2ปีฮะป๋าคุณดุเทพสวเลือกตรงกับสภาผัวเมียมันจะกลับมาอีกครั้งนะครับยิ่งน่าจะมีการห้ามครอบครัวบ้างนะ
4: ใช่
1: ลำดุนกล้าเขียนไหม
4: ใช่ใช่แล้วแกก็แปลกนะของที่สารขันเนี่ยแกก็แปลกนะเวลามีลักษณะเนี้ยแกก็พ่อแม่ลูกหลาน
1: เล
4: ยหลนลงหมดเลยนะแกก็ไม่ดี
1: บ้านใหญ่พ่อไม่ดีพ่อเจ็บเมียไม่อยู่แม่เมียตายลูกมาก็พร้อมเป็นรัฐ
4: ม
1: นตรีทันทีเลยนะไม่ต้องนะฮะทดสอบอะไรกันที่ไหนอย่างไร
4: เมื่อกี้ผมไปเช็คในเรื่องของสำนักนายกเรื่องกระทรวง19กระทรวงในประเทศเรา
1: ลูก
4: ใช่19กระทรวงถ้ารวมสำนักนายก
1: เป็น20เลยนะ
4: ใช่โอ้โหแบบเยอะมาก
1: แล้วหน่วยงานบางหน่วยงานนะไม่เห็นจะมีอะไรทำกันเลยอ่ะตั้งกระจังเลยเนี่ยสังคายนาอย่างจริงจังสักทีเถอะเพราะตอนนี้งบค่าใช้จ่ายของงบประมาณแต่ละปีนี่นะมันเกินครึ่งนะเป็นงบของบุคคล
4: แล้วยังมีงบนอกงบมีงบนอกงบประมาณอีกนะ
1: แล้วยังม
4: ี
1: สำคัญกู้กันมาทุกครั้งของรัฐบาลหลังๆเนี่ยมันเป็นจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยสูงมากนะเหลือเงินพัฒนาประเทศไม่ถึง 20% แล้วนะซึ่งมันผิดนะฮะ
4: ก็มีใน YouTube นะฮะ YouTube บอกว่าผมเป็นแฟนประจำของ FM 99ฮะฟังมา20ปีฮะตอนนี้50กว่าแล้วฮะ
1: ครับ
4: ขอบคุณ FM 99มาขอบคุณเช่นกันนะครับ
1: ครับ
4: แล้วก็เขาบอกว่ายุคนี้เป็นยุคเข้ายากหมากแพงและยุคคอร์รัปชันไหมครับป๋าถามป๋ามาฮะ
1: น่าจะเป็นอย่างนั้นล่ะครับเราก็ต้องช่วยกันนะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะครับ
4: เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณทุกข้อความนะครับถามคำถามนี้ใหม่สเปอร์จะชนะเมื่อไหร่ฮะ
1: ก็ชนะนัดต่อไปผมว่าแค่3นัดเองแค่3นัดเอง
4: แต่สเปอร์เนี่ยรู้สึกว่านัดที่4หรือนัดที่5เนี่ยมีโปรแกรมไปเจอกับแมนยูนะ
1: นัดที
4: ่อาจจะชนะแมนยูก็ได้นะ
1: นัดที่3นี่เริ่มเสมอแล้ว
4: เหรอ
1: นัดต่อไปจะชนะ
4: เพ
1: ราะนัดที่5จะแพ้แมนยูอีก
4: วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพี่แป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
5: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
6: ต่อไปนี้ ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลย้ำบ้านใช้มิเตอร์ชั่วคราวเพื่ออยู่อาศัยตรวจบินเดือนกันยายนครบเงื่อนไขปรับเป็นอัตราบ้าน200หน่วยแรกค่าพลังงานไม่เกิน3บาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าลดภาระค่าไฟฟ้าและสร้างความเป็นธรรมให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านซึ่งยังใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว

0: โดยขอให้ประชาชนตรวจสอบใบแจ้งค่าไฟตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569หากเป็นการใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัยจริงและมีประวัติชำระค่าไฟฟ้ามาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะเข้าหลักเกณฑ์ปรับมาใช้อัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแทนอัตราค่าไฟฟ้าชั่วคราวเดิมมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับกิจกรรมพลังงานหรือกกพ.เพื่อช่วยประชาชนที่อยู่อาศัยในบ้านซึ่งยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรแต่มีลักษณะการใช้ไฟฟ้าเพื่ออยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องโดยจากเดิมผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มนี้ถูกเรียกเก็บค่าพลังงานไฟฟ้าชั่วคราวในอัตรา 6.8024 บาทต่อหน่วยจะได้รับการปรับมาใช้อัตราประเภทบ้านอยู่อาศัยตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปสำหรับอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกจะคิดค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยส่วนการใช้ตั้งแต่หน่วยที่201เป็นต้นไปจะคิดตามอัตราขั้นบันไดของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยทั้งนี้อัตราดังกล่าวเป็นเฉพาะส่วนค่าพลังงานไฟฟ้าในขณะที่ยอดสุทธิในใบแจ้งค่าไฟยังมีองค์ประกอบอื่นตามโครงสร้างค่าไฟจึงไม่ควรเข้าใจว่า3บาทต่อหน่วยเป็นอัตราสุทธิของไฟฟ้าทุกหน่วยหรือเป็นค่าเฉลี่ยของทั้งบินรัฐบาลปลื้มการศึกษาไทยขยับ5อันดับคะแนนเด็กไทยดีขึ้นทั้ง3ด้านร้อยเอกหญิงภัทรดาลัดทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลหรือพิซซ่า2025เป็นสัญญาณที่น่ายินดีสำหรับการศึกษาไทยหลังคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนไทยเพิ่มขึ้นทั้ง3ด้านเมื่อเทียบกับพิซซ่า2022ได้แก่วิทยาศาสตร์432คะแนนเพิ่มขึ้น23คะแนนคณิตศาสตร์407คะแนนเพิ่มขึ้น13คะแนนและการอ่าน392คะแนนเพิ่มขึ้น13คะแนนส่งผลให้อันดับของประเทศไทยขยับจากอันดับ58ในปี2022มาเป็นอันดับที่53ในปี2025สิ่งที่น่ายินดีไม่ใช่เพียงอันดับที่ขยับขึ้นแต่คือการที่คะแนนเพิ่มขึ้นทั้ง3ด้านซึ่งสะท้อนพัฒนาการของผู้เรียนในทักษะสำคัญทั้งการใช้เหตุผลการคิดวิเคราะห์การทำความเข้าใจข้อมูลและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงนอกจากนี้ประเทศไทยยังเป็น1ใน8ประเทศและเขตเศรษฐกิจที่คะแนนเฉลี่ยทั้ง3ด้านเพิ่มขึ้นจากพิซซ่า2022อย่างมีนัยสำคัญทางเศรษฐกิจสะท้อนถึงการพัฒนาที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนในรอบการประเมินครั้งนี้สำหรับผลการประเมินในปี2025อย่างพบว่าสัดส่วนนักเรียนไทยที่มีสมรรถนะตั้งแต่ระดับพื้นฐานขึ้นไปเพิ่มขึ้นจากปี2022ทั้งวิทยาศาสตร์ 12% คณิตศาสตร์ 9% และการอ่าน 6% สะท้อนว่าการพัฒนาคะแนนไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในภาพรวมแต่มีนักเรียนจำนวนมากขึ้นที่ก้าวขึ้นสู่ระดับทักษะพื้นฐานที่สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับอารินาซาบาเลนกาผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศศึกเทนนิส US Open ศึกเทนนิส Grand Slam รายการ US Open 2026ที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาอารินาซาบาเลนกาแชมป์เก่า2สมัยและมือ1ของรายการจากเบลารุสยังอยู่บนเส้นทางป้องกันแชมป์หลังไล่แซงชนะลินดานอสโความือ6และแชมป์วิมเบิลดันคนล่าสุดจากเช็ค2-1เซตผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จสำหรับแมตช์นี้ซาบาเลนกาต้องใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงครึ่งกว่าจะชนะนอสโควาได้แถมยังตกเป็นรองก่อน2-4เกมในเซตตัดสินและโดนนำไปก่อน2-0ในช่วงไทยเบรกอีกด้วยจากชัยชนะแมตช์นี้ทำให้ซาบาเลนกาทำสถิติชนะ19แมตช์ติดต่อกันใน US Openต่อกันที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
2: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
1: หลังเกมที่แมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปเอาชนะ FC ปอร์โต2-0ศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสนัดแรกโดย2ประตูนี้ได้จากกองหน้าของทีมอย่างเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์คนเดียวทั้ง2ลูกล่าสุดมีการเปิดเผยสถิติออกมาว่าเออร์ลิงฮาแลนด์ทำสถิติยิงประตูให้กับเรือใบสีฟ้าในเกมแชมเปี้ยนส์ลีก

0: ไปแล้วถึง36ประตูและทำให้เจ้าตัวกลายเป็นดาวซันโวสูงสุดของทัพเรือใบสีฟ้าในรายการนี้เคียงข้างกับเซบิโอกุนาเกโรที่ทำไป36ประตูเท่ากันทั้งนี้กุนยิงประตูใน UCL ไปทั้งหมด39ประตูในสีเสื้อของแมนซิตี้แบ่งเป็นรอบปกติ36ประตูและรอบคัดเลือก3ประตูแต่สื่อจะนับแค่เฉพาะประตูในรอบปกติเท่านั้นช่วง Premier League Update และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรและปิรัตน์สุตบุตร
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เม็ดเนี่ยผมว่าต้องมี6ชั่วโมงอ่ะ
1: ผมว่า
0: ต้องมีสัมมนา1วัน
1: ผมว่าสามารถจัดรายการกอล์ฟทริค1วันอ่ะแยกมาเป็นเรื่องกอล์ฟซิมูเลเตอร์ได้เลยอ่ะ
0: ครับ
1: เพราะมันจะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะมันจะมีอะไรอัปเดตอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วด้วยแล้วมันเป็นเรื่องที่อยากจะนำมาคุยกับคุณผู้ฟังเพราะว่าผมเชื่อว่าตอนนี้เรื่องของกอล์ฟซิมูเลเตอร์เนี่ยมันใกล้ตัวคนฟังกอล์ฟทริคของเราเข้าไปเรื่อยๆแล้วนะครับถึงแม้ว่าเราจะแบบไม่ได้เจตนาอยากจะเข้าไปยุ่งกับมันนะอยากจะไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อไม่จำเป็นจะต้องไปสร้างห้องซิมนะเวลานี้เนี่ยแต่ลองสังเกตคนรอบข้างๆดูครับเพื่อนที่เคยซ้อมอยู่ด้วยกันหรือแม้กระทั่งลูกหลานนะครับโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยลูกและหลานนะถึงวันที่มีหลานเนี่ยจะรู้เลยว่าเด็กสมัยนี้ถามว่าไปซ้อมกอล์ฟเนี่ยถามไปซ้อมที่ไหนนะครับแล้วหลานเนี่ยเขาจะไม่บอกแล้วนะไปสนามรถไฟไม่มีแล้วนะเขาเลิกไปนานแล้วนะ
0: ไปห้องฟิล์มที่ไหน
1: ใช่เขาจะบอกแล้วว่าไปซ้อมที่สุขุมวิทเราก็จะฮะตรงไหนนะลูกสุขุมวิทมันอยู่ตรงไหนครับอ๋อสุขุมวิท24ครับฮะซอยอารีมันเลิกไปแล้วไม่เจอสนามใดอ๋อเดี๋ยวนี้ไปซ้อมในตึก
0: สนามแรกๆที่ผมไปนะซอยสนาม
1: อารี
0: สนามอารี
1: ซอย26นะ
0: ซอย26ใช่โอ้โหสนามแรกๆเลย
1: ใช่นะครับเราก็งงเอ๊ะเดี๋ยวนี้ไปซ้อมที่สุขุมวิทนึกว่าแบบอ๋อสนามใดสุขุมวิท24หรือเปล่าบอกไม่ใช่ครับมันเป็นตึกครับแล้วก็อ๋อ
0: มีห้องซิม
1: เนี่ยจะสังเกตเลยว่าเรื่องราวของกอล์ฟซิมูเลเตอร์เนี่ยมันใกล้ตัวเราเข้าไปเรื่อยๆแล้วนะครับหรือแม้บางครั้งเราชมการถ่ายทอดสดเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ากราฟิกเขาขึ้นออกมานะครับ
0: เทเซอร์มีเทเซอร์อยู
1: ่นะครับก็จะเห็นเลยว่าเป็นยังไงแล้วก็ตัวเลขให้เห็นเลยว่าสปินเรทเท่าไหร่หรือว่าอัตราหมุนเท่าไหร่เราก็พอจะเดาได้นะเห็นภาษาอังกฤษพื้นๆเนี่ยก็จะพอจะเดาได้ว่ามันน่าจะเป็นอัตราหมุนของลูกกอล์ฟแหละนะครับโอ้โหแสดงว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเทคโนโลยีมันสามารถมีรายละเอียดเยอะขนาดนั้นเชียวหรือนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ย ก็เลยเป็นที่มานะครับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วละผมก็มาคุยกับคุณเฉลิมวงว่าเรื่องของกอล์ฟซิมูเลเตอร์และเรื่องของเทคโนโลยีกอล์ฟที่มันกำลังจะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับชีวิตนักกอล์ฟมากขึ้นนะครับเพราะว่าคุณเฉลิมวงเนี่ยต้องบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญอันดับต้นๆของประเทศเลยล่ะเกี่ยวกับเรื่องของการทำห้องซิมนะครับแล้วก็มีความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกอล์ฟซิมูเลเตอร์เครื่องนะครับตัวเครื่องเนี่ยมาตั้งแต่ในยุคที่คนเขายังไม่เล่นกันนะคุณเล่นก่อนเลย
0: คนเขายังไม่เชื่อเลยครับ
1: คนเขายังไม่รู้มันคืออะไรนะครับมาถึงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็คุยกันมาแล้วว่าพื้นฐานนะครับฟันดาเมนทัลของกอล์ฟซิมูเลเตอร์แล้วก็เครื่องแล้วก็ห้องนะครับมันควรจะมีอะไรบ้างนะครับเครื่องมีกี่ประเภทกลุ่มๆหลักๆใครอยากรู้เนี่ยต้องผมคงขออนุญาตไม่รีแคปนะกลับไปฟังคลิปเมื่อพุธที่แล้วละกันนะครับ
0: ครับ
1: วันนี้มาต่อในเอพิโซด2เลย
0: ตอนที่2ตอนที่แล้วเนี่ยพูดถึงว่าระบบกอล์ฟซิมูเลเตอร์มีอะไรบ้าง
1: ครับ
0: นะรีแคปแป๊บหนึ่งแล้วกันก็แยกเป็นนอนเมเตอร์กับซอฟต์แวร
1: ์ครับ
0: ซอฟต์แวร์ก็แยกเป็นซอฟต์แวร์ซ้อมซอฟต์แวร์ออกรอบ
1: ครับ
0: ซอฟต์แวร์ออกรอบก็แยกเป็นซอฟต์แวร์ที่แบรนด์นอนเมเตอร์มีกับเป็นซอฟต์แวร์ที่เขาไม่ได้ทำนอนเมเตอร์อะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปถึงเรื่องเกี่ยวกับพวกโปรเจคเตอร์และวิธีการเอาภาพขึ้นจอ
1: ครับ
0: ว่ามีกี่วิธีนะ
1: ใช่
0: ไปย้อนดูแล้วกันตรงนั้นโอ้ยาวยาว
1: เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีในระหว่างที่เราจัดรายการเนี่ยมีท่านผู้ฟังถามเข้ามาด้วย
0: ครับ
1: นะครับวันนี้ก็ถามได้เช่นเดียวกันนะครับ4689899หรือจะใช้ทาง YouTube ก็ได
0: ้อ่ะมา
1: ถามขออนุญาตให้คุณซิ่งตอบสัปดาห์ที่แล้วก่อนไหม
0: เอาเหรอเอาเลยครับเอาเลยครับ
1: ถามเข้ามาครับถามว่าคุณอภิเชษฐ์นะถามว่าสอบถามคุณซิ่งหน่อยครับตอนแข่ง TGL ในเครื่องซิมูเลเตอร์ทั้ง2ทีมที่แข่งขันต้องแข่งหลุมเดียวกันหรือเปล่า
0: เฮ้ยหลุมเดียวกันครับ
1: หรือแล้วแต่โปรแกรมจะแรนดอมให้
0: หลุมเดียวกันหลุมเดียวกันก็เหมือนหลุมแข่งหลุมเดียวกันแหละมันน่าจะเป็นแบตเพย์นะ
1: ครับ
0: น่าจะเป็นประมาณแบตเพย์ก็หลุมเดียวกันเป็นสนามเลย์ออฟประหลาดหน่อยนึงเนี่ย
1: ครับ
0: ประหลาดหน่อยนึงแล้วก็ตีใส่จอเบื้องเลย
1: ครับ
0: จอผมวิเคราะห์แล้วมันไม่ใช่จอผ้าผมน่าจะเป็นจอไม้เป็นจอไม้เพราะจริงๆอ่ะเวลาตีเข้าใส่พวกไม้อ่ะมันกระเด็นออกมาไม่ไกลนะไม่เหมือน
1: อ๋อเหรอครับ
0: ใช่พวกไม้พวกไม้อัดอะไรเงี้ยครับกระเด็นออกมาไม่ไกลหรอกไม่เหมือนพวกเหล็กเนี่ยเวลาตีปึ้งใส่เข้าไปเนี่ยโหกระเด็นแทบจะมาถึงตัวเลย
1: อ๋อครับ
0: ผมดูแล้วน่าจะเป็นจอไม้ไม่ใช่จอผ้าหรอกอะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
0: แล้วก็นั่นแหละเขาก็ตีเดี๋ยวค่อยแล้วก็เขาก็ตีหลุมเดียวกันตีเสร็จปั๊บเนี่ยถ้าไปตกทรายเนี่ยก็จะมีทรายจริง
1: ครับ
0: ทรายจริงนะแล้วก็ตกลาบก็มีลาบจริงอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: รับจริงแต่เป็นรับ

0: รับยาเทียมนะ
1: ยาเทียมนะแต่ความสูงความเหนียวเท่ากับยารับจริงเลย
0: แล้วก็พอตีออนเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกับเทคโนโลยีเขาจะกำหนดโดยการส่องเป็นสปอตไลท์ลงมาเป็นไฟอ่ะ
1: ครับ
0: ไฟผมจำไม่ได้ว่าสีเขียวๆอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็ทุกคนออนตรงไหนก็ต้องไปพัดตรงนั้นบนกรีนใหญ่
1: ๆครับ
0: กรีนใหญ่ๆก็เดินไปพัดบนกรีนหรือว่าแม้กระทั่งลูกข้างกรีนเนี่ยก็ต้องเดินไปชิป
1: ครับ
0: นะเขาจะมีส่องลงมาเลยว่าคุณจะต้องไปเล่นจากตรงนี้ไม่ได้อยู่เดียวลูกไปวางเองนะ
1: อ้าวเหรอครับ
0: ใช่ใช่เขาจะมีไฟเหมือนโปรเจกต์ลงมาถ้าใคร
1: เคยสปอตลงมาตรงนั้น
0: ใช่ใช่ถ้าใครเคยไปเดินอีเกียเนี่ยมันจะมีไฟพวกนี้อยู่เหมือนไฟบอกทางอะ
1: ไฟ follow อย่างเงี้ยเหรอ
0: เออไฟบอกทางว่าเดี๋ยวจะต้องเดินทิศทางในเลคชั่นจะต้องเดินไปทางนี้นะอะไรเงี้ยคร
1: ับ
0: ประมาณนั้นที่ทีเดียว
1: แสดงว่าบนกรีนที่เขาทำมาสำหรับการพัดเนี่ยความสูงต่ำหรือว่าม
0: ี
1: แลนด์สเคปมันไม่เหมือนกันเลย
0: มีคลื่นอยู่มีลายอยู่
1: มีคอนทัวร์มีอะไรอยู่
0: ใช่ใช่มีคอนทัวร์อยู
1: ่ครับผม
0: ครับปีนี้ไม่ชัวร์จะไปดูป่ะ
1: ครับ
0: เพราะผม
1: อันนี้คือเท่าที่คุณซิ่งไปสัมผัสมาไปดู
0: ของจริงไม่สนุกถ่ายรถสดสนุกกว่า
1: ครับ
0: ของจริงผมดูแล้วเฉยๆง่วงนอนด้วยซ้ำ
1: เพราะอะไรครับเพราะแก๊ปเวลาเหรอ
0: เพราะว่าตรงดิสเพย์เรามองไม่ออกว่าลูกกำลังไปไหนเหมือนดิสเพย์เขาผมว่าทำไม่ค่อยดีเท่าไหร่
1: อ๋อเขาอาจจะเน้นเรื่องของการถ่ายทอดสดมาก
0: ถ่ายทอดสด
1: ภาพเป็นทอดสดชัด
0: ถ่ายทอดสดดูตื่นเต้น
1: ครับ
0: แต่ดูของจริงดูไม่เฉยๆไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร
1: ่
0: ครับ
1: แล้วเสียงนะฮะบรรยากาศซาวด์เอฟเฟกต์อะไรมีไหมจังหวะสวิง
0: เสียงก็ดีเหมือนสไตล์อเมริกันอะไรเงี้ยคร
1: ับ
0: เหมือนเวลาไปดูบาร์อะไรเงี้ย
1: พว
0: กเนี้ยก็พยายามบิ้วอยู
1: ่ก็มีเอนเตอร์เทนเนอร์เข้ามานิดหน่อยมีกองเช
0: ีย
1: ร์
0: ใช่ใช่ใช่มีอยู่มีแดนเซอร์มีอะไรพวกเนี้ยเหมือนเชียร์เชียร์ลีดเดอร
1: ์บอมเกิลนี่
0: ใช่ใช่ใช่ใช่คร
1: ับก็ดีนะครับเป็นอีกมุมหนึ่งอ่ะนี่กลับมาเรื่องราวของสัปดาห์นี้แหละนะครับอันนั้นเป็นที่คุณซิงอธิบายตอบคำถามไปแล้วนะครับว่าเขาเล่นหลุมเดียวกัน
0: ครับ
1: นะครับเล่นหลุมเดียวกันนะครับคราวนี้มาสัปดาห์นี้นะครับ
0: สัปดาห์นี้เราก็จะมาลงเรื่องรายละเอียดการตกแต่งห้องกอล์ฟละ
1: การสร้างห้อง
0: กันใช่ใช่เพราะสัปดาห์ที่แล้วเป็นเรื่ององค์ประกอบทั้งหมดว่ามันควรจะมีอะไรบ้าง
1: ครับ
0: แต่ยัง
1: ไม่ได้พูดถึงเรื่องของห้องและโครงสร้างใช่ไหมคร
0: ับ ใช
1: ่ห้องคุณผู้ฟังน่าจะสนใจเพราะว่าผมเชื่อว่ามีเยอะมากเลย
0: ครับห้องก็ต้องเริ่มจากขนาดเท่าไหร
1: ่คำ
0: ถามแรกที่เจอบ่อยก็คือต้องมีพื้นที่เท่าไหร่เลย
1: อย่างน้อยสุดเท่าไหร
0: ่มันผมไม่เชิงบอกเป็นพื้นที่ถ้าบอกเป็นพื้นที่ก็พอบอกได้นะ
1: ครับ
0: ก็ขี้หมูขี้หมาก็ต้องมีประมาณสัก24ตารางเมตรอ่ะ
1: 6คูณ4คิดเร็ว
0: ๆ20ตารางเมตร
1: 5คูณ4
0: อย่างน้อยประมาณ20ตารางเมตร
1: เมตร
0: น้อยสุด
1: น้อยสุด
0: ที่ควรจะมีนะครับ
1: ความสูงล่ะครับ
0: ความสูงเนี่ยความสูงเนี่ยมันต่ำสุดอะที่ผมเคยทำอะแต่ในเงื่อนไขว่าวงสวิงคนนั้นต้องไม่ชันมากนะ
1: ครับ
0: แล้วนักกอล์ฟที่อยู่ในห้องต้องไม่สูงมาก
1: ครับ
0: นะ
1: เอาแบบคน190ตีไม่ได้นะ
0: ไม่ได้ครับต่ำสุดที่เคยทำก็คือ2เมตร70
1: โอ้ก็ถือว่าต่ำนะ
0: ใช่2เมตร70ที่เคยทำแต่ว่า
1: เพดานมาตรฐานในอาคารบ้านเรือนทั่วไปนี่อยู่ที่เท่าไหร่ครับ
0: ถ้าเป็นโหถ้าเป็น
1: อันนี้ต้องถามวิศวะเลยเนี่ย
0: ตึกแถวสมัยก่อนแค่2เมตร40
1: 2เมตร40
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: คือจริงๆอ่ะความสูงของพื้นถึงท้องพื้นอ่ะมันสูงกว่านั้นแต่ว่าส่วนใหญ่แล้ว
1: ระบบท่อ
0: จะติดคาน
1: ครับ
0: จะติดคานถ้าเป็นห้องแถวสมัยก่อนจะติดคาน
1: ครับคานก็สัก30เซนได้มั้ย40เซนได้มั้ย
0: คือสมัยก่อนเค้าถ้าเป็นอาคารสมัยก่อนเค้าไม่มีฝ้าฉาบเรียบแบบบ้านเรา
1: ครับ
0: เค้าจะมองเห็นคานข้างบนเลย
1: นึกออกอาคารพาณิชย์ก็จะสมัยโบราณ
0: 2เมตร40แบบไม่ค่อยเกิน
1: ถ้าอย่างนั้นตำแหน่งสมมุติใครที่อยู่บ้านเป็นอาคารพาณิชย์รุ่นเก่าใช่มั้ยครับถ้าคุณหาในพื้นที่ที่ตรงไม่ตรงคานได้ขนาด 4x5
0: ซึ่งยาก
1: มีนะอย่างบ้านตรง
0: รา
1: คาผมก็มีนะ
0: เพราะว่ามันถ้าเราหลบคานได้เราก็จะเจอปัญหาว่าเวลาที่ตีเนี่ยเราจะต้องหลบเราต้องเข้ามาอยู่ในตำแหน่งที่มันไม่มีคานด้านซ้ายกับด้านขวา
1: ครับ
0: แล้วก็เวลาฉายภาพโปรเจคเตอร์เข้าไปหรือขึงจอเนี่ยเราไม่สามารถแขวนโปรเจคเตอร์ได้เพราะโปรเจคเตอร์มันอยู่ต่ำเกินไปเพราะโปรเจคเตอร์หลักการคือมันต้องอยู่ใต้คาน
1: ครับ
0: อยู่เหนือคานไม่ได้เพราะว่าไอ้ตัวลำแสงที่โปรเจคเตอร์ส่องเข้าไปในจอมันจะถูกบัง
1: ครับ
0: ก็มี2วิธีคืออยู่ใต้คานหรือว่าอยู่บนพื้นเลยจอก็อาจจะมันแบบไม่ค่อยเวลาทำไปแล้วมันใช้งานไม่ค่อยสะดวกก็คือชวนเพื่อนมาไม่ได้หรอกเราสวิงอาจจะแฟตไงแต่เพื่อนอาจจะชันจบเลยนะครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าทางที่ดีถ้าเป็นไปได้ก็คุณควรจะเลือกความสูงเอาแบบเคลียร์ๆคือ3เมตร
0: ความสูงเคลียร์ก็ประมาณ3เอาสวยๆคือ3เมตร
1: 3เมตรครับ
0: จริงๆอ่ะสมัยนี้ผมมีผ้ารุ่นหนึ่งซึ่งมันสามารถทำความสูงได้ถึง3เมตร10
1: หมายถึงผ้าที่ใช้ทำจอ
0: คือมันถูกจำกัดด้วยงี้มันถูกจำกัดด้วยหน้ากว้างของผ้าที่เขาทอได
1: ้ครับ
0: หน้ากว้างของผ้าที่ทอได้ตอนนี้มันถ้าเป็นของอเมริกามันอยู่ที่3เมตร5เซน
1: ครับ
0: มาจากฝั่งอเมริกา3เมตร5เซนแต่ผมนำเข้าผ้าอีกตัวนึงมันไปได้ถึง3เมตร15เซน
1: ครับหน้ากว้างนะ
0: ใช่ๆก็ถ้าความสูงคือถ้าอันนี้พูดถึงกรณีสร้างบ้านใหม่ก่อนแล้วกันถ้าสร้างบ้านใหม่ก็คือถ้าไปได้ถึงประมาณสัก3เมตร15เซนมันก็จะดี
1: ครับ
0: นะมันก็จะเวลาสวิงแล้วมันจะโล่ง
1: ๆ
0: โล่งๆแล้วหลังๆมันมีเซ็นเซอร์ที่ติดบนฝ้าด้วย
1: ครับ
0: พอติดบนฝ้าปั๊บเนี่ยมันจะทำให้ตัวเคลียร์ของฝ้าเราต่ำลงแล้วก็ถ้าฝ้าเราต่ำมากๆอะโปรเจคเตอร์มันต้องต่ำตามลงมา
1: ครับ
0: ต่ำลงมาเพราะมันต้องต่ำกว่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้ามัน
1: อ
0: ะไม่ได้เวลาฉายมันจะติดเงาของอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับหาก็ควรจะเป็นตรงนั้นแล้วก็มันไม่เสียดายผ้าด้วย
1: ใช้ได้สุดไม่ต้อง
0: ตัดทิ้งก็ใช้เต็มความกว้างเลย
1: ครับ
0: ส่วนความยาวมันจะยาวเท่าไหร่ก็ได
1: ้ก็แล้วแต่เราละอันไหนความยาว
0: ความยาวในม้วนเนี่ยมันยาวได้ถ้าใครอยากทำยาวได้ถึง40แต่ไม่รู้จะเย็บยังไงเหมือนกันนะ
1: 40เมตรอ่ะ
0: 40ประมาณ40หลา
1: โอ้โห1ม้วน
0: แต่ไม่รู้จะเย็บยัง ไง
1: ต่อได้มั้ยคุณซิ่งสมมุติกรณีแบบอาจจะหาผ้าขนาด3เมตรไม่ได้เงี้ย
0: ฮะ
1: อยากใช้ผ้าแบบเมตรครึ่งต่อกันได
0: ้สมัยก่อนเค้าทำกัน
1: แล้วผลเสียที่เกิด
0: มันไม่สวยมันเห็นตะเข็บมันเห็นตะเข็บไม่สวยกันสมัยก่อนซึ่งผ้าในเมืองไทยมาไม่ค่อยได้แพร่หลายมากนักอะไรเงี้ยครับเค้าจะต่อกัน
1: หลาแต่ว่าส่วนใหญ่
0: ใช่แต่การต่อกันคือมันเป็นการดัดแปลงม
1: ัน
0: ไม่ใช่ผ้าสำหรับกอล์ฟเลยนะครับ
1: ข้อเสียมันคือ1มันไม่สวย2ความในแง่ของความแข็งแรง
0: เดี๋ยวผ้ากลับมาคุยอีกรอบนึงมันเป็นอีกหัวข้อนึงครับพี
1: ่ครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องความสูงละความสูงก็จริงๆถ้าแนะนำได้ก็3เมตร10แม็กซิมัมอย่าให้เยอะกว่านั้นเพราะเยอะกว่านั้นมันจะไม่มีผ้าละ
1: ครับ
0: แล้วผมเคยทำถึง3เมตร20เลยนะ3เมตร20 3เมตร30เคยทำแต่ว่ามันต้องดัดแปลงใส่ขอบนิดนึง
1: ครับ
0: ใส่ขอบเราก็อาจจะหาวัสดุที่เป็นหนังมาใส่ขอบบน
1: ผมเคยเห็นเพราะว่ามีบางที่ใส่ขอบเหมือนขอบจอภาพยนตร์สมัยเก่า
0: ใช่ๆ
1: คร
0: ับ แต่ข้อเสียเท่าที่ผมดูเนี่ยเวลาที่มันสูงมากๆแล้วมันเวลามันสะบัดมันจะสะบัดลูกกับมันแรงเกินไปแล้วมันจะย้วยๆหน่อยนึงเวลาขึงมันจะย้วยๆมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร
1: ่ครับมันจะไม่ตึง
0: ใช่ครับทีนี้จริงๆแล้วบ้านเราอ่ะถ้าหาได้ไม่ถึง3เมตรจริงๆอ่ะผมว่า2เมตร80ก็พอได้เพราะส่วนสูงของนักกอล์ฟบ้านเราไม่ได้เหมือนฝรั่งเลยนะมันก็ยังพอเอาอยู
1: ่อือหือ
0: นะครับแต่ถ้า3เมตรเอาอยู่แน่นอนพวกถ้าไม่ใช่เหย่าหมิงมาตีนะหรือว่าเบมบี้อะไรเงี้ย
1: ต่างชาติมาก็จะยากหน่อย
0: ไม่ใช่พวกเบมบี้พวกนักบาสมาตีนะ
1: มาตรฐาน
0: ยังไงก็เอาอยู่
1: 3เมตรอยู่แน่นอน
0: ยังไงก็เอาอยู่ครับคนบ้านเราเอาอยู่ความสูงจบไปแล้วทีนี้ตัวเลขก็สรุปแล้วกันสวยๆก็2เมตร80ถึงประมาณ3เมตร10ได้อยู
1: ่ครับ
0: นะต่ำกว่านั้นมันจะเป็นการบีบบังคับแบ็คสวิงเรา
1: ครับ
0: เหมือนเราถูกข้อจำกัดของบ้านเราอะทำให้สวิงเราไปตามนั้น
1: ต้องเหมือนแบบพยายามลดลงสวิงลงพยายามจะให้มันแฟลตมากขึ้นไม่ชะลอมาก
0: ใช่มันจะไปตามหรือตีด้วยความระแวง
1: ครับ
0: เหมือนกับกั๊กอะใส่สวิงแล้วแบบไม่
1: สวิงมันจะเพี้ยนๆนะเพราะว่า
0: เพี้ยนใช่
1: องศาของแนวก้านมันจะแบบมุมที่ทำมันจะแบบแฟลตเลยนะ
0: ใช่
1: มันจะไม่สามารถชะลอลงมาได
0: ้ครับ
1: ครับ
0: อ่ะความกว้างความกว้างเนี่ยความกว้างที่ต่ำสุดที่ผมเคยทำก่อนนะ
1: ครับ
0: ไอ้พวกตัวเลขที่ต่ำๆนี่คือแค่เล่าให้ฟังเฉย
1: ๆครับ
0: แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเอาไปทำแล้วมันจะดีนะ
1: uh-huh.
0: มันทำแล้วไม่ค่อยดีหรอก
1: ครับ
0: ความกว้างต่ำสุดที่เคยทำคือ3เมตร10
1: ความกว้างหมายความว่าความกว้างด้านไหนด้าน
0: จอด้านหน้าจอ
1: ด้านหน้าจอ3เมตร10ครับผม
0: 3เมตร10
1: จากซ้ายสุดไปขวาสุด
0: ซ้ายสุด
1: มันแคบมากนะ
0: ใช่
1: uh-huh.
0: แคบมากอะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
0: ก็อันนี้มันอาจจะคือถ้าจำเป็นจริงๆอ่ะเราไม่สามารถหาพื้นที่ตรงไหนได้แล้วเราอยากมีห้องไว้ในบ้านจำเป็นจริงก็ทำ
1: ครับ
0: แต่ผมไม่ค่อยแนะนำเพราะว่ามันก็เวลามันจะต้องมันต้องตีด้วยความระแวง
1: อือฮึ
0: เพราะว่าพอกว้าง3เมตร10ปั๊บเนี่ยมันไดเวอร์เราจะชิดผนังมากอาจจะห่างแค่50เซนนึงช็อตที่ตีไดเวอร์นะ
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้ามันห่างผนังขวาแค่50เซน
1: ครับจังหวะแบ็คสวิงกันนะใช่มั้ย
0: เพราะว่าถ้ามันห่างผนังด้านขวามากเกินไปอ่ะแบ็คสวิงมันจะติดผนังด้านซ้าย
1: ด้านซ้าย
0: ด้านหลังเราอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: มันก็จำเป็นต้องอยู่ตรงนั้น แล้วก็ข้อเสียคือว่ากลายเป็นว่าเราจะสวิงแบบปกติเราอาจจะสวิงแบบลักษณะที่แบบเอาท์ไซด์นิดนึงเพราะเราไม่กล้าอินทูเอาท์เพราะเดี๋ยวสวิงแล้วมันไปชนผนังขวาอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ไม่กล้าที่จะ
0: ใช่ครับ
1: เทิร์นตัวมากๆกลัวว่ามันจังหวะแขนที่เหยียดออกไปมันจะไปเกี่ยวด้านขวาได้
0: ทีนี้ตัวเลขมินิมัม
1: ครับ
0: ตัดทิ้งเราแค่เล่าให้ฟังว่าเคยทำแต่ว่าไม่แนะนำ
1: ผมติดอยู่นิดนึงผมถามนิดนึงไอ้หน้าจอที่เราเคยใช้ดูโปรเจคเตอร์จอแบบเดียวกันในโรงภาพยนตร์เนี้ยส่วนใหญ่ที่เขาเรียกกันว่าจอพลาสติกอย่างเงี้ยใช้ได้ไหมครับ
0: ไม่ได้จอไม่ได้ไม่ได้
1: ในโรงภาพยนตร์มันจะเป็นจอหนานะ
0: ไม่ชัวร์แต่ว่าผมว่าไม่ได
1: ้
0: น่าจะตีแล้วอาจจะเสียงดัง
1: อ๋อมันจะมีเรื่องเสียง
0: ไม่เสียงดังก็ไม่ทนอะไรเงี้ย
1: ครับครับ
0: ครับฮะความกว้างมันเนี่ยถ้าเป็นเชิงพาณิชย
1: ์
0: เชิงพาณิชย์ก็เหมือนอยากได้ห้องเยอะ
1: ครับ
0: อยากได้ห้องเยอะ
1: แล้วก็ซอยหน่อย
0: ยังปลอดภัยด้วยในเชิงพาณิชย์เนี่ยผมว่าทำกันประมาณสัก3เมตร80ก็โอเค
1: ต่อ1ช่องซอ
0: ยต่อ1ช่อง
1: ครับความกว้าง
0: เพราะในได้จะได้ห้องเยอะๆหน่อยนึง
1: ครับ
0: นะเหมือนร้านขายก๋วยเตี๋ยวอ่ะ
1: ครับ
0: ถ้าพี่อยากได้เทอร์โนเวอร์เยอะๆหรือ
1: ก็ต้องซอยเยอะหน่อย
0: ซอยเยอะๆหน่อยนั่งเบียดๆกันหน่อยนึง
1: ตอนนี้ความลึกล่ะคุณซิ่ง
0: เดี๋ยวความกว้างมันมี2สเต็ปความกว้างเนี่ยถ้าเชิงพาณิชย์ก็3เมตร80
1: 3เมตร80
0: แต่ว่าถ้าอยู่ในบ้านเราอ่ะแล้วเราอยากได้มิติภาพที่มันสวยๆที่มันสมส่วนอ่ะก็ต้องมีประมาณ5เมตร
1: 5เมตรได
0: ้5เมตร
1: ก็คือไอ้เรื่องความกว้างเนี่ยไม่ค่อยซีเรียสเรื่องแม็กซิมัมแต่ว่าม ินิ
0: ม
1: ั
0: มมันมี2เรื่อง
1: 3เมตรแล้ว
0: มันมีเรื่องความคุ้มทุนในการลงทุนกับอีกเรื่องนึงว่าความสวยงามเวลาอยู่ในบ้านถ้าสวยงามเนี่ยเราต้องการภาพที่มันเป็นจอวาย
1: ครับ
0: เพราะถ้ามันเป็นสูง3เมตรแล้วกว้าง3เมตร80อ่ะมันอีกนิดนึงจะเป็นจัตุรัสแล้วนะ
1: ครับมันจะไม่ใช่จอวายสกรีน 16:4 แล้ว
0: มันจะอารมณ์เหมือนเราดูทีวีจอแก้วสมัยก่อน
1: อ่
0: ะ
1: ครับครับ
0: เด็กรุ่นนี้จะไม่ทันจอแก้วพี่จะทันอยู่เน
1: า
0: ะ
1: 16:9ขอไปครับ
0: ใช่16:9ก็เป็นสัดส่วนเหมือนเวลาเราดูพวกเนี่ย
1: จอมาตรฐาน
0: หรือทีวีปกติอะไรเงี้ยครับ
1: เพราะนั้นควรจะ
0: ให้มันสัดส่วนหลักการง่ายๆเลยพี่เราเอา16หาร9ลงไปคูณ3มันได้ประมาณแถวๆ5เมตร30
1: ครับ
0: ประมาณเนี้ยก็เป็นจอที่สมส่วนถ้าไม่สมส่วนเกิดอะไรขึ้นเวลาที่โปรเจคเตอร์ยิงภาพออกมาปั๊บเนี่ยเราไม่ต้องไปลดสเกลเหมือนพี
1: ่พอลดสเกลปุ๊บเดี๋ยวด้านข้างหายหรือด้านบนหายแล้วแต่พื้นที่เราเป็นแบบไหน
0: หรือว่าสัดส่วนมันผิดเพี้ยน
1: ภาพมันอาจจะแบบยืดๆหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนั้น
0: เหมือนพี่จะเอารูปไปลงใน Instagram แล้ว Instagram บังคับว่ามันจะต้องเป็นสัดส่วนนี้พี่ก็มี2วิธีพี
1: ่
0: มี2วิธีคือ
1: ครับไม่ตัด
0: ครอป
1: ไม่
0: ตัดคือครอปครอปก็คือละเอียดด้านข้างหายไปวิธีสองคือบีบเข้ามาย
1: ืดซะ
0: ละเอียดด้านข้างครบแต่ว่าสัดส่วน
1: ผิดปกติ
0: ใช่อันนี้ความกว้างนี่มีให้คิด2เรื่อง
1: ครับ
0: ถ้าเชิงพาณิชย์ก็3เมตร80
1: ครับ
0: โอเคนะถ้าเป็นบ้านตัวเองแล้วก็ต้องการอะไรที่มันสมจริงที่สุดอะไรเงี้ยก็5เมตร5เมตร
1: ครับ
0: นะอ่ะความลึกความลึกมี2เรื่องความลึกอ่ะถ้าเป็นระบบถ้าเป็นระบบเรดาร์ความลึกมันจะลึกมากกว่า
1: อ๋อครับ
0: มากกว่าระบบกล้อง
1: ครับ
0: นิดนึงโดยเฉพาะคนที่ไม่ใช้ลูกที่เป็น RCT
1: ครับ
0: เพราะถ้าเป็นระบบเรดาร์เนี่ยหลักการการวัดสปินของเรดาร์ถ้ามันวัดแม่นอ่ะมันต้องติดสติ๊กเกอร์โลหะแล้วก็ต้องคำนวณว่าลูกกอล์ฟเนี่ยต้องหมุนครบ1รอบก่อนชนจอมันถึงวัดสปินได้จริงถ้ามันหมุนไม่ครบ1รอบสปินจะเป็นสปินแบบคำนวณใช่ครับ
1: estimate เอา
0: ใช่
1: คาดการเอา
0: ซึ่งถ้าคนสปีดประมาณเกิน100อ่ะขับไปสปีดเกิน100อ่ะมันอาจจะต้องการระยะประมาณสัก3เมตร10
1: 3เมตร10ขึ้นไป
0: 3เมตร10
1: ครับ
0: ระยะห่าง
1: จะครบ1รอบ
0: ระยะห่างจากลูกถึงจอ
1: ครับ
0: แล้วเราต้องการพื้นที่แบ็คสวิงข้างหลังอีกอะไรเงี้ยครับแบ็คสวิงโดยที่ไม่โดนคนยืนดูอะไรเงี้ยคร
1: ับ
0: อีกประมาณอย่างน้อยสัก2เมตร
1: เพราะฉะนั้นทางที่ดีคือ5เมตร
0: 2เนี้ยบวกกัน5เมตรละ5เมตรนี่ยังมีพื้นที
1: ่สเปซอีกจังหวะเดินเข้าเดินออก
0: เว้นว่างหลังจออีก
1: หรือว่ามีคนเข้ามาช่วยสอน
0: ใช่ครับประมาณนั้น
1: มนุษย์หนึ่งคนเนี่ยโดยถ้าโดยหลักการทั่วไปมนุษย์หนึ่งคนที
0: ่
1: พื้นที่อิสระโดยที่ไม่เกี่ยวกับจอเรื่องสอนนะคือคุณต้องมีให้เขา2เมตร
0: ครับ
1: นะครับ2เมตรก่อน
0: ทีนี้ถ้าเป็นเราใช้คนเดียวอ่ะ5เมตรผมว่าพอ5เมตรพอแต่ว่าในเงื่อนไขคือเข้าไปยืนซ้อม ยืนนะ
1: ครับ
0: คนเข้าไปดูนี่ก็คือต้องแอบข้างๆหรือ
1: ต้องหลบไปข้างหลังให้พ้นรัศมีแนวสวิงแนวอะไรต่างๆ
0: ข้างหรือแอบตรงประตูอ่ะโงกดู
1: ซึ่งอันตรายซึ่งมันก็ไม่สวยไม่ได้
0: ก็ถูกเข้าไปซ้อมเสร็จก็ออก
1: ครับ
0: นะอาจจะมีเก้าอี้สตูเล็กๆอันนึงสตูก็คือเก้าอี้แบบเล็กๆอ่ะเอาไว้นั่งอ่ะครับอันนี้ความลึกน้อยที่สุด
1: ครับ5เมตร
0: ใช่แต่ว่าถ้าเราอยากจะสอนกอล์ฟด้วยอะไรเงี้ยสอนกอล์ฟด้วยก็อาจจะต้องมีประมาณไปถึง6เมตร
1: 6หรือ7เป็นอย่างน้อย
0: 6อันนี้สำหรับคนยืน2แล้วยังพอจะสอนได้นะ
1: ครับ
0: เดินอ้อมไปอ้อมมาจับวงสวิงได้อยู่ก็ประมาณ6เมตรเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเป็นพวกเชิงโรงเรียนสอนกอล์ฟเนี่ยประมาณ 3.8 คูณ6เนี่ยพอดี
1: กำลังได้อยู
0: ่ไม่รวมทางเดินนะ
1: ไม่รวมทางเดิน
0: ใช่
1: ไม่รวมที่เก็บอุปกรณ์นะ
0: ใช่
1: เพราะว่ามันจะต้องมีตำแหน่งของการเก็บก้านตำแหน่งเก็บหัวอุปกรณ์ช่วยซ้อม
0: ใช่อ
1: ะไรต่างๆไม่เกี่ยวนะ
0: ครับ
1: อันนี้คือจังหวะพื้นที่ในการใช้ในการสวิง
0: ทีตัวนี้เนี่ยมันเอามาคำนวณต่อได้คือว่าผมบอกไปแล้วความลึกน้อยที่สุดก็คือ5เมตร
1: ครับ
0: 5เมตรในความหมายก็คือว่าคนเข้าไปนั่งแช่ด้านหลังห้องไม่ได
1: ้อืม
0: ก็คือยืนซ้อมคนถ้าคนจะดูก็ดูแบบดูอยู่ข้างๆทีนี้ถ้าสมมติว่าห้องที่อยู่ในบ้านเราอยากพาเพื่อนมา
1: ครับ
0: อยากพาเพื่อนมาอยากมีที่นั่งอยากมีที่วางอาหารวางเครื่องดื่มอะไรเงี้ยก็คือหลังจาก5เมตรไปถึงจะเริ่มใช้ได้
1: ถึงจะทำเป็นอีกสเปซหนึ่งสำหรับเป็นเลสโซนเป็นที่พักผ่อน
0: ใช่เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าถ้าห้องที่มันมีพวกโซฟา
1: ครับ
0: มีโต๊ะกลางซึ่งเอาไว้วางเครื่องดื่มอะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
0: ก็นับจาก5เมตรไปขึ้นอยู่ว่าคุณไปช้อปปิ้งโซฟาไซส์ไหน
1: คุณจะเอาแบบไหนอันนั้นก็แล้วแต่คุณแต่อย่ามายุ่งกับ5คูณ 3.8 ตรงนี้ละกัน
0: ถ้าไซส์โซฟาเบสอาจจะต้องมีถึง9เมตร
1: ครับ
0: ก็คือหลังถัดจาก5เมตรไปต้องมีอีกประมาณสักอาจจะมี 3-4 เมตร
1: ครับ
0: ถ้าโซฟาเบสแล้วมีโต๊ะกลางเอาไว้วางเครื่องดื่ม
1: อันนั้นอีกเรื่องแล้วแต่เขา
0: ก็ต้องยืดไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับ ก็นับจาก5เมตรเป็นหลัก
1: ครับเฉพาะตัวห้องเนี่ยควรจะอย่างน้อย5เมตรความ
0: ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นเชิงก็เรียกว่าปล่อยช้าเชิงโรงเรียนสอนกอล์ฟแล้วกันโรงเรียนสอนกอล์ฟซึ่งต้องการแบบพื้นที่เยอะ
1: ๆครับ
0: เล่นเยอะๆอะไรเงี้ยก็อาจจะ 3.8 คูณ 2.8 แล้วก็ลึก6โอเคแต่ว่าถ้าเป็นโซนที่แบบมาปาร์ตี้ผมว่าสวยๆก็ต้องมี5เมตรสูง3แล้วก็ลึกสักประมาณ8เมตรอย่างน้อย
1: ครับ
0: นะถึงจะปาร์ตี้ได้จริงเลยประมาณนี้
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นเรื่องมิติของห้อง
1: ทีนี้พื้น
0: ครับ
1: พื้นหรือวัสดุบุเพราะอย่าลืมว่าในห้องซิมเนี่ย
0: เราเรื่องพัดจอก่อนไล่จาก
1: จอก่อนก็ได้อ่ะ
0: เรื่องไล่มาจากเรื่องพัดจอ
1: ครับ
0: พัดจอเนี่ยจริงๆอ่ะผมไม่เคยมีประสบการณ์กับพัดจอไม่ดีเลยเพราะว่าวันแรกที่ผมทำห้องกอล์ฟซิมูเลเตอร์เนี่ยผมใช้พัดจอตัวแพงเลยตัวแพงสุดที่มีบนโลกเนี่ย
1: แพงสุดคือราคา
0: สมัยนั้น 40,000 กว่า
1: ต่อ
0: ผืนไซส์4เมตรคูณ3เมตร
1: 4เมตรคูณ3เมตร12ตารางเมตร
0: คือตัวพัดจอจริงมันไม่แพงหรอกเป็นแพงค่าขนส่งยิ่งตอนนั้นคนทำห้องน้อยด้วยเราสั่งทีละผืน
1: ครับ
0: สั่งทีละผืนก็เจอค่าขนส่งไปก็หลายพันละ
1: แ
0: ล้วก็เจอค่าภาษีนำเข้าอีกอะไรเงี้ยคร
1: ับ แต่โอเคไอราคาตรงนี้ณปัจจุบันอาจจะเปลี่ยนไปเท่าไหร่แล้วก็
0: เป็นวันถูกลงแล้วถูก
1: ขึ้นอยู่กับคุณทำการบ้านหลัก
0: ใช่ถูก
1: นะครับอันนี้ที่คุณซิ่งสั่งเนี่ยสั่งเข้ามาจากที่ไหนสหรัฐ
0: เมื่อก่อนสั่งที่อเมริกาแต่ผมเชื่อตลอดว่ามาจากเมืองจีนแต่เมื่อก่อนยังหาไม่เจอ
1: ครับแล้วปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตของจีน
0: จริงๆมันจริงๆสหรัฐอเมริกาก็สั่งมาจากจีน
1: นี่แหละ
0: เพราะผมเคยเห็นผ้าจากจีนแล้ว
1: ครับ
0: แล้วมาเอาแว่นขยาย
1: ครับ
0: มาส่องดูเนื้อเดียวกันเป๊ะเลยความหนาเอาเวอร์เนียร์วัดความหนาเดียวกันเป๊ะไส้ในเหมือนกันเป๊ะเทคเจอร์การทอเหมือนกันเป๊ะ
1: คุณสมบัติเส้นจำนวนเส้นจำนวนใยน้ำหนักผ้าไม่ต่างกันเลย
0: ไม่ต่างกันไม่ต่างกันความเงียบของเสียงไม่ต่างกัน
1: มันคือ OEM นั่นแหละเพียงแต่ตีแบรนด์ไหนก็แล้วแต่คุณ
0: ใช่แต่ตอนนั้นคือมันสั่งจากจีนไปที่นู่นแล้วที่นู่นส่งกลับมาให้เราอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: สมัยนั้นที่ผมสั่งบริษัทนั้นยังไม่ได้ดังเลยนะ
1: ครับ
0: เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญเรื่องโปรเจคเตอร
1: ์
0: โปรเจคเตอร์ในการทำสัมมนาอะไรอันนี้เป็นรายเสริมเขา
1: ครับ
0: เป็นรายเสริมเขาก็เอ้ยเรามีโปรเจคเตอร์แล้วก็ควรจะขายพัดจอที่เอาไว้ฉายโปรเจคเตอร์กอล์ฟได้นะ
1: ครับ
0: ทำไปทำมาตอนนี้เหมือนเป็น
1: เลดเป็นลีดเดอร์
0: เ เหมือนเป็นบริษัทที
1: ่
0: ขายก๊อปฟิล์มทุกยี่ห้อ
1: ครับ
0: ขายอุปกรณ์เกี่ยวกับก๊อปฟิล์มทุกยี่ห้อ
1: ครับ
0: แล้วเหมือนกับธุรกิจโปรดิวเซอร์เหมือนเขามันซาซาหายยังมีอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะ
1: ครับ
0: แต่หลังเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยกลายเป็นธุรกิจเป็นก๊อปฟิล์มเตอร์ไปเรียบร้อยละเหมือนกันเป็นอันดับหนึ่งของอเมริกาด้วย
1: ครับ
0: ประมาณนั้น
1: อืม
0: ก็พระจออย่างนี้พระจอเนี่ยหลายคนอาจจะไปทำคอนเทนต์ว่ามีหลายเกรดจริงๆอ่ะผมนำเข้ามันมีเกรดเดียวมาตั้งนานแล้วก
1: ็
0: คือตัวพรีเมียมสุดผมเคยไปหาจากเกาหลีหาจากจีนก็ให้เขาส่งตัวอย่างผ้ามาก็เห็นเท็กเจอร์แล้วมันไม่ได้เพราะบางทีของเกาหลีเนี่ยด้านหน้าเรียบแต่ด้านหลังแบบโอ้โหดูหยาบมากของผมจริงๆเนี่ยของผมจริงๆอ่ะถ้าเราดีไซน์ดีๆมันสามารถกับผ้าจอกลับไปกลับมาได้4ครั้ง
1: อ๋อมันจะเป็นการลดต้นทุนเมื่อถึงว
0: ัน
1: ที่เปลี่ยน
0: คือผ้าจอของผ้าจอที่ผมเอาเข้ามามันมีหน้ากับหลังแต่จริงๆมันระบุด้านหน้าชัดเจน
1: ครับ
0: ว่าอันนี้คือด้านหน้าต้องเอาแว่นขยายส่องนะนี่คือด้านหน้า
1: ครับ
0: นะครับแต่ด้านหลังมันก็เรียบ
1: ครับ
0: คือถ้าไม่สังเกตดีๆอ่ะด้านหน้ากับด้านหลังมันคล้ายๆกันต้องแบบต้องคนสังเกตจริงๆถึงรู้ว่าอันนี้คือเขาดีไซน์มาเป็นด้านหน้านะ
1: ครับ
0: แต่บางทีไปเจอผ้าจอของพวกเกาหลีพวกจีน
1: บางโรงงานไม่ได้ดีเทลขนาดนั้น
0: ด้านหลังมันจะหยาบๆเหมือนเราเวลาดูเสื้อ
1: ครับ
0: เหมือนเราดูกางเกงยีนเราจะรู้ว่าอันนี้คือด้านหน้าด้านหล
1: ัง ผ้าข้างนอกข้างในไม่เหมือนกันครับ
0: แม้นผ้าบางรุ่นของพวกเกาหลีนะเวลามากลับด้านน่ะมันกลับไม่ได
1: ้ครับ
0: แต่ของผมที่นำเข้าเนี่ยมันพอจะกลับได้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นด้านหลังแต่มันก็เรียบมาก
1: เพราะความเรียบกับความไม่เรียบหรือว่าที่คุณซิ่งบอกว่าของเกาหลีมันดูตะปุ่มตะปั่มอย่างเงี้ยมันต่างมันให้ผลต่างกันยังไงคร
0: ับ ก็เวลายิงภาพเข้าไปอ่ะถ้าเท็กเจอร์มันไม่เรียบอ่ะมันก็เราถึงแม้ว่าเราซอสที่เราส่งเข้าไปจะเป็น 4K
1: ครับ
0: ความละเอียด 4K
1: มัน
0: ก็โดน
1: เข้มแสงขนาดไหนก็แล้วแต
0: ่มันก็โดนความไม่เรียบของผ้าเนี่ยทำให้ภาพมันไม่ชัดประมาณน
1: ี้แล้วเรื่องของความแข็งแรงล่ะครับมันจะเกี่ยวไหม
0: ก็
1: เพราะมันต้องรองรับลูกกอล์ฟด้วย
0: หนึ่งก็คือผ้ามันต้องมีความยืดหยุ่นเป็นผ้าเนื้อที่มันดีไซน์มาให้สำหรับกอล์ฟ
1: ครับ
0: ถ้าผ้าที่มันดีไซน์มาไม่ดีเสียงมันจะดัง
1: ถ้าแข็งอย่างเดียว
0: โอ้โห
1: แบบผ้าใบมันจะ
0: ถ้าผ้าไม่มีความ
1: ยืด
0: หยุ่น
1: ปักเลย
0: โอ้ตีดังปักเลยอ่ะสมัยก่อนที่เป็นงานเกาหลีก็ตีดังโอ้โหเสียงดังสนั่นลั่นเลย
1: ครับ
0: คร
1: ับ เพราะฉะนั้นทางที่ดีมันต้องเป็นผ้าที่มีความยืดหยุ่นในตัวเองในระดับ
0: มีความยืดหยุ่นใช่ครับมีความยืดหยุ่นแล้วก็มีความซอฟต์ในตัวมัน
1: นุ่ม
0: ใช่เสียงมันก็จะไม่ได้ดังมาก
1: ครับ
0: ไม่ได้ดังมากประมาณนั้น
1: ออ
0: แล้วก็ความหนาต้องได้ด้วยเพราะมันต้องรับ
1: แรงนะ
0: รับแรงได
1: ้ครับ
0: ที่ผมนำเข้ามามันรับได้ถึงประมาณนัก200ไมล์ต่อ250ไมล์ต่อชั่วโมงที่เขาโฆษณาไว
1: ้
0: แต่ว่าก็เคยให้พวกนักกอล์ฟที่มีสปีด2พวกระดับแถวๆ210ตีก็รับได้อยู่อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยคร
1: ับ ครับนี่คือผ้าจอ
0: ณ
1: ปัจจุบันราคามันลงมาเหลือประมาณเท่าไหร่
0: หมื่นกว่าบาทนี่หมื่นประมาณหมื่นกลางๆไม่รวมค่าติดตั้งอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: หมื่นกลางๆก็มาจากผ้าจีนเดี๋ยวนี้มันมีผ้าที่มันเป็นผ้าสีเทาด้วย
1: ครับ
0: ผ้าสีเทามันช่วยทำให้เพิ่มความคอนทราสต์ของ
1: แสง
0: ของ
1: ภาพ
0: ให้มันดูคมขึ้นอะไรเงี้ยครับ
1: เหมือนเป็นจอแบ็คสมัยนี้เป็นจอแบ็คจะเป็นสีเทา
0: จอแบ็คเหมือนจอแบ็คของพวกโฮมเตอร์นั่นแหละประมาณนั้นนะคร
1: ับ โอเค
0: อันนี้เรื่อง
1: อันนี้พอเรามีจอละสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไป
0: ม
1: ี
0: จอมีวิธีการขึงผ้าจอย
1: เออเนี่ยอันนี้คือเป็นโนฮาวเลย
0: เป็นโนฮาว
1: เปิดได้ไหมครับหรือว่า
0: ไม
1: ่ได้อันนี้เปิดไม่ได้
0: เปิดไม่ได้เพราะว่ากว่าเราจะหาวิธีขึงกว่าผมจะหาวิธีขึงมันจนได้เนี่ยผมทิ้งผ้าจอไปหลายผืนแล้ว
1: ทิ้งเลย
0: ทิ้งเลยเพราะว่าเวลาตัดแล้วมันไม่ได้ก็ทิ้งอ่ะเหมือนกับคือถ้าตัดหลวมไปอ่ะมันพอจะมาซอยใหม่ได้แต่ถ้าตัดสั้นไปเติม
1: จบเลย
0: จบเลยก็คือต้องขึ้นผืนใหม่เลยซึ่งผมไม่เคยลักไก
1: ่ครับ
0: งานผมไม่เคยลักไก่เอาผ้าที่มันแบบ
1: เหลือจากเหลือผิดไซส์จากเจ้าอื่นมาใส่ใช
0: ่ไ
1: ห
0: มไม่มีฮะก็เลยก็ทิ้งขึ้นใหม่แล้วก็เวลาขึงมันต้องมีความตึงพอดีไม่เด้งกลับมาโดนตัวเรา
1: ครับ
0: ซึ่งผมทดสอบตีหลายรูปแบบแล้วทดสอบที่บ้านก็ตีเข้าไปนะถ้ามันเด้งแรงก็หลบเอาอะไรเงี้ยจนได้ระดับความตึงที่มันพอดีอะไรเงี้ยครับประมาณนั้น
1: เพราะฉะนั้นวิธีการขึงเนี่ยเป็นโนฮาวที
0: ่เป็นโนฮาวอ่ะเป็นโนฮาว
1: ที่เรียกว่าต้องเฉพาะทางละ
0: เป็นโนฮาว
1: นะครับไม่ใช่ว่าคุณอยู่ดีนึกจะไปซื้อผ้ามาขึงเองอะไรเองอันตรายนะอย่าลืมมันมีเรื่องการสะท้อนกลับ นะครับเดี๋ยวยังมีเรื่องอื่นๆที่ต้องถามกันต่อแต่ว่าตอนนี้

0: ต้องขออนุญาตพักกันสักครู่หนึ่งแล้วผมยังมีเรื่องของตัวเลขด้วยนะครับไปอุตส่าห์ไปเอาเหงื่อออกมาแล้วเมื่อวานเอาตัวเลขมาให้คุณจะได้คุยกับผู้ฟังได้ว่าตัวเลขต่างๆเนี่ยมันบอกอะไรเรานะครับพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงที่2ของ Golf Trick ครับ
1: Golf Trick ดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรและปิรัตน์สุตบุตร
2: อยากให้อ้อทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟ

0: 1
1: กอล์ฟทริก
2: ดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรและปิรัตน์สุตบุตร
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของกอล์ฟทริกนะครับวันนี้ผมคาถาทองไวยชานนท์อยู่กับคุณซิ่งนะครับคุณเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรซึ่งคนที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับกอล์ฟซิมูเลเตอร์เนี่ยคุณถ้าคุณพลาดวันนี้ไปเนี่ยผมบอกเลยนะว่าคุณเสียโอกาสอันนี้เป็นเรื่องโนว์ฮาวที่ผมเจตนามากเลยจองล็อกตัวเขาเลยนะว่าในเมื่อคุณอยู่ตรงนี้คุณต้องให้ความรู้คนฟังเยอะๆหน่อยเพราะว่าโลกของกอล์ฟซิมูเลเตอร์เนี่ยมันเข้าหาเราทุกวันเพราะนั้นใครมีคำถามนะครับสงสัยเรื่องราวเกี่ยวกับกอล์ฟซิมูเลเตอร์นะครับหรือเรื่องอื่นๆก็ตามเกี่ยวกับกอล์ฟเนี่ย4689899นะครับส่งเข้ามาได
3: ้
1: หรือจะถามผ่านมาทาง YouTube ก็ได้ตอนนี้ไลฟ์สดมาตั้งแต่ช่วงต้นรายการแล้วล่ะนะครับในช่วงแรกเนี่ยเราคุยกันไปเรื่องราวดีเทลนิดหน่อย
3: ที
1: ่ถึงเรื่องราวของพื้นที
3: ่แล้วก็มาถึงจอแล้ว
1: จออ่ะคราวนี
3: ้ต่อไปก็จะเป็นสเต็ปไปเป็นพื้นดีกว่าเป็นพื้นกัน
1: พื้นโอ้โห
3: พื้นก็มีหลายอย่างนะถ้าคนมีงบลงทุนน้อยพื้นก็ยังไม่จำเป็นต้องเป็นปูยะเทียมก็ได
1: ้ครับ
3: ก็อาจจะเป็นพื้นประมาณว่าเป็นพื้นยางที่เป็นห้องให้ลูกเล่นอ่ะ
1: ดูรอฟลอร์สมัยนั้นพื้นนุ่ม
3: ที่มันเป็นจิ๊กซอว
1: ์พื้นนุ่ม
3: แล้วก็เอาไปซื้อพรมตีมาสักผืนหนึ่ง
1: ครับ
3: มาวาง
1: ก็ได้
3: ใช่แต่พรมตีผมแนะนำอย่างนี้นะพรมตีไอ้พวก 4,000
1: อย่า
3: เมตรสิบคูณเมตรสิบ 4,000 เนี่ยไปซื้อ
1: ครับ
3: ไม่เพราะผมรู้ต้นทุนไง
1: ครับ
3: ผมรู้ต้นทุนมาจากจีนเท่าไหร
1: ่ครับ
3: 4,000ยังไปซื้อต้นทุนจากจีนยังไม่ได้เลยมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นหญ้าเทียมชนิดที่ตีไปแล้วมีเศษใบหญ้าติดเหล็กมาต
1: ี
3: ไปผมว่าไม่น่าหรอกผมว่าไม่เกิน 3-4 เดือนหรอกไปหมดละโลนหมดละ
1: ครับ
3: นะตัวขั้นต่ำที่พอซื้อได้เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 6,000 ขึ้นไป
1: ครับ
3: 6,000 ขึ้นไป 6,000 นี่เขาขายไม่เอากำไรนะ
1: คุณผู้ฟังเนี่ยพอบอกว่า
3: อันนี้ hitting mat นะคือเป็นพรมตีสี่เหลี่ยมที่วางบนขนาดไหนประมาณนั้น
1: แล้วคุณนอกจากเรื่องราคาแล้วเนี่ยคุณซึ่งมีวิธีดูหรือว่ามีวิธีสังเกตไหมครับตรงไหนที่เราเอาแบบไหนที่เราควรจะเลือก
3: ซื้อคนที่น่าเชื่อถือ
1: ต้องอย่างนั้นเลยนะ
3: ต้องอย่างนั้นเลย ต้องอย่างนั้นเลยมันดูยาก
1: ครับ
3: มันดูยากครับ
1: ใช่ผมยังรู้สึกว่ามันดูยากจังเลยแล้วเราจะสังเกตหรือว่า
3: คนน่าเชื่อถืออย่างเดียวเลยครับบริษัทหรืออะไรก็ได้ที่น่าเชื่อถือครับ เพราะว่าผมรู้ต้นทุนมาเท่าไหร่ไง
1: ครับ
3: ถ้าเขาขายกัน 4,000 เนี่ยเชื่อเหอะว่าไม่นานหรอกเดี๋ยวก็ไป
1: มันคงไม่ใช่
3: เด
1: ี๋
3: ยวก็โลนเดี๋ยวก็โลนนะครับ
1: ครับ
3: มี 6,000 นี่ผมเห็นต่ำสุดแต่ว่ามันมากับตัว EVA ด้านล่างซึ่งมันไม่หนามากประมาณสักเซนเดียวประมาณสักเซนเดียว
1: ครับ
3: ก็แถวละ 6,000 แต่ EVA ที่ผมใช้ติดตั้งห้องกอล์ฟผมประจำอะมีประมาณ2เซนครึ่ง
1: ครับ
3: คือหนาซึ่งส่วนใหญ่คนทั่วไปคนทำห้องซิมทั่วไปไม่ได้ใช
1: ้ครับ
3: เพราะมันหนาไปเพราะหนาไปเวลาที่เขาไปทำห้องซ้อมกอล์ฟเนี่ยเขาต้องเสริม EVA ทั้งห้องให้มันหนาตาม
1: ซึ่งมันแพงมาก
3: ซึ่งมันแพง เขาก็จะไปซื้อตัวรุ่น 6,000 นี่แหละแล้วเขาก็เสริม EVA เข้ามาวันเซนเดียวอะไรเงี้ย
1: ครับ
3: มันถึงเป็นที่มาที่ไปว่าห้องซ้อมกอล์ฟทำไมราคาแตกต่างกัน
1: ครับ
3: ที่ความหนานี่แหละความหนานี่ทำให้แตกต่างกัน
1: ครับ
3: อันนี้ต่ำสุดก็คือไปซื้อพวกจิ๊กซออ
1: ่
3: ะอย่างจิ๊กซอมีขายใน
1: ห้องเด็กส่วนใหญ่ห้องเด็กเราจะ

0: ปูพื้นนุ่มกันป้องกันเวลาเขาล้มเขาจะได้ไม่เจ็บอะไรแบบนั้นนะครับ
1: อันนี้ปูไว้ทำไมปูไว้เวลาที่ตีกอล์ฟใส่จอไปแล้วว่าถ้ามันเด้งพื้นอ่ะมันเด้งสูงไป
0: ครับ
1: มันเด้งสูงไปต้องเต้งต้องเต้งก่อนจะหยุดเนี่ยนานยิ่งเจอพื้นหินอะไรเงี้ยนานแล้วก็เอาตัวนี้ไปซ้อมมันไว
0: ้ครับ
1: นะวันนี้คืนนี้ถ้าเรามีงบประมาณปั๊บเนี่ยก็ไปซื้อหญ้าเทียมมาใส
0: ่อืม
1: ทีหญ้าเทียมก็ไม่ใช่ง่ายครับคือมันต้องมีเทคนิคในการปู
0: ครับ
1: เทคนิคในการปูอะไรเงี้ยครับถ้ามีเทคนิคการปูมันก็จะเรียบแล้วสามารถซ้อมพักได
0: ้
1: ถ้าปูไม่เป็นก็เหมือนพี่ไปติดฟิล์ม
0: ก็มันก็จะ
1: เหมือนไปติดฟิล์มอันเนี้ยฟิล์ม iPad
0: มีฟองอากาศบ้างอะไรบ้าง
1: ใช่แต่จริงติดฟอร์มติดฟิล์ม iPad นี่ง่ายกว่านะยานี่ยากกว่า
0: แล้วครับ
1: มันมีวิธีกัน
0: ม
1: ีวิธีการต่อไม่ให้เห็นรอยต่อ
0: ครับ
1: มีวิธีการปูให้มันเนียนวิธีการตัดหญ้าให้มันโค้งสวยๆอะไรเงี้ยนะถ้าปูเองง่ายๆก็ไม่ต้องตัดให้มันเข้ารูปก
0: ็
1: ปูไปทื่อๆเลย
0: ครับ
1: เหมือนกับไม่ต้องเล่นลวดลายอ
0: ่
1: ะตัดมาแล้วก็ไปปูอะไรเงี้ย
0: อันนั้นเน้นแบบเอาละเอาไว้ใช้งานในเบื้องต้นยังไม่ต้องละเอียดมาก
1: แต่มันเสียของเพราะว่าเอาไว้ซ้อมผัดไม่ได้ถ้าเราสามารถรีดให้มันเรียบอะไรเงี้ยมันสามารถเอาไว้ซ้อมผัดได้จริงอะไรเงี้ยครับอย่างทีมผมก็จะมี
0: ครับ
1: ก็จะมีเครื่องเขาเรียกเครื่องรีดอ่ะ
0: ครับ
1: เหมือนกับโลเครื่องโลอ่ะเป็นโรลลิ่งอ่ะเอาไว้สั่งทำด้วย
0: ครับ
1: สั่งทำให้มีมันต้องมีน้ำหนักพอที่มันจะรีตรงนี้ให้มันเรียบกิ๊บอะไรเงี้ยครับอันนี้พื้นหญ้าก็ต้องมีอีเวลองขั้นต่ำก็คือ1เซน10มิล
0: ครับ
1: 10มิลแต่ส่วนใหญ่ของผมจะลองประมาณสักของผมจะลองประมาณสัก5เซนเลย
0: 5เซน
1: 5เซนแต่ผมจะมีเทคนิคอะไรอย่างอื่นแล้วกันอันนี้เป็นโนว์ฮาว
0: ครับ
1: 5เซนเพื่ออะไรเพื่อผมจะได้เจาะหลุมให้มันได้ลึก
0: อ๋อ
1: เจาะหลุมได้ลึกนะเพราะถ้าเขาทำเป็น1เซนปั๊บหลุมเขาจะตื้น
0: เจาะไม่ได้ลูกมันเจาะได้แต่ลูกมันจะแบบ
1: มันก็คือเป็นการพัดที่แบบเราต้องพัดหยดลงไม่งั้นมันจะไม่เคยมีลูกอยู่ก้นหลุมเลย
0: มันจะหยุดมันจะไม่หยุด
1: มันจะไม่หยุดข้อเสียคือว่าเวลาที่เราซ้อมพัดงี้ไปเรื่อยๆจะเป็นพวกพัดติ๋
0: ม
1: เพราะพัดแรงไม่ได
0: ้
1: พัดแรงมันกระฉอกออกหมดเลยเงี้ยครับหรือไม่ก็ต้องไปซื้อพวก
0: ถ้วยพัดพิเศษ
1: ถ้วยที่มันวางที่พื้นแล้วก็มีด้านหลังแบ็กด้านหลังกันไม่ให้ลูกออกจากหลุมอะไรเงี้ยแต่ผมส่วนใหญ่ผมก็เจาะประมาณพื้นผมเนี่ยยกขึ้นมาประมาณ5เซนแน่ๆอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: เพราะเราต้องการให้มันพัดเฟิร์มเลยหลุมสักประมาณน้ำหนักเลยหลุมประมาณ2ฟุตลูกก็ยังลงหลุมได
0: ้
1: ความแรงยังลงหลุมได้เลยประมาณนี้ครับ
0: นี่เป็นเรื่องพื้นผมเห็นบางที่เนี่ยมีการยกสเต็ปด้วยแนะนำไหมครับหรือว่าตรงบางที่เนี่ยตรงเขาเรียกอะไรจุดที่ตั้งจอเนี่ยทำเป็นสเต็ปขึ้นมาเป็นฐานขึ้นมากับตรงที่สวิงเนี่ยพื้นเรียบหรือบางที่เนี่ยมีเป็นสโลปขึ้นไปเลยนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าไม่ได้องศาไม่ได้สูงมากในความเป็น
1: ส่วนใหญ่ของผมทำสโลปอยู
0: ่ทำสโลปใช่ไหม
1: ครับ
0: ควรจะสโลปใช่ไหมครับ
1: บางคน
0: วัตถุประสงค์คืออะไรเพื่อให้ลูกมันไหลกลับมาม
1: ันมี2อย่างถ้าเป็นงานของเกาหลีเนี่ยเขาจะเป็นสโลปเพื่อให้ลูกไหลเข้ารางซึ่งสโลปมันจะเยอะมากสโลปผมว่าน่าจะมี 5%
0: ครับ
1: ให้ลูกไหลเข้ารางแล้วก็ให้ลูกป้อนขึ้นมาจากพื้นอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: แต่ผมทำสโลปผมวัตถุประสงค์ผมเอาไว้ใช้มีวัตถุประสงค์2อย่างคือฝังจอให้มันดูเรียบร้อย
0: ครับ
1: ให้มันดูเรียบร้อยเวลาตีแล้วใช้ผ้าไม่สะบัดอันนี้วัตถุประสงค์ที่1วัตถุประสงค์ที่2ผมจะทำสโลปเพื่อให้เขาซ้อมในบ้านทั้งลายซ้ายลายขวาได
0: ้
1: เพราะถ้ามีสโลปปั๊มเนี่ยเวลาเราพัดไปทางซ้ายของห้องอ่ะมันจะเป็นลายขวาลายขวา
0: พัดขวาง
1: พัดขนานกับจออ่ะ
0: ครับครับ
1: ถ้าพัดไปทางซ้ายของห้องจะเป็นลายขวา
0: ครับ
1: พัดกลับจะเป็นลายซ้าย
0: ประมาณมีสองลาย
1: ใช่จะได้เขาฝึกเพราะเวลาที่สถานการณ์จริงๆชีวิตจริงอ่ะเราไม่ค่อยเจออะไรตรงหรอก
0: มันไม่มีหรอก
1: ก็ขวาน
0: ตรงไม่มี
1: จริงจริงจริงๆลายตรงอ่ะกดดันมากเลยนะ
0: ครับ
1: ถ้ามันตรงไม่จริงแล้วเราให้กลางหลุมเนี่ยมันอาจจะเลี้ยวออกได้นะ
0: คือเราอ่ะจะมีกี่คนที่พัดตรงจริง
1: ๆประมาณ
0: นี้นะครับโอเคอันนี้คือเรื่องของพื้
1: น
0: เพราะนั้น
1: พื้นก็มีสองระบบเกาหลีกับระบบฝรั่งอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: จริงมันมีหลายระบบมาก
0: งานมันเดี๋ยวก่อนจะไปสรุปเดี๋ยวผมบอกเลยว่างานมันค่อนข้างดีเทลนะ
1: ดีเทลครับ
0: เยอะมาก
1: ดีเทล
0: คือต้องคิดต้องวางแผนในขั้นตอนของการออกแบบให้ละเอียดเลยเพราะอย่าลืมว่าคุณต้องใช้พื้นทั้งเป็นที่ซ้อมพัดนะครับใช้ทั้งสวิงแล้วก็อย่าลืมว่าเวลาคุณก่อนซ้อมหลังซ้อมเนี่ยในเมื่อคุณมีสเปซตรงนั้นแล้วคุณอาจจะต้อง

0: ไอสแตนชิ่งนะ
1: ครับ
0: ใช้ยืดเหยียดใช้ทำเกี่ยวกับ การออกกำลังอะไรตรงนั้นก็ใช้พื้นที่ตรงนั้นให้เป็นประโยชน์สูงสุดเพราะฉะนั้นบางคนผมเห็นบางที่มีการทำเขาเรียกอะไรนะฟิกตั้งเครื่องเป็นตำแหน่งของการตั้งเครื่องแล้วเอาตัวเป็นพลาสติกใสครับ
1: ครับ
0: กันทำเป็นบล็อกการลูกเอาไว้เลยซึ่งมันก็จะกลายเป็นความเกะกะเวลาที่ต้องใช้งานอย่างอื่นไม่สามารถที่จะแอดไปใช้อย่างอื่นได้เลยใช่ไหม
1: ครับ
0: ต้องวางแผนให้ละเอียดแล้วต้องคิดให้รอบคอบเลย
1: พื้นก็มีหลายแนวคิดเดี๋ยวพื้นค่อยว่ากันเลยผมว่ามันแตกย่อยเยอะมากเลย
0: ครับอันนี้เราเอาหลักๆคร่าวๆให้รู้ว่ามีอะไรบ้าง
1: เดี๋ยวแต่ตอนหน้าค่อยมาอธิบายว่าผมทำไมผมถึงไม่เห็นด้วยกับพื้นแบบนี
0: ้
1: ค่อยว่ากันอันนี้เรื่องผนังละ
0: เออผนังนี่ก็สำคัญหลายคนอาจจะบอกว่าผนังมันก็จะมีอะไรสำคัญนะครับเพราะมันเป็นบางครั้งลูกกอล์ฟเราตีไปเนี่ยมันอาจจะกระเด็นใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องนี้สำคัญคือเสียงใช่ไหมฮะ
1: ผนังก็ถ้าประหยัดสุดก็คือใช้เป็นม่านเลย
0: ม่าน
1: หาคนทำง่ายมาก
0: แต่อาจจะต้องเป็นม่านหนานิดนึง
1: ม่านหนานิดนึงจีบเยอะหน่อยนึง
0: ก็จะยิ่งช่วยแอบซอบยิ่งช่วยลดระแรงลงไปได้มาก
1: ก็ให้มันจีบเยอะๆจะได้ใช้ไอ้ตัวจีบเนี่ยเข้าไปเก็บลูกไม่ให้มัน
0: ผ่อนแรง
1: ถึงแม้มันจะกระเด็นโดนหน้าเนี่ยมันก็เจอจีบล็อกเอาไว้ไม่ให้กระเด็นกลับมาโดนเราแรงอะไรอย่างประมาณ
0: ต้อง2ชั้นไหมหรือถ้าหนาพอชั้นเดียวก็พอ
1: หนาพอหนักหาผ้าเลือกผ้าที่มันน้ำหนักต่อผมจะน้ำน่าจะน้ำหนักต่อตารางเมตรมั้งหาที่มันหนักที่สุดอ่ะแล้วก็มาใส่เข้าไป
0: อ
1: ันนี้ถูกสุดหาคนทำง่ายด้วย
0: อันนี้ผมเห็นเลยผมเห็นผ้าผมใช้น่าจะใช้ม่านที่เป็นม่านที่มีเคลือบ UV เพราะด้านนอกจะเคลือบ UV นี่นะน่าจะช่วยเป็นด
1: ้
0: านหลังมันจะเป็นเหมือนเป็นใยกาวเล็กๆสำหรับการแอบซอบได้ด้วยนะครับ
1: แล้วก็ถ้าแพงขึ้นมาหน่อยนึงก็จะเป็นพวกที่มันมีพวกฟองน้ำซับเสียงละ
0: บุนุ่ม
1: แต่อย่าไปใช้ฟองน้ำไปเปื่อยนะทะลุหมด
0: ครับครับ
1: ผมเคยเห็นหลายคนละเอาฟองน้ำไปเปื่อยอ่ะฟองน้ำดิบๆเลยอ
0: ่
1: ะที่เห็นสีดำๆเหมือนอะไรเงี้ยมาติดกับไม้โครงอ
0: ่
1: ะ
0: ท
1: ะล
0: ุ
1: หมด
0: ไม่ได
1: ้ทะลุหมดนะประมาณนั้นก็ต้องไปหุ้มหนังมันสักหน่อยนึงอะไรเงี้ยครับ
0: ครับ
1: อันนี้ก็แล้วแต่ฝีมือแล้วแต่รสนิยมของแต่ละทีม
0: บางคนบางเรื่องอาจบางท่านอาจจะบอกเอาเรื่องเป็นความตกแต่งนำอยากจะได้สวยเลยคุณก็ไปสามารถหุ้มหนังเทียมก็ได้ใช่ไหมครับหรือว่าอาจจะแบบบางคนชอบแบบล็อบสไตล์เปื่อยๆอ่ะก็แล้วแต่พี่เลยนะแต่อย่าลืมว่าสิ่งสำคัญอันนึงเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเรื่องการสร้างห้องอะไรแบบเนี้ยคุณควรจะอันนี้ไอ้เรื่องการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญน่ะสำคัญแหละนะครับแต่ถ้าเกิดแบบอยากทำเองเนี่ยอย่าลืมคิดถึงเรื่องนึงนะเรื่องของความปลอดภัยที่เราไม่ค่อยได้คิดถึงกัน
1: ไอ้ฟองน้ำซับเสียงเนี่ย อาจจะต้องพิจารณาดีๆเพราะว่ามันกินพื้นที่ห้องซ้อมป๊อปเราค่อนข้างเยอะนะอย่างน้อยก็ขี้หมูขี้หมา20ตารางเมตรอัพ
0: ครับ
1: 20ตารางเมตรอัพแล้วก็ตัวนี้ถ้าเราไปเลือกเหมือนฟองน้ำที่มันติดไฟได้อะนำไฟได้เหมือนพวกโรงเบียร
0: ์อันนี้ไม่ได้นะครับอันตรายนะต้องอย่าลืมคำนึงถึงจุดนี้ด้วยนะครับ
1: ก็คือถ้าไฟติดปั๊บเนี่ยมันจะไม่หยุด
0: มันโอ้มันลามมันเป็นเชื้อเพลิงเลยมันเป็นเคมีเชื้อเพลิงโดยตรง
1: แต่ถ้าเป็น
0: สารตั้งต้นมันเป็นปิโตรเลียมนะครับพวกนี้ต้องระวัง
1: แต่ถ้าฟองน้ำแบบไม่ลามไฟอ่ะ
0: ครับ
1: ไม่ลามไฟเนี่ยเอาไฟไปจุดปั๊บเนี่ยปั๊บหนึ่งมันจะหยุดได้ด้วยตัวเอง
0: ครับ
1: ได้ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยก็ผมน่าจะงานหลักๆของผมน่าใช้ฟองน้ำแบบไม่ลามไฟซึ่งจริงๆราคามันจะสูงกว่า
0: ราคาสูงกว่าแน่นอนแต่ว่ามันก็แลกมาซึ่งความปลอดภัยเนี่ยแล้วที่สำคัญคือมันทนกว่าด้วยมันทนกว่าด้วย
1: เมื่อไม่กี่วันเพื่อนไปแก้งานของให้เพื่อน
0: ครับ
1: ผมไม่ได้ทำห้องนั้นแก้งานให้เพื่อนก็พอดีต้องไปตัดฟองน้ำให้มันสั้นลง
0: ครับ
1: ก็พอตัดปั๊บผมก็อยากรู้เอ๊ะเขาใช้ฟองน้ำอะไรจุดไฟเรียบร้อย
0: เกือบติดไฟใหม่ครับ
1: ติดไฟเรียบร้อยติดไฟก็บอกเขาไปว่าเนี่ย
0: อันตรายนะ
1: ช่างคนนั้นเขาใช้ฟองน้ำติดไฟใส่ให้เรานะอะไรอย่างประมาณนี้แล้วก็หนังก็มีแบบไม่ลามไฟด้วย
0: ครับ
1: หนังก็มีแบบ
0: วัสดุที่ใช้ในอาคารนะณปัจจุบันเนี่ยต้องเลือกนะครับถ้าอย่างคุณซิ่งเป็นช่วงนี้รู้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดคนจะไปทำเองเนี่ยคุณต้องอย่าลืมประเด็นนี้นะ
1: ก็เหมือนรถยนต์อ่ะ
0: ครับ
1: รถยนต์เบาะเนี่ย
0: ต้องไม่ติดไฟนะ
1: ต้องไม่ติดไฟ
0: ต้องไม่ไหม้ไฟนะครับสำคัญมาก
1: ประมาณคือถ้ามีอุบัติเหตุขึ้นมาปั๊บเนี่ยไอ้เบาะข้างในอ่ะมันต้องไม่ทำให้ไฟ
0: เนี่ยแต่จริงอันนี้เลยไม่ใช่รายการรถยนต์เราก็เลยพูดไม่ได้นะครับอ่ะ
1: อุ้ย4นาทีโอเค
0: ทีแรกว่าจะคุยเรื่องตัวเลขผมไปเอาตัวเลขคร่าวๆมา
1: ไปอาทิตย์หน้าแล้ว
0: สัปดาห์หน้าก็ได้นะครับสัปดาห์ต่อๆไปก็ได้เพราะนั้น ต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆเรื่องการทำห้องซิม อย่าได้ไปคิดว่าเอ้ยก็ตีใส่มากเอาโครงเหล็กใส่โอ้โหหัวแตกกันมาเยอะแล้วนะครับหัวแตกกันมาเยอะแล้วเพราะว่าอย่าลืมว่าเหล็กเนี่ยครับมันเป็นวัตถุของแข็งในเวลาลูกกอล์ฟที่มันเข้าไปกระแทกเนี่ยมันกระเด็นที่สำคัญคือมันไม่รู้กระเด็นไปทางไหนนะทิศทางของเหล็กเนี่ยนะครับมันเป็นหลายคนชอบใช้ท่อเหล็กซึ่งมีความแข็งแรงนะอุตส่าห์ไปซื้อท่อเหล็กขนาด3นิ้วมาซึ่งก็ไม่ได้ถูกนะเพราะกล่าวว่าความแข็งแรงน่าจะรับน้ำหนักของม่านได้แล้วเอาม่านขึงตีโดยไม่ได้ให้ความสำคัญเลยว่าจังหวะที่ลูกกอล์ฟมันไปโดนตำแหน่งที่ม่านมันติดอยู่กับขอบเหล็กอันนั้นแหละนั่นคืออันตรายนะครับความเร็วของลูกกอล์ฟเนี่ยอาจจะไม่เร็ว400ฟุตเท่าลูกปืนนะแต่รับรองว่าขนาดที่มันใหญ่เนี่ยถ้าโดดเข้าไปเนี่ยถึงแม้มันจะสะท้อนกลับมาแล้วเนี่ยมันก็ทำให้คุณหัวแตกได้แน่ๆนะครับโดยนั้นต้องอยากจะให้ใส่ใจหรือว่าให้อะไรแต่ตรงนี้นิดนึงนะครับ
1: นี่มีคุณอามซ่าถามว่านักกอล์ฟคนไหนที่ไม่ชอบผู้หญิงตอบทอมคิมครับนี
0: ่เฮ้ยทอมคิมเขาต้องชอบผู้หญิงสิ
1: น่าเหรอ
0: ชอบทอมตอบทอมคิ
1: ม
0: อันนี้ผมเห็นแย้งกับคุณอามซ่านะแต่ก็ขอบคุณที่อุตส่าห์ส่งข้อความเข้ามาเล่นด้วยอ่ะใช่ป่ะคือหรือว่าผมเข้าใจผิดมาตลอดความเข้าใจผิดความเข้าใจของผมคือถ้าเป็นทอมเนี่ยก็คือต้องนิยมเพศก็คือเพศหญิงใช่ป่ะทอมไม่ชอบผู้ชายนี่นะ
1: ครับ
0: ถ้าทอมคิมก็ต้องชอบผู้หญิงสิครับคุณอามหรือเปล่าหรือผมผิด
1: ไม่รู้เหมือนกัน
0: แต่ยังไงก็ขอบคุณอุตส่าห์ส่งข้อความเข้าม
1: า
0: เช่นเดียวคุณณัฐสรนะครับทักเข้ามาทาง YouTube นะขอบคุณครับคุณณัฐส
1: ร
0: นะครับทักเข้ามาสวัสดีครับพี่ซิ่งพี่เจี๊ยบนะ
1: ได้ครับวันนี้ก็ EP 2
0: พอจะเป็นสังเขปความรู้โดยสังเขปนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราจะได้เป็นไปคุยกันถึงเรื่องตัวเลขละ
1: ตัวเลข
0: ผมมีเรื่องของขับพาร์ทเรื่องของขับเฟสเรื่องของสปินนะครับหลักๆ 3-4 ตัวแล้วก็ลอนช์นะครับ
1: จริงอาทิตย์หน้าวันที่15ผมก็มีอบรมเรื่องนี้อยู
0: ่
1: ให้กับลูกค้าผมที่ซื้อตัวลอนช์มิเตอร์จากผมไม่ว่าจะซื้อโปรทีไฟซ์โคหรือว่าอมนี้อะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ผมมีไปให้ความรู้เรื่องนี้อยู
0: ่ครับ
1: วิเคราะห์แต่ละตัวเลขว่าแต่ละตัวเลขเอาไว้ใช้ทำอะไรอะไรเงี้ย
0: ผมยังไม่พูดถึง
1: พี่จะไปด้วยก็ได้นะ
0: ที่ไหนครับ
1: ที่ไปที่
0: เดี๋ยวเราคุยกันนอกรอบไม่เป็นไร
1: สเตท
0: เดี๋ยวเราคุยกันนอกรอบ
1: พี่จะไปได้จะได้ความรู้ด้วย
0: ครับผมโอชอบเลยขอบคุณมากเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวคุยกันนอกรอบนะเพราะว่าเวลาของเราหมดพอดีใครที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องซิมูเลเตอร์นะครับคุณติดตามเพจของคุณเฉลิมวงไว้ก่อนก็ได
1: ้ครับ
0: นะครับชื่อเพจ
1: จริงๆเพจ Home Golf Simulator by เฉลิมวงครับ
0: นะครับชัดเจนจะได้ไม่พลาดนะครับโอเคเวลาของเราหมดแล้วนะครับขอบคุณทุก SMS แล้วก็ทุกข้อความที่อุตส่าห์ทักกันเข้ามาด้วยขอบคุณคุณเฉลิมวงด้วยนะครับให้ความรู้เยอะเลยวันนี้นะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่
1: ครั้
0: งหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Golf Trick ดำเนินรายการโดยเฉลิมวงบวรกีรติขจรและปิรัตน์สุตบุตรฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอราวันราคาทองเปิดตลาดเช้านี้ลดลง450บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำเช้านี้เปิดตลาดราคาลดลง450บาททองคำแท่งรับซื้อ 67,950 บาทขายออก 68,150 บาททองรูปพรรณขายออก 68,950 บาทหลังจากนั้นราคาทองปรับขึ้นลงอีก3ครั้งล่าสุดปรับราคาครั้งที่4เมื่อเวลา 9:49 น.ทองคำแท่งรับซื้อ 68,000 บาทขายออก 68,200 บาททองรูปพรรณขายออก 69,000 บาท รัฐบาลทำจริงถนนสายตง4011จังหวัดตรังเสร็จแล้วพร้อมเปิดใช้มุ่งเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมสู่พื้นที่เกษตรกรรมนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

0: มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทและมุ่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมให้เป็นกลไกสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งภาคคมนาคมขนส่งภาคการท่องเที่ยวและการเดินทางในชีวิตประจำวันเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึงในพื้นที่ภาคใต้นั้นรัฐบาลโดยกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมขานรับนโยบายของนายกรัฐมนตรีและตามข้อสั่งการของนายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเร่งดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสายตง4011แยกทล4059บ้านห้วยหินอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังจนแล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรเป็นที่เรียบร้อยแล้วถือเป็นผลการขับเคลื่อนและติดตามการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนของรัฐบาลสำหรับถนนทางหลวงชนบทสายตง4011เป็นเส้นทางเชื่อมต่อจากทล4159ผ่านตำบลขาวิเศษและตำบลใกล้เคียงเข้าสู่ตัวจังหวัดตรังอีกทั้งเป็นทางสัญจรเข้าสู่พื้นที่ชุมชนไปยังแหล่งเกษตรกรรมสำคัญอาทิสวนยางพาราสวนปาล์มน้ำมันส่งเสริมให้การขนส่งผลผลิตมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นพร้อมสนับสนุนการค้าการลงทุนควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดตรังให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อไปรถไฟฟ้าควันพุ่งใต้ท้องรถเกิดเหตุรถ EV ยี่ห้อหนึ่งมีกลุ่มควันหนาแน่นพวยพุ่งออกมาจากใต้ท้องรถและส่วนท้ายของรถอย่างต่อเนื่องบริเวณลานจอดรถหน้าตลาดนานาเจริญตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจึงรีบใช้น้ำฉีดเพื่อควบคุมไม่ให้เกิดไฟลุกเจ้าของรถเล่าว่าเพิ่งขับรถออกมาจากบ้านพักเพื่อมาซื้อของในตลาดเมื่อเดินกลับมาที่รถตกใจเมื่อพบกลุ่มควันจำนวนมากพวยพุ่งออกมาจากใต้ท้องรถและท้ายรถจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่รถดับเพลิงขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วรอให้เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยและหาสาเหตุที่เกิดขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับแมนยูไนเต็ดได้ซัมอัพเป็นสปอนเซอร์รายใหม่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ซัมอัพบริษัทเทคโนโลยีการเงินสัญชาติอังกฤษเป็นสปอนเซอร์ที่แขนเสื้อซ้ายรายใหม่และก่อนหน้านี้ทีมปีศาจแดงเปิดซีซั่น2026ถึง2027โดยไม่มีสปอนเซอร์แขนซ้ายหลังหมดสัญญากับ DXC Technology บริษัทเทคโนโลยีสัญชาติอเมริกันเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานอกจากนั้นยังฝืนกฎของพรีเมียร์ลีกในเกมเปิดสนามกับเฮาเมื่อไม่ยอมติดโลโก้พรีเมียร์ลีกที่แขนซ้ายขัดกฎของลีกที่บังคับให้ทีมติดโลโก้ทั้ง2แขนหากไม่มีสปอนเซอร์แขนซ้ายทั้งนี้รายงานระบุว่าดีลนี้มีมูลค่าสูงมากกว่า20ล้านปอนด์ต่อปีซึ่งเป็นสถิติใหม่สำหรับสปอนเซอร์ตำแหน่งแขนซ้ายอีกด้วยต่อที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
2: ฟุตบอลไทยเดลี
1: ่ลำพูนวอริเออร์ประกาศคว้าตัวอโนซูปีกชาวเยอรมันมาร่วมทีมสู้ศึกในฤดูกาล2026ถึง2027อย่างเป็นทางการแล้วโดยแข้งชาวเยอรมันคาซัคสถานวัย34ปีส่วนสูง179ซมและในทั้งปีกขวาและปีกซ้ายและกองกลางตัวรุกโดยในซีซั่นที่ผ่านมาลงเล่นกับพัทยายูไนเต็ดในช่วงเล็ก2ลงเล่นศึกไทยลีก2ไปทั้งหมด12นัดทำ1ประตูกับ1แอสซิสต์ก่อนที่ล่าสุดจะย้ายเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ให้กับทัพราชานโคขาวโดยจะได้ร่วมงานกับเดนิสอามาโต้กุนซือเพื่อนร่วมชาติด้วย
2: ฟุตบอลไทยเดลี
3: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: วานิตี้ทาวเวลดำเนินรายการโดยดร.ธรทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
6: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
7: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
8: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเหม่งพิพัฒน์แล้วก็ต่อเนื่องกับอาจารย์ธรนะครับมิสเตอร์เวนเดย์พิก้าไปหาหมอฮะเมื่อวานนี้ต้องงดข้าวงดน้ำนะครับวันนี้ก็ต้องไปส่องกล้องนะฮะก็ให้พี่ก้าไปตรวจร่างกายให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันนะครับก็มาคุยกับอาจารย์ธรกันต่อฮะวันนี้ก็มีเรื่องราวหลายๆเรื่องที่มีสาระสำคัญมากมายเลยนะฮะเกิดไปคุยกับอาจารย์ธรเรื่องปลาหมอคางดำแล้วกันนะครับศาลตัดสินเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไทยเที่ยวไทยพลัสมาแล้วฮะเคาะเรียบร้อยนะครับรัฐบาลช่วยจ่ายค่าโรงแรมคืนละ 1,500 นะครับพร้อมกับอีคูปองช่วยจ่าย50 50นะครับที่เมืองหลักเนี่ยช่วย 1,500 บาทแล้วก็ที่เมืองรอง 2,000 บาทนะฮะรวม1ล้านสิทธิ์ครับช่วงแรกเนี่ยเปิดให้ใช้ตั้งแต่1พฤศจิกาถึง15ธันวาคม2569แล้วก็ช่วงที่2นะครับ16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์พฤษภาคม2570ครับเริ่มลงทะเบียนเป๋าตังนะฮะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้นะครับ2569นี้เป็นต้นไปนะครับรวมทั้งหมด1ล้านสิทธิ์ฮะแม้แต่ก็มันเริ่มมีความซับซ้อนขึ้นเรื่อยหรือเปล่านะอ่ะอาจารย์มาแล้วให้อาจารย์เสียบหูฟังก่อนนะครับแล้วก็ขอเชิญประชาชนนะฮะร่วมลงทะเบียนรับบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะครับวันซ้อมใหญ่แล้วก็วันเสด็จพระราชดำเนินนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่16กันยายน2569นะครับระหว่างเวลา 8:30 นะครับไปจนถึง 4:30 เว้นวันหยุดราชการนะครับเบอร์ต่างๆแล้วก็รายละเอียดดูได้นะ ที่เพจ Variety Travel นะครับแชร์ไว้ให้แล้วนะครับเชิญโดยกองทัพเรือนะฮะพื้นที่นั่งชมเนี่ยจะอยู่ที่ราชนาวีสโมสรลานทัศนาพิรมหอประชุมกองทัพเรือนะครับอาคารราชนาวิกสภานะครับอันนี้เฉพาะวันซ้อมใหญ่นะครับประชาชนแต่ละคนมีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบนะฮะแล้วก็เลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นนะครับวันซ้อมใหญ่วันที่21แล้วก็28ตุลาคม2569นี้แล้วก็วันเสด็จพระราชดำเนินนะครับวันที่6พฤศจิกายน2569นะครับในส่วนของวิธีการจองวิธีการรับบัตรเนี่ยเข้าไปดูได้ที่เพจ Variety Travel นะครับอาจารย์มาแล้วอาจารย์สวัสดีครับ
9: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับในที่สุดวันนี้วันพุธนะฮะแต่ผมโผล่มาได้นะ
8: ฮะ
9: จะเป็นเด็กเส้นนะครับ
8: ครับพรุ่งนี้ก็มาไหมฮะ
9: พรุ่งนี้ก็มาอีกพรุ่งนี้ได้ก็บอกจำไม่ได้แล้วนะฮะ
8: ก็อาจารย์บอกได้หมดผมก็เลยลงไว้ว่าเป็น
9: อ๋อได้ไงก็พรุ่งนี้ได
8: ้นะครับผม
9: คือจริงๆงานที่ไม่ได้ตังค์นี่ผมไม่ค่อยซีเรียสนะฮะลงไว้ผมก็ทรยศได้นะ
8: จะบอกก็ไม่ว่างก็บอกลงหน้าได้ครับ
9: ไม่งานที่ไม่ได้ตังค์นี่คุณค่ามันต่ำนะ
8: ฮะครับผมศาลตัดสินเรียบร้อยแล้วฮะอาจารย์นะ
9: บอกไปแล้วนี
8: ่ครับยังไม่ได้บอกรายละเอียดเลยบอกแค่ว่าศาลตัดสินแล้ว
9: ตัดสินอะไรฮะ
8: ไอ้ปลาหมอคังดำอะฮะ
9: ใครสนใจ
8: อุ๊ยฮูแคร
9: ์ผมก็บอกได้แหละเมื่อวานไม่มีประโยชน์หรอก
8: เออจับเลยจับเอาขึ้นมาทำน้ำปลาให้หมด
9: ก็ผมก็พูดไปแล้วว่าตัดศาลเนี่ยก็ทำได้แค่นั้นไม่ได้ไหมว่าศาลไม่ทำอำนาจมันก็ทำได้แค่นั้นจะไปทำอะไรอ่ะมันก็จบอยู่แค่นั้น
8: ถึง
9: ปกติอยู่แล้ว
8: ถึงไม่ใช่คำว่าศาลตัดสินมันก็เขาก็ต้องลงมือจัดการอยู่แล้วแหละ
9: ใช
8: ่พูดไปศาลจัดไปแค่เท่านั้น
9: ก็ผมก็บอกว่าผมก็รู้อยู่แล้วแล้วก็มันไม่ได้หมายความว่าศาลทำไมไม่ทำเลยศาลปกครองเขาก็ทำได้แค่นั้นทำอะไรมากกว่านั้น
8: ให้ศาลไปจับปลาเองก
9: ็สงสัยว่าคือฮากันใหญ่คือฮาเรื่องอะไร
8: ผมก็วันนี้โทรหาใครไม่ติดเลยก็นึกเมื่อตั้งแต่เช้าแล้วตกใจเฮ้ยหรือว่าอาจารย์จะมีสัมภาษณ์เยอะฮะ
9: ไม่เกี่ยวไม่มีใครสนใจนะครับ เพราะว่ามันทำได้แค่นี
8: ้
9: มันก็ได้แค่นี้กลับมาเรื่องคือเรื่องอย่างนี้อย่าไปสนใจฮะเราโฟกัสในเรื่องที่เราต้องสนใจก็คือเรื่อง
8: น้ำฝนฝนตก
9: ล้านสิบโอ้ฝนอะไรคุณเองผมมูสาร้อยคำว่าล้านสิบ
8: ครับ
9: อันนั้นก็คอรมอก็อนุมัติแล้วนะครับล้านสิบ

0: เย็นแล้วก็ขอใช้สิทธิ์เราจะได้รับ50จากนั้นเราก็ไปผ่านเป๋าตังนี่แหละถ้าผมอ่านไม่ผิดก็คือลงทะเบียนเรื่องอะไรต่างๆก็ยังคงใช้แอปเป๋าตังเหมือนไทยช่วยไทยอ่ะ
1: ครับ
0: จากนั้นก็ไปแล้วก็ใช้สิทธิ์ได้รัฐบาลเขาจะออกให้1,500
1: ฮะ
0: ฮะเราก็ใช้สิทธิ์ของเราเราก็ออกครึ่งหนึ่ง
1: ครับก็มีคูปองแนบมากับตัวที่พักด้วยครับถ้าเที่ยวที่เมืองหลักเนี่ย1,500แล้วก็เที่ยวที่เมืองรองเนี่ย2,000
0: มันเป็นคูปองทั่วไปไม่เหรอ
1: ใช่ฮะเป็นคูปองทั่วไปครับ
0: อืมก็หมายความว่าไปใช้รู้สึกว่าคนนี้จะใช้ได้ตั้งแต่ที่พักนวดก็ได้นะ
1: อืมฮะเป็นสินค้าท่องเที่ยวได้หมดเลยฮะ
0: ที่ลงทะเบียนนะฮะไม่ใช่อยู่ดีก็คือเหมือนไทยช่วยไทยอ่ะ
1: ครับ
0: คือร้านค้าต้องลงทะเบียนถูกต้อง
1: ครับ
0: ตามกฎหมายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราคิดดูว่ามีเรา1คน
1: ม
0: ีแฟน1คน
1: ครับ
0: 2คนลงทะเบียนกัน
1: ฮะ
0: ก็จะได้10
1: อืม
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: 10ไปเที่ยวเมืองรองเมืองรองเนี่ยสิทธิ์หนึ่งก็คือ2,000 บาท
1: ครับ
0: อืมรวมกันเนี่ยก็จะได้เงินเป็นเงิน20,000 บาท
1: แล้วก็แฟนอีกคนนึง
0: ก็นั่นแหละรวมแล้วไงรวมเรากับแฟน
1: อ๋อครับครับครับ
0: ก็บอกว่าเรา50 2,000 บาทก็เป็น10,000 บาทแฟนอีก50 10,000ก็เป็น10,000 บาทนะฮะก็ต้องแต่ก็คงมีรายละเอียดในการใช้แล้วมีช่วงแบล็คเอาท์ด้วย
1: อ๋อฮะเว้นวรรคไว้ก่อนแล้วก็ไปใช้อีกทีช่วงที่2
0: ใช่ครับก็คือ15อะไรสักอย่างหนึ่งถึง15กุมภาพันธ์ใ
1: ช่ไหม
0: ได้แต่มีแบล็คเอาท์ในช่วงปีใหม่อ่ะ
1: ครับ1พฤศจิกาถึง15ธันวาคม69นะครับแล้วก็เว้นวรรคไปนะครับไปต่ออีกทีช่วงที่2เนี่ย16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570ครับ
0: ก็หมายความว่าเว้นวรรคไป1เดือน
1: ฮะ
0: ในช่วงตั้งแต่15ธันวาถึง15มกราช
1: ่
0: วงนั้นก็คือช่วงที่คนเที่ยวอยู่แล้วเขาก็เลยบอกว่ามันไม่ได้มีประโยชน์เขาต้องการดึงคนให้ไปเที่ยวในช่วงที่ไม่เที่ยวเพราะฉะนั้นก็เลยมีช่วงเว้นวรรค
1: ครับขอเก็บเต็มๆเนี่ย
0: ทั้งนี้ก็เยอะเหมือนกันนะคุณผู้ชมเอ้ยคุณผู้ฟังตัวทีฮะเมื่อวานเพิ่งออกรายการคุณผู้ฟังเยอะเหมือนกันนะฮะก
1: ็
0: เตรียมการกันไว้แล้วกันแต่ถ้าเกิดไม่ใช้เขาบอกว่าสิทธิ์ก็จะมีเรื่องมีอะไรต่างๆนั้นรายละเอียดลงไปใช้ดูกันแล้วกันว่ามันมีกติกาอย่างไรบ้างแต่ผมนี่เล็งเมืองลองไว้แล้ว
1: ฮะครับอ่ะไปอีกงานนึงนี่เขาเริ่มจัดการวันที่11นะครับนี้เนี่ยกันยายนแล้วก็จัดยาวไปถึง20กันยานะครับกับตลาดน้ำอัมพวานี่เขาออกมาจัดอย่างยิ่งใหญ่ในเนรมิตตลาดน้ำอัมพวาให้สว่างสวยเปล่งประกายสีทองทั่วผืนน้ำนะครับนะก็ไปชมได้กับไฮไลท์ของงานนะครับมีม่านแสงสีเสียงดิสเพย์ดอกไม้ยักษ์บานสะพรั่งริมคลองนะครับมี4โซนถ่ายภาพปักหมุดโฟโต้ช็อตนะฮะสุดเก๋ทั้งตอกดอกไม้อุโมงค์แสงสะพานไฟและเงาสะท้อนผืนน้ำนะครับมีศิลปินย้อนยุคไว้ยุค90นะครับมากันครบหมดเลยครับทั้งคริสติน่าไททานาวุฒิเยอะนะฮะออกร้านต่างๆด้วยนะครับแล้วก็มีโชว์ทางวัฒนธรรมแล้วก็กิจกรรมนะครับงานมี11ถึง20กันยายนนะครับตั้งแต่เวลา4โมงเย็นไปจนถึง4ทุ่มที่ตลาดอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายฮะนะก็ในส่วนของตัวพื้นที่ก็นี่เขาทำภาพออกมานะเป็นอินโฟกราฟิกสีทองอารามไปทั้งทั่ว2ฝั่งคลองที่ตลาดน้ำอัมพวาเลยครับอาจารย์ฮะ
0: ก็ต้องหาที่นอนแถวนั้น
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่ามันดึกไงเดี๋ยวขับรถกลับบ้านแล้วเป็นอันตรายแล้วทำไมไม่เลื่อนไปให้มันต่อใช้ได้ตอนไทยเที่ยวไทยอ
1: ุ้ยครับอาจารย์ฮะ
0: ผมจะได้ใช้ด้วย
1: อ๋อครับ
0: ลาดบุรีมันเมืองรองไม่เหรอ
1: ก็จริงๆติดกันนะอัมพวากับลาดลีนะฮะ
0: ก็ใช่ไง
1: เที่ยวสี่ตลาดน้ำของทางฝั่งสมุทรสงครามแล้วก็ต่อที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกที่ลาดบุรีเนี่ยมันยิ่งมันคือเป็นทริปเส้นทางเดียวกันห่างกันไม่ถึง15นาที
0: ก็ใช่อ่ะก็หาที่นอนแถวนั้น
1: ครับ
0: ดูตั้งเสร็จเท่ากว่าตีหน้าจะร้องเสร็จก็สี่ทุ่มพอดี
1: แสดงว่าอาจารย์อยากไปดูตีหน้าทีไหม
0: ก็พอดีเคยเจอกันหลายคนแล้วเขาอยู่สมัยก่อนเขาอยู่คนเดียวโดเดียวกับผม
1: ครับ
0: ก็ร้องเพลงประวัติศาสตร์ยังไม่ซ้ำประวัติศาสตร์จะต้องเปลี่ยนเอ
1: าลอกกันนะดู
0: ไทยช่วยไทย
1: ถล่มทลายเงี้ยฮะติ๊กล็อกกันนะดูถล่มทลายเงี้ยวะอาจารย์
0: ใ ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่ครับ
0: นะฮะก็แต่ตอน

0: ออกมาตั้งแต่อัลบั้มแรกนี่กรี๊ดกันปล่อย MV ออกมาน่ารักมากนะฮะเป็นนักร้องที่เสียงดีจริงๆเพียงแต่ว่าก็นั่นนะฮะก็จะได้เห็นว่าตกลงไม่ยอมต่อเลย
1: ต่อเลยฮะ
0: ไทยช่วยไทยดิ
1: อ๋อตาลต้องโทรไปถามก่อนดิครับท่านรองอ่ะ
0: 4เดือนไม่ได้มีประโยชน์เลยแล้วมีการเปลี่ยนข่าวไม่รู้สึกว่าถังแตกเลยบอกว่าจะฟรีซเงินท่านราชการอะไรสักอย่างนึงซึ่งไม่มีทางหรอก
1: ผมเนี่ยคุยกับท่านรองเยอะมากเลยท่านรองผอ.ท่านรองสารวัตรท่านรองนายกท่านรองผู้ว่าอุ้ยคุยกับใครก็รองไปหมดฮะอ่ะแต่ว่ามาเรื่องน้ำท่วมกันต่อดีไหมฮะอาจารย์ฮะน้ำท่วมญี่ปุ่นโอ้โหนางโงย่าจมบาดาลแล้วเรียบร้อย
0: จริงๆเฟซผมก็เคยเขียนไปตั้งแต่ก่อนตกแล้วว่ามันจะตกหนักนะในรัฐบาลญี่ปุ่นเขาก็เตือนกันอุตลุดนะฮะตั้งแต่ไอ้พายุอย่างที่เคยบอกไปว่าไอ้พายุที่มันไม่เข้าไทยเนี่ยมันจะมีฝนตกแต่ไม่เห็นมีพายุเข้าไทยเลยมีแต่ข่าวพายุทั้งหลายทั้งปวงมุ่งหน้าไปเที่ยวญี่ปุ่นกันมันโหดร้ายมากนะฮะอันนี้ไม่ใช่คนรัฐบาลญี่ปุ่นก็เตือนไปตั้งแต่ก่อนเกิดซูเปอร์เอลนีโญแล้วว่าปีนี้พายุมาหนักแน่แล้วมาจริงมาหนักจริงแล้วก็พายุที่โดนที่ญี่ปุ่นก็เป็นส่วนหนึ่งของ depression ชนกัน2ลูกนะฮะฝนก็เลยตกหนักเดี๋ยวภาพข่าวคุณผู้ฟังคงได้เห็นเยอะแยะมากมายผมไม่ต้องลงรายละเอียดแต่มันเป็นน้ำชุดท่วมฉับพลันครับ
1: ครับ
0: ก็คือฝนตกก็เหมือนกับคล้ายๆเรนบอมอ่ะชั่วโมงนึงตกมาลงมา100กว่ามิลช
1: ั
0: ่วโมงเดียวนะ
1: ครับ
0: ซึ่งนาโกย่าเองเนี่ยระบบในเมืองนาโกย่าจริงๆก็คล้ายๆกรุงเทพนะพูดถึงนาโกย่านะฮะยังไม่ได้พูดถึงโตเกียวนะพูดถึงนาโกย่านาโกย่าเองก็รับน้ำได้50มิลเจอคือฝนตกเนี่ยเขาออกแบบเมืองให้รับน้ำได้ไม่เกิน50มิลต่อชั่วโมง
1: ครับ
0: ฝนตกมา100กว่ามิลต่อชั่วโมงเนี่ยมันก็เลยเป็นภาพอย่างที่เห็นแล้วมันจะมีน้ำหลากมาตามแม่น้ำล้นตลิ่งอะไรต่างๆมาเยอะแยะเต็มไปหมดแต่มันจะเป็นน้ำท่วมฉับพลันเนี่ยฮะก
1: ็
0: คือทุบเดียวตอนนี้ก็ลงเกือบหมดแล้วถ้าเกิดเข้าใจไม่ผิดมันจะแต่ไอตอนที่มันท่วมฉับพลันมันก็จะเห็นว่ารถเราก็จมน้ำไปแล้วอะไรประมาณนั้นก็อันนั้นน่ะคือสิ่งที่น่ากลัวของฝนตกในแบบเรนบอม
1: ก็คือ
0: มาเร
1: ็
0: วไปเร็วแต
1: ่
0: ท่วมเร็วลงเร็วแต่ไอ้ท่วมเร็วนี่คือท่วมรถเราไปเรียบร้อยแล้วต่อให้มันจะท่วม3วันหรือท่วม3ชั่วโมงเนี่ยรถเรามันก็ท่วมอะไรประมาณนั้น
1: ก็น้ำตกรอการระบายแต่ระบายไม่ทันก็ท่วม
0: ใช่ก็เหมือนกรุงเทพอ่ะ เพียงแต่ว่าเราก็ต้องภาวนาว่าอย่าให้เกิดฝนอย่างนั้นลงมาในกรุงเทพนะต่อให้สิทธิผู้ว่าก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันก็เหมือนกับผู้ว่านาโกย่าก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าระบบทั้งเมืองมันออกแบบไว้สำหรับรับฝนแค่นั้นมันไม่ได้ออกแบบไว้เผื่อฝนโลกร้อนที่กำลังเกิดบ่อยขึ้นเรื่อย
1: ๆมองแต่ละห้อยกันหมดเลยฮะ
0: ผ
1: ู้ว่าทั้งผู้ว่าทั้งผู้ว่าเมืองนาโกย่ากับผู้ว่ากทมครับ
0: ก็เตรียมก็ถึงจนจะตกที่กรุงเทพหรือเปล่าทุกคนคงถามอย่างนี้คำตอบของอาจารย์ธรก็คือไม่รู
1: ้ครับ
0: ถามว่ามีโอกาสไหมก็บอกก็มีมันก็ไม่ได้แปลกอะไรถ้าเกิดนะเพราะเรนบอมมันก็มีโอกาสตกได้เกือบทุกที่ทั้งนั้นน่ะแต่เยอะไหมก็บอกว่าถ้าเกิดนับปีนี้คงแทบจะไม่มีโอกาสอะแต่ถ้าเกิดปีต่อๆไปลานียาก็ไม่รู้แต่ที่นาโกย่าโดนก็เป็นจังหวะของซูเปอร์เอลนีโญบวกกับพายุที่วิ่งมารวมกันเพราะฉะนั้นมีแต่อาจจะยังไม่เกิด
1: ในขณะที่ทางฝั่งของประเทศไทยช่วงนี้ก็มีฝนตกนะฮะหลายพื้นที่ของประเทศไทยเลยแล้วก็ฝนเริ่มลงต่ำและจากทางภาคเหนือกับอีสานตอนบนก็ไล่ลงมาเรื่อยๆฮะอาจารย์ฮะภาคใต้ก็คลื่นลมแรงเหมือนเดิม
0: เขาบอกว่าหนาวว่าบางแมงไงหนาวมาเป็นวูบวันนี้ฝนจบก็ไปจะบอกไปแล้วว่าปีนี้ฝนตกฝนจบเร็วมาด
1: ู
0: ฝนจบเร็วเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เริ่มขยับลงมาแล้วลมหนาวเลยลมหนาวเริ่มมาเป็นวูบนะฮะลมหนาวที่นี่วูบนี่คือวูบนะฮะไม่ได้อุณหภูมิบางที่ก็ลดลงแล้ว19อะไรเงี้ยมันจะเริ่มเข้ามานะฮะ
1: อาจารย์มาหนาวกับผมเลยฮะวันละชั่วโมง
0: ไม่
1: ที่ห้องส่ง
0: มามีแต่ผมทำเพราะฉะนั้นลมมันก็จะดันเอาอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์เราก็จะเริ่มเห็นแล้ว
1: ครับไข่แมงดาทะเลเป็นไข่จริงๆของแมงดาทะเลหรือเป็นไข่หมึก หรือเหมือนแบบไข่หมึกกับหอยเม่นครับที่ไม่ใช่ไข่จริงๆวิคงฟังเราเมื่อวานนี้มั้งฮะ
0: เดี๋ยวนะฮะใจเย็น
1: ๆครับ
0: ไข่หมึกเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ของหมึก
1: ฮะ
0: ไข่หอยเม่นก็เป็นอวัยวะสืบพันธุ์ของหอยเม่น
1: ครับ
0: ไข่แมงดาเป็นไข่จริง
1: ๆเต็มทั้งตัว
0: ไข่แมงดาเป็นไข่จริงๆไข่อย่างที่คนเข้าใจว่าไข่อ่ะ
1: มันเอาเนื้อที่ไหนมาเคลื่อนไหวฮะกล้ามเนื้อแทบจะไม่เจอเลย
0: แมงดา
1: ทะเลเน
0: ี่ยมันอยู่แบบไม่มีกล้ามเนื้อมาตั้งแต่มนุษย์ยังเป็นลิงยังไม่เกิดเลยอย่าว่าแต่มนุษย์เลยแมงดาทะเลเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์มากนะฮะอยู่มาไม่รู้กี่สิบล้านปีแล้ว
1: ครับ
0: แล้วเพราะฉะนั้นในปัจจุบันแมงดาทะเลถือเป็น living fossil หรือสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่อยู่ลงรอดมาจนถึงปัจจุบันมันอึดมันไม่ตายไม่มีกล้ามเนื้อข้อดีของการไม่มีเนื้อน้อย
1: ม
0: ีแต่น้อยมากอย่างเงี้ยก็คือมันไม่มีอะไรให้กินลองคิดถึงตัวที่จะกินแมงดาสิ
1: ครับ
0: มันก็สับมันก็งงว่าฉันจะจับไอ้เกราะมันก็เยอะหางมันก็แหลมแถมจะไม่มีเนื้อให้กินแล้วมันจะจับมันมากินทำไมสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ก็เลยอยู่รอดมาจนมนุษย์ค้นพบว่ากินเนื้อไม่ได้ก็กินไข่มันเพราะฉะนั้นแมงดาทะเลก็กำลังใกล้สูญพันธุ์ในยุคมนุษย์นี่แหละ
1: โอ้ครับกินตั้งแต่จานละ100เห็นตอนนี้จานละ500แล้วกินไม่ไหวแล้ว
0: ไม่ต้องไปกินผมยังไม่เคยกินนะครับ แล้วถ้าเกิดจะกินก็เอาให้มั่นนะฮะว่าไม่ใช่เป็นแมงดา
1: เหรา
0: แมงดามันมี3ชนิดนะฮะมันจะมีถ้วยจานแล้วก็เหราเพราะงั้นก็เราวางไว้ละกัน
1: ที่กินได้คือถ้วย
0: จานนี้กินได
1: ้อ๋อครับครับ
0: แต่มันมีชนิดหนึ่งที่กินไม่ได้หางเหลี่ยมหางกลมล
1: อง
0: ไปกดดูแล้วกันครับ
1: ครับ
0: ปัญหาก็คือว่าต้องเห็นแมงดาด้วยถึงจะแยกได้ว่ามันเป็นไข่ตัวที่กินได้หรือกินไม่ได้บางทีบางปีก็มีข่าวว่ากินเข้าไปแล้วเกิดอาการเพราะว่ามันไม่รู้มันมีมาแต่ไข่มันไม่มีตัวมาให้ดูด้วย
1: ก็กินที่แม่ค้าเอามาขายครับกินได้แน่นอนอย่าไปจับกินเองก็พอแล้ว
0: แต่คนบอกข่าวก่อนโดนไปก็กินจากแม่ค้าจะลองดูแล้วกัน
1: แถวบ้านผมก็จับกินกันเองเลยครับ
0: ถ้าเกิดจับกินกันเองก็มั่นใจได้
1: ครับเมื่อคืนนี้ฮะอิหร่านบึ้มอเมริกาเมื่อเช้าอเมริกาบึ้มอิหร่านครับแต่ที่แน่ๆเมื่อคืนเนี่ยมีประกาศมาแล้วครับเรียบร้อยน้ำมันขึ้นแล้วก็มีผลเนี่ยเรียบร้อยแล้ววันนี้ฮะช่วงเช้าดีนะผมเห็นข่าวแล้วก็พุ่งออกไปเติมน้ำมันก่อนประหยัดไปได้50บาทครับดูแล้วคงซื้อเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าเดี๋ยวไหมฮะ
0: ก็รถไฟฟ้าก็ต้องเช่าใช่ต้องผ่อน
1: ฮะ
0: คือเปลี่ยนตอนนี้ก็ต้องคิดว่ามีเงินผ่อนต่อเดือนไปคุ้มค่าไหมพอซื้อเสร็จได้อีก3วันลงคาอาจจะจบก็ได้เ
1: ฮ้ยมันมีรถไฟฟ้าขนาดเล็กอะกลมๆที่ผมเคยเล่าให้จันฟังนะวิ่งอยู่เนี่ยผมวิ่งมาจัดรายการเนี่ยเห็นเขาวิ่งประจำเลยน่ารักเชียวแล้วก็มีทะเบียนด้วยไปลองไปเช็คราคาเนี่ย 2-3 แสนนึงนะฮะจันฮะ
0: ก็ซื้อดิ
1: อุ๊ย
0: คำแนะนำคือตอนนี้คืออะไรที่ต้องติดหนี
1: ้ครับ
0: บัญญะบัญญังไว้ไม่เกินยังพอจ่าย
1: ค่าน้ำ
0: มันได้ก็จ่ายไปก่อนเพราะว่าการเพิ่มหนี้โดยที่เปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้าก็ต้องคำนวณอย่างชัดเจนว่าเปลี่ยนแล้วคุ้มถ้าเกิดจ่ายค่าน้ำมันวันเดือนละ15,000เงี้ยอย่างนั้นค่อยคุยกันแต่ถ้าเกิดต้องจ่ายค่าน้ำมัน 5-6,000 อย่างนี้ต้องคิดดีเยอะ
1: ซื้อจักรยานแล้วกันกุ้งกริ้งกุ้งกริ้งดีดมาเรื่อยๆนะครับขี่มา
0: เดี๋ยวก็โดนผลัก
1: ที่อสมทเห็นแล้วมีห้องอาบน้ำด้วยเนี่ย ดีดกริ้งกริ้งกริ้งกริ้งเอาจักรยานขึ้นรถไฟฟ้าได้ไหมไม่รู้พับขึ้นแล้วมา
0: น่าจะได้นะครับ
1: แ
0: ต่ไม่ผมไม่มั่นใจฮะถ้าเกิดพับขึ้นน่าจะได้นะฮะแต่ก็ลองดูแล้วผมไม่เคยพับขึ้น
1: ก็ขับรถมาเหมือนเดิมนี่แหละครับผมก็พูดไปเรื่อยแต่ว่าก็เสนอทางออกนะในยุคที่ต้องบอกว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาทำงานเนี่ยมันแพงฮะ
0: เสนอทางออกที่ตัวเองไม่ทำไม่เรียกเสนออ
1: ุ้ยครับผมเคยลองแล้วพยายามใช้บริการรถไฟฟ้าเหนื่อยเหลือเกินชีวิตเนี่ย
0: ก็แล้วแต่ที่ว่าผมก็ใช้เดี๋ยววันนี้ผมก็ใช้วันนี้ผมมีประชุมกลางเมือง
1: คร
0: ับ มันก็แล้วแต่ที่ครับว่าอันไหนมันจะได้มันก็ไม่ได
1: ้คุณวราส่งเข้ามาที่ไลฟ์ YouTube ครับสเปอร์จะชนะเมื่อไหร่ครับโอ้ยอาจจะต้องให้อเมริกากับอิหร่านเขาเลิกรบกันก่อนมั้งฮะ
0: แล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะจาก30มันเป็น20มันเป็น00รู้สึกว่าดีขึ้นเรื่อยๆ

0: เดี๋ยวก็กลับไปเป็น02230เหมือนเดิม
1: เดี๋ยวค่อยลองดูแล้วกัน
0: ครับ
1: เสริมก็เจอหงนี
0: ่อุ้ยจริงเหรอฮะ
1: จริงคาราบาว
0: โอ้ครับก็เสร็จหงเลยฮะ จะรอดไหมฮะอาจารย์ฮะดูแล้วนี่ก็จริงๆเขาเสริมทีมเยอะนะคือก็จะคล้ายๆกับสถานการณ์ของลิเวอร์พูลเมื่อฤดูกาลก่อนใช้เวลาในการปรับตัวผมเข้าใจว่าจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวสักพักนึงเลยแหละนะครับก็ฟัดกึ๋นเดอร์ซบี้กันหน่อยนะฮะว่าจะปรับให้เร็วขึ้นให้เข้ากันดีได้เร็วขึ้นหรือว่าจะใช้เวลานานเกินไปไม่อยากจะพูดเลยใช่ไหมฮะ
1: เรื่อยๆอย่าไปคิดมากนี่มันดูเรื่องอื่นนี่แหละดูแต่เรื่องบอลเงินในกระเป๋าแทบจะไม่มีแล้ว
0: แหมพูดแตะเติมไม่ได้เลยแล้วอาจารย์รีบเปลี่ยนเรื่องทันที
1: ลองให้ชนะก่อนเนี่ยผมจะค้างคุยเรื่องสเปอร์มันครึ่งชั่วโมงให้มันรู้ไป
0: ฮะภัยพิบัติอะไรเนี่ยตรวจจับภัยพิบัติถ้าเป็นสึนามิมีทุ่นตรวจแผ่นดินไหวมีอะไรตรวจครับเขาใช้อะไรนะไม่รู้กัน
1: เดี๋ยวนะอะไรนะแผ่นดินไหวก็ตรวจแต่แผ่นดินไหวจริงๆเดี๋ยวนะไอ้สิ่งที่เราได้ยินคำว่าเตือนภัยแผ่นดินไหวในปัจจุบันเตือนภัยสึนามิในปัจจุบันเนี่ย
0: ครับ
1: ไอ้ทุ่นที่ลอยตุ๊บป่องอยู่แล้วทุกคนกลัวมันใช้ได้ใช้ไม่ได้เนี่ยแทบจะไม่มีประโยชน์เลย
0: เพราะว่ามันเกิดเราก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดี
1: ไม่ใช่เพราะว่าเราเตือนได้ตั้งแต่มันเริ่มแผ่นดินไหวแล้วไม่เห็นเหรอเดี๋ยวนี
0: ้
1: เวลาเขาแจ้งแผ่นดินไหวในต่างประเทศก็จะมีเขียนว่าแจ้งเตือนสึนามิยกเลิกสึนามิของญี่ปุ่นเนี่ยเห็นประจำเพราะงั้นข่าวแผ่นดินไหวในทะเลนะครับถ้าเกิดมันอยู่บนบกมันคงไม่มีสึนามิถ้าในทะเลเนี่ยก็จะมีข่าวว่าแจ้งเตือนหรือไม่แจ้งเตือนหรือยกเลิกเพราะว่าเรารู้ตั้งแต่ไหวแล้วไอ้ทุ่นที่ลอยตุ๊บป่องอยู่ในทะเลเนี่ยมันมีไว้สำหรับเมื่อ20กว่าปีที่แล้วหรือมีไว้ศึกษาข้อมูลทางงานวิจัยแต่เรื่องของการเตือนภัยสึนามิปัจจุบันไปเตือนกันตั้งแต่เริ่มไหวแล้วส่วนแผ่นดินไหวเตือนภัยได้แน่นอนเตือนได้ดีกว่าสึนามิ
0: ครับ
1: เตือนภัยในที่นี้ก็คือเตือนได้แป๊บเดียวก่อนที่มันจะไหวไม่ใช่ก่อนที่จะไหวคือเมื่อไหวปุ๊บเนี่ยมันจะส่งคลื่นมา2คลื่นคลื่นนึงเป็นคลื่นวิ่งเร็วอันนั้นจะไม่สะเทือนแต่เป็นจะวิ่งมาถึงก่อนเราจะรู้จากเครื่องวัดจากนั้นก็จะเป็นคลื่นอันที่สองซึ่งเป็นคลื่นไหวจริงที่จะวิ่งช้ากว่าแต่ระยะห่างของคลื่นเร็วกับคลื่นช้าเนี่ยห่างกันแค่หลักวินาที
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเตือนภัยก็เตือนได้5วินาที10วินาที15หรือ20 30วินาทีแค่นั้นหลังจากนั้นเนี่ยมันไม่ต้องเตือนแล้วเนื่องจากมันอยู่ห่างมากมันขึ้นอยู่กับระยะห่างด้วยไอ้นกร้องบินผับๆก่อนแผ่นดินไหวก็เพราะว่าสัตว์รู้ไอ้คลื่นที่วิ่งไวเนี่ยก่อนล่วงหน้าเหมือนกับเครื่องเตือนแผ่นดินไหว
0: คนไทยอ่ะไม่เคยเจอแผ่นดินไหวนะอย่างผมเนี่ยตกใจ
1: มันเกิดเมื่อไหร่วะ
0: ก็ไอ้ที่แผ่นดินไหวล่าสุดนี่ไงที่เป็นอัตเตอร์ช็อคที่ที่ไหวที่พม่าเนี่ยฮะผมยืนอยู่ในห้าง
1: ก็ใช่ไงก็ถึงสงสัยว่าไม่เคยเจอยังได้ยังก็เจอแล้ว
0: ไม่กำลังจะเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นน่าตกใจตอนนี้ก็คงยิ้มนิดหน่อยมั้งแล้วก็เดินออกมาค่อยๆเรื่อยๆมา
1: ไม่มีอ่ะคนญี่ปุ่นก็ยังวิ่งพลาดอยู่เลยอย่าว่าแต่คนไทยคนญี่ปุ่นเจอมันทั้งชีวิตเจอน่าจะไม่ต่ำกว่า100ครั้งยังวิ่งเลย
0: จะโชว์เหนือหน่อยก็ไม่ได้จะถามจันครับถามจันทอนครับปลาพวกปลาน้ำกร่อยสิ่งมีชีวิตน้ำกร่อยจริงๆทางวิวัฒนาการมันกำลังเลือกว่าจะไปอยู่น้ำจืดหรือน้ำเค็มใช่ไหมฮะ
1: ไม่ใช่ครับแล้วก็หมดเวลาแล้วครับ
0: ครับเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Quality Travel ครับพักกันสักครู่ครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบงพิพัฒน์และทีมงานยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร081 658 3461
2: Quality Travel

0: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Variety Travel อยู่กับอาจารย์ธรดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์แล้วก็ผมเหม่งพิพัฒน์ครับก
1: ็ครับผมจับเวลาดูแล้วเมื่อกี้เนี่ยรายการเราพักเบรกทีเราประมาณ30วินาที
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังถ้าเกิดเพิ่งเปิดมารายฟังรายการนี้จุดเด่นของรายการนี้มีอย่างนึงนะฮะ
0: อย่าไปเบรกมัน
1: คุณไม่ต้องเปลี่ยนช่องเนื่องจากคุณไม่มีเวลาให้คุณคิดว่าคุณจะเปลี่ยนไปช่องไหน
0: ครับฮะ
1: เอาไงต่อเลยอ๋อปลาน้ำกร่อยคือปลาน้ำกร่อยแล้วคือจริงๆมันไม่ได้เลือกว่าจะไปอยู่น้ำจืดหรือน้ำเค็มหรอกครับปลาน้ำกร่อยเนี่ยมันก็คือเขาอยู่ในแถวนั้นแล้วเขาวิวัฒนาการตัวเองเนี่ยให้เหมาะสมกับการอยู่แถวนั้นปลาหมอคางดำก็ได้เห็นคุณหมิงชอบพูดถึงปลาหมอคางดำเป็นปลาน้ำกร่อยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาออกทะเลเต็มเนี่ยเขาก็ออกไม่ได
0: ้
1: คืออยู่ริมทะเลนู่นนี่นั่นนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดว่ายไปกลางทะเลเหมือนปลาทูอะไรเงี้ยไม่ได้เพราะว่าตัวเนี่ยป้อมนะฮะแล้วก็กลางทะเลนี่มันโล่งเทียบปลาหมอครับคางดำกับปลาทูก็จะเห็นว่าตัวปลาทูมันเพียวกว่าปลาหมอป้อมกว่าในร่างกายการกำจัดเกลือปลาหมอมันก็ทำเหมือนปลาทูไม่ได้นะฮะเลี้ยงลูกหรืออะไรก็ต้องเลี้ยงตามปากโกกลางตามอะไรซึ่งกลางทะเลไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยสัตว์แต่ละกลุ่มเนี่ยก็วิวัฒนาการมาอยู่ในพื้นที่ที่เขาชอบและเหมาะสมกับเขา
0: ครับอ่ะย้ำกันอีกทีครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับคุณณัฐสรทักทายมาสวัสดีครับดร.ธรพี่เหม่งสวัสดีฮะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับดีใจไหมได้ไทยช่วยไทยเที่ยวไทยพลัสแล้ว
0: รอแต่ไทยช่วยไทยนี่แหละเมื่อไหร่จะต่อ
1: น
0: ะ
1: เออมันต้องต่ออยู่แล้ว
0: ครับมาพูดถึงเรื่องนึงสำคัญมากเลยนะฮะนะฮะประเทศไทยกำลังจะเป็นฮับทางด้านท่องเที่ยวจริงๆก็เป็นมหาอำนาจทางด้านท่องเที่ยวที่ติดท็อป10ของโลกอยู่แล้วนะครับแต่ทางฝั่งของญี่ปุ่นนี่เขากำลังมีปัญหาเรื่องของover tourism ฮะอาจารย์ฮะ
1: ก็นี่น้ำท่วมแล้วก็หายไปหมดไง
0: ผมไปเช็คตัวเลขมาวันนั้นที่พูด60ล้านคนเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเป้าในอีก2ปีข้างหน้าของญี่ปุ่นเขานะฮะแต่ว่าก็ตอนนี้ก็อยู่ประมาณทัก42ล้านคนได
1: ้ผมบอกคุณเหม่งแล้วว่า60ล้านคนปีนี้มันจะเปลี่ยนไปได้ไงนะฮะก็เป็นเป้าได้ก็เดี๋ยวพอเป็นเป้าถึงขนาดนั้นคนญี่ปุ่นก็ออกมาประท้วงไง
0: นี่ตอนนี้ก็ประท้วงแล้วฮะ
1: ปล่อยททญี่ปุ่นก็ต่อสู้กับชาวญี่ปุ่นเองแล้วกัน
0: สมาคมท่องเที่ยวญี่ปุ่นอะไรสักอย่างนี่แหละ
1: ก็ต่อสู้กับชาวญี่ปุ่นเองไม่ชาวญี่ปุ่นบางทีเขานิสัยเขาไม่ค่อยเหมือนคนไทยอยู่แล้วครับ
0: ครับ
1: เขาไม่ได้รับแขกขนาดนั้น
0: ตามเนื้อข่าวนี่เขาบอกว่าเขตจินจูกุเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็เตรียมออกมาตรการห้ามให้บริการที่พักระยะสั้นนะฮะเพราะว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของที่มีอยู่ในพื้นที่เนี่ยแล้วก็รวมทั้งบ้านพักที่เปิดให้เช่าผ่านแพลตฟอร์ม Airbnb เนี่ยมีเรื่องของข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวนะครับเพิ่มขึ้นมากแล้วก็อย่างต่อเนื่องด้วย
1: ครับรูปผมเนี่ยแหละตัวใช้เลย Airbnb เนี่ยแหละ
0: โอ้ฮะ
1: ไม่เพราะถ้าเป็นคนเดียวด้วย
0: ครับ
1: เป็นญี่ปุ่นคนเดียวฮะถ้าชอบเป็นโซโล่คนเดียวแล้วก็ไปนอนเดี๋ยวแล้วบางที่เนี่ยไปนอนมาสามรอบแล้วเพราะว่าชอบคุยกับเจ้าของบ้านแต่ทัดคงไม่มีปัญหาหรอกเนี่ยเจ้าของบ้านคงไม่รับเป็นสามรอบแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นี่ Airbnb ในญี่ปุ่นมีหลายแห่งเริ่มมีเยอะขึ้นโดยเฉพาะเมืองรองคนญี่ปุ่นพวกอายุ25 30 35พวกนี้เนี่ยบางทีเขาก็ไปเปิดตามเมืองรองนะฮะซื้อบ้านตามเมืองรองแล้วก็ทำเป็น Airbnb
0: แต่ผมอ่านเคสกรณีของปัญหาที่เขายกตัวอย่างขึ้นมาเลยเนี่ยหน่อมแนมอ่ะไม่เหมือนปัญหาของนักท่องเที่ยวเมืองไทยเราเนี่ยอย่างเช่นมีปัญหาเรื่องสูบบุหรี่แล้วก็บุกรุกพื้นที่ทิ้งขยะเนี่ยมีอย่างเคสของนักท่องเที่ยวอเมริกันบอกว่าเสียงดังได้ยินเสียงดังจากนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นของประเทศไทยเรามันทำไมมันดู
1: ก็บอกแล้วไงแล้วของญี่ปุ่นเนี่ยที่ขยะเขาเรื่องสำคัญมากไม่ว่าจะอีท่าไหนก็ตามคุณต้องไปวางขยะในพื้นที่ที่กำหนดไว้ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้นแล้วก็เสียงดังนี่ปกติเขาก็ไม่ทำกันอยู่แล้วมันไม่ได้มีข้อห้ามอะไรแต่คนญี่ปุ่นเขาก็อยู่เงียบๆ
0: ครับ
1: เพราะงั้นถ้าเกิดบุกเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่ใช่ย่าน คนเสียงดังเนี่ยมันก็คนจะเงียบ

0: เงียบไว้มันก็ถึงบอกว่าไงพฤติกรรมไม่เหมือนกันฮะแล้วก็คนไทยรับแขกเราปรับตัวเข้ากับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ดีกว่าม
1: ีปัญหาเยอะก็ไม่เป็นไรนะฮะจะให้จ่ายเงินไว้ก่อนเนี่ยรับได้
0: นั่นเขาเรียกว่าการท่องเที่ยวเขาเรียกอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฮะไม่ใช่แจกมิตรไมตรีเที่ยวฟรีประเทศไทยฮะคนละเรื่องกัน
1: อ่ะกลับมาที่ญี่ปุ่นก็ไม่ใช่แค่เฉพาะที่โตเกียวเท่านั้นเกียวโตเองก็เล็งไว้ด้วยว่าจะห้ามที่พักระยะสั้นนะครับในกรณีของ Airbnb ด้วยเช่นกันนะครับในขณะที่เมืองต่างๆทั่วทั้งโลกนะฮะก็เริ่มเข้มงวดมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่บาร์เซโลนาประเทศสเปนนะครับก็ที่นี่ก็เป็นหนึ่งในเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในยุโรปด้วยก็ตั้งเป้าไว้ว่าห้ามปล่อยเช่าอพาร์ตเมนต์ให้นักท่องเที่ยวภายในปี2029ด้วยนะครับที่นิวยอร์กที่อเมริกาด้วยก็เช่นกันครับจะเริ่มใช้กฎมาแล้วตั้งแต่ปี2023นะครับแล้วก็ห้ามปล่อยเช่าที่พักในระยะสั้นนะครับเป็นระยะเวลาที่น้อยกว่า30วันด้วยครับ
0: 30วัน
1: ฮะ
0: ถ้าเกิด
1: เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ของไทยนี่ก็เดือนนึงนะ30วันก็เดือนนึง
0: ก็ใครจะไปเช่าที่พักคนไทยที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยคนไหนมันจะไปเช่าที่พักที่เดียวแอร์บีเอ็นบีที่เดียวนาน30วันเมื่อเพราะงั้นเราไม่ได้รับผลกระทบ
1: อันนี้ก็จริงนะ
0: สบายใจได้
1: อยู่ตรงนี้3วัน2คืนอยู่ตรงนู้น4คืน3วัน
0: ใช
1: ่โดดไปเรื่อย
0: ๆทัดแอร์บีเอ็นบีทัดอยู่2คืนถ้าเกิดคำว่าระยะสั้นของเท่ากับของเรามันคนละความหมายกันฮะเอางี้ละกัน
1: ผมดูตัวเลขนักท่องเที่ยวของญี่ปุ่นแล้วเราก็ถือโอกาสเปิดดูเต้าของประเทศไทย42กับ33ล้านคน
0: เหมือนชุดเต้าเนี่ยมันก็ทำได้ฮะของเรา33ก็ดีแล้วนี่ถ้าผมว่าอยู่อย่างนี้คือเราก็เข้าใจเต้าก่อนว่ามันบางอย่างเนี่ยมันแล้วแต่ช่วงเวลาด้วยช่วงนี้เนี่ยมันน้ำมันก็แพงค่าใช้จ่ายก็แพงเงินเฟ้อทั้งโลกเหมือนญี่ปุ่นเองเนี่ยนะค่าอาหารของใช้ญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นบ่อยกว่าเมืองไทยอีกบอกได้เลยขึ้นกันฟุบเรียกว่าขึ้นแทบทุกเดือนเดี๋ยวไอ้กันยาเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีขึ้นอีก 4,000 กว่ารายการถ้าผมตามไม่ผิดจำไม่ผิดนะฮะเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นตอนนี้ของเขาไม่ได้เรียกว่าถูกนะครับแพงขึ้น
1: ฮะก็ของประเทศไทยนี่ก็จะมีทั้งแคมเปญกระตุ้นตลาดนะครับกิจกรรมส่งเสริมการขายแล้วก็แหมเปิดเส้นทางการบินนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวอีเวนต์เทศกาลงานประเพณีต่างๆด้วยโอ้โหดูแล้วก็มีแคมเปญเพียบเลยอ่านก็คงไม่หมด เดี๋ยวท่านฟังมาดูกันเองแล้วกันนะครับแปะไว้ให้แล้วที่เพจ Vanity Travel นะฮะคุณซอยส่งเข้ามาที่เพจ Facebook Vanity Travel ครับส่งมาว่าอะไรวะก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาส่วนใหญ่ทำจากปลาอะไรครับร้านไหนอร่อยสุดที่เคยกินมาครับปลาที่ไหนเนื้องูปลาทะเลชัดๆ
0: คุณทะเลมันอาจจะมีบางที่ไหมแต่ปัจจุบันงูทะเลหายากกว่าปลาครับนั่นคือข้อแรก
1: อ๋อครับ
0: ข้อที่สองก็คือลูกชิ้นปลาแต่ก่อนเขาใช้มีทั้งปลาอินทรีอย่างเงี้ย อะไรเงี้ยถ้าเกิดไปแถวระยองของคุณเหม่งเนี่ยผมจำได้แต่ตอนนี้ถ้าจะเอาลงไปแล้วเนื่องจากทุกคนก็รู้ดีว่าปลาอินทรีราคามันโหดร้ายมากนะฮะส่วนปลาส่วนใหญ่ก็ชื่อปลาอะไรก็ได้ที่เป็นปลา
1: ให้มันเป็นเนื้อปลาก็พอแล้ว
0: มันก็ปนแป้งอยู่แล้ว
1: ครับคุณชูชาติสวัสดีครับอาจารย์ขอฝากถามหน่อยครับตลาดนัดบางซ่อนใต้ทางด่วนถนนกรุงเทพนนท์เขตทางรถไฟใครรับผิดชอบขยะเต็มเลยครับประหยัดขยะโอ้ยครับครับครับโอเคครับอาจารย์จะรู้ไหมเนี่ย
0: บ้านผมอยู่อีกไหม
1: ครับ
0: แต่เห็นเขาบอกว่ามันจะเลือกตั้งอะไรสักอย่างที่นนทบุรีไม่ใช
1: ่
0: ก็อยากได้อะไรเปลี่ยนแปลงก็ไปเลือกกันแล้วกัน
1: ผู้ว่ากทมนี่ดูปริมณฑลได้ไหมไม่ดู
0: ไม่ดูไม่ดูแล้วนนทบุรีเขามีเลือกตั้งเนี่ยอีกไม่นานเนี่ยผมคุณว่า20กันยาเลือกตั้งท้องถิ่นนะฮะเรื่องของเนี่ยอะไรสักอย่างอบจ.หรืออะไรสักอย่างผมไม่มั่นใจพอดีไม่อยู่นนท์แต่ผมจำได้ว่ามีเลือกตั้ง
1: เมื่อวันก่อนเห็นอาจารย์ชัดชาติไปรักษาคนไข้อยู่ที่โรงพยาบาลหนึ่งด้วยครับนั่นฝากแฝดเขาบ้าง
0: ฉันชาย
1: ครับ
0: ทัวร์คุณหมอทัวร์ก็ทำงานขยันแข็งทำกันไปเยอะๆเพราะว่าจะเกษียณแล้ว
1: เป็นเพื่อนอาจารย์ทั้งสองคนเลยไหมฮะ
0: ก็เพื่อนกันกันทั้งคู่ฮะ
1: ครับ
0: จริงๆทัวร์เจอบ่อยเพราะว่าลูกผมอยู่โรงพยาบาลจุฬาหลายปีตอนสมัยเด็กๆเจอกันเป็นระยะแต่คุณหมอทัวร์เป็นผอ.โรงพยาบาลจุฬาปัจจุบันแต่ก็เกษียณแล้วครับเนี่ยโทษฐานของการเกิดเร็ว
1: อ๋ออ้าวครูว่าก็ต้องเกษียณด้วยป่ะฮะไม่เกี่ยว
0: ไม่มีเนี่ยเพราะว่ามันมีเกษียณไม่เกี่ยวกัน
1: อ
0: ายุไม่เกี่ยวแต่หมอทัวร์เกี่ยวเพราะว่าหมอทัวร์เป็นผอ.โรงพยาบาลแล้วก็เป็นอยู่ในคณะแพทยศาสตร์จุฬาด้วยก็เกษียณตามระบบราชการก็คือกันยา
1: ครับเดี๋ยวอ่านของคุณชูชาติก่อนนะข้ามท่านอื่นมาก่อนผมไม่ใช่คนกรุงเทพฮะคนไทยใช่ไหมฮะผมคนต่างจังหวัดครับมาวิ่งรถอยู่ในกรุงเทพทุกวันผมเห็นขยะแล้วมันสกปรกใต้ทางด่วนตลาดนัดกับแถวฝั่งซอนเดี๋ยวผมบอกการทางพิเศษให้จบมันอยู่ในพื้นที่ของเขาแหละ
0: ก็น่าจะพื้นที่การทางนะใต้ทางด่วนเนี่ยถ้าเกิดใต้ทางด่วนเนี่ยการทางพิเศษก็เป็นแต่ว่าการทางพิเศษก็ต้องประสานกับเทศบาลเรื่องในพื้นที่ฮะ
1: เดี๋ยวไลน์ไปบอกเนี่ย
0: ก็ขอบคุณคุณสุชาตินะฮะคุณสาธารณาแจ้งมาแจ้งไปหลายสื่อแล้วครับเพราะสื่อเราไม่ค่อยมีคนฟัง
1: อุ้ยอุ้ยคุณธีรวัฒน์ฮะนักท่องเที่ยวอิสราเอลนี่ไม่ดีเหรอครับ
0: ผมยังยืนยันคำเดิมที่ผมพูดไม่ได้ออกรายการนี้เป็นครั้งแรกเมื่อ10กว่าปีก่อนคือผมไม่เคยแยกแยะชาติผมรู้ผมรู้สึกว่ามีคนในโลกนี้มีทั้งคนดีและคนเลวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ค่อยแยกแยะเป็นชาติไปแล้วครับผมว่ามันการแยกแยะเป็นชาติมันเป็นการสำหรับส่วนตัวผมเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นการแยกมนุษย์ออกไปเป็นกลุ่มซึ่งผมไม่ชอบ
1: ครับสเปอร์จะเตะแชมเปี้ยนลีกแข่งวันไหนครับอาจารย์เอ๊ะ
0: ไอ้ที่ปวดเนี่ยฮะ
1: มัน
0: คนนี้บล็อกได้เลยฮะบล็อกเลยฮะ
1: เชิญ
0: แซะนะฮะแซะอาจารย์ทอนไม่ได้ครับพูดเล่นนะครับแซะกันได้นะครับปวดได
1: ้
0: แชมเปี้ยนลีกทำไมรู้บอกแล้วไงที่16คือเป้าหมายสูงสุดของเรา
1: ครับคุณจอยบางจากสวัสดีครับอาจารย์คุณเหม่งผมยังชอบทริปเที่ยวดูหมีขาวของอาจารย์มากตอนที่หมีอาบน้ำครับฮะหมีจับปลาแซลมอนหรือเปล่าม
0: ีสีน้ำตาลนะครับหมีขาวผมกำลังรออยู่เดี๋ยวใกล้เกษียณแล้วจะทุ่มเงินทั้งชีวิตเงินเก็บไม่ต้องเก็บมันไปดูหมีขาวนะฮะมีสีน้ำตาลมีฮะอาบน้ำเล่นน้ำกัดกันดูจนพอเพียงพอไปการดูหมีได้จบลงแล้วในชีวิตผมตอนนี้ต่อจากหมีสีน้ำตาลก็มุ่งหน้าไปหมีขาวแล้วเพราะหมีสีน้ำตาลหมีสีดำเห็นมาพอแล้ว
1: ครับหมีอวกาศมีไหมฮะ
0: ไม่ต้องเอาขาวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากัน
1: ย้ำกันอีกทีครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราที่4689899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับก็ส่งกันเข้ามาพูดคุยกันนะฮะเมื่อเช้าดูข่าวกาฬสินธุ์ฮะอาจารย์ฮะหมอคางดำปลูกเขื่อนลำปาว
0: เป็นข่าวมาตั้ง 3-4 วันแล้ว
1: นี
0: ่ที่แรกก็บอกว่ามาตัวเดียวเรื่องอะไรต่างๆนะฮะเนื่องจากข่าวนี้ยังไม่ยืนยันชัดเจนว่ามากี่ตัวหรือท่าไหนนะฮะแล้วก็เอาเป็นว่ามีเปล่าแล้วกัน
1: ดูผมดูเมื่อเช้านี้ออกรายการที่อาจารย์ชอบไปออกอ่ะ
0: ผมออกเกือบทุกรายการเลยตอนนี้
1: เขากลัวว่ากุ้งกล้ามกรามจะไปหมดทันที
0: จะกลัวแล้วทำอะไรได้ก็ช่วยกันจับสิ
1: อ๋อครับครับ
0: น่าจะมีน้อยอยู่ให้ยังไม่มากเพราะงั้นตอนนี้ยังพยายามช่วยกันจับกันอาจจะช่วยได
1: ้มีนักท่องเที่ยวดีกว่าไม่มีนักท่องเที่ยวครับก็ถูก
0: โอ้มันเป็นความจริงฮะดีฮะถูก
1: ครับมีก็ดีกว่าไม่มีอยู่แล้วผมอยากจะไปเที่ยวแม่ฮ่องสอนครับอาจารย์จะไปช่วงหน้าหนาวครับไปเที่ยวที่ไหนบ้างดีครับแนะนำหน่อย
0: แม่ฮ่องสอนผมเข้าใจว่าตอนนี้เครื่องบินยังไม่บินอยู่นะฮะแต่ยังไงก็ลองเช็คก่อนว่าเครื่องบินไหมแต่เท่าที่ผมทราบมาเนี่ยมันเลิกบินไปแล้วก็ยังไม่มีข่าวเท่าที่ผมทราบนะฮะจากเพราะงั้นเราก็ต้อง
1: ดีแล้วเครื่องแพงจะตายช่วงนี้น้ำมันแพงขับรถไปดีกว่าม
0: ันไม่เกี่ยวกับว่านั่งเครื่องแพงไม่แพงไม่เกี่ยวว่าไม่มีบินเลยนั่งเครื่องแพงไม่แพงคุณผู้ฟังคนนี้เขาอาจจะมีมรดก400ล้านอยู่ในมือเลยก็ได้แต่400ล้านมันก็หาเครื่องบินไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันที่สองก็คือขับรถ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดคือผมไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนถ้าเกิดอยู่กรุงเทพเนี่ยมันก็ค่อนข้างไกลหน่อย นะเพราะว่าต้องขับมุ่งหน้าไปตั้งต้นแถวเชียงใหม่ปกติเราเริ่มต้นกันที่เชียงใหม่แล้วกันนะเชียงใหม่เสร็จแล้วก็ขับผ่านลงมาไปทางแม่ริมแม่แล้วก็แม่แตงแล้วก็เลี้ยวไปตามป้ายอ
1: ่
0: ะ
1: ผ่านแม่ริมมุ่งหน้าไปทางปลายอ่ะ
0: มุ่งหน้าไปทางปลายระหว่างทางผ่านน้ำโป่งเดือดป่าแป
1: ๋เยอะเลย
0: เลี้ยวเข้าเลี้ยงเข้าโป่งเดือดโป่งเดือดป่าแป๋เป็นน้ำพุร้อนที่สูงที่สุดของประเทศไทยนะครับสมควรแวะผมว่าไปทีไรผมก็แวะทุกที
1: เทียบกับไก่เซอร์ยังสูงกว่าอีกนะฮะ
0: เทียบกับอะไรนะ
1: น้ำพุร้อนไก่เซอร์ของที่ฝางหมายถึงว่าอาจารย์แผ่นดินธรรมชาติหรือเปล่า
0: ธรรมชาติสิวะ
1: โอเค
0: น้ำพุร้อนไก่เซอร์ถ้าเกิดอย่างนั้นไม่ต้องทำอะไรไปนั่งดูน้ำพุในสวนลุม
1: ครับ
0: แต่เฮ้ยกันแต่น้ำพุในโลกนี้ก็มีหลายพุน้ำพุที่น้ำพุที่มีเวลาเป๊ะอย่างนั้นผมไม่นับเป็นน้ำพุร้อนธรรมชาติเสียใจด้วย
1: โอเค
0: ดูก็ดูไปแล้วกันผมไม่ดู
1: แต่ที่ฝางก็พุ่งสวยดีนะฮะถึงจะไม่ธรรมชาติก็เถอะ
0: มันก็ถึงบอกว่าไปดูสวนลุมไปดูได้ไงผมยังนั่งดูอยู่เลยเต้นระบำด้วย
1: ที่หลังไอคอนสยาม
0: ไอคอนสยามนั้นเผลอไปยังไม่เคยรู้ด้วยซ้ำมีน้ำพุอยู่ดีมีน้ำพุขึ้นมาเย่คนดูกันใหญ่เลยนะฮะเพราะฉะน
1: ั้นกลับมาต่อ
0: แล้วก็ถึงบอกว่าจะเปลี่ยนเรื่อง
1: อ๋อครับครับ
0: ป่าแฝดเนี่ยดีสุดแล้วแวะเข้าไปเถอะแช่น้ำได้กินข้าวได้ซื้อข้าวไก่ย่างไปกินข้าวเหนียวไก่ย่างไปนั่งกินริมบนร้านย่าเขาทำดีแล้วก็เดินไปดูน้ำพุร้อนเดินเรียบริมลำธารนะจากนั้นเนี่ยจะป่าแป๋ขับตรงต่อไปปลายก็ไปดูความสุขในปลายสักหน่อยตอนนี้เห็นเขาว่าเหงาคนนักท่องเที่ยวน้อยลงอะไรเงี้ยก็ไปดูเงียบๆจากนั้นก็ขับต่อไปเข้าอู้ไปทั้งหลายอันตรงนี้ทะเลหมอกเลยเขาเรียกว่าที่ไหนแล้วคุณเบงคุณเบง
1: ห้วยน้ำดังครับ
0: ผมอยู่แล้ว
1: ห้วยน้ำดังครับ
0: ใช่ไปนอนห้วยน้ำดังดูทะเลหมอกก็ได้จองบ้านอุทยานล่วงหน้าไปได้เลยจากนั้นก็ลงเข้าไปมีภูผาม่านภูผาม่านก็ไปเที่ยมถ้ำถ้ำก็มีถ้ำผีแมน
1: ครับ
0: นอนภูผาม่านก็ได้โหยเมืองเงียบมากสมัยผมไปนี่ไม่มีแม้กระทั่งเซเว่นนะฮะ เงียบปริบจริงจริงชอบมากเป็นอำเภอที่เงียบมากแล้วสวยมากนะฮะก็ไปเที่ยวถ้ำผีแมนไปอะไรต่างๆแล้วก็ขับต่อไปก็ไปถ้ำปลาถ้ำปลานี่แวะเที่ยวแป๊บเดียวแล้วก็ตรงต่อไปเนี่ยใกล้ละแล้วก็ถึงแม่ฮ่องสอนถึงแม่ฮ่องสอนก็จะไปเที่ยวรอบๆแม่ฮ่องสอนขึ้นไปดูปางอุ๋งเรืออะไรต่างๆก็ได้น้ำตกผาเสือก็มีอยู่ในเมืองแม่ฮ่องสอนก็มีวัดตั้งหลายวัดกลางคืนเดินเล่นเที่ยวสนุกมากยิ่งถ้าหน้าหนาวเขาจะมีตลาดคนเดินก็เลือกเวลาให้ไปพอดีกับช่วงถนนคนเดินซึ่งจะไม่มีทุกวันนะฮะนานๆมันก็ต้องมีตามวันหยุดอยู่แล้วไปเช็คเอาเองแล้วกันก็นอนในแม่ฮ่องสอนแล้วก็ถ้าเกิดมีความสุขก็ที่เท่านั้นตัวหูที่เที่ยวมหาศาลเลยไปดูหมู่บ้านเรียงถ้าไปช่วงมกราก็ไปทุ่งบัวตอง
1: ไปชมเทศกาลทุ่งดอกบัวตองเดี๋ยวเดือนพฤศจิกาก็จะมาแล้วครับ
0: แล้วก็เที่ยวต่อไปขับรถลงไม่อยากกลับทางเดิมก็วนเลย
1: เดี๋ยวสิขึ้นไปตรงบ้านรักไทยกินขาหมูมันโถก่อน
0: ใช่มีเพียบครับคือจริงๆคุณผู้ฟังเนี่ย7 วัน
1: ครับ
0: เส้นวงเนี่ยวงเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแล้ววดจากวงกลับทางแม่แจ่มเนี่ยกลับมาทางจอมทองเนี่ย7 วัน
1: เหมือนโทรยุโรปเลยเหนื่อยเกินพักสักคืน2 คืนนอนเล่นได้ไหมฮะอาจารย์ฮะ
0: ให้7 วันนี้ก็พอดีนะก็พักผมก็ได้ประมาณนั้นนะ7 วัน
1: ครับ
0: โดยฉะนั้นเป็นเราไม่ต้องรีบเที่ยวฮะรีบเที่ยวไม่มีประโยชน์เพราะว่าแม่ฮ่องสอนคุ้มเยอะเหลือเกินไปแล้วข้าม บางแห่งไปแล้วก็ต้องกลับไปอีกเหนื่อยเพราะงั้นเที่ยวทีเดียวเนี่ยเอาให้ครบไปช้าใจเย็นๆเที่ยวให้ครบค่าน้ำมันที่เราจ่ายไปจะได้คุ้มค่าเพราะว่าเราเที่ยวครบตลอดเส้นเนี่ย
1: คุณสุวิทย์ส่งเข้ามาครับขอทักทายตอนสายครับคุณสุวิทย์นี่บ้านอยู่สมุทรปราการฝนตกไหมฮะแต่น่าจะแดดร้อนนะช่วงนี
0: ้วันนี้ฟ้ามันอึมๆฮะดูอาจจะตกเย็นๆมั้ง
1: แปลกพอบ่ายโมงถึงบ่ายสามบ่ายสี่เนี่ยแดดแจ๋เลยฮะอาจารย์ฮะโหแทบจะมอดไหม้พอ4 โมงปุ๊บฟ้ามืดเลยฮะ
0: เราก็นับเวลากันนะฮะวันเลิกเวลาเลิกงานกับฝน
1: ครับคุณธีรวัฒน์ส่งเข้ามาแถวบ้านอาจารย์มี data center ไหมครับพรุ่งนี้อาจารย์จะมาไหมครับมาครับรับปากไว้แล้วมาไหมฮะไม่มาผมจะได้เชิญคนอื่นเขา
0: อ๋อมาดิทำไมจะไม่มาพรุ่งนี้มางานนี้ศูนย์ data center แถวบ้านผมไม่น่ามีนะฮะส่วนใหญ่เขาไปรวมกันอยู่แถวก็ไม่ได้ไกลจากบ้านผมรอบๆอสมทน่าจะมีเยอะกว่า
1: อุ้ยครับ อาเซียนอาจารย์พี่เหม่งไปครบทุกประเทศยังครับยังครับเอ๊ะหรือครบแล้ววะอาเซียนนี่มันมีประเทศอะไรบ้างครับ
0: ผมขาดติมอร์
1: ติมอร์เลสเต้เอออื
0: ม
1: ฮะเคยฟังช่วงอะไรเนี่ยอ๋อดีเจท่านอื่นอ๋อที่เป็นครูสอนดำน้ำด้วยแกบอกว่าเป็นนักข่าวคนเดียว

0: ที่ทำข่าวซีเกมครบทุกประเทศครับอ๋อเหรอครับ
1: ก็เป็นไปได้นะฮะ
0: อาจารย์เนี่ยไปครบทุกทั้งโลกแล้วทุกประเทศ
1: เมื่อแต่ที่อาเซียนนี่ติมอร์เลสเต้ยังไม่เคย
0: โอ้ฮะดีเลยหมอล็อตบอกว่าผมติดงานในพื้นที่ครับอ้าววันศุกร์หาต้องหาคนอื่นแล้วสิ
1: แล้วหมอล็อตเหรอ
0: ครับ
1: จะบอกหมอล็อตไปว่าอาจารย์ทอนแนะนำว่ามีโทรศัพท
0: ์ฮะโอเคฮะ
1: เราร้านนี้ผมโอเคไม่ก็ไม่เป็นไรฮะวันศุกร์อ่ะ
0: ครับ
1: ไอ้วันศุกร์ผมว่างนะ
0: เอ้า
1: เอาคอนดีกว่า
0: ก็5วันรวดเลยนะครับอาทิตย์นี
1: ้สนุกดีอ่ะคนผู้ฟังเขาก็ชอบ
0: โอเคฮะคอนเฟิร์มตามนี้นะครับอาจารย์ฮะดีครับไทยแลนด์จะเป็นAviation Hubของอาเซียนได้ไหมครับได้เลยครับแต่ว่าตั๋วเครื่องบินมันจะแพงมากเลยนะช่วงนี
1: ้ปัญหาของเราก็คือว่าเราก็อยู่กับประเทศหนึ่งที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก
0: เช่น
1: เราสนามบินก็ได้รับการเชิดชูว่าดีที่สุดในโลก
0: สิงคโปร
1: ์ใช่แล้ว
0: ก็เล็กที่สุดในโลกยังมาอุตส่าห์วันหยุดพักผ่อนเสาร์อาทิตย์ยังแวะมาพักผ่อนที่เมืองไทยเลย
1: ใช่ก็อันนั้นก็เป็นเรื่องข้อดีของชาวสิงคโปร์ที่มาเที่ยวเมืองไทยเพ
0: รา
1: ะงั้นถามว่าเป็นได้ไหมมันเป็นอยู่ครับมันไม่ได้เป็นได้ไหมมันเป็นอยู่แต่ถามว่าจะใหญ่ที่สุดในอาเซียนหรือเปล่ามันก็บอกว่ามันยังมีสิงคโปร์อยู่เพราะงั้นมันก็คู่แข่งกันมาเรื่อยๆนะครับ
0: จะไปเที่ยวตลาดครับซื้อของฝากของแห้งทางทะเลอาจารย์ทอนไปทะเลมาเยอะมีที่ไหนน่าไปน่าแวะบ้างครับโอ้ย
1: ผมคน
0: บุรีนะ
1: บ้านเนี้ยตลาดเลยแต่ก่อนเป็นบ้านเพย์อ่ะยุคคือผมไม่ค่อยชอบยุคนี้อ่ะผมว่ายุคนี้มันไม่สนุกอ่ะสมัยก่อนเวลาผมจะไปไหนต่อไหนเนี่ยไปตลาดผมก็ต้องไปหนองมน
0: ครับ
1: แล้วไม่ก็ไปบ้านเพย์มีอยู่สองแห่งเท่านั้นเองในยุคก่อนนะฮะอายุนี้มันมีเยอะเกินไปมันก็เลยบอกไม่ถูกว่าตลาดไหนเป็นตลาดไหนถ้าเกิดออริจินอลกับหนองมนกับบ้านเพย์กับยุคก่อน
0: เดี๋ยวผมพิมพ์ตอบหมอล็อตไปว่าผมอ่านออกอากาศให้แล้วนะครับเห็นหน้าอธิบดีเขามาอ่านเลยนะอุทยานนะฮะเขามาพูดอะไรไปเขาก็โพสต์ตามหมดเลยอ่ะก็ถ้าสำหรับของฝากของแห้งทางทะเลครับถ้าเป็นตลาดบ้านเพเนี่ยผมคงno idea เพราะว่าไอ้แหล่งผลิตมันก็อยู่แถวบ้านผมนี่แหละฮะก็เลยเวลาจะซื้ออะไรเนี่ยก็จะมักจะไปซื้อตรงที่เขาผลิตเลยครับแต่ถ้ามาซื้อที่หนองมนเนี่ยโอ้โหมีหลายร้านเลยนะแต่ว่าร้านหลักๆเนี่ยก็อยู่ลึกเข้าไปในตลาดหนองมนอยู่ดีอ่ะ
1: คือมันเดี๋ยวนี้มันก็ส่งมาจากที่เดียวๆกันน่ะ
0: ครับ
1: ถ้าอย่างนั้นก็ถ้ามันมีที่ไหนซื้อได้ก็ซื้อไปเถอะ
0: ครับก็หลามหนองมนเนี่ยผมก็ไปซื้อตรงที่เขาเผาเลยจะละเอียดได้มั้ยเนี่ย
1: คือพอดีชีวิตผมเวลาต้องเอาไปใช้หาเงินน่ะไม่ทำอย่างนั้นแนะนำว่าจอดรถที่พักรถมอเตอร์เวย์ผมก็เลยมีหายเยอะ
0: ๆครับอารมณ์คล้ายๆจะอะไรนะทุเรียนทอดถ้าเกิดจะซื้อเนี่ยก็ไปซื้อตรงที่เขาทอดเลย
1: ใช่ถ้าเกิดผมจะซื้อต้องเป็นของราคาสูงปลากุเลาอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นที่ที่ผมไปบ่อยอยู่แล้วอย่างปลากุเลาผมจะซื้อที่ดอนสักมันจะมีร้านประจำที่ตากปลาทูเรากันเห็นเลย
0: ครับเมื่อวันก่อนบานตรงผ่านตรงบรรทัดทองครับนักท่องเที่ยวเพียบเลยเขากลับมาฮิตอีกแล้วใช่ก็เป็นเรื่องความสำเร็จนี่ก็พยายามลดครบการท่องเที่ยวแล้วก็ทางฝั่งของกทมแล้วก็ชุมชนที่บรรทัดทองเนี่ยเขาก็พยายามกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมากลับมาเที่ยวที่บรรทัดทองก่อนหน้านี้เนี่ยเงาไปช่วงหนึ่งเลย
1: ก็ดีแล้วครับก็ช่วยๆกันนะฮะว่างๆมากระตุ้นแถวเอกมัยไว้นะฮะบ้านผู้ว่าอยู่แถวนี้ไม่เหรอ
0: จะต้องกระตุ้นอีกเหรอครับอาจารย์ฮะ
1: เอกมัยเราเจริญได้ด้วยตัวเองนะฮะมีนักเดินไปเดินมาผมไปนวดทีไรเจอแต่ผมไม่เคยเจอคนไทยในร้านนวดผมเลยเอาง่ายๆแล้วกันใช่ข้างๆบ้านเนี่ยผมยังไม่เคยเจอคนไทยเลย
0: ฮะอาจารย์ไม่ใช่คนไทยเหรอครับ
1: ก็มีผมคนเดียวไง
0: คร
1: ับแล้วมีบ้านผมเนี่ยมีลูกผมแล้วภรรยาผมเนี่ยจะผัดเพลียนเวียนกันไปนวดนะส่วนคนอื่นนี่มีแต่ทั้งจีนทั้งเกาหลีทั้งอะไรต่างๆนานาชาติ
0: ถามอาจารย์ธรครับถ้าฝนตกหนักๆน้ำท่วมกรุงเทพมหานครจะแก้ปัญหาระยะยาวด้วยการปรับผังปรับขยายท่อได้ไหมครับโอ้ถามผู้ว่าได้ไหม
1: ได้ง่ายมากเลยแค่มีเงินสัก

0: แสนล้านก็น่าจะทำได้
1: ขยายท่อให้กว้างกว่าเดิมสัก10เซน20เซนก็น่าจะช่วยได้เยอะ
0: คือท่อนี้เราก็ขยายอยู่นะฮะเขาทุบนู่นทุบนี่แต่ถามว่าจะให้รับกับฝนตกหนักๆระดับนาโกย่าเนี่ยสัก5แสนล้านน่าจะพอ5แสนล้านยังไม่ดีไม่ดีไม่อยู่เลยขอ8แสนแล้วกัน
1: ครับ
0: เนี่ยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นพอมันเป็นไปไม่ได้มันก็เลยเราก็เลยต้องรับกับน้ำรอการระบายของโลกร้อนต่อไป
1: เรื่องของพวกแก้ไขปัญหาไฟดับน้ำท่วมเนี่ยผมว่ากทม.เนี่ยเขามีเรื่องการปรับตัวค่อนข้างเยอะแล้วก็เวลาทำอะไรก็ลงมือทำอย่างจริงจังนะครับไฟดับแถวบ้านผมเนี่ยมีรถของการไฟฟ้านครหลวงรถของการไฟฟ้ากรุงเทพมหานครเนี่ยมาจอดเรียงกันเป็นตับเลยนะฮะอาจารย์20คันตัดมงตัดไม้เปลี่ยนสายฟงสายไฟเรียบร้อยพร้อมทีเดียวใช้เวลาประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงเสร็จหมดถนนทั้งเส้นหน้าสวนหลวงร.9นี่แหละภายในเวลา3ชั่วโมงทั้งที่ปกติน่าจะใช้ถ้ามาจอดรถคัน2คัน3คัน4คัน5คันเนี่ยน่าจะใช้เวลาสักหลายวัน
0: ก็เขาก็เคลียร์เป็นถนนไฟถนนน่าจะกฟน.นะ
1: อ๋อครับนี่เขาก็เลิกเก็บค่าไฟที่สอดแทรกมาในบินแล้วใช่ไหมฮะ
0: ไม่รอน่าจะเลิกแล้วพอดีไม่ได้จ่ายก็เลยไม่ได้สังเกต
1: นาวิกโยธินอเมริกาจะมาอีกเมื่อไหร่คะอาจารย
0: ์มาเรื่อย
1: ๆ
0: แล้วแต่ตามไปที่มีสงครามอยู่เดี๋ยวก็แวะมาเรือมันต้องวิ่งมาทางนี้
1: อ๋อครับนี่ไอ้เรือที่มานี่มาจากนี่แหละมาจากที่เขาลบกันเลยครับ
0: ก็ได้แต่วนๆอยู่ในมหาสมุทรอินเดียมันจะมาทางนี้ได้ไงก็มาสหรัฐอินเดียแล้วก็ห้อมสิงคโปร์มาแล้วก็วิ่งมาตรงไทยไม่แวะสิงคโปร์นี่แหละสิงคโปร์แต่ตอนรับสู้คนไทยไม่ได้
1: เดี๋ยวอาจารย์มาอีก2วันนี้เราไม่เบรกได้ไหม จัดตัวยาวเลยชั่วโมงหนึ่ง
0: นะฮะตามสบายแล้วกันเอาไงก็เอานะฮะก็น่าจะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวจะเจอ1 2วันรวดนะครับไม่ต้องห่วงฮะ
1: ครับ
0: คุณผู้ฟังที่คิดถึงอาจารย์ธรนะครับ
1: เดี๋ยวผมรีบไปคุยกับพี่ก้าโดนเลยสาหัสแล้วอ่ะสำหรับวันนี้ครับผมกับอาจารย์ธรนะฮะต้องขอตัวลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังขอขอบคุณทุกข้อความทุกความคิดเห็นทุกคอมเมนต์ที่ส่งกันเข้ามาด้วยครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับQuality Towel, the

0: ช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: ขณะนี้เวลา 11:00 นค่ะ

0: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอธิบดีกรมการปกครองลั่นต่างชาติเข้ามาต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยในประเทศเป็นแค่มาตรการหนึ่งแต่มีแรงกว่านี้นายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยถึงกรณีนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งในประเทศชาวต่างชาติที่เข้ามาสร้างปัญหาให้แก่ประเทศไทยว่าเป็นการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการในประเทศ2569ซึ่งพยายามทำความเข้าใจกับทุกคนที่เข้ามาในประเทศไทยเรายินดีต้อนรับแต่เมื่อเข้ามาแล้วต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยหากใครมีพฤติกรรมที่ทำให้สร้างความเสียหายความเดือดร้อนแก่สังคมกระทบต่อความเป็นอยู่หรือความสงบสุขของประชาชนก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายส่วนต่อจากนี้หากชาวต่างชาติคนใดเข้ามาสร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยจะใช้วิธีในประเทศอย่างเดียวเลยหรือไม่นายณฤชากล่าวว่าความจริงมีหลายความผิดอยู่ซึ่งกฎหมายระบุไว้แล้วขณะเดียวกันมีชาวต่างชาติจำนวนมากหรือไม่ที่เข้ามาสร้างความวุ่นวายนายณฤชากล่าวว่าเท่าที่ได้รับรายงานยังไม่มีอะไรส่วนกรณีชาวอิสราเอลที่เข้ามาถือเป็นปรากฏการณ์ที่น่าเป็นห่วงหรือไม่นายณฤชากล่าวว่าต่างชาติที่เข้ามาแล้วอยู่อย่างสงบสุขมีจำนวนมากจึงต้องดูเป็นรายไปต้องดูในภาพรวมต้องสื่อสารให้สังคมเข้าใจว่ากิจกรรมเหล่านี้จะมีรูปแบบการแสดงออกอย่างไรหากไม่สร้างความเข้าใจกับสังคมจะทำให้เกิดปัญหาได้อย่างไรก็ตามหากจะทำกิจกรรมจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่อยู่แล้วว่าเป็นงานอะไรจะทำกิจกรรมแบบใดสำหรับกระทรวงมหาดไทยต้องกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องดูแลในพื้นที่นั้นหรือไม่นายณฤชากล่าวว่ามีการสอดส่องทุกพื้นที่ในประเทศไทยอยู่แล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนอกจากนี้อธิบดีกรมการปกครองยังเปิดเผยกรณีวานี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราให้เจ้าหน้าที่นำเอกสารไปยื่นให้แก่เจ้าของสุสานกรณีให้เอาศพออกจากพื้นที่แต่ยังไม่มีใครรับหนังสือจะดำเนินการอย่างไรว่าไม่พบเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก็ต้องให้พบเจ้าหน้าที่จะมีวิธีการแจ้งเพราะเอกสารทางราชการจะมีวิธีการอยู่แล้วเรื่องนี้ใช้สิทธิ์ทางศาลเราไม่รับอุทธรณ์ในเรื่องของการใช้พื้นที่เพราะผิดหลักเกณฑ์กับปัจจุบันเรื่องการอนุญาตที่ผ่านมาต้องย้อนกลับไปดูว่าอนุญาตภายใต้หลักเกณฑ์ใดซึ่งปัจจุบันในพื้นที่มองว่าเป็นเรื่องสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมความถูกต้องของการจัดการในพื้นที่นำหลายเรื่องมาพิจารณาไม่ได้มีการต่อใบอนุญาตจึงไม่สามารถดำเนินการได้หากเป็นเรื่องที่ผิดก็ต้องแก้ไขส่วนอาจจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเอื้อด้วยหรือไม่เป็นความผิด 100% ซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ย้ำว่ากฎหมายเข้มข้นมีหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติครอบคลุมย้ำว่าจุดนี้เป็นสุสานของเอกชนเร่งเปิดหน้าดินหาต้นตอน้ำมันปนเปื้อนท่อระบายน้ำถนนเชื้อเพลิงนายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงรอยต่อเขตคลองเตยและยานและเขตยานาวาว่าเจ้าหน้าที่ได้สูบของเหลวซึ่งมีทั้งน้ำและน้ำมันปนเปื้อนออกจากระบบประมาณ 20,000 ลิตรเบื้องต้นคาดว่าสัดส่วนน้ำน้ำมันอาจจะอยู่ที่ประมาณ 20% หรือราว 4,000 ลิตรซึ่งจะต้องรอผลการวิเคราะห์อย่างเป็นทางการเพื่อยืนยันปริมาณอีกครั้งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสมมติฐานว่าอาจจะมีการรั่วซึมจากท่อส่งน้ำมันใต้ดินบริเวณใกล้เคียงซึ่งเป็นท่อขนาดประมาณ14นิ้วใช้ส่งน้ำมันหลายประเภทและมีอายุการใช้งานประมาณ30ปีบริเวณดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงต้องประสานขออนุญาตก่อนเปิดหน้าดินเพื่อตรวจสอบแนวท่อซึ่งอยู่ลึกจากพื้นประมาณ2เมตรสำหรับพื้นที่ได้รับผลกระทบเบื้องต้นจำกัดอยู่ในแนวท่อระบายน้ำประมาณ50เมตรหรือพื้นที่ประมาณ 1,000 ตารางเมตรเจ้าหน้าที่ได้ใช้กระสอบทรายปิดกั้นท่อบริเวณต้นทางและปลายทางเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันกระจายออกไปยังพื้นที่อื่นพร้อมเดินหน้าสูบของเหลวออกอย่างต่อเนื่องโดยของเหลวที่สูบขึ้นมาจะส่งให้หน่วยงานและบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญแยกและกำจัดตามกระบวนการที่ถูกต้องผู้ว่ากทม.กล่าวว่าหากต้นเหตุเกิดจากการรั่วซึมจริงการลดแรงดันจะช่วยลดปริมาณน้ำมันที่ออกจากท่อและเมื่อสามารถหยุดต้นเหตุได้แล้วการจัดการน้ำมันที่เหลืออยู่ในระบบระบายน้ำเรื่องทางเทคนิคต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ยืนยันไม่อยากให้ประชาชนตื่นตระหนก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับสมาคมฟุตบอลเบลเยียมยังคงรอคำอธิบายจากฟีฟ่ากรณีฟลอรินบาโลกันได้ระงับโทษแบนใบแดงสมาคมฟุตบอลเบลเยียมออกแถลงการว่ายังคงรอคำอธิบายว่าเหตุใดฟลอรินบาโลกันแนวรุกทีมชาติสหรัฐอเมริกาจึงได้รับการระงับโทษแบนจากใบแดงจนสามารถลงสนามพบทีมชาติเบลเยียมในศึกฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายได้สำหรับประเด็นดังกล่าวกลายเป็นหัวข้อถกเถียงในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกที่แคนาดาเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกาซึ่งปิดฉากลงไปเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยคณะกรรมการฝ่ายวินัยของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่ามีคำสั่งระงับโทษแบนของบาโลกันจากใบแดงในเกมรอบ32ทีมสุดท้ายและให้ค่าโทษไว้1ปีแทนซึ่งต่อมามีรายงานระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้โทรศัพท์หาจานนี่อินฟานติโนประธานฟีฟ่าให้ทบทวนเรื่องใบแดงของบาโลกันซึ่งทั้งคู่ออกมายอมรับว่ามีการพูดคุยเรื่องนี้จริงแต่ยืนยันว่าคำตัดสินของคณะกรรมการฝ่ายวินัยเป็นอิสระไม่ได้รับอิทธิพลใดๆจากทั้งทรัมป์และอินฟานติโนต่อที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
2: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
1: ลิเวอร์พูลได้สปอนเซอร์ค่าหน้าอกชุดแข่งรายใหม่นั่นก็คือเตอร์กิชแอร์ไลน์สายการบินประจำชาติตุรกีด้วยสัญญา5ปีมูลค่ารวม300ล้านปอนด์โดยลิเวอร์พูลกำลังจะหมดสัญญากับสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ในการเป็นสปอนเซอร์ค่าหน้าอกหลังจบฤดูกาลนี้ล่าสุดเว็บไซต์สโมสรหงแดงประกาศว่าเตอร์กิชแอร์ไลน์จะเข้ามาเป็นสปอนเซอร์รายใหม่ตั้งแต่ซีซั่นหน้าเป็นต้นไปและการเซ็นสัญญาดังกล่าวจะมีระยะเวลาถึง5ปีซึ่งลิเวอร์พูลจะได้รับรายได้รวม300ล้านปอนด์หรือตกปีละ60ล้านปอนด์ซึ่งมากกว่าตอนที่เซ็นสัญญากับ Standard Charter ถึงปีละ10ล้านปอนด์เลยทีเดียว
2: ช่วง Premier League Update
3: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
5: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: มาแล้วนะครับขอบคุณเพลงเพราะๆด้วยนะฮะจากน้องรีดสวยๆนะครับเพลง Rich for Star ใช่ไหม
1: Rich for the Star
0: อ๋อ for me เดอะด้วย for the star นะครับเพลงของคุณทัตยังอภิตาทัตยังอดีตศิลปินชื่อดังนะตอนนี้ก็เป็นคุณแม่ไปแล้วนะครับดังมากในยุค90เคยฟังเพลงของทัตยังไหมน้องนนท์อ่ะตอนนี้อยู่กับน้องนนท์และผมเจษฎาศักดิ์วันน้ำจิตนะครับสวัสดีคุณฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับรายการนิตินายไลฟ์ครับวันนี้วันดีนะวันที่9เดือน9ปี69โอ้โหวันดีไหมวันนี้นนท์
1: กล้าหมดเลยนะ
0: กล้าหมดเลย
1: เราก็9
0: เราจะ99ไปข้างหน้านี่เป็นไง
1: ดีไปหมดทุกอย่าง
0: ครับ
1: แล้วก็หวังว่าผลการแข่งขันของนักกีฬาไทยก็น่าจะดีไปด้วย
0: เออ
1: นี่เหลืออีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วนะ
0: เป็นยังไง
1: ทีมลูกยางหนุ่มไทยจะลงสนามในศึกชิงแชมป์เอเชียนะครับ
0: แล้วตอนนี้นะ
1: เจอกับไชนีสไทเป
0: ครับ
1: เดี๋ยวเรากอดติดไปด้วยเลย
0: ได้เลยได้เลยเพราะก็เป็นรายการสำคัญนะเออนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็วันก่อนเนาะนะครับที่ชนะเกาหลีใต้แล้วก็แต้มทะยานขึ้นมาเยอะเลยนะฮะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ก็วันนี้จริงๆเราเล่นแบบไม่กดดันนะเข้ารอบไปแล้ว
0: ในฐานะทีมที่เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายปั่นไปที่เรียบร้อยนะครับ
1: ครับ
0: เออ
1: ก็เดี๋ยวจะออกสตาร์ทกันตอน 11:30 รายการเราจบเที่ยงอ่ะน่าจะได้สักเซตนึง
0: ได้สักเซตนึงเน
1: า
0: ะแต่วันนี้น่าจะสบายๆมั้ยวันนี้มั้ยได้ไหมเราชนะเกาหลีใต้มาแล้วอ่ะนน
1: ครับ
0: ครับ
1: ส่วนผลงานของชนิสไทเปเขาแข่ง2นัดชนะ1แพ้1นะฮะก็มีแพ้เกาหลีใต้มา1ต่อ3เซตแล้วก็มีชนะกาตาร์มา3ต่อ0เซตนะฮะคือถ้าดูแบบนี้นี่เราก็ฟอร์มดีกว่าก่อนเกมนัดนี้ชนิสไทเปนี่อยู่อันดับที่62ของโลกเลยนะฮะ
0: ครับ
1: ส่วนไทยเรานี่อยู่อันดับที่59โอ้โหแรงกิ้งใกล้เคียงกันแต่เราดีกว่าเขาเล็กน้อย
0: ใครนะ
1: ก็ก่อนเกมเมื่อวานนี้นะครับทีมตบลูกยางหนุ่มไทยก็ลงฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นทีเดียวโดยไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บเลยนะฮะโดยทางโค้ชปักกีวอน
0: เป็นยังไง
1: เฮดโค้ชก็นำลูกทีมลงเตรียมความพร้อมนัดสุดท้าย
0: โค้ชปักกีวอนเนี่ยดังมากนะเห็นว่าไปถ่ายรูปมีแฟนคลับอยู่นอกสนามน้องๆรุ่นหลานก็มาถ่ายรูปแกก็เอามือถือแล้วก็มาถ่ายเซลฟี่ด้วยนะดังเหมือนกันนะโค้ชปากีวอนเนี่ยฮะ
1: ใช่ก็เมื่อวานที่เราเล่าไปไงผมไปดูภาพในเพจของสมาคมวอลเลย์บอลไทยไง
0: ครับ
1: แล้วก็มีแฟนคลับอะมารอเซลฟี่มารอถ่ายรูปกับนักวอลเลย์ไทย
0: ใช่เขาประหลาดเรื่องมันนะคนญี่ปุ่นไง
1: แล้วก็มีโค้ชปาร์กอีวอนเนี่ย
0: ครับ
1: ที่ได้เซลฟี่กับแฟนๆด้วยก็สำหรับเมื่อวานนี้นะฮะโค้ชปาร์กอีวอนก็เรียกว่าทบทวนการฝึกซ้อมทุกทักษะเลยกับนักวอลเลย์บอลไทยของเรานะครับโดยเน้นเรื่องการขึ้นบล็อก
0: ครับ
1: ที่จังหวะต่างจาก2นัดแรกเนื่องจากความเร็วของทีมไทเปเนี่ยไม่เท่าเกาหลีใต
0: ้
1: ส่วนสูงก็ต่างจากผู้เล่นกาตาร์ด้วยก็คือต่างจาก2ทีมที่เราเจอกันมานะฮะความพร้อมนี่ไม่มีปัญหาเลยนะครับแม้จะล้าจากเกมหนักกับเกาหลีใต้มาที่เล่นถึง5เซตซึ่งทางคุณหมอวัฒนยูตั้งสิริอํานวยครับแพทย์ประจำทีมก็ย้ำให้ทุกคนพักผ่อนให้เยอะแล้วก็มีการฝังเข็มด้วย
0: ครับ
1: ช่วยบรรเทาอาการล้าอาการบาดเจ็บอะไรอย่างนี้นะซึ่งส่วนใหญ่จริงๆนักกีฬาทุกคนก็มีอาการเจ็บติดตัวมาก่อนหน้านี
0: ้
1: นะฮะสถานการณ์ของเราเข้ารอบ8ทีมแน่นอนแล้ว
0: ครับ
1: หากชนะจะเป็นแชมป์สาย4และการันตีที่อันดับ3ในรอบ8ทีมส่วนไทเปไม่มีทางเลือกครับต้องชนะเท่านั้นเพื่อเข้ารอบ8ทีมมีน้องฟุกบุญยฤทธิ์วงศ์ธรด้วยนะฮะมือเซตกัปตันทีมก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าเกมกับไต้หวันเนี่ยยังมีความหมายครับไทยอยากชนะทุกทีมให้ได้เพราะแต่ละแมตช์ไม่ง่ายอยู่แล้วครับ
0: ครับผม
1: อยากพาน้องๆไปให้ไกลที่สุดก็อยากให้น้องๆเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นในเพื่อนร่วมทีมด้วยแน่นอนรายการนี้แชมป์ทีมเดียวที่จะได้สิทธิ์ไปเล่นโอลิมปิก2028นะครับอัตโนมัติเลยส่วน1 2 3

0: จะได้รับสิทธิ์ผ่านเข้าไปเล่นในวอลเลย์บอลชายเวิลด์คัพ2028ก็ของเรานี่ดีที่สุดก่อนหน้านี้เคยได้ที่5
1: ครับ
0: ครั้งนี้เราก็หวังว่าน่าจะทำผลงานได้ดีแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ที่เท่าไหร่เพราะว่าจริงๆช่วงหลังเนี่ยเราก็ถือว่าผลงานไม่ค่อยดีนะรายการนี้นะครับอย่างครั้งที่แล้วนี่เราจบอันดับที่10เลยจาก17ทีมก็เดี๋ยวครั้งนี้มาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าผลงานจาก2เกมแรกเราทำได้ดีครับ
1: ใช่ฮะแล้วก็วอลเลย์บอลหญิงของเราพูดถึงหน่อยไหมเดี๋ยวค่อยตามวอลเลย์บอลชายแล้วกันเพราะเดี๋ยวจะตีกำลังใกล้ตีแล้วเนาะตอนนี้ก็มีโค้ชโจ้นะนะครับโค้ชโจ้อภิศักดิ์รักชายิงชีพอดีตนักกีฬารูปหล่อชื่อดังเลยนะ
0: ครับ
1: นะครับเป็นไงดังไหมทันไหม
0: ตอนเนี้ยกลับมาดังอีกรอบหนึ่ง
1: ครับผม
0: ตอนนี้มาเป็นคอมเมนเตอร์อยู่นะ
1: ใช่คอมเมนเตอร
0: ์
1: ไปก่อนเห็นภาพไหมที่หล่อโอ้โหทรงผมเนี่ยบ๊อบเทนะ
0: ใช่
1: ก็ไปตามวัยแล้วตอนนี้เนาะ
0: ตอนนี้ก็ยังรอ
1: ยังรออยู
0: ่แต่ว่าตามวัย
1: ตามวัยตามวัย
0: แต่ต้องบอกว่าตอนหนุ่มๆนี
1: ่
0: โคตาระหล่อเลย
1: หล่อเลยนะครับก็อภิศักดิ์ราชันยิ่งชีพไงนะครับก็เป็นนักกีฬาที่โอ้ดักตอนก่อนพี่ก็จำชื่อไหนเพราะว่านามสกุลแบบนามสกุล
0: เท
1: ่ไงรักชาติยิ่งชีพเป็นไง
0: สมควรเป็นนักกีฬาทีมชาติ
1: ใช่ใช่ไหมฮะ
0: ตอนนี้ก็เป็นโค้ชอยู่แล้ว
1: ครับผม
0: รุ่นน้องโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชดาเกรียงไกร
1: ถูกฮะเป็นไงเห็นภาพเห็นภาพยังลองไปดูในพันธุ์ทุกบันทึกดูนะ
0: ครับ
1: แต่ก่อนหล่อมากแต่ว่าก็ตามภาพเนาะมีคนแซวพี่เขาด้วยใช่ไหมฮะก็ตามไว้จะให้หล่อเหมือนสมัยเป็นรุ่นได้ไงล่ะใช่ไหมล่ะ
0: ธรรมชาติ
1: ก็ธรรมชาติ
0: แต่ถามว่าพออายุเยอะขึ้นก็ดูดีได
1: ้ครับ
0: ตามวัย
1: ตามวัยเนาะก็การเวลาเขาบอกว่าไม่ทำไม่ได้ทำร้ายแต่เพียงผู้หญิงนะทำร้ายผู้ชายด้วยเหรอฮะครับผม
0: เป็นเรื่องปกติ
1: ก็มีบ้างแล้วก็เป็นก็ตามวัยเนาะตอนนี้ก็มาเป็นนักวิเคราะห์ให้กับทางโมโนเขานะตอนนี้ยิงสดอยู่ด้วยนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ก็ติดตามในการนะครับพูดถึงวอลเลย์บอลอยู่นะในการนน
0: ได้เลยครับ
1: นะครับก็เห็นเปิดโปรแกรมมาแล้วเนาะนะครับที่ SP เขาเปิดโปรแกรมไปนะครับที่จะลงแข่งใน3แมตช์แรกในรอบแบ่งกลุ่มนะเริ่ม16 17 18 3วันติดต่อกันเลยแมตช์แรกนะครับก่อนพิธีเปิดด้วยนะวันที่16กันยายนนะครับเจอมองโกเลียครับเวลา 14:00 นและ 17:00 นะครับเจอกับคีร์กีสถานนะครับและ18กันยายนนะครับก็เจอกับชนิดไทเปโอ้เจอเหมือนวอลเลย์บอลชายเลยในแมตช์สุดท้ายนะครับรอบแบ่งกลุ่มนะ
0: ครับ
1: ก็ในกลุ่ม C นี่ก็ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาเราเป็นแชมป์กลุ่มแน่นอนสบายสบายนะครับในฐานะของแชมป์เอเชียด้วยและรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเราจะไปไขว้เจอกับอันดับ2ของกลุ่ม A ซึ่งคาดว่าจะเป็นอินโดนีเซียนนซึ่งเราก็ผูกขาดโจชนะมาตลอดสบายมันเด็กหลังห้องมือเด็ดหลังห้องอ่ะนะครับเดินมาเราอยู่หน้าห้องไง
0: ครับ
1: เดินมาหลังห้องสมัยก่อนมีไหมล่ะครับเดินมาปั๊บปั๊บเดินมาแบบไม่ค่อยมั่นใจไหลตกมานะครับเฮ้ยไปไหนขอค่าผ่านทาง
0: อุ้ย
1: พี่ผมไม่มีเลยพี่ผมมีแค่ห้าบาทถ้าเจอเอาหมดนะถ้าเจอถ้าล้วงเอาหมดนะถ้าเจอ20 บาทเอาหมดนะ
0: คนเจอเอาหมดนะ
1: คนเจอหมดนะก็เลยต้องให้5บาทเหมือนอินโดนีเซียของเราเลยของเขาเลยเนี่ย
0: นี่เด็กๆเป็นคนโดนหรือเป็นคนกระทำเขาครับ
1: เป็นคนโดนฮะ
0: อ๋อ
1: โดนรุ่นพี
0: ่
1: เวลาเราจะผ่านไปขอเข้าห้องน้ำจะเข้าห้องน้ำไงก็มายืนกันอยู่ตรงประตูห้องน้ำใช่ไหมล่ะสุบุรีนะสมัยเพื่อนก็มีเกเรบ้างนะพวกเขาเนาะแล้วพอเราจะเข้าไปปุ๊บเนี่ยยกขาค้างไว้เอ้าเฮ้ยค่าผ่านทาง
0: นี
1: ่บอกว่าเอามา5บาทเซโอ้พี่ไม่มีเลยพี่ผมไม่มีตังค์แม่ไม่ได้ตังค์มา
0: อ
1: ย่าให้เจอนะถ้าค้นเจอแล้วเจอ10บาทเจอ20บาทเอาหมดนะ
0: เราก็กลัวไง
1: ก็เลยต้องโอ้โหค่อยๆค่อยล้วงไปอู้ล้วงกระเป๋าหน้ากระเป๋าหลังฮะครับหยิบเหรียญมาเอ้ยพี่ครับมี5บาทแล้วก็ผ่านทางให้เข้าไป
0: โอ้โหแล้วตอนนี้ตลกนะ
1: ตลกซิสมัยก่อน
0: ตอนนั้นตลก
1: ไม่ตลกเลยเครียดเลยอ่ะ
0: แต่พอผ่านมาแล้ว
1: ฮาดิเนี่ยก็เหมือนเราเจออินโดนีเซียช่วงหลังแล้วก็ชนะเขาตลอดแม้ว่าเขาจะมีมีหือมีก็ตามแต่เราไม่น่าพลาดนะน่าจะได้เข้าสู่รอบรองชนะเลิศซึ่งรอบ4ทีมสุดท้ายเนี่ยสำคัญมากนนเจอกับที่1ของกลุ่ม B หรือที่2ของกลุ่ม D ซึ่งคาดว่าที่1ของกลุ่ม B น่าจะเป็นทีมชาติจีน

0: แพ้เราในชิงแชมป์เอเชียที่ผ่านมาในรอบชิงชนะเลิศศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียที่เทียนจินประเทศจีนนะครับนานๆนะครับเราอาจจะได้เห็นแมตช์ล้างตาหรือว่าแมตช์รีแมตช์ณชิงชิงแชมป์เอเชียนะนนท์ในรอบ8ทีมเนี่ยตี20กันยายนนะรอบรองชนะเลิศนะครับ21กันยายนและรอบชิงนะครับจะตีในวันที่22กันยายนวอลเลย์บอลหญิงจะตีก่อนวอลเลย์บอลชายเขาตอนนี้เขาตีรายการนี้ไงที่ฟุกุโอกะอยู่นะชิงแชมป์เอเชียก็เลยต้องตีชานิดหนึ่งนะฮะก็ฝากติดตามกันนะครับผม
1: โอ้โหตัวนาเมนนี้ผมว่าคนดูเยอะแน
0: ่
1: นาทีนี้เราขอทองอย่างเดียวแหละ
0: ครับ
1: ไม่สนอะไรแล้วเพิ่งได้แชมป์เอเชียมาด้วยอ่ะ
0: ใช่
1: อันนั้นคือเรื่องของทีมหญิงนะแต่ส่วนของทีมชายเนี่ยเดี๋ยวใกล้จะเริ่มแล้ว 11:30 นาทีนี่จะเสิร์ฟแล้ว
0: ครับ
1: นะครับก็ช่วงนี้ขอประชาสัมพันธ์กับคุณผู้ฟังก่อนนะฮะ
0: ยัง
1: พอมีเวลานะครับก็ยุคนี้นี่เรื่องสุขภาพต้องมาก่อนนะครับแต่ความสะดวกก็ทิ้งไม่ได้ครับขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรครับที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะครับนี่คือไอเทมลับของสายเฮลตี้นะครับเพราะว่าเขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำครับตัวหม้อในเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานที่สำคัญคือความอัจฉริยะครับมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวครับตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกและรับประกันนานถึง1ปีเต็มโปรโมชั่นจากราคาปกติครับ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นย้ำนะครับ990บาทสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการครับทั้งที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทโทรเลย02-114-3390ครับค่าส่งและประกันสินค้า100บาทนะฮะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียนะครับผม
0: ครับฝากไปด้วย
1: เท่านั้นยังไม่พอครับคุณผู้ฟังมีเครื่อง
0: ท
1: ำ
0: งาน
1: ธัญพืชคาชิว่ามาฝากกันด้วยนะฮะนี่เอาใจสายสุขภาพเลยที่ชอบทานอาหารแบบเฮลตี้ต้องเครื่องนี้เลยครับเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่าความจุ1ลิตรที่มาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ครับใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสทำให้การปั่นอาหารละเอียดยิ่งขึ้นครับไม่ใช่แค่ทำน้ำธัญพืชเท่านั้นนะครับที่ทำได้ยังทำเมนูอื่นๆได้อีกหลากหลายเมนูครับไม่ว่าจะเป็นโจ๊กอาหารเสริมเด็กนมถั่วเหลืองน้ำผลไม้ปั่นสมูทตี้ฟังก์ชันครบครับจบในเครื่องเดียวเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคละแบบคละสี2ใบครับโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียครับผม
0: ครับตอนนี้ทีมไทยกับชนิดไทยเปกำลังจะลงสนามนี่นะพาเดชนะตัวตบคนสำคัญของเรานะครับแต่ว่าเห็นวอลเลย์บอลหญิงของเราชุดอายุไม่เกิน21ปีของโค้ชวนาบัวแก้วไงค่อยๆชนะฟิลิปปินส์ในบ้านเลยใช่ไห
1: ม
0: 3-0เซตนะฮะคว้าแชมป์ PVL Invitational Conference 2026นะครับมาครองแบบเลิศเลยนะในนามของทีมเอสโคล่านะครับก็สายเลือดใหม่เน
1: า
0: ะนะได้น้องออมทรัพย์นะนะครับปภัชญาพลธรรมนะครับผู้เล่นสูงคุณค่าหรือว่า MVP ด้วยมีหลังนะเบสออปเปอร์ซิตสไปเกอร์นะครับมีหลังยอดเยี่ยมเป็นน้องออมทรัพย์เช่นกันปภัชญาพลธรรมฮะโอ้โหเป็นไงสุดยอดไหม
1: ทีมชุดใหญ่มีออมสิน
0: ทีมวิทยาสาวไทยของเรานะ
1: ทีมชุดเล็กมีออมทรัพย
0: ์ครับเป็นไง
1: ธนาคารกันอย่างเดียวเลย
0: ใช่ฮะครับผม
1: เอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันเลยเดี๋ยวกัน
0: เดี๋ยวดู
1: พักเร็วหน่อย
0: เหรอจะดูเลยนะ
1: เดี๋ยว
0: เช็คได้ชื่อไหนไหม
1: เดี๋ยวเบรกกลับมาปุ๊บจะได้ทันแต้มแรกเดี๋ยวไม่ทัน
0: เอาเหรอ
1: เอาไหมหรือยังไงหรือจะแจ้งรายชื่อก่อน
0: แจ้งรายชื่อก่อนไหมมีอมีนภาเดชนะครับลงอนุรักษ์ใช่ไหมไปไหนแล้วเมื่อกี้ฮะเห็นได้ชื่อไม่ทัน
1: ด้วย
0: ครับผม
1: เดี๋ยวพักก่อนแล้วกัน
0: นะครับครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้ามาเกาะติดกันเลยดีกว่ากับวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียนะครับตอนนี้พักแป๊บเดียวครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งสมศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
3: นี่ๆแมวกินอาหารเนี่ยสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: จูนชีวิตให้แอคทีฟอั

0: 061-658-3461
1: นายที่นายไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
2: เอากลับมาครับนายที่นายไลฟ์กับเอเชียนเกมนะครับที่นาโกย่าเป็นไงน้ำลดหรือยังนนเอ้ยเห็นว่าน้ำครับฝนตกหนักนะนะครับที่นาโกย่านะครับเห็นว่าเป็นโหเนี่ยรอบหลายสิบปีนะนะครับที่ฝนตกหนักนะครับต้องทางการเนี่ยประกาศระดับ5ให้รักษาชีวิตทันทีนะกับประชาชนกว่า 600,000 ครัวเรือนนะฮะ 600,000 ครัวเรือนก็มีประชากรประมาณเกือบประมาณล้านกว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมนะครับให้ระวังแล้วก็หนักมากนะโดนนะ
3: นี่กำลังจะ
2: เป็นไงบ้างอ่ะ
3: เอเชียนเกมเน
2: า
3: ะ
2: เห็นภาพไหมอ่ะโอ้เห็นภาพแบบน่ากลัวมากรถลอยหมดเลยอ่ะลอยน้ำหมดเลยนะ
3: กำลังจะเป็นเจ้าภาพอยู่แล้วนะ
2: ใช่ใช่แต่เขาบอกเห็นเม้นในคนญี่ปุ่นบอกน้ำลดแล้วนะนนน่าจะลดแล้วมั้งว่าไหมที่นาโกย่าลองเช็คดูซิล่าสุดเป็นไงบ้าง
3: เขาบอกว่า
2: น้ำท่วมอ่ะ
3: สนามและสถานที่จัดเอเชียนเกมหลายแห่งโดนน้ำท่วมเหมือนกัน
2: อ้าวแต่ว่าพรุ่งนี้วอลเลย์บาสเกตบอลชายแข่งแล้วนะรอบแบ่งกลุ่มอ่ะนนเป็นไงบ้างสถานการณ์ในเวลานี้กันเนาะ
3: ก็มีผลกระทบเหมือนกันนะ
2: ใช่ใช่ใช่เขาบอกตกหนักเลยนะครับมีรายงานมานะครับว่าโหตกหนักแล้วอาการมันสุดขั้วจริงเหรอเนาะ
3: คือเขาบอกว่าตอนนี้ระดับน้ำบนท้องถนนสายหลักส่วนใหญ่เนี่ยลดลงแล้ว
2: ลดลงแล้วนะ
3: หลังฝนชุดแรกผ่านพ้นไปเมื่อคืนนี้แต่ว่าสถานการณ์โดยรวมเนี่ยมันยังไม่ปลอดภัยยังต้องเฝ้าระวังสูงสุดต่อเนื่องนะรถเลิศเนี่ยจอดเสียประมาณ200คันนะ
2: ครับ
3: ก็ค่อยๆฟื้นตัวรถใต้ดินนี่กลับมาเปิดให้บริการแล้วแต่ว่ายังวางใจไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเราก็ติดเกมวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียไปด้วยเลยนะครับเจอกับไชนีสไทเปที่คิตะคิวชูซิตี้ยิมเนเซียมเมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นนะครับ
2: ครับ
3: นี่คือรายการนายที่นายไลฟ์ก็ติดเอเชียนเกมส์แต่ว่า
2: ตอนนี้ติดจริงนะ
3: นักวอลเลย์บอลชายไทยเราแข่งอยู่ก็เลยอยากดูด้วย
2: แ
3: ต้มแรกโอ้โหประเดิมเสิร์ฟปุ๊บติดเน็ตเลยครับ
2: ครับ
3: คะแนนแรกนี่เราเสิร์ฟก่อนนะแล้วเป็นบุญยฤทธิ์ครับกัปตันทีมแจกแต้มให้ชนิสไทเปขึ้นนำก่อนเลยครับ 1-0 คะแนนนี้เราดีเฟนได้แล้วสวนกลับตีได้ทัดครับ
2: เฮ้ยนนก็บรรยายได้นะ
3: โอ้ยวอลเลย์บอลอยู่ในสายเลือดครับพี่เจ
2: ๋
3: ง
2: เฮ้ยเฮ้ย
3: โอ้จังหวะนี้นี่
2: จะเฮ้ยทำไมใช่ไหมฮะ
3: เฮ้ยทำไมฮะ
2: ไม่รู้ใช่ไหมครับตกใจ
3: เต้นเหรอ
2: เออตื่นเต้นไงฮะ
3: หนึ่งเท่าครับเราตีหัวเสาได้ทัดครับเมื่อสักครู่
2: ก็ส่วนสถานการณ์ก็น่าจะดีขึ้นนะพี่ไปดูไว้ที่นาโกย่านะนนโอ้เดี๋ยวน้ำท่วมเขาน่ากลัวเหมือนกันเนาะ
3: คือมัน
2: ยังมันเหมือน
3: หนัง
2: อ
3: ่ะลูกไง
2: เออ
3: มันยังไม่จบไง
2: พรุ่งนี้แข่งนะนะที่บาสเกตบอลนะก็จะแข่งกัน
3: อ
2: ่ะ
3: อุ้ยอันนี้เราจะให้ภาคไปเลยไหมฮะเราบล็อกได้แต้มอีกแล้วครับหรือว่าติดพักๆเดียวพอ
2: ได้เลยได้เลยได้เลยไปเรื่อยๆไปเรื่อย
3: ๆเอาเราจะเอาสลับขั้นกับข่าวหรือเราจะภาครัวๆเลยหรือยังไงดีฮะเพราะว่าข่าวจริงๆก็มีอัปเดตนะอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยก็อยากจะเล่าเหมือนกันคีรินตันติเวชเนี่ย
2: เออแต่ว่าไม่ได้ไป
3: เอเชียนเกมไม่ได้ไปเอเชียนเกมแล้วไง
2: กับซีเกมเจ้าตัว
3: เปลี่ยนรุ่นแล้ว
2: ใช่ไหม
3: ไปแข่งมาราธอนแล้ว
2: ใช่ที่ชิคาโกใช่ไหม
3: คือปกติเนี่ยแข่ง 1,500 5,000 10,000 เมตร
2: ประเภทลู่ไม่แข่งแล้วจะลงถนนแล้วจะลงถนน
3: ลงถนนเลย
2: ฮะ
3: ไปมาราธอนแล้ว
2: ลงถนนกับใคร
3: ไม่ได้ไปประท้วงใคร
2: อ๋อครับครับเชื่อว่ามีลงถนนอะไรกัน
3: ก็ทำให้เราไม่มีตัวนะสมาคมบอกไม่มีตัวแล้วนะ
2: ครับ
3: เพราะคิรินไม่เล่นเนี่ยโอกาสลุ้นเหรียญศูนย์เลยนะ
2: ครับ
3: ไม่มีตัวแทนนะ
2: เออเหรอฮะ
3: คือระยะ 1,500 10,000 เมตรนี่เราไม่มีนักกีฬานะคือคิรินเนี่ยเขาจะไปเล่นมาราธอนแล้วอ่ะเขาไม่เอาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคิรินจะกลับมารับใช้ชาติอีกทีนึงเนี่ยก็ต้องเป็นโอลิมปิก2028เลยถ้าคิรินผ่านเข้ารอบสุดท้าย
2: ครับเพราะว่าเขาจะมุ่งมั่นไปที่โอลิมปิกเกมใช่ไหม
3: ใช่
2: ก็เรื่องนี้นะครับทางพลตรวจตรีสุรพงษ์ระยะมงคล เลขาธิการสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยบอกว่าคิรินจะไม่ได้แข่งในระยะดังกล่าวคือระยะ 1,500 5,000 แล้วก็ 10,000 ก็คือในการแข่งขัน
3: เอเชียนเกม
2: ใช่ฮะนะครับก็ไม่ได้แข่งนะ
3: ครับ
2: พอได้4เกม3เหรียญเลยใช่ไหมล่ะ
3: ใช่
2: เขาบอกว่าไม่เพียงแค่เอเชียนเกมนะ4เกมครั้งที่34ที่มาเลเซียในปีหน้าด้วยเนื่องจากเจ้าตัวแจ้งมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้วว่าปรับเปลี่ยนไปเน้นการพัฒนาตัวเองเพื่อแข่งขันมาราธอนก็คือวิ่งออกท้องถนนแล้วฮะ 42.195 ก็โอลิมปิกเกมนะครับอยากจะผ่านรอบเข้าเลือกไหนในปี2028ที่นครลอสแอนเจลิสนะครับ
3: ครับ
2: แล้วยังไงฮะแม้เราจะมีนักวิ่งระยะไกลในการแข่งขันมาราธอนทุกสัปดาห์แต่ระยะ5และ10กิโลเท่ากันก็มีวิธีการซ้อมที่แตกต่างกันเนาะระบบหายใจอะไรต่างๆนะฮะ
3: ใช่
2: ครับ
3: คือเราอะเห็นว่าบ้านเราเนี่ยจัดแข่งวิ่งกันบ่อยมาก5กิโล10กิโลเนี่ยแต่ว่าจริงๆมันไม่เหมือนกันนะ
2: ครับ
3: เวลาไปแข่งวิ่งในลู่อะมันมีการเข้าโค้งมันต้องฝึก
2: ครับ
3: การหายใจอะไรมันก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราไม่มีนักกีฬานะ
2: เ
3: ท่ากับว่าหมดลุ้นเลยนะ
2: นั่น
3: น
2: ่ะสิ
3: แต่ว่าจริงๆเขาก็บอกว่าเป็นแผนของคิรินเขาวางไว้นานแล้วว่าเขาจะไปเล่นมาราธอนแล้วคงจะท้าทายเขากว่านะก็ไม่ได้แข่งแค่เอเชียนเกมครั้งนี้อย่างเดียวนะซีเกมครั้งหน้าก็ไม่เอาแล้วนะ
2: ครับ
3: คือผมว่าเขาเปลี่ยนเป้าหมายแล้วอะจะไปเอามาราธอนดีกว่าจะไปแข่งกับพวกคลิปโชเก้ดีกว่า
2: คลิปโชเก้เขาเอานั้นแล้วมั้งเขาอันนี้ได้รีทายแล้วมั้งฮะนะ
3: อ่
2: ะก็เปลี่ยนเป้าหมายเนาะ
3: ครับ
2: นะครับเพิ่งสร้างสถิติเพชรไทยในฮาล์ฟมาราธอนนะ21กิโลเนี่ยเวลา1ชั่วโมง2นาที39วินาทีในศึกนิวยอร์กฮาล์ฟมาราธอนในปีนี้นะและเตรียมจะแข่งขันนะชิคโก้มาราธอนนะครับซึ่งเป็นมาราธอนเต็มระยะครั้งแรกของเจ้าตัวนะครับในช่วงเดือนธันวาคมนี้ครับผม
3: ตอนนี้เนี่ยสถิติโลกคนปัจจุบันเนี่ยนะเป็นเซบาสเตียนชอนะ1ชั่วโมง59นาที30วินาที
2: ครับ
3: อันดับ2นี่เป็นโยมิฟเคลเจชาจากเอธิโอเปียนะ1ชั่วโมง59นาที41วินาทีนี
2: ่
3: นี่คือตัวดังๆนะคลิปโชเก้เลิกไปแล้วนะ
2: ครับ
3: ชื่อพวกนี้ยังไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะเซบาสเตียนชอโยมิฟเคเจลชาอะไรแบบเนี้ยนะเนี่ยแหละคิรินก็จะไประดับนี้แล้ว
2: ถูก
3: แล้วเขาบอกว่าที่สหรัฐเงินรางวัลเยอะด้วย
2: โอ้ใช่เงินรางวัลด้วยเนาะ
3: ไปเล่นมาราธอนดีกว่าน
2: ะฮะ
3: อ่ะประมาณนี้เรื่องของคิรินนะฮะ
2: ครับผม
3: ส่วนวอลเล่ตอนนี้เรานำอยู่6ต่อ5นะ
2: เป็นยังไง
3: คะแนนอู่ล่าสุดนี้เสิร์ฟเอสเลยครับ
2: ครับ
3: ชไนนิสไทเปเพิ่งจะเรียกเวลานอกแล้วกลับมานี
2: ่โอ้โห
3: ลงไหมเนี่ย
2: ลงนิดเดียว
3: โอ้ยลงน่าจะแบบ1
2: เส้นแดงผ่า18
3: โอ้โหมีดวงครับลูกนี
2: ้ครับ
3: แล้วมาอีกทีนึงคราวนี้เราเอาไม่อยู่อีกครับโอ้เสิร์ฟดีจริง
2: คือถ้าวอลเลย์บอลชายจะดุดันเนาะพลังเขาเสิร์ฟหนักไงผู้นี้เล่นกันหนักกันแล้วผู้หญิงจะมีแบบตอบโต้กันด้วยเนาะ
3: นี่ยูเชงชานครับเสิร์ฟมา109กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
2: อุ้ยวอลเลย์บอลนนก็ได้
3: อยู่ในสายเลือด
2: เฮ้ย
3: วอลเล่เนี่ย
2: สุดยอด
3: โอ้หกเท่าเลยอ่ะ
2: ครับ
3: คราวนี้จะเอาอยู่ไหมเนี่ยจะแฮตทริกไหมเนี่ยโอ้ไม่นะสามไม่สามเอสนะ
2: โอ้เปลี่ยนได้ไหมไม่ได
3: ้โอ้ตีออกอีกเอ้ยได้ได้ได
2: ้ได้นะ
3: ได้ครับแม่เปลี่ยนเสิร์ฟได้สักทีครับโดนไปสองแต้ม

0: ลงน่าจะลงป่ะ
1: ดูภาพช้าลง
0: โหลลงตรง
1: เลยลงดี
0: ทรงสามเหลี่ยมพอดีฮะ
1: สามเหลี่ยมไ
0: ทยคอร์ดขนาดตอนนี้เรานำ7-6นะเซตแรกฮะเอ้าก็ติดตามได้นะไปแบบสบายๆแล้วกันนะฮะ
1: เอาไหมเอาไหมจะให้โชว์ไห
0: มอืมอุ้ย
1: อุ้ยรับล้นมาแบบนี้เจอเราดักหน้าเน็ตเรียบร้อยเลยครับ
0: อุ้ย
1: ธนัทบำรุงพักดี
0: เฮ้ย
1: นี่ไง
0: สุดยอด
1: สนใจใช้บริการได้นะฮะ
0: ครับ
1: เอเชียนเกมนะฮะ
0: อืม
1: เ
0: อาแล้วล่าสุดเมื่อวานนี้ก็แต่งตั้งอย่างเป็นทางการนะรองตัวไงรองตัวรองตัวฮะคุณประภาสมานมิตรนะครับก็ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการนะจากทางรัฐบาลนะครม.นะครับมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับเสนอแต่งตั้งคุณประภาสมานมิตรหรือนางประภาสมานมิตรนะให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.มีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่31 มีนาคม 2572นะครับตามมติคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่าบอร์ดกกท.ครับโอ้ลองตัวเนี่ยทำงานกับกกท.ตั้งแต่ปี34อ่ะนนเอ้ย
1: โอ้ตั้งแต่ผมเกิดอ่ะ
0: ไต่เต้ามาเรื่อยอ่ะ
1: อืม30กว่าปีแล้วอ่ะ
0: ใช่ฮะกล่าวดีกับรองตัวด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: ก็เรียกว่าเป็นคนในรู้งานเป็นอย่างดี
0: ก็น่าจะไปนี่มั้งเนาะเอเชียนเกมก็ไป
1: ผมว่าคู่กันเลย
0: คาบเกี่ยวกับดร.กฤษดาพอดี
1: อ่
0: ะผู้ว่าการคนเก่านะผู้ว่าการกกท.คนเก่าไง
1: ครับ
0: ครับอืม
1: เรานํา10-7แล้วครับ
0: ครับ
1: วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียครับเซตแรกก็รักษาโมเมนตัมนำได้ตลอดนะ
0: อืม
1: ถือว่าเล่นดีครับแมตช์นี้แต่จริงๆเราก็ดูเหนือกว่านะ
0: อืม
1: โอ้โหก็ชมปุ๊บเสิร์ฟออกปั๊บแม่ทูประดิษฐ์ครับทูประดิษฐ์พระพุทธเสิร์ฟยาวออกหลังไปครับแม่เดี๋ยวกอดติดไปเรื่อยๆแล้วกัน
0: ได้เลยฮะ
1: ถ้าเกิดมีข่าวอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวพี่เจ๋งอัปเดตให้
0: ได้เลยไม่เป็นหา
1: เดี๋ยวตอบคอมเมนต์ไปด้วยแล้วกันนะ
0: ครับก็พยายามที่จะหาข่าวเช่นเกมเนาะข่าวใหญ่ก็เรื่องของทีมชาติไทยของเราเนาะนะครับที่ตอนนี้ก็ซ้อมอย่างเข้มข้นเหมือนเดิมฟุตบอลชายเนาะที่กำลังซ้อมอย่างเข้มข้นนะครับในตอนนี้นะฮะก่อนที่จะเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นต่อไปนะ
1: ครับ
0: ครับผมนะฮะก็ซ้อมที่สนามของบีจีเนาะ
1: ครับ
0: ครับไทยกับเรื่องก็เพิ่งไปไหว้มาเนาะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแล้วโคเชที่นำทัพไปไง
1: ใช
0: ่พาไปไหว้เดินสายสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับมันก่อนนะเนาะ
1: ใช่แล้ว
0: เป็
1: นธรรมเนียมเป็นธรรมเนียม
0: เป็นธรรมเนียมนะ
1: แข่งอะไรเราก็ต้องไหว้ให้หมด
0: ถูกต้องฮะส่วนนะบอลหญิงของเราเป็นยังไงนนวันก่อนอุ่นเครื่องในเมื่อวานนี้เนี่ย
1: เห็นมีภาพ
0: ก็4 โมงครึ่งเนาะเตะที่ไดนามิกฟุตบอลแคมป์จังหวัดสมุทรปราการนะครับก็ลงอุ่นเครื่องกับสโมสรฟุตบอลหญิงโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีครับทีมในศึกไทยลีกวีเมนลีกนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันฟุตบอลหญิงในเอเชียนเกมนะครับ14 กันยายนถึง2 ตุลาคมนะครับที่ญี่ปุ่นนะนะครับก็เราอยู่ในกลุ่ม E รบกับญี่ปุ่นเจ้าภาพชนิสไทเปและเวียดนามนะครับแข่งแบบเจอกันหมดนะฮะนำแชมป์กลุ่มรองแชมป์กลุ่มและอันดับ3ดีสุดจาก3กลุ่มนะครับอันดับ3ดีสุด2กลุ่มจาก3นะเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปเมื่อวานนี้ก็อุ่นแบบ3ควอเตอร์นะ
1: ครับ
0: ควอเตอร์ละ35 นาทีครับภายใต้การคุมทีมของโค้ชอันเฟตในเดพงสีทองอินอดีตสุดหน้าทีมชาติไทยซึ่งตอนนี้ผ่านตัวเองมาเป็นหัวหน้าผู้สอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะ
1: ครับ
0: ในวิธีการทดสอบความเข้าใจของผู้เล่นในคอนเซปต์ของทีมทั้งเกมรุกเกมรับรวมทั้งสภาพฟิตของร่างกายซึ่งเขาบอกอ้าวไม่ได้แจ้งผลมาฮะ
1: อ้าวไม่เป็นไรเขาอุ่นแบบปิด
0: อ๋ออุ่นแบบปิดเน
1: า
0: ะอ้าวแล้วนักกีฬาเข้าไปได้ไงฮะ
1: นั่นสิเขาปิดสนามอยู่เขาหมายถึงว่าอุ่นเครื่องแบบปิดไม่ให้สื่อทำข่าว
0: อ๋อโอเคเข้าใจแล้วนะเอาแล้วคิดว่าโดนจับล็อกได้นะ
1: จะเล่นทับเอ็กครับแม
0: ่เฮ้ยมีทับเอ็กด้วย
1: มีสิฮะ
0: เฮ้ย
1: โอ้โหโดนบล็อก
0: ครับถนัดเปล่าเมื่อกี
1: ้น่าจะใช่ครับอู๋แล้วตอนนี้นี่เราขยับหนีได้อีกทีนะครับ13-11ครับยังไม่ยอมให้เขาที่ติดตีเสมอได้ครับ
0: ส่วนนักบอลหญิงของเราเนี่ยจะเก็บตัวฝึกซ้อมที่ไดนามิกฟุตบอลแคมป์จังหวัดสมุทรปราการนะครับจะถึงวันที่10 กันยายนนะนนนะ
1: ครับ
0: และจะเหินฟ้าไปญี่ปุ่น

0: มาสูงแล้วนะ
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: ซ้อมมาสุดท้ายวันพรุ่งนี้นะแล้วจะเหินฟ้าไปญี่ปุ่นในวันที่11กันยายนต่อไปครับก่อนที่จะลงเตะเกมแรกครับผม14กันยายนนะโดนนะ
1: ครับ
0: ก็เจอกับญี่ปุ่นเจ้าภาพเลยนะครับเวลา 11:30 น.ที่ชิซูโอกะสเตเดียมนะครับประเทศญี่ปุ่นนะถ้าเป็นฟรีทีวีก็พีพีทีวียิงสดนะครับแต่ถ้าเป็นแอประบบ OTT Over the Top นะออนไลน์สตรีมมิ่งต่างๆเนี่ยก็จาก ESPN เขายิงสดนะครับเดี๋ยวตาก็นะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็น่าเป็นห่วงนะเรื่องของน้ำท่วมที่พี่เจ๋งบอกไปนะมาเกิดขึ้นในช่วงก่อนจะเป็นเจ้าภาพไม่กี่วัน
0: นะแต่คนไทยที่อยู่นั่นเขาบอกว่ามันลดแล้วนะนน
1: ใช่ไงก็อย่างที่ผมบอกไงมันมาเป็นลูกๆไงพาย
0: ุก็เหมือนบ้านเราเนาะ
1: ลูกแรกมันผ่าน
0: บ้านเราอาจจะหนักแต่ว่าพอวันต่อมามันก็เคลียร์แล้วเน
1: า
0: ะ
1: อย่างวัดบาสแข่งพรุ่งนี้แล้วอย่างที่พี่เจ๋งบอก
0: เขาบอกว่า
1: ผลกระทบหลักๆก
0: ็
1: ม
0: ี
1: นะเจ้าหน้าที่ท่าเรือนาโกย่านี่สั่งอพยพนักกีฬาและเจ้าหน้าที่หลายร้อยคนออกจากที่พักนะการ์เดนเพียงที่เราบอกว่ามันจะมีเรือเป็นที่พักนักกีฬาจอดอยู่ตรงท่าเรือนาโกย่า
0: ครับ
1: ตรงนั้นต้องอพยพนะพายุมันเข้าไงแล้วก็ตรงบ้านตู้คอนเทนเนอร์ไม้อะที่จะให้นักกีฬาไปพักอ่ะก็ต้องอพยพเหมือนกันนะน้ำทะเลมันหนุน
0: ครับ
1: แต่ตอนหลังเนี่ยสถานการณ์พอมันคลี่คลายลงเนี่ยเขาก็อนุญาตให้นักกีฬากลับที่พักได้แล้วน้ำรั่วทะลักเข้าสนามแข่งหลายจุดด้วยนะ
0: โอ้เขาบอกว่าสถิติฝนตกหนักทุบสถิติ100ปีนะ
1: ใช่
0: หรือเขาออกเสียงเป็นโทไกเฮฟวีเรนนะเนาะโอ้โหเขาบอกคันไอที่เขตจิกุสะนะวัดได้สูงถึง 104.5 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงโหเขาบอกดูแรงกว่าเหตุการณ์มหาอุทกภัยในปี2000อีกนะ
1: ครับ
0: ที่เคยบันทึกเอาไว้ 97.0 โหสูงถึง 104.5 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงเลยนะ
1: หนักที่สุดในรอบ136ปีอ่ะฝนตกหนักที่สุดในรอบ136ปีเลยนะครับ
0: โอ้โหหนักมาก
1: โอ้โหก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะก็นายกเทศมนตรีนครนาโกย่าก็บอกว่าสนามแข่งหลายแห่งเสียหายนะเจอน้ำท่วมเข้าไป
0: ครับ
1: ต้องเร่งฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานอย่างเร็วที่สุดนะครับแล้วสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเขาก็เตือนว่าอาจจะมีแนวฝนประหลาดก่อตัวซ้ำขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเย็นวันนี้นะครับทางหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยแจ้งว่าอุโมงค์ยักษ์และแก้มลิงกักเก็บน้ำใต้ดินของเมืองเนี่ยยังระบายน้ำเก่าออกไปไม่หมดเลย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดตกหนักอีกเนี่ยมันจะท่วมเร็วกว่าเดิมแน่นอนนะครับโรงเรียนปิดหมดนะ
0: ครับ
1: วันนี้ปิดหมดนะที่ญี่ปุ่นนะโอ้โหการซ้อมก็หยุดชะงักเหมือนกันนะเพราะว่าน
0: ักกีฬาใช่ไหม
1: เดินทางไม่ได้ไง
0: ก็น้ำมันท่วมอ่ะเนาะท่วมสูงเลย
1: แต่ว่าเขาจะไม่เลื่อนนะถึงตอนนี้ยืนยันว่าไม่มีเลื่อนไม่มียกเลิกการแข่งขันนะ
0: ครับก็สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวขอให้ชาวไทยที่พำนักหรือเดินทางอยู่ในพื้นที่เสี่ยงโปรดเพิ่มความระมัดระวังนะ
1: ครับ
0: นะครับหลีกเลี่ยงบริเวณแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำทางลอดและพื้นที่ลาดชันนะครับก็ติดตามประกาศเตือนภัยจากทางการญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดนะครับก็ลองไปดูในเพจของสถานทูตไทยในกรุงโตเกียวด้วยนะ
1: ครับ
0: มีแจ้งการแจ้งเรื่องแจ้งข่าวอยู่นะฮะโอ้โหหนักจริงอะเนาะ
1: โอ้โหส่วนไทยเราลูกนี้โดน3เม็ดหลังของไชนีสไทเปครับไปลงไปสวยงามเลยบล็อกเรารวบมาไม่ทันครับก็ตอนนี้เรายังนำอยู่นะตอนนี้คะแนนเรา17ไชนีสไทเป15ครับ
0: ครับ
1: อู้แล้วมาโดน SE ครับโอ้เขาจี้มา16ต่อ17แล้วครับโอ้จังหวะเสิร์ฟหยดลงท้ายคอร์ดเลยครับเรานึกว่าออกครับปล่อยกันหมดเลยครับ2คน
0: เป็นยังไง
1: โอ้โหเจอหยีไข่เหวินเสิร์ฟเอสไปคราวนี้หลอกเสิร์ฟเบาเรารับดีครับวันแรกจ่ายมาหัวสาวตีลูกนี้ผู้ตัดสิน ให้เป็นคะแนนของชนิสไทเปครับ17เท่าเลยครับพี่เจ๋ง
0: อ้าวโคตรปากีบอลต้องบอกว่า
1: เบรกเลยครับ
0: ขอเวลานอกทับอ้าวขอเวลานอกเลยฮะเอ้าทำไมเข้ามาดีจังเลยอ่ะ
1: ตอนแรกเรายังดีอยู่เลยนะ
0: เขาต้องการ
1: เขาต้องชนะอย่างเดียว
0: ถึงเข้ารอบใช่ไหม
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อเหรอให้มาดีชนิสไทเปนะ
1: โค้ชปาร์คบอกขอเวลานอกดีกว่าครับ
0: ครับ
1: ก่อนหน้านี้นำ 2-3 แต้มนะที่เราแบบเหลือบๆดูไปด้วยอ่านข่าวไปด้วยนะฮะตอนนี้โดนตีเสมอครับโค้ชปาร์คบอกเบรกก่อนเรียกสมาธิหน่อย17เท่าครับตอนนี้ช่วงสำคัญเลยครับช่วงสำคัญของเซตนี้นะถ้าใครทำแต้มฉีกนี้เอาไว้ได้นี่โอกาสเข้าใกล้25ก็มีมากขึ้นเรื่อยๆครับเดี๋ยวดูว่าขอเวลานอกกลับมาแล้วเราสมาธิจะดีขึ้นไหมเขาเสิร์ฟมาเรารับดีครับ
0: ครับ
1: เล่นบอลเร็วแบบนี้สวยงามไม่พลาด
0: เป็นไงเป็นไงพอขอเวลานอกเป็นยังไงได้แต้มเลย
1: ทูปประดิษฐ์พระพุทธครับตีบอลเร็วลงไปครับ
0: สุดยอด
1: แล้วก็ลงมาเสิร์ฟครับนำอีกครั้งหนึ่งครับ18-17ครับอุ๊ยเขารับบอลแรกดีครับลอยมาใส่จาก3.6 โอ้โหลูกนี้พลิกเน็ตด้วยครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ออกไปนี่
0: 3.5 ใช่ไหม
1: 3.6
0: โอ้ครับ
1: ตำแหน่ง6เนี่ยเมื่อกี้
0: เฮ้ย
1: เป็นไงล่ะ
0: ครับผม
1: โอ้โหวอลเลย์บอลนี
0: ่วอลเลย์บอลนี่ก็ได้
1: ชอบ
0: เอาเหรอ
1: ของชอบเลย
0: อ๋อตำแหน่ง6นะ1 2อ๋อตำแหน่งอยู่ตรงกลางไอ้ตรงกลางข้างล่างด้านล่างใช่มั้ยด้านหลังใช่มั้ยอ๋อเหรอ
1: คิดตอนเราเรียนใช่มั้ยตอนเราเรียนนะ1 2 3 4 5 6
0: ก็1 2 3 4 5อ๋อคือไอ้ทวนเข็มนาฬิกาใช่มั้ยตำแหน่งฮะใช่มั้ย
1: จำไม่ได้อะ
0: อ้าว
1: แต่ผมรู้ว่า1 2 3 4 5 6อะตอนเราเรียนนะเด็กๆไง
0: อ๋อเออ
1: วอลเลย์นะต้องเรียนนะวิชาพละนะ
0: อ๋อเหรอ
1: พี่เจ๋งได้เรียนมั้ย
0: เรียนเรียนเขาให้เซตแต่พี่อันเดอร์ครับก็พี่เซตไม่เป็นไงครับ
1: ไม่น่าล่ะ
0: โดนด่าเละเทะเลย
1: ตอนเด็กๆนี่สนุกนะครูเขาสอนนะ1 2 3 4 5 6ผมตั้งใจเรียนไง
0: อ๋อเหร
1: อ1นี่เป็นลงมาเสิร์ฟไง
0: ครับใช่ไหม
1: อุ๊ยเขาเบรกแล้วเขาเบรกขอเวลานอกแล้ว
0: เอ๊ะทำไมเขามาดีเลยไต้หวันชนิดไต้เป้นะใช่ไหมฮะ
1: ตอนนี้เบรกเกมอยู่นะคะแนนนี่เรานำนะตอนนี้20-17ครับแป๊บเดียวจาก17เท่าเราขอเวลานอกปุ๊บ3แต้มรวดครับ
0: ครับ
1: แสดงว่าเราได้ผลนะโค้ชปาร์คนะนี่โค้ชอัจฉริยะจริง
0: ๆนั่นน่ะสินะ
1: โอ้โหขออีก5แต้มครับเซตแรก
0: แบดมินตันของเราเนี่ยมีลุ้นหรือเปล่าโน่นได้เพราะว่าช่วงนี้ก็พักกันเนาะหลังจากที่จบชนะมาสเตอร์นะเฮ้ยทำไมคนนี้หล่อจังเลยฮะของไต้หวันฮะโอป้าเลยนะ
1: โอ้โหนี่ดูเหมือนสาวๆดูวันเล่เลยนะ
0: เออ อ
1: หาดูแต่คนหล่ออย่างเดียว
0: ร้องคริกเก็ตตัวบุ้ยนะเออไต้หวันนี่เขาหล่อเบอร์อะไรเบอร์9ป่ะ
1: น่าจะใช่นะ
0: โอ้โหวี่น่าจะเบอร์9ป่ะ
1: เป๋ยชังใส
0: เอาไม่ใช่เว้ยอีกคนใครเบอร์อะไรหล่อเมื่อกี้17ป่ะ
1: โอ้ผมก็ดูไม่ทันด้วย
0: 77ป่ะนอน
1: 77เหรอถ้า77นี่เป็นหยีไข่เหวินอุ๊ยเขาขอลานอกปุ๊บเขาก็ได้กลับคืนมาเหมือนกันครับ
0: แต่ไล่มา18-20ตอนนี้เรายำ2แต้ม
1: สำคัญเลยรวบรวมสมาธิหน่อย
0: ครับ
1: เสิร์ฟมาอุ๊ยเอสอีกแล้วอุ๊ยเขามาเอสได้เวลาเลยครับไปชังใสครับ
0: โอ้เสิร์ฟ
1: ปุ๊บ
0: โอ้เราจะเซตเอมือบนนะเน
1: า
0: ะรับมือบนไง
1: ชัยวัฒน์ถุงคำครับ
0: ปกติเราต้องอันเดอร์เนาะแต่ว่านี่คือ
1: รับมือ บน
0: รับมือบนแบบ
1: รับยาก
0: อ๋อนนท์ในถ่ายเนี้ยที่เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลเก่ายังไงฮะ
1: มารับยาก
0: รับยากนะบอลมันสาย
1: จังหวะนี้3เม็ดหลังของเรามาครับ
0: โค้งหน้าโค้งหลังโค้งกลางนะ
1: โค้งหักศอกก็มี
0: อ๋อเหรอเออโค้งหักโค้งหักมุมก็มีนะ
1: ครับผม
0: ครับผม
1: คลายความกดดันไปได้ครับจังหวะนี้เราตบจากแดนหลังลงไป21-19
0: เราน่าจะได้เซตแรกเนาะในรายการเราฮะนี่เขาได้จัมป์เสิร์ฟใช่ไหม
1: จัมป์เสิร์ฟจัมป์เสิร์ฟ
0: เฮ้ย
1: อุ้ย
0: ไม่ใช่กระโดดเสิร์ฟนะ
1: โอ้โหกระโดดเสิร์ฟมันไม่อินเตอร์ใช่ไหม
0: อ๋อเหรออ๋อถ้าอินเตอร์เ

0: เอ้ยยังไง
1: อุ้ยออก
0: ครับ
1: โอ้โ
0: หตามหนังสือป่ะเมื่อกี้ที่บล็อกอ่ะ
1: ใช่เหรอ
0: ขออ้าวของไอ้ไต้หวันอ่ะ
1: อ๋อ
0: แต่หล่อจริงนะอันนี้เบอร์อะไรเบอร์อันนี้เนี่ยเบอร์นี้เนี่ยเนี่ยหล่อเนี่ยหล่อๆเนี่ยเบอร์อะไร
1: โอ้โหมองไม่ทัน
0: ป่ะหล่อไว้ตามหนังสือป่ะเนี่ย
1: จะทำไมจะไปตาม IG เค้าล่ะ
0: ตาม IG เค้า
1: โอ้โหหัวสาวของเราอ้ามาเหมือนกันครับ22 20ครับ
0: อืม
1: ถ้าแลกกันแต้มต่อแต้มแบบนี้เราก็ถึง25ก่อนนะครับครับ
0: อืมจะอึ้งทำไมฮะ
1: ไม่รู้เหมือนกัน
0: ไม่รู้เหมือนกันนะ
1: ทันนัดบำรุงพักดี
0: ทันนัดก็รอ
1: หลอกเสิร์ฟยอดมาเขาตีจาก3เมตรหลังโอ้โหมุมตรง
0: มุมฉีก
1: มุมตรงอันนี้
0: ม
1: ุ
0: มตรงอ๋อเลยครับมุมตรงนะตรงแม่
1: ม
0: าทัดตรงแนวเลยนี่ลอยมาลอยมาแต่ไกลจากไต้หวันเลยนะ
1: ดีเฟนส์ไม่ได
0: ้เฮ
1: ้
0: ยดีเฟนส์อีกใช้ภาษาอินเตอร์หน่อย
1: เทียบ
0: อ๋อครับ
1: จีมาแล้วเหลือแต้มเดียวแล้วพี่เจ๋งเราจะหาไม่ได้แล้ว
0: หาไม่ได้นะเดี๋ยวแฟนรายการด่าเรานะ
1: ชักเครียดแล้วเนี่ย
0: อ๋อเหรอ
1: โอ้ยลุ้นเลยครับ
0: เมื่อกี้โอ้เขาไล่มาเหลือแต้มเดียวนะ28-22เนี่ยตามหมิงซื่อไง
1: ไหนดูเบอร์
0: เบอร์ละ77ป่ะ
1: เดี๋ยวผมหาชื่อให้แล้วเดี๋ยวพี่เจ๋งไปตาม IG ก็แล้วกันนะ
0: โอ้โหหล่อไว
1: ้โอ้โหเสยผมทีนะ
0: เหลือเสยผมเนี่ยอุ้ยสาวนี่กรี๊ดเลยฮะ
1: อุ้ยอู้รับแรงไม่ดีอีกโอ้โหวันนี้เราเจอ S ไปหลายดอกแล้วเนี่ย
0: อ
1: ู้22ดาวเลยพี่เจ๋ง
0: โอ้โหยิ่งใหญ่โอ้ก็เสิร์ฟสายๆมาโอ้รีบอดโอ้ไปกักกัน
1: แม่จังหวะนี้นี่ลิเบโร่ของเรานครินครับ
0: นครินกับธนัทป่ะเมื่อกี้ที่เกี่ยงกันอ่ะธนัทก็นึกว่าลิเบโร่จะรับไง
1: เ
0: กี่ยงกันเรียบร้อยเอาเขาตีเสมอ22-22นะ
1: คราวนี้เปิดได้ครับแต่ว่าไม่เข้าจุดเท่าไหร่ยกมาตีลูกนี้เขารับหลุดออกไปครับ
0: แต่ลูกน่าจะออกป่ะเมื่อกี้แต่เขารับเฉยเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แล้วอุ๊ยกองเชียร์ไทยก็มีเหมือนกันนะที่นั่น
0: ว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: มีทีมยาสาวไทยไปไหมอ่ะ
1: กองจับไหมยังไม่เห็น
0: ไม่เห็นนะเพราะก็ซ้อมไม่ได้ไกลกันแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ครับอ่ะ23-22นะตอนนี้นะ
1: เอาละเอาละจะได้ไหม
0: เฮ้ยก็วอลเลย์บอลชายก็มันดีเหมือนกันนะ
1: มันสิฮะเกมเร็วเลย
0: เกมเร็ว
1: สายพาวเวอร์รับบอลแรกเขาไม่ดีด้วย
0: ครับ
1: ตีมาจังหวะนี้ติดเน็ตครับโอ้โหเสียดายเลยครับ
0: เซตพอยต์เลย
1: 24-22ครับเราได้เซตพอยต์แล้วครับ
0: โอ้ยแฟนๆกีฬาชาวไทยก็ไปเยอะนะเห็นมีดราม่าวอลเลย์บอลมีอะไรกันไม่รู้เหมือนกันเรายังไงมันยังไงฮะ
1: เรื่องทีมชายกับทีมหญิงไหม
0: ไม่รู้ทีมหญิงอะไรสักอย่าง
1: ว่าดูแลไม่ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยไหม
0: ไม่เรื่องอะไรแดงมงดราม่าเชียร์มานงมานาอะไรสักอย่างแล้วก็มัน
1: ใครอะใครเป็นคนเริ่ม
0: ไม่รู้เหมือนกันเนาะดราม่าเยอะจังเลยโอ้ยฝังในพื้นดินเลยต้าหมิงซื่อหรือเปล่าต้าหมิงซื่อจริงๆด้วย
1: โอ้โห
0: เบอร์อะไรชื่อวนนะใช่ไหม W E N อะเบอร์อะไร77นอน
1: ใช่คนนี้เหรอ
0: ชื่ออะไร77ฮะชื่ออะไรหวนป่ะน่าจะหวนนะ77ของไต้หวันโอ้หล่อมากฮะแค่พูดถึงว่าต้าหมิงซื่อรู้จักต้าหมิงซื่อมั้ย
1: F4 F4 ไง
0: สมัยก่อนเนี่ยโหเสยผมทีเนี่ยสาวกรี๊ดอ่ะนะ
1: 23-24ครับ
0: สวัสดีมาก
1: อ้าวปิดเลยไหม
0: นภัสเดนี่ลุยกับบล็อกไปเลย
1: โอ้ย3เม็ดหลัง
0: ตีอัดใส่บล็อกนะครับแล้วรูดลงไปในฝั่งของไต้หวันเราชนะนะนน
1: เบียดชนะช่วงท้ายเลยครับ
0: 28-23ครับทีมวิทยาหนุ่มไทยของเราชนะไปก่อน1-0เซตครับผม
1: คะแนนสุดท้ายนี่เราปิดที่หมายเลข9นะ
0: นภเดช
1: นภเดชพินิจดีครับจากไดมอนด์ฟู้ด
0: น
1: ี่
0: เป็นยังไง
1: ส่วนไต้หวันเบอร์อะไรนะฮะพี่เจ๋งเมื่อสักครู่นี้
0: 77เป็นยังไง
1: ชื่อหน่อย
0: ครับ
1: อ้าวเว็บนี้ไม่อัปเดตอีกแม่ผมจะหาชื่อแบบครบชุดชื่อจริงนามสกุลจริง
0: แต่ชื่ออะไรชื่อวนนะสักอย่างเบอร์77อะเราหล่อได้เท่ไง
1: เจอแล้ว
0: เจอไหม
1: ยี่ไข่หวน
0: ยี่ไข่หวน
1: Y I K A I W E N
0: นี่จะเป็น W I น่าจะเป็น E ป่ะประมาณนี้เนาะต้องเรียนภาษาจีนแล้วก็ไม่ค่อยรู้ภาษาจีนเท่าไหร
1: ่ผมไปเซิร์ชดูแล้ว
0: หล่อไหม
1: มี IG แล้วนะ
0: เฮ้ยเหรอไปดูได้มีสาวไทยไปติดตามเยอะไหม
1: เดี๋ยวดูสิคน follow เยอะไหม
0: ปรากฏว่ามี
1: 35.5k ครับ follower
0: อ๋
1: อวิก็ใช้ได้นะ
0: ใช้ได้มีคน
1: นี่ไง
0: อ๋อเหรอ
1: ถ่ายรูปนี
0: ่แต่หล่อจริงนะ
1: โอ้มันนายแบบเลยนะ
0: เออเฮ้ยหล่อจริงเว้ยเฮ้ย
1: เฮ้ย
0: มันหล่อจริงเว้ย
1: พี่เจ๋งนี่ตกลงทางไหนครับ
0: นั่นน่ะสิ
1: ส่วนใหญ่ผู้ชายนี่เขาจะดูนักวอลเลย์บอลหญิงนะ
0: อ๋อหล่อจริง
1: ทางไหนฮะโอ้โหทางไปหมดเลยนะ
0: อ่ะคุณป้าสุริกบาลนะครับวันนี้แฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณวีวรภาพพิกการจนากัญญรัตน์เหรอสุริกาพิเชษพี่นนท์คุณชวนันท์อาทักทายเข้ามาคุณรัตศรเนาะ
1: ครับ
0: ครับคุณปาล์มศรีดาษสุดยอดครับนนท์กับพี่เจ๋งเป็นไง
1: เป็นไงทีมเวิร์
0: ค
1: ครับ
0: คุณปาล์มเป็นคุณพ่อไงกลายเป็นคุณพ่อใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ครับเสื้อสวยครับพี่เจ๋งครับอ้าวอีกแล้วเจ้าเสื้อพี่อีกแล้วไอ้เจ
1: ้
0: า
1: ต้องถอดแล้วต้องถอดให้แล้วมาแนวนี้นี่ใจอ่อนตลอด
0: ครับผม
1: ใครชมปุ๊บเอาเลย
0: ที่เขาชอบเข้าห้องน้ำแล้วก็ขากลับเนี่ยเขาตาลอยอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อใครฮะ
0: เออะไรนะไมตินโยรู้จักไหม
1: ไม่รู้จัก
0: อ้าว
1: แต่เวลาเราหมดแล้วครับพี่เจ๋ง
0: ครับผม
1: วันเล่นี่เราได
0: ้แ
1: ท
0: ้ๆไป
1: แล้วดูจากทรงแล้วนี่ไม่น่าพลาดก็ใครที่เปิดทีวีดูอยู่ก็ดูกันต่อไปส่วน FM 99นี่เวลาหมดแล้วอ่ะพี่เจ๋ง
0: ครับ
1: ต้องเจอกันใหม่พรุ่งนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตามหลังเกมกันแต่ไม่เป็นไรวันนี้อย่างที่บอกเราเข้ารอบแน่นอน
0: เนาะแต่วันนี้ก็ดูไต้หวันเขาก็แบบพยายามเก็บชนะได้ไหมกันเน
1: า
0: ะ
1: เขาต้องชนะสถานเดียวเพื่อที่จะเข้ารอบต่อไปนะครับแต่ถ้าเราชนะได้เราเป็นแชมป์สายเวลาหมดแล้วครับ
0: เวลาหมดแล้วพรุ่งนี้โดนลาหนึ่งวันเนาะ
1: ครับผม
0: ครับเดี๋ยวอาจจะเอานิกมาแจมคุณเลือกวอลเลย์หน่อยแล้วกัน
1: ได้
0: เลยนะอ้าววันนี้ผมและน้องนนท์ลาไปก่อนนะครับวอลเลย์บอลก็ตามกันต่อได้ทางช่องโมโน29นะในเซต2ครับหลังจากเซตแรกเรานํา1-0นะครับชนะไปก่อน25-23ครับในศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียรอบแบ่งกลุ่มแมตช์สุดท้ายนะครับอ่ะช่วงนี้เรา2คนลาไปก่อนขอบคุณละสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ขณะนี้เวลา12 นาฬิกา

0: เควินดีพิโนชาวฝรั่งเศสจ่อยื่นอุทธรณ์คำสั่งเนรเทศหลังเข้าพบตม.ถูกคุมตัวที่สภ.เกาะสมุยมหาดไทยย้ำเนรเทศเป็นแค่มาตรการหนึ่งมีแรงกว่านี้อีกมากเร่งเปิดหน้าดินหาต้นเหตุน้ำมันปนเปื้อนท่อระบายน้ำถนนเชื้อเพลิงพิพัฒน์ถกประธานบอร์ดผู้ว่ารฟท.บ่ายนี้หลังเอกชนส่งหนังสือตอบกลับเงื่อนไขเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียลลิงก์หลังจบสัญญา30กันยายนในปานที่ประสบพยานภัยครั้งใหญ่จากผลของโลกร้อนเรียกร้องค่าชดเชย20ล้านดอลลาร์สหรัฐจากประเทศที่ก่อมลพิษมากที่สุดที่ต้องรับผิดชอบ
1: สวัสดีครับผู้ฟังครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ครับพุธที่9กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณกฤติยาสินธุวราวันและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับมีข่าวด่วนเข้ามาครับคุณผู้ฟังครับเกิดเหตุใช้อาวุธปืนยิงกันในโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลหนองปลาไหลครับล่าสุดมีคุณครูเคสดำ1รายตอนนี้ทางโรงเรียนประกาศให้ผู้ปกครองมารับบุตรหลานกลับบ้านครับเด็กทุกคนปลอดภัยก็มีข่าวด่วนมานะครับส่วนรายละเอียดเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไรเดี๋ยวติดตามได้ในข่าวต้นชั่วโมงของทางสำนักข่าวไทยครับ
0: ไปดูกรณีที่การเนรเทศชาวต่างชาตินะคะวันนี้มีความคิดเห็นมาจากนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยถึงกรณีนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งเนรเทศชาวต่างชาติที่เข้ามาสร้างปัญหาให้แก่ประเทศไทยว่าเป็นการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศ2569ซึ่งพยายามทำความเข้าใจกับทุกคนที่เข้ามาในประเทศไทยซึ่งไทยก็ยินดีต้อนรับแต่ว่าเมื่อเข้ามาแล้วต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยหากใครมีพฤติกรรมที่ทำให้สร้างความเดือดร้อนแก่สังคมกระทบต่อความเป็นอยู่หรือความสงบสุขของประชาชนก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายส่วนต่อไปนี้หากชาวต่างชาติคนใดเข้ามาสร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยจะมีจะใช้วิธีในประเทศอย่างเดียวเลยหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้นายณฤชาบอกว่าความจริงก็มีหลายความผิดอยู่ซึ่งกฎหมายระบุไว้แล้วขณะเดียวกันมีชาวต่างชาติจำนวนมากหรือไม่ที่เข้ามาสร้างความวุ่นวายซึ่งก็ตอบกลับว่าเท่าที่ได้รับรายงานนั้นยังไม่มีอะไรส่วนกรณีชาวอิสราเอลที่เข้ามาถือเป็นปรากฏการณ์ที่น่าเป็นห่วงหรือไม่นั้นนะคะต่างชาติที่เข้ามาแล้วอยู่อย่างสงบสุขก็มีจำนวนมากแต่ต้องดูเป็นรายไปต้องดูในภาพรวมต้องสื่อสารให้สังคมเข้าใจว่ากิจกรรมเหล่านี้จะมีรูปแบบการแสดงออกอย่างไรหากไม่สร้างความเข้าใจกับสังคมก็จะทำให้เกิดปัญหาได้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นหากจะทำกิจกรรมจะแจ้งเจ้าหน้าที่อยู่แล้วว่าเป็นงานอะไรทำกิจกรรมแบบใดสำหรับกระทรวงมหาดไทยต้องกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสอดส่องดูแลในพื้นที่นั้นๆหรือไม่นะคะทางนายณฤชาก็บอกว่ามีการสอดส่องทุกพื้นที่ในประเทศไทยอยู่แล้วไม่น่าที่จะมีปัญหาอะไรค่ะ
1: ภรรยาของเควินดิมิโนชาวฝรั่งเศสยืนยันว่าจะยื่นอุทธรณ์คำสั่งเนรเทศให้สามีแน่นอนครับหลังสามีเข้าพบตม.แล้วก็ถูกคุมตัวที่สภ.เกาะสมุยหลังเมื่อวานนี้ครับนายเควินดิมิโนชาวฝรั่งเศสเจ้าของสวนสัตว์บนเกาะสมุยได้เข้ามาแสดงตัวพบกับพันตำรวจเอกณลวัฒน์พุทธิวิโรผู้กำกับการตม.จังหวัดสุราษฎร์ธานีและนายเจเรตุ้งแก้วปลัดอำเภอเกาะสมุยแล้วและผู้กำกับการตม.สุราษฎร์ธานีได้อ่านคำสั่งเนรเทศให้นายเควินรับทราบอย่างเป็นทางการโดยระบุพฤติการ6ข้อที่เป็นภัยต่อความมั่นคงและก็สังคมอย่างเด็ดขาดก็ประกอบด้วยเข้าไปคุกคามด่าทอเจ้าของและครูโรงเรียนสอประสาในพื้นที่ใช้กำลังทำร้ายร่างกายชาวตุรกีจนได้รับบาดเจ็บที่ขาพร้อมพกมีดมาข่มขู่แสดงพฤติกรรมดูถูกเอะอะโวยวายใช้ถ้อยคำหยาบคายหน้าสถานที่ของเอกชนทำร้ายร่างกายและก็คว้างป้ายใส่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมทั้งใช้ถ้อยคำพูดไม่สุภาพต่อครอบครัวของบุคคลดังกล่าวโพสต์เชิญชวนผู้ที่ต่อต้านหรือว่าไม่ชอบชาวต่างชาติบางประเทศให้มาแสดงพลังในพื้นที่สวนสัตว์ชุมนุมเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองศาสนาส่อเจตนาสร้างความแตกแยกและประเด็นสุดท้ายครับก็คือถูกพนักงานต้อนรับแจ้งตำรวจนำตัวลงจากเครื่องบินในประเทศหลังข่มขู่ผู้โดยสารภายหลังอ่านคำสั่งเนรเทศครับเจ้าหน้าที่ได้นำตัวในเควินไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ฝากกักตัวที่สภ.เกาะสมุยเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลักดันส่งกลับประเทศต้นทางซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แยกสถานที่กักตัวนายยาคอฟ คู่กรณีชาวอิสราเอลเพื่อป้องกันการเผชิญหน้าหรือว่ากระทบกระทั่งกันขณะที่ภรรยาของเควินยอมรับว่างงครับที่สามีโดนเนรเทศเพราะสามีทำไปเพราะปกป้องภรรยาเป็นผู้ถูกกระทำแต่กลับโดนข้อหาในลักษณะเหมือนไปข่มขู่คุกคามหลังมีคำสั่งเนรเทศเจ้าหน้าที่บอกว่าตามหาไม่เจอหลังมีคำสั่งก็ยืนยันครับว่าสามีไม่ได้หนีไปไหนแต่ไม่มีใครมาตามหาหรือมาแจ้งทั้งที่นั่งกินสเต็กอยู่ในพื้นที่ใต้ถุนบ้านนะครับก็ยืนยันว่าจะดำเนินการยื่นอุทธรณ์แน่นอนแล้วก็ตอนนี้เตรียมเอกสารไว้แล้วตั้งแต่7กันยายนที่ผ่านมาครับ
0: ไปดูกรณีสุสานชาวยูที่ฉะเชิงเทราวันนี้นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยกรณีเมื่อวานนี้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราให้เจ้าพนักงานนำเอกสารไปยื่นให้แก่เจ้าของสุสานกรณีให้นำเอาศพออกจากพื้นที่แต่ยังไม่มีใครรับหนังสือจะดำเนินการอย่างไรเรื่องนี้นะคะก็บอกว่าไม่พบเจ้าของพื้นที่ก็ต้องหาให้พบเจ้าหน้าที่จะมีวิธีการแจ้งเพราะว่าเอกสารทางราชการจะมีวิธีการอยู่แล้วเรื่องนี้ใช้สิทธิทางศาลเราไม่รับอุทธรณ์ในเรื่องของการใช้พื้นที่เพราะว่าผิดหลักเกณฑ์กับปัจจุบันเรื่องการอนุญาตที่ผ่านมาต้องย้อนกลับไปดูว่าอนุญาตภายใต้หลักเกณฑ์ใดซึ่งปัจจุบันในพื้นที่มองว่าเป็นเรื่องสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมความถูกต้องของการจัดการในพื้นที่นำหลายเรื่องมาพิจารณาไม่ได้มีการต่อใบอนุญาตจึงไม่สามารถดำเนินการได้หากเป็นเรื่องที่ผิดก็ต้องไปแก้ไขส่วนอาจจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเอื้อด้วยหรือไม่นั้นทางนายนฤชาก็บอกว่าเป็นความผิด 100% ซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างเต็มที่และย้ำว่ากฎหมายเข้มข้นมีหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติครอบคลุมและย้ำว่าจุดนี้เป็นสุสานของเอกชนค่ะ
1: เรื่องของศึกสถาบันนะครับวันนี้เริ่มแล้วครับนัดถกปัญหาอุเทนถวายกับปทุมวันดร.เชนลั่นหากแก้ปัญหานี้ไม่ได้ไม่ควรอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีครับนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.ครับเชิญผู้บริหารของ2สถาบันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันร่วมหาแนวทางยุติปัญหาศึก2สถาบันโดยมีพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและศาสตราจารย์ดร.วิโรจน์ภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะผู้รับผิดชอบพื้นที่อุเทนถวายมาร่วมหาทางออกพร้อมเชิญคณะครูจากทั้ง2สถาบันมาร่วมรับฟังด้วยครับการประชุมดำเนินไปแล้วกว่า2ชั่วโมงก่อนการประชุมครับนายยศชนันท์เปิดเผยว่าวันนี้ต้องเคาะให้ได้ว่าปัญหานี้จะยุติลงอย่างไรการย้ายทั้ง2สถาบันออกจากพื้นที่เป็นเรื่องที่มีแนวทางอยู่แล้ววันนี้จึงเชิญทุกฝ่ายมาหารือทั้งข้อกฎหมายจากทางตำรวจเรื่องความพร้อมของสถานที่แห่งใหม่ดังนั้นวันนี้ครับไม่ใช่แค่กรอบหรือว่าแนวทางหลังเกิดปัญหาวิวาทอุเทนถวายกับปทุมวันในหลายปีที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า10คนกระทบความปลอดภัยท่องเที่ยวเศรษฐกิจย้ำนะครับว่าหากปัญหานี้แก้ไม่ได้ผมในฐานะรัฐมนตรีก็อยู่ยากเช่นกันครับเดี๋ยวขอพักครู่หนึ่งคุณผู้ชมครับช่วงหน้ามีบรรยากาศการประชุมสภาพิจารณางบประมาณ70วาระ2และ3วันสุดท้ายนะครับอาจจำเป็นต้องลดผู้อภิปรายลงไปเพราะเวลาไม่พอเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: Mcard Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ089499909 Mcard Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
0: มา าติดตามเรื่องของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นะคะก็พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่3ของการพิจารณาแล้วนะคะนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส. อังทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะที่เป็นประธานวิปรัฐบาลนะคะก็เปิดเผยความคืบหน้าค่ะหลังจากที่2วันที่ผ่านมาใช้เวลาการประชุมเต็มวันแล้วก็เลิกประมาณ1โดยตามกรอบเวลาที่หารือร่วมกันทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านตั้งเป้าพิจารณาให้แล้วเสร็จในวันที่7ถึง9กันยายนนะคะก็คือวันนี้มาสุดท้ายในขณะนี้การพิจารณาเข้าสู่มาตรา20ซึ่งเป็นงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยยอมรับว่ามีสมาชิกลงชื่ออภิปรายจำนวนมากเนื่องจากว่าเป็นกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับประชาชนและพื้นที่โดยตรงจึงขอความร่วมมือทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลช่วยกันลดจำนวนผู้อภิปรายเพื่อควบคุมเวลาให้อยู่ในกรอบเดิมนะคะฝ่ายรัฐบาลได้บริหารเวลาแล้วก็ย้ำเตือนในเรื่องของการใช้เวลามาตั้งแต่วันแรกขณะที่พรรคภูมิใจไทยก็ได้ปรับลดจำนวนผู้อภิปรายลงมาบางส่วนแล้วก็คาดว่ากระทรวงอื่นที่มีสมาชิกให้ความสนใจอภิปรายจำนวนมากเช่นกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขจะควบคุมเวลาได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับเวลาในการใช้ในการประชุม2วันที่ผ่านมานะคะวันที่7ใช้ไป17ชั่วโมงวันที่8 15ชั่วโมงฝ่ายรัฐบาลใช้เวลารวม9ชั่วโมง19นาทีฝ่ายค้าน13ชั่วโมงครึ่งส่วนกรรมาธิการใช้เวลา3ชั่วโมงกว่านะคะก็สะท้อนว่าความพยายามในการแบ่งเวลากันนะคะส่วนเรื่องของจะสามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันนี้โดยไม่ต้องขยายเวลาหรือไม่นั้นนะคะนายกรวีบอกว่าพยายามให้เป็นไปตามกรอบดังกล่าวแต่ว่าจะต้องดูสถานการณ์ในช่วงบ่ายก่อนก็ขอให้ผ่านกระทรวงหลักๆไปก่อนประมาณ 2-3 กระทรวงหากทั้ง2ฝ่ายช่วยกันจำกัดเวลานะคะก็อาจจะต้องประชุมต่อเนื่องจนดึกเล็กน้อยและก็ย้ำว่าการอภิปรายในวาระ2เป็นสิทธิ์ของสมาชิกที่ยื่นแปรยติไว้ตามข้อบังคับการประชุมจึงยากที่จะห้ามไม่ให้อภิปรายได้นะคะส่วนข้อครหาอาจจะมีต่อรัฐบาลว่าอาจจะเป็นความพยายามในการทวงเวลาเพื่อไม่ให้มีการพิจารณาแล้วก็รับรายงานประจำปีผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการประชุมระเบียบวาระ

0: ประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็เรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยส่วนกรณีการประท้วงในช่วงดึกคืนที่ผ่านมานะคะนายกรวีก็บอกว่าตลอด2วันที่ผ่านมาบรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยดีต่างฝ่ายต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยแล้วก็ให้เวลาซึ่งกันและกันแต่ว่าการอภิปรายเมื่อคืนมีการพาดพิงจนทำให้พรรคการเมืองแล้วก็สมาชิกบางรายนั้นเกิดความเสียหายนะคะฝ่ายรัฐบาลจึงจำเป็นต้องประท้วงแล้วก็ชี้แจงข้อเท็จจริงและหวังว่าวันนี้จะไม่เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวขึ้นมาอีกนะคะสำหรับท่าทีของพรรคกล้าทำในการลงมติแต่ละมาตรานายกรวีบอกว่าที่ผ่านมาในการลงมติบางมาตราก็มีการงดออกเสียงและไม่แน่ใจว่ามีที่ไม่เห็นด้วยหรือไม่ซึ่งแต่ละพรรคต่างทำหน้าที่ของตัวเองพรรคกล้าทำก็ทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายค้านมีการทักท้วงแล้วก็แสดงความคิดเห็นขณะที่พรรคภูมิใจไทยทำหน้าที่ฝ่ายรัฐบาลก็ถือเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.ในแต่ละพรรคค่ะ
1: เรื่องของเหตุน้ำมันปนเปื้อนท่อระบายน้ำถนนเชื้อเพลิงนะครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันนี้เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวนี้นะครับว่าเจ้าหน้าที่ได้สูบของเหลวซึ่งมีทั้งน้ำแล้วก็น้ำมันปะปนออกมาจากระบบประมาณ 20,000 ลิตรครับเบื้องต้นคาดว่าสัดส่วนน้ำมันอาจจะอยู่ที่ประมาณ 20% หรือราว 4,000 ลิตรซึ่งต้องรอผลวิเคราะห์อย่างเป็นทางการเพื่อยืนยันปริมาณอีกครั้งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสมมติฐานว่าอาจจะมีการรั่วซึมจากท่อส่งน้ำมันใต้ดินบริเวณใกล้เคียงซึ่งเป็นท่อขนาดประมาณ14นิ้วใช้ขนส่งน้ำมันหลายประเภทและมีอายุใช้งานนานประมาณ30ปีแล้วครับบริเวณดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงต้องประสานขออนุญาตก่อนเปิดหน้าดินเพื่อตรวจสอบแนวท่อซึ่งอยู่ลึกจากพื้นดินประมาณ2เมตรสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเบื้องต้นจำกัดอยู่ในแนวท่อระบายน้ำประมาณ50เมตรหรือพื้นที่ประมาณ 1,000 ตารางเมตรเจ้าหน้าที่ได้ใช้กระสอบทรายปิดกั้นท่อบริเวณต้นทางและปลายทางเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันกระจายออกไปยังพื้นที่อื่นครับพร้อมเดินหน้าสูบของเหลวออกอย่างต่อเนื่องโดยของเหลวที่สูบขึ้นมาจะส่งให้กับหน่วยงานและบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญแยกและกำจัดตามกระบวนการที่ถูกต้องผู้ว่าชัดชาติบอกว่าหากต้นเหตุเกิดจากการรั่วซึมจริงการลดแรงดันจะช่วยลดปริมาณน้ำมันที่ไหลออกจากท่อได้และเมื่อสามารถหยุดต้นเหตุได้แล้วการจัดการน้ำมันที่เหลืออยู่ในระบบท่อระบายน้ำเป็นเรื่องทางเทคนิคครับต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ยืนยันไม่อยากให้ประชาชนตื่นตระหนกครับ
0: ไปกันที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันนะคะทางหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45บังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโดยเชิญตัวนายแวอัสตรีซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่ที่3ตำบลบางงออำเภอระแงะนราธิวาสเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายแล้วก็นำตัวไปยังกองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เพื่อซักถามข้อมูลนะคะบันทึกประวัติบุคคลบันทึกภาพนิ่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวค่ะหลังจากเชิญตัวเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องโดยลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูธรระแงะตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก2457และดำเนินตามมาตรการมาตรา22มาตรา23แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย2565ก่อนนำตัวเข้ารับการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลระแงะนะคะแล้วก็นำตัวเข้าสู่กระบวนการซักถามณศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและเป็นหลักประกันด้านสิทธิของผู้ที่ถูกเชิญตัวการดำเนินการดังกล่าวนั้นเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายจำที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ที่ถูกเชิญตัวรวมถึงยึดหลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดนะคะว่ามีความผิดตลอดจนดำเนินการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมตามกระบวนการยุติธรรมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าขอความร่วมมือประชาชนร่วมเป็นพลังสำคัญในการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดแล้วก็หากพบเห็นสิ่งผิดปกติก็สามารถแจ้งเบาะแสมาได้ที่สายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: พิพัฒน์เรียกถกการรถไฟบ่ายวันนี้ครับหลังเอกชนจะเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียลลิงก์ถึงแค่สิ้นปีนี้ครับนายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีบริษัทเอกชนเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียลลิงก์ต่อขยายอีก4เดือนหลังจากที่จะหมดสัญญาในวันที่30กันยายนนี้ว่าขณะนี้บริษัทเอกชนได้ส่งหนังสือตอบรับอย่างเป็นทางการมาแล้วครับโดยวันนี้ในช่วงบ่ายจะประชุมร่วมกับประธานคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยและผู้ว่ารฟท.โดยเอกชนยื่นเงื่อนไขมาพอสมควรฉะนั้นจะต้องพิจารณาว่าเงื่อนไขใดบ้างที่จะพอรับได้ นายพิพัฒน์ยืนยันนะครับว่าเอกชนพร้อมที่จะเดินรถต่ออีก4 เดือนจนถึงสิ้นปีนี้ส่วนรายละเอียดเงื่อนไขตนมองว่าน่าจะพอ

0: คุยกันได้แต่ถึงอย่างไรก็ต้องรอการหารือช่วงบ่ายวันนี้ก่อนเพื่อหาข้อสรุปให้ได้เนื่องจากอาจกระทบกับความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการซึ่งในเบื้องต้นครับจะสรุปว่าหลังจากนี้จะดำเนินการอย่างไรเพื่อตอบไปยังผู้ประกอบการเมื่อถามตัวว่าจะมีแผนสำรองรองรับหรือไม่หากผลเจรจาไม่ลงตัวรัฐมนตรีคมนาคมบอกว่าต้องเตรียมความพร้อมในการดำเนินการด้วยตัวเราเองให้ได้ซึ่งการรถไฟจะให้บริษัทลูกรับช่วงต่อก็ยืนยันว่าไม่มีปัญหาช่วงเปลี่ยนผ่านครับเพราะว่าในอดีตบริษัทลูกของรฟท.ก็เคยเดินรถมาก่อนที่ผู้ประกอบการจะเข้ามาฉะนั้นหากส่งคืนเราก็ส่งช่วงต่อแล้วก็กลับไปบริหารเหมือนเดิมครับช่วงนี้ขอพักครู่นึงครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
2: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ติดตามข่าวกันต่อครับแรงศรัทธาไม่หวั่นสายฝนครับญาติโยมสองข้างทางรอใส่บาตรหลวงพ่อบุญศิลป์เนืองแน่นเลยครับผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาครับว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาที่วัดป่าศรีคุณารามตำบลบ้านจีดอำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีหลวงพ่อบุญศิลป์พระบุญศิลป์โชติปัญโยยังคงปฏิบัติกิจวัตรของสงฆ์ออกบิณฑบาตในช่วงเช้าเป็นประจำครับโดยมีประชาชนจำนวนมากจากสองข้างทางมารอใส่บาตรท่ามกลางบรรยากาศเรียบง่ายและก็สงบแม้ในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีฝนตกนานอย่างต่อเนื่องแต่ว่าไม่อาจลดทอนแรงศรัทธาของญาติโยมที่ต่างยืนรอถวายพระทหารและสิ่งของแด่พระสงฆ์หลายคนพร้อมใจกันทำบุญด้วยความตั้งใจแล้วก็เลื่อมใสสะท้อนถึงวิถีชีวิตและก็ความศรัทธาของคนในชุมชนภาพพุทธศาสนิกชนจำนวนมากยืนรอใส่บาตรท่ามกลางสายฝนก็กลายเป็นภาพประทับใจครับที่สะท้อนพลังแห่งศรัทธาความผูกพันระหว่างพระสงฆ์กับชุมชนโดยทุกคนต่างมุ่งหวังร่วมสร้างบุญกุศลความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตผ่านวิถีเรียบง่ายของการทำบุญในยามเช้าครับ
3: ไปกันที่รัฐบาลนะคะเขาย้ำเรื่องของบ้านที่ใช้มิเตอร์ชั่วคราวเพื่ออยู่อาศัยก็ให้ไปตรวจบินเดือนกันยายนนะคะเรื่องนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนาบอกว่ารัฐบาลนั้นเดินหน้าลดภาระค่าไฟฟ้าแล้วก็สร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่บ้านซึ่งยังคงใช้มิเตอร์ชั่วคราวโดยขอให้ประชาชนตรวจสอบใบแจ้งค่าไฟตั้งแต่รอบบินกันยายนนะคะหากเป็นการใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัยจริงแล้วก็มีประวัติชำระค่าไฟฟ้ามาแล้วอย่างน้อย6เดือนก็จะเข้าหลักเกณฑ์ปรับมาใช้อัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยการอัตราค่าไฟฟ้าชั่วคราวเดิมนะคะซึ่งมาตรการดังกล่าวนั้นเป็นไปตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับกิจกรรมพลังงานเพื่อช่วยประชาชนที่อยู่อาศัยในบ้านซึ่งยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรแต่มีลักษณะการใช้ไฟฟ้าเพื่ออยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องโดยจากเดิมนั้นผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มนี้ถูกเรียกเก็บค่าพลังงานไฟฟ้าชั่วคราวในอัตรา 6.8024 บาทต่อหน่วยก็จะได้รับการปรับเป็นอัตราประเภทบ้านอยู่อาศัยตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนเป็นต้นไปค่ะ
0: ชุดเฉพาะกิจกรมฐานพลานที่45ครับเชิญตัวบุคคลในพื้นที่อำเภอระแงะนราธิวาสเข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมายหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพลานที่45นะอ่านแล้วใช่ไหมฮะขออภัยครับขออภัยฮะมาดูเรื่องของสภาพอากาศกันครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่5นะครับเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยครับประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงล้มมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาที่ประเทศเวียดนามและลาวตอนบนครับส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยหลังจากนั้นครับช่วงของวันที่10ถึง13กันยายนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นครับขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ครับในช่วง 11-13 กันยายนหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางแนวโน้มจะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนในระยะต่อไปก็ขอให้ติดตามการพยากรณ์อากาศในช่วงนี้อย่างใกล้ชิดต่อไปครับ
3: ไปกันที่ปทุมธานีนะคะตำรวจสภ.คูคตปทุมธานีค่ะก็ประสานรถดับเพลิงของเทศบาลเมืองลำสำแก้วและเทศบาลเมืองคูคตระดมฉีดน้ำเพื่อไม่ให้เกิดความร้อนเนื่องจากว่ามีกลุ่มควันลอยขึ้นมาจากตัวรถยนต์ไฟฟ้านะคะแล้วก็บริเวณใต้ท้องรถและส่วนท้ายรถบริเวณลานจอดรถหน้าร้านสะดวกซื้อตลาดนานาเจริญตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีท่ามกลางความตกใจของชาวบ้านแล้วก็ผู้คนที่มาจับจ่ายซื้อของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจึงรีบใช้น้ำสกัดความร้อนเพราะว่าขณะเกิดเหตุนั้นยังไม่มีแสงเพลิงปรากฏขึ้นแต่ว่ามีกลุ่มควันยังคงพวยพุ่งออกมาอย่างต่อเนื่องมีนายบัญชาแสดงตัวเป็นเจ้าของรถยืนอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนะคะนายบัญชาเจ้าของรถให้การด้วยความตกใจว่าตนเองนั้นเพิ่งที่จะขับรถคันดังกล่าวออกมาจากบ้านพักที่อยู่หลังตลาดนานาเจริญเพื่อมาจับจ่ายซื้อของโดยขับมาจอดไว้บริเวณลานจอดรถหน้าเซเว่นนะคะและหลังจากนั้นก็ได้เดินไปซื้อกับข้าวในตลาดหลังจากนั้นก็พอเดินกลับมาที่รถก็ต้องตกใจค่ะเมื่อพบกลุ่มควันจำนวนมากพวยพุ่งออกมาจากใต้ท้องรถและท้ายรถจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่รถดับเพลิงมาช่วยเหลือสาเหตุก็ยังไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรซึ่งขณะนี้ก็ควบคุมสถานการณ์ได้แล้วคงต้องรอเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยค่ะ
0: ญาติเหยื่อเหตุนายอีเลฟเว่นเรียกร้องซาอุดิอาระเบียรับผิดชอบครับก่อนจะถึงวันครบรอบ25ปีเหตุวิทยากรรม11กันยายนในวันศุกร์นี้ครับครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์จัดการแถลงข่าวหน้าสถานกงสุลซาอุดิอาระเบียในนครนิวยอร์กเพื่อเรียกร้องความรับผิดชอบของซาอุดิอาระเบียในเหตุการณ์โดยกลุ่มนายอิเลเว่นจัสติสประกาศว่าครอบครัวของผู้เสียหายยังคงแสวงหาความจริงความยุติธรรมและความรับผิดชอบแม้จะผ่านมาเกือบ25ปีแล้วโดยยกข้อกล่าวหาว่ามีสายลับของซาอุดิอาระเบียเชื่อมโยงกับผู้ก่อการร้าย2คนและยังทำการสอดแนมสถานที่ของรัฐบาลสหรัฐครอบครัวผู้เสียชีวิตยังเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐของนายโดนัลด์ทรัมป์เจรจาเรื่องนี้กับซาอุดิอาระเบียเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยครับ
3: ไปกันที่การสู้รบรอบใหม่ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านก็รุนแรงขึ้นนะคะเมื่อสหรัฐได้ยิงทำลายเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านถึง5ลำด้วยกันแล้วก็อิหร่านนั้นก็ตอบโต้กลับพร้อมกับได้ยึดเรือดำน้ำของสหรัฐเอาไว้ด้วยนะคะทางกองบัญชาการกลางของสหรัฐได้เผยแพร่ภาพการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน5ลำมี4ลำนั้นเป็นของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านหรือว่า IRGC ในอ่าวโอมานแล้วก็อีก1ลำที่บริเวณเกาะคาร์กซึ่งเป็นท่าเรือน้ำมันสำคัญนอกชายฝั่งด้วยโดยระบุว่าการโจมตีครั้งนี้เพื่อตอบโต้ที่อิหร่านพยายามที่จะยิงเรือรบของสหรัฐ2ลำเรือรบสหรัฐ2ครั้งนะคะแต่ว่าสหรัฐหลบหลีกได้สำเร็จและไม่มีทหารอเมริกันได้รับอันตรายส่วนเรือบรรทุกน้ำมันอิหร่านทั้ง5ลำเป็นส่วนหนึ่งของเรือข่ายลับมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่ให้เงินหนุน IRGC และกองกำลังตัวแทนในตะวันออกกลางนะคะส่วนอิหร่านตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนก็แม้ว่าจอร์แดนนั้นจะกล่าวว่าได้ยิงสกัดขีปนาวุธของอิหร่านได้18จาก20ลูกด้วยระบบป้องกันภัยทางอากาศและนอกจากนั้น IRGC ยังระบุว่าจะโจมตีเรือที่ท่าเรือของคูเวตแล้วก็บาเรนด้วยซึ่งก่อนหน้านี้กองทัพเรืออิหร่านประกาศว่าได้ยึดโดรนใต้น้ำของสหรัฐในช่องแคบฮอร์มุสแต่ว่าทางกองทัพสหรัฐกล่าวว่าโดรนลำนี้ใช้เพื่อสำรวจหน้าน้ำในภูมิภาคเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการแต่ว่าเกิดชำรุดเป็นรุ่นเก่าที่ไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหรือว่าติดตั้งอุปกรณ์โซน่าหรือว่าเรดาร์ที่เป็นความลับใดๆทั้งสิ้นนะคะซึ่งการ โจมตีกันไปมาก็ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอีกเช้าวันนี้ในเอเชียราคาน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้น 1.5% อยู่ที่ 99.41 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลและยิ่งไปกว่านั้นค่ะยังมีแรงกดดันต่อราคาน้ำมันจากที่เมื่อวานนี้กลุ่มฮูตีในเยเมนโจมตีแหล่งพลังงานของซาอุดิอาระเบียต้องหยุดทำการไปแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ73คนค่ะ
0: เนปาลที่ประสบพายนะภัยครั้งใหญ่จากผลของโลกร้อนครับได้เรียกร้องค่าชดเชยจำนวน20ล้านดอลลาร์สหรัฐจากประเทศที่ก่อมลพิษมากที่สุดที่ต้องรับผิดชอบชิซีขานาลรัฐมนตรีต่างประเทศของเนปาลครับได้กล่าวกับหนังสือพิมพ์เดอะการ์เดียลเรียกร้องถึงความยุติธรรมด้านสภาพภูมิอากาศที่ประเทศร่ำรวยจำเป็นต้องช่วยเหลือเนปาลในการฟื้นฟูและสร้างใหม่หลังจากอุทกภัยครั้งร้ายแรงเขาย้ำนะครับว่าภัยพิบัติครั้งนี้รุนแรงกว่าน้ำท่วมตามฤดูกาลความเสียหายเทียบเท่ากับเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี2015ที่ทำให้หลายพื้นที่ของประเทศพังพินาศดังนั้นเนปาลส่งจดหมายถึงกองทุนของสหประชาชาติครับเพื่อตอบสนองต่อความสูญเสียและก็ความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นในปี2022ตามความตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือจำนวน20ล้านดอลลาร์สหรัฐนายขานาวกล่าวด้วยว่าจำนวนเงินชดเชยที่เรียกร้องไม่เพียงพอต่อความเสียหายเขาเชื่อว่ายังสูงกว่าประมาณการที่ 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยซ้ำแต่อย่างน้อยครับค่าชดเชยนี้เป็นเครื่องเตือนสติสำหรับประชาคมโลกที่จะตั้งกลไกที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเพื่อจะช่วยเหลือประเทศที่มีเศรษฐกิจเปราะบางและขนาดเล็กเนปาลปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่า 0.1% ของปริมาณก๊าซทั่วโลกครับแต่ว่าเป็นประเทศในเทือกเขาหิมาลัยที่ได้รับผลกระทบจากอัตราความร้อนของโลกนี้ในอัตราเร็วกว่าค่าเฉลี่ยเกือบ 50% ครับ
3: หมดเวลาแล้วกับช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้คุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันกฤติยาสินธุวราวัลย์ลาไปแล้วค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: ฟรีดิโอ FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ์
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 12:34 นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกาะกระแสกีฬาไทยค่ะ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะคะวันนี้ตองน้อยอัชนันท์เชิดชูค่ะมาพร้อมกับน้องเอ็ม
1: ครับ
0: ณัฐพลสุนทร
1: ใช่ครับพี่ต๋า
0: สวัสดีน้องเอ็ม
1: ใช่ครับสวัสดีครับพี่ต๋าน้อยครับก็สวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมด้วยนะฮะทาง FM 99 Active Radio นะครับผมเกาะกระแสกีฬาไทยวันนี้นะครับพี่ต๋าครับผมแล้วก็เราสองคนก็ทำหน้าที่แทนคุณเจมส์แล้วก็คุณเบนซ์นะฮะ
0: ค่ะ
1: ใช่ครับผม
0: ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวจะมีทางด้านเจมส์และเบนซ์ก็ถามว่าเจมส์เบนซ์วันนี้ไปไหนนะคะวันนี้เจมส์เบนซ์เองเนี่ยก็ไปงานข้างนอกนะคะไปงานข้างนอกก็เกาะติดเรื่องราวของเอเชียนเกมส์นะคะก็เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเขาเรียกว่าอะไรเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรนะเกี่ยวกับการเชียร
1: ์
0: นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาเขาก็มีการจัดกิจกรรมส่งกำลังใจเชียร์ทีมชาติไทยสู้ศึกเอเชียนเกม2026ที่สโมสรราชพฤกษ์เดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวคงได้คุยกันแต่ว่าช่วงนี้นะน้องเอ็มคุณผู้ฟังเรามาอัปเดตการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียเขาแข่งขันที่ฟุกุโอกะที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ของเรานี่นะคะพบกับทางด้านไต้หวันโดยก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้านี้2นัดแรกทีมชาติไทยก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะกาตาร์ที่เราไม่เคยเอาชนะเข้ามาก่อนเลยนะคะเอาชนะไป3-0แล้วก็ชนะเกาหลีใต้ไป3-2เซตทะยานผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จแต่ว่าวันนี้ตั้งแต่11:30เป็นต้นมาไทยก็พบกับไทเปนะคะซึ่งตอนนี้เราเสมอกันที่1-1นะคะ25-23แล้วก็25-22นะคะซึ่งผลการแข่งขันเนี่ยเราจะอัปเดตให้ฟังกันนะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะชมได้ทาง MonoMax Sport TV นะคะ MonoMax Sport TV แล้วก็งานนี้ก็ได้รับเขาเรียกว่าอะไรภายใต้การดูแลของโค้ชปักกิวอนนะคะก็เป็นเฮดโค้ชชาวเกาหลีใต้นำทีมไปแข่งอยู่เราแข่งในเซตที่3ตอนนี้เรานำอยู่4-3
1: 5แล้วครับพี่ดาว
0: 5-3นะคะเดี๋ยวเราคงจะได้ติดตามมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะทีนี้เนี่ยอีกนิดนึงก็แล้วกันนะคะเรื่องของความเคลื่อนไหวเอเชียนเกมตอนนี้ต้องเกาะติดนะเพราะว่าเดี๋ยวจะแข่งขันกันแล้วนะคะความเคลื่อนไหวเอเชียนเกมเดี๋ยวแข่งขันกันขอไปพูดคุยกันถึงเรื่องของสมาคมเรือใบสักนิดนึงได้ไหม
1: ได้พี่ดาว
0: สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยเขาก็เตรียมส่งทัพนักกีฬาไทยเนี่ยไปฝึกซ้อมที่ญี่ปุ่นนะคะก่อนที่จะไปลุยศึกเอเชียนเกมนะคะตั้งเป้าอย่างน้อย1เหรียญทองด้วยกันคุณผู้ฟังมาจากรายการด้วยกัน SMS เบอร์อะไรคะน้องเอ็ม
1: 4689899นะฮะครับอีกทีนะ4689899นะครับร่วมจัดรายการกับผมกับพี่เต่าได้เลยอะไรครับตลอดครึ่งชั่วโมงนี้เนาะใช่ครับพี่
0: นะคะไปดูพลเรือเอกชยุทธนาเวศนะภูติกรนะคะท่านเป็นอุปนายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยท่านพูดถึงความพร้อมของทีมเรือใบทีมชาติไทยนะคะก่อนที่จะไปแข่งขันที่นาโกย่าจังหวัดไอจิญี่ปุ่นก็ส่งนักกีฬาชิงชัย8ประเภทเรือเดี่ยว4ลำนักกีฬา4คนเรือคู่4ลำนักกีฬา8คนนะรวมทั้งหมด12คน
1: ใช่คร
0: ับ โดยนักกีฬาเรือใบก็มีโปรแกรมแข่งขันระหว่าง26กันยาถึง3ตุลาตอนนี้เนี่ยนักกีฬาเรือใบทีมเรือใบไทยก็ฝึกซ้อมมาตั้งแต่มีนาคมแล้วก็ออกตระเวนแข่งขันอย่างต่อเนื่องมีนักกีฬานะคะแล้วก็ผู้ฝึกสอนทั้งหมดเตรียมเดินทางไปฝึกซ้อมล่วงหน้าที่ญี่ปุ่นนะไคโยจอร์ดฮาร์เบอร์นะคะ9กันยายนนี้คือวันนี้ดิน ะ
1: ค
0: ะนะคะน่าจะออกเดินทางไปค่ำคืนนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเพื่อที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศกระแสน้ำแล้วก็กระแสลม

0: ของสนามแข่งขันได้จริงมากที่สุดอ
1: ่
0: ะขอแทรกนิดนึงนะทีมโอลิมปิกไทยก็เดินทางล่วงหน้าไปเตรียมงานเนี่ยวัน2วันก่อนหน้านี้ละนะพ
1: ี
0: ่องค์พี่ออนเขาก็เตรียมเดินทางไปก่อนหน้านี้ไปดูแลความเรียบร้อยก่อนนะคะขออนุญาตพูดถึงเอเชียนเกมนะคะที่เมืองหางโจนะคะประเทศจีนเนี่ยที่ย้อนกลับไปครั้งหนึ่งเนี่ยปี2023ทีมเรือใบไทยทำมาได้2เหรียญทองด้วยกันนะจากการเปรียบเทียบสถิติแล้วก็แรงกิ้งของนักกีฬาในทวีปเอเชียคาดว่านะคะนักกีฬาชุดนี้จะคว้าเหรียญทองเหรียญรางวัลได้3-4เหรียญขออภัยคว้าเหรียญรางวัลได้3-4เหรียญซึ่งก็น่าจะมีโอกาสทำได้1เหรียญทองเป็นอย่างน้อยนะคะแล้วก็ทางด้านของอุปนิวสมาคมก็บอกว่าอ่ะขอส่งกำลังใจให้กับนักกีฬานะคะเอาอัปเดตผลการแข่งขันหน่อย
1: ใช่ฮะก็ตอนนี้ทีมชาติไทยนำไปแล้วนะฮะท่านฟังนะฮะ8-6แต้มนะฮะ
0: ในเซตที่3
1: เซตที่3นะครับผมมาลุ้นกันนะว่าเราจะผ่านเข้ารอบผ่านเป็นอันดับที่เท่าไหร่นะครับผมของกลุ่มนี้นะฮ
0: ะ
1: ใช่ครับผม
0: เคยเล่นวอลเลย์บอลไหมเอ็ม
1: เคยเล่นไหมเคยไม่เคยครับพี่เถาแต่เคยดูครับแต่มันสนุกมาก
0: ทำไมไม่ลองไปลงสนามไม่ลองตบลองตีบ้าง
1: เคยลองทำอันเดอร์อยู่พี่มันไม่ใช่ครับพี่เต๋าครับ
0: อันเดอร์เนี่ยเราเรียนมาตั้งแต่มัธยมนะ
1: แต่คือมันไม่ได้จริงพี่มันก็แบบมันคือศึกษาหาความรู้ของกีฬานี้ได้พี่แต่หมายว่าเราเขาเรียกว่าไปเล่นแล้วมันฝึกไม่ได้ประมาณนี้พี่ใช่อาจจะ
0: คิดว่าอุ้ยงานไต้หวันงานดีจังเลยอ่ะขอโทษทีผู้ฟังของเมื่อกี้สตันไปนิดนึงนะ
1: ฮะ
0: แล้วตบลูกยางชายหนุ่มของไต้หวันเอ้ามันความสุขของการดูวอลเลย์บอลนะ
1: ความส
0: ุขของการดูกีฬานะ
1: รอฮะแล้วก็พอสามารถแหมแต่โหตอนน
0: ี้
1: นะฮะ8-7นะครับผม9แล้วครับทีมชาติไทยเรานำไปนะครับตอนนี้
0: ใช่นะคะเอาวอลเลย์บอลนะพี่ย้อนกลับไปนิดนึงจริงแล้วก็เป็นกีฬาพื้นฐานสำหรับวิชาพละศึกษานะทั้งอย่างพี่เองก็เรียนตั้งแต่ป.5 ป.6 เล่นกันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มาเล่นจริงจังสมัยมัธยมแต่ว่าสรีระเราไม่ได้ให้แบบนั้นนะคะแล้วก็โคราชนี่ต้องบอกว่าอันดับ1เรื่องของวอลเลย์บอลเลยนะที่จะบอกให้โค้ชออสนี่ก็มาจากโคราชนะจ๊ะนะคะหลายๆคนในกีฬาทีมชาติไทยวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยมาจากโคราชหลานย่าโมทั้งนั้นนะบอกไว้ก่อน
1: ขออนุญาตพี่ต่อเล่นตำแหน่งอะไรฮะถ้าเล่นสาระอัน
0: ตบ
1: อ๋อตบหัวเสาใช่ไหม
0: โอ้กระโดดไปขึ้นเอ็มประมาณเรียกพี่นะอย่าเรียกเต่าเฉยๆนะไม่ได้นะเอ็มนะคุณจะไปเรียกเต่ามันเรียกนนเรียกเจ๋งนี่ไม่ได้นะพี่ไม่ยอมนะ
1: ไม่ได้ตอบนิดนึงแต่ไม่เรียกดีกว่าฮะไม่ให้เกียรติครับผม
0: ไม่ได้นะครับผมเออนะคะส่วนเดี๋ยวเราจะต่อสายพูดคุยกับ
1: น้อง
0: เจมนิดนึงนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเราจะต่อสายพูดคุยกันอยู่ในสายแล้วนะคะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะเจม
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ไปทำอะไรจ้าวันนี้ไปทำอะไรมาเนี่ยไปทำอะไรที่ไหน
2: ก็ผมก็สวัสดีพี่เต่าอชราชชูครับแล้วก็สวัสดีพี่เอ็มนันทพลสุนทรศักดิ์ผมแล้วก็วันนี้อยู่ผมเบนเมธพัฒน์ธมดวงครับ
0: โอ้น้องเบนวันนี้เชิญเชิญ
1: สวัสดีครับน้องเบนเป็นไง
2: ครับวันนี้ผมกับพี่เกมธันวิสิทธิ์เลิศลินมงไปเข้าร่วมพิธีปิดโครงการการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานครครับแล้วก็ภายในงานเนี่ยก็มีการพูดถึงแล้วก็ให้กำลังใจกับทัพนักกีฬาเอเชียนเกมด้วยในครั้งนี้ซึ่งครั้งนี้เนี่ยถือว่าจัดกันที่สโมสรราชพฤกษ์ครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็งานเนี่ยเริ่มกันตั้งแต่เวลา10 นาฬิกาเป็นต้นไปซึ่งบรรดาผู้สื่อข่าวเนี่ยก็มากัน
0: มีผู้ใหญ่ในวงการกีฬาเนี่ยใครไปบ้างเบนอ่ะใครไปบ้าง
2: ครับส่วนในที่เป็นผู้ใหญ่ทางวงการกีฬาไม่ว่าจะเป็นทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เป็นทางด้านของนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลครับรวมถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่าง
0: อาจารย์ชัชชาติเป็นไหม
2: อาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ครับแล้วก็มีประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์
0: พิมล
2: ศิวิกรครับถึงมีทางด้านของผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยทั้งคนปัจจุบันและคนที่จะมารับวาระต่อคนต่อไปครับ
0: มาด้วยกันทั้งคู่เลยใช่ไห
2: มครับ
0: แน่นอนล่ะการไปงานครั้งนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่นักข่าวจะต้องถามหรือว่าสิ่งหนึ่งที่หลายคนให้ความสนใจนั่นก็คือเรื่องของเอเชียนเกมตรงนี้รัฐมนตรีได้พูดถึงประเด็นเอเชียนเกมบ้างไหมคะคุณเบน
2: ก็ในส่วนของเอเชียนเกมครับหลักๆตอนนี้ประเด็นจับตากันไปที่สถานการณ์ที่นาโกย่าในเวลานี้ครับ
0: นาโกย่าสถานการณ์อ่ะเล่าเลยเล่าให้ฟัง
2: ก็นาที่นาโกย่าณเวลานี้ก็ถือว่าโดยสภาพแวดล้อมหรือเรื่องของอุทกภัยณเวลานี้ถือว่าหนักพอสมควรที่เมืองนาโกย่าก็ถือว่าหนักสุดในรอบ136 ปีที่เมืองเขาเลยก็ว่าได้ซึ่งจากที่ผมเช็ค รายงานล่าสุดเนี่ยก็ถือว่าในวันที่8น้ำเนี่ยสูงขึ้นถึง1เมตรในเวลาแค่เพียงแค
1: ่ครับ
2: ไม่ถึง1ชั่วโมงดังนั้นเนี่ยสถานการณ์เนี่ยค่อนข้างไหลบรรดาผู้สื่อข่าวก็จับตามองไปถึงสถานการณ์ที่จะคือก่อนการแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งนี้เนี่ยก็จับตาไปถึงความกังวลและความปลอดภัยของทัพนักกีฬาไทย
0: ค่ะแล้วทางด้านของรัฐมนตรีหรือว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยในมุมของให้ความห่วงใยนักกีฬาอย่างไรบ้างอ่ะเบนเชิญเลยจ้ะ
2: ครับก็ทางด้านของนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมไปถึงประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยอย่างผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรก็ให้ความเห็นตรงกันเลยครับว่าขอให้เชื่อมั่นในทางการของญี่ปุ่นทางเจ้าภาพญี่ปุ่นเพราะว่าหนึ่งก็มีการประสานร่วมกับทางการทูตของเขาอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็อีกที่สำคัญอีกอย่างนึงคือทางเจ้าภาพอย่างญี่ปุ่นเนี่ยก็เรียกได้ว่าเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็เรื่องของที่เป็นภัยธรรมชาติเนี่ยทางการเจ้าภาพอย่างญี่ปุ่นเนี่ยก็พบเจอมาตลอดหลายปีด
0: ัง
2: นั้นเนี่ยก็ขอเชื่อมั่นทางเจ้าภาพว่าจะมีวิธีการจัดการที่ดีแล้วก็สามารถที่จะการันตีความปลอดภัยกับทัพนักกีฬาบรรดาชาติต่างๆได้ครับแล้วเบื้องต้นก็อย่างนักกีฬาที่ล่วงหน้าไปที่ญี่ปุ่นหลายๆชนิดกีฬาเนี่ยก็ถือว่าณเวลานี้ยังไม่มีการแจ้งปัญหาเข้ามาครับผมไม่ว่าจะเป็นทางด้านของทัพวอลเลย์บอลหญิงไทยหรือทัพวอลเลย์บอลชายไทยที่ทำการแข่งขันในศึกชิงแชมป์เอเชียครับ
0: ค่ะก็คงจะเป็นห่วงวันใหญ่เนาะการเดินทางของนักกีฬาบางประเภทเนี่ยเดินทางไปล่วงหน้าแล้วอย่างคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่บางชุดก็เดินทางไปล่วงหน้านะเพื่อไปเตรียมความพร้อมต่างๆเนาะมีประเด็นอื่นๆเพิ่มเติมไหมคะคุณเบน
2: ก็นอกเหนือจากประเด็นของอุทกภัยที่เจ้าภาพญี่ปุ่นก็จะมีเรื่องของการจัดสรรงบประมาณซึ่งเมื่อวานนี้มีการประชุมกันที่คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยแต่วันนี้ก็มีการสอบถามกันถึงทิศทางต่อจากนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งทางด้านของประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเขาก็ยืนยันครับว่าก็จะหลังต่อจากนี้ก็จะพยายามที่จะดำเนินการหารือกับทุกสมาคมที่เกี่ยวข้องครับในการที่จะหารือถึงการจัดสรรงบประมาณในด้านกีฬาแห่งความเป็นเลิศเพราะว่างบส่วนนี้เนี่ยก็จะส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณในการโลทัวร์นาเมนต์ถัดไปอย่างกีฬาซีเกมส์2027ที่มาเลเซีย
0: นะคะ
1: ก
2: ็ครับ
0: ต่อมีอะไรเพิ่มเติมไหม
2: ซึ่งก็จะต่อจากนี้ครับก็จะมีการพูดคุยกันอย่างเรื่อยๆดำเนินการหารือกันอย่างเรื่อยๆครับผมก็พยายามที่จะให้เป็นในทิศทางที่เป็นไปในทิศทางที่กลับมาพัฒนากับกีฬาไทยเราให้ได้ครับ
0: นะคะขอบคุณคุณเบนแล้วก็คุณเจมด้วยนะคะก็ขับรถกับออฟฟิศดีๆนะ
2: ครับ
1: อย่าไปแวะที่ไหนเลยครับคุณเบน
0: นะโอเคจ้า
1: โอเคครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะมากครับสวัสดีครับ
0: นั่นก็เป็นสิ่งคุณเบนแล้วก็คุณเจมนะคะสองคนนี้วันนี้พี่ส่งไปทำงานที่ข้างนอกนะคะแล้วก็จะมีรายงานบรรยากาศแบบนี้เข้ามานะคะแล้วก็อัปเดตผลนิดนึงนะคะวอลเลย์บอลชายไทยกับไทเปตอนนี้14-14นะคะในเซตที่3เมื่อสักครู่เห็นความกังวลของโค้ชปาร์คเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: นะคะในไหนพูดในไหนก็พูดถึงเรื่องของญี่ปุ่นนะคะก็ดีเลยเพราะว่าณตอนนี้เองเนี่ยมันมีข่าวออกมาแหละนะคะเกี่ยวกับพายุฝนถล่มที่นางโกย่าน้ำท่วมหนักเลยทางการญี่ปุ่นเองเขาก็สั่งอพยพนักกีฬาก่อนที่จะมีพิธีเปิดเอเชียนเกม19กันยายนนี้นะคะมีสื่อของญี่ปุ่นก็รายงานเพิ่มเติมนะคะบอกว่าพายุฝนตกหนักก็บอกว่าหนักเป็นประวัติการณ์เหมือนที่คุณเบนซ์บอกในรอบร้อยปีนั่นแหละนะคะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งเอเชียนเกมนะคะไอจินาโกย่านะคุณผู้ฟัง19กันยายนถึง4ตุลาทีนี้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเขาก็สั่งได้อพยพนักกีฬาออกจากสถานที่ที่พักบริเวณท่าเรือเดนฟุโตะไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยชั่วคราวนะคะก่อนที่จะอนุญาตให้ทัพนักกีฬาเดินทางกลับเข้าที่พักหลังจากที่ทางการยกเลิกคำสั่งอพยพออกมานะคะคุณผู้ฟังจริงๆแล้วเอเชียนเกมครั้งนี้นะญี่ปุ่นเขาไม่ได้มีการก่อสร้างหมู่บ้านนักกีฬาปกติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซีเกมเอเชียนเกมโอลิมปิกเขาจะมีหมู่บ้านนักกีฬาแต่ครั้งนี้ญี่ปุ่นไม่ได้สร้างหมู่บ้านนักกีฬาโดยเป็นการกระจายสถานที่พักของหลายพื้นที่ หนึ่งในที่พักของนักกีฬาคือการนำตู้คอนเทนเนอร์มาดัดแปลงเป็นที่พักบริเวณท่าเรือเดนฟุโตะนะคะซึ่งเพิ่งเปิดให้เข้าพักเมื่อ6กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็มีนักกีฬาจากประเทศจอร์แดนจากชาติอื่นๆเริ่มเข้าพักแล้วก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ฝนตกลงมาทีนี้ทางด้านนายกเทศมนตรีเมืองนาโกย่านะคะเขาก็สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินความเสียหายคือมันต้องรับผิดชอบสูงน้องเอ็มเพราะว่าเจ้าภาพนะคะในการแข่งขันเอเชียนเกมส์นะคะ
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับทีนี้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองนาโกย่าเนี่ยนะคะเขาก็ไปตรวจพบน้ำฝนรั่วซึมเข้าไปในอาคารจัดการแข่งขันหลายแห่งนะคะซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความพร้อมของสนามแข่งขันที่กำลังจะเปิดฉากอีกไม่กี่วันนี้นะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยตามข่าวบอกว่ามันเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ของญี่ปุ่นนะคะเนื่องจากมหกรรมกีฬาเช่นเกมนะคะจะเปิดฉากละ19กันยายนนี้ก็ทำให้หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งแก้ไขความเสียหายดังกล่าวที่เกิดขึ้นในความเป็นญี่ปุ่นน่ะน้องเอ็มความมีคุณภาพเน
1: า
0: ะ
1: ความ
0: ม
1: ีคุณภาพที่สูงสูงกว่าในฝั่งเอเชียเราใช่สูงมากแล้วแบบคือเขาจัดแบบไม่ควรที่จะมีความผิดพลาดน้อยที่สุดใช่ครับผม
0: นะคะก็ว่ากันไปอ่ะขออนุญาตน้องเอ็มเตรียมอะไรมาวันนี้
1: ครับก็วันนี้มีเป็นคณะรัฐมนตรีนะครับผมครม.มีอนุมัติแต่งตั้งนายโปรดปรานสมานมิตรนะครับ
0: นางไม่ใช่นาย
1: นางฮะนางครับนางโปรดปรานสมานมิตรนะฮะดำรงตำแหน่งผู้ว่าการกีฬาประเทศไทยกองทัพคนใหม่โดยจะมีผลนะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาถึงวันที่31มีนา
0: คม
1: 2572นะครับพี่ต่ายพี
0: ่นะคะ
1: โอเคฮะ
0: ก็ขอแสดงความยินดีกับ
1: ใช่ครับ
0: พี่ตั๋วด้วยพี่ตั๋วก็ท่านพี่ตั๋วเนี่ยเชื่อว่ารองโปรดปรานสมานมิตรที่เราเรียกกันทุกวันนี้นะคะก็เป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหญิงคนแรกของประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นบุคคลหนึ่งที่เราคุ้นเคยพี่เนี่ยคุ้นเคยมาตั้งแต่สมัยเป็นคุ้นเคยกับนักข่าวไปอย่างดีแล้วก็เข้าใจปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไปอย่างดีด้วยนะคะตอนไม่ได้บอกว่าผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยที่ผ่านมาไม่เข้าใจปัญหานะเข้าใจแต่ว่าท่านรองเองรองปลดปานเองก็ทำงานกับสื่อค่อนข้างที่จะแบบเกือบ 100% นะรับฟังปัญหาเกือบ 100% ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะในขณะเดียวกันวันก่อนเนี่ยนะคะก็ไปพบท่านดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะคะท่านก็พูดถึงว่ามีนักข่าวถามท่านว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยจะไปเล่นการเมืองหรือว่าจะกลับมาดูแลในเรื่องของวงในวงการกีฬาอีกไหมท่านก็บอกว่าขอพักก่อนก็ยืนยันว่ายังไม่ได้กลับมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะคุณผู้ฟังจริงๆแล้วท่านเองก็เป็นทายาทของรัฐมนตรีสุวิทย์ยอดมณีคุณพ่อของท่านเนี่ยเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามาก่อนนะคะสมัยคุณพ่อของท่านดร.ก้องศักดิ์แล้วก็เป็นบุคคลที่ใจดีมากนะคะจำได้ว่าเคยไปสัมภาษณ์ท่านหลายครั้งอ่ะไหนๆก็พูดถึงดร.ก้องศักดิ์แล้วนะคะขออนุญาตผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยก็บอกว่าทัพนักกีฬาไทยเตรียมใส่ชุดพิธีการแบรนด์สิริวรรณวรีในพิธีเปิดการแข่งขันเอเชียนเกม2026สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของความเป็นไทยส่วนการถ่ายทอดสดเริ่ม10กันยายนนี้นะคะคุณผู้ฟังซึ่งโอ้ยอัปเดตนิดนึงอัปเดตผลก่อนอัปเดตผลก่อน
1: ตอนนี้นะฮะโอ้โหยี่ตอนนี้ชนิดไทยเปย์นะครับนำ20-18นำทีมชาติไทยเราไปฮะแล้วตอนนี้ก็เป็น20-19แล้วครับผมตามมาแล้วฮะใช่ครับพี่ครับ
0: พี่ดูได้ไหมพี่ดูแล้วก็หัวใจจะวายอ่ะ
1: โอ้คือแบบลุ้นกันแต้มต่อแต้มเลยนะฮะท่านผู้ฟังพี่เต่าน้อยครับผม
0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเอ้ามาที่ข่าวของพี่ก้องกันหน่อยนะคะดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะคะท่านบอกว่ามหกรรมกีฬาเช่นเกมไอจินาโกย่านะคะครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นนี้นะคะจะมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ19กันยายนแล้วก็แข่งขันไปจนถึง4ตุลาชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยนะคะซึ่งก็ออกแบบโดยแบรนด์สิริวรรณวรีภายใต้คอนเซ็ปต์The Art of Unity นะหรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวได้รับการออกแบบโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวรรณวรีนะคะตามคำทูลเชิญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะก็ได้สะท้อนอัตลักษณ์ของความเป็นไทยผสมกับงานออกแบบร่วมสมัยได้อย่างลงตัวนะคะแล้วก็โอ้ย เดี๋ยวนะโอ้ยพี่เห็นจังหวะพอด
1: ี
0: เหรอทำให้คนไทย
1: ทั้งประเทศเลยนะเนี่ย
0: ครั้งนี้เนี่ยมาย้อนกลับมาเรื่องแบรนด์เสื้อกันหน่อยนิดนึงก็สะท้อนถึงความเป็นไทยแล้วก็ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญในวงการกีฬาไทยทำให้คนไทยทั้งประเทศมีความตื่นตัวแล้วก็สนใจที่จะติดตามมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้นะคะพิธีเปิดการแข่งขันนักกีฬาจะใส่สวมใส่ในการเดินทางด้วยนะคะคือชุดพิธีการของนักกีฬาทีมชาติไทยชุดนี้เนี่ยกลุ่มชาวบ้านถักทอผ้าฝ้ายย้อมครามทอมือจาก

0: ดอนกอยโมเดลของสกลนครเด้อนะคะและผ้าฝ้ายทอจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็ได้นำมาใช้ออกแบบแล้วก็ตัดเย็บชุดที่มีความสง่างามพี่เห็นละชุดอะสวยงามน้องสวยงามนะคะ
1: ทางผมเลยฮะได้ไปร่วมงานแถลงข่าวครั้งนี้ด้วย
0: อ๋อคุณเบนคุณเอ็มก็ไปงานนี้ด้วยใช่ไหม
1: ครับซึ่งชุดนี้สวยมาก
0: นะคะแล้วก็สีนี่ก็คุมโทนอยู
1: ่
0: คุณผู้ฟังคะส่วนเรื่องของการถ่ายทอดสดกีฬาเอเชียนเกมนะคะครั้งที่20จะหมุนเวียนสลับกัน7ห้องช่องทีวีดิจิตอลนะคะช่อง 9M Cord HD หมายเลข30ช่อง NBT ช่อง T Sport นะคะ Mono Max Sport TV 1 31นะคะไทยรัฐทีวี PPTV นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังสามารถที่จะไปชมการถ่ายทอดสดได้ทางแอปพลิเคชัน AIS Play ด้วยนะคะเริ่มถ่ายทอด10กันยายนนี้นะคะด้วยกีฬาบาสเกตบอลในขณะที่ช่อง9ของเราคุณผู้ฟังจะเริ่มถ่ายทอดสดเกมฟุตบอลหญิงชบาแก้วพบกับไชนีสไทเป17กันยายนนี้เวลาบ่าย 10:50 ถึง 16:00 นนะคะคุณผู้ฟังส่วนพิธีเปิดการแข่งขัน19กันยาจะถ่ายทอดทาง NBT ที Sport 7 PPTV ในเวลา 16:00 นนะคะ 16:00 นถึง 18:00 น
1: ใช่คร
0: ับ สกอร์สิสกอร์สิโอ้ยตื่นเต้นอ่ะพี่
1: 23ไทยนี่ไทเปนำนะนำทีมชาติไทยเราไป23-20นะครับท่านผู้ฟังคือตอนนี้ได้ลุ้นกันแต้มต่อแต้มเลยฮะเขาก็มีการบล็อกอยู่คือแบบเราขึ้นหัวเสาโดยนภเดชนะฮะเขาก็บล็อกเราอยู่แต่ก็เราก็พยายามอยากเต็มที่นะฮะก็เป็น21-23แล้วครับท่านผู้ฟังฮะตอนนี
0: ้ลุ้น
1: ก
0: ัน
1: ทั้งประเทศเลยว่าจะเป็นอีกหนึ่งทีมหรือไม่จะตามทีมหญิงไป
0: โอลิมปิก
1: ใช่ครับไปโอลิมปิกตั๋วใบนี้ของเอเชียนะครับของผู้ชายเนี่ย
0: หน้าตาดีนะหน้าตาดีนะ
1: หน้าตาดีฮะ
0: ดูสรีระแล้วเนี่ย
1: ทีมชาติไทย
0: โอ้ยเสิร์ฟ
1: คุณอนุรักษ์นะฮะ
0: โอ้
1: ตายแล้ว
0: ตอนนี้ไทยนะฮะ21-24นะฮะเมื่อสักครู่เป็นการเสิร์ฟนะฮะพลาดไปนิดนึงติดเน็ตนะฮะข้ามไม่ได้แต้มก็เลยเป็นตกของไทเปไปนะคะ
1: เป็นเกมพอยต์ฮะนัดของเซนไทเปนะครับผมเป็น24-21นะฮะ
0: ตกนิดเดียวอีกนิดเดียวนะคะไทเปได้ตกโอ้ยอ๋อคุณฟังขออนุญาตนะคะออกแรงไปนิดนึงนะคะเรียบร้อย
1: โดนนะทัชนะฮะทัชครับลูกนี้ฮะทีมชาติไทยนำทีมชายขอไปฮะตาม22-24นะครับตอนนี
0: ้ได้มาอีกหนึ่งแต้มนะคะโอ้สนุกสนานเห็นกองเชียร์ในทีวีนะคะเห็นกองเชียร์ก็มีกองเชียร์ชาวไทยนะคะ
1: ใช่ครับชาวไทยด้วย
0: เขียนคำว่าสู้ๆนะคะคุณฟังให้เปลี่ยนตัวเบอร์หมายเลขเจ็ดลงมาหมายเลขเจ็ดชื่ออะไร
1: หมายเจ็ดชื่อทีวัดนะฮะ
0: เออ
1: ใช่ครับผม
0: สรีระของเรา
1: ก็อยู่เป็นเซตเตอร์เป็นเซตเตอร์คร
0: ับ
1: ตัวบล็อกใช่ครับผม
0: นะคะตอนนี้ก็มาทางที่ไต้หวันนะคะอ้าวเซตมาที่ตบหน้าเน็ตไม่ได้นะคะเอาเราได้แต้ม
1: ใหม่ครับ
0: อ๋อ
1: เป็น
0: คุณผู้ฟัง
1: ใช่ครับเราแต้มฮะตามมา23-24นะครับผมคุณผู้ฟังตอนนี้ลุ้นกันว่าจะดิวได้หรือไม่ฮะเกมที่สามนี้นะครับผม
0: ต้องรอนะคะอ่ะขอเวลานอกนะคะเบรกกันสักนิดนึงเห็นความกังวลใจของโค้ชปาร์คเมื่อก่อนหน้านี้ตอนที่เราตามของไต้หวันอยู่นะโค้ชปาร์คน่าเครียดตอนนี้เองโค้ชปาร์คก็น่าเริ่มดีขึ้นมานิดนึงแล้วนะคะคือเดี๋ยวบอกนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้เป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026นะคะเราไปแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะคุณผู้ฟังแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นนัดที่3กลุ่ม C นะคะคุณผู้ฟังก็เป็นการแข่งขันที่ฟุกุโอกะเรานะคะพบกับไต้หวันตอนนี้เสมอกันที่1-1อยู่นะคะ
1: เ
0: สมอกันที่1-1 23-25นะ25-22นี่ก็คือเซตที่3นะคะปาร์คกีวอนนี่จะแก้เกมยังไงนะคะคุณฟัง
1: กับบล็อกได้ไหมครับโอ้โหน่าเสียดายครับโอ้ครับผมก็เต็มที่ฮะทีมชาติไทยแพ้เซตที่3ไปดับ25-23นะครับผมก็มาลุ้นอีกเซตกันหนึ่งนะฮะท่านผู้ฟัง
0: นะคะ
1: ตอนนี้
0: เราก
1: ็
0: ตามอยู่1-2เซตนะคะ
1: 1-2
0: เซตก็เดี๋ยวติดตามข่าวต้นชั่วโมงก็แล้วกันเนาะคุณฟังนะคะแต่ไทยไปดีนะ
1: น่าดีฮะ
0: น่
1: าดีด้วยครับ
0: น่าตาดี
1: มาบ้านดี
0: น่าตาดีน่าตาดี
1: อนุรักษ์ไงฮะ
0: เหรอฮะ
1: อนุรักษ์ตัวตบหัวเสาเลยฮะ
0: นี่มี SMS น้องอาร์มมานะ
1: ครับผม
0: สวัสดีพี่ตัวน้อยพี่เอ็มรอตั้งแต่ตีสามนะคะแล้วก็บอกว่าพี่เอ็มทำไมเขา
1: ครับพี่เอ็ม
0: ดูพี่เต่าน้อยด้วยระวังแกจะเป็นลมลุ้นไปเล่นบอลนะล่ะนะคะก็ทักทายทาง YouTube ด้วยนะคะคุณนภศรนะคะ
1: นะครับ
0: อ่ะก็ชมได้ทาง โมโนสปอร์ตนะคะคุณผู้ฟังจริงๆแล้วมีเกมกีฬาให้ได้ชมกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะเอาพูดถึงเทควันโดนิดนึงเมื่อวานนี้เขาโปรยไปแล้วนักกีฬาเทควันโดมั่นใจจะคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองในเอเชียนเกมครั้งนี้นะคะเมื่อวานนี้เขาไปพบกับดร.มหัทนะอมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะก็เป็นหน่วยงานที่1กีฬา1รัฐวิสาหกิจที่สนับสนุนสมาคมเทควันโดอยู่นะคะโดยมีเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยนายธนทิศรักตบุตรนำทีมเข้าไปนะคะคุณผู้ฟังเขาอะไปไหว้พระด้วยนะไปไหว้ศาลหลักเมืองไปไหว้พระแก้วมรกตนะคะไปเท้ามหาพรหมเอราวัณเพื่อเอาฤกษ์เอาชัยนะคะก็ไปไหว้ทุกครั้งนะเวลาจะไปทำข่าวต่างประเทศอ่ะเวลาจะไปทำแข่งขันมากกรรมกีฬาอะไรต่างๆเขาจะ
1: ศักดิ์สิทธ
0: ิ์ใช่อย่างน้อยมันก็ฮิวใจเราเนาะ
1: ถูกต้อง
0: นะปกติจะมีอะไรนะมีมวยสากลนะที่เขาจะไหว้กันมียกน้ำหนัก
1: น
0: ะคะแล้วมีวิ่งนะกรีธาแล้วก็มีนี่แหละเชื่อว่าหลายสมาคมค่ะมันต้องหาที่ฮิวใจก่อนหาที่ฮิวใจนะคะ
1: เออใจนะคะใช่คร
0: ับเอาเวลาหมดแล้วคุณฟังอุ้ยเสียดายนะเสียดาย
1: ขออนุญาตวอลเลย์บอลอยู่เลย
0: ใช่ๆขออนุญาตลาไปก่อนเดี๋ยวฝากคุณนนท์เรื่องของข่าวกีฬาต้นชั่วโมงกันแล้วกันเนาะนะคะคุณผู้ฟังวันนี้เอ็มน้องเอ็มอะไรนะชื่ออะไรนะ
1: เอ็มสุนทรครับ
0: เอ็มสุนทรนะคะ
1: พี่เต่าน้อย
0: เราสองคนลาไปก่อนนะสว
1: ั
0: สดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัญชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ
3: ์ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผู้ว่าชลบุรีรุดตรวจเหตุยิงในโรงเรียนอนุบาลหนองปลาไหลสั่งปิดเรียนทันทียืนยันเด็ก44คนปลอดภัยความคืบหน้าเกิดเหตุระทึกขวัญภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเมื่อมีผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงบุคลากรครูเสียชีวิต1รายท่ามกลางความตื่นตกใจของครูและเด็กนักเรียนที่กำลังเรียนหนังสืออยู่หลังได้รับแจ้งเหตุนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนายอนุสักพิริยะอมรนายอำเภอบางละมุงลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุทันทีเดี๋ยวเร่งเข้าควบคุมสถานการณ์และประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองอย่างใกล้ชิดเพื่ออำนวยความปลอดภัยสูงสุดในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่เร่งนำเด็กนักเรียนทั้ง44คนพร้อมด้วยครูที่เหลืออีก3คนและบุคลากรโรงเรียนอีก3คนออกจากพื้นที่เกิดเหตุไปยังจุดปลอดภัยทันทียืนยันเด็กนักเรียนทุกคนไม่ได้รับบาดเจ็บผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีมีคำสั่งให้ปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลทันทีพร้อมจัดทีมเยียวยาสภาพจิตใจเด็กและบุคลากรที่อยู่ในเหตุการณ์การติดตามตัวผู้ก่อเหตุเบื้องต้นทราบว่าผู้ก่อเหตุมีความสัมพันธ์เป็นสามีของผู้เสียชีวิตหลังก่อเหตุได้หลบหนีกลับไปที่บ้านพักในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรึงกำลังล้อมพื้นที่บ้านพักและกำลังดำเนินการเจรจาเพื่อให้ผู้ก่อเหตุมอบตัวโดยเร็วมีชายยืนยันไม่เคยบอกเสียใจร่างระบบสว.หลังนครินทร์อ้างเคยพูดบอกไม่เคยเจอด้วยซ้ำนายมีชัยฤชุพันธ์อดีตประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเปิดเผยกรณีนายนครินทร์เมฆไตรรัตน์อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญกล่าวอ้างในการบรรยายพิเศษวปอรุ่นที่68ว่าประธานกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญปี2560เคยบอกว่าเสียใจมากที่สุดกับความผิดพลาดในการร่างระบบสว.โดยนายมีชัยตอบคำถามเรื่องดังกล่าวสั้นๆผ่านแอปพลิเคชัน LINE ว่าไม่เคยบอกไม่เคยเจอเลยด้วยซ้ำไปสิริพงษ์ตอบกลับกระแสแซะ THAI Passport ใน ChatGPT Pro นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกระแสในสื่อสังคมออนไลน์หลังมีผู้ทดลองใช้ AI ในโครงการ THAI Passport เล่นเกมจับคู่คำกับสีโดยเมื่อพิมพ์คำว่ากล้วยระบบตอบสีเหลืองพิมพ์คำว่าเงาะตอบสีแดงแต่เมื่อพิมพ์คำว่าสวกลับตอบว่าสีน้ำเงินจนถูกนำไปแซวและเชื่อมโยงกับประเด็นทางการเมืองนายสิริพงษ์เปิดเผยว่าได้ทดลองพิมพ์คำสั่งให้ ChatGPT ว่าฉันจะพูดคำหนึ่งให้ตอบมาเป็นสีนะจากนั้นจึงทดลองป้อนคำต่างๆโดยระบบให้คำตอบว่ากล้วยสีเหลืองแอปเปิลสีแดงสวสีส้มนันทนาสีชมพูและสิริพงษ์สีน้ำเงินนายสิริพงษ์กล่าวว่าบางคนบอกว่า AI ให้คำตอบออกมาจะทำให้คนฉลาดหรือคนโง่ส่วนตัวไม่มองเช่นนั้นแม้ว่าตนจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้แต่เป็นหนึ่งคนที่เติบโตมากับการทดลองใช้ AI เชื่อว่าหลายคนเคยผ่านการทดลองใช้ AI มาแล้วดังนั้นประสบการณ์ในแต่ละประเทศแต่ละคนแตกต่างกันอยู่ที่ว่าข้อมูลที่ได้รับมาเป็นอย่างไรขณะเดียวกัน THAI Passport หรือตัว AI Pro ซึ่งก็มาจากการเรียนรู้ข้อมูลต่างๆไม่สามารถยึดถือเป็นคำตอบได้เปิดด่านบ้านคลองลึกรับ66คนไทยพร้อมผลักดัน69กัมพูชาออกนอกประเทศร้อยทหารพรานที่1201ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเปิดด่านพรมแดนถาวรบ้านคลองลึกเพื่ออำนวยความสะดวกและดำเนินการด้านการผ่านแดนตามมาตรการที่กำหนดการดำเนินการครั้งนี้มีคนไทยเดินทางผ่านแดนและรับกลับเข้าประเทศจำนวน66คนขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการผลักดันชาวกัมพูชาจำนวน69คนตามขั้นตอนและมาตรการด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนหลังจากนั้นได้ปิดด่านพรมแดนทันที
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
7: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเซดเดโกเคียซ่าพร้อมย้ายออกจากทีมลิเวอร์พูลในช่วงตลาดนักเตะเดือนมกราคมนี้หากไม่ได้รับโอกาสลงสนามฟุตบอลอินไซเดอร์สื่ออังกฤษรายงานว่าเฟเดโกเคียซ่ากองหน้าชาวอิตาเลียนจะพิจารณาสถานการณ์และโอกาสลงสนามของตัวเองกับลิเวอร์พูลในช่วงครึ่งฤดูกาลแรกถ้ายังได้ลงสนามน้อยก็พร้อมจะย้ายออกจากทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้ทันทีโดยเคซ่ามีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อและยังไม่สามารถลงสนามได้ในช่วงต้นซีซั่นซึ่งคาดว่าจะกลับมาได้หลังพักเบรกทีมชาติในเดือนกันยายนนี้อย่างไรก็ตามเขายังไม่มีชื่อเป็นนักเตะของทีมชุดลุยศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยทำให้โอกาสที่เขาจะย้ายออกยิ่งมีความเป็นไปได้มากขึ้นนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ตกลงแยกทางกับเอดูกาสปาจากตำแหน่ง Global Head of Football อย่างเป็นทางการหลังเข้ามาทำงานในถิ่นซิตี้กราวด์ได้เพียง1ปีเศษเท่านั้นโดยเอดูวัย48ปีไม่ได้เดินทางเข้ามาชมเกมของฟอร์เรสต์นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ก่อนที่ในเดือนมีนาคมจะมีรายงานว่าเขาถูกสโมสรสั่งไม่ให้เดินทางไปยังสนามซ้อมหรือสนามแข่งขันของทีมล่าสุดมีรายงานว่าสัญญาของอดีตกองกลางชาวบราซิลเลียนถูกยกเลิกอย่างเป็นทางการส่งผลให้เขาต้องอำลาตำแหน่งกับฟอร์เรสต์หลังเข้ามาทำงานตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2025และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
2: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซิงค์สแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy

0: line @mcotacademy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อ่ะสวัสดีครับนะฮะยินดีต้อนรับรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมอเตอร์อินเทรนด์นะฮะประจำวันที่9เดือน9ปี69นะฮะวันนี้ก็เป็นวันที่หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอในการที่จะซื้อของกันนะครับนะฮะก็ไปกดได้นะฮะกดดูแล้วกันนะฮะว่าไหนถูกใจก็ซื้ออันไหนไม่ถูกใจก็อย่าไปซื้อมันนะฮะ
4: ใส่ตะกร้าไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกที
3: ใส่ตะกร้าไว้ก่อนเก็บโค้งเก็บโค้ดด้วยนะอย่าลืมนะจริงๆเมื่อก่อนผมไม่เคยสนใจเรื่องนี้เลยนะพี่นัทไม่เคยเก็บโค้ดไม่เคยเลยนะ
4: ซื้อก็ซื
3: ้อเออซื้อก็ซื้ออะไรเงี้ยเอ้ยโอเคอะไรเงี้ยไอ้พอเก็บโค้ดเฮ้ยโหมันถูกกว่าเว้ยถูกกว่าอะไรเงี้ยเออจริงจนตอนนี้น่าจะเป็นระดับ
4: แพลตินัมแล้ว
3: โอ้น่าผมว่าไม่มีใครซื้อเยอะเยอะถ้าผมแล้วผมกล้าพูดได้เลยนะ
4: ยอดในนี้ยอดในรวมพลคนทำงานเวิร์กช็อปอีก
3: โอ้นะอะไรนี่เครื่องมือ
4: โค้ด10นาทีหาเสร็จปุ๊บรับครับ
3: เอาไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีพ่อค้าคนนึงก็รับด้วยนะแต่เขาไม่ทันผมไงไอ้เห็นอยู่ไอ้คนนี้เขาจะขายพวกไอ้เครื่องมือเวล่ากับพวกไอ้โอหกเหลี่ยมเยอะเออเขาจะมีพวกนี้เยอะแล้วเขามี KTC เยอะด้วยนะคนเนี้ยเออแล้ว KTC เขาเสร็จผมหมดเลยอ่ะ
4: KTC เนี่ยไม่ใช่กรุงไทยการ์ดนะ
3: ครับ
4: เออนะใช่ไหมมันคืออะไรนะเกียวโตทูเปล่าพี่
3: ใช่ใช่เกียวโตทู
4: ใช่ไหมเออ
3: เป็นเครื่องมือละ number one ของญี่ปุ่นแล้วกันนะฮะนะก็ถือว่าคือเราเป็นช่างไงเราก็ชอบไงเครื่องบอยเครื่องมืออะไรที่มันดูแปลกๆดูแบบเฮ้ยแบบน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไอ้เพื่อไฟฟ้าก็เหมือนกันเครื่องมือไฟฟ้านี่เกือบทุกยี่ห้อนะมีครบหมดแล้วนะ
4: ตอนนี้เป็นทศกัณฐ์เนี่ยเครื่องมือยังเลยมือเลยตอนนี้
3: นะโอ้โหนะฮะครับผม
4: ล้นมือตอนนี้ล้นมือ
3: ครับ
4: อืมใครวันนี้ไหนๆก็คุยกันถึงเรื่องเครื่องมือนะคำถาม
3: ฮะครับ
4: วันนี้สมมติว่าเราไปทำรถอู่หนึ่งอะไรเงี้ยหรือในมุมของความเป็นช่างเนี่ยอันนี้ถามในมุมของความเป็นช่างก่อนเพราะผมเชื่อว่ายูเซอร์ส่วนใหญ่ดูเครื่องมือไม่ออกหรอกหรือผู้เจ้าของรถก็ไม่รู้หรอกถ้าไม่ได้เป็นคนที่แบบใช้อุปกรณ์พวกนี้นะ
3: อ
4: ุปกรณ์มีความสำคัญขนาดไหนครับในการทำรถ
3: เครื่องมือเนี่ยถามว่าสำคัญไหมก็ถือว่าสำคัญพอสมควรนะเอาง่าย
4: ๆ
3: ถ้าถือว่าลูกบล็อกไม่คมใช่ไหมหรือบล็อกไม่ดีแล้วไปขันน็อตพอขันน็อตเสร็จปุ๊บแทนที่มันจะจับได้มั่นคงใช่ไหมมันจะมีระยะลุนเกิดขึ้นเขาเรียกระยะที่มันมีเงี้ยช่องว่างเยอะขึ้นพอมีช่องว่างเยอะขึ้นเสร็จปุ๊บสมมติเราไปขานปุ๊บมันลูดครั้งแรกปุ๊บก็ยังไม่รีบเปลี่ยนบล็อกนะพอลูดครั้งที่สองครั้งที่สามปุ๊บ
4: เหลี่ยมหมดแล้ว
3: พอเหลี่ยมไม่เหลือแล้วตอนเนี้ยจากงานที่แบบแค่ขันแป๊กเดียวออกจบเลยทุกอย่างกลายเป็นเพิ่มวิธีการทำงานมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะคือทำยังไงต้องเอาน็อตตัวนี้ออกให้ได้จะทำยังไงแล้วอย่างคือบางรถบางอันอาจจะพื้นที่อาจจะน้อยนะถ้ายิ่งพื้นที่น้อยด้วยโอ้โหแบบเอาละงานนี้งานเข้าแล้วคือถามว่าเครื่องมือความสำคัญโคตรสำคัญเลยและอย่างคืออย่างผมเนี่ยถ้าเครื่องมือพังหรือเครื่องมือเสียนะผมไม่เคยบ่นไม่เคยด่าลูกน้องเลยนะพอรู้ว่าการทำงานมันใช้ทุกวันไงคือมันไม่มีทางหรอกที่โอ้โหมันจะดีตลอดอะไรเงี้ยซึ่งเป็นไปไม่ได
4: ้
3: คือเอาเครื่องมือที่อู่ใช้เนี่ยก็จะเป็นระดับเขาเรียกว่าพื้นฐานกลางๆแล้วกันไม่ได้ดูแย่มาก

0: ลางนะหวังว่าเวลาใครหยิบใช้ก็หยิบไปเลยเชื่อไหมว่าตอนเช้ามาเนี่ยพอเดินมาที่ตู้เครื่องมือใช่ไหมมันเที่ยวมือไอ้ตัวนี้จะวางข้างบนไม่รู้แถวไปละหายไปละพอตกเย็นมันจะกลับมาอยู่ที่เดิม
1: แต่มันจะกลับมาเสมอ
0: มันจะกลับมาเสมอแต่ก็หายบ่อยเอางี้ดีกว่าคือเป็นช่างเนี่ยต้องบอกเลยว่าเครื่องมือหายนี่เป็นเรื่องปกติมากลืมบ้างเอาไว้รถลูกค้าบ้างลืมหยิบออกมาบ้างอะไรเงี้ยนะเป็นเรื่องปกติแต่เครื่องมือมีความสำคัญนะกับการทำงานของอู่ซ่อมรถหรือว่าของคนที่อยากจะทำรถเองอะไรเงี้ยคือน็อตรูดตัวเดียวเนี่ยจากงานง่ายๆกลายเป็นงานยากเลยนะฮะจะบอกให้ส่วนมากก็เราก็จะเน้นเครื่องมือญี่ปุ่นหรือไม่ก็ไต้หวันละกันมีสองประเทศนี่แหละที่ผลิตเครื่องมือแล้วคุณภาพถือว่าโอเคอะไรเงี้ยนะครับ
1: เห็นล่าสุดแหวนข้างอันนั้นเยอรมันนะ
0: อาฮาเซตของเยอรมันอันนี้ซื้อมาไม่ใช่ไอฮาเซตนี่มันเป็นประแจแหวนแต่มันไม่เหมาะหรอกเพราะว่ามันจะเป็นเบอร์8เบอร์9เบอร์10
1: 16อ
0: ่
1: ะ
0: 12 13แล้วก็15 17อะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆมันต้องเป็นคู่อ่ะอย่างน็อตญี่ปุ่นใช่มั้ยก็จะเป็น80แล้วก็12 14แล้วก็14 17อะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันจะเป็นที่ซื้อมาเพราะว่ายังไม่เคยมีแหวนชุดนี้ไงประแจคือถ้าเป็นแหวนข้างอ่ะมีตั้งแต่เบอร์6เบอร์7อ่ะยันเบอร์30กว่าเลยครบหมดแล้ว
1: ไอ้แหวนข้างเน
0: ี่ยไอ้แหวนข้างเนี่ยได้ที่อสมทไงเห็นอ่ะจำได้ป่ะ
1: ได้ประสง
0: ค์ตอนนั้นที่เขามีเครื่องมือมาเรื่อยๆอ่ะเราก็ไปซื้อเรื่อยๆไปนั่งดูเรื่อยๆนั่นแหละ
1: กลุ่มเกษตร
0: นั่นแหละนั่นแหละ
1: ตอนนั้นได้จากกลุ่มเกษตร
0: ครับ
1: เกษตรกรรมขายสแนปออน
0: ไอ้อันนี้นี่ก็โอเคมันเป็นของเยอรมันแต่ถามว่าถ้าให้ผมเลือกนะระหว่างฮาเซตของเยอรมันเนี่ยกับ KTC ของญี่ปุ่นน่ะผมชอบ KTC มากกว่านะ
1: ฟีลลิ่งในการทำงานของเครื่องมือแต่ละชาติต่างกันไหมพี
0: ่ผมว่าต่างเอาคุณภาพอย่างทุกวันนี้เนี่ยอย่างหลักๆเลยผมว่าส่วนมากนะคนส่วนใหญ่ที่ใช้อ่ะอู่ส่วนใหญ่อ่ะจะเป็นพวกเครื่องมือไต้หวันพวกคิงโทนี่อ่ะ
1: ถูก
0: พวกนี่จะใช้กันเยอะเพราะราคาแบบประแจตัวหนึ่งร้อยกว่าบาทอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรากระโดดข้ามไป KTC เลยอ่ะต่างกันประมาณ 2-3 เท่าเลยนะแต่ดูจากคุณภาพเนื้อเหล็กดูจากอะไรหลายๆอย่างเนี่ย KTC ดูดีกว่าเยอะคือ KTC เนี่ยต้องบอกว่าเคยอยู่ในฟอร์มูล่า1ด้วยนะสมัยที่ Toyota ทำฟอร์มูล่า1อ่ะจำได้ปะ
1: ใช้เครื่องมือของ KTC เนี่ยเต็มระบบเลยเป็นตู้เลย
0: ถูกต้องนั่นสมัยก่อนนั่นน่ะใช่ถูกต้องส่วนณปัจจุบันนี้ก็ไม่รู้ว่าใช้ยี่ห้ออะไรกันส่วนใหญ่แต่จริงๆก็ส่วนใหญ่ก็เป็น Snap On แหละนะคร
1: ับ Snap On นะ
0: ใช่นะฮะแต่จริงๆ Snap On มันก็ดีนะอยากเอื้อมให้ถึงเหมือนกันแต่ดูจากการทำงานเราแล้วเนี่ยถ้าเราไปซื้อ Snap On มาทำกับรถญี่ปุ่นในละเรทราคาเท่านี้น่าจะไม่รอด
1: เหนื่อยไปนิดนึงเหนื่อยไปนิดนึง
0: คือถ้าอัตราการทำงานหรือว่าอัตราค่าจ้างในการซ่อมรถเนี่ยเท่ากับอเมริกานะ
1: เทียบเท่า US ดอลลาร์นะ
0: เท่า US ดอลลาร์มั้ยมาเหอะ Snap On นี่ก็ Snap On เถอะจะซื้อมาถมอู่เลย
1: 2เมตร2อ
0: ู่เอาจริงๆนะเครื่องมือก็ถามจากที่เฮียนะถามทีแรกว่าสำคัญมั้ยผมบอกเลยโคตรสำคัญเลยบางทีเนี่ยถ้าลูกน้องบล็อกไม่ดีเนี่ยแล้วยังไปฝืนใช้เนี่ยยกตัวอย่างแล้วกันสมมุตินะในพื้นที่แคบ
1: ๆ
0: น็อตเบอร์10ยึดคอยจุดระเบิดถ้าขันลูดขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหจากแค่น็อตเบอร์10ตัวเดียวนะตอนนี้ต้องลื้อกระจังหน้าต้องนู่นนี่แน่นแบบโอ้โหลื้อเยอะนึกออกป่ะเพื่อที่เอาน็อตตัวนี้ออกให้ได้อะซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายจากถอดน็อตเบอร์10ใช้เวลา1นาทีเสร็จกลับกลายไปต้องเสียเวลาครึ่งชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงนึงในการที่เอาน็อตตัวนี้ออกเห็นไหมมันเพิ่มเวลาไปโดยปริยายเลยนะครับ
1: เราจะรู้ได้ยังไงพี่ว่าบล็อกที่เราซื้อมาเนี่ยมันดีหรือบล็อกที่ใช้งานมาแล้วเนี่ยไอ้นี่ยังได้ เพราะตัวหัวน็อตลงไป

0: ไอ้มันต้องเป็นฟิลไหนอ่ะผมถามอ่ะ
1: มันต้องสมมติว่าใส่เข้าไปในหัวน็อตใช่ป่ะเราเอามือขยับซ้ายขวาที่น็อตที่บล็อกดูอ่ะถ้าใส่แล้วมันมีระยะรุนเยอะๆหรือว่ามีระยะคอนเกิดขึ้นเนี่ยกับบล็อกใหม่นะถ้าสมมติเป็นบล็อกใหม่แสดงว่าน็อตเบอร์10ตัวนั้นไม่ดีแต่ถ้าน็อตดีบล็อกดีไม่มีระยะรุนเกิดขึ้นหรือแทบไม่มีเลยอ่ะอันนั้นน่ะถือว่าโอเค
0: คือสวบลงไปมันแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วแน่นปั๊บเลย
1: มันจะไม่แทบจะไม่มีระยะคลอนเกิดขึ้นแล้วกันนะฮะถ้ามันคลอนเมื่อไหร่ก็ถือว่าไม่ดีนะครับนะคือเรื่องเครื่องมือเนี่ยผมว่าบางที่ก็อาจให้ความสำคัญค่อนข้างเยอะนะฮะหรือบางที่ก็อาจจะอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆอ่ะทั้งนี้ทั้งตัวทักษะช่างด้วยนะช่างบางคนเครื่องมือไม่ดีแต่มันรู้เหลี่ยมไงนึกออกปะมันก็ทำได้อย่างเงี้ยใช้ทุกวันอ่ะอะไรประมาณนี้แหละครับ
0: คือที่ผมถามเรื่องเครื่องมือเนี่ยล่าสุดที่ผมถามพี่กับว่ามีลูกค้าคนหนึ่งมาซักเบาะด้วยสาเหตุที่เกินจะคาดเดาได
1: ้น
0: ะวันนั้นเนี่ยเราก็เอาวะทำก็ทำลูกน้องมุดไปแล้วมุดหัวออกมาปุ๊บครับหัวมันบี้ไปหมดเลยคือหัวน็อตเบาะวีออสเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นจุบๆจีบๆขึ้นมาเป็นจีบๆแต่มันเป็นหกเหลี่ยมนะผมก็หันไปถามลูกค้าที่เขายืนอยู่แล้วก็พยายามดื่มน้ำเยอะๆอยู
1: ่
0: ว่าพี่ก่อนมาหาผมเนี่ยพี่ได้พยายามไขน็อตที่บอกไหมอ๋อใช่พี่เอาครีมล็อกหนีบหัวมันแล้วหมุน
1: เรียบร้อย
0: เนื้องานเนี่ยว่าปวดหัวแล้วเอาเบาออกเนี่ยปวดหัวหนักเลย
1: ฮะครับ
0: เราก็อ่ะโอเคไม่เป็นไรก็ด้วยคำที่มีแหวนข้างอยู่แล้วก็เอาโอเคเอาแหวนข้างที่เป็นที่อะไรมันเป็นแฉกเยอะๆ
1: ลงสิบสองเหลี่ยม
0: สวมลงไปปุ๊บดอมขยับดีวะพอขยับเสร็จเอ้ยมันมีระยะบางมากบอกอ่ะโอเคช้าๆนะค่อยๆดึงยาตีค่อยๆดึงมาปึ๊ดพอมันออกได้เท่านั้นแหละอ่ะโอเควันนี้กูรอดแล้ว
1: ครับ
0: ถ้าเสร็จตอนหลังก็ไปหาน็อตมาให้เขาใหม่บอกพี่ผมเปลี่ยนน็อตนะอันเนี้ย
1: ฮะครับ
0: ผมคิดว่ามันไม่เหมาะจะใส่กลับเข้าไปแล้วผมกลัวว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันเกิดอุบัติเหตุแบบเดิมอีกเนี้ยผมช่วยพี่ไม่ได้แล้วนะ
1: ครับ
0: นะครับวันนั้นก็เลยจบลงด้วยประการราชนีก็คือเครื่องมือฮะมันถูกออกแบบมาผมอยากบอกทุกคนเนาะผมเข้าใจแหละว่าพ่อบ้านบางคนที่เราอยากจะโอเคริเริ่มในการทำดูแลรักษาเล็กๆน้อยๆเรารู้ว่าคอยเสียนะโอเคเราอาจจะไปร้านอะไรซื้อคอยมาอย่างที่พี่กำบอกคอยมันใช้น็อตเบอร์10ถอดปลั๊ก4ตัวคนหรือ6ตัวก็แล้วแต
1: ่อืมอืม
0: ที่คำพูดเมื่อกี้ไปแล้วว่าโป้งเดียวที่น็อตไม่ออกหรือเหลี่ยมมันเสียไปแล้วเนี่ยยังไงคุณก็ต้องวิ่งไปอู่แล้วทีนี้ราคานี้มันจะเรื่องใหญ่ลงทุนปัจแจสักชุดหนึ่งเบอร์หลักที่ควรมีติดบ้านครับพี่ควรจะต้องมีเบอร์อะไร
1: 10 12 14 17 19
0: หนึ่งชุด
1: ใช่
0: 1ชุดต้องมี
1: ลูกบล็อกก็ตามนี้เลยนะฮะเอา8ด้วยก็ได้เอา8ก็ได้คือเป็นถ้าเครื่องมือญี่ปุ่นเนี่ยเบอร์หลักๆจะใช้ประมาณนี้แต่ถ้าเป็นยุโรปเนี่ยอาจจะเป็นเบอร์อาจจะเป็นเลขคี่อาจจะ13 15 อะไรเงี้ยหรือไม่ก็อาจจะเป็นลักษณะว่า1/5 1อะไรเงี้ยเป็นอีกเบอร์นี้อีกแบบนึงใช่ๆ
0: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคิดว่าวันนี้อยากจะเริ่มต้นทำเริ่มวิเคราะห์ได้แล้วของพวกนี้นอกจากการวิเคราะห์ที่แม่นยำแล้วอุปกรณ์ก็มีความจำเป็น
1: อย่างอุปกรณ์อย่างโอเคอย่างเรื่องเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหารถเดี๋ยวนี้ผมว่าก็ถือว่าสำคัญพอสมควรนะเอาไว้ดูค่าต่างๆที่มันอยู่ในระบบในตัวเครื่องยนต์ได
0: ้
1: เอามาแบบเป็นไกด์ไลน์ในการวิเคราะห์ปัญหาได
0: ้
1: เพราะเครื่องมือพวกนี้ถามว่าสำคัญไหมผมว่าค่อนข้างสำคัญแต่ว่าโอเคเรามันก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกแบบไหนแต่ของผมอะพักหลังเนี่ยผมก็จะเล่นสะดวกไงคือ ให้มันอยู่ในกับตัวเราไปเลยอะไรเงี้ยกับเครื่องมือตัวนั้นอะ ก็คืออยู่ในโทรศัพท์เราพูดง่ายนั่นน่ะผมก็จะเลือกวิธีนี้เอาเมื่อก่อนก็ซื้อตัวใหญ่ๆนะตัวเท่ากับ iPad อย่างเงี้ยประมาณนั้นน่ะเมื่อก่อนก็ใช้แบบนั้นแล้วก็ต้องเสียรายปีด้วยนะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แบบไม่ต้องเสียรายปีนะฮะก็คือเอาเรียกสัญญาปีต่อปีแล้วกันก็เรียกมีสัญญาปีต่อปี
0: ต้องจ่าย subscription ด้วยอ่ะ
1: ปีนึงไม่ใช่ถูกนะฮะอาจจะอยู่ที่6ถึง 10,000 นึงเลยนะ 6,000 ถึง 10,000 บาทอะไรเงี้ยอ่ะอย่างผมซื้ออย่างเงี้ยผมก็ซื้อมาจริงๆก็ซื้อในแอปออนไลน์นี่แหละเราก็เฮ้ยเครื่องมือตัวนี้น่าสนใจเว้ยอะไรเงี้ยแล้วก็ไปหาดูคลิปฝรั่งก่อนเลยปึ๊บหาตัวนี้หน้าที่มันทำอะไรได้บ้างวะอะไรเงี้ยโอเคถ้างั้นดีว่าได้เว้ยเราไม่ต้องไปพกเครื่องใหญ่ๆใช่ป่ะเอามือถือไปแล้วก็ผ่านบลูทูธได้เลยอะไรเงี้ยเราก็ซื้อเลยพอซื้อเสร็จปุ๊บโอเคไลเซนส์ที่ให้มาก็ได้ฟรี1ปีพอปีที่2เก็บตังค์ครับพอเก็บตังค์เสร็จปุ๊บเราก็ไม่รู้ว่าอะไรรอจังหวะเฮ้ยโหนี่ไลฟ์ไทม์วารันตีเลยเว้ยไอ้ไม่ใช่ว่าไลฟ์ไทม์หมายถึงไลฟ์ไทม์กับไอ้ตรงนี้เลยอ่ะเหมือนได้ฟรีตลอดที
0: ่เลยฟรีตลอดที
1: ่ก็จัดเลยซื้อเลยประมาณน่าจะประมาณเกือบ600 เหรียญคุณลองคูณดู100 เหรียญก็ประมาณ 3,000 เกือบ 20,000 นั่นน่ะบางทีก็ต้องใช้แหละเพราะว่ามันจำเป็นแหละนะแล้วรุ่นใหม่ๆอ่ะเดี๋ยวนี้มันต้องใช้แต่เครื่องมือที่ผมซื้อเนี่ยมันก็ผมว่า90%กว่าของรถบนโลกเนี่ยมีหมดอ่ะBYD Tesla ทุกอย่างมีหมดเลยนะอ่าฮะครับผม
0: เพียงแต่ว่า
1: เราจะดาวน์โหลดลงมาหรือเปล่าแค่นั้นเองใช่
0: เทียโค้ดได้ทุกแทบจะทุกค่ายที่อยู่ในเมืองไทยด้วยอ่ะต้องบอก
1: ใช่ใช่ใช่แต่มันอาจจะไม่ละเอียดลึกซึ้งเท่ากับแบรนด์ที่เขาสร้างมาเฉพาะแบบต้องทำไอ้พวกนี้ได้โดยตรงเลยอะไรอย่างนี้นะแต่เบสิกพื้นฐานในการทำงานก็ถือว่าโอเคแล้วกันแค่นั้นแหละผมเชื่อว่าไอ้พวกนี้เครื่องมือพวกนี้ผมว่าบางคนเนี่ยที่ชอบรถจริงๆอ่ะบางคนเขาซื้อไหมนะอาจจะชอบไปเล่นชอบไปแบบค้นคว้าหาความรู้อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีแหละนะครับนั่นอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะบอกอันเนี้ยไหนๆเราพูดเรื่องเครื่องมือใช่มั้ยหลังๆมาบางทีเราเจอรถที่วิ่งอยู่ในโซนที่มันเค้าเรียกริมทะเลแล้วกันนะเฮนัทเนาะริมทะเลน้ำกร่อยหรืออะไรพวกเนี้ยเชื่อมั้ยว่าบางคันเนี่ยเวลาเนาะสนิมมันกินเนี่ยโอ้โหจากงานผมอย่างผมเคยเจอนะบางทีถอดน็อตคาน HRV เนี่ยเอาไม่ออก
0: ตัวกินยันเกียวเลยว่างั้น
1: โอ้เอางี้ดีกว่าพอสมมุตินะเวลาเราเห็นเด็กทำงานเนี่ยเวลามันยิงน็อตมันก็จะเอาปืนยิงใช่ไหมถ้าอันไหนที่ปืนมันแช่น้ำผิดปกติเนี่ยรู้เลยได้ยินเสียงแบบตักตักตักตักตักตักตักตักตักตักตักตักไม่หยุดสักทีอ่ะนั่น
0: อ
1: ่ะมาแล้วสงสัยงานเข้าแล้วถามว่าไม่ออกกี่ตัวขอตัวเดียวครับโหอย่าว่าแต่ตัวเดียวนี่แค่ตัวปัญหาแล้วนะบางทีเนี่ยต้องยอมขันขาดเลยนะ
0: เอารูดเลยอ่ะเอาให้มัน
1: เอาไม่มันรูดไม่ได้ถ้ารูดนี่อยากหนักเลยต้องขันให้มันขาดไปก่อนแล้วมันเหลือไอ้ข้างในอ่ะแล้วเดี๋ยวเรียกเขามาเจาะใช่โหเฮียเฮียนะเจาะแค่เจาะไอ้น็อตตัวนี้ออกอ่ะใช้เวลาเกือบชั่วโมงอ่ะเราไม่ได้ทำเองนะทำเองไม่เป็นนะหมายถึงว่าคือเอาง่ายทำได้แต่ฝีมือไม่ถึงเขาเอางี้ดีกว่าเขาจะค่อยๆแทงตรงกลางอ่ะสมมติว่าน็อตตัวใหญ่เบอร์17อาจจะไดมิเตอร์อาจจะอยู่สัก2 เซนเซนครึ่งแล้วกันเซนครึ่งเขาต้องเจาะตรงกลางก่อนแล้วก็แทงอะไรใช้สว่าน
0: อ
1: ่ะจากเล็กค่อยๆขยายไปเรื่อยจนมันถึงใกล้ๆเกียวเห็นนะนึกออกปะ
0: ให้มันบานออกไปจนสุด
1: แล้วเซนเตอร์ตรงกลางนี่จะต้องเป๊ะด้วยนะหมายถึงว่าคาดเคลื่อนได้ไม่เยอะเอางี้ดีกว่
0: า
1: ถ้าคาดเคลื่อนเยอะมันเบี้ยวปุ๊บเนี่ยอีกข้างมันจะหนาข้างมันจะบางไงแล้วเดี๋ยวจะไปกินเกียวเก่าอะไรเงี้ยโอ้โหโคตรยากนะคือรถที่อยู่พวกที่วิ่งอย่างสมุทรสงครามสมุทรสาครพวกอย่างเงี้ยจะเจอปัญหาเงี้ยบ่อยคือบางทีเนี่ย เวลารถพวกเนี้ยเวลาเจอน้ำขังน้ำท่วมอ่ะคุณไม่รู้หรอกว่าไอ้น้ำที่ท่วมอ่ะมันมาพร้อมกับน้ำทะเลด้วยหรือเปล่านึกออกป่ะบางทีมันอาจจะมาพร้อมกันเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอเราไปลุยพวกเนี้ยสิ่งที่ตามมาคือสนิมฮะพอเป็นสนิมเสร็จปุ๊บนั่นแหละปัญหาของช่างที่จะเกิดคือจากงานที่โอเคทำครึ่งวันก็เสร็จกลับกลายเป็นต้องไปวันหนึ่งหรือสองวันเพื่อที่เอาน็อตตัวนี้ออกตัวเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องรอคิวให้ช่างมาเจาะให้ด้วยอะไรเงี้ยนะครับ
0: กรณีแบบนี้ผมถามนิดนึงพี
1: ่
0: ลูกค้าเข้าใจไหม
1: ต้องเข้าใจครับแล้วต้องอธิบายแล้วก็ต้องเก็บภาพหลักฐานให้เขาเห็นคือเอางี้คือถามว่าเวลาซ่อมรถมีความเสี่ยงเยอะแค่ไหนเสี่ยงทุกกรณีเลยยิ่งเป็นรถเก่านะค
0: ือ
1: เวลาเอารถเก่าอ่ะเวลาเราจะซ่อมรถเก่าหรือว่ารถที่อายุเกิน20ปีไปแล้วเนี่ยความผิดพลาดเนี่ยจะต้องน้อยมากและต้องระวังอย่างที่สุดเลยเอาง่ายๆนะแค่คุณไปโดนคอหม้อน้ำแล้วมันหักแต่ของเข้ามาไม่หักแต่หม้อน้ำเนี่ยอาจจะประมาณสักเกือบ20ปีแล้วนึกออกป่ะแล้วมันหักคุณอยากอธิบายเขายังไง
0: คนลุก
1: มันคือโอเคมันหักจากที่เรานี่แหละโอเคอันนั้นมันเป็นประเด็นหนึ่งแต่ประเด็นต้องบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันในมุมมองของผมเนี่ยคือมันเริ่มจะพีชีพแล้วไงนึกออกปะ
0: มัน
1: เริ่มไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่มันยังไม่ได้เกิดป
0: ั
1: ญหาไงถูกต้องใช่คือประเด็นพวกเนี่ยคือจุดที่เราจะต้องระวังเป็นพิเศษพวกท่อน้ำเอาง่ายผมว่าทำรั่วนะเวลาพวกรถซิตี้ CNG พวกอะไรพวกเนี้ย มันจะมี3ทางอยู่2ตัวตัวเล็กๆอ่ะแต่ไอ้พวกนี้มันไม่แพงหรอกไม่กี่ร้อย10คันเนี่ยหัก9คันน่ะเห็นไหมเท่ป่ะ
0: โอ้โหอ่ะโอเค
1: คือมันกรอบไงคือเวลาเราเลื้อมันก็ต้องแบบมันต้องมีขยับขยื่นอ่ะแค่เรายกท่อหรือว่าขยับท่อเพื่อเอาบ็อกซ์เสียบน็อตเนี่ยมันเป๊ะเลยนะบางทีอ่ะ
0: ตาหลายตัวทันที
1: เอาง่ายสั่งมาเป็นถุงอ่ะมาเก็บไว้เลยอ่ะแต่ไม่ได้คิดตังค์นะ
0: เ
1: พราะมันแค่100ร้อยไงคือเอาง่าย10คันนะเจอ9คันนะที่จะต้องเห็นนะนั่นแหละซึ่งมันเป็นอะไรที่บางและเล็กมากไงนั่นแหละเหมือนกับไอ้พวกไอ้อะไรนะท่อหายใจพวก Honda City พวก Toyota Vigo อะไรพวกเนี้ยที่มันอันเท่านิ้วก้อยอ่ะแล้วมันชอบพอมันไปสะกิดโดนนิดเดียวหัก
0: ให้ยกขาคอยดีเนี่ยก็แยกจากกันแล้วอ่ะ
1: นั่นแหละไอ้พวกเนี้ยมันเจอบ่อยไงแต่โอเคคือในมุมของเจ้าของรถอ่ะถ้าไม่ใช่ช่างอ่ะโอกาสเข้าใจยากนี่ออกใช่ไหมมันจะความเข้าใจมันจะแบบเขาไม่ใช่ช่างอ่ะเขาจะไปรู้ได้ยังไงอะไรเงี้ยบางทีอธิบายจนปากเปียกปากแฉหรือว่าอธิบายให้ตายเหอะเขาก็ไม่รับทราบหรอกเขาก็ไม่ได้สนใจหรอกเขารู้อย่างเดียวว่าเฮ้ยรถเขามาไม่เป็นไร
0: ทำไมคุณไม่ระวังล่ะ
1: อะไรอย่างนั้นน่ะใช่
0: ประโยคนี้ผมเจ็บปวดมากเลยนะ
1: เ
0: จอลูกค้ารถมอมมาไม่เห็นสีเลยเรียกว่าเห็นสีรู้แหละว่าไอ้เจ็ดเอ็กซ์คันนี้สีดำรู้เพราะมันมีบางส่วนที่มันแลบมาจังหวะนั้นเราก็ลงงานเองเว้ยฉีดน้ำตื้อป้าเตรียมจะล้างพอฉีดมาพอไล่มาเสร็จเพิ่มถึงด้านท้ายหลังขวาเส้นอะไรวะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวฉีดน้ำก่อนไล่ที่โคนให้หมดก่อนไว้ทั้งคันไม่ต้องไปลุยอะไรมาเส้นบานเลยวะถึงคือสีดำหายไปเลยเป็นสีโป้เลยอ่ะใจเสียแล้วกูลูกค้ารู้บอกวะว่ารถมีรอยมาตอนนั้นไม่รู้ทำยังไงแล้วลูกค้าก็ทิ้งรถไว
1: ้
0: ขยับไปไว้บนแท่นเลย
1: ครับ
0: แล้วก็ให้กล้องมันเห็นให้ชัดที่สุดแล้วก็ล้างตรงนั้นเลยคือกล้องมันเห็นมันจะมีบางมุมที่มันอาจจะแบบไม่ได้เต็มร้อยอ่ะก็เลยมีความกังวลก็เลยย้ายคันนี้ไปล้างบนแท่นเพื่อให้เห็นว่าเราใช้อะไรล้างอะไรเงี้ยสุดท้ายเนี่ยพอลูกค้ามารับรถอะไรเงี้ยก็บอกลูกค้าว่าลูกค้าครับหลังรถเนี่ยด้านหลังขวามีรอยนะบอกใช่เนี่ยผมไปโดนมาไม่รู้ตอนนั้นไปจอดรถเนี่ย พอมาตอนเธอกลับบ้านมาผมก็ไปดูตอนเช้ามาเห็นมันเป็นรอยแล้ว

0: คิดในใจโอ้โหบอกคำนะกูจะไม่เครียดเลยไอ้นี่กังวลเลยกังวลก่อนเลยกังวลก่อนเลยเอาล่ะกูจะจบที่ตรงนี้ไหมเนี่ย
1: อ
0: ะไรอย่างเงี้ยคือผมเชื่อนะครับว่าคนที่ทำรถทุกคนน่ะไม่มีใครอยากทำให้รถลูกค้ามันมีปัญหาหรอกทุกคนอยากจบงานเร็วส่งรถลูกค้าอยากส่งใจจะขาดให้ออกไปจากเราเนี่ยใช่ใช่ยิ่งนะวันนี้ผมก็อยู่ใกล้กับบริเวณชาร์จไฟเนาะบางทีก็ต่อยกันมาผมเข้าใจแหละว่าเขามีกล้องแหละแต่บางทีแบบเสี่ยวตู้อะมันใกล้มากบางทีโอ้ต่อยพี่อันนี้มันเหลือ10เซนเองนะก็เก่งสมมติลูกค้ารถโดนชนในร้านเราเนี้ยผมรู้ว่าผมไม่ผิดหรอกแต่ผมก็ไม่สบายใจอยู่ดี
1: ครับ
0: อะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าช่างทุกคนเป็นแบบเดียวกันที่ช่างที่เป็นช่างนะ
1: คร
0: ับ ก็อยากจะฝากแฟนรายการทุกคนนะฮะวันนี้ก็ถือว่าคุยกันในมุมช่างเล่าตู่ลูกค้าทุกท่านแล้วกันว่าไม่มีใครอยากเป็นแบบนั้นหรืออยากทำแบบนั้นแน่นอนนะส่วนจะมีประสบการณ์ไม่ดีเนี้ยอันนี้ก็ขอให้คุณนะหลุดพ้นโดยเร็วไวแล้วกัน
1: ฮะครับ
0: นะ
1: ไม่หรอกคือบางอย่างเนี่ยบางอย่างเนี่ยคนที่ใช้รถเนี่ยเขาต้องใจต้องเข้าใจด้วยว่ารถเราเนี่ยมันไม่ได้ใช้ยันหมดอายุหรือว่ายันตายจากกันไปข้างหนึ่งแล้วไม่เสียเลยอันนี้เป็นไปไม่ได้คือรถเนี่ยหนึ่งคันเนี่ยความเสียหายมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นกับอะไรอย่างยกตัวอย่างอย่างที่เมื่อกี้เฮียนัทบอกใช่ไหม อย่างผมเนี่ยบางทีเนี่ยสิ่งเมื่อก่อนนะสิ่งที่กลัวที่สุดเลยคือเวลาเอารถขึ้นห้อยแล้วเวลาเอาลงโช๊คมันพังอ่ะซึ่งอันเนี้ยก็อย่างที่คุยกันไว้ว่าเจ้าของรถถ้าเป็นช่างหรือมีความรู้จะไม่กลัวเลยเวลาอธิบายเพราะเขาเราก็คืออธิบายเขาต้องฟังอยู่แล้วแล้วเขาก็ต้องรับรู้ได้ว่ามันคือเรื่องจริงแต่ถ้าเป็นสุภาพสตรีที่ไม่มีความรู้อันเนี้ยยากอธิบายยังให้ตายไงก็ไม่เข้าใจซึ่งเรื่องเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้กับรถทุกคันเพียงแต่ว่าโอเคอาจจะ50-50หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เชื่อไหมว่าเคยมีบางอู่นะถึงขนาดขึ้นไม้บอกเลยนะว่าถ้ารถขึ้นห้อยแล้วชกตายไม่รับผิดชอบทุกกรณี
0: เห็นอยู่เหมือนกันนี่เห็นเหมือนกัน
1: มีนะมีนะไม่ใช่ไม่มีนะฮะเพราะเขาบางทีเขาอาจจะโดนมาเยอะไงซึ่งก็ต้องเข้าใจในมุมเขาว่าความเสียหายไม่ได้เกิดจากเขามันเกิดจากคุณตัวอุปกรณ์ที่อยู่ในรถมันเสื่อมสภาพของมันเองแล้วเขาทำไมต้องมารับผิดชอบด้วยคือความเสียหายไม่ได้เกิดจากที่เขาทำถ้าเกิดผมเชื่อว่าหลายที่เนี่ยความเสียหายถ้าเกิดจากตัวอู่หรือตัวช่างที่เขาเป็นคนทำเนี่ยไอ้เรื่องรับผิดชอบเนี่ยเขาไม่มายหรอกนะฮะยังไงเขารับผิดชอบให้ได้แต่ถ้าไม่ได้เกิดจากเขาแล้วจะไม่รับผิดชอบอันเนี้ยยังไงก็ไม่ยอม
0: ไม่ลง
1: ไม่ยอมคืออย่าว่าแต่ใครเลยผมคนหนึ่งผมก็ไม่ยอมอย่างล่าสุดที่ผมเล่าให้ฟังไงที่ลูกค้ามาตั้งวาล์วใช่ไหมฮะเจ้าของรถมาตั้งวาล์วแล้วกันแล้วสปริงวาล์วไอ้สปริงเขาเรียกสปริงตัวรองวีเทคมันหักคือจริงๆอ่ะเขาก็ยืนอยู่ตรงจุดที่
0: รถเขาแหละ
1: แล้วเด็กก็ได้ยินเสียงแป้งขึ้นมาเด็กก็ถามให้พี่ผมไม่ได้ยินเสียงเหล็กอะไรมันกระเด็นออกมานะแค่เขายกฝาวาล์วออกมาเนี่ยยังไม่ทันทำอะไรเลยนะเขาก็ได้ยินเสียงแล้วเราก็บอกลองดูดีๆดิมีอะไรหักมีอะไรหล่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็หาอยู่พักใหญ่ก็ไม่เจอนะตอนแรกจนเจ้าของรถเขากลับไปแหละ
0: เ
1: ขาก็คงไม่สบายใจแหละเพราะเด็กทักมาว่ามีเสียงไงโอเคแต่แล้วตอนนั้นเราก็ยังทำอะไรไม่ได้เพราะว่าต้องรอเครื่องเย็นเนี่ยเราถึงจะทำได้ใช่ไหมเสร็จแล้วพอเขาจะเริ่มไปตั้งปุ๊บเขาบอกพี่ผมเห็นแล้วบอกอะไรวะไอเนี่ยเหมือนสปริงมันหายไปป่ะเนี่ยผมก็ไปดูใช่ว่ะสปริงหักดีกว่าลองหาดูดิว่ามันอยู่แถวไหนรอพอโทรไปบอกเจ้าของรถพี่เด็กพี่ทำหักว่าเอา คือตอนที่แกะฝาก็ยืนอยู่นะก็ยังเห็นอยู่นะก็ยังมองอยู่เลยนะ คือยังไม่ทันลื้ออะไรแม้ยังไม่ได้ทันแต่ต้องไอ้น็อตที่อยู่ในกระเดื่องแม้แต่นิดเดียวเลยนะเออนั่นเนี่ยอย่างนี้สปริงไม่แพงหรอก200 กว่าบาทแต่เพียงว่าลักษณะการพูดอ่ะมันเหมือนไม่แฟร์กับเราไงนึกออกปะ
0: ถูกครับ
1: เออมันเหมือนกับว่าเฮ้ยคือไอ้พวกนี้ผมว่านะมันไอ้ความเสียหายอ่ะต่อให้มากกว่านี้ถ้าเป็นความผิดเราอ่ะเราไม่กังวลเลยนะรับผิดชอบให้ได้หมดทุกอย่างแต่ไหนที่ไม่ใช่ความผิดเราอ่ะสลึงหนึ่งก็ไม่ให้บอกตรงเลยนะฮะอ่ะต้องลองดูนะครับ
0: นะเจออู่ที่ดีก็ดีไป
1: ใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีหลากหลายวิธีในการทำงานอะไรเงี้ยนะครับอย่างผมเนี่ยเวลาจะซ่อมรถแต่ละครั้งเนี่ยถ้าอะไรที่ไม่ชัดเจนหรือว่าไม่ชัวร์ 100% เนี่ยผมเลือกที่ยังไม่ทำให้ก่อนดีกว่านะฮะคือเราก็ทำไปเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าหายหรือไม่หายไงบางทีนะครับอ่ะลองดูแล้วกันนะฮะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักแวบหนึ่งแล้วช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันข้อความส่งมาได้นะครับที่ SMS ของเรา4689899หรือจะมาทาง YouTube ก็ได้นะครับพักสักครู่ครับ
0: ครับ

0: เสตจันทร
1: ์ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์Facebook application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: กลับมาฮะช่วงที่สองกันเลยนะครับกับมอเตอร์อินเทนนะฮะก็ใครที่อยากจะถามปัญหาเรื่องรถก็ส่งมาได้นะครับทางข้อความของเรานะฮะ4689899หรือจะมาทาง YouTube ก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะสวัสดีครับสองเฮียดูคลิปรถ EV หลายหลายรุ่นหลายหลายยี่ห้อทำไมถึงขึ้นเขาระเบิดชลบุรีไม่ไหวครับ
1: บางทีมันตัดการทำงานจากการที่เวลาที่เราขึ้นบางเหลี่ยมแล้วล้อมันยกครับ
0: ใช่ใช่
1: แล้วรถก็เลยตัดการทำงาน
0: อ
1: ันนั้นก็ส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งก็คือมุมชันของมันก็ดีหรือการใช้กำลังส่งมาไม่ดีก็มีผลนะผมว่าแต่ผมเชื่อว่าถ้ารถขับสองอ่ะสมมติถ้าล้อลอยไปแล้วแตะลงมาใหม่อีกทีนึงอ่ะก็ไม่น่าจะไหวแล้วนะมันเหมือนกับมันตัดแรงไปแล้ว
0: แต่จริงๆเขาระเบิดเนี่ยถามว่าชันไหมมันเป็นถนนที่ไม่ปกติดีกว่าผมกล้าพูดอย่างนี้นะคือถ้าถนนปกติจะไม่มีใครทำแบบนี้กันหรอกเชื่อผมไหมล่ะแต่เพียงแต่ว่าโอเคมันเป็นถนนที่ไม่ปกติก็เลยเกิดความท้าทายเกิดขึ้นกับในหมู่คนที่อยากจะลองนึกออกป่ะแต่เห็นได้ข่าวว่าตอนนี้ปิดไปแล้วนี่เฮนัทใช่ไหม
1: เขาจะปิดแล้วครับเพราะว่าโดยเดิมทีเนี่ยทางขึ้นเขาระเบิดที่เขาไปถ่ายคลิปกันเนี่ยเป็นทางที่สำหรับคนขึ้นไปเล่นล่มล่อนกันแต่ว่าตอนนี้คือเหมือนกับว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มองว่ามันเกิดอุบัติเหตุบ่อยนะจ๊ะก็เลยเดี๋ยวจะปิดการใช้งานเขาระเบิดเห็นเขาว่านะแต่ว่าก็มีคนคอมเมนต์เหล็กแท่นี้จะกั้นอะไรอยู่อะไรเงี้ยก็บอกเอากันนั่นแหละก็ไม่ต้องอุตริเข้าไปสิ
0: ครับ
1: อืม
0: นะความท้าทายรออยู่ไงใช่ไหม
1: เออ

0: แต่เป็นผ
1: มเคยมีคนถามนะถึงขนาดว่าผมจะซื้อรถไฟฟ้าสักคันหนึ่งครับที่ขึ้นเขาระเบิดได้ควรซื้อรุ่นไหน
0: เหมือนกับว่าถ้าผ่านในความหมายคือถ้าไอคันที่ผ่านเขาระเบิดได้ที่ไหนบนประเทศในประเทศไทยก็ไปได้หมดมึงออกอ่ะ
1: คิดว่างั้นนะ
0: ผมคิดว่ามุมเขาคงเป็นมุมนี้นะ
1: เออ
0: โอ้ยถ้ารถไฟฟ้าคันนี้มันขึ้นเขาระเบิดได้เนี่ยมันน่าจะไปที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยนะประเทศนี้น่าจะสุดน่าจะแบบชันสุดแล้วอ่ะในบรรดาถนนทั้งหมดอะไรเงี้ยนะฮะแต่ที่ผ่านมาได้นะที่ผมเห็นนะCivic FL5
1: มันต้องไปได้อยู่แล้ว
0: แล้วก็กระบะไฮลักฮีโร
1: ่
0: แล้วก็รถไฟฟ้าหลายคันไม่ผ่านนะมอเตอร์ไซค์ ADV ยังร่วงเลยใช่ป่ะ
1: คือถ้าขึ้นไปแล้วเนี่ยแล้วโค้งมันผ่านทับแล้วครับเขาบอกว่าพลังงานแม่เหล็กทำงานแล้วเงี้ยมันก็จะโดนเขาเรียกว่ามันเอ็นอ่ะมันก็พาเอ็นเข้าไปที่ร่องน้ำอ่ะก็ต้องไม่ต้องเขินที่จะออกขวาหรอกผมว่าถ้าเป็นผมนะอย่างตอนที่ผมขี่พัวเยอะๆไปขี่ต่างจังหวัดขึ้นเขาขึ้นดอยเยอะผมก็เลือกทางที่ไม่ลุ้นเว้ยเพราะว่าล้มทีละหมื่นน่ะบิ๊กไบค์อ่ะ
0: เสียรถด้วยแล้วก็เสีย
1: เอาเอฟคันไปล้มทีอันนี้ไม่คุ้มอ่ะ
0: ถ้าตกนี่จะเป็นผมนะเป็นผมนะผมก็ไม่ลองหรอกแต่ถ้ามีสปอนเซอร์ให้ลองอะว่าอีกเรื่องนึงแต่ถ้าจะลองรถตัวเองอะจะลองเพื่ออะไรแล้วอย่างถนนไอ้ถนนแบบเนี้ยมันมีกี่ที่ในประเทศไทยผมถามหน่อยดิแล้วคุณจะไปหาถนนนี้เพื่ออะไร
1: ใช่ไหมบางคนโอ้โหล้มลงมาเงี้ยเจ็บทั้งตัวเจ็บทั้งรถโอ้โหไทย
0: เนาะ
1: น่าสงสารว่ะ
0: ผมว่าไอ้คำว่าสงสารนี่คือน่าสงสารจริงดีเปล่าวะอะไรเงี้ยทำไมอยู่ดีอุตรีไปขึ้นวะอะไรเงี้ยนะอ่ะลองดูนะฮะเดี๋ยวก็ลองดูข่าวแล้วกันว่าเขาจะปิดแล้วนะฮะได้ข่าวว่าอย่างนั้นสวัสดีครับพี่ผมอ่านบทวิจารณ์รถไฟฟ้าจีนมาเขาว่ารถจีนมาเอาค่าส่วนต่างที่รบกวนเชื่อออกเรื่องลดภาษีช่วงนี้แต่ไม่ยอมสร้างโรงงานและฐานผลิตในที่ไทยนำเข้ามาทั้งอะไหล่นอกแค่มาประกอบไทยทำให้อะไหล่รถจีนรอนานมากพอมาแข่งกันเยอะกำไรไม่ดีก็ชิ่งไปปล่อยลูกค้าคนไทยที่ซื้อไปแล้วรบกวนขึ้นภาษี EV ปีหน้าคงราคาไม่ต่างจากบริษัทญี่ปุ่นเท่าไหร่แต่จากบริษัทญี่ปุ่นหรือยุโรปแบบที่ผมควรจะอุดหนุนแบบไหนดีครับมันข้อความไม่ค่อยไปติดต่อกันนะแต่ก็เข้าใจได้ว่าเหมือนกับว่ารถจีนเนี่ยมาแบบว่าเขาเรียกมาแบบว่าเอากำไรอย่างเดียวอ่ะแล้วก็ไม่ยอม
1: สร้างโรงงานไม่ยอมอะไร
0: ไม่ยอมสร้างอะไรอย่างเงี้ยในเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนี้ซึ่งโอเคมันก็มีข้อดีแล้วกันนะในข้อดีข้อเสียของมันในข้อที่แบบมันได้เปรียบอ่ะมันก็มีข้อดีอย่างนึงอ่ะตรงที่ว่ามันทำให้ค่ายญี่ปุ่นอ่ะหันกลับมามองไงในเรื่องของการที่จะต้องให้อะไรอีกหลายๆอย่างกับรถที่ขายในประเทศไทยมากขึ้นอันนี้คือส่วนที่เราได้แล้วกันนะฮะแต่ถามว่าถ้าสมมตินะสมมติอนาคตจริงบอกว่าอุ้ย EV ไม่โอเคเลยว่ะฉันเอา REEV แล้วกันREEV ก็คือลักษณะมีเครื่องยนต์สันดาปไว้ปั่นไฟมีมอเตอร์ใช้ขับเคลื่อนรถก็เหมือนนิสสันเซเลน่านิสสันคิกอะไรอย่างเงี้ย
1: ซึ่งอย่างตอนนี้ก็มีมาหลายตัวแล้วนะที่เป็นลักษณะนั้น
0: โอ้โหผมบอกให้เลยว่าเหมือนจะออกมาเยอะกว่าไฟฟ้าไงตอนนี้เฮนัทแล้วพอออกมาตรงนี้ปุ๊บกลับกลายเป็นว่าที่วันนั้นที่วันจันทร์ที่เราเทียบราคาดูอะต่างกัน600,000ในเฮนัทงานคนละอย่างไฮบริดเครื่องยนต์ไฟมอเตอร์ไฟฟ้างานร่วมกันใช่ป่ะอัตราสิ้นเปลืองก็อยู่ที่ประมาณ10ปลายๆ REV เครื่องยนต์ปั่นไฟมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานอันนี้อัตราความสิ้นเปลืองก็อยู่ประมาณ10ปลายๆแต่ราคาไอไฮบริดไปล้าน5ล้าน6อีกอันนึงประมาณ900,000อย่างเงี้ย ไม่ถึง900,000นะ899ประมาณนี้เป็นไงล่ะมันก็คือโอเคถ้าจีนโอเคถ้ามาเป็นในรูปแบบนั้นนะผมก็ไม่รู้นะว่าญี่ปุ่นจะลดราคาลงมาได้อีกหรือเปล่าแต่โอเคมันแต่ตอนเนี้ยคนไทยอ่ะเขาบางคนนะบางกลุ่มแล้วกันนะเฮนัทเนาะเขาจะมองในเรื่องของการที่ว่าเอาเปรียบมาแบบฟรีๆไม่สร้างงานสร้างรายได้คนไทยลักษณะนี้มากกว่าที่มองกันนะซึ่งสเกลตรงนี้ผมว่ามันก็อยู่ที่หน่วยงานรัฐบาลแหละที่จะต้องไปทำยังไงก็ได้ให้เขามาลงทุนในบ้านเราให้ได้แค่นั้นเอง
1: ให้เขามาลงทุนไม่ใช่เขาแบบเอาของเข้ามาขายเก็บเงิน 100% วิ่งกลับไปบ้านอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็ต้องมีได้ประโยชน์ในส่วนของภาครัฐบ้าง
0: ใช่
1: ไหมอย่ายอมเสียเหลี่ยมอะไรแบบนี้
0: อือฮึครับ
1: นั่นแหละเราก็คงพูดหรือทักได้ประมาณนี้แหละ
0: มัน
1: อย่าโดนบ่อยนะพี
0: ่ครับมันก็ต้องรอดูว่าถ้าคุณขึ้นภาษีรถ EV อ่ะยังไงต่อราคารถมันจะสูงขึ้นแค่ไหนแล้วรถจะขายได้ไหมอะไรเงี้ยมันก็ต้องมองอนาคตข้างหน้าด้วยนะฮะแต่ก็ถ้าขึ้นคือเอาง่ายทุกวันนี้ราคาเนี้ยอาจจะยังหืดจับเลยถ้าขึ้นอีกก็คงน่าจะจอดยาวไป
1: ใช่ใช่ใช่คือผมเชื่อว่าท้ายประโยคที่เขาถามมาเนี่ยอย่างเงี้ยทำแบบนี้ค่าญี่ปุ่นเสียเปรียบไหมอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าต่อให้เขาม้วนเสือกลับไปแล้วครับแต่วันนี้เราได้ชิมแล้วเราได้ชิมแล้วแล้วผมก็อยากจะถามไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ว่าเอางี้ที่ผมก็ถามตรงๆเลยว่าที่ไม่อยากให้คนไทยได้ใช้รถหรือได้ซื้อยานพาหนะสักอย่างนึงที่มันสมราคาแบบที่ต่างชาติเขาได้ซื้อหรออ
0: ่ะผมในมุมผมกับเฮียนัทนะผมเชื่อว่าญี่ปุ่นผลิตรถที่เราที่อินโดหรือที่ไหนก็แล้วแต่กำไรกับประเทศเขาอ่ะได้เยอะกว่ารถที่เขาผลิตในประเทศเขาเองอีกนะ
1: ถูก
0: ยกตัวอย่างอย่างรถอย่างรถ1คันในการผลิตเนี่ยราคาที่ญี่ปุ่นกับเมืองไทยเนี่ยยังไม่นับไม่รวมออปชั่นนะราคาเรายังแพงกว่าเขาประมาณสัก 30-40% เลยนะเผื่อบางคันอาจจะ 50% ด้วยซ้ำไปเอาแค่วัตถุดิบแรงงานเอามาเทียบกันน่ะทางนู้นก็แพงกว่าเราไม่รู้เท่าไหร่แล้วแต่รถเขาถูกกว่าเราเยอะนะจะบอกให้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็คงได้จากประเทศไทยไปไม่น้อยแล้วกันเอางี้ดีกว่านะครับ
1: ใช่ไหมคือสมมติว่าถ้ามองว่าเราจะสูญเสียรายได้ตรงไหนอะไรเงี้ยเราไปลองดูซิว่ามันจะชดเชยในรูปแบบไหนกันได้บ้างอะไรเงี้ย
0: นะ
1: ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่มีอะไรเลยแค่
0: อ
1: ยากซื้อ FL5 ในราคาล้านกว่าบาท ไม่มีเหตุผลอะไรทั้งนั้นเลย
0: อยากได้ FL5 ราคาแพงกว่าญี่ปุ่นนิดหน่อยก็พอแล้วอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ราคาต้องซีวิกปัจจุบันหนึ่งเนี้ย
0: นะครับผม
1: ข้ามน้ำข้ามทะเลมาเลยลูกพ่อมา
0: ครับ
1: ถ้าราคาเท่าซีวิกนะรับตรงนี้ก่อนเลย2
0: ครับ
1: ไม่ขับรถโว้ยรถไฟฟ้า
0: ไม่เอาแล้วไปกูไปน้ำมันดีกว่าฮะไปน้ำมันเสียงแบบท่อเพาะๆดีกว่าอะไรเงี้ย
1: ครับนี่ฟังมาถึงนี่นะโอ
0: ้นึกว่าอะไรอุทานเลยโถเอ้ยกูนึกว่าอะไรอ๋อที่แท้ยาวเองนี่เอง
1: นั่นแหละครับนั่นแหละครับไม่มีอะไรครับจะอยากให้เราได้ใช้ของดีไม่มีอะไรเลย
0: อ่ะมีคนถามว่ารถไฟฟ้าเวลาชาร์จควรชาร์จแบบเหลือน้อยๆแล้วชาร์จทีเดียวแบบฟาสต์ชาร์จหรือชาร์จทุกวันแบบทีละนิดดีกว่าคือบทความตรงนี้มันมีทั้งสองแบบเลยนะเฮียนัทนะเท่าที่เคยอ่าน
1: อ
0: ่ะบางคนก็บอกเอ้ยต้องชาร์จแบบอัดเต็มร้อยไปเลยอะไรเงี้ยบางคนบอกว่าไม่แค่80พออะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นต้องดูรูปแบบของแบตเตอรี่ไปเฮียนัท
1: ถูกครับดูรูปแบบของแบตหนึ่งแล้วก็ดูเรื่องของผมใช้คำว่าอะไรดีต้องไปศึกษาว่ารถตัวเองอ่ะรับแบบไหนได้เท่าไหร่ยังไงแต่ถ้าให้ถามกันแบบตรงๆเลยสมมติว่าชาร์จแบบค่อยๆชาร์จ กับชาร์จแบบ DC อ่ะผมมองว่า

0: ชาร์จแบบค่อยๆชาร์จอ่ะมันยืดอายุแบตเตอรี่ได้ดีกว่า
1: ม
0: ันนะครับ
1: ครับ
0: น
1: ะอ่ะต้องลองดูนะครับพี่โจบอกรถญี่ปุ่นแพงเพราะค่าในช่างญี่ปุ่นที่ทำงานเมืองไทยรถจีนถูกเพราะไม่ต้องเลี้ยงในช่างจีนพี่โจนี่คือใครไม่หรอกคืออย่างเมืองจีนเนี่ยที่เขามาตั้งฐานการผลิตในเมืองไทยเนี่ยเขาก็ต้องมีคนของเขาอ่ะมาคอยดูแลอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติเนาะคือคนไทยจะอยู่อันเดอร์ระดับไหนมันก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งไงนะครับเพราะอย่างน้อยเขาต้องมีคนไทยเป็นคนดูแลคนจีนอย่างเดียวอ่ะเขาไม่สามารถที่จะคอนโทรลคนไทยได้หรอกผมกล้าพูดได้อย่างนี้นะ
0: มันคุยกันไม่รู้เรื่อง
1: เออใช่นะครับมันหมายถึงว่าคนไทยก็ต้องเป็นเฮดใหญ่ระดับหนึ่งแล้วกันแต่อาจจะอยู่อันเดอร์คนจีนอะไรประมาณนี้นะครับญี่ปุ่นก็คือจริงๆอ่ะการมีโรงงานหรือว่าการโรงงานมีฐานการผลิตอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนกันทุกที่เลยครับทุกประเทศอ่ะเหมือนกันหมดแหละต่อให้ไปอยู่อเมริกานะหัวใหญ่สุดก็ไม่ใช่คนอเมริกานะไทยญี่ปุ่นอ่ะก็ต้องเป็นคนญี่ปุ่นถูกป่ะเออเขาก็ต้องไปดูแลแหละนะครับเฮียยุคค่ายญี่ปุ่นรุ่งเรืองเนี่ยโบนัสตก15เดือนเลยนะจากเคนมเปรี้ยว
0: ตอนพี่กำอยู่เนี่ยมีไหม10เดือนเนี่ย
1: เชื่อป่าวว่าตอนผมอยู่เนี่ยผมไม่เคยเห็นว่าเศรษฐกิจปีไหนมันดีเลยนะตอนรับโบนัสเนี่ยทุกปีเศรษฐกิจมันแย่หมดเลยนะ
0: ล่ะ
1: ไม่เคยมีเอ้ยโปปีนี้เราขายรถได้อยู่ทั้งลมทั้งลายจริงๆผมเข้าตอน3ประตูมาด้วยนะก็ไม่เห็นจะมีประกาศว่าโอ้โบนัสปีนี้ต้องเท่านี้อะไรเงี้ย
0: ไม่มีก็ไม่มีอยู่ดี
1: แต่โบนัสมันเป็นเรื่องอะไรปีนึงมันเฉลี่ยเท่านี้ทุกครั้งอยู่แล้วนึกออกปะผมไม่เห็นได้เยอะอย่างที่แบบโอ้ยบริษัทนี้ได้โบนัสอีก7เดือนแถมอีก15,000อะไรเงี้ยไม่เคยมีนะเนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นนะแล้วไม่เคยมีคำว่าโอ้ปีนี้เศรษฐกิจดีเราขายรถได้เยอะเดี๋ยวพนักงานเอาโบนัสเพิ่มไปอีกเท่านี้นะไม่เคยมีครับ
0: ตอนนั้นมีโรงงานอะไรว่าโรงงานแอร์มั้งที่โอ้โหโบนัส10กว่าเดือนแล้วยังบวกไอ้นั่นอีกเท่าไหร
1: ่อ่ะเขาบอกว่าอะไรเนี่ยเห็นพี่กรทั้งสองท่านนะครับผมว่าก่อนที่จะคุยเรื่องราคาระหว่างแบรนด์ญี่ปุ่นกับแบรนด์จีนคุณทั้งสองควรจะศึกษาภาษีรถและเงินที่รัฐบาลไทยสนับสนุนชดเชยราคารถจีนก่อนนะครับขอบคุณครับครับผมก็เอางี้เราคุยเท่าที่เรารู้ความรู้สึกเราแล้วก็ความได้เปรียบเสียเปรียบละกันเอาแค่มุมนี้ก่อนคือเรื่องตัวนั้นมันเป็นเรื่องผมว่าคุณก็ทำไม่ได้ใครก็ทำไม่ได้นอกจากภาครัฐบาลอย่างเดียวแล้วมันก็ต้องมาผ่านที่ประชุมนู่นนี่แน่นคือมันเป็นสเกลใหญ่เกินไปซึ่งอันนี้มันเป็นหลักการของโครงสร้างประเทศแล้วครับนะฮะซึ่งเราเอาสิ่งที่เราได้มันกลับมาดีกว่าเมื่อก่อนอะรถญี่ปุ่นอะเคยให้ล้อ17 18 19เราไหมผมถามแค่นี้เมื่อก่อนรถญี่ปุ่นเคยให้หลังคาซันรูฟเราไห
0: ม
1: คือถ้าไม่มีอะไรมาเปรียบเทียบอ่ะไม่มีอะไรมาเป็นตัวกดดันเนี่ยไอ้พวกนี้
0: มันไม่เกิดการแข่งขันนะ
1: ถูกต้องครับใช่ใช่เรามองแค่มุมนี้ครับเราไม่ได้มองแบบคือไอ้เรื่องภาษีเนี่ยผมเข้าใจว่ามันเขาเรียกว่ามันเสียเปรียบทางรุนการค้ากันแล้วกันเอางี้ดีกว่านะฮะอ่ะลองดูนะฮะถามหน่อยครับเซเรน่า C28ไปติดแก๊สได้ไหมติดได้ครับแต่จริงๆก็ไม่รู้ว่าประหยัดได้มากแค่ไหนนะ
0: มีคนทำไหมพี
1: ่ผมยังไม่เห็น
0: ยังไม่เห็นนะผมก็ยังไม่เห็นนะ
1: แต่ก็อนาคตก็ไม่แน่นะ
0: เ
1: พราะอย่างที่บอกว่าเครื่องยนต์มันไม่ได้ใช้รอบเลยมันแค่สตาร์ทแล้วก็เดินเครื่องให้มีการปั่นไฟเกิดขึ้นแค่นั้นเองนะครับถ้าอยู่กับช่างแตกหักไม่เป็นไรครับจะได้เปลี่ยนเลยแต่ถ้าเราทำเองหักมันจะยุ่งครับจากแท็กซี่ FC 2เฮียอันนี้ถูกต้องครับผมนะเขาบอกบ้านผมอยู่ที่โนนไทยที่บ้านก็มีแต่เกลืออ ๋
0: อ
1: เกลือไม่น่าต้องดูว่ามันอากาศ
0: ไอขนาดไหน
1: มันมีไอขนาดไหนใช่ถูกต้องนะครับสวัสดีครับ2เฮียได้ข่าวรถไฟฟ้าที่ตลาดนาเจริญสรุปเกิดจากอะไรครับ
0: ยังไม่มีข้อสรุปจากบริษัทนะฮะตอนนี้คันนั้นเป็น BYD Seal ที่มีควันออกใต้ท้อง
1: ครับ
0: ซึ่ง

0: ก็มีคอมเมนต์บอกกันบอกว่าคอมเมนต์สั้นๆเลยเอาแล้วเขาเขียนแค่นี
1: ้ครับผม
0: ซึ่งค่ายนี้ปกติยังได้เห็น
1: ครับผมนะฮะหมดเวลาวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยกันนะฮะก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวันจันทร์หน้ากับเรา2คนนะครับวันนี้ผมกับเฮนัทลาแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Motor in Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและณัฐเสตจันทร
3: ์ FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขณะนี้เวลา14นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มปิดล้อมบ้านมือยิงภรรยาเสียชีวิตในโรงเรียนอนุบาลเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวความคืบหน้าร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์บุกยิงภรรยานางไพลินอายุ48ปีเสียชีวิตในโรงเรียนอนุบาลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังก่อเหตุได้หลบหนีกลับไปที่บ้านพักในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ขณะนี้ตำรวจได้ตรึงกำลังปิดล้อมพื้นที่บ้านพักยังไม่มีเสียงตอบรับจากภายในบ้านตำรวจได้ประสานญาติและลูกชายคนเล็กมาช่วยพูดคุยเกลี้ยกล่อมเพื่อให้สถานการณ์ยุติลงโดยปลอดภัยด้านเพื่อนบ้านให้ข้อมูลว่าก่อนหน้านี้เคยพูดคุยกับผู้ก่อเหตุซึ่งเคยกล่าวถึงปัญหาสุขภาพรวมถึงสอบถามเรื่องการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดและเงินที่จะได้รับดร.เชนเอาจริงสั่งย้ายอุเทนถวายออกพื้นที่ในให้เวลา3เดือนระหว่างนี้ห้ามจัดการเรียนการสอนส่วนเทคโนปทุมวันสั่งปิด3เดือนนายยุทธนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวภายหลังการหารือมาตรการป้องกันเหตุทะเลาะวิวาท2สถาบันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันโดยมีพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะรับผิดชอบพื้นที่อุเทนถวายผู้บริหารสถาบันเทคโนปทุมวันมาร่วมหาทางออกพร้อมเชิญคณะครูจากทั้งสองสถาบันร่วมรับฟังด้วยหลังการประชุมนายชนันเปิดเผยว่าในเขตปทุมวันเป็นเขตพื้นที่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการศึกษาของเยาวชนจึงจำเป็นต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดโดยที่ประชุมกำหนด4มาตรการในการแก้ปัญหาศึก2สถาบันที่มีมาอย่างยาวนาน 1. สั่งปิดสถาบัน3เดือนจะไม่มีการจัดการเรียนการสอนทั้ง3สถาบันจนพื้นที่ใหม่แล้วเสร็จหากสถานที่ยังไม่พร้อมก็จะให้งดเรียนไปเรื่อยๆ 2. ฝั่งปทุมวันได้สั่งการให้ทางสถาบันจัดหาสถานที่ใหม่รองรับเช่นกันอุเทนถวายสั่งให้อธิการบดีหาสถานที่ใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน3เดือนหากสถานที่ใหม่ยังไม่แล้วเสร็จให้จัดหาสถานที่รองรับการเรียนการสอนโดยไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่เดิมโดยเด็ดขาด 4. มอบหมายให้จุฬานำพื้นที่ของอุเทนถวายกลับคืนมาโดยห้ามนำไปเป็นพื้นที่ทางการค้าแต่ให้ใช้เป็นพื้นที่สำหรับนวัตกรรมและเป็นประโยชน์สำหรับคนไทยโดยตั้งกรรมการพัฒนาพื้นที่ขึ้นมาดึงทุกสถาบันเข้ามามีส่วนร่วมและประชาชนสามารถใช้ได้ทุกคน
7: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
9: ติดตามค่ะ

0: กีฬาในช่วงนี้ครับฮิรินตันติเวชจะไม่ลงแข่งขันเอเชียนเกมส์ฮิรินตันติเวชยอดนักวิ่งทีมชาติไทยไม่มีชื่อลงแข่งขันเอเชียนเกมส์2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากเจ้าตัวได้ปรับเปลี่ยนไปเน้นการพัฒนาตัวเองเพื่อลงแข่งขันมาราธอนโดยพลตำรวจตรีสุรพงษ์อริยมงคลเลขาธิการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าฮิรินจะไม่ลงแข่งเอเชียนเกมส์รวมถึงซีเกมส์ที่มาเลเซียในปีหน้าด้วยเนื่องจากเจ้าตัวได้ปรับเปลี่ยนไปเน้นการพัฒนาตัวเองเพื่อลงแข่งขันมาราธอน 42.195 กิโลเมตรเต็มตัวซึ่งการเล่นทีมชาติไทยครั้งคงเป็นเรื่องของโอลิมปิกเกม2028เลยหากผ่านรอบคัดเลือกแล้วตอนนี้ฮิรินกำลังมุ่งหน้าไปมาราธอนเพื่อลงแข่งขันในสหรัฐซึ่งที่นั่นเงินรางวัลค่อนข้างเยอะส่วนทัพกรีฑาไทยก็จะไม่มีนักกีฬาความหวังทั้งในเอเชียนเกมส์และซีเกมส์เพราะไม่มีนักกีฬาในระยะนี้เลยต่อที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดตเลอันโกเรสกายืนยันว่ามีอาการบาดเจ็บต้องพักช่วงสั้นๆทำให้ต้องเลื่อนเกมประเดิมสนามกับแอสตันวิลล่าโดยกองกลางทีมชาติเยอรมนีต้องเลื่อนการประเดิมสนามกับวิลล่าออกไปหลังมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าซ้ายซึ่งเจ้าตัวเผยว่าจำเป็นต้องพักช่วงสั้นๆเพื่อฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาพร้อมเต็มที่อีกครั้งสำหรับกองกลางวัย31ปีเพิ่งย้ายมาจากบาเยิร์นมิวนิกมาร่วมทีมแอสตันวิลล่าแบบไม่มีค่าตัวในช่วงปลายเดือนสิงหาคมหลังหมดสัญญากับต้นสังกัดเดิมแต่ยังไม่ได้ลงสนามให้กับทีมใหม่แม้แต่นัดเดียวโดยโกเรสกาจะใช้ช่วงเวลาเบรกทีมชาติเพื่อฟื้นฟูร่างกายให้สมบูรณ์ก่อนจะกลับมาลงสนามและทุ่มเทให้กับแอสตันวิลล่าอย่างเต็มที่ช่วงพรีเมีย
1: ร์ลีกอัปเดตและทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
2: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Color of Life ดำเนินรายการโดย
4: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ
5: ์ฮัลโหลพี่ป๋อง
6: ว่าไง
5: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
6: เออเอาดิ
5: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
6: ได
5: ้ เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
6: เออดี
5: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
7: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
8: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Color of Life นะครับทาง FM 99 ที่บริโภคขึ้นไปครั้งแรกวันนี้วันพุธอยู่กับผมสมเกียรติคู่นานิธิพงษ์และอาจารย์สันติเสนมนต์ไม่ช้อยนางลำครับก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์นะครับก็มีเรื่องราวดีๆฝากไว้ครับเอาใจสายสุขภาพครับที่ชอบทานอาหารเฮลตี้อันนี้สำคัญเรื่องกินเนี่ยนะฮะถ้าเป็นอาหารเฮลตี้เนี่ยมันจะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงนะฮะต้องเครื่องนี้เลยครับเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชีว่าคาชีว่าเครื่องนี้เนี่ยนะครับบอกได้เลยว่ามีความจุ1ลิตรที่มาพร้อมกับฟังก์ชันการทำงาน8ฟังก์ชันด้วยกันนะครับหน้าจอ LED นะใช้ตัวใช้ตัวงานเนี่ยง่ายมากใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสนะฮะทำให้การปั่นอาหารเนี่ยละเอียดอันนี้ช่วยได้เลยนะฮะเรื่องย่อยเนี่ยนะฮะแล้วก็นอกจากที่จะปั่นละเอียดแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ทำน้ำธัญพืชเท่านั้นนะครับเนี่ยสามารถทำได้ทั้งเมนูอื่นๆอีกหลายเมนูด้วยกันนะครับเช่นทำโจ๊กก็ได้นะหรือว่าทำตัวอาหารเสริมเด็กอะถ้ามีเด็กนะฮะแล้วก็นมถั่วเหลืองนะฮะแล้วก็พวกน้ำปั่นน้ำปั่นที่เป็นพวกน้ำปั่นผลไม้สมูทตี้ฟังก์ชันครบจบในเครื่องเดียวนะฮะเพียง990บาทนะแถมฟรี990บาทนี่ยังแถมฟรีด้วยนะนะกระบอกน้ำคระแบบคระสีอ่ะ2ใบอันนี้บอกได้เลยว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับโทรเลย02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกซื้อนะสนุกช็อปต้องที่ช็อปมาเนียครับเอาละฮะนี่คือเรื่องราวดีๆฝากไว้สำหรับสายเฮลตี้นะฮะไปที่อาจารย์สันติเสริมมนต์ไม่ช้าทางเราครับ
1: สวัสดีครับคุณสมเกียรติคุณนานิติพงศ์สวัสดีท่านผู้ฟังทั่วประเทศและทั่วโลกสันติสวัสดีทุกคนนะครับแม่ช้อยนารำความรู้คือความอร่อยความอร่อยคือคุณธรรมคุณธรรมสูงสุดก็คือความกตัญญูนะ
0: ครับผม
1: คุณสมเกียรติวันนี้วันอะไรครับ
0: วันพุธครับ
1: เอาละครับวันที่เท่าไหร
0: ่วันพุธที่9เดือน9
1: แล้วมันหมายถึงอะไรครับ
0: หมายถึงอะไรครับ
1: หมายถึงว่าร้านไม่ช้อยใดหลวงนี่นะฮะเราตั้งมาครบกำหนด17ปีแล้ว
0: ว้าวขอเชิญเชิญครับ
1: ครับก็เดี๋ยววันนี้จะเล่าความเป็นมาของร้านไม่ช้อยใดหลวงให้ท่านผู้ฟังได้ทราบไว้เราถือว่าเราเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน
0: ครับ
1: มีอะไรก็เล่ากันให้ฟังนะครับ
0: เป็นเหมือนสตูดิโอของช่องของ FM 99เรา
1: ใช่ใช่เพราะว่าผมก็อยากจะเล่าเพราะว่าผมเชื่อท่านทุกฟังที่เป็นฟังรายการมีอยู่นะครับเป็นไม่ได้ครอบครัวเป็นพี่น้องกันผมเรื่องอะไรก็อยากจะเล่านะครับเพราะว่าความที่จะมาเป็นแม่ช้อยโดยหลวงนี่นะครับมามันไม่ใช่ง่ายๆครับครับมันจะเริ่มตั้งแต่อย่างนี้ครับ
0: ครับ
1: ผมมีที่ดินอยู่5ไร่อยู่ในซอยเลวดี
0: ครับ
1: ซึ่งสมัยนั้นนี่ไม่ใช่วันนี้นะครับเมื่อมันตั้ง 4-50 ปีแล้วมันไม่ใช่จะเลยอย่างนี้นะครับซอยเร็วดีเวลามาที่

0: แต่เดิมนี่เนี่ยหน้าบ้านของเราเนี่ยสวนทุเรียนเนี่ยมันต้องแบบชาวสวนนะมันก็ออกทางน้ำออกทางคลองเส้นคลองบางซื่อ
1: ครับ
0: มันอยู่ตรงข้ามสองอ้อมนะของสองฝั่งเจ้าพญาแม่น้ำเจ้าพญานะครับเราก็อยู่ตรงซอยนี้ออกนี้ไปมาหาสู่นั่งเรือออกจังจังคลองแต่มันนั่นแหละครับเราก็สวนผมก็ห้าไร่ปลูกทุเรียนไว้ปีนึงเนี่ยนะครับขายได้เป็นล้านคุณลำเกียรติเพราะทุเรียนเราดีครับเราเป็นหมอนทอง
1: ทุเรียนนน
0: ทุเรียนนนอย่างดีนะก้านยาวนี่เราไปนะเอ้เราเคยไปคุณลำเกียรติเคยกินเลยนะ
1: โอ้ไม่ทันเน
0: า
1: ะ
0: บุญเกียรติไม่ทานทุเรียนอยู่แล้วครับคืออย่างนี้ครับเราก็อยู่เย็นเป็นสุขกันมาตั้งหลายเป็นสิบปีครับในส่วนนี้แต่ณวันหนึ่งถนนเลวดีเกิดขึ้นมามันก็ความจริงมันอยู่ท้ายสวนครับ
1: ครับ
0: ต้นสวนเนี่ยต้องถือว่าเราอยู่ที่ริมคลองบางซื่อครับแต่ความเจริญเนี่ยมันมาพอเรามีถนนเลวดีใหญ่โตนะครับเกิดมีการสร้างคอนโดขึ้นคอนโดนะคุณสุเกียรติ
1: ครับ
0: มันไม่ได้สร้างอาคารเดียวคอนโดมันสร้างล้อมรอบนะครับล้อมรอบตั้งแต่ข้างสวนผมและตรงข้ามในคลองบางซื่อมีเป็นเยอะๆเลยนะครับแล้วคนก็นิยมอยู่เขาบอกว่าคอนโดก็มีจุดขายว่าโอ้ยมาอยู่คอนโดมาอยู่ในสวนทุเรียนนะครับร่มรื่นนะครับโอ้ยคนก็มาซื้อกันเยอะแต่ผลคือว่าคนในคอนโดเนี่ยปล่อยน้ำเสียลงคลองบางซื่อครับปล่อยน้ำเสียคุณก็รู้ว่าทุเรียนเป็นต้นไม้ที่อ่อนไหวมากเซนซิทีฟนั่นแหละครับทุเรียนในคลองในสวนผมตายหมดเลยครับไม่เว้นนะทั้งต้นทองหลางซึ่งต้องปลูกผู้ปลูกทุเรียนนะครับผมเดือดทราบใช่ไหมฮะใบทองหลางเนี่ยมันเป็นปุ๋ยอย่างดี
1: ครับ
0: ทุเรียนก็ได้ใช้อสุจิปุ๋ยจากใบทองหลางมาต้นทองหลางที่ว่าแข็งแรงกว่าทุเรียนนะครับตายเรียบเลยครับผมเดือดโอ้คุณสุเกียรติเอ้ยผมก็ได้นั่งแต่เศร้าใจเพราะมองลืมนะครับในที่สุดผมก็เลยคิดว่าเอาละผมไม่มีรายได้เดือนละเป็นล้านปีละเป็นล้านเนี่ยนะครับจากทุเรียนผมต้องหาทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวผมและครอบครัวเมื่อมีถนนเรือวดีผ่านหน้าบ้านผมถนนนี่ใหญ่นะถนนกว้าง
1: ครับ
0: นี่ซอยเรือวดีทางติวานนท์เนี่ยมันแคบนิดเดียวที่ถนนนี้ผมมาข้ามห้าเมตรถึงจะได้นะครับห้าเมตรเลยผมก็เลยคิดว่าเอาละผมก็มีความรู้เรื่องอาหารการกิน
1: ครับ
0: ผมจึงเปิดขายข้าวมันไก่ร้านแรกในสวนทุเรียนในสวนทุเรียนเลยก็มีจุดเกี่ยวขายผมคิดว่าในสวนนี้ต้นไม้มันร่มรื่นนะครับมานั่งกินข้าวมันไก่ในสวนทุเรียนนี่มันก็เป็นจุดขายอย่างหนึ่ง
1: ครับ
0: ลูกเหมือนตอนนั้นผมทำรายการกับคุณสมเกียรติแล้วครับเคยพูดทุกคนมีลูกคุณเกียรติจำได้ไหม
1: จำได้ครับ
0: นั่นแหละครับลูกเกียรติอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมครับคนชาวสวนกินข้าวมันไก่ไม่เป็นกินข้าวมันไก่ไม่เป็นครับคุณเกียรติ
1: ครับ
0: เราขายไม่ได้เลยนะครับมีลูกเจ้าสวนบางเช้าเดินผ่านมันก็ไม่ใช่บ้านนะไม่ใช่เป็นร้านนะเป็นเพิงอะเพิงขายข้าวมันไก่ก็มาถามน้าน้าน้าข้าวมันไก่มันอร่อยยังไงนะผมเองก็เลยบอกเขาอย่างนี้ไอ้ลูกเอ้ยมาลูกมานั่งกินก้อนไก่ผมในนี้ขายไม่ได้ละเด็กก็ดีครับมากินแล้วมาบางคนก็มาช่วยล้างชามให้นะครับแต่เด็กดีมันแปลกนะเรื่องความดีเนี่ย

0: ในเยเพื่อทุกคนปลดถอยมันจะทำความดีนะแต่บอกว่าเด็กไอ้คนที่น่ารักที่มาช่วยล้างชามก่อนไปโรงเรียนวัดสมบูรณ์ก็ละโผเสียชีวิตนะครับ
1: อ
0: ยู่ในเสื้อไอ้พวกเด็กๆกินแล้วก็ไปรับนี่นะครับต้องไม่ได้ขับมาช่วยอะไรขาดทุนขาดทุนมากเลยครับย่อยยับเลยนะคนขายอยู่คนขายอยู่เกือบหนึ่งปีเป็นสุดเกียรติ
1: คร
0: ับ สุดท้ายเลยก็ต้องเลิกขายพอเลิกขายแล้วนะครับผมก็ไม่รู้จะทำยังไงพอดีเรามีที่อยู่ที่ดอยหลวงอากาศมันก็เย็นสบายมีคนแนะนำผมว่าเอ้ยที่ดอยหลวงนะปลูกกาแฟสิผมว่าดีด้วยมีที่ตั้งเยอะแยะนะครับ
1: ครับ
0: ก็เลยทำเป็นไร่กาแฟขึ้นถ้าผมเกียรมาที่ร้านถ้าไปฟังมาที่ร้านจะเห็นรูปที่ถ่ายไร่กาแฟผมบนดอยหลวง
1: ใช
0: ่ความตั้งใจผมเนี่ยตั้งใจมากว่าเอาละซื้อพันกาแฟมาดีผมเคยอยู่ที่ตากใจไดบูเซอร
1: ์ครับ
0: ไดบูเซอร์นี่ผมก็เคยเห็นพวกชาวบูเซอร์ก็ปลูกกาแฟกันนะครับก็เลยเอาละครับไปเอาพันกาแฟที่ดีๆจากดอยมูเซอร์จังหวัดตากขึ้นมาเอาไปปลูกโอ้ยลงทุนเป็นแสนและเป็นเกียรติเท่านั้นครับลงทุนก็ปลูกครับปลูกพอปลูกมันก็ได้ผลดีนะครับที่ดอยหลวงเนี่ยได้ผลิตกาแฟก็จะเป็นพันอาราบิก้านะครับทางเหนือนี่ก็เป็นอาราบิก้าทางใต้จะเป็นโรบัสต้าครับคุณเกียรติมีความรู้เรื่องกาแฟหรือเปล่า
1: ครับโอ้ก็ได้รู้จากอาจารย์ที่ตอนที่ทำกาแฟ
0: ใช่ครับผม
1: อาจารย์เล่าให้ฟัง
0: มากเลยนะครับให้พิพัฒน์เนี่ยนะครับขึ้นไปเป็นดอยตุงนะเขาสอนวิธีลวกกาแฟนะผมก็ลงทุนให้พิพัฒน์ลงไปจำได้สักเกือบ 50,000 นะครับพิพัฒน์ได้ความรู้เรื่องลวกกาแฟมาเรามีกาแฟมาจากที่บ้านลอยหลวงนะครับผมก็ซื้อเครื่องครัวนะครับคนก็บอกว่าโอ้ยต้องซื้อเครื่องครัวของอิตาลีเยอรมันถึงจะดีผมไม่เอาผมอยากจะช่วยเหลือคนไทยผมก็ติดต่อจากกระทรวงเกษตรนะขอซื้อเครื่องครัวกาแฟนะครับเป็นความรู้ของคนไทยยังอยู่ครับยังตั้งอยู่เลยหมดไปอีกหลายแสนแล้วครับคุณสมเกียรติมันจะฟังครับหมดนะครับหาจะแรกแล้วก็จากร้านข้าวมันไก่ไม่มีเราเปิดเป็นร้านกาแฟเล็กๆอยู่ในอย่างที่ผมอยู่เนี่ยตั้งคุณอยู่นะครับคนก็มากินกาแฟกันก็โอเคครับขายได้ครับแต่มันไม่ได้กำไรกำไรแต่ปัญหาใหญ่คือปัญหาอยู่ที่ดอยหลวงตอนแรกเราก็พอหาชาวบ้านมาเป็นคนงานได้นะครับแต่ระยะหลังคนงานหายไปไม่มีคนงานเลยคุณสุเกียรติเอ้ยกาแฟตายเยอะแยะเลยนะครับพูดถึงเรื่องปลูกกาแฟผมจำได้ตอนที่ปลูกสายได้แม่ยายผมเนี่ยนะครับอยู่ดอยหลวง
1: ครับ
0: เขาเอาเมล็ดกาแฟมาตำนะครับเขาก็ไม่มีวิธีกวนนะครับชาวบ้านนะแล้วก็ตรงในน้ำร้อนนะรสกาแฟมันเข้มข้นดีจ้ะตอนนี้ผมบอกคุณเบียร์นะผมกินกาแฟผมไม่กินชาละ
1: อ
0: าจจะพูดว่าผมติดกาแฟเลยแต่ผมกินอาราบิก้านะฮะโรบัสต้าเข้มเกินไปก็ปรากฏว่าทำไงนะครับไล่กาแฟผมที่ดอยหลวงก็ล้างเลยคราวนี้ก็ไม่เกียดเงยอีกแล้วสันติเอ้ยหมดไปเป็นหลายล้านแล้วครับทำไงดีคุณยี่หว่าบอกว่าก็ปลูกต้นยางกันย
1: ัง
0: ขายน้ำยางได้เอายางก็ยางปัจจุบันนี้ผมก็มีสวนยางอยู่ดอยหลวงก็พูดตรงๆนะที่ผมเป็นร้อยไร
1: ่ครับ
0: แต่เป็นที่จับจองนะฮะไม่จะเป็นโฉนดนะครับ
1: หรือรู้ฟังว่าอาจารย์สันติสิริมวลกำลังเล่าให้ฟังถึงเรื่องความเป็นมาของร้านไม่ช้อยดอยหลวงนะครับวันที่9เดือน9ปีนี้ครบกี่ปีนะ17แล้ว
0: 17ปีครับคุณสมเกียรติ
1: แล้วเล่าให้ความเป็นมาแต่ว่ามาไม่ช้อยดอยหลวงมาได้อย่างไรตอนนี้ถึงตอนที่เราอยู่ที่ดอยหลวงแล้วเนาะปลูกต้นยาง
0: ปลูกนี้ปลูกต้นยางก็ตอนนี้นะครับขายน้ำยางได้ขายได้ครับมีนึงก็ไม่ได้เป็นสายแล้วครับประมาณถึงสา 50,000
1: ครับ
0: ก็ถือว่ายังถูกครับก็ได้

0: ต้นยางได้ตลอดขายยางตลอดคิดว่าราคายางมันจะไม่ค่อยดีนักเท่าไหร่นะครับนี่ก็คิดถึงตัวเองโหเอ้ยเกิดมาจากอาชีพนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
1: ครับ
0: ไอ้มาเป็นเกษตรกรชาวไร่ทำไมจะชาวนานะครับนี่แหละครับเล่าย่อๆให้ฟังว่าร้านแม่ช้อยได้หลวงมาเป็นยังไงพอเปิดร้านกาแฟขายก็ขายได้นะครับคนลูกค้ามาก็บอกว่ากินกาแฟไม่มีอะไรกินแก้มเลยผมก็ตัดใจเอาละความรู้เรื่องทำอาหารแล้วก็มีคุณนิวาก็เรียนในวิทยาลัยวังเป็นลูกศิษย์พระเทพนะครับแต่ความรู้เรื่องอาหารในวังมาเยอะผมเองก็มาจากสกุลลุนนาเขามีความรู้อาหารของพวกลุนนาอยู่นะครับตกลงเราก็เปิดเป็นร้านแม่ช้อยเดย์หลวงแล้วผลก็ถามผมว่าทำไมต้องชื่อแม่ช้อยเดย์หลวงล่ะผมบอกเอ้าแม่ช้อยคือตัวผมดอยหลวงคือที่ของคุณยี่หวังนะครับมันก็เลยเป็นแม่ช้อยเดย์หลวงก็เปิดมาขายครั้งแรกแปลว่าทำอาหารไม่กี่อย่างครับคุณเกียรติ
1: ครับ
0: ตบเล่ๆน้อยนะครับแต่ตอนนั้นคนชอบมากคือติดใจมัสมั่นเนื้
1: อ
0: ของตระกูลมุนนาคที่ผมทำอยู
1: ่
0: ครับก็เริ่มขายดีพอขายดีผมก็ขยายร้านกาแฟเล็กๆผมห้องเดียวเนี่ยนะครับเป็น2ห้องพอขายยิ่งขายดีขึ้นไปเรื่อยๆขายดีจริงๆก็เยอะเสาร์ที่ท่านผู้ฟังต้องเรียนนะครับก็จะมีอาหารพิเศษที่ผมรังสรรค์มาจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศคือก่อนหน้านะผมทำรายการท้าพิสูจน์ทางช่อง7
1: ครับ
0: ผมก็ออกเดินทางไปทั่วประเทศแล้วทั่วประเทศและทุกจังหวัดนี่นะครับผมก็ได้รู้จักว่าจังหวัดไหนแต่ละจังหวัดนั้นเขามีอะไรอร่อยมีอะไรเป็นเครื่องอาหารสัญลักษณ์ของประจำจังหวัดเขานี่แหละครับถึงคุณเมียทุกเสาร์อาทิตย์คุณเมียเห็นว่าผมจะมีอาหารจากต่างจังหวัดครบนะกับแต่ไม่ใช่พร้อมๆกันนะมากันทีจังหวัดสองจังหวัดอะไรก็เอามาขายกัน
1: ครับ
0: จุดที่จุดเป็นคือจุดผมไม่รู้เลยว่ามันเป็นจุดขายได้นะครับลูกค้าก็เลยรู้ว่าเออสาวที่นี่ต้องมาร้านแม่ช้อยเดย์หลวงเดย์บดีเนี่ยนะครับถนนเดย์บดีเนี่ยได้กินอาหารแปลกแปลกแปลกอย่างเช่นที่ว่าผมสามารถจะพูดได้ว่าร้านอาหารในกรุงเทพเนี่ยทำไม่ได้อย่างผมหรอก
1: ครับ
0: มันทำไม่ได้อย่างผมทุกอย่างก็รู้พ่อผมก็ซื้อให้กินเป็นประจำ
1: ครับ
0: ก็ทำให้เรากลายเป็นจุดขายจนทุกวันนี้ร้านเล็กๆจากห้องเดียวเป็น2ห้องปัจจุบันนี้ใหญ่มากค่อนข้างจะใหญ่แล้วคุณเกียรติ
1: ครับผม
0: ค่อนข้างใหญ่ๆเดี๋ยวไม่ได้มานานแล้วนะ
1: ครับผมก็จัดเลี้ยงไปจัดเลี้ยงเกษียณผู้ใหญ่จัดอะไรก็ไปจัดที่ไม่ช่อยโดยหลวง
0: ดีครับก็บังเอิญผมเนี่ยที่ทำเป็นร้านเนี่ย2ไร
1: ่ครับ
0: 3ไร่เป็นที่อยู่อาศัยผมที่ติดกับคลองบางซื่อนะครับ3ไร่แล้วผมก็มีสวนอยู่นะยังมีเป็นล่องอยู่ตอนนี้คุณที่หว่าเพิ่งสมไปหมดไปประมาณ 3-4 แสนเนี่ยคุณผู้เกียรติผมก็ปลูกไว้พวกที่คุณผู้เกียรติกินอยู่นะพริกขี้หนูส่วนแท้ๆมะกรูดมะนาว
1: มะพร้าวส้มโอ
0: ไม่มีต้นโผล่มีต้นแตงกวาไม่มีนะครับก็ปลูกเนี่ยเราก็ใช้ไอ้สิ่งที่เราได้จากในสวนเรา
1: ครับ
0: มันก็ยิ่งทำให้เราถึงเย็นมากินพริกหนูผมหมดสุดหมด
1: หมดต้น
0: หมดเลย
1: หมดต้นก็พอโหสวนกินไม่ไหวที่ไหนแล้วทั้งเยอะ
0: แต่ไม่ต้องห่วงนะเนี่ยเมื่อเช้าเมื่อวันก่อนผมเดินสำรวจต้นพริกผมเกิดคิดเองนะมันคงจะ
1: นกมันบินมา
0: บินนกนะบินมาม
1: ันก็ปลูกขึ้นนะขึ้นได้ในพื้นที่ของเราอ่ะ
0: ใช่แล้วตอนนี้มีนะเกิดมาจะมากินนะครับมากินพริกหนูเราได้เราไม่ขาดพริกหนูสวนนี่นะที่คุณเกศกินอยู่ตามร้านทั่วไปตลาดเป็นพริกหนูจินดามันไม่ใช่พริกหนูแท้สวนแท้นะครับ
1: ครับ
0: สวนแท้ที่มันเผ็ดไม่เผ็ดธรรมดามันหอมด้วย
1: แล้วก็แพงด้วย
0: แล้วก็แพงด้วยหายากด้วยฉะนั้นใครมาที่ร้านผมเนี่ยนะครับเสาร์อาทิตย์มาลองกินจะได้กินพริกหนูส่วนแท้ๆเลยครับไม่ต้องทำอะไรแล้วครับเอาพริกหนูนี่มาใส่น้ำปลาที่อร่อยในของตักหรืออันโชวีของแม่สิแม่ไอ้บังเสลี่ย แม่สี
1: แม่สีเทา
0: จัดเทามันอร่อยมากไม่ต้องอะไรเลยแค่ข้าวคุณอร่อยนะครับแล้วผมก็มีความรู้จากแม่ยายผมเป็นหมอประเก็ดสอนให้ผมทำก็เรียกน้ำปลาหมอ
1: ครับ
0: มันแปลกถึงเจ็ดเคยกินมันน้ำปลาหมอน
1: ไปกินที่ร้านอยุธยาลม
0: เขาบอกว่าเราเคยกินนะครับแม่ชมพู่ลูกผมลูกเขาทำอยู
1: ่ครับ
0: ลูกนะเอาปลาทอดกรอบนะทานกับไอ้ยำน้ำปลาหมอนี่โอ้มันเข้ากันแล้วรู้สึกสาวที่ผมต้องมีนะครับเดี๋ยวจะตามดูเพราะว่าเรามีน้ำปลาจากที่บางเทรก็สีเทามายังมีเยอะนะครับไปไม่รู้จักน้ำปลาหมอนเจอนะครับเจอมากินน้ำปลาหมอนแล้วผมแต่ว่าพวกมองก็ใช้ปลาต้นจืดนะครับนะทอดนะแต่ผมไม่คนทะเลนะผมคนเมืองชนผมก็ใช้ปลาทะเลซึ่งมันก็อร่อยผมว่ามันอร่อยกว่าปลาต้นจืด
1: ปลา
0: ทะเลคุณเวียดจะกินไหมจะกินก็เสาร์อาทิตย์ให้พ่อคุณหนึ่ง
1: คร
0: ับ รู้สึกพ่อคุณจะไป
1: ต่างประเทศนั่นแหละไม่เป็นไรก็มีโอกาสจริงๆอ่ะอย่างร้านไม่ช้อยโดยหลวงอย่างที่คุณฟังได้ฟังอาจารย์เล่าให้ฟังในวันศุกร์เนี่ยนะครับเมนูต่างๆทุกวันนี้ตรงซอยเรวดีตรงข้ามเรวดี79เนี่ยมันเป็นถนนใหญ่สะดวกเดินทางง่ายนะฮะมีเส้นตรงนู้นแต่ตรงนี้โอ้ทำไมมันเยอะไปหมดเร็วมากไม่ได้ไกลเหมือนเดิม
0: ก็เลยมากเลยคุณเลยคุณไปถนนแล้วกันเลยเปลี่ยนนะตกใจดิมันยิ่งกว่าสีลมอีกตึกใหญ่ๆสูงๆก็เคยฟ้าก็ผ่านนะครับ
1: ใช่ห้างใหญ่ๆตึกใหญ่ๆโอ้เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เหมือนแต่ก่อนแล้วพี่จารย์โลกมันเปลี่ยนไปแล้ว
0: ได้ก็สมัยก่อนผมมาเนี่ยในซอยเรวดีในซอยเรวดีที่ผมอยู่เนี่ยมีคนให้ราคาเนี่ยครับไล่ละ 30,000 เงินนะตรงเกียรติ
1: ครับ
0: ปัจจุบันเนี่ยนะตารางวาละ150,000ครับแล้วผมมี5ไร่อ่ะแต่อย่าหวังเลยผมจะขายผมไม่ขายเลยผมมีความสุขมากที่อยู่ในซอยอยู่ในสวนเนี่ยที่ผมเรียกว่าสวนสันติ
1: ครับ
0: สุขเสมอเข้าความสนุกไม่มี
1: เอ๊ะอาจารย์สำล้อยังมีอยู่ไหมเนี่ยในซอยสามล้อ
0: สามล้อยังมีอยู่นะ
1: สามล้อถีบนะ
0: ใช่คุณก็ไปขึ้นที่ปาก
1: ซอยติวานนท
0: ์แต่เขาไม่มาลึกถึงขนาดในตรงนี้ผมก็เรียกว่าหลังซอยแล้ว
1: อ๋อหรือไม่ถึงแล
0: ้
1: ว
0: ไม่ถึงก็มาแค่แถวๆตลาดกลางซอยก็หมดไปเรื่อยๆเป็นสัญลักษณ์ของซอยเรวดีครับแต่สัญลักษณ์ของเมืองนนท์เนี่ยนะครับมันเป็นรถเฟียสเล็กๆเคยเห็นไหม
1: เห็นนะเวลาตามตลาดนนท์นะตลาดตรงตลาดเทศบาลน่ะรถพวกนี้จอดอยู่เต็มไปหมด
0: แต่ตอนนี้หายหมดละท่านผู้ฟังครับใครมีรถเฟียสที่เขาเคยล่านอยู่ในเมืองลนผมขอซื้อนะครับราคาไม่เกี่ยง
1: ครับ
0: ที่ผมเก็บไว้นี่ผมมีสามล้อในซอยดูดีอยู่ที่ในร้านอยู่คันหนึ่งครับก็เก่าแล้วล่ะครับ
1: อ
0: ายุประมาณ50-60ปี
1: ครับ
0: งั้นถ้ามีใครมีรถเฟียสนะครับของวิ่งอยู่ในเมืองลนน่ะผมซื้อครับราคาไม่เกี่ยงครับราคาไม่เกี่ยงเลยครับซื้อมาประดับไว้ในสวนผมก็มันสวยนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับผมสมัยผมยากจนลำบากยากจนผมเอารถมาจากเยอรมันผมไปเรียนหนังสือที่เยอรมันคือรถโฟล์คสวาเกน
1: ครับ
0: พวงมาลัยซ้ายนะครับใครมีเอามาขายผมขอซื้อซื้อให้ระลึกถึงความหลังว่าผมเคยเรียนอยู่เชียร์มันแล้วก็เอารถเชียร์มันเนี่ยนะคันนี้พวกสวาเกนเอามาเมืองไทยไปทำงานทำข่าวคุณเอ้ยผมอะไรซ้ายนะครับต้องผมอะไรซ้ายด้วยนะครับผมบุ้งอะไรขวาอย่างหนึ่งเชฟผมไม่ซื้อผมซื้อหลัง
1: ตุ๊กใครมี SMS เข้ามาเลยครับ4689899 4689899ใครมีเรื่องราวในอดีตแถวจังหวัดนนท์แถวซอยเรวดีแถวบางสีเมืองแถวนั้นนะฮะรัตนาธิเบศรโอ้โหเนาะเยอะไปหมดเลยนะครับตอนนี้จังหวัดนนท์น่ะเจริญมาก
0: เจริญถึงเกียรติคนชอบมาอยู่จังหวัดนนท์เยอะเลยครับยิ่งมีถนนกัลปพฤกษ์ชัยพฤกษ์ราชพฤกษ์อะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับเจริญมากมันเป็นรับคุณรู้ว่าผมอยู่เนี่ย มันมีถนนเนี่ย

0: ไปที่บางใหญ่ใหม่นะไม่ใช่บางใหญ่เก่านะ
1: ครับ
0: จนก็เรียกจนเอ็มใช่ไหมจากเมืองนนท์บางใหญ่ใหม่ไปเมืองการใช้เวลาวิ่งครึ่งชั่วโมงถึงครับคุณไปเคยอยู่นะถนนดีมากครับ
1: ยังไม่ได้ไปเลยครับแต่ว่าคนพูดเยอะ
0: คุณต้องไปนะครับนะครับที่เมืองการกับร้านแม่ช้อยหลายร้านเลยครับ
1: ร้านเปิดร้านเปิดร้าน
0: ในไรปัดไฟไม่มีเส้นนะอร่อยมากชิมเพ่ง
1: สุนหัวเลยสุนเน
0: ียนอร่อยปัดไทยก็อร่อยมากปัดไทยไม่มีเส้นนะครับ
1: ครับ
0: เขาก็บอกอย่าไปใช้ไร้เส้นเพราะว่าเขาเปิดปัดไทยไม่มีเส้นแต่สมัยก่อนนะนะครับ
1: มีอาหารแกงโป่งแกงป่ามี
0: รู้สึกอร่อยกันป่าเขาอร่อยใช้กะปิมอนนะครับอร่อยมากแล้วก็ขนมเปื้อนยวนเขาก็อร่อย
1: ครับ
0: ทอดเม้นมันปลากรายเขาก็ดีครับดีมาก
1: ทางจังหวัดอาหารอร่อยเยอะ
0: ใช่ครับแล้วก็เจ้านายเสด็จก็ไปเสวยที่ร้านสุนเทงเป็นประจำครับอร่อยจริง
1: ๆตรงลาดย่านะ
0: ฮะตอนนี้แต่ก่อนเขาไม่ได้อยู่ลาดย่าเขาอยู่ริมแม่น้ำแม่น้ำเรียกแม่น้ำอะไรตรงนั้นนะครับอยู่ริมแม่น้ำเลยเพราะนั้นผมไม่ทำข่าวเอจาเซโวนะครับก็ได้อาศัยกำนันผลกีดตัวเนี่ยเขาทำเมืองแร่อยู่ในชาวซาเซโวผมได้เป็นคนสามารถเข้าไปได้ถึงซาเซโวเลย
1: คุณฟังถามมาว่าสวัสดีค่ะน้ำปลายี่ห้ออะไรนะคะ
0: น้ำปลาที่แม่
1: สีเทา
0: แม่สีเทาไม่มียี่ห้อครับเขาทำเองยายสีเทานี่เขาทำเอง
1: เขาอยู่บางเสร่ยายสีป้าสีเทาเนี่ยเขาเป็นเปิดร้านอาหารเมื่อก่อนแล้วก็ตอนหลังเนี่ยด้วยวัยนะแกก็ขายมั่งไม่ขายมั่งแต่ว่าน้ำปลากระตักใช่ไหม
0: คร
1: ับ
0: น้ำปลากระตัก
1: แต่ว่าแกทำเอง
0: อันโชวี่มันอร่อยมากกราบเรียนนะฮะเสาร์อาทิตย์มานะครับมันจะหมดแล้วนะครับจะหมดแล้วมันอร่อยจริง
1: ๆคุณพี่ผู้หญิงท่านนี้ถ้าถามว่าหาซื้อได้ไหม
0: ไม่มีขายก็ต้องไปเอากับแม่สีเอาก็แล้วครับเขาก็เศรษฐีประจำในตลาดทั้งหมดเนี่ยในสุสานเนี่ยเป็นของแม่สีเทาคนนะครับก็เศรษฐีไม่มีลูกเลยครับ
1: ไม่จะไม่หมายถึงว่าเขาไม่ได้เปิดร้านแล้วถูกไหม
0: ฮะโอ้ยเอาจุ่มมากแล้วความจริงก็ไม่ได้มากครับไปเผาใช้มา75จริงเด็กกับผมฉันผมอยากให้ลองกินน้ำปลาที่เขาหมักเองทำเองฝีมือชาวบ้านเมืองชนบางเสร่
1: ครับ
0: มันพูดยังไงล่ะครับคุณต้องมากินเองอ่ะผมว่ามันอร่อยอย่างน้ำปลาที่มียี่ห้อผมคนเมืองชน
1: คุณฟังเอสเอ็มเอสมาถามว่าไม่ขายหรือคะไม่ได้ขายฮะแต่ว่าร้านไม่ช้อยโดยหลวงของอาสันตีเนี่ยของอาจารย์สันตีเนี่ยเขาไปเอามาแล้วก็มาทำอาหารให้ทานถ้าอยากลองทานก็ไปเสาร์ที่นี้มีนะฮะแต่ว่าไม่ได้ขายนะอาจารย์เนาะ
0: มันจะขายได้ยังไงมันได้มันน้อยคุณสมเกียรติแต่ยายสีเทาก็บอกเพราะว่ามียาคุณปลาครับเพื่อนคุณยี่ว่าเดี๋ยวเรียนเชิญคุณว่ามานิดนึงนะผมพูดเพราะวันนี้มันครบ17 ปีที่ร้านเมื่อเช้าที่ผมไปทำบุญเลี้ยงวันเกิดของร้านเนี่ย17 ปีก็มีพระมาเยอะคนลูกหลานทุ่งก็มากันเยอะแยะนะครับเพื่อนที่หลับก็มาครับก็เป็นวันที่อยากจะเล่าอะไรดีๆให้ท่านผู้ฟังฟังนะครับ
1: ครับ
0: ครับเพราะว่าผมถือว่าท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการนี้เป็นครอบครัวเดียวกับผม
1: ครับ
0: รักผม
1: เอฟเอ็ม99ครับ
0: เอฟเอ็ม99เดี๋ยวบอกอสมททำมาตั้ง20 กว่าปีนะคุณเกียรติ
1: ใช่22 ปีละ
0: เอา22 ปีแล้วครับเดียวนะคุณเกียรติ
1: จะไป47อ่ะ
0: ใช่คือตรง7
1: นะฮะเพราะฉะนั้นคืออาหารน่ะที่แปลกๆที่มาจากต่างจังหวัดที่มาจากแหล่งที่อาจารย์เขาทำรายการมาถามพิสูจน์ทำนู่นนี่นั่นพวกเหล่านี้จะวิ่งเข้ามาที่ร้านเพื่อที่จะมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่50 ปีที่แล้วไม่เคยกินก็ได้กินนะจากร้านที่อาจารย์เขาทำ50 ปีอ่ะ
0: ใช่ครับคุณเกียรติ
1: ทำรายการนะรายการไปก่อนนะบอกว่ามีอาจารย์สันติเนี่ยเราลุยไปทุกที
0: ่ครับ
1: ลุยไปทุกที
0: ่ตอนนั้นยังหนุ่มเลยนะหนุ่มเดี๋ยวนี้ไม่ไหวแล้วครับผมไม่ได้ลุยนะ
1: ไม่ไหวแล้วก็ยังไปอยู่เรื่อยๆเนี่ย
0: ผมนั่งรถอย่างเดียว

0: เราคุณยิ้มขับรถไปหรือไม่ก็พี่ปัดขับรถไปก็ไปกันนะครับไปกันเรียกว่าคนเห็นแล้วตกใจคุณยิ้มครับเชิญนิดนึงพูดถึงเรื่องวันนี้ร้านแม่ชอยเดือนหลวงครบ17ปีเมื่อเช้าเราทำบุญเลี้ยงพระกันเอาละครับคุณยิ้มจะพูดอะไรก็พูดกับคุณยิ้มได้ครับ
1: ครับพี่บ่าวคอนเกรจูเลชั่นนะครับ
2: สวัสดีค่ะพี่เด็ดค่ะ
1: แสดงความยินดีด้วยครับ17ปีแล้วเร็วๆเน
2: า
1: ะ
2: เป็นสาวอ้อแล้วค่ะเป็นสาวอ้อกำลังจะเข้าเป็นสาวรุ่นเต็มๆ18ปีเนาะค
1: ่
2: ะใช่ค่ะ
1: แล้วก็จริงๆมันมีความพิเศษยังไงบ้างครับสำหรับครบรอบ17ปี
2: ก็ถามไม่ได้พิเศษหรอกก็แค่ทำบุญเลี้ยงพระนะคะทีนี้เราก็ภูมิใจอย่างหนึ่งก็คือตอนแรกเราเปิดในบ้านนะเนาะในด้วยความที่สมัยก่อนที่เราเปิดอะตรงนี้มันยังไม่ได้ขยายถนนคนผู้คนก็ยังไม่ได้พลุกพล่านขนาดนี้ค่ะก็ยังมีคนว่ายังสบประมาทว่าเราจะอยู่กันได้ไหมเพราะว่ามันเหมือนอาหารที่เราออกแบบมันขายไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอวันนี้เราอยู่มาได้17ปีแล้วก็มีความภูมิใจว่าอ๋อเราก็อยู่ได้เนาะในการที่ทำในแบบของเราต้องอันดับแรกต้องขอขอบคุณแฟนรายการแล้วก็แฟนคลับคุณสัม
1: พันธ์99
2: ค่ะทุกท่านที่ให้การสนับสนุนนะคะเพราะถ้าไม่ได้ทุกท่านที่สนับสนุนเราก็คงมาไม่ถึงตรงจุดนี้ค่ะแต่ขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวตลอดไปค่ะเราคงจะอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าเราทำในพื้นที่ของตัวเองหน้าบ้านตัวเองแล้วก็ตัวเองเป็นแม่ครัวคงไม่ได้ย้ายไปไหนค่ะเราทำไปเรื่อยๆค่ะ
1: แล้วก็พัฒนาเรื่องราวของอาหารที่แปลกๆไอคิเรียนที่แบบหายากๆไม่ต้องไปทั้งเบตงทั้งเชียงดอยหลวงทั้งเชียงรายทั่วประเทศนะมีไปต่างประเทศก็มีเวลาคนมาจากต่างประเทศก็เอากี่เหรียญแปลกๆมาฝาก
2: ใช่ค่ะเพราะว่าคือด้วยความที่พี่สันติเป็นคนชอบเดินทางอ่ะนะคะพอเราเดินทางเราเห็นวัตถุดิบอะไรเราก็ขนมาขายเพราะอยากทำอะไรก็ทำอย่างที่บอกค่ะเราทำในความเป็นเรานะคะในแบบตัวเองอ่ะมันก็คืออยากทำอะไรเราก็ทำได้ออกแบบเองได้อะไรได้ค่ะตอนนั้นวัตถุดิบของที่ร้านจะมีการหมุนเวียนและแปลกๆมาเสม่ำเสมอค่ะพี่
0: ตาผมใจดี
2: ค่ะ
0: ดีใจ
2: ค่ะพ
1: ี่
2: สันติเองอยากให้พ
1: ู
2: ดถ
1: ึ
2: งน้ำปลาของแม่
1: ไม่คือมีคุณผู้ฟัง SMS มาว่าอยากจะขอซื้อน้ำปลา
2: อยากจะขอซื้อน้ำปลาตรงนี้ยากค่ะเพราะเดี๋ยวนี้คุณนะจริงๆเขาชื่อป้าค่อมหรือป้าค่อมนะคะเพราะว่าเจ้าของร้าน
1: สีขาว
2: เป็นของพี่สาวชื่อพี่สาวค่ะก็เลยตั้งเป็นชื่อร้านแต่ตัวคนที่ทำดำเนินการนะรู้สึกจะชื่อป้าท่อมนะคะชื่อป้าท่อมเนี่ยค่ะเมื่อก่อนตอนที่เขายังเปิดร้านอ่ะเขาก็มีบ่อหมักน้ำปลาอยู่หลังบ้านซึ่งครั้งหนึ่งพี่สันติเคยไปถ่ายรูปและเขียนลงในเปิดพิจารณาจะที่ผู้จัดการกับสยามกีฬานะคะ
1: ค
2: ในสมุนโนนะคะเราก็จะถ่ายเห็นว่าบ่อที่เขาหมักเนี่ยหมักยังไงปลาที่เขาใช้อะไรฮะเขาบ่อหมักเนี่ยเขาก็จะหมักมีเป็นหลายบ่อแล้วมันถ้าจำไม่ผิดมีประมาณ3บ่อมั้งคะทีนี้ระยะการหมักของเขาอะบอกว่าด้วยความทำแบบชาวบ้านที่เขาทำถึงแบบไม่ได้รีบขายนะคะมันก็พอเราเดินผ่านไปนิดนึงมันก็จะได้กลิ่นหอมเลยค่ะพี่แล้วเขาก็เอามาต้มหรือมากลั่นว่าจำไม่ได้ตรงนี้นะคะพอตอนสมัยที่เขาทำตรงนั้นอย่างนั้นเขาก็มีขายสามารถไปขอซื้อหน้าบ้านได้หน้าร้านได
1: ้ในยุคนั้
2: นในยุคนั้นณปัจจุบันร้านนั้นเขาไม่ได้เปิดขายเพราะตั้งแต่ป้าทอมเนี่ยไม่สบายใช่ไหมคะเขาก็เลยใช้สูตรของเขาเนี่ยให้ญาติกันนะคะทำให้พอมาญาติกันให้ทำให้เนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะมาขายได้ไงคะเขาก็จะพอแบ่งแค่เพื่อนกันพี่น้องกันพอกินค่ะฉะนั้นซื้อได้ยากหน่อยอะค่ะ
1: เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ถามมาว่าไม่จะขายหรือเปล่าไม่ได้ขายนะแต่ว่ามันทำเป็นอาหารให้กินเสาร์อาทิตย์นี้ถ้าอยากทานว่าอร่อยไหมอร่อยจริงไหมนะไปทานได้ที่ไม่ช้อยโดยหลวง
2: ใช่ค่ะยิ่งน้ำปลาพริกเนาะที่มันก็จะได้น้ำปลากลิ่นน้ำปลาจริงๆเพราะว่าถ้าเราใส่ไปในอาหารเนี่ยมันก็เจือจางอะค่ะแต่ถ้าน้ำปลาพริกเนี่ยค่อนข้างเด่นชัดจัด
1: ได้เลยครับ
2: นะคะ
1: ต้องพักสักครู่แล้วขอบคุณพี่หวามากแล้ว
2: ขอบคุณมากค่ะ
1: แสดงความดีด้วยนะครับ
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดี
1: ครับ
0: คร
1: ับ ครับเรามากินน้ำปลาหวานกันหน่อยจานน้ำปลาหวานแม่อารีอร่อยจริงเนื้อแน่นแน่นแบบเน้นเน้นรสชาติเข้มข้นนะครับหาซื้อได้แล้วที่ร้านขายชั้นนำทั่วประเทศเซเว่นอีเลเว่นท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตฟู้ดแลนด์โลตัสโอเยอะไปหมดซื้อได้เลยนะครับน้ำปลาหวานแม่อารีนะอาจารย์เนาะอร่อยจริงโอเคพักสักครู่ครับอาจารย์เดี๋ยวกลับมาช่วง2กับคาร์ลอฟไลท์ครับ
0: มูลนิธิก็ถามมันนะครับขอบคุณครับ

0: Kaku.
1: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติเสวตวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ
2: ์อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 0698-9966-6736
1: Color of Life ดำเนินรายการโดย
2: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์
3: กลับมาช่วง2กับ Color of Life นะครับวันนี้คุยกับอาจารย์สันติเสวนมนต์แม่ช้อยนางรำและผมสมเกียรติครับพูดถึงเรื่องราวความเป็นมาของร้านแม่ช้อยโดยหลวงนะครับซึ่งถือว่าเป็นสตูดิโอของ FM 99 Color of Life นะครับเพราะว่าจะมีอาหารแปลกๆให้ทานประจำแล้วก็ปีนี้วันที่9เดือน9เนี่ยครบรอบ17ปีนะเปิดตั้งแต่ร้านเล็กๆเล่าให้ฟังกันไปนะครับคุณผู้ฟัง SMS เข้ามานะครับ4689899จัดรายการร่วมกันนะครับก็เล่าให้ฟังไปละตอนนี้ SMS มานะครับอาจารย์อยู่ในสายยังครับ
4: อยู่แล้วครับ
3: จากคุณหมอวชิระรู้จักไหมครับ
4: หมอวชิระจากไหนครับรูปบ้านไหน
3: ชื่อคุณหมอวชิระเขาบอกว่าผมเคยดูแลญาติพี่สันตินานแล้วจากการแนะนำของพี่มานพ
4: พี่สันติถึงหลับ
3: พี่สันติสัญญาว่าจะทำอาหารให้ทานที่บ้านซอยเรวดีย
4: ังไม่มีโอกา
3: สยังไม่มีโอกาสได้ไปเลยครับ
4: มาเลยครับมาทานได้แต่อย่างคุณหมออยากกินอะไรบอกเลยทำให้ทาน
3: นะครับ
4: แต่นี่คุณหมอนี่เล่านี่อยู่โรงพยาบาลไหนคร
3: ับเอสเอ็มมาบอกหน่อยนะครับว่าคุณหมอวชิระอยู่โรงพยาบาลไหน
4: ครับ
3: นะครับ
4: ถึงหลับหรือเปล่า
3: ไม่แน่ใจนะให้ท่าน SMS เข้ามาอีกทีแล้วกันนะครับ
4: มีครับคุณหม
3: อสุกี้โบราณกับสุกี้ไม่โบราณต่างกันยังไงครับ
4: โอ้ต่างกันเยอะเลยครับสุกี้โบราณเนี่ยผมต้องบอกเลยจ้ะเกี๊ยวไทยเคยได้มั้ยผมกินตั้งแต่เขาสมัยอยู่หน้าโรงละครอยู่แถวเจริญกรุงนะโรงละครเฉลิมนครหรืออะไรนะครับอันนี้อร่อยจริงๆเป็นสุกี้ที่เขามาจากไหหลำเนื้อหมักนี่อร่อยมากๆเลยครับปัจจุบันนี้เยี่ยวไทยก็ยังมีนะครับ
3: ที่เปิดที่อาจารย์ไปทานที่เรียบด่วนใช่ไหมฮะถนนนวมินทร์
4: มีเชิงสะพานปิ่นเกล้าก็มีนั่นนะฮะก็มาอยู่ที่ถนนเรียบทางด่วนหรือใกล้กับเชนโกกุ
3: ร้านคุณเต๋อ
4: สุกี้ใหม่นี่นะครับมันไม่ใช่แบบไหหลำแล้วมันเป็นสุกี้มันจะเป็นจะเรียกว่าเป็นกวางตุ้งก็ได้นะครับมันไม่ใช่นะครับสำหรับผมยังชอบกินสุกี้ไหหลำอยู
3: ่คือสุกี้ใหม่กับโบราณกับสุกี้ปัจจุบันเนี้ยที่เด็กวัยรุ่นกินกันคือสุกี้ปัจจุบันเนี้ยเขาไม่ได้ใส่เต้าหู้ยี้เหรออาจารย์
4: ไม่ใส่
3: ถ้าเป็นสุกี้โบราณเนี้ยต้องมีเต้าหู้ยี้ใช่ไหม
4: ใช่เลื่อนเพชรอีกร้านหนึ่งนึกขึ้นได้ครับเงินเพชรนี่ก็เป็นสุกี้ไหหลำโบราณนะครับตลอดผมก็ยังกินอยู่เป็นประจำพกเวียนอยู่นะครับไม่เยี่ยวไทยก็เลื่อนเพชรนะครับแนะนำให้ท่านผู้ชมไปกินเลย
3: มีตาเปิดเน
4: า
3: ะ
4: อ๋อไออะไรอีกร้านนะก่อนอยู่ที่สาทรเกียวอันหรืออะไรอันนั้นนะเรือกินมันนี่เขาย้ายไปถนนพระราม3แล้ว
3: อ๋อเรือนเพชรกับเอี้ยวไถนี่คล้ายกันใช่ไหม
4: ไม่เหมือนกันเลยแต่ว่าทางคุณอาฮะชื่อคุณอาเขาจะมีไก่ตอนไหหลำด้วยอันนี้พิเศษเอี้ยวไถไม่มีเรือนเพชรไม่มีไก่ตอนไหหลำ
3: ครับ
4: ผมเมื่อกินกันเขาเป็นประจำเดี๋ยวนี้เขาย้ายไปแต่ก่อนก็อยู่ตรงถนนสาทรมีย่าอยู่พระราม3ครับนี่เป็นสุกี้ไหหลำ

0: โบราณนะครับอยากให้คนรุ่นใหม่สมัยนี้ไปลองกินดูนะครับว่าจะชอบหรือไม่ชอบกับผมบอกกันไป
1: มาแล้วครับคุณหมอ
0: ครับ
1: คุณหมอวชิระนะครับคุณหมอเป็นสุนทรภูมิ
0: ต่อนึกแล้วเลยสุนทรภูมิรุ่นไหนครับ
1: รุ่น91
0: โอ้ย91นะหลังใกล้ๆกับคุณตา
1: จำอยู่ที่รามาธิบดี
0: อ๋อเป็นหมอทางด้านไหน
1: เป็นหมอพัฒน์ถามนะครับเป็นหมอรามแล้วก็อยู่ที่วิชัยยุทธด้วยเป็นผู้เชี่ยวชาญระบบปัสสาวะครับอาจารย
0: ์อ๋อล่ะครับดีครับขอดียินดีครับคุณหมอวชิระขอบคุณครับแล้วก็เรียนเชิญนะครับว่าจะมากินข้าวก็มากินนะครับมากินฝีมือผมนะครับลองดูว่าไหวไม่ไหวนะครับ
1: อันนี้สุดท้ายละน้ำปลาเนี่ยเป็นของคนไทยหรือคนจีน
0: ไม่ใช่ลึกลับเนี่ยนะครับลึกเข้าไปเป็นสัก 4-5,000 ปีเนี่ยเป็นของกรีกโบราณคนกรีกโบราณเรียกน้ำปลาว่าพะฮอมกระล่อมหรือกระฮอมอะไรเนี่ยภาษาโบราณเนี่ยนะครับเขามีหมักเป็นไหเลยเนี่ยนะครับแล้วก็โด่งดังมากนะครับเป็นสินค้าของพวกกรีกโบราณ
1: ครับ
0: ก็มันไม่ใช่ของความรู้นี่ไอ้น้ำปลานี่คนจีนก็มีคนไทยก็มีผมไปทำข่าวสงครามในเวียดนามฟูกวกเกาะฟูกวกอ่ะที่มันเขมรน่ะอ้างมันว่าเป็นของมันมันไม่ใช่ของยวนเขานะครับปลาฟูกวกนี่อร่อยมากผมเคยไปกับอสมททำทัวร์กันนะฮะเอาเวียดนามซื้อน้ำปลาฟูกวกมาใส่มาพอถึงบ้านโอ้เราได้กินปลาฟุกวกนะนะขอฟุกวกที่ไหนได้ว่าเปิดมาแตกหมดเลยเสียดายเสียดายเลย
1: โอเคนะฮะก็ยังแฟนรายการที่บอกมาว่าถ้าอยากกินน้ำปลาก็ต้องไปที่ร้านไม่ช้อยโดยหลวงครับไม่ม
0: ีมาเลยนะสาวที่มีจะหมดแล้วนะของสีเทาก็นะนะจะหมดแล้วนะรีบมาทานเลยนะครับ
1: นะฮะข้าวต้มปลาในหนองอยู่ตรงไหน
0: อ๋อในหนองนี่ก็อยู่ระยองนะฮะแต่ตอนนี้ขายดีมากเลยที่ระยองนะครับขายกลางคืนตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่ตรงสามย่านคุณไปสามย่านนะตรงข้ามกับคริสตจักรเนี่ยคริสตจักรตรงสามย่านเนี่ยม
1: ี
0: การเปิดเบลเลอร์เลยอร่อยขอยืนยันการันตีอร่อยปลาเขาสดจริง
1: ๆ
0: ทุกอย่างแล้วในหนองเนี่ยเขาลงมือทำเองเขามีเยอะชื่อแม่พริกหรืออะไรทำไม่ได้เด็ดเนี่ยเป็นคนแม่การเป็นเพื่อนกับพี่ปัดน
1: ี่
0: เก่งจะรู้เมียเขาวันนี้วิ่งรัดทอนเก่งนะครับวิ่งเก่งมากๆเลยครับไปกินเลยนะครับผมแนะนำที่ไปกินปลาเขาปลาเขาสดมาแล้วเขามีเรือหาปลาเองจากระยองนะครับนั่นก็คือพี่ปัดโอ้ยปลามันสดมากนะไอ้สาวมันไปกินปลาเก๋าเขามีปลาหลายชนิดเจอแยะเข้าไปที่ร้านก็เลยแนะนำไปครับจะมี
1: เ
0: ป็น
1: เดี๋ยวแวะไปดูเลยไปถ่ายรายการหน่อย
0: เคยไปยัง
1: ยังเลยฮะว่าจะไปยังไม่ได้ไปสักที
0: คุณต้องพี่ต้องไปนะแล้วท่านผู้ชม
1: ต้องบอกพี่ปัดไหมฮะบอกพี่ปัดก่อนไหมหรือว่าโทรไปได้เลย
0: บอกพี่ปัดดีกว่า
1: โอเค
0: เขาซีกันกับเจ้าน้อง
1: ได้ครับ
0: ครับขอบคุณ
1: ครับอาจารย์พรุ่งนี้คุยกัน
0: ขอบคุณสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับนะฮะยุคนี้เรื่องสุขภาพต้องมาก่อนแต่ความสะดวกก็ต้องมาด้วยนะไม่ใช่เอาเรื่องสุขภาพอย่างเดียวทิ้งไม่ได้จริงๆขอแนะนำคาชิว่านะรุ่น RC1804หม้อหุงข้าวที่เรียกว่าโอ้โหดิจิตอลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะครับมันยังมีไอเทมลับของสายเฮลตี้นะฮะเพราะเขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษนะฮะสำหรับที่จะเขาเรียกหุงข้าวแบบข้าวแบบแยกน้ำอะตัวหม้อนะข้างในเขาเคลือบนันซิกข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานบอกได้เลยนะครับว่าความอัจฉริยะมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นหุงด่วนทำซุปทำโจ๊กนะหรือไม่ก็โอ้ยเนี่ยนึ่งอาหารแล้วก็ทำเค้กก็ได้ด้วยจบในหม้อเดียวครับตั้งแต่ตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมอกครับได้รับมอกด้วยแล้วก็รับประกันนานถึง1ปีเต็มจากราคาโปรโมชั่นนะครับราคาปกติ 2,990 บาท 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นนะย้ำนะลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการครับเป็นทั้งที่คีบอาหารนะฮะแล้วก็ตัวตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเนี่ยเกือบ300บาทราคาตอนนี้นะครับจะบอกเลยว่าถ้าไม่ซื้อตอนนี้แล้วจะเสียดายโทรเลยครับ02-114-3390 02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปก็ต้องช็อปมาเนียนะครับรีบเลยนะถ้าหมดแล้วหมดเลยนะต้องบอกก่อนนะหมดแล้วจะเสียใจซื้อไม่ทันนะฮะอันนี้ดีจริงๆวันก่อนนี้ผมเจอศิลปินเจอคุณเป๊กสัญชัยเจอคุณโอ้เจอกลุ่มใหญ่เลยคุณอัญชลีเจอคุณอุ้ยรวิวันเจอคุณแอดคาราบาวอย่างนี้นะฮะเขาจะมีคอนเสิร์ตกันนะฝากเป็นคอนเสิร์ตการกุศลก็เลยฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับอันนี้เขาเรียกว่า Family Forever นะ in concert เป็นคอนเสิร์ตการกุศลนะครับที่เรียกว่าแห่งปีเลยเพราะรวมศิลปินเกือบร้อยเนาะรวมไว้นะศิลปินคุณภาพทั้งนั้นเขาจะจัดเป็นครอบครัวคือจุดเริ่มต้นนะครับของการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้เนื่องในโอกาสครบรอบ45ปีของมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพนะครับเพราะนั้นใครที่อยากจะเข้าไปชมนะครับบอกเลยว่าคอนเสิร์ตใหญ่มากครั้งนี้ Family Forever Concert ลองเสิร์ชหาดูก็ได้นะครับอันนี้จะมีศิลปินผมว่าเป็นร้อยแหละนะจัดกันเพื่อที่จะนำรายได้มอบการกุศลนะครับพบกับศิลปินเขาเรียกว่าระดับตำนานและศิลปินคุณภาพจากหลากหลายยุคนะมารวมตัวกันเนี่ยนะเพราะนั้นใครอยากดูเขาบอกว่ารายได้เนี่ยนะครับหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยเขาจะมอบให้กับมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อสนับสนุนนะครับโครงการด้านการศึกษาแล้วก็การวิจัยการแพทย์แล้วก็ช่วยเหลือสังคมด้วยวันอาทิตย์ที่20กันยาใกล้แล้วนะครับวันอาทิตย์ที่20กันยานี้เวลาบ่าย2โมงนะครับที่หอประชุมมหิดลสิทธาคารนะครับที่ศาลายานะครับราคาบัตรไม่แพงอ่ะมีหลายราคาด้วยกันนะครับก็หาซื้อได้เลยนะครับติดต่อไปได้เลยนะครับที่ซื้อที่ไหนผมก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวผมมาบอกอีกทีนึงแล้วกันนะครับแต่ว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้โอ้โหรับรองได้ว่าซึ้งนะฮะเพราะว่าเป็นร้อยอะศิลปินเป็นร้อยที่เห็นวันนั้นก็มีคุณแอดคาราบาวมีคุณอัญชลีชมคลีกิจมีคุณจิ๊บรอดอมีโอเยอะเราไม่หมดแล้วก็มีพี่เป๊กสัญชัยเองตระกูลด้วยเป็นศิลปินไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นการจัดงานในครั้งนี้นะครับเป็นการกุศลนะครับไปชมกันเยอะๆนะครับวันที่20กันยาบ่าย2โมงที่มหาลัยมหิดลศาลายาครับเอาละครับตอนนี้ก็มี SMS มาไหมครับเดี๋ยวผมดูหน่อยนะว่ามี SMS เข้ามาอีกไหมร้านหน่องอยู่ร้านหน่องเป็นข้าวต้มปลาจากระยองนะฮะแล้วก็ไปขายอยู่ที่พัทยาระยองแล้วตอนนี้มาอยู่ที่กรุงเทพก็ไปตรงอาจารย์บอกเดี๋ยวผมจะติดต่อกลับไปแล้วไปดูในกินอย่างสมเกียรติทาง FM 99อีกทีไปดูเข้าไปในเพจของ FM 99เราจะมีร้านอาหารเยอะมากนะหลากหลายร้านเหลือเกินนะครับไปดูได้เลยนะครับทุกวันศุกร์เวลา1ทุ่มตรงเข้าไปดูได้นะครับขอดู SMS หน่อยทันไม่เอ่ยทันไหมทันนะครับดู SMS หน่อยอีก1 SMS อ๋อเข้าไปดูในเพจของ FM 99นะครับนะฮะ SMS มาร้านที่อาจารย์บอกผมไปกินมาแล้วครับทั้งเอี่ยวไทยเรือนเพชรแล้วก็กวนอานะฮะอันนี้เป็นร้านสุกี้โบราณนะครับวันนี้เวลาหมดนะครับ ว้เจอกันวันพรุ่งนี้จะมีเรื่องเล่าต่างๆจากอาจารย์สันติศิริวิมลมิชชั่นนางลำและผมสมเกียรติโคนานิธิพงศ์วันนี้เวลาหมดนะครับเจอกันวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติเสวตวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ์
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอั

0: 0658 3461
1: ขณะนี้เวลา15 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มปะทะเดือดบนเทือกเขาตะเวผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิตหนึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโดยหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสเข้าบังคับใช้กฎหมายติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบนเทือกเขาตะเวในพื้นที่ตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสระหว่างการปฏิบัติกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่ทำให้เกิดการยิงตอบโต้กันตามสถานการณ์จากการตรวจสอบเบื้องต้นกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต1 คนส่วนเจ้าหน้าที่ทุกคนปลอดภัยวิภูมิใจไทยขอสส.ไม่ลงชื่อเพิ่มถกงบมหาไทยหลังยืดเยื้อเหตุลงชื่อกว่า40 คนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนางสาวมาลิกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาคนที่1เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในวาระ2วันที่3ซึ่งเริ่มพิจารณามาตรา20กระทรวงมหาดไทยตั้งแต่เวลา 9:40 นมีส.ส.ลงชื่ออภิปรายกว่า40 คนจนกระทั่งเวลา 13:00 นยังเหลือผู้อภิปรายอีกเกือบ20 คนทำให้นายพิชยุทธ์พอจิตส.ส.อุตรดิตถ์พรรคภูมิใจไทยขอหารือว่าในฐานะวิปรัฐบาลเห็นว่าวันนี้มีการอภิปรายมาตราที่20ตั้งแต่เช้าตอนแรกที่สมาชิกลงชื่อใช้เวลา3 ชั่วโมงแต่ตอนนี้สมาชิกลงชื่อเพิ่มมาเรื่อยๆจน4 ชั่วโมงแล้วจึงอยากให้ประธานปิดการลงชื่ออภิปรายนางสาวมาลิกาชี้แจงว่าวิปทั้ง2 ฝ่ายต้องคุยกันเพราะการอภิปรายจะสำเร็จไปได้ด้วยดีจะต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกคนประธานให้ปิดรายชื่อได้ในมาตรานี้แต่ในมาตราต่อไปสมาชิกก็ลงชื่อเยอะอีกเพราะฉะนั้นอยากให้วิปทั้ง2 ฝ่ายไปคุยและตกลงกันให้ได้ด้วยดีสำหรับมาตรา20ก็อภิปรายไปเยอะพอสมควรไม่ต้องปิดรายชื่อแต่ก็ไม่ต้องมาลงแล้วอยากจะทำงานก็ให้คุยกันจากนั้นนางสาวมาลิกาก็ให้นายบุญรวียมจินดาส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรครวมใจไทยอภิปรายเป็นลำดับถัดไปหมอวรงค์ชำแหละงบเยียวยาภัยพิบัติชี้นายกอ้างปีละ40,000 ล้านแต่จริงเฉลี่ย9,800 ล้านบาทไม่สมเหตุสมผลไม่แฟร์กับประชาชนนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยพักดีอภิปรายงบประมาณปี2570มาตรา20กระทรวงมหาดไทยด้วยขอตัดงบประมาณ 10% เน้นสื่อสารไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.พร้อมระบุว่าความรู้สึกของประชาชนไม่ได้ต้องการการเยียวยาแต่ต้องการไม่ให้เกิดภัยพิบัติดังนั้นภารกิจสำคัญของปภ.คือการป้องกันภัยพิบัติสิ่งสำคัญที่อยากสื่อสารคือข้อมูลความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายราชการต้องการทำเพราะข้อมูลที่ผ่านมาไม่ถูกต้องเช่นที่นายกรัฐมนตรีเคยระบุว่าเสียค่าเยียวยาปีละ40,000 ล้านบาทแต่เมื่อมาดูเอกสารจริงตัวเลขดังกล่าวเป็นการรวมทั้งหมด4 ปีเมื่อเฉลี่ยออกมาเหลือเพียงปีละ9,877 ล้านบาทแต่การที่นายกรัฐมนตรีออกมาตรการทำประกันภัยพิบัติวงเงิน 15,500 ล้านบาทตนมองว่าไม่สมเหตุสมผลและไม่แฟร์กับประชาชนเพราะเป็นการอ้างอิงจากตัวเลขของปี2569ปีเดียวตามหลักวิชาการในเรื่องสัดส่วนเบี้ยประกันต่อทุนประกันวงเงิน 15,500 ล้านบาทสัดส่วนทุนประกันอยู่ที่ 75,000 ล้านบาทคิดเป็น 20% เท่ากับว่าภัยพิบัติใหญ่ของประเทศเฉลี่ยจะเกิด5 ปีต่อ 1 ครั้งนอกจากนี้ค่าเฉลี่ยของทั่วโลกการทำประกันภัยพิบัติในแต่ละประเทศรวมถึงธนาคารโลกมีค่าเฉลี่ยสัดส่วนทุนประกันอยู่ที่ 4-10% อยู่ที่ 4-8% แต่รัฐบาลชุดนี้ปล่อยงบออกไป 20% ถือว่าแพงที่สุดในโลกประเด็นคือไม่ควรนำภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นในแต่ละปีมาคิดคำนวณ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
1: ัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
3: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเมสซี่เดมเบเล่และยามินยามาลมีชื่อเข้าชิงบัลลงดอร์2026ฝ่ายจัดงานมอบรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำปีบัลลงดอร์ประกาศรายชื่อ30นักเตะผู้เข้าชิงรางวัลนี้ประจำปี2026เป็นที่เรียบร้อยแล้วผลปรากฏว่าบรรดาแข้งดังอย่างลีโอเนลเมสซี่เจ้าของรางวัล8สมัยและอุสมันเดมเบเล่เจ้าของรางวัลเมื่อปีที่แล้วต่างมีชื่อติดโผกันทั้งหมดรวมไปถึงลามินยามาลแนวรุกทีมชาติสเปนด้วยขณะที่คิลิยานเอ็มบัปเป้แฮร์รี่เคนจูดเบลลิงแฮมและเออร์ลิงฮาลันต่างก็มีชื่อติดโผแต่ว่าคริสเตียโนโรนัลโดเจ้าของรางวัลนี้5สมัยไม่ติดเป็น1ใน30คนสุดท้ายที่มีลุ้นรางวัลนี้สำหรับสโมสรที่มีนักเตะติดโผมากที่สุดคือปารีสแซงต์แชร์กแมงจำนวน9คนส่วนแมนยูไนเต็ดมีนักเตะติดโผมา1คนขณะที่ลิเวอร์พูลกับเชลซีไม่มีนักเตะในลิสต์เลยแม้แต่คนเดียวต่อกันที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
0: ฟุตบอลไทยเดลี่
3: สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดประกาศเปิดตัวมาริโอเฟรนันเดสมาเกลเยสดาซินวาหรือมาริโอซินวากุนซือชาวโปรตุเกสวัย49ปีเข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ของทัพปราสาทสายฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเตรียมพาทีมลุยศึกฤดูกาล 2026 ถึง 2027สำหรับมาริโอซินวาเป็นกุนซือที่มีประสบการณ์ทำงานในวงการฟุตบอลยุโรปมาอย่างโชคโชนเคยผ่านงานคุมทีมอย่างปอร์โตในโปรตุเกสบาวิสต้าในโปรตุเกสอัลเมเรียในสเปนและซานต้าคลาร่าในโปรตุเกสรวมถึงงานล่าสุดกับอัลนัชมาในลีกซาอุดิอาระเบีย
0: ฟุตบอลไทยเดลี
3: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
0: Techno for Life
4: ดำเนินรายการโดย
5: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
6: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
7: เส้นทางของมืออาชีพต้องมีอาวุธที่ทรงพลัง Predator Helios Neo Notebook Gaming ระดับ High End ดีไซน์สุดเท่ไหลลื่นทุกช็อตด้วยการ์ดจอ RTX รุ่นใหม่ล่าสุดทรงพลังด้วย Intel Core Ultra Processorออกแบบมาเพื่อเล่นเกมและทำงานพร้อมกันได้มันสุดไม่มีสะดุดพร้อมระบบระบายความร้อน 3D Aero Bay Predator Helios Neo โน้ตบุ๊กของเกมเมอร์ตัวจริงสนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
8: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
9: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC ลิ้น804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีนะฮะประจำวันพุธที่9เดือน9นะครับ Fat Cell Double Day แล้วแต่ใครจะเรียกแล้วกัน9เดือน9

2569มีแต่เลข9นะครับนายบอสพิสารท่ามอนรายงานตัวประจำการเหมือนเดิมวันจันทร์ถึงวันพุธในเทคโนโลยีเทคโนโลยีเราจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 นถึง 4:00 นนะครับทั้งทางคลื่น VU FM 99ทางเว็บไซต์ fm99.radio.com ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android iOS แล้วก็ทาง YouTube นะครับ FM 99ที่เรดิโอฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันอยากจะทักทายผู้คุยถามคำถาม SMS 468-9899ฟังผ่านทาง YouTube จะมีช่องไลฟ์แชทหรือว่าแชทสดอยู่ทิ้งคำถามไว้ในช่องไลฟ์แชทได้นะครับวันนี้เน้นตอบคำถามเป็นหลักแล้วกันนะแต่ว่าข่าวเยอะเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้ข่าวแบบต้องรู้ขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเน้นตอบคำถามสักนิดนึงผิดโผสักนิดนึงแล้วกันนะครับแต่ว่าก่อนจะไปลุยกันช่วงแรกนี้ขอขอบคุณชูโฟติกด้วยนะฮะนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับมาขอข่าวแรกที่ควรรู้เลยแล้วกันอันนี้ต้องใช้คำว่าโมโนแม็กเป็นเหตุสังเกตได้นะครับล่าสุดทางด้านของ True Vision นะครับประกาศนะครับว่าต่อไปนี้หลังจากนี้นะครับใครที่สมัครแพ็กเกจดูกีฬาไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจใดๆก็ตามนะครับที่สามารถดูถ่ายทอดสดกีฬาได้จะเป็นนาฟุตบอลที่เอาไว้ดูฟุตบอลหรือจะเป็นแพ็กเกจอื่นๆที่เอาไว้ดูมวยดู F1 ดูอะไรประมาณนี้จะสามารถรับชมผ่านทางเว็บไซต์ได้แล้วนะครับเว็บไซต์ที่ดูก็คือ now.truevision.co.th/thนะครับก็จะสามารถเริ่มดูถ่ายทอดจะดูบอลดูเทนนิสดูเมเจอร์ลีกเบสบอลเขาไม่ถ่ายอะไรวะสนุกเกอร์มวยมอเตอร์จีพีอะไรประมาณนี้ก็สามารถดูผ่านเว็บไซต์ได้ละสำหรับคนที่แบบชอบดูบนคอมพิวเตอร์นะครับเขาบอกว่าวิธีการล็อกอินก็ใช้ล็อกอินด้วยเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลที่ผูกแพ็กเกจอยู่กับตัวแพ็กเกจของ True Vision Now ได้เลยนะครับโดยที่การรับชมผ่านเว็บไซต์เนี่ยปัจจุบันจะรองรับความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ Full HD นะครับ 1080p 1920 คูณ 1080 พิกเซลแต่การจะดูที่ Full HD เนี่ยต้องดูผ่าน2เบราว์เซอร์นี้เท่านั้นณปัจจุบันนะถ้าเป็นบน Windows ระบบปฏิบัติการ Windows นะครับต้องรับชมผ่านทาง Microsoft Edge เท่านั้นณปัจจุบันถึงจะดูที่ 1080p ได้นะครับถ้าเป็นตัวระบบปฏิบัติการ Mac OS ผู้ใช้ Mac ก็รับชมผ่าน Safari เท่านั้นนะครับถ้าเป็นเบราว์เซอร์อื่นๆไม่ว่าจะเป็น Google Chrome Firefox อะไรอย่างเงี้ยณปัจจุบันจะถูกล็อกไว้อยู่ที่ความละเอียดระดับ 480p เท่านั้นนะครับจะไม่ได้ Full HD เนาะแต่ว่าTrue Vision เขาบอกว่าอันนี้มันอยู่ในช่วงของการทดสอบอยู่มันยังไม่ใช่แบบคือเขาใช้คำว่าเป็นเบต้าเวอร์ชันเพราะฉะนั้นอนาคตเดี๋ยวพวกเบราว์เซอร์อื่นก็อาจจะลองรับการดูที่ความละเอียดสูงกว่านี้หรือถ้าตอนนี้ไปดูอาจจะเจอปัญหาอะไรได้บ้างนะครับผมเห็นมีลูกเพจนายบอสผมมาบอกว่าดูบอลเมื่อคืนยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็เจอปัญหาว่าแบบคือเขาดูผ่าน Microsoft Edge แหละแต่ว่าพอไปกดดูที่ Full HD แล้วมันหมุนมันไม่ยอมเพลย์สักทีอะไรเงี้ยต้องยอมกลับมาดูที่480ก็อาจจะแบบเขาอุตส่าห์แปะคำว่าเบต้าเวอร์ชันไว้ให้นะก็เป็นติ๋วเป็นฝ้าใช้เบต้าเถอะนะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ยกประโยชน์ให้จำเริญในตรงนี้ไปก่อนแล้วกันแต่อย่างน้อยดูได้แล้วนะครับหลายคนก็ทั้งข้อสังเกตฮะโมโนแม็กเป็นเหตุสังเกตได้เพราะว่าฤดูกาลนี้สำหรับบนของโมโนแม็กก็เพิ่งเปิดให้ดูผ่านทางเว็บไซต์เป็นครั้งแรกนะครับก่อนหน้านี้ฤดูกาลที่แล้วไม่สามารถดูการถ่ายทอดสดกีฬาผ่านทางเว็บไซต์ได้เลยแต่ว่าเพิ่งมาดูได้ปีนี้เหมือน True Vision เห็นว่าโมโนแม็กก็ทำงั้นฉันก็ต้องทำสิอะไรเงี้ยละมั้งก็ตามนั้นนะครับอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นข่าวดีไปละกันนะฮะแล้วก็คืนนี้ตอนเที่ยงคืนนะครับก็แน่นอนงานเปิดตัวของ Apple เนาะ Surprise and Shine อันนี้คือกิมมิคที่เขาโปรโมทไว้ย้ำอีกทีว่างานคืนนี้นะครับตามข้อมูลนะครับความเป็นไปได้มากสุดที่จะเปิดตัวสินค้าคืนนี้เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด6 productก็คือ6กลุ่ม6สินค้าเริ่มจาก iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max iPhone Ultra หรือว่าล่าสุดชื่อที่มาแรงกว่าคือ iPhone Duo

Series 12 Apple Watch Ultra 4แล้วก็อุปกรณ์หูฟังก็จะมี AirPods 5จะเปิดนะครับโดย AirPods 5ก็จะมี2รุ่นย่อยเหมือนเดิมก็คือรุ่นที่เป็น non ANC ก็คือรุ่นที่ไม่มี ANC กับรุ่นที่ with ANC ก็คือมี ANC หรือระบบตัดเสียงรบกวนมาให้ด้วยก็ตามนี้ไม่น่ามีเซอร์ไพรส์อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก Apple TV อะไรเงี้ยถ้าจะเปิดน่าจะเป็นช่วงเดือนหน้าไม่ใช่ในอีเวนต์คืนนี้เพราะนั้นคืนนี้ก็น่าจะประมาณนี้แล้วก็เรื่องของสีไม่น่าหนีไปจากที่หลุดมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็น่าจะมีทั้งหมด4สีเพราะว่าช่วงวัน2วันนี้ผู้ผลิตเคสแบรนด์ดังๆหรูๆหลายๆแบรนด์เนี่ยก็เริ่มมีการปล่อยทีเซอร์แล้วแล้วมันก็ปล่อยมาครบ4สีทุกแบรนด์เลยนะครับก็คือจะเป็นสียืนพื้นก่อนสีเงินกับสีดำสีเงินก็เปรียบบางคนอาจจะเรียกแบบเงินขาวๆแล้วแต่ใครจะเรียกแล้วกันสีซิลเวอร์นะครับสีเงินกับสีดำปีที่แล้วไม่มีสีดำใช่ไหมมีสีเข้มปีนี้เขาบอกว่าจะมีสีดำจะเป็นแบบสีประมาณแบบสเปซแบล็กอาจจะไม่ได้ดำเมี่ยมแต่ว่าเป็นแบบเขาเข้มมากๆประมาณนี้ส่วนอีกสองสีก็จะเป็นสีเงินเป็นสีแบบสีฟ้าไม่สีเงินไม่สีเงินโทษสีฟ้าอ่อนๆแล้วก็สีซิกเนเจอร์อีกสีหนึ่งที่คาดว่าปีนี้น่าจะฮือฮากันก็คือสีดาร์กเชอร์รี่สีออกแดงๆม่วงๆประมาณนี้หรือบางคนเขาจะเรียกว่าสีของวายก็ได้นะครับอารมณ์ประมาณนั้นเพราะว่าแบรนด์ทำเคสทำแอคเซสซอรี่ดังๆหลายหรูๆขายกันหลายพันอ่ะโพสต์ภาพแต่ละอันก็สีนี้ทั้งหมดเลยก็ไม่น่าหนีไปจากนี้เพราะว่าพวกนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะมีข้อมูลล่วงหน้าเพื่อทำอุปกรณ์เสริมเพื่อรองรับทันวันจำหน่ายอยู่แล้วนะครับอ่ะก็รอไปนะฮะส่วนในไทยที่มีการเปิดตัวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาหลักๆก็จะมีตัวแท็บเล็ตของ Infinix นะครับ Infinix Xpad 30 Pro วางจำหน่ายในไทยอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับเขาเคาะราคาเนี่ยคือเขาเปิดราคาจริงๆอยู่ที่ 1,198 บาทแต่ว่าช่วง Early Bird ก็คือตั้งแต่ช่วงเปิดตัวที่ผ่านมาจนถึงวันที่11กันยายนก็คือศุกร์นี้เขาจะลดพิเศษเหลือ 8,599 บาทนะครับโดยที่จะเข้ามารุ่นความจุเดียวก็คือ RAM 6 Storage 128 GB นะครับสเปครวมๆของ Infinix Xpad 30 Pro เนี่ยจะได้หน้าจอ IPS LCD ขนาด11นิ้วความละเอียด 2K แบบอัตราส่วน16ต่อ10นะครับ 2560 คูณ 1600 อัตรา refresh rate อยู่ที่90 Hz ตัวชิปเขาใช้เป็น MediaTek Helio G200 Ultimate นะครับกล้องหลังให้มา1ตัว8ล้านกล้องหน้า1ตัว8ล้านเท่ากันนะครับได้ลำโพงสเตอริโอนะครับรองรับระบบเสียง DTS แบตเตอรี่ให้มา 8,200 มีเลย์เอาชาร์จไวด้วยสาย18วัตต์มันสามารถใส่ซิมได้นะครับรองรับ 4G ส่วน Wi-Fi ก็รองรับมาตรฐาน AC เนาะมาตรฐาน Wi-Fi 5นะครับประมาณนี้โดยที่ช่วง Early Bird ที่บอกว่าลดราคาจาก 1,198 บาทมาเหลือ 8,599 บาทจนถึงสุกเนี่ยวันที่11เนี่ยเขาจะได้มีของแถมพิเศษด้วยก็คือจะได้ตัวที่เป็นคีย์บอร์ดโคเวอร์กับตัวปากกาของเขาชื่ออะไรสไตลัส X Pencil อะไรของเขาอะแถมไปด้วยนะครับแล้วก็ช่วงเปิดตัวก็คือช่วง Early Bird เนี่ยจะได้ตัว Google AI กับพื้นที่จะเก็บข้อมูลน่าจะเป็นตัว Google Gemini Pro เข้าใจว่าแบบนั้นนะครับเพราะเขาเขียนว่า Google AI พร้อมความจุ2 TB ให้ใช้งานได้ฟรี3เดือนประมาณนี้นะครับนอกนั้นในไทยก็ไม่ได้มีอะไรเปิดตัวหวือหวาละนะครับนอกจากการปรับราคาขึ้นซึ่งหลายคนจะหือหากับตอนแรกของ Samsung ที่ปรับขึ้นที่พูดไปตั้งแต่วันจันทร์ใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดย้อนกลับไปดูอ่ะจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีหลายแบรนด์ที่ปรับขึ้นแต่เขาไม่ได้ประกาศเป็นกิจจลักษณะเท่านั้นเองไม่ว่าจะเป็น Realme ไม่ว่าจะเป็น Oppo เองนะครับ Vivo ก็ขยับขึ้นไปแล้วหรือแม้กระทั่ง Honor ก็ปรับขึ้นไปก่อนหน้านี้แล้วนั่นเองนะฮะข้ามไปดูต่างประเทศสั้นๆแล้วกันในบ้านเรามีการปรับราคาตัว Samsung A07 รุ่นที่เป็นโมเดล 5G ถูกไหมขึ้นไปนะครับสูงสุด 2,000 บาทในต่างประเทศก็มีการเปิดตัว Samsung Galaxy A07S ซึ่งจะเป็นเรียกง่ายๆว่าเป็น A07 4Gรุ่นตีบวกก็ได้เพราะว่าตัวชิปที่เขาใช้ก็ขยับจาก Helio G99 เดิมเป็น Helio G99 Plus
ดีบวกจริงๆด้วยนะครับแล้วก็จะมีเพิ่มรุ่นที่เป็น RAM 6 Storage 128เพิ่มเข้ามานอกนั้นสเปคประมาณเดิมก็เดี๋ยวรอลุ้นดูว่าในไทยจะเปิด

0: ราคาเท่าไหร่ข้ามไปที่จีนก็จะมีมือถือจอพับ2แบรนด์เปิดตัวฟาดฟันกันแต่ผมจะไม่ลงรายละเอียดนะเพราะโอกาสเข้าไทยอาจจะไม่ได้เยอะทั้งคู่นะครับตัวแรกก็คือ Huawei Mate XT 2 Ultimate Design นะครับก็แบบจออันนี้พับแบบ3ทบราคาเปิดตัวที่จีนก็เริ่มต้นก็เฉียดแสนแล้ว 98,000 19,999 หยวนนี่คือตัวเริ่มต้นนะ RAM 16 Storage 256จีนเป็นเงินไทยก็ประมาณ 98,000 บวกลบคิดว่าเข้าไทยถ้าหลักแสนจะมีคนซื้อไหมล่ะอย่าเลยนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวของฝั่ง Xiaomi กับ Xiaomi 18 Pro นะครับซึ่งหลายคนบอกว่าแหมมันออกมาตัดหน้า iPhone Duo iPhone Ultra ซะเหลือเกินมันดูเป็นแฝดกันเหลือเกินนะครับแต่ที่บอกว่าโอกาสขายนอกประเทศจีนน้อยเพราะว่าตัวของ Xiaomi 18 Pro เนี่ยตัวชิปเขาใช้ชิป in-house ที่เป็นของ Xiaomi พัฒนาขึ้นมาเองก็คือตัว X-Ring 03เพราะฉะนั้นก็พอเป็น X-Ring 03ค่อนข้างมั่นใจว่าไม่น่าจะทำตลาดนอกประเทศจีนนะครับตัว Xiaomi 18 Pro เนี่ยในจีนตัวเริ่มต้น RAM 12 Storage 256เขาราคาอยู่ที่ 19,999 หยวนประมาณสัก 54,000-55,000 โดยประมาณก็โอกาสเข้าไทยน้อยมากเพราะนั้นก็อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมากนักนะครับส่วนสาวก Vivo Oppo ช่วงนี้น่าจะแบบหูผึ่งกันได้แล้วนะครับเริ่มจาก Vivo ก่อน Vivo คอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าเขาจะจัดงานเปิดตัว Vivo X 500 Series ซึ่งมันจะประกอบคือตามข้อมูลเขาบอกจะเปิดทั้งหมด3รุ่นก็คือ X 500 X 500 Pro X 500 Pro Max นะครับในวันที่21กันยายนนี้ที่จีนนะย้ำอีกทีว่าที่จีนซึ่งก็ไม่ได้ผิดคาดอะไรปีแล้วก็ช่วงปลายเดือนกันยาก็จะเปิดตัว X 300เพราะนั้นปีนี้ช่วงปลายเดือนกันยาเปิด X 500ก็ไม่แปลกแล้วก็แน่นอนกว่าจะเปิดตัวโกลบอลหรือเข้าไทยก็น่าจะเป็นช่วงปลายเดือนตุลาต้นๆพฤศจิกายนไม่น่าเกินนี้เหมือนกันนะครับไฮไลท์อันหนึ่งของตัวท็อปสุดของเขาคือ Vivo X 500 Pro Max ก็คือเซ็นเซอร์กล้องหลักตัวใหม่นะครับ200ล้านที่ใช้เซ็นเซอร์ Sony Ligier L910 ที่เป็นเซ็นเซอร์ขนาด 1:1.28 นิ้วถ้าให้พูดตรงๆตัวนี้มันคือตัว Sony Ligier 838นั่นแหละแต่ว่าเป็นรุ่นตีบวกใส่โลฟิกเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนซีรีส์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาเรื่องของเซ็นเซอร์กล้องหลักไปเทียบกับ X300 Ultra พูดยากมากถ้าว่ากันตรงๆมันถือว่าเป็นรองนิดนึงเพราะขนาดเซ็นเซอร์มันเล็กกว่านะครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวของ Sony Ligier 900 901สิที่อยู่ใน X300 Ultra อันนั้นมันเซ็นเซอร์ขนาด1ส่วน 1.12 นิ้วซึ่งจะหลายคนเรียกว่าเซ็นเซอร์1นิ้วนะครับก็เดี๋ยวแต่ว่าอันนั้นมันเรื่องของทางเทคนิคที่เหลือก็ต้องไปรอดูว่าถ่ายออกมาจริงๆแล้วภาพมันต่างไหมตัวไหนดีกว่าอะไรกว่านะครับแต่ว่าอย่างที่เคยพูดไปก่อนหน้านี้ก็คือมือถือเรือธงของจีนในช่วงปีหน้าก็คือพวก Oppo Find X10 Series Vivo X300 X500 Series รวมถึง Xiaomi 18 Series ที่กำลังจะเปิดอะไรเงี้ยเหมือนจะเน้นงานวิดีโอมากกว่าภาพนิ่งนะครับอย่างของ Vivo X500 Pro Max เนี่ยที่เขาโปรโมทมาก่อนหน้านี้นะครับมันจะมีการเพิ่มสีที่เรียกว่า Cinematic Video Color Style เข้ามา3แบบก็คือจะมี Daylight Film มี Cold Silver Salt นะครับมี Paris Afterglow แถมในเรื่องของทางเทคนิคเนี่ยมันยังสามารถถ่าย 4K 240แบบก็คือถ่าย 4K สโลโมได้สูงสุดที่240เฟรมถ้าเกิดเป็นที่ 4K 120เนี่ยสามารถถ่ายแบบ10บิตที่เป็นไฟล์ล็อกได้ด้วยแล้วก็10บิตที่เขาเข้ารหัสเนี่ยจะเป็นแบบ4:2:2 APV ด้วยก็เรียกว่าดูจัดเต็มในเรื่องงานวิดีโอมากขึ้นนะครับเช่นเดียวกันของพวกXiaomi ของพวก Oppo หรือแม้กระทั่ง Honor เองก็โปรโมทมาทรงๆนั้นนะครับอันนั้นคือฝั่งของ Vivo ส่วน Oppo อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้มีชื่อผ่านกสทช.มาแล้วของบ้านเราเนาะสำหรับ Oppo Find X10 กับ Oppo Find X10 Pro Max นะครับล่าสุด Oppo มีการเปิดใช้คำว่าอะไรดีเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อทำการพรีออเดอร์ล่วงหน้าสำหรับ Oppo Find X10 Series ในจีนนะครับแล้วตอนที่เขาเปิดพรีออเดอร์สิ่งที่น่าสนใจคือก่อนหน้านี้ลือกันว่าทั้ง Oppo ทั้ง Vivo จะเปิดตัวในจีนทั้งหมด3รุ่นย่อยก็คือตัวธรรมดาตัว Pro ตัว Pro Max เพราะอย่าง Vivo เมื่อกี้ก็บอกไปก็คือ X500 X500 Pro X500 Pro Max แต่ปรากฏว่าที่เขาเปิดจองของ Oppo Find X10 Series ในจีนน่ะมันเปิดแค่2รุ่นก็คือ Oppo Find X10 กับ Oppo Find X10 Pro Max ก็คือไม่มี Oppo Find X10 Pro ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วก็คอนเฟิร์มแล้วจากที่ Oppo เขาโปรโมทเปิดให้จองก็คือ Oppo Find 10 Pro Max จะเป็นสมาร์ทโฟนตัวแรกของโลกที่มาพร้อมกล้องหลัง3ตัวแบบ200ล้านพิกเซลนะครับส่วนตัวหลักสำหรับตัว Oppo Find 10ตัวปกติกล้องหลักจะได้200ล้านเลน Ultra Wide 50ล้านแล้วก็เลน Telephoto 200ล้านเหมือนกันสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจในปีนี้ก็คือชิปทั้งคู่จะใช้คนละตัวตามข้อมูลที่หลุดนะครับOppo Find X10 Pro Max เนี่ยจะใช้ชิปเรือธงตัวใหม่ของฝั่ง MediaTek ก็คือ MediaTek Dimensity 9600แต่ว่าจะเป็น9600ธรรมดา9600 Pro อะไรก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีนึงแต่ในฝั่งของ Oppo Find X10 อะครับเขาจะใช้ตัว Dimensity 9500รุ่นที่มีการปรับจูนคอสตอมขึ้นไปใหม่เหมือนรุ่น Overclock แต่ยัง Based on ตัว Dimensity 9500เหมือนปีที่แล้วอยู่ก็เข้าใจว่าส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องของการลดต้นทุนด้วยเพื่อไม่ให้ราคาเครื่องกระโดดจนเกินไปนักนะครับก็ประมาณนี้ส่วนอีกตัวนึงอีกแบรนด์นึงที่ประกาศเตรียมเปิดตัวก็คือทางด้านของ iQ นะครับกับ iQ 16จะเป็นเรือธงของแบรนด์อันนี้ก็เตรียมเปิดตัวในเดือนกันยายนนี้เหมือนกันแต่ยังไม่ได้บอกเป๊ะๆว่าเมื่อไหร่แต่ก็คงช่วงปลายเดือนแหละน่าจะหลัง Vivo X 500นะครับขณะเดียวกันนอกเหนือจาก iQ 16ในอีเวนต์เดียวกันเนี่ย iQ จะเปิดตัวแท็บเล็ตใช้คำว่าเป็นเรือธงได้ไหมว่า iPad เป็นแท็บเล็ตน่าจะเป็นตัวชูโรงแล้วกันอะในปีหน้าก็คือตัว iQ Pad Ultra ตามข่าวลือก่อนหน้านี้จะได้หน้าจอ 8.8 นิ้วนะครับเป็นหน้าจอแบบOLED ด้วยเดี๋ยวต้องไปรอดูของจริงว่าจะเป็นไปตามนั้นหรือเปล่านั่นคือข่าวทั้งหมดที่นำมาฝากกันอย่างเร็วๆขออนุญาตพักเบรกตรงนี้อย่างเร็วเลย 15:27 ช่วงหน้ากลับมาลุยคำถามกัน SMS 468-9899รนทาง YouTube FM 99 Active Radio พักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
3: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
4: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30
5: น.งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
6: Acer Swift 814 AI Notebook AI PC สวยบางเบาไม่ถึง1กิโลพร้อมให้ลุยไปทุกที่เสริมพลังด้วย Intel Core Ultra Processor พร้อม Copilot Plus PC หน้าจอ14นิ้ว OLED 2.8K ให้ภาพคมชัดและระบบ AI ตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Swift 814 AI สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
7: Acer
8: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
9: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: เทคโนโลยี
2: ดำเนินรายการโดย
1: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
10: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
0: เข้ามาครึ่งหลังนะฮะเทคโนโลยีกับนายบอสนะเอเซอร์โค้งสุดท้ายของสุดท้ายจริงๆนะครับสำหรับกิจกรรม Acer Day 2026 Shift the Game เพราะว่าแคมเปญนี้เขาจะหมดสัปดาห์หน้าแล้วนะครับ15กันยายน นะครับก็พิเศษครับโปรโมชั่นล้ำๆพร้อมของแถมมาให้กันแบบคุ้มโดนใจเมื่อซื้อสินค้า Acer หรือ Predator รุ่นใดก็ได้นะครับที่มูลค่าครบตามกำหนดนะครับพร้อมลงทะเบียนรับของฟรีไปเลยซื้อครบ 30,000 บาทขึ้นไปรับฟรี Adidas Running Jersey มูลค่า999บาทพร้อมกับตัว Acer Nitro Mouse มูลค่า399บาทนะครับแต่ถ้าเกิดซื้อตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นมาแต่ไม่ถึง 30,000 บาทก็รับฟรีไปเลยชุดคู่ขวัญ Butterbear นะครับก็คือ Acer Cross Butterbear Mouse และ Acer Cross Butterbear Mouse Pad นะครับมูลค่าอย่างละ499บาทก็ได้จับทั้งเมาส์แล้วก็แผ่นรองเมาส์ผืนใหญ่ๆลายน้องหมีเนยไปเลยทั้งคู่นะครับสงวนสิทธิ์ลูกค้านะครับ1ท่านแรกรับของได้1ชิ้นต่อ1เครื่องหรือ1ใบเสร็จเท่านั้นนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมลองไปดูได้ที่เว็บไซต์ acerthailand.com ที่ Facebook Fanpage Acer Thailand หรือถ้าเกิดจะซื้อสินค้า Acer ที่โปรโมชั่นลดราคาแบบจริงๆเขาลดแทบจะทุกรุ่นเลยนะ Nitro V15 Swift Go 14 AI Swift Air 14ก็มีโปรโมชั่นรวมอยู่ในนี้ด้วยทั้งๆที่เพิ่งมานะครับรวมถึงพวกมอนิเตอร์พวกที่เป็นแบบจอพวก All-in-One PC อะไรเงี้ยก็รวมด้วยพวกตระกูลแบบ Aspire C Series ทั้งหลายอะไรเงี้ยนะครับก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือว่าไปช็อปสินค้าได้ที่ Acer Online Store นะ store.acer.com/thขีด TH นะครับขอบคุณบริษัท Acer คอมพิวเตอร์จำกัดด้วยนะฮะมาลุยคำถามกัน SMS 468 9899รวมทาง YouTube FM 99 Active Radio นะครับคุณมิดฟิตแมนนะครับหูฟัง Sony Jack 3.5 ทรง On Ear บนใบหูแบบไม่ใหญ่มากนึกไม่ออกเลยว่ะคือถ้าเอาทรงคล้ายๆแบบนั้นนึกออกอยู่ตัวนึงอ่ะถ้าเอาแบบเอาประหยัดนะแต่มันไม่มอนิเตอร์นะแต่มันเอาไปใช้แหละมันใช้ได้ก็คือตัว CH720N มันเป็นหูฟังไร้สายแหละแต่ว่ามันมีช่องเสียบ 3.5 แต่ถ้าเกิดจะเอามอนิเตอร์จริงๆในงบประมาณนี้จะมีอยู่2ตัวตัวหลักที่ยอดนิยมอยู่แล้วก็คือ MDR M1 นะครับอันนี้ก็อยู่มาสัก 5-6,000 5,000XXX แล้วแต่ว่าหาได้ที่ไหนนะครับอันนี้เป็นหูฟังโคตรมอนิเตอร์อยู่แล้วคือแบบเป็นหูฟังมอนิเตอร์โคตรยอดนิยมอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับกับอีกตัวนึงอันนี้เผื่อสำหรับจะแบบอ่ะต่อเล่นกงเล่นเกมด้วยใช้มงใช้ไมค์ด้วยก็คือตัว Sony InZone H6 Air คือตัวเนี้ยตามชื่อรุ่นตระกูล InZone มันคือเกมมิ่งใช่ไหมแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือตัวไดรเวอร์ที่เขาใช้ครับตัวไดรเวอร์Dynamic Driver 40มมที่เขาใช้เนี่ยมันคือตัวเดียวกันกับตัวของ Sony MDR MV1 ที่เป็นแบบสตูดิโอตัวเกรดแบบสตูดิโอจริงจังอ่ะซึ่งตัวนั้นหมื่นกว่าบาทแต่เขาเอาไดรเวอร์ตัวนั้นอ่ะมาใช้อยู่ในตัว InZone H6 Air ซึ่ง H6 Air จะขายอยู่ประมาณพอๆกันกับตัวของM1 เลยนะครับก็อยู่ที่ว่าจะเอาทรงไหนถ้าเอามอนิเตอร์แบบจ๋าๆเลยก็ต้องเป็น M1 แต่ถ้าเกิดจะแบบเผื่อฟังสนุกด้วยมอนิเตอร์ได้อยู่นะมันยังได้อยู่แต่ว่าแบบเผื่อฟังสนุกด้วยแล้วก็ใส่สบายกว่าอะไรเงี้ยก็แนะนำตัว InZone H6 Air ประมาณนี้แล้วกันเนาะนะครับคุณลงท้ายด้วย3515นะครับจะซื้อแล้วค่ะนายบอสช่วยแนะนำด้วย S26 X300 Oppo Find X9 Oppo Find X9 หาซื้อไม่ได้แล้วครับตอนนี้จะเป็น X9S อย่าไปยุ่งกับมันถ้าหา X300 ได้ผมเชียร์ X300 ครับคุณลูดรอฟนะครับสวัสดีครับใช้ iPhone 12 Pro อยู่อยากเปลี่ยนมือถือไป17 Pro หรือ18 Pro เลยดีอันไหนคุ้มค่ากว่ากันแล้ว17 Pro ยังหาซื้อได้อยู่ไหมปัจจุบันยังหาซื้อได้อยู่แต่ก็น่าจะหาซื้อยากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะที่ความจุสูงกว่า 256GB ตอนนี้ก็เริ่มหาอย่างพวกความจุ 1TB น่าจะหายากมากๆแล้ว 512 ยังพอหาได้บ้างแต่ก็อาจจะไม่ครบทุกสี 256 ยังพอหาได้ไม่ลำบากเท่าไหร่นะครับส่วนถามว่าจะเปลี่ยนไป17 Pro หรือ18 Pro ดีคือ18 Pro ยังไม่มีใครรู้ว่าเขาจะเปิดราคาเท่าไหร่ได้แต่คาดการณ์กันบางคนก็คาดว่า479บางคนก็คาดว่า489บางคนก็คาดว่า 51,000 อะไรก็แล้วแต่ให้ผมคิดว่าไม่น่าเกิน 50,000 แต่อยู่ที่ว่าจะจบที่เท่าไหร่489 499 479เล้งๆประมาณนี้ถ้าคิดว่ารับราคาได้เป็นผมก็เชียร์ให้ไป18 Pro ไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าคิดว่ารับราคานั้นไม่ได้อยากจ่ายแค่ประมาณสักไม่เกิน 40,000 สำหรับรุ่นความจุ 256GB ก็ไป17 Pro ก็ได้นะครับคุณเซนต์ปีเตอร์สวัสดีครับคุณบอสขอบคุณคำถามเมื่อวานวันจันทร์เกี่ยวกับชิปมือถือโฮปเข้าแล้วอย่าลืมตุนเสบียงคงไม่ได้ไปดูแล้วอ่ะแมวป่วยต้องเฝ้าแมว แมวเพิ่งเข้าห้องฉุกเฉินวันนี้เลยเมื่อตอนสายนึกว่าจะกลับมาไม่ทันจัดวิทยุละนะครับคงไม่ได้ไปดูว่าฮบตอนแรกว่าจะจองหนังไว้ดูพรุ่งนี้รอบ 11:00 นไม่ได้ดูละหนังยาวเลยเหรอ2ชั่วโมง40นาที

นะครับใช่โอ้ว่าจะไม่พูดแล้วเนี่ยอุตส่าห์ไม่พูดก็คือมันเป็นหนังเกาหลีถูกป่ะครับแต่ว่าไอตัวบรรดามนุษย์ต่างดาวแล้วกันผมไม่อยากใช้คำว่าเอเลี่ยนมนุษย์ต่างดาวทั้งหมดเขาใช้นักแสดงฮอลลีวูดมาทำเป็นโมชั่นแคปเจอร์นะคุณนึกออกป่ะมันจะประมาณ 3-4 ตัวละครอ่ะใช้เป็นนักแสดงฮอลลีวูดหมดเลยนะไมเคิลบาสเซนเดอร์อะไรเงี้ยนึกออกป่ะคือแบบเขาเจ๋งผมว่านาฮงจินเจ๋งตรงนี้ว่ะอุตส่าห์เสียตังจ้างนักแสดงฮอลลีวูดที่มีชื่อมากๆอ่ะแต่ไม่ให้เห็นหน้าจ้ะเอามาทำเป็นโมชั่นแคปเจอร์จ้ะเจ๋งตรงนี้เจ๋งตรงนี้นะครับดีด้วยเดี๋ยวไว้ค่อยไปดูสตรีมมิ่งหรืออะไรที่มันเข้าล่าคงไม่ได้ดูอ่ะน้องแมวป่วยเอาไงเราเอาลูกเราไว้ก่อนคุณเจสซิตแมนเอาชื่อไอพ่นปีโป้ยักษ์คู่แบบไอติมคืออะไรวะอ๋อหมายถึงว่าไอโฟนปีโป้ยักษ์คู่อะไรเงี้ยเหรอจ้ะตามนั้นคุณครับเค้กพี่บ๊อบครับเหมือนเดิมเชื่อฟันธง UCL 2คู่นี้ให้เราชื่นใจหน่อยลิเวอร์พูลแอดมาดริดผมว่าลิเวอร์พูลไม่แพ้แต่จะชนะไหมแล้วแต่ดวงแล้วแต่กรรมนาโปลีอาร์เซนอลทั้งใจพูดเลยคุณเคอริกันนะครับสวัสดีครับวันนี้มี Nintendo Direct ใช่เมื่อวานมี Nintendo Direct จริงๆน่าจะคำว่าเมื่อวานเป็น Zelda Direct แต่คืนนี้มี Nintendo Direct ที่เป็น Nintendo Direct จริงๆนึกออกใช่ป่ะคืนนี้รอติดตามกันได้แล้วกันไม่รู้พูดประโยคอะไรอ่ะผมสรุปเร็วๆให้เมื่อคืนละงั้นสำหรับตัวของ Zelda Direct ครบรอบ40ปีนะครับสิ่งที่ผมรอดูคือเทรลเลอร์ของตัวภาพยนตร์ Zelda ปรากฏไม่มาแต่สิ่งที่มาก็คือ Official Logo ของภาพยนตร์ตกลงเราได้ชื่อภาพยนตร์แล้ว The Legend of Zelda ไม่มีเทรลเลอร์นะแต่มีเป็นโลโก้เทเลอร์ official logo trailer ใช้คำนี้แต่โอเคกลับมาส่วนเกมก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยได้เห็นเกมพงเกมเพย์ไปเรียบร้อยเนาะสำหรับตัว Zelda Ocarina of Time นะครับตัวเกมมาจำหน่าย5พฤศจิกายนนะไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมไปกล้าออกพฤศจิกายนมันคือ Nintendo เนาะมันไม่ไปอิงกับ GTA อยู่แล้วไม่เกี่ยวกันนะครับกราฟิกปรับปรุงใหม่หมดดูหน้าเล่นโคตรแต่ถ้าคิดว่านั่นสิ่งเดียวที่จะมาดึงดูดตังคุณแล้วคิดผิดเพราะนอกเหนือจากตัวเกมที่เปิดพรีออเดอร์แล้วด้วยนะครับเขายังเปิดตัวเครื่องเกม Nintendo Switch 2ลวดลายของ Zelda Ocarina of Time รวมถึงจอยตัวPro จอยโปรของ Nintendoลวดลายของ Ocarina of Time ด้วยเอามาให้ดึงดูดคุณและท่านนั้นยังไม่หมดเขายังมีการครอสกับเรโก้ไปออกตัวที่เป็นโลโก้แบบของ Zelda ด้วยนะครับตัวลิงก์แบบโอ้โหดึงดูดตังชะมัดล้มละลายแน่ๆแฟนๆ Zelda พูดเลยนะครับอ่ะตามนั้นแต่ว่าคืนนี้มี Nintendo Direct Nintendo Direct คืนนี้จะไม่ได้เจาะจงอยู่ที่ Zelda แล้วนะจะเป็นเกมอื่นๆแล้วเพราะฉะนั้นถ้าแฟนๆ Nintendo ก็รอดูได้เขาถ่ายทอดตอน 3 ทุ่มนะครับก็ตามนั้นนะฮะคุณครับเค้กถึงไหนวะไม่ใช่คุณเคอริแกนสิสอบอันนี้ตอบไปแล้วเปิดอย่างนี้อ่านไม่จบขออภัยเปิดตัว iPhone วันนี้ถือว่าคุ้มค่าดีอินเทอร์เน็ตก็คงมีการพูดถึงแน่นอนอยู่แล้วนะครับคุณครับเค้กพี่บอครับช่วยแนะนำซีรีส์อาชอป for killer ให้หนัง1 2เรื่องหมายว่าแนวนั้นเหรอนึกไม่ออกว่ะมันไม่มีใครน่ารักเท่าน้องดิประเด็นนึกไม่ออกติดไปก่อนคุณมารัสสวัสดีครับในบอสช่วยฟันธง UCL คืนนี้ให้หน่อยปืนโอ๊ยปืนสบายอยู่แล้วครับนาโปลีจิ๊บจิ๊บนาโปลีจิ๊บจิ๊บเหมือนไปเยือนอิตาลีอ่ะไปดูไปท่องเที่ยวอิตาลีอ่ะคืนนี้อาร์เซนอลชิวๆเลยนะครับชิวๆเลยคุณครับเคพี่บอสครับมันเป็นมาตรฐานของซีรีส์ทุกเรื่องทุกแนวเลยไหมครับซีซั่น1อย่างแจ่มซีซั่น2พอได้ซีซั่น3พอเลยก็ไม่ทุกอันนะอย่างน้อยที่สุดสำหรับผมซีรีส์ในดวงใจอย่าง House MD ผมว่าก็สนุกทุกซีซั่นนะไม่ค่อยมีแผ่วสักซีซั่นน่ะพอๆกันหมดหรืออย่างอชอป for killer เงี้ยผมว่าซีซั่น1กับซีซั่น2สนุกทั้งคู่อาจจะสนุกคนละแบบซีซั่น2มีความเน้นแอคชั่นมากกว่าซีซั่นแรกด้วยซ้ำนะครับคุณชิชแมนขอ11ตัวจริงคืนนี้หน่อยที่แน่ๆคือไม่มีกักโปใช่ไหมเพราะว่าไม่มีชื่อติดไปนะครับเห็นว่า
ถูกแทนที่โดยโจโกเมสหรือไงเนี่ยไม่รู้อะในสควอตเดฟก็ไม่น่ามีกักโปไม่น่ามีกักโปนะครับมันเดาไม่ยากไหมคู่กลางก็น่าจะชักเก้ฟันไดไหมซ้ายมันก็ต้องเคอร์เคสไหมไปลุ้นขวาว่าจะเป็นซิมปงหรือว่าจะเป็นอาราโคนะครับมิดฟิลด์คู่กลางก็ไม่น่าจะพลาดยกเว้นว่าแม็กอลิสเตอร์เพิ่งให้สัมภาษณ์มาไม่ได้ต่อสัญญาแล้วแบบจะงี่งอนนะแต่ผมเชื่อว่าโซโบลงแน่ๆแต่ว่าใครจะยืนคู่โซโบท่านแหละระหว่างกราฟกับแม็กอลิสเตอร์ก็ไปว่ากันส่วนแนวรุก4ตัวนะครับหน้าเป้ามันแน่นอนอยู่แล้วล่ะอีซักอยู่แล้วซ้ายถ้ากัคโปไม่ได้ลงก็บาโคล่ากล้าส่งไหมล่ะตรงกลางก็เบียดอยู่แล้วขวาก็ไปลุ้นเอาแต่คิดว่าก็น่าจะเป็นมุนยอสแหละก็ไม่น่าจะหลุดจากนี้ไหมนะครับคุณณัฐสรสวัสดีด้วยนะครับคุณบูรพานายบอสโทรศัพท์ยี่ห้อรูน่าจะนูเบียมั้งใช้ดีไหมครับเห็นราคาไม่แรงจะซื้อให้ลูกสาวใช้ในอดีตเคยดีปัจจุบันผมว่ามันดรอปลงไปเยอะนูเบียเป็นแบรนด์ที่ถือว่าเป็นแบรนด์ลูกละกันของทางด้านของ ZTE นะครับปกตินูเบียมันจะเน้นความตระกูลนูเบียจริงๆดังมาจากตระกูลที่เป็นตระกูลเรดเมจิกก็คือตระกูลฝั่งเกมมิ่งเขาอะนะครับช่วงหลังที่ออกมาสร้างชื่อขึ้นมาประมาณหนึ่งก็คือตระกูล Neo แต่ว่าอย่าไปสับสนกับทางด้านของไอคูนะไอคูก็มี Neo แต่ถ้าถามว่าระหว่าง Neo ของนูเบียกับ Neo ของไอคูใครคุ้มกว่ากันไอคูนะไอคูคุ้มกว่าส่วนรุ่นล่างๆจะเป็นพวกแบบ V series ตระกูล Music ผมเฉยๆอะแล้วก็ซอฟต์แวร์ผมว่ามันก็ไม่ได้เนี๊ยบเหมือนสมัยก่อนสักเท่าไหร่นะครับถ้าเล่นเป็นตัวท็อปอะตระกูลเรดเมจิกผมเชียร์แต่ถ้าเป็นตัวอื่นผมแนะนำว่าลองดูตัวอื่นไหมอันนี้ไม่ได้บอกว่ามาก็เลยไม่รู้จะตอบยังไงเหมือนกันนะครับสวัสดีคุณครับเคฟพี่บอสครับคลิปรีวิวตัวเครื่อง Play 6ที่มีทั้งเครื่องใส่ดิสดิจิตอลพร้อมจอยที่เห็นจริงไหมไม่จริงก็โตนี่บอกแล้วอะว่าหลังมกราคมปี2008มันไม่มีเขาจะไม่ออกเกมแบบที่เป็นฟิสิกอลแล้วเพราะฉะนั้นเพย์6มันก็ฟันธงได้แล้วว่าเพย์6มันไม่มีรุ่นที่ใส่ดิสแน่ๆถ้าจะทำมาเพื่อให้แบบไปใส่เกมเล่นเกมเก่าของเพย์5เพย์4เพย์5ผมว่ายิ่งทำแบบนั้นโซนี่ยิ่งโดนด่ากว่าเดิมผมว่าโซนี่ไม่ทำหรอกเพราะฉะนั้นปลอมครับมันอาจจะเป็นเครื่องโปรโตไทป์นะแต่เครื่องจริงมันอาจจะไม่เป็นไม่ใช่แบบนั้นค่อนข้างมั่นใจเกิน 80% นะครับคุณอนันทราเมจิก6 Pro ไป8 Pro คุ้มไหมราคาที่ไหนดีช่วงนี้ก็ต้องออนไลน์แหละ Shopee เห็นลดเหลือประมาณสัก26มั้ง25 26ประมาณนี้นะครับเมจิก8 Pro ก็ถ้ายังชอบตัว Magic OS ก็ขยับมาก็คุ้มเพราะว่ากล้องก็อัปเกรดขึ้นพอสมควรนะครับคุณวรวุฒิมีแพท7 828กดได้ 6,400 คุ้มไหมไม่คุ้มปล่อยมาให้ผมไม่คุ้มคุณวรวุฒิอย่าไปซื้อส่งลิงก์มาที่ผมเดี๋ยวผมซื้อเองครับผมตามนี้ไม่คุ้มผมฟันธงไม่คุ้มยังไงก็ไม่คุ้มแต่ส่งลิงก์มาให้ผมนะเดี๋ยวผมซื้อเองผมยอมไม่คุ้มคุณรูดอฟสเปค iPhone 17 Pro 18 Pro ที่หลุดมาถือว่าต่างกันเยอะไหมพอดีไม่ได้ตามข่าวเลยช่วยดูให้เข้าทีถ้าอิงตามข่าวสิ่งที่อัปเกรดก็จะมีเรื่องของชิปอาจจะ A19 Pro มาเป็น A20 Pro อัปเกรดกล้องหน้าจาก18ล้านพิกเซลไปเป็น24ล้านพิกเซลกล้องหลังตามข้อมูลคือชุดเดิมสิ่งที่ต้องลุ้นก็คือ18 Pro จะได้กล้องหลักตัวเลนน่ะตัวเลนของกล้องหลักจะได้เป็นแบบ variable aperture ก็คือปรับรูรับแสงได้เหมือน18 Pro Max ไหมเพราะว่าเป็นสิ่งเดียวเลยนะเป็นเรื่องเดียวที่แต่ละแหล่งข่าวยังรายงานไม่ตรงกันก็คือกล้องหลักของ18 Pro กับ18 Pro Max เขาบอกว่า18 Pro Max จะได้ตัว variable aperture ก็คือปรับรูรับแสงได้ผมจำตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้นะน่าจะ f1.6 ถึง f4 มั้งหรือ f1.7 ถึง f4 ประมาณนี้แต่ของ18 Pro จำไม่ได้นะครับตามข้อมูลเป็นแบบนั้นนะครับตามข้อมูลเป็นแบบนั้นนอกนั้นจะเหมือนเดิมสิ่งที่ยังไม่มีใครรู้คือไอความละเอียดมันเท่าเดิม48 48 48แต่เซ็นเซอร์จะเป็นตัวเดิมไหมอันนี้ยังตอบไม่ได้คงต้องรอเขาเปิดตัวก่อน อีกอย่างนึงที่จะมีการอัปเกรดก็คือเรื่องแบตเตอรี่อันนี้มันอัปเกรดมาทุกปีอยู่แล้วคือแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ลุ้นกันนั่นก็คือเรื่องของตัว Dynamic Island จะมีขนาดเล็กลงคือจริงๆเขาบอกว่ามันเล็กลงมาทุกปีแต่มันลดลงกระจิ๋งกระจิ๋งกระจิ๋งนึกออกป่ะแต่ปีเนี้ย
ขาบอกว่าใน iPhone 18 Pro 18 Pro Max เนี่ย

มันจะสามารถที่จะมันจะเล็กลงแบบสังเกตได้อะเป็นเหตุสังเกตได้อะประมาณนี้อันนี้คือตามข้อมูลที่หลุดมาราวนี้นะครับคุณแมนรัตเมจิก8โปรไม่น่าใช้เหรอครับผมพูดตอนไหนว่าไม่น่าใช้วะเนี่ยนั่นก็น่าใช้เห็นไหมเขาไม่ค่อยแนะนำเลนส์25,000บวกลบมันก็น่าใช้แต่ว่าถ้าจะหาซื้อ25,000บวกลบมันคือซื้อช่วงโปรเนาะเออแค่นั้นเองแต่คนผมว่าคนไม่ค่อยเปิดใจกับออเนอร์มากกว่าแล้วยิ่งช่วงหลังมีปัญหามีประเด็นเรื่องของพวกโฆษณาเงินกู้เข้ามาแทรกๆด้วยอะไรเงี้ยแต่จริงๆโดยรวมมันยังเล่นได้แต่ว่าต้องยอมรับไปก่อนว่า Honor Magic 8 Pro ในเรื่องกล้องถ้าไปเที่ยวกับ Oppo Find X9 Pro ไปเที่ยวกับ Vivo X300 Pro มันสู้เขาไม่ได้นะครับคุณอนันทรา Magic 8 Pro เทียบตัวไหนดี Magic 6 Pro รู้สึกวิดีโอไม่สวยถ้าเกิดเน้นเรื่องวิดีโอ Magic 8 Pro ผมว่าวิดีโอดูดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญอาจจะไม่ได้เท่ากับฝั่งของ Vivoหรือ Samsung แต่ไม่ได้แย่เหมือนไม่ได้รู้สึกธรรมดาเหมือนตอน Magic 6 Pro สักเท่าไหร่ละนะครับดีขึ้นใช้คำว่าดีขึ้นนะครับใช้คำว่าดีขึ้นได้เลยนะครับลงท้ายด้วย3577ขอล็อกอินฮะขอล็อกอินนี่คือขอเว็บหรือขอ user ล็อกอินวะถ้า user ล็อกอินให้ไม่ได้ดิแต่ถ้าเกิดเว็บnow now truevision มี s ด้วยนะแล้วก็ .co.th/th นะครับก็คือหน้าเว็บ truevision now ปกตินั่นแหละหรือเข้าไปอ่ะถ้าแบบขี้เกียจจด URL คุณเข้า Facebook นะคุณน่าจะเล่น Facebook อยู่แล้วล่ะเข้าไปที่เพจของ truevision ตรงๆเลยเขาเพิ่งโปรโมทไปเมื่อประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงที่แล้วก็เขาจะมีลิงก์ให้กดอยู่ก็กดตามนั้นได้เลยนะครับผมตามนี้คุณ Tree Panda นะครับผมจะเปลี่ยนโทรศัพท์ปัจจุบันใช้ Redmi 13 Pro 5G ใช้ได้ดีแต่แบตเริ่มเสื่อมแกลเลอรี่เริ่มหน่วงถ้าซื้อ17 Redmi 17 5 17 Pro 5G พอได้ไหมหรือมีตัวแนะนำไหมเน้นผมถามแบบนี้คุณเป็น Redmi Lover หรือเปล่าถ้าคุณเป็น Redmi Lover ในงบประมาณ10,000ต้นก็โอเคมันก็เอาไงดีวะอันนี้มันจะมี2รุ่นความจุเนาะมันจะมีไอตัว Redmi Note 17 Pro 5G นะใช่ไหมคุณหมายถึงตัว Redmi Note 17 Pro 5G ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ดิเพราะว่าถ้าโปรมันก็ต้อง Redmi Note ดิใช่ไหมมันมี Redmi 17 Pro ด้วยเหรอมีเหรอวะไม่มีมันก็ต้อง Redmi Note 17ดิRedmi Note 17 Pro ดิโอเคถ้าจะซื้อ Redmi Note 17 Pro ลองไปควานหา Xiaomi 17T ดูก่อน Xiaomi 17T ออนไลน์อ่ะถ้าซื้ออ่ะมันน่าจะได้อยู่ช่วงราวๆประมาณสัก10,000สำหรับ Xiaomi 17T นะซึ่งคุ้มกว่าทั้งสเปคโดยภาพรวมทั้งกล้องทั้งอะไรนะครับลองไปหา 17T ดูก่อนว่าคุณรับราคาได้ไหมแน่นอนมันคุ้มกว่าที่จะลงทุนตัว Redmi Note 17 Pro อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดจะเอาตามงบเลยขี้เกียจไปลุ้นราคาว่าจะใช้แฟลชทรงแฟลชเซลเนี่ยถ้าเน้นเรื่องของความคุ้มค่าสเปคต่อราคาแล้วกันจริงๆกล้องผมว่ามันก็เทียบกันได้ผมยังเชียร์ iQOO Neo 10อยู่ iQOO Neo 10เนี่ยถ้าเอาแบบไม่ลดเลยปัจจุบันตัว RAM 8 256จะขายอยู่ประมาณ 13,400 ซึ่งก็ชนราคา Redmi Note 17 Pro 5G แต่ว่าถ้าเป็นราคาบนแพลตฟอร์มออนไลน์ผมลองกดเมื่อก่อนเข้ารายการกดดูมันเหลือแค่ประมาณ 10,000 เท่าไหร่ 1,500 โดยประมาณเนี้ยไม่ถึงไม่เอาว่า 11,000 มีทอนอะซึ่งมันได้ชิปแรงกว่าเยอะเพราะว่า Redmi Note 17 Pro 5G มันได้แค่ Snapdragon 6 Gen 4แต่ว่า iQOO Neo 10มันได้ Snapdragon 8 S Gen 4แรงกว่ากันมหาศาลกล้องไม่ได้หนีกันเลยกล้องพอๆกันแบตอึดพอๆกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมแล้วก็ซอฟต์แวร์ของ iQOO ผมว่าดีกว่าตัว Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นก็อาจจะเชียร์ iQOO Neo 10มากกว่ารีบซื้อก่อนที่จะหาซื้อไม่ได้นะครับสำหรับ iQOO Neo 10แนะนำจริงๆถ้าคนที่มีงบ10,000

ต้นนะหาแบบ all in one all around เกมก็เน้นกล้องก็พอถ่ายได้บ้างอะไรเงี้ยผมเชียร์ไอคูเนโอ10สุดตัวเลยหรือไม่งั้นก็ขึ้นไปเสี่ยมี 17T ก็ได้หรือถ้าคุณหาพวก Vivo หรือถ้าไม่ได้เน้นเกมจัดขนาดนั้นแล้วคุณหา Vivo V70 นะราคาแพลตฟอร์มนู่นนี่นั่นแล้วต่ำกว่า 15,000 ก็เป็นตัวหนึ่งที่จัดได้โดยเฉพาะถ้าเน้นกล้องนะครับตามนี้คุณรงศักดิ์นะครับ Honor X8D ทำไมดูพรีเมียร์แล้วกระตุกความชัดระดับ1080ทั้งที่อินเทอร์เน็ตผมก็แรงดูในมือถือสบายๆและทีวีก็ดูได้ไม่รู้ดิอาจจะเป็นปัญหาที่ตัวแอปเองครับเอาจากที่สังเกตเองแล้วกันนะเพราะว่าผมดูทั้งบนเว็บดูทั้งบน iPad ดูทั้งบนมือถือ Oppo Find X9 ผมอะไรเงี้ยแล้วก็รวมถึงดูบนทีวีที่เป็นตัวระบบการที่เป็นของ WebOS ของ LG ด้วยผมแค่รู้สึกว่าแอป Monomac บน Android ตอนนี้เหมือนจะมีปัญหาที่สุดอันอื่นนิ่งๆเลยอันอื่นไม่มีปัญหาใดๆเลยไอ้จำวันคู่ของแมนยูเฮาได้ไหมที่ครึ่งแรกทุกคนบ่นกันว่าแบบเข้าไม่ได้ดูไม่ได้หมุนผมดูผ่านตัว iPad ลื่นๆเลยผมดูผ่านบนทีวีลื่นๆเลยแล้วก็เพิ่งจะมารู้สึกก็คือตอนน่าจะเป็นคู่สัปดาห์ที่แล้วจำไม่ได้แล้วอะคู่เชลซีอะกับเชลซีอาร์เซนอลผมดูบนมือถือผมรู้สึกว่าบิตเรทมันแปลกๆหน่วงๆพิกลอาจจะคำนี้แล้วกันหน่วงๆพิกลก็เลยเดาว่าแล้วก็ประจวบกับตอนที่คู่ฮาวกับแมนยูมันมีปัญหาก็เลยเดาว่าปัญหามาจากแอป Monomac ที่บนอยู่ที่อยู่บนแพลตฟอร์ม Android อาจจะต้องรอเขาแก้อีกนิดนึงนะครับแต่จริงมันไม่ควรมีปัญหาแหละผมว่ามันตอนนี้มันอยู่ที่การเค้าซัมไมซ์ของแอปของฝั่ง Monomac ละว่าในแต่ละแพลตฟอร์มเค้าออปติไมซ์มาดีแค่ไหนอย่างไรแต่ในบน Android มันทำยากเพราะว่าตัว defragmentation มันเยอะก็คือความหลากหลายของฮาร์ดแวร์มันเยอะนะครับคุณ GG Galaxy Fold 7หรือ Fold 8 ดีเห็นบางคนบอกว่า Fold ก็ยังเจ๋งอยู่จริงไหมเออ Fold เจ๋งอยู่แล้วแต่ให้ผมเชียร์ผมชอบ Fold 8แต่ว่าถ้าจะเลือกมันคือเลือกว่าคุณอยากได้ทรงหน้าจอแบบที่เป็นแบบทรงสูงหรืออยากได้แบบที่เป็นทรงกว้างส่วนตัวผมชอบทรงกว้างถ้าให้ผมเชียร์ Fold 8แต่4 8แต่4 7ก็ดีไม่ได้เถียงว่าไม่ดีแต่ถ้าถามผมชอบมันเป็นการเลือกจากทรงอ่ะทรงของมือถือเพราะว่าทรงมันต่างกันนะครับของ4 8มันจะมีความแบบทรงกว้างๆยกเว้นว่าคุณอยากได้ตัวที่เป็นทรงเดียวกันก็ต้องขึ้นไป4 8 Ultra ตัวนั้นก็จะได้เป็นทรงเดียวกับ4 7ประมาณนี้นะครับคุณลงท้ายด้วย6709 Vivo X300 Pro ดีไหมดีมากกำลังเปลี่ยนโทรศัพท์สำหรับผมจุดด้อยอาจจะว่าจุดแบบอ่ะติมันสักหน่อยแล้วกันสำหรับผมมี2จุดจุดแรกก็คือถ้าเอา Vivo X300 Pro ไปเทียบกับคู่แข่งโดยตรงอย่าง Oppo Find X9 Pro ซึ่งมันหาซื้อไม่ได้แล้วนะแต่ X300 Pro ยังพอหาซื้อได้อยู่นะมือหนึ่งเรื่องแบตของ X300 Pro มันจะเป็นรองตัวของ Find X9 Pro อยู่พอสมควรรวมถึงเป็นรองกับพวกมือถือเรือธงปีเดียวกันที่เป็นค่ายจีนด้วยกันจะเป็น Honor Magic 8 Pro หรืออะไรก็ตามเนี่ย Vivo X300 Pro ความแบตความอึดแบตมันจะเป็นรองคู่แข่งเขาอยู่ประมาณนึงแต่ไม่ได้บอกว่าแบตมันไม่อึดนะมันอึดแต่มันแค่ไม่อึดเท่าคู่แข่งเท่านั้นนะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการที่ Vivo เพิ่งเปลี่ยนมาใช้ตัว Origin OS ในฝั่ง Global ปีนี้ทุกปีในอดีตที่ผ่านมาเขาใช้เป็น Funtouch OS พอเป็น Origin OS เวอร์ชันเดียวกับในจีนเนี่ยเหมือนว่าเป็นซอฟต์แวร์ตัวเดียวกันแต่อาจจะแบบเลขรุ่นคนละรุ่นอะไรเงี้ยลูกเล่นมันเยอะขึ้นใช่แต่สิ่งที่มันไม่ดีหรือไม่ยอดเยี่ยมเท่ากับสมัย Funtouch OSก็คือเรื่องของความไหลลื่นของ UI ผมว่ามันยังมีความแบบแอนิเมชันเอฟเฟกต์เยอะๆอยู่อะต้องไปปิดเอาแล้วก็เรื่องการอัปเดตแก้บั๊กไม่ได้เร็วเท่ากับ Origin OS ของฝั่งจีนของจีนนี่เขาอัปเดตแก้บั๊กแทบคือใช้ว่าทุกเดือนอะแต่ว่าบางเดือนมากกว่า1หนด้วยแต่ของ Globo อะครับบางทีบั๊กหนึ่งกว่าจะมาแก้ก็ 2-3 เดือนก็มีแต่คือเขาอัปเดตได้ทุกเดือนนะแต่ว่ามันเหมือนกับในเวอร์ชันโกลบอลมันแคชอัพไม่ทันเวอร์ชันจีนอะไม่รู้จะตอบอย่างเงี้ยมาจะเข้าใจไหมแต่ว่าโดยภาพรวมดีกล้องดีมากๆทั้งภาพนิ่งทั้งวิดีโอสำหรับผม

0: ว่ายอดเยี่ยมสำหรับ vivo x 300 pro เล่นได้ครับเชียร์มากๆตัวหนึ่งเหมือนกันในงบประมาณ 30,000 บวกลบสำหรับมือหนึ่งณปัจจุบันนะถ้าใครจะซื้อนะนะครับคุณจีจีขอบคุณครับตามนั้นนะฮะลงท้ายด้วย6ไม่ใช่4215 Honor X6C คุณภาพราคาเป็นอย่างไรไม่มีทางเลือกไหมครับมือถือนะปัจจุบันที่คุณจะหาได้ในราคาแบบช่วงเล้งประมาณ4ไม่เกิน 5,000 มันก็สเปคประมาณนี้ก็ต้องเอาอ่ะเพราะไม่งั้นก็ตัวอื่นเขากระโดดขึ้นไปหมดแล้วนะครับอย่างเมื่อก่อนตัวเทียบกันเมื่อก่อนตัวเทียบกันก็จะเป็นทางฝั่งของตัว Samsung A07 5G บ้าง Samsung A174G บ้างซึ่งราคามันโดดไปแล้วพวกนั้นราคากระโดดไปอยู่ที่ประมาณ 6-9,000 แล้วแต่ว่า Honor H64 ณปัจจุบันยังไม่ขึ้นราคายังคงอยู่แต่ว่าตัว128น่าจะหายากแล้วนะครับปัจจุบันน่าจะหาได้ตัว256ซึ่งราคาจะขยับขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ4,999 บาทก็เล่นได้แบตอึดแน่ๆเพราะว่าจอมันไม่ได้ความละเอียดสูงจอมันแค่720p ชิปก็ตามยุคสมัยนี้อะสำหรับถ้าสเปคนี้ในปีคศนี้ผมว่าก็เป็นตัวเลือกที่ไม่ได้แย่อะไรเป็นได้ถ้ามือถือแบบถ้าคุณมีเล้งมีงบประมาณอยู่ประมาณ 4,000 ไม่เกิน 5,000 บาทก็เป็นตัวเลือกที่ไม่ได้แย่สำหรับ Honor X4 ตอบแบบเซฟแบบนี้ไปแล้วกันเพราะมันไม่มีตัวอื่นจะแนะนำจริงๆอ่ะถ้าบอกว่าไม่ดีแต่มันไม่มีตัวอื่นให้แนะนำเหมือนกันมันก็เป็นทางเลือกที่เซฟได้อยู่ในยุคสมัยนี้นะครับคุณครับพี่บอสครับการ์ดวันพีซกับการ์ดโปเกมอนที่เป็นข่าวทำไมมูลค่าสูงไม่รู้เลยผมไม่ได้เข้าวงการการ์ดขออภัยด้วยแต่มันคือเรื่องสับสนเอามันเป็นเรื่องของการสะสมแบบนี้ก่อนถ้าคุณมองว่าเป็นแค่กระดาษงั้นคุณมองอะไรมันก็ไม่มีค่าก็ได้เพราะว่าคุณกำลังมองสิ่งที่คุณไม่ได้อินกับมันคุณไม่ได้เห็นคุณค่ากับมันเหมือนของสะสมอ่ะบางคนสะสมฟิกเกอร์ทำไมฟิกเกอร์ตัวนี้มันแพงจังทำไมอันนู้นอันนี้มันแพงจังอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีตลาดของมันอยู่คุณแค่การที่คุณไม่เก็ตกับมันอย่าไปด้อยค่ามันก็พอถ้ามองว่าแบบมันแค่กระดาษใบนึงอ่ะคุณแค่ไม่ได้อะไรกับมันคุณไม่ต้องมายุ่งกับมันคุณไม่อินกับมันก็ไม่ได้อินกับมันแค่นั้นเลยนะครับคุณทำทันซี6708เห็นเขาอวยเยอะก็ดีจริงครับเรื่องอย่างเราก็ดีจริงภาพนิ่งดีวิดีโอถ้านับเฉพาะฝั่ง Android ผมว่ามันก็เป็นรองแค่ Samsung ตัวเดียวนะณปัจจุบันมาใหม่อาจจะไม่ได้ลอง Samsung เดียวอาจจะลอง17 Ultra ด้วยแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในกลุ่มท็อป3ของพวกแบบงานวิดีโอที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีปัญหาอย่างที่บอกอันมีแค่2เรื่องเรื่องหลักก็คือตัว Origin OS แหละอัปเดตหมายความว่าแคชอัพการอัปเดตแก้บั๊กอ่ะมันไม่เทียบเท่าไม่ทันเท่ากับฝั่งของลอมจีนเท่านั้นแต่โดยรวมดีสำหรับผมว่าดีสำหรับ Vivo X300 Pro ก็เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆตัวหนึ่งถ้าคุณหามือหนึ่งนะในราคา 30,000 บวกลบณปัจจุบันก็คอนเฟิร์มให้ว่าดีก็คนบอกเอ้ยเดี๋ยว X500 Pro Max จะมาแล้วแต่อย่าลืมว่าราคามันก็จะกระโดดไปอีกนะอันนี้ก็อย่าลืมว่าราคาจะกระโดดไปอีกนะครับอ่ะ15:59 หมดเวลาแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาอยู่กันนะครับเทคโนโลยีวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับนายบอสวันจันทร์ถึงวันพุธกับนายบอสแต่เทคโนโลยีวันจันทร์ถึงศุกร์เนาะพรุ่งนี้อยู่กับดร.ประดิษฐ์วันศุกร์อยู่กับพี่บอยก็พี่ตู่ดาวสงครามอะไรก็ว่ากันไปนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยมีคำถามเพิ่มเติมไปที่ Facebook Fanpage นายบอสทิ้งคำถามไว้ในคอมเมนต์ของโพสต์ไหนก็ได้เดี๋ยวตามไปตอบให้วันนี้นายบอสลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 081-658-3461

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มพิพัฒน์ให้ถามนายกหลังธรรมนัสเปิดทางร่วมงานพรรคน้ำเงินนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตอบคำถามผู้สื่อข่าวกรณีที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมให้สัมภาษณ์ในทำนองเปิดทางพร้อมร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทยว่าไปถามท่านนายกผมไม่มีความเห็นอะไรในเรื่องนี้พร้อมทำท่าโบกมือปฏิเสธแก้วตาถ่ายภาพคู่ยศชนันหาหรืออวแก้ความรุนแรงล่วงละเมิดในมหาวิทยาลัยจับตาร่วมงานเพื่อไทยนางสาวทิศนาชุนหวันอดีตส.ส.พรรคประชาชนโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กและภาพถ่ายคู่กับนายยศชนันวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวที่ระบุพิกัดว่าอยู่ที่กระทรวงอวโดยระบุข้อความว่าวันนี้มาร่วมแลกเปลี่ยนกับพรรคเพื่อไทยและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในประเด็นความรุนแรงในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษานางสาวทิศนากล่าวว่ามหาวิทยาลัยควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยไม่ใช่พื้นที่ที่นักศึกษาบุคลากรหรือผู้มีอำนาจน้อยกว่าต้องเผชิญกับการคุกคามการล่วงละเมิดทางเพศการใช้ความรุนแรงหรือการใช้อำนาจโดยมิชอบการแก้ปัญหาต้องไม่จบแค่การรับเรื่องร้องเรียนแต่ต้องมีกลไกคุ้มครองผู้เสียหายที่เป็นอิสระโปร่งใสเข้าถึงได้และทำให้ผู้ร้องเรียนมั่นใจว่าจะไม่ถูกตอบโต้หรือทำให้ต้องเผชิญความรุนแรงซ้ำอีกขอบคุณพรรคเพื่อไทยและกระทรวงอว.ที่เปิดพื้นที่ให้ประเด็นนี้ถูกพูดถึงอย่างจริงจังเพราะสิทธิ์ในความปลอดภัยและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต้องมีอยู่ในทุกสถานศึกษาพรรคเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนนางสาวทิศนายอมรับว่าจะไปร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยซึ่งในวันพรุ่งนี้จะเดินทางไปสมัครสมาชิกพรรคเพื่อไทยเนื่องจากมีแนวคิดทางการเมืองและการทำงานไปในทิศทางเดียวกันจึงได้มีการพูดคุยกันทั้งสองฝ่ายส่วนหลังจากสมัครสมาชิกพรรคแล้วจะมาช่วยงานในด้านใดนั้นยังต้องมีการพูดคุยหารือกันอีกครั้งเผยภาพอิหร่านยิงตอบโต้ใส่ฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านประกาศว่าได้ยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพในจอร์แดนเพื่อตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านทางการจอร์แดนแจ้งว่าขีปนาวุธ20ลูกของอิหร่านที่พุ่งเป้าไปที่ฐานทัพสหรัฐในประเทศแต่ระบบป้องกันภัยทางอากาศยิงสกัดกั้นไว้ได้18ลูกส่วนอีก2ลูกตกในพื้นที่ว่างเปล่าไม่มีผู้ได้รับอันตรายการโจมตีครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสู้รบที่หนักหน่วงขึ้นโดยสหรัฐกล่าวว่าได้ทำลายเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านไป5ลำเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านพยายามยิงเรือรบสหรัฐ2ครั้ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับโซฟิยานอัมราบัตประกาศหยุดเล่นให้ทีมชาติโมร็อกโกแล้วโซฟิยานอัมราบัตกองกลางอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมแห่งลีกเนเธอร์แลนด์ประกาศว่าเขาจะไม่เล่นให้ทีมชาติโมร็อกโกในศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่น2027รอบคัดเลือกที่ใกล้จะถึงนี้เนื่องจากไม่อยากลงเล่นภายใต้การนำทัพของเฮดโค้ชคนปัจจุบันสำหรับปัจจุบันโมร็อกโกอยู่ภายใต้การคุมทัพโดยโมฮัมเหม็ดอูอาบีแต่ดูเหมือนว่าอัมราบัตจะไม่ใช่ผู้เล่นตัวหลักในแผนของกุนซือรายนี้โดยในฟุตบอลโลก2026ที่ทีมผ่านเข้าถึงรอบก่อนรองชนะเลิศกองกลางวัย30ปีได้โอกาสลงสนามเป็นตัวจริงเพียง1นัดเท่านั้นต่อกันที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
5: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
4: อเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์กองกลางลิเวอร์พูลเปิดเผยว่าทัพหงแดงจะไม่ยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับเขาในตอนนี้พร้อมยอมรับว่ารู้สึกเสียใจกับเรื่องดังกล่าวโดยแมคคาลิสเตอร์เหลือสัญญากับหงแดงถึงปี2028ซึ่งเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาเจ้าตัวตกเป็นข่าวว่าได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ล่าสุดแข้งทีมชาติอาร์เจนตินากล่าวว่าเขาได้รับแจ้งจากสโมสรแล้วว่าจะยังไม่สามารถยื่นสัญญาใหม่ให้กับเขาได้ในเวลานี้ซึ่งเขายอมรับว่าเรื่องนี้ทำให้เขารู้สึกเสียใจเหมือนกัน
5: ช่วง Prime League Update
4: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
6: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกอล์ฟกรอบกว่ามันกว่า
1: สวัสดีครับพบกับสปอร์ตไกด์ได้เป็นประจำนะครับทุกบ่ายวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ4โมงเย็นถึง5โมงครึ่งนะครับวันนี้เป็นวันพุธนะครับที่9กันยายนนะครับโดยปกติเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของน้องเจตกับน้องคมนะครับมาพูดคุยกันในเรื่องราวของกีฬานะครับวันนี้นะครับผมนะครับทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์หมอเมานะครับมาแบบบังเอิญนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับคนที่มีงานเยอะนะครับทำให้ร่างกายนั้นมีปัญหามีประเด็นนะครับแล้วก็ไม่ได้มาจัดรายการ2วันนะครับจันทร์กับอังคารแต่ไม่ได้แวะไปจอดรถแถวถนนรัชดาเหมือนผมสมัยที่เฮียนอตพูดนะครับเพราะเจ้าตัวตอนนี้นะครับเข้ามานั่งประจำการเรียบร้อยสวัสดีครับน้องเจต
2: สวัสดีพี่หมอเมาครับสวัสดีแฟนสปอร์ตไกด์นะฮะอันนี้ตั้งใจที่จริงเนี่ยสามารถเดินเข้ามาแล้วก็เข้ารายการก่อนพี่หมอได้แต่ว่ามานั่งรอดูว่าพี่หมอเนี่ยจะมามุกเหมือนตอนอมหนหรือเปล่าแล้วพอได้ยินแล้วก็ประทับใจฮะเหมือนได้คิดถึงวันวาน
1: เป็นเรื่องเก่าๆนะครับ
2: ม
1: ัน
2: ไม่ใช่เรื่องเก่ามันเป็นเรื่องจริงต้องพูดอย่าง
1: น
2: ี
1: ้คือถ้าผมเนี่ยนะเป็นยานอนเนี่ยรับรองว่าน้องเจตจะคงเละนะครับกับการที่ต้องไปจอดรถแถวถนนรัชดา
2: อุ้ย
1: ไม่แวะเพราะถ้าเป็นยานอนก็บอกไม่แน่ใจว่าไอ้ที่จอดรถอยู่เนี่ยเป็นสถานที่อะไร
2: ครับ
1: แต่สำหรับผมก็เจตอาจจะไปแวะร้านกาแฟเกิดอะไรขึ้นทำไม2วันที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ร่างกายนี่ทรุดโทรมมากเลย
2: นี่เอาจริงๆนะพี่หมอนะการที่ไม่ได้มาจัดสัปดาห์หนึ่ง2วันเนี่ยกับคนอื่นเป็นเรื่องปกตินะแต่ว่ากับผมนี่ที่อาจจะมาบ่อยถูกไหมอาจจะมาบ่อยก็เลยรู้สึกว่าเหมือนนานก็ช่วงนี้มันก็จะมีเรื่องของเขาเรียกอะไรพี่หมอต้องระมัดระวังเพราะว่าเด็กๆเดี๋ยวนี้เวลาไปโรงเรียนถูกไหมมันก็จะมีแบบติดอะไรกันเยอะง่ายผมก็กะว่าเซฟๆคือผมไม่แน่ใจว่าเสียงหายเนี่ยตอนแรกคิดว่าเพราะทำงานหนักแต่จริงอาจจะไม่น่าใช่พี่หมออาจจะติดจากเด็กๆมานิดๆอะไรประมาณนี้สะสม
1: เด็กนี่ต้องถามว่าเด็กเนี่ยเด็กแค่ไหน
2: เด็กประมาณ9ขวบ
1: โอเคอันนี้อย่าพูดในเรื่องที่กำกวม
2: ครับ
1: นะครับเพราะอาจตีความผิดได้
2: เพราะว่าไม่เหมือนยุคอมหนอันนั้นเราชัดเจนอันนั้นจะเป็นเด็กประมาณ 16-17
1: ขอบคุณมากนะครับวันนี้ขอจะเริ่มจัดรายการต้องขอบคุณนะครับน้องเอ็กนะครับ เป็นเจ้าของอาลินะครับเป็นลูกของพี่ลิงศาสตราจารย์พิเศษจุลสิงห์วสันสิงห์นะครับผมเนี่ยต้องเท้าความถอยหลังไปประมาณเกือบ20ปีนะคือมีครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับพี่ลิงผมเรียกว่าพี่ลิงนะแต่ท่านเป็นอัยการสูงสุดตอนสมัยนั้นน่ะก็คือศาสตราจารย์พิเศษจุลสิงห์วสันสิงห์เนี่ยก็โทรศัพท์มาหาผมแล้วก็บอกว่าหมอเมากับเฮียนอตพี่อยากเชิญไปงานเปิดร้านอาลิร้านแรกที่สยามสแควร
2: ์ครับ
1: นะครับแล้วก็ผมสองคนก็ไปนะครับไปโดยที่ความเป็นพี่ลิงเนี่ยพี่ลิงเนี่ยสำหรับพวกเราแล้วเนี่ยถ้าเอ่ยปากไม่ต้องพูดถึงนะครับ

0: ผมแล้วเนี่ยพี่ลิงเอ่ยปากจะให้ไปทำอะไรเนี่ยไปแน่นอนนะครับแล้วก็ได้เห็นนะครับเขาเรียกว่าความเจริญนะครับของอลินะครับภายใต้การดูแลของลูกชายน้องเอ็กนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยน้องเอ็กก็ส่งเสื้อนะครับแหมถูกใจมากเลยเป็นเสื้อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรุ่นล่าสุดนะผมใส่วันนี้ผมก็เป็นเบอร์5นิดนึงนะก็เลยขอใส่นะครับมาจัดรายการนะครับต้องขอบคุณน้องเอ็กนะครับก็ยังจำภาพเก่าๆได้หมดเลยว่าเราไปที่สยามสแควร์กัน2คนผมก็เฮียนอสไปแสดงความยินดีนะครับแล้วก็สมัยนั้นเนี่ยอมหนพที่จะแจกลายเซ็นได
1: ้ครับ
0: นะครับก็เลยไปเป็นเขาเรียกว่าสาขาแรกของอลิที่สยามสแควร์
1: นี่เอาจริงๆนะผมก็ไม่ได้เห็นพี่หมอใส่เสื้อแมนยูสีแดงแบบนี้มันนานแล้วเหมือนกันนะ
0: ใช่คือน้องเอ็กเนี่ยส่งเสื้อมาให้ผมเนี่ยโดยทีมงานเนี่ยโอ้โหดูแลผมดีมากเลยก็ถามว่าไซส์อะไรนู่นนี่นั่นมาก็สรุปแล้วผมก็บอกว่าโอ้โหผมรื้อฟื้นความหลังได้คุยกับน้องเอ็กในเรื่องราวของคุณพ่อพี่ลิงเนี่ยก็ต้องบอกว่าพี่ลิงนั้นต้องบอกว่าเสียชีวิตไปนานพอสมควรแล้วแต่ก็ยังเป็นเรื่องราวที่ผมอยากมานำมาเล่าให้ฟังนะครับถ้าเฮียนอสมานั่งวันนี้นะกับผมเนี่ยไม่ใช่น้องเจดนะเฮียนอสจะต้องใส่เสื้อ
1: ครับ
0: อาร์เซนอลนะครับเพราะว่าวันที่เราไปเนี่ยผมจำได้เลยว่าทีมงานของอลิน้องเอ็กเองก็ถามว่าพี่หมอเชียร์ทีมผมบอกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
1: ครับ
0: แล้วก็เฮียนอสเชียร์ทีมอาร์เซนอลนะครับก็วันนี้มารื้อฟื้นความหลังเก่าๆแล้วก็เห็นการเจริญก้าวหน้าความเติบโตของอลิแล้วเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่านี่คือลูกไม้หล่นไม่ไกล
1: ทุกวันนี้ก็หลายสาขามาก
0: โอ้โหเยอะมาก
1: ผมเองเนี่ยเวลาไปพัทยาเนี่ยขากลับจะแวะสาขาชลบุรีบ่อย
0: ครับ
1: เพราะว่าเสื้อเวลาหาสาขาอื่นไม่เจอเนี่ยผมมักจะไปเจอที่ชลบุรี
0: ครับ
1: ลูกชายเคยอยากได้เสื้อมาริดมันจะมีตัวเติร์ดตัวอะไรพี่หมอก็ไปได้ที่อาริชลบุรีแล้วก็ขอบคุณพรรคพวกในวงการเรานี่แหละที่บางทีก็มีมอบส่วนลดให้บ้างอะไรทำนองนี้นะฮะขอบคุณมาก
0: นะก็พูดถึงอาริแล้วก็ความก้าวหน้าก็ขอบคุณจริงๆนะครับเพราะแบบวันนี้ผมไปที่ไหนเนี่ยมันดูแบบมันดูเท่
1: พี่หมอใส่เหมือนรอพรุ่งนี้เดี๋ยวแมนยูพี่หมอจะลงพรุ่งนี้ไง
0: ทำไมมีปัญหาอะไรเลย
1: เอ้าก็แชมเปี้ยนลีกไม่ได้เตะมานานไงเล่า
0: โอ้โห
1: ไม่คิดถึงหรือไงนี่ดูสิพอได้เตะปุ๊บกลับมาก็ไม่ได้เตะวันอังคารวันพุธก็ต้องไปเตะพฤหัส
0: คือเจตนะถ้าจะไม่บอกว่าเพิ่งกลับมาจะดีกว่านี้เยอะเลย
1: อ๋อโอเคไม่ได้หายไปนาน
0: คือจริงๆแล้วเป็นขาประจำ
1: ครับ
0: นะครับเพียงแต่ว่าปีที่แล้วเหนื่อยอ่ะอยากพักผ่อน
1: โอ้แล้วคิดดูนะปกติเนี่ยแชมเปี้ยนส์ลีกยุคเมื่อก่อนเนาะเพื่อเตะอังคารพุธเพียงแต่ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยมันเป็นสัปดาห์แรกแล้วก็พวกยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์เนี่ยเขายังไม่เตะมันก็เลยเจียดวันพฤหัสเนี่ยให้มาเตะแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยแล้วแมนยูไปเตะพรุ่งนี
0: ้ใช่
1: ดังนั้นเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยเชียร์ทีมเฮียนอสก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยเชียร์ทีมพี่หมอ
0: ฮะเจดเขาจัดอังคารพุทธพฤหัสเจดเคยดูมวยไหม มวยคู่เอกเนี่ยเขาจะมักจะไว้คู่หลังๆ
1: อ
0: ๋
1: อแสดงว่าเจอซาบาเนี่ยเหรอคู่เอก
0: ก็ชื่อมันขายได้อ่ะ
1: โอ้โหแมนเชสเตอร์ดูการนี้ดูออกตัวแรงนะ ตอนอโมริมอยู่เนี่ยแค่จะชมเขาสักนิดนี่แฟนก็ยังบอกเลยว่าไม่มีสักนิดหนึ่ง
0: คือปีนี้นะครับถึงผมจะไม่ค่อยแฮปปี้กับไมเคิลคาลิกเท่าไหร่นะแต่ผมก็มองว่านักเตะที่มีอยู่เนี่ย ก็เพียงพอ
1: ดูมีองค์โต
0: เพียงพอที่จะเรียกว่าไม่ขี้เลย
1: การเสริมทัพอะไรดูอย่างน้อยๆเนี่ยมันเห็นความมุ่งมั่นของสโมสร
0: ใช
1: ่แต่ว่าจะดีกว่านี้ไหมเนี่ยเดี๋ยวว่ากันระยะยาวพี่หมอมองในมุมนี้ถูกไหม
0: ถูกต้อง
1: เออ
0: มาถึงเรื่องกีฬาเพราะว่าคนขาประจำอย่างเจดหายไปนานจะเริ่มต้นด้วยเรื่องอื่นไม่ได้เลย
1: อุ้ย
0: เพราะว่าเพิ่งจบไปวอลเลย์บอลชาย
1: โอ้โห
0: คุณจะแบบว่าเทคไซส์วอลเลย์บอลหญิงมากเกินไปไม่ได้
1: ครับ
0: นะครับล่าสุดเนี่ยคือเข้ารอบแน่นอนแล้วแต่ปรากฏว่าลงเล่นเป็นนัดสุดท้ายก็ยังโชว์ฟอร์มได้ดีเอาชนะไชนีสไทเปนะครับ3-2ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้าย
1: โอ้โห
0: คือไอ้เรื่องเข้ารอบเนี่ยเข้ารอบเพราะเรา2นัดแรกเราชนะมานะครับแต่การชนะในนัดที่3เนี่ยมันมีความหมายเพราะเราจะเป็นแชมป์กลุ่ม4แล้วผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับออสเตรเลียนะครับถามว่าออสเตรเลียเนี่ยแรงกิ้งก็ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าโอกาสของเราเนี่ยมีสูงมากเลยต้องปรบมือให้กับปาร์กีวอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนที

0: ภาพชัดเจนไม่มีนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยไปนั่งดูแต่นัดที่แล้ว
1: นุ้มี
0: มี2คน
1: ครับ
0: มีปิยนุชแป้นน้อยก
1: ับ
0: อ
1: ัช
0: รพรคงยศ
1: ครับ
0: นะครับอ่ะก็ปรบมือให้นะครับ
1: มันจะมีสปอนเซอร์อะไรกันด้วยนี
0: ่
1: เออโอนตรงโอนตังอะไรอย่างงี้นี
0: ่
1: เขาซัพพอร์ตกันนะ
0: เออนะก็เป็นเรื่องที่ดีนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าหลายคนอาจจะไม่ได้ยินชื่
1: อ
0: นักวอลเลย์บอลชายนะอย่างนภาเดชพินิจดีชัยวัฒน์ถุงคำธนัทบำรุงพักดีอนุชิตพักดีแก้วทูประดิษฐ์พระพุทธและนครินทร์อินทนุ
1: ค
0: ือผมดูนะผมว่าเรามีอนาคต
1: โอ้หลายคนมีน้องเหนือด้วยนครินทร์เนี่ยตัวรับอิสระอันนี้ก็เล่นดีนครินทร์อินทนุอย่างเงี้ยนะครับคือหลายคนก็บอกว่าเกมวันนี้มันอาจจะดูอึดอัดไปนิดนึงเพราะว่าเราก็คงกดดันด้วยเพราะอยากเป็นอันดับหนึ่งของสายนะครับแต่ว่าก็หวังว่าจะเอาสิ่งที่พลาดบ้างในวันนี้ไปเป็นเขาเรียกอะไรแก้ไขในรอบต่อไปโดยเฉพาะชัยวัฒน์ถุงคำนี่หัวเสาของเรา26แต้มพี่หมอ
0: คร
1: ับ แล้วก็อย่างที่พี่หมอบอกไปว่าจริงๆเนี่ยมันยังแข่งไม่ครบทุกกลุ่มนะครับแต่ว่าโปรแกรมตอนนี้ชัดเจนเราเจอออสเตรเลียส่วนวันเวลาเนี่ยเหมือนกับต้องรอเขาระบุอีกรอบนะเนี่ยที่แน่ๆเนี่ยเราไปอยู่สายล่างพี่หมอเราไปอยู่สายล่างรอเจอผู้ชนะระหว่างไชนีสไทเปหรือทีมอันดับ2ที่จะเอามาเรียงนะซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นทีมไหนเดี๋ยวรอลุ้นนะครับ
0: พอพูดถึงวอลเลย์บอลชายแล้วเอาทีมน้องๆวอลเลย์บอลหญิงหน่อย
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าโอ้โหในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงพรีเมียร์วอลเลย์บอลลีกอินวิเตชั่นคอนเฟอเรนซ์2026รอบชิงเมื่อวานนี้ที่เมืองเกซอนซิตี้ประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยก็ปรากฏว่าทีมลูกยางสาวไทยนะครับชุดผสมที่ลงเล่นในนามเอสโคล่าก็สามารถเอาชนะเจ้าภาพฟิลิปปินส์คว้าแชมป์ PVL 2026ได้
1: ครับ
0: โอ้โหมันอะไรกันเนี่ยพวกเนี้ยวอลเลย์บอลเนี่ย
1: โอ้โหท่านนายกสมพรใช้บางอย่างนี่ต้องถือว่าเป็นปีทองของท่านจริงนะพี่หมอนะ
0: ครับ
1: ท่านทำมากี่ปีแล้วนะ
0: อุ้ย40ปีเนี่ยเมื่อวันจันทร์
1: พี่หมอมากสุดไหม
0: โอ้
1: คือถ้าในบรรดาสมาคมอันที่ผมนึกเร็วๆนะสนุกเกอร์ก่อนนี้ก็นานมีอะไรอ่ะเยอะแต่เพียงแต่ว่าโอ้โหวอลเลย์บอลนี่40
0: วันไม่ไม่คือพี่สมพรเนี่ยมาเริ่มต้นนะคุกครีเนี่ยเมื่อ40ปีก่อนตอนสมัยท่านเป็นเลขาของปลัดพิสารมุกศาสาธรแต่มารับตำแหน่ง
1: มาเป็นนายกอ่ะ
0: เป็นนายกผมเชื่อว่าประมาณ20ปีนะ
1: โอ้โห
0: นะ
1: ครับ
0: ก็ต้องถือว่าประสบความสำเร็จว่าวันจันทร์เนี่ยโอ้โหต้องมาให้ความรู้นะครับแล้วก็ดูเหมือนแฟนสปอร์ตไกด์จะชอบด้วยนะครับจันทร์ก่อนเนี่ยนะครับวันอังคารมีสุ
1: จิตราแบดมินตัน
0: แล้วก็เมื่อวันจันทร์ที่แล้วมีน้องต้อง
1: พอพี่หมอส่งคิวมาโอ้ผมแฮปปี้เลยผมบอกเลยว่าเนี่ยแฟนรายการจะได้ฟังจากปากต้องพัดนี
0: ่โอ้โห
1: เพราะว่าเขานี่คลุกคลีเลย
0: ละเอียดมาก
1: แล้วตกลงจริงหรือไม่ว่าต้องไปตามใครอันนี้พี่หมอได้ถามให้ผมไหม
0: เขาบอกว่าเขาเนี่ยมองน้องๆทุกคนนะครับแล้วก็ไม่เคยแสดงท่าเจ้าชู้ไก่แก
1: ้
0: อันนี้เจ้าตัวยืนยันเลยว่า
1: ผมไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นผมหมายถึงว่าไปตามผลงาน
0: เขาเป็นอินฟูอยู่แล้วตอนนี้เป็นอินฟูที่ถือว่าดีที่สุดในเรื่องของวอลเลย์บอลหญิงของเมืองไทย
1: แล้วปีนี้มันเป็นขาขึ้นของทีมวอลเลย์บอลแทบจะทุกชุดนะแล้ววอลเลย์บอลชายเนี่ยทำไปเล่นไปนะครับเพราะว่าแพลตฟอร์มเขาเรียกอะไรรูปแบบเหมือนหญิงเลย
0: ถูกต้อง
1: ถูกไหมพี่หมอแชมป์เอเชียไปโอลิมปิก1ใน3ไปชิงแชมป์โลกอะไรก็เกิดขึ้นได้
0: ถ
1: ู
0: กต้อง
1: ผมดูเส้นทางแล้วเนี่ยไม่แน่นะเนี่ย
0: คืออย่างที่เจตพูดอะขาขึ้น
1: อ
0: ะมันก็อะไรอะไรก็ดีไปหมดนะครับ
1: เพรา
0: ะวันนั้นวันจันทร์เนี่ยผมเชื่อนะว่าทุกคนได้มีความสุขได้เสพเรื่องราวของวอลเลย์บอลประมาณชั่วโมงเต็
1: ม
0: ๆนะครับผมถามต้องว่าเอเชียนเกมครั้งเนี้ยวอลเลย์บอลหญิงไทยมีลุ้นเหรียญรางวัลแน่นอน
1: ครับ
0: ถามต้องว่าในมุมมองของต้องเนี่ยน่าจะได้เหรียญได
1: ้
0: ต้องบอกว่าต้องเหรียญทอง
1: ก็อย่างที่เราไล่กันเมื่อครั้งที่แล้วไง มันสุกงอมพอดีไงที่บอก
0: แล้วก็ความเป็นครูของหัวหน้าสตาฟโค้ชไม่ใช่เป็นโค้ชใช้คำว่าเป็นครู
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เนี่ยทำไมข่าวคราวการฝึกซ้อมของทีมวอลเลย์บอลหญิงที่ญี่ปุ่นเนี่ยถึงมีน้อยมากนะครับผมคุยกับน้องต้องบอกว่าพอบินจากเมืองไทยไปถึงญี่ปุ่นเนี่ยน้องๆในทีมทุกคนบอกว่าเหมือนเดิม ครูออสเหมือนเดิม

0: เข้าใจใช่ไหม
1: ครับ
0: คือซ้อมหนักคือต่อยหนักไม่มีการให้มีโอกาสได้พักผ่อนเพราะว่าในเอเชียนเกมครั้งเนี้ยไม่มีของง่าย
1: ใช่
0: นะ
1: มันก็เหมือนมาเจอกันอีกรอบแล้วก็ผมว่าเราไปเอเชียนเกมผลเนี้ยไม่ต่างกับตอนเราไปชิงแชมป์เอเชียพี่หม
0: อ
1: เราอาจจะหวังแหละว่าเราจะป้องกันแชมป์เอเชียแต่ว่าเรารู้ว่ามันยากเพราะว่าหนเนี้ยมันมีโควต้าโอลิมปิกจีนญี่ปุ่นเขาชุดใหญ่ไม่เหมือนหนที่แล้วเฉกเช่นเดียวกันเอเชียนเกมหนเนี้ยผมว่าเราบินไปเราก็อาจจะหลายคนจะบอกว่าไม่หวังเหรียญทองไม่ได้
0: ครับ
1: แล้วถ้าเกิดว่ามันทำได้พี่หมอมันจะเป็นประวัติศาสตร์ในหน้าวงการวอลเลย์บอลไทยในรอบไม่กี่เดือนเองนะ
0: ถูกต้อง
1: ทั้งไปโอลิมปิกและเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งแรกผมว่ามันเป็นไปได
0: ้ผมบอกผมถามต้องครับนี่นะว่าต้องญี่ปุ่นกับจีนเนี่ยเขาไม่เจ็บช้ำน้ำใจเหรอ
1: ครับ
0: ที่เขาไม่ได้แชมป์อ่ะแล้วญี่ปุ่นเนี่ยนะครับแข่งที่เมืองนาโกย่าประเทศเขาอ่ะแล้วการพ่ายแพ้ของเขา3-1เซตเนี่ยถามว่าเขาต้องทำการบ้านหนักไหมเพราะฉะนั้นก็ถามว่าเรื่องง่ายไม่ง่ายนะกับการที่เราจะได้เหรียญทองเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องส่งกำลังใจไปช่วยนะครับในการแข่งขันครั้งนี
1: ้เอ๊ะพัทนี่นี่ไปไหมเดี๋ยวชิ้นเกม
0: เขาบอกว่ากำลังเขาเรียกว่าจัดการเรื่องราวทั้งหมดอยู
1: ่ครับ
0: ครับครับ
1: ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวเชียร์วอลเลย์บอลชายกันต่อนะครับนั่นคือวอลเลย์บอลแต่ว่าถ้าเอาบ่ายวันนี้เลย
0: ครับ
1: ก็ต้องพูดถึงหน่อยพี่หมอใครได้ดูการดวลมาราธอน US Open นะครับโอ้โหไปซะแล้วครับเจ้ากาลิตอสของผมเนี่ยเพิ่งจะจบเมื่อช่วงบ่ายนี่เองพี่หมอ
0: ถูกต้อง
1: US Open ชายเดี่ยวรอบ8คนสุดท้ายนะครับโอ้โหเจ้ากาลิตอสคาร์ลอสอัลคาลาสนักเทนนิสชาวสเปนแชมป์เก่าเลยนะเป็นแชมป์เก่าเมื่อหนที่แล้วแล้วก็เจ็บไปสักพักหนึ่งนะครับอย่างที่เราทราบกันปรากฏว่าดวลมาราธอน5เซตกับเบนเชลตันแล้วก็เอาคาลาสแพ้ในเซตตัดสินนะครับด้วยการดวลไทเบรกนะ6-7ไทเบรก7-10อ่ะเอาคาลาสตกรอบ8คนสุดท้าย
0: ใช้เวลาในการแข่งขันทั้งหมด4 ชั่วโมง 28 นาทีโอ้โหแต่ผมนั่งดูเนี่ยนะเจ็บผมว่าอาการบาดเจ็บที่ข้อมือของอัลคาราสยังไม่หายดี
1: ผมว่าน่าจะยังไม่ร้อย
0: ใช่นะ
1: มันต้องมีแยงบ้างอ่ะพี่หมอ
0: ต้องนะ
1: โอ้โห
0: เสียดายนะเสียดายคือพอบทอัลคาราสไปเนี่ยมันชายเดี่ยวมันดูหมองๆเลยเพราะซินเนอร์ก็ถอนด้วย
1: แล้วคนที่จะมีโอกาสนี่กลายเป็นซาช่านะครับก็เท่ากับว่าพอเบนเชลตันเข้ารอบรองเนี่ยส่วนอีกคู่นึงที่จบไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือฟานเชสเตียโฟอเมริกันเนี่ยเอาชนะอเล็กซ์มิเชลเซนหนุ่มอเมริกันอีกคนไป3-2เซตนี่ก็เล่น5เซตนะพี่หมอถ้าว่าเตียโฟจะไปเจอกับเบนเชลตันนะครับในรอบรองชนะเลิศสายล่างการันตีอเมริกันเข้าชิงแน่ๆ1คนในบ้านตัวเองนะเพราะว่าทั้งเตียโฟแล้วก็เบนเชลตันเนี่ยเป็นอเมริกันนะครับส่วนวันนี้ชายเดี่ยวเดี๋ยวจะมีอีก2คู่ที่เหลือนะครับก็จะเล่นคู่แรก1:30ก็คือคาเลนคาชานอฟจะเจอกับนักเทนนิสจากเบลเยียมโอ้โหคนนี้นี่เห็นพี่โอ๊ตบอกกำลังมาแรงเหมือนกันนะครับอเล็กซานเดอร์บล็อกนี่หนุ่มเบลเยียมนะส่วนอีกคู่นึงเนี่ยจะเล่นเป็นคู่เช้าวันพรุ่งนี้นะครับก็คืออเล็กซานเดอร์สเวเรฟเจ้าของแชมป์เฟรนช์โอเพ่นปีนี้นะครับจะเจอกับหนุ่มดัชซึ่งโอ้โหผมก็ไม่คุ้นเลยคนนี้พี่หมอบอติกฟานเดอร์ซันชูปจากเนเธอร์แลนด
0: ์ครับ
1: แม่ถ้าดูจากมือวางนี่เท่ากับว่าซาช่าจะเป็นมือวางสูงสุดที่เหลืออยู
0: ่
1: ก็คือเป็นมือหนึ่งของรายการไงพี่หมอแล้วก็เบนเชลตันเนี่ยเป็นมือ8คือรองลงมา
0: ครับ
1: พ
0: ี่ชายเดียวนะ
1: ใช่
0: เอาหญิงเดียวหน่อยสิ
1: เอาซะหน่อยโอ้โหก็หญิงเดียวเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็ชายเดียวอาจจะตกรอบสำหรับแชมป์เก่าแต่ว่าหญิงเดียวนะครับอารีนาซาบาเลนกาก็ยังคงอยู่ในเส้นทางป้องกันแชมป์นะครับหลังจากที่เบียดชนะลินดานนอสโควาชื่อนี้คุ้นๆไหมชนะนักเทนนิสของเราไปไงก็ปรากฏว่าซาบาเลนกาชนะนอสโควาไป2-1เซตนะครับ7-6ไทเบรก7-1 3-6แล้วก็7-6ไทเบรก10-7ก ก็เลยทำให้อารีนาซาบาเลนกาผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับแล้วก็คู่ต่อกรของเธอเพิ่งจะจบเมื่อช่วงเช้าเหมือนกันก็คือเจสสิก้าเปกูล่านะครับมือ3จากอเมริกาที่ชนะเอมม่านาวาโรมือ24จากอเมริกาไป2-1เซตนะครับเซตแรกเนี่ยเปกูล่าแพ้ก่อนด้วย3-6แล้วก็กลับมาชนะ6-4 6-3 นะครับก็เลยทำให้หญิงเดี่ยว US Open สายบอลเนี่ยได้มาตามเส้นทางเลยพี่หมอก็คืออารีนาซาบาเลนกาเจอกับเจสสิก้าเปกูล่าส่วนคืนนี้ก็จะเป็นรอบรองสายล่างนะครับขวัญใจผมเหมือนกันน้องเมียร่าแอนดรีวาเจอกับโคโค่กอล์ฟเมียร่ากับกอล์ฟจะเล่นเป็นคู่เที่ยงคืนนะครับแต่ว่าคู่ที่เล่นก่อน4ทุ่มครึ่งอันนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์เลยนะก็คือเจิ้งชินเหวินเนี่ยโอ้โหพี่หมอมาถึงรอบนี้นะ
0: ครับ
1: อาเจิ้งจะเจอกับเอรีนารีบากีน่ามือ2จากคาซัคสถาน
0: ฟื้นตัวเร็วนะอาเจิ้งเนี่ย
1: ครับ
0: ผมจำได้ว่าเพิ่งแพ้
1: รวงข้าว
0: ใช่ก็ถึงบอกว่าโอ้ฟื้นตัวเร็วมาก
1: แพ้รวงข้าวที่โตรันโตรายการที่โตรันโต 1,000 ในรอบควอลิฟายไฟนอลนะครับ
0: ครับ
1: ก็ผมเท่าที่ผมดูในหญิงเดี่ยวไม่ค่อยพลิกพี่หมอสังเกต 1-3 ยังอยู
0: ่
1: แล้วก็เนี่ยหญิงเดี่ยวนะครับมือ1 2 3 4 5 6อยู่ในเส้นทางหมดเลยในรอบ8คนแต่ว่าชายเดี่ยวพลิกเยอะนะครับ
0: มาตามนัดสำหรับสำหรับเทนนิสหญิงนะครับ
1: ครับ
0: มาที่แบดมินตันไทยนิดนึง
1: เป็นยัง
0: ไงพอสุจิตรามาจุดประกายไฟ
1: ย
0: นะครับในเรื่องราวของการแข่งขันแล้วก็มาพูดถึงรายละเอียดเนี่ยตอนเนี้ยนะครับท่านนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเนี่ยพลอากาศเอกมนทนสัตชุกรเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยว่าในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งเนี้ยนะครับไม่เป็นห่วงนักกีฬานักแบดมินตันของเมืองไทยทั้งชายและหญิงเพราะว่ามีโปรแกรมการแข่งขันอาชีพตลอดทั้งปีอยู่แล้วแต่เขาบอกว่าการวางแผนในเรื่องของการเล่นเนี่ยอันนี้ต้องละเอียดเพราะว่าหวังเหรียญ นะโดยเฉพาะทีมหญิงเนี่ยต้องบอกว่าท่านนายกบอกเลยว่าเราน่าจะมีโอกาสค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าทีมหญิงเราเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเราเนี่ยไม่เป็นรองใครนะ
1: ครับ
0: แต่ประเภทเดียวเนี่ยก็แอบหวังลึกๆจากชายเดียวของวิวกุลวุฒิวิทิสารนะครับแล้วก็บาสเดชาพลนะครับถ้าหายจากอาการบาดเจ็บเนี่ยจับคู่กับน้องเฟรมสุพิชลาเพียวสามพายก็ถือว่าน่าจะมีลุ้นและอีกคู่หนึ่งที่เขาบอกว่าดีวันดีคืนก็คือพี่น้องเอี่ยมสะอาด
1: ใช่
0: นะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าถึงเวลาในการแข่งขันเอเชียนเกมแล้วเนี่ยเราจะทำผลงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนคร
1: ับ ผมว่าแบดมินตันเนี่ยมันเป็นกีฬาที่เขาเรียกไงพี่หม
0: อ
1: มันเกิดขึ้นได้หมดเลยเนาะ
0: ใช่
1: คือเป้าหมายเราอ่ะผมว่าติดเหรียญน่ะแต่ทีเนี้ยทองเงินทองแดงเนี่ยมันก็คือกีฬาที่เราเห็นกันทุกแทบทุกสัปดาห
0: ์
1: ว่าแบดมันแพ้ชนะกันได้แล้วในเอเชียมันก็เหมือนชิงแชมป์โลกอ่ะ
0: ครับ
1: ถ้าเราเหมือนตัดแค่อะไรอ่ะเดนมาร์กฝรั่งเศสนะพี่หมอเนาะที่เหลือมันก็กองอยู่ในเอเชียครับ
0: แต่เราเองเราก็อยู่แนวหน้าในเอเชียเนี่ยเราก็ไม่ใช่ว่าเป็นพระรองหรือว่าผู้ช่วยตลอดนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็นิดนึงนะครับปิดท้ายด้วยข่าวของการรวมพลังโดยทางกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพนะครับเรียกว่าเรียกทุกหน่วยงานนะครับผนึกกำลังกันทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจัดพิธีนะครับปิดโครงการก็คือรวมใจเชียร์นักกีฬาไทยไปเอเชียนเกม2026
1: ครับ
0: นะครับจัดที่สโมสรราชพฤกษ์เนี่ยคือเป้าหมายก็คือเป็นการเขาเรียกว่าบูสต์ความรู้สึกของคนไทยของผู้บริหารทุกคนนะครับกับการที่นักกีฬาจากเมืองไทยจะไปแข่งเอเชียนเกมเนี่ยก็ต้องสร้างผลงานให้ดีที่สุดครับก็เป็นเรื่องที่ดีอ่ะคือเห็นแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่มากันครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะครับหรือว่ารองศาสตราจารย์ดร.ชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับผู้ว่าการผู้ว่าการกรุงเทพมหานครก็มานะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรก็มานะครับแล้วก็ดร.ก้องศักดิ์ผู้ว่าการคนปัจจุบันก็มาแล้วก็ว่าที่คนใหม่คุณโปรดปราณสมานมิตรก็มานะครับคุณธนเกียรติ ก็มานะครับอ่ะก็พร้อมมากเลยสำหรับนักกีฬาของไทยที่จะเดินทางไปแข่งขันเอเชียนเกมแล้วก็มีการถ่ายทอดสด
1: เริ่มพรุ่งนี้ประชาสัมพันธ์ไปเลยนะครับก็อย่างที่สปอร์ตเจ็ดเนี่ยเขาก็จะเริ่มวันพรุ่งนี้นะผมไม่แน่ใจว่าเอ็มคอร์ดคือเริ่มวันไหนเนี่ยเพียงแต่ว่าถ้าช่องของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยเขาจะมีโปรแกรมตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเลยแล้วก็ส่วนใหญ่พี่หมอจะเป็นกีฬาประเภททีมเราจะได้เห็นกีฬาอย่างบาสเกตบอลฟุตบอลอย่างเงี้ยที่ลงแข่งก่อนนะครับเดี๋ยวผมแอบไปดูคิวเลยจะได้อัปเดตให้กับแฟนๆเอเชียนเกมว่าเริ่มพรุ่งนี้แล้วนะครับ นี่เดี๋ยวผมดูนิดนึงนี่จะได้รู้เลยพี่หมอ
0: ครับ
1: อย่างวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีบาสเกตบอลนี่ครับอย่าง PPTV เขาจะถ่ายเกาหลีใต้เจอซาอุดิอาระเบียทีสปอร์ต7ก็จะเป็นญี่ปุ่นเจออินโดนีเซียอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับส่วนของไทยเราก็จะเริ่มมีโปรแกรมเขาเรียกว่ามาสอดแทรกเรื่อยๆก็เดี๋ยวรอตามกันเพราะว่าบางชิ้นกีฬาก็เริ่มก่อนตั้งแต่วันพรุ่งนี้ส่วนก็จะไล่เรียงไปจนถึงพิธีเปิดการแข่งขัน
0: เจ็ดพรุ่งนี้วันที่10นะแต่เอเชียนเกมจะเปิดอย่างเป็นทางการเนี่ย19 กันยายน
1: อีกประมาณสัปดาห์เศษ
0: ใช่นะครับเดี๋ยวเรื่องฟุตบอลเดี๋ยวจะเย็นๆนะไม่ต้องรีบนะครับเดี๋ยวจะเอาข่าวข้อมูลนะมาพูดให้ฟัง
1: ที่ผมรอคืออะไรรู้ไหมพี่หมอผมอยากเห็นบรรยากาศของขบวนพาเหรดที่นักกีฬาไทยเนี่ยเดินลงสู่สนาม
0: ใช่
1: เพราะยูนิฟอร์มปีนี้นะโอ้โหโคตรเท่เลย
0: สวยมากสวยมาก
1: สวยมากก็อยากจะรู้ส่วนเรื่องของเอเชียนเกมก็พี่หมอคงคุยไปแล้วเนาะว่า Meet the Place ทั้ง6ครั้ง
0: 14เหรียญทอง
1: ก็มาหยุดอยู่ที่14เลขสวยอยู
0: ่ครับก็วิเคราะห์ไปกันหมดแล้วนะครับว่าเซปักตะก้อ4เทคบอล3อะไรเงี้ยก็
1: คุยแสดงว่าถ้าจะเพิ่มคือเพิ่มจากเทคบอลนะ
0: เทคบอล
1: เพราะว่าเซปักตะกร้อถ้า4ถ้าพี่หมอบอก4คือเท่าผลที่แล้ว
0: แต่ผมไม่แน่ใจนะผมวิจารณ์ไปผมว่าหญิง2เหรียญผมมั่นใจแต่ชายเนี่ยทั้งประเภททีมเดียวทีมชุด
1: จาก4เกมอ่ะนะ
0: ผมไม่มั่นใจแต่ประเด็นเรื่องไอ้นักกีฬาที่โดนห้าม5นี่จบแล
1: ้
0: วก็มีรายชื่อ3คนติดไปกับการแข่งขันเอเชียนเกมด้วยนะครับ
1: อ่ะน่าจะประมาณนี้ส่วนสนุกเกอร์นิดนึงนะครับมีรายการ English Open ก็น่าเสียดายนะจริงๆเราหลุดไปถึงเมนรอ2คนปรากฏว่าไปตกรอบ64คนทั้งคู่นะครับโดยเฉพาะแมนนครปฐมเนี่ยผมเอาใจช่วยนะสำหรับแมนในการกลับมาเล่นอาชีพอีกรอบหนึ่งคือแมนนครปฐมเนี่ยถ้าใครไปตามเส้นทางการเป็นนักกีฬาสนุกเกอร์เนี่ยพี่หมอไม่ต่างกับเจ้าซินทงเลยนะคือมีสตอรี่ประเด็นโดนแบนอะไรเหมือนกันปรากฏว่าแมนเนี่ยกลับมารอบนี้รายการนี้ถือว่าทำได้ดีนะครับกลุยทางมาถึงรอบเมนรอสำหรับธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์ปรากฏมาเจอของแข็งไงมาเจอมาร์คเจวิลเลียมส์ก็เลยทำให้แมนเนี่ยแพ้ไป3-4เฟรมนะครับตกรอบ64คนส่วนอีกคนนึงก็คือหมูปากน้ำนะครับนี่สารภาพตามตรงนะว่านานๆ นานๆพี่หมอจะเห็นหมูแพ้แบบขาดขาดอ่ะผมไม่เคยเห็นหมูแพ้แบบเกมศูนย์มาสักพักหนึ่งแล้วนะโอ้โหนพพลแสงคำนี่ไปแพ้ฟอร์เรียนนูเบิลจากออสเตรีย0-4เฟรม
0: ถูกต้อง
1: ก็เลยตกรอบตั้งแต่96นะครับแมนก็อย่างน้อยๆรอบนี้ก็น่าจะได้เงินรางวัลปลอบใจเป็นค่าเดินทางหน่อย
0: คร
1: ับ สำหรับแมนนครปฐมนะครับก็ไม่เหลือนักสนุกเกอร์ไทยละโอเค
0: มาที่ข้อความ4689899
1: มาก็ข้อความแรกนะครับน้องอัมซ่าเหมือนเดิมภรรยาของกระดำไม่ขยับอาหมอปาเจ็ดครับอัมซ่ามาแย้วงับนักเตะคนไหนซ่อมของได้ตอบมอยเซ่คีมวงเล็บคีนมาจากอัมซ่านะฮะเอ๊ะพี่หมอผมถามนิดนึงเวลามุกน้องอัมนักเตะคนไหนมาเนี่ยวันที่พี่อ๋อกับพี่หนุ่ยมาจัดเนี่ยชอบไหมพี่ๆเขาชอบกันไหม
0: เขาก็เริ่มคุ้นแล้วนะ
1: เขาเริ่มคุ้นแล้วนะ
0: ครี
1: เอทเขาเริ่มคุ้นนะ
0: ใช่ๆ
1: เดี๋ยวต้องแนะนำน้องอามว่าถ้าวันไหนพี่อ๋อมาเนี่ยต้องเอานักบอลไทย
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: ส่วนถ้าพี่หนุ่ยเนี่ยทุกกีฬาได้หมด
0: ทุกกีฬาได้หมด
1: แต่ถ้าพี่อ๋อเนี่ยแม่ลองเอานักบอลไทยนะน้องอามนะเล่นมุกกับพี่อ๋อหน่อยนะครับสวัสดีมีสุขพุทธหันษาได้เวลาคุยกีฬาไม่มีเหงาข่าวบอลไทยไปนอกลองบอกเอาอาหมอเมาป้าเจดสองหนุ่มหล่อจากอามซ่านะครับ
0: วันที่เจดไม่มาเนี่ยน้องอามเขาแต่งเนี่ยนะครับมีเจดด้วยนะเขาเป็นห่วงเจด อันนี้ต้องบอกให้เจตฟัง
1: ครับ
0: นะครับ
1: แล้วก็น้องอาร์มนี่เพิ่งจะผ่านวันเกิด

0: าด้วยนะครับดูแลสุขภาพนะครับคุณเจตแต่ก็อย่างที่คนเก่าคนแก่เขาบอกว่าตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยอยากกินแต่ไม่มีเงินแก่ตัวแล้วพอจะมีดันกินไม่ได้เนี่ยพักผ่อนบ้างนะครับคุณคมด้วยครับจุกุนหงไฮเวย
1: ์คือผมไม่รู้จะเตือนน้องยังไงนะเพราะว่าไอ้ตอนสมัยผมอายุเท่าน้องเนี่ย
0: ครับ
1: ผมว่าถ้าชั่งน้ำหนักกันแล้วผมว่าผมเป็นมากกว่าน้อง
0: ก็จอมยุทธคนนึงแหละถ้ายุทธถ้าดูหนังจีนก็เหมือนยุทธภพนึงก็อมหนนี่ก็เป็นหนึ่งในตองอูแหละ
1: เจดรู้ไหมเวลามีคนมาพูดคุยแล้วว่าให้ผมเล่าให้ฟังนะ เขาชอบมากเลยเขาบอกว่าพี่หมอช่วยเล่ามุกเก่าๆอีกมุกหนึ่งได้ไหมอ่ะผมขอเล่าสั้นๆนะ
0: ครับ
1: ผมกับเฮียนอทกับคุณเพลย์เมกเกอร์เนี่ยชอบไปนั่งกินกันที่ธนบุรีคาเฟ่
0: ครับ
1: นะครับไปกันบ่อยมากนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่ไปเนี่ยเจ้าของเขาเนี่ยเนื่องจากสนิทสนมเขาก็จะมาดูแลเราแล้วก็เป็นคนหนุ่มนะครับเป็นคนหนุ่ม
0: ครับ
1: คือพอผมรู้จักค่อนข้างสนิทเนี่ยผมก็เริ่มสอบถามแกว่าแกชื่อเฮียตีเล็ก
0: อุ้ย
1: นะ
0: ครับ
1: เราก็ถามว่าอ้าวแล้วชื่อจริงชื่ออะไรแกก็บอกว่าชื่อจริงเนี่ยไม่มีใครรู
0: ้ครับ
1: แต่ชื่อที่ทุกคนรู้คือเฮียตีเล็ก
0: ฉายา
1: ผมบอกโหเฮียตีเล็กเฮียตีเล็กเนี่ยชื่อนี้ตั้งแต่แรกบอกไม่ใช่ตอนหลังพอสนิทมากแกเล่าให้ฟังว่าคือผมเนี่ยเป็นลูกคนจีนนะชื่อจริงๆผมภาษาจีนเนี่ยเขาเรียกว่าเฮียเต็กหลี
0: อ๋อเต็กหลี
1: เฮียเต็กหลีเวลาไปไหนเนี่ยเวลาคนมาทักเนี่ยเขาจะบอกว่าเฮียเต็กเฮียเต็กแล้วหน้าตาผมมันฝรั่งเลยอ่ะก็เห็นแล้วหน้าตาจีนแบบจีนโบราณจีนขาวแบบแล้วเขาบอกว่าผมก็อายตอนเริ่มเป็นวัยรุ่นเนี่ยอายเวลาใครมาเรียกเฮียเต็กเฮียเต็กผมก็เลยตอนหลังเนี่ยแล้วเขาไม่เรียกเฮียเต็กอย่างเดียวเขาบอกว่าเขาเรียกว่าเฮียเต็กขี้หลี
0: โอ้
1: เข้าใจไหม
0: เฮียเต็กขี้หลี
1: เฮียเต็กขี้หลีแกก็เลยบอกว่าสุดท้ายแกมีคนมาทักแกบอกว่างั้นเปลี่ยนชื่อเฮียเต็กหลีก็เป็นเฮียตีเล็ก
0: อ๋อก็ผวนกลับ
1: ผวนกลับ
0: อ๋อดูหนุ่มขึ้นด้วย
1: แกก็เลยแกก็ชอบชื่อเฮียตีเล็กไง
0: เพราะว่าเฮียคนชื่อตีเล็กมันจะดูแบบแนวอายุไม่เยอะหน่อยแต่คนขาวตีตีแต่ถ้าเป็นเฮียเต็กเนี่ยมันดูสูงวัย
1: อะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาไปเราก็บอกเวลาเราก็แย่ไงเนี่ยเฮียตีเฮียเต็กขี้หลีอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ยุคพี่หมอนี่ก็คือมีตลกอะไรเรียบร้อยอย่าง
1: มีแล้ว
0: ก็ช่วงนั้นก็มีตลก
1: แต่ไปทนบุรีคาเฟ่มันต้องคล้องพวงมาลัยเจด
0: ก็มีฟอร์ด้านหน้า
1: โอ้โหเจดถ้าเจดไปแล้วเจดจะรู้เลยว่าความเป็นเขาเรียกว่าความเป็นคนกุ้มกลิ่ม
0: ครับ
1: นะครับของเฮียนอทเนี่ยนะ
0: ครับ
1: มันไม่มีใครรู้จริงวันนี้ก็เล่าเรื่องราวเล็กๆนี่น้อยให้ฟังว่า
0: ครับ
1: จอมยุทธนะแล้วก็ขอโทษนะ ไปธนบุรีคาเฟ่เนี่ยประมาณ3ทุ่ม4ทุ่มแต่กว่าจะแยกย้ายกันเนี่ยประมาณตี4ตี5
0: แล้วตอนเช้าอะไรไม่ต้องจัดรายการไม่ต้องเขียนคอลัมน์กันเหรอฮะ
1: ก็กว่าจะตื่นก็เหมือนที่เจดบอก
0: ก็นี่ไงมันเลยเป็นที่มาที่คุณหงไฮเวย์ส่งมาตอนมีแรงเนี่ยอยากทำอยากเที่ยวอยากกินมันก็ต้องประมาณนึงถูกไหมพี่หมอความสุขคนเรานะแต่พอถึงยุคนึงเนี่ยมันก็จำเป็นต้องลดละต้องหยุดต้องอะไรก็มีบ้าง
1: ผมวางมือแล้วแต่เจดเนี่ยน้องเจดเนี่ยยังอยู่ในยุทธจักรอยู
0: ่ครับปิดท้ายเบรกแรกข้อความพี่เทียนท่าฉลอมนะครับวันที่9เดือน9ไม่เหงาแน่ได้เหลียวแลหมอเมาเขาสีแดงเจดเดินมาพายิ้มอิ่มใจแรงไม่เปลี่ยนแปลงเรื่องเก่าเล่าเรื่องจริงสปอตไกด์อยากกำกวมรวมหัวใจ ผิดแล้วนะให้รู้ไว้ว่าดีมีทุกสิ่งน้ำเงินก็สูสีว่าดียิ่งใจแนบนิ่งอิงแอบแถมท่วนทีจากพี่เทียนท่าฉลองนะฮะ
1: พี่เทียนไม่ยุติธรรมว
0: ัน
1: ที่น้องหนุ่ยกับน้องอ๋อมา
0: ครับ
1: คือไปแต่งกลอนที่อ่านยาก
0: ครับ
1: อย่างพอเจดเนี่ยโอ้โหแบบออกอาวุธเต็มที่เลย
0: เนี่ยอยู่ดีสารอ้วมก็มาเนี่ยปกติไม่เคยมาเลยนะสารอ้วมเนี่ย
1: สปอร์ตไกด์อย่ากำกวมรวมหัวใจ
0: แล้วมันข้ามบรรทัดได้ไงเวลามันมาอยู่หน้าจอเนี่ยมันข้ามบรรทัดมันแบ่งยากด้วย
1: อ
0: ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟุตบอลไทยครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
8: สนับสนุนโดย
9: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
0: 16นาฬิกา42นาทีนะครับช่วงที่2ของสปอร์ตไกด์วันพุธกลางสัปดาห์ปกติวันพุธนี่ต้องเป็นเวอร์ชั่นที่คมเขาให้คำจำกัดความว่าเวอร์ชันอายุน้อยที่สุดเลยนะ
1: มาแล้วมาอีกแล้ว
0: นี่เขาพูดอย่างนี้เลยนะพี่หมอ
1: บางอย่างเนี่ยถ้าไม่พูดก็ไม่มีใครเขาถามเจตเจตจะมาพูดมาย้ำเพื่ออะไร
0: ผมย้ำเพราะ SMS นี่ไงนี่ล่าสุดเลยเนี่ยคุณ383เนี่ยสงสัยที่จะเป็นแฟนเก่าๆเลยเนี่ยเฮียนอตพูดน่าเชื่อถือทุกวันนี้คนยังเชื่อว่าพี่หมอแวะอัมสเตอร์ดัมก่อนจัดนี่เห็นไหมนี่
1: เห็นไหมเนี่ยเนี่ยแล้วมันก็เป็นที่มาคือผมเนี่ยเรียบเคียงๆนะ
0: ครับไม่มีมูลเฮียน้อย
1: เ
0: ขาจะเอามาจากไหนบอกว่าเห็นท้ายรถแวบๆอะไรอย่างเงี้ย
1: มาข่าวนี้ดีกว่า ข่าวเรื่องบอลเอเชียนเนี่ย
0: ครับเป็นไง
1: เจตฟังเรื่องนี้แล้วเจตรู้สึกไงเขาบอกว่าฟุตบอลทีมชาติญี่ปุ่นในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี
0: ้
1: ตกลงทางสมาคมเนี่ยเขาตัดสินใจเรียก4นักเตะที่เล่นอยู่ต่างประเทศนะครับมาเล่นในทีมเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วยฟังแล้วเป็นไง
0: ก็ผมว่ามันก็อาจจะเป็นหนึ่งเล่นในบ้านได้ไหมพี่หมอมันก็อาจจะมีความคาดหวังที่มากกว่าปกติ
1: ครับเขาบอกว่าเจดูนะสี่คนนะกองหลังลิออนอิชิฮาระจากอาเซตอักมา
0: โอ้โห
1: นะครับแล้วก็เคอิตะโคสกิจากไอทักแฟรงเฟิร์ตนะคร
0: ับ
1: ที่สองเกมแรกในบุนเดสลงแบ็กซ้ายตัวจริงนะรวมทั้งกองกลางอย่างเนลสันอิชิวาตาริจากเซนทูยองนะครับแล้วก็กองหน้าอูเชเอ็นวาดิเกจากเอาบอกในเดนมาร์ก
0: โอ้โห
1: อันนี้เป็น4นักเตะนะครับที่เรียกเข้ามานะครับแล้วก็มีนักเตะดาวรุ่งระดับมหาวิทยาลัย3คนที่เหลือเป็นนักเตะอาชีพเจลีก
0: คำถามแรกคือแสดงว่า4สโมสรเนี้ยเขาปล่อยถูกไหมพี่หมอ
1: เขาปล่อย
0: เออเนี่ยอันนี้มันน่าคิดว่ามันมีการติดต่อหรือว่าพูดคุยกันอย่างไรนะอันนี้น่าสนใจนะเพราะเอเชียนเกมเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นฟีฟ่าเดย์ไงพี่หมอ
1: จะโยงมาเรื่องฟุตบอลไทยนะไม่เอานะอันนี้ขอร้องนะเพราะว่าผมตอบมา2วันแล้วแล้วก็โอ้โหเมื่อวานเจอน้องคมน้องคมบอกเลยแล้วก็พอผมพูดแล้วน้องคมหัวเราะ
0: ครับ
1: ผมบอกว่านี่คือประเด็นที่เวลาผมมาจัดสปอร์ตไกด์เนี่ยผมไม่อยากพูดถึงฟุตบอลไทยเลยผมบอกว่าแล้วคมพูดเพื่ออะไรเพื่อให้พี่ตอบตรงไหน
0: ครับ
1: ขอบคุณมากเลยอันนี้ที่ผมพูดเนี่ยก็เพราะว่าญี่ปุ่นเจ้าภาพนะเขาจะเล่นนัดแรกกับฮ่องกงวันที่16
0: ครับ
1: เล่นกับคีกิสถานวันที่20แล้วก็ลงเล่นกับไทยวันที่23กันยานะครับส่วนทีมชาติไทยเนี่ยนะครับหัวหน้าสตาฟโค้ชธวัชชัยดำรงอ่องตระกูล นะครับก็รู้อยู่แล้วโปรแกรมนะครับถามว่าตอนเนี้ยฟิตซ้อมอยู่แต่ข่าวเงียบมากเพราะว่าหัวหน้าสตาฟโค้ชอย่างธวัชชัยดำรงตระกูลเนี่ยเป็นคนพูดน้อยอ่ะแล้วก็ซ้อมหนักไม่ซ้อมหนักนะครับแล้วก็วันเนี้ยซ้อมเสร็จต้องปล่อยนักเตะกลับไปรับใช้สโมสรในเสาร์อาทิตย์แล้วก็จะกลับมาพบกันวันที่12เดินทาง
0: ครับใช่แล้วก็อาจจะมีให้สัมภาษณ์บ้างตามสไตล์โค้ชวังที่นานๆออกมาพูดทีนะพี่หมอก็เป้าหมายก็ชัดเจนผมว่าสไตล์โค้ชวังเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ระบุว่าจะต้องรอบไหนอะไรยังไงก็เหมือนเท่าที่ผมรู้ก็คือไปให้ได้ไกลที่สุดไห
1: ม
0: ประมาณใช้คำนี้ไหม
1: ใช่ คืออย่าไปออกข่าวเอาเนี่ยนี่ผมบอกเลยวงในที่ผมทราบมานะไม่ใช่จากน้องอ๋อด้วยนะโค้ชวังเนี่ยวางแผนว่าหน้าที่จะทีมชาติไทยชุดเนี้ยเป้าหมายคือต้องเล่นถึงวันที่29กันยาแล้วเจ็ดคิดว่า29กันยาเนี่ยมันเป็นรอบไหน
0: 29กันยายน29กันยายนก็ประมาณควอเตอร์ไหม
1: เราเล่นรอบแรกจบวันที่23
0: ถูกถูกแล้วก็น็อกเอาท์แรกถูกต้องพี่หมอประมาณ25 26กันยายน
1: อ
0: ันนี้คือรอบ8ทีม
1: แล้วถ้าลงเล่น28ถึง29เนี่ยจะรอบไหน
0: ก็กำลังจะเตรียมทีมเข้ารอบเซมิไฟแนล
1: เขาหวังว่าเราน่าจะไปถึงนั้นนะก็โชคดีนะครับขอให้ประสบความสำเร็จไอ้เรื่องไม่ต้องเอาเรื่องอื่นมาพูดนะนี่วงในที่สนิทกับโค้ชวังเขาบอกผมว่าโค้ชวังบอกไม่ต้องมาพูดถึงเรื่องตัวผู้เล่นไม่ต้องมาพูดอะไรทั้งสิ้นจบละอย่ามาพูดเลยว่าทำไมเราไม่ได้ด้วยไม่ต้องพูดสมาคมมอบหมายให้ผมทำไม่ต้องมาคุยกันว่าอยากได้นู่นอยากได้นี่เรื่องทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของการเตรียมที
0: ม
1: โดยเฉพาะรายชื่อนักฟุตบอลจบแล้วนะครับไม่ต้องไปรื้อฟื้นเรื่องนู้นเรื่องนี้แฟนฟุตบอลไม่ต้องมาบอกว่าทำไมชุดนี้คือประเด็นคือเราทำได้ดีที่สุดเท่านี
0: ้
1: ส่วนเรื่องยศกรบุรพาก็ไม่ต้องมีคำถามก
0: ็
1: เพราะว่าทางชลบุรีเขาก็เสียสละเขาบอกโค้ชวังบอกว่าจะไปบอกว่าทำไมเขาไม่ปล่อยให้ไปเขาบอกว่าเขาปล่อยแต่เขาจำเป็นที่ต้องมาเอามาเล่นชลบุรีก็พบกันคนละครึ่ง
0: ก็เหมือนโค้ชวังต้องคุยทั้งกับชลบุรีแล้วผมว่าคุยกับอาจารย์ฮัตสันเนี่ยนะโค้ชชุดใหญ่ก็ดูเหมือนว่าจะได้บทสรุปชลบุรีก็ตามนั้นคือปล่อยแต่ว่ามีเงื่อนไขส่วนฮัตสันเนี่ยเหมือนโค้ชวังบอกว่าฮัตสันจะมีเรียกยศกรติดฟีฟ่าอาเซียนครับนั่นหมายความว่ายศกรก็ลุยเต็มที่ในรายการนี้เลยแล้วก็จะได้พักในฟีฟ่าอาเซียนทำนองนั้น
1: ครับเจดอันนี้ผมกระซิบให้เจดฟังนะเมื่อวันจันทร์เนี่ยเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาประมาณสัก9โมงกว่าผมพบอันโทนี่ฮัตสันกับคนไทยซึ่งก็เห็นอยู่แต่ก็ทักทายมีทักทายผมบอกผมพูดภาษาอังกฤษไม่ได
0: ้ครับ
1: ก็เลยไม่มีการพูดคุยกัน
0: อะไรฮะ
1: เพื่อตัดบท
0: อ๋อ
1: โดยบังเอิญผมพบเขาโดยบังเอิญในร้านกาแฟ
0: เหรอฮะ
1: ฮ
0: ะมีสบตากันไหม
1: สบตาก็ไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้อะไรเพียงแต่ว่าคือที่ผมไม่อยากคุยเนี่ยเพราะว่าถ้าพูดคุยด้วยภาษาอังกฤษที่ผมก็งูปลาพอพูดได้แต่มันก็จะยาวยืดยาว
0: แล้วถ้าเกิดว่าต้องพูดคุยเนี่ยคำถามแรกที่พี่หมอจะสมมติจะต้องคุยจริงๆเนี่ยคำถามแรกที่จะพูดในร้านกาแฟคืออะไรอ่ะ
1: จะไปถามอะไรบ้างนอกจากอวยพรว่าให้คุณโชคดี
0: อวยพร
1: ผมเนี่ยตอนนี้รออยู่นะเจดอันนี้ผมพูดกับเจดนะผมกำลังรอดูรายชื่อ
0: เพราะว่าฟีฟ่าอาเซียนครับไทยจะประเดิมนัดแรก26กันยายนเจอปากีสถานเนี่ยเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะ26ก็อยู่ประมาณ2สัปดาห์เศษ
1: ครับ
0: ไทม์ไลน์ชุดใหญ่จะประมาณไหนพี่หมอรายชื่อน่าจะประมาณสัปดาห์หน้ามั้ย
1: คือผมไม่รู้ว่าสมาคมตอนนี
0: ้
1: ลังเลกับการประกาศรายชื่อ
0: สัปดาห์หน้าต้องประกาศแล้วนะ
1: ครับผมบอกว่าตอนนี้ผมรอดูชื่ออยู่เนี่ย
0: เพราะมันต้องบินไปอินโดนีเซียนะ
1: ฮะ
0: ถูกมั้ย
1: ใช
0: ่มันควรจะต้องประกาศภายในสุดสัปดาห์นี้หรือต้นสัปดาห์หน้าด้วยซ้ำ
1: ถูกต้อง
0: เ
1: จดผมลุ้นนะ
0: ครับ
1: ผมกำลังลุ้นอยู่ว่าหน้าตาของรายชื
0: ่อ
1: นักฟุตบอลของทีมแอนโทนีฮัตสันเนี่ยจะมีใครบ้างแล้วชุดใหญ่เนี่ยจะมากันครบแค่ไหน
0: ผมพอโดนเดาได้ประมาณหนึ่งผมว่าชุดที่เพิ่งเล่นอาเซียนครับที่ไม่ได้ไปเอเชียนเกมเนี่ย บางคนอาจจะอยู่ในชุดใหญ่เสกสรรราตรีข้าคณะคำยกพวกนี้อาจจะมีโอกาสในชุดใหญ่หรือเปล่าแต่ว่ายังยศกรเนี่ยโค้ชวังผู้ชัดเจน
1: ตัดแล้ว
0: ว่าเขาไม่เรียกติดทีมฟีฟ่าอาเซียนแน่ดังนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นการกลับมาของบรรดาตัวหลัก
1: ๆสุภโชคสุภนัท
0: พวกเจรี
1: สุภชัย
0: เจรีทั้งหมดกลับมา
1: ปรือไอ้
0: เปาธีรพัฒน์ปรือทองเช็คเปา
1: 4คน
0: พวกเจรีกอ่ะ
1: สุภชัยใจเด็ด
0: อาร์มกลับมาพวกนั้นน่ะทำนองนั้นน่ะ
1: ธีรศักดิ์เผยพี่ไม้นะ
0: เจอุ้มอ่ะ
1: แล้วกุตตับสั้นอีกอ่ะ
0: แต่ทีเนี้ยมันมีประเด็นอย่างอุ้มอะไรเงี้ยมันก็มีประเด็นอาเซียนอะไรมาอยู่ก่อนนะว่าเอ๊ะอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้แต่พอมันเป็นรายการทัวร์นาเมนต์ครั้งแรกผมว่าเขาจัดเต็ม
1: ผมไม่ทราบ
0: ผมว่าคนเนี้ยจัดเต็ม
1: ผมรอดูรายชื่ออยู่ผมก็ลุ้นอยู่
0: อุ้มเจเนี่ยมาแน่ๆ
1: ผมก็อยากได้เต็มทีมฟูลทีมอ่ะนะครับสำหรับการไปแข่งครั้งเนี้ยเพราะว่ามันสำคัญอย่างเนี้ยผมบอกให้เลยว่าอย่างฟีฟ่าอาเซียนครับเนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับเอเชียนเกมไม่ต้องพูดถึงเนี่ยผมยกตัวอย่างเรื่องตัวนักบอลของญี่ปุ่นก็เพื่อเห็นว่าสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นก็ให้ความสำคัญ
0: ครับ
1: นะครับ
0: โอ้โหพี่หมอเตะนัดแรก26ผมกำลังนั่งคิดอยู่นะว่าถ้าเตะนัดแรก26เนี่ย21 22ต้องบินไปแล้วนะถูกไหมน
1: ั่
0: นหมายความว่าไทยลีกหลังสัปดาห์ที่เตะ19 20อ่ะ
1: ครับ
0: ถูกไหมวันอาทิตย์ที่20กันยายนปุ๊บเนี่ย21 22เนี่ยคุณต้องบินไปแล้วนะ
1: ถูกต้อง
0: ดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องไปดูสภาพอีกว่าถ้าประกาศรายชื่อสมมุติว่าสุดสัปดาห์นี้หรือต้นสัปดาห์หน้านักเตะที่ประกาศออกมาอย่าเจ็บอีกนะ
1: จะมีใครถอนไหม
0: 1ใครจะถอนไหม2เพราะว่าหลังประกาศเสร็จปุ๊บไทยลีกมันจะมีสัปดาห์ที่เตะ18 19 20มีใครเจ็บไหม
1: มิเกลสันบินกลับมาไหม
0: มิเกลสัน
1: ใ
0: จยังไง
1: เอราวันเนี่ยที่มีเสียงซุบซิบว่ามีชื่อติดจะมีชื่อติดจริงไหม
0: แต่ผมเดาอย่างนี้นะพี่หมอผมว่างานนี้มาดามจัดเต็มเพราะว่าพอมันฟีฟ่าเดย์เนี่ยเรื่องงบประมาณไม่เป็นปัญหานี่ถูกไหมลูกโซ่จะบินกลับมาจากเยอรมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลก
1: สโมสรต่างประเทศผมไม่
0: ตามหลักเขาปล่อยอยู่แล้ว
1: ไม่มีสงเขาปล่อยแน่นอน
0: เขาปล่อยอยู่แล้วฟีฟ่า
1: ที่สงสัยสโมสรในเมืองไทย
0: เพราะว่าอย่าลืมว่าเดี๋ยวมันก็จะมี ACL จะกลับมาแล้วนะพี่หมอนะ AFC Champions League เนี่ยจะมาสัปดาห์หน้า
1: ถูกต้อง
0: AFC Champions League สัปดาห์หน้านะครับผมถึงกำลังจะบอกว่าโปรแกรมมันจะถี่ขึ้นมาเนี่ยบุรีรัมย์ไปเยือนยะโคเนี่ยอังคารหน้าแล้วนะครับพี่หมอดูมันถี่นะ
1: ถูกต้อง
0: สุดสัปดาห์นี้มีไทยลีกกลางสัปดาห์หน้า ACL อันนี้โปรโมทให้ BG เขานิดนึงนะไปสมัครเขาหน่อยนะ50บาทสมาชิกเก่า100บาทสมาชิกใหม่ ACL มาสัปดาห์หน้าแล้วหลังจากนั้นอีกสุดสัปดาห์ถัดไปไทยลีกอีกสัปดาห์หนึ่งรับไปฟีฟ่าอาเซียนนี่คือไทม์ไลน
1: ์ครับ
0: แ
1: ล้วถามเจนหน่อยเพราะว่าไปถามใครเขาก็ตอบไม่ได
0: ้ทำไมล่ะ
1: ทำไมหัวหน้าสตาฟโค้ชของบุรีรัมย์ถึงโดนไล่ออก
0: อุ้ยเขาก็เล็งกันมาสักพักหนึ่งแล้วหรือเปล่าล
1: ่
0: ะ
1: ผมไม่รู้ก็อยากรู้ว่าทำไมมาร์กแจ็กสัน
0: ครับ
1: อดีตหัวหน้าซับโค้ชของบุรีรัมย์ตอนนี้เขาได้ทีมใหม่คุมแล้วไลออนซิตี
0: ้
1: นะครับแต่ถามว่าตอนที่ออกไปทำไมยังไม่ทันแข่งเลยทำไมเขาถึงโดนเลิกจ้าง
0: ถ้าเราพูดถึงบุรีรัมย์เนี่ยในมุมมองนะถ้าเอาผลงานเป็นตัวตั้งถามว่าฤดูกาลที่แล้วเขาอาจจะคาดหวังใน ACL ที่ไปลึกกว่าเดิมไหมอันนี้ในมุมมองนะแต่พอสุดท้ายพอมันไม่ได้ดีกว่าเดิมหรือเปล่าส่วนแต่ผมว่ามันจะมีเรื่องของประเด็นนอกสนามอ่ะอาจจะเป็นสัดส่วนที่มากกว่าผลงานในสนามเอางี้ในเวทพอๆกันแล้วกันเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าพี่หมอ
1: พี่ตอบไม่ตรงอันนี้ผมถามเพราะต้องการคำตอบนะ
0: ก็ผลงานฤดูกาลนี้แล้วบุรีรัมย์มันก็ตามมาตรฐานนะ
1: คุณจะขึ้นทางด่วนไปทำไม
0: คุณก็ไปเจ็ดด้านะถูกไหมคุณก็ตามเป้าหมายนะ
1: แล้วไม่ถ้าจะเลิกจ้างเนี่ยมันต้องหมดฤดูกาลแล้วเลิกจ้าง
0: อันนี้มันเหมือนกับว่ามาคล่อมหน่อย
1: ใช่มันเขาเรียกว่าเวลามันไม่ถูกมันไม่ควรจะเป็นเวลานี
0: ้ก็ล่าสุดก็ได้มาริโอซินวานะกุนซือโปรตุเกสวัย49ปี
1: ครับ
0: มาคุมทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับเดี๋ยวต้องไปสเกาดู ประวัติซะหน่อยละว่าเป็นยังไงนะใช้กุนซือโปรตุเกส
1: มีข่าวบอกว่าที่เหตุผลที่ทางบุรีรัมย์บอกว่าในช่วงก่อนพรีซีซั่น

0: ของบุรีรัมย์เนี่ยต้องบอกว่าบอร์ดบริหารของบุรีรัมย์บอกว่าวิธีการฝึกซ้อมในช่วงพรีซีซั่นของมาร์คแจ็กสันเนี่ยไม่เข้าตา
1: อุ๊ยคุมมาทั้งฤดูกาลแล้วเนี่ยนะ
0: อันนี้ตอนช่วงพรีซีซั่นนี่เขาบอกว่าดูแล้วไม่เข้าตานะก็เลยบอกว่าแยกทางกัน
1: ผมยังจำได้เลยว่าตอนมาร์คแจ็กสันมาทำแรกๆเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเกมแรกเหมือนไปเจอทีมจากออสเตรเลียอะไรสักอย่างนึงอ่ะ เพราะผมไปพรีวิวที่ BG อยู
0: ่
1: โอ้ถ้ากับว่ายังไม่ได้เต็มฤดูกาลก็เดี๋ยวเจ้าตัวก็ไปทำกับเลอันซิตี้ถูกไหมแล้วถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดพี่หมอจะประเดิมคุมเจอ BG ปทุมเลยนะใน ACL 2นะเนี่ยเพราะว่าตอนนี้มาร์คแจ็กสันกำลังรอ work permit อ่ะใบอนุญาตทำงานในสิงคโปร์นะครับถ้าเรียบร้อยแล้วเสร็จก็พฤหัสหน้าเนี่ยก็จะเลอันซิตี้เจอกับ BG ปทุมก็จะได้เจอสโมสรจากไทยทันที
0: ครับ
1: ถามแล้วให้ตอบยากเนี่ยสโมสรก็ยังไม่แถลงเลยว่าเพราะอะไร
0: วงในเราก็อยากรู้ว่าเพราะว่าจริงๆตั้งใจจะถามตั้งแต่วันจันทร
1: ์
0: แล
1: ้
0: วเจดไม่มาเราก็ไม่กล้าถาม
1: ครับส่วนอื่นๆก็บอลไทยเป็นไงพี่หมอสัปดาห์แรกก็สนุกดีเนาะ
0: คำถามถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับ BG ทำไมทำได้แค่เสมอกับปัตตานี
1: ผมว่าก็ไม่ง่ายนะผมก็นั่งดูเกมนี้อยู่นะผมว่าปัญหา BG เหมือนเดิมผมว่า BG เป็นบอลช้าไม่รู้ทำไม
0: เอ้าการเปลี่ยนผู้เล่นต่างประเทศจากเดิมที่บอกว่าไม่ใช่ของแท
1: ้ก็ยังไม่โดนผมดูนัดแรกยังไม่โดนนะอันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นแฟน BG ฟังอยู่น
0: ะ
1: ผมก็ยังไม่โดนแล้วก็ผมรู้สึกว่าสปีดบอลของ BG เวลาเข้าพื้นที่อันตรายอ่ะยังช้าไปนิดนึงเจก็กวักมือบอกเพื่อนแล้วบอกเพื่อนอีกคือบอล BG ยังเหมือนเดิมพี่หมอไม่รู้ทำไม
0: ครับ
1: คร
0: ับคือที่เหลือเนี่ยก็พอรับได
1: ้ปัตตานีแม้ว่าเขาไปเล่นติลสุรานนท์แต่ต้องยอมรับว่าแฟนเขาก็เยอะ
0: มันเยอะอยู่แล้วคือภาคใต้เนี่ยเจไปในยังปัตตานีเล่นที่ไหนก็ถ้าเล่นภาคใต้เต็มหมด
1: แต่ที่ผมรับไม่ได้เลยก็คือไอ้คู่เชียงรายอ่ะพี่หมอให้ได้ยังไง
0: ไม่ VAR เสีย
1: ไม่เข้าใจแต่ประเด็นคือมันชัดมากนะพี่
0: หมอพูดแรงมากเลย
1: มันชัดมากนะพี่หมอลูกนั้นน่ะ
0: คือเขาบอกว่าเห็นออฟไซด์กันทั้งสนาม
1: คือถามว่าโดยลักษณะวิธีการไลน์แมนเนี่ยรู้อย่างเงี้ยมันต้องยกไว้ก่อนน่ะ
0: โดนลงโทษแล้ว
1: อันนี้มันชัดมากนะ
0: ก็เจ็บใช่ไหมโดนลงโทษแล้ว
1: โอ้แบบเอาตั้งแต่สัปดาห์แรก
0: แล้วขอโทษชลบุรีเป็นไง
1: ก็แพ้สิ
0: รังสรรค์เนี่ยไม่พูดอะไรเลยนะบอกว่าเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้ว VAR มาเสียด้วย
1: ครับก็เอาเป็นว่าเอาไว้ตั้งแต่สัปดาห์แรกเลยตอนนี้ไปข้อความไม่ทันละเอาเป็นว่าเนี่ยมี SMS มาบอกว่าวันนี้อยากให้พี่หมอเมาพี่เจตจัดเต็ม UCL ด้วย
0: ได้
1: เดี๋ยวจัดให้นะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาแชมเปี้ยนลีกนะครับเมื่อคืนนี้ราชันชุดขาวควงเรือใบสีฟ้านะประเดิม3แต้มนะครับแล้วเดี๋ยวคืนนี้อาร์เซนอลลิเวอร์พูลเปเชลงสนามนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
2: ฟัง Active Radio ไม่สะดุด

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองเจเสร็จลดลงพื้นที่หนองปลาไหลหลังสายตรงหาผู้ว่าชลบุรีสั่งเร่งช่วยเหลือด่วนครูและนักเรียนนายเจเสร็จไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาด

0: ไทยลงพื้นที่อำเภอบาลมุงจังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามเหตุใช้อาวุธปืนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหลพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดูแลความปลอดภัยและสภาพจิตใจของเด็กครูและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดทันทีที่ได้รับรายงานนายเจเสียได้โทรศัพท์ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเพื่อสอบถามรายละเอียดของเหตุการณ์โดยทันทีพร้อมกำชับให้ฝ่ายปกครองตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและรอบคอบโดยเฉพาะการดูแลเด็กและบุคลากรภายในศูนย์เบื้องต้นเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิต1รายส่วนผู้ก่อเหตุคาดว่าเป็นสามีของผู้เสียชีวิตและขณะนี้ยังเก็บตัวอยู่ภายในบ้านพักโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการเจรจาเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวเพื่อให้สถานการณ์ยุติลงด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยจากนั้นนายเจเสดได้เดินทางมายังพื้นที่เกิดเหตุด้วยตนเองเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงและดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมกำชับให้ทุกฝ่ายให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะเด็กเล็กซึ่งอาจได้รับผลกระทบทางจิตใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายเจเสดกล่าวว่าการช่วยเหลือในสถานการณ์เช่นนี้ไม่ได้มีเพียงการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่เท่านั้นแต่ต้องให้ความสำคัญกับการเยียวยาคนโดยเฉพาะเด็กและครูที่ได้รับผลกระทบเพราะผลกระทบจากเหตุการณ์รุนแรงอาจไม่ได้จบลงพร้อมกับสถานการณ์ที่คลี่คลายแต่ยังส่งผลต่อสภาพจิตใจของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้อีกระยะหนึ่งพรรคประชาชนจ่อยื่นร่างกฎหมายความรุนแรงในโรงเรียนเผยอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นส.ส.พรรคประชาชนแถลงข่าวกรณีเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยนางสาวณัฐยาบุญภักดีกล่าวว่าตนและคณะเป็นตัวแทนของพรรคประชาชนขอแสดงความเสียใจไปยังผู้สูญเสียผู้ปกครองนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องเผชิญกับความรุนแรงในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นอีกครั้งหนึ่งที่สะท้อนถึงความไม่ปลอดภัยในพื้นที่โรงเรียนพรรคประชาชนจึงเตรียมเสนอร่างกฎหมายฉบับใหม่เกี่ยวกับความรุนแรงในพื้นที่ของโรงเรียนด้านนายธีรศักดิ์จิระตราชูกล่าวว่าตั้งแต่เหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีก็มีข่าวลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นอีกหลายครั้งแต่ในความเป็นจริงแล้วความรุนแรงในโรงเรียนไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะทางกายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความรุนแรงทางวาจาที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในโรงเรียนไทยดังนั้นการแก้ไขปัญหาความรุนแรงจึงไม่ใช่โจทย์ของกระทรวงศึกษาธิการเพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยเจตจำนงหรือความตั้งใจของผู้บริหารหลายกระทรวงร่วมกันทำงานอย่างจริงจังเพื่อความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรมพรรคประชาชนจึงจะเสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยแบบองค์รวมที่ไม่ใช่ความรับผิดชอบของโรงเรียนอย่างเดียวแต่ตีความไปถึงบริบทแวดล้อมของนักเรียนด้วยซึ่งร่างดังกล่าวอยู่ในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและพยายามทำให้กฎหมายนี้ไม่ไปแตะเกี่ยวกับกฎหมายการเงินเนื่องจากจะต้องผ่านมติคณะรัฐมนตรีและกระบวนการต่างๆที่มีระยะเวลานานจึงร่างให้เป็นลักษณะกรอบกว้างๆที่สามารถบังคับใช้ในพื้นที่โรงเรียนไทยได้อย่างทันท่วงที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
3: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับอันโตนีอิราล่ามองว่าลิเวอร์พูลสามารถเอาชนะแอตมาดริดได้อันโตนีอิราล่ากุนซือชาวสเปนออกมาชี้ปัจจัยที่ทางทัพหงแดงลิเวอร์พูลจะเปิดสนามแอนฟิลด์เอาชนะตรามีแอตเลติโกมาดริดได้ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสคืนนี้โดยอิราล่ากล่าวว่านี่คือแมตช์แรกในฐานะกุนซือของลิเวอร์พูลในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกการได้ประเดิมสนามต่อหน้าแฟนบอลในแอนฟิลด์เป็นอะไรที่พิเศษเป็นอย่างมากแอตเลติโกมาดริดมีเดียโก้ซิเมโอเน่เป็นโค้ชเขาเป็นคนที่มีประสบการณ์สูงมากและทีมตรามีเป็นทีมที่ดุดันมีระเบียบวินัยที่ดีเจาะเข้าทำได้ยากรวมถึงมีนักเตะที่ยอดเยี่ยมอย่างฮูเลียนอัลวาเรสอาเดโมล่าลุคแมนรวมถึงอเล็กซ์ไบน่าด้วยแต่เขาเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะสามารถรับมือได้และจะสามารถคว้าผลลัพธ์ที่ดีได้ด้วย
2: ฟุตบอลไทยเดลี่
3: สโมสรปัตตานี FC เซ็นสัญญาคว้าตัวเคลตันดาซินเวียร่าดาซินวาชาวบราซิลตัวรุกวัย30ปีที่มีประสบการณ์โชคชนในเซเรียบราซิลย้ายจากเปอร์ซิสโซโลลีกอินโดนีเซียมาร่วมทัพปืนใหญ่พยาตานีเป็นที่เรียบร้อย สำหรับเคลตันจะสวมเสื้อหมายเลข8ให้กับปัตตานี FC นะเป็นต่างชาติรายที่10ของสโมสรปืนใหญ่พญาตานีทางนี้โปรแกรมนัดต่อไปของปัตตานี FC จะออกไปเยือนอุทัยธานี FC ในศึกไทยลีก1วันเสาร์ที่12กันยายนนี
4: ้ฟุตบอลไทยเดลี
5: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดตามข่าวกีฬาได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: Sport Guideดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
6: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกล่องกรอบกว่ามันกว่าย
1: ุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
3: 17:07 น.ครับช่วงสุดท้ายของ Sport Guide วันพุธกลางสัปดาห
4: ์สำหรับใครที่จะเดินทางไปดูฟุตบอลแดงเดือดกับผมอันนี้ต้องรีบนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกต้องโอนเงินนะครับ19-25นะครับพฤศจิกายนฟุตบอลเล่นที่แอนฟิลด์นะครับนั่งรองโลเวอร์แน่นอนอันนี้จ่ายเงินมัดจำไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็ใครสนใจก็0860354000จะแอดไลน์หรือว่าโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้เลยนะครับมาฟุตบอลต่างประเทศ
3: ครับ
4: ผลการแข่งขันเมื่อคืนสักนิดหนึ่งว่ามาเจ็ด
3: ก็
4: คู่ไหน
3: ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับในรอบลีกไม่แน่ใจว่าแฟน FM 99คุ้นเรื่องฟอร์แมตกันหรือยังเพราะว่านี่เขาเป็นฤดูกาลที่3แล้วนะ
4: ครับ
3: แต่ผมว่าก็พอมานั่งนึกดูก็สนุกดีนะเพราะว่ามันทำให้เห็นการแข่งขันที่ดูค่อนข้างหลากหลายนะครับเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าประเดิมเป็นนัดแรกของแต่ละทีมนะก็ทีมจากอังกฤษแอสตันวิลล่าเนี่ยประเดิมตั้งแต่คู่5:45เลยพี่หมอบุกไปชนะคลับบลูส3-2
4: โอ้อูนายอเมรี
3: ่
4: ก็เก่งผมตื่นขึ้นมาดูพอดี
3: ครับ
4: นะครับก็ต้องยอมรับว่าพอได้นักเตะนะครับตัวหลักเริ่มกลับมาเนี่ยผมว่าทุกอย่างมันฝีมือไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับก็เมื่อวานนี้ก็จัดการกับคลับบลูสของอีวาเลโก้ใช้คำว่าสู้ไม่ได
3: ้
4: ผมดูว่าสู้ไม่ได้
3: ก็ต้องให้เวลาอูไนเนาะเพราะว่าทีมที่โอ้โหเสียแกนหลักทุกแดนนะพี่หมอเอมี่มาร์ติเนสประตูกองหลังเอสลี่คอนซ่าตรงกลางยูริติลิมันแนวรุกมอร์แกนโรเจอร์โอลี่วัตกินน่ะคือเอาง่ายๆว่าเสียผู้เล่นกำลังหลักในทุกแดนน่ะ
4: แต่ตัวที่มาใหม่เขากำลังจูนอยู
3: ่นิโคลัสแจ็กสันอย่างเงี้ยก็มาแทนที่วัตกินใช่ไหมแล้วก็มีดันเด็กอย่างเฮมมิงขึ้นมา
4: ใช่
3: เกมรับก็มาใช้คู่ตอร์เรสกับลินเดอร์เลฟแล้วก็ได้ชิวอัลโกเมสมาแทนติลิมันเนี่ยผมว่าก็อูไนเริ่มจูนละเริ่มจูนแล้วก็น่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆนั่นคือแอสตันวิลล่าส่วนรอบดึกโอ้โหเอาทีมจากอังกฤษก่อนแล้วกันนะพี่หมอนะเรือใบสีฟ้าเออร์ลิงบราฮาลันเป็นไงทรงผมใหม่ก็ยังคงฮอตต่อเนื่อง
4: ชนะเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ถามว่าใช้โอกาสเปลืองเนี่ยโอ้ต้องตบต้องตีอ่ะ
3: โดยเฉพาะครึ่งแรก
4: โอ้โหอะไรกันเนี่ย
3: เออ
4: คือผมว่าเอนโซมาเลสกาต้องแก้ปัญหานี้เลยคือประมาทนะจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะชนะแค่ 1-0 ด้วย
3: ครับ
4: นะมาได้ประตูช่วงท้ายในครึ่งหลังก็ทำให้ชนะไป 2-0
3: โอ้แต่ว่าจุดที่สำคัญคือมิดฟิลด์คู่กลางเนี่ยเขาลองตัวใหม่หมดเลยนะคือใช้เอนโซมาเอนโซใช้เอนโซเฟอร์นันเดสเล่นกับอายุบวัดดี้ดาวรุ่งทีมชาติโมร็อกโกเนี่ยเป็นคู่ตัวจริงเลยนะครับแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยประตูของฮาลันที่มงเบียดเสาเข้าไปเนี่ยเอนโซเปิดด้วย
4: ถูกต้อง
3: เอนโซได้แอสซิสต์แล้วก็ประตู 90+1 ก็รายันเอ็ดนูรี่นะครับมาจ่ายให้กับฮาลันจบสกอร์เข้าไป
4: ถามผมได้นะว่าคู่นี้เป็นยังไง
3: เป็นยังไงล่ะพี่หมอ
4: ยังไม่ลงตัวคือต้องยอมรับว่าเอนโซเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเขาประสบการณ์แล้วก็ฝีมืออะไรทุกอย่างได้อยู่แล้วมันขึ้นอยู่กับว่าทางเอนโซมาเลสกาจะจัดใครคู่กับเขาแค่นั้น
3: นั่นแหละโอ้แต่ว่าฮาลันนี่ต้องถือว่าฮอตจริงๆนะยิง3เกมติดนะครับเออร์ลิงบราฮาลันฤดูกาลนี้5ประตูในทุกรายการ
4: ครับ
3: ไม่ธรรมดาจริงทรงผมใหม่เนี่ยนั่นคือ2ทีมอังกฤษนะครับถือว่า3แต้มทั้งคู่ส่วนบิ๊กแมชน่าจะไปอยู่ที่เบอร์นาบิลราชันชุดขาวก็เบียดชนะงูใหญ่อินเตอร์มิลานจากอิตาลีไป 2-1 นี่หมอ
4: รูปเกมผมว่าพอเล่นในบ้านเนี่ยนะครับมูรินโญ่แล้วก็นักบอลทุกคนก็เน้นน่ะนะครับแล้วก็อินเตอร์มิลานเนี่ยนะครับของคริสเตียนคีวูเนี่ยคือเล่นใช้ได้นะแต่ต้านทานเขาเรียกว่าความคมในจังหวะจบของทางเรอัลมาดริดไม่ได
3: ้
4: นะเมื่อวานนี้นะเอานัดเมื่อวานเนี่ยผมมองแล้วก็แนวรับผมว่ามาดริดยังมีปัญหาอยู
3: ่ครับผมว่าเมื่อคืนนี่2ประตูของมาดริดนี่มาจากความผิดพลาดของเกมรับอินเตอร์ทั้งหมดคือลูกแรกเนี่ยไปเขาเรียกอะไรพี่หมอไปเพลสจนได้บอลแล้วสุดท้ายมาจบที่เอ็มบัปเป
4: ้
3: ส่วนลูก2เนี่ยต้องชมความขยันของเจ้าเฟเดริโกวาเวเดนะครับวิ่งไปไล่บทผู้สาประตูอินเตอร
4: ์
3: ซึ่งจริงๆถามว่าเมื่อคืนโจเซฟมาร์ติเนสนี่ซูเปอร์เซฟเยอะมากนะครับแต่ว่าไอ้ลูก 2-0 เนี่ยพี่หมอคือประมาท
4: รับไปเต็ม
3: ๆรับไปเต็ม
4: ๆ
3: วาเวเดวิ่งไปบีบซะจนแบบโอ้โหออกบอลพลาดแล้วก็เข้าไปแม้ว่าอินเตอร์จะไล่มาครึ่งหลังแต่ว่าก็ไล่ไม่ทันนะครับ มาดริดก็3คะแนน
4: ครับ
3: แล้วก็อาจจะมีคู่ที่ยิงกันเยอะหน่อยก็อย่างเบติสอย่างเงี้ยก็บุกไปชนะริว 3-2
4: เบติสเนี่ยเมื่อสุดสัปดาห์เพิ่งโชว์ฟอร์ม
3: ใช่
4: เอาชนะ
3: มาดริด
4: นะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกก็เบติสเล่นดีปีนี้ลูกทีมของมานูเอลรุยเปเรเยกินี่เนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาปีนี
3: ้ตัวรุกนี่เราคุ้นดังนั้นเนาะปาโบฟอนนาวอิสโกอันโตนี่อย่างเง
4: ี้
3: ยสำหรับ
4: คุณนะแอนโทนี
3: เดอะหมุนไงเดอะหมุนโอ้แล้วก็กองหน้านี่ไปได้นี่ไงพี่หมอพลอยแพรรอดกองหน้าทีมชาติไอร์แลนด์มาใหม่ก็น่าจะเบียดคูโชเอนันเดสด้วยนะครับส่วนเสือเหลืองอันนี้ก็สนุกเมื่อวานนี้เนี่ยคู่นี้ก็น่าสนุกนะเป็นเยลโลวอล
4: เยลโลวอล
3: ก็คือเสือเหลืองปะทะเรือดำน้ำสีเหลืองโอ้ปรากฏว่าเสือเหลืองชนะไป 3-2 สุดมันนะอันนี้ก็5ประตูนะพี่หมอนะ
4: คือเวลาเล่นบอลเยอรมันเล่นในบ้านเนี่ยผมชอบนะคือมันเล้าใจมันตื่นเต้น
3: ครับ
4: นะครับแล้วก็นิโก้โควัตเองอ่ะก็มีทีมที่ไม่ขี้เหร
3: ่
4: นะผลงานตอนเริ่มฤดูกาลก็ถือว่าใช้ได้ส่วนบีเรียลของอินดิโก้เปเรสเนี่ยผลงานในลีกไม่ดีผมว่ายังมีเรื่องมากมายที่ต้องปรับเปลี่ยนเมื่อวานเนี่ยโชคดีแพ้แค่นี้นะ
3: ครับ
4: นะครับ
3: โอ้ไม่น่าเชื่อว่า5ประตูคู่นี้เกิดครึ่งหลังทั้งหมดนะครับอ่ะก็เลยทำให้เมื่อคืนที่ผ่านมาแชมเปี้ยนส์ลีกไม่มีผลเสมอนะครับโอ้โห6คู่นี่มีผลแพ้ชนะหมดเลยอ่ะเอาคืนนี้พี่หมอ
4: ครับ
3: ถ้าเอาเตะตั้งแต่ 5:45 เนี่ยก็ต้องไปที่บาร์เซโลนาก่อนเลยนะครับจะประเดิมแมตช์แรกในลีกเฟดด้วยการเปิดบ้านเจอกับเฟยนอร์ดทีมจากเอเดนวิซี่เนเธอร์แลนด์
4: คือเป็นถ้าเป็นมวยนะสมัยก่อนเวลาเขาทรายชก
3: ครับ
4: เขาจะบอกว่ายกไหนครับ
3: ค
4: ู่นี้พอประกบนะเจอเฟยนอร์ดเนี่ยผมบอกได้เลยว่าชนะแน่นอนบาร์เซโลนาเท่าไหร่แค่นั้น
3: โอ้โหชั่วโมงนี้เน
4: าะผมไม่ต้องอธิบายไม่ต้องไปพูดนะครับแล้วตอนเนี้ยพอยิ่งเห็นการทำทีมของฮันซี่ฟลิกนะ

0: เขาบอกว่า11คนแรกที่คาดว่าจะลงคืนนี้ของบาร์เซโลนาเนี่ยมีค่าตัวรวมกัน900ล้านยูโรในขณะที่เฟียนอร์ดมีค่าตัวรวมกันเพียงแค่130ล้านยูโรห่างกัน8เท่าตัวโดยเฉพาะถ้าลามินยามาลกับราฟินญาฟิตสมบูรณ์ใครก็หยุดลำบาก
1: บัญญัติยาแบบนี้จริงๆ
0: ครับ
1: อย่าเปรียบเทียบเลย
0: ดูแล้วไม่น่าพลาดอยู่ที่ว่าจะกี่ลูกเนาะ
1: เพ
0: รา
1: ะ
0: เผลอๆ3ประตูจะได้เห็นนะส่วนรอบเวลาเดียวกันก็จะมีสตุตการ์ดนะครับทีมจากเยอรมันจะเจอกับไวกิ้งนี่เป็นแชมป์ลีกจากนอร์เวย์น
1: ะ
0: ก็แม่มาตรฐานก็ยังดีกว่าเนาะ
1: คือเยอรมันนี่บอลเยอรมันเนี่ยนะมันยังไว้ใจได้นะผลงานอยู่อันดับ9มีเซบาสเตียนเออร์เนต
0: ครับ
1: เป็นผู้จัดการทีมของสตุตการ
0: ์ดเดนิสอุนดาฟอย่างเงี้ยก็ยังอยู่
1: ใช่
0: ก็ดูดีกว่าน
1: ะครับส่วนไวกิ้งเนี่ยนะมันผมว่าจากนอร์เวย์บอลมันมาตรฐานสู้ไม่ได
0: ้ครับ
1: ก็ยังมองสตุตการ์ดน่าจะชนะ
0: ก็ถือว่าเข้ามาในรอบลีกก็ถือว่าสำเร็จแล้วนะครับเอารอบตี2ดีกว่า2ทีมอังกฤษเลยไปที่แอนฟิลด์ครับลิเวอร์พูลของอันโดนีอีลาราจะเล่นในแอนฟิลด์เจอกับแอตเลติโกมาดริดของเดียโก้ซิเมโอเน่
1: คือผลงานของลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทีมของอันโตนีอิลาโอล่าเนี่ยเพิ่งจะมาเข้าตานัดที่แล้วเนี่ยว่าในพรีเมียร์นะแล้ววันนี้มาลงเล่นกับเอริโก้แมริดของดิเอโก้ซิเมโอเน่ซึ่งผมว่าอันเนี้ยเป็นการพิสูจน์เลยนะเพราะลิเวอร์พูลของอิลาโอล่าเนี่ยผมว่านักเตะเริ่มมีความเข้าใจนะครับแล้วการได้บาโคล่ามานะครับคักโปกำลังฮอตอีซักก็มั่นใจแดนกลางเนี่ยผมว่าทั้งโซบอสไลน์ทั้งกาเฟนแบกก็ไว้ใจได้ผมชอบนะในแอนฟิลด์เนี่ยลิเวอร์พูลแล้วว่าเจอทีมรับเหนียวแน่นนะใช่ว่ามีวินัยในการเล่นโดยเฉพาะการวางแผนของซิเมโอเน่เนี่ยแล้วก็ตัวผู้เล่นเนี่ยก็ถือว่าไม่ขี้เลยนะครับคริสเตียนโรเมโลนะครับปูบิลนะครับเรือแดนหน้าอย่างโจนาธานเดวิดนะครับอเดโมล่าลุกแมนหรือว่าบาเอน่าแต่ยืดเยื้อเนี่ยผมยังชอบทีเด็ดนะผมว่าตอนนี้นักเตะของลิเวอร์พูลเนี่ยภายใต้การคุมทีมของอิลาวล่าเริ่มเข้าใจผมมองว่าไม่ยากที่ลิเวอร์พูลจะชนะแอตเลติโกมาดริดคนอื่นอาจจะมองว่าสูสีนะผมมองไม่สูสี
0: โดยเฉพาะอีซักนะเริ่มคำเป้าเจอแล้วก็ตามข่าวบาโคล่าอาจจะได้สตาร์ทเลยนะครับอาจจะได้เห็นออกสตาร์ทตัวจริงแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยที่สำคัญแอตมาริดเกมนัดล่าสุดในลีกเพิ่งแพ้บินเบามา 0-3 และผมมองอย่างนี้พี่หมอผมว่าตราหมีเนี่ยปัญหาสำคัญคือมันมีประเด็นของฮูเลียนอัลวาเรสด้วยไง
1: ถูกต้อง
0: ย้ายไม่ย้ายพอไม่ได้ย้ายเอลโชโร่ไม่ใช้ดอกสำรองมันเลยดูแบบข้างหน้ามันเลยดูตื้อๆไป
1: ถูกต้อง
0: เพราะว่าซอลอตตอนนี้ก็เจ็บด้วยนะครับก็เห็นด้วยพี่หมอว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ลิเวอร์พูลน่าจะประเดิม3แต้มส่วนอาร์เซนอลดีกว่าไปเยือนนาโปลี
1: คือชั่วโมงเนี้ยเมื่อวานนี้คุยกับแฟนพันธุ์แท้ของอาร์เซนอลอย่างน้องคม
0: ครับ
1: ผมว่าตอนนี้เขาสมบูรณ์แบบเลยนะครับในการเล่นมีความมั่นใจพอได้แชมป์พรีเมียร์นักเตะทุกคนก็เหมือนบัวพ้นน้ำนะครับแล้ววันนี้มิเกลอาร์เตต้าก็ต้องบอกว่ามีตัวเลือกมากพอสมควรนะครับข้างหน้าเนี่ยผมยังชอบนะผมบอกได้เลยว่าทั้งซาก้านะครับก็จะมีโอเดกาดเป็นจอมทัพมีเดแคนไลท์นะครับข้างหน้าจะจัดโยเคเลสลงก็ได้นะครับผมว่าน่ากลัวส่วนนาโปลีนะครับของมันซิมิเลียโนอัลเลกรีเนี่ยอันนี้คนเนี้ยผมชอบเขานะเขาทำทีมแต่ดูจากรายชื่อของนักฟุตบอลแล้วผมว่าไม่น่าจะสู้ได้ลัสมุสฮอยลุนนะครับฟองออกกิซ่าโรบอตก้าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเควินเดบรอยนะ
0: ครับ
1: ก็ดูแล้วถึงจะมาเยือนก็ตามแต่ผมยังมองว่าทีเด็ดของอาร์เซนอลมีเยอะกว่าน่าจะบุกมาชนะนาโปลีเลย
0: เนาะเพราะว่าโอนาโปลีนี่ก็ไปแผ่วใน2เกมหลังนะครับ
1: ใช่
0: แล้วก็สกอตแมคทูมิเน่เนี่ยลงไม่ได้อยู่แล้ว
1: ลงไม่ได้
0: นะครับเรื่องสุขภาพก็แล้วยิ่งเจ้าโซลิสนี่โอ้กลายเป็นการเสริมที่แบบดีเกินคาดนะ
1: มันดีมากอะ
0: คริสตอฟโซลิสเนี่ยพี่หมอ
1: โอ้โหริมเส้นฝั่งซ้ายนี่ผมบอกว่าคือลืมคนเก่าได้เลย
0: แล้วพี่หมอไปดูคลับบูชเล่นเมื่อวานพอไม่มีโซลิสเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าโอ้โหทีมนี้ยุบลงไปเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยก็เห็นด้วยพี่หมอว่านาทีนี้นาโปลีเอาไม่อยู
1: ่
0: อาร์เซนอลมีโอกาสจะบุกชนะนะครับเอาแชมป์เก่าหน่อยไปแอชเชจะประเดิมด้วยการเล่นในบ้านเจอกับสโลวานบาติส

0: ว่าท่ามกลางความกดดันของลุยส์เอนริเก้นะครับเพราะว่าฟอร์มในลีกไม่ดี
1: ก็เพิ่งต่อสัญญาด้วยนะครับแล้วก็เอนริเก้เองก็ยังต้องหาทีมที่ลงตัวผมใช้คำว่าทีมที่ลงตัวแล้วกันจริงๆแล้วเนี่ยนักเตะก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนะครับอย่างแดนกลางอย่างชาวเนเวสวิตินยาฟาเบียนลุยหรือว่าเดมเบเล่ควาลัสเคลียอะไรทุกที่อยู่หมดเลยแม้กระทั่งดูเอ้ด้วยเพียงแต่ว่าฟอร์มการเล่นไม่ดีนะครับในขณะที่สโลวานบาติสลาว่าแหมดูชื่อแล้วโอ้โหผมตกใจนะยาย่าตูเล่
0: คุมทัพอดีตมิดฟิลด์ของแมนซิตี้นะครับ
1: ตัวผู้เล่นเนี่ยก็ไม่คุ้นชื่อผมไม่คุ้นเลยเพราะฉะนั้นผมดูว่าผมยังเชื่อเปเช่นะ
0: ออ
1: กสตาร์ทอาจจะไม่ดีในลีกเอิงแต่เวลามาเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยความเป็นแชมป์เก่า2สมัยแล้วก็นักเตะเนี่ยยังไงก็ต้องมีคืดยังไงผมก็ดูว่าสโลวานสู้ไม่ได้
0: คือถ้าจะหาจุดเปลี่ยนฤดูกาลนี้เนาะมันต้องเกมนี้แหละเพราะไม่น่าเชื่อนะครับเปเช่ออกสตาร์ทในลีกเอิง3นัดไม่ชนะใครนะนัดล่าสุดนี่แพ้คาบ้านในโมโนโกไปเลยก็น่าจะเป็นเกมที่เรียกความมั่นใจส่วนอีกคู่หนึ่งก็จะมี Sporting Lisbon เปิดบ้านเจอกาลาตาซารายนะทีมจากตุรกีในเวลาตีสองนะ
1: คือคู่นี้ผมว่าสูสี
0: ครับ
1: โปรตุเกสเนี่ยผมชอบอยู่แล้วนะผมว่าเป็นบอลเทคนิคดีแทคติกดีนะครับวันนี้นะครับทีม Sporting Lisbon มีชูอัลเปเรล่าเป็นผู้จัดการทีมนักเตะก็จะมีอย่างโรดริโก้ซาลาซ่าหลุยส์โซเลสนะครับโฟติสจูฮันนิติชอะไรซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นตัวหลักนะครับอาจจะไม่คุ้นหูนะครับในขณะที่กาลาตาซารายของโอคานบูรุกนะครับก็ตัวผู้เล่นดีนะกุนโดกันนะครับ
0: วิ
1: กเตอร์โอซิมเฮงลาฟาเอลเลอัลผมดูสูสีนะผมมองว่ากาลาตาซารายไปเยือนเนี่ยยังไงก็ต้องเอาคะแนนกลับมาแล้วผมว่าได้ด้วยผมยังเชื่อว่าสปอร์ติ้งลิสบอนไม่น่าที่จะชนะ
0: อ่ะก็ประมาณนี้นะครับนี่คือแชมเปี้ยนซีก6คู่
1: ครบ
0: ที่จะเกิดขึ้นในคืนนี้นะครับก็รอติดตามถ้าเป็น UCL ฤดูกาลนี้ยังเป็น True Vision นะ
1: ใช่
0: ก็ติดตามมันได้ส่วนเมื่อคืนนี้นอกเหนือจากแชมเปี้ยนลีกเนี่ยก็จะมีคาราบาวครับรอบ3ด้วยนะพี่หมอจริงๆไม่ต้องแข่งก็ได้น
1: ะ
0: เพราะว่าเมื่อคืนนี้ผมไปดูแล้วไม่มีพลิกล็อกเลยทีมจากพรีเมียร์ลีกนี่พาเรดผ่านเข้ารอบกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลหมัดถล่มลินคอน 4-0 นิวคาสเซิลอย่างเงี้ยบุกไปเบียดมิลวอร์ 1-0 พรีเมียร์ลีกเจอกันเองก็มีซันเดอร์แลนด์ก็เบียดชนะเฮาไป 1-0 อย่างเงี้ย
1: เฮายังไม่แพ้ใครนะ
0: แต่ว่า
1: พรีเมียร์
0: ถูกแต่ว่าเมื่อคืนนี่
1: แล้วยังไม่เสียประตูนะ
0: แต่เมื่อคืนตกรอบนะเมื่อคืนไปแพ้ซันเดอร์แลนด
1: ์เขาบอกแล้วเขาเน้นพรีเมียร์
0: เขาเน้นพรีเมียร์ซันเดอร์แลนด์ของเลบิสก็ได้เจ้าเชมส์ดีนทาวบี้กระดกบอลข้ามผู้สาประตูของเฮาแบบสุดสวยนะครับเป็นประตูชัยนะนั่นคือคาร์บาวครับเดี๋ยวคืนนี้ก็จะมีทีมอย่างเชลซีอย่างเงี้ยอาจจะเปิดบ้านเจอลีดก็น่าจะเป็นบิ๊กแมตช์ในรอบนี้พี่หมอก็เดี๋ยวเชลซีจะลงเล่นตีสอง
1: คือฟุตบอลคาร์บาวเนี
0: ่
1: ยต้องบอกวิจารณ์ยากมากเพราะเราไม่รู้ว่าการจัดตัวเขาจะจัดแบบ
0: ไ
1: หนอันนี้ต้องบอกเลยว่าเมื่อวานที่ผมพูดนะมีคนชอบใจมากเลยแล้วบอกพี่เถียนเขาชอบใจด้วยพี่หมอพูดบ่อยๆแต่ก่อนที่ผมพูดไม่ได้นะเดี๋ยวกลัวพี่เถียนแกว่าเพราะว่าเฮียน้อนเนี่ยแกชอบพูดว่าเป็นฟุตบอลเนี่ยถ้วยมิกกี้เมาส
0: ์มิกกี้เมาส
1: ์เป็นถ้วยแบบแต่ก่อนเนี่ยสมัยก่อน
0: มีคำอื่นอีกไม่ใช่เหรอ
1: มีขันน้ำพันลอง
0: อุ้ย
1: ต้องเจ็ดสมัยก่อน
0: เกรงใจนะแอด
1: จริงๆนะ
0: ครับ
1: พี่เสถียรเจ้าของเขาบอกว่าพี่หมอพูดได้เพราะว่าพูดแล้วเนี่ยยิ่งพูดยิ่งดัง
0: แล้วตอนนี้เป็นไง
1: โอ้คู่ชิงเป็นไง
0: ไปดูดิช่วงหลังอ่ะ10ปีหลังไปดูได้เลย
1: เ
0: ออผมพูดตรงๆนะคู่ชิงเนี่ยบิ๊กเกมยิ่งกว่า FA ครับอีก
1: ถูกต้องต้องขอบคุณใคร
0: แฟนบอล
1: ต้องขอบคุณแมนเชสเตอร์ซิตี
0: ้อ๋อตั้งแต่เป๊ปมา
1: เ
0: ป๊ปบอกเอา
1: ใช่แล้วขอโทษนะการได้แชมป์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้มันทำให้ทุกทีมเนี่ยต้องเอาจริงเอาจัง
0: พี่หมอจำยุคเซอร์เล็กกับอาร์เซนเวนเกอร์ได้ไหมหรือแม้ทั้งมูรินโญ่มาใหม่ๆเนี่ยก็ไม่ค่อยสนใจด้วยนี่นะแต่ตอนเป๊ปมาเนี่ยเป๊ปบอกเอาหมด
1: ถูกต้อง
0: โอ้โหมันเลยทำให้ถ้วยนี้มันดูเขาเรียกว่าศักดิ์สิทธ
1: ิ์ดูขลัง
0: ดูขลังเดี๋ยวรอดูว่าปีนี้เป็นคู่ชิงคู่ไหนนะครับก่อนไป SMS นิดนึงเอาเรื่องของบัลลงดอร์หน่อยไหม
1: เอาเลย
0: 30คนที่ประกาศมาเนี่ยพี่หมอดูแล้วแม่มันก็เป็นไปตามโผหมดเลยน
1: ะ
0: ไม่ได้มีอะไรที่เขาเรียกว่าแหวกโผอาจจะมีประเด็นนิดนึงไม่มีชื่อของโรนัลโดคริสเตียโนโรนัลโดผมว่าก็ไม่แปลก ก็ไม่แปลกเพราะว่ากับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวภาพรวมส่วนลิโอเมสซี่เนี่ยเจ้าของบอลลงดอ8สมัยมีชื่อเข้ามาตามโผแล้วก็อุสมันเดมเบเล่เจ้าของรางวัลคนเดิมก็มีชื่อติดเข้ามาโรดี้เจ้าของรางวัลโกลเด้นบอลในฟุตบอลโลกก็มีชื่อลุ้นบอลลงดอ
1: ปีนี้ดูยากผมบอกให้ปีนี้นะพิจารณายาก
0: โอ้โหยากมากเพราะถ้าเกิดว่าเราเอาฟุตบอลโลกเป็นมาตรฐานคุณก็ต้องมองไปที่สเปนถามว่าสเปนโรดรีได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมฟุตบอลโลกแต่กับซิตี
1: ้
0: ก็ไม่ถึงกับโดดเด่น
1: ใช่
0: มีปัญหาการบาดเจ็บด้วยลามินยามาลกับบาร์เซโลนาก็พอได้แต่ถามว่าในฟุตบอลโลกเขาเด่นได้กว่านี้ถูกไหม
1: ยังไม่ถึงเวลา
0: คือเขาไม่ได้เด่นแบบถึงขนาดชัดเจนลิโอเนลเมสซี่ก็ถ้าได้แชมป์โลกผมว่าน่าจะจบนะแต่พอไม่ได้มันก็อันนี้ยากละหรือจะเป็นแฮร์รี่เคนหรือเปล่าที่ยิงระเบิดกับไบเยิร
1: ์นแต่มันก็พอเอายศถาบรรดาศักดิ์มาดูแล้วมันยังไม่ถึง
0: ปีนี้ยาก
1: ใช่ก็ผมถึงบอกว่าปีนี้ตัดสินยาก
0: อ่ะเดี๋ยวก็จะประกาศรางวัลนี้จันทร์ที่26ตุลาคม2026นะครับปีนี้จะจัดขึ้นที่ลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่เซอร์สตาลีแมทธิวส์ผู้ที่ได้รางวัลบอลลูนดอร์เป็นคนแรกเมื่อ70ปีที่แล้ว
1: ครับ
0: 1956เซอร์สตาลีแมทธิวได้บอลลูนดอร์เขาก็เลยถือว่าเป็นการกลับไปจัดที่อังกฤษที่ลอนดอนเพื่อเป็นการให้เกียรติ
1: ปีเกิดผมเลยนะเนี่ย1956เน
0: ี่ยอุ้ยใช่ไหม
1: ตอนนั้นพอเกิดมาก็ดีใจเลย
0: ครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาไล่เรื่องบอลลูนดอร์กันต่อไปเก็บข้อความดีกว่านะครับเดี๋ยวจะไม่ทันนะ2นาทีบอกว่าพี่หมอก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับจุนหงไฮเวย์
1: ขอบคุณมากครับ
0: ส่วนเรื่องที่เฮียน็อตพูดอ่ะผมก็เชื่อนะที่บอกว่าแวะแถวๆพระราม9เนี่ยชาติไหนในกีฬาชิ้นเกมที่ไม่ใช้โควต้าเกินฟุตบอลบ้างครับอุ้ย
1: ชาติไทยไง
0: อุ้ยเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวผมจะทำการบ้านมาให้เรื่องไอ้ชิ้นเกมนะว่าแต่ละชาติเขายังไงบ้างจะได้ทั้งหมดนะครับเขาบอกว่าป้าเจ็ดภาคบอลโคตรดีแต่ไม่ค่อยวิเคราะห์อะไรประมาณนี้หรอจริงๆผมก็ทำช่องวิเคราะห์อยู่นะคุณ650อาจจะไม่เห็น
1: ทำได้ดีเลยอะ
0: หรืออาจจะหมายถึงว่าผมไม่ค่อยได้ไปออกรายการประมาณนี้มั้งเพราะว่าไม่มีเวลาเลยครับเอาแค่งานบอกว่าวิทยุงานทั่วๆไปช่องตัวเองก็พอแล้วนะครับ
1: วิจารณ์เนี่ยนะขนาดโปรดักชันนะโอ้โหทำเองยังดีขนาดนี้เลย
0: ดังนั้นเนี่ยก็ติดตามผมภาคบอลดีแล้วขอบคุณนะครับป้าหนูแอบถามได้ไหมหนูอยากทราบรีแอคจากป้าหลังมีผู้ว่ากกท.คนใหม่เป็นผู้หญิงคนแรกจากอัมซ่า
1: ก็ต้องดีใจกับน้องเขาด้วย
0: ใช่ใช่
1: โปรดปรานสมัย
0: ใช่ใช่ผมว่าก็เป็นผมว่าผู้หญิงผู้ชายทำงานก็อย่างที่เราเห็นเนาะในโลกปัจจุบันก็ทำได้ดีไม่แพ้กันนะครับทางออนไลน์นิดนึงนะครับสวัสดีคุณชาวันนันคุณวรวุฒิทักทายมาคุณสกายแมนครับคุณสุเมธบอกว่าโอ้โหถามถึงเรื่องจักรยานใช่ไหมเดี๋ยวนี้ผมขอโน้ตได้ก่อนนะปรีดาจุลมณฑล
1: โอ้โหเอเชียนเกมเคย
0: ได้เหรียญจักรยานเอเชียนเกมไหม
1: ได้เหรียญทอง
0: เหรียญทอง
1: เหรียญทองเลย
0: โอเคคุณสุเมธตามนี้คุณธีรบูรณ์นะครับคุณกรคุณพี่บุ๊กประมาณนี้บอกว่าน้องทีแฟมิลี่ยอดเยี่ยมมากอันนี้คือเรื่องอะไรเดี๋ยวผมไปดูในคุณทูมนิดนึง1นาทียังได้อยู่นะครับเพราะว่านี่วันนี้แฟนๆก็เข้ามากันเพียบอยากฟังทัศนะ UCL เราใช่ไหมล่ะทำไมบุนเดสลีกา2ไม่มีผู้บรรยายลีกา2เหรออันนี้ลีกา2ช่องไหนถ่ายผมไม่แน่ใจนะ
1: ไม่แน่ใจ
0: UG เหรอ
1: ไม่แน่ใจ
0: คือผมว่าตอนนี้ทุกลีกอะครับที่เป็นลีกรองเนี่ยไม่ได้หมายว่าเขาจะลงบรรยายเสียงทุกคู่นะบางคู่ก็อาจจะมีผู้บรรยายนะครับคุณชวนันท์ทักทายมานภัทรสอนนะครับบุรีรัมย์เปิดตัวโค้ชคนใหม่ส่วนโค้ชใหม่บุรีรัมย์เนี่ยผมไปดูมาแล้วแหละก็เคยคุมหลายๆทีมดังๆอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันต่อนะครับคุณชูชาติบอกว่าบอลไทยไม่ต้องคิดอะไรมากโอ้โหพูดถึงคุณเนวินมาด้วยอ่ะยาวเลยคุณชูชาติเนี่ยพูดถึงสมาคมไม่เพียบนะฮะเอาเป็นว่าอ่านแล้วนะพี่นะทุกข้อความได้ยศกรไปแล้วแมตช์แรกเสมอยังไม่ว่าอย่าแพ้คืนนี้ปืนน่าจะชนะประมาณนี้นะครับเสื้อพี่หมอสวยมาก
1: ๆโอ้ย
0: ไปอุ่นหนุนได้ที่ไหนฮะ
1: ก็ทุกสาขาของอลิ
0: ครับนี่ฮะปิดท้ายบอกว่าพี่ฉีบอกว่าพี่หมอครับเย็นวันจันทร์เส้นเพชรบุรีตัดแหมรถติดสุดๆผมเลยกลั้นใจเลี้ยวซ้ายเอาตัวเข้าไป ุดหนุนน้องๆก็

0: ครับขอบคุณมากเป็นคนใจบุญ
1: ครับ
0: ชอบให้ทุนการศึกษา
1: เวลาหมดช่วงหน้านายที่นายกูรูคุณชิดมารอแล้วนะวันนี้พี่หมอมาผมเจตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: นี่ๆแมวกินอาหารเนี่ยสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
4: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพM-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
6: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
7: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

0: 9สนับสนุนโดย
1: ก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: สวัสดีครับผมช่วงนี้ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ FM 99ทีเปรโดคลื่นมันไทยครั้งแรกนะครับตอนนี้ 17:35 นาทีวันพุธอยู่กับช่วงเวลาของ99กูรูจากตอนนี้ไปจนถึงทุ่มตรงนะครับกับอาจารย์เอกนพดลด้นและผมเองสวัสดีครับผม
3: สวัสดีซิตี้ครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
2: ครับ
3: สนุกนะฟุตบอลเมื่อคืนนี้
2: ใช่กูเข้าทางคุณเลยดิโอ้ผม
3: นับดูที่
2: ผมเห็นสกอร์แล้วผม
3: 6คู่20กว่าลูกอ่ะ
2: เข้าทางคุณ
3: เข้าทาง
2: บอลซาดิสแล้วก็ไม่ค่อยพลิกด้วย
3: ไม่พลิกเลยน้อยแค่บางคู่แค่เฉียนวิวอะไรอย่างเงี้ย
2: ใช่
3: ใครที่ได้ดูอ่ะผมว่าผมมาเก็บไฮไลท์บางคู่เฮ้ยดูแล้วสนุกทุกคู่เลยอ่ะ
2: โดยเฉพาะเมื่อคืนเนี่ยผมว่าถ้าใครอยู่หน้าจอแล้วเลือกเกมใหญ่สุดมาดริดอินเตอร์ไม่มีง่วง
3: ใช่ใช่ใช
2: ่ถ้าง่วงคุณต้องโทษตัวเองละ

0: ไม่ใช่เรื่องของเกมละโอ้โหโคตรมันเลยปุ้งปังปุ้งปัง
1: กัน
0: ตลอดเวลา
1: บอลมันบู๊กันสนุกดีนะ
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ผมไม่รู้ว่า
0: บอลแบบใจนักเลงมาก
1: ฟุตบอลใช้คำว่าโกดีหรือว่ากองหน้าจบไม่คมก็ไม่รู้จะใช้คำไหนดี
0: โกดีว่ะ
1: อืม
0: โกดีจริง
1: ทั้งคู่เลยนะ
0: คือทั้งโกดีและโกแย่ในคนคนเดียวเลยคือโคเซ่มาร์ติเนสของอินเตอร์อ่ะใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่
0: ไอ้ลูกควรเสียไม่เสียไอ้ลูกไม่น่ามีอะไรมี
1: บางทีจะจอกก็เสีย
0: ลูกจากแบบโอ้โหอย่างกับการ์ตูนอ่ะเสาแรกกระโดดไปบล็อกเสาสองอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: สนุกสนุกใครที่ได้ดูนี่เท่ากับว่าฟุตบอลกลับมาครบสมบูรณ์แบบละ
0: เต็มระบบ
1: ยุโรปมาละ
0: แต่ว่ายังไม่เต็มซะทีเดียวเพราะว่าวีคเนี้ยเขาถือว่าเป็นให้เป็นวีคเปิด
1: ให้พี่ใหญ่ก่อนให้พี่ใหญ่
0: แชมเปี้ยนลีกเป็นแชมเปี้ยนลีกวีคเต็มๆ
1: ครับ
0: 3วันวันละ6คู่ไปอังคารผ่านไปแล้ว1คืนคืนนี้พุธแล้วก็พรุ่งนี้พฤหัสต่อ
1: ครับผม
0: แล้วก็หลังจากนั้นน่ะอีก2ถ้วยรองอ่ะค่อยขยับมาตามสเต็ปทีหลังวีคเนี้ยคือจะเขาจะเป็นแบบนี้ทุกฤดูกาล
1: ครับผม
0: คือมาสเดย์ที่1เกมแรกของแชมเปี้ยนลีกจะเลือกประเดิมใหญ่เล่นใหญ่สัปดาห์แรกให้ดูกันเต็มๆก่อน
1: ทำเอาคาราบาวครับนี่โอ้เงียบเหงาไปเลย
0: จะลืมไปเลยว่ามีเตะ
1: มีคาราบาวครับรอบที่3
0: รอบ3ซึ่งรอบนี้ทีมที่เคยได้บายในฐานะที่คุณเป็นทีมพรีเมียร์ลีกแล้วได้สิทธิ์เล่นทัวร์ยุโรปได้พักมาก่อนแล้วรอบ2ไม่ต้องรีบเล่น
1: ครับผม
0: รอบ3เนี่ยคุณเริ่มลงเวทีรอบนี้ละเพียงแต่ว่าเดี๋ยวนี้พอฟุตบอลทัวร์ยุโรปอะปรับรูปแบบใหม่จำนวนเกมมากกว่าเดิมอะไรก็ตามมันก็เลยทำให้โปรแกรมในถ้วยลีกครับหรือว่าคาราบาวครับในปัจจุบันเนี่ยเวลาจะเตะแต่ละรอบส่วนใหญ่ก็ต้องใช้ช่วงเวลาในการกระจายเตะ2สัปดาห์เมื่อก่อนมันจะจบในสัปดาห์เดียวเนาะ
1: เหมือนแบ่งกัน
0: อ่ะใช่ก็ต้องแบ่งพวกทีมที่ติดภารกิจยุโรปเนี่ยค่อยข้ามไปเล่นสัปดาห์หน้า
1: ก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ย
0: ซึ่งมันก็ดีทำให้มี
1: ก็จะมีอีกรอบนึง
0: สัปดาห์มันมีบอลให้ดูอยู่เรื่อย
1: ใช่
0: เ
1: ออก็เดี๋ยวผมไปสรุปผลก่อนเนาะคุณชิ
0: ดได้ครับ
1: จริงๆเมื่อวานเนี่ยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยมีเตะกัน2ช่วงนะช่วงแรก 5:45 โอ้โหก็สนุกในช่วงแรกเลยก็มีคลับบรูซแพ้ให้กับทางด้านแอสตันวิลล่าไป2-3
0: ครับ
1: ก็อันนี้ก็มันซัดกันไป5ลูก AK เทนเฉือน LAS คลินไป 1-0 นะครับส่วนในช่วงดึกช่วง 2:00 ตรงนะครับดอทมุนชนะบีเรียล 3-2 FC ปอร์โตแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ 0-2ลิวแพ้กับเบติส 2-3 แล้วก็เรอัลมาดริดชนะทางด้านอินเตอร์มิลาน2-1มาในเรื่องของผลบอลเอาผลคาราบาวครับไปด้วยนะครับก็เมื่อคืนเนี่ยมีลงเล่นกัน5คู่บอลหมัดชนะลินคอน 4-0 คริสตันพาเลทชนะมิดเดิลสเบอร์ไป 3-0 เลตันโอเลียนแพ้กับแบรดฟอร์ดซิตี้ 1-3 สันเดอร์แลนด์ชนะเฮาซิตี้ 1-0 แล้วก็มิววอร์แพ้นิวคาสเซิล0-1
0: เฮ้ยมันช่างมันคืนที่ไม่มีถ้าไม่มีพลิกล็อกเลยนะครับ
1: ทีมใหญ่ไม่หลุดเลย
0: ไม
1: ่
0: เข้าทางมันเต็ม
1: ยกเว้นเลตันกับแบดฟอร์ดอันนี้ไม่รู้บอลส่งไหน
0: ไม่รู้ว่าใครดีกว่า
1: ใช่ถ้าทีมใหญ่ยังได้ตามทุกสัปดาห์อยู
0: ่นะพอบอกได้ว่าทีมไหนแข็งไม่แข็งไง
1: ครับผมอ่ะก็ในช่วงแรก
0: แชมเปี้ยนชิพก็เตะนี่หว่า
1: เออมีแชมเปี้ยนชิพ
0: มั่วหมดเลยที่ยังเตะกันแบบสบันฮันแหลกเลยเมื่อคืนเดอะแชมเปี้ยนชิพมี6เกม
1: ครับผม
0: แบล็กเบิร์นแพ้คาบ้านกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไป 1-2 ครับคาร์ดิฟฟ์เจ้ากับสโต๊ก 1-1 ซาวด์แฮมป์ตันซึ่งปีนี้พยายามใหม่ปีแล้วโดนปรับเรื่องโกงซาวด์แฮมป์ตันชนะสวอนซี 3-1 วัตฟอร์ดชนะเพรสตันนอร์ทเอนด์ 2-1 เรซแฮมเสมอกับเบอร์ลี่ 1-1 เหมือนปีนี้ออกสตาร์ทไม่ค่อยดีครับ
1: เรซ
0: แ
1: ฮม
0: เนี่ยแล้วก็มีโบตันแพ้คาบ้านกับเวสต์แฮม 2-3
1: เวสต์แฮม
0: เริ่มมาแล้วเนาะ
1: นี่น่าจะ3นัดติดแล้ว
0: เพราะไปจำได้ว่าแย่2เกมแรกหลังจากนั้นเข็นเริ่มชนะติดมาละ
1: อืมเฮ้ยขึ้นแต่ฝูงเฉย
0: อะไรวะ
1: ทั้งที่แบบ
0: ทั้งที่2สัปดาห์แรกเก็บแต้ม
1: ช่วงแรกอะวูฟฟอร์มแรงผมยังเห็นอันดับ2อะไรอย่างนี้อยู่เลยมิชิต
0: เออ
1: เดี๋ยวฉันไม่ใช่ก็เป็นแบบนี้นะ
0: แล้วก็ไม่เป็นไรคือระยะทางมันยาวมากม
1: ัน
0: ต้องท
1: ี
0: มที่แบบมันเหมาะกับทีมที่ยืนระยะได้แบบสุดทางเล่น40กว่าเกมอ่ะ
1: 46เกม
0: อืม
1: แล้วก็เพลย์ออฟปีเนี้ยลงมาถึงอันดับ8อ่ะมันเลย
0: ใช่รูปแบบใหม
1: ่
0: มันจะมีแบบทีมวางใช่ไหมทีมวางและทีมต้องอันดับปลายต้องเตะเยอะหน่อย
1: เอียบแอล
0: ขยัน
1: ก็หาโปรแกรมให้มันเล่น
0: เพิ่มเกมเพ
1: ิ่
0: ม
1: เบมบลี่มันบ้างไง
0: มันขายเพิ่มได
1: ้พวกเพลย์ออฟ
0: มันก็จะได้มีจุดพีคเพิ่มขึ้นเนาะไอตอนเพลย์ออฟเนี่ยแหละ
1: แฟนบอลในอังกฤษยังไงก็เต็ม
0: มาเหอะ
1: อืมยังไงก็เต็มอาจจะของเรามองพวกทีมพวกนี้มันเป็นทีมเล็ก แต่เวลาเขาได้เล่นอ่ะหูนะ
0: มันเป็นบรรยากาศ
1: จริงเป็นแบบสำคัญ
0: ท้องถิ่น
1: อ
0: ่ะมันเป็นวัฒนธรรมแบบเป็นร้อยๆปีนะ
1: กระผม
0: ก็ต้องให้เขา
1: อ่ะช่วงแรกเราเอาสักคู่ก่อนไหม
0: ได้ครับ
1: อยู่ภาคแชมเปี้ยนลีกเลยนะ
0: อ
1: เอาเกมไหนดีคุณชิดเอาบิ๊กแมตช์เลยป่ะ
0: บิ๊กแมตช์พูดถึงบิ๊กแมตช์ก็ได้
1: เกมรามาริดกับทนาอินเตอร์มิลาน
0: เมื่อวานเนี่ยคู่นี้เอาเรื่องการจัดตัวก่อนกันการจัดตัวมันก็น่าสนใจแต่แรกละทางฝั่งมาริดนะครับ
1: เหมือนมีกลิ่นพรีเมียร์ลีกใกล้ๆเหมือนกันนะ
0: ใช่คือตอนแรกมันก็มีข่าวมาบางกระแสว่าคือมูรินโญ่ขาดนักเตะเยอะมีตัวติดโทษแบน3ตัวเจ็บอีก 4-5 ตัวที่ไม่สมบูรณ์อะไรเงี้ยแล้วก็ถูกมองว่าบางทีอาจจะเป็นไปได้ที่นามูจะเล่นฟริกหลัง3
1: ครับ
0: เพื่อไปชนกับระบบของอินเตอร์ด้วยแล้วกลางมันขาดเยอะมันจะได้บาลานซ์อะไรเงี้ยเอาเข้าจริงก็เล่น 4-2-3-1
1: ครับ
0: ประตูคุกตัวคู่เซ็นเตอร์ใช้คู่คอนาเต้กับเฮาเซนแบ็คขวาดุมฟริสซ้ายคูเรียพอเห็นแบ็คขวาดุมฟริสลงเนี่ยยังไม่ทันไล่ไปถึงกลางก็โอ้เทรนด์หลุดแล้ว อะไรเงี้ยเอาไม่ใช่เว้ยปรากฏว่ากลางขาดเยอะครับเอาเทรนด์น่ะมาเล่นมิดฟิลด์คู
1: ่
0: กับเฟเดบอลเฟเด
1: แล้วที่แล้วก็ลงมิดฟิลด์เนี่ยเทรนด์น่ะ
0: แล้วที่แล้วไม่ได้ดูจำไม่ได้แล้วแล้วก็มีแผงข้างบนเนี่ยโอเคครับชูตเบลลิงแฮมวินิซิอุสมีอาดากูแลติดโทษแบนก็ใช้บราฮิมดิอาสแล้วก็หน้าเป้าเอ็มบัปเป
1: ้ครับผม
0: ส่วนฝั่งอินเตอร์มิลานก็ปีนี้มาเก่งตามปกติแหละในลีกก็ชนะ3เกมรวดมา
1: ครับ
0: จุดใหญ่ที่เขาเปลี่ยนคือเปลี่ยนผู้รักษาประตูมือหนึ่งแล้วปล่อยยานซอมเมอร์ไปให้เมื่อคืนยังเล่นแชมเปี้ยนลีกเลยให้ขับบูสหรือว่าขับบูเกอร์เนี่ยพลาดน่าเกลียดเหมือนกัน
1: ครับ
0: ยานซอมเมอร์ที่ขับบูสวันออกมาจะตัดบอลนอกกรอบโทษบืดไม่โดนคร
1: ับ
0: ก็เลยโดนแบบแจ็คสันหลุดไปง่ายเลยในขณะที่ประตูที่อินเตอร์ใช้เป็นมือหนึ่งนะเวลานี้ก็คือผลักดันขึ้นจากมือสองเดิมนั่นแหละแต่จริงฝีมือแกดีพอ
1: ครับ
0: ดีพอแกเบียดสู้กับซอมเมอร์ได้อยู่แล้วก็ถึงเวลาเปลี่ยนใช้มาร์ติเนสเป็นประตูสามเซนเตอร์ยานวิเซกอเลสโนบาสโตนี่ตัวใช้แบงชแมงปาวาที่กลับมาอยู่กับทีมอีกรอบหนึ่ง
1: ครับ
0: วิงแบ็กด้านขวาเนี่ยเจสสเปนที่ซื้อมาจากสเปอร์ไม่ฟิตสักทีมันก็เป็นโอกาสของเด็กอย่างไอ้ดิยุ
1: บ
0: ที่เล่นต่อเนื่องตรงนี้ซ้ายปรากฏว่าเฟเดโก้ดิมาโก้ไม่ผ่านความฟิตไม่พร้อมลงตัวจริงก็ตรงนี้ก็ขาดแบบซ้ายจอมบุกจอมแอสซิสไปก็เป็นคาร์ลอสออกุสโตส่วนกลางก็น่าสนใจตรงที่ว่าใส่เคอร์ติสโจนสตาร์ทตัวจริงเกมแรกนับตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับอินเตอร์มิลาน
1: ครับ
0: เล่นร่วมกับดิคาโลบาเลล่าแล้วก็ฮาคานชานาลูคู่หน้านี่ส่งคู่อยู่คู่ชุดใหญ่ลงเลยครับลอตโรจับคู่กับมาคุสตูราม
1: ครับผม
0: ก็เป็นทรงนี้ปรากฏว่าเริ่มเกมมาริดทำได้ดีกว่าชัดเจนบทจนกระทั่งนำไปก่อน 2-0 จากการที่ไปบี้จนทำให้ฝั่งอินเตอร์เนี่ยผิดพลาดกันเองทั้ง2ประตูเลยมาริดลงโทษอย่างรุนแรง
1: ที่ลูกแรกจุดเริ่มต้นน่าจะมาจากโจนด้วย
0: โจนแล้วก็ไปต่อวิเซกมันก็ลั่นมาก็โดนบราฮิมดิอาจ่ายเร็วให้เอ็มบัปเป้ยิงเร็วทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหมดเลยพลาดกิ๊กเดียวแล้วก็วินาที2วินาทีจบเลยเสียประตูทันที
1: ครับผม
0: ตรงนั้นแล้วก็อีกจังหวะ 2-0 มันไม่มีอะไรเลยจริง
1: ๆ
0: ก็บอลคืนให้กับโคเซฟมาร์ติเนสแกก็เงอะเผลอปั๊บเดียวเฟเดบาเบเดถึงตัวปั๊มบอลเข้าไปเลย2-0 ใน23นาที
1: ครับผม
0: หลังจากนั้นเนี่ยเกมครึ่งแรกอินเตอร์ก็ค่อยๆดีขึ้นมาจนกระทั่งครึ่งหลังเนี่ยอินเตอร์กระปี้กระเป๋ามาก
1: ครับ
0: หมดใส่เปิดโหมดโหดเข้าใส่มาริดบุกตึ้งตั้งตึ้งตั้งมาริดก็รอโต้
1: ครับ
0: โหจังหวะที่ควรจะเป็นจุดเปลี่ยนของเกมอ่ะเมื่อวานเนี่ยผมว่านับไม่ถ้วน
1: ใช
0: ่นับไม่ถ้วนแต่กว่าประตูของอินเตอร์มันจะมาม าในที77นู่นเลยแต่จริงมันก็มีเวลาเพราะว่าตอนนั้นมาริดก็เครียดแล้วยิ่งโดนตีไข่แตกยิ่งเครียดแต่ก็ลากกันไปจนจบเกมด้วยสกอร์ที่มันน้อยเกินไปถ้าดูจากโอกาสทั้งเกมที่มีเนี่ยโดยที่มาริดเก็บ3แต้มเฉือนชนะอินเตอร์มิลาน 2-1
1: ถ้าใครไม่ได้ดูมาริดชนะ 2-1 ก็อ่ะโอเคก็ได้แต่บอลตามทรงอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: โ
1: อ้แต่จริงๆอ่ะ
0: ไฟแลบ
1: อินเตอร์จะได้ประตูขึ้นนำตั้งแต่ต้นเกมด้วยซ้ำไอ้ที่กุกตัวเซฟอ่ะช่วงนาทีที่2ที่3อ่ะ
0: ที่ยิงอัดใส่ตัวมาคุสตูรามตรงนั้นก่อนที่บอลแบบกระดอนมาให้ฮับวอลเลย์คุกตัวก็เซฟเยอะเพราะว่าแต่ว่าแต่ละดอกที่คุกตัวเซฟนะส่วนใหญ่มันจะเป็นบอลเหมือนโดนยิงอัดเข้าใส่ตัวทั้งนั้นเลย
1: ใช่บอลไม่ค่อยยากเท่าไหร่
0: นะก็อาจบางหลายลูกอาจจะโดนยิงต่อก็จ่อก็จริงแต่ว่ามันเป็นช็อตที่แบบเหมือนก็โดนแบบเอาตัวบล็อกบอลอย่างเดียวยิงอัดใส่ตัว
1: เอเจอร์มาร์ติเนสเนี่ยถือว่าถ้าซูเปอร์เซฟมาสัจจันทร์อ่ะ จะมากกว่า

0: นะลูกยิงจ่อของจู๊ดเลยอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ไปขี้เหร่ตรงไอ้ดอกที่แบบเสียประตูที่สองอ่ะ
0: เ
1: พราะว่าไอ้ดอกจู๊ดเนี่ยผมว่าเวอร์มากแล้วมันเป็นจังหวะที่โชว์พิวของบราฮิมดีอาสโหหลบเข้าไปแบบไม่น่าเชื่อหลบ
0: สองดอกเลยนะ
1: ตัวคือพื้นที่มันไม่น่ามีให้หลบแล้วแกเกี่ยวบอลข้ามวิ่งอ้อมไปเอางัดข้ามหัวโคเซฟมาร์ติเนสไปเสาสองบอลล้นนิดนึงจู๊ดขอเวลาแต่งหน่อยหนึ่งพักอกแล้ววอลเล่เลยเอ้าไอตอนแรกโคเซมาเดเนสอยู่เสาแรก มันกระโจนกระโดดเอาขามาบล็อกที่เสาสองจากเส้นประตูไม่เสีย
0: นี่เป็นปฏิกิริยาของผู้เสาประตูเลย
1: น
0: ะ
1: โคตรเจ๋งเลย
0: เซนประตูล้วนๆเลย
1: ใช่ซึ่งเมื่อวานเนี่ยสถิติการจบสกอร์ของทั้งสองทีมเยอะมาดริดอ่ะ16ครั้งและตรงกรอบต้อง8คือโคเซฟมาร์ติเนสเนี่ยมี6เซฟแล้วส่วนใหญ่มันเป็นเซฟใหญ่ๆท
0: ุ
1: กเซฟทั้งนั้นเลย
0: ใช
1: ่ส่วนอินเตอร์มิลานโอกาสยิงทั้งเกม21ครั้งตรงกรอบไป7ได้มาแค่ลูกเดียวก็ยิงไปอัดใส่ตัวคุกตัวซะเยอะมันมีลูกที่แบบยิงฉีกหน่อยก็คุกตัวก็เซฟก็ต้องแบบอยู่ในระดับท็อปฟอร์มด้วยกันทั้งคู
0: ่
1: ผู้สาประตูเมื่อคืน
0: ใช่ๆๆบางลูกก็ถือเป็นลูกซ้อมลูกปกติของคุกตัวที่เขาคือมาไม่ถ้าไม่ยากมากอะ
1: ่
0: ะก็ไม่ค่อยผ่านเขาหรอก
1: อ
0: ก็ยิงแรงเขาว่าก็เป็น3แต้มจะบอกว่าหืดจับก็ได้เนาะ
1: ได้หืดจับเลยหืดจับเลยเพราะมัน
0: หนึ่งก็สู้กัน
1: จังหวะเกมมันมีโอกาสที่ไม่ชนะ
0: ประธานเป้นี่ก็โอ้โหเมื่อวานเนาะมันต้องได้มากกว่าต้องได้มากกว่านี้
1: ใช่
0: แต่ก็อ่ะโอเคการเปิดหัวของนโมมารอบนี้ผมว่าโหดนะ
1: หมายถึง
0: การคุมมาดริดรอบนี้ถ้าไม่นำนัดที่แล้ว
1: เขาบอกโหดคือลักษณะไหนโหดคือ
0: ผมว่าเขาไม่ใช่ผมอะคิดว่าหูน้ำมูคงแบบมารับจ๋าๆแล้วแบบแล้วค่อยแบบค่อยไปนวดเอาแต่ว่ามาดริดชุดเนี้ยจุดเด่นของเขามันคือเกมลุกไงมันเด่นมันนะเกมลุกมันเด่นกว่ารับ
1: ผมว่าน้ำมูเองก็เป็นโค้ชที่ทำบอลได้หลายอย่างแต่หลังๆเราติดภาพเพราะว่าเล่นแบบขี้เหนียวขี้ตืดอะไรเงี้ย
0: ใช่ใช่
1: มันก็คือตามส่วนใหญ่ก็คือตามศักยภาพของทีมที่มีด้วย
0: จริงๆน้ำมูบอลโหดนะตั้งแต่อยู่เชลซีแล้ว
1: ก็
0: เบนเดมอนดับเลยพวกนั้นแหละ
1: แกก็จัดการของแกได้เอาเป็นว่าหลังจากที่แบบมันมีช่วงสะดุดมาจากการแพ้เบติสอ่ะแล้วก็กลับมาได้ซึ่งเกมนั้นจริงก็ไม่สมควรแพ้หรอกมันเป็นวันที่ยิงก็ไม่เข้า
0: ใช่ใช่
1: จุดโทษจะไม่เข้าเลย
0: โอกาสเยอะประธานเป้ทุกรายการแต่ว่าพอโอกาสเยอะมันก็เลยทำให้เปอร์เซ็นต์ในการพลาดมันก็เยอะตามไปด้วย
1: แต่เมื่อวานนะมาดริดตัวเลขครองบอลนะขี้เหร่มากนะแค่35-36%เอง
0: ครับผม
1: แต่นั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่มูรินโญ่บูชากันสถ
0: ิ
1: ติการครองบอลอยู่แล้วมันจะมีมุมนี้ถ้าเราพูดแบบเทคไซส์มูรินโญ่นะ
0: วันนี้นั่งดูทรูอยู่อ่ะยิปวันนี้นักก๊อปหน้าตาน่ารักแบบเยอะมาก
1: ไม่เดี๋ยวแล้วเป็นมาตั้งนานแล้วเขาสวยมานานแล้วคุณ
0: ผมเลิกตามตั้งแต่ไอ้เจ้าพอลาคิมเมอร์แล้วอ่ะ
1: เขาสวยมานานแล้วนะถ้าคุณแบบ
0: นี่สังเกตดูโอ้โหดาราเลยอ่ะมีในดวงใจไหม
1: เยอะเอาเป็นว่าถ้าคุณแบบดูเนี่ยนักกีฬาแบบเราก็ว่าตามตรงนะเราก็ชอบดูสาว
0: ๆใช่ใช่
1: เล่นกีฬาอะไรเงี้ยหลายวงการอ่ะเทนนิสนี่แน่นอนอยู่แล้วมีความแบบน่ารักเซ็กซี่ในตัวจะวอลเล่นู่นนี่เนี่ยอีกหนึ่งวงการที่ผมว่าดูแล้วเพลินมาก
0: กอล์ฟ
1: กรีฑาเว้ย
0: อ๋อ
1: สวยๆงั้นเลย
0: ทั้งลู่ทั้งลานนะกรีฑาสาวๆสวยๆนะเพียบ
1: สวยเยอะมาก
0: ม
1: กรีฑาจริงๆจริงกีทาเนี่ยผมยกให้เป็นอันดับท็อปเลยในวงการแบบนักกีฬาสาวสวยอ่ะ
0: ถ้าไม่เป็นประเภทพวกโอลิมปิกเอเชียนเกมอีเวนต์ในยุโรปเขามีถ่ายไหม
1: มีถ่ายมันจะมีพวกไดมอนด์ลีกอะไรพวกนี
0: ้
1: ดูเพลิน
0: เออจริง
1: โดยอาจารย์หมอโอ๊ตฤทธกรของเรา ดูแลอยู
0: ่บางทีก็มีเวลาก็มานั่งดูเพลินๆนะ
1: ใช่
0: เปิดแบบโอ้เดี๋ยวนี้ช่องกีฬาเราไม่รู
1: ้ผมบอกเลย
0: บานเนี่ย
1: ผมบอกเลยช่วงนี้หาดูซะกรีธา
0: น่ารักอ่ะดูกอล์ฟนี่เพลินเนี่ยอ่ะอีกสักคู่ไหม10นาทีน่าจะพอทันอยู่ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเอาคู่ซิตี้เลยไหม
1: คู่ซิตี้ได้ดิครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ดูสดมาเก็บเอาทีหลังเพราะว่าดูไม่ทันหรอกครับมาหลายคู่ซ้อนกัน
0: ใช่
1: ซึ่งเมื่อวานเนี่ย ก่อนจะไปเล่นกับปอร์โต้เนี่ยมันก็มีอารมณ์ให้เหงื่อตกเหมือนกันนะเพราะปอร์โต้เองก็เป็นทีมเก่งเงียบอ่ะค่อยๆเก่งขึ้นมาเพราะว่าเพราะอะไรเพราะกุนซือน่าสนใจฟรานเซสโกฟาเลโอลี
0: ่ก็เป็นโค้ชเก่าของอาแจกนะ
1: ใช่
0: ผมว่าฝีมือก็ดีอยู่นะ
1: ใช่แล้วก็เป็นแบบอิตาเลียนรุ่นใหม่ที่แบบออกมาทำงานต่างประเทศแล้วก็ดูแววดีมาตลอดเลยอายุยังน้อยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบปั้นปอโต้มาดีมากเพราะว่าก่อนจะตั้งแต่เข้าสู่ฤดูกาลนี้มาบวกบอลถ้วยบอลลีกเนี่ยแกชนะมา6นัดแบบไม่เสียประตูชนะรวดเลย 100% เจอกับซิตี้ของมาเลสกาที่แรกๆเราดูเสียทรงผมว่าแฟนเลบายอ่ะเสียขวัญตั้งแต่คอมมูนิตี้ชิลผมว่านัดนั้นแพ้อุบาท
0: แพ้แบบสู้ไม่ได้
1: แพ้แบบ
0: แพ้ศูนย์สามอ่ะ
1: ผมนึกภาพไม่ออกเลยว่ามันจะเหลวเป๋วไปถึงขนาดไหนปรากฏว่าพอเข้าสู่แบบรายการเมเจอร์เล่นพรีเมียร์ลีกนู่นนี่นั่นก็มาตรฐานยังสูงมากอยู่ซิตี้แล้วก็เล่นหลายเกมเล่นสนุกกว่าตอนเป๊ปคุมด้วยซ้ำอ่ะยกเว้นเกมล่าสุดเรียมล่าสุดทรงกลับมาดูย้
0: อ
1: ยผมก็เลยแบบยังรู้สึกไม่แน่ใจในตัวเอนโซ่มาเลสกาสักที
0: ไอ้ฟุตบอลแบบกับพื้นตามช่องของเป๊ปผมว่าเดี๋ยวก็จะค่อยๆหายไปเพราะว่ามาเลสกาเท่าที่ดูแกจะคอสจากด้านข้างเยอะขึ้นนะ
1: มีบอลที่แบบคือไอ้ลูกห่วงเรื่องการเสียบอล
0: อ
1: ะซิตี้ชุดตอนยุคเนี้ยน้อยลงบอลเป๊ปจะซีเรียสมากนะเรื่องการแบบ
0: ต้องเอาบอลไว้กับตัว
1: เสียบอลให้น้อยที่สุดอะไรเงี้ยซึ่งเมื่อวานนี้การจัดตัวก็มีความน่าสนใจอยู่บ้างโดยเฉพาะในแผงกลางนะครับอย่างประตูดอนนารูม่าคู่เซนเตอร์คือถ้าเป็นแบบชุดหลักแล้วฟิตทุกคนอะไรเงี้ยเกมสำคัญกับมาเกฮีจะจับคู่กับรูเบนดิอาส
0: ครับ
1: ซึ่งถือว่านาทีนี้ก็เป็นคู่เซนเตอร์ที่ดีที่สุดในการเล่นคู่นี
0: ้ครับ
1: แบ็คขวามาทุสนูเนสต้นซีซั่นไม่ค่อยฟิตตอนนี้สมบูรณ์แล้วซ้ายยอสโกกวาดิโอนแล้วก็กลางเนี่ยเมื่อวานจับอายุบัวดี้สตาร์ทตัวจริงเด็กน้อย100ล้านยูโร
0: ครับผม
1: ได้สตาร์ทตัวจริงร่วมกับเอนโซ่เฟร์นันเดส
0: ของใหม่ทั้งคู
1: ่ครับผมแล้วก็ตัวรุกเนี่ยมีไรยันแชกกี้ฟิลโฟเดนอองโตนเซเมนโยลิงฮาลัน
0: ก็ถ้าเกมรุกชุดนี้น่าจะใหญ่สุดอ่ะเพราะว่าเจอร์มี่โดกูก็เจ็บนะถือว่าโอเคอ่ะ
1: ซึ่งของปอโต้เนี่ยมันจะเป็นนักเตะเกรด B บวกบีบวกโดยเฉลี่ยเนี่ยกลางเนี่ยมีกาบี้เบก้าเนี่ยตัวที่เคยเป็นดาวรุ่งดังๆอยู่เมื่อ 3-4 ปีก่อนแล้วก็เลือกแหกโผไปซาอุเลย
0: ครับใช่ใช่เด็กเซลตาบิโก้เก่านะ
1: เด็กเซลตาบิโก้แกเลือกเอาตังก่อนเลย
0: ถ้าคุณชิดไม่พูดได้ลืมแล้วเนี่ย
1: กาเบรียลหรือว่ากาบี้เบก้านะเมื่อก่อนเนี่ยตัวนี้เคยดังแวบขึ้นมาหลายทีมใหญ่สนใจแต่ว่าปีนั้นเป็นปีแรกที่ลีกซาอุเริ่มโปรยเงินปีแรกนั่นแหละก็เป็นโอกาสทองเบก้าไปก่อนเพื่อนเลยอย่างเกมรุกก็มีวิลเลียมโกเมสมีเปปี้มีหน้าเป้าเป็นอันเดรซินวาประมาณนี้ประตูทีมชาติอย่างดิโก้คอสตากองหลังมียาคุปคิวิออมันก็จะเป็นเกรดแบบกลางๆเนาะ
0: ใช
1: ่กลางๆไม่ถึงกับเกรด A ทั้งแผงแต่ว่าคือความน่าสนใจก็คือโค้ชทำผลงานมาดีอะไรเงี้ย
0: หน้าเป้าตัวหลักอย่างซามูเขาเจ็บไม่ได้ออกสตาร์ทเป็นจริง
1: เพราะว่าศูนย์หน้าสเปนผิวสีตัวใหญ่ๆ
0: ใช่
1: ซึ่งพอเล่นจริงเนี่ยหูปอโต้สู้ไม่ได้เลยเพราะว่าจริงๆปอโต้จะยังไงก็แล้วแต่นะในบ้านเขาจะแข็งพอสมควร
0: ครับ
1: มันเป็นเกมที่สู้ไม่ได้เลยต่างกันโดยสิ้นเชิงมากซิตี้บุกปู้ยี่ปู้ยำยิงโคมโครม 2-0 น้อยไปมากเลยน้อยกว่ารูปเกมที่สะท้อนออกมามากเลย
0: ครับ
1: ลูกแรกกว่าจะบดมาได้นี่คือครึ่งแรก 0-0 นะยันเสมอได้ได้ไงก็ไม่รู
0: ้ครับ
1: ซึ่งเดียโก้คอสตาเซฟแหลก
0: ก็เนี่ยแหละทั้งเซฟทั้งจบไม่คมด้วยแหละ
1: สุดท้ายซิตี้ก็อึดอัดพอสมควรนะกว่าจะจบเกมแล้วชนะเนื่องจากว่าประตูขึ้นนำอ่ะมันได้ต้นครึ่งหลังนาที47
0: ครับ
1: ระหว่างนั้นน่ะนำ 1-0 ลากไปจนทดเวลาแล้วฮาลันถึงมาแปรจ่อได้อีกลูกหนึ่งยิงไงก็ติดเซฟสุดท้ายซิตี้บุกชนะ 2-0 โดยที่โอกาสเข้าทำ20ครั้งตรงกรอบครึ่งนึงอ่ะ
0: ปอโต้
1: ปอโต้ไม่ได้สะเทือนผิวโดนารูม่าเลยไม่ต้องเซฟแม้แต่หนเดียวโอกาส5ครั้งไม่เข้ากรอบคือสู้กันไม่ได้เลยจริง
0: ๆครับ
1: ไม่แต่น้อย
0: ผมก็คิดว่าคู่นี้ก็เป็นมันขาดทุกอย่างทั้งฟอร์มการเล่นทั้งโอกาสจังหวะคิดเหมือนกันตรงที่ซิตี้ได้น้อยไปหน่อย
1: โดยสมบูรณ
0: ์ก็ฮาลันก็ยัง
1: เพิ่งโซ่เกือบยิงได้อะไรเงี้ย
0: แจกีอีกนะก็ 2-0 ถือว่าโอเคบุกไปเยือน FC ปอร์โตกับเกมแรกที่ออกไปเยือนนะ
1: ใช่
0: เพราะว่าซิตี้ไปเยือนโปรตุเกสก่อนหน้านี้ก็โดนลิสบอนป่ะ
1: ก็โดนโยเคเลสก่อนย้ายออกมา
0: เออแต่ว่าปอโต้ชุดนี้ผมว่าก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะทีมโปรตุเกสทีมใหญ่ๆอ่ะส่วนใหญ่เขาจะปั้นขายต้องคิด
1: ก็ใช
0: ่เออราคามันได้มันก็ต้องขายอ่ะ
1: ถูก
0: อืมบางทีเนี่ยมาขายพวกทีมในพรีเมียร์ทีมรวยๆใหญ่ๆอ่ะระดับแบบ70 80
1: ขายอยู่เป็นบางช่วงช่วงเนี้ยของหมดตลาดทางฝั่งแบบโปรตุเกสอ
0: ่
1: ะอย่างน้อยเขาจะมี3ทีมใหญ่ใช่ไหมปอร์โต้สปอร์ติ้งเบนฟิก้าช่วงเนี้ยของหมดโอ้โห
0: ใช้เวลาปั้น
1: หน่อยผลิตไม่ทันอ
0: ่
1: ะ
0: เออเป็นช่วงปั้นก่อนครับผม
1: ประมาณนั้น
0: อ่ะก็ช่วงแรกก็จัดไปสัก2คู่ก่อน SMS หน่อยทาง489899นะใครที่รับชมรับฟังอยู่ก็สามารถส่งมาพูดคุยกันได้นะครับ
1: ครับ
0: ถ้าอังคารพุธจะตื่นสนามจืดเองขอบคุณยูฟ่าที่จัดให้ผีไปเตะวันพฤหัสน้องใหม่จะได้ปรับตัวไม่ตื่นสนามเลยประมาณนี
1: ้อ๋อหมายถึงให้เตะช้าสุดใช่ไหมเตะวันพฤหัสมาแล้วเจอแบบซาบ้า
0: ในบ้านซาบ้านี่โหดมากนะจิตเล่นตั้งแต่รอบเพื่อนเลือกรอบแรกอ่ะยันเพลย์ออฟอ่ะ
1: ผมไม่แน่ใจว่าในอดีตมันมีทีมอื่นทำได้บ้างหรือเปล่า
0: ลิเวอร์พ
1: ูลเพราะว่ามันเท่ากับว่าอ๋อใช่ตั้งแต่ยุคนู้นเลย2000ปี2005ขึ้นมา
0: ใช
1: ่มันเท่าว่าคุณต้องเล่นทั้งหมด
0: 8เกม
1: เล่นล่วงหน้าเขาแบบเกิน1ใช้เวลามากกว่า1เดือนด้วยอ่ะ8เกมอ่ะ
0: ตั้งแต่ไปปลายบอลโลกอ่ะ
1: ประมาณบอลโลกเขาเริ่มคัดเลือกแล้วเริ่มคัดผ่าน
0: รอบคัดเลือกรอบแรกอ่ะ
1: ที่เตะประมาณเมื่อ2เดือนที่แล้วคนที่เพิ่งจะเริ่มเข้าสู่อารมณ์เหมือนรอบเมนดร
0: อ
1: ได้เข้ารอบไฟแนลจริง
0: เอ้ยอยู่ภาคก็ต้องวางแผนก็ต้องจับทีมใหญ่ไปเกลี่ย
1: ม
0: ัน
1: นะยุโรปเขาบริหารเก่งเนาะมันทำให้แบบทุกอย่างมันก็ขับเคลื่อนไปได้
0: ใช่ใช่อ่ะก็เดี๋ยวเราจะต้องเบรกก่อนไหม
1: ได้ครับผม
0: มีอะไรไหมช่วงท้าย
1: ช่วงนี้นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงเวลาของ99 Guru ด้วยนะครับขอขอบคุณก๊อฟกรอบครับมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
0: อ่ะตอนนี้17:58 พักกันก่อนสักครู่ครับ

0: 99
1: สนับสนุนโดย
2: ก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะอาดใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: ฟัง Active Radio ไม่สนุกผ่านช่องทางออนไลน์เว็บ

Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @

0: 99
1: ฮัลโหลพี่ป๋อง
2: ว่าไง
1: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
2: เออเอาดิ
1: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
2: ได
1: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
2: เออดี
1: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
3: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
4: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
5: ไม่จริง
4: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
5: ไม่จริง
4: แล้วอะไรจริงอ่ะ
6: B-Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
4: เส้นละ 1,990 บาท
6: ใช่และพิเศษสมาชิก B-Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
4: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ B-Quick จริง
6: ๆสอบถามโทร1153
7: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามิน A พร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
2: 99 on tour
3: เขาวังหรืออุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีโบราณสถานเก่าแก่คู่เมืองเพชรบุรีสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ส่งพระราชทานนามไว้ว่าพระนครคีรีแต่ชาวบ้านกลับนิยมเรียกกันว่าเขาวังภายในประกอบด้วยพระที่นั่งวัดภายใต้สถาปัตยกรรมนีโอคลาสสิกผสมผสานกับกลิ่นอายสถาปัตยกรรมแบบจีนอันสวยงามตั้งอยู่บนยอดเขาสักยอดด้วยกันค่ะยอดเขาด้านทิศตะวันออกเป็นที่ตั้งของวัดพระแก้วเป็นวัดประจำพระนครคีรีพระอุโบสถประดับด้วยหินอ่อนยอดเขากลางประดิษฐานพระธาตุจอมเพชรมีความสูง40เมตรเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุจุดนี้สามารถมองเห็นพระที่นั่งต่างๆรวมทั้งทิวทัศน์ของเมืองเพชรบุรียอดเขาทิศตะวันตกเป็นที่ตั้งของพระราชวังอันเป็นที่ประทับซึ่งบางส่วนทางกรมศิลปากรจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติค่ะเก็บรักษาโบราณวัตถุต่างๆรูปหล่อโลหะสัมฤทธิ์ทองเหลืองเครื่องกระเบื้องของจีนญี่ปุ่นและยุโรปนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีได้โดยการเดินขึ้นหรือโดยสารรถรางไฟฟ้าก็ได้ค่ะเปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา 8:30 ถึง 4:30 ของทุกวันมาแล้วรับรองว่าได้ชมวิวสวยๆของจังหวัดเพชรบุรีอย่างแน่นอนค่ะ
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM

0: Active Radio SMS 468899
1: อยู่กันต่อนะครับกับ FM 99 Active Radio ในช่วงเวลาของ99 Guru ช่วงเวลาของเรานั้นก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
2: ครับ
1: คุยกันได้ทุกช่องทางเลย SMS หมายเลข468-9899นะครับ468-9899แล้วก็ทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นที่ Facebook Fanpage หรือว่า YouTube ชื่อเดียวกัน FM 99 Active Radio ครับ
2: ครับรับชมแล้วก็คอมเมนต์กันมาได้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ
1: คร
2: ับ อีก2คู่คุณชิดเกมศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วเป็น2คู่ที่แบบโอ้โหยิงรวมกัน10ประตูดอทมุนกับเยเรียลอ่ะเกมที่ซิกเนลอารีนาปาร์ค
1: ดอทมุนเองก็สกอร์นี้อีกแล้วเมื่อวันเสาร์ใช่ไหม
2: ใช่
1: โดนก่อน2
2: พลิกแซงชนะ
1: บทเอาจนได
2: ้ครับ
1: อย่างเกมเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าเป็นงานยากเจอกับเบียร์ก็เป็นทีมที่ยืนระยะได้สม่ำเสมอในช่วง 2-3 ปีหลังในลาลิก้าอะไรเงี้ยก็แกร่งพอตัวดอทมุนเองก็เมื่อวานนี้สภาพทีมเนี่ยเกมรับเขาไม่ค่อยสมบูรณ์ขาดไปหลายตัวพวกเบนเซเบนี่อะไรพวกนี้ก็ไม่อยู
2: ่
1: ก็เหลือตัวหลักขาประจำจริงในการยืน3เซนเตอร์จริงๆก็แค่วันเดอร์มาอันทอนที่เดี๋ยวต้องใช้ทางกาดูกับสเวนสันหบเข้ามายืน
2: ครับผม
1: แต่ว่าข้างหน้าโอเคมีแซอุกิราซี่ตัวนี้เป็นตัวที่แบบดึงไปแล้วถือว่าเวิร์กสอยจากสตุตการ์ดไป
2: ครับผม
1: ในขณะที่บีเรลก็เกมรุกก็จะนำโดยทยอนบุคนานอุลูวาเซยี่แล้วก็จอเกสมิคาลทัสเซ่เป็นหน้าเป้ากลางก็มีปาฟเกกับโกเมซันย่าอะไรพวกนี้เกรดก็สูสีไล่เลี่ยกันเกมนี้ครึ่งแรกอ่ะฝืด 0-0
2: ครับ
1: ครึ่งหลังล่อกัน5ลูกครับก็เป็นดอทมุนได้ประตูก่อนจากกองหลังวีรัลเรนาโตเวก้าเด็กเก่าเชลซี
2: ครับ
1: ทำเข้าโกตัวเองก่อนแล้วก็หลังจากนั้นวีรัลตีเสมอ 1-1 จากมูริโยดอทมุนมาเบิ้ล2ประตูติดๆกันจากแซอูกิราซีนาที80
2: ครับ
1: และจุดโทษนาที85มี 3-1 วีรัลมาได้ลุ้นเล็กๆอ่ะมาไล่ตีตื้นในช่วงท้ายเกม
2: ครับ
1: กิราซีทำแฮตทริกเข้าโกสด้วย
2: ถือว่าเป็นจังหวะสวย
1: ในช่วงทดเวลาดอทมุนก็โอเคก็โอเคถือว่าทำได้ตามเป้าครับเก็บ3แต้มในบ้านได้กับเกมที่มันไม่ง่าย
2: ปีที่แล้วก็เจอกันในรอบลีกเฟสเนี่ยนะดอทมุนกดไป4อ่ะ 4-0แต่รถมุนเจอทีไม่ใหญ่ทั้งที่แล้ว
1: บ
2: ี
1: เราเละมากนะในช่วยแชมเปี้ยนลีก
2: ครับผม
1: ซึ่งโอกาสจบสกอร์ก็เยอะทั้งคู่นะครับดอทมุน18บีเรา13ครั้งก็โอเคเป็นอีกหนึ่งเกมที่มันสูสีว่ามีโอกาสพลิกแต่เอาเข้าจริงไม่พลิก
2: ครับผมอีกคู่นึงอันนี้ก็เป็นคู่ที่แบบเหมือนจะไม่มีอะไรแต่สกอร์5ลูกครับลิวแพ้เบติสไป2ประตูต่อ3
1: คู่นี้ก็
2: อันนี้ก็มัน
1: สนุกครับฝรั่งเศสดวลกับสเปนโดยที่ลิวเนี่ยหลังๆก็ถือว่าเป็นขาประจำในแชมเปี้ยนลีกนะเล่นแชมเปี้ยนลีกก็4ปีติดในขณะที่เบติสหายไปก่อน2ทศวรรษครับ
2: ใช่คู่นี้ไหมคุณชิดที่มันโมงกันเป็นว่าเล่นน่ะ
1: ใช่
2: 4จาก5ลูกคือลูกโมง
1: 4ลูกแรกโมงทั้งที่บอลสไตล์ของทั้งคู่มันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ป
2: ่
1: ะ
2: ใช่ใช่ใช่
1: แต่ว่าจังหวะมันนำพาให้แบบจบสกอร์กันด้วยลูกหม่งล้วน
2: ๆครับ
1: ตอนที่มันฮาก็คือไอ้4ลูกแรกเนี่ยมันมาจากการยิงตรงกรอบกัน4ครั้งแล้วก็เป็นลูกหม่ง 100%
2: สถิตินี่โอ้โหคุณเท่มากนะ 100% น่ะมีโอกาสยิงปุ๊บได้4ลูก
1: แล้วก็หม่ง 100% คือเปิดมาเนี่ยลิวนำก่อนลูกหม่งจากอาซุโตเวดะของหน้าญี่ปุ่นที่เพิ่งย้ายมาจากอะไรวะฟายานอสแล้วก็มาร์คบาท่าครับกองหลังรุ่นใหญ่ของเบติสมงตีเสมอคืนนาที 3-3
2: ครับ
1: เสมอได้แป๊บเดียวก็เจออเล็กซานโดกองหลังบราซิลตัวใหญ่ๆของลิวโขกให้ลิวออกนำนาที 36 เป็น 2-1
2: ครับ
1: ครึ่งหลังมาเบติสใช้เวลา4นาทีครับนาที 49มาร์คบาท่าโฉบไปมงเช็ดอีกลูกนึงเสมอ 2-2
2: ครับผม
1: นี่คือทั้งหมดที่เป็นจังหวะจบสกอร์แล้วตรงขอบเสมอ 2-2 หลังจากนั้นเกมมันสูสีมาตลอดตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วล่ะ
2: คร
1: ึ่งหลังมาหลังจากเบติสตีเสมอได้แป๊บหนึ่งขึ้นนำครั้งแรกครับทรอยพาร์ลอตศูนย์หน้าทีมชาติไอร์แลนด์ก็เป็นตัวที่ไปเล่นในต่างแดนต่อเนื่องเพราะก่อนนั้นที่ไปอยู่อาร์เซนอลมา

0: มาเด็กเก่าสเปอร์ตัวน
1: ี้ใช่ใช่ใช่
0: ทรอยพาลอต
1: ครับ
0: ก็หลุดไปยิงในกรอบให้โทษเป็นลูกแรกเลยที่ยิงด้วยเท้าบ้างก็เข้าเสาไกลไปทำให้เบติสนำ 3-2
1: ครับ
0: ซึ่งเวลามันเหลือเยอะจริงๆเนี่ยรูปเกมเนี่ยคือลิวก็จะกลับมาก็ได้แต่ตระกูลเอ็มบัปเป
1: ้
0: คนพี่เนี่ยเมื่อวานยิงคืนเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกันเขายิงให้มาดริดแล้วก็มาดริดชนะ
1: ครับผม
0: เอธานเอ็มบัปเป
1: ้
0: น้องชายหนุ่มวัยกระทงวัย19คือ เส้นกระตก คือไปโดนแบบโดนน่าจะคงจะยั่วยุเล็กน้อยครับนาธานกองหลังเบติสในจังหวะที่เกมแบบเกมน่าจะยังหยุดอยู่ด้วยแกวิ่งไปตบไหล่บอบอแล้วพูดอะไรบางคำเอธานไปศอกปั้งใบแดง
1: วัยรุ่นใจร้อน
0: สกอร์เพิ่งตามหลัง2-3แล้วก็หลังจากนั้นเหลือ10คนทันที มันก็เลยก็พยายามสู้ในแบบ10คนก็สู้ได้ดีประมาณนึง
1: ครับ
0: แต่ก็สู้ไม่ไหวอยู่ดีลิวแพ้คาบ้านกับเบติสไป2-3
1: ครับผมโอ้ก็ทำให้สกอร์ที่เกิดขึ้นเมื่อวาน20-21ประตูอ่ะ
0: เบติสก็ทีมของอันจริงๆอ่ะมีตัวแบบรวมดาวดังเยอะแอนโทนี
1: ใช่ที
0: ่ปีที่แล้วเนี่ยช่วยเบติสแบบกอบ
1: กู้เลย
0: โอ้พาทีมได้จบอันดับ5เพราะสเปนก็ได้5ที
1: ่
0: ที่อังกฤษ
1: อิสโก้เงี้ย
0: อิสโก้ปาโบฟอนนาวส
1: ์นี่ตัวเก่งอย่างอัปเดตนี่แกไปเจ็บตั้งแต
0: ่ก่อ
1: นบ
0: อ
1: ลโลก
0: อ่
1: ะไม่งั้นนี่มัน
0: แล้วเบติสเห็นว่าทีมเขาห่างหายจากการเล่นแชมเปี้ยนลีกไปนานมาก21ปีก็จริงอ่ะแต่ว่าทีมชุดนี้มีพวกนักเตะที่แบบเคยได้แชมป์มาแล้วต้อง4คนคือมีมาร์คบาท่านะแล้วมีตัวเก่ามาเด็ดอีก3ตัว
1: อิสโก้
0: มีอิสโก้มีใครอ่ะมีเซบายอสเมื่อวานไม่ได้เล่นแล้วก็ฟรานกาเซียก็เพิ่งย้ายมา
1: ครับโอ้นี่เพิ่งเห็นว่าจูเนียร์ฟีโป้เข้ามาอยู่กับ
0: ฟีโป้เห็นไหมรวมดาวดังเอ็กตอร์เบยลินเงี้ยไม่ธรรมดา
1: จำได้ไอ้จูเนียร์ฟีโป้ก็เด็กเก่าเบติสนี่แหละที่มีข่าวลิเวอร์พูลแต่แย่งกัน
0: อ
1: ่ะแต่ไปเสร็จบาซ่า
0: ใช่
1: แต่ว่าถ้าไปไม่รอดกับบาซ่า
0: แต่บาซ่าฉลาดมากรีบขายเลยไปหลอกขายลีดสิงตอง
1: ใช่ใช่จอมพเนจรหนึ่ง
0: อ
1: ่ะก็เท่ากับว่าสนุกนะโดยรวมมีผลแพ้ชนะทุกคู่เลยคุณชิด
0: ครับ
1: ก็ตารางคะแนนแบบเรียลไทม์จบคือวันอังคารซิตี้ที่มีผลประตูได้เสียเนี่ยมากกว่าคนอื่นเขาสองลูกชนะ 2-0 ก็เลยเป็นจ่าฝูง3แต้มก็ซิตี้วิลล่าเบติสดอทมุนเรอัลมาดริดแล้วก็ AKA 10
0: เนาะก็พอเป็นใช้วิธีระบบลีกลักษณะเนี้ยก็วัดกันที่ผลต่างประตูเวลาแต้ม
1: อืมใช่มันก็จะสนุกเพราะว่าระบบเนี้ยมันไม่มี head to head ไง
0: มันก็ส่งเส
1: ริ
0: ม
1: กันจนสุดท้ายนะ
0: ส่งเสริมแบบคนอย่างคุณ
1: น
0: ่ะชอบยิงกันได้เยอะ
1: โอ้แค่คืนแรกนี่ก็มันแล้ว
0: ใช่
1: เดี๋ยวคืนนี้จะยิงเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากัน
0: ครับ
1: เดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะก็คาราบาวครับมีอะไรไหมไม่มีอะไรเนาะก็สรุปก็คือทีมเข้ารอบ16ก็ทีมใหญ่ในพรีเมียร
0: ์
1: ล
0: ี
1: ก
0: ไม่มีประเด็นใหญ่
1: ไม่หลุดเลยนี่เดี๋ยวโปรแกรมของค่ำคืนนี้ก็จะมีคู่นึงนะมีเชลซีกับลีดแล้วก็ที่เหลือก็โยกไปเตะสัปดาห์หน้าเลย
0: พวก
1: ลิเวอร์พูลสเปอร
0: ์
1: มีทางด้านแอสตันวิลล่าไปเยือนโคเวนทรี
0: แม
1: นยูไบรตัน
0: ซ
1: ิตี้กับนอริชอาร์สเนลไปเยือนอิปสวิช
0: ครับ
1: มีเวสต์แฮมเจอกับฟูลแลมก็โปรแกรมของคาราบาวคัพก็ประมาณนี
0: ้ครับผม
1: ข้อความหน่อยเนาะ
0: เชิญเลยครับ
1: ในช่วงเบรกสุดท้ายค่อยมาพรีวิวในเชมบุรีค่ำคืนนี้นะครับทาง468899เดี๋ยวเก็บกันไปเรื่อยๆนะครับคอนผมตื่นแล้วครับจากคุณแฮมเมอร์อาร์ม
0: ยินดีด้วยครับขอให้กลับมาเร็ว
1: ๆก็อย่าหลุด1ใน2พอผมว่าแฮมเมอร์อาร์
0: ม
1: ก็ขอให้ขึ้นมาในพรีเมียร์เพราะจริงๆก็ปล่อยตัวหลักไปหลายตัว
0: เพราะผมอยากเห็นฝีมือโค้ชเขาเพราะว่าผู้บริหารก็ไม่ไล่ออกให้โอกาสอีกทีนึงทีหลังนี่ส่งใครไปสอดแหนมอีก
1: อ่ะม้วนเดียวจบไปเลยบอลทรงนี้ยืนระยะให้ได้นะครับสวัสดีครับพี่เอพิชิตไม่ใช่แฟนปืนนะครับแต่ดูโอริกาดเล่นแล้วเพลินตาดีจริง
0: ๆ
1: ก็ระบบ
0: ผมว่าได้ความมั่นใจต่อเนื่องมาจากเวิลด์คัพตอนจบปลายฤดูกาลสิ้นสุดด้วยการเป็นแชมป์นะแล้วต่อด้วยนอร์เวย์อ่ะมันบรรยากาศดีมากเลยในเวิลด์คัพอ่ะแล้วก็โอริกาดอะไรพวกนี้เล่นดีแล้วมันก็ต่อเนื่องมันถึงแบบทำให้ดูอาร์เซนอลเก่งกว่าเดิ
1: ม
0: ทุกตัวเลยดีกว่า

0: ัวอย่างลิเวอร์พูล
1: อาร์เตต้าอาจจะปล่อยจอยก็ได้แต่อาจจะไปได้แชมเปี้ยนลีกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเลือกได้ถ้วยเดียวก็อาจจะไปเอาแชมเปี้ยนลีกก็ปล่อยจอยให้พรีเมียร์ป่ะ
0: เออทีมเขาใหญ่เขาได้ทุกถ้วยแหละ
1: คุณชิดบอกเอกด้นขี้โม้จริงไหมครับมองโลกในแง่ดีให้ทีมเชียร์ชนะได้เสมอ
0: ใช
1: ่โดยเฉพาะลิเวอร์พูลคืนนี
0: ้ด้นเป็นคนอย่างนั้น
1: เอามองในมองอีกมุมหนึ่งก็มองโลกในแง่ดีไงเราอย่าไปฝืนความรู้สึกตัวเอง
0: ใช่คือแล้วแต่คุณจะมองด้นเป็นยังไงคุณจะมองว่าเขาเป็นมิจฉาชีพจอมลวงก็ได้
1: ใช่ใช่ใช่แล้วแต่มุมมอง
0: จากอะไรที่ดูแย่ๆมา ให้ด้นพูดอ่ะความหมายมันเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนเลยจากอะไรที่ดูดาร์กๆม
1: า
0: ฟังแล้วพอด้นเอาไปแปลงสารว้าวโลกสดใส
1: มาใครเครียดมาคุยกันแล้วคุณจะสดใสทันทีนักวิเคราะห์บอลต้องดูเกมตลอดและพูดตอนพักครึ่งเขามีเวลาเข้าห้องน้ำตอนไหนครับ
0: ก็พักครึ่งไงฮะหมายถึง
1: คอมเมนเตเตอร์อะไรงี้มั้ย
0: ก็เข้าห้องน้ำตอนพักครึ่งครับ
1: ไม่หมายถึงว่า
0: อ๋อหมายถึง
1: พวกตอนพักครึ่งต้องมานั่งวิเคราะห์บอล
0: ก็ถือโทรศัพท์ไปดูสิครับไปวางตามหัวฉีกเงี้ยก็นั่นแหละจะเดินไปกินลงไปซื้อของก็แบกโทรศัพท์ไปดู
1: เขาก็ถ้าไม่เขาเรียกท้องเสียก่อนมานั่งทำรายการเขาก็ทำธุระตัวเองอยู่แล้วนะไหวอยู่2ชั่วโมง
0: ครับ
1: เข้าห้องน้ำสมมติว่าฉี่แป๊บเดียวเอง
0: ถ้าสมัยก่อนค่อยน่าสงสัยหน่อยนี่มันเป็นยุคของแบบอินเทอร์เน็ตออฟทิงส
1: ์มีมือถือดูได้แล้ว
0: ใช่
1: ถือเข้าไปดูได้เลยนะครับดีเจทั้งสองครับไม่ลองจัดกับหญิงใส่บิกินี่ดูเหรอครับ
0: โห
1: มันก็จะไม่มันก็จะ
0: แค่เรื่องแคดดี้เขาก็ว่ากันโจมตีจะแย่แล้วแม่
1: เอาจริง
0: อย่าให้เดี๋ยววงการมันเสียหาย
1: นักกีฬาหญิงใส่เขาเรียกว่าใส่ชุดแบบนี้ผมก็ดูน่ารักนะคุณชิด
0: น่ารัก
1: ไม่จำเป็นต้องบิกินี่เลย
0: คุณนึกออกไหมล่ะที่วงการแบดอ่ะประธานแบดเขามีดัมเบลว่าเขาพยายามช่วงเวลาหนึ่งอ่ะเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาพยายามจะออกกฎให้นักกีฬาหญิงต้องใส่กระโปรงเล่นนี่ก็โดนด่า
1: ก็บางคนมีกระโปรงแล้วก็มีกางเกงอยู่ข้างใน
0: ใช่แต่หมายถึงบอกว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเข้าใจป่ะ
1: ผมว่าไม่ดีUCL 4โถผมว่าทีมในโถห่างชั้นเกินควรแบ่ง9โถจับเจอโถละทีมเว้นโถตัวเอง
0: มันซับซ้อนครับคนออกแบบเขาคิดมาดีแล้วเชื่อดิ
1: ใช่
0: เพราะมันต้องมีข้อห้ามทีมนู้นห้ามเจอทีมนี้อะไรพวกนี้อีก
1: ผมว่าแบบนี้ก็ดีมีให้เจอทีมแบบทีมแข็งทีมกลางทีมอ่อนตามแรงกิ้งที่เขาเข้า
0: แล้วมันก็เป็นโอกาสของทีมอ่อนด้วยที่จะได้มีเกมใหญ่เบิ่มระดับประวัติศาสตร์ของพวกเขาอย่างเช่นซาบ้าเนี่ยได้มาเยือนที่โอแทฟฟอร์ดเงี้ยมันก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: ความฝันของพวกเขานะ
1: บางทีอยากเจอบาร์ซ่า
0: แฟนบอลได้ตามมาเชียร์อย่างเงี้ย
1: ผมว่าอันนี้สำคัญนะ
0: ถูก
1: มันไม่ใช่แค่เรื่องหมูจะต้องทีมจะต้องสู่สี่กันอย่างเดียวก็ไม่ได้
0: เหมือนเอฟเอคัพเงี้ยฟลิปบูด
1: มันถึงมีคำว่าแจ็คผู้ฆ่ายักษ์อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยส่วนแมนยูพวกนี
0: ้ขอให้ดูโบโดกริมอย่างเงี้ย
1: ใช่โบโดกริมก็เป็นอีกทีมนึงที่แบบอันนี้ก็ไต่เต้ามานะเล่นเชมเบอร์ลีเล่น
0: การเป็นขาประจำไปแล้ว
1: มาแบบช่วงหลังๆมานี่ก็มาประจำนะครับหวัดดีค่ะนชิตนายเอกแฟนหงคืนนี้โดนแน่ๆและแฟนกล้าทุกท่านฟังอยู่นะคะกำลังเดินทางไปตั้งลูกถ้าพูดถึงเวทียูเซลหนูเชียร์ทุกทีมของลีกเมืองผู้ดีแต่ปีนี้หนูห่วงทีมแมนยูมากๆค่ะถ้าพูดกันตรงๆนะคิดว่าจะผ่านรอบลีกเฟสได้ไหมคะขอคำตอบตามความจริงด้วยขอบคุณค่ะจากนักเทรดลงทุน
0: ไม่มีทีมไหนที่ไม่ผ่านหรอกทีมพวกแบบลีกใหญ่ทั้งหลายโดยเฉพาะอังกฤษเนี่ยถือว่าแบบมาตรฐานตอนนี้นันทีนี้เป็นลีกที่แข็งสุดแล้วเข้ากันครบ5ทีมอ่ะขี้หมูขี้หมาก็ไปเพลย์ออฟ
1: เมื่อวานแจกกับคุณยุทธเขาเอาอัตราต่อรองทีมเต็งแชมป์แมนยูน่าจะเต็ง8ผมคิดคล้ายๆกับมันชีวิตตรงที่เอาจริงอ่ะแชมเปี้ยนลีกไม่จำเป็นต้องติด1ใน8หรอกแต่อย่าหลุดอันดับ24พอ
0: ใช
1: ่เพราะ2ครั้งหลังสุดเปเชมก็ทำให้เห็นละว่าไม่จำเป็นต้องติด1ใน
0: 8แต่ทุกอย่างอ่ะมันก็มีแต่หมดแต่แบบความเข้มข้นในลีกที่ตัวเองประจำอยู่อ่ะมันคนละแบบใช่ป่ะ
1: ใช่ใช่
0: จำนวนความถี่ของเกมจำนวนบอลถ้วยในประเทศอะไรพวกนี้ด้วยท
1: ุ
0: กอย่างมันมีรายละเอียดตรงนี้ที่แตกต่างกัน
1: อันนี้จริงก็เหมือนปีแล้วเปเชทำเพื่อลีกเว้ย
0: คือเปเช
1: ขอเลื่อนเกม
0: คำนิยามของผมก็คือแบบสถานะของเปเชครึ่งฤดูกาลแรกระหว่างเนี้ย หยองหยองหยองสามเกม

0: ไม่ชนะ
1: อืม
0: เนี่ยคือพรีซีซั่นของพวกเขาฤดูกาลของเปเช่จะเริ่มหลังขึ้นปีใหม
1: ่อืม
0: รวมทั้งทั่วยุโรปอะไรด้วยนี่คือตอนนี้คือพรีซีซั่นหมดเลย
1: แล้วเขาที่จะสปีดยาวจะใส่เกียร์5ยาวๆไม่มีผ่อน
0: ก็ดูดิเป็นแชมป์ยุโรปบ้าอะไรเพลย์ออฟทั้ง2ปีเลย
1: ใช่ผมว่าแมนยูรอบลีกเฟสไม่ล่วงหรอกผมว่าไม่ต่ำกว่า24อ
0: ่
1: ะผมว่าไม่น่าจะต่ำกว่านี้ผมคิดแบบคุณชิดตรงที่ทีมจากอังกฤษอ่ะ
0: มาตรฐานสูง
1: เลยผมว่า5ทีมอ่ะยังไงอย่างแย่ๆมีเพลย์ออฟแน
0: ่ๆ
1: มีเพลย์ออฟแน่ๆนะครับผมติดตามเพจหงอื่นๆโดยรวมมีแฟนหงอยากให้ซื้อนักเตะคนนี้มาทั้งที่แฟนบอลบางส่วนจะมองข้ามโควต้าลงทะเบียนนักเตะในมุมมองนี้กันหลายคนเกินโควต้าลงทะเบียนนักเตะต่างชาติก็เต็มไปหมดแล้วผมเลยสงสัยว่าดูเหมือนอะไรอย่างชิดข้อความมันอะไรสระแอจอจานสระอามต้องอ่านยังไงด
0: ู
1: เหมือนอะไรดูเหมือนจากอะไรครับหรือแฟนบอลบางส่วนยังมองเป็นเรื่องไกลหรือยังไม่เข้าใจระบบนี
0: ้อ๋อโอเคบางคนอาจจะแบบไม่ทราบข้อมูลรายละเอียดเรื่องมันเป็นเรื่องซับซ้อนซับซ้อนเรื่องไปดูเรื่องตัวเลขเรื่องโควต้าโฮมโกรนโควต้าตัวที่นอนโฮมโกรนอะไรพวกนี
1: ้ผมว่าแฟนบอลบางส่วน
0: ออก
1: เชียร์แบบไม่รู้พวกนี้ก็มีจริงๆ
0: ใช่
1: ก็คือแบบไม่รู้แบบบริสุทธิ์จริงๆอ่ะ
0: อ
1: ยากได้ตัวนี้อยากให้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกแต่ว่าด้วยเงื่อนไขมันลงทะเบียนได้เท่านี้อะไรอย่างเงี้ย
0: มันมีหมดแต่มุมนึงอ่ะคิดง่ายๆเรียกว่าอีกมุมนึงนะแฟนบอลโดยทั่วไปอ่ะที่แบบอาจจะไม่ได้ใส่ใจไปรู้ว่าดีเทลเรื่องของการคุณสมบัตินักเตะเวลาส่งรายชื่ออะไรเงี้ยเพราะเขาไม่คิดว่าการบริหารจัดการของลิเวอร์พูลจะห่วยขนาดนี
1: ้
0: ก็เลยไม่คิดว่าลิเวอร์พูลจะต้องไปมีปัญหาเอาดึงตัวนี้เพิ่มไม่ได้ว่าเพราะในทีมไม่มีช่องว่างให้ลงทะเบียนอะไรเงี้ยเหตุก็เพราะว่าคือองค์กรระดับเนี้ยมันเป็นปัญหาที่งี่เง่าเกินไปแบบยังไม่น่าเชื่อเลยดีกว่าการจัดการอ่ะห่วยมาก
1: บางเรื่องง่ายๆก็มันก็ผิดพลาดได้เห็นอะไรอย่างงี้นะกับทีมใหญ่ๆ
0: มันเป็นการสะสมมาจากไม่ใช่จากปีเดียวจาก2ปีก่อน3ปีก่อนอะไรเงี้ยหลั่นๆลงมา
1: เปิดฤดูกาลมาหงเจอกรรมการเล่นไป2แมตช์แล้วครับส่วนน่อนเกมเจอเชลซีดันรอดหลายจังหวะหงเจอกรรมการเล่นไป2แมตช์มีแมตช์ไหนที่คาใจไหมผมเฉยๆนะ
0: จะมีลูกที่อลิซอนเสียจุดโทษใช่ป่ะแล้วก็เกมล่าสุดโคดี้กักโปโดน
1: จากข้างหลัง
0: ก็คงจะเป็น2เคสนี
1: ้
0: ส่วนอันอื่นอาร์เซนอลเนี่ยไอ้เกมกับวิลล่าพวกเขาก็ควรจะได้ลูกจุดโทษไอ้จังหวะช็อตบรูโน่จีบวกลบแล้วแต่สัปดาห์ครับว่าสัปดาห์ไหนทีมไหนจะได้รับความเสียหายจากความแบบมึนของผู้ตัดสินบ้าง
1: ยังแต่ก็ยังไม่ได้มีประเด็นดราม่าใหญ่ๆเน
0: า
1: ะ
0: ไม่ถึงยังไม่มีแบบพีคน่าเกลียดอะไรเงี้ยยังไม่
1: เพราะ
0: บางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะมีผลกับเกมน้อยด้วยส
1: ุ
0: ดท้ายจบแล้วทีมนี้ยังชนะเหมือนเดิมอะไรเงี้ย
1: นึกภาพออกพอคุณชิดพูดถึงไอ้ช็อตคักโปอ่ะจริงๆลิเวอร์พูลควรได้จุดโทษนะลูกเนี้ย
0: เนี่ยครับวันนี้อย่างก็รายการของสกายเนี่ยเอาข้อมูลมาจากคณะกรรมการที่ตรวจสอบและประเมินผู้ตัดสินอะไรเงี้ยก็บอกว่า VR เนี่ยพลาดที่ไม่เข้าแทรกแซงในเกมที่วิลล่าพาร์คไอ้นัดที่อาร์เซนอลเกมนั้นเป็นเกมเหนื่อยๆนิดนึงที่บุกเฉือนวิลล่าได้เอียนมัตเซนไปชาเลนจ์ใส่บรูโน่กิมาไลซ
1: ์
0: ช็อตนั้น
1: อ
0: ่ะควรได้ลูกจุดโทษ
1: อ
0: ันนี้เป็นการลงคะแนนความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ
1: เขาแสดงว่าผู้สินก็ต้องมีการประเมินกัน
0: เขาประเมินกันก็มีเพราะว่าไอ้ตัวเลขฤดูกาลที่ผ่านมานะครับประเมินความผิดพลาดของผู้ตัดสินเนี่ยตัวเลขมันโดดขึ้นมาแทนที่มันจะค่อยๆทยอยลดลงทุกปีย่ามันควรจะดีขึ้นทุกปีวีแล้วเด้งขึ้นมาสูง
1: โปเกมอนออกมาขอโทษไม่รู้กี่ครั้งนะฤดูกาลที่แล้วอะ
0: อ
1: าวุธเบบอะก็แต่ผมมองว่าไอ้สามแมตช์แรกยังไม่มีประเด็นหนักพอที่มันจะเป็นดราม่าอาจจะมีเล็กๆน้อยๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ดูยาวๆเรื่องผู้ตัดสินอังกฤษ
0: อ
1: ะผมว่าเดี๋ยวก็คงจะมีให้เห็นนะครับ
0: มองห่วง
1: คุณชิดแฟนลิเวอร์คุณเอกแฟนสุดการ์ดใช่ไหมครับจากหนังสือ
0: แฟนอิสวิทหรือเปล่า
1: ผมสุดการ์ดมาข่าวฮะ ถ้าซาบ้าชนะทุกนัดได้ถึงแชมป์ UCL คะแนนค่าสมศิษย์ของทีมเบอร์หนึ่งของยุโรปผมก็ยังไม่ถึงอ่ะ
0: ไม่ถึงว่าเขาสะสมมาหลายปี
1: เพราะว่า
0: เห็
1: นวันนั้นจากกับอูเล็กบอกซาบ้ามาโควต้าเนี่ยมันก็ไม่ได้มาจากตัวของทีมนะมันมาจากลีกของเขา
0: ใช่ดิครับ
1: เพราะเขาเพิ่งมาม
0: ันต้องช่วยกันทั้งลีก
1: โอ้กว่าจะมีคะแนนสะสมเป็นเบอร์หนึ่งของทีมในยุโรปมันไม่ได้ทำมันแค่ปีเดียวนะ
0: ม
1: ันต้องสะสมกันเยอะแต่ว่าถ้าคุณชนะทุกนัดแล้วได้แชมป์ยูเซลปีนี้คุณไปโกยเงินอีก4อีก3ปีข้างหน้าแน่นอน
0: ครับผม
1: ฟีฟ่าคับเบิลคับอ่ะ
0: โอ้ถูกต้อง
1: ใช่ไหม
0: ถูกต้องดูอย่างออคแลนด์ซิตี
1: ้แบบคุณได้ตังค์แน่ๆ
0: โคตรถูกหวยเลย
1: แล้วผมว่าไอ้ออคแลนด์อะไรเนี่ย
0: ประเมินกันด้วยคุณภาพแบบโคตรไม่เหมาะสมเลยเน
1: า
0: ะถ้าเราวัดกันในแง่คุณภาพนะแต่เขาจะมีเหตุผลเรื่องของการแบบต้องเป็นภูมิภาคนู้นภูมิภาคนี้ให้ครบโซนอะไรเงี้ย
1: ใช่คือถ้าแบ่งก็อันนี้มันครบตรงที่คิงแชมป์สโมสรโลกอ่ะมันก็ตามนั้นเลย
0: ให้ครบทวีป
1: ให้ครบทวีปไปแมนซีเชลซีที่ขายนักเตะได้ราคาดีถ้ามองในแง่ร้ายคือเอ็งจ่ายแพงๆมาก่อนเดี๋ยวทอนเงินคืนให้หลังบ้านหรือสอดไส้เพื่อตกแต่งบัญชีไม่ให้ผิดกฎการเงินเป็นไปได้ไหมครับบางดีลราคาไม่เมคเซนส์จริงๆครับ
0: ไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่าไม่มีซะทีเดียวเพราะเคสเนี่ยที่ผ่านมาประมาณสัก2ปีอะผมติดใจเคสนี้มาตลอดเลยตอนที่เอียนวิลล่าไปซื้อเอียนมาเซนจากเชลซี
1: แพงเวอร์
0: ร่วมแบบแถวๆ40ล้านอะโดยที่เอียนมาเซนแบบบอแบมากไม่มีอะไรเลย
1: หรือแม้กระทั่ง2ตัวที่เชลซีขายอะแจ็กสันดีแลบก็ราคาดีนะว่าแท็กซันปีแล้วเนี่ย
0: อ๋ออันนี้อย่างดีแล็บอะเข้าใจได้แล้วก็บันบวกเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะเป็นพรีเมียร์ลีกแท็กการขายกับทีมจากพรีเมียร์ลีกด้วยกันเองบวกเป็นโฮมโกลนแท็กอะไรพวกนี้มันจะมีแบบ
1: อันนี้บวกค่าความเป็นเด็กเก่า
0: ค่าความเป็นพรีเมียม
1: ค่าความเป็นเด็กเก่าของซิตี้อะไรเงี้ยแต่ผมว่ามันก็ผมว่ามันพูดยากนะ
0: ค่าของซิตี้เนี่ยปีนี้มันจะมีประเด็นที่เขาถูกวางว่าไปเชื่อมโยงในการที่ใช้ทริคในเรื่องของการเรื่องการเงินกับสเปอร์ด้วยการขาย2นักเตะให้สเปอร์โดยที่ค่าตัวจะรู้สึกว่ามันจะไปเขาดีลใครก่อนนะซาวิโยเนี่ยถ้ามันเปลี่ยนชื่อกลับไปกลับมาเนี่ยมันจะโอ้เฮ้ยตัวสำรองแล้วก็แบบฟอร์มก็แบบหลุดมาเต็มๆไปทำไมค่าตัวขนาดนี้ได้ไงวะอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเที่ยวกับโอมามามุสมันจะเป็นยืมตัวก่อนแล้วค่อยจ่ายทีหลังอะไรเงี้ยเขาเล่นทริคทางตัวเลขกันแล้วก็เดี๋ยวจะไปเชื่อมโยงกับที่ว่าเวลาขายต่อมามามุสต้องไปแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้กับแฟรงก์เฟิร์ตอะไรพวกนี้
1: อ
0: ีกมันก็ถูกเชื่อมโยงว่ามีทฤษฎีที่อาจจะมีความสมรู้ร่วมคิดกันบ้างแบบว่าวินวินกันระหว่างสโมสรต่อสโมสร
1: เดี๋ยวนี้การซื้อมาขายไปแต่ละทีมันไม่ได้แค่2สโมสรแล้วเนาะ
0: ใช่
1: มันจะต้องเป็น3สโมสร
0: มี
1: สโมสรก่อน
0: อ
1: ันนี
0: ้อ๋อมีหลายปาร์ตี
1: ้พอคุณชิดพวกนี้ผมนึกออกเขาเรียกว่าบวกเพิ่มเดี๋ยวต้องไปจ่ายให้กับทีมที่เราซื้อมาอีก
0: ใช่
1: 10% 20%
0: เพราะงั้นตีไอ้ตัวเนี้ยไม่มีภาระผูกพันกับเทิร์ดปาร์ตี
1: ้
0: เอาให้มันไปแปะราคาไอ้ตัวนี้แล้วกันอะไรเงี้ยวันนี้มุมนี้
1: อย่างเจมส์แทฟฟอร์ดแพงไหม40ล้านอ่ะ45
0: ก็ช่วยไม่ได้เขาซื้อกันเองก็เขาก็ขายกันดันราคาเนี้ย
1: มันก็พึงพอใจทั้ง
0: ผู้เล่น
1: สอง
0: นะผู้เล่นที่แบบอยู่ในลีกอยู่ในคุณสมบัติพิเศษโฮมโกรนอะไรเงี้ย
1: แต่จริงๆซื้อขายสมัยเนี้ยถ้ามองว่าถ้ามันเบอร์มันก็เบอร์แทบทุกดิวอ่ะเพราะมันบางคนมันก็ร้อยกว่าล้านอ่ะ
0: ใช่มันเทียบไม่ได้ลีกมันเทียบไม่ได้กับลีกอื่นเลยในอังกฤษแต่ปีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเยอะก็คือมันเป็นการอุดหนุนกันภายในระหว่างสโมสรในพรีเมียร์ลีกด้วยกันเองเนี่ยเป็นปริมาณมากเป็นพิเศษในฤดูกาลเนี่ยการซื้อกันภายในลีกอ่ะสูงมาก
1: ดิวร้อยล้านนี่หลายดิวเลยนะ
0: ก่อนหน้านี้ลีกอื่นจะได้ประโยชน์จากเรียกว่าเอาเงินจากโอ้โหวงการฟุตบอลอังกฤษไปอุ้มชูที่ฝรั่งเศสบ้างที
1: ่
0: อิตาลีที่อะไรเงี้ยโอ้เม็ดเงินกระจายไปทั่วยุโรป
1: อังกฤษ
0: ได้เงินจากพรีเมียร์ลีกไปช่วยเยอะมาก
1: อังกฤษได้อังกฤษดิวร้อยกว่าล้านสามดิวอ่ะเอ็นเลียสเอ็นโซแล้วก็
0: บาโคล่า
1: เ บูโน่
0: โทนารี
1: ่เออโทนาร
0: ี่พูดตั้งหลายตัวเยอะแยะ
1: ถือว่าเรื่องโอ้โหมาก
0: กลายเป็นมาตรฐานใหม่ที่แบบกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปเฉยเลย
1: อ่ะมาดูทาง YouTube กันสักนิดนึงนะฮะคุณปลั๊กสวัสดีนะครับ
0: ครับ
1: คุณอายาสมอยากเห็นพี่ชิดเวอร์ชั่นฮาเหมือนตอนบ่ายสามเอาที่เพจทางนู้นหรออ
0: ่ะแล้วแต่สถานการณ์ตามคอนเซปต์รายการฮะ
1: ครับผมคุณแก้วลิฟบอกว่าลิฟพรีเมียร์ลีกขนาดทีมเล็กแข่งกันเรายังดูสนุกเลยทำไมไปดูในลีกอื่นไม่ใช่ทีมใหญ่แล้วดูไม่ค่อยสนุกเพราะเราดูแต่ลีกอังกฤษใช่ไหมครับ
0: ก็จังหวะฟุตบอลมันแตกต่างกันจริงๆนะความใจถึงความกล้าได้กล้าเสียปรัชญาในการทำฟุตบอลของแต่ละที่ต่างกันเราก็ต้องยอมรับว่าจังหวะจากโคนของบอลอังกฤษอะต่อให้มันเป็นทีมไม่เก่งเจอกันอะมันก็จะมีความแบบความใจถึงกว่าลีกอื่น
1: ใช่ผมว่าที่คุณแก้วรีพูดส่งมาก็ถูกนะ
0: มันกล้า
1: เราดู
0: เขากล้าเล่น
1: พีเมียบ่อยก็ใช่แต่จริงๆทีมพีเมียทีมเล็กๆกันๆมันก็สนุกจริง มันก็เล่นกันมันจริงนะครับคุณธเทพบอกว่าแมนยูถ้ายิงซาบ้าน้อยกว่า3ลูกหรือถ้าโดนยิงถือว่าต่ำมาตรฐานไม่ได้ดูถูกซาบ้านะครับแต่ว่าบอลมันโคละเกรดความน่าจะเป็นมันต้องชนะเยอะแบบไม่เสียประตูสร้างความมั่นใจก่อนไปยันเสมอซิตี้ผมก็พอใจแล้ว
0: ส่งเซ็กซี่ลงไปยิงเลยหรือว่าอีกมุมนึงเนี่ยคุณเป็นคนโลกสดใสผมเป็นคนแบบโลกมืดผมมองกลับไปอีกด้านนึงคิดไปคิดมาคิดให้มันยากๆคิดให้มันเยอะๆกดดันตัวเองนั่นน่ะถ้ามันเกิดอุบัติเหตุชงเช้งอะไรขึ้นมากับเกมเนี้ยเอาว่าแค่ว่าชนะหืดจับก็พอ
1: แล้วก็ไปใส่เต็มกับซิตี้
0: ไม่ใช่แบบความมั่นใจมันแบบมันเสียแล้วเสียงด่า
1: เดี๋ยวไปคาดหวังเยอะ
0: เสียงด่าจะตามมาเวลาแมนยูเล่นไม่ประทับใจเสียงด่ามันจะตามมาง่ายใช่ไหมเป็นธรรมดา
1: จะไปตั้งความหวังไว้สูงขอแค่ชนะพอ เฮ้ยเกมแรกมันยากเสมอนะอย่าคิดว่าซาบ้าการที่เขาชนะมา8เกมเข้าสู่รอบลีกเฟสได้ผมว่าไม่ธรรมดานะ
0: ในเมื่อโบโดกิมยังมันมีทีมอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นมา
1: ถ้าเป็นผมนะคุณธันเทพขอแค่ชนะพอ
0: ครับผม
1: แล้วก็น่าค่อยไปใส่กับซิตี้อ
0: ่
1: ะเต็มๆอ่ะ
0: โอ้ยไม่กลัวเดี๋ยวนี้แมนยูไม่กลัวทีมใหญ่โอ้ล่อเขาเป็นว่าเล่นปีที่แล้วอ
1: ่
0: ะ
1: คุณชูชาติบอกว่าฟังแล้วดูแล้วมันเครียดมาหลายวันแล้วครับผมขออะไรอ่ะชิดเอกผมจัดตั้งสมาคมไว้เพื่ออะไรนายกสมาคมตั้งไว้เพื่ออะไรทำอะไรให้สโมสรไม่ได้เรียกตัวนักเตะมาก็ไม่ได้มีไว้ทำไมไม่ต้องส่งมาผมอ่านยังไม่เข้าใจ
0: คุณสรุปให้ผมฟังหน่อยผมไม่รู้เรื่องเลย
1: ฟังแล้วดูแล้วมันเครียดมาหลายวันแล้วครับชิดกับเอกผมจัดตั้งสโมสรสมาคมไว้เพื่ออะไรนายกสมาคมตั้งไว้เพื่ออะไรทำอะไรสโมสรไม่ได
0: ้คุณจะเอาประเด็นอะไร
1: สรุปให้ผมฟังเปล่าเกี่ยวกับบอลไทยเปล่าประเด็นที่อยู่ชาติอะ
0: หมายถึงว่าแบบว่าพี่ก็ช่วยสรุปไว้ตรงประเด็นว่าคุณจะวิจารณ์วิพากษ์ไม่พอใจเรื่องเกี่ยวกับการจัดโปรแกรมไทยลีกก่อนเข้าสู่เอเชียนคัพต้นปีใช่ไหม
1: น่าจะประเด็นบอลไทย
0: ที่มันแบบโปรแกรมมันกระหล่ำกระแหลมแล้วนักเตะก็แบบกระปิดกระปอยก่อนจะไปรวมตัวกันให้ครบทีมเหลือเวลาไม่กี่วันก่อนเตะอะไรนี่
1: ผมไม่ได
0: ้ประเด็นนี้ใช่ไหมฮะ
1: ผมไม่ได้ดูบอลไทยมาเกือบ2ปีผมหันกลับมาดูบอลไทยได้ไม่กี่แมตช์ดูแล้วมันขึ้นประมาณนี้แหละครับบางทีไปพลาดพิงสมาคมเยอะเดี๋ยวเราจะซวยเอาผมว่าได้อ่านแล้วนะครับพี่ชูชาติครับสวัสดีครับพี่เอกพี่ชิดจากคุณบิวคุณณัฐพงศ์บอกว่าสวัสดีครับคุณเปเป้สวัสดีพี่เอกพี่ชิดคุณโทมี่ไอซือบอกว่าลิเวอร์อาร์เซนอลทีเด็ดเลยครับวันนี้อะไรประมาณนี้นะครับคุณพิพัฒน์บอกว่าบอลลีกเป็นรายการที่เติบโตพัฒนาไปได้ยากคนดูถดถอยตราบใดยังใช้วิสัยเดิมๆพอให้ทีมชาติไม่ประสบความสำเร็จยิ่งให้คนไทยเบื่อวงการนี
0: ้แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่มุมมองครับหลากหลายกัน
1: เบติสกลายเป็นทีมแพ้ยากขึ้นมาเลยครับจากคุณธมิยสึ
0: จริงฮะ
1: ซิตี้ซิตี้แมนซีนั่นเองม้าขาวนครสวรรค์สบายดีเย็นๆประมาณนี้จากคุณพีนก้อยนะครับ
0: สวัสดีชาวนครสวรรค์ด้วยเจ้า
1: สวัสดีครับพี่เอกขี้ๆกับพี่ชิตตี้นะครับแผนมาริสก้าดีกว่าเป๊ปตรงการเข้าทำเร็ว
0: ใช่ใช่ใช่ผมชอบตรงนี้เหมือนกัน
1: ไม่ติ๊กตอกมากเกินไปมาเลสก้าก็ได้ก็เสียกว่าเป๊ปประมาณน
0: ี้เห็นด้วยเห็นด้วยสิ่งนี้ผมเห็นจาก

0: เลสกาผมเห็นตรงนี้ความเห็นตรงกัน
1: ฟีฟ่าเดย์เนี่ยมีสโมสรมีสโมสรถึงปล่อยตัวก็ต้องปล่อยอ่ะ
0: ใช่ดีครับ
1: เป็นฟีฟ่าเดย์นอกจากว่านักเตะที
0: ่มีชัดเจน
1: ถ้านักเตะเจ็บอะไรประมาณนี้
0: นักเตะเจ็บก็ต้องมีใบแพทย์มีการตรวจสอบไม่ใช่ว่ามั่วกระมุกกระมิบเจ็บ
1: ครับทางเพจคุณสกายแมนทักทายพี่เอกพิชิตมาคุณชาติชนะเดชพี่ประพิษสวัสดีครับพี่ธวัชชัยติดตามตลอดครับขอบคุณมากนะครับทั้งสองท่านเห็นเหรียญเอเชียนเกมยังครับผมดูเหมือนเหรียญแตกถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยคนออกแบบคงโดนทัวร์ลงเลย
0: คุณเห็นยัง
1: ยังช่วงนี้ตามแต่วอลเลย์บอลอย่างเดียวอ่ะ
0: เอเชียนเกมอีกไม่ถึงเดือนแล้วปะเนี่ย มันเมื่อไหร่นะผมลืมมาแล้ว
1: แล้วก็เห็นมีข่าวที่ที่ญี่ปุ่นมีน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้ใช
1: ่ก็ผมยังไม่ได้เห็นอ่ะเขาตั้งใจทำแบบนั้นหรือเปล่าหรือว่ามัน
0: หมายถึงดีไซน์เหรียญ
1: หมายถึงเหรียญตั้งดีไซน์ให้มันเป็นแบบนั้นอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะฟังจากอุตรดิตถ์ครับฝนตกอยู่แต่คุณ BVRD 8600โคพาวเมอร์ก็เหยียบขาโอริกาเต็มๆก็ไม่แดงครับบางจังหวะนั่นแหละก็ยังมีประเด็นแทบจะทุกสัปดาห์นะครับ
0: แต่ผมว่าเฉยๆนะไอ้ผู้ตัดสินในเกมลอนดอนดาร์บี้เมื่อวันอาทิตย์
1: อ
0: ่ะมันก็อย่างละนิดอย่างละหน่อยอ่ะ
1: สวัสดีครับพี่เอกพิชิตเมื่อคืนคู่เวสต์แฮมกับโบตันอย่างมันครับจากคุณชพงศ์นะครับอู้เดี๋ยวนะข้อความจากคุณคิงกองโต้ยาวทำไมวอลเลย์บอลทั้งหญิงทั้งชายตัวเล็กกว่าคู่แข่งแต่เราสามารถคว้าแชมป์เอเชียและเป็นเบอร์ต้นๆของเอเชียได้แต่ทำไมฟุตบอลเราถึงได้แค่แชมป์ซีเกมกับแชมป์อาเซียนแต่ไม่เคยได้แชมป์เอเชียหรือได้ไปบอลโลกเพราะอะไรครับเพราะหรือเพราะกรรมการสภาและนายกสมาคมทุกสมัย ไม่รู้เรื่องฟุตบอลจริงๆและไม่มีวิสัยทัศน์มากพอใช่ไหมครับกับคิงกองโต
0: ้โอ้หลายอย่างทุกอย่างรวมกันรวมไปถึงฝีเท้าเราด้วย
1: ผมว่าขึ้นอยู่กับตัวเด็กล้วนๆนะโค้ชซ้อมจนแบบซ้อมเอาตายอะวอลเลย์บอลไม่มีใครกล้าหืออะ
0: เราคนดูเองก็ด้วยเหมือนกันเราก็ต้องแบบไม่รู้สิคือเรายอมรับหรือเปล่าว่าเราไม่เก่งอะวอลเลย์บอลเขาผมว่าเขาผ่านจุดที่เขารู้ว่า
1: ใช่
0: เก่งไม่เก่งตรงไหน
1: วอลเลย์บอลเก็บตัวที่กอทอคุณจิตทุกชุดอะผมว่าเกือบเป็นร้อยนะบางทีชุดใหญ่30คนอะจะไปแข่งวีแนลแต่ละสัปดาห์น
0: ี่ต้อง
1: ต้องคัดไปเพราะฉะนั้น
0: ต้องดิ้นรนกันจริงๆใช่ไหมใครที่จะอยู่ในทีมเอาแค่ว่าเอาเป็นตัวให้ถูกเรียกซ้อมก่อนอันดับแรก
1: ใช่ใช่พวกเด็กคือบางคนที่ไม่ได้ไปสมมติว่าวีแนลไปแข่งที่อเมริกาพวกที่ไม่ติดไปเนี่ยก็ต้องอยู่ซ้อมหนักที่เมืองไทยนะ
0: ไม่ใช่ว่าจบแล้ว
1: ใช่
0: ไม่ได้ไปแล้วจบไปพัก
1: ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวก่อนแข่งวีแนลเรียกมาซ้อมสองสัปดาห์แยกย้ายไม่ใช่นะนี่ก็ซ้อมจริงจังมาก
0: เป็นโรงงานผลิตนักกีฬา
1: ถูกเพราะการได้เล่นแต่ละแมตช์การได้ไปแต่ละทัวร์นาเมนต์น่ะมันผมว่ามันมีคุณค่ามากอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: สำหรับนักวอลเลย์บอล
0: แล้วมันเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้ใช่ไ
1: หมโอ้คุณไปดูโค้ชออสซ้อมแรกๆอ่ะโ
0: อ
1: ้ซ้อมจนแบบบางคนไหลหลุดบางคนแขนซนเขายังเอาอ่ะโ
0: อ
1: ้ถ้าก็ไม่รู้นะผมว่าโค้ชมันสามารถสั่งนักเตะได้ไอ้สั่งนักกีฬาได
0: ้เป็นทุกฝ่ายด้วยคือฝ่ายนักกีฬาก็ต้องพร้อมที่จะอุทิศตัวให้ถึงที่สุด
1: ใช่
0: มั้ย
1: ใช่แล้วจริงๆเค้าเรียกว่าหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็เป็นคนไทยนะแต่ว่าทีมสตาฟอ่ะคุณจิตจะไปเอาโค้ชชินไปเอาเมียตัวเองอ่ะอาจารย์ฝนคุณของผู้ชายจันปาร์คนะนี่ระดับแบบตัวเอของวอลเลย์บอลทั้งญี่ปุ่นจีนเกาหลีนะ
0: เ
1: ออแต่เราก็ไม่รู้อ่ะเพราะมันก็คนละแบบเนาะวอลเลย์บอลกับทางด้านฟุตบอล
0: อ
1: ่ะมันก็ดูประเภทอื่นนี่แบตทำไมไปได้ไม่ไปดีระดับโลกกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยแต่ฟุตบอลมันก็ยากอ่ะถ้าคุณยังไม่ได้ใช้ไม่เชียร์
0: กีฬาประ เภททีมด้วยมันยิ่งเพิ่มความซับซ้อนเพิ่มความยากแล้วฟุตบอลเป็นกีฬาทีมที่ใช้คนเยอะที่สุดยิ่งมากยิ่งยาก
1: นี่สมมติอย่างเมื่อคืนเนี่ยเราเห็นไอ้ไมดะใช่ไหมยิงได้ในแชมเปี้ยนลีกโอ้โหบางทีเรารู้สึกภูมิใจแทนคนญี่ปุ่นเหมือนกันนะแบบนักเตะญี่ปุ่นไปเล่นในสโมสรยุโรปยิงในแชมเปี้ยนลีกได้แบ รู้สึกแบบมันปื้มอ่ะเมื่อไหร่จะมีไทยไปอย่างนั้นวะแค่เห็นมิเกลสันเล่นในบูเดสลีก้านี่ก็โอ้โหไม่ก็ได้ไหมเราก็รู้เนี่ยญี่ปุ่นมันไปแบบ
0: จริงๆ
1: เป็นร้อย
0: อ
1: ่ะ
0: ที่สุดก็คือแบบว่าคือเป็นนักฟุตบอลที่สร้างจากประเทศไทยอ่ะmade in Thailand แบบโดยสมบูรณ์อะไรเงี้ยเน
1: าะใช่ผมว่าไม่ต้องคิดเยอะหรอกทำไงก็ได้ให้นักเตะไทยไปเจลิกเยอะๆถ้าคุณเก่งจริงนะเดี๋ยวแมวมองฮอลแลนด์เบลเยียมในเยอรมันเขามาเอาไปเอง
0: ถูก
1: ไม่ต้องไปฝากใครด้วยนะครับชิโนเบกก่อนไหม
0: เชิญครับ
1: ช่วงหน้าจะได้มารีวิวในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกค่ำคืนนี้ตอนนี้18:42พักสักครู่ครับ
2: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: 1999
1: สนับสนุนโดย
2: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
3: เบรกสุดท้ายกับช่วงเวลาของ99กูรูนะครับตอนนี้ 18:44 ก็ไปว่าด้วยโปรแกรม
4: ครับผม
3: กันต่อเลย
4: แชมเปี้ยนลีกเนี่ยจะแบ่งเตะเป็น2ช่วงนะก็มี 17:45 2คู่นะครับมีบาร์ซ่ากับเฟยนอร์ดแล้วก็สตุตการ์ดกับไวกิ้ง FK ทีมจากนอร์เวย์แล้วก็จะมีเตะช่วง 14:00 อีก4คู่ลิเวอร์พูลเจอกับแอตเลติโกมาดริดนาโปลีเจอกับอาร์เซนอลสปอร์ติ้งลิสบอนกับกาลาตาซารายแล้วก็ปารีสแซงต์แชร์กแมงเจอกับสโลวานบาติสลาวาแล้วก็วันนี้มีฟุตบอลคาราบาวคัพ1คู่นะครับเชลซีกับลีดยูไนเต็ดก็เป็น2ทีมจากพรีเมียร์เจอกัน 14:00 ตรง
3: ครับ
4: อ่ะเล่าเรียงตามเวลามั้ยเอาบาร์ซ่าก่อนเลยคุณชิด
3: ได้เลย
4: เกมบาร์ซ่าที่ในลีกโหดมาก
3: ยิงไปกี่ลูกแล้วเ
4: กือบ17อ่ะ
3: 17ลูกเหรอจาก4เกม
4: เสีย2ลูกอ
3: ่
4: ะ
3: มันจะมีเกมเดียวที่ชนะน้อยสุดคือเจออาร์เรติกบิลเบาซึ่งเกมนั้นก็จริงๆควรจะได้ 4-5 ลูกเหมือนกันน
4: ่
3: ะติดเซฟเยอะตัวเจ็บไม่เป็นปัญหาอะไรนะครับปัจจุบันมีเอริกกาเซียติดโทษแบนแล้วก็เฟรงกี้เดยองเจ็บตามธรรมชาติของแกอยู่แล้วคืนนี้ประตูจะเป็นโจนกาเซียมีแผงแบ็คโฟร์เป็นชูคุนเด้ปาคูบาซี่เครัตมาตินแล้วก็ชาบีเอสปาตัวใหม่กำลังมาดีเลย
4: ครับ
3: กลางเปดรี่โรดี้จะสตาร์ตัวจริง2ดรี่จะเล่นด้วยกัน2ดรี่แชมป์โลกเนี่ยก็บวกกับเฟมินโลเปสจะเล่นเกมรุกกับลามินยาเมาและอันโทนิโกดอนหน้าเป้าราฟินญาซึ่งก็ยิงไม่หยุดทุกเกมเหมือนกันตั้งแต่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกองหน้าเนี่ย
4: ครับผม
3: เฟยนอตปัจจุบันมีตัวเจ็บอยู่4รายยาคุปโมเดอร์ตัวนี้เคยเล่นพรีเมียร์ลีกอะไรพวกเนี้ย
4: โอ้ตัวดังแทบไม่เหลือ
3: ไม่มีฮะปล่อยออกไปหมดแล้ว

0: ก็บาซ่าจะถล่มไหม
1: มันใช่มันไม่มีคำถามหรอกว่าบาซ่าจะชนะไหมม
0: ัน
1: ก
0: ็
1: จะเป็นคำถามที่คุณถามว่ากี่ลูกยิงยับยับยิงขาดบานเบอร์
0: เกมแรกที่คัมนู
1: มาตรฐานของบาซ่าเนี่ยมันจะต้องแบบ
0: ต้องสาม
1: ในบ้านเนี้ยสามประตูขึ้นอะไรเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: เฉลี่ยต้องสามผมว่าบาซ่าทำได้ที ่ไม่มองแล้วเฟย์นอตช่วงหลังๆเนี่ยโรยตั้งแต่สล็อตออกจากทีมอะพวกนักตรงนักเตะเขาว่าขายทิ้งหมดชุดแชมป์เอเดวิซี่อ่ะ
1: เขาไปมีผอ.กีฬาเป็นอาจารย์ฮาร์กป่ะครับคุ้นๆ
0: ไม่แน่ใจ อ้าวผมว่าสู้ไม่ได้อ่ะวันนี้บาซ่าน่าจะถล่มได
1: ้อ๋อคุณซื้อปัจจุบันเป็นโชวินี่ฟันบองฮอส
0: วันนี้กลับไปที่เดิมเหรอ
1: ใช่
0: ฟันบองฮอสอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: น่าจะคุมทีมเป็นแชมป์ยุคเดอะเค้า
1: อ่
0: ะฟันบองฮอสอ่ะอ่ะผมว่าจะให้เกษตรบาซ่า
1: ครับผม
0: ส่วนคู่ตีสองอ่ะก็อิงไปทีมจากอังกฤษแล้วกันน้องชิดลิเวอร์พูลกับแอตมาริด
1: สูสีกันนะฟอร์มในช่วงต้นฤดูกาลก็ไม่ได้มีใครดีเดชไปกว่ากันลิเวอร์พูลฝืดนะเสมอ2เกมแรกเพิ่งจะดีขึ้นในเกมล่าสุดไปชนะอิสวิท 2-0
0: ครับ
1: แอตเลติโกมาดริดเล่นไปแล้ว4เกมมีชนะ2เสมอ1และเกมล่าสุดแพ้ยับเลยไปโดนอะไรนะแอตเลติกบิลเบาไปเล่นที่ซานมาเมสแพ้ไป 0-3 ขาดลอยลิเวอร์พูลความพร้อมโดยทั่วไปตัวพักยาวหน้าเดิมอยู่แล้วครับคอนเนอร์บรัดลีย์ฮูโก้เอกิติเก้โจนี่เลวานี่ไม่รู้มันจะฟิตเมื่อไหร
0: ่ครับ
1: แล้วก็บวกกับโคดี้กักโปที่ฟอร์มดีๆมาเนี่ยดูเหมือนไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แต่ก็อาจจะมีชื่อสำรองได้โจโกเมสก็ลงซ้อมแล้ว
0: เมื่อวานกักโปไม่ได้ซ้อมใช่ไหม
1: ไม่เห็น
0: ไม่รู้มีข่าวว่ากักโปไม่ได้ซ้อมแต่โกเมสมาซ้อม
1: แล้วก็มี2ตัวซีเนียร์โดนตัดชื่อออกจากชุดเล่นทั่วยุโรปก็คือเคียซ่ากับเอ็นโดลิเวอร์พูลเองก็คงจะจัดทัพแบบไม่หนีจากเดิมมากครับเพียงว่าบาคูล่าน่าจะมีโอกาสสอดแทรกลงตัวจริงประตูอลิซอนนะครับมีคู่เซนเตอร์เป็นเชอร์มี่ชักเก้กับฟันไดแบ็คขวาก็น่าจะใช้ราโฮต่อไปเลยซ้ายมีลอสเคอร์เคสกลางเนี่ยต้องลุ้นว่าแม็กลิสเตอร์จะลงตัวจริงต่อและให้กราเฟนแบกนั่งสำรองเช่นเดิมหรือไม่อันนี้ก็ต้องพิจารณาเรื่องความฟิตกันด้วย
0: ครับ
1: แต่ว่าไอ้หนุ่มพลังม้าอย่างโซโบคงลงตัวจริงต่อเนื่องเกมรุกฟอรินเวียสบรัดเล่บาโคล่าบิ๊กตอมบุญยอสเนี่ยจะเป็น3ตัวนี้เป็นตัวปั้นเกมรุกและหน้าเป้าเป็นอเล็กซานเดอร์อิซัก
0: ครับผม
1: ส่วนฝั่งแอตเลติโกมาดริดนะครับก็จะมีตัวเจ็บเป็นอานอออติสนี่เป็นตัวที่เอาขึ้นมาจากชุดเบก็เป็นไปติดโทษแบนจากสมัยนู่นก่อนย้ายเข้ามานู่นหลายปีแล้วด้วยเป็นโทษแบนค้างมา
0: ครับ
1: แล้วก็อเล็กซานเดอร์โซลอตสุนหน้าตัวใหญ่เจ็บกล้ามเนื้ออยู่ลงไม่ได้แค่นั้นโดยรวมทีมสมบูรณ์ดี
0: ครับ
1: ไฮไลท์ก็คือมีแนวโน้มครับที่แอตเลติโกมาดริดจะส่งคูเลนอัลวาเรซสตาร์ตัวจริง
0: ซิโมเน่ไม่แน่จริงนี่ว่า
1: ซิโมเน่เขาไม่ได้โกรธ
0: ก็นั่นไงก็
1: เขาไม่ได้มีเรื่องกับคูเลนอัลวาเรซ
0: ตามนโยบายสโมสรคุณต้องดัดหลังนักฟุตบอลที่ไม่มืออาชีพไง
1: ดัดหลังด้วยการไม่ขายไง
0: ก็ไม่ต้องส่งลงเลย
1: อ้าว
0: ก็ตัดนิสัยไปเลยต่อ
1: เอาในแง่ความเป็นจริงดิคูเลนอัลเบเลสกับอเล็กซ์ไบน่าก็จะเป็นกองหน้าคู่นะครับ4-4-2อ่ะแล้วก็มีปีกเป็นจูเลโนซิเมโอเน่กับอาเดโมล่าลูกแมนจิตจีทั้งนั้นกลางบาโบเบลิออสกับมอร์เทนยูแมนเกมรับคู่เซนเตอร์มาร์คพูบิลกับเดวิดฮันสโกมีแบ็กซ้ายเป็นอเล็กซ์กิริมาโดขวาเป็นมาร์กอสโจเรนเต้จอมยิงลิเวอร์พูลประตูยานโอบักชุดประมาณนี
0: ้ครับผม
1: หรืออย่างหน้าจะมีตัวเก๋าโคเก้แทรกแดนกลางอะไรแบบนี้
0: ลิเวอร์พูลเจอกันเมื่อครั้งที่แล้วลิเวอร์พูลก็ชนะที่แอนฟิลด์นะ 3-2
1: แบบเกือบไม่ชนะ
0: ท้ายเกมฟันได้มั้ง
1: ก็ต้นเกมนำ 2-0 เล่นไปเล่นมาแผ่ว
0: ครับ
1: สัญญาณมันอ่องแต่ตอนนั้นละ
0: ช่วงหลังๆเจอกันลิเวอร์พูลก็ชนะแอตเลติกได้ตลอดนะ5เกมหลังสุดในแชมเปี้ยนลีกอ่ะเจอกันใช่เนี่ยในจะไม่ตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มรอบน็อกเอาท์รอบอะไรอย่างเงี้ยลิเวอร์พูลชนะไป4นะแอตเลติกชนะ1
1: ก็ปีนั้นมั้งไอปีช่วงโควิดอ่ะที่ตกรอบคาบ้านนะ
0: ใช
1: ่ที่โดนยอเรนเต้ยิง
0: ก็นั่นแหละลิเวอร์พูลก็น่าจะเบียดได้มั้งผมชอบลิเวอร์พูลนะ
1: ครับ
0: อยากเห็นบาโคล่าลงเล่นแล้วก็มูยอสเนี่ยผมว่าสปีดความเร็วนี่จัดมากๆอ่ะก็เดี๋ยวรอดูเกมแรกของทั้งคู่อาจจะได้เห็นวันนี้เลยนะครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก
1: ครับ
0: อีก1คู่ทีมจากอังกฤษครับ อาร์เซนอลวันนี้จะบุกไปเยือนที่อิตาลีครับ
1: นาโปลีก็ปีนี้อาจจะเหลือแต่ชื่อก็ได้หลายๆอย่างคือ1เปลี่ยนโค้ชจากคอนเต้เนี่ยแล้วก็ไปเอาน้องแม็กซ์แมคอเลกรีซึ่งหลังๆก็แกอยู่ในช่วงขาลงมาสักพักใหญ่แล้วต่อเนื่องตั้งแต่คุมยูเว่ภาค2มิลานเอาไปลองของก็แผ่วปลายซีซั่นหลุดโควต้าแชมเปี้ยนลีกนาโปลีดันดึงม
0: า
1: แต่ก็อีกมุมนึงนาโปลีปีนี้ไม่ได้แทบไม่มีการเสริมทัพอะไรเป็นเรื่องเป็นราวหรอกไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่แล้วก็บวกกับออกสตาร์ซีซั่นมาไม่ดีด้วย3เกมมี3แต้มชนะ1แพ้ไป2แต่ว่าไอ้2เกมที่แพ้เนี่ยมันพอจะเข้าใจได้ระดับนึงคือแพ้ทีมระดับท็อปด้วยกันอย่างโคโม
0: ่
1: ล่าสุดแพ้อินเตอร์มิลานบุกไปนำก่อน 2-0 น่ะแล้วแผ่วโดนไหล3ลูกรวดอะไรในเกมวันนั้นอีก1ดอกที่โดนก็คือแบบตัวเจ็บเพิ่มคือย้อนไปสัปดาห์ก่อนมีข่าวแม็กโทมิเน่เขาต้องผ่าตัดซ่อมหัวใจนิดนึงแล้วก็จากเกมล่าสุดเสียองกิซ่าด้วยตัวนี้เปราะเล่นดีแต่หลังๆเนี่ยเปราะเจ็บบ่อยเจ็บเพิ่มไปอีกแล้วจากเกมกับอินเตอร์ปีกอย่างดาวิดเนเลสต้องลุ้นเช็คความฟิตแต่คิดว่าน่าจะมีส่วนร่วมในทีมได้อย่างน้อยก็ตัวสำรองเพราะงั้นก็นาโปลีถ้ายังจัดหลัง4เหมือนเดิมก็จะเป็นแบบนี้ครับคู่เซนเตอร์เป็นอามิรามานี่กับราฟามารินมีแบ็คขวาเป็นดิลอเรนโซซ้ายสปินาโซล่าประตูอเล็กเนเลสกลางก็เหลือตัวเลือกไม่เยอะละสตานิสลาฟโรบอตกาอันโตนิโอแวกาล่าแล้วเควินเดอบรอยที่ไม่ค่อยสมบูรณ์มาตลอดที่ผ่านมาก็เล่นสำรองทุกนัดเลยนะมิโรโนฟจะต้องถูกจัดลงตัวจริงในเกมนี
0: ้
1: เกมรุกก็จะเป็นพวกอลิซอนซานโตสมาเตโอโปลิตาโนหรือดาวิดเนเรสสอดแทรกแล้วก็หน้าเป้าฮอยลุนทรงนี้ฮะ
0: ครับผม
1: ส่วนอาร์เซนอลไม่ต้องพูดถึงนะคือเป๊ะมากเรื่องผลงาน
0: อ
1: ะเป๊ะมากแล้วก็สภาพความพร้อมหลักๆก็คือตัวที่ยังไม่รู้กำหนดจะกลับมาเมื่อไหร่คือวิลเลียมซาลิบาแต่ตัวที่อาจจะลุ้นเช็คฟิตหน้างานหน่อยก็คือคริสเตนมอร์เกล่าแล้วก็ตัวที่หายไปนานอย่างจูเลียนทิมเบอร์แต่นั่นแหละก็คงไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้สอดแทรกตัวจริงอยู่แล้วพวกมอสเกล่ากับทิมเบอร์นะประตูจะเป็นรายาแล้วก็แผงแบ็กโฟไม่ต้องเปลี่ยนอะไรครับคอนซ่าจับคู่กับกาเบรียลไปได้ด้วยสวยแบ็กขวาเป็นไวท์ซ้ายคาราฟิออรี่หรืออย่างมากอาจจะสลับเอาฮินคาปิเอเล่นบ้างแต่ว่าเกมนี้มันไปอิตาลีอ่ะยังไงก็ต้องใช้คารา
0: ครับ
1: กลางเนี่ยมีแนวโน้มว่าถึงเวลาก็เปิดโอกาสให้บรูโน่เกมาไลซ์มาลงตัวจริงบ้างแล้วก็พักมาลุยส์เคลลี่บูโน่จีก็จะเล่นกับเดคันไรส์เป็นตัวต่ำตัวปั้นเกมก็จะมีโอเดกาดซาก้าฝั่งซ้ายเนี่ยต้องดูว่าใจอาร์เตต้าจะใจแข็งหรือเปล่าด้วยการแบบคือถ้าจัดให้มันดีตามปกติก็ใช้คริสตอสโซลิดถึงการเล่นเนียนมาเกือบทุกเกม
0: ครับ
1: หรือว่าจะเปิดโอกาสให้เอเวอร์ชีเอเซ่สตาร์ทตัวจริงจะเป็นเครื่องหมายคำถามเล็กน้อยแล้วก็หน้าเป้าไม่ต้องคิดอะไรมากครับคายฮาวเวิร์ดเท่านั้น
0: โอ้นอนจัด
1: โยเคเลสเพราะหนุ่มผมเป๋โหดูว่าเรื่องความมั่นใจจังหวะจะโคนลงมาสำรองแต่ละทีดูไม่ค่อยดีเลยปีนี
0: ้ก็โหฮาร์แบทฟอร์มดีอ่ะในช่วงต้นซีซั่นอาร์เซนอลผมว่าไม่พลาดนะวันนี้ผมว่าน่าจะมีโอกาสบุกไปเบียดได
1: ้
0: อาจจะยากหน่อยแต่ว่าสุดท้ายแล้วกลุ่มกำลังสำรองตัวจริงมันคุณภาพมันใกล้เคียงกันหมดตัวจริงอาจจะสูสีกันแต่ผมว่าจุดเด่นของอาร์เซนอลก็คือนี่แหละพวกขุมกำลังสำรองอ่ะขอเบียดพอฮะเกมแรกไปเยือนไม่ง่ายแต
1: ่
0: เชื่อว่าอาร์เซนอลน่าจะ3แต้
1: ม
0: ส่วนแชมป์เก่าล่ะคุณชิดกับสโลวานบาติสลาม่าเอาจริงไหมเกมนี้หลุยเอริเก้
1: ไม่ต้องเอาจริงก็ต้องชนะอยู่แล้วไห
0: ม
1: จริงๆเนี่ยทีมอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะไม่มีตัวเจ็บเลยอยู่ที่ว่าจะจัดตัวแบบไหนเท่านั้นเอง
0: ครับผม
1: ถ้าจัดเต็มก็เกมรุกดูเอเดมเบเล่ควาลัสเคเลียกลางชัวร์ในเวสวิตินยาฟาเบนลุยส์ไม่ต้องคิดมาก
0: ครับ
1: เซนเตอร์มาคินยอสปาโชแบ็กฮาคิมี่กับนูโน่เมนเดสประตูซาฟูนอฟช
0: ุ
1: ดนี้คือชุดแชมป
0: ์วันนี้ต้องถล่มอย่างเดียวนะครับธนาบริสแซงแจ็คแมงต้องระดับ 3-4 ลูกเลยเดี๋ยวรอลุ้นกันคืนนี้ถ้าเล่นกันลงตัวก็น่าจะถล่มได้อ่ะนะปาริสแซงต์แชร์กแมงอ่ะคาราบาวสั้นๆเชลซีกับลีดจะเล่นกันตีสองตรงผ่านไหม

0: เชลซีของอาลองโซ
1: ผ่านดิ
0: เ
1: ป็นบอลเปิดหน้าลุยกันผมว่าน่าจะเป็นเกมที่สนุกเกมหนึ่ง
0: คาราบาวครับก็ยังต้องเอาไว้ในโปรแกรมของตัวเองอยู่นะเพราะว่าไม่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีก
1: ต้องเอาไว้ต้องเอาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นแบบช่วงเวลาให้หมุนเวียนนักเตะได้ด้วยไม่งั้นมันจะต้องแบบมีคนไม่แฮปปี้
0: ใช่
1: มันจะส่งผลต่อจำนวนการลงสนามของนักเตะด้วย
0: เพราะพวกตัวจริงตัวสำรองมันก็ซีเนียร์หมดอ่ะผมว่าเชลซีไม่น่าพลาดหรอกแล้วเล่นในบ้านจริงๆของอลองโซ่ระบบทีมเริ่มดีขึ้นแล้วนะผมว่าเจอรีดอ่ะน่าจะน่าขอแค่ชนะพอนะครับพอดีไปดูนิดนึงชิดไปที่วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียหน่อยเพราะว่ามันก็จะมีตั๋วชิงแชมป์โลกด้วยตั๋วโอลิมปิกด้วยเหมือนของผู้หญิงนั่นแหละนะครับตอนนี้เขาเข้ามาสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะครับมีญี่ปุ่นเจออินเดียมีเกาหลีใต้เจอจีนนะครับสองสายสองคู่บนส่วนไทยเราเนี่ยเจอกับออสเตรเลียนะครับแล้วก็มีอิหร่านเจอกับทางด้านชนิสไทเปถ้าไทยผ่านออสเตรเลียไปได้เนี่ยเราจะไปเจอน่าจะเป็นอิหร่านอะในรอบรองชนะเลิศถ้าผ่านทางด้านออสเตรเลียนะเพราะว่าของเราก็จบด้วยการเป็นแชมป์ของกลุ่ม C นะครับโอ้นี่ถ้าอย่างน้อยๆเข้ารอบรองได้ก็จะมีโอกาสได้ไปชิงแชมป์โลกนะส่วนตั๋วโอลิมปิกก็อาจจะยากหน่อยตามทรงแล้วก็อาจจะเป็นญี่ปุ่นกับอิหร่านแหละที่จะเข้ารอบชิงได้นะครับประมาณนี้นะครับ
1: ส่วนเมื่อกี้ที่ใครแบบบอกว่าเหรียญแบบเอเชียนเกมอะไรเงี้ยผมเข้าไปดูเฮ้ยโคตรสวยเลยผมชอบมากครับที่บอกว่าออกแบบเหมือนเหรียญล้าวเหรียญแตกอะไรเงี้ยผมว่าเท่มากแล้วก็น่าจดจำ
0: ดี
1: ไ
0: ซน์ซ้ายนั่นเหรออ
1: ันนี้ด้านหน้าเหรียญอันนี้ด้านหลังผมว่า
0: ผม
1: ชอบอ่ะชอบมากเลยด้วย
0: อย่าง
1: น
0: ี
1: ้โคตรเก๋เลย
0: ไอเรื่องพวกนี้มันผมว่ามันแล้วแต่ความชอบนะมันแล้วแต่ความชอบอ่ะบางทีมันก็อาจจะชอบไม่เหมือนกันอ่ะ
1: ครับมันเป็นเรื่องของศิลปะเนาะมีคนทั้งดูแล้วแบบเข้าตาไม่เข้าตาม ันก็จะเป็นการรวบรวมเรื่องของวัฒนธรรมภาษาที่แตกต่างกันอะไรเงี้ย
0: อ่ะก็ประมาณนี้ครบถ้วนนะครับอ่ะยังไงก็ลุ้นเชียร์ฟุตบอลค่ำคืนนี้นะก็ย้ำนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยจะออกสตาร์ทในช่วงแรกก็คือ5:45 นะครับบาร์ซ่าเฟย์นอร์ดสตุตการ์ดกับไวกิ้งส่วนแฟนหงแฟนปืนนะฮะแฟนปารีสก็เดี๋ยวรอลุ้นกันในช่วง2:00 ตรงรวมไปถึงแฟนเชลซีด้วยในศึกฟุตบอลคาราบาวครับ
1: ครับ
0: อ่ะน่าจะครบถ้วนนะข้อความเหลือนิดหน่อยนะครับตอนนี้19:00 นแล้วนะครับชิตตี้แล้วก็เอกรัฐบดลต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: 9สนับสนุนโดย
1: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: ียว
1: ถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
2: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
1: M-Cord Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับนี่คือการคอร์รัปชันการเบียดบังเอาผลประโยชน์ของส่วนรวมมาเป็นของตนการใช้อำนาจในทางมิชอบทุจริตช่อโกงให้ได้มาซึ่งประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องผลประโยชน์ที่จะนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้งชาติกลับถูกเบียดบังไปเป็นทรัพย์สมบัติของคนไม่กี่คน
2: M-Cord Radio Network ร่วมรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบที่เป็นภัยร้ายทำลายชาติ

0: 1-6-7-6
1: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม

0: าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร์
1: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองแซ่บนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
2: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
3: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกล่องมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าร
1: ู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เข็มขอดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
6: สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพครับ19นาฬิกา4นาทีนะฮะวันนี้วันพุธที่9กันยายนนะ9เดือน9นะก็นินทากีฬาโลกมาเหมือนเดิมนะฮะก็เสียหายกันมาเท่าไหร่แล้วกับคำว่า9เดือน9ช้อปปิ้งโดนกันไปเท่าไหร่ไหนลองส่งมาบอกกันหน่อยสิแหมไอ้เลขพวกเลขเบิ้ลนี่นะโดนกันไปกระเป๋าฉีกกันไปตามๆกันนะครับอ้าววันนี้อยู่กับผมหยองนะฮะส่วนจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นตามคิวนี่ต้องเป็นพี่สมชายสายลมนะแต่เมื่อสักครู่เนี่ยแกโทรมาบอกหยองพี่มีปัญหามันเป็นปัญหายังไงครับพี่สวัสดีครับไหนลองเล่ามาสิฮัลโหล
7: สักคู่นึงหยองอ้
6: าวทำไมฮะมีเกิดอะไรขึ้นฮะ
7: พอดีกำลังถอยรถอยู่รอสักหนึ่งนาท
6: ีได้ฮะได้ฮะถือสายรอได้ฮะเดี๋ยวมาเมื่อไหร่พร้อมเลยแจ้งเข้ามาเลยได้ครับ
7: ออกแคร์ไปก่อน
6: ออกแคร์ไปก่อนนะอันเล่หวังชาจะแขกขอลาไปกินไอติม
7: เล่นไฮโลก่อน
6: ทำไมต้องไฮโลด้วยล่ะแม่ผมเนี่ยเดินเข้ามาที
7: ่
6: 99เนี่ยปกติเนี่ยถ้าเป็นพี่สมชายเนี่ยก็จะต้องเจอพี่สมชายเนี่ยนั่งประจำการเช็คข่าวรออยู่วันนี้เดินเข้ามาเนี่ยเอ๊พี่สมชายไปไหนใจเนี่ยหล่นหายไปอยู่ตะตุ่มนะสักพักเนี่ยแกโทรมาเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวให้แกชี้แจงแถลงไขเองก็แล้วกันนะเดี๋ยวรอแกถอยรถแป๊บหนึ่งนะครับอ้าววันนี้ก็อยู่กันเหมือนเดิมนะครับทุ่มถึง2ทุ่มครึ่งนะก็แฟนๆที่ฟังกันอยู่เนี่ยก็ส่ง SMS เข้ามาคุยก็ได้นะเพลินๆนะครับในวันที่ชาวช้อปปิ้งทั้งหลายชอบใน9เดือน9เนี่ยผมนี่เมื่อก่อนนี่ก็โดนประจำเลยนะสมัยที่คลั่งกับการแคมปิ้งเนี่ยโอ้โหโดนเป็นหมื่นเนี่ยไอ้วันเบิ้ลเลขเบิ้ลเนี่ยเออนะฮะพี่สมชายนี่ก็เป็นคนที่ชักชวนผมเนี่ยเข้าวงการแคมปิ้งเหมือนกันนะตอนนี้วงการแคมปิ้งเนี่ยออกจากตัวผมไปแล้วโอ้แต่คิดถึงเหมือนกันนะอยากกลับไปนอนสักทีนะครับเพราะว่าแหมช่วงนี้ก็ปลายฝนต้นหนาวเนี่ยเหมาะบรรยากาศเป็นใจนิสัยเสริมส่งเหมาะการแคมปิ้งเหลือเกินแต่ว่าช่วงนี้คงจะยังไม่ได้หรอกเพราะว่าภารกิจเยอะเหลือเกินช่วงนี้นะไม่ว่าจะเป็นคือมันเป็นช่วงที่กีฬาเนี่ยแข่งกันแบบเต็มสตรีมแล้วไงและที่สำคัญอีก10วันนี่เอเชียนเกมเริ่มแล้วนะครับเป็นไปได้ยังไงก็ไม่ทราบเร็วๆยังรู้สึกว่าหางโจ4ปีที่แล้วเนี่ยแมปนี่เองนะเอเชียนเกมกำลังจะกลับมาแล้วนะครับก็พิธีเปิดวันที่19กันยายนแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยเริ่มมี กีฬาแข่งกันแล้วนะนะครับ
7: ครับพี่หยองได้ยินไหมพี่หยองเดช
6: ได้ยินครับพี่ชัดเจนครับผมเหมาะสมครับท่านเกิดอะไรขึ้นสิ
7: ต้องขออภัยคุณพี่หยองเดชและท่านผู้ฟัง
6: ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาครับ
7: อ๋อสุเทพด้วย
6: โอ้ยหารู้ไหมจันที่แล้วก็อย่างนี้แหละฮะจันที่แล้วก็เข้าสาย
7: วันนี้ก็เตรียมตัวอย่างดีนะเสื้อกันหนาวอะไรแล้วก็มีประชุมแถวสตรีวิทย์2
6: เออคือเตรียมพร้อมมาจากรายการแหละ
7: เตรียมพอเสร็จประชุมปุ๊บก็บึงรถเพลินนะครับหันหน้าเนี่ยกลับบ้านเลย
6: อ้าวด้วยความคุ้นเคย ด้วยความเคยชิน
7: หันหน้ากลับบ้านมาอยู่ที่ตลาดหน้า
6: ปากซอยบ้าน
7: ปากซอยบ้านนะซื้อของซื้ออะไรก็ฟังในชิดกับเอกรายการก็ฟังก็ไม่ได้คิดอะไรฟังตลอดทาง
6: ฟัง
7: พอชิดลาสวัสดีครับเฮ้ย
6: อ้าวว
7: ันนี้เราต้องไปจัดรายการดีกว่า
6: เรียบร้อย
7: ก็เลยรีบโทรหาพยองเดช
6: ครับผม
7: นี่โชคดีนะว่ายังรู้ตัวนะ
6: อืมก็ไม่เป็นไรฮะถ้าไม่รู้ตัวเดี๋ยวสักพักไอ้ฟ้างก็โทรไปพี
7: ่ปกติเนี่ย
6: อยู่ไหน
7: ปกติเนี่ยคงแบบกลับบ้านกินโอ้โหแล้วไปซื้อข้าวเรียบร้อยแล้วข้าวผัดข้าวผัดหมูหวังว่าจะใส่เห็ดหูหนูมาให้ด้วย
6: แล้ว
7: ซื้อข้าวผัดเฮ้ยอยากกินทุเรียนไว้ซื้อทุเรียนมาสักโปรดูสิ
6: โอ้เพิ่มน้ำหนักเลยฮะช่วงนี
7: ้ใช่ใช่เพราะว่าเมื่อวานก็ไปไหนไม่ได้เลยเพราะว่าวันคารที่ผ่านมาเนี่ย
6: ครับ
7: คุณหมอที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เนี่ย
6: มีนัด
7: แกก็นัดเคลียร์อะไรนะนัด
6: ฟังผล
7: นัดวิดีโอคอลแบบคอลแบบโทรศัพท์เอาอะ
6: อ๋อไม่ต้องไปที่โรงพยาบาลเดี๋ยวหมอโฟนมา
7: เดี๋ยวหมอท่านโทรศัพท์มาเอง
6: เ
7: ออโอ้แล้วเสียงคุณหมอนี่เสียงหวานหวานเด็กครับ
6: เหรออุ๊ย
7: เออ
6: เหรอฮะ
7: นึกว่าขายประกัน
6: อยากป่วยขึ้นมาทันที
7: เออไม่ดีครับเพราะว่าป่วยเนี่ยไม่อยู่ก็ฟังหมอก็พูดภาษาหมอเยอะนะ
6: อืมมันเกิดการสเปเคิลแล้วก็เดี๋ยวจะต้องโบทาเลนอีเมลเจลตรงนั้นตรงนี
7: ้ตีบอะไรมันมีไอ้นู่นไอ้นี่นั่นเขาก็เป็นภาษาหมออะไรเงี้ย
6: อ๋อครับ
7: ซึ่งก็พอฟังรู้ว่ามันเป็นข่าวดี
6: แต่ว่า
7: เพื่อความแน่ใจหมอครับไม่เจอมะเร็งใช่ไหม
6: สรุปว่า
7: ใช่ใช่ใช่ใ
6: ช่อ๋อหมอนี่คือไล่มาเป็นชุดเนี่ยเราไม่รู้เรื่องเลยมีภาษาอังกฤษภาษาหมอล้วน
7: ๆคือภาษาหมอมันก็พอจะสื่อสารได้ว่าเออมันไม่เป็นอะไรแต่ว่าเพื่อให้มันแบบชัดเจนอ่ะ
6: ครับ
7: คือเหมือนยิงประตูเข้าแล้ว
6: VR คอนเฟิร์ม
7: ไม่ดีใจไม่ได้ต้องรอ VR ก่อนไง
6: เออ
7: ยิงเข้าแล้วเฮ้ยอย่าพึ่งVR มันจะอนุญาตหรือเปล่าต้องรอ VR ก่อน
6: เดี๋ยวนี้นะฟุตบอลนะ
7: เออ
6: ดีใจสองขยัก
7: เพราะแม้ว่าจะหมอพูดแบบเป็นแนวว่าไม่เป็นอะไรแต่ว่าผมต้องรอ VR อีกทีให้มันชัดเจนอะไรอย่างเงี้ย
6: ครับผมโอ้แล้วช่วงจังหวะรอ VR นี่ลุ้นไหมฮะเหมือนนักฟุตบอลในสนามไ
7: หมลุ้นเนี่ยตัวโกร่งยิ่งกว่านักสนุกเกอร์อีกนะ
6: เออสรุปเป็นไงพี่อาการ
7: เพราะว่าเออนี่ผมตรวจไอ้ที่เกี่ยวกับมะเร็งนี่น่าจะรอบ3แล้วนะ
6: โอ
7: ้ตอนนั้นต่อมน้ำเหลืองเนี่ยต่อมน้ำเหลืองที่คอเนี่ยมันมีอยู่มันบวม
6: ครับ
7: หมอก็ผ่าชิ้นเนื้อไปตรวจอีก
6: เออ
7: ไอ้ตรงคอนี่โชคร้ายสุดๆผ่าไปปุ๊บไม่เป็นมะเร็งเอ้าแต่มันมาบวมข้างขวาอีกทำไงหมอพาไปเอาชิ้นเนื้อไปตัวดิ
6: ทำไมมันเล็กก้อนมันก้อนเนื้อก้อนมันกลิ้งแล้วเปลี่ยนข้าง
7: ไม่รู้แกพาเปลี่ยนข้างทีนี้ก็ไปเจอวันนั้นโรคต่อมน้ำเหลือง
6: อ๋อ
7: ก็กินหยุกกินยากินยาวันหนึ่ง8-9เม็ดอะ
6: ครับ
7: ยาบ้าบอคอแตกอะไรไม่รู
6: ้แทนข้าวไปเลย
7: โอ้กินทิ้งคือต้องกินแบบผ่อนส่ง
6: อ
7: ะ
6: เหรอกินกว่ากำเดียวไม่ไหว9เม็ดพรวดลงไปได้ติดคอนะ
7: ไม่ๆก็คือผ่อนส่งก็คือ20นาทีเนี่ยกินไป3เม็ด4เม็ด
6: อ๋อ
7: แล้วก็ทิ้งช่วงสัก10นาทีกินแบบกินผ่อนส่ง
6: ครับ
7: ประมาณอย่างนั้น
6: แล้ว
7: ต้องใช้อย่างนั้น
6: แล้วถัดจากบ่อมน้ำเหลืองที่คอเนี่ยไปที่ไหนต่อ
7: โอ้พักนึงเว้ยเอ๊ะทำไมมันไอวะไปเที่ยวตอนนั้นรู้สึกผมจะไปเที่ยวแถวทองผาภูมิหรืออะไรสักอย่างรู้สึกยังไงทองผาภูมิกับรู้สึกว่าเริ่มเป็นไข้ตรงที่นู่นแล้วเย็น
6: ๆเป็นไข้มอน
7: ไข้หวัดนะ
6: แถวมอนแถวนั้นมอนเยอะ
7: มันใกล้มอน
6: เออ
7: มอนมีมอนแบบ
6: มอนล่าเริง
7: คลื่นนะฮะ
6: ครับมอนคือคลื่น
7: มอนคือคลื่นกลับมา ไอด้วยโอ้ทีนี้ไอเยอะเลยก็ทะลึ่งไปหาหมอไงไอปกติไปเพราะมันหลายเดือนแล้วมันไม่หายเป็นเดือนแล้วไง
6: ใช
7: ่ตอนนี้หมอก็ไปเอ็กซเรย์มีจุดดำๆโอ้ทีนี้เรื่องใหญ่เลย
6: หวาดเสียวเลยตอนนี้
7: โรงพยาบาลวิภาวดีตอนนั้นแกก็เข้าคอมพิวเตอร์สแกนหรือว่าซีทีสแกนเนี่ย
6: ครับ
7: โอ้ออกมาดูแล้วไม่สวยเลยเป็นหยักๆอย่างนี้เนี่ยโอกาสที่เป็นมะเร็งสูงมากเลยแล้วคุณขยับเข้ามาในนี่คุณดูแล้วคุณฟังได้ไหมคุณฟังเรื่องนี้ได้ไหมคุณฟังนะ นี่ถ้าเป็นสุภาพสตรีเป็นผู้หญิงเขาเป็นลมเลยนะ
6: โอ้โหหมอช่วยมีวิธีการพูดที่อ้อมกว่านี้หน่อยได้ไหมได้ไหม
7: แกก็พูดงี้เราก็เคียเลย
6: ใจหาย
7: ไงวะ
6: ใจอะไรใจหาย
7: ใจหายไปอยู่กระตุ่มเลย
6: เออครับ
7: แล้วก็ช่วงรอผลเนี่ยมันก็แพนิคอ่ะมัน
6: วาวุ่นวาวุ่น
7: ตกก็นะเออจิตตกคิดต่างๆเอ้ยนี่เอานี่เห็นไหมแม่ตุ่มตรงนี้ขึ้นแล้วเนี่ยใช่เลย
6: อ้าว
7: คนเป็นมะเร็งต้องมีอาการ 4-5 อย่างอย่างนี้เนี่ย
6: ปรากฏว่ามีครบเลยอ่ะ
7: เออมันมีครบเลย
6: เออ
7: แม่เมื่อวานนี่ก็ถือว่าแม่ถ้าดิ้งได้เนี่ยเมื่อวานต้องดิ้งนะ
6: ทำไมฮะ
7: เออ
6: แม่จะต้อง
7: ฉลองชัยปลาเผาหน่อย
6: ร้านที่ปิดไปแล้วด้วย
7: โอ้โหแล้วก็ตรวจอะไรนะไอ้พอมะเร็งไม่เจอก็ต้องตรวจวัณโรคที่ปอดดิ
6: เออผมกำลังจะถามว่าตอนนั้นอะไรวัณโรคต่อมน้ำเหลืองนี่มันมีส่วนไหมพี
7: ่หมอเขาก็สันนิษฐานว่าอันน่าจะเกิดมาจากที่ต่อมน้ำเหลืองด้วยอะไรประมาณ
6: เหมือนเพราะทำให้พี่ไอไม่หยุดแล้วเกิน
7: แต่ว่าที่ปอดเนี่ยมันตรวจแล้วมันไม่เจอนะ
6: ไม่เจอโรคเลยฮะ
7: ไม่เจอหมอฮะ
6: ต้องแวะตานิดนึง
7: แต่ล่าสุดเนี่ยครั้งล่าสุดเนี่ยอัปเดตล่าสุดเนี่ย
6: ครับ
7: หมอก็บอกว่าชิ้นเนื้อที่ส่งไปตรวจก็ยังไม่เจอแต่ว่าเขาบอกว่ามันรู้สึกชิ้นเนื้อเนี่ยมันน้อยไปหน่อย
6: ต
7: อนนี้ไอ้ชิ้นเนื้อที่ขุดไปเนี่ยมันยังมีในสต็อกในตู้เย็นอยู่เดี๋ยวเขาก็จะส่งไปอะไรนะ
6: เข้าแล็บ
7: ต้องไปย้อมก่อนไหมย้อมสี
6: อ
7: ะไรต่อเนี่ยคือเนื้อเยื่อเนี่ยมันต้องไปย้อมสีทำไปนู่นแล้วก็ไปทำปฏิกิริยาอะไรต่างๆเป็นเดือนนะถึงจะรู้เรื่อง
6: พูดง่ายๆคือส่งไปหมักก่อน
7: ไปหมักเราใส่น้ำส้มซอสญี่ปุ่นแล้วแต่ใครชอบ
6: ไงไม่ใช่ตับไก่ฮะโอ้โห
7: แต่ว่าไอ้พอเป็นไม่เป็นมะเร็งนิดสบายแล้วเป็นวัณโรคก็ยอมวะเพราะมันเป็นมะเร็งมันน่าจะเหนื่อยกว่านะ
6: ก็อย่าให้เป็นวัณโรคด้วยสิจะไปเป็นทำไมล่ะ
7: เอาวัณโรคเนี่ยเป็นไม่เป็นมีค่าเท่ากันเพราะกินยาไปครึ่งปีแล้วกินยาไปล่อไปครึ่งปีแล้วเนี่ยตอนนี
6: ้อุ้ยแต่วัณโรคเดี๋ยวนี้มันรักษาหาย
7: หมอเขาบอกว่ามัน

0: อะไรสักอย่างกันนะมีจอห์นเวนไหมในนั้นจอห์นเวนเพื่อนเรียกไอเวน
1: เหรอแล้วมีลีลีกินฮวงนี่ก็น่าจะใช่
0: เหรอเป็นมะเร็งไอเป็นวัณโรคอ่ะ
1: ก็ลีกินฮวงเดี๋ยวไอไอเดี๋ยวไอเดี๋ยวไอขนาดมาซื้อยานี่ยังไอไม่หายเลย
0: ลีกินฮวงนี่โดนก้านเข้าไปเปล่าฮะ
1: ไม่รู้เหมือนกัน
0: ก้านไอใบเสลดเม็ดขี้ตา
1: เออโอ้โหหามากเลยหยองนี่ทำไมนี่ถ้าเกิดเร็วกว่านี้เนี่ยนะ
0: ทำไม
1: น่าจะไม่อยู่วงสายยันก็อยู่วงยอดรักอ่ะ
0: เหรออ๋อโจ๊กโจ๊กลูกทุ่งเหรออ
1: ้าวเขาต้องลูกทุ่งตลอดมันต้องมีตลกนะ
0: เออแล้วเวลาหัวหน้าออกมาร้องเนี่ยต้องยืนประกบข้างหัวหน้าด้วยนะ
1: เออประกบแล้วก็ทำมั่งอะไร
0: คอยเป็นลูกคู่
1: เออลูกคู่แล้วก็จะมีผู้ประกาศอนาวเซอร์เหมือนกับราชวงศ์อังกฤษสมัยโบราณราชวงศ์พวกอัศวินตระกูลท่านดุ๊กท่านขานท่านอะไรพวกนี้สมัยก่อนเนี่ย
0: โบกตัวท่านลอร์ดแรดโบนบุตรแห่งเซอร์อะไรเงี้ย
1: เงี้ยแล้วเขาก็จะบอกว่าเดดี้แอนด์เจนเตอร์แมนนี่คือบุตรแห่งคอ
0: โอ้โห
1: บุตรแห่งวิทย์บุตรอะไรเงี้ยแล้วก็โคตรเงาตระกูลมายังไงมีผลงานยังไงเนี่ยเขาต้องประกาศให้กับคนทั่วไปได้รู้ก่อนโอ้โหประกาศเนี่ยนะนานนี่ก็ไหว้ครูอีกเวลาลบจริงเนี่ยประมาณสักสามวิก็เดทแล้ว
0: ไอคนที่จะเดินเข้ามาเนี่ยแหมขาได้ก้าวว่ายึกเนี่ยประกาศไม่จบป่ะทีให้เข้าตอนไหน
1: เมียนาวเซอร์
0: อ๋อแบบไอ้นี่อ่ะพี่เขาเรียกอะไรนะแสนลักษณ์เมืองโคราช
1: เออแสนลักษณ์ก็เป็นลักษณะคนอย่างนี้เหมือนกับคนอังกฤษเหมือนกันจะเป็นอนาวเซอร์คอยประกาศความยิ่งใหญ่ของไมล์ลอสเจ้านาย
0: นักร้องหนุ่มนักร้องหนุ่มคนนี้ยืนอยู่ในนั่งอยู่บนบัลลังก์ใจของพี่น้องแฟนเพลงมาเป็นเวลายาวนานไม่ว่าจะเป็นบ้านนอกในกลุ่มบ้านทุ่งแดนไกลงานวิ่งงานวัดงานจัดงานหาเออนะ
1: อะไรนี่นะแกก็โอ้แกเก่งอ่ะคนพวกนี้เนี่ยต้องเก่งเรื่องกลอนเก่งเรื่องการหาคำมาสรรเสริญเยินยอเจ้านายตัวเองต้องมีวิธีการคนไหนซื่อบื้อมุกเดิมๆคนก็จะไม่ค่อยติด
0: แกจะมีไดอะล็อกประจำของแกนะ
1: มีมุกแบบใหม่ๆมั่งไดอะล็อกแบบพูดแล้วชวนฟังอ่ะโอ้โหเจ้านายเข้าน้ำยังไม่เสร็จเว้ยพูดต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแกพูดได้อยู่ไง
0: พี่คุณอาแสนรักเมืองโคราชเนี่ยแกจะเริ่มด้วยคำนี้พี่ณแหล่งนี้ที่พักจิตณแหล่งนี้เรามีมิตรที่ยิ่งใหญ่ณแหล่งนี้เรามีสุขกว่าที่ใดณแหล่งนี้สายทานใจไหลสู่เรา
1: ไอ้ยาสองมือล้วงกระเป๋าสองเท้าก้าวเข้ามาเสี่ยวเอ้อ
0: ดอกไม้ธูปเทียนอยู่ด้านซ้ายทองคำเปลวอยู่ด้านขวา
1: โอ้โหนะแหม
0: เออ
1: ก็แหมยัง
0: สรุปแล้วปลอดภัยดี
1: ก็ปลอดภัยอ่ะก็คือจริงๆก็มันก็ไม่ได้มีอาการไอมาสักเดือนกว่าแล้ว
0: ครับ
1: นะแต่ว่าก็กำลังเพิ่มน้ำหนักตัวอยู่กินต้องหยอดทุกวันเลยนะฮ
0: ะ
1: พ
0: ี่ต้องเอาไอ้นี่หน่อยเอาไขมันดีเข้าสู่ร่างกายหน่อยเพิ่มน้ำหนัก
1: มันไม่ขึ้นหรอกเพราะว่าน้ำหนักเนี่ยมันลงโดยไม่ได้เจตนาจะลงลงโดยไม่ตั้งใจเพราะฉะนั้นบอกหมอแล้วหมอก็บอกเดี๋ยวมียาอีกตัวให้มา
0: ฮะมียาอีกแล้วเหรอ
1: ของเดิมนี่ก็กินกันไม่ไหวแล้วหมอจึงจะให้ยาไปอีกเลยครับ
0: โอ้กินยาเองกินยาที่เป็นกำมือเลย
1: โอ้โหไม่อยากจะเล่านะวิสกี้ดีกว่า
0: อ้าว
1: แล้วก็ในช่วงปอดอักเสบเนี่ย
0: ครับ
1: ดันมาเจ็บกล้ามเนื้อเจ็บกล้ามเนื้อเนี่ยปอดมันไม่ปวดไง
0: ม
1: ันไม่เจ็บไม่ปวดแต่ว่าไอ้กล้ามเนื้อเนี่ยโอ้โหนอนไม่ได้มันปวดเออผมก็ต้องไปรักษาไอ้กล้ามเนื้อโอ้โหไปหาหมอ 4-5 หมอโรงพยาบาลเนี่ย
0: ครับ
1: ไม่กระเตื้องไม่ดีขึ้น
0: เออแล้วทำไงฮะ
1: ไปหานักกายภาพบำบัด
0: ตรงจุดกว่าน
1: ักกีฬาที่มันเล่นแล้วเล่นแบดเล่นเทนนิสเล่นบอลบาดเจ็บแล้วเขาก็มีวิธีรักษาว่าต้องประคบร้อนประคบเย็น
0: ครับ
1: อะไรอย่างนี
0: ้ตรงจุดกว่ากัน

0: งกว่ากันเยอะถ้าไปหาหมอโรงพยาบาลหมอโรงพยาบาลก็อันนี้มันอะไรอย่างเงี้ยมันคนละเรื่องอันนี้ไปเนี่ยเขารู้เลยว่าโอ้อย่างนี้เป็นกันเยอะ
1: ครับ
0: ลุงอย่างนี้เป็นกันเยอะลุง
1: เขาเรียกลุง
0: ไม่รักษามึงละเรียกลุงไม่รักษามึงละ
1: โกรธต้องเรียกลุงนี่แหละ
0: อะไรเงี้ย
1: เออ
0: ลุงโอ้โหก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้ย้อมผมเลยอ่ะเพราะว่ามัวแต่ปวดกล้ามเนื้ออยู่ไม่มีอารมณ์ไปย้อมไง
1: เออนะช่วงนี้นี่ใครเจอพี่สมชายนี่ก็จะโอ้โหพร้อมเลยนะต้องไปเพิ่มน้ำหนักหน่อยนึงก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยผมดูที่พี่บีโพสต์ล่าสุดเนี่ยในรูปปีเนี่ยโอ้อ้วนท้วนสมบูรณ
0: ์เอออ้วนไปก็ไม่ดีโรคเยอะครับนะฮะผอมไปก็ไม่ดีเขาหาว่าเป็นโรคอีก
1: เออเอาไงกับชีวิต
0: โอ้โหแล้วต้องตรวจ HIV อีกนะ
1: ล่ะ
0: ทุกครั้งคือถ้าเป็นโรคปอดเนี่ยหมอจะสงสัยอันดับแรกก่อนว่าคุณเนี่ยไปสัมสอนมาหรือเปล่า
1: ภูมิคุ้มกันบกพร่อง
0: เออเป็น SIV แล้วผมพูดในรายการวิทยุหลายครั้งว่าผมใหม่ๆนี่โง่
1: ทำไมครับ
0: คือเรียก SIV ว่าเอด
1: เออเอาคนละอย่างกัน
0: เฮ้ยมันอาจจะอย่างเดียวกันแต่ว่ามันก็ไปเชิงว่ามันจะเป็นคนเป็น HIV แล้วเป็นเอดคนละแบบกันอะไรเงี้ยมันคล้ายๆกันนะแต่ว่าถ้าเอดเนี่ยหนักละ
1: ครับ
0: ถ้าเป็นมะเร็งก็ระดับ4ระดับ5แล้วไงถ้า HIV เนี่ยมันแค่ระดับ1หรือครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยยังรักษาได้สบาย
1: ๆแต่เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นโรคที่ดูมันธรรมดาสามัญไปแล้วนะเพราะว่ามันรักษาหายแล้วนี่ใช่ไหม
0: ผมเคยเจอหมอเกี่ยวกับเรื่องทำความสวยความงามเนี่ยพวกเด็กๆมาเนี่ยบางคนเขาผ่าอะไรไม่ได้เลเซอร์เพราะว่าเขาเป็น HIV เขาบอกเขาเป็น HIV เขาบอกหน้าตาเฉยเลยนะ
1: เออคือเลือดมันไปสัมผัสกับอื่นไม่ได้ไงใช่ไหม
0: ไม่ได้แต่ว่าก็อยู่ในสังคมแบบสบาย
1: ๆโอ้ยสบายอ่ะโอ้เมจิกจอห์นสันนี่เป็น HIV มาเป็นจะ40ปีแล้วมั้งฮะ30กว่าปีแกยังแข็งแรงอยู่เลย
0: รุ่นจอห์นสันนี่เป็นเอดนะ
1: ครับ
0: รุ่นนั้นเป็นเอดนะไม่ใช่เป็น HIV แต่ว่าสมัยนั้นมันยังไม่แยกไงสมัยนั้นมันยังไม่แยกมุมแดงมุมน้ำเงิน
1: เหรอ
0: มันก็เรียกรวมเป็นเอดหมดอะแต่สมัยเนี้ยมันมีแยกตัวมาเป็นก็เรียกเหมือนเป็นสหพันธ์มวยโลกอีกอันนึงอะไรเงี้ยก็เมื่อก่อนมีสภา
1: เหร
0: อมวยโลกมีสมาคม
1: WBC WBA IBF
0: IB WBO อะไรเงี้ยแยกตัวกันมาบานเลย
1: ครับ
0: ก็คล้ายกัน
1: ก็คือเขาบอกว่าวิทยาการความรู้มันละเอียดขึ้นนะว่างั้นก็แล้วกันนะฮะ
0: ความรู้มีเพียงแค่ชั้นป.4
1: พี่แสนรักเมืองโคราชมาอีกแล้วนะประกาศพี่เป้าออกพี่เป้า
0: ว่าตอนนี้เนี่ยอาการไอของผมเนี่ย
1: หมดแล้ว
0: มันน่าจะแบบ
1: ออ
0: หมดไปพอสมควรแล้วสามารถร้องเพลงได
1: ้นี่พูดมาเนี่ยเกือบ20นาทีนี่ยังไม่มีสักแอะเลย อ้าวทักไม่ได้
0: เอาสักหน่อยนึง แก้
1: เดี๋ยวนี้พี่หลีหมิงเนี่ยจะมาอัมพี่แฮะแฮะอะไรได้ไม่ได้แล้วนะ
0: วันนี้ผมหลอกแก
1: เออทำไมฮะ
0: คุยกับพี่หลีหมิงระหว่างมะเร็งกับSIV เนี่ยพี่เลือกถ้าให้เลือกพี่จะเป็นอะไรดี
1: ครับ
0: นะฮะดีมิงก็เอาทำไมต้องให้อ้วนเลือกเป็นแต่โรคดีๆทั้งนั้นวะ
1: เออ
0: สมมุติว่าถ้าคนจะเป็นโรคร้ายอ่ะมะเร็งกับ SIV อ่ะ
1: โอตอนนี้ SIV นี่รักษาหาย
0: SIV มันไม่ต้องลุ้นแบบมะเร็งเนี่ยโอ้โหมันต้องเข้าอะไรนะไปฉายแสงไปคีโม
1: ครับ
0: อะไรต่างๆเนี่ยโอ้ขั้นตอนมันก็กระดูดันแต่ว่า SIV มันก็กินยาไปเรื่อยกินไปตลอดชีวิตเหรอมั้งผมก็ไม่เคยเป็นนะก็ไม่เคยรู้เรื่องเท่าไหร
1: ่เออมียาต้าน
0: มียาต้าน
1: นะอ่ะก็แฟนๆก็แฮปปี้กับพี่สมชายนะดูจะกลับมาแข็งแรงฟิตเปี้ยในเร็ววันนี้
0: โอ้โหถ้าหายเมื่อไหร่นี่นะจะดิ้งให้กระจุยเลย
1: แล้ว
0: ช่วงนี้เนี่ยพักไปร้านค้า

0: ้าเด็กเสิร์ฟเนี่ยเจ๊งกันละเนรนาศเลย
1: ในซอยบ้านพี่เนี่ยโอ้พี่หายไปไหนมา
0: เพราะว่าเรียกว่าเงินในระบบเนี่ยมันหายไป
1: โอ้ก็ได้ข่าวว่าร้านชำหน้าปากซอยบ้านพี่เนี่ยไอ้กันศาสตร์ข้างหน้านี่ของพี่ทั้งนั้นเนี่ยใช่ไหม
0: โอ้โหเสาเสิร์ฟเนี่ยของผมทั้งนั้นแหละ
1: โอ้โห
0: เพราะว่าไปไหนนี่เคยไงต้องติ๊บเด็กติ๊บหมด
1: ครับ
0: นะโอ้โหแล้วไปเนี่ยจอดรถเอ้ยเดี๋ยวไปหาหมอกระดูกหน่อยวะรู้ไหมโอ้โหไอเด็กนี่ให้ไปยี่ไม่เด็กกับผู้ใหญ่แล้วให้ไปยี่สิบนี่นะโอ้แกส่งถึงร้านเลย
1: เหรอโอ้โหบริการขนาดนั้น
0: แล้วก็สั่งนะถ้าเดินไปไหนเนี่ยกลับมาพี่ต้องดูนะว่าหน้าร้านหมอเนี่ยจะมีเก้าอี้สีแดงเก่าๆวางอยู่พี่เดินไปไหนก็แล้วแต่กลับมาพี่สังเกตตรงนี้ไว
1: ้เลอะ
0: โอ
1: ้ทำไม
0: โอ้
1: นี่ยังก็เข้าป่าแล้วหักกิ่งไม้ทิ้งไว้เลยนะ
0: โอ้โอ้แบบนับถือกันเลยตอนนี้ผมไปผมก็ต้องให้แกทุกครั้งอ่ะ20
1: ครับ
0: นะฮะก็สร้างความตื่นเต้นให้กับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายแหละไว
1: ้
0: ใช่ไหมเราก็
1: บางคนนี่ก็ยึดคติเวลาไปร้านบริการอะไรงี้คือติปก่อนเลยซื้อใจบางคนนี่บางคนนี่ติปทีหลังเนี่ย
0: เด็กเสิร์ฟบางคนนี่ได้ปุ๊บเนี่ย
1: หายเลย
0: มันก็ทำแสบนะมันเปลี่ยนคนเลยนะมันโรเตชันเลยนะ
1: ล่ะบีงี้ด้วย
0: มันก็เปลี่ยนพอมันได้ปุ๊บเฮ้ยไอ้ตัวนี้มีติปเว้ยสักพักไอ้นี่หายไปไหนไม่รู้เด็กคนอื่นมาแทนเว้ย
1: ไปวน
0: มันก็วนเปลี่ยนโอ้โหไม่มึงมากันครบทั้งร้านเลยมึงเนี่ยแต่นี้มาใหม่เสิร์ฟก็ต้องทิปอีกเพราะไอ้ทิปคนเก่าอ่ะไม่ได้แล้วไง
1: เออ
0: แต่ว่าถ้าเกิดทำอย่างนี้ผมก็จะแบบไม่ติดละผมก็จะรู้สึกว่าไอ้นี่มึง
1: พอแล้วเอาไปคนเดียวพอ
0: คนเดียวหรือสองคนก็เต็มที่แต่ไม่ใช่มาหมุนเขาจนแบบมากขนาดนี้
1: เหมือนเวลาผมไปกับเพื่อนนะเพื่อนผมมันจะมีทริคแบบมันก็คงไม่ใช่ทริคอะนะผมว่าใครก็คงทำกันเยอะเวลาไปกินโต๊ะจีนตามงานนี้นะพี่นะงานแต่งงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเวลาไปกินโต๊ะจีนนั่งปั๊บเนี่ยพอเด็กเริ่มเสิร์ฟน้ำเอ้ยเริ่มเสิร์ฟไอ้เขาเรียกอะไรนะออเดิร์ฟใช่ไหม
0: ออเดิร์ฟ
1: เออแล้วก็เสิร์ฟเด็กชงน้ำชงเหล้าอะไรเงี้ยก็เพื่อนผมก็บอกเอ้ยเอาไว้ก่อนเลย100แล้วน้องดูแลพี่ด้วยนะนี่ทีนี้มันไม่ไปไหนเลยตอนนี้เดินไม่ต้องรอเพราะว่าโต๊ะจีนนี่เด็กเสิร์ฟมันจะไม่เยอะไงแล้วก็เขางานเยอะยุ่งตลอดอะไรอย่างนี้นะ
0: โอ้แล้วก็มาถึงเลยขนาดร้อนๆเนี่ยยังมาถึงเราก่อนเลย
1: เออโหควันฉุยไปเลยสบาย
0: แล้วเบื่อแล้วมันไม่ให้ใครนะมาปุ๊บมันมาส่งให้เราแล้ว เราก็ต้องนั่งยกจากมันลงโต๊ะอีกจะพักมามึงให้คนอื่นก็ได้โต๊ะนี้ไม่ต้องให้กูคนเดียว
1: นั่งรอบโต๊ะเลยกระเพาะปงกระเพาะปลาอะไรเนี่ยมาทางเราตลอดเลย
0: มันก็มาส่งที่เราตลอดเพราะเราติดนี
1: ่ครับ
0: มาให้เราก่อนไง
1: เออ
0: แม่
1: เนี่ยก็จบไปฮะสำหรับช่วงสุขภาพกับอาจารย์สมชายไข่มุกน้องชายอาจารย์ปัญญา
0: แหมไข่มุกนี่กินอร่อยเลยฮะ
1: มันจะชา
0: เยอะๆแล้วมันอะไรนะมันนอกจากหวานแล้วมันจะมีอะไรที่ไม่ดีต่อสุขภาพผมเห็นเปิดมาร้านชาไข่มุกเนี่ย
1: ครับ
0: ขายดีขายดีครับนะ
1: มันอร่อยไงพี่แต่ว่ามันก็แป้งอ่ะไข่มุกอ่ะใช่ไหมไอ้เม็ดไข่มุกอ่ะ
0: เรากินข้าวก็แป้ง
1: เออโอ้แต่นั่นแป้งคือแป้งแบบโอ้โหแป้งเลยอ่ะ
0: เรากินให้มีความเหมาะสมอ่ะกินข้าวก็แป้งกินอะไรคาร์โบไฮเดรตแต่มันมีทั่วไป
1: ครับ
0: ในกรุงเทพต่างจังหวัดเออใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรากินอะไรเราก็กินให้มันพอดีพอดีอ่ะ
1: อืม
0: เหมือนกับกินโปรตีนอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: คนแก่ก็บอกโอ้ยร่างกายนี่ขาดโปรตีนกินเข้าไปเยอะปับไตพังอีกเพราะมันมากเกินความจำเป็นไง
1: เออ
0: มันก็ต้องศึกษาดูว่าเฮ้ยน้ำหนักเท่านี้อายุเท่านี้เนี่ยต้องกินโปรตีนวันหนึ่งกี่มิลลิกรัมหรือเท่าไหร่อะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: อ
0: ือโหได้โปรตีนเป็นกระป๋องนี่โคตรแพงเลยท่านผู้ฟังท่านผู้ชม
1: อันนั้นพวกนั้นเขาก็เรียกอะไรนะต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อเป็นพิเศษพวกเล่น
0: ก็ไม่แตกต่างจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่กล้ามเนื้อไม่มีแล้วผอมแห้งน้อยอย่างผมเนี่ยผมก็ต้อง ต้องซื้อโป

0: โปรตีนมากิน
1: ครับแต่อย่างคนธรรมดาอย่างผมงี้ก็ไม่ต้องหรอก
0: โอ้ยอย่างยองนี่มันน่าจะต้องเอาออกไม่น่าจะเอาเข
1: ้
0: า
1: คือตัวผมเนี่ยไม่ค่อยมีกล้ามเนื้ออยู่แล้วมีแต่ไขมัน
0: โอ้แต่ยองนี่ก็ต้องออกกำลังกายบ้างนะ
1: ครับผม
0: คือบางทีเนี่ยไม่ต้องรอให้มันมาเคาะประตูอ่ะยองก็ต้องออกกำลังกาย
1: ครับตอนนี้กำลังหาวิธีที่แบบเหมาะสมเลยเพราะผมวิ่งเลยผมรู้ตัวอะไรผมเบื่อแน่นอน
0: โอ้ยอย่างพยองเดชเนี่ยไปวิ่งไม่ได้หรอกเพราะว่าร่างกายมันเริ่มมีน้ำหนักตัวเยอะแล้วการวิ่งเนี่ยมันเป็นภาระให้กับพวกกระดูกสันหลังพวกอะไรต่างๆมากมายก่ายกองควรจะอย่างคนเริ่มมีน้ำหนักใหม่ๆผมว่าไปว่ายน้ำดีที่สุด
1: ปัญหาคือว่ายไม่เป็นเนี่ย
0: ก็ว่ายน้ำเดินผ่านไปก็ยกมือไหว้ยองไม่ต้องลงก็ได้
1: ไม่ใช่อย่างนั้นนะเออ
0: เดินแล้วยกมือไหว้โอ้ยไปว่ายน้ำมานี
1: ่ไงเออว่ายน้ำไม่เป็นเลยผมเนี่ย
0: พยองเดชพยองเดชว่ายน้ำไม่เป็นถ้าพยองเดชแต่ไม่อายนะ
1: อ
0: าจารย์เนี่ยนะฮะอาจารย์ไข่มุกเนี่ยอยากจะให้พยองเดชก็ไปเล่นในสระเด็กไงที่มันลึกแค่หัวเข่าเอง
1: อ๋อตีฝึกตีขาก่อน
0: ฝึกตีขา
1: ผมเนี่ย
0: คือการไปเล่นน้ำเนี่ยอันดับแรกอะถ้าผมเป็นครูเนี่ยผมจะไม่ให้เด็กตีขาก่อน
1: เออ
0: เพราะส่วนมากเด็กที่ว่ายน้ำเนี่ยมันกลัวจมน้ำ
1: เออ
0: มันกลัวจมน้ำแล้วมันจะสำลักน้ำ
1: แล้วต้องเริ่มด้วยอะไรฮะ
0: สังเกตไหมเด็กเนี่ยที่กลัวน้ำเนี่ยมันกลัวตายแล้วมันจะสำลักน้ำ
1: ครับ
0: เกาะใครแล้วเกาะแน่นเปี้ยเลยเนื่องจากว่ามันหายใจไม่เป็นในน้ำเพราะนั้นต้องฝึกให้เขาหายใจในน้ำ
1: อ๋อประมาณว่าฝึกให้เขาหนึ่งสองจ้วงหนึ่งจ้วงสองฮึบ
0: ยังไม่ต้องจ้วงแค่ให้เกาะไอ้เกาะสระว่ายน้ำขอบสระหรือบ้านผมเรียกตะลิงเกาะตะลิง
1: เกาะตะลิง
0: เกาะขอบสระ
1: ไอ้นี่ไปหัดที่ไหนฮะมีเกาะตะลิง
0: แล้วก็ไปที่ตื้นนะอย่าทะลึ่งไปขอที่ลึกนะ แล้วก็ให้เด็กอ่ะเกาะเสร็จเอาดำลงไปหน่อยนึงเอาจมูกต่ำกว่าผิวน้ำหน่อยถ้ากลัวก็เอาจมูกลงไปนิดนึง
1: ครับ
0: แล้วก็สูดหายใจก่อนนะข้างบนพอลงไปข้างล่างก็เป่าบุ้มบุ้มบุ้มให้มีฟองมา แล้วโผล่ขึ้นมาสูดหายใจแล้วก็ลงไปก็เป่าบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มให้มีฟองมาแล้วก็ค่อยยืดระยะเวลาพอเด็กไงมันขึ้นหายใจบนอากาศได้แล้วมันลงไปแล้วมันก็เป่าบุ้งบุ้งมันจะเรียนรู้ว่าเวลาลงน้ำเนี่ยต้องหายใจออกเดี๋ยวหายใจเข้าพอโผล่ขึ้นมาหายใจเข้าแล้วลงไปถึงหายใจออก
1: เอออะไรนะเอาใหม่ตั้งแต่แรกสิฮะมันอะไรเข้าๆออกๆนะฮะ
0: เด็กจะเด็กจะเรียนรู้ว่าเวลาอยู่ในน้ำเนี่ยหายใจเข้าไม่ได
1: ้
0: มันต้องเป่าหายใจออกอย่างเดียวแล้วจะหายใจได้ต่อเมื่อหัวเนี่ยโผล่พ้นน้ำมาแล้ว
1: อันนี้พอ
0: เด็กเริ่มรู้อย่างนี้แล้วมันจะไม่สำลักน้ำทีนี้ก็เริ่มมาเบสิกว่าจะตีขาตีแขนตีก้นตีมืออะไรก็ว่ากันไปสอนว่ายน้ำ
1: นี่สมกับที่จบพละมาจริงๆด้วย
0: ก็เนี่ยแหละจบพละมาเนี่ยกล้ามเนื้อถึงไม่หายไงเพราะว่าเขาจริงๆเขาต้องประคบเย็นไง
1: ครับออกประคบ
0: กล้ามเนื้อเสพอะผมนี่เล่นในนี่เลยร้อนเลยครับไอ้น้ำมันตาเสืออะไรร้อนๆอ่ะละเลงกับหมดขวดเลยครับ
1: โอ้โห
0: โอ้
1: ไม่ได้
0: นอนนี่นอนไม่หลับเลยกินอย่างน้ำมันมวยเลย
1: จริงๆก็บอกว่าอาการบาดเจ็บพวกเนี้ย24ชั่วโมงแรกนี่คือต้องเย็น
0: ก็แล้วแต่ภาวะการบาดเจ็บด้วยว่าเจ็บมากน้อยขนาดไหนเจ็บเนื้อรังหรืออาการบาดเจ็บมันเจ็บเยอะมาก
1: ครับ
0: คือถ้าเจ็บเยอะมากเลยเนี่ยมันจะมีอาการบวมก็ต้องประคบเย็นไว้หลายวันใหม่แล้วก็กล้ามเนื้อตรงนั้นก็ต้องหยุดที่จะทำอะไรเคลื่อนไหวอะไรที่มันหนักไม่งั้นมันก็เหมือนเป็นแผลคือเวลาเป็นแผลแล้วคุณขยับไปเรื่อยแผลก็ไม่หายสักที
1: อ
0: ะไรประมาณอย่างนั้น
1: ครับ
0: แต่เราก็โง่ไง
1: เอา
0: โอ้ยิ่งบาดเจ็บยิ่งไปยืดใจ
1: อย่าไปพูดอย่างนั้นสิ
0: เ
1: ราแค่ไม่รู้เท่านั้นเอง
0: ไม่รู้ไม่เท่าไหร่โง่เลยนะเน
1: ี่
0: ยโอ
1: ้แล้วกัน
0: จะไปโตอีกต่างหาก
1: เออละอ่ะ

0: ก็
1: ครับ
0: เดี๋ยวรอพี่สมชายฟิตๆเนี่ยทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกตินะอีกสักครู่
1: ก็พอฟิตได้เสร็จผมคงต้องไปหาหมอเกี่ยวกับทางด้านสมองนะฮะ
0: อ้าวทำไมล่ะเอฟพี่นี่เป็นนักมวยนี่ต้องเรียกว่าจุดสลบทั่วตัวเหมือนกันนะช่วงนี้นะ
1: ก็ฉายาก็คือคางกระจกอะโดนไม่ได้เลย
0: คางกระจกท้องเปาะยางแตก
1: แน่นน่องโดนไม่ได้เหมือนกันโดนยางแตกทางนี่โดนเฉียวๆก็ร่วงเหมือนก
0: ัน แล้วทำไมไปเช็คสมองอะไรกัน
1: อ้าวไปเช็คสมองดูว่าทำไมเรามันขี้ลืมวะ
0: อ้าว
1: อะไรวะแค่นี้เอง
0: ล่ะ
1: โอ้โหแต่งเนื้อแต่งตัวอย่างดีเราจากบ้านใส่น้ำหอมกั้นใจ
0: เกียมตัวมาจากรายการเต็มที
1: ่ข้ามธรณีประตูแบบไม่มีจิ้งจกทักเลย
0: โอ้โห
1: ออกประชุมเสร็จตอนเย็นปุ๊บเลี้ยวรถกลับบ้านเฉยเลย
0: เป็นความเคยชินเป็นความเคยชินเออนะอ้าวก็เข้าเรื่องกีฬากันดีกว่าพี่เพราะว่า40นาทีก็ไปแล้วยังไม่มีเรื่องกีฬาสักเรื่องเลย
1: คุยกับผมจะได้ความรู้รอบตัวหน่อยนึง
0: อ้าวแล้วถ้าคนอื่นแล้วพี่ลีหมิงเป็นไง
1: ความรู้รอบตัวลีหมิงไงรอบตัวแกเลยรอบตัวแกสั้นๆเลย
0: เมื่อวานเนี่ยมาจัดกับแกเนี่ยแกก็คุยเรื่องที่พักแกเนี่ยประมาณ20นาทีไหนยองลองหาสิโรงแรมเนี้ยชื่อที่โรงแรมที่ลีบิงจะพักเนี่ยมันเป็นยังไงเดินทางยังไง
1: ไปบังคับไปเบียดเบียนไปนอนอ่ะใครนะ
0: ส่วนจะไปกับ
1: จะไป
0: คุณ
1: สมาคมมวยนะ
0: แกน่าจะไปกับนี่เลขาไปพักอยู่กับท่านเลขาธิการสมาคมช่างภาพนักข่าวกีฬา
1: โอ้คุณนันโจโจ้นะ
0: คุณพันลบศรีไพวัน
1: แล้วคุณพันลบเขาเต็มใจให้
0: ไม่รู้เมื่อวานเนี่ยแบบโอ้แล้วที่แกไปนี่แกยังไม่จองตั๋วกลับเลยนะ
1: แกยังไม่มีตังค์เลยครับแกต้องรอถ่ายตังค์คนที่นู่นก่อนแล้วแกถึงจะกลับมาได้คร
0: ับ
1: เห็นบอกว่าที่นาโกย่านี่น้ำท่วมดีกว่าฝนแรงเลยนะคร
0: ับ
1: ฝนตกหนักมาก
0: สอนคิรีสีบวบเนี่ยเขาบอกว่า
1: สีประจวบแ
0: พ้น้ำท่วมแกว่าดีกว่าฝนแรง
1: เ
0: ขาบอกว่าเป็นไอ้นี่พี่เรนบอม
1: หรือเรนโบฮะ
0: เรนบอมฮะถ้าเรนโบนะพี่ต้อมฮะ
1: คิดถึงบ้านหนอเราอยู่ไกล
0: ใช่ป่ะไม่รู
1: ้ต้อมไง
0: พี่ต้อมผมรู้อยู่เพียงเดียว
1: โตเรนบอมไงเรนบอม
0: หากมีใครคนนั้นรู้จักอยู่เพียงเดียว
1: เหรอเขาทำใจเราให้เจ็บ
0: ให้เปลี่ยน
1: ใช่ไหมพอมันจะมียุคนั้นมันจะมีต้อมเรนโบว
0: ์
1: โบเรนบอมนะ
0: พี่ต้อมนี่เผื่อใครไม่รู้เนี่ยแกเป็นมือกีตาร์มาก่อนนะ
1: อ๋อเหรอ
0: ก่อนที่แกจะมาเป็นนักร้องเนี่ย
1: มีต้อมแล้วมีวงอะไรวงคีรีบูน
0: ออด
1: พี่ออดคีรีบูน
0: พี่ออดกิริบูลนี่เพลงอะไรฮะ
1: พี่โอ้เยอะแยะเลย
0: ออ
1: ดกิริบูลนี่ดังมากเลยนี
0: ่ดังนกเจ็บไหมดังนกเจ็บใช่บอกว่า
1: ใช่ดังนกเจ็บแล้วร้องเพลงคู่ร้องเพลงขี้อะไรโอ้โหสรุปไปหมดเลย
0: ร้องยังไงฮะร้องเพลงขี้
1: ออดตอนนั้นออดกิริบูล
0: ฟรีเบิร์ด
1: ป้อมเรนโบฟรีเบิร์ดนี่มันเหมือนกับคมคมคีคีขึ้นรุ่นพี่ไปหน่อยมั้ง
0: ล่ะอ
1: ืมนะมันจะต้องต้อมฟุตตี้อะไรพวกนี้มันจะอยู่ในยุคเดียวกัน
0: ครับ
1: ใช่ไหมฟุตตี้พี่ชมพูฟุตตี้ฟรีปิงฟุตตี
0: ้
1: อะไรพวกนี้แต่ถ้าเกิดพวกทางที่ใจมันสุดจะอยู่แม่งทอดเนี่ยมันก็จะอยู่อีกยุคนึง
0: โอ้ยแม่งทอดดีพี่ต้นเดี๋ยวพี่ต้น
1: ที่เล่นหนังเรื่องของอะไรนะเรื่องอะไรวะ
0: อุ้ยเยอะพี่ต้นอ่ะ
1: จะก่อน
0: แฟนฉันก็เล่น
1: แฟนฉันไงเรื่องที่เขาประเดิมนะ
0: อุ้ยพี่ต้นนี่เล่นหนังเยอะพี่ตั้งแต่สมัยนู้นแล้ว
1: แล้วเป็นไงบ้างเล่นแล้ว
0: ดี
1: เรื่องใช่ไหม
0: เอ้าโอ้รุ่นใหญ่เราจะไปยุ่งกับเขาสิฮะเออเป็นในนี่นะ

0: โกย่านี่เป็นเรนบอมก็คือตกพี่เดียวแช่เป็นชั่วโมงอะไรเงี้ยเหมือนที่เขาบอกว่าตอนที่หาดใหญ่โดนเนี่ยก็คือปัจจัยหลักก็คือเรนบอมนี่แหละ
1: โอ้แล้วนี่ตกแช่แต่ว่าผมไม่น่ากลัวหรอกเพราะญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นเมืองแบบที่ราบสูงอ่ะเมืองภูเขาอ่ะ
0: ครับ
1: น
0: ้ำไหลลงสู่ที่ต่ำ
1: น้ำมันย่อมไหลลงสู่ที่ต่ำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คงท่วมไม่นานเหมือนบ้านเราอ่ะบ้านเรานี่มันกว่าจะโอ้โหกว่าจะออกกว่าจะอะไรแต่ญี่ปุ่นเนี่ยมันปื้ดเดียวแหละ
0: เลยเขาบอกว่าคือมันบางพื้นที่เนี่ยประกาศเตือนภัยระดับ5นะก็คือระดับสูงสุดแต่ว่าฝ่ายจัดการแข่งขันก็บอกว่าไม่ส่งผลกระทบอย่างสนามหลักหลายสนามเนี่ยอย่างเช่นสนามบาสเกตบอลที่จะใช้ก่อนเพื่อนเลยนะพรุ่งนี้เริ่มแล้วนะบาสเนี่ยเริ่มแข่งแล้วนะครับอย
1: ่
0: าง5 6 7 8ก็บอกสนามบาสเนี่ย IG International Arena เนี่ยนะก็บอกว่าเป็นยิมเนเซียมที่ออกแบบโครงสร้างให้ทางระบบวิศวกรรมให้ทนทานต่อสภาพอากาศแปรปรวนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่มีผลกระทบ
1: หิมะตก
0: ห
1: นาวสุดขั้วร้อนสุดขีด
0: แต่ว่าผล
1: สนามทำอะไรสนามนี้ไม่ได้อยู่แล้ว
0: ผมว่าไอ้พวกเนี้ยพวกสนามเนี่ยไม่น่าห่วงมันจะห่วงตรงคนไปดูการขนส่งมวลชนท้องถิ่นแฟนบอลไอ้แฟนกีฬาอะไรเงี้ยนะแต่ว่าพระยี่ห้อญี่ปุ่นอ่ะพี่ไม่น่ามีปัญหาแล้วมั้ง
1: ผมว่าช่วงถึงแต่ว่านี่จะพูดว่าไปเนี่ยเกมก็จะแข่งแล้วนะ
0: ก็ใช่เดี๋ยวบาสเริ่มพรุ่งนี้แล้วเนี่ยพี่
1: มันจะมีฝนเรนโบว์เรนบอมอย่างนี้อยู่นี่ยุ่งเหมือนกันนะ
0: โอ้ขอให้เป็นฝนเรนโบว์แล้วกันฮะได้เพราะๆหน่อย
1: แล้ววินเซิร์ฟนี่เขาก็เดินทางไปแล้วถึงเมื่อเช้านี
0: ้นี่เลยอาจารย์ส้มนี่ส่งมาหน้าดูเลย
1: อาจารย์ส้มนี่อยู่สพลนะ
0: สพลที่ไหนไม่รู้จำไม่ได้แล้ว
1: แกก
0: ็ส่งข่าวหน้าดู
1: ลูกศิษย์เนี่ยถ้าลูกศิษย์ถ้าแต่งตัวไม่เรียบร้อยมาสายเรียนตกเนี่ย
0: เป็นไง
1: แกเก็บตังค์หมดเลยนะ
0: ฮะอยากให้อาจารย์ตัดจิตวิสัยไหมไม่อยากก็มาซะดีๆ
1: อาจารย์ก็ระวังโดนนักเรียนเอาปืนไปกราดยิงนะ
0: เอาใจเย็นๆนะ
1: ตกมากๆนะฮะ
0: ไม่มีอาจารย์ส้มเขาแหมดูแลนักเรียนดี
1: ก็ไปพวกวินเซิร์ฟเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรเพราะยังไงมันต้องเดินทางไปทดสอบสนามเนี่ยอย่างน้อยต้องมีเกือบเดือนอยู่แล้ว
0: ครับ
1: เพราะว่าไปดูสภาพทะเลกว่าจะขนเรือขนใบนะฮะอุปกรณ์ไปก็ทุรักทุเลอ่ะ
0: ฮะนี่ที่ไปนี่ก็มีน้องดาวเหมือนเดิมเจ้าเก่า
1: น้องดาวนี่อายุเท่าไหร่ไม่รู้น้องดาว
0: โอ้ผมว่าจะ20เท่าไหร่แล้วล่ะเราเห็นน้องเขาแข่งมาตั้งแต่เป็นยังเป็นเด็กติ่งไว้ผมติ่งหูใช่ไหม
1: เออ
0: แล้วนี่เป็นสาวสวยเลยน้องดาวสิริพรแก้วดวงงาม
1: หน้าตาสวย
0: น้องดาว
1: เน
0: ี่
1: ยมันจะสวยมากไม่ได้หรอกน้องดาวชื่อจริงชื่ออะไรนะ
0: สิริพรแก้วดวงงาม
1: เพราะว่าสวยแบบเนี่ยมันจะสวยไม่ได้หรอก
0: สวยแบบเข้มๆไง
1: โดนแดดทั้งวัน
0: สวยแบบเข้ม
1: ๆโดนแดดทั้งวันเล่นยิ่งอยู่วินเซิร์ฟเนี่ยแดดสองเด้งเลยก็คือโดนแดดจากแต่ภาพที่โดยตรงกับแดดที่มันสะท้อนน้ำเข้ามา
0: ครับโอ้ยพี่แต่
1: สองเด้งเลย
0: แต่เอาดีๆนะผมตามไอจีน้องดาวอยู่นะน้องก็สวยนะ
1: เป็นยังไง
0: ก
1: ็เขาก็มีแววน่ารักตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ว่า
0: ครับ
1: อย่างที่ผมบอกถ้าเกิดเขาไม่เล่นวินเซิร์ฟแล้วเขาขึ้นมาดูแลผิวพรรณผ่องใสร่มโพทองเนี่ยผมว่าเขาสวยแน่นอนอยู่แล้วน้องดาว
0: น้องดาวนี่ลงประเภท IQ ฟอย
1: ไอคิวฟอย
0: แล้วก็มี
1: น้องก็จะเปลี่ยนรุ่นไปเรื่อยๆเปลี่ยนแบบเป็นชื่อรุ่นอ่ะ
0: ครับแล้วก็มีน้อง
1: สปอนเซอร
0: ์น้องเค้กชนัดการเจริญสุข
1: ก็ไป
0: นี่
1: ก็เป็นรุ่นเด็กลงมาหน่อยนึงแล้วผู้ชายนี่เดี๋ยวจะเดินทางตามไปอีกทีนึงสมทบอีกทีนึง
0: ผู้ชายนี่มีวิลเลียมแม็กมิลันแล้วก็น้อง
1: ลูกครึ่งนะ
0: พี่วานนี่วชิรวิทย์
1: พี่วานนี่ตอนเที่ยงเล่นไปเลยหมิงไม่รับมุกเลย
0: เหรอทำไม
1: เพราะว่าพี่วานนี่ไม่ทำอะไรเลยวัน
0: เป็นญาติกับป้า
1: ใช้คนอื่นอย่างเดียวเลย
0: เหรอ
1: แกใช้คนอื่นอย่างเดียวเลยว่า

0: านนะ
1: อืม
0: เฮ้ยวานไปหยิบน้ำให้หน่อยวะ
1: ครับ
0: เฮ้ยวานไปซื้อข้าวให้กินไอ้แกวานทั้งวันเลย
1: อืมอ้าวพี่แต่ว่าตอนนี้47แล้วเดี๋ยวเราพักแป๊บพี่ยังอยู่ไหมหรือว่าเอาตามนี
0: ้เพราะว่าสีแต้มเด้งพี่ต้องอยู่
1: โอ้โหใจหินมากเลยงั้นเดี๋ยวพักสักครู่นะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อพี่สมชายครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร์
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
6: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
8: สนับสนุนโดย
9: เกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร
1: กลับไปอยู่กันต่อนะครับช่วงที่2ของนินทากีฬาโลกก่อนจะไปคุยกับพี่สมชายกันต่อเนี่ยขอบคุณก่อนเดี๋ยวจะลืมนะขอขอบคุณนะครับเกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจรต้องเกเตอร์เกเตอร์เกเตอร์พี่สมชายยังอยู่ไหมฮะ
0: ยังอยู่ครับแหมคนอ่านสปอตจระเข้เนี่ยอ่านได้ดีมากเลย
1: แกบอกต้องลีมิงเท่านั้นต้องไปรับจ้างอ่านสปอร์ตแล้วแกบอก
0: แกไม่คิดจะจ้างคนอื่นมาอ่านมั้งหรือไงนะ
1: เหมาเหมา
0: แกเนี่ยฟาดเองชงเอง
1: ผมก็ชอบสปอร์ตอยู่ตัวที่แกอ่านไอการกีฬาแห่งประเทศไทยอ่ะก่อนเมื่อก่อนเนี่ยนะโอ้โหแข็งดีเหลือเกินเหมือนท่องอาขยาน
0: พูดอย่างนั้นสิ
1: เหมือนท่องอาขยานเลยแล้วดนตรีแบ็คกราวด์ดังๆฮะเสียงแกที่แทบไม่ได้ยินเลย
0: เออแกชอบ
1: แล้วทุกวันนี้นะพี่
0: ได้ยินได้ไงครับ
1: เออทำไมฮะ
0: ให้คนอาจจะไม่ให้ตังค์เขา thank you เขาอ
1: ่
0: ะเออถ้าให้ตังค์เขาเนี่ย
1: แล้วทุกวันนี้นะพี่นะเวลาอ้าวพี่เราไปดู Facebook แกนะผมได้บางทีปาดไปเจอเนี่ยบอกว่าดูเออสตอรี่แกเนี่ยนะแกก็ลงคลิปที่แกไปสัมภาษณ์แกก็วิพากษ์วิจารณ์ไอ้นู่นไอ้นี่ไปเรื่อยนะแล้วแกก็ใส่เพลงไปด้วยนะ
0: เออ
1: เวลาลงสตอรี่มันจะใส่เพลงเข้าไปด้วยได้ใช่ไหมแกก็ใส่เพลงไปด้วยแล้วแกก็พูดไปด้วยแล้วแกก็ไม่เอาเสียงเพลงลงแกก็ไม่ได้ยินว่าแกพูดอะไรว่าเสียงเพลงดังแกก็พูดปากประงาบประงาบไป
0: ปล่อยไป
1: ล่ะ
0: ทุกวันเนี้ยจัดรายการตอนเที่ยงเนี่ยไอ้โทรศัพท์ของแกเนี่ย
1: ครับ
0: ยังแงนมองฟ้าอยู่ตลอดเวลานั่งๆอยู่ดีโทรศัพท์แงนฟ้าอีกแล้วโทรศัพท์แง

0: มองว่าไม่ยอมซื้อขาตั้งโทรศัพท
1: ์เออแกเอาวางไว้กับไอ้นี่ไงวางไว้กับไอ้ปุ่มแล็ปท็อปแกหน้าจอแล็ปท็อป
0: ตั้งหล่นปึ๊ดหงายท้องหล่นปึ๊ดหงายท้องอีกแล้ว
1: ครับ
0: แหมปวดหัวจริงๆนะ
1: เออ
0: ตอนนี้เนี่ยอำนาจล่าเริงก็เห็นบอกแพทย์เนี่ยยังไม่ให้ใครไปเยี่ยมนะ
1: ละอ๋อยังรักษาตัวอยู่ใช่ไหม
0: ยังรักษาตัวอยู
1: ่ครับ
0: คืออาจจะงดเยี่ยมเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะทำให้เป็นสมาธิต่างๆมันไม่มีไง
1: เขาบอกว่าแพทย์เนี่ยให้ยาเหมือนเป็นการถอนพิษอะพิษสุราพิษยาเสพติดอะไรพวกเนี้ยนะก็ยังไม่สามารถพูดคุยได้ตอนนี้ยังสลึมสลืออยู
0: ่ก็ให้ยาแก้พิษอะพูดง่ายว่าถอนนี่กินมันต้องนานแล้วไง
1: เหรอ
0: ถอนนี่มันก็ต้องใช้เวลามันไม่ใช่ถอนวันสองวันได้อะนะ
1: ต้องใช้ยาปรักษานาลีดำ
0: โอ้โห
1: อย่างกับหนังจีนเลยมียาถอนพิษ
0: ด้วยพื้นนะฮะ
1: อย่างกับหนังจีนเลยมียาถอนพิษด้วยนะ
0: แล้วก็หอมอันนี้มันอยู่ที่จิตใจด้วยถ้ามีจิตใจมุ่งมั่นตั้งใจว่าเฮ้ยไม่เอาแล้วนะเพราะว่าพอกินแล้วมันสติสตังมันไม่มีอ่ะมันไม่เหมือนสมชายสายลมกินแล้วเนี่ยเต็มที่เนี่ยแค่นอนหลับ
1: ไม่เลยเถิดใช่ไหม
0: แล้วโอ้นี่แกกินสมชายนี่ก็เต็มที่นะหลับตื่นมาเหลือเกงในตัวเดียวอ่ะ
1: เคยแบบเละที่สุดนี่ยังไงพี่
0: ตื่นมาเนี่ยมีเกงในสองตัวนี่งงเลยของใครอีกตัววะเนี่ยนะ
1: อ๋อนั่นคือเละที่สุดเท่าที่เคยไอเป็นมาแล้วใช่ไหม
0: โอ้ยมีเละกว่านี้อีก
1: เออแต่เราออกอากาศไม่ได้นะ
0: ไปย้ายป้ายบอกทางเขาอะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกัน
1: ผมนี่เละผมเนี่ยเละสุดนี่คือนอนป้ายรถเมล์นะ
0: อ๋อเหรอ
1: เออไม่รู้เรื่องเลยตื่นเพราะเสียงรถเมย์วิ่งแล้วเช้า
0: ผมเนี่ย
1: นอนพิงเสาอยู่
0: มินิบัสอ่ะทันหรือเขียวอ่ะมินิบัสมาก่อนทำงานแถวคลองสารกับคุณจึ๊กอ่ะคุณสิทธิ์สมลีนาวามงคลเนี่ย
1: ครับอ๋ออดีตผู้สื่อข่าวกีฬารุ่นเก่าอีกคนนึง
0: ที่เพิ่งเสียชีวิตไปนะ
1: ครับ
0: แกเพิ่งเสียชีวิตไปก็กลับบ้านพร้อมกันแหละนั่งมินิบัสสาย86หรืออะไรสักอย่าง
1: อืม
0: คลองสารแล้วก็ไปจบที่พระประแดง
1: ฮะ
0: โอ้ยคนขับมินิบัสเราก็เมาปิ้นกันมาทั้งสองคนเลย นั่งเนี่ยนะโอ้แล้วนั่งหายเนี่ยขึ้นคอสะพานเนี่ยมันไม่มีเบาเลย
1: หัวได้แทบชนเพดานเลย
0: โอ้มันมีคนพิการขึ้นมาด้วยไง
1: เอา
0: ที่เขาล็อกขาสองข้างอ่ะคล้ายๆเป็นโปลิโอเ
1: น
0: ี่ย
1: แล้วก็นั่งรถเข็นอะไรเงี้ย
0: แล้วแกก็นั่งหลังกับพวกผมอ่ะโอ้โหพอขึ้นสะพานนี่มันจ้ำลอยแบบล่องต้องทลาผมไอ้จึ๊กสิทธิ์สมพี่สิทธิ์สมเนี่ยลอยแล้วก็คนพิการนี่ก็ลอยแล้วสามสี่คนแถวหลังอ่ะ
1: โอ้ถ้าเป็นภาพซูเปอร์สโลโมชั่นนี่สวยเลยนะพี่นะ
0: โอ้โหหล่นมาปุ๊บตุ๊บนะพวกผมก็ค่อยลุกขึ้นแล้วก็เอ๊ะทำไมคนพิการก็ไม่ขยับเลยวะนอนคว่ำเลยก็ไปช่วยเขาพยุงปรากฏว่าพยุงไปพยุงมาเนี่ยน็อตที่มันหันขาก็เป็นเหล็ก
1: อ
0: ะหลุดไปเลยอะแรงขนาดไหนอะ
1: เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเนาะมินิบัสนี่ไม่มีเลยพี่ไม่เคยเห็นแล้วนะ
0: อันมาหัวเราะกันโอ้โหพี
1: ่
0: น็อตหลุดเลยนะพี่เนี่ยอะไรอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็หลับหัวกระแทกกันไปกระแทกกันมานะไปพอไปถึงท่ารถพระประแดงถึงบ้านแล้วแต่ก่อนบ้านผมเนี่ยอยู่แถวพระประแดงแต่ข้ามฝั่งมาเป็นอีกฝั่งนึงส่วนคุณจึ๊กเนี่ยเขาก็อยู่ฝั่งพระประแดงเลย
1: ครับ
0: ผมอยู่บางแยแพรกวัดบางแยแพรกมันต้องข้ามไปปู่เจ้าสมิงพายอะไรแถวนั้น
1: ท่าเรือแป๊บซี่ไหมใช่ไหม
0: ก็เหลือผีแล้วดึกๆขนาดนั้นน่ะแล้วก็คนก็ลงรถหมดแล้วจนในรถเนี่ยสตาร์ทเครื่องจะออกใหม่อยู่แล้ว ผมก็นอนหลับกับคนติดสมนอนในกระเป๋ารถมันก็ไม่ปลุกนะฮะ
1: กลับ
0: มา
1: ใหม่
0: จนคนขึ้นมานั่งกันเต็มรถแล้วอ่ะตื่นว่าเฮ้ยเอาโอ้ยคนมานั่งรีบลงเมาพี่ตาลงมาเป๋ไปเป๋มาแยกย้ายกลับบ้าน

0: แหมกระเป๋ารถก็แทนที่จะบอกเราสักหน่อยนึงเราก็โอ้โหสงสัยคงกลกันสนั่นลั่นทุ่งเลยนะ
1: สมัยวัยรุ่นนี่มันดีเหมือนกันนะตั้งรถเมล์อะไรเงี้ยนะผมไม่เคยแบบไม่มีอะไรทำนั่งรถเมล์รอบกรุงเทพ
0: นะ
1: ไม่รู้ทำไมนั่งไปเจอดังไปเรื่อย
0: กลับมาที่อำนาจต่อครับเดี๋ยวจบนะก็น่าจะอาการน่าจะสู้เหล่าขึ้นนะ
1: ก็อยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วอะไรเงี้ยนะ
0: แล้วก็พี่จอนนี่แกก็ยังช่วยดูอยู่อะ
1: ครับ
0: ยังไม่ท้อพี่จอนนี่ท้อแล้วท้ออีกอะตอนนี้อยู่โรงพยาบาลอุบลราชธานี
1: ผมว่าพี่อำนาจแกก็มีความโชคดีอย่างหนึ่งที่มีคนพร้อมจะช่วยนะขณะที่คน
0: ก็
1: ถ้าเป็นคนที่ไม่มีชื่อเสียงใดๆแล้วมีอาการแบบนี้หลายคนมันไม่มีใครเอานะบางทีอ่ะ
0: คืออำนาจเนี่ยมันเป็นตั้งแต่สมัยมันหนุ่มๆคือต่อยมวยต่อยอะไรเงี้ยมันเริ่มมีเล่นยงเล่นยาอะไรมาเงี้ยเพราะว่าอำนาจเนี่ยสู้จริงร้ายมากนะ
1: ครับ
0: เคยเล่นฝั่งอำนาจเนี่ยโหแพ้เละเลยสมชายจำแม่นเลย
1: เพชรปอบุรพา
0: ครับเป็นนักมวยที่สมชายนี่จำแม่นมาก
1: เลย
0: แล้วก็เขาก็
1: คือเช็ค
0: มวยสมัครเล่นอะไรก็โอเคอยู่นะ
1: แต่ว่าตอนนี้ต้องพักแล้วพี่เพราะว่าเดี๋ยวมีข่าวต้นชั่วโมงไงพี่สมชายเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงหลังผมอยู่ต่อก็ได้ฮะ
0: เฮ้ย
1: ไม่เป็นไร
0: พี่ต้องอยู่เป็นเพื่อนกับยอง
1: ไม่มีปัญหา
0: ถ่ายอะไรนั่นก็เรียกว่ารับผิดชอบ
1: ครับอ้าวแต่เดี๋ยวพักก่อนแล้วพี่นะแค่เดี๋ยวพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: สนับสนุนโดย
4: เกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร
5: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

นี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่9กันยายนพุทธศักราช2569ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมาคมเหรียญที่ระลึกแห่งประเทศไทยห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลไทยนครสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยบริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์สิบรูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดอมรินทารามกรุงเทพมหานครวัดดอนขวางวัดสะแกจังหวัดนครราชสีมาวัดบ้านอ้นวัดสว่างสะทองวัดสว่างอารมณ์จังหวัดร้อยเอ็ดวัดป่าสิทธิธรรมารามจังหวัดเลยวัดหนองกกหนองยาวัดท่าสำราญธรรมจังหวัดมหาสารคามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลและผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14.30 นาทีบริษัท RX ไบเทคประเทศไทยจำกัดคณะผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาศักยภาพของผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภารุ่นที่ 26/3 สถาบันพระปกเกล้าสมาคมอินเดียพัทยามูลนิธิส่งเสริมความสะอาดและสุขภาพนักเรียนในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์สิบรูปจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดชนะสงครามวัดแป้นทองโสภารามวัดบำเพ็ญเหนือวัดอรุณราชวรารามวัดบางพระจังหวัดชลบุรีวัดหนองไฮจังหวัดศรีสะเกษสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา17นาฬิกาบริษัท T&J Rotel จำกัดสถาบันเดล

คาร์เนลกี้ประเทศไทยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำสมาชิกรัฐสภารุ่นที่2ทับ2562สถาบันพระปกเกล้าและครอบครัวเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์สิบรูปจากวัดลาดปะเขาวัดราชศรัทธาธรรมวัดคลองครุวัดลาดพร้าววัดสาครยี่สุนประชาสรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาแล้วเวลา 19:00 นาฬิกาบริษัท Advanced Vision Tech จำกัดสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ครอบครัวภูมิสวัสดิ์ครอบครัวช่ำชองครอบครัวอัฏฐากรโรงเรียนสถานศึกษานานาชาติเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาส4รูปวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกจังหวัดชัยภูมิโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ห้างหุ้นส่วนจำกัดเปี่ยมศิลป์สมบูรณ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆอาทิทรงฟื้นฟูส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมของชาติเช่นการแสดงโขนซึ่งองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางภูมิปัญญาวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

0: ทาง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจวีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
2: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าฮัลโหลพี่ป๋อง
1: ว่าไง
0: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
1: เออเอาดิ
0: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
1: ได
0: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
1: เออดี
0: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
2: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
5: กลับมาอยู่กันต่อนะครับในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของนินทากีฬาโลกเวอร์ชั่นพิเศษนะฮะพี่สมชายยังอยู่นะฮะสวัสดีครับพี่อ้าวใช่แล้วไปเข้าห้องน้ำแน่เลยอุ้ย
6: ก็ไปดื่มน้ำปัสสาวะนิดนึงฮะ
5: อืมนี่พี่
6: ใช่หรอกหิวข้าว
5: เหรอออกไปรับประทานข้าวมา
6: ไปกะเวลาผิดหมดเลยนะ ก็อย่างที่บอกอะโอ้โหกลับมาบ้านนี่เตรียมพร้อมเลย
5: ครับพี่สมชายฮะ
6: กับข้าว
5: มีแฟนรายการแจ้งมาแล้วพี่โจอี้ก็แจ้งมาด้วยข้างนอกตอนที่เราคุยกันเรื่องเพลงเนี่ยวงเรนโบว์เนี
6: ่
5: ยแล้วผมบอกไปว่าที่พี่ร้องว่าคิดถึงบ้านน้อยเราอยู่เคียงเนี่ย
6: อ
5: ันนั้นคือเพลงรอเธอของวงมะลันดีนะฮะ
6: เอา อ๋อมะลันดี
5: ครับแล้วผมก็ไปบอกว่าเอ๊ะคิริบูนนี่เพลงดังนกเจ็บดังนกเจ็บนี่ก็ของมะลันดีนะฮะผิดบทเลยฮะไม่มีใครถูกสักคน
6: โอ้โหนี่ไงถึงบอกแล้วว่าถ้าหายจากอาการปอดเนี่ยแล้วกล้ามเนื้ออักเสบเนี่ยคงจะต้องไปหาเรียกอะไรนะ
5: ล่ะ
6: หมอเกี่ยวสมองอ่ะ
5: กินแปะกล้วยก็พอแล้วฮะ
6: ไม่ทันแล
5: ้
6: ว
5: เหรอ
6: กินปลากินแปะกล้วยนี่ไม่ทันแล
5: ้
6: ว
5: ไอ้คิริบูนต้องไอ้นี่เดี๋ยวมีดวงใจหนึ่งดวงจะมอไปเธอไว้คลองเห็นไหม
6: นั่นไงพี่จะพูดอยู่แล้วไอ้เนี่ย
5: ออกไปทางออสมาลันดีกันหมดเลย
6: อ๋อออสบาลันดี
5: นี่น้องชายออสบาลันดีฮะ
6: ออสเหล้าขาว
5: อีทเชียงชุนโธ
6: ่ครับผม
5: ครับผมนะ
6: ฮะพอผิดหมดเลยเนี่ย
5: ผิดหมดเลยไม่มีใครถูกสักคน
6: อะไร
5: แทนที่
6: จะแฟนรายการก็น่าจะผ่านไว้หน้าสักหน่อยนึง
5: หวังว่าจะช่วยกันบ้างพากันออกทะเลหมดเลยเอ๊นะ
6: ก็ยังดีครับที่ยังออกมาช่วยกันนะก็เรียกว่าบางทีคนพูดผิดคนที่มีความรู้เนี่ยเขาก็อยากจะช่วยนะ เขาก็อยากจะมีความรู้อยากจะช่วยเหมือนผมชอบขับรถเนี่ยผมขับรถหลายยี่ห้อมาก
5: ครับ
6: เข้าอู่ซ่อมบ้างทำนู่นทำนี่มันก็พอจะมีความรู้เรื่องรถยนต์อยู่บ้าง
5: ถ้าผมรู้จักพี่มาเนี่ยสิบกว่าปีเนี่ยพี่เปลี่ยนรถผมพี่น่าจะเปลี่ยนรถไม่ต่ำกว่าเกือบ10คันเลย10กว่าปีเนี่ยตอนที่ผมรู้จักมาเนี่ย
6: เดี๋ยวนี้เขาโพสต์กันน่ะรถไฟฟ้าเนี่ยของฉันเนี่ยมันเป็นปัญหาแบบพี่บางอย่างพี่ต้องอ่านคู่มือหน่อยนึง
5: โอ้โห
6: มันไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยมีอะไรถามมันไม่ได้ยากเหมือนแบบเฮ้ยชาร์จแล้วดึงสายชาร์จไม่ออกทำไงวะต้องทำอย่างเงี้ยมันยากแต่บางคำถามอะควรอ่านคู่มือนิดนึงเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องยากอะไรแต่รถอ่ะเราต้องเรียนรู้มันว่ามันต้องทำอะไรได้บ้าง
5: ครับ
6: อะไรเช่นนี้เป็นต้น
5: คือทุกวันนี
6: ้แล้วก
5: ็เมื่อวานนี้ผมเพิ่งคุยกับพี่ลิมเองไงว่าปัจจุบันเนี่ยคนมันเห็นอะไรยาวๆแล้วไม่อ่านแล้วพี่คู่มือเงี้ยมันเป็นตัวหนังสือเป็นพืชเงี้ยไม่อ่านแล้วต้องเสพอะไรสั้นๆ
6: คือเวลาเขียนคู่มือมันก็ตักแต่เขียนไง
5: ครับ
6: คือคู่มือทำให้คนอ่านจะเขียนทำไมเป็นปึกขนาดนั้นไม่ออกข้อสอบไง กูไม่ได้อ่านเพื่อเป็นช่างนะโว้ย
5: อ้าวว่ารถผมเนี่ย
6: คนกับ
5: ซื้อมา
6: ขับรถอ่ะ
5: เออซื้อมา13ปีรถผมคู่มือผมยังไม่เคยอ่านเลย
6: ตัวใหญ่อ่ะตัวใหญ่สักหน้านึงอ่ะแล้วพิมพ์ตัวใหญ่ย่อหน้าเยอะ
5: ๆเออ
6: ย่อ1ย่อ2ย่อ3ย่อ4ย่อ5ดูแล้วตัวใหญ่มันไม่เยอะอ่านแป๊บเดียวมันก็จบก็เรื่องที่มันเป็นสาสำคัญเท่านั้นเอง
5: ครับ
6: อันนี้ไม่ใช่โอ้โหเขียนมาเป็น
5: มาเป็นตำราเลย
6: ไอแมนนวลตำราหนาๆเนี่ยก็เอาเก็บไว้แต่ว่าที่สำคัญที่สุดคนที่ผู้ขับขี่ต้องทราบรถรุ่นนี้มันเป็นอะไรเติมน้ำมันนะเว้ยไปเติมน้ำนะเว้ย
5: ครับ
6: หรืออะไรข้อที่มันเป็นชัดเจนจุดอ่อนของรุ่นนี้อะไรเงี้ยก็
5: อุ้ย
6: ก็บอกเข้าไป
5: นี่พูดถึงเรื่องรถเนี่ยเมื่อก่อนไอพูดถึงหนังสืออะไรพวกนี้เนี่ยมั้ยนะพี่เมื่อก่อนบ้านผมมันเป็นอู่ใช่ไหมแล้วก
6: ็
5: พ่อผมเนี่ยก็เน้นซ่อมพวกสิบล้อแล้วก็รถที่เป็นพวกรถตักรถไถรถเกรดอะไรพวกเนี้ย
6: รถตักรถไถรถมอเตอร์ไซค์รถอะไรพวกเนี้ย
5: รถบัสรถเบนซ์รถเข็นรถไถอะไรเนี่ยเขาจะที่ปราณบุรีเนี่ยจะเป็นอู่พ่อผมแล้วก็พ่อผมก็จะมีหนังสือคู่มือเลยนะพี่เมื่อก่อนจำได้ยี่ห้อแคตเตอร์พิลล่านี่แหละ
6: เป็นรถ
5: ตักอะไรพวกนี้นะพ่อผมก็จะมีหนังสือคู่มือเป็นเล่มหนาๆเลยนะปกเป็นหนังด้วย
6: เปิดดูเลยนะ
5: บอกทุกส่วนเลยว่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ย
6: แล้วซ่อมได้ไหมบอกทุกส่วนเลยมาแล้ว
5: สุดท้ายก็ตั้งวาวล้างลิ้นเหมือนเดิม
6: บ้าซ่อมได้ดิ
5: ครับผมนะอ้าว
6: ทำได้
5: ส่วนเรื่องเอเจนต์เกมนี่เราก็ยังมีประเด็นอะไรให้คุยกันอีกมากมายไก่กองนะพี่นะ
6: ก็มันจะแข่งพรุ่งนี้เป็นบาสเกตบอลแล้วเหรออ
5: ่าใช่พรุ่งนี้เนี่ยผมแจ้งโปรแกรมถ่ายทอดสดเพราะเริ่มถ่ายทอดสดแล้วนะ

0: อุ้ยเขาภาคได้ใช่ไหมหยองบาสเกตบอลเนี่ย
1: ก็ภาคได้แต่เขาคงมีคนภาคอยู่แล้วครับ
0: มันยังมีวอล์กกิ้งมันไม่มีวอล์กกิ้งครับวันนั้นถามใครไม่รู
1: ้ครับเป็นทาวเวลลิ่งหมดแล้ว
0: มันไม่มีวอล์กกิ้งแล้ว
1: ครับ
0: พ
1: ี่ก็เลยทาวเวลลิ่งแล้วครับ
0: แต่ก็คือบาสเกตบอลเนี่ยผมเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ภาคได้ดี
1: อุ้ย
0: อุ้ยเพราะว่าคุกทีกับบาสเกตบอลเยอะคือผมเนี่ยเป็นคนเช็ดพื้นให้กับพวกรายการระดับทีมชาติมาแข่งทั้งนั้นเลยมีความรู้เรื่องบาสเกตบอลมากว่าล้มตรงไหนต้องเช็ดยังไงอะไรเงี้ยรู้เรื่องดี
1: พรุ่งนี้นี่ตารางแข่งขันถ่ายทอดสดเนี่ยเริ่มตั้งแต่8โมงเช้าเลยนะพี่นะ
0: โอ้โห
1: เป็นบาสเกตบาสเกตบอลชาย
0: เฮ้ยเดี๋ยว8โมงเช้าบ้านเราเนี่ย
1: ญี่ปุ่นก็10โมง
0: เช้าที่ญี่ปุ่นใช่ไหม
1: ใช่8โมง
0: ญี่ปุ่นเนี่ยเวลามันจะแตกต่างกับเราประมาณ2ชั่วโมง
1: เร็วกว่าเรา2ชั่วโมง
0: คือถ้าเขา10โมงเรา8โมง
1: อิหร่านเจอกาตาร์นะคู่แรกอิหร่านนี่บาสชายเก่งนะบาสชายนี่ระดับต้นๆของทวีปนะครับ
0: อ
1: ิหร่านเจอกาตาร์11โมงจอร์แดนเจอชนิดไทเปบ่าย2นะฮะเกาหลีเจอซาอุแล้วก็5โมงเย็นนี่เจ้าภาพญี่ปุ่นเจออินโดก็ถ้าเป็นทาง AS Play เนี่ยก็ถ่ายทั้ง4คู่นะส่วนถ้าเป็นทาง Free TV นะครับ
0: มีช่องไหนบ้าง
1: พรุ่งนี้ Free TV จะถ่าย2คู่นะฮะมีคู่เกาหลีใต้ซาอุตอนบ่าย2เข้ารายการตั้งแต่บ่ายโมง45ทาง PPTV นะ
0: อ๋อ PPTV ถ่ายด้วยนะ
1: แล้วก็คู่ญี่ปุ่นกับอินโด5โมงเย็นทีสปอร์ต7ถ่ายทอดสดเข้ารายการตั้งแต่16นาฬิกา55นาทีพรุ่งนี้เริ่มแล้วเอเจนต์เกม
0: เริ่มนะ
1: แล้วก็บาน
0: มวยนี่น่าจะไปต่อยวันนู่นนะกลางๆไปแล้วนะ
1: มวยเริ่มวันที่21พี่20เข้ารุ่น21ต่อย
0: ก็ระวังหลีหนิงให้ดีแล้วกันพอกามาปุ๊บเนี่ยใหม่ๆนี่เขาไม่เรียกกามาภาคนะพอสมชายบอกเฮ้ยต้องเอาหลีหมิงเขารู้เรื่องดีพอกามาปุ๊บเนี่ยเพียดีพรุ่งนี้เราต้องพากันอีกเราต้องมาโอ้โหเราลงตารางก็เสียหายหมดไม่รู้เรื่องรู้ราวเลย
1: ผมกับพี่สมชายที่เข้าไปภาคเป็นเริ่มต้นเนี่ยนั่งมองหน้ากันเลยอ้าว
0: พรุ่งนี้เราต้องมาอีกแล้วเพราะว่าแฟนๆเรียกร้อง
1: ผมนี่กระเด็นไปภาคโปโลน้ำมึงอะไรมึงตอนนั้น
0: โอ้โหไม่น่าเลยไม่น่าไปตามกันนะ
1: แต่คราวนี้แกไม่อยู่แกไปนู่นไปญี่ปุ่น
0: พอเวลาให้แกภาคเนี่ยมวยต่อยไปตั้งนานแล้วแกก็ไม่พูดนะแกเหมือนแบบเครื่องมันติดแต่ว่ามันยังไม่เผาหัวพูดไม่ได
1: ้ครับ
0: อะไรประมาณเนี้ยนะก็ดูปีนี้มวยหญิงก็ยังมีลุ้นอยู่เหมือนเดิม
1: ครับ
0: นะ
1: เมื่อวานนี้ท่านนายกสมาคมบอกแล้วบอกว่ารุ่นจะโฟกัสเนี่ยมีลุ้น
0: ก็เขาอาจจะคือมวยเองเขาก็คงจะต้องมีสืบเสาะค้นหาข้อมูลว่ามวยในเอเชียเนี่ยรุ่นนี้มันมีใครเก่งบ้างใครไม่เก่งอะไรต่าง
1: ๆผมว่ามัน
0: ต่างคนต่างมีข้อมูลอ่ะ
1: ผมว่ามันเห็นตัวกันอยู่แล้วพี่ช่วงนี้ในทัวร์นาเมนต์เยอะมันเห็นตัวกันอยู่แล้วแหละนะครับอยู่ที่ว่า
0: ไม่มากก็ให้
1: อยู่ที่ว่าเข้าสายเนี่ยมันสายมันเป็นยังไงนั่นแหละ
0: ก็เดี๋ยวนี้มวยนี่มันจะมีแรงกิ้งแล้วไง
1: ครับ
0: เวลาเข้าสายมันก็จะเหมือนพวกเทนนิสพวกอะไรพวกนี้แล้ว
1: ก็คือถ้าเจอจริงๆมันก็คือถ้าเป็นอยู่สายมันก็จะแข่งไม่เท่ากันอยู่แล้วอ่ะพี่ก็จะอยู่สายอ่อนหน่อยก็ได้ลุ้น
0: จังหวะเฮงว่าไอตัวเต็งต่างมันมาเจอตัดหน้ากันซะก่อนแล้วได้ตัวเก่งดันแพ้ตัวไม่เก่งแบบพลิกล็อกอะไรเงี้ยแล้วเราไปเจอตัวนั้นอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: โอกาสที่อันดับแรกโอ้เหรียญทองดงมีแน่นอนเลยอะไร
1: ทองแดงฮะโอ้ปุ๊บมันนิดนึงฮะ
0: อย่าง
1: น
0: ี้มันจะมีลุ้นอย่างนี้แต่ส่วนมากผู้หญิงนี่เขาก็มีลุ้นแต่ว่าที่เท่าที่ดูมวยหญิงมาผมว่ายกท้ายยกสุดท้ายอ่ะก็แรงยังไม่คือพูดง่ายแรงยังไม่พอ
1: ครับ
0: ซึ่งอันดับเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่เป็นนักมวยไทยอย่างจีนที่เขาเป็นแชมป์อยู่เนี่ยสุดท้ายเขาก็ไม่เคยมีแรงเท่าไหร่เพราะจีนเนี่ยเขาตัวใหญ่ลดน้ำหนัก

0: ไปเลยโอ้อย่างเท่
1: เออแล้ววันที่เจอเกาหลีนี่นัดก่อนหน้านี้ป่ะหรือว่าไง
0: ใช่ฮะคือทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยเราไปแบบในกลุ่มเดียวกันเนี่ยอันดับโลกเราไปรองทุกทีมแต่เราชนะหมดเลยอย่างเท่
1: โอ้ก็ดูแล้วตัวตบตัวจิกตัวขวดเราเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดา
0: เออก็
1: ตัวตบดีๆหลายคนนะพี่หนวดอ่ะพี่หนวดก็เล่นดีพี่หนวด
0: อะไรนะอะไรทูบอะไรอย่างนะประพุทธอะไรอย่าง
1: พี่หนวด
0: แล้วก็อันดับโลกเราจะขยับขึ้นมาอยู่40กว่าแล้วนะจะเข้าไปอยู่ในท็อป50แล้วก็รอบ8นี่จะบอกว่าชนะ3แมตช์เนโคดปาร์คกีวอนเนโดนค่ากาแฟไปเท่าไหร่แล้วอัดฉีดกาแฟไอ้แมตช์ละก็เรียกอะไรนะเลี้ยงกาแฟทั้งทีมถ้าชนะเนี่ยโดนไป3แมตช์โคดปาร์คบอกไม่น่าเลย
1: เปลี่ยนโคดปาร์คยองแบฮะ
0: ยังไม่ใช่ฮะโอ้โหปาร์คยองยังอยู่ไม่แน่อาจารย์ปาร์ค
1: แล้วแกก็หน้านิ่งๆนะโคดเกาหลีนะ
0: แกชื่อปาร์คกีวอน
1: แล้วผมดูเนี่ยวันนั้นแกเล่นกับเกาหลีด้วย
0: อืม
1: ส่วนเกาหลีเนี่ยดันไม่ใช่โค้ชเกาหลีครับเกาหลีใช้โค้ชเทศอะไรก็ไม่รู้ครับนะส่วนไทยใช้โค้ชเกาหลี
0: แต่จันปาร์คนี่แกหานะพี่แกเวลาถ่ายรูปแกมีทับปากทับเล่นอะไรเงี้ยนะก็เรียกเป็นขวัญใจแล้วก็ผมเคยตามดูโซเชียลเนี่ยนักกีฬาชอบอําแกนะบางทีชอบแกล้งแกอะไรเงี้ย
1: เออ
0: กัปตันปาร์คนี่เล่นโอลิมปิกมาแล้วนะไม่ธรรมดาตอนเป็นผู้เล่นเนี่ย
1: แกปาร์คกีวอนนะ
0: ปาร์คกีวอนก็นี่ก็พาไทยเป็นแชมป์กลับมาทวงแชมป์4เกมในรอบ8ปีแล้วก็ได้สิทธิ์มาแข่งรายการเนี้ยจริงๆพวกอินโดอะไรนี่อันดับโลกสูงกว่าเรานะแต่เราได้สิทธิ์มาแข่ง
1: ได
0: ้เป็นแชมป์4เกมเดี๋ยวรอบ8ทีมนี่เราจะเจอกับออสเตรเลียนะพี่นะพรุ่งนี้แข่งพรุ่งนี้นะครับเวลา 15:30 นาทีที่ญี่ปุ่น
1: คนเล่นดีครับตบที่แบบฝังอ่ะตบนี่แบบ60องศา
0: เ
1: ปี้ยงลงตบจิกลงมาเลยอ่ะแล้วก็ตบหนีบล็อกนะ
0: ครับ
1: มีตบมีหยอดมีเตะโอ้โหสนุกดูวอลเลย์บอลนี่ดูแล้วสนุกอะแต่ผมเป็นคนที่ดูเกมลุ้นๆหนักๆยังไม่ค่อยได
0: ้ครับ
1: ยังมันหวาดเสียวอะดูแล้วมันตื่นเต้นหวาดเสียวยิ่งกว่าป๋าไหนของชนะไหนของผู้ชาย
0: เด้งหน้าดูพรุ่งนี้เนี่ยไทยเจอออสเตรเลียเนี่ยตามเวลาไทยคือบ่ายโมงครึ่งนะบ่ายโมงครึ่งเวลาที่ลงมาในนี่มันเป็นเวลาญี่ปุ่นบ่ายโมงครึ่งนะครับมันลุ้นเข้ารอบรองกันเจอออสเตรเลียโอ้รูปร่างเป็นรองเยอะ
1: เห็นมีนักกีฬาวอลเลย์สาวไทยไปเชียร์ด้วยอยู่นะ
0: ใช่เพราะว่าผู้หญิงไปเก็บตัวที่ฟุกุโอกะนั่นแหละที่เดียวกัน
1: เขาก็มาให้กำลังใจด้วย
0: เออ
1: พอตบไม่ลงนี่ด่าเละเลยอ
0: ้าวเขาเพื่อนสาว
1: ไม่ก็มาให้กำลังใจ
0: มีเพื่อนสาวอยู่ในนั้นในทีมมีน้องเหนือไงโอ้ลิเบโร่น่ารักเชียร์เป็นขวัญใจชาวเน็ตไปเลยตอนนี้ลิเบโร
1: ่ตัวเล็กสุดว่ะ
0: ลิเบโร่น้องเหนือ พี่อย่าเพิ่งสาบหนูพี่อย่าเพิ่งสาบหนูนะคะเดี๋ยวนัดหน้าหนูจะปรับปรุงตัวค่ะ
1: โอ้ยก็ขยันมากแล้วสนุก
0: ครับ
1: ได้ทายโอ้โหมันโดดตบกันนี่มันมากแต่ว่ามันจะใช้แรงเดียวมันต้องใช้สมองด้วยเอาเล่เดี๋ยวนี
0: ้
1: มีลูกตบเร็วลูกสั้นลูกเร็วลูกโอ้ยเยอะแยะหมด
0: ครับนะ
1: นะ
0: อ่ะข้อความดีกว่าพี่เดี๋ยวไม่ทัน
1: ดีมาก
0: ภรรยาดำไม่ขยับครับอามซ่านักเตะคนไหนผลิตน้ำมันตอบเบนซินออสคาร
1: ์
0: ยาซินเนี่ยไม่ใช่เบนซิน
1: ช่วงนี้กำลังหายากเลยน้ำมันเนี่ยจะเกือบร้อยเหรียญต่อร้อยเหรียญต่อบาเรลแล้วตอนนี
0: ้ครับขอให้พี่สมเล่าตำนานขอบัตรโทรศัพท์ในต่างประเทศเราไปเบิกหัวหน้าหน่อยฮะ
1: เอ้ยไม่เคยไปหาตามตู้เอา
0: โอ้พี่ยังดีฮะผมเนี่ยหาตามขังขยะเลย
1: หาตามตู้เอา
0: ไปคุยอ่ะ
1: ไม่ก็บางทีคนกำลังโตๆอยู
0: ่
1: ขอเป็นเทียร์ลึก
0: ผมนี่ก็ไม่น่าเชื่อแต่ผมก็ทันยุคนั้นเหมือนกันนะต้องไปหาบัตรโทรศัพท์กลับมาเบิกทันผมทันนะ
1: ทันนะ
0: ครับ
1: บางทีเรา

0: ด้วยความเร่งด่วนเราโผล่หยอดตู้ไม่ได้เราต้องรีบอ่ะคือคำหนังสือพิมพ์มันต้องรีบเร่งอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วมันจะมาตรงฉินตรงทำเงี้ยพอดีไม่ทันเพื่อนเขา
1: ต้อง
0: มีวิธีหน่อย
1: สรุป30นาทีแรกช่วงรายการนินทาโลคาสมชายใช่ไหมอัปเดตกัน
0: ก็คุยกับหมอสมชายอ่ะ
1: อุ้ยอ๋อนี่คู่แข่งคุยกับหมอปัญญาเหรอฮะ
0: คู่แข่งหมอปัญญานี่หมอสมชาย
1: อันนี้บอกหมอครับผมเอาไม่หยุดเลยครับทำยังไงดีตอนนี้ยังเอาอยู่เลยครับช่วยจัดยาให้หน่อยไม่ใช่พี่โดม
0: แม่ก็ต้องกินยาแก้เอาคร
1: ับ แก้ไอฮะ
0: แก้ไอฮะแล้วเวลาไปกินแกงไก่เนี่ยอย่าไปบอกเขาแกงเก่านะ
1: โอ้ไม่ค้าด่าเละเลย
0: โดนปล่อยจากร้านไม่รู้นะ
1: ฉันเพิ่งแกงเมื่อเช้าจ้าลุงนันทพงศ์บอกว่าดีครับน้าสมพี่หยองครับนะอันนี้บอกผมเห็นด้วยครับให้เฮียสมไปลองเช็คดูหน่อยครับตอนนั้นให้เจ๊จัดคนเดียวไปทิ้งแล้ว
0: เป็นไงบ้างเจ๊เลยมันเยอะมากเลยใช่ไหม
1: มันก็เคยผัดกันแล้วนะ
0: มันก็คือถ้าเป็นมวยนี่ก็คือมวยแบบพวกบ็อกเซอร์อ่ะ
1: น้องเนเน่ล็อกได้น้องเนเน่ล็อกมันสะใจแต่อ่านนี้ไม่อ่านนะฮะอ่านไว้ระบบว่าซวยเลยฮะ
0: ที่ไปประกวดร้องเพลงต่างประเทศนะ
1: ใช่
0: ตอนนี้เขาไปไกลแล้วน้องเนเน
1: ่นักเตะคนไหนชอบซดน้ำซุปครับตอบปีเตอร์ซูด
0: โอ้ยพูดอย่างนี้ที่กำลังหิวข้าวเลย
1: ปีหน้าพี่สมอยากเป็นอะไรเพิ่มไหมครับจาก MC นินทาอ้าว
0: โอ้โหนี่ก็
1: พอแล้วมั้ง
0: หมอที่แรกหมอบอกจะเป็นวัณโรคแต่ว่าหมอนี่โกหกนะ
1: เหรอ
0: เพราะว่าเป็นจริงมันไม่ใช่วัณโรคแล้ววัณหลายโรคเลยตอนนี้
1: อันนี้บอกว่าพ่อแม่ของน้องดาวนี่เป็นนักกีฬาทางน้ำหรือเปล่าครับเห็นว่าชื่อดาวนี่มาจากดาวเหนืออ้าวเหรอผมไม่เคยสัมภาษณ์น้องกันเลยนะน้องดาวสิริพรเนี่ยนะ
0: เดี๋ยวเจอพี่ใหญ่คุณพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาจะถามให้
1: ครับโทรไปก่อนพี่ใหญ่บอกโทรมาก่อนนะ
0: พวกนี้เนี่ยพ่อแม่ก็มาหากินพัทยาบางแสนอะไรประมาณพวกนี้
1: ครับส่วนทาง Facebook นะครับพี่เฮงบอกดีครับไปชุมพรกันไปทำไมฮะพรุ่งนี้เจอพี่หลี่หมิงเล่นยับแน่พี่สม
0: ก็พี่หลี่หมิงเขาเป็นเพื่อนผมเขาไม่ถามผมอย่างนั้นหรอก
1: โอ้โหน้อยไปสิ
0: ครับ
1: คุณสกายแมนสวัสดีนะครับคุณรัติวันบอกหมึกมันไก่โกอ่างหมานข้าวมันไก่โกเจมร้านไหนอร่อยสุดไม่เคยกินสักร้านเลยฮะ
0: ก็กินร้านหมานก็ไม่เคยไปทดลองที
1: ครับพิมพ์ปิติพลบอกวันนี้พี่สมไม่ได้มาพรุ่งนี้ต้องแก้ตัวมาจัดที่99ครับฉลองหายจากโรค
0: พรุ่งนี้เนี่ยพรุ่งนี้นัดหมอกระดูกไว
1: ้ครับ
0: ทำหมอกระดูกแล้วก็เย็นๆก็นัดทำกายภาพบำบัด
1: ครับ
0: จากหมอวิทยาศาสตร์การกีฬาน
1: ี่เนี่ยคุณเพชรพิชิตบอกนั่นวงบาลันดีครับ
0: โอ
1: ้
0: คิดถึงบ้านหนอเราอะไรเนี่ยนะ
1: ครับผมคุณอาขาสั้นเอกมัยครับได้ข่าวอ่อนนุชบู๊กันบ่อย
0: ไม่เราส่วนมากผมวิ่งฮะยิ่งกว่าบิวภูริพลนี่ครับ
1: ครับคุณกิตบอกชอบบุ๊กสีแต้มเด้งอยู่มากเลยฮะอันสม
0: โอ้ยเด็กๆนี่ประจำเลยครับเล่นตั้งแต่เด็กเลยครับอนาคตน่าจะรุ่งนะฮะ
1: พรุ่งนี้บาสเอเชียนเกมเริ่มแล้วครับพี่หยองประจำช่องไหนครับโอ้เขามีคนภาคอยู่แล้วบาสคนภาคบาสเพียบเลยฮะจ้อง
0: อย่าไม่สบายแล้วกันไม่สบายแล้วกันคนภาค
1: เอเอสมีก็มีคนภาค NBA อยู่ฮะคนภาคบาสได้ดิบุ้มเลยคุณวิทยาบอกว่าพี่สมครับเขาไม่ได้ลืมครับเขาช่วยลดโลกร้อนอ๋อไม่ได้ขับรถมาใช่ไหม
0: ไม่ฮะลืมเต็มๆครับงานนี้
1: พี่โจพี่โจ NBT นะบอกวันดีทั้งสองท่านครับฟังข้อมูลเพลินเลยไม่มีข้อมูลอะไรเลยพี่โจพูดมาเนี่ยบอกเดี๋ยวเช่นเกมเจอกัน
0: ครับผม
1: ครับพี่ปุ๊บอกว่าบอระเพชรเขากวางดีปลีอะไรทำยาดองดีฮะ
0: คือเมื่อก่อนเขาก็จะเขากวางอะไรอย่างนี้นะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: แ
0: ต่เขากวางก็อย่างว่ามัน
1: ผิดกฎหมายสิ
0: มันเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์เสร็จอะไรด้วยไง
1: เสียโก้บอกว่าชอบอาสมชายครับลืมว่าต้องมาจัดรายการ
0: ฮามากเลย
1: ครับวันนี้พี่สมชายจัดฟรีครับพี่หยองรับ2เด้งเดี๋ยวผมเซ็นชื่อให
0: ้ไม่เป็นไรเราต้องแสดงความรับผิดชอบเพราะว่าเราไม่ได้เข้าไปสถานีเนี่ยเราก็จัดให้เขาฟรีไป
1: ครับส่วนทาง YouTube นะครับคุณปลั๊กสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์บอกแฟนลิเวอร์พูลอยากดูแชมเปี้ยนลีกควรสมัครทูเป็นรายเดือนครับไม่ควรสมัครทั้งฤดูกาลเดี๋ยวขาดทุนอ้าวนี่บอกลิเวอร์พูลจะตกรอบเลยไม่อย่างนั้นสิ
0: แล้วของผมมันมีอะไรนะอะไรพัดๆอยู่นะอะไรนะ
1: อะไรฮะไม่รู
0: ้อะไรอะไรโมโนป่ะโมโนพัดใช่ไหม
1: โมโนแม็กก์อืม
0: โมโนอะไรเนี่ยไม่รู
1: ้ครับ
0: ตั้งแต่เราจบบอลโลกมาเนี่ยไม่เคยเปิดเลยมันขอบมันต้องผ่านน
1: ี้ดูว่าเละหน่อยนึงคุณณัฐพงศ์บอกวันดีครับออกแขกแล้วบอกว่าไม่จั่วกันอย่างนี้ดีกว่านะคุณณัฐพงศ์นะ
0: คร
1: ับ ครับสวัสดีพี่สมชายสายลมนะครับแจ้งวัฒนาปากเกร็ดฝนตกพี่บ๊อบบอกบัตรคนจนวงเงินหมดแล้ว
0: โอ้หมดแล้วนะ
1: ครับ
0: เหลือบัตรคนรวยแล้วก็คนรวยใช้บ้างพี
1: ่โอ้แล้วแจ้งวัฒนาฝนตกนี่วันนี้คอนเสิร์ตพี่ป้อมรอบสุดท้ายได้ดิ
0: อ๋อแล้วพี่ป้อมก็เล่นแถวนี้อ่ะแถวแจ้งวัฒนะ
1: อ่าอิมแพคไงพี
0: ่พี่ป้อมบัลลังก์ดีใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ละเอ้ยไม่ใช่กันละย้องเงินเดือนครึ่งล้านอะไรเนี่ยนะโอ้นานมาแล้วตอนเจ๋งมาจัดตอนทุ่มหนึ่งมีความสุขมากครับหาใช่ไหมล่ะ
0: สุขไงพี่ที่ติดพิทยุแล้วพี่ก็นอนใช่ไหมมีความส
1: ุขพี่อาคมขึ้นรูปตอนไม่เอาดีกว่านะพี่นะคุยกันเรื่องดีๆดีกว่าไปพูดอย่างนั้นดีกว่านะนะครับบอกว่าเอดรักษาไม่หายครับเอดคือโรคส่วน HIV คือเชื้อโรคครับบอกพี่ต้อม
0: อีกทีดิอีกทีดิ
1: เอดคือโรค HIV คือเชื้อโรคครับเอดรักษาไม่หาย
0: แล้ว HIV นี่คือหายได้
1: เชื้อโรคเป็นเชื้อที่ทำให้เป็นเอด
0: เล่นแล้วมันแหมไม่มีเวลานะสงสัยเหลือเกิน
1: ครับ
0: ขี้สงสัยด้วย
1: ต้องไปถามหมอหน่อยนึง
0: เราสองรอบแล้วเนี่ย
1: บอกอันนี้จริงเลยครับชอบฟังพี่สมเพราะได้ความรู้รอบโลกครับพี่บีก็ได้แต่ความรู้ประสบการณ์
0: อู้นี่ยังไม่ไปที่อ่าวฮอร์มูดอีกนะ
1: อุ้ยเหรอแต่ไปไม่ทันเลยครับพอหมดเวลาเลยครับพี่โอ้ข้อความเลยเพียบเลย
0: ก็อย่าลืมนะฮะฝากอ๊อดบัลลังก์ดีช่วย
1: อ้าวนะขอบคุณพี่สมชายด้วยนะครับ
0: ผมไม่ต้องขอบคุณผมต้องขอบคุณเป็นฝ่ายขอบคุณพยองเดชมากกว่า
1: โอ้ไม่มีปัญหาครับพี
0: ่ครับผมต้องขออภัยแฟนๆด้วยนะฮะ
1: ครับอ้าวหมดเวลาแล้วเดี๋ยวรอเก๋าเกมเข้ามาต่อนะฮะพี่โจอี้คุณอธิคมมารอแล้วส่วนวันนี้ผมหยองกับพี่สมชายลาไป
0: ครับสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ สวัสดีครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบูรณ์ตระกูลพาณิชย์กิจวีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น R4-1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

ช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899

0: 2:37 ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเกาเก่งเกมครับเป็นประจำทุกวันในการพูดแบบนี้นะครับ2:30 ถึง 4:00วันนี้วันพุธอยู่กับเรา2คนครับผมคมอธิคมแล้วก็คุณโจอี้พัวสิทธิ์ไม่ใช
1: ่ ผมพลชาติเก่งระดมกิจครับ
0: ครับ
1: กราบสวัสดีท่านผู้ฟังครับสวัสดีอธิคมภูเก้าล้วนด้วยนะฮะ
0: ทำไมโจอี้พัวสิทธิ์มาอยู่ในหัวผม

0: คุณฟังเพลงเยอะไงผมไม่ค่อยอยู่ในใจคุณหรอก
1: ไม่ใช่ชื่อคุณอ่ะมันอ่านยาก
0: อ๋อเหรอ
1: ชื่อทั้งหน้าไม่ยากพลชาติเนี่ยไม่ยากเก่งระดมกิจเนี่ย
0: มัน
1: เขาจะถามว่ากิจอะไร
0: มันไม่ค่อยไปใช่ป่ะปิดขัดนิดหน่อย
1: เหมือนจะเก่งระดมกิจกิจอะไรก็ถามอ๋อ
0: เหรอต้องให้ปล่อยเหรอพอแล้วแค่นี้คนก็มีคนแย่งกันใช้เยอะแล้วนะครับกลับมาพบกันนะครับโจคมวันนี้กลางสัปดาห์นะครับวันที่9กันยายน2569นะครับเปิดเพลงฉันเสียดายให้คุณผู้ฟังแล้วก็อธิคมฟังหลังจากพุธที่แล้วนะพุธที่แล้ว2กันยายนนะครับเปิดลงเอ่ยนะครับแล้วก็บอกว่าการทำงานการสิ่งใดก็ตามเนี่ยขอให้ลงเอยด้วยดีก็พูดไปอย่างนั้นแหละ
1: ครับ
0: ใช่ไหมล่ะไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนะครับแต่ปรากฏว่าพื้นที่ Impact ตอนดูคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์40ปี Farewell Concert เนี่ยยวบเฉยเลยนะคนก็นึกว่าเราเนี่ยรู้อะไรมาผมไม่ทราบจริง
1: ๆ
0: มันเป็นเรื่องบังเอิญนะครับบังเอิญมากเลยว่าคอนเสิร์ตรอบแรกเขามี5รอบนะยวบซะรอบแรกก็เลยไม่สามารถทำการแสดงต่อได้ทำให้เขาต้องย้ายมาวันนี้ปิดท้ายวันที่9กันยายนนะครับตอนนี้เขากำลังดูทางสตรีมมิ่งกันด้วยนะนี่กำลังเล่นกันอยู่เลยนะครับเป็นรอบสุดท้ายท้ายสุดจริงๆแล้ว
1: ก็คือยกจากวันที่
0: 2วันแรกอ่ะวันแรก
1: พื้นยุบ
0: ใช่
1: แต่เขาบอกว่าวันนั้นมีแต่คนชื่นชมฝ่ายจัดงานนะ
0: ยังไง
1: ก็คือเลือกที่จะไม่ดื้
0: อ
1: ยอมที่จะยุติวันนั้น
0: เห็นว่าซ่อมไปเล่นไปด้วย
1: ใช่
0: เปิดไฟเล่นด้วย
1: ก็คือเลือกที่จะยุติการแสดงในวันนั้นเพื่อมาเล่นใหม่ทั้งหมดในวันนี้แทน
0: ครับ
1: แทนที่จะดื้อแล้วก็แบบปล่อยปะละเลยจนนำมาซึ่งอุบัติเหตุแล้วก็ความเสียหาย
0: มันความปลอดภัยไม่เพียงพอ
1: ก็ชัดเจนว่าทีมงานเขาก็ค่อนข้างให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัย
0: ครับไอเราที่จะไปดูเมื่อวานนี้นะกล่าวว่ารอบสุดท้ายไง
1: Farewell
0: ร้องห่มร้องไห้อะไรคุณก็ทำไปนะปรากฏว่ากลายเป็นรอบเคยสุดท้ายไปซะงั้นนะแล้วก็ก่อนไปดูนี่นะอธิคมนะผมไปสำรวจ Ghost Ticket ด้วย
1: Ghost Ticket
0: Ghost Ticket
1: ตั๋วแพะ
0: ตัวผีสิตั๋วปีศาจหน้าสนามImpact เนี่ยนะตรงนั้นเนี่ยบัตรราคา 3,500 บาทที่เป็นตั๋วยืนที่ผมซื้อเนี่ยนะราคา 7,500 บาทถึง 8,000 บาทด้วยก
1: ัน
0: นะครับ 3,000 อัพเป็นไอ้ 3,500 อัพเป็น 8,000
1: ผมอยากรู้ไอ้พวกเนี้ยสมมติคอนเสิร์ตเล่นไปแล้วสัก15ที
0: ครับ
1: จะขายเท่าไหร
0: ่ก็เห็นว่าจะเท่าทุนนะ หรือเอาซะหน่อยนะอะไรอย่างนี้นะอันนี้คือ 3,500 ขึ้นไปเป็น 8,000 นะส่วนตั๋วนั่งนะครับ 5,500 บาทอันนี้ราคาปกตินะ 5,500 บาทขาย 11,000 บาทเขามีอยู่2ใบเขายื่นให้ผมแล้วก็บอกว่า 22,000 ยื่นแล้วพูดจาเป็นธรรมชาติมากเลยเหมือนแบบเขาคงเห็นผมเป็นคนมีกระตัง
1: ใช่
0: เขาก็เลยแบบพูดปกติอะ
1: ราศีเรามา
0: บอก 22,000 แล้วก็เลยถามเขาว่าพี่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมมาอีกทีจะเจอพี่ไหมเขาบอกเจอเราบอกดีเขาไม่เอะใจเลยเหรอว่าผมอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้นะหรือเป็นผู้สังเกตการอะไรบางอย่าง
1: อยากรู้ว่าเราจับได้ไหมเวลาแบบน
0: ี้ไม่รู้เหมือนกันว่ากระบวนการก็เป็นยังไงแล้วเขาขายกันแบบก็ปกตินะไม่ได้ไปแอบหลบซ่อนๆอะไร
1: ก็เดินกันตั้งโต๊ะกันเลย
0: ก็วันนี้ก็เห็นข่าวก็บางส่วนก็บอกแบบนี้แหละบัตรราคาสัก 6-7,000 เนี่ยนะขาย 25,000 อะไรแบบนี้ซึ่งมันเป็นราคาที่ปั่นกันขึ้นไปจริงๆนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าการซื้อขายนี่จะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าคนซื้อเขาคงไม่อยากจะเปิดเผยตัวหรอกนะว่าเขาได้ทำอะไรลงไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแล้วก็รณรงค์กันอยู่แต่ว่าก็จัดการก็ไม่ได้เด็ดขาดอะไรมันก็ยังมีหาพบกันได้ง่ายนะก็เนี่ยกำลังเล่นคอนเสิร์ตรอบสุดท้ายอยู่ณเวลานี้นะเราก็ไปดูมาเมื่อวานนี้นะครับ
1: ยังคงเท่าเดิมไหมหมายว่าพี่ป้อมพี่โตแกยังแบบฟิตรัวกีตาร์มันทุกเพลงไหมอะไรเงี้ย
0: ก็ตามมาตรฐานของเขานะ
1: ไม่ได้มีแบบเหนื่อยอะไรเงี้ย
0: คุณอัศนีนี่71
1: ใช่
0: นะครับคุณวสันต์นี่69นะครับวัยนี่เรียกว่าแซยิดแล้วนะ
1: คือถ้าเป็นศิลปินรุ่นเก่าๆแล้วเนี่ยรุ่นลายครามทั้งหลายแม้แต่กระทั่งพี่เสกโลโซผมเคยเห็นนะ
0: ครับ
1: ก็คือบางทีแกเหนื่อยแกต้องลงมาพักอะไรเงี้ย
0: จริงพักหลังนี่ก็เล่นแล้วก็ต้องหยุด

0: านหน่อยคุยนานหน่อย
1: ใช่ใช่
0: แขกรับเชิญมากหน่อย
1: ใช่
0: แล้วก็มีการพักเป็นช่วงๆไปแต่ก็ผ่านพ้นไปได้คือเล่นครั้งหนึ่งเนี่ยนะ3ชั่วโมงขึ้นไป3ชั่วโมงครึ่งนี่มีเลยก็เล่นมาใน4รอบวันนี้5รอบ5รอบกว่าแล้วล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องถือว่ายังแข็งแรงอยู
1: ่ครับ
0: ไม่น่าจะเป็นแฟร์เวลซะด้วยซ้ำไปแต่ปรากฏว่าทีมคอนเสิร์ตเป็นแบบนี
1: ้
0: นะครับเปิดเพลงฉันเสียดายไปไม่ต้องเสียดายนะผมและแฟนๆเขาก็คิดเหมือนกันว่าไม่น่าจะเป็นแฟร์เวลปีหน้าปีต่อไป 3-4 ปีเล่นได้เล่นได
1: ้อย่างนี้ก็ไม่แฟร์แล้วถ้างั้น
0: ทำไม
1: ก็ไม่แฟร์แล้วไงไหนๆก็ยังเล่นได้ไม่ใช่ปีสุดท้ายก็ไม่แฟร์แล้ว
0: ไม่แฟร์ไม่แฟร์เวลใช่ไหม
1: เออ
0: แต่ในวงการบันเทิงเป็นอย่างนี้แหละพี่คมก็น่าจะทราบดี
1: ครับ
0: แบบที่เขาแบบยุบวงแล้ววงแตกแล้วอะไรเงี้ย
1: บางทีมันมีกระแส
0: เขาก็รีเทิร์นไง
1: ใช่รียูเนียนกันได
0: ้แบบนั้นแหละมันไม่เกิดขึ้นจริงนะส่วนใหญ่เล่นไปนะครับมีแรงเล่นไปอายุเท่าไหร่ก็ได้คือแฟนชัดเจนแล้วไงว่ามีกลุ่มนึงเนี่ยที่จะพร้อมจะสนับสนุนอุดหนุนท่านเนี่ยนะครับเล่นได้ตอนนี้อาจจะอยากจะพักก่อนเพราะว่าอายุอนามก็เยอะแล้วใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: ก็พักเหนื่อยก่อนนะแฟนๆก็ได้พักไปบ้างนี่ยืนดูนานๆเมื่อวานนี้นะผมก็ตึงเหมือนกันนะ
1: หมายถึงหน้า
0: เข่าเดี๋ยวดีๆได้ไม่บอกอารมณ์ตึงใช่ไหมอยู่เฉยๆบางทีมันตึงนะแบบเฮ้ยยืนนานๆก็เอาเรื่องเหมือนกันแ
1: ฮะ
0: ไม่ได้เฉพาะผู้เล่นนะผู้ฟังก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็รักษาสุขภาพให้ดีนะแข็งแรงเมื่อไหร่ก็กลับมาพบกันใหม่นะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังส่งข้อความมาคุยกับเราได้นะหมายเลขโทรศัพท์ไม่ใช่ SMS นะครับ4689899นะครับแล้วก็ทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับ กีฬาก็เช่นเดียวกันนะสนุกสนานอยู
1: ่
0: นะพี่คมแต่ตอนนี้ที่ผมเรียนตามตรงนะสัปดาห์ของคอนเสิร์ตเนี่ยนะไม่ค่อยได้สนใจแล้วตามเอเชียนเกมอยู่ตามเอเชียนเกมอยู่ว่าเอเชียนเกมกำลังจะเปิดฉากขึ้นแล
1: ้
0: วในวันพรุ่งนี้นะครับ
1: ครับ
0: จริงๆพิธีเปิดเนี่ย19กันยายนนะฮะแต่ว่าพรุ่งนี้10กันยายนเนี่ยจะเริ่มถ่ายทอดสดละให้ได้ชมกันตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป
1: ใช่
0: บาสเกตบอลหรืออะไรก็ว่าไป
1: รู้สึกว่ากีฬาที่ต้องเล่นกันตั้งแต่วันที่10เนี่ยจะเป็นบาส5 5 คูณ 5
0: ครับ
1: นะบาส5คนบาสปกติ
0: ใช่แล้วก็ติดตามชมได้ทางสถานีหลักก็คือ T-Sport
1: ใช่
0: หมายเลข7นะครับที่เหลือก็ PPTV NBT มากมายถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ติดตามกันไปตลอดทั้งเดือนนี้เลยจนถึงต้นเดือนตุลา
1: วันนั้นจัดกับอหมอ
0: ครับ
1: อหมอเขาบอกว่าในมีเดอะเพรสทั้ง6ครั้งเนี่ย
0: อ
1: สรุปออกมาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าปีนี้เนี่ยทีมชาติไทยหวัง14เหรียญทอง
0: ครับ
1: นะครับ
0: อันนี้จากงานมีเดอะเพรสนะ
1: ใช่ทั้ง6ครั้งนะ
0: ที่เขาทำไป6 ครั้ง
1: ทั้ง6
0: เชิญทุกสมาคมมาเรียบร้อยนะครับ
1: ก็มีหลายประเด็นน่าสนใจนะครับอย่างสมาคมที่เขามั่นใจว่าเขาเอาเหรียญทองมาได้แน่ๆอย่างเช่นตะกร้อ
0: แน่เปล่า
1: หรือเทคบอลนะครับพวกนี้นี่เขาหมายมั่นปั้นมืออย่างน้อยต้องมี 2-3 เหรียญขึ้นไป
0: 2สมาคมนี้ว่าไปถ้า7เหรียญ
1: ใช่
0: เพราะว่าเป็นหลักเลยแหละที่จะเป็นกอบเป็นกำให้กับเรา
1: แต่ก็มีจุดที่น่าสนใจในหลายกีฬาเหมือนกันนะครับที่ไม่ได้มีการประกาศตั้งเหรียญไว้ยกตัวอย่างเช่นเรือใบซึ่งเป็นหนึ่งในกีฬาที่เรียกเหรียญทองให้กับเรา
0: ให้เราทำเหรียญทองได้
1: เยอะมากนะครับในเอเชียนเกมคราวที่แล้วนะครับ
0: ครับ
1: ปีนี้เหมือนเรือใบจะตั้งแค่1เหรียญทอง
0: เขาเซฟไว้ก่อนเซฟไว้ก่อน
1: เขาไม่เอิด
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: คือเรือใบนี่เคยได้2อ่ะ2บวกซะด้วยซ้ำไปวินเซิร์ฟด้วยก็ประกบเข้าไป
1: ปีที่แล้วเหมือนจะ3เหรียญนะ
0: แบบนั้นเลย
1: ผมจอยผิด
0: แล้วก็อีกอันนึงที่ยังไม่กล้าบวกมากก็คือเทควันโดไงคราวที่แล้วก็2
1: ปีที่แล้วปีนี้ตั้งไว้1
0: คราวนี้ก็1บวก
1: ใช่
0: ก็แล้วแต่เค้า
1: ก็เลยจะถามว่าทำไมมันก็จะมีสมาคมที่เขามั่นใจมากว่าเขา3แน่4แน
0: ่
1: แต่บางสมาคมอย่างเงี้ยทำไมถึงไม่กล้าปักธงว่าตัวเองจะต้องมี1เป็นอย่างน้อยยกตัวอย่างเช่นอย่างหนึ่งในกีฬาที่เราแบบถนัดถนีกันมาก
0: อะไร
1: มวยสากลสมัครเล่น
0: มวยสากลสมัครเขาบอกได้ทองไหม
1: ไม่
0: เขาเซฟเซฟไว้ก่อนบวกกับผลงานที่ผ่านมา
1: ใช้คำว่ามีเหรียญแน
0: ่
1: มีเหรียญแน่
0: เขาผลงานที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยดีนักสำหรับมวยสากลทั้งชายและหญิงนะไอหญิงยังโอเคหน่อยที่ไปได้เหรียญโอลิมปิกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการบอกตัวเลขออกมาเนี่ยเขาจำเป็นต้องปกป้องตัวเองไว้สักนิดนึงกลัวไม่เป็นไปอย่างที่หวัง
1: ไม่เอิด
0: ต้องยอมรับว่ามวยสากลทุกวันนี้มันไม่เหมือนก่อนแล้ว ไม่เหมือน20ปีที่แล้วนะที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกสม่ำเสมอนะครับเพราะฉะนั้นในคราวนี้ก็แต่เป็นที่น่าจับตามองไงเพราะยังไงมวยมันไม่หวังไม่ได้อะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่แต่เนื่องจากว่าผลงานที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ก็เลยเอาเป็นอย่าพึ่งแล้วกันไม่กล้าบอกว่า1แน่นอนอะไรแบบน
1: ี้ใช่ใช่ใช
0: ่แล้วเราก็เป็นห่วงกันอยู่ว่ามันจะไปได้ถึงไหม
1: คือมันก็มีหลายกีฬาที่เรารู้สึกว่าเราน่าจะได้เหรียญแน่ๆนะครับยกอย่างเช่นแม้แต่วอลเลย์บอลเองเนี่ย
0: ครับ
1: ที่เราจะไปแข่งกับเขาในเอเชียนเกมในฐานะแชมป์เอเชีย
0: ถูกต้องครับ
1: นะครับแน่นอนได้รับการจับตานะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องดูว่าจะไปได้ถึงเหรียญไหนซึ่งอันนี้วอลเลย์บอลก็ใช้คำว่ามีเหรียญแน่เหมือนกันนะ
0: มีแน่นอน
1: แต่เหมือนกับว่ารายการที่สำคัญที่สุดอ่ะก็คือการเป็นแชมป์เอเชียแล้วมันจบไปแล้วไง
0: แต่ว่ามันคือเขาเป็นแชมป์เอเชียเขายังไม่กล้าการันตีเลย
1: ใช่
0: ว่าจะได้เหรียญทองเพราะคนละทีมกัน
1: ถูก
0: คนละอารมณ์กัน
1: ถูก
0: แล้วจะว่าไปแล้วนะชิงแชมป์เอเชียอย่างนึงรอบมหกรรมเอเชียนเกมอ่ะมันอีกแบบนึง
1: ใช่ไหม
0: ไม่ค่อยง่าย
1: ออ
0: มันมีอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็น
1: แม้แต่กรีธา
0: เออ
1: ครับกรีธานี่ก็ออกมาตั้ง1เหรียญทอง
0: เฮ้ยจากอะไรอ่ะ
1: บิวภูริพล
0: ไอ้นี่ถือว่ากล้าหาญมากนะ
1: คือ1เหรียญทองของบิวภูริพลเนี่ยผมไปดูโปรแกรมมานะ
0: ครับ
1: เขาลง3รายการปีเนี้ย
0: อืม
1: 100 200 4x100
0: ครับ
1: นะครับความน่าหนักใจสำหรับบิวภูริพลก็คือต้องแข่ง4วันติด
0: แล้ว
1: 27 28 29 30อันนี้คือ3รายการเลยนะครับ
0: ถึ
1: งว่าจะต้องผ่านเรทที่1เรสที่1ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปรอบคัดเลือกเข้าไปรอบอะไรเงี้ย
0: มันจะมีคัดเลือกก่อน
1: อะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ซึ่งผมฟังบิลสัมภาษณ์บิลก็บอกว่า 9.8 หวังทำลายสถิติตัวเอง
0: เป้าหมายของเขา
1: ใช่ 9.8 ขอ 9.8 ถ้า 9.8 มีเหรียญแน่ๆเอาถูกไหม
0: ถูกต้องเหมือนครั้งที่หางโจเนี่ยนะบิลบุริพลก็ต้องการทำลายกำแพง10วินาทีไงไม่ได้บอกเหรียญใช่ไหมแต่ปรากฏว่าบิลเกือบทำได้นะ 10.02 หางโจนะ
1: แล้วก็เหรียญเงิน
0: ได้เหรียญเงินมา
1: ใช่ไหม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขามาทำลายกำแพง10วินาทีที่ 4 เกม 9.94 อันนี้เหรียญทองเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมาครั้งนี้จึงมุ่งไปที่สถิติตัวเลขดีกว่า
1: ใช่ใช่
0: 9.9 ทำได้แล้วนะครับก็คราวนี้ขอเป็น 9.8
1: ซึ่งถ้าคุณ 9.8 อ่ะคุณเหรียญมาแน่ๆ
0: เออเผื่อทองอ่ะ
1: เออ
0: ถูกไหม
1: 9.8 ที่คุณเหรียญมาแน่เหมือนจะทำลายสถิติเอเชียด้วยนะ
0: เนื่องจากว่ามันแข่งกันช่วงชิงกันเพียงแค่สตาร์ทหรือเสี้ยววินาทีเท่านั้นเอง
1: ใช่
0: ถ้าบิลสามารถทำได้เนี่ยสมาคมถึงกล้าหวังที่ถึงเหรียญทอง
1: ใช่
0: ถูกไหมเพราะว่าพูดออกมามันเป็นไปได้หรือบิลอาจจะไม่ได้ก็ได้เหมือนกันมันแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นเอง
1: ทีม 4x100 เราก็เคยจะฉายให้ดูมาแล้วอาจจะมาในประเภททีมก็ได้อะไรอย่างเงี้ย
0: คือ 4x100 เนี่ยเราหวังได้เต็มที่เพราะว่าเมื่อก่อนเราก็เป็นแบบนี้นะเมื่อก่อนนี้คนเดียวเนี่ย100เมตรเราไม่ได้เหรียญ นะ
1: ใช่
0: แต่พอรวมกันเป็น4คน
1: ใช่
0: เอเชียนเกมนี่เราถึงเหรียญทองทั้งชายทั้งหญิงเลยที่กาตาที่กวางโจอย่างเงี้ย
1: คือ
0: ทำได้
1: ถ้าเราไปย้อนดูเอเชียนเกมที่แล้วเนี่ยเขาตั้งไว้15ได้12นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่ง12เนี่ยมันก็จะมีตะกร้อมีเซลลิงเรือใบนะครับ
0: ที่ได้นะเทควันโด
1: เทควันโด
0: ครับ
1: ปีนี้หนึ่งในสมาคมที่อยู่ดีก็โผล่มาแล้วก็ตั้ง3เหรียญทองเลยแล้วก็น่าสนใจมากคือเทคบอล
0: อันนี้ของใหม่ของใหม่
1: ซึ่งผมอะไปนั่งไล่ดูแรงกิ้งนะ
0: เออ
1: โหพี่ชวี
0: ทำไม
1: ไทยเราเนี่ยทุกประเภทของเทคบอล1ใน10ของโลกทั้งหมดนะครับ
0: ระดับโลกอ่ะ
1: ใช่
0: แล้วก็เป็นแชมป์โลกมาในบางประเภทอ่ะ
1: ชายเดียวชายคู
0: ่นี่
1: คู่ผสมหญิงเดียวหญิงคู่เราติด1ใน10ของโลกทุกประเภท
0: นี่คุณติดตามขนาดนี้แสดงว่าคุณจะดูถ่ายทอดสดใช่ไหมเมื่อเราได้เห็นเทคบอลลงมาในเอเชียนเกมเนี่ยคุณจะต้องดูถ่ายทอดสดใช่ไหม
1: ขอดูหน่อยขอดู
0: สนุกนะ
1: ขอดูหน่อยเออ
0: เตะบอลบนโต๊ะเน
1: ี่
0: ย
1: คือเคยเห็นแวบๆแล้วล่ะ
0: ครับ
1: เคยพยายามดูแล้วก็มีความสุขว่าเอ้ยนี่มันตะก้อบนโต๊ะนี่หว่า
0: เตะตะก้อบนโต๊ะไม่ใช่เตะบอลเตะตะก้อบนโต๊ะ
1: ตะก้อบนโต๊ะยังไงก็ไม่รู
0: ้ในการประชุม
1: หรือเป็นตะก้อปิงปองไหมตะก้อปิงปองได้ไหม
0: ได้เพราะเป็นโต๊ะไงเทเบิลไง
1: ใช่ไหมมัน
0: ในการประชุมของ Sport Accord เนี่ยนะมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยนะเกี่ยวกับประชุมสหพันธ์กีฬาทั่วโลกเลยเขาก็เอาเทคบอลเนี่ยมานำเสน
1: อ
0: สาธิตให้ดูเราก็ไปดูก็เออมันก็ไม่ยากนี่มันก็ตะกร้อนี่น
1: า
0: ใช่ไหมเอามาเล่นบนโต๊ะอะไรแบบนั้นน่ะแล้วในเวลาต่อมาคมอาจจะพอนึกออกเขาเอาโรนัลดินโญ่ มาเล่น

0: เทคบอล
1: คล้ายๆแบบดึงความสนใจอ่ะโรนัลดิโญอาจจะไม่ต้องการเป็นนักกีฬาเทคบอลหรอกแต่ว่าทักษะของเขาอ่ะทำได้แล้วก็ดึงความสนใจกับผู้ชมทั้งโลกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อยๆบูมขึ้นมาจนเราเนี่ยต้องตั้งสมาคมขึ้นมาแล้วก็นำนักกีฬาที่เชี่ยวชาญจากตะกร้ออย่างเงี้ยลองมาเล่นดูจากชิงแชมป์ประเทศไทยจัดแข่งภายในอะไรอย่างเงี้ยจนเนี่ยมาถึงวันนี้ละที่จะเป็นความหวังเหรียญทองเอเชียนเกมไม่ใช่เหรียญเดียวนั่นนี่3เหรียญด้วยกัน
0: ใช่ๆเทคบอลที่เขาหวัง3เหรียญ นะ
1: หวังมากเลยหวังมากเลยเพราะว่าต้องมาช่วยตะกร้อหน่
0: อ
1: ยถ้าตะกร้อ4เทคบอล3
0: ก็มี7ละ
1: ปลาเข้าไป7ละ
0: เกิดเรือใบได้สัก3เท่าเดิม
1: คุณหวัง
0: 10ละ
1: คุณหวัง14นี่ปลาเข้าไปเลยครึ่งนะ
0: ใช่
1: ถูกมั้ย
0: นะครับสมมุติถ้าเกิดเรือใบได้เท่าเดิมนะ
1: ครับ
0: ที่3เหรียญ10ละ10ละก๊อป
1: ก๊อปคราวที่แล้ว2
0: ก๊อปคราวที่แล้ว2คราวนี้ลุ้นได้อีกผมเชื่อว่าลุ้นได้อีกเพราะว่าโปรหญิงไทยเราโดยเฉพาะอาพิชยายุบล
1: เปโน
0: นะครับโปเปโนเนี่ยน่าสนใจมากนะครับก๊อปใช่ไหม
1: แต่ก๊อปเขาก็ขอเหรียญเดียวนะ
0: ใช่ก๊อปก็ตั้งเหรียญ
1: เดียวเซฟเซฟเซฟไว้
0: เทควันโดก็เหรียญเดียว
1: ครับ
0: เหลือได้มากกว่านั้น
1: เหลือเซฟเยอะ
0: ใช่ใช่
1: ด้วยความที่เขาเซฟแบบนี้นะทุกสมาคมนะออกมาเลขที่14ใช่ไห
0: ม
1: 14เหรียญทองนะครับทางการกีฬาเขาบอกว่า15ก็มาจากแหล่งเดียวกันนั่นแหละก็คือประมวลจากสมาคมกีฬาทั้งหมดนี่แหละ
0: ทำไมพอได้เหรียญเงินเยอะแล้วหลอมเป็นทองได้หรือไง
1: ไม่ใช่แซ่คือมันไม่มีคนคอยคุมปริมาณไงคุมจังหวะตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนนี้นะพอเขาได้ตัวเลขออกมาแล้วนะเขาจะต้องมีหักค่าความเสี่ยงออกสมมติว่า17 18เอ้ยหักสัก3แล้วกันบวกลบอะไรเงี้ย
0: เพราะว่าตัวเลขเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดได้จากสมาคมช่างภาพข่าวกีฬา
1: ครับสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย
0: ขอไปถ้าเกิดชื่อผิดนะครับ
1: เนื่องจากว่าต้องยอมรับว่าบางสมาคมเนี่ยเซฟเกินไปอย่างสมมติว่าผมน่าจะได้สัก4ขอ3แล้วกันเดี๋ยวจะไปสร้างความกดดันให้นักกีฬ
0: า
1: เขาจะกดลงในขณะที่บางสมาคมขี้โม้ก็มีเพราะขอเงินเข้ามาอยากไปแข่งก็ผมหวังเหรียญทองนึงเหรียญทองนึงการทำงานของสมาคมไม่เหมือนกันจึงเป็นที่มาของตัวเลขที่ไม่เท่ากัน
0: เอางี้ดีกว่าผมถามพี่โจอี้นะ พี่ว่าในบรรดากีฬาไทย
1: ครับ
0: สมาคมไหนกดดันที่สุด
1: กดดันเหรอ
0: กับการแข่งเอเชียนเกมคราวนี
1: ้เอเชียนเกมใช่ไ
0: ห
1: ม
0: อ
1: ัน
0: นี้รวมบริบทหลายๆเรื่องนะ
1: ผมนึกออกละผมจะพูดถึงสมาคมอะไร
0: ลองดูดิว่ามันจะตรงกับที่ผมพูดป่ะ
1: ไม่เกี่ยวกับเหรียญด้วยสมาคมฟุตบอลนี่คุณใช้คำว่ากดดันที่สุดไงผมนี่ฟุตบอลเลย
0: ไม่ใช่ผม
1: คุณว่าอะไร
0: เพราะว่าดูจากเขาเรียกอะไรดูจากเพจไอ้มิสเตอร์เพจแล้วอะ
1: ครับ
0: สมาคมที่ผมมองอะเขาตั้ง1เหรียญทอง
1: สมาคมอะไร
0: e สปอร์ต
1: อ๋ออันนี้คุณว่ากดดันเหรอ
0: กดดันเพราะอะไร
1: เขาเคยได้มาก่อนนะ
0: 1คราวที่แล้วเขาได้เหรียญทองมาแล้วใช่ไหม
1: ถูกต้อง
0: 2 e-sport มีปัญหาหนักมากช่วง4เกมที่ผ่านมา
1: อ๋อใช่ๆ
0: เขาต้องกู้หน้าตัวเองกลับมา
1: เออ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: นะครับซึ่งปีนี้นะครับผมไปดูแข่งขัน e-sport ของ Asian Game เนี่ยอย่างคราวที่แล้วที่หางโจเนี่ย
1: ครับ
0: 7ประเภทเราได้มัน1จาก TD Keen ลูวิเมง
1: ถูกต้อง
0: นะครับปีนี้10ประเภท
1: เออ
0: นะครับ10ประเภทต้องดูว่าเราจะได้มาเท่าไหร่นะคร
1: ับ สายเกมเขาก็รออยู่นะเพราะว่าปลายปีที่แล้วใช่ไหมที่ e-sport มีปัญหานะครับ
0: ใช
1: ่แล้วก็เป็นที่ฮือฮาไปทั่วโลกเลยนะ
0: ทั่วโลก
1: ที่คนเขา
0: บอกได้เลยว่าอับอายกันทั่วโลก
1: เพราะว่ามันเป็นการที่แบบตอนนั้นมันมีการเรียกว่าสวมรอยใช่ป่ะใช้อีกคนหนึ่งบังคับใช่ไหม
0: โหเขาไม่เล่นสวมรอยแล้วพี่เขาเล่นแทนแล้วนะ มิเลอร์ขนาดนั้นแหละ
1: มันก็เลยแบบโอ้โหนี่มันเป็นเรื่องที่แบบ
0: นี่มันคือเทคนิคสแกมเมอร์นะเว้ย
1: ซึ่งมันทำได้ทันทีแล้วก็เป็นการกระทำที่รู้อยู่แก่ใจว่ามันผิด
0: ใช
1: ่แต่ก็จะทำ
0: ก็ยืนยันว่าจะทำ
1: ถึงว่ามันเป็นปัญหาใหญ่เป็นปัญหาใหญ่ของกีฬาที่ก็ต้องหาเรื่องป้องกันหาทางป้องกันใช่ไหมล่ะอ๋อนี่อธิคมว่ากดดันมากเหรอ
0: ใช่คือพี่เข้าใจไหมทุกสมาคมอ่ะเขาไปเพื่อไปหาเกียรติยศ
1: ครับ
0: อีสปอร์ตก็เช่นกันแต่อีสปอร์ตอ่ะมันติดมีชนักติดหลังอยู่นิดนึงตรงที่แบบเราเคยทำเรื่องไม่ดีไว้อะไร
1: ต้องไปกู้เกียรติยศ
0: กู้หน้า
1: ส่วนความกดดัน
0: เกี่ยวไหมเกี่ยวไหม
1: ก็พอได
0: ้
1: พอที่จะเกี่ยวข้องกัน
0: ในวงการเขาจะคิดอะไรกันแบบนี้นะหรือว่าแบบเฮ้ยโอ้รอบที่แล้วเราทำแย่ไว้มากเราต้องทำดีเพื่อกู้เกียรติกู้ศักดิ์ศรีเรากลับคืน
1: แน่นอนวงการเกมนี่ก็ค่อนข้างใหญ่เหมือนกัน
0: ใช่
1: นะ

0: อะก็จับตามอง
1: อันนี้ผมกำลังพูดถึงกีฬาเลยกีฬาทั้งหมดเลยมันจะมีไหมอ่ะอย่างเช่นตะกร้อเนี่ยเราเป็นเจ้าเหรียญทอง
0: เ
1: กิดสมมติไม่ได้สักเหรียญเลยเนี่ย
0: อ
1: ับอายถูกไหมแล้วเดี๋ยวก็จะต้องแก้มือ
0: แต่ผมคิดเรื่องตะกร้อนะผมจะคิดต่างจากที่คมนิดหนึ่งตะกร้อเนี่ยซีเกมมีปัญหาเหมือนกันแต่พอเอเชียนเกมซึ่งก่อนเอเชียนเกมก็มีปัญหามาล่วงหน้าที ่เกี่ยวกับการตัดสินอะไรนี่นะ
1: แต่ว่าเคลียร์หมดแล้วนะครับ
0: ใช่
1: ล่าสุดที่เท่าที่เข้าใจก็คือ5คนที่มีโทษจากสมาคมไอ้ตะกร้อสากลเนี่ยก็คือปรับเฉย
0: ๆแต่เนื่องจาก
1: มาเล่นได้ปกติ
0: เนื่องจากซีเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับพลาดไม่ได
1: ้
0: คุณทะเลาะอะไรกันมาก็แล้วแต่นะครับขอให้รวมใจกัน
1: ใช่ๆตะกร้อก็ถือว่าเป็นสมาคมที่กดดัน
0: เพราะเหรียญทองละ2ล้านบาทคนละ2ล้านบาทคุณคิดว่าทีมชุดมีกี่คนนักกีฬา
1: 3ถึง5
0: 10ถึง12คนทั้งชุด
1: อ๋อทั้งชุดโอเค
0: ได้เท่าไหร่คูณเข้าไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดตะกร้อแล้วผมคิดว่าความกดดันพอมีแต่ถ้ารวมใจกันแล้วเนี่ยน่าจะทำได้เหรียญทอง
1: นี่แหละเนี่ยสมาคมที่จะต้องกดดันคือสมาคมที่เคยมีปัญหา
0: ส่วนฟุตบอลเนี่ยเดี๋ยวพูดช่วงหน้านะ
1: เดี๋ยวมาว่ากัน
0: กดดันยังไง
1: ช่วงหน้าเดี๋ยวพักสักครู่ก่อนเดี๋ยวกลับมาเก่าเกมครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองอัยการและปสเร่งปิดคดีแอมีนาล่าลอสโลสตัวการหนีหมายจับส่วนผู้ต้องหา3รายที่จับแล้วจ่อแจ้งข้อหาพยายามส่งเฮโรอีนเพิ่มตั้งเป้าสรุปสำนวนภายใน14กันยายนนี้นายวัชรินทร์พานุรัตน์อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนเป็นประธานการประชุมร่วมกับพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกรณีขยายผลการจับกุมนางสาวมีนาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินซึ่งถูกจับกุมคดียาเสพติดที่ประเทศออสเตรเลียพร้อมเฮโรอีนบรรจุถุงลายช้างโดยสามารถขยายผลจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการในประเทศไทยได้แล้ว3รายได้แก่นายอุทัยนายณัฐวัฒน์และนายเอกวิทย์ส่วนผู้ต้องหาสำคัญอีก1รายคือนางสาวจันทราหรือลอสโลสยังอยู่ระหว่างการหลบหนีโดยแยกดำเนินคดีเป็น2สำนวนเนื่องจากผู้ต้องหาบางรายไม่ได้ร่วมกระทำผิดในพฤติการแรกและมีประเด็นการทำลายของกลางเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เนื่องจากความผิดเกิดขึ้นทั้งในและออสเตรเลียเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดนอกราชอาณาจักรจึงได้รวมสำนวนเสนออัยการสูงสุดโดยอัยการสูงสุดได้ตั้งคณะทำงานร่วมหลายฝ่ายปัจจุบันผู้ต้องหาทั้ง3รายถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำเหลือระยะเวลาฝากขังรวมอีกประมาณ15วันคณะทำงานจึงตั้งเป้าหมายทำสำนวนให้แล้วเสร็จอย่างเร็วที่สุดภายในวันศุกร์ที่11กันยายนและไม่เกินวันจันทร์ที่14กันยายนนี้เพื่อเสนอตามลำดับชั้นให้ทันพิจารณาสั่งฟ้องป้องกันไม่ให้ต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาโดยแจ้ง4ข้อกล่าวหาหนักได้แก่สมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดร่วมกันจำหน่ายและส่งออกเฮโรอีนเพื่อการค้าและกระทบต่อความมั่นคงร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและร่วมกันช่วยเหลือผู้อื่นมิให้ต้องรับโทษโดยทำลายหรือซ่อนเร้นพยานหลักฐานส่วนของความร่วมมือระหว่างประเทศทางการไทยได้รับข้อมูลพยานหลักฐานบางส่วนจากออสเตรเลียแล้วเช่นผลตรวจพิสูจน์ยาเสพติดและรายละเอียดของนางสาวมีนาซึ่งได้นำเข้าประกอบสำนวนเรียบร้อยส่วนการดำเนินคดีกับนางสาวมีนาปัจจุบันเป็นอำนาจของศาลเมืองเมลเบิร์นแต่หากในอนาคตทางการออสเตรเลียสั่งไม่ฟ้องและปล่อยตัวกลับมาประเทศไทยในฐานะเจ้าของคดีหลักนอกราชอาณาจักรสามารถนำตัวเข้าสู่กระบวนการสอบสวนของไทยเพื่อดำเนินคดีต่อได้ทันทีกาฬสินธุ์ช็อกปลาหมอคางดำ2ตัวชาวประมงจับได้คู่ปลาผัวเมียพบไข่ในท้องตัวเมียตัวผู้รออมขยายพันธุ์ในเขื่อนลำปาวสงสัยฝีมือมนุษย์นายบุญธงเผ่าเจริญประมงจังหวัดกาฬสินธุ์นางสายฝนเสียงหวานหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านประมงนายมลากูลฉายแสงนักวิชาการประมงชำนาญการสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ได้นำปลาหมอคางดำเพศเมียน้ำหนัก120กรัมความยาว18เซนติเมตรเพศผู้น้ำหนัก110กรัมความยาว 17.5 เซนติเมตรซึ่งได้รับมาจากนายประวัติพละสุขชาวประมงที่บ้านหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีที่ถูกระบุว่าจับได้อยู่ในเขื่อนลำปาวในเขตตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีจากการเก็บตุ้นในช่วงเช้าในบริเวณดังกล่าวโดยนายมลากูลฉายแสงผู้เชี่ยวชาญได้ทำการผ่าท้องปลาหมอคางดำทั้ง2ตัวพบว่าในเพศเมียภายในท้องมีไข่มากกว่า200ฟองส่วนเพศผู้ไม่พบไข่แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงนักวิชาการให้เหตุผลว่าการที่พบปลาเพศผู้เพศเมียอยู่ด้วยกันเหมือนกับการเตรียมที่จะทำการออกไข่โดยตัวผู้มีหน้าที่อมไข่ไว้ที่ปากหลังจากที่ตัวเมียได้ปล่อยไข่ออกมาพฤติกรรมเช่นนี้คาดว่าหากไม่ถูกจับโดยชาวประมงจะทำให้ไข่จำนวนนี้แพร่พันธุ์ออกไปด้านประมงจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดเผยว่าการพบปลาหมอคางดำถือเป็นครั้งที่2โดยในครั้งแรกพบ1ตัวห่าง10วันก็พบอีก2ตัวคือ2ตัวนี้คาดว่าจะเป็นฝีมือมนุษย์ธนาคารออมสินเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านธนาคารออมสินเริ่มดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัยหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านจำนวนครัวเรือนละ 9,000 บาทซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนเมื่อวันที่25สิงหาคมโดยมอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานรับงบประมาณและจ่ายเงินช่วยเหลือผ่านธนาคารออมสินเป็นสถาบันการเงินของรัฐที่พร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐสำหรับพื้นที่ประสบภัยตามประกาศของปภ.ครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดน่านอาทิอำเภอเมืองอำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอเวียงสาอำเภอหนาน้อยเป็นต้นโดยธนาคารได้ดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือให้ประชาชนตามทะเบียนรายชื่อของปภ.ซึ่งเริ่มทยอยได้เงินเข้าบัญชีผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชนแล้วตั้งแต่ที่ธนาคารเริ่มดำเนินการจ่ายเงินวันแรกเมื่อวันที่8กันยายน2569ที่ผ่านมา ทั้งนี้ธนาคารออมสินดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุภัยพิบัติต่างๆตามมติครม.ไปอย่างต่อเนื่องอาทิอุทกภัยจากพายุโซนร้อนโพดุลพายุดิเพรสชันคาจิกิสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจนถึงล่าสุดสถานการณ์น้ำป่าหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: เก๋าเก่งเกมดำเนินรายการโดยป๋ายาวกันโชว์มิสเตอร์โจอี้ต้นไทซอนและทีมงาน FM 99
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง

0: Active Radio SMS 468899
1: กลับเข้าสู่เบรกที่2ครับของเก๋าเก่งเกมนะครับยังอยู่กันทาง FM 99นะครับกับเรา2คนผมกมลวิคมแล้วก็พี่โจอี้พลชาตินะครับ
2: ครับก็ค้างไว้ไปช่วงที่แล้วนะ
1: กับเรื่องของฟุตบอลในเอเชียนเกม
2: ความกดดันที่อธิคมถามแล้วบอกว่าอะไรน่าจะกดดันมากที่สุดเนี่ยผมมองไปที่ฟุตบอลก็เนื่องจากว่านี่มีใครห้ามเขาหรือยังเนี่ยผมได้คุยกับปรับทุกข์กับอธิคมไปเมื่อพุธที่แล้วนะว่าที่เขาจะใช้

0: ยศกรบุรพาบิน
1: เขายืนยันยืนยัน
0: กลับไปกลับใช่ไหม
1: ยืนยันแล้วว่าต้องเป็นแบบนั้น
0: เออก็อยากจะไปห้ามว่าอย่าทำเลย
1: เออ
0: แบบนั้นน่ะเนื่องจากว่าเรียนหลายครั้งแล้วนะทำลายนักกีฬานะครับคนเดียวเล่น2รายการในเวลาเดียวกันเนี่ยมันสภาพร่างกายมันสู้เขาไม่ได้หรอก
1: ใช่
0: พื้นฐานนะมันสู้เขาไม่ได้คู่แข่งก็ได้พักอ่ะนึกออกไห
1: ม
0: ง่ายๆนะแล้วเราต้องไปเตะอีกรายการหนึ่งแล้วก็กลับมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยทำให้รู้สึกเป็นห่วงแล้วก็กังวล
1: ก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมโค้ชวังอ่ะเขาถึงแถลงข่าวในมิดเดิลเพรสเขาบอกว่ากับกีฬาฟุตบอลในเอเชียนเกมเนี่ย
0: ครับ
1: ก็คือหวังแค่ผ่านเข้ารอบก่อน
0: เท่านั้นเอง
1: ซึ่งในการหวังว่าเข้ารอบอ่ะมันก็จะมีเงื่อนไขนะ
0: ยังไง
1: เนื่องจากว่าไทยเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกับคีร์กีสถานฮ่องกง
0: ครับ
1: แล้วก็ญี่ปุ่นนะครับ
0: ใช่ครับ
1: การจะเข้ารอบเนี่ยต้องเป็นอันดับ1อันดับ2ก่อนและอันดับ3ที่ดีที่สุด
0: ครับ
1: นะครับซึ่งโค้ชวังเขาประกาศว่าขอ6แต้มในรอบแบ่งกลุ่มนั่นหมายความว่าเราควรจะต้องเน้นเต็มที่ในเกมที่เจอกับคีร์กีสถานและฮ่องกง
0: แล้
1: วเพื่อความปลอดภัยในการไปเจอญี่ปุ่นแล้วเราจะยังเข้ารอบได้ถูกไหม
0: เออ
1: คือมันการว่าเป้าหมายเขาสั้นมากนะก็คือ2นัดแรก
0: เออ
1: เข้าไม่เข้าถ้าสมมุติว่าไม่เข้า
0: ผลออกมาเข้ายัง
1: เออ
0: ไม่อ่ะ
1: ถ้าออกมาว่าไม่เข้าแล้วไปลุ้นนัดที่3
0: ครับ
1: อ่ะทีนี้ยังไงอ่ะ50 50ละ
0: บวกกับการเตรียมทีมเนี่ยนะอธิคมนะคือเขาไม่ได้เอาที่3เข้านะอธิคม
1: ไม่มีที่3ที่สุดด้วย
0: เออเข้า1 2เนี่ย
1: อืม
0: เข้า8เลยเท่านั้นเลยไม่มีที่3ละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หวังว่าเป็นที่2ใช่ไหมล่ะตามเจแปนเข้าไปเนี่ยนะ
1: ครับ
0: คือฟุตบอลเนี่ยพอก่อนหน้านี้เรามีอาเซียนคัพถูกไหม
1: ครับ
0: แล้วก็มาถึงเอเชียนเกมในครั้งนี้ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยแอนโทนีฮัตสันกับโค้ชวังเนี่ยเขาก็คุยกัน
1: ครับ
0: ว่าจะจัดการยังไงดีระหว่างทีมชุดใหญ่ที่เล่นอาเซียนแล้วก็มาชุดของโค้ชวังที่จะเล่นเอเชียนเกมปรากฏว่าผลงานอาเซียนคัพผ่านไปนะครับทราบกันดีว่าได้รองแชมป์มานะครับส่วนเอเชียนเกมกำลังจะไปแข่งแต่ปรากฏว่าทีมทั้ง2ทีมก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์อธิคมก็คงจะได้เห็นโค้ชก็พูดว่านี่ไม่ใช่ชุดที่ดีที่สุดของเรา
1: ใช่
0: ทั้ง2ทีมเลยมันเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงครับอาเซียนก็บอกว่าไม่ใช่ชุดใหญ่นี่พอมาถึงเอเชียนเกมจะเล่นก็บอกว่านี่ไม่ใช่ชุดที่ดีที่สุดของเราแล้วเป็นแบบนี้แล้วเราจะคาดหวังผลการแข่งขันได้อย่างไร
1: ก็ไม่ต้องคาดไปคาดกีฬาอื่นจบ
0: คือเราอย่างที่บอกไอ้คมต้องดูเทคบอลแล้วเพราะคมชอบใช่ไหมติดตามใช่ป่ะเราก็อยากจะเชียร์ฟุตบอลถูกไหมแต่เมื่อก่อนไปมันเป็นแบบนี
1: ้
0: แล้วให้ผมเชียร์ได้ถึงไหนแล้วยิ่งยศกรต้องไปมามาไปกลับอย่างเงี้ยมันเห็นแล้วมันแสดงว่าเราไม่พร้อมจริง
1: ๆ
0: เราไม่พร้อมจริงๆก่อนที่จะเข้าทัวร์นาเมนต
1: ์
0: นะครับแต่เมื่อแข่งแล้วเราก็เชียร์นะถูกไหมล่ะเจอกับกีกิสถานเจอกับฮ่องกงเนี่ยก็ต้องอย่างที่ว่านะต้องเก็บคะแนนให้ได้สู้ได้ป่
1: ะ
0: 6คะแนนนี่มันเป็นไปได้ใช่ไหม
1: เป็นไปได
0: ้เก็บได้แล้วพอ
1: ก็คือต้องชนะ
0: ก็เข้าละ
1: ใช่ใช่ต้องชนะ2
0: แบบนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากคุณผู้ฟังแฟนบอลทุกท่านนะช่วยร่วมใจกันเชียร์ด้วยนะเป็นห่วงจริงๆเลยว่าแล้วเราจะเป็นเหมือนเดิมหางโจก็เป็นแบบนี้เราไม่ค่อยพร้อมสักเท่าไหร่ในการไปแข่งแล้วเราก็ดันด้นจนเข้ารอบน็อกเอาท์นะ
1: ครับ
0: แล้วก็เท่านั้นแหละมันก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นไม่รู้จะเชียร์ได้ถึงไหนเนื่องจากนักกีฬาเนี่ยบังเผลอไปแล้วต้องกลับก่อน
1: อ
0: ่ะเพราะว่ามีภารกิจแบบนั้นน่ะคือเราไม่ได้รวมใจกันเท่าที่ควร
1: ครับผม
0: นะครับทำให้การเตรียมทีมเนี่ยมันไปไม่เต็มร้อยเราเคยเข้าถึงรอบ4ทีมเพื่อไปลุ้นเหรียญทองแดงนะครับประกอบกับช่วงนี้นะอธิคมก็เห็นว่ากระแสหรือว่าความคาดหวังจากเราเนี่ยก็ต้องอยากจะเห็นฟุตบอลมันไปได้รอบลึกถูกป่ะ
1: ครับ
0: เอเชียนเกมจะได้มีความคึกคักไงคนก็จะได้ดูก็อะไรต้องการคาดหวังผลสูงแต่เป็นอย่างนี้แล้วใจคอไม่ค่อยดี
1: ใช่
0: ใจคอไม่ค่อยดี
1: นะครับก็เอาเป็นว่าเชื่อเถอะว่าผมเชื่อว่าคนไทยอ่ะเขาก็ลุ้นนักกีฬาไทยทุกประเภทแหละ
0: ครับ
1: นะครับเอาว่าสู้ให้เต็มที่แล้วกันนะ
0: ครับ
1: สร้างปาฏิหาริย์ให้ได
0: ้แล้วพูดค้างไว้ก่อนที่จะจบช่วงที่แล้วนะเหรียญทอง2ล้านนะ
1: ครับ
0: เหรียญเงิน1ล้าน
1: เ
0: หรียญทองแดง 500,000 ทำให้เต็มที
1: ่โหอย่างง
0: ี้ชัดๆเลยชัดๆเลย
1: สมมุติว่าทีมฟุตบอลชายไทยเกิดได้เหรียญทองมานี่ก
0: ็คูณ22คนเข้าไป
1: เท่าไหร่อ่ะ40กว่าล้าน
0: อ่ะแล้วเป็นเงินเท่าไหร่นะไม่ได้ไปหักจากนักกีฬานะสมาคมได้อีก 30%
1: เอาสิ
0: แล้วก็โค้ดได้ 20%
1: ครับ
0: เหรียญหนึ่งนี่จ่ายเยอะเป็นล้านเพราะฉะนั้นคุณทำเหรียญทองมาให้ได้กีฬาอื่นก็ได้นะ
1: ครับ
0: ทุกอย่างที่คุณจะเป็นเสือซุ่มนะครับวันก่อนคุยกับเจษดาไปสปอร์ตไกด์นะยกน้ำหนักอยากจะฝากไว้ในอ้อมใจ
1: ใช่ใช่
0: จะไปกดดันท่านหรือไม่แล้วแต่ผมคิดว่ายกน้ำหนักทำสถิติได้ดี
1: เราสู้ได
0: ้มีโอกาสที่จะเห็นเหรียญทองเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะครับ
1: นะครับอ่ะนี่เป็นเรื่องของกีฬาไทยที่ค้างกันมาตั้งแต่เบรกแรกนะครับ
0: ครับ
1: เบรกนี้นี่จริงๆอยากจะพูดเรื่องของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเพราะว่าเมื่อวานนี้ลงทำการแข่งกันแล้วในรอบลีกเฟสนัดแรก
0: ครับ
1: นะครับซึ่งสนุกสนานเลยนะครับเมื่อวานนี้ทีมใหญ่ลงเตะหลายคู่หลายเกมมากแต่มีหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจเมื่อคืนนี้ที่ถูกปล่อยออกมา
0: อะไร
1: นะครับก็คือเรื่องของการประกาศผู้เข้าชิงรางวัลบัลลงดอ
0: ร์ดีเดี๋ยวแชมเปี้ยนส์ลีกไปคุยช่วงหน้าก็ได้
1: ใช่ใช
0: ่ครับ
1: นะครับบัลลงดอร์หรือว่านักฟุตบอลยอดเยี่ยมของโลกนะครับซึ่งปีนี้นะครับเขาจะยกมาจัดกันที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับเพราะว่าครบ70ปีของการแจกรางวัลบัลลงดอร์นะครับทำไมต้องมาที่อังกฤษ
0: ครับ
1: เพราะว่าเจ้าของรางวัลบัลลงดอร์คนแรกคือเซอร์สแตนลีย์แมทธิวนะครับตำนานสโต๊กซิตี้ของจริงคนนี้คนนี้ตำนานสโต๊ก
0: เซอร์สแตนลีย์แมทธิวได้บัลลงดอร์เป็นคนแรก
1: ของโลก
0: ของการจัดครั้งแรก
1: ใช่
0: นะครับตอนนั้นยังเป็นนักฟุตบอลยอดเยี่ยมของทวีปยุโรปอยู่เลย
1: ใช่1956
0: นี่คือเมื่อ70ปีที่แล้วนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ที่ฟังพูดกันอยู่นี่ยังไม่เกิดทั้งนั้นนะ
1: ใช่
0: ไม่แน่ใจว่าจะมีใครฟังรายการเราอยู่แล้วบอกว่าทันดูข่าวเซอร์ซารีแมทธิวได้บัลลงดอร์
1: ถ้าใครทันเซอร์ซารีแมทธิวได้บัลลงดอร์อายุต้องเวท
0: 80
1: กว่า
0: ขึ้นไปบวกหน่อย
1: ใช่
0: นะครับแต่ว่าท่านเซอร์สแตนลีย์แมทธิวนี่อยู่แบล็กพูลไม่เหรอตอนที่ได้บอลลงดอร์นะ
1: ตอนอยู
0: ่แบล็ก
1: พูลแ
0: ต่เขาอยู่สโต๊กด้วยเหรอ
1: ใช่
0: เ
1: ขาอยู่สโต๊กกี่ปีตั้งแต่ปี1931ถึง1947
0: ครับ
1: แล้วก็มาอยู่แบล็กพูล1947ถึง1962
0: นี่แหละที่ได้บอลลงดอร์ก็จากที่สโมสรแห่งนี
1: ้พอกันนะแล้วก็กลับมาสโต๊กอีกรอบอีก4ปีก
0: ็
1: เลยบอกว่าเนี่ยตำนานสโต๊กตัวจริงอยู่ตรงนี
0: ้คือจำได้ว่า
1: คนชอบบอกไมเคิลโอเว่นตำนานสโต๊ก
0: อันนี้ตัวจริงใช่ไหมโอ้ยรุ่นคุณปู่เลยค
1: ือ
0: ท่านเนี่ยจำได้ว่าเล่นฟุตบอลจนอายุหลักสี่
1: อ
0: ่ะตอนนั้นที่เราแบบเด็กๆแล้วเราอ่านข่าวนะติดตามข่าวโอ้เซอร์สแตนลีย์แมทธิวนี่เก่งมากสมัยกางเกงฟุตบอลยังเป็นขายาวๆอยู่เลยแหละคุมเข่าอะไรแบบนั้นนะโอ้ยยุคโบราณมากตอนนั้น
1: ก็พาสโต๊กเป็นแชมป์ลีกสองสมัย
0: ครับ
1: แล้วก็มีแชมป์บอลถ้วยหนึ่งสมัยไปเล่นกับเรนเจอร์ก็ได้แชมป์บอลถ้วย1สมัยอยู่กับแบล็คพูลนี่เอฟเอคัพ1สมัยนะครับแล้วก็อะไรคือรายการบริติชโฮมแชมเปี้ยนชิพนะครับ
0: ก็จัด
1: เหมือนอันนี้กีฬาสาธารณจักร
0: จะใช่สาธารณจักรแข่งขันกัน
1: อังกฤษสกอตแลนด์เวล
0: ถูกต้องนี่เลย
1: ไอร์แลนด์เหนือ เ
0: มื่อก่อนมันจะมีถ้วยแบบเคยได้ยินไหมราวส์คัพประมาณนี้ยุค8090
1: นะมันก็จะมีเวสต์อินดี้
0: อย่างเงี้ยก็เล่นกันเอง
1: เล่นกันเองในเครือจักรวรรดิ
0: สมัยก่อนนี่มันFIFA Day อะไรมันยังไม่ลงตัวไง
1: ใช่ใช่
0: โปรแกรมอุ่นเครื่องหรือโปรแกรมทีมชาติทั่วโลกเนี่ยมันยังไม่ลงตัวเท่าไหร่อังกฤษเขาก็จัดเอง
1: ก็บาลลงดอร์ปีนี้จัดประกาศวันที่26ตุลาคมนะครับ
0: ครับ
1: ที่ลอนดอนพาลาเดียมเธียเตอร์ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ
0: เหรอแล้วนี่จัดในโรงหนังเหรอ
1: ใช่ๆ
0: แล้วฉายหนังให้ดูก่อน
1: มันน่าจะเป็นโรงละครมากกว่าพี
0: ่
1: นะครับน่าจะเป็นโรงละครอารมณ์คล้ายๆแบบราชดาลัยเธียเตอร์ของบ้านเราอะไรเง
0: ี
1: ้ยนะครับแต่นี้เป็นลอนดอนพาลาเดียมเธียเตอร์นะครับซึ่งก็อย่างที่บอกว่าปีนี้ปกติเขาจะประกาศที่กรุงปารีส
0: ครับ
1: แต่ว่าปีนี้มาประกาศที่กรุงลอนดอนเพื่อให้เกียรติแก่เซอร์ซารีแมทธิวผู้ได้รับรางวัลบัลลังก์ดอร์คนแรกของโลกนะครับ
0: เมื่อ70ปีที่แล้วนะ
1: ทีนี้เมื่อวานนี้เขาก็ประกาศออกมาจริงๆอยากจะพูดถึงเจ้าเขาเรียกอะไรนอมินีนะครับตัวเต็งในการเข้าชิงรางวัลบัลลังก์ดอร์ปีนี้เนี่ย30คนแต่ว่ามันเยอะเหลือเกินเพราะฉะนั้นไปไอ้3รายการเล็กก่อน
0: ผู้ประกาศรางวัลคุณต้องถือเนี่ยแผ่นออกมาแล้วคุณก็ออกมานอกเวทีแล
1: ้
0: วก็แบบว่าใส่สูทด้วยนะแล้วก็ผู้ ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงมีดังต่อไปนี
1: ้
0: ค
1: ุ
0: ณก็พูดไป
1: คือในวงการลูกหนังอ่ะจริงๆมันสำคัญทั้งชายและหญิงนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ที่เป็นประเด็นกันมากก็คือ3รางวัลแยกย่อยไม่รวมรางวัลบัลลังก์ดอร์นะพี
0: ่ครับ
1: ก็คือรางวัลที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอะไรโพค่าโพ พค่า

0: โคปาโทรฟี่ออกมาหรือวันดาวรุ่งยอดเยี่ยมเนี่ยก็คือน่าสนใจหลายคนนะ
1: ครับ
0: ยกตัวอย่างเช่นคาริมอาราเบโกวิชนะครับอันนี้ปีกซ้ายทีมชาติบอสเนียนะครับตอนน
1: ี้อยู่ติดไปด้วยเหรอ
0: ใช่
1: 30คนนะ
0: ตอนนี้อยู่ยูเว่10คนสิ
1: เอา10คนพอนะ
0: อันนี้ดาวรุ่งไงดาวรุ่ง
1: อ๋อดาวรุ่งดาวรุ่ง
0: ดาวขออภัยนะครับปีนี้ก็จะมีเนี่ยคาริมอาราเบโกวิชนะครับมีเปาคูบาซี
1: ่เอ้ยคนนี้ต้องเ
0: ตะคนนี้ต้องมา
1: เผื่อได้ด้วย
0: ใช่นะครับอายุบูอัดดีจากโมร็อกโก
1: เห็นไปบ้างแล้วนะอยู่แมนซิตี้นะครับ
0: แยนเดียวมองเด้นะครับจากอาแบร์และซิกเล่นข้าวจากเยอรมันนะครับเอลีจูเนียร์กรูปี้จากบอนมัด
1: เฮ้ยคนนี้จำได้ลูกยิงวิชาการ
0: ใช่
1: ครูปรีครูปรี
0: ใช่แล้วก็จะมีลามินยาเมานะครับจากบาร์เซโลนาโยฮันแมนซัมบีจากฟรายบวกอิบราฮิมมาซาจากไบเออร์เลเวอร์คูเซนแล้วก็วอร์เรนเซอีเอเมรี่จากปารีสแซงแชกแมงดูแล้วยังไงก็น่าจะเป็นเปาคูบาซี
1: ่ให้เลยได้ไหม
0: เอออ
1: ่ะไอที่คนประกาศเลย
0: หรือไม่ก็ต้องเป็นยาเมาอีกรอบคือมันมีโอกาสเป็นไปได้นะที่ได้ทั้งรางวัลใหญ
1: ่ครับ
0: และรางวัลเล็กพร้อมกันม
1: ี
0: ไหมมีไหม
1: โอ้โหจะมีไหมเนี่ย
0: เออ
1: แบบนักผมเป็นนักกีฬายอดเยี่ยมแห่งปี
0: ได้วันดาวรุ่ง
1: เยาวชนยอดเยี่ยมอย่าง
0: น
1: ี้ใช่ไหม
0: เพราะที่อังกฤษอ่ะมันมีได
1: ้หายาก
0: อย่างเช่น PFA อ่ะมีได้นะที่แบบรางวัลได้เท่ากันอะไรเงี้ย
1: ให้เลยให้เลยคุณประกาศเลย The Winner is ไปเลยเพราะว่าเปาคูบาซี่เขาอยู่บาร์เซโลนากับยามาล
0: ใช่
1: เขาดูผลงานฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยใช่ป่ะ
0: คือถ้าคุณไปดู
1: นะ
0: ถ้าคุณไปดูรายละเอียดอ่ะเขาจะบอกเลยว่าอย่างเปาคูบาซี่นะ
1: ครับ
0: สเปนอายุ19เล่นกองหลังอยู่บาร์เซโลนาฤดูกาล 2025-2026 ลงเล่น62แมตช์ยิง1ประตู2แอสซิสต์5ใบเหลือง1ใบแดงเขาแจงออกมาแบบนี้เลย
1: ละเอียดมาก
0: นะครับถ้วยที่ได้ประกอบไปด้วยฟุตบอลโลกลาลิก้าสเปนและสเปนซุปเปอร์คัพนะครับเป็น third nomination for young talent of the year ก็คือเข้าชิงรางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมนะครับในอันดับที่3
1: ครับ
0: แล้วก็จบเคยจบอันดับ5เมื่อปี2024มาแล้วนะครับรางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมของปีนะครับส่วนทางฝั่งของลามินยามาลเนี่ยเขาระบุว่าอายุ19เล่นตัวรุกบาร์เซโลนาฤดูกาลที่แล้วลง57แมตช์ยิง25ประตู20แอสซิสต์6ใบเหลืองได้รางวัลอะไรบ้างฟุตบอลถ้วยฟุตบอลโลกลาลิก้าสเปนสเปนซุปเปอร์คัพอันดับ1ใน3ของผู้เข้าชิงรางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีแล้วก็เคยจบรางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปี2ครั้งติด
1: นี
0: ่2024และ2025อ๋ออ่
1: ะไม่อะไรงั้นปีนี้ให้เปาคูบาซี
0: ่เนาะ
1: เพราะว่าเบื่อแล้ว
0: ก็เป็น
1: อย่างนั้นได้ป่ะ
0: เป็น1ในรางวัลที่เหมือนแบบคนพูดถึงเยอะว่าใครจะได
1: ้แล้วการเล่นในฟุตบอลโลกซึ่งเปาน้องเปานี่เล่นดีมากนะก็คะแนนน่าจะสูง
0: ใช่ไห
1: มเมื่อคุณเล่นในฟุตบอลโลกได้ดีเนี่ยมันเป็นที่น่าจับตามองมากอยู่บาร์ซ่าก็พอๆกับยามานั่นแหละยามายังมีเจ็บตอนปลายๆฤดูกาลด้วยซ้ำไปแต่เปาคูบาซี่เป็นกำลังหลัก
0: ใช่
1: อันนี้ผมตัดสินให้เลย
0: และในลาลิก้าสเปนในทีมชาติสเปนกับฟุตบอลโลกนี่ก็คือเล่นดีมาก
1: ใช่ใช
0: ่ครับ
1: เขาเป็นนักเตะดาวรุ่งเยี่ยมของฟุตบอลโลกด้วยใช่ไหม
0: ใช่
1: ไอ้นี่มีโอกาสละต้องได้ละต้องได้ละ
0: รางวัลต่อไปที่น่าสนใจนะครับยาชินโทรฟี่โอ้ชื่อก็รู้แล้วว่าเป็นรางวัล
1: ใคร
0: ผู้รักษาประตูยอดเยี่ยม
1: เลฟยาชินนี่เป็นใคร
0: ก็คือผู้รักษาประตูคนแรกที่เคยได้รางวัลบัลลงดอร
1: ์อัน
0: นี้นะครับเลฟยาชินนะครับเจ้าของฉายามนุษย์ปลาหมึก
1: ชื่อฉายาภาษาอังกฤษของเขาเนี่ย Black Spider
0: ก็คือดำ
1: ไอ้แมงมุมดำ
0: ใช่
1: แต่พอมาถึงเมืองไทย
0: ทำไมมาถึงเมืองไทยเป็นมนุษย์ปลาหมึกเหรอพี
1: ่พอมาถึงเมืองไทยเน
0: ี่
1: ย
0: ไอ้มือปลาหมึก
1: ผู้สื่อข่าวระดับปรมาจารย์ของเรานะครับรุ่นประมาณนี้พี่โย่งพี่ยอดนี่แหละนะฮะเอาเป็นหมึกยักษ์ดำดีกว่าต้องไม่ใช่มนุษย์ปลาหมึกนะหมึกยักษ์ดำ
0: เ
1: พราะว่า
0: เพราะหมึกมันหนึบ
1: มันก็คล้ายเหมือนกัน
0: หมึกมันหนึบ
1: มันคงเป็นความจินตนาการไปแบบคนตั้งฉายาว่าเขาแบบเอ้ยไม่ต้องตั้งตรงก็ได้นะเอาแบบหมึกยักษ์ก็เข้าท่าดีอะไรแบบนี้นะประกอบกับเลฟยาชินี่ชุดดำทั้งชุดทำไมไม่เขาไม่เป็นแบล็กสไปเดอร์หรอก
0: ก็น่าจะเป็นผู้สาประตูคนเดียวที่เคยได้รางวัลนี้นะครับ
1: คนเดียวเลย
0: ในโลกใบนี้ด้วยนะ
1: ได้รับรางวัลบัลลงดอร์ในปี1963นะคร
0: ับ ใช
1: ่เลฟยาชิน
0: ก็มีรางวัลเป็นของตัวเองก็คือรางวัลยาชินโทรฟี่นะครับผู้เข้าชิงปีนี้มียาซินโบโนจากโมร็อกโกนะครับทิโบคุกตัวจากเบลเยียมโคนกาเซียจากสเปนเกรกอร์โกเบลจากสวิตเซอร์แลนด์เอมี่มาร์ติเนสจากอาร์เจนตินาเอ็ดเวิร์ดเมนดี้จากเซเนกัลดาวิดรายาจากสเปนมัตเวย์ซาฟูนอฟจากรัสเซียอูไนซิมอนจากสเปนแล้วก็โวซินย่าจากเคปเวิร์ด
1: ผมรอคนสุดท้ายนี่แหละ
0: ทำไมอ่ะ
1: ผมอยากจะให้เขาได
0: ้ไอ้จริงดิ
1: อันนี้
0: เดี๋ยวก่อน
1: ผมอยากจะให้เขาได
0: ้ต ้องย้อนกลับมาเนี่ยเห็นป่ะ

0: นชอบมองแต่พระเอก
1: เออ
0: คุณไม่เคยมองตัวประกอบอย่างดาวิดลาย่าของผมเลย
1: น
0: ี่คือผู้สาประตูเจ้าของรางวัลโกลเด้นโกลบในพรีเมียร์ลีกคลีนชีทมากที่สุด
1: ฟุตบอลโลกเล่นหรือเปล่าน
0: ั่นแหละทำไมไม่ได้เล่นไม่เข้าใจ
1: ก็อูไนเขาเล่นดีอยู่แล้ว
0: แล้วพี่ดูเล่นในลีกก็ดีโอ้โหทุกวันนี้โดนเป็นเท่าไหร่แล้วล่ะ
1: คุณต้องดูโวซินย่า
0: คือโวซินย่าเขาขึ้นชื่อจริง
1: ดีดี
0: แต่มันเล่นพี่ฟุตบอลโลกไอ้บาลองดอร์เนี่ยเขาต้องรวมผมเขามีช่วงเวลาอยู่นะว่าใช้เวลาในการรวบรวมอ่ะ
1: ต้องเล่นจากลีกตัว
0: เองก็คือตั้งแต่วันที่3สิงหาคมปี2025
1: ต้องลีกตัวเอง
0: จนถึง19กรกฎาคม2026ซึ่งอีโวซินย่าเนี่ย
1: ครับ
0: ตั้งแต่วันที่3เนี่ยจนถึงวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ย
1: ทำอะไร
0: ไปอยู่ไหนมาเด่นดังเลยวันที่11กรกฎาคมแล้วจะมารางวัลยาชินไม่ได้
1: เขาก็เล่นลีกเขาเปล่า
0: ก็ใช่ไงแต
1: ่
0: ถ้ายังจำกันได้อะ
1: แต่ลีกไม่ดัง
0: โวซินย่าเนี่ยก่อนที่จะแบบว่าเอ้ยตอนนั้นเขาก็อยู่ในลีกโปรตุเกสแล้วพี
1: ่
0: แต่ว่าเป็นลีกแบบเป็นทีมลีกเล็กเอ้ยเป็นทีมเล็กในลีกใหญ่ก
1: ็
0: คือสโมสรชาเวส
1: ไม่ใช่ลีกไม่ดังทีมไม่ดัง
0: ใช่นะครับซึ่งตอนนี้นี่เขาก็ย้ายไปอยู่นี่แล้วไงโคโลโคโลในชิลี
1: ผมบวกคะแนนให้เขาไม่ได้เหรอเขาเล่นในฟุตบอลโลก4เกมฟุตบอลโลกครั้งแรกในชีวิตด้วยนะ
0: เราก็เพิ่งรู้จักเขาแค่4เกมนั่นแหละ
1: ไอ้แล้วทีมก็เคปเวิร์ดใช่ไหมไม่ได้ดีเด่นไม่ได้ดังอะไรเข้ารอบน็อกเอาท์เฉยเลยเห็นไหมแล้วก็เล่นได้ดีนะแม้จะถูกยิงแล้วก็แพ้แล้วก็ตกรอบไปก็ตามเนี่ยแต่ชื่อที่เขาคือมันสร้างแรงกระเพื่อมว่า
0: โอ้โหแล้ว
1: คนทั้งโลกหันมาสนใจ
0: 4เกมนั้นต้องได้รางวัลเลย
1: อีกอย่างนึงอายุมากแล้วด้วย
0: แล้วไงเราจะไม่ได้แล้ว
1: คือมันเป็นความสามารถที่ว่าคุณทำได้เหนือคนอายุหลักส
0: ี่ไม่ผมว่าเขาติดมาเพราะเป็นสีสันมากกว่า
1: ถูกต้องถูกต้องสีสันนั่นแหละ
0: ในเนี้ยยังมีผู้สาประตูที่เป็นระดับแบบโอ้โหแชมป์ไม่รู้ตั้งกี่คน
1: นี่เขา
0: อุไรซิมอนก็แชมป์โลกใช่ไหม
1: อุไรซิมอนเขาเป็นถุงมือทองคำผู้บอลโลกใช่ไหม
0: แล้วก็ได้แชมป์โลกด้วย
1: ผมยังเคืองๆอยู่เลยอุไรเล่นธรรมดาความสามารถเฉพาะตัวคุณต้องดูโวซิงย่าเซฟดีมาก
0: ถ้ามองทั้งฤดูกาล
1: อ่
0: ะดาวิดลาย่าผมก็ต้องลุ้นได้นะเจ้าของรางวัลคลีนชีทเยอะที่สุด
1: ฟุตบอลโลกเขาคะแนนสูง
0: แต่เขาแค่ไม่ได้ลงในฟุตบอลโลก
1: ฟุตบอลโลกเขาคะแนนเยอะโวซิงย่ามานี่มันเป็นแรงบันดาลใจเหมือนแบบโดดเด่นเอาง่ายโดดเด่นแล้วกันให้โวซิงย่าไปนะผมขอแล้วกัน นี่เวลาคุณผมจะบอกให้เวลาเขาคุยกันเรื่องใครให้ใครเป็นนักกีฬายอดเยี่ยมของแต่ละประเภทอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องคุยกันนะคุยกันให้ลงให้ได้ว่าเหตุผลของคุณดีกว่าผมเหตุผลของผมดีกับคุณต้องลงกันให้ได้อย่าใช้วิธีการโหวตสมมุติว่าในคณะกรรมการมีสัก9คน
0: เพราะถ้ามันเป็นการโหวตมันจะเป็นการล็อบบี้ยีสต์ได
1: ้ก็โหวตเนี่ยมันเป็นวิธีหนึ่งของประชาธิปไตยใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์ทุกอย่างบางทีคน9คนนั้นเข้ามาจากแหล่งไหนอ่ะเขาเป็นพรรคพวกเดียวกันมันก็ไปสิเฮไหนมันก็เฮนั่นต้องคุยกันด้วยเหตุผลไอ้อย่างเงี้ยอธิคมบอกลาย่าเพราะอะไรโวซิงย่าเพราะอะไร
0: คือลาย่าก็ต้องลุ้นได้ต้องเป็นคนหนึ่งเลยคนที่ลุ้นได้สิ
1: ให้แค่ลุ้นพอ ผมเป็นประธานการพิจารณาซึ่งผมเคยอยู่ตรงนั้นมาแล้วนะผมก็เห็นวิธีการเขาว่าเออมันต้องคุยกันนี่ว่าวันนี้คุยกันไม่ลงนะพรุ่งนี้มาคุยกันใหม
0: ่ยาชินโทรฟี่ปีที่แล้วเนี่ยคนที่ได้รางวัลคือจารุจิดอนนารูม่านะครับจากปารีสแซงต์แชร์แมง
1: อันนี้เขาสามแชมป์ป่ะ
0: ใช่
1: สามแชมป์เปเช่นะ
0: ครับแล้วย้อนกลับไป2024คือเอมี่มาร์ติเนส
1: นี่ก็ได้อยู
0: ่ครับนะครับ2023ก็เอมี่มาร์ติเนสจากแอสตันวิลล่านะครับเนื่องจากว่าปีนั้นเป็นปีที่พาอาร์เจน่าเป็นแชมป์โลก
1: อาร์เจน่าเขากำลังเฟื่องฟูทั้งแชมป์โลกแชมป์โคปาอเมริกาอะไรแบบนั้นนะ
0: ใช่ใช
1: ่ฟอร์มดี
0: นะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอลุ้นกันเอาละกันว่ายาชินโทรฟี่ใครจะได้นะครับ
1: แต่ผมให้โวซิงย่านะย้ำ
0: มีสองรางวัลที่น่าสนใจนะครับก็คือรางวัลสโมสรฟุตบอลยอดเยี่ยมนะครับปีนี้เข้าชิง5สโมสรด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยอาร์เซนอลบาเยิร์นมิวนิกโบโดกลิมฟลาเมงโกและปารีสแซงต์แชร์แมง
1: โบโดกลิมผมให้โบโดกลิม
0: เซอร์ไพรส์มากเลยนะ
1: เฮ้ยเล่นดีนะผลงานโดดเด่น
0: แล้วผมไปนั่งดูประวัติน่ะโอ้โหโบโดกลิมนี่แค่ชื่อก็ชอบแล้วอะ
1: เอ้ทำไม
0: แสงสว่างแห่งเมืองโบโดคือเขาบอกโบโด
1: จริงเหรอ
0: ใช่โบโดมันไม่ใช่
1: แสดงว่ากริมแปลว่าทองเหรอ
0: แปลว่าแสงสว่าง
1: คล้ายๆทองไง
0: ไม่มันไม่ได้เป็นลักษณะของทองพี่คำว่ากริมในภาษานอร์เวย์แปลเหมือนแบบแสงที่ปลายถ้ำอ่ะแบบ
1: อ๋อ
0: ริบลี่อ่ะไม่ได้สุขสว่างแต่เป็นความหวังที่ด้านปลายอ่ะ
1: ผมนึกไปถึงคำว่าอะไรรู้ไหม
0: คำว่าอะไร
1: กิมในภาษาจีน
0: กิมจิอย่างเงี้ยในเกาหลี
1: กิมแปลว่าทอง
0: อ๋อเหรอแต่นี่กลิมไงกอไก่ไอจีเอลไอเอ็มทีกลิม
1: เฮ้ยมันต้องมีฐาน
0: เขาบอกว่าสโมสรนี้เนี่ยทำไมถึงต้องเชื่อเพราะว่าโบโดเป็นเมืองที่อะไรนะหนาวเกือบทั้งปีแล้วก็แบบว่าไม่มีความน่าสนใจอะไรเลยเขาก็เลยมีสโมสรฟุตบอลที่ชื่อว่าโบโดกริมซึ่งแปลว่าแสงสว่างแห่งโบโด
1: แล้วก็แสงสว่างมันให้ความอบอุ่นด้วยไง
0: ใช่ใช่
1: มันก็มีค่าใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ใช่โบโดกริมก็น่าสนใจนะครับ
1: โอเคผมให้เลยอาร์เซนอลผมไม่ให
0: ้อาร์เซนอลไม่น่าได้
1: ไม่น่าได้ใช่ไหมดีมากดีมาก
0: อีบาเยนไง
1: ไ
0: ปน่ากลัวมากเพราะว่าเขาเป็นทีมที่เขาจะเรียกว่ากลับตัว turning point แบบชัดเจนมากก็คือปีที่เลเวอร์คูเซนเป็นแชมป์อ่ะปีนั้นคือไบมินิก
1: ปีนั้นที่ได้ดับเบิ้ลแชมป์ไร้พ่ายใช่ไหม
0: เละเทะเลยปีนั้นไบมินิกเละเทะเลยนะ
1: หรือไปที่3
0: ถูกต้องแล้วเขากลับตัวมาเป็นแชมป์ได้แบบทั้ง2รายการ
1: คราวนี้แบบคลายแบบเป็นทีมขึ้นคานะมหาอำนาจอ่ะแบบไม่มีใครสู้แล้วล่ะ
0: ยังไม่รวมเรื่องแบบงบการเงินอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วที
1: นี้แล้วก็ผลงานแบบยิงประตูถล่มทลายอะไรงี้นะ
0: ใช่ผมว่าไบมินิกอาจจะได
1: ้แล้วอ้าวแล้วทีมผมอ่ะ
0: ก็เป็นสีสันเหมือนกัน
1: ผมนี่ไปทางเห็นไหมโวซิงย่า
0: เ
1: นี่ยโบโดกริม
0: เนี่ยคุณชอบแบบนี่คุณชอบดูทฤษฎีวงเวียนชีวิตเลย
1: คุณต้อง คุณต้องให้เขามันโดดเด่นจริง
0: ๆเออ
1: ใช่ไหม
0: นะครับ
1: คุณแบบทีมมหาอำนาจเนี่ยเขาได้บ่อยแล้ว
0: ใช่ใช่
1: เขาเบื่อแล้วอย่างเงี้ยนะเออเวลาเราให้เราต้องดูจุดนี
0: ้ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของแคนดิเดตชิงรางวัลบอลดอชายนะครับ
1: ครับ
0: อีกหนึ่งรางวัลที่เมื่อวานนี้มีคนพูดถึงเยอะก็คือโค้ชยอดเยี่ยมปี
1: อันนี้ก็สำคัญคนก็จับตามองนะครับ
0: หรือว่าชื่อถ้วยว่าโยฮันครอยฟ์เทอร์ฟิตโ
1: คซีโยฮันครอยฟ์ไม่ต้องมีคำอธิบายมากนอกจากเป็นบัลลงดอ3สมัยนะครับนักเตะทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับ
0: เป็นโค้ชที่ได้ทั้งรางวัลบัลลงดอทั้งในฐานะโค้ชและทั้งเตะ
1: ใช่ไหมแล้ว
0: ได้ปะ
1: นักเตะได้แน่ๆ
0: เออนักเตะได
1: ้3ครั้ง
0: ก็ปีนี้นะครับผู้เข้าชิงรางวัลโค้ชยอดเยี่ยมนะครับในรางวัลบอลดอประกอบด้วยมิเกลอาร์เตต้าจากอาร์เซนอลนะครับลุยเดลาฟูเอนเต้จากสเปนอูนายเอมริจากแอสตันวิลล่านะครับแวงซองกอมดีจากไบเยิร์นมิวนิกและลุยส์เอนูริเก้จากปารีสแซงต์แชร์กแมงครับ
1: ลุยส์เอนูริเก้ไปเพราะว่าเขาป้องกันแชมป์ลีกได้ใช่ไหม
0: เอออ
1: ันนี้ยากนะยากนะ
0: โหชื่อมันชัดอยู่แล้วว่าจะได้อันนี้ก็พูดตรงๆนะ
1: แล้วคะแนนสูงอย่างที่ว่าแชมเปี้ยนส์ลีกมันคะแนนเยอะใช่ไหมล่ะถ้าคุณได้แชมป์อ่ะ
0: ใช่ใช
1: ่มีโอกาสนะ
0: นะครับ
1: เขาตั้งชื่อรางวัลเป็นโยฮันคราฟเหรอ
0: ใช่โยฮันคราฟ
1: โซฟีเท่ดีเหมือนกัน
0: ปีที่แล้วคนที่ได้ก็คือหลุยส์เอนริเก้ไปแล้วไง
1: เอาเลย
0: ปารีสแซงต์แชร์กแมงไง
1: แล้วถ้ามองลงมาที่จะสูสีนี่อันที่ผมคิดว่าใครที่จะมาต่อกรกับเอนริเก้กรณีเอนริเก้ไม่ได้อ่ะปีนี
0: ้ถ้า
1: ใครพอจะใกล้ๆกันหน่อย
0: โอ้โหมันก็ต้องหลุยเดลาฟูเอนเต้แหละ
1: แล้วแชมป์โลกใช่ป่ะ
0: อืม
1: ก็เป็นไปได้นะ
0: โอ้พอเขาแชมป์โลกอ่ะ
1: แล้วเล่นแบบเล่นมีมาตรฐานสูงมากนะ
0: ใช่
1: ไม่ใช่แบบว่าเล่นเกมลับอะไรแล้วไปได้แชมป์โลกนะโอ้โหสเปนนี่สู้ยากมาก
0: คืออย่างรายการพวกนี้ผมว่ามิเกลอาร์เตต้าผมไม่น่าเข้าไปเกือกกลัวอะไรกับเขาได
1: ้
0: จริงๆอูนายเอเมรี่ผมก็แอบชอบเหมือนกันนะผมว่าเขาหรือแม้แต่แวงซองกอมานีนะครับเพราะนี่คือโค้ชดับเบิลแชมป์นะดับเบิลแชมป์นะแวนซองกอมานี
1: คือตอนมาก็ไม่ค่อยมีคนเชื่อมือสักเท่าไหร่นะ
0: ใช่แล้วเอนริเก้เอาจริงๆก็ดับเบิลแชมป์เฉยๆนะไม่ใช่ทริปเปิล
1: ยังไม่3ใช่ไหม
0: ใช่เพราะว่าเฟรนช์คัพเนี่ยลองได้แชมป
1: ์อ๋อเออ แล้วผมเปลี่ยนใจละให้เดลาฟอนเต้ดีกว่า
0: ใช่
1: เพราะเขาดูเท่ดีอายุมากแล้วแต่ว่าดูหล่อด
0: ีโอ้ดูแลตัวเองดีมากนะครับ
1: เปลี่ยนใจละให้เดลาฟอนเต้ไป
0: คุณผู้ฟังดูจากรายชื่อที่ผมคัดมาให้ก็ลองเลือกกันมาดูแล้วกันนะคร
1: ับแล้วใครชอบใครเห็นด้วยกับเราหรือไม่นะครับลองส่งข้อความแล้วก็มาคุยกับเรานะครับ4689899แล้วก็ทาง Facebook และ YouTube
0: ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเราจะพูดถึงรางวัลผู้เข้าชิงรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมบัลลงดอร์ผู้ชายแล้วนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็รวมถึงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกคืนนี้ด้วยครับมีอะไรเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในเก่าเกมช่วงสุดท้ายครับ
2: เก๋าเก่งเกมดำเนินรายการโดยป๋ายาวกันโชมิสเตอร์โจอี้ต้นไทยสอนและทีมงาน FM 99
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: กลับเข้าสู่เก่าเกมครับเบรกสุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวมาต่อกันจากเบรกเมื่อกี้เลยเรื่องของบัลลงดอร์เพราะเหลืออีกหนึ่งรางวัลซึ่งเป็นรางวัลที่ต้องพูดจริงๆนะครับกับรางวัลบัลลงดอร์นักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมแห่งปี
1: คุณนี่เหมือนพิธีกรเลย
0: ฮะ
1: เลยต้องจัดส่งเข้าประกวดว่าขอเป็นพิธีกรที่อังกฤษได้ไหม
0: ทำไมอ
1: ่ะก็ประกาศรางวัลไง
0: อ
1: ๋
0: อ
1: 70ปีเซอร์สแตนลีย์แมทธิวทั้งทีนะต้องยิ่งใหญ่แน่เลย
0: ก็ฝั่งรางวัลบัลลงดอร์ชายเนี่ยมีทั้งหมด30คนนะครับ
1: ครับ
0: ก็รายชื่อที่น่าสนใจก็จะมีอย่างจูดเบลลิงแฮม
1: คุณช่วยตัดมาสัก5คนถึง7คนสิ
0: 1ถึง5
1: เอาที่จะได้นะ
0: ในความรู้สึกของผมนะ
1: เออขอตัดมาหน่อย
0: 1ลามินยามาลครับ
1: เ
0: ออนะครับ2แฮร์รี่เคนครับ
1: สาม
0: บรูโน่เฟร์นันครับ
1: ติ๊กไว้ก่อน
0: แล้วก็4คิลียนเอ็มบัปเป
1: ้
0: 5ผมชอบคนนี้แต่เสียงมันไม่ค่อยดันเลย
1: ใคร
0: ฟาบิ
1: อง
0: รุยส์แล้วก็รวมถึงโรดรี่ด้วยนะคู่นี้เขามาทั้งคู
1: ่หกละหกคน
0: คืออย่างแรกที่ตัดเลยอ่ะเพราะว่า1เลยมันต้องให้ทีมแชมป์โลกด้วยซึ่งทีมแชมป์โลกเนี่ยถ้าจะได้เปรียบเลยก็จะมีลามินยามาลโรดรีแล้วก็ฟาบิองรุยส
1: ์ครับ
0: นะครับแต่ในความคิดของผมอ่ะผมว่าถ้าเป็นโรดรีอ่ะผมว่าโลกใบนี้มันจะลำเอียงไปหน่อยนึง
1: ทำไม
0: เพราะโรดรีเก่งในฟุตบอลโลกจริงนะพี
1: ่ครับ
0: แต่2แชมป์กับแมนซิตี้เมื่อฤดูกาลที่แล้วที่ทั้งเกมในทั้งการเป็นแชมป์ FA ครับแล้วก็คาราบาวครับผมว่ามีโรดี้ร่วมอยู่ไม่เกิน5แมตช
1: ์เพราะเจ็บใช่ไหม
0: ใช่เขาเจ็บไปเยอะ
1: แล้วก็แชมป์ที่ได้ก็ไม่ใช่แชมป์ลีกด้วย
0: ถูกต้อง
1: นั้นนะแต่ว่าคะแนนสูงอย่างที่ว่าฟุตบอลโลกใช่ป่ะ
0: ใช่
1: เล่นดีซะจนได้
0: ลูกบอลจริง
1: ลูกบอลทองคำด้วยใช่ไหม
0: ได้ MVP
1: ใช่อย่างเงี้ยก็เลยแล้วฟาเบงลุยทำไมถึงขึ้นมาเบียด
0: คือผมชอบฟาเบงลุยเพราะว่าเขาเป็นถ้าจำได้เขาคือคนแอสซิสต์ให้เฟรนันโดเรสยิงประตูชัยให้สเปน
1: เหรอเป็นคน
0: ไม่ใช่
1: เป็นคนโยนมาป่ะ
0: เออเป็นคนเปิดอ่ะ
1: หรือคนโยนเป็นปอโด
0: ผมว่าฟาเบียงรุยนะถ้าจำไม่ผิดวันที่เจอรอบรองอ่ะที่อึดอัดหน่อย
1: รอบรองเหรอรู้ว่ารอบชิง
0: ฟาเบียงรุยเนี่ยเขาระบุไว้ในคำอธิบายในรางวัลบอลลงดอร์นะครับ
1: ครับ
0: สเปนไปเอชเชทำไมบอกอายุ45แมตช์3ประตู6แอสซิสต์4ใบเหลืองได้รางวัลอะไรบ้างแชมป์โลกแชมเปี้ยนลีกแชมป์อินเตอร์คอนติเนนทัลแชมป์ยูโรเปียนซูเปอร์คัพแชมป์ลีกเอิงแชมป์เฟนซูเปอร์คัพที่ดูดิมันแน่นขนาดเนี้ย แล้วตัดกลับไปโรดรีนะ
1: มาเต็ม
0: โรดรีเนี่ยแมนซิตี้บาร์เซโลน่านะครับสเปนนะครับ46แมตช์ได้ลง46แมตช์โอ้ยก็ลงเท่าเกือบเท่าฟาบิโอนะ
1: สำรองมั้ง
0: 2ประตู6ใบเหลือง1ใบแดงรางวัลที่ได้ฟุตบอลโลก FA ครับคาราบาวครับ
1: อ
0: ุ้ยลงเยอะเหมือนกันไว้โรดี้
1: เห็นไหม
0: ไปลงตอนไหนวะ
1: สำรองอย่างที่ว่า

0: เออ46แมตช์ด้วยหายแล้วก็มาสำรองไงก็เลยไม่ค่อยได้สังเกต
1: แต่โอ้ถ้าเกิดลงเท่ากันนะผมว่าโรดี้ได้เปรียบในความนะคือฟาเบียนรุยเนี่ย45แมตช์3ประตู6แอสซิสต์แต่ได้รางวัล1 2 3 4 6ถ้วย
0: คนเยอะเขาอยู่ไปเอชเนี่ย
1: เออ
0: แต่ว่าฟาเบียนรุยเนี่ยนะยูโรเขาเก่ง
1: เก่ง
0: ถ้า2024เนี่ยที่ได้แชมป์ยูโรเนี่ยนะเออนั่นน่ะดีเล่นเล่นดีเลยแหละเยอะเลยแหละ
1: เพราะว่าฟาเบียนรุยรอบเนี้ยเขาเป็นโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์ของทีมชาติสเปนคือเอาไว้ได้ลงตัวจริงทุกเกมหรอกแต่พอลงมาแล้วสร้างจุดเปลี่ยนเปลี่ยนจังหวะเกมได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยชอบฟาเบียนรุยผมรู้สึกว่าแต่ฟาเบียนรุยไม่ค่อยโดนแบบพูดถึงหน้าสื่อสักเท่าไหร่
0: ไม่ค่อยเด่นไง
1: เออแต่อย่างลามินยามาลเนี่ยนะครับเขาระบุไว้ในบาลองดอร์ก็คือสเปนบาร์เซโลนา57แมตช์25ประตู20แอสซิสต
0: ์
1: ตกใบเหลืองฟุตบอลโลกแชมป์ลาลิก้าสเปนในซูเปอร์คัพ3ถ้วย
0: ยามาลนี่ยิ่งฟุตบอลโลกยิ่งค่อนข้างเงียบไปหน่อย
1: แฮร์รี่เคนอ่ะนะ
0: แต่แฮร์รี่เคนเนี่ยน่าสนใจ
1: แฮร์รี่เคนเขาระบุไว้รายละเอียดว่าไงฮะ
0: ยังไง
1: อังกฤษบาเยิร์นมิวนิก65แมตช์73ประตูครับ
0: เน้นเหลือเกิน
1: 8แอสซิสต์ได้แชมป์บุนเดสลีกาเดฟเฟย์โพคาวเยอรมันซูเปอร์คัพ
0: ที่3ฟุตบอลโลกช่วยเติมหน่อย
1: แฮร์รี่เคนก็ไม่แย่นะ
0: ที่ว่ากันว่าไงบอกว่าถ้าเกิดอังกฤษได้แชมป์โลกอ่ะ
1: ใครจะได้ระหว่างแฮร์รี่เคนกับดีคันไร
0: ส์แฮร์รี่ด้วยใช่ไหมด้วยใช่ไหม
1: ใครเอาดีคันไรส์มาเปรียบ
0: จะเป็นบอลลงดอถูกป่ะ
1: เออ
0: เนี่ยๆๆอย่างเงี้ย
1: เอาดีแค่ไรผมว่าเกือกกลัวทำไม
0: เกือกกลัวแหมใช่คำว่าเกือกกลัว
1: ไออย่างบรูโน่แฟนันนะ
0: ครับ
1: รายละเอียดที่เขียนในบอลลงดอเขียนว่าโปรตุเกสแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด51แมตช
0: ์เออ
1: 13ประตู25แอสซิสต
0: ์
1: 7ใบเหลืองโทรฟี่นอน
0: โอ้มาเสียลงตรงท้ายนี่แหละ
1: ใช่
0: ไ
1: หมผมก็เลยบอกว่าคือมันมีถ้าเป็นพี่ให้ใครอ่ะ
0: ตัดสินใจยากนะ
1: no.
0: เพราะว่ามันไม่มีคนที่แบบโดดเด่นขึ้นมาจริงๆอ่ะแต่ผมกลัวจะเสร็จโรดี้
1: อ
0: ่ะเพราะว่าทิศทางเป็นแบบนั้นเอางี้แล้วกันใช้คำเนี้ยเวลาคุยกันนะเออก็เขามาฟุตบอลโลกสักขนาดนี้ใช่ไหมแต่แน่นอนก็ต้องดูผลงานทั้งฤดูกาลอ
1: ่
0: ะพอแฮร์รี่เคนเนี่ยเรารู้สึกตื่นเต้นนะว่าผลงานกับบาเยิร์นเขาดีแฮะอังกฤษก็น่าจะไปได้ดีจะตกรอบรองชนะเลิศได้ที่3นี่พอยังพอจะพิจารณาเป็นบอลลงดอร์แล้วยังสมมติจะแซงโรดี้ได้อย่างเงี้ยไอ้ที่คมว่าไงแซง
1: ใช่ไ
0: หมโรดี
1: ้ใคร
0: แฮร์รี่เคน
1: ผมว่าลุ้นได
0: ้ได้เลย
1: ผมไม่รู้นะผมไม่ใช่ไม่รู้แต่ว่าคือแต่ก็ต้องดูว่าเขาเอาอะไรตัดสินไง
0: นี่เขาต้องคุยกันอย่างที่ผมว่านี่แหละเวลาคณะกรรมการพิจารณา
1: ต้องจบให้ลง
0: อยู่ที่ว่าชุดไหนแล้วก็เขาลดนิยมยังไงเขาชอบเกมรุกหรือเกมรับนี่แบบเนี้ยชอบการเล่นฟุตบอลแบบไหน
1: จริงๆมันก็ยังมีอีกหลายคนนะครับมีแบบจูดเบลลิงแฮมมาร์คชูคูเรย่าเขามีนะอุสมานเดเบเล่เจ้าของรางวัลคนก่อนก็มี
0: ครับ
1: นะครับหลุยส์ ดีอาสนะครับแกเบรียล มาการ์เนียอาชาฟาคิมี
0: ่ครับ
1: ควิชชาร์ดโคลัสเคเลียซาดิโอมาเน่ยังติดเลยนะครับลาวตาโรมาร์ติเนสเคลียร์เนวาเป้นูโนเมนเดสเลียเนลเมสซี่ชัวเนเวสถ้าเมสซี่ได้อีกก็คือโดนด่าทั้งวงการ บอกเลย
0: แต่ผมชอบการมอบรางวัลบอลลงดอมสมัยก่อนนะสมัยก่อนนี่เขาให้นี่เขาแบบตอนนั้นอาจจะเป็นนักฟุตบอลยุโรปอย่างเดียว
1: ครับ
0: อะไรแบบนั้นนะหรือยังไม่รวมเป็นฟีฟ่าบอลลงดออะไรอย่างเงี้ยนะเขาให้รางวัลนี่เขาก็ไม่คือคงพิจารณาเข้มข้นแล้วจริงๆอ่ะอย่างฮาริสโตสตอยคอฟในปี1994ฟุตบอลโลกครั้งนั้นเนี่ยนะแต่โอเคยังไม่ได้ให้นักเตะอเมริกาใต้ใช่ไหมไม่งั้นก็ต้องให้โรมาริโอใช่ป่ะ
1: ครับ
0: หรือให้โรเบโตบาโจอย่างเงี้ยที่เป็นรองแชมป์โลกอ่ะเขาให้ฮาริสโตสตอยคอฟของบังแกเรียอย่างเง
1: ี
0: ้ยแล้วก็ดูเขาคงพิจารณาถี่ถ้วนแล้วล่ะคุยกันมาดีแล้วล่ะอย่างเงี้ย
1: งั้นแสดงว่าช่วงที่โรนัลโดสลับกับเมสซี่อ่ะ
0: เออ
1: คือไม่มีใครจริงๆแล้วใช่ไหม
0: จริงคือแบบ
1: มันมีแค่นั้นทั้งโลกไปเนี่ย
0: เออหรือไม่ก็แบบ ที่10ปีเขาแบ่งคนละ5ลูกเนี่ยมันเขาคงไม่ชอบเกมรับตอนนั้นเขาคงชอบคนยิงประตูเยอะๆ
1: ไม่แต่เราจำได้ว่ามันมีอยู่ก็ฟุตโลกคราวหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าค้านสายตาคนทั้งโลก
0: ปีไหน
1: ปีที่สเปนเป็นแชมป์โลกปี2010ป่ะ
0: ครับ
1: ชาบีเรนเดสอันเดรสอิน
0: เ
1: นสตาแล้วก็ลีโอเนลเมสซี่
0: อันนี้3คนที่เข้ารอบสุดท้าย
1: ใช่ๆ3คนสุดท้ายซึ่ง
0: ครับ
1: ปีนั้นเนี่ยผมจำได้ว่าทุกคนน่ะเลือกอินเนสตาหรือเลือกชาบีนี่แหละ
0: ที่น่าจะมีผลมากกว่าแชมป์โลกไง
1: คือกระแสส่วนใหญ่
0: แชมป์โลกไง
1: ใช่แล้วโอ้โหมหากาลมากชาบีเนสตาตอนนั้นแต่สุดท้ายเมสซี่ได้
0: แล้วคะแนนสูงด้วย
1: เจอแบบอย่างวะมาก
0: แม้แต่เวสลีย์สไนเดอร์เนี่ยที่ได้3แชมป์กับอินเตอร์ในปีนั้น
1: ใช่ใช่ใช่
0: 2010แล้วแชมป์โลกก็ได้รองแชมป์โลกอ่ะเนเธอร์แลนด์ใช่ไหมที่แพ้สเปนอ่ะ
1: ใช่
0: ไม่ติดท็อป3
1: ถูกต้อง
0: หลุดไปเลยไม่ได้พิจารณาใน3คนสุดท้ายที่ซ้ำไปน่ะเขาคงชอบเมสซี่มาก
1: เออผมก็เลยบอกว่า
0: ให้เมสซี่ไป
1: คือเอาจริงก็ต้องไปดูเกณฑ์การตัดสินของผู้ตัดสินด้วยว่าเขาเลือกอะไร
0: ดูที่เกณฑ์นะครับดูที่บุคลากรของชุดนั้นๆ นะปีนั้นน่ะว่าเขาเป็นแบบไหน
1: ใช่
0: แต่อีกปีนะไอ้ที่ผมน่าสนใจนะ
1: อ๋อจะมีอีกปี
0: ปีไหน
1: ปีโควิด
0: คือปีนั้นน่ะยังไงต้องโรเบิร์ตเลวานอฟสกี้ยังไงก็ต้องโรเบิร์ตเลวานอฟสกี
1: ้เออใช่ใช่
0: ไม่ประกาศเฮ้ย จำได้
1: สงสารเลยอ่ะ
0: เพราะตอนนั้นบาเยนเขา3แชมป์ด้วยนะ
1: ใช่
0: แล้วเลวานก็ยิงระเบิดเถิดๆนะ
1: สงสารแบบโอ้โหสงสารมาก
0: จำได้ว่าเขาไงรู้ไหมเขามีรางวัลบอลลงดอนะเป็นเลโก้
1: อ
0: ่
1: ะ
0: แล้วให้
1: เหมือนบอลลงดอปลอบใ
0: จให้เลวานไปเล่นเพราะปลอบใจปีนั้นไม่มีการตัดสินเนื่องจากติดโควิดติดโรคโควิดกันทั้งโลกนะตอนนั้นนะ
1: ใช
0: ่แต่ฟีลิกที่น่าสนใจย้อนไปปีเดียวพี่คม
1: ครับ
0: 2019ปีนั้นเลโอเนลเมสซี่ได้บัลลงดอร์นะครับ
1: อ
0: ันดับ2คือเฟอร์จิลฟานได
1: กองหลัง
0: นั่นน่ะคือเขาแข่งกันด้วยตำแหน่งอย่างแท้จริงไม่ได้ว่าใครยิงประตูได้มากกว่าแล้วได
1: ้
0: ตำแหน่งกองหน้ากับตำแหน่งกองหลังใครจะได้บัลลงดอร์ปีนั้น
1: ปีนั้นรู้สึกว่าลิเวอร์พูลจะเป็นแชมป์
0: ได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกปรากฏว่าเมสซี่เนี่ยได้ไปซึ่งเป็นบัลลงดอร์สมัยที่6ของเขานะครับ686คะแนนเฟอร์จิลฟานไดที่2 679คะแนน
1: ใช่
0: ๆห่างกันเพียงแค่7คะแนนเท่านั้นเองซึ่งนี่มันใกล้ที่สุดละใกล้ที่สุดถึงขั้นที่เรียกว่าคุณจะให้ใครก็ได
1: ้
0: คุณชอบกองหลังคุณให้กองหลังเพราะว่านานๆจะมาทีถูกไหมเมสซี่นี่เขาได้มันต้อง5ครั้งแล้วตอนนั้นน่ะแต่กองหลังนานๆจะมาสักครั้งนึงเนี่ยผมคิดว่าคณะกรรมการก็คงจะถ้าจะเทคะแนนให้ฟานไดนะเขาต้องยกตัวอย่างนี้ว่าคุณโอ้โหตั้งแต่นู่นนะมาติอาซามเมอร์ยุค90นะที่ได้บัลลงดอร์ปี96แล้วไม่มีกองหลังที่จะมาใกล้เคียงจนมาถึงฟานไดให้เขาสนิทได้ไหม แล้วปรากฏว่ากองหลังแพ้กองหน้าเมสซี่ก็ได้ไปด้วยคะแนนที่ถือว่าเฉียดฉิวมากสูสีมากใกล้เคียงมากปีนั้นแหละจำได้ที่ฟานไดโผล่ขึ้นมาเพราะว่าที่3ปีนั้นคือโรนัลโดคริสเตียโนได้476คะแนนซึ่งก็
1: ใช่
0: ก็ที่3ก็ตามมาห่างๆนะนี่คือความน่าตื่นเต้นของการประกาศผลรางวัลบอลลงดอร์ต้องถามคุณอุไลมาเฟลี่ป่ะ
1: ปีนี้ไม่ต้องครับ
0: เธอท่านยังต้องได้โหวตอยู่ไหมหรือไม่ได้โหวตแล้ว
1: ปีนี้เขาจะเอา100อันดับแรกของโลกเอ้ยได้สิ
0: ได้ป่ะ
1: เออถ้าร้อยอันดับแรกของโลกพี่หมวยต้องได้ใช่
0: หมายถึงทีมชาติเหรอ
1: ใช่ถ้าเกิด
0: อยู่ในร้อย
1: ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าตามหลักการแล้วตอนนี้ก็คือใช้100ของ FIFA Ranking นะครับเป็นผู้โหวต
0: นะครับท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะทราบแล้วหรือยังไม่ทราบนะคนไทยเรานี่ได้โหวตรางวัลบัลลงดอร์ด้วยนะ
1: ใช่
0: ที่เป็นนักข่าวนะสมัยนู้นเนี่ยเขาใช้นักข่าวโหวต
1: ใช่แต่ตอนนั้นมันจะเป็นนักข่าวอย่างเดียว
0: ครับ
1: แล้วก็แบบนักข่าวที่แบบเป็นเมมเบอร์ FIFA
0: แล้วในเวลาต่อมาพอผนวกกับ FIFA เนี่ยเขาก็ให้โค้ชกัปตันทีมของทุกชาติทั่วโลกเลย
1: ใช
0: ่มาโหวต
1: ซึ่งโค้ชกัปตันทีมชาติบางชาติก็รู้จักแค่เลโอเมสซี่กับโรนัลด์อันนี้เรื่องจริงเลย
0: เนี่ยเป็นเรื่องจริงตรงเนี้ยที่คนโหวตเขาก็บอกว่าจริงๆให้โค้ชทั่วโลกนะแล้วก็กับทีมชาตินั้นๆโหวต2คะแนนนะต่อ1ชาติอ่ะไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่เพราะเขาดูฟุตบอลไม่หลากหลาย
1: ใช่
0: ไม่ทั่วโลกเหมือนนักข่าวดูการตัดสินมันผิดเพี้ยนได้ แล้วพอถึงเวลาจะต้องให้คะแนนละ

0: เมสซี่แล้วกันนึกอะไรไม่ออก
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: ก็เมสซี่ไปอารอนโดแล้วกัน
2: มีเรื่องนี้ผมว่ามีเรื่องนี
0: ้มันทำให้การคะแนนมัน
2: ยังสมมตินะเรามีนักฟุตบอลคนหนึ่งในบ้านเราแล้วเราก็ประโคมแบบทำให้เขาเป็นอินฟูฟุตบอลอย่างเช่น
3: เฮ้ย
2: พลชาติเก่งดมกิจเนี่ย
0: คุณยกชื่อผมทำไม
2: ไม่ผมบอกว่า
0: ให้คุณให้ผมไปอินฟลูลูกหนังอะ
2: เหรอแล้วพอถึงเวลาสมมติว่าไม่รู้นึกใครไม่ออกแล้วสมมติว่าคุณเป็นคนที่ดังมากไปเข้าหู
0: ครับ
2: โจอี้ก็อาจจะถูกเลือกเป็นบัลลงดอร์ก็ได้ล่ะ
0: ก็นี่ผมเพิ่งให้โวซิงย่าไปไงแล้วก็เปาคูบาซี่ไงแล้วก็เดลาฟอนเต้ไงผมให้
2: คือ
0: โบโดกลิม
2: ช่วงหลังเขาเริ่มเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนกฎการโหวตนะครับ
0: ครับ
2: ซึ่งในนี้เขาระบุว่าเกณฑ์การพิจารณาเนี่ยมันจะมี1ผลงานส่วนบุคคลรวมถึงบทบาทที่โดดเด่นและเป็นตัวตัดสินเกม
0: ครับ
2: 2ผลงานและความสำเร็จของทีมที่สังกัดอยู
0: ่
2: 3ชั้นเชิงการเล่นและการเล่นอย่างยุติธรรมหมายว่าไม่ค่อยโดนใบเหลืองใบแดง
0: ครับ
2: นั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมในโค้ดอธิบายไอ้โปรไฟล์อ่ะมันจะบอกเลยว่าได้ใบเหลืองกี่ใบได้ใบแดงกี่ใบ
0: เปลี่ยนย่อยเปลี่ยนย่อยส่วนใหญ่เขาจะต้องดูบทบาทของทีมใช่ไหมแล้วก็ผลงานแชมป์ส่วนตัวนี่เป็นหลักเลยแล้วก็เล่นในเวทีใหญ่อย่างฟุตบอลโลกอย่างเงี้ยหรือชิงแชมป์ทวีปเนี่ยในปีไหนที่มีชิงแชมป์ทวีปเนี่ยโอ้ถ้าทำผลงานได้ดีในรายการนั้นเนี่ยคะแนนจะสูงมาก
2: ครับ
0: สูงมากแต่ใจจริงอย่างที่บอกไปนะผมอยากให้ตำแหน่งอื่นๆบ้าง
2: ใช่ไหม
0: สมมติ
2: ผู้จับประตูเนี่ยเพิ่งมีเลฟยาชินแค่คนเดียว
0: สมมติกองหลังกับกองหน้าอย่างเงี้ยขอกองหลังได้ไหมขอผู้จับประตูได้ไหม
2: ไม่แต่กองหลังอะมันต้องเป็นกองหลังที่เด่นมากๆคือกองหลังอะมีได้บอลลงดออยู่หลายคนเหมือนกันนะครับนี่เป็นคำถามเข้ามาพอดีบอกคานาวาโร่เคยได้บอลลงดอไหมครับเคยนะครับ
0: เคยครับ
2: เป็นกองหลังคนสุดท้ายของโลกด้วยนะครับที่ได้รางวัลบอลลงดอนะ
0: เออนี่ข้ามคานาวาโร่ไปเขาได้ปี2006นะครับซัมเมอร์นั้นปี1996
2: ใช่แล้วถ้าย้อนกลับไปอีกก็จะมีพวกฟรานซ์เบคเคนบาวเออร์ที
0: ่
2: เคยได้ในตำแหน่งกองหลังนะครับ
0: ใช
2: ่โลธาปัจจุบันนี่เป็นกองหลังไหม
0: เขาได้บอลลงดอปี90เนี่ยนะ
2: ใช่
0: มิดฟิลด์
2: ใช่ลุยกุลิตอะกองหลังไหม
0: กองหน้ากองกลางอะไรแบบนั้นแนวรุก
2: เชิดคือมันแบบส่วนใหญ่ก็จะเป็นกองหน้ากองกลางแต่ว่าก็จะมีนี่ไงอีกคนหนึ่งที่ได้กองหลัง
0: ใคร
2: เอ้ยโอเล็กบ็อกคินนี่ผู้สาประตูป่ะพี
0: ่โอเล็กบ็อกคินเป็นกองหน้า
2: เออกองหน้าใช่ไหมของเคยได้ไปลงดอนะ
0: ของสหภาพโซเวียตใช่ไหม
2: ใช่
0: ป
2: ั
0: จจุบันนี้เป็นยูเครนนะครับ
2: เคยได้บอลลงดอร์
0: ใช่คนนี้ก็เก่งมากเหมือนกันเขาได้บอลลงดอร์ในช่วงเวลาที่มีโยฮันคราฟมีฟรานซ์เบคเคนบาวคุณคิดว่าเขาเก่งขนาดไหน
2: ใช่ไหม
0: โอเล็กบอกกินนะครับของสหภาพโซเวียตเก่งมากนะครับ
2: นะครับส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้แหละ
0: คราวนี้พอไล่ดูพวกสามประตูนะโอ้โหเลฟยาชินอย่างที่อธิคมว่านะได้ไปนะคนที่มาใกล้ที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นบุฟฟ่อนที่ถือว่ามาใกล้แล้วแต่ก็ไม่ได้นะถ้าบุฟฟอนได้ใกล้เนี่ยอีกคนน่าจะเป็นอีเกคาซิยาสก็มีอยู่แค่2คนเนี่ย
2: โอลิเวอร์คาน
0: โอลิเวอร์คานแบบเนี้ย
2: โอลิเวอร์คานก็ได้อันดับ3ครับ
0: แบบเนี้ย
2: โอลิเวอร์คานก็ได้อันดับ3
0: เต็มที่ก็ท็อป3
2: โอลิเวอร์คานเนี่ยได้อันดับ3อยู่2ปีติดเลยนะ
0: ครับ
2: 2001แล้วก็2002
0: น
2: ะครับที่เหลือก็จะนี่แหละโกคนสุดท้ายที่ใกล้เคียงที่สุดก็จะกองหลังคนสุดท้ายที่ใกล้เคียงสุดก็คืออย่างที่พี่โจอี้บอกแหละเวอร์จิลฟันได
0: นี่แหละถ้าจะให้เขาก็ควรจะให้นะเพื่อให้แบบเออตำแหน่งนี้มันก็ได้เหมือนกันนะถ้าคุณตั้งใจเล่นอ่ะ
2: ใช่
0: คุณเล่นดีๆเนี่ยคณะกรรมการพิจารณาให้สมควรที่จะเคร่งครัดสักนิดหนึ่ง
2: ครับ
0: ฝากบอกไปด้วยนะเนี่ย
2: ครับ
0: ครับ
2: อ่ะประมาณนี้นะครับบอลลงดอร์เดี๋ยวรอประกาศ26ตุลาคมนะครับ
0: ครับเนี่ยพี่จืดบอกขอยกบอลลงดอสายฮาให้โอนาน่าหนึ่งเดียวคะแนนทิ้งขาดหลายปีแสงพี่จืดจะเอาฮาไปถึงไหนนะโอนาน่าเขาเล่นดีแล้วโอนาน่าไหนเนี่ย ใช่ผู้สาประตูป่ะพี่จืดนะข้องใจส่งมาใหม่ได้นะ
2: พี่บอกเดี๋ยวมาดูฟุตบอลคืนนี้กันหน่อยนะครับ
0: ครับ
2: จะมี1คู่คาราบาวคัพยกมาเตะวันนี้นะครับเกมที่แซมฟอร์ดบริดจ์เชลซีเจอลีดยังไงดีค
0: ุ
2: ณโจอี้
0: เชลซีกับลีกถ้วยไหนนะ
2: คาราบาวครับ
0: ไม่ดู
2: เลย
0: ง่วงง่วงดูไม่ดูเพราะว่าลุ้นนิวคาสเซิลเมื่อคืนแล
2: ้
0: ว
2: โอ้ก็จะยิงได้นิวคาสเซ
0: ิ
2: ลอ
0: ุ้ยหืนมาก
2: แต่ก็ชนะนะ
0: เออ
2: ยิงนาที85มั้ง
0: อุดวิสมากมากเลย
2: นะครับ
0: ครับ
2: ก็เชลซีวันนี้นี่เขาคาดการณ์ว่าจะเป็นทีมสำรองแล้วนะครับลงเล่นในการเจอกับลีดนะครับผู้สับประตูอย่างไมค์แพนเดอร์กองหลังลีวายโควิลเมื่อเกมล่าสุดที่เจออาร์เซนอลไม่ได้ลงนะเกมนี้ก็น่าจะได้ลงนะครับกองกลางแบ็กซ้ายอย่างเป๊ปเชวาเรียเอสเซฟาวิลเลียนเดนนี่เวลเบกอะไรพวกนี้นะครับ

0: จะเจอกับลีดนะครับทีมที่เอาจริงๆฟอร์มดีนะ
1: ครับ
0: ลีดซีซั่นนี้นี่เห็นแบบนี้นี่พวกเขาก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับแต่ว่าพอมันเป็นเกมที่แซมฟอร์ดบริดจ์ผมก็ยังเชื่อว่าเชลซีดีกว่า
1: ดีกว่าได้เปรียบอะแม้ว่าจะคือเปลี่ยนทีมแน่นอน
0: ใช่
1: ไหมสำหรับถ้วยนี้นะ
0: ไม่แต่ลีดปัญหาหนึ่งของพวกเขาคือขนาดทีมเขาเล็กใช่ไหมแล้วช่วง 2-3 เกมที่ผ่านมาเขาไม่แพ้ใครก็จริงนะครับแต่ว่าตัวหลักอ่ะเขาทยอยเจ็บไปเรื่อยๆไล่มาตั้งแต่แอนทอนสตาร์โจโรดอนพวกเนี้ยค่อยๆทยอยเจ็บไปเรื่อยๆนะครับมันก็เลยกลายว่าวันนี้ก็มาเยือนเชลซีแบบไม่พร้อมเท่าไหร
1: ่ครับ
0: เนี่ยเพราะฉะนั้นก็ระวังไว้หน่อยละกันนะครับส่วนยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกคืนนี้คู่ 5:45 ครับบาร์เซโลน่าเจอกับเฟย์นอร์ดว่าไงดีพี่เจอร์คู่นี้
1: ก็ต้องคูบาซี่กับยามาลสิเพิ่งพูดไปถูกป่ะแล้วตอนหลังนี่ยิงโรคจิตด้วยนะบาร์เซโลน่าเนี่ยใช่ป่ะ
0: 4นัดหลังสุดบาร์เซโลน่ายิง17ลูก
1: เนี่ย
0: แบบบ้าพลังมาก
1: เพราะฉะนั้นได้เปิดลีกเฟสมาเนี่ยต้องเอาเลยต้องเอาแล้วบาร์เซโลน่านี่นะจริงๆต้องเติมเชื้อไฟตั้งแต่ตอนนี
0: ้
1: เนื่องจากเขาไม่ได้ถ้วยนี้มานานมากนานแสนนานแล้วไม่รู้กี่โอ้ต้องเป็นร่วม10ปีได้แล้วเนี่ยที่ไม่ได้ถ้วยนี้นะเขาต้องเอาละปีนี
0: ้เฟย์นอร์ดเนี่ยจริงๆก็ตัวผู้เล่นเขาก็ใช้ได้เหมือนกันนะแต่โดยภาพรวมแล้วผมว่ายังเป็นรองบาร์เซโลน่าค่อนข้างเยอะ
1: ครับ
0: เกมนี้ผมว่าบาร์เซโลน่าน่าจะชนะขาดได
1: ้
0: อีกคู่หนึ่งในรอบ 5:45 สุดการ์ดเจอกับไวกิ้ง FK ก็ต้องยกให้สุดการ์ดเนาะไวกิ้งมาจากนอร์เวย์เป็นแชมป์ลีกนอร์เวย์เข้ามานะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งเอาจริงๆผมว่าอาจจะสู้กับทีมระดับกลางๆแบบมิดทิลแลนด์อะไรเงี้ยอาจจะสู้กันได้แต่ว่าโคเปนเฮเกนอะไรเงี้ยจะพอสู้ได้แต่แบบพอมาเจอระดับ5ลีกใหญ่นี่ผมว่าไม่น่ารอดแล้วไปเยือนสุดการ์ดด้วย
1: ปีนี้จะมีทีมเหมือนโบโดกริมไหม
0: นี่ปีนี้ผมว่าโบโดกริมยังจะเป็นเหมือนเดิมที่ค่อยดูนะ
1: ยังดีเหมือนเดิมใช่ไหม
0: ใช่ยังจะเป็นตัวแสบอ่ะ
1: แสงสว่างแสงสว่าง
0: นะครับส่วนรอบตี2คืนนี้นะครับ
1: ต้องคุณแล้วล่ะอันนี้ต้องคุณแล้วล่ะ
0: ลิเวอร์พูลเจอกับแอตมาดริดโอ้โหลิเวอร์พูลชั่วโมงนี้กลับมามั่นใจแล้วนะครับชนะนัดแรกในฤดูกาลได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเกมนี้ได้เล่นในแอนฟิลด์ด้วย
1: ในขณะที่ทีมตาหมี
0: เป็นไงโอ้โหแอตมาดริดนี่บรรยากาศยังไม่ดีขึ้นเลยนะนะครับเละเทะเลอะเทอะเกมนี้ต้องมาเยือนแล้วปกติแอตมาดริดเวลาไปเล่นในอังกฤษอ่ะกลับออกไปสภาพไม่ค่อยดีทุกทีเลย
1: เหรอ
0: นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ยังเชื่อว่าลิเวอร์พูลดีกว่า
1: ครับ
0: นะครับค่อนข้างเยอะ
1: นะ
0: นาโปลีกับอาร์เซนอล
1: นี่คู่เอกคู่เอกอันนี้ต้องเป็นคู่เอกอย่างแน่นอน
0: ผมบอกเลยว่าวันนี้อาร์เซนอลส่งสำรองเพียบ
1: ทำไม
0: นะครับแต่ในความสำรองของอาร์เซนอลน่ะคุณก็ยังจะได้เห็นเปียโรอินคาบิเย
1: ่
0: มาร์ตินซูบิแมนดี้วิกเตอร์โยเกเรสนะครับนอนนี่มาดูเอเก้นะครับรวมไปถึงพวกอะไรอ่ะแต่กองหลังมีแค่นี้แหละที่เหลือเจ็บหมดแล้ว
1: แล้วนี่ถ้วยนี้คุณจะเปลี่ยนทีมทำไมเนี่ย
0: ไม่ได้เปลี่ยนทีมจ
1: ะแบบนี่มันฉันไม่รู้อีกนะ
0: เป็นการผมเชื่อว่ากับนาโปลีไม่เหนื่อยขนาดนั้น
1: เหร
0: อ
1: ประมาทหรือเปล่า
0: จะบอกไม่ประมาทจะบอกว่าประมาทก็ไม่ได้แต่ว่าผมไม่เห็นมา2นัดแล้วนาโปลี
1: เหรอ
0: วันเจอโคโม
1: เออ
0: วันเจออินเตอร์คือเขาเป็นทีมที่มีผู้เล่นสูงอายุในทีมเยอะ
1: สูงอายุอ๋อสว
0: รามานี่ดิโรเรนโซสเปนาโซล่าเดอบรอยประมาณ65ทีเป็นช่วงเวลาที่นาบรีน่ากลัวมากครับแต่ว่าครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเป็นช่วงเวลาที่นาบรีพลาดบ่อยมากวันเจอโคโมก็โดนยิงท้ายเกมวันเจออินเตอร์อ่ะ10นาทีโดน3ลูก
1: เหรออื
0: มนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าวันนี้อาร์เซนอลเองก็ไม่แพ้อ่ะแต่ชนะได้หรือเปล่าอีกเรื่องนึงอ่ะ
1: ในฐานะที่ผมเชียร์อาร์เซนอลมาตลอดนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าเดือน2เดือนหลังนี่ผมดูสารคดีท่องเที่ยวเมืองเนเปิลบ่อยผมเริ่มโอนเอียงไปทางนาโปลีแล้ว
0: เอาเนเปิลสวยนะ
1: ด้วยpower ของเดียโก้มาราโดน่า
0: ใช่ๆ
1: เต็มเมืองไปหมดเลยคุณไปเยือนแล้วคุณไม่คิดเลยเหรอว่าจะเป็นงานยากนะ
0: คือเคยเจอกันมาก่อนหน้านี้แล้วหลายครั้งในรายการนี้นะครับ
1: ครับ
0: ท่านไม่เคยแพ้เลยไม่เคยแพ้นาโปลีเลยแม้แต่เกมเดียวเต
1: ็
0: มที่คือเต็มที่เคยเสมอ
1: เหรองั้นคืนนี้เราเปลี่ยนใจเอียงไปเชียร์นาโปลีดีกว่า
0: ครั้งแรกและครั้งเดียวที่อาร์เซนอลเคยแพ้นาโปลีเกิดขึ้นในปี2013
1: ครับ
0: 13ปีที่แล้ว
1: ดูซิ
0: ปีนั้นนี่นาโปลีมีใครอ่ะ
1: ครับ
0: ดรีมาเทน
1: ดี
0: กอนโซลอีควาอินโคเซกาเยคอน
1: ไอ้ก็ตัวดีนะ
0: แล้วปีนั้นน่ะมิเกลอาร์เตต้าโดนใบแดง
1: มีประวัติซะแล้ว
0: คุ้นคุ้นไหมล่ะคุ้นคุ้นไหมล่ะ
1: หมดละอีกกี่คู่เอ้ยเพชเชก็เล่นนะเนี่ย
0: คือดีบริสเซนจะเจอกับสโลวานบราดิสลาวา

0: ่าครับ
1: ครับ
0: ก็เปเช่เอาจริงๆผมว่าต้นฤดูกาลอันตรายนะพวกเขาแพ้มาแล้วอะไรเงี้ยรอบในลีกก็แพ้มาแล้ว
1: ควรจะกลับมาได้ละ
0: แต่เกมนี้ในบ้านแล้วสโลวาริสลาวานี่ใครเป็นกุนซือรู้ไหม
1: ครับใคร
0: ยาย่าตูเร่
1: อ
0: ๋
1: อเหรอ
0: ใช
1: ่ยาย่าไม่ใช่ดารานะ
0: ก็เกมนี้เชื่อว่าเปเช่น่าจะจัดเต็มแต่ว่าสโลวานก็ไม่มีอะไรให้สู้
1: ครับ
0: นะครับอาจจะเป็นทีมที่ยื้อได้ดีในบ้านแต่ผมว่าไม่น่าจะรอดนะครับน่าจะโดนปารีสถองได
1: ้
0: ส่วนอีกคู่หนึ่ง Sporting Lisbon จะเจอกับ Galatasaray คู่นี้สนุกนะครับรอดูได้เลยนะครับเพราะว่ากาลาเองก็ตัวแน่นเหลือเกินนะบูรักอิลมาสไอบาริสอิลมาสนะครับมีเลรอยซาเน่กาเบรียลเซร่าลูคัสโตเรร่าเดวิสันซานเชสวิกเตอร์โอซิมเฮนโรลันซาลายส่วน Sporting Lisbon เนี่ยคุณก็ยังได้เห็นพวกอีบานเฟรสเนด้าเซโนเดอร์บาสกอนซาโลอินยาซิโออะไรอย่างเงี้ยกองหน้าอย่างหลุยส์โซเรสหรือว่าซาราซาคาตาโมอะไรพวกนี้นะ
1: ครับ
0: สูสีผมว่าคู่นี้น่าจะสนุก
1: อุ้ยเข้าสู่ช่วงนาทีสุดท้ายละข้อความขอบพระคุณมากเลยนะทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับ
0: มีคนส่งมาบอกบอลไทยพัฒนาไปกว่านี้จากดินปืนถ้าไม่มีจังหวัดบุรีรัมย์ประเทศไทยเจริญกว่านี้ถ้ามีเอ้า
1: ไปว่าเขาทำไมได้เบรกเอาไว้นะพี่หมายเลขที่ลงท้ายเท่าไหร่เนี่ย692นะส่งมาใหม่ได้นะให้โอกาสนะครับ
0: พี่บอกอยากเห็นพี่มนร้องเพลงล็อกฟิตน้องเนเน่แล้วมือมีจุ่นถือป้ายเชียร์ครับคูกุริยามาได้ไงครับมาลงดอมีอะไรที่มาขิงกับเขาได้แชมป์โลก
1: คูกุริยาเดี๋ยวไปติดทีมยอดเยี่ยมแล้วกัน
0: เออคูกุริยาเขาเป็นแชมป์โลกเด้อ
1: ประมาณนั้น
0: นะครับแล้วก็ผมสวยผมสวยคูกุริยาเนี่ยผมสวยนะครับ
1: พี่ตีเลือดแมนยูน้องหงล่อนนะส่งข้อความเข้ามาอ่านแล้วนะบันทึกไว้ในใจแล้วขอบคุณมากนะ
0: ทันยู
1: ว่าไป
0: พี่บอกเคยลงแข่งบาสไหมเมื่อวานนี้ลงแข่งบาสแพ้ยับเป็นกีฬาที่จะไม่เล่นเลยแล้วครับเพราะอายครับ สวัสดีครับพี่ตัวอี้พี่คมระทวยคืนนี้หงแดงลิเวอร์พูลทีมชั้นนำแห่งกองกรีฑาใส่กริ้งหวานเจี๊ยบสั่งโต๊ะจีนเตรียมฉลองแล้วค่ะ ฟุตบอลไทยมาถึงขั้นนี้ได้ไงครับนักเตะไทยต้องเข้าแคมป์แต่ละรายการสิครับระหว่างจะไปบอลโลกฟังแล้วปัญญาอ่อนมากครับ ขอโปรแกรมคาราบาวครับคืนนี้ด้วยนะจ๊ะผ่านไหมจ๊ะ9กันยา
1: ว่าไปแล้วนะ
0: ก็จะมีเชลซีลีดครับ
1: ครับ
0: เ
1: ออนี่พี่ยอดศักดิ์นี่มาเนลนอยเอ้ยคนหนึ่งแหมขอบพระคุณมากเห็นไหมมีอยู่3คนนี้แหละบุฟฟอน
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: คาซิยาแล้วก็นอยเออร์ในยุคหลังนะ
0: ใช่ใช่นอยเออร์เคยได้ที่3
1: ที่ใกล้บรรลงดอหน่อย
0: นะฮะ
1: ครับ
0: ส่วน Facebook อ่านหมดแล้วนะครับ
1: เดี๋ยวตามไปคลิกไลค์นะ
0: ใช่นะครับสวัสดีทั้งคุณปฏิภาณทั้งคุณอะไรเนี่ยอ่านไม่หมดด้วยอ่ะประมาณนี้แล้วกันวันนี้หมดเวลาแล้วครับกับเกมลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: นายที่นายไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99
2: ฮัลโหลพี่ป๋อง
3: ว่างไง
2: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
3: เออเอาดิ
2: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
3: ได
2: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
3: เออดี
2: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
4: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
5: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
6: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 468-9899

0: มาแล้วนะครับขอบคุณเพลงเพราะๆด้วยนะฮะจากน้องรีดสุดสวยนะครับเพลง Rich for Star ใช่ไหม
1: Rich for the Star
0: อ๋อ for me เดี๋ยวด้วย for the star นะครับเพลงของคุณทัตยังอภิตาทัตยังอดีตศิลปินชื่อดังนะตอนนี้ก็เป็นคุณแม่ไปแล้วนะครับดังมากในยุค90เคยฟังเพลงของทัตยังไหมน้องนนท์อ่ะตอนนี้อยู่กับน้องนนท์และผมเจษฎาศักดิ์วันน้ำกิจนะครับสวัสดีคุณฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับรายการนิตินายไลฟ์ครับวันนี้วันดีนะวันที่9เดือน9ปี69โอ้โหวันดีไหมวันนี้นอน
1: 9หมดเลยนะ
0: 9หมดเลย
1: เราก็9
0: เราจะ99ไปข้างหน้านี่เป็นไง
1: ดีไปหมดทุกอย่าง
0: ครับ
1: แล้วก็หวังว่าผลการแข่งขันของนักกีฬาไทยก็น่าจะดีไปด้วยนี่เหลืออีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วนะ
0: เป็นยังไง
1: ทีมลูกยางหนุ่มไทยจะลงสนามในศึกชิงแชมป์เอเชียนะครับ
0: ณตอนนี้นะ
1: เจอกับ Chinese Taipei
0: ครับ
1: เดี๋ยวเรากอดติดไปด้วยเลย
0: ได้เลยได้เลยเพราะก็เป็นรายการสำคัญนะนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็วันก่อนเนาะนะครับที่ชนะเกาหลีใต้แล้วก็แต้มทะยานขึ้นมาเยอะเลยนะฮะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ก็วันนี้จริงๆเราเล่นแบบไม่กดดันนะเข้ารอบไปแล้ว
0: ในฐานะทีมที่เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายปั่นไปที่เรียบร้อยนะครับ
1: ครับ
0: ก
1: ็เดี๋ยวจะออกสตาร์ทกันตอน 11:30 รายการเราจบเที่ยงอ่ะน่าจะได้สักเซตนึง
0: ได้สักเซตนึงเน
1: า
0: ะแต่วันนี้น่าจะสบายๆมั้ยวันนี้มั้ยได้ไหมเราชนะเกาหลีใต้มาแล้วอ่ะนน
1: ครับ
0: ครับ
1: ส่วนผลงานของชนิสไทเปเขาแข่ง2นัดชนะ1แพ้1นะฮะก็มีแพ้เกาหลีใต้มา1ต่อ3เซตแล้วก็มีชนะกาตาร์มา3ต่อ0เซตนะฮะคือถ้าดูแบบนี้นี่เราก็ฟอร์มดีกว่าก่อนเกมนัดนี้ชนิสไทเปนี่อยู่อันดับที่62ของโลกเลยนะฮะ
0: ครับ
1: ส่วนไทยเรานี่อยู่อันดับที่59โอ้โหแรงกิ้งใกล้เคียงกันแต่เราดีกว่าเขาเล็กน้อย
0: ใครนะ
1: ก็ก่อนเกมเมื่อวานนี้นะครับทีมตบลูกยางหนุ่มไทยก็ลงฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นทีเดียวโดยไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บเลยนะฮะโดยทางโค้ชปักกีวอน
0: เป็นยังไง
1: เฮดโค้ชก็นำลูกทีมลงเตรียมความพร้อมนัดสุดท้าย
0: โค้ชปักกีวอนเนี่ยดังมากนะเห็นว่าไปถ่ายรูปมีแฟนคลับอยู่นอกสนามน้องๆรุ่นหลานก็มาถ่ายรูปแกก็เอามือถือแล้วก็มาถ่ายเซลฟี่ด้วยนะดังเหมือนกันนะโค้ชปากีวอนเนี่ยฮะ
1: ใช่ก็เมื่อวานที่เราเล่าไปไงผมไปดูภาพในเพจของสมาคมวอลเลย์บอลไทยไง
0: ครับ
1: แล้วก็มีแฟนคลับอะมารอเซลฟี่มารอถ่ายรูปกับนักวอลเลย์ไทย
0: ใช่เขาประหลาดปลื้มมาแล้วคนญี่ปุ่นไง
1: แล้วก็มีโค้ชปาร์คอีวอนเนี่ย
0: ครับ
1: ที่ได้เซลฟี่กับแฟนๆด้วยก็สำหรับเมื่อวานนี้นะฮะโค้ชปาร์คอีวอนก็เรียกว่าทบทวนการฝึกซ้อมทุกทักษะเลยกับนักวอลเลย์บอลไทยของเรานะครับโดยเน้นเรื่องการขึ้นบล็อก
0: ครับ
1: ที่จังหวะต่างจาก2นัดแรกเนื่องจากความเร็วของทีมไทเปเนี่ยไม่เท่าเกาหลีใต
0: ้
1: ส่วนสูงก็ต่างจากผู้เล่นกาตาร์ด้วยก็คือต่างจาก2ทีมที่เราเจอกันมานะฮะความพร้อมนี่ไม่มีปัญหาเลยนะครับแม้จะล้าจากเกมหนักกับเกาหลีใต้มาที่เล่นถึง5เซตซึ่งทางคุณหมอวัฒนยูตั้งสิริอำนวยครับแพทย์ประจำทีมก็ย้ำให้ทุกคนพักผ่อนให้เยอะแล้วก็มีการฝังเข็มด้วย
0: ครับ
1: ช่วยบรรเทาอาการล้าอาการบาดเจ็บอะไรอย่างนี้นะซึ่งส่วนใหญ่จริงๆนักกีฬาทุกคนก็มีอาการเจ็บติดตัวมาก่อนหน้านี
0: ้
1: นะฮะสถานการณ์ของเราเข้ารอบ8ทีมแน่นอนแล้ว
0: ครับ
1: หากชนะจะเป็นแชมป์สาย4และการันตีที่อันดับ3ในรอบ8ทีมส่วนไทเปไม่มีทางเลือกครับต้องชนะเท่านั้นเพื่อเข้ารอบ8ทีมมีน้องฟุกบุญยริศวงธรด้วยนะฮะมือเซตกัปตันทีมก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าเกมกับไต้หวันเนี่ยยังมีความหมายครับไทยอยากชนะทุกทีมให้ได้เพราะแต่ละแมตช์ไม่ง่ายอยู่แล้วครับ
0: ครับผม
1: อยากพาน้องๆไปให้ไกลที่สุดก็อยากให้น้องๆเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นในเพื่อนร่วมทีมด้วยแน่นอนรายการนี้แชมป์ทีมเดียวที่จะได้สิทธิ์ไปเล่นโอลิมปิก2028นะครับอัตโนมัติเลยส่วน1 2 3จะได้รับสิทธิ์ผ่านเข้าไปเล่นในวอลเลย์บอลชายเวิลด์คัพ2028 ก็ของเรานี่ดีที่สุดก่อนหน้านี้เคยได้ที่5
0: ครับ
1: ครั้งนี้เราก็หวังว่าน่าจะทำผลงานได้ดีแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ที่เท่าไหร่เพราะว่าจริงๆช่วงหลังเนี่ยเราก็ถือว่าผลงานไม่ค่อยดีนะในรายการนี้นะครับอย่างครั้งที่แล้วนี่เราจบอันดับที่10เลยจาก17ทีมเดี๋ยวครั้งนี้มาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าผลงานจาก2เกมแรกเราทำได้ดีครับ
0: ใช่ฮะแล้วก็วอลเลย์บอลหญิงของเราพูดถึงหน่อยไหมเดี๋ยวค่อยตามวอลเลย์บอลชายแล้วกันเพราะเดี๋ยวจะตีกำลังใกล้ตีแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็มีโค้ชโจ้นะนะครับโค้ชโจ้อภิศักดิ์รักชายิงชีพอดีตนักกีฬารูปหล่อชื่อดังเลยนะ
1: ครับ
0: นะครับเป็นไงดังไหมทันไหม
1: ตอนเนี้ยกลับมาดังอีกรอบหนึ่ง
0: ครับผม
1: ตอนนี้มาเป็นคอมเมนเตอร์อยู่นะ
0: ใช่คอมเมนเตอร
1: ์
0: ไปก่อนเห็นภาพไหมที่หล่อโอ้โหทรงผมเนี่ยบ๊อบเทนะ
1: ใช่
0: ก็ไปตามวัยแล้วแต่เนี้ยเนาะ
1: ตอนนี้ก็ยังรอ
0: ยังรออยู
1: ่แต่ว่าตามวัย
0: ตามวัยตามวัย
1: แต่ต้องบอกว่าตอนหนุ่มๆ นี
0: ่
1: โคตาระหล่อเลย
0: หล่อเลยนะครับก็อภิศักดิ์ราชยิ่งชีพไงนะครับก็เป็นนักกีฬาที่โหดตอนก่อนพี่ก็จำชื่ออะไรเพราะว่านามสกุลแบบนามสกุล
1: เท่
0: ไงรักชาติยิ่งชีพเป็นไง
1: สมควรเป็นนักกีฬาทีมชาติ
0: ใช่ใช่ไหมฮะ
1: ตอนนี้ก็เป็นโค้ชอยู่แล้ว
0: ครับผม
1: รุ่นน้องโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชดาเกรียงไกร
0: ถูกฮะเป็นไงเห็นภาพยังลองไปดูในพันทุกบันทึกดูนะ
1: ครับ
0: แต่ก่อนหล่อมากแต่ว่าก็ตามภาพเนาะมีคนแซวพี่เขาด้วยใช่ไหมฮะก็ตามไว้จะให้หล่อเหมือนสมัยเป็นรุ่นได้ไงล่ะใช่ไหมล่ะ
1: ธรรมชาติ

0: จะลดแข่งใน3แมตช์แรกในรอบแบ่งกลุ่มนะเริ่ม16 17 18 3วันติดต่อกันเลยแมตช์แรกนะครับก่อนพิธีเปิดในวันที่16กันยายนนะครับเจอมองโกเลียครับเวลา 14:00 นและ 17:00 นนะครับเจอกับคีร์กีสถานนะครับและ18กันยายนนะครับก็เจอกับชนิดไทเปโอ้เจอเหมือนวอลเลย์บอลชายเลยในแมตช์สุดท้ายนะครับรอบแบ่งกลุ่มนะ
1: ครับ
0: ก็ในกลุ่ม C ก็ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาเราเป็นแชมป์กลุ่มแน่นอนสบายสบายนะครับในฐานะของแชมป์เอเชียด้วยและรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเราจะไปไขว้เจอกับอันดับ2ของกลุ่ม A ซึ่งคาดว่าจะเป็นอินโดนีเซียนนซึ่งเราก็ผูกขาดเพราะชนะมาตลอดสบายเหมือนเด็กหลังห้องเมื่อเด็กหลังห้องอ่ะนะครับเดินมาเราอยู่หน้าห้องไง
1: ครับ
0: เดินมาหลังห้องสมัยก่อนมีไหมล่ะครับเดินมาปั๊บปั๊บเดินมาแบบไม่ค่อยมั่นใจไหลตกมานะครับเฮ้ยไปไหนขอค่าผ่านทาง
1: อุ
0: ้ยพี่ผมไม่มีเลยพี่ผมมีแค่ห้าบาทถ้าเจอเอาหมดนะถ้าเจอถ้าล้วงเอาหมดนะถ้าเจอ20 10บาทเอาหมดนะ
1: คนเจอเอาหมดนะ
0: คนเจอหมดนะก็เลยต้องให้5บาทเหมือนอินโดนีเซียของเราเลยของเขาเลยเนี่ย
1: นี่เด็กๆเป็นคนโดนหรือเป็นคนกระทำเขาครับ
0: เป็นคนโดนฮะ
1: อ๋อ
0: โดนรุ่นพี
1: ่
0: เวลาเราจะผ่านไปเขาเข้าห้องน้ำจะเข้าห้องน้ำไงก็มายืนกันอยู่ตรงประตูห้องน้ำใช่ไหมหลานสุบุรีนะสมัยเพื่อนก็มีเกเรบ้างนะพวกเขาเนาะแล้วพอเราจะเข้าไปปุ๊บเนี่ยยกขาค้างไว้เอ้าเฮ้ยค่าผ่านทาง
1: นี
0: ่บอกว่าเอามา5บาทเซโอ้พี่ไม่มีเลยพี่ผมไม่มีตังค์แม่ไม่ได้ตังค์มา
1: อ
0: ย่าให้เจอนะถ้าค้นเจอแล้วเจอ10บาทเจอ20บาทเอาหมดนะ
1: เราก็กลัวไง
0: ก็เลยต้องโอ้โหค่อยล้วงไปโอ้ล้วงกระเป๋าหน้ากระเป๋าหลังฮะครับหยิบเหรียญมาเอ้ยพี่ครับมี5บาทแล้วก็ผ่านทางให้เข้าไป
1: โอ้โหเล่าตอนนี้ตลกนะ
0: ตลกสิสมัยก่อน
1: ตอนนั้นตลก
0: ไม่ตลกเลยเครียดเลยอ่ะ
1: แต่พอผ่านมาแล้วตลก
0: ดิเนี่ยก็เหมือนเราเจออินโดนีเซียช่วงหลังแล้วก็ชนะเขาตลอดแม้ว่าเขาจะมีมีหือมีก็ตามแต่เราไม่น่าพลาดนะน่าจะได้เข้าสู่รอบรองชนะเลิศซึ่งรอบ4ทีมสุดท้ายเนี่ยสำคัญมากนนเจอกับที่1ของกลุ่ม B หรือที่2ของกลุ่ม D ซึ่งคาดว่าที่1ของกลุ่ม B น่าจะเป็นทีมชาติจีนที่เพิ่งแพ้เราในชิงแชมป์เอเชียที่ผ่านมาในรอบชิงชนะเลิศศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียที่เทียนจินประเทศจีนนะครับนานๆนะครับเราอาจจะได้เห็นแมตช์ล้างตาหรือว่าแมตช์รีแมตช์นัดชิงชิงแชมป์เอเชียนะนนท์ในรอบ8ทีมในตี20กันยายนนะรอบรองชนะเลิศนะครับ21กันยายนและรอบชิงนะครับจะตีในวันที่22กันยายนวอลเลย์บอลหญิงจะตีก่อนวอลเลย์บอลชายเขาตอนนี้เขาตีรายการนี้ไงที่ฟุกุโอกะอยู่นะชิงแชมป์เอเชียก็เลยต้องตีชายได้หนึ่งนะฮะก็ฝากติดตามกันนะครับผม
1: โอ้โหตัวนาเมนนี้ผมว่าคนดูเยอะแน่นาทีนี้เราขอทองอย่างเดียวแหละ
0: ครับ
1: ไม่สนอะไรแล้วเพิ่งได้แชมป์เอเชียมาด้วยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่อันนั้นคือเรื่องของทีมหญิงนะแต่ส่วนของทีมชายเนี่ยเดี๋ยวใกล้จะเริ่มแล้ว 11:30 นาทีนี่จะเสิร์ฟแล้ว
0: ครับ
1: นะครับก็ช่วงนี้ขอประชาสัมพันธ์กับคุณผู้ฟังก่อนนะฮะ
0: ยัง
1: พอมีเวลานะครับก็ยุคนี้นี่เรื่องสุขภาพต้องมาก่อนนะครับแต่ความสะดวกก็ทิ้งไม่ได้ครับขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรครับที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะครับนี่คือไอเทมลับของสายเฮลตี้นะครับเพราะว่าเขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำครับตัวหม้อในเคลือบนอนสติกข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานที่สำคัญคือความอัจฉริยะครับมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวครับตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกและรับประกันนานถึง1ปีเต็มโปรโมชั่นจากราคาปกติครับ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นย้ำนะครับ990บาทสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการครับทั้งที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทโทรเลย02-114-3390ครับค่าส่งและประกันสินค้า100บาทนะฮะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียนะครับผม
0: ครับฝากไว้ด้วย
1: เท่านั้นยังไม่พอครับคุณผู้ฟังมีเครื่อง
0: ทำงาน
1: ธัญพืชคาชิว่ามาฝากกันด้วยนะฮะนี่เอาใจสายสุขภาพเลยที่ชอบทานอาหารแบบเฮลตี้ต้องเครื่องนี้เลยครับเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่า ความจุ1ลิตรที่มาพร้อมกัน

0: การทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ครับใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสทำให้การปั่นอาหารละเอียดยิ่งขึ้นครับไม่ใช่แค่ทำน้ำธัญพืชเท่านั้นนะครับที่ทำได้ยังทำเมนูอื่นๆได้อีกหลากหลายเมนูครับไม่ว่าจะเป็นโจ๊กอาหารเสริมเด็กนมถั่วเหลืองน้ำผลไม้ปั่นสมูทตี้ฟังก์ชันครบครับจบในเครื่องเดียวเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคละแบบคละสี2ใบครับโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียครับผม
1: ครับตอนนี้ทีมไทยกับชนิดไทเปกำลังจะลงสนามนี่นะพาเดชนะตัวตบคนสำคัญของเรานะครับแต่ว่าเห็นวอลเลย์บอลหญิงของเราชุดอายุไม่เกิน21ปีของโค้ชวรรณาบัวแก้วไงค่อยชนะฟิลิปปินส์ในบ้านเลยใช่ไห
0: ม
1: 3-0เซตนะฮะคว้าแชมป์ PVLInvitational Conference 2026นะครับมาครองแบบเลิศเลยนะในนามของทีมเอสโคล่านะครับก็สายเลือดใหม่เน
0: า
1: ะนะได้น้องออมทรัพย์นะนะครับประพัชญาพลธรรมนะครับผู้เล่นสูงคุณค่าหรือว่า MVP ด้วยมีหลังนะ Best Opposite Spiker นะครับมีหลังยอดเยี่ยมเป็นน้องออมทรัพย์เช่นกันประพัชญาพลธรรมฮะโอ้โหเป็นไงสุดยอดไห
0: มทีมชุดใหญ่มีออมสิน
1: ทีมวิญญาณสาวไทยของเรานะ
0: ทีมชุดเล็กมีออมทรัพย์
1: ครับเป็นไง
0: ธนาคารกันอย่างเดียวเลย
1: ใช่ฮะครับผม
0: เอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันเลยเดี๋ยวกัน
1: เดี๋ยวดู
0: พักเร็วหน่อย
1: เหรอจะดูเลยนะ
0: เดี๋ยว
1: เช็คได้ชื่อไหนไหม
0: เดี๋ยวเบรกกลับมาปุ๊บจะได้ทันแต้มแรกเดี๋ยวไม่ทัน
1: เอาเหรอ
0: เอาไห
1: ม
0: หรือยังไงหรือจะแจ้งรายชื่อก่อน
1: แจ้งรายชื่อก่อนไหมมีอามีนภาเดชนะครับลงอนุรักษ์ใช่ไหมไปไหนแล้วเมื่อกี้ฮะเห็นได้ชื่อ
0: ไม่
1: ท
0: ันด้วย
1: ครับผม
0: เดี๋ยวพักก่อนแล้วกัน
1: นะครับครับครับ
0: เดี๋ยวช่วงหน้ามาเกาะติดกันเลยดีกว่ากับวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียนะครับตอนนี้พักแป๊บเดียวครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งสมศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
5: 99 on tour
6: 1ในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมไม่ไกลจากกรุงเทพนั่นก็คือจังหวัดราชบุรีค่ะดินแดนวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองเมืองแห่งสายหมอกขุนเขาตะนาวสีเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชผักผลไม้เศรษฐกิจนานาชนิดค่ะจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์สันนิษฐานได้ว่าราชบุรีเป็นหัวเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมากแห่งหนึ่งของแคว้นสุวรรณภูมิมาตั้งแต่สมัยที่พระเจ้าอโศกมหาราชราชบุรีจึงเป็นดินแดนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศค่ะจึงมีมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลายหนึ่งในนั้นเป็นที่มาขององค์เคลือบลายมังกรรวมไปถึงผ้าทอบ้านไร่และผ้าขาวม้าอันลือชื่อค่ะสำหรับผู้ที่ไม่ใช่ชาวบ้านพื้นถิ่นน้อยคนนักจะเข้าใจว่าอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาและหัตถกรรมทอผ้าพื้นเมืองสะท้อนความหลากหลายของราชบุรีที่ฝากร่องรอยทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมมาสู่คนรุ่นหลังค่ะโดยในปัจจุบันกลุ่มผู้ประกอบการผลิตองค์เคลือบลายมังกรหลายเจ้าได้ปรับตัวเล็งเห็นถึงความสำคัญไม่อยากให้วัฒนธรรมต้องสาบสูญจึงมีการเปิดให้ประชาชนที่สนใจเข้าศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาขององค์ลายมังกรสินค้าขึ้นชื่อของราชบุรีค่ะมาเรียนรู้ขั้นตอนกระบวนการทำองค์เคลือบลายมังกรรวมถึงการทอผ้าเพื่อเป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมไม่ให้เลือนลางจางหายไปและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งสมศักดิ์นนทสมีและทีมงาน FM 99
1: เอากลับมาครับงานที่นายไลฟ์กับเอเชียนเกมนะครับที่นาโกย่าเป็นไงน้ำลดหรือยังหนูเลยเห็นว่าน้ำครับฝนตกหนักนะนะครับที่นาโกย่านะครับเห็นว่าเป็นโหในรอบหลายสิบปีนะนะครับที่ฝนตกหนักนะครับต้องทางการเนี่ยประกาศระดับ5ให้รักษาชีวิตทันทีนะกับประชาชนกว่า600,000ครัวเรือนนะฮะ600,000ครัวเรือนก็มีประชากรประมาณเกือบประมาณล้านกว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมนะครับให้ระวังแล้วก็หนักมากนะโดนนะ
0: นี่กำลังจะ
1: เป็นไงบ้างอ่ะ
0: เอเชียนเกมเน
1: า
0: ะ
1: เห็นภาพไหมอ่ะโอ้เห็นภาพแบบน่ากลัวมากรถลอยหมดเลยอ่ะลอยน้ำหมดเลยนะ
0: กำลังจะเป็นเจ้าภาพอยู่แล้วนะ
1: ใช่ใช่แต่เขาบอกเห็นเม้นในคนญี่ปุ่นว่าน้ำลดแล้วนะนนน่าจะลดแล้วมั้งว่าไหมที่นาโกย่าลองเช็คดูซิล่าสุดเป็นไงบ้าง
0: เขาบอกว่า
1: น้ำท่วมอ่ะ
0: สนามและสถานที่จัดเอเชียนเกมหลายแห่งโดนน้ำท่วมเหมือนกัน
1: เอ้าแต่ว่าพรุ่งนี้บาสเกตบอลชายแข่งแล้วนะรอบใหม่กลุ่มอ่ะนนเป็นไงบ้างสถานการณ์ในเวลานี้กันเนาะ
0: ก็มีผลกระทบเหมือนกันนะ
1: ใช่ใช่ใช่เขาบอกตกหนักเลยนะครับมีรายงานมานะครับว่าโหตกหนักแล้วอากาศมันสุดขั้วจริงเหรอเนาะ
0: คือเขาบอกว่าตอนนี้ระดับน้ำบนท้องถนนสายหลักส่วนใหญ่เนี่ยลดลงแล
1: ้
0: ว
1: ลดลงแล้วนะ
0: หลังฝนชุดแรกผ่านพ้นไปเมื่อคืนนี้แต่ว่าสถานการณ์โดยรวมเนี่ยมันยังไม่ปลอดภัยยังต้องเฝ้าระวังสูงสุดต่อเนื่องนะรถเนี่ยจอดเสียประมาณ200คันนะ
1: ครับ
0: ก็ค่อยๆฟื้นตัวรถใต้ดินนี่กลับมาเปิดให้บริการแล้วแต่ว่ายังวางใจไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเราก็ติดเกมวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียไปด้วยเลยนะครับเจอกับไชนีสไทเปที่คิตะคิวชูซิตี้ยิมเนเซียมเมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นนะครับ
1: ครับ
0: นี่คือรายการ99 Live ก็ติดเอเชียนเกมแต่ว่า
1: ตอนนี้ นะ
0: นักวอลเลย์บอลชายไทยเราแข่งอยู่ก็เลยอยากดูด้วยแต้มแรกโอ้โหประเดิมเสิร์ฟปุ๊บติดเน็ตเลยครับ
1: ครับ
0: คะแนนแรกนี่เราเสิร์ฟก่อนนะแล้วเป็นบุญยฤทธิ์ครับกับพันทีมแจกแต้มให้ไชนีสไทเปขึ้นนำก่อนเลยครับ 1-0 คะแนนนี้เราดีเฟนส์ได้แล้วสวนกลับตีได้ทัดครับ
1: เฮ้ยโดนก็บรรยายได้นะ
0: โอ้ยวอลเลย์บอลอยู่ในสายเลือดครับพี่เจ๋ง
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
0: โอ้จังหวะนี้นี่
1: จะเฮ้ยทำไมใช่ไหมฮะ
0: เฮ้ยทำไมฮะ
1: ไม่รู้สิครับตกใจ
0: เต้นเหรอ
1: ตื่นเต้นไงฮะ
0: หนึ่งเท่าครับเราตีหัวสาวได้ทัชครับเมื่อสักครู่
1: ก็ส่วนสถานการณ์ก็น่าจะดีขึ้นแล้วพี่ไปดูไว้ที่นาโกย่านะนนโอ้โหเดี๋ยวน้ำท่วมน่ากลัวเหมือนกันเนาะ
0: คือ
1: มันเหมือนหนังอะ
0: ลูกไงมันยังไม่จบไง
1: พรุ่งนี้แข่งนะครับที่บาสเกตบอลนะเขาจะแข่งกันอ่ะ
0: อุ๊ยอันนี้เราจะให้ภาคไปเลยไหมฮะเราบล็อกได้แต้มอีกแล้วครับหรือว่าก่อนติดพักๆเดียวพอ
1: ได้เลยได้เลยได้เลยไปเรื่อยๆไปเรื่อย
0: ๆเราจะเอาสลับขั้นกับข่าวหรือเราจะภาครัวๆเลยหรือยังไงดีฮะ
1: อืม
0: เพราะว่าข่าวจริงๆก็มีอัปเดตนะอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยก็อยากจะเล่าเหมือนกันคีรินตันติเวชเนี่ย
1: แต่ว่าไม่ได้ไปเอเชียนเกม
0: ไม่ได้ไปเอเชียนเกมแล้วไง
1: กับซีเกมเจ้าตัว
0: เปลี่ยนรุ่นแล้ว
1: ใช่ไหม
0: ไปแข่งมาราธอนแล้ว
1: ใช่ที่ชิคาโกใช่ไหม
0: คือปกติเนี่ยแข่ง 1,500 5,000 10,000 เมตร
1: ประเภทลู่ไม่แข่งแล้วจะลงถนนแล้วจะลงถนน
0: ลงถนนเลย
1: ฮะ
0: ไปมาราธอนแล้ว
1: ลงถนนกับใคร
0: ไม่ได้ไปประท้วงใคร
1: อ๋อครับเห็นเขามีลงถนนอะไรกัน
0: ก็ทำให้เราไม่มีตัวนะสมาคมบอกไม่มีตัวแล้วนะ
1: ครับ
0: เพราะคิรินไม่เล่นเนี่ยโอกาสลุ้นเหรียญศูนย์เลยนะ
1: ครับ
0: ไม่มีตัวแทนนะ
1: อ๋อเหรอฮะ
0: คือระยะ 1,500 5,000 10,000 เมตรนี่เราไม่มีนักกีฬานะคือคิรินเนี่ยเขาจะไปเล่นมาราธอนแล้วอ่ะเขาไม่เอาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคิรินจะกลับมารับใช้ชาติอีกทีนึงเนี่ยก็ต้องเป็นโอลิมปิก2028เลยถ้าคิรินผ่านเข้ารอบ สุดท้าย
1: ครับ

0: เพราะว่าเขาจะมุ่งมั่นไปที่โอลิมปิกเกมใช่ไหม
1: ใช่
0: ก็เรื่องนี้นะครับทางพลตรวจตรีสุรพงษ์อนุญาตมงคลเลขาธิการสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยบอกว่าคิรินจะไม่ได้แข่งในระยะดังกล่าวคือระยะ 1,500 5,000 แล้วก็ 10,000 ก็คือในการแข่งขัน
1: เอเชียนเกม
0: ใช่ฮะนะครับก็ไม่ได้แข่งนะ
1: ครับ
0: พอได้4เกม3เหรียญเลยใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
0: เขาบอกว่าไม่เพียงแค่เอเชียนเกมนะ4เกมครั้งที่34ที่มาเลเซียในปีหน้าโดยเนื่องจากเจ้าตัวแจ้งมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้วว่าปรับเปลี่ยนไปเน้นการพัฒนาตัวเองเพื่อแข่งขันมาราธอนก็คือวิ่งออกท้องถนนแล้วฮะ 42.195 ก็โอลิมปิกเกมนะครับอยากจะผ่านรอบเข้าเลือกไงในปี2028ที่นครลอสแอนเจลิสนะครับ
1: ครับ
0: แล้วยังไงฮะแม้เราจะมีนักวิ่งระยะไกลในการแข่งขันมาราธอนทุกสัปดาห์แต่ระยะ5และ10กิโลเท่ากันก็มีวิธีการซ้อมที่แตกต่างกันเนาะระบบหายใจอะไรต่างๆนะฮะ
1: ใช่
0: ครับ
1: คือเราอะเห็นว่าบ้านเราเนี่ยจัดแข่งวิ่งกันบ่อยมาก5กิโล10กิโลเนี่ยแต่ว่าจริงๆมันไม่เหมือนกันนะ
0: ครับ
1: เวลาไปแข่งวิ่งในลู่อะมันมีการเข้าโค้งมันต้องฝึก
0: ครับ
1: การหายใจอะไรมันก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราไม่มีนักกีฬานะ
0: เ
1: ท่ากับว่าหมดลุ้นเลยนะ
0: นั่นแหละสิ
1: แต่ว่าจริงๆเขาก็บอกว่าเป็นแผนของคิรินเขาวางไว้นานแล้วว่าเขาจะไปเล่นมาราธอนแล้วคงจะท้าทายเขากว่านะก็ไม่ได้แข่งแค่เอเชียนเกมครั้งนี้อย่างเดียวนะซีเกมครั้งหน้าก็ไม่เอาแล้วนะ
0: ครับ
1: คือผมว่าเขาเปลี่ยนเป้าหมายแล้วอะจะไปเอามาราธอนดีกว่าจะไปแข่งกับพวกคิปโชเก้ดีกว่า
0: คิปโชเก้เขาอันนั้นแล้วมั้งเขาอันนั้นได้มีท้ายแล้วมั้งฮะนะ
1: อ
0: ่ะก็เปลี่ยนเป้าหมายเนาะ
1: ครับ
0: นะครับเพิ่งสร้างสถิติเพชรไทยในฮาล์ฟมาราธอนนะ21กิโลเนี่ยเวลา1ชั่วโมง2นาที35วินาทีในศึกนิวยอร์กฮาล์ฟมาราธอนในปีนี้นะและเตรียมจะแข่งขันนะชิคาโกมาราธอนนะครับซึ่งเป็นมาราธอนเต็มระยะครั้งแรกของเจ้าตัวนะครับในช่วงเดือนธันวาคมนี้ครับผม
1: ตอนนี้เนี่ยสถิติโลกคนปัจจุบันเนี่ยนะเป็นเซบาสเตียนชอนะ1ชั่วโมง59นาที30วินาที
0: ครับ
1: อันดับ2นี่เป็นโยมิฟเคลเจชาจากเอธิโอเปียนะ1ชั่วโมง59นาที41วินาทีนี่คือตัวดังๆนะคลิปโชเก้เลิกไปแล้วนะ
0: ครับ
1: ชื่อพวกนี้ยังไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะเซบาสเตียนชอโยมิฟเคลเจชาอะไรแบบนี้นะเนี่ยแหละคิรินก็จะไประดับนี้แล้ว
0: ถูก
1: แล้วเขาบอกว่าที่สหรัฐเงินรางวัลเยอะด้วย
0: โอ้ใช่เงินรางวัลด้วยเนาะ
1: ไปเล่นมาราธอนดีกว่าน
0: ะฮะ
1: อ่ะประมาณนี้เรื่องของคิรินนะฮะ
0: ครับผม
1: ส่วนวอลเล่ตอนนี้เรานำอยู่6ต่อ5นะ
0: เป็นยังไง
1: คะแนนอู่ล่าสุดนี้เสิร์ฟเอสเลยครับ
0: ครับ
1: ชไนนีสไทเปเพิ่งจะเรียกเวลานอกแล้วกลับมานี
0: ่โอ้โห
1: ลงไหมเนี่ย
0: ลงนิดเดียว
1: โอ้ยลงน่าจะแบบ1
0: เส้นแดงผ่า18
1: โอ้โหมีดวงครับลูกนี
0: ้ครับ
1: แล้วมาอีกทีนึงคราวนี้เราเอาไม่อยู่อีกครับโอ้เสิร์ฟดีจริง
0: คือถ้าวอลเลย์บอลชายจะดุดันเนาะพลังเขาเสิร์ฟหนักไงพวกนี้เล่นกันหนักนะผู้หญิงจะมีแบบตอบโต้กันด้วยเนาะ
1: นี่ยูเชงชานครับเสิร์ฟมา109กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
0: อุ้ยวอลเลย์บอลโดนก็ได
1: ้อยู่ในสายเลือดวอลเล่เนี่ย
0: สุดยอด
1: โอ้หกเท่าเลยอ่ะ
0: ครับ
1: คราวนี้จะเอาอยู่ไหมเนี่ยจะแฮตทริกไหมเนี่ยโอ้ไม่นะสามไม่สามเอสนะ
0: โอ้เปลี่ยนได้ไหมไม่ได
1: ้โอ้ตีออกอีกเอ้ยได้ได้ได
0: ้ได้นะ
1: ได้ครับแม่เปลี่ยนเสิร์ฟได้สักทีครับโดนไปสองแต้ม
0: ลงน่าจะลงปะ
1: ดูภาพช้าลง
0: ลงลงตรงเลย
1: ลงดี
0: ทรงสามเหลี่ยมพอดีฮะ
1: สามเหลี่ยมไ
0: หนคอร์ดตอนนี้เรานำเจ็ดโถงนะเซตแรกฮะเอ้าก็ติดตามได้นะไปแบบสบายๆแล้วกันนะฮะ
1: เอาไหมเอาไหมจะให้โชว์ไหม
0: อุ้ย
1: อุ้ยรับล้นมาแบบนี้เจอระดักหน้าเน็ตเรียบร้อยเลยครับ
0: โอ้โห
1: ธนัทบำรุงพักดี
0: เฮ้ย
1: นี่ไง
0: สุดยอด
1: สนใจใช้บริการได้นะฮะ
0: ครับ
1: เอเชียนเกมนะฮะ
0: เอาแล้วล่าสุดเมื่อวานนี้ก็แต่งตั้งอย่างเป็นทางการนะรองตัวไงรองตัวฮะคุณประภาสมานมิตร

0: ครับก็ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการนะจากทางรัฐบาลนะครม.นะครับมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับเสนอแต่งตั้งคุณประภาสมานมิตรหรือนางประภาสมานมิตรนะให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.มีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่31มีนาคม2572นะครับตามมติคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่าบอร์ดกกท.ครับโอ้ลองตัวเนี่ยทำงานกับกกท.ตั้งแต่ปี34อนุเลย
1: โอ้ตั้งแต่ผมเกิดอะ
0: ไต่เต้ามาเรื่อยอะ
1: 30กว่าปีแล้วอะ
0: ใช่ฮะกาบยินดีกับรองตัวด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: ก็เรียกว่าเป็นคนในรู้งานเป็นอย่างดี
0: ก็น่าจะไปนี่มั้งเนาะเอชเกมก็ไป
1: ผมว่าคู่กันเลย
0: คาบเกี่ยวกับรถจักรศักดิ์พอดีอะ
1: ผู้
0: ว่าการคนเก่านะผู้ว่าการก
1: ร
0: ทคนเก่าไง
1: ครับ
0: ครับ
1: เรานำ10-7แล้วครับ
0: ครับ
1: วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียครับเซตแรกก็รักษาโมเมนตัมนำได้ตลอดนะถือว่าเล่นดีครับแมตช์นี้แต่จริงๆเราก็ดูเหนือกว่านะโอ้โหก็ชมปุ๊บเสิร์ฟออกปั๊บแม่ทูประดิษฐ์ครับทูประดิษฐ์พระพุทธเสิร์ฟยาวออกหลังไปครับแม่เดี๋ยวกอดติดไปเรื่อยๆแล้วกัน
0: ได้เลย
1: ฮะถ้าเกิดมีข่าวอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวพี่เจ๋งอัปเดตให้
0: ได้เลยไม่เป็นหา
1: เดี๋ยวตอบคอมเมนต์ไปด้วยแล้วกันนะ
0: ครับก็พยายามที่จะหาข่าวเช็คเกมแล้วข่าวใหญ่ก็เรื่องของทีมชาติไทยของเราเนาะนะครับที่ตอนนี้ก็ซ้อมอย่างเข้มข้นเหมือนเดิมฟุตบอลชายเนาะที่กำลังซ้อมอย่างเข้มข้นนะครับในตอนนี้นะฮะก่อนที่จะเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นต่อไปนะ
1: ครับ
0: ครับผมนะฮะก็ซ้อมที่สนามของบีจีเนาะ
1: ครับ
0: ครับไทยกับเราก็เพิ่งไปไหว้มาเนาะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแล้วโคเชที่นำทัพไปไง
1: ใช
0: ่พาไปไหว้เดินสายสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเหมือนก่อนนะเนาะ
1: ใช่แล้ว
0: เป
1: ็นธรรมเนียมเป็นธรรมเนียม
0: เป็นธรรมเนียมนะ
1: แข่งอะไรเราก็ต้องไหว้ให้หมด
0: ถูกต้องฮะส่วนนะบอลหญิงของเราเป็นยังไงนนวันก่อนอุ่นเครื่องเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ย
1: เห็นมีภาพ
0: ตอน 4:30 นเนาะแต่ที่ไดนามิกฟุตบอลแคมป์จังหวัดสมุทรปราการครับก็ลงอุ่นเครื่องกับสโมสรฟุตบอลหญิงโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีครับทีมในศึกไทยลีกวีเมนลีกนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันฟุตบอลหญิงในเอเชียนเกมนะครับ14กันยายนถึง2ตุลาคมนะครับที่ญี่ปุ่นนะนะครับก็เราอยู่ในกลุ่ม E รบกับญี่ปุ่นเจ้าภาพชนิดไทเปและเวียดนามนะครับแข่งแบบเจอกันหมดนะฮะนำแชมป์กลุ่มรองแชมป์กลุ่มและอันดับ3ดีสุดจาก3กลุ่มนะครับอันดับ2อันดับ3ดีสุด2กลุ่มจาก3นะเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปเมื่อวานนี้ก็อุ่นแบบ3ควอเตอร์นะ
1: ครับ
0: ควอเตอร์ละ35นาทีครับภายใต้การคุมทีมของโค้ชอันเฟตเนตรพงศ์สีทองอินอดีตสุดยอดทีมชาติไทยซึ่งตอนนี้ผ่านตัวเองมาเป็นหัวหน้าผู้สอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะ
1: ครับ
0: ในวิธีการทดสอบความเข้าใจของผู้เล่นในคอนเซปต์ของทีมทั้งเกมรุกเกมรับรวมทั้งสภาพฟิตของร่างกายซึ่งเขาบอกไม่ได้แจ้งผลมาฮะ
1: อ้าวไม่เป็นไรเขาอุ่นแบบปิด
0: อ๋ออุ่นแบบปิดเน
1: า
0: ะแล้วนักกีฬาเข้าไปได้ไงฮะ
1: นั่นสิเขาปิดสนามอยู่เขาหมายถึงว่าอุ่นเครื่องแบบปิดไม่ให้สื่อทำข่าว
0: อ๋อโอเคเข้าใจแล้วนะเอาแล้วทีนี้เราโดนจับล็อกได้นะ
1: จะเล่นทับเอ็กครับแม
0: ่เฮ้ยมีทับเอ็กด้วย
1: มีสิฮะ
0: เฮ้ย
1: โอ้โหโดนบล็อก
0: ครับชนะเปล่าเมื่อกี้
1: น่าจะใช่ครับอู่แล้วตอนนี้นี่เราขยับหนีได้อีกทีนึงครับ13-11ครับยังไม่ยอมให้เขาที่ติดตีเสมอได้ครับ
0: ส่วนนักบอลหญิงของเราเนี่ยจะเก็บตัวฝึกซ้อมที่ไดนามิกฟุตบอลแคมป์จังหวัดสมุทรปราการนะครับจะถึงวันที่10กันยายนนะนนนะ
1: ครับ
0: และจะเหินฟ้าไปญี่ปุ่นอุ้ยเป็นวันศุกร์แล้วนะ
1: ใช่ม
0: ั้ย
1: ใช่
0: ซ้อมวันสุดท้ายวันพรุ่งนี้นะแล้วจะเหินฟ้าไปญี่ปุ่นในวันที่11กันยายนต่อไปครับก่อนที่จะลงเตะเกมแรกครับผม14กันยายนนะนนนะ
1: ครับ
0: ก็เจอกับญี่ปุ่นเจ้าภาพเลยนะครับเวลา 11:30 นาทีที่ชิซูโอกะสเตเดียมนะครับประเทศญี่ปุ่นนะถ้าเป็นฟรีทีวีก็พีพีทีวียิงสดนะครับแต่ถ้าเป็นแอประบบ OTT Over the Top นะออนไลน์สตรีมมิ่งต่างๆเนี่ยก็จาก ESPN ก็ยิงสดนะครับเดี๋ยวตาก่อนนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็ น่าเป็นห่วงนะเรื่องของน้ำท่วมที่พี่เจ๋งบอกไปนะ มาเกิดขึ้นในช่วงก่อนจะเป็นเจ้าภาพไม่กี่วัน
0: นะแต่คนไทยที่อยู่นั่นเขาบอกว่ามันลดแล้วนะนน
1: ใช่ไงก็อย่างที่ผมบอกไงมันมาเป็นลูกๆไงพาย
0: ุก็เหมือนบ้านเราเนาะ
1: ลูกแรกมันผ่าน
0: บ้านเราอาจจะหนักแต่ว่าพอวันต่อมามันก็เคลียร์แล้วเน
1: า
0: ะ
1: อย่างวัดบาสแข่งพรุ่งนี้แล้วอย่างที่พี่เจ๋งบอก
0: เขาบอกว่า
1: ผลกระทบหลักๆก
0: ็มีนะ
1: เจ้าหน้าที่ท่าเรือนาโกย่านี่สั่งอพยพนักกีฬาและเจ้าหน้าที่หลายร้อยคนออกจากที่พักนะการ์เด้นเพียงไงที่เราบอกว่ามันจะมีเรือเป็นที่พักนักกีฬาจอดอยู่ตรงท่าเรือนาโกย่า
0: ครับ
1: ตรงนั้นต้องอพยพนะพายุมันเข้าไงแล้วก็ตรงบ้านตู้คอนเทนเนอร์ไม้อะที่จะให้นักกีฬาไปพักอะก็ต้องอพยพเหมือนกันนะน้ำทะเลมันหนุน
0: ครับ
1: แต่ตอนหลังเนี่ยสถานการณ์พอมันขี้คายลงเนี่ยเขาก็อนุญาตให้นักกีฬากลับที่พักได้แล้วน้ำรั่วทะลักเข้าสนามแข่งหลายจุดด้วยนะ
0: อดเขาบอกว่าสถิติฝนตกหนักทุบสถิติ100ปีนะ
1: ใช่
0: หรือเขาออกเสียงเป็นโทไกเฮวีเรนนะเนาะโอ้โหเขาบอกขณะที่เขตจิกุสะนะวัดได้สูงถึง 104.5 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงโหเขาบอกดูแรงกว่าเหตุการณ์มหาทุกขภัยในปี2000อีกนะ
1: ครับ
0: ที่เคยบันทึกเอาไว้ 97.0 โหสูงถึง 104.5 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงเลยนะ
1: หนักที่สุดในรอบ136ปีอ่ะฝนตกหนักที่สุดในรอบ136ปีเลยนะครับ
0: โหหนักมาก
1: โอ้โหก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะก็นายกเทศมนตรีนครนาโกย่าก็บอกว่าสนามแข่งหลายแห่งเสียหายนะเจอน้ำท่วมเข้าไปต้องเร่งฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานอย่างเร็วที่สุดนะครับแล้วสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเขาก็เตือนว่าอาจจะมีแนวฝนประหลาดก่อตัวซ้ำขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเย็นวันนี้นะครับทางหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยแจ้งว่าอุโมงค์ยักษ์และแก้มลิงกักเก็บน้ำใต้ดินของเมืองเนี่ยยังระบายน้ำเก่าออกไปไม่หมดเลย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดตกหนักอีกเนี่ยมันจะท่วมเร็วกว่าเดิมแน่นอนนะครับโรงเรียนปิดหมดนะ
0: ครับ
1: วันนี้ปิดหมดนะที่ญี่ปุ่นนะโอ้โหการซ้อมก็หยุดชะงักเหมือนกันนะเพราะว่าน
0: ักกีฬาใช่ไหม
1: เดินทางไม่ได้ไง
0: ก็น้ำมันท่วมอ่ะเนาะท่วมสูงเลย
1: แต่ว่าเขาจะไม่เลื่อนนะถึงตอนนี้ยืนยันว่าไม่มีเลื่อนไม่มียกเลิกการแข่งขันนะ
0: ครับก็สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวขอให้ชาวไทยที่พำนักหรือเดินทางอยู่ในพื้นที่เสี่ยงโปรดเพิ่มความระมัดระวังนะ
1: ครับ
0: นะครับหลีกเลี่ยงบริเวณแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำทางลอดและพื้นที่ลาดชันนะครับก็ติดตามประกาศเตือนภัยจากทางการญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดนะครับก็ลองไปดูในเพจของสถานทูตไทยณกรุงโตเกียวด้วยนะ
1: ครับ
0: มีแจ้งการแจ้งเรื่องแจ้งข่าวอยู่นะฮะโอ้โหหนักจริงอะเนาะ
1: โอ้โหส่วนไทยเราลูกนี้โดน3เม็ดหลังของไชนีสไทเปครับไปลงไปสวยงามเลยบล็อกเรารวบมาไม่ทันครับก็ตอนนี้เรายังนำอยู่นะตอนนี้คะแนนเรา17ไชนีสไทเป15ครับ
0: ครับ
1: อู้แล้วมาโดน AS อีกครับโอ้เขาจี้มา16ต่อ17แล้วครับโอ้จังหวะเสิร์ฟหยดลงท้ายคอร์ดเลยครับเรานึกว่าออกครับปล่อยกันหมดเลยครับ2คน
0: เป็นยังไง
1: โอ้โหเจอหยีไข่เหวนเสิร์ฟ S ไปคราวนี้หลอกเสิร์ฟเบาเรารับดีครับบอลแรกจ่ายมาโอสาวตีลูกนี้ผู้ตัดสินให้เป็นคะแนนของเชนิสไทเปครับ17เท่าเลยครับพี่เจ๋ง
0: อ้าวโคตรปากีบอลต้องบอกว่า
1: เบรกเลยครับ
0: ขอเวลานอกครับอ้าวขอเวลานอกเลยฮะอ้าวทำไมเข้ามาดีจังเลยอ่ะ
1: ตอนแรกเรายังดีอยู่เลยนะ
0: เขาต้องการเออ
1: เขาต้องชนะอย่างเดียว
0: ถึงเข้ารอบใช่ไหม
1: ใช่
0: อ๋อเหรอให้มาดีเชนิสไทเปนะ
1: โคตรปากบอกขอเวลานอกดีกว่าครับ
0: ครับ
1: ก่อนหน้านี้นำ 2-3 แต้มนะที่เราแบบเหลือบๆดูไปด้วยอ่านข่าวไปด้วยนะฮะตอนนี้โดนตีเสมอครับโค้ชปาร์คบอกเบรกก่อนเรียกสมาธิหน่อย 10

0: 7เท่าครับตอนนี้ช่วงสำคัญเลยครับช่วงสำคัญของเซตนี้นะถ้าใครทำแต้มฉีกนี้เอาไว้ได้นี่โอกาสเข้าใกล้25ก็มีมากขึ้นเรื่อยๆครับเดี๋ยวดูว่าขอเวลานอกกลับมาแล้วเราสมาธิจะดีขึ้นไหมเขาเสิร์ฟมาเรารับดีครับ
1: ครับ
0: เล่นบอลเร็วแบบนี้สวยงามไม่พลาด
1: เป็นไงเป็นไงพอขอเวลานอกเป็นยังไงได้แต้มเลย
0: ทูปประดิษฐ์พระพุทธครับตีบอลเร็วลงไปครับ
1: สุดยอด
0: แล้วก็ลงมาเสิร์ฟครับนำอีกครั้งหนึ่งครับ18ต่อ17ครับอุ๊ยเขารับบอลแรกดีครับลอยมาใส่จาก3เมตร6โอ้โหลูกนี้พลิกเน็ตด้วยครับ แล้วก็ออกไปนี่
1: 3เมตรข้างใช่ไหม
0: 3เมตร6
1: โอ้ครับ
0: ตำแหน่ง6เนี่ยเมื่อกี
1: ้เฮ้ย
0: เป็นไงล่ะ
1: ครับผม
0: โอ้โหวอลเลย์บอลนี
1: ่วอลเลย์บอลนี่ก็ได้
0: ชอบ
1: อ๋อเหรอ
0: ผมชอบเลย
1: อ๋อตำแหน่ง6นะ1 2อ๋อตำแหน่งอยู่ตรงกลางไอ้ตรงกลางข้างล่างด้านล่างใช่ไหมด้านหลังใช่ไหมอ๋อเหรอ
0: คิดตอนเราเรียนใช่ไหมตอนเราเรียนนะ1 2 3 4 5 6
1: ก็1 2 3 4 5อ๋อคือไอ้ทวนเข็มนาฬิกาใช่ไหมตำแหน่งอะใช่ไหม
0: จำไม่ได้อะ
1: อ้าว
0: แต่ผมรู้ว่า1 2 3 4 5 6อ่ะตอนเราเรียนไงเด็กๆไง
1: อ๋อเออ
0: วอลเลย์นะต้องเรียนนะวิชาพละนะ
1: อ๋อเหรอ
0: พี่เจ๋งได้เรียนมั้ย
1: เรียนเรียนเขาให้เซตแต่พี่อันเดอร์ก็พี่เซตไม่เป็นไงครับ
0: ไม่น่าล่ะ
1: โดนด่าเละเทะเลย
0: ตอนเด็กๆนี่สนุกนะครูเขาสอนนะ1 2 3 4 5 6ผมตั้งใจเรียนไง
1: อ๋อเหรออ
0: ื
1: ม
0: 1นี่เป็นลงมาเสิร์ฟไง
1: ครับ
0: ใ
1: ช่มั้ย
0: อุ๊ยเขาเบรกแล้วเขาเบรกขอเวลานอกแล
1: ้
0: ว
1: เอ๊ะทำไมเขามาดีเลยไต้หวันเชลิกไต้เป้นะใช่ไหมฮะ
0: ตอนนี้เบรกเกมอยู่นะคะแนนนี้เรานำนะตอนนี้20-17ครับแป๊บเดียวจาก17เท่าเราขอเวลานอกปุ๊บ3แต้มรวดครับ
1: ครับ
0: แสดงว่าเราได้ผลนะคนปากนะนี่โค้ดอัจฉริยะจริง
1: ๆนั่นน่ะสินะ
0: โอ้โหขออีก5แต้มครับเซตแรก
1: แบดมินตันของเราเนี่ยมีลุ้นหรือเปล่าโน่นเพราะว่าช่วงนี้ก็พักเนาะหลังจากที่จบชนะมาสเตอร์นะเฮ้ยทำไมคนนี้หล่อจังเลยฮะของไต้หวันฮะโอป้าเลยนะ
0: โอ้โหนี่ดูเหมือนสาวๆดูวันเล่
1: เ
0: ลยนะหาดูแต่คนหล่ออย่างเดียว
1: ร้องเคกิตโต้บุ้ยนะเออไต้หวันนี่เขาหล่อเบอร์อะไรเบอร์เก้าป่ะ
0: น่าจะใช่นะ
1: โอ้โหวี่น่าจะเบอร์เก้าป่ะ
0: เป๋ยชังใส
1: เออไม่ใช่เว้ยอีกคนใครเบอร์อะไรหล่อเมื่อกี้17ป่ะ
0: โอ้ผมก็ดูไม่ทันด้วย
1: 77ป่ะนอน
0: 77เหรอถ้า77นี่เป็นยีไข่เหวินอุ๊ยเขาขอลานอกปุ๊บเขาก็ได้กลับคืนมาเหมือนกันครับ
1: แต่ไล่มา18 20ตอนนี้เรายำ2แต้ม
0: สำคัญเลยรวบรวมสมาธิหน่อย
1: ครับ
0: เสิร์ฟมาอุ๊ยเอสอีกแล้วอุ๊ยเขามาเอสได้เวลาเลยครับไปชังใสครับ
1: โอ้เสิร์ฟแบบ
0: ปุ๊บ
1: โอ้โหเราจะเซตเอมือบนแล้วเน
0: า
1: ะรับมือบนไง
0: ชัยวัฒน์ถุงคำครับ
1: ปกติเราต้องอันเดอร์เนาะแต่ว่านี่คือ
0: รับมือบน
1: ไงรับมือบนแบบ
0: รับยาก
1: อ๋อนนท์ในฐานะที่เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลเก่ายังไงฮะ
0: รับยาก
1: รับยากนะบอลมันสาย
0: จังหวะนี้3เม็ดหลังของเรามาครับ
1: โค้งหน้าโค้งหลังโค้งกลางนะ
0: โค้งหักศอกก็มี
1: อ๋อเหรอเออโค้งหักมุมก็มีนะ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: คลายความกดดันไปได้ครับจังหวะนี้เราตบจากแดนหลังลงไป 21-19
1: เราได้จะได้เซตแรกเนาะในรายการเราฮะนี่เขาได้จ้ำเสิร์ฟใช่ไหม
0: จ้ำเสิร์ฟจ้ำเสิร์ฟ
1: เฮ้ย
0: อุ้ย
1: ไม่ใช่กระโดดเสิร์ฟนะ
0: โอ้โหกระโดดเสิร์ฟมันไม่อินเตอร์ฮะ
1: เอาเหรอเธออินเตอร์เอ้ยยังไง
0: อุ้ยออก
1: ครับ
0: โอ้
1: ต้าหมิงซื่อป่ะเมื่อกี้ที่บล็อกอ่ะ
0: ใช่เหรอ
1: ขอเอาของไต้หวัน
0: อ
1: ่ะแต่หล่อจริงนะนี่เบอร์อะไรเบอร์อันนี้เนี่ยเบอร์นี้เนี่ยเนี่ยหล่อเนี่ยเราหล่อเนี่ยเบอร์อะไร
0: โอ้โหมองไม่ทัน
1: ป่ะหล่อไว้ต้าหมิงซื่อวะเนี่ย
0: จะทำไมจะไปตาม IG เขาเหรอ
1: ตาม IG เขา
0: โอ้โหหัวสาวของเราอ้ามาเหมือนกันครับ22-20ครับถ้าแลกกันแต้มต่อแต้มแบบนี้เราก็ถึง25ก่อน
1: นะครับ
0: ครับ
1: จะอึ้งทำไมอ่ะ
0: ไม่รู้เหมือนกัน
1: ไม่รู้เหมือนกันนะ
0: ทันนัด

0: บำรุงพักดี
1: ธนัทก็รอ
0: หลอกเสิร์ฟยอดหน้าเขาตีจาก3เม็ดหลัง
1: โอ้โหมุมตรงมุมฉีด
0: มุมตรง
1: ไอ้มุมตรงอ๋อเลยมุมตรงนะตรงไม่มาทักตรงแนวเลยนี่ลอยมาแต่ไกลจากไต้หวันเลยนะ
0: ดีเฟนส์ไม่ได้
1: เฮ้ย
0: โอ้
1: ดีเฟนส์อีกใช้ภาษาอินเตอร์หน่อย
0: เ
1: ออ
0: ครับจีมาแล้วเดี๋ยวแต้มเดียวนะพี่เจ๋งเราจะหาไม่ได้แล้ว
1: หาไม่ได้นะเดี๋ยวแฟนรายการด่าเรานะ
0: ชักเครียดแล้วเนี่ย
1: อ๋อเหรอ
0: โอ้ยลุ้นแล้วครับ
1: เมื่อกี้โอ้เขาไล่มาเหลือแต้มเดียวนะ21-22เนี่ยต้อมิงซื่อไง
0: ไหนดู
1: ไปเบอร์ละ77ป่ะ
0: เดี๋ยวผมหาชื่อให้แล้วเดี๋ยวพี่เจ๋งไปตาม IG ก็แล้วกันนะ
1: โอ้โหรอไว้
0: โอ้โหเสยผมทีนะ
1: เสยผมเนี่ยอุ้ยสาวนี่กรี๊ดเลยฮะ
0: อุ้ยอู้แล้วแม่ไม่ดีอีกโอ้โหวันนี้เราเจอ S ไปหลายดอกแล้วเนี่ย
1: อ
0: ู้22เล่าเลยพี่เจ๋ง
1: โอ้โหยังไงโอ้ยก็เสิร์ฟเสียสายมาโอ้ริบบิ้นโอ้ไปกักกัน
0: แม
1: ่
0: จังหวะนี้นี่ริบบิ้นของเรานครินทร์ครับ
1: นักครินกับธนัทป่ะเมื่อกี้ที่เกี่ยงกันอ่ะธนัทก็นึกว่าลิเบโร่จะรับไง
0: เ
1: กี่ยงกันเรียบร้อยเอาเขาตีเสมอ22-22นะ
0: คราวนี้เปิดได้ครับแต่ว่าไม่เข้าจุดเท่าไหร่ยกมาตีลูกนี้เขารับหลุดออกไปครับ
1: แต่ลูกนั่นจะออกป่ะเมื่อกี้แต่เขารับเฉยเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วอุ๊ยกองเชียร์ไทยก็มีเหมือนกันนะ
1: วันนี้มีทีมวิทยาสาวไทยไปไหมอ่ะ
0: กองจับไหมยังไม่เห็น
1: ไม่เห็นนะเพราะก็ซ้อมมาได้ไกลกันแล้วเนาะ
0: ครับ
1: ครับอ่ะ23-22นะตอนนี้นะ
0: เอาละเอาละจะได้ไหม
1: เฮ้ยก็วอลเลย์บอลชายก็มันดีเหมือนกันนะ
0: มันสิฮะเกมเร็วเลย
1: เ
0: สายพาวเวอร์รับบอลแรกเขาไม่ดีด้วย
1: ครับ
0: ตีมาจังหวะนี้ติดเน็ตครับโอ้โหเสียดายเลยครับ24-22ครับเราได้เซตพอยต์แล้วครับ
1: โอ้ยแฟนแฟนกีฬาชาวไทยก็ไปเยอะนะเห็นมีดราม่าวอลเลย์บอลมีอะไรกันไม่รู้เหมือนกันเรายังไงมันยังไงฮะ
0: เรื่องทีมชายกับทีมหญิงไหม
1: ไม่รู้ทีมหญิงอะไรสักอย่าง
0: ดูแลไม่ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยไหม
1: ไม่เรื่องอะไรแดงมงตราม่าเชียร์มานงมานาอะไรสักอย่างแล้วก็ไม่
0: ใครอะใครเป็นคนเริ่ม
1: ไม่รู้เหมือนกันเนาะดราม่าเยอะจังเลยโอ้ยฝังในพื้นดินเลยต้าหมิงซื่อหรือเปล่าต้าหมิงซื่อจริงๆด้วย
0: โอ้โห
1: เบอร์อะไรชื่อวนนะใช่ไหม W E N อะเบอร์อะไร77นอน
0: ใช่คนนี้เหรอ
1: ชื่ออะไร77ฮะชื่ออะไรหวนป่ะน่าจะหวนนะ77ของไต้หวันโอ้หล่อมากฮะแค่พูดถึงว่าต้าหมิงซื่อรู้จักต้าหมิงซื่อไหม
0: FO FO
1: สมัยก่อนเนี่ยโอ้เสียผมทีเนี่ยสาวกรี๊ดนะ
0: 23-24ครับ
1: สวัสดีมาก
0: อ้าวติดเลยไหม
1: นภัสเดนี่เลยกับบล็อกไปเลย
0: 3เม็ดหลัง
1: ตีอัดใส่บล็อกนะครับแล้วรูดลงไปในฝั่งของไต้หวันเราชนะนะนน
0: เบียดชนะช่วงท้ายเลยครับ
1: 28-23ครับทีมวิทยาหนุ่มไทยของเราชนะไปก่อน1-0เซตครับผม
0: คะแนนสุดท้ายนี่เราปิดที่หมายเลข9นะ
1: นภัสเด
0: นะภาเดชพินิจดีครับจากไดมอนด์ฟู้ด
1: น
0: ี่
1: เป็นยังไง
0: ส่วนไต้หวันเบอร์อะไรนะฮะพี่เจ๋งเมื่อสักครู่นี้
1: 77
0: เป็นยังไงชื่อหน่อย
1: ครับ
0: อ้าวเว็บนี้ไม่อัปเดตอีกแม่ผมจะหาชื่อแบบครบชุดชื่อจริงนามสกุลจริง
1: ครับแต่ชื่ออะไรชื่อวนนั้นสักอย่างเบอร์77อะหล่อๆได้เท่ไง
0: เจอแล้ว
1: เจอไหม
0: ยี่ไข่หวน
1: ยี่ไข่หวน
0: Y I K A I W E N
1: นี่จะเป็น W I นี่จะเป็น E ป่ะประมาณนี้เน
0: า
1: ะต้องเรียนภาษาจีนแล้วก็ไม่ค่อยรู้ภาษาจีนเท่าไหร
0: ่ผมไปเซิร์ชดูแล้ว
1: หล่อไหม
0: มี IG แล้วนะ
1: เฮ้ยหรอไปดูได้มีสาวไทยไปติดตามเยอะไหม
0: เดี๋ยวดูสิคนฟอลโล่เยอะไหม
1: ปรากฏว่ามี
0: 35.5k ครับ follower อ๋อวิก็ใช้ได้นะ
1: ใช้ได้มี
0: คนไง
1: อ๋อเหรอ
0: ถ่ายรูปนี
1: ่แต่หล่อจริงนะ
0: โอ้ยนายแบบแล้วนะ
1: เฮ้ยหล่อจริงเว้ยเฮ้ย
0: เฮ้ย
1: หล่อจริงเว้ย
0: พี่เจ๋งนี่ตกลงทางไหนครับ
1: นั่นน่ะสิ
0: ส่วนใหญ่ผู้ชายนี่เขาจะดูนักวอลเลย์บอลหญิงนะ
1: อ๋อหล่อจ
0: ริงทางไหนฮะโอ้ยท่าทางไปหมดเลยนะ
1: คุณป้าเสรีกบาลนะครับวันนี้ Happy Birthday คุณวีวรภาพพิกการจนากัญญารัตน์เหรอ สวัสดีครับพี่เจมส์พี่นนท์คุณชวนันท์ระอาทักทายเข้ามาคุณรัตศรนะ
0: ครับ
1: ครับคุณปาล์มศรีดาษสุดยอดครับนนท์กับพี่เจ๋งเป็นไง
0: ปัญญาทีม
1: เวิร์คครับคุณปาล์มเป็นคุณพ่อไงกลายเป็นคุณพ่อใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ครับเสื้อสวยครับพี่เจ๋งครับอ้าวอีกแล้วเจ้าเสื้อพี่อีกแล้วไอ้เจ
0: ้
1: า
0: ต้องถอดแล้วต้องถอดให้แล้วมาแนวนี้นี่ใจอ่อนตลอด
1: ครับผม
0: ใครชมปุ๊บเอาเลย
1: ที่เขาชอบเข้าน้ำแล้วก็ขากลับเนี่ยเขาตาลอยอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อใครฮะ
1: อะไรนะไมตินโยรู้จักไหม
0: ไม่รู้จัก
1: อ้าว
0: แต่เวลาเราหมดแล้วครับพี่เจ๋ง
1: ครับผม
0: วันเล่นี่เราได
1: ้
0: แ
1: ต่
0: แ
1: รกไ
0: ปแล้วดูจากทรงแล้วนี่ไม่น่าพลาดก็ใครที่เปิดทีวีดูอยู่ก็ดูกันต่อไปส่วน FM 99นี่เวลาหมดแล้วอ่ะพี่เจ๋ง
1: ครับ
0: ต้องเจอกันใหม่พรุ่งนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตามหลังเกมกันแต่ไม่เป็นไรวันนี้อย่างที่บอกเราเข้ารอบแน่นอน
1: เน
0: า
1: ะแต่วันนี้ก็ดูไต้หวันเขาก็แบบพยายามเก็บชนะได้ไหมกันเน
0: า
1: ะ
0: เขาต้องชนะสถานเดียวเพื่อที่จะเข้ารอบต่อไปนะครับแต่ถ้าเราชนะได้เราเป็นแชมป์สายเวลาหมดแล้วครับ
1: เวลาหมดแล้วพรุ่งนี้โดนลาหนึ่งวันเนาะ
0: ครับผม
1: ครับเดี๋ยวอาจจะเอานิกมาแจมคุยเรื่องวอลเลย์หน่อยแล้วกัน
0: ได้
1: เลยนะอ้าววันนี้ผมและน้องนนท์ลาไปก่อนนะครับวอลเลย์บอลก็ตามกันต่อได้ทางช่องโมโน29นะในเซต2ครับหลังจากเซตแรกเรานำ1-0นะครับชนะไปก่อน25-23ครับในศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียรอบแบ่งกลุ่มแมตช์สุดท้ายนะครับอ่ะลาไปก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: Nightly Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99 ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: ิมเรดิโอติดต่อโฆษณาโทร022016736
1: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
2: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
1: ชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
5: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
6: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time วันนี้คุณผู้ฟังค่ะเรื่องของสุขภาพหน้าหนึ่งเนี่ยนำเรื่องของคนที่คุณฟังรับฟังรายการที่หากว่าเป็นโรคหัวใจนะคะก็เทคนิคการออกกำลังกายสำหรับผู้ที่เป็นโรคหัวใจออกกำลังกายอย่างไรให้ปลอดภัยและถูกวิธีเรานำข้อมูลนี้นะคะมาจากโรงพยาบาลสิริราชปิยะมหาราชกรุณานะคะเราไปฟังพร้อมๆกันในช่วงของสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
7: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
6: คุณผู้ฟังคะเทคนิคการออกกำลังกายการออกกำลังกายแค่ขยับก็เท่ากับเราได้ออกกำลังกายแล้วนะคะการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอหรือแอโรบิกคุณผู้ฟังเป็นการออกกำลังกายที่ใช้ออกซิเจนในระบบกระบวนการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตไขมันแล้วก็โปรตีนทำให้ระบบการหายใจถูกกระตุ้นให้ทำงานเพิ่มมากขึ้นนอกจากนั้นค่ะการบีบตัวของหัวใจแรงและเร็วขึ้นหลอดเลือดในร่างกายจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเพื่อให้ออกซิเจนนั้นในเลือดนั้นได้รับมาจากระบบหายใจนะคะถูกส่งไปยังเนื้อเยื่อส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพทีนี้ถามว่าประโยชน์ของการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคหัวใจมีอะไรบ้างโอ้โหเยอะมากเลยคุณฟังเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหัวใจและกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการหายใจเพิ่มความสามารถของระบบไหลเวียนของเลือดนะคะของโลหิตแล้วก็ลดอัตราการเสียชีวิตด้วยนะคะลดอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจลดความเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงแล้วก็ไขมันในเลือดผิดปกติลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งด้วยนะคะเพิ่มคุณภาพชีวิตนะคะทำให้ชีวิตเราดีมากขึ้นส่งเสริมสุขภาพจิตให้ดีขึ้นและที่สำคัญนะวงเล็บขีดเส้นใต้ไว้3เส้นเลยลดน้ำหนักด้วยนะคะกระตุ้นการทำงานของเซลล์กระดูกแล้วก็ลดการสลายของมวลกระดูกนะคะ ทีนี้มันมีข้อปฏิบัติอยู่คุณผู้ฟังผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจนะคะเริ่มต้นการออกกำลังกายเนี่ยต้องอยู่ภายใต้ความดูแลของคุณหมอนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อที่จะประเมินสมรรถภาพทางร่างกายภาวะแทรกซ้อนแล้วก็การเฝ้าระวังการติดตามความผิดปกติจากการทำงานของหัวใจรวมถึงการแนะนำให้สังเกตอาการหรือสัญญาณความผิดปกติต่างๆก่อนขณะและหลังออกกำลังกายนะคะซึ่งจากการเฝ้าติดตามแล้วหากไม่มีความเสี่ยงรุนแรงคุณหมอก็จะอนุญาตให้ออกกำลังกายที่บ้านด้วยตัวเองได้แล้วก็ไปพบแพทย์ตามนัดทุกครั้งทีนี้เรามาดูกันหน่อยนะคะ 4-5 ข้อที่กำลังจะบอกไปเนี่ยระยะในการอบอุ่นร่างกายก่อนออกกำลังกายก็เรียกว่าวอร์มมันนะคะคุณผู้ฟัง 10-15 นาทีระยะเวลาในการออกกำลังกายสักครึ่งชั่วโมง 20-30 นาทีและหลังออกกำลังกายเสร็จแล้วคูลดาวน์เนี่ยสัก 10-15 นาทีความถี่ในการออกกำลังกายสำหรับผู้ที่เป็นโรคหัวใจนะคะแนะนำให้ออก 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์นะแบบเบาๆความหนักของการออกกำลังกายก็ให้พิจารณาเป็นรายบุคคลนะคะพิจารณาเป็นรายบุคคลไปค่ะแต่ว่ามีข้อแนะนำด้วยนะคะคุณผู้ฟังสำหรับผู้ที่เป็นโรคหัวใจผู้ป่วยโรคหัวใจที่ออกกำลังกายไม่ควรออกกำลังกายในขณะท้องว่างนะแล้วก็ควรเว้นระยะห่างจากการรับประทานมื้อใหญ่อย่างน้อย1ชั่วโมงออกกำลังกายในที่ร่มนะคะแล้วก็ไม่ร้อนปะมากเกินไปหรือไม่หนาวมากเกินไปห้ามกลั้นหายใจในขณะออกกำลังกายนะคะควรออกกำลังกายแบบหายใจปกติแล้วก็อบอุ่นร่างกายมีการยืดหยุ่นกล้ามเนื้อก่อนออกกำลังกายทุกครั้งทีนี้ในการออกกำลังกายควรสวมใส่เสื้อผ้าแบบสบายๆไม่ฟิตไปไม่แน่นไปไม่หนาจนเกินไปนะคะแล้วก็ออกกำลังกายในช่วงเวลาเดียวกันในทุกวันอย่าปล่อยให้ร่างกายขาดน้ำด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะก่อนออกกำลังกายควรจะจิบน้ำหรือดื่มน้ำอย่างน้อย1แก้วนะคะคือและที่สำคัญก็คือการออกกำลังกายเนี่ยไม่จำเป็นเลยที่จะต้องออกแรงมากจนเกินไปแต่ว่าควรเน้นระยะเวลาในการออกกำลังกายที่เหมาะสมนะคะและที่สำคัญไม่ควรออกกำลังกายหรือหยุดออกกำลังกายทันทีแต่ให้ค่อยๆออกกำลังแบบช้าๆค่อยๆแบบสโลว์นะคะคุณผู้ฟังหากมีอาการต่อไปนี้เจ็บหน้าอกคลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะอ่อนเพลียและเหนื่อยผิดปกตินะคะเป็นข้อมูลที่นำมาจากโรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณคุณผู้ฟังไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้และนี่คือสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
7: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งช่วงสนทนากับหมอปัญญา
6: คุณผู้ฟังคะสนทนากับหมอปัญญาวันนี้เราจะเกาะติดเดือนกันยายนนี่นะคะอาจจะพูดถึงเรื่องของความแบบอะไรความแก่ความมีอายุเยอะหรือว่าความอะไรที่ผู้สูงวัยกันแล้วกันเนาะเมื่อวานเนี้ยเราพูดถึงโรคกลัวแก่วันนี้อาจารย์หมอก็จะนำเรื่องของกลิ่นแก่มาฝากกันสวัสดีค่ะอาจารย์ขา
8: สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้มาแล้วครับสัญญาการเป็นซีรีส์เรื่องแก่
6: พูดเบาๆก็เจ็บนะคะแก่เนี่ย
8: สัมผัสด้วยความแก่ได้หลายช่องทางนะท่านผู้ฟังครับเพราะมนุษย์มีต่างๆตาไปคอยดูภาพต่างๆความสวยงามต่างๆลูกหลานเติบโตขึ้นหูนะได้ยินเสียงเสียงมายังไงพูดคุยยังไงแล้วก็จมูกก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับกลิ่นนะแต่เมื่อวานนี้ผมพูดไปแล้วครับเรื่องการใช้ไอ้วะที่เรียกว่าดวงตาในการมองเพราะเอากระจกเป็นตัวหลักเมื่อวานนี้ครับท่านรู้สึกกลัวแก่ยังไงกลัวแก่มันจะเห็นชัดตอนส่องกระจกนะท่านผู้ฟังนะอีกน้องผู้หญิงเนี่ยพออายุเกิน45ปีไปแล้วเนี่ยก็จะเริ่มส่องกระจกเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นริ้วรอยตินเป็ดตินการ่องน้ำหมากเป็นตัวอย่างนะเมื่อวานนี้พูดไปแล้วครับท่านผู้ฟังครับด้วยการใช้ดวงตาในการดีเทคความแก่วันนี้มันใช่ไอวะหนึ่งครับก็คือเรื่องหูที่เราฟังอยู่ตลอดนะครับเสียงคนอายุมากขึ้นเสียงคุณยายมันออกไม่ชัดไม่ชัดแจ่มใสไม่ชัดแจ้งนะเสียงการพูดแต่ละคำมันเอาคือเครือเต่าสังเกตไหม
6: ค่ะ
8: ตอนสาวท่านจะพูดเสียงเป็นแบบ
6: เสียงใสเหมือนแก้ว
8: พออายุมากขึ้นปั๊บเสียงใสๆมันเริ่ม เบาลงแล้วฝืดๆลงเสียงคือๆลงอันนั้นถ้าหูฟังอยู่แล้วเราไม่ต้องแยกแยะนะครับวันนี้ใช้จมูกช่วยกับวันนี้นะครับกลิ่นแก่ด้วยกันกลิ่นแก่นี้ล่ำลือไปทั่วโลกนะมีการพูดกันในระบบการแพทย์ในทุกๆประเทศแหละครับจะมีการกล่าวถึงบางประเทศครับทำงานวิจัยตีพิมพ์กันเลยนะครับเป็นเจอร์นัลเลยครับว่ากลิ่นแก่มันเกิดจากเหตุใดเหตุใดทำนองนี้นะครับเพราะบางประเทศอยู่กับเจริญแล้วก็ต้องมาศึกษาดูว่ากลิ่นแก่มาจากไหนทำไมตอนหนุ่มตอนสาวไอ้กลิ่นแบบนี้ไม่ค่อยมีตั้งแต่เคยมีประสบการณ์จ่ายยาที่ได้กลิ่นแปลกๆครับที่ไม่ใช่กลิ่นตัวนะท่านฟังครับไม่ใช่เหมือนกับกลิ่นเต่าที่เรียกกันนะตามหลักแรกนะไม่ใช่นะครับอันนั้นคือกลิ่นของหนุ่มสาวเขาแต่ว่ากลิ่นแก่นี่มันไม่ได้เหม็นแบบอย่างนั้นนะแต่มันมีลักษณะเฉพาะเจาะจงชี้ชัดเลยว่าเนี่ยต้องมีคนที่อายุมากๆอยู่แถวนี้สักคนสองคนเมื่อกี้นี้นะแล้วก็จากไปแล้วก็ได้หรือว่ากำลังนั่งคุยอยู่ตรงนั้นก็ได้เป็นกลิ่นเฉพาะซึ่งหมายถึงเป็นกลิ่นที่คล้ายๆกับกลิ่นอับๆนะท่านฟังอับๆคล้ายๆกับเป็นคล้ายกระดาษเก่าๆอ่ะ
6: เหมือนกลิ่นแบบกลิ่นสีผึ้งแบบกลิ่นแบบผิวหนังอะไรอย่างเงี้ย
8: มีน้ำมันอยู่เก่า
6: ใช่ใช่
8: ตกหรือในใจครัวนะก็จะเป็นกลิ่นน้ำมันที่ใช้ในการทอดเทอดที่ทอดค้างไว้แล้วก็บางทีเราไม่ได้ทิ้งทันทีไงครับก็เก็บไว้สักสองสามวันเนี่ยมันจะเริ่มมีกลิ่นแบบกลิ่นอับอับนะแล้วก็แต่สำหรับผมนะครับผมคิดว่าผมคุ้นชินเพราะผมเป็นนักวิชาการก็อ่านตำราเยอะนะแล้วเอาสมุดกับกลิ่นอย่างเงี้ยครับสมุดเฉพาะส่วนที่ไม่ใช่นั่งอ่านไปเรื่อยๆครับเป็นจุดที่ห้องที่เก็บjournal ห้องเก็บประวัติศาสตร์หนังสือประวัติศาสตร์เก่าๆสมัย40 50ปีก่อนรัชกาลที่3รัชกาลที่2นะครับเป็นหนังสือเรียนเป็นประวัติศาสตร์นะในห้องนี้ก็จะเก็บหนังสือที่เก่าๆไว้นะเราจะค้นคว้าหาว่าสมัยนู้นเขาทำอะไรกันบ้างมีประเพณียังไงกันบ้างเรามันจะเข้าห้องนี้ห้องด้านนี้คือสิ่งที่เป็นหนังสือที่อยู่มานานแล้วในห้องสมุดนี้พอเดินเข้าไปปั๊บก็จะได้กลิ่นเก่าๆนี่นะครับคล้ายๆกลิ่นแก่คล้ายๆเลยแหละกลิ่นที่มันอยู่กับฟางบางทีลงพื้นที่ดูคนไข้ตามต่างอำเภอสมัยที่เป็นหนอนหนุ่มๆนะครับก็จะมีบ้านชาวบ้านที่เขาเป็นเขามียุ้งเก็บพวกฟางเก็บพวกข้าวสารนะครับแต่บ้านเรามีนะ
6: มียุ้งข้าวใช่ไ
8: หมยุ้งข้าวแค่เรียกยุ้งข้าวใช่ไหมยุ้งเนี่ยเขากินอย่างนี้เลยนะกินฟางเก่าๆกินของข้าวสารเก่าที่มีส่วนประกอบของไขมันอยู่ในนั้นนะเช่นเม็ดข้าวเป็นตัวอย่างนะฟางข้าวกินน้ำมันในครัวที่ทิ้งไว้นานๆอับๆนะครับแล้วสมุดก็จะมีกระดาษเก่าๆกลิ่นกระดาษเก่าๆที่เป็นตำราสมัยโบราณวิชาประวัติศาสตร์เก่าๆอะไรเงี้ยหรือถ้าเป็นทางการแพทย์ก็เป็น journal จริงๆก็คือต้องการตีพิมพ์งานวิจัยต่างที่มันตีพิมพ์มาแล้วสัก15ปีก่อนอะไรเงี้ยนะครับก็จะรวมไปในห้องนึงก็จะไปค้นคว้าคนคนนั้นเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงกันตามปีที่มีการตีพิมพ์อะไรเงี้ยครับกระดาษเก่าๆฟางเก่าๆที่มีไขมันเป็นส่วนประกอบของสารเหล่านั้นมันเป็นลักษณะอย่างนี้ครับฟังมีประสบการณ์ยังไงลองเล่าให้ฟังบ้างนะครับว่าท่านรู้สึกว่ากลิ่นแก่เนี่ยมันออกลักษณะยังไงกันบ้างแต่ละคนจะมีลักษณะที่แปลมาเป็นคำพูดเนี่ยไม่เหมือนกันหรอกนะประสบการณ์ของคนแต่ละคนที่เติบโตกันมันคนละแบบกันก็จะเทียบกับไอ้นั่นไอ้นี่เป็นตัวอย่างนะครับผมเทียบกับกระดาษเก่าๆฟางเก่าๆที่ในยุ้งข้าวเนี่ยของชาวบ้านเนี่ยนะพอเป็นประสบการณ์ที่ลงพื้นที่แบบนะสักกลิ่นมันค่อนข้างจะเป็นเฉพาะเจาะจงนะท่านฟังกลิ่นมันแบบอับๆเก่าๆไม่ใช่เหม็นแบบกลิ่น
6: ไม่ใช่กลิ่นสาบนะไม่ใช่กลิ่นสาบแล้วก็ไม่ใช่กลิ่นตัวถูกต้องไหมอาจารย
8: ์ใช่ครับไม่ใช่กลิ่นตัวเด็ดขาดเลยคนละเรื่องกันเลยกลิ่นตัวตอนหนุ่มสาวที่คนละเรื่องกันทีนี้มันเป็นแบบกลิ่นซึมๆกลิ่นอับๆกลิ่นเก่าๆเขาเลยเรียกว่าเป็นกลิ่นแก่
6: ม
8: ีเป็นลักษณะเฉพาะตัดจงบางทีตากับยายสองคนอยู่ด้วยกันมานานหลายสิบปีแต่ลูกหลานเติบโตเนี่ยถามเนี่ยยายรู้สึกกลิ่นนี้ไหมเพราะส่วนใหญ่ผู้ชายจะมีกลิ่นแก่เนี่ยมากกว่าผู้หญิงนะท่านผู้ฟังนะก็ไปถามยายก่อนแต่ว่าไม่มีกลิ่นอะไรเลยแ

0: ดังนั้นจะใช่ครับถ้าเป็นลูกหลานที่มีครอบครัวที่อบอุ่นดีนะจะนึกถึงความอบอุ่นจากปู่ย่าตายายเลยแหละเวลาจับเราไปกอดอ่ะมันกลิ่นนี้ชัดชัดอยู่แล้ว
1: ใช่
0: ชัดเลยอ่ะนะแต่ว่ามันนำมาซึ่งความรู้สึกโอ้โหคิดถึงดีดีต่อกันรักเรากอดเราแน่นอนอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนั้นมากกว่าผมเองเขาก็มีเขาสิ่งนั้นเพราะในครอบครัวก็จะเป็นวัฒนธรรมแบบนี้ครับอยู่ด้วยกันแบบพ่อแม่ลูกแล้วก็มียายนะปิ่นแก่ก็จริงเป็นลักษณะที่ไม่ใช่น่ารังเกียจแต่ว่ามันเป็นการบอกอย่างหนึ่งว่ามีคนอายุเกิน45ปีอยู่ในบ้านเนี้ย
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันไม่ได้เกิดตอนเขา45ทำไมเป็นอย่างนี้ท่านฟังครับผมจะพูดเรื่องการวิชาการนิดหนึ่งอันนี้จากงานวิจัยที่ตีพิมพ์ต่างประเทศนะท่านฟังนะเป็นของพวกฝรั่งทำวิจัยคนไทยไม่มีเวลามากพอที่จะไปทำวิจัยเรื่องกลิ่นแก่หรอกนะเราต้องทำเรื่องอื่นที่เป็นโรคภัยแค่เจ็บกับคนไทยมากกว่านะเขาบอกว่าผิวหนังคนที่อายุมากขึ้นเกิน45ปีขึ้นไปนะครับมันจะมีต่อมไขมันอยู่ซึ่งตอนหนุ่มๆก็มีกลิ่นเนี่ยครับต่อมเนี่ยครับซึ่งต่อมเนี่ยในคอหนุ่มๆเนี่ยมันทำให้เกิดกลิ่นที่มีการแบ่งตัวของเชื้อโรคบางอย่างและอยู่ในจุดตับอับเยอะเช่นแถวรักแร้แถวซอกขาหนีบต่างๆนะครับทำให้มีกลิ่นของไขมันกลุ่มนี้ครับบางทีเราเรียกว่าเป็นโอเมก้าไม่ใช่โอเมก้า3นะสมมติโอเมก้า3คือน้ำมันปลาที่เราเคี่ยวให้กินกันบ้างอะไรเงี้ยนะครับมันช่วยลดอนุมูลอิสระแต่อันนี้คือกลุ่มที่เรียกว่าเป็นโอเมก้าเหมือนกันแต่เป็นโอเมก้า7ครับโอเมก้ามีโอเมก้า3 6 9อะไรก็เรื่องเคยรับรู้เลยครับมันตั้งตามหมายเลขที่เขาค้นพบนะแต่ตัวที่พูดถึงทำให้เกิดกลิ่นแก่กลิ่นอับคล้ายกระดาษเก่าๆคล้ายกระดาษฟางอะไรพวกนี้ครับคนโอเมก้า7ซึ่งมันจะเกิดขึ้นเยอะในคนอายุ45ปีไปแล้วไขมันที่ผิวหนังจากต่อมไขมันเนี่ยครับมันจะมีการหลั่งพวกสารพวกโอเมก้า7เนี่ยออกมาเยอะสถานะก่อนนี้ล่ะตอนหนุ่มที่มีกลิ่นตัวเยอะโอเมก้าอะไรโอเมก้า10ครับเป็นหมายเลขประจำตัวนะไม่ได้เรียงตามคำนี้ครับเป็นโอเมก้าแปลว่าไขมันที่มันไม่อิ่มตัวนะครับเช่นโอเมก้า3คือน้ำมันปลากินแล้วได้ประโยชน์กับร่างกายเป็นตัวอย่างนะโอเมก้า6ก็เช่นน้ำมันที่เราทอดผัดเนี่ยในครัวไงโอเมก้า6นะครับเรียงตามเบอร์ที่เขาพูดถึงการตั้งชื่อมันอย่างนั้นนะก็จำไปตามเขาแล้วกันนะครับมันตั้งชื่อมาจากนักวิจัยทีนึงแต่โอเมก้า7เมื่อไหร่แล้วก็มันเกิดที่ผิวหนังคนมีมากนะครับจุดที่มีต่อมไขมันเยอะๆเช่นแผ่นหลังนะครับคอบ่าไหล่แถวหน้าอกนะครับจุดที่อับๆเช่นสุภาพสตรีคนอายุมากเช่นเต้านมมีการหย่อนคอยไปแล้วก็จะมีจุดอับของเนื้อหนังต่างเหล่านี้มีต่อมไขมันอยู่ก็จะมีกลิ่นแก่ในคนผู้หญิงก็จะออกมาแถวๆตำแหน่งนี้มากกว่านะผู้ชายก็เป็นคอบ่าไหล่แต่ละด้านหลังเลยส่วนใหญ่ผู้ชายนะก็เป็นจุดที่มีต่อมไขมันเยอะแล้วก็อายุมากขึ้นก็จะผลิตสารที่ชื่อว่าโอเมก้า7ออกมาแต่โอเมก้า7นี่แหละครับไขมันชนิดนี้ครับเป็นไขมันที่เมื่ออยู่ไปนานๆพอเจอกับสิ่งแวดล้อมต่างที่เปลี่ยนแปลงไปอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปกินเหงื่อเราด้วยบวกกันนะครับก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปโดยการมีออกซิเดชันคือการเติมออกซิเจนเข้าไปในธรรมชาติอันนี้พูดถึงวิชาการเลยนะเราจะเปลี่ยนแปลงเป็นสารตัวหนึ่งนะครับศึกษาตัวนี้ชื่อเพราะซะด้วยนะคนตั้งก็คือตั้งแบบสนิทสมบัติสติ้งมากเลยแช่สอนตัวนอนหนูมาเรียนกัน3ตัวเลยครับโมนีเนา
1: ชื่อน่าเอ็นดูมากเลยอาจารย์ชื่อน่าทะนุถนอมมาก
0: เห็นไหมมันตั้งชื่อแบบเจรนาจะตั้งให้มันสมบัติสติ้งสารชื่อภาษาฝรั่งชื่อสารโมนีเนาสารที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของโอเมก้า7ต่อมผิวหนังเราเนี่ยครับที่หลังมาต่ออายุมากกว่า45ปีอายุมากขึ้นแล้วแก่แล้วจะมีสารโอเมก้า7ออกมาเยอะกว่าหนุ่มสาวไอ้7เองจะถูกเปลี่ยนแปลงในบรรยากาศนะครับให้เป็นสารที่ชื่อว่าโนนีเนาเรียกยากเลยนอนหนูแล้ว3ตัวเลยครับโนนีเนาเพราะเวลาสรุปฟังไอ้กลิ่นนี่ครับคือกลิ่นที่เวลาพุ่งกระจายไปตามทั่วไปแล้วมันก็กลิ่นจางๆไม่ใช่กลิ่นเด่นอะไรนะแต่ว่ามันสะสมเยอะเพราะว่าโนนีนอลนี่ครับมันไม่ค่อยสลายตัวเองไม่เหมือนกลิ่นทั่วไปเช่นไม่เหมือนกลิ่นตัวดิโคโรนอย่างคุณใช้4711กับดิโคโรนพ่นแต่ก่อน

0: จะยืดน้อยกว่านี้ตอนไปทำงานครับมันก็อยู่ได้แค่ชั่วโมงกว่า4711อดีกรวนนี่ครับคือสิ่งที่ผมคุ้นชินตอนที่ไปเรียนต่างประเทศก็จะมีประเทศที่อยู่เนี่ยมีโรงงานผลิต4711อดีกรวนเนี่ยก็ต้องรู้จัก4711ไหม
1: ไม่รู้จักกัน
0: ก็จะเป็นอดีกรวนที่หนึ่งนะดังโด่งดังมานานละถ้าอายุมากๆตอนนี้คงจะคุ้นชินท่านสั่งรู้จัก4711อดีกรวนนะครับเป็นชื่อยี่ห้อมันเลยนะใช้ตัวเลข4711เออดิโคโลนก็เลยใช้ติดกันมาถึงตอนที่กลับไปอยู่เมืองไทยก็ยังใช้อยู่แต่ก็มันก็ราคาไม่แพงเท่าไหร่แล้วก็ออกฤทธิ์ในการทำให้เกิดกลิ่นตอนออกกันพอจะบ้านสบายสบายใจขับรถสบายสักชั่วโมงขึ้นขึ้นลงถึงโรงพยาบาลมันก็เริ่มจางหายไปแล้วมันไม่ทำเพราะผมไม่ได้ชอบใช้กลิ่นที่มันติดตัวเป็นนานๆไม่เหมือนกับนานเกินไปไม่ชอบเนี่ยเอาให้มันสบายสบายสดชื่นแล้วก็จางไปเองพรุ่งนี้เราจะใหม่ทีอีกจะฟึดนึงอะไรเงี้ยนะครับก็ใช้สเปรย์ฉีดก็สบายดีอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับซึ่งโนนีดอนนี่เป็นสารที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการระเหยแต่มันอยู่นานจังเลย มันไม่สลายตัวง่ายๆนะครับขนาดฟอกสบู่ยังไม่ค่อยออกเลยนะมันคงตัวมากโนนีดอนนี่นะก็จะทำให้มีกินแก่กินอับๆกินฟางๆกินกระดาษเก่าๆในห้องสมุดนะครับอยู่นานๆติดตัวไปนานๆเลยก็เป็นส่วนเคลื่อนเลยว่ากินแก่ตรงๆเลยครับกินแก่จากสารที่เป็นไขมันที่ชื่อว่าโอเมก้า7นะครับโอเมก้า6เทียบได้กับน้ำมันพืชที่เราผัดใส่ตัวหน้าผัดที่เราทำครัวนั่นแหละโอเมก้า6นะครับโอเมก้า3คือน้ำมันปลาที่เรากินกันเป็นแคปซูลที่ว่าบำรุงให้กระแสเลือดไปเกิดตีบตันมากมายเส้นเลือดบำรุงเส้นเลือดเส้นหัวใจพวกนี้เป็นตัวอย่างก็มีสิทธิ์ที่ทั้งดีทั้งเสียแต่เรียงกันเป็นชื่อโอเมก้าต่างๆเยอะแยะแต่ตอนหนุ่มๆต่อมเหงื่อที่รักแร้มันเกิดโอเมก้า10โอเมก้า10โอเมก้า10นะครับซึ่งทำให้เกิดกลิ่นฉุนๆตามนั้นเป็นตัวอย่างนะพอแก่ปั๊บมันจะออกโอเมก้า7มากนี่ก็ตัวสวยท่านไม่งงนะกลิ่นแก่เหล่านี้คือกลิ่นที่เราคิดว่ามันจะเพิ่มขึ้นได้เพิ่มเยอะขึ้นโอเมก้า7จะเพิ่มขึ้นในคนสูงวัยถ้าเกิดสูบบุหรี่นะครับบุหรี่เป็นตัวที่ทำให้เกิดการผลิตไขมันโอเมก้า7ตัวมากกว่าธรรมดานะครับการดื่มเบียร
1: ์ปัจจัยภายนอกที่ส่งเสริมให้แก่เร็วขึ้น
0: จะมีกลิ่นแก่นำมาเยอะกว่าคนธรรมดานะครับคนที่กินเนื้อแดงเรสมีติกมาแล้วเรสมีนะครับที่บอกว่าจากเนื้อพวกสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทที่เป็นหมูเป็นวัวเป็นควายสัตว์ที่เป็นไม่เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นปลาพวกไก่จะไม่มีเลดมีดมันก็จะไม่เกิดกลิ่นเหล่านี้เวลากินเข้าไปเยอะนะครับ
1: มันเกี่ยวกับอาหารการกินด้วยอาจารย์นอกจากวัยแล้วเนี่ย
0: ใช่ครับพวกบุหรี่พวกเบียร์พวกเนื้อแดงๆกระตุ้นจะเกิดโอเมก้า7มากขึ้นที่ต่อมเหงื่อแล้วก็สิครับเกิดกลิ่นแก่ชัดเจนมากขึ้นความเครียดอีกอันนึงไงเครียดเยอะจะมีพวกสามเนี่ยเกิดขึ้นเยอะด้วยนะครับนี่ก็การที่จะลดมันลงไปเราก็เลยบอกว่าก็กินอาหารบางอย่างช่วยได้เหมือนกันนะเช่นพวกเบอร์รี่ก็เช่นสตรอเบอร์รี่อะไรพวกนี้สีแดงๆนะครับพวกสีส้มๆเช่นมะเขือเทศไลโคปีนมันช่วยลดได้ในอาหารไทยทั้งนั้นแหละครับทุกฝั่งไอ้ออกแดงๆส้มๆเนี่ยนะแล้วก็พวกน้ำมันปลาไปกระสามช่วยได้ระดับหนึ่งนะส่วนเรื่องการอาบน้ำอาบท่าเนี่ยครับคนญี่ปุ่นเขาทำวิจัยเยอะเลยเรื่องนี้เขาเดือดร้อนกับมันมากกับกลิ่นแก่นี่นะโดยธรรมเนียมประเพณีของเขาไม่ชอบกลิ่นนี้เขาทำวิจัยครับว่าลองวิจัยที่ว่าสบู่ไหนที่มันจะฟอกได้ดีกว่าวะสบู่ทั่วไปที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยครับมันไม่สามารถจะฟอกไอ้พวกกลิ่นโนนีเน่าออกได้ง่ายมากนักนะเพราะว่าถ้าผสมด้วยใบชาครับบวกกับลูกพรับจำได้ไหมลูกพรับนะ
1: รู้จักค่ะอาจารย์
0: มันเป็นเฉพาะจงเราซื้อมามันก็แพงพอสมควรแล้วลูกๆนะครับมาสกัดเอาลูกพรับบวกกับใบชาทำเป็นสบู่ให้อาบเนี่ยกลิ่นจะต้องถูกละลายไปชาล้างไปได้เยอะกว่าสบู่ชนิดอื่นๆอันนี้คือคนที่ร่วมนำความรู้ทางการแพทย์มาช่วยบอกให้นะครับท่านฟังมันจะเวลาพูดกันเล่นๆก็จะไม่พูดถึงพวกนี้นะครับสบู่อย่างนั้นอย่างนี้แต่สบู่ผมก็ไปต่างประเทศญี่ปุ่นผมก็ไปดูที่ว่ามีปะสบู่ชาเขียวบวกลูกพรับเนี่ยมีจริงหรือเปล่ามันทำเป็นโฟมแล้วอาบน้ำก็จะฟอกตามก็คือว่าเป็นสองนะเป็นโฟมทุกๆตามตัวตามผิวหนังคอบ่าไหล่ตามหน้าอกเนี่ยครับจะช่วยลดกลิ่นพวกนี้ได้เยอะเขาบอกกันนะเขาอ้างนะครับ

0: ไม่ได้ซื้อมาใช้นะครับเพราะว่าผมถามภรรยาแล้วพี่มีไอ้กลิ่นนี้มียังไอ้กลิ่นฟางๆเนี่ยเพราะว่าหนูยังไม่ได้กลิ่นนะบอกนะก็เลยยังไม่ซื้อมาใช้คนที่เป็นคนอายุมากขึ้นอายุเกิน45ปีขึ้นไปเช่น50 60 70จะมีเคสที่มีกลิ่นแก่เนี่ยประมาณ 60% นะครับไม่ได้ 100% นะทุกท่าน100คนเนี่ยมี40คนที่ไม่มีกลิ่นแก่ก็มีนะท่าน
1: ค่ะแต่คืออาจารย์กำลังจะบอกว่าไม่ได้เกิดกับทุกคนที่มีวัยเท่ากันถูกต้องไหม
0: ถูกต้องครับถูกต้องไม่ได้ทุกคนมีแค่60คนใน100ที่จะมีกลิ่นแก่ที่คือท่านคนข้างเคียงตรวจจับได้ว่ามีกลิ่นแบบเนี้ยอับๆกลิ่นแบบหืนๆกลิ่นในทำนองเนี้ยนะไม่มีก็ 40% ซึ่งถ้าทำว่าเป็นคนที่กลุ่ม 40% ก็ถือว่าโชคดีไม่ต้องไปยุ่งมันเลยไปหาสบู่เสมอที่มีชาเขียวแล้วผสมกับลูกพลับอย่างเงี้ยนะก็วิกฤตคือสดานเกินไปสำหรับชีวิตเราปกตินะครับแต่ว่าไล่ฟังเพื่อท่านจะทราบว่าถ้าเกิดท่านมีกลิ่นแก่นะการสั่งซื้อบุหรี่ไอ้สบู่แบบนี้มาใช้ก็น่าจะลองดูไม่ได้เสียหายอะไรถ้าเราไม่แพ้ฟอกไปสักพักหนึ่งถ้าเดือนสองเดือนแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ได้หายนี่หว่าก็เลิกใช้ไปนะก็เสียกระตังเฉยๆก็เราดูก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่ญี่ปุ่นก็ค้นคว้ามาแล้วครับว่ามันอันเนี้ยมีสบู่อย่างเนี้ยนี่ผสมชาบวกลูกพลับเนี่ยครับที่จะช่วยทำให้ลดกลิ่นแก่ลงได้เยอะได้มากกว่าและนานกว่าการฟอกสบู่ธรรมดาที่ใช้อาบน้ำทั่วไปเบบี้บาร์ต่างๆอันนี้นะคร
1: ับนะคะคือสบู่ที่อาจารย์พูดถึงที่ชาใบชากับที่ญี่ปุ่นน่ะคือคุณสมบัติของใบชาอาจารย์มันเป็นอะไรที่ดูดซับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์อยู่ละดูเชื่อว่านักวิจัยของชาวญี่ปุ่นก็คงจะเอาจุดเด่นตรงนี้มาช่วยอ่ะ
0: ถูกต้องครับทั้งลูกพับลูกชานี่ครับอธิบายทั้งด้านเคมีก็คือมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระคำว่าต้านใหม่เลยครับสารต้านอนุมูลอิสระจะทำลายพวกอนุมูลอิสระที่ทำให้เกิดโนนีเนล
1: โอ้ชื่อเพราะมากเลยโนนีเนลแต่ไม่อยากมีโนนีเนลในร่างกาย
0: แต่เขาบอกว่าอีกการหนึ่งที่ผมเก็บไว้สุดท้ายในตอนที่หมดใกล้หมดเวลานี่คือว่าคนอ้วนนี่ครับจะมีโนนีเนลเยอะกว่าคนธรรมดานะ
1: นั่นไง
0: เมื่อก่อนบางทีเราจะพบกลิ่นแก่ในคนที่อายุน้อยไปนิดนึงเช่น40ปีก็มีละแต่มักจะเป็นคนอ้วนเช่นพอมีน้องๆเราไปกินข้าวกลางวันด้วยกันเนี่ยผมก็บรรทุกน้องๆเต็มรถเลยกลางวันเนี่ยคือไม่ได้ออกไปเลี้ยงเฉพาะวันเกิดตัวเองนะครับก็ฐานน้องซื้อกัน 6-7 คนที่ในออฟฟิศเนี่ยนั่งรถไปด้วยกันมันจะมีน้องคนหนึ่งเขาอ้วนเยอะซึ่งเราก็ยังเชียร์ให้รถหนักอยู่ทุกวันแต่ก็ยิ้มเอาแต่ถ้าคนที่นั่งรถผมแล้วก็ผมจะได้กลิ่นเนี่ยไปสักวันสองวันในรถเพราะกลิ่นมันจะค้างอยู่ในรถอาจจะเข้าติดในตู้แอร์บ้างอะไรบ้างนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรก็อีกทุกสองวันก็หายนะแต่รู้เลยว่าน้องคนนี้เคยนั่งรถเรามาสักวันสองวันที่แล้วแหละเพราะกลิ่นอย่างเงี้ยมันกลิ่นมันก็ชัดอยู่แหละ
1: ค่ะจริงๆแล้วกลิ่นพวกนี้อาจารย์ถ้าเปรียบเทียบระหว่างผู้สูงวัยทั้งชายและหญิงเนี่ยพบในชายหรือหญิงมากกว่ากัน
0: ชายมากกว่าเยอะครับผู้หญิงจะเกิดเฉพาะตอนช่วงที่ส่วนใหญ่เด่นตอนที่หมดเมนเข้าสู่วัยทองนะฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดโนนีหน้าเยอะกว่า
1: ค่ะโหแต่ว่าตัวเลข40ปีขึ้นไปเนี่ยอาจารย์40ปียังไม่แก่เลยนะแล้วก็มันเป็นตัวเลขที่แบบว่าทำให้คนที่อายุเท่านี้ต้องมาดูแลตัวเองมากขึ้น
0: วัย40ปี45ปีของผมเนี่ยครับผมพ้อยเป็นสีผ่านะตำราแพทย์จะเขียน40ปีทุกทีนะแต่ผมเชื่อว่าคนไทยนะมันแก่ช้ากว่าคนฝรั่งเยอะเอา45นะกำลังพอดีเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของทุกคนครับในทุกๆด้านเลยนะทั้งด้านจิตใจประสบการณ์นั้นกันความรู้สึกรับผิดชอบครับผิดชอบชั่วดีต่างๆรู้เพิ่มขึ้นก็ตอนอายุ40ปีนะครับที่จะชัดเจนมีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนเคยวู่วามโอ้โหโทโสใจร้อนอะไรเงี้ยครับก็จะลดลงสุขุมขึ้นมากกว่าธรรมดาคิดเป็นขึ้นคิดถึงคนที่มีคุณต่อตัวเองมากขึ้นเช่นพ่อโดยยิ่งแม่ตัวเองนะครับอันนี้สำคัญมากสังเกตได้เลยว่าก่อน40ปีไม่ค่อยคิดจะวู่วามยังโอ้โหโทโสอยู่ก็จะเป็นเด็กผู้ชายนะแต่ถ้าเกิดว่าพ้น40ปีแล้วก็เริ่มดูท่าทางเขาเปลี่ยนไปนะเขาสุขุมขึ้นนะเขาอะไรเงี้ยครับสังเกตที่เราสังเกตเห็นนะคร
1: ับ ค่ะอาจารย์คะนอกจากวัยหรือว่าธรรมชาติแล้วเนี่ยพวกอาหารการกินก็มีผลในเรื่องของกลิ่นพวกนี้ด้วยนะฮะใช่ไหมคะอาจารย์นอกจากพวกเหล้าพวกยาพวกนี้
0: พวกเบียร์พวกบุหรี่พวกนี้ก็สำคัญมากเนื้อแดงแดงนะครับมันจะสำคัญมากเขาเป็นตัวที่กระตุ้นให้เกิดขึ้นชัดเจนมากขึ้นแล้วก็เชียร์ให้ไปกินอย่างอื่นที่มันชดเชยเช่นลูกเบอร์รี่ลูกมะเขือเทศไลโคปีนอะไรเงี้ยครับจะช่วยลดหลอดเลือดดีขึ้นน้ำมันปลาช่วยลดได้นะครับก็ว่ากันไปโดยที่สบู่ที่ใช้ก็ถ้าเกิดท่านเดือดร้อนมากๆนะครับก็ลองจัดหาสบู่กันซึ่งปัจจุบันเขาบอกว่าสั่งซื้อผ่านออนไลน์ได้นะเนี่ย
1: อาจารย
0: ์ทำเป็นบริษัทใหญ่เลยตอนนี
1: ้ค่ะแล้ว4711โคโลนที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยอันนี้เขาเฉพาะเจาะจงสำหรับผู้สูงวัยเหรอคะอาจารย์
0: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ใช่กับคนทั่วไปครับว่ายี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อที่มันดังที่สุดเลยดีโคโลนแปลว่าฉีดไปแล้วมันไม่อยู่นานมันเริ่มระเหยจากแอลกอฮอล์ที่ใช้ครับเราจะได้เร็วช่วงชอบใช้มันนะครับ4711เลยดีโคโลนนะครับ
1: ไม่ได้ใบหวยนะครับนะคะใครมีประสบการณ์นะกลิ่นแก่ SMS มา4689899นะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังหลายท่านอาจารย์แชร์เรื่องของกลิ่นแก่เนี่ยมาทาง SMS แล้วก็ YouTube ด้วยเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาอ่านกันค่ะอาจารย
0: ์ขอความรู้ส่วนตัวนิดครับท่านฟังรู้จัก4711เออดิโคโรจะตอบครับท่าน
1: นี่ตอบก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยจะได้เตรียมมาจะได้เตรียมไว้ผู้หญิงก็ใช้ได้ไหมจ
0: ๊ะถ้าเมื่อก่อนที่ดังมากถ้าผมเป็นหมอหนุ่มๆนะ
1: มันจะขวดเขียวๆฟ้าๆเหมือนกันนะเดี๋ยวเข้าไปเสิร์ชดูอ
0: ่
1: ะ
0: มันเป็นรุ่นลายสวยทำแปลกๆเขียน4711ชัดเจนเลข4ตัวนี่นะครับ
1: นะคะเราไม่ได้ขายเราไม่ได้ค่าโฆษณานะแต่เราก็จะมาบอกเคล็ดลับที่หอมผู้ฟัง
0: เก่าแล้วเออครับครับ
1: นะคะอาจารย์ขาเราพักก่อนดีไหมคะ
0: เดี๋ยวมาครับ
1: ค่ะ
2: เฮลที่ไทม์ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99 Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได
1: ้กลับมาในช่วงที่2ของ Healthy Time นะคะขอขอบคุณค่ะ FVT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาผู้ฟังเราคุยกันถึงเรื่องของกลิ่นแก่นะคะกลิ่นลักษณะจะเป็นกลิ่นอับจางๆคล้ายๆแบบกระดาษเก่าๆที่อาจารย์พูดถึงนะคะไขมันเก่าๆขี้ผึ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจะพบในวัย40ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็ไม่มีปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยนะคะนอกจากกลิ่นแก่ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะอาหารการกินก็เป็นหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดกลิ่นแก่ได้เป็นการกลิ่นแก่นะคะก็เกิดจากความเสื่อมของไขมันบนผิวหนังนะคะเป็นสารสะสมตัวนึงชื่อน่ารักนะชื่อโนนีนอนนะคะคุณผู้ฟังโนนีนอนนะคะคุณผู้ฟังก็มีอาจารย์ก็เคยเล่าให้ฟังว่ากลิ่นเนี้ยมักจะพบ40ปีขึ้นไปแล้วก็จะพบได้45ปีขึ้นไปแล้วก็จะพบได้

0: จากผู้ชายมากกว่าแต่ว่าไม่ได้เกิดจากความสกปรกหรืออาบน้ำไม่สะอาดไม่ใช่กลิ่นตัวนะคะคุณผู้ฟังไม่ใช่กลิ่นตัวเพียงแต่ว่ากลิ่นแก่แบบนี้แหละนะคะมีคุณผู้ฟังหลายท่านก็แชร์นะคะมาบอกว่าจริงๆแล้วนอกจากอาหารการกินเนี่ยมันน่าจะมีโรคอื่นๆร่วมด้วยหรือเปล่าก็เลยทำให้เกิดกลิ่นแก่ขึ้นมาอันนี้เดี๋ยวถามอาจารย์หมอปัญญาไข่มุกนะว่าโรคประจำตัวหรือว่าโรคที่ต้องกินยาเหมือนคุณผู้ฟังท่านนี้1034บอกว่าอาจารย์มาแล้วนะคะอาจารย์
1: มาแล้วครับ
0: ท่
1: านผู้ฟังครับขออภัยครับประชาชนนิดหนึ่งลงชั้นล่างจะคุยกับลุงนิดหนึ่ง
0: ค่ะอาจารย์มีข้อความมา SMS 4689899บอกว่ากลิ่นแก่นอกจากคนที่มีสูงอายุนอกจากเรื่องของอาหารการกินแล้วเนี่ยทีนี้คนสูงอายุที่มีโรคประจำตัวแล้วกินยาสะสมทุกวันสะสมทุกวันกลิ่นของเขาจะสะสมออกมาทางเหงื่อไหม
1: มีโอกาสครับอันนี้ไม่ได้พูดถึงในโรคเรื้อรังหลายๆโรคนะครับที่ต้องกินยานานๆ นะครับเป็นผู้ชายก็ทุกตับลูกหมากไงแต่มันจะเกี่ยวข้องกับแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะบอกแล้วว่าคนที่เป็นมีกลิ่นแก่ได้ครับแค่ 60% ที่ไม่ได้สถานะต่างๆเหมือนกันกับคนอื่นนะแต่คนที่เด่นชัดกว่าเพราะต่อมไขมันในร่างกายเขานี่มันสร้างโอเมก้า7ออกมาแย่กว่าธรรมดาสักนิดหนึ่งนั่นเองนะครับ
0: ค่ะแล้วก็มีคุณผู้ฟังนะคะอาจารย์ก็แชร์มาเรื่องของกลิ่นแก่นะคะผมคุณเทวินนะคะบอกผมว่ากลิ่นแก่เนี่ยมันแพ้แสงแดดนะครับกลิ่นแก่จริงๆคือเป็นกลิ่นของเสื้อผ้าของใช้เก่าๆที่คนมีอายุใช้กันนะครับอาจารย์ในเขาแชร์
1: จำลองนั่นแหละครับใช่ครับประมาณนั้นเพราะมันติดเสื้อผ้านานมากเลยไอ้โนนีเน่าเนี่ยมันจะติดกับเสื้อผ้าหรือพวกเส้นใยต่างๆเนี่ยคายอยู่นานมากหลายวันแทนว่าถ้าเราใส่เรื่อยๆก็เสื้อผ้าของคนสูงวัยเนี่ยมันจะมีกลิ่นพวกนี้ติดเสื้อผ้าอยู่เลยซักก็ไม่ค่อยออกนะเพราะว่าเสื้อผงซักฟอกทั่วไปเนี่ยมันไม่ได้ถูกดีไซน์มาให้เป็นชะล้างก็โนนีเน่าญี่ปุ่นจึงต้องวิจัยไงว่าจะไม่เอายังไงให้มันชะล้างได้ดีก็เลยพบว่ามีพวกสารจากพืชผักผลไม้เนี่ยพวกชาเขียวบอกลูกพรับนะ
0: ครับ
1: จะช่วยทำให้ลดได้ดีขึ้นนะครับ
0: คุณเดวิดบุญบอกว่ากลิ่นแก่เนี่ยผมว่ามันคล้ายๆกลิ่นน้ำส้มสายชูแบบอ่อนๆหรือเปล่าครับอาจารย
1: ์ใช่ครับเวลาอ่อนๆแล้วตั้งเวลานานมันจะเหลือลอยๆมามีกลิ่นนะแต่ว่าบางทีบางคนไม่สังเกตก็ไม่รู้ครับแต่ว่ามันจะเจอลักษณะแบบนี้ครับกลิ่นอับๆค้างๆอยู่ในครัวเนี่ยจะมีหลายจุดที่สร้างกลิ่นแก่ตอนนี้คล้ายๆกับกลิ่นของปู่ย่าตายายเรานะแล้วก็พวกเวลาซักเครื่องซักผ้าก็จะแทรกกลิ่นพวกนี้อยู่บ้างนิดๆหน่อยๆแต่ก็ซักก็คนแก่อยู่นะครับ
0: นะคะอาจารย์ครับแสดงว่าเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงโอเมก้า7ได้เลยใช่ไหมแล้วจะทำยังไงให้มันลดลงเพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นแก่อาจารย์
1: ลดเบียร์ลงลดบุหรี่ลง
0: บางคนเขาไม่ได้กินนะอาจารย
1: ์ออกกำลังกายมากขึ้นจะช่วยเลยครับเพราะเวลาออกกายต่อมเหงื่อมันจะขับเหงื่อหรือซึมๆมันนะครับมันจะขับเอาพวกไอ้โนนีเน่าที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยออกไปทิ้งได้ดีรวมทั้งโอเมก้า7จะผลิตออกมาน้อยลงกว่าคนที่เคยมีทั่วไปโดยที่ไม่ได้ออกกำลังกายนะเมื่อมันออกมาน้อยลงมันก็จะเกิดออกซิเดชันเกิดขึ้นน้อยลงก็จะเกิดโนนีเน่าน้อยตามไปด้วยนะครับบวกการกินพวกกลุ่มพวกผักผลไม้ที่มันออกผักเขียวๆผักแดงๆส้มๆพวกไลโคปีนพวกเบอร์รี่ต่างๆนะครับสตรอเบอร์รี่พวกนี้ครับก็จะมีสารที่ตัวต้านอนุมูลอิสระได้เยอะก็จะลดโอกาสเกิดได้กระบวนการเหล่านี้ครับผมว่าทำไปสบายๆเราไม่ได้เดือดร้อนกับมันมากกลิ่นแก่แต่มาพูดฟังตรงที่ว่าเพราะเมื่อวานนี้พูดเรื่องกลัวแก่จบไปเลยวันนี้พูดเรื่องกลิ่นแก่และพวกนี้ผมจะพูดเรื่องเกี่ยวกับชอบแก่นะท่านฟังมีสามแก่นะพวกนี้ชอบแก่ชอบแก่นี่มันมีคนที่เขาชอบคนแก่ชอบความแก่เพราะความแก่มันช่วยทำให้อบอุ่นนะคร
0: ับ จริง
1: ๆสุขุมคำเรียบภาพเป็นจุดที่ทำให้เกิดความอบอุ่นใจในครอบครัวเป็นความรักที่บริสุทธิ์เหล่านี้เป็นตัวอย่างนะครับขนาดบางทีคนแต่ก่อนนี่เขาก็ช่างเจ้าบทเจ้ากรนะผมจำได้เลยเขาแต่งเพลงขึ้นมาเลยนะครับสุขุมเขาแก่แล้วฉันก็จะรักใครทำไมฮะ
0: ฉ
1: ันรักจิตใจเขาใครเราใครไหนจะห้ามได
0: ้มัน
1: ติ ดใจแ
0: ก
1: ่แก่ยังงี้สิเด็ดนักบทบาทความรักไม่ค่อยห้ามโอนอ่อนผ่อนตามแสนจะเอาใจ
0: กลิ่น แก่เนี่ยในเมื่อก่อนนะอาจารย์กลับบ้านทีเนี่ยจะไปชอบไปดมผ้าขนหนูของพ่ออ่ะได้มีความรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยไปดมผ้าขนหนูไปดมเสื้อเชิ้ตแกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีเรื่องตลกอยู่ครั้งนึงหนูไม่รู้ว่าหนูคิดไปเองหรือเปล่าคุณฟังค่ะคุณพ่อหนูเสียไปแล้วในระหว่างที่แกเสียด้วยประมาณ 5-6 เดือนแล้วหนูก็กลับบ้านแล้วก็ได้กลิ่นแบบนี้อาจารย์คิดอย่างเดียวพ่อมาหาแน่เลย
1: พ่อมาแน่แล้วเ
0: ลยแต่ความจริงอาจจะไม่ใช่แบบนั้นหรอกนะคะหรือว่าไหนคุณป้อมบอกว่าในทางกลับกันค่ะอาจารย์ทำไมเด็กทารกหรือว่าเด็กเล็กก็มีกลิ่นเด็กนะคะหอมเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อเลยค่ะ
1: ขี้เด็กนี่น่าชื่นชมมากผมก็จำได้มาตอนที่ดูเล็กกันนะครับหอมกลับจากงานต้องอาบน้ำท่าเสร็จทักผมสระผมเสร็จตอนนั้นเสร็จก็กอดเลยครับเพราะกลิ่นอย่างเงี้ยเขามันกลิ่นเฉพาะต่อโจงเด็กจริง
0: ๆ
1: บางคนบอกว่าเกิดจากการที่กินนมบ้างกินอะไรต่างอาหารที่เขากินเฉพาะเจาะจงของเขานะครับแล้วทำให้เกิดกลิ่นแบบของเด็กๆแต่กินเด็กนี่มันกลิ่นชาติชื่นชมครับโดยก็เติบโตทุกวันทุกวันแล้วกลิ่นนี้ก็จะค่อยจางไปเองอัตโนมัตินะครับกลายเป็นเด็กที่วิ่งจู๊ดเลยนะครับมาหาเราได้สบายๆตอนอายุปีกว่าๆขึ้นไปแล้วก็วิ่งได
0: ้
1: มันเห็นความเจริญเติบโตอ่ะกินแบบเด็กเมื่อกินที่มันเจริญรุ่งเรืองขึ้นไงท่านฟังแต่พอกินแก่เนี่ยเห็นนึกกลับจะโอ้แก่ลงเหี่ยวย่นลงขึ้นอะไรเงี้ยนะครับมองกระจกดูทีไรกุมใจทุกทีอะไรเงี้ยนะครับมันมีทั้งไม่ชอบแก่คือกลัวแก่เมื่อวานนี้วันนี้ชอบกินแก
0: ่
1: พรุ่งนี้ต้องชอบแก่นะครับท่านฟังจะบอกว่าคนแก่ที่ถูกชอบนั้นต้องทำตัวยังไง
0: นะคุณผู้ฟังบอกว่าโหอาจารย์ครับ4711ผมเคยใช้นะครับมันหอมดีนะคะ
1: อ๋อแหมมีเพื่อนแล้วครับ
0: มีเพื่อนแล้วมีเพื่อนแล้ว
1: ผมรู้จักมันก็ตอนที่ผมไปเรียนที่ต่างประเทศอ่ะครับอยู่หลายปีนะไอ้4711นี่เป็นเออร์ดิโคโลนของคนฝรั่งเศสตาแบรนด์มันอาจจะมีเครื่องไอ้หอคอยอะไรนี้ให้เห็นก็ได้นะครับแล้วแต่เป็นบริษัทที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสครับที่แต่งปารีสนะครับแล้วก็คนรู้จักไปทั่วโลกนะใช้กันทั่วไปแล้วก็ผมก็เลยไปมองๆดูน่าสนใจแต่ไม่ได้ซื้อใช้เพราะไม่มีตังค์ตอนไปเรียนยากจนมากๆเลยกลับเมืองไทยไปเดินห้างชั้นที่มันนั่นๆหน่อยไปกับภรรยาก็ไปเดินเห็นเขาโอ้ไอ้นี่ไงเคยเจอมา10 กว่าปีที่แล้วที่ต่างประเทศจำได้เลยลองเข้าไปเดินดูสิตอนซื้อขวดเล็กๆใช้ขวดหนึ่งเป็นแบบสเปรย์แบบแต่เล็กติดมือได้เลยนะทวนความหลังเก่าๆสมัยที่ไปเรียนไปต่างประเทศเลยใช้แล้วมันก็ดีมากเพราะมันก็แค่ชั่วโมงกว่าจากนั้นก็จะจางไปเองไม่รำคาญเรามากเวลาไปทำงานที่โรงพยาบาลนะครับเข้าห้องผ่าตัดบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันจะไม่รบกวนคนอื่นด้วยเออมันก็ดีเนี่ยเราต้องการขนาดนี้แหละผมก็ลองใช้ดูนะครับออกฤทธิ์แค่ชั่วโมงกว่าแล้วท่านจะหวังมันจะอยู่นานนะท่านเพราะบ่ายๆก็ไม่มีเหลือแล้วครับกลิ่นพวกนี
0: ้มันเป็นโคโลนนะมันไม่ใช่เป็นน้ำหอมนะ
1: เป็นโคโลนใช่ครับเป็นโคโลนเออดีโคโลนซีเนียร์11เออดีโคโลน
0: นะคะคุณผู้ฟังคุณพนุวัฒน์เนี่ยแชร์มาโนนอนโนนีนนนโนนีนั่นชื่อน่ารัก
1: ได้ครับแสดงตัวนี้โนนีน
0: เ
1: น่าตอนหนูทั้ง3ตัวมันจังได้ยังไงแล้วก็คนเรียกยากมากเรียกยากมาก
0: นะคะโอ้พูดถึงเรื่องกลิ่นแก่แล้วก็สะเทือนใจนะครับพี่นะฮะกลิ่นแก่นะครับพี่นะฮะแล้วก็มีคุณ JTR นะฮะคุณจตุรงค์ก็บอกว่าอาจารย์ครับเคยมีข้อมูลว่าถ้าเราออกกำลังกายประจำเนี่ยจะทำให้กลิ่นแก่ของเราเนี่ยเบาลงไม่ค่อยมีจริงหรือเปล่าครับอาจารย์
1: จริงครับมีงานวิจัยชัดเจนเลยครับทีมจากอเมริกาครับสหรัฐผมเป็นคนคว้าดูตอนสมัยที่ยังทำเรื่องพวกนี้อยู่นะครับคนที่ออกกำลังกายที่มีกลิ่นแก่อยู่ติดตัวเนี่ยครับออกกำลังกายเนี่ยจะลดลงไปประมาณ
0: 30%
1: คนที่เป็น 60% ที่แม่ตาเมื่อกี้บอกแล้วอีก40คนไม่เป็น60คนเป็นกลิ่นแก่เอาคนที่มีกลิ่นแก่นี่ครับชัดเจนพิสูจน์แล้วว่ามีกลิ่นแก่แน่ออกกำลังกายประจำเลยนะครับตามวัยเขานี่เหมาะสมนะเดินบ้างวิ่งบ้างลดกลิ่นแก่ลงได้ 30% ของ 60% เนี่ยครับหายไป 30% เหมือนกันเถอะ 17% คงอยู่นะลดไม่ได้แต่มันลดมันเบาลงแต่ที่หายไปเลยเนี่ยมีจาก 30% ทีเดียว
0: นะคะมีคุณผู้ฟัง5251บอกอาจารย์ผมอายุ35หนัก72ช่วงบ่ายๆเนี่ยเหงื่อจะออกมากผิดปกติตัวก็จะเหม็นคือมันจะแก้ยังไงดีอันนี้คงไม่ใช่กลิ่นแก่ใช่ไหมอาจารย
1: ์อันนี้กลิ่นดุมครับ ซึ่งจะหายได้เองครับอันนี้กลิ่นจากฮอร์โมนเพศ จะเชื่อใจของน้องคนนี้นะของหลานคนนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ปกตินะครับต้องมีทุกคนแหละครับไม่มีคนไหนยกเว้นหรอกครับแต่ปัจจุบันมันมีพวกไอ้โลเลยครับฐานแรกมันก็ป้องกันพวกแบคทีเรียไม่ให้ไปเติบโตแถวๆนี้ได้อย่างก็ตามแต่นะครับถึงวัยหนึ่งมันก็เปลี่ยนไปเป็นโอเมก้า7จากโอเมก้า10ที่มีอยู่ที่ทางหลานเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนเป็นโอเมก้า7วิธีการที่ผมเชียร์นะท่านสั่งครับถ้าเป็นสถานที่ที่คุณไปแล้วมันสะดวกใจนะเตรียมเสื้อผ้าเสื้อสัก2ชุดติดตัวไปเช่นไปเที่ยวบ้านตาบ้านเพื่อนอะไรเงี้ยครับพอสักบ่ายๆจะมีกลิ่นเยอะขึ้นก็เปลี่ยนเสื้อนะถ้ามีโอกาสอาบน้ำได้อาบเลยเพราะสบู่มันช่วยลดได้แน่นอนนะครับไอ้กลิ่นจากโอเมก้า10กลิ่นหนุ่มนี่ครับสบู่จะลดได้แน่นอนนะครับแต่ถ้าเป็นลดกลิ่นแก่สบู่ลดได้ไม่ค่อยเยอะนี่มันแตกตรงนี้ครับต้องจากโอเมก้า7นั้นต้นกำเนิดมาจากคนละโอกันนะโอ3กับโอ7โอ10กับโอ7นี่มันต่างกันนะครับ
0: 10อยู่กับหนุ่มนะ7นี่อยู่กับแก่นะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เดี๋ยวนี้สบู่หรือว่าครีมอาบน้ำเขาก็มีกลิ่นที่เขาเรียกว่าอะไรชะล้างอะไรพวกนี้กลิ่นพวกนี้ได้นะคะมีคุณผู้ฟังชื่อว่าคุณท่านร้อยเอกวิทยานะคะอาจารย์บอกว่าอาจารย์ครับเปลี่ยนจากแก่เป็นวัยอบอุ่นได้ไหมครับอาจารย์ฟังแล้วสะเทือนใจ
1: ที่ตั้งชื่อไว้ก็เพื่อจะรู้สึกตัวเองก็สะเทือนใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าเริ่มเข้าสู่วัยที่อายุมากขึ้นนะครับแต่รู้ครับว่าความหมายลึกๆเนี่ยเราทำตัวของเราเองให้คนเป็นคนชอบแก่แบบพรุ่งนี้จะพูดเนี่ยครับ
0: ม
1: ันทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนทันทีแต่ที่น้องนี่ก็พูดถึงเลยครับว่าคุณไทยเนี่ยถ้าเปลี่ยนจากกินแก่เป็นกินอบอุ่นก็ต้องพรุ่งนี้เช้าเจอกันตอน 6:30 นะครับรู้ว่าจะเปลี่ยนยังไงให้มันเป็นอบอุ่นครับแล้วก็ทำให้ชีวิตในโลกนี้มันเกี่ยวข้องกันแบบธรรมชาติของเราเนี่ยครับครอบครัวไทยแต่อบอุ่นใจอ่ะมันเป็นยังไงทำยังไงนะครับ
0: นะคะเมื่อกี้อ่านยศผิดไปเป็นเรือเอกขออภัยด้วย
1: ครับครับ
0: นะคะ4711อ่ะเดี๋ยวนี้มันมีหลายกลิ่นนะครับอาจารย์แล้วก็มีแบบซองแบบพกพาด้วยนะครับอาจารย
1: ์โอ้แหมผมเพิ่งรู้เลยเนี่ยครับผมไม่ได้ใช้มานานแล้วเพราะตอนอายุมากขึ้นก็เลยไม่ค่อยคิดไม่ค่อยมีเวลาก็เลยปล่อยไปแต่ตอนที่เป็นหนุ่มหรือกลางคนนะครับ50 51 52ถึงนั้นแล้วก็ใช้มากกว่านั้นก็ยังอยากจะดูเท่ดูธรรมดาแล้วก็มีตำแหน่งการงานด้วยไงแล้วไปประชุมก็เจอคนอื่นบ้างอะไรก็น่าจะมีการอยากให้นั่นนักนะ
0: อาจารย์แสดงว่ามีคนใช้4711เยอะคุณผู้ฟังท่านนี้บอกว่า 20-30 ปีก่อนเนี่ยนะคะห้องน้ำการบินไทยทุกห้องจะมีโคโลน4711ไว้ให้ผู้โดยสารใช้ค่ะนะคะ
1: โอ้แม่ขอบคุณนะครับผมก็เพิ่งรู้ว่าตอนนั้นอยู่ในนั้นก็บินน้อยเพราะแม่มีตังค์อยู่แล้ว
0: นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังท่านนี้บอกว่าผมอายุ68ครับอาจารย์ปัจจุบันใช้กระดาษเย็น4711อาจารย์เป็นกระดาษเย็นด้วยนะ4711เช็ดหน้าเวลาขับรถทางไกลครับอาจารย์
1: เดี๋ยวต้องไปเดินห้างดูสักหน่อยแล้วว่ามันพัฒนาการเกิดขึ้นมาแต่ผมไม่ได้ดูนานเลยครับเพราะว่าพออายุมากขึ้นนิดนึงก็เลยไม่ได้ใส่ใจเพราะไม่ได้ใช้ละนะ
0: คุณสุพจน์นะอาจารย์บอกว่าผมก็ถามคนข้างๆว่าได้กลิ่นแก่ไหมเขาบอกว่าไม่ได้กลิ่นนะฮะไม่รู้ว่าความรักมันบังตาหรือเปล่าครับอาจารย
1: ์นี่ๆๆไม่ได้นะเพราะว่าต้องถามคู่กันเองนะที่เจอเนี่ยที่พูดถึงที่ครับทำวิจัยเรื่องออกกำลังกายเขาบอกเลยครับว่าถ้าไม่ต้องกังวลคนในบ้านจะคุ้นชินเรียกโนสบรายนะครับแบบโนสบรายว่าตาบอดจมูกบอดอะไรกันนะคำเดียวคือคุ้นชินแบบไทยคือจมูกคุ้นนะครับถ้าจะไม่รู้ว่าเรามีกลิ่นแก่หรือเปล่าเพราะกลิ่นมันไม่ใช่กลิ่นแบบแรงไม่กระเทือนฉุนนะครับกลิ่นมันซึมอยู่ในสังคมในรอบบ้านเราน
0: ะคะแล้วก็คุณนภัสสรว่ากลิ่นแก่เนี่ยตัวเองจะรู้สึกได้กลิ่นหรือว่าดมตัวเองได้ไหมคะอาจารย
1: ์ไม่ได้เลยครับตัวเองก็จมูกมันตาบอดแล้วครับจมูกบอดเลยคุณจริงกับมันไม่รู้กลิ่นนะครับจะรู้เฉพาะคนที่ข้างเคียงก็จะบอกว่าโอ้โหพี่มีกลิ่นแก่นะอะไรเงี้ยในบางบ้านกันไปนะ
0: นะคะแล้วคุณผู้ฟังท่านนี้ก็แชร์มานะคะ8391บอกคุณหมอคะอยากรู้ว่าเวลาเราไปต่างประเทศแถบเอเชียเนี่ยทำไมถึงมีกลิ่นอับกลิ่นแก่กลิ่นปากเวียนหัวมากเลยนะคะอันนี้มันเกิดจากอะไรคะอาจารย
1: ์เมืองร้อนครับเมืองไทยกับภาคพื้นเราเนี่ยครับเป็นประเทศภาคพื้นที่มีอากาศร้อนก็มีหงอกเหงื่อซึมๆออกแบบไม่ใช่เป็นเม็ดโป่งๆไม่ใช่นะครับ มันซึมอยู่ผิวหนังเราตลอดเมื่อเทียบกับคนต่างชาติที่เป็นเหมือนที่มีหิมะบ้างอะไรเงี้ยไปรูปผิวเขาดูครับรูปแขนก็ดูจะรู้แล้วมันไม่ชื้นชื้นแบบที่ประแตะท้องกับเพื่อนๆในเมืองไทยเนี่ยเวลาคุยกันอะไรเงี้ยครับมันจะชื้นกันเยอะที่ผิวมือเราเนี่ยพวกเหงื่อออกเยอะต่างกันนะครับถ้าเหงื่อที่ออกมามันก็จะพาพวกไขมันบางอย่างออกมาด้วยเยอะก็ทำให้มีโอเมก้าเจ็ดเยอะกว่าทั่วไปก็เกิดออกซิเดชันแล้วก็เกิดเป็นโนนินั่นได้มากขึ้นนะครับ
0: โนนินั่นโนนินี่นะอาจารย์อีกกลิ่นหนึ่งคุณผู้ฟังขอญาตแชร์นิดนึงอาจารย์เวลาอยู่กับบ้านเมื่อก่อนเนาะไม่จะเป็นของแม่หรือของพ่อก็ตามเนี่ยเราจะชอบไปดมหมอนนะอาจารย์เพราะกลิ่นก็ติดอยู่ตรงนั้นรู้สึกว่า
1: แน่
0: เหมือนพ่อกับแม่อยู่ข้างๆเราอะไรเงี้ย
1: ครับมันติดแน่ๆครับพวกผ้าพวกเส้นใยเนี่ยจะติดโนนีนอลได้ยาวกว่านะครับสักไม่ออกเต็มไม่ออกสมบูรณ์ไม่ออกเคลียร์นะครับ
0: นะคะอาจารย์คะแล้วคนที่ชอบทานพวกอาหารที่เป็นเครื่องเทศพวกฉุนๆบ่อยๆเนี่ยมันมีผลกับกลิ่นแก่ไหมคะ
1: มีผลครับอันนี้จะผมไม่ได้พูดถึงเพราะว่ามันเป็นอาหารของไทยอ่ะเนาะพูดไปแล้วคนไทยก็จะลำบากแต่ยิ่งบางภาคที่ใช้เครื่องเทศเยอะผมเลยตัดคำพูดออกไปว่าไม่จำเป็นว่าเป็นวัฒนธรรมของคนไทยอยู่แล้วไงที่กินอาหารประเภทรสจัดอ่ะนะพวกเครื่องเทศต่างๆอะไรก็จะกระตุ้นให้เกิดกลิ่นแก่มากขึ้นกว่าธรรมดาสักนิดนึงนะครับ
0: แต่ความเป็นจริงแล้วนะในมุมของตัวเองตัวคิดว่ากลิ่นแก่มันคือกลิ่นธรรมชาติถ้าบางคนมีก็อย่าไปซีเรียสอย่าไปเครียดกับมันเยอะมากเลยนะอาจารย
1: ์ใช่ครับผมก็รู้สึกงั้นจริงแบบที่ตาพูดจริงนะที่นำมาพูดเรื่องนี้กิจการบอกว่าพออายุมากขึ้นมันมีนะเฉพาะต่อจงตัวเองนะแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเป็นที่น่ารังเกียจแถมบางที่บางเช่นอย่างครอบครัวเต่าที่ผมเชื่อว่าเป็นที่จงรักภักดีต่อปุญญาตยาเลยทีเดียวแล้วความรักที่ผูกพันนั้นนะ
0: นะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังบอกว่าพี่หมอครับพูดถึงกลิ่นแก่แล้วก็อยากจะฟังเพลงกลิ่นกุหลาบเลยนะครับพี่หมอ
1: โห
0: มีด้วยเหรอเพลงกลิ่นกุหลาบอาจารย
1: ์มีครับแล้วก็มีหลายเพลงที่คนที่เป็นนักแต่งเพลงสมัยรุ่นพี่รุ่นพ่อเราเนี่ยครับเขามีสุนทรียะมากเลยนะเขาจะไปจับประเด็นนู้นประเด็นนี้มาแต่งเป็นเรื่องเป็นราวซึ่งมันทำให้ผมคิดว่าพอฟังเพลงเก่าๆเนี่ยมันนึกถึงบางเรื่องบางราวที่โอ้โหสะดุดใจมากๆเลยครับท่านฟังแล้วพรุ่งนี้เราคุยกันต่อเรื่องชอบแก่นะท่านฟังครับผมจัดเรียงสัปดาห์นี้ด้วยความตั้งใจมากๆเลยสำหรับท่านฟังนะครับเพราะคนไทยปัจจุบันนี้14ล้านคนแล้วนะท่านฟัง
0: อ
1: ายุที่มีอายุมากขึ้นนะครับจากเมื่อ7ปีที่แล้ว13ล้านกว่าตอนที่คนไทยอายุเกิน65ปี14ล้านคนแล้วท่านฟังเยอะมากขึ้นแล้วก็จะอยู่ยั่งยืนนานแบบนี้ครับเพราะการแพทย์มันเจริญขึ้นคนมีความรู้มากขึ้นมีลูกหลานที่สนใจสุขภาพของพ่อแม่มากขึ้นช่วยกันดูแลคนแก่ก็เลยผ่านอายุพัน70ปี75ปีผ่านไปเยอะๆมากขึ้นเรื่อยๆกลายเป็น14ล้านคนในเมืองไทยแล้วครับ
0: นะคะจริงๆแล้วถ้าคุณพ่อคุณแม่หรือผู้สูงวัยในบ้านที่มีกลิ่นแบบนี้จงให้ความมั่นใจท่านแล้วว่ามันเป็นเรื่องปกติไม่ใช่ว่าท่านอาบน้ำไม่สะอาดไม่ใช่มันเป็นเรื่องปกติที่เกิดกับผู้สูงวัยเนาะอาจารย์เพราะว่าบางคนอากงอาม่าไม่กล้าออกจากบ้านเนี่ยกลัว
1: ไม่ใช่ครับเป็นแค่กลิ่นที่เราพูดมาเล่าให้ฟังเฉยๆนะครับไม่ต้องรักษาใดๆทั้งสิ้นไม่มีระบบการรักษาในวิชานี้กับวิชาแพทย์นะครับเรื่องเครื่องกลิ่นแก่เรื่องโนนีนอลเนี่ยนะมันเป็นแค่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆอธิบายได้จริงๆว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เกิดจากโอเมก้า7ไม่ใช่เรื่องที่ต้องรักษาใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วไม่ทำให้เกิดโรคใดๆอีกเลยแม้อีก10ปี20ปีข้างหน้าก็ไม่มีโรคเกิดขึ้นนะครับ
0: นะคะ YouTube บอกว่าคุณ AA นะบอกว่าอาจารย์ครับคำว่าแก่มันพูดเบาๆก็เจ็บนะครับอาจารย
1: ์
0: แต่พอบ่ายๆรู้สึกว่ากลิ่นแก่จะมานะครับอาจารย
1: ์ใช่ครับพบเป็นเวลามันนะครับเหงื่อออกมากขึ้นจุดที่เขาพบมากขึ้นนะครับเขาเอาเครื่องไปพิสูจน์กันเลยว่ามีกลิ่นนี้แผ่นหลังคอบ่าไหล่นะครับที่สองก็คือหน้าอกในสุภาพสตรีที่มีการหย่อนคอยของหน้าอกของต้อนมบ้างนะครับแต่ที่สำคัญสุดคือไม่ต้องนับว่าไปดูระดับไหนคือหนังศีรษะจะมีกลิ่นแก่มากที่สุดนะครับ
0: อาจารย์คะงั้นต่อถามเพิ่มเติมนิดนึงนะคะกลิ่นแก่กับผู้สูงวัยที่ไม่มีโรคประจำตัวกับกลิ่นแก่กับผู้สูงวัยที่มีโรคประจำตัวเนี่ยจะต่างกันไหม
1: ผมคิดว่าผมคิดว่านะครับเพราะมันต้องมียาที่กินเป็นประจำยาวๆนะยาบางตัวก็ไม่ทำให้เกิดกระตุ้นพวกนี้แต่ยาบางตัวจะเปลี่ยนได้ส ซึ่งตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่ายาอะไรบ้างนะเพราะว่าผมยาที่ทั้งคุณหมอ

0: เพราะฉะนั้นอายุรกรรมคนมักจะใช้อ่ะผมปวดพวกกลุ่มหมอผ่าตัดจะไม่ค่อยได้ใช้ยานานๆนักกันนะเอามีดเฉือนมันเลยก็จะจบทีเดียวทุกทีนะครับ
1: นะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังท่านนี้ค่ะอาจารย์แชร์ถามมาบอกว่าอาจารย์ครับผมอายุ63หนัก77ผมอยากให้อาจารย์จัดซีรีส์ต่อมลูกหมากสักหน่อยได้ไหมผมมาเป็นมา 2-3 ปีทำไมถึงเป็นแล้วก็รักษาอย่างไรคือตอนนี้ผมพบแพทย์ตลอดให้ยากินวันละเม็ดตรวจเลือดสังนะคะอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์อยากให้อาจารย์จัดซีรีส์ต่อมลูกหมากให้สักนิดหนึ่งค่ะ
0: ต่อไปครับตอนนี้ท่านฝากขอมา3ลายแล้วนะครับทั้งออกอากาศได้ใน3ลายแล้วแต่ที่ในลายผมเองในกลุ่มที่เป็นของเราเคยเนี่ยอีกเยอะเลยนะครับที่อยากเรื่องเก่าลูกหมากผมก็จะพยายามจัดให้นะครับแต่ว่ามันมีซีรีส์อื่นอีกมาแทรกอยู่เก่าที่ขอไปแล้วผมต้องเรียนตามนั้นเพื่อความยุติธรรมนะ
1: นะคะแล้วก็งั้นนายก็พูดถึงต่อมลูกหมากแล้วนะผู้ชายสูงวัยหรือว่าผู้ชายพอเริ่มจะเข้าสู่วัยที่สูงแล้วเนี่ยอาจารย์กี่เปอร์เซ็นต์ที่เป็นต่อมลูกหมาก
0: เป็นทุกคนครับแต่ว่าจะมากน้อยนั่นเองว่าถ้าเป็นน้อยก็จะไม่มีผลเช่นคนสูงวัยที่รุ่นปู่รุ่นย่าเราที่จากไปหมดอายุขัยด้านเองถ้าก็ไม่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับลูกหมากก็มีเยอะไปนะครับแต
1: ่
0: ที่มีปัญหาก็คือมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมบางอย่างที่เราจะพูดถึงต่อไปด้วยนะครับมันทำให้เกิดเป็นโตไวกว่าธรรมดามันโตไวธรรมดาแล้วก็เกิดปัญหาอุดตันตอนฉี่เนี่ยครับมันเริ่มสตาร์ทตรงนี้แหละครับ
1: นะคะคุณผู้ฟัง8887บอกว่ากลิ่นแก่เนี่ยมันก็เกิดจากเสื้อผ้าด้วยนะครับซักน้ำดีๆก็หายสบู่กลิ่นดอกไม้ก็หาก็ได้ยินเหมือนกันนะครับอาจารย
0: ์โอ้ครับครับสบู่ที่กลิ่นดอกไม้ด้วยเหรอครับโอ้คงจะปรับมาเพื่อจะสู้กับพวกเจ้านี้ด้วยเหมือนกันเพราะเส้นใยเนี่ยมันจะดูดซับเอาพวกสารที่ที่ว่าโนนีเนลเนี่ยติดอยู่ยาวอันนี้คือสิ่งที่เป็นหลักการที่เรารู้อยู่แล้วนะถ้าเกิดมีสบู่ที่ช่วยซักวันนี้ได้ก็จะช่วยทำให้ทุกอย่างมันค่อยๆ คลายลงแล้วก็ไปสะสมใหม่วันนี้ใส่อีกก็จะสะสมอีกซักได้หมดก็จะจบไปก็เป็นวงจรที่ถูกต้องนะครับในธรรมชาติของครอบครัวไทยนะครับ
1: นะคะอ่ะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลิ่นแก่โรคกลัวแก่พรุ่งนี้เราจะสวนกระแสกันหน่อยเราจะชอบแก่กัน
0: ต้องชอบแก่ทุกทีนะครับจะได้สุขใจเรื่องคนทุกวัยนะครับคุณฟังครับ
1: ค่ะเวลาหมดแล้วค่ะพรุ่งนี้เรามาเจอกันกับชอบแก่นะคะอาจารย
0: ์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: ฟัง Active Radio

0: ่ Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: วาไรตี้ทาวเวลดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบงพิพัฒน์และทีมงาน
2: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปัดละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
5: เอ็มคอร์

0: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเหม่งพิพัฒน์แล้วก็อาจารย์ธรดร.ธรธัมพงศ์นาวาสวัสดิ์ครับเดี๋ยวอีกสักครู่อาจารย์จะโฟนอินเข้ามาพูดคุยกันนะครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับแล้วก็ใครที่ชอบใส่ชุดไทยถ่ายรูปนะฮะไปชวนช่างภาพนะแล้วก็แต่งชุดไทยนะครับที่แล้วก็ไปที่หัวลำโพงนะฮะเขาชวนแต่งชุดไทยถ่ายภาพย้อนยุคนะครับ4วันเท่านั้นนะฮะในงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสืบสานปณิธานจากรากฐานสู่อนาคตนะครับก็จะมีจุดถ่ายรูป6จุดที่หัวลำโพงนะฮะสามารถที่จะถ่ายรูปแล้วก็แชร์ได้เลยนะครับแล้วก็มีประกวดแต่งกายย้อนยุคด้วยงานจะมีตั้งแต่วันที่8ถึง11กันยายน2569นะครับตั้งแต่เวลา9โมงไปจนถึง5โมงเย็นนะครับที่สถานีกรุงเทพหรือหัวลำโพงนั่นเองเข้าชมฟรีนะครับโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยนะแล้วก็วันนี้มีหลายเรื่องหลายราวเลยนะฮะเช่นลุ้นคดีหมอคางดำด้วยเดี๋ยวให้จานมาเล่าเองแล้วก็ในส่วนของปรากฏการณ์นะครับทางช้างเผือกที่ต้องบอกว่าทางช้างเผือกแรกครองฤดูกาลนี้มาแล้วนะครับโผล่ที่ลานสนภูสอยดาวนะครับถ่ายรูปออกมาสวยเลยมองด้วยตาเปล่าก็เห็นแหละแต่ไม่รู้ว่าเป็นทางช้างเผือกใช่ไหมฮะอาจารย์ฮะนะอาจารย์กำลังใส่ไมค์อยู่ครับให้อาจารย์ใส่ไมค์ก่อนย้ำกันอีกทีครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้าร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราที่4689899หรือไลค์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับ
1: นะครับคุณหนึ่งคิดว่าการใส่หูฟังมันใช้เวลา5วินาทีนะฮะเวลาเขาให้สัญญาณเนี่ย
0: เขาให้สัญญาณมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วอาจารย์นะ
1: 30 วิ
0: ครับครับ
1: หูฟังมันพันกันมันไม่ใช่บลูทูธมันเป็นหูฟังเรื่องอย่างบลูทูธมันสัญญาณมันไม่ค่อยดีก็เลยใช้หูฟังแบบสายสายมันก็เลยพันกัน
0: ครับ
1: การเวลา30วินาทีในการแก้ให้หูฟังเลิกพันกันก็สวัสดีเพื่อคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับเราวันนี้อาจารย์ทานในวาไรตี้ทรัพเวอร์อีกเช่นเคยนะครับ
0: ฮะขออนุญาตไปที่เป้าทรทใหม่เมื่อวานเขามีเปิดโต๊ะพบสื่อมวลชนแล้วก็มีปรับเป้าเล็กน้อยนะฮะ
1: ครับ
0: เป้านักท่องเที่ยว33ล้านคนนะฮะรายได้ 2.7 ล้านล้านบาทในปี2169ครับ
1: ฟังหูไว้หูเลยนะเดี๋ยวอีกไม่นานเขาก็ปรับอีก
0: ครับรัฐมนตรีก็จะมี2คนได้ด้วยป่ะ
1: ก็แล้วแต่กี่คนก็นะจะทำไปเถอะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่เป็นไรฟังหูไว้หูสามสามล้าน 2.7
0: ครับวันนี้ขออนุญาตนะอาจารย์ฮะถามได้ไหมเนี่ยลุ้นคดีหมอคางดำประชาชนฟ้องกรมประมงละเลยหน้าที่จะรู้ไหม
1: ฟ้องใครตัวครองไง
0: ครับ
1: ถ้าฟ้องกรมประมงละเลยหน้าที่ผมว่ามันคือหลักฐานเนี่ยฟ้องมันมันก็ฟ้องได้ใครก็ฟ้องได
0: ้
1: ซึ่งแบบว่าสุดท้ายศาลก็ต้องพิจารณาดูดูเอกสารประกอบทางวิชาการนั่นนี่โน่นอะไรประมาณนั้น
0: อ่
1: ะแล้วคุณเหม่งต้องการให้ผมตอบว่าอะไร
0: ไม่ต้องการอะไรครับผมแค่อ่านเฉย
1: อะไร
0: ครับผมแชร์มาแล้วผมก็โพสต์เฉยแล้วผมก็ถามอาจารย์เฉย
1: ก็ติดตามเลยครับเพราะว่าถ้าอย่างนี้จะได้เห็นถ้าเกิดตามคิดความคิดผมก็คงยากครับเพราะว่ามันไม่ได้มีหลักฐานชัดเจนว่าเอามาแล้วหลุดยังไงหรือท่าไหนก็เดี๋ยวก็ว่ากันแล้วกันเราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับคำสั่งศาลหรืออะไรต่างๆหรือการพิจารณาของศาลเนี่ยมันทำไม่ได้อยู่แล้วนั่นก็รอติดตามแล้วกัน
0: นี่แล้วทางช้างเผือกแรกของฤดูกาลนะครับโผล่แล้วที่ลานสนภูสอยดาวนะครับฟ้าเปิดหลังพายุฝนนะฮะต้องใส่แต้มบุญเยอะๆหน่อยถึงจะได้เห็นนะฮะ
1: ช้างเผือกไทยดิ
0: ทำไม ง่ายนิดเดียวนะผมว่ามาเข้าโปรเซสก็เห็นเลย
1: ประสบการณ์การไปงั้นก็ไม่ต้องเที่ยวแล้วฮะอยากไปไหนก็กด AI ไปผมว่าตอนนี้ภาพ AI ดีเยอะไปด้วยซ้ำดูเปิดดูเฟซมีแต่ AI เต็มไปหมดนะผมก็เลยหลีกเลี่ยงการใช้ AI ทุกในเฟซผมยกเว้นการใช้ในการค้นหาข้อมูลเท่านั้น
0: ครับแต่ว่าท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นะอยากจะเห็นดาวเต็มฟ้าเนี่ยผมว่าถ้าอยู่ในกรุงเทพเนี่ยมองไปบนฟ้าเห็นแต่เมฆแต่หมอกไม่ค่อยเห็นดาวเท่าไหร
1: ่ต้องฟ้าจำลองอยู่หน้าบ้านผม
0: โอ้เต็มเลย
1: ต้องฟ้าจำลองเต็มเลยยี
0: ่ไปดูไปดูต่างจังหวัดได้ไหมฮะ
1: ในกรุงเทพใครมันจะไปดูดาวในกรุงเทพวะเหมือนกับคนจะไปดูดาวในนิวยอร์กเนี่ยเห็นเนี่ยดาวถามว่าเห็นดาวไหมบอกว่าเห็นแต่ถ้าเจอแต่เอาดาวเต็มฟ้ามันไม่มีทางอยู่แล้วเพราะว่าม
0: ัน
1: มีแสงนะฮะตอนนี้เราก็กำลังคุยกันเรื่องของมลภาวะทางแสงซึ่งจะกลายเป็นเรื่องใหม่ๆที่มนุษย์ก็เริ่มพูดถึงแล้วเพราะว่ามันบางทีมันทำให้เราไม่เห็นความงดงามของธรรมชาติแต่ก็จะให้กรุงเทพให้ผู้ว่าติดไฟให้หมดอ่ะ
0: ได้ไหมอ่ะ
1: มันคือเอาไปเที่ยวครับเอาไปเที่ยวเราไม่สามารถจะเปลี่ยนระบบให้เป็นไปตามใจเราได้เพราะงั้นเราก็ไปหาที่ที่เหมาะสมกับเราอันนี้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องดูดาวอันนี้บอกกันทุกเรื่องบางคนรู้สึกอึดอัดกับที่ทำงานทำไมเจ้านายโหดทำไมคนอื่นได้ดีมากกว่าเราทำงานน้อยกว่าเราแนะนำให้เรา
0: ฮะ
1: เหนื่อยลาออกเสร็จแล้วก็เอาเนี่ยตกงานยาวเลย
0: ไปออกไปทำงานนอกออฟฟิศได้ไหมฮะโอเคชั่นไว
1: ้ถ้าเกิดเจ้านายเขายอมง่ายๆก็ดีหรอก
0: ครับก็ไม่ต้องไปเปลืองแอร์เปลืองน้ำเปลืองทรัพยากรของออฟฟิศนะแต่ก็ทำงานให้ได้
1: ก็คือเปลืองเงินเดือนไง
0: โอ้ยแม่แล้วได้ทำฟรีแล้ว
1: ถ้าเกิดสามารถผลิตผลงานได้ในระดับที่เจ้านายต้องการเขาก็อาจจะยินยอมแต่มันไม่ง่ายขนาดนั้นเลยฮะเจ้านายเองก็เปลี่ยนระบบไม่ได้ระบบมันต้องสแกนนิ้วต้องเข้าให้ตรงเวลานู่นนี่นั่นเจ้านายมันก็ไม่ได้มีอำนาจสูงสุดยกเว้นเป็นเจ้าของบริษัทถ้าเกิดเป็นเจ้านายหัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าแผนกเนี่ยเขาก็มีอำนาจเท่านั้น HR มันไอ้ระบบของบริษัทมันมีอยู่มันไม่ง่ายหรอก
0: ผมเคยคุยกับเจนซีเขาก็นั่งทำงานอยู่ที่บ้านนี่แหละแต่ว่าต้องเปิดเลยนะเปิดช่องไอเขาซูมอะฮะเขาต้องโผล่หน้าอยู่ในซูมตลอดเวลา
1: แต่ท้าวอาจจะซุกกุ้งหมายอยู่ก็ได้นะ
0: มันมีวิธีแบบในหนังไหมครับอาจารย์ฮะตัดต่อเอาภาพมาแทน
1: มาอีเฮ้ยมันแล้วแต่บริษัทนะฮะบางบริษัทเนี่ยที่รู้เนี่ยก็คือภายใน2ชั่วโมงทำงานเวิร์กฟรอมโฮมได้แต่ภายใน2ชั่วโมงถ้าเกิดมีการเรียกตัวต้องปรากฏตัวที่บริษัท
0: ครับ
1: ซึ่งแน่นอนว่าคุณก็ไม่สามารถจะชิ่งหนีไปไกลๆแล้วไปเที่ยวชิงจุกุแล้วทำงานอยู่ที่นั่นได้
0: ฮะจริงๆน่าจะวัดกันที่เนื้องานไหมทำงานที่หนึ่งเสร็จประสบเสร็จแล้วจะทำตอนกลางคืนหรือจะทำตอนกลางวันก็แล้วแต่ได้ไหมฮะหรือมันอยู่ที่ประเภทของงานที
1: ่เนื้องานมันบางทีมันก็วัดยากนะฮะเพราะว่ามันแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นผมเหรอของผมจะทำอะไรก็ได้ตราบใดที่ ที่ผมส่งงานรู้สึกว่าผมคุ้มค่ากับเงินเดือนที่ผมได
0: ้ครับเมื่อวันก่อนเมื่อวานนี้พูดถึงฟาร์มจระเข้วันนี้มาโผล่มาอีกแล้วโอเอซิสซีเวิร์ดฮะคนน้อยน้อย
1: ช่วงนี้ต้องเกาะกระแสครับโอเอซิสซีเวิร์ดผมก็รู้จักมาเรื่องน้ำลมน้ำแล้วสมัยเขาเริ่มเลย
0: ครับ
1: ตอนมุกตอนนี้ก็ต้องเกาะกระแสครับไม่ได้เป็นมุกนะฮะไม่ได้ว่าใครเลยนะครับก็มันเป็นเรื่องจำเป็นนะฮะว่าง่าย
0: ในขณะที่พิพิธภัณฑ์ทรัพย์สารแห่งอะไรนะพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่บางแสนไม่เห็นจะต้องพึ่งอะไรเลยฮะคนเพียบ
1: อันนั้นเขามีงบประมาณสนับสนุนแล้วก็เขาเก็บค่าใช้จ่ายถูกอยู่แล้วยังไงคนก็ไปอยู่แล้วมันคนละอย่างกันเอกชนกับราชการมันแตกต่างกันเขามีงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐมาเป็นระยะอยู่แล้ว
0: ครับอ่ะอีกเรื่องหนึ่งครับเจซูปล่อยมิวสิกวิดีโอฮะอาจารย์ฮะที่แต่ที่น่าสนใจก็คือว่าเขาถ่ายมิวสิกวิดีโอเนี่ยไม่บอกไม่รู้ว่าถ่ายที่สวนสยามเรานี่เอง
1: ต้องเริ่มจากใครคือเจซู
0: เอ้าเจซูแบ็คพิงค์โถเจซูเจนนี่โรเซ่ลิซ่าไงฮะ
1: ก็แหละ
0: ครับ
1: จำได้แต่น้องเจนนี่กับน้องลิซ่า
0: เอ้า
1: พอดีไม่ได้เป็นแฟนหนุบหนับเพื่อนอะไรนั้น
0: ครับ
1: ถ้าเกิดน้องลิซ่าไม่ใช่เป็นคนไทยผมก็คงจะไม่ดูแบล็คพิงค์เลยซ้ำแต่ก็โอเคฮะก็มาสนก็ดีแล้วนี่ไงก็มาเมืองไทยคุ้นเคยกันเกาหลีไทย ใกล้ชิดแค่ตอมอเกาหลีโหดนะเพื่อนนั่นเองผมไม่ได้ไปเลยเพราะว่าผมกลัวจู่ๆเข้าไม่ได้แล้วมันจะเป็นแต้ม

0: ลงกันบ่อยเหลือเกิน
1: ครับ
0: สู้ๆแล้วกัน
1: ไปเชียร์กันทำไมล่ะครับ
0: ก็ผมก็เชียร์หมดอ่ะคือตัวเมืองมันก็ต้องมีความแตกต่างฮะความหลากหลายคือเราจะให้ทุกอย่างมันไปทางเดียวกันหมดมันก็เป็นไปไม่ได้เมืองนอกก็มีเดินผ่านสวนสาธารณะที่ไรก็มีคนพูดประท้วงนู่นนี่นั่นอยู่เป็นประจำอยู่แล้วก็อยากได้ระบบประชาธิปไตยมันก็เป็นอย่างนี
1: ้ครับเมื่อวานนี้ฮะพบเมื่อวันที่5กันยาที่ผ่านมาใช่เรื่องเดียวกันเปล่าไปรู้ที่เขาบอกพบซากวานบูดาแต่ว่าทางเพจนึงก็มาโพสต์เมื่อวานนี
0: ้ตัวที่7
1: ตัวที่6หรือตัวที่7ฮะตัวที่7แล้วล่ะครับ
0: 7ปีนี้แต่เป็น7ตัวแล้วไม่เป็นไรรออีก10ปีก็หมดยังไม่หมดนะฮะก็ตามกันไปแล้วกัน
1: ครับก็ไม่หมดไปจากน้ําสากลละฮะ
0: โอ้ยมีเพียบน้ําสากลมีวานบูดาไม่ได้เป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ในแง่ของการการระดับโลกไม่ได้เป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ
1: ์ครับแล้วที่ใกล้สูญพันธุ์ถ้าเทียบถ้าเป็นระดับโลกแล้วคืออะไรฮะพระของไทยก็น่าจะเป็นพยูนหรือเปล่า
0: พยูนถ้าเกิดเอาระดับสูงสุดนะใกล้สูญพันธุ์มากที่สุดนะระดับโลกนะฮะผมก็คุยระดับโลกนะฮะก็คือโรมาอีราวดีครับมากกว่าพยูนด้วยฮะถ้าเกิดสตาร์ตัสระดับโลกใกล้สูญพันธุ์มากกว่า
1: เป็นโลมาธรรมดาที่สวนกระแสเข้าไปว่ายในน้ำจืดใช่ไหม
0: ใช่โลมาอีราวดีหัวกลมๆมันได้รับผลกระทบเยอะมันก็เลยเพราะพยูนที่ออสเตรเลียมีความสุขดีมากว่ายกันโจ๊ะเจ๊ะโจ๊ะเจ๊ะเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นมันก็เลยเมื่อวัดระดับโลกแล้วมันก็ไม่ได้โดนคุกคามขนาดนั้นไอ้ที่โดนคุกคามจริงๆก็คือพยูนไทยซึ่งพยูนไทยจริงๆแล้วมันก็เป็นจำคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วมันก็แทบจะเรียกว่า 1% ของระดับโลกเพราะฉะนั้นเมื่อคิดเป็นระดับโลกแล้วมันก็เลยไม่ได้มีผลกระทบต่อประชากรพยูนโลกขนาดนั้น
1: ครับมีอันดับ 2-3 มั้ยฮะ
0: พยูนก็น่าจะอยู่พวกเต่ามะเฟืองค่อนข้างที่จะจุดระดับสูง
1: ครับ
0: เพราะว่าเต่ามะเฟืองในโลกมันมีปัญหาค่อนข้างเยอะเพราะที่วางไข่มันไม่ค่อยมีแล้วก็ไข่มันโดนโลกร้อนนะฮะมันก็แบบก็ไล่ประมาณอย่างนั้น
1: ครับ
0: เอาง่ายๆว่าคุยเรื่องแฮปปี้มั้งครับเปิดปีไปหลายอย่างมันไม่เห็นมีอะไรมีแต่ความเศร้าหมองบริษัทปิดไทยช่วยไทยจบแล้วเอาไงดีเอ่ย
1: มีแต่คน
0: มาในนี
1: ้มีแต่คนบ่นเศรษฐกิจไม่ดีจริงเหรอ
0: มีงานทำเมื่อประจำทำเมื
1: ่อไม่มีฮะผมก็ตก
0: ใจง่ายๆก็ตอบตัวเองเลย
1: ครับคุณซอยส่งเข้ามาครับสวัสดีอาจารย์พี่เม่งลูก้าวูสโควิสกองหลังดาวรุ่งที่สเปอร์ปล่อยให้ไบรซันรือยืมฤดูกาลนี้ทำประตูได้มากกว่าสเปอร์ทั้งทีมอีกครับพี่
0: ประตู
1: ใครวะไม่รู้จัก
0: ทำประตูไม่ได้เลยครับมนุษย์ไหนจะสามารถทำได้ประตูได้มากกว่าแล้วไม่ได้ปล่อยอ่ะขายครับขายปล่อยไม่เหมือนกันนะปล่อยมันถึงก็ปล่อยฟรีขายหรือขายแพงฮะก็เปอร์อาจจะมีกองหลังเยอะแล้วก็ขี้เกียจไม่รู้จะซื้อมาทำไมเต็มไม่หมดนะฮะปล่อยไปตั้งหลายตัวก็ตามเขาเถอะ
1: บึงชวากสมัยท่านบรรหารอยู่บูมมากครับผมอยู่นครปฐมสมัยนั้นยังขับรถไปดูที่สุพรรณสมัยนี้เป็นไงบ้างไม่รู้ครับไม่รู้ไม่เคยไม่ได้ไปนานแล้วนะผมอะ
0: น่าจะดียังดีอยู่นะผมก็ไม่ได้ไปนานแล้วฮะเป็นแต่ว่าก็เท่าที่ฟังอยู่ก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรกับสุพรรณนะฮะ
1: ครับ
0: ก็เห็นเขาคนสุพรรณก็ยังมีความสุขกันดีอยู่เห็นบอกว่าอะไรนะจะเปลี่ยนมันเป็นผลิตไฟฟ้าเยอะๆจากแสงอาทิตย์อะไรสักอย่างหนึ่งเห็นข่าวว่าแป๊บนะ
1: จะมีที่บางแสนเนี่ยไปบ่อยนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์สถานที่ทางสัตว์น้ำใช่ไหมแล้วก็มีที่สมุทรสาครเนี่ยเคยไปครั้งหนึ่งที่ระยองเนี่ยเคยแวะไป
0: แล้วสมุทรสาครอยู่ที่ไหนผมยังไม่รู้คิดภาพไม่ออกเลย
1: เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้อาจารย์ฮะมันมีอยู่ผมเคยไป
0: เรียมสมุทรสาครเนี่ย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: โอเคแต่ให้ผมด้วยแล้วกันเพราะว่าผมยังไม่ชินจะได้ยินนะแต่ก็โอเคอ่ะอาจจะตกหล่นได้
1: แล้วก็ไปที
0: ่ทางบางแสนมันเป็นเส้นทางของมันอยู่แล้วเนี่ยฮะ
1: ค
0: ือบางแสนเนี่ยข้อดีกับบึงฉวากมันเทียบกันไม่ได้เพราะว่าจะไปบึงฉวากอย่างเงี้ยต้องคิดภาพบึงฉวากเราจะไปไหนก็ไปบึงฉวากจบหรือไม่ก็ไปดูหอบรรหารแจ่มใสดูอะไรหน่อยนิดหน่อยมันเป็นสุพรรณน่ะเข้าใจไหมแต่ถ้าเกิดไปบางแสนเนี่ยลองคิดภาพดูดิไปเอาควาเรียมบางแสนไปหาดบางแสนไปอ่างศิลาไปเกาะสีชังไปสีราชาต่อไปพัทยาคือ

0: คือมันบางแสนมันก็เหมือนไอ้อควาเรียมที่บางแสนมันก็เหมือนกับอยู่ในฮับอ่ะฮับของแหล่งท่องเที่ยวนี่มันไปต่อซ้ายขวาหน้าหลังได้รอบทาง
1: ครับ
0: เข้าใจนะฮะขณะที่สุพรรณบึงฉวากมันเหมือนกับไปแล้วก็จบอยู่ที่สุพรรณมันเทียบกันคนละแบบกันครับ
1: ได้อานิสงส์จากต้องบอกว่าได้อานิสงส์จากคนแห่กันไปเที่ยวบางแสนนี่แหละฮะ มหาศาล
0: ผมก็รู้จักคนที่อควาเรียมบางแสนเยอะแยะนะฮะคือผมก็ว่าเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับจำนวนคนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเฉพาะเด็กทัศนศึกษาก็เกินพอแล้ว
1: ครับที่ระยองรู้สึกจะปิดฟื้นฟูอยู่ที่บ้าน
0: ระยองของระยองมันไกลไปไง
1: โอ้ครับก็อะไรเนี่ยคุณธีรวัฒน์ส่งเข้ามาครับบอกว่าปลาพยูนเรานำมาเล่นในอควาเรียมได้ไหมครับ
0: โอ้คงยากหน่อยฮะแค่นี้ก็จะตายหมดแล้วแล้วพยูนปกติเขาไม่เลี้ยงในอควาเรียมนะเพราะมันจะให้มันเล่นกับลูกบอลหรือกระโดดลอดขวงมันไม่ยอมทำนะไม่ใช่เมืองไทยเองเดียวนะทั้งโลกพยูนในอควาเรียมทั้งโลกมีอยู่ตัวเดียวหรือซ้ำสองตัวเพราะมันเลี้ยงยากยืนแสนเข็นเหลือเกินมันไม่ใช่มานาตีเล็กเลยง่ายกว่าเยอะแต่จะคือมานาตีก็คือพยูนหางกลมว่าง่ายแต่ถ้าเกิดพยูนหางแขกอย่างประเทศไทยเนี่ยมีที่ญี่ปุ่นออสเตรเลียแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ได้เล่นได้อะไรเลยผมไปดูมาหมดแล้ว
1: ครับ
0: เล่นก็คือเล่นกินหญ้าให้คนดูนะว่าเล่นไหม
1: ฮะกินหญ้าให้คนดู
0: เออผมว่าพอมันจะเข้าใจกินหญ้าผู้คนก็จะไปเกาะกระจกผมก็ไปเกาะมาแล้วแล้วก็ดำมาไปแล้วพยูนก็กินหญ้าคนก็โอ้
1: ฮะผมแชร์ไว้ให้แล้วครับรูปของสถานสาธารณสัตว์น้ำสมุทรสาครครับแต่เดี๋ยวจะส่งเข้าไลน์อาจารย์ให้ดูด้วยฮะ
0: นี่ฮะเพราะว่าเพจ Variety Tower มันอยู่ไหนไม่รู้ขี้เกียจหาม
1: ีคนกดไลค์อยู่137คนเมื่อวานนะฮะ
0: ใคร
1: ไม่รู้ใครไม่รู้ไปอันฟอลโล่ไปอันก็เหลืออยู่136เซ็งเลยเนี่ยผมโพสเฟซตัวเองดีกว่า
0: ลดเพิ่มลดทีละคนเนี่ยมันช่างเป็นแบบเพจที
1: ่ฮะก็เดี๋ยวไม่เป็นไรฮะจ่ายเงินเดี๋ยวมันก็บูสต์ก็คนก็เยอะเองครับ
0: เดี๋ยวก็ต้องจ่ายเงินไงท
1: ุ
0: กอย่างมันอยู่ที่เงินเงินทุกอย่างการมองเห็นก็จะเพิ่มมากขึ้น
1: โดยหลักการแล้วฮะแพลนเสร็จปุ๊บนี่ต้องฝึกวิธียิงแอดนะครับอาจารย์ฮะจะออร์แกนิกเฉยๆไม่ได้แล้ว
0: ไม่ต้องฝึกหรอกใช้เงิน
1: ก็บางอย่างก็เป็นคอนซูเมอร์โปรดักต์ไม่ใช่แบบโอ้โหอะไรนะโลกร้อนเหรออาจารย์ครับมันไม่ได้อาจารย์บางทีมันก็ไม่ได้เหมือนกันในแง่ของเศรษฐกิจ
0: โอ้ใช้เงินไง
1: ครับ
0: ลองดูแล้วกันของผมมีคนฟอลโล่เพิ่มวันละตั้ง 200-300 คนผมไม่เดือดร้อน
1: เฮ้ยอ่ะจะต้องการจะบอกใครหรือเปล่าฮะ
0: ไม่ได้บอกใครแต่พูดลอยๆ
1: ฮะไม่ได้กระทบกับใครด้วยแค่บอกใครอยากซื้อก็ซื้ออะไรเงี้ยอยากเป็นสปอนเซอร์ก็มาเซ่อะไรเงี้ยป่ะฮะ
0: ไม่ผมไม่ขออ
1: ืมฮะ
0: ไอ้คืออยู่ดีถึงมันมีเรื่องโทรมาหาผมก็ไม่เอา
1: อุ้ย
0: คือหญิงอ่ะ
1: ครับ
0: ยกเว้นคนที่ผมเล็งเป้าเท่านั้นแล้วสปอนเซอร์ผมห้ามเรื่องมาก
1: อ
0: ยู่เฉยเฉย
1: ครับ
0: แล้วก็ดูยอดวิวไว้แค่นั้น
1: สาธุประกาศสักขนาดนี้
0: ไม่คนปกติไม่ให้ฮะไม่รับครับเราไม่ใช่เป็นทางผ่านของเอเย่น
1: จะไปต่อยังไงล่ะเนี่ยอุ้ยอ่ะไปกันที่จำนวนนักเที่ยวสะสมกันหน่อยครับเมื่อวานนี้กองเศรษฐกิจท่องเที่ยวและกีฬาเขาวีคนี้โพสต์เร็วมากเลยครับอาจารย์ฮะก็สะสมตั้งแต่1มกราคมถึง5กันยายนนะครับที่ผ่านมานะฮะสูงสุดนะครับ10อันดับแรกจีนต้องจำนวนไหมอ่ะ
0: ไม่ต้องหรอก
1: ครับ2มาเลย์3อินเดีย4รัสเซีย5เกาหลีใต้6ไต้หวัน7สหรัฐอเมริกา8สหรัฐจาจักร9ญี่ปุ่น10เยอรมันอยากจะพูดอะไรสักหน่อยไหมฮะ
0: ก็เขาอยู่ใน
1: เอาใหม
0: ่กลุ่มเดิมๆนะฮะกลุ่มเดิมๆของเราแล้วก็กระจายกันดีนะผมว่าแต่ตัวเลขกระจายกันดีก็คือมีจีนมีอะไรมีญี่ปุ่นมีอเมริกาญี่ปุ่นก็ยังคงมาอยู
1: ่
0: อเมริกานี่บวก 5,000 คนนั่นเองยัง
1: น่าจะบวกแล้วมั้งครับ
0: อะไรประมาณนั้นก็คือเป็นตลาดท่องเที่ยวที่หลากหลายดีครับเราก็ผมว่ามันก็เป็นกลุ่มที่เหมาะสมอ่ะสำหรับเมืองไทยเพราะว่าช่วงนี้บางที่มันเกิดปัญหามันก็ยังสามารถมีกลุ่มอื่นมาทดแทนได้เป็นตลาดที่กระจายตัวดี
1: นะฮะก็ในส่วน

0: นของกลุ่มของนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยตอนนี้ยอดอยู่ที่ 21.28 ล้านคนนะครับคิดเป็นรายได้1ล้านล้านบาทนะฮะโดยประมาณแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ยเดินทางนะครับสะสม138ล้านคนครั้งนะครับรายได้จากการท่องเที่ยวในประเทศไทยเที่ยวไทยอยู่ที่800ล้านบาทฮะโดยประมาณมีโดยที่มีปัจจัยบวกก็คือกลุ่มตลาดระยะใกล้อินเดียเนี่ยนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเพราะมีวันหยุดคล้ายวันประสูติของพระกฤษณะทางฝั่งของสิงคโปร์คือมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นระหว่างปิดภาคเรียนแล้วก็มาเลเซียมีวันหยุดชาติมาเลเซียในช่วงท้ายสัปดาห์ครับ
1: ฝั่งของการถ้าเกิดตัวเลขอย่างนี้เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับวันหยุดของกลุ่มเป้าหมายด้วยเดี๋ยวเราก็มีวันหยุดจีนไง
0: ครับ
1: หนึ่งถึงต้นเดือนตุลาเป็นวันหยุดยาวของจีนประจำปีเพราะฉะนั้นตัวเลขของจีนก็จะขยับขึ้นซึ่งมันก็เป็นอย่างเงี้ยฮะนั่นเป็นปัจจัยบวกเรื่องของวันหยุดต่างชาติที่เขาไม่เข้ามาเที่ยวเนี่ยมันเป็นจริงๆมันเรื่องสำหรับผมเนี่ยมันเรียกปัจจัยบวกหรือซ้ำมันเป็นปัจจัยประจำปีปัจจัยบวกมันน่าจะบวกกว่าปัจจัยมาตรฐาน
0: มันเป็นแอนนวลอ่ะมันเป็นแอนนวลอีเวนท์ที่เกิดขึ้น
1: ก็ใช่ไงก็คือมันไม่ได้เป็นปัจจัยบวกในแง่ของในความเข้าใจของเราอะไรประมาณนั้นแต่ก็ไม่เป็นไรนะ
0: เราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Quality Travel ครับพักกันสักครู่ครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE FM 99
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
0: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel อยู่กับอาจารย์ธร.ดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์แล้วก็ผมเบ่งพิพัฒน์ครับไปกันที่คำถามกันก่อนนะครับประเทศไทยมีปลาอะไรเป็นปลาเฉพาะถิ่นของประเทศไทยโดยเฉพาะบ้างไหมครับอาจารย์
1: มีนะจริงจริงมีหลายตัวด้วยซ้ำส่วนใหญ่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นปลาน้ำจืดนะ
0: โอ้
1: คือน้ำจืดเนี่ยก็เข้าใจว่าน้ำจืดเนี่ยบางทีมันเป็นพวกน้ำตามลำธารน้ำในถ้ำถ้ำก็มีน้ำนะฮะน้ำจืดในถ้ำพวกนี้เนี่ยมันจะไม่ได้ติดต่อกับด้านข้างนอก
0: อ๋อมันก็เลยเป็นลักษณะปิด
1: มันก็เป็นลักษณะของอะไรปิดอย่างปูเนี่ยเราจะพบว่ามีปูเฉพาะถิ่นของเมืองไทยเพียบเลยที่เป็นปูน้ำจืดทั้งนั้นอยู่ตามยอดเขาหลายชนิดเลยขณะที่ไอ้ทะเลเนี่ยไม่มีแน
0: ่
1: เพราะว่าทะเลมันต่อกันหมดมันแค่ว่ายตรงนิดเดียวมันก็ทะลุเข้ามาเลเรียบร้อยแล้วเข้าใจนะฮะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่สัตว์เฉพาะถิ่นจะเป็นพวกอย่างเงี้ยพวก
0: ปูคีรีขันธ์ปูน้ำจืด
1: มันจะเป็นอะไรที่อยู่โดยเฉพาะพวกที่อยู่ตามยอดเขาแล้วมันไม่สามารถจะไปจากเขาหนึ่งมันไม่สามารถจะไปอีกเขาหนึ่งได
0: ้
1: เนี่ยอะไรประมาณนั้น
0: รวมทั้งไอ้กบตัวใหญ่ๆด้วยไหมฮะกบภูเขาอะไรนั่น
1: ไอ้กบภูเขาไม่น่าจะเฉพาะถิ่นนั้นในพม่าน่าจะมีนะ
0: โอ้ครับนี่เขาอุทยานแห่งชาติกุยบุรีเขาเพิ่งโพสต์รูปปูคีรีขันธ์ปูน้ำจืดสีสวยฮะปูเจ็ดสีดูแล้วก็สวยดีเหมือนกัน
1: น่าสีน้ำเงินกระดองสีน้ำเงินสวยดีน่ารักก็ถ้าเกิดจะไปก็ไปดูแต่จะไม่ได้ไปจับมาเล่นนะฮะเจ้าหน้าที่เขาอาจจะ
0: ตนจริงๆเจ้าหน้าที
1: ่ใจเขามาศึกษาได้มาจับมาดูศึกษาแล้วก็ปล่อยไปอะไรเงี้ยได้แต่ไม่ใช่นักท่องเที่ยวไปจับเล่นนะมาถ่ายชูข้างหน้าแล้วก็ถ่ายรูปนะฮะอุทยานนะครับเข้าใจนิดหนึ่ง
0: แล้วก็มีข่าวเลยนะพบรอยเท้าเสือนี่ก็เป็นข่าวแล้วเมื่อก่อนเดินอยู่บนเขาใหญ่เจอประจำเลย
1: รอยเท้าเสือจริงๆก็ไม่ได้ถ้าเกิดมันรอยเท้าเสือที่กรุงเทพน่าจะเป็นข่าวได้นะ
0: แต่รอยเท้าเสือ
1: รอบคุ้ยขาแข้งหนูก็ไม่น่าจะเป็นข่าวอะไรมากมาย
0: แล้วไปหล่อปูนปลาสเตอร์ผมว่าทำกันเป็นกิจกรรมไม่เสือเดินกันเป็นล่ำเป็นสันเชียวบนเขาใหญ่ไงอาจารย์ฮะ
1: เขาใหญ่นี้ไม่เยอะครับเขาใหญ่จริงๆน่าจะไม่มีเสือเลยด้วยซ้ำที่มีเสืออยู่ก็คือทับลานนะ
0: หรือรังสรรค์รอยเท้าโดยเจ้าหน้าที่อุทยาน
1: แต่ที่มีเยอะๆก็คือห้วยขาแข้งนะครับ
0: โอ้ครับ
1: ป่าตะวันตกไม่ใช่ห้วยขาแข้งทีเดียวทั้งป่าตะวันตกอันนั้นมีเสือส่วนใหญ่เมืองไทยกองกันอยู่ที่นั่นนะ
0: าจารย์พี่เหม่งเคยกินไหลบัวไหมครับผัดใส่กุ้งหมูสับกินกับข้าวร้อนๆอร่อยสุดๆครับ

0: กินแต่เนื้อโทมาฮอกอ่ะ
1: ครับ
0: ต้องบอกตามตรงว่าอาหารไทยที่ผมชอบมีอยู่ไม่เท่าไหร่
1: อืมคุณแตงโมข้ามไปเลยได้ไหมคุณแตงโมฝ่ายปลายฟ้าสวัสดีครับอาจารย์และคุณเหม่งขอสอบถามครับเอลนีโยระดับโอเคซีล่าเป็นยังไงครับโอ้ย
0: ก็อดซีล่าโอเคซีล่า
1: ก็อดซีล่าเขาพี่แก้อีกอันนึงด้วย
0: ก็อดซีล่าคือเท่ากับซูเปอร์เอลนีโยครับมันเป็นคำพูดเฉย
1: ๆ
0: มันเป็นคำที่ไม่เป็นทางการครับเพราะฉะนั้นในสเกลของทางการเนี่ยถ้าเกิดเป็นทางการที่ใช้ศัพท์ทางวิชาการเนี่ยเขาใช้คำว่า very strong El Niño ซึ่งอันนั้นก็ใช้กันทั่วโลกนะเป็นศัพท์ทางการของโนอาห์ก็จะใช้คำนี้ส่วนคำว่า super หรือ Godzilla เป็นคำแบบไม่เป็นทางการก็คือสื่อใช้กันหรือนักวิทยาศาสตร์คลั่งปากพูดออกไปแล้วกลายเป็นที่นิยมกันก็เหมือนกันว่าเรนบอมครับจริงๆศัพท์ทางการก็มีคำหนึ่งเพียงแต่ว่ามันฟังแล้วไมโครเบิร์สมันฟังแล้วคนมันไม่เข้าใจว่ามันไม่น่ากลัวมันก็เลยนั่นไอ้ก็อดซิลล่าเอลนีโญนี่ใช้มาตั้งแต่ปี2015นะครับแบบไม่เป็นทางการฮะถ้าเกิดตอบคำถามตรงไปตรงมาก็คือก็อดซิลล่าเอลนีโญกับซูเปอร์เอลนีโญก็ระดับก็เท่ากันเหมือนกันเลยนะเพียงแต่ว่ามันใช้คนขับเงินเท่านั้นส
1: ่
0: วนถ้าเกิดเป็นทางการก็คือใช้ very strong ก็คือสูงสุดของเอลนีโญเท่าที่เป็นไปได้
1: นี่อธิบดีทอชอเขาไปดูที่มหัศจรรย์ประติมากรรมใต้ทะเลที่เกาะราชา
0: อ๋อชอบเลย
1: เหรออะไรนะครับ
0: ชอบเลยเหรอเป็นทางไหม
1: เอ้าชุดโถนี่เขาบอกว่าอะไรนะส่งมอบประติมากรรมพระนุมานนิกายไปจัดวางนำไปจัดวางแล้วก็ติดตั้งเรียบร้อยที่อ่าวสยามเกาะราชาจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่เดือนมีนาในช่วงเดือนมีนาเมษาปีนี้ครับ2569ที่ผ่านมานะฮะก็ไปก่อสร้างอื่นๆด้วยนะมันหนุนในเรื่องท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ยังไงครับอาจารย์ฮะไปส่งเสริมไปทำให้มันมีปะการังเทียมเพิ่มขึ้นอย่างนี้เหรอ
0: มันก็เป็นจุดดำน้ำทางเลือกเพื่อลดจำนวนนักท่องเที่ยวใน
1: โอ้อยากไปดำในปะการังธรรมชาติมาดำดูปะการังปฏิมากรรมดีกว่า
0: ก็บางส่วนไงบางส่วนใช้คำว่าบางส่วนคนไปที่นั่นก็ยังไงเขาก็อยากดูปะการังธรรมชาติประกอบด้วยแต่เพียงแต่ว่าปะการังธรรมชาติมันเหลือน้อยคนมันเยอะมันก็ส่งผลกระทบเยอะเพราะฉะนั้นไอ้พวกเหล็กน้ำเทียมพวกนี้เนี่ยก็ให้คนดึงคนออกมาจากแนวปะการังธรรมชาติให้มันน้อยลงแทนที่จะไป100 คนก็อาจจะเหลือ80 คนอีก20 คนมาดำข้างนอก
1: ม
0: ันก็ลดผลกระทบลงมันเป็นหลักการอย่างนี้ฮะ
1: ครับ
0: ผมทำอยู่ที่เกาะเต่าไงของผมไม่พังด้วย
1: ขิงกันเห็นเลยครับแต่ท่านที่มีฟังอยู่ที่เซ็งเลย
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาไปให้ท่านฟัง
1: เอาลิงก์ไปฮะถ้าพูดถึงเรื่องของประติมากรรมใต้น้ำที่มีลักษณะอย่างนี้ครับทั่วโลกนี่มีเยอะไหมฮะ
0: ก็มีนะฮะหลายที่ที่ดังๆก็อยู่ที่แถวฟลอริดานะเป็นรูปพระเยซู
1: ครับ
0: แต่ก็แล้วก็มีที่อื่นอินโดก็มีฮะเป็นคนนั่งล้อมรอบกันหลังๆนี้ก็เริ่มสร้างกันแล้วเพราะว่าปะการังธรรมชาติมันตายไปเยอะแล้วก็มันต้องฟื้นฟูเยอะมันฟอกขาวเยอะก็เริ่มมีทั้งเรือจมทั้งอะไรพวกนี้เริ่มมีเพิ่มมากขึ้นแต่เมืองไทยมีหลายแห่งฮะ
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่ถอนสร้างนะ
1: ฮะก็มีอยู่คนเดียวไม่ใช่มีคนเดียว
0: ตอนนี้เขาไปไอ้ราชานี่ไม่เกี่ยวกับผมฮะเพราะงั้นถ้าเกิดก็ไปดูดำดูกันเองครับช่วยโปรโมทให้เฉย
1: ๆดูคลิปนั่งเรือยาวล่องแก่งเขื่อนแก่งกระจานแล้วโดนหน่วยซิลของลิงจู่โจมใส่เรือผมนึกถึงผมไปล่องเลยครับน่ากลัวมากกลัวมันกัด
0: เหมือนผมก็กลัวฮะก็ต้องต่อสู้
1: ลอง
0: ดีแล้วสนุกสนานโดนโจมตีด้วยฝูงลิงจะได้เป็นโฆษณาด้วยว่าให้ถือร่มไว้พอลิงโดดมาก็เอาร่มกลางกระแทกลิงให้ตกน้ำ
1: ไปล่องหน้าเขื่อนขุนด่านปะการชนนี่ครับไม่มีลิงด้วยแถวเก่ง3ชั้นอ่ะใส่ไม่ต้องล่องก็ได้เอาห่วงยางมาอันนึงสวมแล้วก็กระโดดตุ้มลงไป
0: แล้วก็ลอยหลุดไปพร้อมกับสปริงเกอร์ของเขื่อน
1: ไม่
0: มี
1: อะหน้าเขื่อนไม่ได้ในเขื่อนฮะ
0: อ๋อเหรอไม่ได้ไปล่องหน้าทางระบายน้ำครับ
1: เดี๋ยวนี้เขาคิดกันนะคือนัดกันพร้อมเพรียง100 คน200 คน300 คนแล้วก็ลงมาพร้อมกันนะฮะพร้อมห่วงยาง100 อันด้วยคนละอัน
0: ดูก็ไม่เป็นไรเราให้เขาจัดการกันเขามีบริการท่องเที่ยวอยู่แล้วให้เขาจัดการแล้วกันเดี๋ยวเราไปล่องมู่ๆซั่วๆเดี๋ยวลงน้ำ

0: น้ำเลย
1: ลงฮะแล้วก็พูดถึงล่องแก่งน้ำก็มีช่วงนี้ก็มีให้ล่องหลายที่เลยที่เราซูล่องแก่งอุ้งผางนี่ก็ดีนะ
0: เออผมล่องมาแต่ไหนแต่ไรชอบที่สุดเลย
1: ครับ
0: คือมันไม่ได้ไหลเร็วแต่มันผ่านอะไรสวยๆที่เราเลยอย่างเงี้ยเป
1: ็
0: นน้ำตกแล้วมีน้ำตกริมแม่น้ำผาแล้วไหลมาติ๋งติ๋งติ๋งติ๋งแล้วก
1: ็
0: มีที่อุ่นเท้าด้วย
1: อ๋อน้ำอุ่นมีน้ำพุร้อนไม่ใช่น้ำบ่อน้ำร้อนเออ
0: ใช่แต่น้ำร้อนนี่ขึ้นไปแล้วก็ไปอุ่นเท้า
1: ผ
0: มว
1: ่
0: าดีมากเป็นประสบการณ์ที่ดีมากถ้าเกิดใครไม่เคยไปก็แนะนำเลยฮะ
1: ที่รอสู่ที่รอจ่อที่รอเลฮะสามน้ำตกคุณธีรวัฒน์ส่งเข้ามาครับสมมติปลาพยูนสูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยเราสามารถสร้างปลาพยูนจากการเก็บเนื้อเยื่อหรือ DNA ได้ไหมครับ
0: คืออิมพอร์ตมาง่ายว่ะ
1: เออนะนำเข้ามาจากเป็นตัวเป็นมาเลยเป็นคู่หนึ่งจากเพื่อนบ้าน
0: มันคือเขาคงไม่ให้ง่ายๆหรอกง่ายๆมันอยู่ดีๆจะไปเอาพยูนจากที่อื่นมามันยากครับ
1: คุณณัฐสรครับส่งเข้ามาทักทายเหมือนเดิมสวัสดีครับดร.ธร พี่เม่งสวัสดีฮะ
0: สวัสดีครับคุณณัฐสร
1: ครับคุณฮาเวียสวนสัตว์ท็อป3ของอาจารย์ธรและคุณเม่งคือที่ไหนครับโอ้ยเอาผมไปคู่กับอาจารย์ไม่หรอกผมก็สวนสัตว์เชียงใหม่โคราชเขาเขียวสิ
0: ตรงนี้แหละคุณฮาเวียพูดถึงเมืองไทยใช่ไหม
1: ไม่เขาบอกว่าไม่ได้บอกว่าที่ในไทยหรือในโลกครับ
0: ในไทยผมก็ไปเกือบทุกสวนสัตว์นะผมว่าโคราชก็สนุกดีเช
1: ีย
0: งใหม่อ่ะเชียงใหม่อากาศเย็นดีผมชอบอยู่แล้วโคราชแล้วส่วนปกติไปก็ไปสวนสัตว์เชียงใหม่โคราชแล้วก็เขาเขียว
1: ครับ
0: สามแห่งถ้าเมืองไทยนะฮะถ้าเกิดไม่ใช่เมืองไทยคุณอาเวียก็เสียตังค์แล้วก็ส่งเอสเอ็มเอสเพิ่มมาแล้วกัน
1: โอ้โอเคได้ตังค์ครับเยี่ยมไปเลยอ่ะก็พูดถึงเรื่องของชายหาดกันหน่อยนี่มีคนก็โพสต์เรื่องของวิธีการสร้างชายหาดของพัทยาเป็นสาระมากเลยมันเอาไว้สร้างใช้งบประมาณเนี่ยเราเคยคุยกันว่าใช้งบประมาณในการสร้างชายหาดของพัทยานี่เป็นหลักกี่ล้านนะพี่จานะจำไม่ได้น่าจะหลายพันล้านเป็นหมื่นล้าน
0: ไม่ถึงหลักร้อยฮะหลักร้อย
1: ครับ
0: หลักร้อยล้านฮะไม่ถึงพันล้านฮะ
1: แต่ไม่ได้อยู่ถาวรมันต้องคอยดูแลเรื่อยๆใช่ไหมฮะ
0: ก็ต้องเติมทรายปกติก็ต้องเติมทรายทุก10ปีอะไรประมาณนั้นก็ที่แรกเราถ้าเกิดพัทยาเนี่ยเราไม่ได้เตรียมทรายเพราะฉะนั้นพวกตอนเติมก็ใช้เงินเยอะหน่อยก็ต้องไปดูดทรายมาใหม่หมดส่วนถ้าเกิดเป็นจอมเทียนที่เขาสร้างกันอยู่ตอนนี้เนี่ยเขาก็จะมีกองทรายที่เตรียมไว้สำหรับเติมเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ไปดูดทรายมา อีกครั้งมันเสียค่าใช้จ่ายเยอะนะส่วนทรายที่ดูดเนี่ยเราไม่ดูดทรายหน้าหาดนะเพราะถ้าเกิดดูดอย่างนั้นเนี่ยทรายมันก็ไหลลงไปเราไปดูดไกลหน่อยก็มันเป็นแอ่งทรายที่อยู่แถวๆออกไปจากพัทยาแถวๆเกาะลิ้นไม่ได้ใกล้เกาะลิ้นขนาดนั้นแต่ก็ว่าไปทางเกาะลิ้นเนี่ยมุ่งหน้าไปทางสัตหีบมันจะเป็นทรายทะเลลึกเป็นแอ่งซึ่งอย่างเมืองนอกเนี่ยเรื่องรีเคลมเนี่ยเมืองนอกเขาก็ทำกันนะฮะยกตัวอย่างเช่นในมอลดีฟเนี่ยที่ผมทำอยู่เนี่ยรีเคลมกับหลายเกาะเลยเพราะตอนนี้เกาะประการังตามธรรมชาติมันแทบจะไม่เหลือแล้วเขาก็ใช้รีเคลมโดยที่เขาจะมีพื้นที
1: ่
0: สำหรับดูดทรายที่เขาศึกษามาแล้วห่างออกไปประมาณสักเจ็ดเรือสัก10 20 30โลอะไรเงี้ยเสร็จแล้วทุกคนที่จะดูดทรายเข้ามาต้องมาดูดที่เนี่ยเนื่องจากที่นี่ศึกษาแล้วว่าทรายตรงนี้เนี่ยดูดไปมันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่รอบๆเขาก็จะดูดทรายอยู่ที่นั่นแล้วก็เอาหน้าขึ้นเรือมาแล้วก็มาถมที่นี
1: ่
0: ม
1: ัน
0: ก็เป็นลักษณะนั้น
1: ฮะแล้วไอ้ทำไมต้องไปดูดมาจากตรงนู้นเพราะว่าดูดใกล้แล้วมาทรายมันจะทำให้
0: มัน
1: ลบมันลึกลงไป
0: กระทบมันอะไรต่างๆไปดูดใกล้ก่อร้านน้ำก่อฝุ่นตะกอนมันก็ส่งผลกระทบต่อก่อร้านปะการังอะไรเงี้ยเพราะงั้นต้องไปดูไกลอยู่นะครับพื้นที่รีเคลมส่วนใหญ่จะมีพื้นที่หลักอยู่พื้นที่เดียวเราอย่างมอลดีฟเนี่ยกี่เกาะก็ไปดูดจากที่นั่น
1: อืม
0: เพื่อเพราะว่าเขาคนมันเป็นพื้นที่ที่ไม่มีผลกระทบอยู่ไกลแนวปะการังแล้วก็กระแสน้ำพัดออกนู่นนี่นั่นอีกเยอะอะไรประมาณนั้นเขาก็จะเป็นพื้นที่ที่เอาไว้ดูดทรายส่วนคำถามอีกอันหนึ่งที่เชื่อว่าคุณผู้ฟังอยู่อาจจะสงสัยแล้วที่อื่นทำได้ไห
1: ม
0: คำตอบคือทำได
1: ้ครับ
0: แล้วทำไมไม่ทำคำตอบก็คือไม่มีตังค
1: ์บางแสนก็ที่จะทำแล้วนายกบอก
0: ก็บางแสนก็ยังทำได้พอได
1: ้
0: เพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยต้องใช้ตังค์เยอะ ในการอ้าวเติมสาย
1: อ๋อครับครับแต่มันต้องเติมแล้วมันต้องไหนๆก็ทำแล้วมันก็ต้องคุ้มค่าด้วยใช่ไหม
0: ก็แง่งั้นก็เติมทุกหาดดิ
1: ครับผมแล้วนี่เขามีทำต่อเลยนะหลังจากที่เติมสายเสร็จปุ๊บได้ใช้หาดยาว100เมตรเพิ่มขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ต้องกลายเป็นทำให้ชายหาดนี่เป็นอะไรนะชายหาดเพื่อคนทั้งมวล beach for all ด้วยใครเขาตมทางตรงนี้ก็โพสต์
0: ไปผมว่าพัทยาก็โอเคนะก็พอมีหาดกว้างๆคนก็ไปนั่งตอนคืนเนี่ยเต็มไปหมดเลยเป็นวง
1: หาดาวไอ้น้องวงกินข้าวกัน
0: คนนั่งกินเบียร์ก็เป็นคนหรือเปล่าเหมือนกันนี่นี่หว่า
1: ไม่ใช่นักท่องเที่ยวต่างชาติเลยนะต่างด้าวล้วน
0: ๆต่างด้าวก็เป็นมนุษย์แต่ต่างด้าวเขาทำงานอยู่ในประเทศไทยถูกกฎหมายเขาก็มีสิทธิ์ในพื้นฐานของเขา
1: อ
0: ๋
1: อใช่ใช่แล้วก็มีอินเดียด้วยนี่เขาก็ชอบนะอาจารย์ฮะ
0: แล้วนักท่องเที่ยวเอาใจจะตายทำไมจะไม่ยอมให้เขาไปนั่งบนหาดมันก็เรื่องปกติเนี่ย
1: ครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องดีนะผมว่านะเพราะว่านอกจากจะต้อนรับนักท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวเดินเตะทรายเล่นแล้วเนี่ยยังเป็นเวทีชายหาดที่หาดทรายนะไปตั้งเวทีคอนเสิร์ตก็ได้ด้วย
0: มันแล้วแต่ที่ไงเพราะหาดพัทยาก่อนเติมทรายนี่มันไม่มีหาดเหลือเลยนะครับ
1: ครับ
0: มันแทบจะเหลือไม่เหลือหาดนี่จะสิ่งก่อสร้างหรืออะไรต่างเนี่ยมันติดเกือบเรียกว่าติดเข้าไปในทะเลแล้วแก้ไขกันมากี่ปีก็แก้ไขไม่อยู่ผมรู้ครับผมอยู่ในโครงการมานานมันแก้เท่าไหร่ก็แก้ไม่ได้แถมโดนกัดซ้ออีกเพราะงั้นเราก็ลงทุนเติมแต่ขนเดียวมันก็ช่วยได้เยอะ
1: แล้วก็
0: พัทยานะฮะ
1: ครับไปตีเส้นขึงเน็ตกลายเป็นสนามกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดซะอีกก็แจ๋วเลย
0: ก็ทำอยู่นี
1: ่
0: ครับพอมันก็ทำให้มีแอเรียเพิ่มขึ้นเป็นพื้นที่สาธารณะเพิ่มขึ้นซึ่งมันคุ้มหลายร้อยล้านมันก็คุ้มในแง่นั้น
1: ครับอ่ะแล้วก็ไปที่สะพานข้ามเกาะช้างกันต่อดีไหมฮะโครงการพิเศษเชื่อมเกาะช้างจังหวัดตราดมูลค่า 15,000 ล้านบาทฮะ
0: จำนวนแพงจังเว้ยเดี๋ยว
1: สร้างแน่อุ๊ย
0: เฮ้ย
1: หรือเปล่าไม่รู้
0: ไม่ถ้าเกิด 15,000 ล้านบาทนี่ผมว่าแพงไปกันนะฮะ
1: โอ้ฮะ
0: แพงไปผมว่าแพงเกินไปนะครับ
1: นี่รายงานโดยประชาชาติผมไม่ได้พูดเองนะฮะ
0: ผมไปลองดูนะกันนะฮะแต่ผมว่าแพงไปเพราะสะพานข้ามสงขลานี่ผมจำได้ไม่แค่ 4,000 นะ
1: เว้ยมันกี่ปีแล้วอ่ะ
0: ตั้งกี่ปีกับผีอะไรแล้วนะคือนายกเพิ่งเปิดจนเพิ่งเอาครม.เพิ่งอนุมัติตอนไปสงขลานี่เองยังไม่ได้ตอกตอหม้อหรือจำอ้
1: าวครับ
0: ของการทางหลวงชนบทที่ข้ามทะเลสาบสงขลาสะพานใหม่นะอันนั้นตั้งกี่กิโล
1: ฮะ
0: 8-9 กิโลมั้ง
1: โอ้
0: อันนั้นแค่ไม่ถึง 5,000 ล้านเพราะเรากู้ธนาคารโลกมาแต่ไอ้ของเราเนี่ยไปก็ล้านไปเกาะช้างเหรอไปเกาะช้างมันระยะทางมันไม่เท่าไหร่นะไปเกาะสมุยยังโอเคอ่ะไกลหน่อย
1: นี่เคาะระยะเนี่ย 5.9 กม.กิโล
0: งั้นทำไมมันแพงกว่าสะพานข้ามนั่นตั้ง3เท่าผมว่าตัวเลขนี้เดี๋ยวลองไปดูเองแล้วกันขี้เกียจวิเคราะห์เป็นว่าเอาผมบอกง่ายๆว่าสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเนี่ยแต่ผมประชุมกับเขามาตั้งแต่ต้นๆเนื่องจากมันมีโรมาอยู่แถวนั้นน่ะมันราคาไม่ถึงขนาดนั้นน่ะถูกกว่านั้นเยอะ
1: แล้วก็เขาพอสร้างเสร็จเนี่ยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการสร้างได้นะครับก็ปี2573แล้วก็ถึง2574นะครับ 3-4 ปีแล้วก็เสร็จเปิดให้บริการได้ราวๆปี2178แล้วก็เขาตั้งใจว่าจะเก็บค่าผ่านทางเท่ากับเรือเฟอร์รี่ด้วย200-300บาทต่อคัน
0: ซึ่งถ้าเกิด200-300 บาทต่อคันมันก็เป็นไปได้นะฮะเพราะว่ามันเดี๋ยวนะมัน5กิโลกว่านี่มันไม่ได้กันยาวมากมายนะฮะ5กิโลกว่าเน
1: ี่ยประหยัดเวลาขึ้นไป 3-4 ชั่วโมงประหยัดเวลาลงไป 3-4 ชั่วโมงนี่ก็คุ้มแล้วฮะ
0: แต่ไม่ใช่แต่ความหมายของผมคือมัน5กิโลกว่าเนี่ย มันเหมือนทางด่วนน่ะ
1: ควรจะแพงกว่านี้ล่ะ
0: เดินพาวิถียังไกลอยู่นั่นเองเพราะงั้นถ้าเกิดพวกงั้น200บาทนี่ผมว่ามันก็เรื่องปกติอยู่แล้วมันก็ควรจะเก็บแค่นั้นน่ะ5กิโลกว่าจะเก็บ 1,000 บาทก็ใครจะใช้เราพี
1: ่เดี๋ยวนอกเรื่องแป๊บพรุ่งนี้พี่ก้าไปหาหมออาจารย์ฮะพรุ่งนี้มาอีกวันนึงนะฮะ
0: ต่อเหร
1: อครับลาส่งมาลาให้อาจารย์คิดก่อนอ่ะ ี๋ยวค่อยตอบทางไลน์ก็ได้ฮะ
0: พรุ่งนี้ได้พรุ่งนี้ได้พรุ่งนี้เจอกันได้จริงๆวันนี้ผมมีบรรยายอยู่ด้วยแต่พรุ่งนี้ได้ฮะพรุ่งนี้เจอกันกับคุณผู้ฟังอีกวันนึงได้จะได้มาวิเคราะห์ว่าทำไมมันถึง 15,000 ล้านบาท
1: จะเอาเลยแหละครับโทษสงสาร
0: ไม่เขาอาจจะ
1: บ้านเนาะ
0: ผมยังไม่ได้อ่านโครงการอย่าไปว่าเขาไม่ได
1: ้ก็
0: เขามีตั้งเขาสงสัยเฉยๆว่าทำไมมันแพง
1: เดี๋ยวผมป้องกันตัวเองก่อนประสาประชาติเขาเป็นคนรายงานนะเขาบอกว่าในนี้เขามีเนื้อข่าวเขาบอกว่าขณะที่เสียงชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ได้คัดค้านโครงการแต่ต้องการให้กำหนดค่าชดเชยที่ดินอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งเกาะช้างนะฮะที่เป็นเกาะขนาดใหญ่อันดับ3ของประเทศอ๋ออยากได้ตังค์เพิ่มนะครับแล้วก็มีรีเควสต์เรื่องของมีเลนที่3นะครับที่เป็นเลนของมอเตอร์ไซค์ด้วยรถจักรยานยนต์นะฮะชาวบ้านเขาจะได้ขี่มอเตอร์ไซค์วิ่งไปวิ่งมาได
0: ้ก็ดีนะก็อันนี้คงไม่พูดนะฮะเพราะว่าผมเป็นชาวบ้านอยู่เกาะช้างผมก็ชอบอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ถ้าเกิดเทียบสะพานกับเฟอร์รี่ให้ตายผมก็ติ๊กสะพานเพราะว่ามันสะดวกกว่าเยอะ
1: ชาวบ้านก็ไม่น่าแล้วมีชาวบ้านก็ไม่น่าเก็บค่าผ่านทางของชาวบ้านได้ไหมฮะ
0: ทั้งนั้นถ้าเกิดทางด่วนมันผ่านหน้าบ้านผมทางคลองเตยผมก็ไม่ต้องเสียค่าทางด่วน
1: โอ้ชาวบ้านคลองเตยโถโอเคเข้าใจครับเก็ตอะไรเนี่ยทำไมพญานาคถึงอยู่แค่แม่น้ำโขงครับในทะเลมีไหมครับ
0: คือพญานาคแพ้น้ำเข็ม
1: อาจารย์แพ้น้ำแพ้ทะเลไทยเคยเจอในทะเลไหมครับ
0: แม่จันทันแท้ทะเลไทยคนเดียวของประเทศไทยด้วยครับตอนหลังจากที่ผมแข่งกันได้แฟนพันธุ์แท้เขาก็เลยเลิกจัดที่ตัน
1: เ
0: จงเลยยาก็เลยบอกว่าไม่จัดแล้ว
1: ครับ
0: มีแข่งกับผีเลยมียาอยู่คนเดียวในรุ่นที่จุฬาผมก็บอกได้พี่ผมจะได้เอาไว้ข่มชาวบ้านต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปี2546จนถึงปัจจุบันวันนั้นนั่งดูถ้วยพอดี UN ก็ขอให้ถือถ้วยแฟนพันธุ์แท้ไปถ่ายรูปก็เลยได้ถ้วยจนเลยได้ดูปีโอ้กี่ปีแล้วเนี่ย
1: หลายปีอยู
0: ่13ปีแล้วนะ
1: ครับ
0: นะฮะยังใช้ได้อยู่เลยพญานาคไม่มีในทะเลครับในทะเลเรามีแต่คาเคียน
1: แล้วทำไมมังกรจีนยังอยู่ในทะเลเลยครับวังมังกรเอ้าพ่อเลิกไม่ใช่พูดไปเรื่อยสะพานข้ามเกาะช้างกับกระเช้าขึ้นภูกระดึงอะไรจะเสร็จก่อนกันครับอาจารย์ครับ
0: ผมก็ถ้าตามกำหนดการที่เขาสร้างเนี่ยจะเช้าขึ้นภูกระดึงเนี่ยจะเสร็จก่อนเพราะว่าเขียนเขาเงียบๆไป
1: วงเล็บว่า EAA ต้องผ่านด้วยสิ้นปีนี้ในขณะที่สะพานข้ามเกาะช้างนี่ผ่านแล้วนี่ EAA อ
0: ่
1: ะ
0: เฮ้ยผ่านแล้ว
1: ไม่รู
0: ้มันผ่านเร็วจัง
1: ไม่ร
0: ู้เหมือนกันยังไม่ได้ตามดูนะฮะเพียงแต่ว่าจะเช้าผู้ขึ้นภูกระดึงก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าแต่ถ้าเกิดตามกำหนดการถ้าเกิดเช้าภูกระดึงน่าจะเสร็จก่อนแล้วถ้าเกิดถามถึงความง่ายในการสร้างจะเช้าภูกระดึงก็ง่ายกว่า
1: เผลอๆไอ้ตรงฝั่งตรงข้ามเอเชียทีก็จะเสร็จซะก่อนไอ้ที่เขาเป็นพิพิธภัณฑ์อะไรสักอย่างเนี่ยที่ท่านผู้ว่าชัดชาติก็ไปอะไรนะประกาศในงานแถลงข่าวด้วยไหมฮะ
0: ไม่มีอะไรที่อยู่เลยอโศกไปผมไม่นับเป็นกรุงเทพ
1: ครับเกาเหล่าเนื้อกินร้านไหนอร่อยเอานอกเอาออกไปนอกกรุงเทพบ้างได้ไหมอ่ะ
0: เกาเหล่าเนื้อนี่ผมตอบมา5รอบเลยนะ
1: เอาเกาเหล่า
0: ไม่รู้ชอบกินเกาเหล่าเนื้อ
1: ที่ภาคตะวันออกนี่มันเขามีอยู่แบรนด์นึงนะไปจังหวัดไหนก็มีจังหวัดละหลายร้านด้วยทันยรสน่ะนะฮะผมว่าก็อร่อยดีนะฮะแต่พี่ก็รสชาติไม่ค่อยสเตเบิลเท่าไหร
0: ่ไม่เคยกินเลยเสียใจด้วยกินแต่ใช้สีบะหมี่เกี๊ยว
1: เขาห้ามพูดแบรนด์หรือเปล
0: ่
1: า
0: เออมันพอดีมันติดปากเหมือนมาม่า
1: อุ้ยสวนสวนสัตว์ท็อปทรีของโลกที่ในใจจันทร์คือที่ไหนครับ
0: โอ้ยมาแล้วเห็นไหมเนี่ยยอมเสียตังค่า SMS หรือผมไปทางอื่น
1: เปล่าผมพูดเอง
0: เขาเหร
1: อ
0: ท็อปทรีเหรอ
1: ครับ
0: ท็อปทรีโอ้จริงจริงผมไม่ค่อยได้ไปสวนสัตว์นะฮะคุณเบอร์ฟรังต้องเข้าใจนิดหนึ่งเพราะว่าปกติผมไปเมืองนอกเนี่ยผมไปเที่ยวธรรมชาติมากกว่าสวนสัตว์เมืองนอกผมไม่ค่อยจะไปถ้าไปก็สิงคโปร์
1: ครับ
0: ส่วนอื่นเนี่ยถ้าเกิดเป็นอควาเรียมพอดีผมเป็นมารีนไซน์นะฮะนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลเพราะฉะนั้นผมไปอควาเรียมมากกว่าอควาเรียมดีๆผมก็อยู่ญี่ปุ่นจีนบอกว่ามันแต่งมากไปนิดนึงของอเมริกาก็ใหญ่ดีแต่มีน้อยเพราะงั้นส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยเรียกจะไปญี่ปุ่นครับ
1: อ๋อฮะผมโนไอเดีย ปลาหมึกย่างที่ขายตลาดนัดไม้ละ10บาทเป็นหมึกพันอะไรครับ
2: ถ้าหมึกมัน
1: ถ้าหมึกเป็นชิ้นๆชิ้นๆชิ้นใหญ่ๆหนาๆ

0: เป็นหมึกอเมริกาใต้เหรออาจารย์ฮะ
1: ตัว
0: ทับผมอะไรเงี้ย
1: มันปกติไปหมึกตะวันออกกลางมากกว่าหมึกเรานำเข้ามันจะโมร็อกโ
0: กครับ
1: ถ้าเกิดถามว่าประเทศไหนนำเข้าเรานำเข้าหมึกมากที่สุดก็โมร็อกโกแล้วก็ลองไปก็ประเทศพวกโอมานพวกอะไรพวกนั้นทะเลแถวนั้นเนี่ยปลายเยอะก็จะได้มาจะนำเข้าสัตว์อาหารทะเลมาจากที่นั่นเยอะส่วนหมึกมันฟ้ามเนื้อหนาๆมันเหนียวหนึบเลยมันหมึกอาจจะเป็นหมึกตัวใหญ่เนี่ยมันเหนียวหรือไม่ก็ตีน้ำให้มันอ้วนเนื้อหมึกหนาๆฉะนั้นถ้าเกิดคุณพูดตามตรงผมชอบกินเนื้อหมึกบางๆขอบกรอบอย่างหมึกไทยก
0: ับ
1: หมึกกล้วยมากกว่าฮะ
0: ทำยังไงนะให้มันหมึกกัดเข้าไปแล้วกรอบ
1: ๆนั่นเหรออย่ารู้เลยกินๆก็ไปเถอะเดี๋ยวจะรู้สึกภาวะพะวงตอนกิน
0: ครับแต่ว่าตอนกินที่เกาะสีชังแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาทำขายหลายพื้นที่เสียบไม้และตัวอย่างเงี้ยหมึกหอมใช่ไหมตัวหมึกไซส์กำลังกินพอดีนะฮะมาให้เรา20บาทผมว่าก็อร่อยดีนะ
1: ถูกใช่ไหม
0: ก็ไปกินบนเกาะไงตอนนั้นน่ะตอนนั้นกินมาได้10บาทด้วยเมื่อสัก20ปีก่อนเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วแหละ
1: 10ปีก่อน 20ปีก่อนข้าวมันไก่มันขายอยู่15บาท
0: ครับเกินไปไม่ขนาดนั้นอุ้ย25บาท
1: ตัด30บาทมึงไม่ละ20บาทอ่ะหาให้เจอแล้วกันสามสบายแล้วกันคุณผู้ฟังไปตามหากันแล้วกันนะผมไม่มีไอเดียครับ
0: ครับอาจารย์ธรคะการขยายถนนกรุงเทพกีทาสายเก่าต้นไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ของถนนโดนตัดจนหมดแล้ววันนี้เห็นต้นสุดท้ายกำลังโดนตัดค่ะเศร้าค่ะเลยต้องส่งข้อความขอบคุณที่รับฟังค่ะอยากให้ปลูกใหม่
1: ก็จริงๆผมก็ไม่ชอบให้มีการตัดต้นไม้นะครับเพราะว่าต้นไม้มันยุ่งยิ่งยุ่งมีต้นไม้เป็นของหายากนะฮะ
0: โทรบอกเพื่อน
1: เองพี่แต่ว่าก็ส่งไปเดี๋ยวผมบอกที่อยู่ของท่านผู้ว่าใช่ไหม
0: อุ้ยผมจะดีแล้วฮะ
1: ก็รับฟังไว้ครับแล้วก็เห็นด้วยครับพี่แต่ว่าก็พอดีไม่มีอำนาจครับ
0: คุณสุวิทย์ส่งเข้ามาครับมาสายแต่ต้องมาเพื่อทักทายกันสวัสดีครับคุณสุวิทย
1: ์สวัสดีครับไม่เป็นไรครับรายการเราจะจบแล้ว
0: ครับโลมาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วลูกโลมากินนมเหมือนวัวแมวสุนัขไหมครับ
1: กินครับถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมต้องกินแต่นมโลมานมวานพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่เอาโลมาเอาปากไปดูดนมนะฮะ
0: ม
1: ันจะเป็นนมที่มีความเข้มข้นของไขมันสูงมากเรียกว่าข้นคลักเลยเพราะนมวัวเนี่ยปกติจะมีอัตราส่วนไขมันประมาณ 5-10% นะฮะขณะที่นมโลมานมวานพวกนี้จะมีประมาณ 30% อัพเพราะฉะนั้นเวลาเขาลูกโลมาจะกินนมลูกโลมาแค่เข้าไปใกล้ๆหัวนมเนี่ยแม่โลมาก็จะบีบนมออกมาแล้วหัวดุนๆหน่อยแม่ก็จะบีบนมออกมานมของลูกโลมาเนี่ยมันจะไม่ละลายน้ำเหมือนเอานมวัวเทลงน้ำ
0: มัน
1: จะมันข้นเพราะฉะนั้นลูกโลมาก็อ้าปากแล้วก็กินไอ้ก้อนนมที่ข้นคลักเนี่ยเข้าไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องดูดนี่คือเทคนิคของการกินนมของสัตว์ทะเลพวกโลมาวานรวมทั้งพยูนด้วย
0: คร
1: ับ โอ้ยเคลียร์ไหมน้อง
0: โอ้ชัดเจนฮะอาจารย์ฮะถ้า อยากจะไปเดินเที่ยวเที่ยวแบบสไตล์เดินแนะนำที่เที่ยวหน่อยฮะเดินแปลกๆบ้างได้ไหมเดินขึ้นเหล่าเขาล้อมหมวกอย่างเงี้ยเขาตามองลายอย่างเงี้ยเขาช่องกระจกนะผมว่าก็ได้บรรยากาศอีกแบบนะฮะอาจารย
1: ์ผมแนะนำให้เดินจาก BTS เอกมัยไปพัมโผ
0: ร้อนเกินเดี๋ยวนี้เขาเดินบนเขามีสกายวอล์กใต้ทางรถไฟฟ้าอีกทีหนึ่งอันนั้นก็ดีพอได้
1: สกายวอล์กมันก็ไม่ได้ติดในผ่านห้องแถวต่างๆเลย
0: ครับ
1: คุณจะเดินข้างล่าง
0: โอ้มันจะดีเหรอฮะ
1: ถ้ามาผมก็ทำประจำ
0: ไปเดิน
1: ก็เดินไป
0: เดินต่างจังหวัดบ้างก็ได้
1: แต่จังหวัดมีสาวจากเกาหลีเดินเล่นอยู่แถวหรือเปล่า
0: จะชวนเดินแต่แถวเอกมัยทองหล่อหน้าถนนสุขุมวิท
1: กลุ่มเป้าหมายผมอยู่แถวนี้เออผมไปดูแหละ
0: อ๋อครับโอเคฮะอ่ะสำหรับวันนี้ครับเวลาหมดเวลาแล้วครับ10:59 กว่าๆแล้วนะครับอาจารย์ครับสำหรับวันนี้เรา2คนผมกับอาจารย์ธรแล้วก็ธรทำรงนาวาสวัสดิ์ต้องขอตัวลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธรทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินธรเบ่งพิพัฒน์และทีมงานฟัง Active Radio ไม่สนุกผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์ fm99 activeradio.mcord.net แอปพลิเค

0: ตอรี
1: ่สุทธิมัญญากาศผู้เปิดประตูสู่เอเชียย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2494มหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปอุบัติขึ้นเป็นครั้งแรกณกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในเวลานั้นโลกยังแทบไม่รู้จักศักยภาพทางกีฬาของประเทศไทยจนกระทั่งบุรุษร่างเพรียวผู้นี้ก้าวลงสู่ลู่แข่งขันเขาชื่อสุทธิมัญญากาศท่ามกลางลมหนาวที่พัดผ่านสนามและสายตาของกองเชียร์ต่างชาตินับหมื่นสุทธิต้องเผชิญหน้ากับเหล่ายอดลมกรดจากมหาอำนาจกีฬาในยุคนั้นทันทีที่เสียงปืนสตาร์ทดังขึ้นเขาสับฝีเท้าด้วยพลังทั้งหมดที่มีทยานฝ่าแรงต้านทานของลมและพุ่งเข้าสู่เส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลาที่จารึกประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแรกสุดในเอเชียนเกมส์ให้แก่ประเทศไทยในการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายชัยชนะของสุทธิในวันนั้นไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของเหรียญรางวัลเหลืองอร่ามแต่มันคือหลักใหม่สำคัญที่พิสูจน์ให้คนไทยทั้งประเทศเห็นว่าเราสามารถเป็นที่หนึ่งของเอเชียได้หยาดเหงื่อทุกหยดบนลู่ดินในวันนั้นได้แปรเปลี่ยนเป็นแรงบันดาลใจส่งต่อพลังอันยิ่งใหญ่มาสู่รุ่นสู่รุ่นและทำให้ชื่อของสุทธิมัญญากาศถูกบันทึกไว้ในฐานะความสำเร็จของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์ตลอดกาล
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: เทคโนโลยีไลฟ
4: ์ดำเนินรายการโดย
5: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
6: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคาแบบคาสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
7: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
8: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11: สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
12: FM 99 คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
13: ติดต่อโฆษณาโทร02 20

0: 1-6569
1: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99ActiveRadio SMS 4689899
2: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya ประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเปลี่ยน

0: กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีนะครับอยู่กับในบอสพิซซ่าห้ามอนประจำการเหมือนเดิมวันจันทร์ถึงวันพุธในเทคโนโลยีเทคโนโลยีเราจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงเย็นถึงสี่โมงเย็นนะครับทั้งคลื่นวิทยุ FM 99ทาง

างเว็บไซต์ fm99.radio.com ทางแอปพลิเคชัน mcord connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android iOS แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางคือทาง YouTube fm99 active radio นะครับสะดวกทางไหนไปทางนั้นฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันอยากจะทักทายพูดคุยก็ sms 4689899ส่วนทาง YouTubeจะมีช่องไลฟ์แชทอยู่ทิ้งคำถามมาในช่องไลฟ์แชทก็ได้นะครับดูย้อนหลังบน YouTube FM 99 Active Radio นะอัปเดตข่าวสารวงการเกมเป็นหลักแต่ว่าเรื่องราวคำถามประเด็นพูดคุยที่อยากจะส่งมาถามก็ได้ทุกเรื่องราวไอทีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ช่วงแรกขอขอบคุณชูโฟติกด้วยนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับก่อนเข้ามานั่งดูไลฟ์ของงาน Gamescom X Thailand Game Show นะครับเขาก็จะจัดขึ้นช่วงปลายปีนี้เหมือนเดิมปีนี้ก็ใหญ่ขึ้นเพราะว่าปีนี้เขาเหมาทั้งฟลอร์เลยของศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะเนาะแล้วก็แต่ที่รอดูจริงๆคือรอดูว่าจะมีเกมอะไรมาออกบูธมีเกมอะไรมาให้ลองเล่นบ้างแล้วก็ให้นิดนึงตรงที่รอบนี้เนี่ยคอนเฟิร์มแล้วว่างานGamescom Asia Cross Thailand Game Show เนี่ยจะมีMega Man Duo Override มาให้ทดลองเล่นแน่ๆนะครับตัวเกมจริงมันออกปีหน้าเนาะแต่ว่าเราจะได้เล่นก็โอเคคือหวังมาแหละเพราะว่าจริงๆเดี๋ยวมันจะมีงานตัวเกมโชว์ก่อนเดือนนี้นะครับแล้วก็ชื่อของ Mega Man Duo Override มันมีชื่อว่าจะไปโชว์เดโมอยู่แล้วก็เราก็จะได้เล่นน่าจะตัวเดียวกันกับที่โชว์ในงานแถลงเกมในงานโตเกียวเกมโชว์เดือนนี้แหละก็จะมาโชว์ที่งานGamescom Asia Thailand Game Show ด้วยแล้วก็มีบูธรุ่นๆมากมายนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่างาน Gamescom Asia Thailand Game Show ไม่ฟรีนะมีค่าเข้านะครับ200 300อะไรประมาณนั้นนะครับก็จัดสรรที่ดีแต่ว่าคุ้มค่าสำหรับผมว่าถ้าเป็นเกมเมอร์แล้วชอบเกมอยู่แล้วการไปงานเกมคอมเอเชียไทยแลนด์เกมโชว์ผมว่าคุ้มค่าตั๋วอยู่แล้วล่ะนะครับแล้วก็สายคอสเพลย์ปีนี้เขาก็จริงจังขึ้นเขามีการประกวดคอสเพลย์ทั้งในฝั่งตัวที่เป็นแบบนอนฮิวแมนกับฮิวแมนนอนฮิวแมนหมายความว่าคุณคอสเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่มนุษย์บางคนคอสเป็นรถเก๋งคอสเป็นอะไรเงี้ยก็ฝั่งนึงแล้วก็ตัวนึงก็คอสเป็นแบบที่เป็นแบบคอสจากตัวคนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เห็นเขาบอกว่าถ้าชนะนู่นนี่นั่นจะมีการส่งประกวดเพิ่มเติมอะไรด้วยก็น่าจะถูกใจสาย crossplay ไปด้วยนะครับนะตามนี้นี่คืองานที่จะเริ่มนะครับมาดูข่าวเกมยินดีกับ2เกมนี้ด้วยนะครับทั้ง Onimusha Way of Sword นะครับกับทางด้านของ The Blood of Dawnwalker นะครับก็ล้านแตกทั้งคู่นะครับทางด้านของโอนิวิชาเนี่ยทีมพัฒนาเขาเซเลเบตตั้งแต่วันแรกเลยว่า1ล้านชุดตั้งแต่เดย์วันเลยนะครับขณะที่ Blood of Dawnwalker เนี่ยใช้เวลา2วันในการทะลุ1ล้านชุดนะครับแต่ว่าไม่ว่ายังไงก็ยินดีทั้งคู่นะครับแต่ก็มันก็พอเข้าใจได้ในหลายมุมนะอย่างโอนิวิชาที่ล้านแตกก่อนส่วนหนึ่งเพราะว่าโอนิวิชามันเป็น IP เก่าเพียงแต่ว่านี่คือภาคใหม่แต่ว่ามันเป็น IP ที่คนคุ้นเคยอยู่แล้วแล้วก็สไตล์เกมก็คนเข้าใจง่ายแอคชั่นแอคชั่นแบบ Avenger เต็มเหนียวอะไรเงี้ยนะครับขณะที่ The Blood of Dawnwalker ถึงแม้ว่าจะได้ชื่อว่ามีส่วนหนึ่งของทีมที่ทำ The Witcher มาพัฒนาภาคนี้นะครับตัวเกม The Blood of Dawnwalker แต่ว่ามันก็คือ IP ใหม่สตูดิโอใหม่อะเนาะบางคนก็อาจจะไม่ค่อยเก็ตแล้วก็สไตล์ของ The Witcher เองมันก็ไม่ได้บู๊ล้างผ่านมากขนาดนั้นแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีทั้งคู่นะครับก็ถือว่าเนี่ยเปิดช่วงเดือนมหากาพย์แห่งวงการเกมเมอร์ได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งคู่นะทั้ง Onimusha Way of Sword แล้วก็ The Blood of Dawnwalker นะครับผมตามนั้นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้กับคืนพรุ่งนี้มันจะมีเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะมีงานของ Nintendo Direct ทั้ง2วันเลยแต่ว่าวันนี้มันจะเป็นงาน The Legend of Zelda ครบรอบ40ปี Direct นะครับก็คือไลฟ์คืนนี้ตอนประมาณ3ทุ่ม3ทุ่มคืนนี้จะเป็นของZelda ครบรอบ40ปีซึ่งคาดว่า
คาดว่าใน direct คืนนี้ตอน 3:00 นเนี่ยเราจะได้เห็นทั้งตัว official trailer แรกของภาพยนตร์ Zelda ที่เป็นฉบับ live action นะครับโดยที่มี Sony Pictures เป็นสตูดิโอหลักนะครับแต่ว่าเป็นเกมของ Nintendo แต่ว่ามันต้องแยกกันเนาะ Sony Pictures เขาเป็นฝั่งภาพยนตร์นะครับแล้วก็น่าจะได้เห็นเทรลเลอร์ใหม่ๆตัวอย่างใหม่ๆของตัวเกม The Legend of Zelda Ocarina of Time ฉบับรีเมคด้วยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ตอน 3:00 เหมือนกันจะเป็นงานใหญ่ของ Nintendo Direct ก็คืออันนี้จะรวมหลายๆเกมละของ Nintendo Directนะครับเพราะนั้นก็เท่ากับว่าแฟน Nintendo มีให้ตาม2วันเลยนะครับทั้งวันนี้ 3:00 และพรุ่งนี้ 3:00 คืนนี้จะเป็น The Legend of Zelda ครบรอบ40ปี Direct แล้วก็พรุ่งนี้จะเป็น Nintendo Direct ใหญ่นะครับก็รอได้ตอนนี้ที่รอลุ้นสำหรับผมคืนนี้คือ Official Trailer ของภาพยนตร์ Zelda นั่นแหละนะครับเพราะก่อนหน้านี้ที่หลุดออกมามันจะมีแต่ภาพนิ่งนะครับยังไม่มีภาพเคลื่อนไหวใดๆออกมาเลยนะครับแล้วก็ยิงเขาประกาศแล้วว่าตอนนี้ถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าสู่ในช่วงของขั้นตอน post production เรียบร้อยนะครับสัปดาห์ที่แล้วมีงานใหญ่หลักๆ ก็คือนั่นยังงาน State of Play นะครับซึ่งยังมี State of Play Global กับ State of Play ญี่ปุ่นนะครับก็มีหลายอย่างที่ announce ออกมาแล้วก็หลายคนก็อู้ดีใจนุ่นนิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Final Fantasy 7Liberation นะครับที่เป็นภาคจบตอยภาคของ Final Fantasy 7ฉบับรีเมคนะครับก็วางขายอย่างเป็นทางการวันที่8เมษายนมีการเปิดเผยรูปแบบใหม่ๆเกมเพลย์ใหม่ๆเยอะๆมนอสงมนอสูรเรื่องของยานพาหนะนู่นนี่นั่นนะครับก็ลองไปหาเทรลเลอร์ดูแต่ว่าตัวเกมคอนเฟิร์มแล้ว8เมษายนนะครับสำหรับ Final Fantasy 7 Liberation ที่เป็นภาคจบของไตรภาค Final Fantasy 7ฉบับรีเมคนะครับอีกอันนึงที่หลายคนค่อนข้างไฮก็คือการประกาศวางจำหน่ายของFate Extra Record นะครับที่เป็นฉบับรีเมคเหมือนกันเนาะอันนี้ก็วางจำหน่ายมาที่28มกราคมต้นปีหน้านะครับแล้วก็มีการโชว์เกมเพลย์ใหม่ๆของ Marvel Wolverine ด้วยนะครับแล้วก็มีโชว์ตัวละครที่เพิ่มเติมเข้ามาอันนี้ลองแนะนำว่าลองไปหาดูแล้วกันแฟนๆของ Crimson Desert นะครับก็จะมีการเปิดตัว DLC ใหม่ชื่อว่า Shattering the Unknown นะครับจะวางจำหน่าย15ตุลาคมนี้นะครับรอบนี้จะได้ไปสำรวจใต้น้ำนิ่งแกจะอยู่ใต้น้ำแล้วนะสรุปคิมสันดีเซิร์ตนะครับขณะเดียวกัน Ghost of Yote นะครับก็จะมี DLC ใหม่ชื่อว่า Most Wanted ซึ่ง DLC นี้เราจะได้กลับไปเล่นเป็นชินสกายด้วยนะครับที่เป็นพระเอกของตัวภาคภาคแรกประมาณนี้นะครับก็รอตัว DLC มันจะมาวันที่1ตุลาคมนะครับมี Final Fantasy Resonance ปล่อยตัวอย่างใหม่จากที่สำคัญก็คือมีการประกาศเดโมเปิดให้ลองทดลองเล่นได้แล้วตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ไปลองหาเล่นดูละกันเนาะมีอะไรอีกอ่ะยิ่งมีเยอะเนาะมี Until Dawn 2ตัวเกมนะครับก็คอนเฟิร์มว่าวางจำหน่าย exclusive บน PS5 เบื้องต้นนะครับอันสื่อมันยังไม่มีแพลตฟอร์มคอนเฟิร์มอ่ะแต่น่าจะลง Xbox ด้วยนะคิดว่านะครับ28มกราคมปีหน้าสำหรับ Until Dawn 2นะครับแล้วก็มีปล่อยตัวอย่างใหม่ของ Dragon Quest Monster The Witcher World นะครับตัวเกมวางจำหน่ายธันวาคมนี้ต้นเดือนนะครับแล้วก็มีการประกาศตัว Dragon BallXenoverse ภาค3วางจำหน่ายปีหน้าแต่ยังไม่กำหนดวันนะครับมีปล่อยตัวอย่างใหม่ของ Slash Zero นะครับกราฟิกสวยงามมากๆก็ปล่อยเดโมให้ลองเล่นแล้วลองไปหาเล่นได้นะครับ Metro 2039ก็คอนเฟิร์มวางจำหน่ายเนาะ4กุมภาพันธ์ปีหน้าแล้วก็ในงาน State of Play Show Trailer ใหม่ก็ดุดันมากขึ้นกว่าที่ปล่อยมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ที่เซอร์ไพรส์หน่อยก็คือเปิดตัว Man Eater 2รับบทเป็นฉลามล่ามนุษย์นั่นเองนะครับภาค2มาจำหน่ายปีหน้าเปิดให้ Village ได้ตั้งแต่ตอนนี้แล้วนะครับแล้วก็มีการคอลแลบกันระหว่าง PlayStation กับตัว Lego นะครับออก Lego ตัวต่อ Lego เนาะออกมาแล้วจะได้เป็นเครื่อง PlayStation รุ่นแรกนะครับก็
สวยงามดีหลายคนน่าจะอยากได้แหละแต่น่าจะต่อยากอยู่ไม่น้อยนะครับมีเปิดเผยตัวอย่างใหม่ของ Gundam

Turismo Park 7นะครับก็เขาจะมีเขาจะปล่อยตัวอัปเดตใหม่สเปคน่าจะเป็นสเปค4มั้งสเปค4อัปเดตนะครับเขาบอกว่าพาร์ทแรกจะมาช่วงเดือนตุลาคมแล้วก็พาร์ท2จะมาช่วงธันวาคมแล้วเดี๋ยวก่อนที่มันจะมีพาร์ทแรกเขาจะมีงาน State of Play ของตัวเองออกมาด้วยนะครับก็รอติดตามอีกทีนึงว่าประกาศอะไรบ้างแต่ประกาศรถแน่ๆรถใหม่ๆเพียบนะครับแล้วก็จะมีอันนี้แต่นี้หลายคนน่าจะเคยเล่นไปแล้วบน Xbox กับบน PC หรอมั้งก็คือตัวเกม Chipper ที่เรารับบทเป็นประภาคารตัวใหญ่ๆเดินได้ดึงๆๆๆถ้าใครจำได้ก็เอามาลงบน Play 5แล้วนะครับมีเลฟนัวนะครับอันนี้ก็ประกาศจากโคนามิก็มาวันจำหน่ายปีหน้านะครับตอนนี้เปิดวิลลิสแล้วตัวเกมน่าสนใจมากๆเหมือนกันสำหรับเลฟนัวเนาะมีตัวรัสโซดี้อินสกาเลตของโคนามิด้วยนะครับก็ตอนนี้อยู่ในการพัฒนาแล้วก็ตอนนี้สามารถวิลลิสได้แล้วนะครับผมพยายามข้ามนู่นนี่นั่นไปเนาะมีรีแมชที่ประกาศคอลแลบกับทางด้านของอนิเมะอย่างบูล็อกนะครับก็เตรียมเพิ่มตัวละครของบูล็อกเข้ามาในเกมรีแมชนะครับโดยที่อัปเดตนี้จะมา24กันยายนนี้นะครับ24กันยายนนี้ตัวละครที่จะมาก็ครบเลยตัวหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโยอิจินะครับมิกุรุเซซิโร่นะครับหรือว่ารินก็4ตัวละครที่ยอดนิยมอยู่แล้วมาครบเลยนะครับมาครบเลยแล้วก็ผมเข้าใจว่าอันนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของตัวภาพยนตร์เนี่ยมั้งเพราะเดี๋ยวมันยังมีภาพยนตร์บูล็อกขังดวลแข้งแต่ว่านี้จะเป็นไลฟ์แอคชั่นฉบับคนแสดงซึ่งมันก็จะฉายสัปดาห์นี้สำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีภาพยนตร์ใหม่น่าสนใจเข้า2เรื่องสำหรับผมนะก็คือโฮปที่เป็นของนาฮงจินซึ่งคราวพรุ่งนี้แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเนี่ยแหละบูล็อกขังดวลแข้งในฉบับไลฟ์แอคชั่นนะครับอันนี้ก็คอลแลบกับรีแมชด้วยนะครับใครเล่นรีแมชอยู่แล้วก็รอได้เลยนะครับเตรียมมาเรียบร้อยนะฮะแล้วก็มีการประกาศอันนี้ปล่อยเทรลเลอร์ใหม่ละกันสำหรับเกมแบบเกมมีมแต่มันน่าเล่นนะไม่เหรอคําว่ามีมผมไม่ได้หมายความในทางที่แย่นั้นทางที่ดีก็คือ stupidnever die นะครับเกมแนวแอคชั่นแบบหลุดๆหน่อยอะไรเงี้ยนี่ก็ดูน่าสนใจไม่ใช่น้อยนะครับมีเปิดตัวอย่างใหม่ของ Daba Land of Water Scar นะครับอีกหนึ่งเกมจากสตูดิโอพัฒนาของจีนที่น่าจับตาเหมือนกันหลังๆสตูดิโอพัฒนาของจีนน่าจับตาอยู่หลายอันนะครับไปทางด้านของ Stranger Dan Heaven บ้างนะครับล่าสุดทางด้านของ RGG ริวกะโกโตคุนะครับออกมาประกาศความสำเร็จไม่ใช่ยอดขายเพราะมันยังไม่ขายแต่ตอนนี้มีคนกดวิชลิสต์สำหรับตัวเกม Stranger Dan Heaven นะครับไว้มากกว่า1ล้านครั้งเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทางด้านของ RGG เองนะครับก็มีการประกาศว่าตัวเกมจะมีวางจำหน่ายอยู่2 edition ก็คือแบบสแตนดาร์ดกับแบบดีลักซ์แน่นอนตัวสแตนดาร์ดก็ได้ตัวเกมปกติแต่ถ้าเป็นดีลักซ์อันนี้จะได้เยอะเลยนะครับจะได้เพิ่มทั้งเวปอนใหม่4อันนะครับได้อะไรกันได้เรคคอร์ดเพลเยอร์ได้อิเล็กทรอนิกคาเมล่าได้เพอร์ฟอร์เมอร์ใหม่4คนนะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็นแบบชุดของตัวมาโกโตะไดโตะที่เป็นแบบชุดออริจินอลเพิ่มเข้ามาด้วยหลายอย่างเหมือนกันนะครับตัวเกมวางจำหน่ายจริงๆเนี่ยคือ15มกราคมปีหน้านะครับสำหรับ Stranger Dan Heaven ซึ่งทางด้านของ RGG เขาประกาศแล้วคือเขาพูดด้วยตัวเขาเองเลยนะว่า Stranger Dan Heaven เนี่ยถือว่าเป็นเกมที่มีขนาดหมายความว่าขนาดในตัวเกมนะขนาดแผนที่ขนาดมิชชั่นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยใหญ่ที่สุดเท่าที่พวกเขาเคยทำมาใหญ่กว่าพวกแบบตระกูลยากุซ่านู่นนี่นั่นประมาณนี้นะครับส่วนแฟนๆของ Civilization 7นะครับก็ล่าสุดสตูดิโอพัฒนาของ Civilization 7นะครับก็มีการประกาศเนื้อหาเสริม2ตัวนะครับตัวแรกจะเป็นอัปเดตฟรีจะชื่อว่า Ark of Tomorrow นะครับก็จะมีการเพิ่มยุคสมัยเพิ่มเข้าไปอีก3ยุค
จากเดิมที่มี3ยุคเป็น4ยุคก็คือจะเพิ่ม

0: ที่เป็น Atomic Ageก็คือยุคประมาณช่วงปี50จนถึงประมาณปี2050ประมาณนั้นก็จะมีเรื่องของพวกอาวุธนิวเคลียร์เรื่องการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ก็คือแบบใช้ภาพยนตร์ใช้สื่อโฆษณาในการที่จะแบบบริหารหรือว่าขยายอำนาจประมาณนี้นะครับแล้วก็มีชนชาติใหม่ๆเพิ่มเข้ามาซึ่งก็ยังไม่ได้ประกาศว่ามีอะไรบ้างแล้วก็จะมีอีก expansion นึงซึ่งอันนี้จะเป็นแบบเสียตังค์ละ Ark of Tomorrow ฟรีแต่ Earthrise จะเป็นแบบเสียตังค์นะครับแต่ว่าตัว Earthrise เนี่ยจะไม่มีการเพิ่มยุคแต่จะมีการเพิ่มเกมเพลย์เพิ่มเข้ามานะครับก็คือพอเป็น Ark of Tomorrow จะมีทั้งหมด4ยุคใช่ไหม Earthrise เนี่ยจะมีการเพิ่มรูปแบบการเล่นใน4ยุคนั้นเพิ่มเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับดาราศาสตร์เกี่ยวกับอวกาศอะไรประมาณนี้นะครับจะมีแบบภารกิจไปสำรวจดวงจันทร์ได้ในยุค Modern Ageไปสำรวจแบบจักรวาลสุริยะเขาเรียกไงนะจักรวาลของเราอะมิกเวของเราเนี่ยในยุคของอะตอมิกเอจอะไรเงี้ยแล้วก็นำทรัพยากรกลับมาใช้ในโลกก็คือซีวิลิเซชันจะไม่อยู่บนโลกแล้วหลังจากเอิร์ธไรส์จะออกนอกโลกแล้วแล้วแบบโกบิกโซบิกอ่ะรออัปเดตได้ครับก็ย้ำอีกที่ Ark of Tomorrow นั้นฟรีแต่ว่า Earthrise ไม่ฟรีนะครับอันนี้สำหรับตัว Civilization 7นะครับต่อมาก็มีของ Nintendo นิดนึงแล้วกันนะครับ Mario Kart 8 Deluxe นะครับ Nintendo ออกอัปเดตให้ตัว Mario Kart 8 Deluxe เนี่ยเป็นเวอร์ชันใหม่เวอร์ชัน 4.0.0 โดยเวอร์ชันนี้เนี่ยถ้าเกิดนำมาเล่นบนเครื่อง Nintendo Switch 2เนี่ยก็จะรองรับการเล่นพร้อมกันสูงสุดได้8คนแล้วจากเดิมที่เป็นออริจินอลมันจะได้4ใช่ไหมแล้วก็จะเพิ่มในส่วนตัวคาเมล่าเพลย์นะครับฟีเจอร์ออนไลน์เนี่ยสามารถคุยผ่านเว็บแคมของ Nintendo Switch 2ได้ด้วยแล้วก็จะสเกลภาพให้มีความคมชัดมีรายละเอียดที่ดีขึ้นด้วยนะครับประมาณนี้ก็คือเหมือนอัปเดตเพื่อให้มันสูสีหรือว่าเมื่อนำมาเล่นบน Nintendo Switch 2นะให้มันมีความสูสีหรือมีความใกล้เคียงหลายๆฟีเจอร์กับตัว Mario Kart World ที่เป็น Exclusive ของ Nintendo Switch 2ประมาณนั้นนั่นเองนะครับหลายคนน่าจะรู้จักเกม Mecha Chameleon อยู่แล้วเนาะไอ้เกมระบายสีที่เล่นกันออนไลน์แบบสตรีมเมอร์เล่นกันเยอะมากๆนะครับล่าสุด ผู้สร้างเกมนะครับผู้สร้างเกมเขาเตรียมจัดอีเวนต์เล่น Mecha Chameleon ในโลกจริงหมายถึงให้เราเพ้นตัวเองซ่อนนั่นเองนะฮะอันนี้เขาจะจัดขึ้นที่ญี่ปุ่นนะครับงานเนี่ยจะจัดขึ้นช่วงปลายเดือนนี้23กันยายนนะครับที่ฟุกุโอกะนะครับชื่อตึกว่าวันฟุกุโอกะบิลดิ้งนะครับที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันตอนนี้เขาคือเอามาเล่าเพราะว่าจริงเขาเปิดลงทะเบียนไปแล้วแต่มันลงทะเบียนได้เฉพาะในญี่ปุ่นหรอมั้งก็เขาลงทะเบียนไปเนี่ยวันนี้วันลงทะเบียนคือวันที่8กันยายนนะครับตอนนี้ก็น่าจะเต็มหมดแล้วเรามั้งนะครับแล้วก็ตัวเกมประสบความสำเร็จแค่ไหนวางจำหน่ายมาแค่2เดือนเสร็จๆตอนนี้ทำยอดขายบนสตรีมไปมากกว่า20ล้านชุดแล้วนะสำหรับ Mecha Chameleon ก็เนี่ยแหละทางด้านของทีมพัฒนาก็คือทางด้านของLimolion มั้งไม่ผิด Limolion นะครับก็เตรียมจัดอีเวนต์ผมรอดูภาพข่าวเลยว่ามันจะปั่นแค่ไหนผมว่ามันต้องปั่นจัดๆแน่ๆนะครับสำหรับ Mecha Chameleon Event แบบที่เป็นคนเพ้นจริงประมาณนี้นะฮะอ่ะขออนุญาตพักเบรกนะครับตอนนี้พักเบรกสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามกัน SMS 4689899รนทาง YouTube FM 99 Active Radio พักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ
1: เทคโนโลยี
2: ดำเนินรายการโดย
3: ในบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: เทคโนโลยีรายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้าไอทีโทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆสไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์บอยสืบสกุลอาจารย์

0: ตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัชราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: เทคโนโลยี
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: มาครึ่งหลังนะเทคโนโลยีกับนายบอสนะครับช่วงนี้ขอขอบคุณบริษัทเอเซอร์คอมพิวเตอร์จำกัดด้วยนะฮะก็ติดตามข่าวสารโปรดักต์ใหม่ๆของเอเซอร์นะครับรวมถึงโปรโมชั่นใหม่ๆของเอเซอร์ด้วยที่เว็บไซต์ acerthailand.com Facebook Fanpage Acer Thailand นะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะซื้อสินค้า Acer อย่าลืมเข้าไปเช็คออนไลน์โปรโมชั่น Exclusive ของ Acer ด้วยนะครับที่ Acer Online Store นะ store.acer.com/th-th นะครับมาขอบคุณบริษัท Acer คอมพิวเตอร์จำกัดนะครับมาลุยคำถามกัน SMS 468-9899แล้วก็ทาง YouTube FM 99 Active Radio นะครับลงท้ายด้วย5220งานคอสเพลย์เขาจัดที่ไหนนะครับเผื่อพาลูกไปดูฟังไม่ทันมันคืองาน Gamescom Asia Thailand Game Show นะครับอีเวนต์เนี้ยจริงๆเขาจัด29ตุลาถึง1พฤศจิกายนศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับแต่ว่าคืองานน่ะมี3วันแต่ว่างานสำหรับคนทั่วไปมี2วันก็คือวันที่30ตุลากับวันที่1วันที่29เนี่ยมันเป็น Business Day ก็คือสำหรับคนที่แบบจะต้องการเข้าไปพูดคุยทำธุรกิจนู่นนี่นั่นนะครับเพราะนั้นก็ถ้าจะไปก็คือ30กับ1ในงานเขาจะมีอีเวนท์ที่เรียกว่า Cosplay Contest 2026นะครับก็เขาตอนนี้เขาเปิดรับสมัครแล้วเผื่อใครสนใจแล้วกันนะก็เขาจะมีหัวข้อในการ Cosplay เพื่อแบบชิงรางวัลกันนะครับรางวัลรวมเนี่ยอยู่ที่ 300,000 บาทนะครับโดยเขาจะมีทั้งหมดอยู่6หมวดหมู่ให้เข้าประกวดได้สำหรับ Cosplay นะจะมี Best Solo Kid นะครับจะมี Best Solo Humanbase solo non human นะครับ base duo นะครับ base team แล้วก็ base all star ซึ่งแต่ละอันก็มูลค่ารางวัลไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละจะมีอีเวนต์อยู่ในนั้นก็ไปได้30 ตุลาสิ้นเดือนหน้ากับวันที่1พฤศจิกาก็คือช่วงปลายเดือนหน้าครับปลายเดือนตุลาคมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจย้ำอีกทีค่าเข้า200-300รายละเอียดลองเข้าไปดูในเพจในเว็บไซต์ของ Gamescom Thailand Asia ดูก็ได้หรือเข้าของแบร์ไตก็ได้นะครับเพราะว่าคนจัดก็คือแบร์ไตนั่นแหละนะครับลองดูนะฮะลงท้ายด้วย9292เมื่อก่อนซื้อเกมออนไลน์ของ Nintendo ใช้ Account อเมริกาตอนนี้ซื้อไม่ได้แล้วมันขึ้นว่าอะไรอ่ะไม่ได้เล่น Nintendo เลยไม่รู้ว่าตอนกดเขาเปลี่ยนอะไรยังไงบ้างแต่มันขึ้นว่าอะไรมาที่บอกว่าซื้อไม่ได้แล้วหมายว่าไปซื้อที่ไหนมุดยังไงอะไรอย่างนี้บอกหน่อยจะได้แบบพอนึกออกไหมหรือใครใช้ Nintendo อยู่ปัจจุบันแล้วตอนนี้เขาเปลี่ยนกฎในการซื้อข้ามโซนหรือเปล่าแต่ผมเห็นก็จะกระโดดข้ามโซนซื้อกันอยู่นะที่โพสกันอยู่อันนี้ไม่นี่นึกไม่ออกจริงขออภัยไม่ได้จับ Nintendo มาพักใหญ่มากๆแล้วนะครับก็ตามนั้นนะครับมาที่ SMS เมื่อกี้ SMS ไปแล้วมาที่ YouTube นะครับคุณวิฟิตแมนเป็นไหมโหยหาอดีตยุค CD DVD เก่าไม่นะผมไม่โหยหาเลยเฉยๆมากๆผมปรับตัวได้คุณวิฟิตแมนมีโนเกียในดวงใจไหมที่เคยใช้ถ้าเอาในดวงใจที่ชอบยิงและคิดถึงจริงน่าจะเป็นตัว8310ครับจริงๆใช้เยอะนะมือถือเครื่องแรกผมก็3310แล้วก็ที่เคยจับผ่านมือถ้าในยุคแบบที่ยังเป็นแบบฟีเจอร์โฟนก็จริงๆเคยจับ8250 Butterfly แต่ว่าก็ขายแล้วก็มาเอาตัว8310เนี่ยแหละผมชอบ8310มากกว่าผมชอบที่มันแบบเปลี่ยนหน้ากงหน้ากากแล้วมันสวยดีอ่ะมันมีหน้ากากแบบพวก transparent เยอะยุคนู้นอ่ะนะเคยอยากได้พวกแบบซีรีส์8ซีรีส์88ด้วยนะพวก8800 8850อะไรเงี้ยแบบมันก็แพงเกินแต่มันก็ดูลักชัวรี่ดีแต่ว่ามันดูบิสเนสไปหน่อยในยุคนู้นนะครับแต่ถ้าโนเกียที่ชอบที่สุดท่านธรรมดาแบบในทุกยุคของโนเกียนะก็อ้วนดำแหละ6600อันนั้นคือชอบสุดแต่นี้ก็ยุคซินเบียแล้วแต่ถ้าเกิดยุคฟีเจอร์โฟนก็8310อยู่ในความทรงจำเสมอนะครับคุณพิกซ่า70แนะนำหูฟังทรูไวเลสอินเอียร์ใช้กับ Fio M21 หน่อยราคาไม่เกิน 4,000 โอ้อุตส่าห์ใช้แดปอุตส่าห์ใช้แดปใช้หูฟังทรูไวเลสซะงั้นโอเคไม่เป็นไรเอาที่ผมชอบแล้วกันถ้าที่แนะนำแล้วที่ผมชอบก็จะมีตัวมันจะหาซื้อได้นะ Edifier Neo Bud Prana ก็ตอนนี้อยู่ประมาณ 3,000 กว่าๆ 3,500 บวกลบไม่เกินเนี้ยแน่ๆนะครับสำหรับตัว Edifier Neo Bud Prana คือพอมันไปใช้กับแดปอ่ะมันก็ไม่ต้องไปแคร์เรื่องของไมโครโฟนแล้วถูกป่ะเพราะว่าตัวแดปมันโทรออกไม่ได้เพราะนั้นก็ตัดเรื่องไมค์ทิ้งก็เอาเรื่องเสียงเป็นตัวตั้งเพราะนั้นถ้าให้เชียร์ก็จะเชียร์นี่แหละEdifier Neo Bud Prana อีกตัวหนึ่งSoundCore Liberty 5มันก็ได้นะแล้วอยู่ว่าชอบไหมแต่ผมอาจจะชอบตัว Neo Bud Prana มากกว่านะครับจริงๆยังมีตัวหนึ่งแต่มันหาซื้อยากมากแล้วโยนจะไปหามือ2จริงๆมือ1มันยังมีแต่ว่าในไทยอ่ะไม่เห็นแล้วต้องไปซื้อจากต่างประเทศก็คือใน Shopee ร้านต่างประเทศยังพอมีขายก็คือตัว Nothing Ear 2024 Model Year 2024ต้องเป็นตัว2024ด้วยนะเพราะว่าถ้าเป็นตัวรุ่นใหม่ๆอย่างพวก Nothing Ear 3อะไรเงี้ยมันจะจูนนิ่งไม่เหมือนเดิมแล้วใน Nothing Ear ตัวแรกเลยอ่ะตัว2004อ่ะมันจะแบบจูนนิ่งมาแบบสไตล์แบบAudio File ประมาณนึงอ่ะซึ่งผมว่าฟังแล้วโอเคแต่ให้เชียร์สุดก็ Neo Bud Prana ครับถ้าให้เชียร์สุดก็ Edifier Neo Bud Prana ครับประมาณนี้ลองดูนะครับแต่โอ้โหอุตส่าห์ซื้อแดปแล้วอ่ะทำไมถึงจะใช้ทรูไวเลสอ่ะเอาสะดวกเข้าว่างเงี้ยหรอคุณครับเคพี่บอสครับเกิดอะไรขึ้นที่ปู่นินจะออกมาแบนเขาโอ้โหเมื่อวานก็เล่าไปแล้วขึ้นนินโด2ผู้เล่นทำอะไรผิดไม่ได้ทำผิดเป็นบั๊กครับเป็นบั๊กเพราะเรื่องของตัวเซิร์ฟเวอร์เขาซึ่งเมื่อวานซินิกออกมาแถลงแล้วว่าแก้ไขยังไงแล้วก็วันนี้นินเทนโดทั้งในไทยแล้วก็ทั้งในเอเชียในโซลิเชียก็ออกมาแถลงแล้วก็มีการแก้แล้วเป็นเออร์เรอร์นะครับเป็นบั๊กสำหรับคนที่ไม่ได้ทำผิดจริงๆนะแต่ที่คนทำผิดแบบพวกใช้มิกสวิตพวกอะไรนั้นมันโดนแบนมันเริ่มปกติอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นคนที่เล่นปกติอ่ะแล้วมันอยู่มันขึ้นเออร์เรอร์ว่าโดนแบนอันนั้นเป็นบั๊กของตัว Nintendo Switch Online Service เขาแก้แล้วเขาอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับคุณเขาเกมพี่บอสครับหนังเรื่องโฮปเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรยังไม่ได้ดูจะรู้ได้ยังไงแต่เป็นหนังแอคชั่นมีมนุษย์ต่างดาวอ่ะประมาณนี้เท่าที่รู้ตอนนี้เป็นแบบนั้นเท่าที่รู้ตอนนี้เป็นแบบนั้นถ้ารู้ตอนนี้เป็นแบบนั้นนะครับเป็นหนังแอคชั่นไซไฟประมาณนี้ได้ไหมน่าจะได้แหละใช้คำนี้ก็ได้คุณ GG 3411นะครับ Vivo X 500ต่างกับ X 300 Ultraมีอะไรอัปเดตมีอะไรอัปใหม่เพิ่มมากกว่าเดิมไหมรุ่นไหนน่าสนใจกว่ามันยังไม่เปิดตัวรอมันเปิดตัวก่อนไหมรอก่อนไหมฮะรอพี่เขาเปิดตัวก่อนไหมเขายังไม่เปิดตัวครับเขาเปิดตัวไปปลายเดือนนี้เขาเปิดตัวปลายเดือนนี้คือตอนนี้โอเคเข้าใจแหละว่ามันมีสเปคหลุดออกมานู่นนี่นั่นนะครับถ้าเอาสเปคที่หลุดออกมาเอาสเปคที่หลุดอย่างเดียวนะมาเทียบกันนะครับกับตัว X 300 Ultra สมมุตินะครับสมมุติถ้าคุณจะเทียบถ้าเทียบมันก็คงต้องเทียบกับตัว Vivo X 500 Pro Max ซึ่งเป็นตัวท็อปสุดของ Vivo X Vivo X 500ที่จะเปิดตัวถูกมั้ยเพราะว่าคือที่มันเปิดมันจะเปิด3รุ่นนะครับก็คือเปิด X 500ธรรมดา X 500 Pro แล้วก็ X 500 Pro Max ซึ่งค่อนข้างมั่นใจว่าเวลาทำตลาดนอกประเทศจีนน่ะมันจะทำแค่2รุ่นก็คือตัดรุ่นโปรทิ้งก็จะเป็น X3 X500 กับ X500 Pro Max เหมือน Oppo อ่ะเหมือนที่ Oppo Find X10 Series ผ่านกสทช.ไทยก็จะผ่านแค่2รุ่นก็คือ Find X10 ธรรมดากับ Find X10 Pro Max ตัว Find X10 Pro ที่มีข่าวว่าจะเปิดคือในจีนเนี่ยเขาจะเปิด3รุ่นแต่ออก

นอกจีนอ่ะมันจะเหลือแค่2รุ่นไม่งงเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าเทียบสเปคเอาจากที่มีข้อมูลตอนนี้ย้ำอีกทีว่าที่มีข้อมูลตอนนี้นะสิ่งที่จะเปลี่ยนไปหลักๆเห็นชัดๆน่าจะเป็นเซ็นเซอร์กล้องหลักครับเซ็นเซอร์กล้องหลักเนี่ยของตัว X300 Ultra มันจะใช้เซ็นเซอร์ตัว Sony Lightyear 901ที่เป็นเซ็นเซอร์ขนาด1ส่วน 1.12 นิ้วหรือที่เรานิยมเรียกกันว่าเซ็นเซอร์ขนาด1นิ้วนะครับความละเอียด200ล้านพิกเซลขณะที่ตัว X500 Pro Max ตามข้อมูลจะเปลี่ยนไปใช้ตัวเซ็นเซอร์ Sony Lightyear 910หรือชื่อเดิมมันคือ Sony Lightyear 838แต่ว่าถึงแม้ว่าดูพอเปลี่ยนเป็นซีรีส์ Lightyear ตัวเลขมันสูงกว่าตัว Lightyear 901ที่อยู่ใน X300 Ultra ใช่ไหมแต่ขนาดเซ็นเซอร์จะเล็กกว่านะครับเพราะว่าตัว Sony Lightyear 910ที่จะใช้ใน Vivo X500 Pro Max เนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร์ขนาด1คือขนาดเท่ากับ828ปัจจุบันอ่ะคือ1ส่วน 1.28 นิ้วนะครับแต่สิ่งที่ปรับปรุงขึ้นมาก็คือมันจะเพิ่มเทคโนโลยีตัวที่เป็น low fix เข้ามาด้วยlow fix ก็คือเวลาคุณถ่าย HDR มันสามารถถ่ายด้วยการเขาเรียกอะไรกดชัตเตอร์แค่1ทีจะไม่แบบถ่ายหลายภาพจะถ่ายภาพเดียวแล้วก็ซึ่งมันจะทำให้แบบเขาเรียกอะไรภาพจะมีไดนามิกที่ดีขึ้นด้วยเนี่ยอันนี้ตามหลักการของ low fix ว่ากันแบบนั้นเพียงแต่ว่าก็ต้องไปรอดูของจริงอันนี้ยังตอบไม่ได้ว่าของจริงจะดีกว่าไหมนะครับแต่ถ้าเอาขนาดเซ็นเซอร์ตัว X300 Ultra เซ็นเซอร์ใหญ่กว่าแน่ๆนะครับใหญ่กว่าแน่ๆแล้วก็ที่เหลือน่าจะเหมือนเดิมน่าจะเหมือนกับ X300 Ultra ตามข้อมูลที่มีนะครับตามข้อมูลที่มีเพราะว่าอย่างเทเลโฟโต้ก็ยืนยันแล้วว่าใช้เป็นตัว Samsung ISOCELL HP Zero 200ล้านก็คือจะตัวเดียวกับที่อยู่ใน X300 Ultra ที่เป็นเซ็นเซอร์ขนาด1ส่วน 1.4 นิ้วเหมือนกันเพียงแต่ว่าต้องไปดูสิ่งที่ยังไม่รู้อ่ะสิ่งที่ยังไม่รู้จะเป็นเรื่องของระยะว่าจะใช้ระยะ 3.7 เท่าเหมือนใน X300 Ultra มั้ยหรือจะใช้ยาวกว่านู่นนี่นั่นยังไม่รู้แต่ว่าเซ็นเซอร์ตัวเดียวกัน Ultra Wide ก็น่าจะเป็นตัว50ล้านตัวเดียวกันไม่เอาใหม่ถ้า X เอาผิดอันนี้แก้ก่อน Ultra Wide 50ล้านเหมือนกันแต่เซ็นเซอร์จะเป็นคนละตัวเซ็นเซอร์จะไม่ใช่ตัวใหญ่ขนาด1ส่วน 1.28 นิ้วตามข้อมูลที่ออกมาน่าจะใช้เป็นตัว Samsung ISOCELL JN5เซ็นเซอร์ขนาด1ส่วน 1.56 นิ้วคิดว่าน่าจะเป็นตัวนั้นแต่ว่านั้นจะมีเลนส์อัลตร้าไวด์ที่จะเป็นรองตัว X300 Ultra อยู่นิดหน่อยประมาณนี้แต่ว่าได้ชิปใหม่กว่าน่าจะได้แบตที่เยอะกว่านะครับแล้วก็จะมีเรื่องของงานวิดีโอที่เขาจะจัดเต็มมากขึ้นหรือก็ต้องไปรอดูว่าจะมีอะไรบ้างนะครับอย่างที่เขาประกาศออกมาก่อนหน้านี้ก็คือตัวของ Vivo X500 Pro Max เนี่ยจะสามารถถ่ายวิดีโอ 4K ในระดับแบบ120เฮิรตซ์คือ120เฟรมได้นะถ่ายสโลโมอย่างเงี้ยชุดกันสั่นของตัวเทเลโฟโต้ที่เป็นเลนส์ไซส์ Apple ก็เขาบอกว่าก็จะกันสั่นในระดับ SIPA 7.0 เท่ากันกับตัว X5 X300 Ultra คือถ้าเอาข้อมูลตอนนี้ที่มีถ้าสรุปเร็วๆก็คือเซ็นเซอร์กล้องหลักต่างกันความละเอียดเท่ากันแต่เซ็นเซอร์คนละตัว X300 Ultra เซ็นเซอร์ใหญ่กว่าจะเป็นเบอร์ Sony Lightyear 901ส่วนใน X500 Pro Max จะเป็น200ล้าน Sony Lightyear 910แต่ว่าเซ็นเซอร์จะขนาดเล็กลงมานิดนึงอยู่ที่1ส่วน 1.28 นิ้วนะครับแล้วก็เลนส์ Ultra Wide 50ล้านเท่ากันแต่ว่าเซ็นเซอร์จะเล็กกว่าในตัว X300 Ultra X300 Ultra มันคือ1ส่วน 1.28 นิ้วผมจำไม่ได้แล้วมันใช้818หรือ82น่าจะใช้818แหละแต่ว่าอันนี้จะใช้เป็นตัวน่าจะเป็น JN5 มั้งที่เป็น1ส่วน 1.56 นิ้วประมาณนี้นะครับถ้าเอาข้อมูลที่มีตอนนี้นะแต่ว่าเป๊ะๆรอเปิดตัวปลายเดือนนี้แล้วก็ของไทยกว่าจะเข้าจริงๆก็น่าจะช่วงปลายเดือนตุลาต้นอย่างช้าก็ต้นพฤศจิกาประมาณนี้นะครับคุณ HMN ยุคซิมเบียนผมใช้670นะครับคุณครับเค้ส่วนผมโนเกีย3350รุ่นส่งข้อความไทยเป็นตัวแรก8,900แถม10 DTAC ของผมก็ DTAC
เอ้ยมาผม AS

0: ไอ้ผมวันทูคอร์ดิตอนซื้อ3310ซื้อกับวันทูคอร์ดจำได้คุณเดชแมนถ้าอยากได้ระบบ Android ในทีวีที่เสถียรราคาต้องประมาณเท่าไหร่โอ้หมายอันนี้หมายถึงทีวีใช่ไหมหรือหมายถึงกล่องถ้าหมายถึงทีวีเนี่ยทีวีที่เป็นระบบพวก Android TV Google TV ก็พวกระดับราคาแบบ 9,000 หมื่นนึงก็เยอะแยะแล้วครับ TCL Xiaomi อะไรก็หาซื้อได้แล้ว55นิ้วด้วยนะแต่ถ้าเกิดจะซื้อเป็นตัวบล็อกที่ไปต่อผมก็แนะนำว่าสักประมาณขั้นต่ำก็ประมาณ 2,000 บวกลบยิ่งถูกกว่านี้ก็มีแหละแต่ว่าถ้าแนะนำก็ซื้อรุ่นใหม่หน่อยก็ได้อย่างพวกแบบไอ้ Xiaomi TV Box S Third Gen เงี้ย 2,000 กว่าบาทหรือถ้าจะเอาของ Google เลยก็ Google TV Streamer 4K ก็ประมาณสัก 3,000 กว่าบาทประมาณ 3,500 มีทอนประมาณนั้นนะครับสวัสดีคุณนัทสอนสวัสดีด้วยนะครับคุณนัทชิดลินสวัสดีครับพี่บอส Android TV กับ Smart TV เหมือนกันไหมSmart TV เป็นคำเรียกรวมๆของทีวีที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้และมีระบบปฏิบัติการเพื่อติดตั้งแอปอยู่ในตัวทีวีด้วยซึ่ง Android TV เป็นส่วนหนึ่งของ Smart TV Smart TV ประกอบด้วยระบบปฏิบัติการอะไรบ้างก็จะมีGoogle TV หรือ Android TV มันคือตัวเดียวกันเนาะเมื่อก่อนมันชื่อ Android TV ปัจจุบันมันเปลี่ยนชื่อเป็น Google TV ให้รู้ว่ามันคือตัวเดียวกันแล้วก็จะมี Web OS Web OS คนที่ใช้ก็จะเป็นทางฝั่งของ LG มี Tizen OS คนที่ใช้ก็จะเป็นทางฝั่งของ Samsung จริงๆมันมี Wida ด้วย Wida เนี่ยจริงๆพื้นฐานมันคือ Android แต่มันไม่ใช่ Android TV นะมันเหมือน Android Box ซึ่งมันก็จะมีพวกแบบหลักๆน่าจะเป็น Tizen ใช้แหละใช่ไหมก็ผมจำไม่ได้มีโตชิบ้าหรือชาร์ปก็แอบใช้ด้วยในบางรุ่นประมาณนี้นะครับสวัสดีคุณนัทสอนนะฮะคุณนันชินลินพี่บอสครับที่ตอบไปแล้วคุณพิกซ่าแล้วถ้าเป็นอินเอียร์แบบมีสายงบ 4,000 ใช้กับ FIO M21 แนะนำตัวไหนดีโอ้ไม่ค่อยได้ดูตรงนี้ว่ะเดี๋ยวก่อนผมอาจจะแนะนำรุ่นเก่าได้ไหมแต่ผมชอบมากกว่ารุ่นใหม่แต่มันจะเกินงบว่ะคืออยากแนะนำตัวซิมกอดซูเปอร์มิก4ผมว่าเสียงดีกว่าซูเปอร์มิก5แต่ว่าราคาเกินครับราคาจะอยู่ประมาณ 5,000 ถ้าซื้อออนไลน์ก็อยู่ประมาณสัก 5,000 บวกลบอ่ะแต่ราคาศูนย์ตั้งอยู่ 5,900 อยากเชียร์ซิมกอดซูเปอร์มิก4หรือไม่อย่างนั้นเดี๋ยวขอดูก่อนว่าครินเอียร์เขาขายราคาเท่าไหร่กันอยู่ครินเอียร์เดย์เบรกเกินงบไหมเกินงบโอเคข้ามไปคลินเอียร์เดย์เบรกขายอยู่ 7,000 กว่าบาทข้ามไปนึกออกหรอซิมก็อดอะซิมก็อดซุปเปอร์มิกมีอะไรอีกวะยามนึกก่อนมีอะไรอีกที่เขาฮิตกันนึกไม่ออกวะไม่คือหลังๆมันจะเป็นพวกแบบคือถ้างบเนี้ยที่นิยมกันก็มีกลุ่มซิมก๊อตนั่นแหละแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ไปลองตัวที่ไม่ใช่ตระกูลซุปเปอร์มิกสักเท่าไหร่อ่ะก็เลยตอบไม่ได้ว่ามันจะมีตัวไหนที่อยู่ในงบนั้นบ้างเดี๋ยวก่อนพยายามนึกเร็วๆนะถ้างบไม่เกิน 4,000 จะมีตัว EM 6L มั้งจะเป็นแบบ1 DD 4 BD ก็คือ1 Dynamic Driver4บาลานซ์อเมเจอร์อันนี้อยู่ในงบแน่ๆมันไม่เกิน 4,000 แน่ๆมันอยู่ประมาณ 3,000 ไปปลายแต่ผมจำไม่ได้ว่า 3,790 3,890 3,990 แต่ไม่เกิน 4,000 แน่ๆแต่ถ้าเกิดจะซื้ออ่ะผมแนะนำว่าถ้ามันกั้นใจเพิ่มขึ้นมาได้ผมอยากจะเคลียร์ซิมกอดซูเปอร์มิก4จริงๆนะมันเป็นหูฟังที่ผมว่าค่อนข้างโอเคมากๆนะราคาแบบครึ่งหมื่นอ่ะผมว่ามันสู้หลายๆตัวที่ราคาแบบเฉียดหมื่นได้เลยนะในแง่ของแบบพวกเทคนิคอลรายละเอียดอะไรเงี้ยผมว่ามันสู้ได้เลยอ่ะจูนมาดีมากๆด้วยจูนมาดีกว่าซูเปอร์มิก5สำหรับผมอ่ะผมไม่ค่อยชอบซูเปอร์มิก5ผมชอบซูเปอร์มิก4มากกว่าแล้วมันยังหาซื้อได้ด้วยนะแม้ซูเปอร์มิก5จะออกแล้วส่วนมูนดรอปเดี๋ยวก่อนถ้ามูนดรอปมีตัวไหนวะมูนดรอปหลังๆนึกออกแต่พวกราคาไม่เกิน 1,000 อันประมาณนี้แล้วกันลองดูนะครับถึงไหนแล้ววะเนี่ย ถึงไหนแล้ววะเดี๋ยวนะทำไมคำถามอยู่มันรันพรวดเดียวคุณวาริสเกมมิ่งนะครับจะมีเกมที่เป็น Exclusive ของ PS5 ออกอีกไหมนอกจากวูล์ฟเวอรีนหมายถึงปีนี้เหรอใช่ไหมคำถามนี้หมายถึงต้องหมายถึงปีนี้แหละเพราะถ้าปีหน้ามันมีออกแน่ๆอยู่แล้วครับมันมีทุกปีแน่ๆถ้าปีนี้เหรอยังไม่ออกว่ะเพราะว่า GTA มันก็ไม่ใช่ Exclusive เนาะเพราะมันลง Xbox ด้วยแต่จริงไม่อยากนับอ่ะเพราะ Xbox คนน่าจะเล่นน้อยมากๆอยู่แล้วคนน่าจะหลักๆก็น่าจะมารายได้จากฝั่ง PS5 อันนี้ขอติดไปก่อนนึกไม่ออกแต่ถ้าเกิดเอาที่เป็น Exclusive ชัวร์ๆก็ Wolverine ล่ะครับที่แน่ๆแล้วก็ไม่น่ามีนะนึกไม่ออกขอติดไปก่อนประมาณนี้เดถึงไหนแล้ววะคุณครับเค้ก USB อะไรคือ USB รวมเกมยุค80 90ที่เสียบกับทีวีมีจอยทั้ง2ตัวที่ลงขายในแอปส้มมาเล่นได้จริงไหมผมไม่รู้เลยเข้าใจว่าน่าจะผ่านอีมูมั้งไม่รู้สิคุณอะไรวะเนี่ยทอมทะเนศเหรอครับอ่าน SMS ส่งทันไหมทันเดี๋ยวกลับไปอ่านให้เห็นแล้ว2อันคุณไอชิลลิงงบไม่เกิน 2,000 ดูทีวีใช้กล่องงบไม่เกิน 2,000 ดูทีวีใช้กล่องมีตัวไหนแนะนำบ้างตอนนี้อยากได้มีบ็อกเอสหรือมีทีวีสติ๊กยังใช้ได้ดีอยู่ไหมถ้าจะซื้อมีทีวีสติ๊กต้องซื้อเจน2นะครับอย่าซื้อเจนแรกนะเจนแรกโคตรช้าต้องซื้อเจน2ถ้าเจน2อยู่ในงบไม่เกิน 2,000 แน่ๆแต่ถ้าจะซื้อเจน2เนี่ยเดี๋ยวคืนนี้มัน9เดือน9ใช่ป่ะลองไปดูมีบ็อกเอส3rd gen น่ะซึ่งปกติมันอยู่ประมาณ 2,500 แต่ว่าปกติแล้วพอมันช่วงแฟลชเซลมันจะเหลือประมาณ 2,000 บวกลบอ่ะถ้ามันสามถ้าเกิดมีบ็อกเอส3rd gen อยู่ในงบตอนแฟลชเซลก็ซื้อมีบ็อกเอสแต่ถ้าเกิดไม่พอก็ค่อยลงมาซื้อมีสติ๊กทีวีแต่ถ้าเกิดมีสติ๊กทีวีซื้อ2nd gen นะซื้อ gen 2นะอย่าซื้อ gen แรกชัวร์นะจากใจผมเพราะผมเพิ่งเปลี่ยนให้คุณแม่เมื่อ2เดือนที่แล้วแม่ใช้ gen แรกมาตั้งแต่เป็นปีละอืดมากเปิดโหลดทีละบางทีแบบเสียงมาแล้วอ่ะเปิดซีรีส์อ่ะเปิด VTV อ่ะเสียงมาแล้วภาพยังไม่มาเลยอ่ะ เสียงมาแล้วไอ้ชิงฉงชิงจังแม่ดูซีรีส์จีนนะครับBBWS นะครับหูฟังอินเอียร์สาย Activo Scoop ดีมากอ่ะลองดูละกันเครือเดียวกับทางด้านของ Ascent and Kern ไปลองดูละกันอยู่ในงบใช่ไหมอยู่ในงบใช่ไหมโอเคไปลองดูอันนี้ลองได้ที่มั่นคงไปลองที่มันคงก่อนก็ได้แต่ผมชอบซิมกอดซูเปอร์มิกจริงๆยอมรับว่าผมชอบซิมกอดซูเปอร์มิก4จริงๆคือยังคิดอยู่เลยว่าถ้าเกิดวาริเอชั่น2มุนดรอปวาริเอชั่นมุนดรอปผมเสียถ้าผมจะซื้อใหม่ผมคงไม่ลงทุนหลักหมื่นแล้วอ่ะผมคงมาเอาซุปเปอร์กอดซิมกอดซูเปอร์มิก4แทนประมาณนี้ปึ๊บๆถึงไหนนะมาที่ SMS 5635สวัสดีครับใช้ i5 Gen 9ตอนนี้อยากเล่นDawn of Dawn of Blood Dawn Walker Blood of Dawn Walker คุ้มที่จะเปลี่ยนไหมสำหรับผมคุ้มเกมดีครับลงท้ายด้วย0501นะครับไฟ X10 Ultra ปีหน้าจะเข้าไทยไหมไม่เข้าเห็นว่าค่ายจีนเขาทำตลาดแล้วจะมี Pro Max ท็อปไหมไม่มีคือถ้าเอาอิงตามข่าวลือตอนนี้นะครับรุ่น Ultra จะไม่ทำตลาด Global ปีหน้าแล้วในฝั่งของ Oppo กับ Vivo แต่ Xiaomi คงอาจจะยังมีอยู่มั้งแต่ว่าฝั่งของ Oppo Vivo จะไม่ทำแล้วแน่ๆนะครับแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าในจีนจะมีการเปิดตัวรุ่น Ultra ไหมแต่ที่แน่คือปีนี้ในจีนเนี่ยทั้ง Oppo ทั้ง Vivo เขาจะเปิดตัวทั้งหมด3รุ่นก็คืออย่าง Oppo ก็จะเป็น Find X10 Find X10 Pro Find X10 Pro Max แล้วก็ทำตลาด Global ถ้าอิงจากที่หลุดที่เขามีการลงทะเบียนกับกสทช.แล้วก็จะเป็น Find X10กับ Find X10 Pro Max นะครับก็คือจริงๆ Pro Max ของ Find X10 ตามข้อมูลที่ออกมาก็เอาหลายอย่างมาจาก Ultra นะอย่างน้อยที่สุดเลนเทเลโฟโต้ก็มาจากตัว Ultra แล้วนะครับเช่นเดียวกันกับตัวของ Vivo X500 ก็จะเปิดตัวที่จีน3รุ่นแต่ว่าทำตลาด Global ก็ให้เดาก็ทำเหมือน Oppo แหละก็ทำ2รุ่นก็คือ X500 กับ X500 Pro Max อะไรประมาณนี้นะครับลงท้ายด้วย0947โตชิบ้าถูกไฮเซนซื้อไปแล้วไงครับขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยจำได้ไม่หมดหรอกว่าใครซื้อใครไปบ้างขอบคุณด้วยที่ช่วยย้ำนะฮะต่อ คุณ HNM 326บอสว่าแรม DDR4 จะอยู่ได้อีกนานไหมนานเพราะว่าแรมแพง ก็ Intel ก็ยืดแล้วไง Intel ก็ยืด AMD ก็ยืด AMD นี่ยืดแล้วยืดอีกเลยครับซ็อกเก็ต AM4 ที่ใช้ RAM DDR5 ไอ้ RAM DDR4 เขายืดโอ้ออกไลน์อัพใหม่เตรียมไทม์ไลน์ใหม่สำหรับออก CPU ในแล้วก็ซัพพอร์ตในซ็อกเก็ต AM4 Intel ก็ทำเหมือนกัน Intel ก็ทำเหมือนกัน Intel ก็มีเหมือนกันเพราะนั้นก็น่าจะยืดไปอีกได้ยาวๆครับสบายๆไม่มีปัญหาใดๆครับไม่จริงๆอาจจะยังไม่ต้องขยับเล่นคือถ้ามันไม่ได้จำเป็นคือถ้าประกอบใหม่อ่ะผมก็คงเชียร์ไปซื้อ DDR5 แหละแต่ในกรณีถ้าเกิดคุณมีเครื่อง PC อยู่แล้วที่เป็น DDR4 เป็นแพลตฟอร์มที่ยังพอหา CPU รุ่นใหม่ซื้อใหม่ได้เรื่อยๆก็ยังไม่จำเป็นต้องอัปเกรดก็ได้เอาตังค์ไปทำอย่างอื่นเช่นอัปเกรดการ์ดจอแทนอัปเกรด solid state disk แทนประมาณนี้หรืออัปเกรด CPU แทนโดยที่ยังไม่ต้องแบบเปลี่ยนบอร์ดก็ได้มันยังอยู่ได้แน่ๆครับ3ปี5ปีสบายๆแน่ๆครับ DDR4 ถ้าจากสถานการณ์ณปัจจุบันแล้วก็สิ่งที่ทั้ง Intel แล้วก็ AMD ประกาศออกมาเรียกว่าอยู่กันยาวๆเพราะว่า RAM แพงแต่ DDR3 มาไปแล้วนะแต่ว่ามันก็ถ้าคนยังใช้อยู่ก็เข้าใจแต่ว่าสายเกม DDR3 อยู่ลำบากแล้วคุยตรงๆนะครับคุณครับเกมพี่บอสคิดว่าราคาแรมปีหน้าต้องถึงกับถอดทองซื้อเลยไหมทุกวันนี้ก็ถอดกันแล้วนะทุกวันนี้ก็ถอดกันแล้วนะครับทุกวันนี้ก็ถอดกันแล้วนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะซื้อแรมขนาดเท่าไหร่บัตรเท่าไหร่ประเภทอะไรเพราะว่าอย่างแรม32 GB DDR5 บัตร 6,000 ปัจจุบันก็แบบหมื่นต้น15,000แล้วว่าอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดคุณจะซื้อแบบ48 GB 64 GB อ่ะคิดว่าต้องเสียถอดทองป่ะล่ะถ้าคุณใส่ทองสัก2สลึงผมว่าคุณต้องถอดแล้วล่ะนะครับลงท้ายด้วย0501นะครับ Zelda นี่คิดว่าเปิดหนังหรือเกมเพลย์ผมว่าเปิดวันขายเลยต้นธันวาก่อนคริสต์มาสนะก็บลอดคือผมว่าเต็งอ่ะเราน่าจะได้เห็นตัวอย่างภาพยนตร์แหละผมมันถ่ายทำเสร็จแล้วไงมันอยู่ขั้นตอนโพสต์โปรดักชันมาประมาณเกือบ2เดือนแล้วนะมันน่าจะพอทำเทรลเลอร์ได้แล้วอ่ะก่อนหน้านี้เขาปล่อยภาพนิ่งมาแล้วเนาะคาดหวังแล้วกันแต่ว่าที่โอกาสมาแน่ๆคือเกมเพลย์ครับอันนี้ผมว่าไม่น่าพลาดอ่ะไอตัว Ocarina of Time ฉบับรีเมคอันนั้นน่าจะได้เห็นแน่ๆนะครับน่าจะได้เห็นแน่ๆตัวเกมเพลย์เทรลเลอร์นู่นนี่แต่ว่าที่อยากเห็นมากกว่าตัวเกมที่เป็นฉบับรีเมคคือOcarina of Timeก็คือตัวฉบับไลฟ์แอคชั่นเขาแสดงมูฟวี่นะครับZelda The Movie ไม่รู้ว่าใช้ชื่อจริงใช้ชื่ออะไรนะผมเรียกว่า Zelda The Movie ใช่แล้วกันฉบับคนแสดงเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ปล่อยออกมาคือแบบมันโคตรได้นึกออกปะเอ้ยลุคมันดูดีอ่ะลุคมันดูดีก็นั่นแหละอยากดูเห็นก็คืนนี้ว่าจะรอดูอยู่เหมือนกัน3ทุ่มถ้าไม่หลับไปซะก่อนเพราะว่าคืนนี้มันมียูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วย ตั้งใจว่าจะตื่นมาดูเรอัลมาดริดเจออินเตอร์นะครับตอน 2:00 ซึ่งหมายความว่าผมต้องหลับก่อน3ทุ่มให้ได้ไม่งั้นไม่ไหวเนาะงั้นดูบอลไม่จบก็เลยยังชั่งใจอยู่ว่าจะดูไดเรกคืนนี้ดีไหมนะครับอ่ะหมดเวลาเซ็งโนสไลด์วันนี้นายบอสลาไปแล้วสิภาพประการใดขออภัยไปด้วยสวัสดีครับ
1: เทคโนโลยี
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: Asian Game Story
6: อาภัสราบุญช่วยราชินีลมกรดเหนือกาลเวลาบนเส้นทางที่เคยถูกมองว่าเป็นพื้นที่ของบุรุษมีหญิงไทยคนหนึ่งที่ใช้สองขาและหัวใจที่เด็ดเดี่ยวทลายกำแพงแห่งความเชื่อนั้นลงอย่างสิ้นเชิงใน Asian Games 1978เธอคนนี้คือความหวังเดียวบนลู่ลมกรดหญิงไทยอาภัสราบุญช่วยการแข่งขันวิ่ง200เมตรหญิงในครั้งนั้นเต็มไปด้วยความกดดันระดับประเทศคู่แข่งรอบกายคือยอดนักวิ่งสายเลือดใหม่จากทั้งจีนและญี่ปุ่นที่มีเทคโนโลยีการฝึกซ้อมที่ล้ำสมัยกว่าไทยแต่สำหรับอาภัสรามี เพียงความมุ่งมั่นในหัวใจเมื่อเสียงสัญญาณดังขึ้นเธอออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งโค้งหนีคู่แข่งและสับสปีดเต็มพิกัดในทางตรง100เมตรสุดท้ายเสียงกองเชียร์ไทยดังกึกก้องเมื่อเธอพุ่งทะยานตัดเส้นชัยชูมือประกาศชัยชนะในฐานะผู้หญิงที่เร็วที่สุดในเอเชียเหรียญทองประวัติศาสตร์นี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่มาจากระเบียบวินัยและการซ้อมที่หนักหน่วงจนแทบกระอักเลือดอภัสราเปลี่ยนโฉมหน้าวงการกรีฑาหญิงไทยให้

0: การยอมรับในระดับสากลและกลายเป็นต้นแบบให้แก่นักวิ่งหญิงรุ่นหลังได้รู้ว่าพลังและความแข็งแกร่งของสตรีไทยยิ่งใหญ่ไม่แพ้ชาติใดในโลก
1: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: กอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
2: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
3: ชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
4: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
5: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
4: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลายสิบบาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละ

0: ท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6569
2: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น. ถึง 7:30 น. ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุณลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
0: ติดต่อโฆษณาโทร0816

0: 083-3461
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Pod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว

0: อ่ะสวัสดีครับนะฮะยินดีต้อนรับในรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมอเตอร์อินเทรนนะฮะก็เจอกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่ายโมงโดยประมาณจนถึงบ่ายสองนะครับที่99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับมาพูดคุยกันเหมือนเดิมฮะกับเรื่องรถยนต์ของเราครับพี่นัทครับนะฮะ
1: ครับผม
0: ใครที่จะอยากจะรู้ปัญหาเรื่องรถหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรก็ส่งเข้ามาได้ที่4689899หรือมาทาง YouTube ก็ได้นะครับผมนะฮะ
1: ครับ
0: อ่ะวันนี้ก็เอาเรื่องบอลก่อนนะแหมเป็นธรรมเนียมนะพรีเมียร์ลีกเริ่มแล้วนัดที่3ของฤดูกาลนะฮะเมื่อวานวันต้องบอกว่าทีมลิเวอร์พูลเนี่ยแข็งแต่คืนวันศุกร์เลยนะตี2ของวันตี2คืนวันศุกร์แล้วกันเช้าตู่วันเสาร์อ่ะนะก็เก็บผลการแข่งขันได้อย่างสวยหรูเขาบอกว่าอีซักเนี่ยเท่าที่เปลี่ยนมา3สโมสรเนี่ยเขาบอกว่าปีแรกจะไม่ดีกับสโมสรแรกแต่ปีที่2อาจจะฮอตมากทั้งสโมสรแรกแล้วก็สโมสรนิวคาสเซิล
1: อ
0: ันนี้คือปีที่2ของสโมสรลิเวอร์พูล
1: ม
0: ีกดไปแล้ว3เม็ดนะฮะเดี๋ยวดูซิว่าจะเป็นยังไงจะเป็นเหมือนกับที่เคยเป็นมาหรือเปล่านะครับส่วนเพื่อนเราก็ต้องบอกว่าโอ้ต้องบอกว่านาทีบาปจริงๆนะโหพักหลังนี่ฟุตบอลนาทีบาปเยอะนะเฮียท่านนะโอ้โหแบบมัน90นาทีมันบวกๆนี่คือไม่มีใครยอมแพ้เลยนะจะบอกให้เอเวอร์ตันก็น่าจะเหมือนกันถอดใจแล้วนะโหแต่ก็เขาเรียกมอพอมันเกินเวลาทดมานิดนึงแล้วอะเหมือนกับกรรมการยังปล่อยให้เล่นอีกแบบเหมือนว่าอะเที่ยวสุดท้ายแล้วนะถ้าบอลออกบอลอะไรอย่างเงี้ยก็จบเลยนะป่านกหวีดหมดเลย
1: บอลตาคือเรื่องละ
0: โอ้โหไม่น่าเชื่อนะผมเชื่อว่าหลายคนนะเด็กผีก็คงบอกว่าให้มึงยิงอีก10ครั้งก็ไม่เข้าหรอกลูกเงี้ย โอ้มันยิงสวยมากจริงๆนะโหบอลโค้งอ่ะลาเมนยืนได้แต่มองลูกบอลอ่ะปึ๊บเข้าไปเลยนะฮะแต่ตอนที่ผมนั่งดูผมก็ไม่คิดว่าจะเข้านะหมายถึงว่ามันบอลมันเร็วอ่ะแล้วมันเวลาถ่ายทอดมันไม่เห็นไงใช่ป่ะถ้าไปดูรีเพลย์อะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็แสดงความเสียใจด้วยสำหรับ3คะแนนที่หายไปในช่วงเขาเรียกก่อนหมดเวลาไม่กี่วินาทีนะเอ้ย
1: ยังมีแต้ม
0: อ่ะเด็กผีก็บอกว่าคิดว่าเอ้ยโอ้ชนะแน่ๆแล้วนาทีที่88ใช่ไหมที่มงเข้าอ่ะมงสวยจริงๆนะต้องบอกว่าลูกนั้นผมยังคิดเลยลูกชอเปิดแม่นอยู่แล้วไงแล้วมีใครจะได้เปล่าโอ้โหเปิดมามงแบบเต็มหัวเลยอ่ะนะฮะ
1: ซิงคลีน
0: โอ้โหไม่น่าเชื่อนะต้องบอกว่ามงสวยนะลูกนั้นอ่ะต้องบอกเลยแต่เอเวอร์ตันยิงสวยกว่า
1: คือผมมองว่าสุดท้ายแล้วมีแต้มติดมือดีกว่า
0: เออนะฮะ
1: สามกับหนึ่งอ่ะสามไม่ดีกว่าอยู่แล้ว
0: ไม่
1: เถียงใครจะไปเถียงอ่ะใช่ไหมดีแล้วไม่พลาดให้มันไม่ได้แต้มเลยอ่ะผมว่าหนัก
0: ตอนนี้ก็แมนยูก็เขาเรียกอะไรชนะเสมอแพ้อย่างละหนึ่งเลยนะครบถ้วนเลยส่วนลิเวอร์พูลก็ชนะหนึ่งเสมอสองนะฮะตอนนี้ทีมที่มี9คะแนนก็จะมีแมนซีกับอาร์เซนอลนะครับเมื่อวานอาร์เซนอลโอ้โหเล่นดีมากเมื่อวานผมว่าสงสัยปีนี้เต็งแชมป์กับอาร์เซนอลอ่ะดูวิธีการเล่นแล้วนะโหมันมีวิธีการเข้าทำแบบหลากหลายรูปแบบมาก
1: ซิตี้ล่ะซิตี้ไม่อยู่ในสายตาเลยพี่
0: ผมว่าซิตี้ผู้จัดการทีมไม่ใช่อ่ะ
1: ยังไม่ใช่คนนั้นใช่ไหม
0: เออยังไม่คือไม่รู้ว่าต้องดูยาวๆนิดนึงอ่ะซิตี้แต่ว่าอย่างอาร์เซนอลมันเห็นมาหลายฤดูกาลแล้วไงแล้วก็มันในตัวทีมมันก็คือดีขึ้นเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะปีนี้ว่าอาร์เซนอลน่ากลัวนะน่าจะเป็นอาร์เซนอลแหละเท่าที่ผมดูนะส่วนผีกับหงเนี่ยก็ฟาดฟันกันแล้วกันเอาแชมเปี้ยนลีกไปเอาพื้นที
1: ่
0: อยู่ฟาดแชมเปี้ยนลีกไปนะฮะ
1: มันจะไปฟาดยังไงดูอันดับตอนนี้ก่อนดี
0: ไอ้ครับผม
1: แต่ว่ามันห่างกับอันนี้หยอกนะมันห่างกับคะแนน2คะแนนมั้ง
0: เออ
1: คะแนนเดียวเอง
0: คะแนนเดียว
1: เออห่างกันแต้มเดียวเองเดี๋ยวก็ทันนะโถ
0: ครับ
1: เรารออยู่บนนี้ก่อนนะเพื่อน
0: แต่ลิเวอร์พูลยังมีโอกาสนะถ้าได้แชมป์อาจจะเป็นแชมป์ไร้พ่ายก็ได้นะใครจะไปรู้
1: เอาแล้วลืมมันจากหัวฤดูกาลแล้ว
0: เพราะยังไม่แพ้ใครไงถือว่า
1: เปิดหัวม้วนท่านี้เนี่ยเสียวเลย
0: เรายังมีโอกาสไงแต่แมนยูหมดสิทธิ์แล้วไงแชมป์ไร้ไพ่ไม่มีแล้วพอแพ้ไปตั้งแต่นัดแรกเลยไงถูกว่าล่ะ
1: ครับ
0: นี่ยังไม่ทันไรนะเขาให้คาริกเอาอีกแล้วนะอย่าเพิ่งเดใจเย็นเดเพิ่งจะต่อสัญญาถาวรเองตอนช่วงจบฤดูกาลอ่ะใช่ป่ะล่ะรอก่อนนะให้คาริกเขาโชว์ฝีมือก่อนอย่าเพิ่งบูมบามอย่าเพิ่งวู้วามแหมคน
2: อย่าไปตัดสินคน
0: เออคนมีของฤดูกาลที่แล้วเป็นไงล่ะโอ้ช่วงท้ายๆนี่ต้องบอกว่าแบบเล่นดีมากเอางี้ดีกว่าน
1: ี่มันใช่ทีมเดียวกับต้นฤดูกาลเมื่อวาน
0: นั่นน่ะสิ นี่นัดล่าเดี๋ยวนัดหน้านี่เจอกับแมนซีเลยนะโอ้โหยังไงอ่ะเดี๋ยวนี้ตอนนี้นัดหน้านี่แหละจะวัดกันเลยว่าใครจะดีกว่ากันนะฮะ
2: อืม
0: เอ๊นะฮะ
1: อันนี้ผมบอกเด็กผีนะ
0: ครับอืม
1: มันเป็นคำคมแบบที่แบบว่าพูดกันมานานแล้ว
0: ครับอืม
1: โฟกัสกับผลงานท้ายฤดูกาลที่แล้วและนัดตอนนั้น
0: อือครับอืม
1: เมื่อกี้พี่กามบอกเฮ้ยมีคาริกเอาแล้วอ่ะผมเลยบอกว่า
0: อ
1: ย่าเปลี่ยนม้ากลางศึก
0: อืมครับ
1: อย่าเปลี่ยนขุนศึกกลางสงคราม
0: อืมครับ
1: มันยิงกันไปแล้วคุณจะมาเปลี่ยนแม่ทัพตอนนี้ไม่ได้แล้ว
0: ครับอือ
1: แล้วคุณคิดดูดิเขาเป็นเด็กเป็นลูกในไส้อ่ะ
0: อืม
1: จะเปลี่ยนเหรอ
0: ครับ
1: ไม่ได
0: ้เด็กในอะคาเดมี่เลยจะบอกให้
1: พอร์ตนี้คุณต้องไปคุณต้องยืนระยะกันให้ได้
0: อือครับ

0: แก้กันไปตบแก้กันไป
1: ครับอ่ะเลนัดหน้านะแมนยูเจอกับแมนซิตี้วันอาทิตย์ที่13นะฮะแล้วก็เวลา4ทุ่มครึ่งส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยจะแข่งวันเสาร์ตอน3ทุ่มเจอกับฟูลแลมซึ่งฟูลแลมเนี่ยตอนนี้เนี่ยยังไม่มีคะแนนเลยแม้แต่คะแนนเดียวนะฮะทีมพวกนี้คือน่ากลัวสำหรับลิเวอร์พูลไอทีมมีแต้มไม่ค่อยน่ากลัวไอทีมอย่างนี้แหละน่ากลัวสำหรับลิเวอร์พูลเลยนะฮะ
0: ถูก
1: อ่ะก็สนุกสนานกันนะฮะสำหรับเทศกาลบอลก็กลับมาเต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่งนะครับผม
0: อ่ะ
1: มาเรื่องรถของเราดีกว่าครับพี่นัทนะฮะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าล่าสุดเนี่ยใครที่ชอบจอดรถนอกบ้านจอดหน้าบ้านจริงๆเนี่ยศาลเขามีคำสั่งมาแล้วนะหมายถึงว่าการจอดคืออันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าครอบคลุมกับบ้านที่ไม่ใช่หมู่บ้านจัดสรรหรือเปล่าพี่นัทการจอดรถหน้าบ้านตัวเองถือว่ามีความผิดนะถ้าเป็นพื้นที่สาธารณะเขาไม่ให้นะจริงๆแล้วอะแต่ถ้าเป็นหมู่บ้านเนี่ยเขาถือว่าเป็นความผิดเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนกลางไงที่ทุกคนต้องใช้ร่วมกันไม่ใช่ว่าคนใดคนหนึ่งมาถือยึดครองอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนหน้าบ้านผมอะจอดประมาณเดือนกว่าแล้วไม่กระดิกเลย มันไม่ไปไหนเลยมันอยู่แค่เดือนนึงอะนะฮะนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยการจอดรถอย่างเงี้ยถือว่ามีความผิดถ้ามีการเรียกฟ้องร้องกันนะฮะต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับคือก็เข้าใจแหละ
0: บางบ้านมันไม่มันทำบ้านจนมันไม่เหลือที่จอดก็ผมพูดตรงๆนะผมไม่เข้าใจก็ในบ้านมันออกแบบมาให้มีที่จอดรถทำไมมันไม่จอดในบ้านวะพี่กำมีใช่ไหมรถที่มาจอดหน้าบ้านแต่อันนั้นมันยังไปมาไหม
1: ไม่คือเมื่อก่อนไปมา
0: ไอ้นี่แช่เลย
1: ตอนนี้เดือนนึงแล้วไม่ไปไหนเลยมีกลับหัวรถหนึ่งทีแค่นั้นแหละกลับหัวรถหนึ่งทีซึ่ง
0: ของผมมีเทปตาคู่
1: แ
0: ม่งจอดอยู่หน้าบ้านผมเนี่ยน่าจะ6-7 เดือนแล
1: ้
0: ว
1: โอ
0: ้มันจะไม่ได้จากหน้าบ้านอยู่ถัดไปจากหน้าบ้านนะเสร็จปุ๊บไอ้รุ่นน้องที่อยู่บ้านข้างๆกันก็บอกว่าพี่ช่วยหาทางย้ายมันหน่อยได้ไหมคือที่บ้านอ่ะคุณพ่อคุณแม่เขาก็มีรับสอนพิเศษเด็กๆบางทีผู้ปกครองมารับมาจอดรออะไรเงี้ยมันจอดไม่ได้อ่ะโอเคเราก็ถามว่าแล้วมันรถใครล่ะสืบไปสืบมา5-6 หลังไม่มีของใครเลย
1: อ้าวใช่ไงก
0: ็รถใครวะอะไรเงี้ยเราก็สงสัยแล้วมันจอดเนี่ยมันก็ไม่ได้ปิดหน้าต่างหมดนะเหลืออยู่ประมาณสัก10 เซนแล้วเราก็ทำไงดีวะจะเลื่อนมันก็ใส่เกียร์พีใส่เบรกมือไว้อะรถเกียร์ธรรมดาเราก็เลยเอาเหล็กมาเขี่ยที่เปิดประตูดึงแล้วก็ดันไปข้างหน้าแล้วก็ปลดเบรกมือมันนะแล้วก็ดันไปข้างหน้าจนมันพ้นบ้านแต่ประเด็นถัดมาคือน้องเนี่ยแจ้งตำรวจแล้วว่าไอ้คันนี้มาจอดหน้านู่นเนี่ยด้วยความที่ถนนในหมู่บ้านผมเนี่ยมันยกให้หลวงไปแล้วเป็นทางด่วนเป็นทางลัดไปแล้วตำรวจก็ไปเช็คมาตำรวจมาบอกเขาว่าอ๋อรถมันติดไฟแนนซ์มันจอดหนีไฟแนนซ์อยู
1: ่เอ้า
0: ผมก็เลยแบบเอ้าแล้วทำไมไฟแนนซ์ตำรวจไม่โทรไปบอกไฟแนนซ์มันว่าไอ้รถคันนี้มันจอดอยู่นี่นะไฟแนนซ์ไม่อยากได้เหรอ
1: ใช่ตลกดีอ่ะมันก็ควรจะเจ้าของรถเลยผู้ครอบครองอะไรนะเจ้าของตรงเลยอ่ะ
0: เจ้าของกรรมสิทธ
1: ิ์
0: อ
1: ่
0: ะ
1: เจ้าของกรรมสิทธิ์ใช่ถูกต้องว่าเฮ้ยรถคุณจอดอยู่ตรงนี้นะอะไรเงี้ยนี่มีคนร้องเรียนอยู่นะอะไรประมาณนี้นะครับนั่นแหละอันจริงๆมันก็น่าจะร้องเรียนนะพูดถึงแล้วหรือว่าแจ้งไปทางไฟแนนซ์เลยอ่ะในเมื่อเขาสืบรู้แล้วว่าเฮ้ยเป็นรถติดไฟแนนซ์จอดหนีไฟแนนซ์อยู่อะไรเงี้ยแล้วทำไมไม่เรียกไฟแนนซ์เอาไปเลยวะนะ
0: หรือมองว่ามันไม่ใช่หน้าที
1: ่
0: สไลด์ไปเลยสไลด์ไปเก็บสอนอคือสมมติมันไปเก็บสอนออย่างก็ไม่รู้ว่าไฟแนนซ์จะมาเอาเมื่อไหร่อะไรเงี้ยหรือมันรถมันไม่มีมูลค่าแล้วก็ไม่รู้อะไรเงี้ยนึกออกไหมแต่คันนั้นนะเครื่องอีซูซูนะเพราะมันเป็นบอดี้ที่มันเพิ่งจอยกันทีแรก

0: แล้วก็ไอ้นอกบ้านเนี่ย1คันแต่ไอ้ในบ้านเนี่ยใช้จริงๆอ่ะใช้คันเดียว
1: อ
0: ีก2คันน่ะเอาไว้ให้หลานปีนรถเล่นนั่นแหละส่วนไอ้คันหน้าบ้านเนี่ยก็เมื่อก่อนก็ผุๆโผล่ๆแหละตอนมานี่ประมาณคาไว้ประมาณเดือนนึงแล้วพอดีเห็นข่าวนี้ไงมีคนแชร์มาเกี่ยวกับเรื่องการจอดรถตรงหน้าบ้านนะซึ่งจริงๆก็ถือว่ามีความผิดนะถ้าเป็นถนนที่เป็นถนนสาธารณะอาหารหรือในหมู่บ้านหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ถือว่ามีความผิดแล้วกันนะฮะ
1: กฎหมายมันอยู่ทุกที่นะ
0: ถูกต้องครับใช่
1: เ
0: พียงแต่ว่ามันจะโดนฟ้องร้องหรือว่าโดนอันนี้หรือเปล่าแค่นั้นเองอ่ะจริงๆอ่ะมันคือถ้าเรารู้จักเกรงใจข้างบ้านกันนะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันคุ้นเรื่องพวกนี้มันไม่เกิดหรอกแต่ความเกรงใจมันไม่มีไงเฮนัท
1: ถูกครับ
0: คือคนเราอ่ะถ้ารู้จักคำว่าเกรงใจปัญหาจะไม่เกิดแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่มีความเกรงใจแล้วมีความเห็นแก่ตัวเกิดขึ้นอันนี้ปัญหามันเกิดแน
1: ่
0: เพราะทุกคนก็เขาเรียกไม่อยากจะมีปัญหาอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าคุณเป็นคนสร้างปัญหาเองหรือเปล่านั่นแหละครับซึ่งบางทีเราเห็นอย่างตรงหมู่บ้านผมใช่ป่ะตรงช่วงแรกๆมันจะเป็นทาวน์เฮาส์ใช่ไหมโอ้โหอันนี้ก็หนักเลยจอดแบบโอเคมันก็จอดเลยฝั่งเดียวกันแหละแต่เพียงแต่ว่าคือถ้ารถมาถึงช่วงนั้นเนี่ยถ้ามีรถวิ่งสวนเข้ามาคันหนึ่งเนี่ยเอาละต้องหารูหลบละซึ่งมันจะค่อนข้างลำบากไงแล้วบางทีรูหลบอ่ะมันมีน้อยนึกออกป่ะนั่นแหละครับ
1: ถ้าออกจากหน้าบ้านพี่กำฝั่งเซเว่นเนี่ยรามินทา13ใช่ไหมไม่มีใครจอดในบ้านเลยนะ
0: มีจอดหน้าบ้านกันหมดอะ
1: อันเนี้ยมันผมว่ามันเป็นทุกข์ของใช่มัน
0: เ
1: ออพอมันเลี้ยวมาปากกันไอเราก็กำลังจะเข้าโซนที่มีรถจอดอีกคันมันก็จะเลี้ยวลงมาใช่ไห
0: ม
1: วัดใจกันละ
0: ใช่
1: ก็จะจอดอยู่กับที่สักพักหนึ่งไม่ถอยวะ
0: เออใช่ใช่ใครจะถอย
1: สมมติเขาดันมาเอาโอเคกูถอยก็ได้วะ
0: ห
1: รือถ้าเกิดเขาถอยปุ๊บโอเคขอบคุณมากแต่เวลาผ่านเนี่ยผมก็จะแบบยกมือเอ้ยขอบคุณนะครับอะไรเงี้ยก็วางกันไป
0: มันเป็นอะไรที่แบบเขาเรียกอะไรคนเห็นแก่ตัวกันเยอะไง
1: เน้นสะดวกเน้นตัวเอง
0: แต่ก็เน้นสะดวกไงแต่ว่าโอเคเขาก็เข้าใจแหละว่าโอเคมันอยากจอดรถใกล้บ้านไงอยากจะเห็นรถตัวเองทุกวันอะไรเงี้ยนะฮะแต่มันก็สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จอดรถหน้าบ้านนะเลิกได้เลิกซะนะฮะอย่าไปจอดเชื่อผมมันทำให้คนเนี่ยหรือว่าเพื่อนบ้านหรือว่าข้างบ้านเนี่ยเขาอาจจะไม่พูดก็ได้แต่ในใจลึกๆเขาอาจจะรู้สึกรำคาญและหงุดหงิดเนี่ยนี่ออกปะ
1: จอดรถขวางบ้านคนอื่น นะเจ้าของบ้านที่ถูกกีดขวางทางเข้าออกไปแจ้งความได้นะ
0: เห็นไหมนี่แหละ
1: เป็นประมวลกฎหมายอาญา3มาตรา397วรรค2
0: ครับ
1: โทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 หรือทั้งจำทั้งปรับ
0: ครับ
1: นะเฮ้ยเราจะทำยังไงดีวะไอ้คำนี้ไม่ไหวของเราแฟนรายการที่ฟังอยู่โอ้บ้านเราก็เจอมันไม่ไหวเว้ยเหตุการณ์ใดที่เราจะแจ้งได้ก็คือ1จอดจนเราเองรู้สึกว่าผู้ขับรถนะเราเองเข้าออกแบบลำบากลำบนเหลือเกินไว้ต้องตีวงต้องอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแล้วมันเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
0: ครับ
1: แต่จังหวะนั้นเนี่ยควรจะมีท่าเป็นหลักเป็นฐานไหมเพราะเวลาเจ้าหน้าที่มาเนี่ยมันจะพลุบเข้าไปในบ้านทันที
0: ครับ
1: มีกล้องวงจรปิดบันทึกย้อนหลัง7วันแคปมาให้หมด
0: ครับ
1: ให้มันมีหลักฐานเราค่อยไปว่ากัน
0: ไอ้อย่างนี้นะถ้าฟ้องปุ๊บนะรับรองเกลียดกันไปเลย
1: ก็ถูก
0: นะเพราะว่ามันจริงๆมันก็เขาเรียกอะไรใจเขาใจเราไงในเมื่อพูดกันดีๆไม่รู้เรื่องพอถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องใช้วิธีนี้แหละครับนะฮะ
1: ถ้าเป็นอเมริกันชนถึงศาลไปแล้วครับ
0: โอ้ยไม่รอดหรอกครับนะฮะ
1: นะเพราะว่าเป็นหนึ่งในชาติที่ทนายทำงานหนักเหลือเกิน
0: ใช่ครับผม
1: นะ
0: คือเพราะฉะนั้นเนี่ยฟ้องร้องกันอะไร
1: มาเลยทันที
0: ครับ
1: เนาะคืออ่ะสมมติว่าวันเนี้ย

0: ุณมีธุระตัดสั่งจำเป็นต้องไปในพื้นที่ที่ไม่รู้จักแล้วแบบเฮ้ยโอ้โหตายแล้วจำเป็นต้องจอด
1: ครับ
0: เนาะการแก้ปัญหาง่ายมากเลยเตรียมกระดาษ A4 หนึ่งอันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว
1: อือฮึครับ
0: โทรแจ้งได้เลยครับเดี๋ยวผมรีบมา
1: อืม
0: หรือใส่เอ็นไว้อย่างน้อยให้เขาเลื่อนหน้าเลื่อนหลังช่วยอำนวยความสะดวกเล็กๆไว้ให้เขาหน่อย
1: อือฮึครับอืม
0: ครับแต่คือโดยพื้นฐานก็ไม่ควรย้ายมันเกินเลยถามใจตัวเองนะที่ขับรถอยู่ถ้าวันนี้กูต้องออกจากบ้านแล้วกูต้องเข็นรถคนอื่นก่อนออกจากบ้านอยากทำไหมล่ะ
1: ใช่ใช่หรือว่าออกไปไม่สะดวกอ่ะออกไปไม่สะดวกแต่ของผมนะประตูมีสองฝั่งใช่ป่ะเขาไม่เอาฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะ
0: จอดตรงกลาง
1: ถ้าเขาออกจากบ้านเนี่ยเขาจะไม่เดือดร้อนเลยเห็นไห
0: ม
1: ออกสบายเลยทุกอย่างสบายเลยแต่ไอเราอ่ะจะเข้าบ้านอ่ะเราต้องโยกบ่อยไงโยกหลายทีไงเพื่อเพราะว่ามันติดไอรถคันเนี้ยมันจะเข้าแบบหักทีเดียวแล้วเข้าเลยไม่ได้นึกออกป่ะ
0: ม
1: ันจะต้องหักหลายทีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนก็เคยบอกไปแล้วนะว่าถ้าจอดตรงประตูที่เขาต้องเอารถออกประจำเนี่ยเราจะไม่เดือดร้อนเลยแต่เขาเลือกที่จะไม่ทำเขาเลือกที่เอาตัวเขาสะดวกสบายอะไรอย่างเงี้ยคือคนอย่างเงี้ยมันน่าในตรวจมันน่าควรจะต้องโดนฟ้องร้องแหละจริงๆนะเพราะเขาเรียกอะไร
0: คนที่บ้านมีเวลา
1: ใช่
0: คนที่บ้านมีเวลาอยู่แล้วให้เขาจัดการ
1: ครับผมนะก็ต้องลองดูนะฮะคือต้องบอกว่าผิดกฎหมายนะฮะตอนนี้นะครับใครที่ใช้อยู่นะฮะหรือว่าทำอยู่ก็เลิกซะนะครับผมเนี่ยเขาบอกว่าถนนในหมู่บ้านเป็นทรัพย์สินส่วนกลางของนิติบุคคลหมู่บ้านเจ้าของบ้านไม่มีสิทธิ์จองหรือใช้เป็นที่จอดรถส่วนตัวการจอดรถกีดขวางให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนมีความผิดตามกฎหมายนะครับก็มาแชร์กันมาเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะฮะสำหรับเรื่องการจอดรถเพราะผมเชื่อว่าคงยังมีคนอีกเยอะที่ทำลักษณะอย่างนี้นะครับคือบางทีก็เข้าใจได้นะว่าที่จอดรถอาจจะไม่มีหรือว่าอาจจะลำบากในการที่จะต้องไปหาสถานที่จอดรถแต่ในเมื่อคุณก็ต้องเคารพสิทธิส่วนบุคคลกับเขาด้วยนะครับผมนะบางอย่างบางทีเนี่ยไอ้ฝั่งทาวน์เฮาส์ที่จอดไม่ได้อย่างเงี้ยมาจอดหน้าหมู่บ้านอะไรนะบ้านเดี่ยวอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าไอ้ตรงบ้านตรงข้ามเขาจะมีความรำคาญเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่านะครับผมอ่ะลองดูละกันนะครับผมอีกหนึ่งเรื่องครับเฮียนนัทอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่น่าคิดเหมือนกันนะเขามีคนยกตัวอย่างมาแล้วกันกับรถอยู่สองรุ่นระหว่างจีรี่กับ CRV พิกัดเนี่ยจีรี่เนี่ยราคาไม่จีรี่สตาร์เรข้อมาเทียบกันแล้วกันนะฮะมาให้เห็นนะคือโอเคที่พูดเรื่องเนี้ยประเด็นที่พูดเรื่องเนี้ยเพราะว่าโอเคทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกร้องในเรื่องของความเท่าเทียมใช่ไหมในเรื่องของเขาเรียก
0: ราคาภาษี
1: ราคาภาษีอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยยกตัวอย่างเคสอย่างนี้มาแล้วกันนะว่าไอ้อย่างจีรี่สตาร์เรเนี่ยราคาเนี่ย799
0: แพงสุดในตัวมั้ย
1: Honda CRV เนี่ย 1,409,000 อัตราบริโภคจีรี่เนี่ย 22.2 กิโลเมตรต่อลิตร CRV เนี่ย 19.2 กิโลเมตรต่อลิตรสเปครถเนี่ยถือว่าเอางี้มันเป็นพื้นฐานคล้ายๆกันละกันCLV เครื่องยนต์เบนซิน 2.0 ลิตรบวกมอเตอร์ไฟฟ้าส่วนจีรี่เนี่ย 1.5 ลิตรปั่นไฟก็คือ REEV แล้วกันนะฮะประมาณนั้นราคามันต่างกันตั้ง 700,000 เลยนะเฮียนัท
0: ก็ซื้อ CLV ก็ได้จีรี่ 2,000 อ่ะ
1: แล้วอย่างเงี้ยมันจะสู้กันได้ยังไงอ่ะผมอยากรู้จังเลย
0: อันนี้ผมตั้งคำถามย้อนกลับไปนะพี่ขอให้ย้อนกลับไปนิดนึง CRV ผลิตที
1: ่เมืองไทย
0: ถูก มันหรือมันรู้สึกผิดที่มันจะลดเยอะอ่ะ
1: ไม่คือไอ้ที่ผมอยากเปรียบเทียบเนี่ยเพราะว่าถ้าคนอย่างรถญี่ปุ่นแล้วกันคุณต้องทำราคาที่มันถูกกว่านี้ลงให้ได้อ่ะนึกออกป่ะคือผมก็ไม่รู้นะว่าทำไมมันต่างกันเยอะขนาดนี้แต่ถ้า
0: ตาเลนี่ใหญ่กว่า CRV นะถ้านับมิติตัวถังนะใหญ่กว่าทุกมิติอาจจะมีมุมแคบที่ขอโทษทีใหญ่กว่าทั้งกว้างคูณยาวคูณสูงเลย
1: ฮะครับนะคือมันเห็นราคาตรงนี้แล้วแบบก็หวั่นใจนะว่าโอ้แล้วญี่ปุ่นจะสู้ราคายังไงวันนี
0: ้
1: ก็ในเมื่อโอเคอันนี้ก็จริงๆก็ถามว่าไอ้ตัวอย่างจีรี่เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นรถไฟฟ้าแล้วกันแต่มีเครื่องยนต์ปั่นไฟอ่ะถ้าเปรียบเทียบอย่างรถญี่ปุ่นก็พวกนิสสันนะนึกออกป่ะนิสสันคิกนิสสันตัวลืมไปงั้นเลย
0: เซเรน่า
1: โอเค
0: เอ็กซ์เทรลอย่างเงี้ยโอเค
1: เ
0: ป็นแบบน
1: ี้นั่นแหละครับเนี่ยราคามันก็เนี่ยจริงป่ะมันก็เลยแบบญี่ปุ่นจะเอาอะไรมาสู้จีนได้เน
0: ี่
1: ยก็เลยยังคิดอยู่ว่าต่อให้รัฐบาลมีการปรับขึ้นราคาภาษีหรือว่ากับรถไฟฟ้าเนี่ยพื้นฐานมันก็ต่างกันอยู่นะเฮียรัตน์เนาะ
0: ถูกครับคือว่ากันด้วยพื้นฐานว่ากันด้วยสเปครถญี่ปุ่นถ้าคุณยังยืนราคานี้ไม่ผิดราคาเนี่ยใครก็ตั้งได้พี
1: ่
0: ถูกไหมเราจะขายรถสมมติมีรถสักพันหนึ่งเนี่ยจะตั้งเท่านี้แต่มันจะมีคนซื้อไหมอันนั้นอีกเรื่องผมเชื่อว่าพอมันยืนระยะไปแล้วสักสองปีจากเนี้ยแล้วค่าญี่ปุ่นยังคิดว่าจะยืนราคาตรงนี้คุณย้อนกลับมาแก้สองปีที่คุณให้จีรี่เขาสร้างความเชื่อมั่นไม่ได้แล้วนะ
1: ใช่ คุณจะทำอะไรก็ต้องรีบทำเนาะจะทำอะไรให้มันถูกลงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรีบทำเพราะ
0: คือหรือมองว่าถ้าลดเยอะสมมติว่าเอาโอเคเราคำนวณต้นทุนกันจริงๆแล้วต้นทุนมันอยู่ประมาณสักล้านนิดนี้ล้านต้นๆมาตัวแพงสุดแล้วถ้าลดราคาลูกค้าที่ซื้อไปแล้วจะเสียความรู้สึกเหร
1: อ
0: ในมุมพี่กับคิดว่าไงจะเสียความรู้สึกไหมลูกค้าที่ซื้อไปแล้วคนซื้อล้านเจ็ดเก้าตัวท็อปเลยจะเสียความรู้สึกไหม
1: ไอความรู้สึกตรงนี้ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องเงินผมว่าเขาก็คงเสียความรู้สึกนะแต่ถ้าคนที่แบบไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินเขาอาจจะนอยเล็กน้อยแต่มันก็ผ่านไปเองอะไรเงี้ยนั่นนะฮะมันก็คง
0: เหมือนขับเบนซ์แล้วรถทีละสองล้านสามล้าน
1: อ
0: ่ะ
1: ใช่ใช
0: ่พอสีเป็นตัวใหญ่ใหญ่เนี่ย
1: แต่ถ้าเป็นยุโรปรถขนาดนี้เนี่ยไม่ค่อยมีคนบ่นนะ
0: ไม่กล้าบ่นนะครับบ่น
1: แต่ถ้าเป็นรถญี่ปุ่นเนี่ยรถขนาดนี้เนี่ยโอ้โหโดนด่าเละเลยนะจะบอกให
0: ้ก็เหมือนตอนนั้นที่ BYD ทำราคาแล้วก็มีคนไปร้องเรียนใช่ไหมเราก็ยังไม่เข้าใจว่าจะผมเข้าใจนะมันอาจจะเป็นเรื่องของการเสียความรู้สึกแต่สุดท้ายแล้วเรื่องมันก็เป็นกลไกทางตลาดที่ทำให้การแข่งขันมันคุณอยากชนะกำไรคันละอาจจะเหลือคันละ40,000แต่ฉันต้องการชนะตรงนี้ในเรื่องของยอดกับจำหน่ายอะไรก็แล้วแต่มันไม่ผิดหรอกครับญี่ปุ่นน่ะตลอดระยะเวลาที่ผมเองเกิดมาหรือแม้แต่พี่กำเองที่เกิดมานานกว่าเรารู้สึกได้ว่าโปรดักต์ของญี่ปุ่นที่เราใช้แล้วเราเรียนรู้ตั้งแต่เด็กมันคือของปานี่เราใช้กับรถญี่ปุ่นเราโตมากับแบรนด์ญี่ปุ่นไม่กี่แบรนด์เรามีรถไม่กี่แบรนด์ในไทยเอง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าให้เปรียบเทียบว่าวันนี้มันมีคู่แข่งเยอะขึ้นอ่ะแล้วคุณจะยืนด้วยการทำตลาดแบบเดิมผมก็แล้วแต่ไม่ได้ว่าอะไรผมก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้มีหุ้นอยู่แล้วแต่ก็แค่โอเคผมก็อาจจะเปิดใจใช้แบรนด์อื่นนะจ๊ะ
1: คือถ้ามันต้องแข่งขันกันจริงๆอ่ะเนาะมันก็มีข้อเปรียบเทียบไงใช่ป่ะล่ะ
0: จีรี่มีระบบอะไรเอลวีก็มีระบบอันนั้นอ่ะ
1: แล้วทำไมเขาทำได้ทำไมญี่ปุ่น

0: ทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ต้องมองวิธีคิดแบบนั้นไงนะครับอือห
1: ืออืม
0: อืมอ่ะก็ต้องลองดูนะฮะก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะที่อยากจะมาแชร์หรืออยากจะมาเล่าว่าเอ้ยเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยมันจะได้หรือเปล่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยดูราคาได้บางคนอ่ะถ้าคนที่แบบเฮ้ยอยากมีรถผมว่าเขาก็มองไอ้ตัวนี้เป็นหลักเลยนะถามว่าเอ้ยมันไม่ต้องชาร์จไฟก็วิ่งได้นึกออกป่ะเพราะใช้น้ำมันไงเติมน้ำมันแล้วแถมประหยัดกว่าด้วยราคาก็ถูกกว่าอีกมิติรถก็ใหญ่กว่าคือเอาง่ายว่ามีความครบเครื่องมากกว่าแล้วกันนะฮะนั่นแหละแรงม้ายังเยอะกว่าเลยนะ
1: โอ้ครับ200กว่าเลย
0: ใช่ถูกต้องรถ200กว่าแรงม้าในพิกัดราคาไม่ถึงล้านอ่ะนึกออกป่ะ
1: อ
0: ย่างเมื่อก่อนนี้เราจะซื้อรถในพิกัด200กว่าม้านี่ต้องมีประมาณล้าน5ล้าน6เลยนะ
1: ม้าจะได้อ่ะเมื่อก่อนนี้โดนตอน
0: ใช่ถูกต้องครับครับผม
1: อันนี้เป็นเรื่องนึงนะที่ผมเชื่อว่าเราใช้คำว่าดีถ้าคุณเป็นโชคดีที่เราไม่สื่อแล้วกันเราไม่ได้เป็นสื่อนะเราก็เป็นมนุษย์ซื้อรถทั่วไปใช้รถทั่วไปที่มีความสามารถมีความรู้ในเรื่องของการดูแลสารรถเป็นหลักมากกว่า
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมมองก็คือมองในมุมที่พวกคุณกำลังฟังแล้วก็กำลังมองนั่นแหละ
0: ครับ
1: ไม่มีท้ายรถมาอวยมาอะไรเลย
0: ครับ
1: แต่ถ้าอยากให้อวยเนี่ยเข้าสปอนได้เลยนะเต็มเหนียวเลยคุณตรงอวยให้ลึกให้ลืมบ้านเลขที่เลย
0: ครับผม
1: นะ
0: ครับ
1: ส่วนอีกเรื่องนึงผมชอบโมเดลนี้มากเปิดตัวมาดูดีจัดเลยปาเจโร่ว่ะพี
0: ่
1: ปาเจโร่โฉมนี้หล่อจริงนะไม่เทียม
0: ครับ
1: ดีเซล 2.4 เทอร์โบ All Wheel Drive นะฮะเขาบอกเปิดขายบ้านเราก็ประมาณเดือน10
0: อ่าฮะครับ
1: เนาะก็เป็นรุ่นที่5ของปาเจละ
0: อืม
1: เนาะถ้านับก็คือตั้งแต่ปี8กว่ามั้งจนถึงปัจจุบันแล้วก็หายไปสักพักหนึ่งปาเจโร่โผล่มาแบบ
0: ครับ
1: โผล่มาเจิมตลาดเซกเมนต์นั้นแล้วก็หายไป
0: ครับ
1: ไม่ได้อยู่ท็อปเทียร์ของคนที่จะเลือกใช้ตระกูลทั้ง PPV หรือว่า SUV ซะด้วย
0: ครับ
1: เนาะคือตอนนี้เปิดตัวมาหน้าตาดูดีทีเดียวเชียวนะครับมาในพิกัดแบบ7ที่นั่ง
0: ครับ
1: หน้าปัดยาตั้งแต่คอนโซลกลางไปจนถึงหน้าของผู้ขับขี่เลยด
0: ้
1: านหน้าหลังพวงมาลัยของผู้ขับขี
0: ่ครับ
1: เนาะก็ฐานการผลิตอยู่บ้านเราที่เหลือผมเชื่อว่าราคา
0: ครับ
1: มิสซูอยากให้ผิดหวัง
0: ครับ
1: ถ้าฐานการผลิตอยู่แหลมฉบังอ่ะวัตถุดิบมันเมดอินไทยแลนด์
0: อ
1: ่ะ
0: ครับ
1: นะไม่ต้องเขินไม่ต้องอ่านไลน์กลุ่มเพื่อนเลยว่าต้องยืนราคาแข็งโป๊กนะเราชาติญี่ปุ่นไม่ได้ไม่ต้อง
0: แต่มันก็มีข้อคิดเนี่ยที่เรารู้กันว่าเฮ้ยส่งไปออสอย่างเงี้ยออปชั่นดีกว่าแต่ราคาถูกกว่าอะไรเงี้ยเนี่ยมันคือสิ่งที่หลายคนแบบตะขิดตะขวงใจอ่ะอยู่ในใจว่าให้ทำไมเป็นอย่างนี้วะอะไรเงี้ยนึกออกป่ะเราก็ไม่รู้ไงซึ่งอันนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของกลไกภาษีหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่ทราบได้ไงนะครับ
1: แต่ออสเตรเลียประกาศรับจองล่วงหน้าแล้วนะ
0: ครับ
1: ตัวท็อปสุดของที่ออสเตรเลียอยู่ประมาณ2 ล้าน
0: ครับ
1: ตัวที่5ที่นั่งปูดเอาใจว่าถูกที่สุดของออสเตรเลียอยู่1.62 ล้าน
0: ครับ
1: นี่แล้วดันมีราคาที่ออสไปวางไว้บนนู้นแล้วด้วย
0: ครับมีแฟนรายการถามมาเฮนัทน่าสนใจครับสวัสดีครับพี่ทั้งสองผมขอถามด้วยความไม่รู้นะครับอยากถามว่าฮอนด้าเสียภาษีเท่าไหร่และจีลี่เสียภาษีเท่าไหร่ผมว่าเสียภาษีคนละพิกัดกันนะอย่างจีลี่เนี่ยถ้ามองกันคือมองเป็นรถไฟฟ้านะหรือเปล่าแต่มีเครื่องยนต์ปั่นไฟแต่ฮอนด้าเนี่ยน่าจะมองไปในรูปของแบบไฮบริดไงมันคนละอย่างกันนะอันนี้ผมก็ไม่รู้ไงแล้วผมเชื่อว่าจีลี่น่าจะถูกกว่าในเรื่องของภาษีนะครับผมจริงๆนะผมว่าเอาบรรทัดฐานในเรื่องของอัตราความสิ้นเปลืองหรือว่าเรื่องความประหยัดอ่ะมันเป็นตัวตั้งก็ได้เนาะ หรือว่าการปล่อยมลพิษอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะทำให้กำแพงภาษีมันจะดูสมเหตุสมผลกันหรือเปล่านะครับ
1: จริงๆนิสสันก็ถือว่ามาแบบตัดริบบิ้นเลยนะ REV เนี่ย
0: ใช่ถูกต้องครับแล้วพักหลังรถเขาก็จะเป็นแนวนี้หมดเลยนะเดี๋ยวล่าสุดเนี่ยอนาคตจะเปิดอีลีแกนก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกัน e-power เหมือนกันนะ
1: ถูกครับ
0: ทางผมนะอ่ะลองดูแล้วกันนะครับมาข้อความกันนะฮะส่งมาได้นะครับ4689899นะครับผมสวัสดีเฮียทั้งสอง มีความคิดที่จะเกษียณการจัดรายการไหมครับผมอีก6ปีก็เกษียณหรืออาจจะเร็วกว่านั้นงานใช้สายตาเยอะครับจิวเวลรี่ชอบรายการทีทั้งสองแต่แมนยูแพ้ครับหยอกๆผีเท่าพระราม3จริงๆแมนยูถือว่าสวยนะไม่ได้แพ้แหละเสม
1: อ
0: ก็ถือว่าเสมอแล้วกันนะฮะก็ยังได้หนึ่งแต้มกลับไปนะฮะแต่ผมเชื่อว่าเด็กคือผมจะเห็นแต่ตอนคลิปที่แมนยูนำ 2-1 ไงนะแต่อยากดูตอนที่แมนยูโดนตีเสมอ 2-2 กันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงกันไม่มีใครโพสลงมาเลยนะฮะมีแต่โพสตอน 2-1 นี่แหละโอ้ยสะใจแบบดีใจอะไรเงี้ยอยากดูตอน 2-2 กันว่าเป็นยังไงนะฮะอ่ะก็โดนนาทีที่แบบไม่คิดว่าจะโดนแล้วกันนะฮะแต่ว่าหลายคนก็บอกเอาดอกกูลงมาทำไมอะไรเงี้ยนะฮะแต่ยิงก่อนที่โดนตีเสมอนี่ก็เกือบเสียเหมือนกันนะตอนนั้นน่ะโดนชกบอลไปอ่ะช่วงทดเวลาเจ็บแล้วอ่ะนะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรนะนะฮะบอลยังเหลือตั้ง35นัดใจเย็นๆนะอาจจะได้แชมป์ก็ได้ใครจะไปรู้นะครับ
1: นะส่วนเรื่อง
0: ว
1: างแผนเกษตรรายการใช่ไหม
0: ไม่มี
1: เรื่องที่เราคุยเราตอนแรกที่เราคุยกันเรื่องนี
0: ้
1: แล้วก็เราก็ไปถามแหละนายกลุ่มมอเตอร์อินเทรนด์
0: ปราบ
1: เฮ้ยเอาไงดีก็ทางช่องก็เลยออกนโยบายว่าโอเคถ้างั้นเหลือประมาณนี้นะจะได้มีเวลาไปพักไปผ่อนกันบ้าง
0: ครับผม
1: นะครับแต่ณวันนี้ก็ยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี
0: ้ก็ทำไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะครับผมก็ทำไปให้ความรู้กันไปแล้วกันนะฮะอันไหนที่เป็นความรู้อันไหนที่เป็นประโยชน์กับคนฟังก็พยายามจะหามาให้แล้วกันนะฮะแต่ยิงก็อยากถ้าคุณฟังอยากรู้อะไรก็ถามมาได้นะฮะบางทีเนี่ยเราก็บอกว่า20กว่าปีที่เราทำกันมาเนี่ยบางทีเราก็ตื้อๆเหมือนกันนะครับผมนะจะได้สวัสดีวันจันทร์สวยๆและเฮียเคาะบอลไปเคาะบอลมาก็หมดเวลาแล้วเหลือ5นาทีดอกกูเอาลงมาทำไมครับผมมีเสียงสูงด้วยนะโอ้นะเอานะบอลก็ทุกคนก็อยากจะหวังที่จะชนะมากกว่านี้ละกันนะฮะก็ไม่ใช่แรปเตอร์จะได้เกรงใจแต่เป็นนัดมีเรียงไงเลยขอโทษที่กวนใจเธออีน่าจะเป็นเรื่องเพลงวะเนี่ยครับผมเฮียครับแอร์สู้แดดไม่ได้เวลาเปิด AC มีเสียงดังก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกอันนี้ให้ลองดูที่เรื่องของการระบายความร้อนหน่อยมันเหมือนกับว่าการถ่ายเทความร้อนของระบบมันไม่ดีมันเลยฉุดรอบทำให้มีการตัดต่อหรือเปล่าอะไรเงี้ยของระบบนะฮะคือระบบเนี่ยเวลาถ้ามันร้อนมากๆเนี่ยมันจะตัดการทำงานออกไปเลยต๊อกต๊อกต๊อกต๊อกต๊อกอะไรประมาณนี้นะครับลองดูอย่างที่ผมบอกดูก่อนหรือว่าเช็คในเรื่องของมอเตอร์พัดลมที่ระบายความร้อนของตัวแผงคอยล์ร้อนหรือว่าตัวคอนเดนเซอร์ดูก่อนว่ายังทำงานดีอยู่หรือเปล่านะครับผ
1: ม
0: เพราะอาการเนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าแอร์ตู้แดดไม่ได้ก็คือมีอยู่2กรณีก็คือการถ่ายเทความร้อนไม่ดีกับอีกหนึ่งเรื่องก็คือน้ำยาแอร์ขาดนะฮะว่ามันจะเจอที่จุดไหนกันแน่นะครับ
1: นี่อันนี้ถามมาเฮียครับผมอ่ะขับรถในกทม.แล้วก็มีไปเชียงใหม่ปักช่องบ่อยเลยนะไปกับครอบครัว พื้นฐานผมเนี่ยชอบรถไฮบริดครับร

0: อ๋อมอเตอร์โชว์สิ้นปีราคาไม่เกินล้านไม่จุกจิกนั่งรถไปแบบน่าจะเป็นพ่อแม่ลูกมั้ง
1: อือหือครับอืม
0: คอร์สได้ไหม
1: ได้คอร์สได้ไม่เกินล้านไงแล้วคอร์สเป็นรถเอ็นยูวีด้วยใช่ใช่ใช่อัตราความสิ้นเปลืองเนี่ยก็ถือว่าดีนะ20บวกบวกแล้วกันนะ
0: อ
1: ืมอ่ะโตต้าคอร์สก็น่าสนใจนะอ่ะฮะ
0: ล่าสุดลูกพี่ส่งรถมาให้ผมบอกเฮ้ยพี่นัทเราขายคันนี้ดีกว่า
1: อืม
0: โว่
1: ครับ
0: เสร็จผมเฮ้ยตอนนี้มันยังไงอ่ะแล้วจะเปลี่ยนเป็นอะไรส่งมาดอกบัวโลตัส
1: ครับ
0: เลยบอกว่าพับเดี๋ยวนี้เลยนะพับเดี๋ยวนี้เลยลบรูปจากโฟลเดอร์ให้หมดเลยเลิก
1: ครับอ่าฮะ
0: อยากได้รถใหญ่ๆโอ้แล้วมันไปด้วยสิวะ
1: ค่ะ
0: คือเลือกครับเอารถที่มันสมมติว่าถ้าเป็นเชียงใหม่เนี่ยถ้าถามผมนะช่วงเนี้ยผมเห็นคนถามในอย่างในกลุ่มเทสลาเยอะมากเขาเปรียบเทียบเทสลากับเมอร์ซีเดสกันตอนนี
1: ้ครับ
0: เขาบอกเบนซ์เนี่ยขับพวดเดียวถึงเลยเทสลาอาจต้องมีจิ้มนะอะไรอย่างเงี้ย
1: คร
0: ับ แต่ประเด็นที่ผมเห็นคือมาถามในกลุ่มเทสลามันจะได้ยี่ห้ออื่นหรอวะมันคงไม่ได้ยี่ห้ออื่นหรอก
1: คร
0: ับ แต่ก็มีเหตุผลที่น่าสนใจครับอย่างเช่น
1: ครับ
0: ถ้าเราอย่างสมมติผมยกตัวอย่างนะอย่างในกรณี BYD ก็ดีหรืออะไรก็ดี BYD มันมีทุกศูนย์ไงมีถ้าจะทุกจังหวัดแล้วกันนะที่ชาร์จผมก็มองว่ามันก็เป็นเน็ตเวิร์กของตัวเองที่ดีอยู่นะ
1: ครับ
0: เทสลามันก็มีที่ชาร์จที่ชาร์จได้เฉพาะเทสลามันก็ดีอยู่นะแล้วต่อให้ชาร์จพร้อมกันในแต่ละหัวผมว่าความเสถียรมันก็ค่อนข้างที่จะ
1: ครับ
0: เห็นได้ชาร์จถ้าเทียบกับที่ผมไปต่างจังหวัดแล้วไปชาร์จแบรนด์อื่นๆหลายๆค่ายนะ
1: ครับ
0: เพราะนั้นถ้าสมมติว่าวันนี้ต้องเลือกสักคันหนึ่งอะไรเงี้ยถ้าคิดว่าไม่ไฮบริดผมว่าก็ไฟฟ้าหรือคันที่พี่กับยกตัวอย่างไปตอนต้นรายการก็ได
1: ้ครับ
0: อะไรนะพี่อะไรนะซีรีส์สตาร์เลยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: ไม่ลองขับเลยฮะไม่ผิดหวังแถมตังเหลือด้วยไม่ถึงล้าน
1: อือฮึครับ
0: ซีรีส์เข้าได้นะฮะบอกเลย
1: ครับผม
0: บอกยินซี่โทรหา99ได้เลย
1: ฮะครับผมครับลองดูนะฮะอ่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักแวบหนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันข้อความก็4689899พักสักครู่ครับ
2: มอเตอร์เทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัดเสตจันโจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: จี๊ยบบางหลวง
1: กลับมาฮะช่วงที่สองกันเลยนะครับกับมอเตอร์อินเทนกันนะฮะก็4689899ข้อความที่จะส่งมาพูดคุยกันนะครับเนี่ยครับระหว่างน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ใช้10,000โรเปลี่ยนกับกึ่งสังเคราะห์5,000โรอันไหนน่าใช้กว่ากันครับแล้วถ้าไปรถเฮียใช้อันไหนจริงๆพวกผมใช้สังเคราะห์กันหมดแล้วนะจริงๆกึ่งสังเคราะห์เดี๋ยวนี้มันก็ได้แหละเพียงแต่ว่าบางทีเราก็ขี้เกียจมานั่งเปลี่ยนบ่อยๆไงนะฮะเราก็เลือกยาวๆไปเลยดีกว่านะฮะคุณสมบัติของน้ำมันมันก็ดีกว่าด้วยนะครับลองดูนะฮะแต่เราสองคนน่าจะใช้สังเคราะห์กันหมดแหละนะครับผมมาดูข้อความต่อเลยนะครับฟังมาว่าภาษีรถไฟฟ้าของจีนต่ำมากเพราะสมัยก่อนรถไฟฟ้ามีแต่รถกอล์ฟยังไม่มีรถเก๋งจึงให้ภาษีต่ำมากและคงอัตราถึงปัจจุบันรถญี่ปุ่นรู้ตรงนี้จึงไม่พอใจว่าทำให้เสียเปรียบจีนคืออันนั้นเป็นประเด็นแล้วกันนะเป็นประเด็นที่เขามาถกเถียงกันนะฮะว่า
2: ที่เขาบอกว่าเนี่ยมีคนไปขอรถไฟฟ้าแล้วผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเราเข้าใจว่าเป็นรถกอล์ฟผมจะบอกว่าเวลาไปขอยื่นเอกสารพวกนี้เขาไม่ได้เอา A4 แล้วเอาปากไปบอกอย่างเดียว
1: ใ

0: เขาไปชี้บนรถกอล์ฟได้ยังไงล่ะในเมื่อรถมันเป็นรถยนต์ทั้งคันน่ะมันจะไปคิดว่ารถกอล์ฟได้ยังไงอ่ะถึงออกป่ะไม่หรอกคืออย่างที่เฮียนัทเคยพูดไงว่าเราอ่ะมีสัญญากับทางประเทศจีนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับในเรื่องของกำแพงภาษีนั่นแหละครับนะฮะคืออ่ะถ้ายกตัวอย่างนะทำไมจีนถึงทำ REV ได้ราคานี้ต้องถามแค่นั้นแหละที่ผมมายกตัวอย่างเมื่อต้นรายการอ่ะมีเครื่องยนต์เหมือนกันมีมอเตอร์ไฟฟ้าเหมือนกันมีแบตเตอรี่อ่ะคือเอาง่ายถ้าเทียบกับ CRV มันก็มีเหมือนกันทุกอย่างนึกออกป่ะแต่เพียงแต่ว่าคนละรูปแบบแค่นั้นเองอย่างไฮบริดเนี่ยมอเตอร์มันอยู่ในตัวเกียร์อยู่แล้วนะฮะมันก็วิ่งในเกียร์นั่นแหละมันก็เป็นตัวแต่ทำงานร่วมกันแล้วกันนะครับส่วนไอตัวของจีนเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าแยกกันเลยเครื่องยนต์ไม่ต้องทำหน้าที่ขับเคลื่อนนะปั่นไฟอย่างเดียวเลยส่วนการขับเคลื่อนเนี่ยเป็นหน้าที่ของมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับก็ไม่รู้อ่ะก็เดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวมันจะต้องมีการเปรียบเทียบอีกว่าทำไมไฮบริดจีนถึงได้ถูกกว่าญี่ปุ่นอีกเชื่อผมป่ะ
1: จีนต้องใช้เสื้อสูบพลาสติกมั้งเขาก็ใช้อลูมิเนียม
0: อย่างยกตัวอย่างอย่างมอเตอร์ไซค์แล้วกันนะมอเตอร์ไซค์อย่างมอเตอร์ไซค์จีนโหให้แบบทุกอย่างมาแบบเหนือกว่าแล้วกันตีไว้เหนือกว่าแล้วกัน
1: แต
0: ่มันก็ต้องสร้างบรรทัดฐานใหม่สร้างความเชื่อมั่นระยะเวลาในการใช้งานอีกหลายๆอย่างมันก็ต้องมองความตรงนั้นด้วยไงแต่ญี่ปุ่นอ่ะมันอยู่มานานแล้วนึกออกป่ะมันเขาเรียกถ้าภาษาบ้านๆหรือภาษาคนเรียกกันง่ายๆก็รู้มือกันอยู่อ่ะนั่นแหละนั่นแหละแต่จีนเนี่ยมาสเปคเนี่ยดีกว่าทุกอย่างแถมราคาถูกกว่าอย่างเงี้ยมันหมายความว่าไงญี่ปุ่นจะลดราคาลงไปสู้ไหมล่ะอันนี้ยกตัวอย่างมอเตอร์ไซค์นะนี่แค่ยกตัวอย่างมอเตอร์ไซค์นะนั่นแหละก็ต้องมองกันตรงนั้นด้วยแล้วกันนะฮะครับลดราคาลงอีกไหมครับจอยบางจาก
1: X-Pro ตอนนี้อย่าง FJ Twitter เนี่ยก็เพิ่มขึ้นหลักหมื่นนะแต่ว่าผมพูดตรงๆกับพิกัดเครื่องยนต์ 2.7 อ่ะมันไม่ใช่รถเอามาใช้เดลี่ขนาดนั้นนะถ้าถามผมนะ
0: ผมมีความคิดอย่างเลยว่าถ้า FJ ตัวนี้เนี่ยถ้ามาในตัวดีเซลนะเฮียนัทโอ้โห
1: ระเบิดระเบ้อ
0: ระเบิดระเบ้อถูกต้อง
1: ของแต่งญี่ปุ่นเนี่ยผมพูดเลยนะ
0: ครับ
1: ญี่ปุ่นแต่งกันท่วมอย่างที่ชั่วโมงเนี้ย
0: ครับผม
1: นะก็บ้านเราก็มีบ้างมีให้เห็นกันอยู่บ้างแหละร้านเพื่อนๆที่ทำร้านอะไรพวกนี้ก็เอามาแต่งกัน
0: ครับจริงๆควรตั้งภาษีกระแพงภาษีให้สมเหตุสมผลเพราะมันคือรายได้ประเทศลดแล้วลดอีกไม่เวิร์กก็บาย
1: คือศูนย์เนี่ยมันก็เป็นเงื่อนไขอย่างเช่นว่าคุณต้องมาสร้างโรงงานให้เกิดห่วงโซ่อุปสงค์อุปทานในบ้านเรามีการลงทุนอะไรเงี้ยนึกออกไห
0: ม
1: แล้วก็เสร็จแล้วก็ถ้าเป็นมาตรการ EV ทั้งหลายแหละก็โอเคเดี๋ยวมีโควต้าขายเท่านี้เดี๋ยวต้องผลิตในประเทศอีกกี่คันอะไรอย่างเงี้ย
0: อ
1: ืมตอนนั้นเนต้าเขาก็มาด้วยเงื่อนไขนี่แหละแล้วอยู่ดีเขากลับบ้านไปแหละไม่บอกไม่กล่าวเลย
0: ครับผม
1: นี่ทำตัวไม่เจอแล้วเนี่ย
0: ครับเขาบอกว่าเมื่อคืนคนข้างสนามแมนยูคาลิกหรือทูเคิลครับเปลี่ยนตัวให้ฝั่งตรงข้ามได้เปรียบตลอดเลยจากพีถามว่าใจเย็นๆทีเบลก็ไอคนนี้ไม่เห็นเมื่อท้ายฤดูกาลน่ะที่พาแมนยูไป UCL อ่ะโค้ชแท็กติกมันก็คงมีถูกมีผิดกันบ้างแหละแต่เย็นๆนะฮะ
1: แต่อย่าง
0: เป็นด้วยคาลิก
1: ไอลูกโดนตีเสมอเนี่ยมันก็เกินไปจริงๆ
0: อ่ะใช่แค่บอกว่ายิง10ครั้งก็คงไม่เข้าหรอกนะฮะใครจะไปคิดเอามันยิงโอ้โค้งเข้าสามเหลี่ยมพอดีเลยนะฮะให้ยิง10ครั้งก็ไม่เข้าหรอกเชื่อผมนะฮะก็เหมือนกับบางทีเลี้ยวพูลโดนนาทีบาปอ่ะซึ่งมันก็ไม่คิดว่าจะโดนอ่ะแต่มันก็โดนได้อ่ะนะบอกว่าอ่ะลองดูนะฮะสวัสดีครับสองเฮียยางไทยยี่ห้อเรนโซน่าจะเป็นเรนโซนะแต่เขาเขียนเป็นเทนโซนะใช้งานพอได้ไหมเขาว่าดีนะเขาว่าถือว่าโอเคเลยนะลองดูครับเป็นยางสัญชาติไทยนะฮะครับผมก็เท่าที่ดูรีวิวมาก็ถือว่าไม่ขี้เหร่แล้วกันนะครับ เรียนถาม2เฮียรถ Honda CNG จาก0 13ปีแล้วระบบแก๊สจะต้องระวังอะไรบ้างจะไปตรวจสุขภาพรถที่เฮียกรรมก็จำได้ว่าบอกทางรายการว่ารถเสียจริงค่อยมาตรวจมาซ่อมยังไม่มีสัญญาณบ่งบอกอะไรก็ยังไม่ได้ต้องมาตรวจปัญหาที่ห่วงคือยังไม่เสียแต่กลัวจะเสียระวังครับเพราะรถเก่าแล้วควรตรวจหรือไม่คะตรวจสภาพรวมๆคือถ้าไม่มั่นใจก็มาดูได้คือมันต้องเห็นก่อนนะว่าเออเฮ้ยอะไรที่มันดูแล้วน่ากังวลบ้างอย่างที่ผมเราสองคนพูดในรายการตลอดว่าอะอย่างบางทีรถ3แสนกว่าโลแล้วเอ้ยหม้อน้ำไม่เคยทำเลยแล้วเอามาดูก่อนเฮ้ยสีหม้อน้ำเปลี่ยนหรือยังอะคือถ้ามันสีมันเปลี่ยนเริ่มไม่ดีแล้วแต่มันยังไม่รั่วมันก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของรถว่าจะทำหรือไม่ทำไงนะครับนั่นแหละฮะหรือว่าให้ท่อยางน้ำเริ่มแข็งกระด้างแล้วเริ่มแบบโอ้แข็งปกเลยอนาคตน่าจะรั่วแน่อันนี้ก็มาทำได้นะครับเลือกให้หน่อยครับเอาผ่าติดแก๊สกับ HEV ขับรับจ้างในเมืองวันละ200โลค่าเชื้อเพลิงค่าซ่อมบำรุงในทุกมิติขอบคุณครับ เอาผ่าติดแก๊สหรอต้องเป็นรถใหญ่ขนาดนั้นเลยต้องถามก่อนคือถ้าเป็นเรื่องรถใหญ่ที่จะต้องเลือกแบบนั้นเนี่ยผมว่าเอาผ่าติดก็ต้องไปติดแก๊สอะผมว่ามันก็น่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วล่ะนะฮะเพราะอย่างน้อยๆมันก็ต้องเซฟค่าใช้จ่ายต่อกิโลได้ค่อนข้างเยอะพอควรนะฮะครับผมในส่วนตัวผมว่าถ้าจริงๆ HEV ผมก็ไม่รู้ตัวไหนนะที่จะเอามาเนี่ยคือต้องบอกว่า HEV ในตัวเอาผ่านเหมือนกันหรือเปล่าต้องถามด้วยนะครับเฮียของเราไม่ได้เล่นเพื่อสุขภาพอีกแล้วนะโค้ดใหม่โค้ดใหม่นี้555นะฮะก็ถือว่าวันนั้นก็ถือว่าอีสักยิงดีแล้วกันนะฮะมีฟุตบอลลูกกลมๆอ่ะมันตอบเลยไม่ได้หรอกครับนะฮะจังหวะองศามุมการยิงในเงี้ยมันค่อนข้างยากนะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะสำหรับลิเวอร์พูลนะอ่าฮะครับผม ที่เหลือนะเดี๋ยวไปต่อ YouTube อีกนิดนึงสวัสดี2เฮียเห็นซิกเกอร์7 GT ยังครับสวยมากเลยเห็นว่าจะมาไทยยังไม่เห็นนะแต่ถ้ามาก็โอเคแหละนะครับสวัสดีครับใบขี่ตอนนี้ตลอดชีพถ้าไปเปลี่ยนเป็นแบบใหม่จะได้ตลอดชีพเหมือนเดิมไหมครับเหมือนเดิมครับเป็นบัตรแข็งอะได้เหมือนเดิมนะฮะชอบ Toyota FJ ทรงสวยมากแต่ไม่ไหวครับ 6-8 โลลิตรเบนซินจะไปติดแก๊สก็ขาดวารันตีเฮียทั้งสองคิดว่าจะทำเครื่องไฮบริดไหมครับไม่น่ามีแต่ถ้าดีเซลไม่แน่และอย่างคือต้องบอกงี้ว่า FJ เนี่ยมันมีโชว์รูมโตต้าที่ไหนไม่รู้ทีนะไปดีลแบบร้านแก๊สแล้วติดแบบตั้งแต่ออกมาให้เลยนะแล้วก็วารันตีให้ด้วยนะต้องไปหาข้อมูลดูเอานะลองดูแล้วกันนะครับ
1: ครับผม
0: อ่ะหมดเวลานะฮะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยกันเดี๋ยวมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับกับเราสองคนนะฮะวันนี้ผมกับเฮียนัทลาแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับมอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัทเสตจันโจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: Asian Game Story
4: สมรักคำสิงอัจฉริยะผ้าใบไม่ได้โม้หากจะเอ่ยถึงนักกีฬาที่เปี่ยมไปด้วยสีสันมีพรสวรรค์และทำให้คนไทยทั้งประเทศนั่งไม่ติดเก้าอี้ชื่อของชายคนนี้จะลอยเด่นขึ้นมาทันทีฮีโร่ผู้มาพร้อมรอยยิ้มและหมัดสั่งได้สมรักคำสิงสมรักไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์ของเหรียญทองโอลิมปิกเท่านั้นแต่บนเวที Asian Games ปี1994และปี1998เขาคือราชาผู้ไร้เทียมทานลีลาการชกของสมรักคือศิลปะชั้นสูงสายตาอันเฉียบคมที่หลบหมัดคู่ต่อสู้ได้อย่างบุดวิดเพียงไม่กี่มิลลิเมตรก่อนจะสวนกลับด้วยหมัดยับและอัปเปอร์คัต ที่แม่นยำดักจับวางการคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์สองสมัยซ้อนของเขาไม่ได้สร้างแค่สถิติแต่เป็นการโชว์ศักยภาพมวยสากลไทยให้ประจักษ์ทั่วทั้งทวีปในยุคที่ไทยต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจทุกครั้งที่สมรักขึ้นชกเสียงเชียร์และรอยยิ้มจะกลับคืนสู่หัวใจของคนในชาติคำพูดติดปากว่าไม่ได้โม้ไม่ใช่การโอ้อวดแต่คือความมั่นใจที่ผ่านการหล่อหลอมด้วยความยากลำบากและนั่นทำให้สมรักคำสิงกลายเป็นตำนานที่มีชีวิตที่จารึกอยู่ในใจแฟนกีฬาชาวไทยอย่างไม่มีวันลบเลือน
5: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
7: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
8: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
9: ผลไม้เขตร้อนตัวช่วยสุขภาพที่ไม่ควรพลาดผลไม้เขตร้อนเช่นฝรั่งเสาวรสสับปะรดและกล้วยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่นักโภชนาการแนะนำให้มีติดบ้านไว้ด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ถูกใจของคนทุกวัยผลไม้เขตร้อนอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์และย่อยง่ายส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นของผลไม้เหล่านี้ยังช่วยเติมพลังงานและความอร่อยในทุกมื้ออาหารผลไม้เขตร้อนเป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งคุณประโยชน์และความอร่อยควรเพิ่มลงในเมนูประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและสมดุลเหมาะกับทุกคนในครอบครัวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
10: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชันเอ็มคอร์ดคอนเน็ตฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
12: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
13: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
14: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 468-9899

0: ับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกอล์ฟทริกนะครับสวัสดีโปรเจคครับ
1: สวัสดีครับพี่แป๊ะครับสวัสดีความหอม
0: คึกคักคึกคักเข้าสู่รายการ
1: If you can give me love
0: ซูซี่ควอโต้มีเบสร้องเอง
1: มีเบสร้องเองมีเบสเป็นซอสเฟรด้วย
0: ใช่เพลงนี้สมัยรุ่นๆนะนั่งกันไม่ติดครับเป็นต้องลุกขึ้นเลย
1: แนวดิสโก้ดิสโก้
0: ใช่ใช่ใช่ก็สร้างความคึกคักให้กับแฟนรายการก็พลิกหน่อยนะวันนี
1: ้
0: ฟังเพลงเรื่อยๆมาเรียงๆมาทุกสัปดาห์
1: เมื่อเช้าโดนโดนมากเลยเพลง
0: เมื่อเช้ามอร์ติงท็อกเป็นไง
1: ยินยอม
0: โอ้ยินยอม
1: นึกถึงช่วงวัยรุ่นเลย
0: ตั๋วทันไหมตั๋วทันไหมอัจฉริยวสัน
1: โอ้ก็เป็นเพลงแนวเขาเรียกว่าอะไรนะชิโก้หักใช่ไหมก่อน
0: วันนี้รอบสุดท้ายละเพราะว่าพวกนี้ถือว่าเป็นรอบพิเศษสำหรับวันแรกที่เขายกไป
1: ดูไม่ได้ดูแต่ดูไกลๆนะผมเห็นทั้งพี่ป้อมพี่โต๊ะเนี่ย
0: ครับ
1: ก็ดูยังไหวอยู่แบบยังโอเคเลย
0: 71
1: นะ
0: คนพี่นะก็เป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายแล้วจะไม่จัดอีกแล้วเรื่องขายตังค์นะต่อไปถ้ามีอีกก็คือจะไม่ขายตั๋วไงได้ดูฟรีกับมัน
1: พี่แป๊ะชอบเพลงอะไรสุดอ่ะ
0: ก็อย่างสองเพลงที่เลือกมาเมื่อวันจันทร์แล้วก็วันนี้คือสองเพลงแรกๆที่มันดังและติดหูมือกีตาร์ต้องเล่นนักร้องต้องออกไป

0: ร้องเพลงนี้นะ
1: ครับ
0: เพลงก็เคยสัญญาเนี่ยนะก็ยินยอมเนี่ยนะต้องมี
1: นะ
0: ได้อย่างเสียอย่างนะยุคแรกๆนะดังมากนะครับ
1: แล้วถ้าเป็นวสันต
0: ์หนึ่งมิตรชิดใกล้ก็หนึ่งมิตรชิดใกล้นะฮะแล้วก็ทำดีได้ดีอะไรประมาณน
1: ั้
0: นเพลงเขาน้อยเพลงเขาน้อยครับส่วนใหญ่เป็นเพลงเรื่อยๆนะฮะ
1: แต่คนละแนวนะ
0: คนละแนวคนละแนว
1: กันแต่นุ่มๆกว่าของพี่โต๊ะที่จะแบบเป็นเฮี้ยวๆหน่อย
0: ครับ
1: แต่เพลงเร็วก็ดีนะของสิงห
0: ์ดีมีหลายชุด
1: หลายเพลง
0: แต่ประเภทพวกพอภาษาล่อฟ้าอะไรพวกนี้มันก็เป็นแนวหนึ่งแล้วคุณพวกล็อกแล้วนะฮะหลายคนอาจจะไม่ชอบเท่าไหร
1: ่
0: เอาละครับ9นาฬิกา13นาทีวันนี้กอล์ฟทริคของ FM 99นะฮะวันนี้พิเศษหน่อยก็คือนอกเหนือจากเรามาวิเคราะห์วิจารณ์นะฮะสวามครับทีมยุโรปปะทะทีมอเมริกา
1: ใช่คร
0: ับ นะเขาสลับกันคนละปีกับฝ่ายชายซึ่งเป็นไรเดอร์ครับแล้วก็จะมีนะครับกอล์ฟในเอเชียนเกมที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะซึ่งใกล้เข้ามาแล้วนะ19กันยาพิธีเปิดแล้ว
1: พิธีเปิดเริ่ม
0: จะมีชาติไหนที่ส่งนักกีฬาประเภทตัวเต็งหรือว่าจะส่งประเภทแบบอเมเจอร์มาอะไรยังไงเดี๋ยวโปรเจคจะมาวิเคราะห์ให้ได้รับฟังกันนะครับสัปดาห์นี้ไม่มี LJ ยาวไปจนถึงโน่นเลยนะ
1: ไม่มียาเพราะเขาหลบ
0: หลบให้โซฮัมนะฮะให้แต่ละชาตินี่ส่วนใหญ่นักกอล์ฟ LJ ก็ยุโรปอเมริกาเนี่ยจะมาแข่งอีกครั้งก็หน่อย
1: เดือน
0: LJ ก็คือต้นเดือนเลยใช่ไหม
1: ต้นเดือนนะผมใช
0: ่ต้นตุลาเลยใช่ปะ
1: แข่งอีกทีคือต้นตุลาเลยปลายกันยา
0: ปลายกันยากับต้นตุลานั่นแหละ
1: มันเลยทับกับเอเชียนเกมไงเพราะว่า
0: วันที่เท่าไหร่ฮะ
1: มันติดกันมากอ่ะคือไอ้วอร์มาร์ทนอร์ทเวสต์อาร์คันซอแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเป็น25-27
0: กันยา
1: 24แต่ตอนนี้ชั้นนี้3วันใช่ไหม3วันก็ต้อง20
0: 25 26 27 3วันนี่เหรอ
1: ใช่ๆเป็นรายการที่
0: เป็นช่วงคาบเกี่ยวกับเอเชียนเกมเลย
1: ใช่ๆมันจะติดกันมากก
0: ็
1: มันก็เลยทำให้ในฝั่งการแข่งขันเอเชียนเกมของหญิงเนี่ยตัว L ก็มาไม่เยอะเพราะบางคนก็มันคือต้องเห็นใจเขานะ
0: ครับ
1: เพราะว่ามันเป็นช่วงท้ายฤดูกาลมันจะเข้าเอเชียนซึ่งเอเชียนซึ่งบางคนไม่มีสิทธิ์เล่นเพราะว่าแรงไม่ถึงโดยเฉพาะกลุ่มที่จะกำลังลุ้นคีปคัทเนี่ยเขาจะมีทัวร์ให้เล่นหรือเปล่ามันเป็นช่วงนี
0: ้
1: เขาอาจจะอยากจะช่วยชาติแหละเพียงแต่ว่าบางครั้งเขาปลีกมาไม่ได้
0: อาชีพหนูเน
1: า
0: ะ
1: มาปั๊บก็อาจจะทำให้แรงโดนแซงนะไม่คีบคาร์ดไม่อะไรอย่างนี้หลายอย่างนะครับ
0: เพราะว่าหลังจากรายการ20อะไรถึง27กันยานี้แล้วก็จะมาที่เอเชียเลยใช่ปะ
1: ก็27กันยาแล้วมีอีกรายการนึงที่ฮาวายครับที่จะเป็นรายการที่ผู้เข้าแข่งขันเข้าแข่งขันเยอะหน่อยหลังจากนั้นจะเป็นเอเชียนสวิงใน4ประเทศที่จีนเกาหลีใต้มาเลเซียญี่ปุ่น
0: ซ
1: ึ่งถ้าเป็นลิมิตฟิลก็คือได้เข้าแข่งขันไม่เยอะเพราะว่ามันเป็น
0: ตุลาทั้งเดือนนี้คือเอเชียเลย
1: เอเชียหมดเลยใช่
0: มาเริ่มที่ต้นเทศไหนก่อนฮะ
1: เริ่มที่
0: จีน
1: ประมาณกลางตุลาเริ่มจีนแล้วไปเกาหลีใต้
0: ไปเกาหลีใต้มา
1: แล้วก็แวะมาเลแล้วก็ไปจบที่ญี่ปุ่น
0: ญี่ปุ่นคือต้นพฤศจิกา
1: ต้นพฤศจิกา
0: โอ้นี่ก็เป็น4รายการสำคัญโดยเฉพาะนักกอล์ฟสายเอเชียด้วยเนาะ
1: ใช่ใช่
0: ต้องลงนะฮะแต่อย่างไรก็ดีก็ยังมีนะฮะคนที่อยากรับใช้ชาติแล้วก็มีโอกาสอยากเล่นทีมชาติก็จะมาเล่นกันในช่วงที่2ในช่วงที่2ช่วงนี้เราไปดูอันดับกันก่อน
1: ได้คร
0: ับ ก่อนที
1: ่
0: นะฮะจะเข้าสู่นะครับช่วงของสุดท้ายปลายปีสำหรับเรื่องของกอล์ฟฝ่ายหญิงเอาหญิงก่อนที
1: ่เอาหญิงก่อนนะของไทยก็เคลื่อนไหวไม่เยอะ
0: ครับนุลิโคด้าไม่ค่อยสู้ดีนะดีตอนต้นแต่ว่าช่วงหลังๆไม่ค่อยสู้ดีเลยทุกรายการเลย
1: ก็ดูแผ่วลงไปอย่างเห็นได้ชัดเลยนุลิโคด้าเนี่ยในครึ่งปีหลังเนี่ย2รายการหลังสุดก็ไม่มีท็อป20เลยนะฮะ23ใน Canadian Women's Open แล้วก็อันดับ50ใน FM Championshipแต่ก็ยังทิ้งห่างจีโน่อยู่ประมาณ2คะแนนกว่าก็ไม่ได้เยอะนะเคย4กว่าได้ซ้ำช่วงหนึ่ง
0: ตอนนี้เหลือ
1: 2กว่าไม่ถึง3คะแนน2หลัง2ไปปลายประมาณ2
0: เข้าไปอีกนิดชิดเข้าไปอีกหน่อย
1: เพราะว่าจีโน่ก็อย่าง3และ4ไม่ใช่ดิ5รายการหลังสุดนี้ท็อป10หมดเลยแล้วก็ชนะ1รายการคือพอร์ตแลนด์คลาสสิกก็ลดช่องว่างความห่างระหว่างเนลลี่กับจีโน่ลงมาได้พอควรนะครับเนลลี่เป็นมือ1อยู่ 13.51จีโน่เป็นมือ2 10.73 มือ3เป็นยูเฮรัน นะอันนี้ก็เป็นเกาหลีที่มีอันดับโลกดีสุด

0: มือ4เป็นคิมฮยอจูเป็นเกาหลีใต้เหมือนกันนะครับ 7.80 มือ5เป็นหยินรู่หนิง
1: ครับ
0: หยินรู่หนิงเนี่ย
1: กลับมาอยู่อันดับ5อีกรอบ
0: ใช่เพราะว่าเธอก็คือนักกอล์ฟแชมป์คนล่าสุดที่ LPGA Tour มีการแข่งขันมาเนี่ยก่อนที่จะเบรกไปเนี่ยนะครับ
1: 2ปีเพิ่งมาได้แชมป์ปีเนี้ย
0: ใช่แล้วน่าจะเป็นท็อปแร้งของผู้เล่นในเอเชียนเกมคือในของหญิงนะ
1: หมายถึงหญิงรุ่นหญิงจะเป็นตัวแทนทีมชาติจีนมาเอเชียนเกมด้วย
0: ใช่อันนี้ใบ้ไว้ก่อนเพราะว่าหนึ่งถึงสี่ไม่มีใครมาไงพี
1: ่ไม่มีใครมา
0: ไม่มีใครมาเลย
1: ก็มาไม่ได
0: ้ในลุยไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเหมือนกันใช่ไหมจีโน่ยูเฮลันคิมฮยอจูเนี่ยไม่มา
1: ไม่มา
0: ถ้าเกิดหญิงรุ่นหญิงจะเป็นคนที่อันดับโลกสูงสุด
1: อ
0: ีกครั้งหนึ่งนะปีที่แล้วครั้งที่แล้วก็ใช่นะ
1: ครั้งที่แล้วจีนที่เป็นเจ้าภาพเขามาไม่ได้
0: อาจจะให้แก้มือหรือเปล่านะตอนนี้เป็นมือ5ของโลก 6.81 มือ6เป็นมิยุยามาชิตะเป็นญี่ปุ่นนะครับ7เป็นลอตตี้โวดนี่เล่นได้เห็นในโซฮามแน่นอนนะครับ8เป็นชาลีฮอ7แต่นี่เป็นอันเปรียบทั้งคู่นะครับน่าจะเป็นกำลังหลักของทีมยุโรปเลยในโซฮามในเนี่ยจะแข่งขันไม่กี่วันนี้ครับโซฮามครับอันดับ7 8เป็นชาลีฮอลนะอันดับ9เป็นคิมเซยังเป็นเกาหลีใต
1: ้เกาหลีเยอะขึ้นนะ
0: ก็เริ่มมามี3คนน่ะมี3คนมีฮยูเฮรันมีคิมฮยอจูแล้วก็มีคิมเซยังนะครับอันดับ10เป็นฮันนากรีนเป็นออสเตรเลียนะก็นี่ท็อป10ของโลกก็เป็นเอเชียซะเยอะเหมือนกันนะมีไทย1เกาหลี3จีน1ญี่ปุ่น1นะอเมริกานี่คนเดียวเลยนะอเมริกานี่ตอนนี้เอาจริง
1: นะเนวี่คอด้าคนเดียวเลย
0: นะเนวี่ทุกคนนี่คือแบบว่างเลยนะอันดับโลกเนี่ยไม่มีท็อป20เลยนะมีแบบมาคนเดียวเลย
1: มาให้ถึงว่า1ถึง20มีอเมริกาคนเดียว
0: อันดับโลกตอนนี้
1: โลก
0: ในอันดับโลกตอนนี้พี่แปะใน World Ranking นักกอล์ฟเอามีลอเรนคอฟลินอีกคนนึงอันดับ10อันดับ17มีแค่2คน
1: น่ะครับ2คนเอง
0: ใช่นะครับ20ของโลกนะ
1: ของ
0: เล่นกันยังไงไม่รู้
1: ของไทยเราไล่เรียงกันหน่อยซิจิโน่อันดับ1 2เป็น
0: มือ1ของไทยครับเป็นอันดับ2ใน World Ranking ถัดมาจากซิโน่ก็เป็นแพตตี้นะครับอยู่20 28ของโลก
1: 28นะฮะ
0: ถัดจากแพตตี้ก็เป็นปาจารี
1: ปาจารีแซงเอริยา
0: แซงเอริยามา1อันดับ42เอริยา44ใกล้กัน
1: ใกล้กัน
0: ติดกันเลยแล้วก็ถัดจากเอเรียก็เป็นชเนตตี64แล้วก็ถัดจากชเนตตีก็เป็นอภิชยายุบล
1: ครับ
0: ครับแล้วก็เป็นถัดมาก็เป็นพีเคคงกระพันนะแล้วก
1: ็สองตัวไอ้เช่นเกม
0: มีบุญจันทร์เดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงนักกอล์ฟสองคนในสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่าคว้าแชมป์ในการในฐานะชื่อมันคู่คนแรกเป็นปรนุกนะครับบุษบากรสุขพันธ์ไปชนะการแข่งขันที่จีนนะครับไชน่า LPGA รายการ Straight Cup Ladies Classic นะก็ในจีนนี่คนนักกอล์ฟไทยเล่นเยอะแล้วก็เล่นดีด้วยโปนุกชนะก็ขึ้นมา48ดับมาอยู่297อีกคนหนึ่งที่ต้องพูดถึงว่าอาจจะเป็นขึ้นระลอกใหม่ของวงการกอล์ฟอาชีพของหญิงไทยคืออาชิรยาศรีวงหรือว่าวันออนนี่แป๊บน่าจะเคยได้ยินเทียนเป็นทีมชาติกับนี่เทิร์นโปรแล้ว
1: ครับน้องวันออนคร
0: ับ น้องวันออนเทิร์นโปรปุ๊บแมตช์แรกแชมป์เลย
1: เอาโล
0: ใช่
1: เทิร์นโปรรายการแรก
0: เป็นแชมป์เลย
1: ไปแข่งที่ไหนฮะ
0: ไปแข่งที่ปราณบุรีไม่แน่ใจสนามน่าจะสนามนั่นแหละสนาม
1: ปราณบุรี
0: ปราณบุรีโทษโทษ
1: ปราจีนบุรี
0: โทษปราจีนบุรี
1: ปราจีนบุรีก็ตรงข้ามนะฮะของเขาเรียกว่า
0: ถ้า70
1: มีอยู่สนามเดียวมีพาหก
0: พาหก
1: ใช่ยืนสนามเดียว
0: มีแท่นม่วงด้วยจำไม่ผิดอ่ะสิงห์ SAT ปราจีนบุรีเลดี้
1: ตรงข้ามกับนิคมอุตสาหกรรม
0: นะ
1: ของสามพัฒ
0: น์อ่ะแต่ก็คือวันออนเนี่ยมาแนวเป็นการคว้าเทิร์นโปรแมตช์แรกและเป็นแชมป์เลยแต่อันนี้ไม่ใช่การคว้าแชมป์กอล์ฟอาชีพรายการแรกของเธอ
1: ไม่ใช่
0: เธอเคยชนะมาแล้วแต่ว่า
1: ตอนนั้นเป็น
0: แอ
1: มเจอร์
0: เธอเป็นแอมแต่ว่าชนะแมตช์โปรมาแล้วชนะมา3ครั้ง
1: ชนะมา3แชมป์แล้วไปแข่งกับโปร
0: นะชนะมา3แล้วแต่พอนี้เทิร์นโปรปั๊บก็ยังแชมป์อยู
1: ่ยังแชมป์แล้วได้เงินด้วย
0: ใช่
1: รับทรัพย์เป็นก้อนแรก
0: อายุเพิ่งจะ17จากจังหวัดเลยนะครับ
1: อันนี้ก็
0: เ
1: ป็นน้องวันอ่อน
0: น้องวันอ่อน
1: ชื่อนี้มาเล่นกอล์ฟโดยเฉพาะเลย
0: อาชิรยาไม่เล่นอยู่ไม่ได้นะ
1: พวกฟีฟ่ามาเล่นกอล์ฟนี่ก็ไม่ใช่ตอนแรก
0: ใช่เทนนิส
1: เทนนิสเป็นเล่นเทนโดนี่ไม่ใช่
0: อาชิรยาศรีวงศ
1: ์ก็
0: ขึ้น65ดับมาอยู่443หลังจากคว้าแชมป์ที
1: ่17ปีนะ
0: 17ปี
1: นะครับคลื่นลูกใหม่มา

0: เหลือก็ไอ้เช่นทัว
1: เช่นทัวก็เยี่ยมเยี่ยม
0: ไม่มีดีกว่านี้ธงชัยเราก็อันดับไม่มีแล้วนะ
1: ธงชัยก็ไป
0: แข่งพวก
1: โลกเซเมียนะ
0: อาวุโสไปละ
1: ใช่ครับก็ธีระเดชยังเป็นมือหนึ่งของไทยอยู
0: ่ธีระเดช
1: สามโปรอาร์ม
0: โปรอาร์มมาเป็นมือหนึ่งแล้ว
1: 350ขึ้น3อันดับหลังจากที่แมตช์ล่าสุดในที่เล่นที่สวิตเซอร์แลนด์นะโอเมก้าหยุดเป็นมาสเตอร์ก็ผลงานดีทีเดียวนะจบอันดับ53เนี่ยไม่ผ่านตัดตัวนะในแมตช์โอเดที่สวิตเซอร์แลนด์สนามสวยมากสนามเนี่ยอีกไม่กี่เดือนก็เล่นไม่ได้แล้วเพราะจะเป็นสโนว์สกีรีสอร์ทเนี่ยคลองซูเซียร์เนี่ยนะคลองมอนทาน่าในสวิตเซอร์แลนด์นะ ถัดจากจิระเดชเป็นแจ๊สจิวัฒนานนท์นะครับ 383นะถัดจากแจ๊สเป็นแดนไทยบุญมา384นะแดนไทยนี่ก็ตอนนี้ดูใจกับเอริยานะ
0: ฮะแดนไทยบุญมาก
1: ับเอริยา
0: เอริยาจุฑานุการพูดเป็นเล่นนะอย่าพูดเรื่องลือนะเรื่องนี้นะมันไปกันเร็วนะ
1: ไม่ลือหรอก
0: นี่เขาลือกันมาจนถึงหูตัวแชปเลยเหรอตัวแชปมั่นใจยังไงถึงมาลือต่อฮะ
1: เอาประมาณนี้แล้วก
0: ันแดนไทยบุญมาเอริยาจุฑานุการเนี่ยนะเราไม่รู้จักกันตอนไหน
1: รู้
0: มีคนอยู่ต่างประเทศอ่ะ
1: ไม่ก็แบบวงเดียวกันแหละ
0: อ๋อเขาเป็นเรื่องดีนะ
1: ใช่ครับมาจากแดนไทยก็เป็นปาวิตั้งกมลประเสริฐ398นะฮะแล้วก็ถัดจากปาวิตก็เป็นสุทธิพัฒน์ประทีปเพ็ญชัย425นะถอยจาก419นะแล้วก็เบฟนี่กำลังฮอตนะ
0: เบฟ
1: สรุปวงชัยสิทธิ์นะชนะ2รายการติดในประเทศนะครับ
0: ครับ
1: ที่รำลูกกาแล้วก็ต่อที่บางกอกกอล์ฟคลับ431นะแล้วก็สดมแก้วกาญจนา437
0: โอ้นะไปไกลก็รวยๆแล้วนะ
1: สดมก็ยังในยูโรเปียนทัวร์หรือว่า DP เนี่ยก็เนี่ยหละ2รายการหลักสูตรก็ตกรอบทั้งคู่นะครับทั้งที่ British Master แล้วก็ Omega European Master โอกาสคีบคาร์ดเหนื่อยนิดนึงสดมนะสำหรับ DP World Tour นะครับแล้วก็สาริสุนรัตน์450ขึ้น5อันดับนะแล้วก็รัตนมรสีจันทร์465นะของไทยก็ประมาณนี้นะครับ
0: ครับ
1: นะโอ้เดี๋ยว
0: พูดถึงนะฮะ DP World Tour ถ้าไปแข่งที่สนามสวิตที่ว่าเนี่ยสวิตมีสนามกอล์ฟให้เล่น
1: มีคืออุตันอันนี้สวยจริงพี่ไอ้คลองซูเซียร์เนี่ย
0: มันเป็นสนามกึ่งภูเขา
1: ไม่หลุมเต็มเลย
0: เต็มภูเขาเลยนะ
1: บางหลุมเนี่ยกรีนเนี่ยมองลงไปเห็นหลังคาโรงแรม
0: อ๋อ
1: คือสนามมันเป็นหน้าหนามันจะเป็นสกีรีสอร์ท
0: อ๋อเหรอ
1: บางหลุมไม่เห็นไอ้ลิฟต์สกีอยู
0: ่พอหน้าหนาวเล่นไม่ได้แน่นอน
1: ติดไม่กี่เดือนก็
0: เลยกลายเป็นสกีไป
1: เป็นสกีรีสอร์ทระดับโลกนะคลองมอนทาน่าเนี่ยเป็นเมืองแห่งสกีงั้นฤดูมันก็จะเล่นได้อีกมันเป็นสนามไม่ยาวนะแต่เป็นสนามเขาแล้วก็บีบแล้วก็ใช้ไดรเวอร์ไม่ได้ทุกหลุมแต่สวยมากสวยแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสวยแบบสวยเกินไปอ
0: ่
1: ะ
0: ได้รางวัลที่หนึ่งสักงวดหนึ่งนะตัวแค่ไปกับผม
1: มันเขาเลยอ่ะไม่บ้านผมก็อยู่ตรง
0: ผมว่ามันเล่นสกีกันอย่างเดียวนะมันมีครบด้วยเลย
1: แล้วก็มันเป็นเมืองที่พวกเซเลบพวกดาราหลายคนเนี่ยเขานิยมไปมีบ้านอยู่ที่นั่นใช่พวกอดัมสกอตเซอร์โจกาเซียพวกดาราฮอลลีวูดหลายคนก็นิยมนักกอล์ฟหลายคนก็ไปอยู่ที่นั่นอย่างพอลเคซี่ที่ล่าสุดเกือบชนะไอ้แมตช์นี้ครับแพ้เพลย์ออฟเนี่ยเป็นอังกฤษเล่นกับลิฟตอนนี้ลิฟกำลังจะหมดฤดูกาลแล้วเขาก็มาเล่นในนี้ก็มีตอนนี้เป็น
0: เล่นได้สัก6เดือนไหมต่อปี
1: ไม่ถึงอาจจะต้องประมาณนั้น
0: โอริย่าเยอะไม่พังหมดเลยหรอผมว่ามันปกคลุมอ่ะ
1: ผมว่าหมายถึงว่าทั้งประเทศหรือว่าเฉพาะ
0: ไม่สนามที่แข่งพวกเนี้ย
1: น่าจะได้นะไม่น่าอาจจะมากหน่อยแต่ว่าเนี่ยผมว่าประมาณเดือน11เนี่ยน่าจะเริ่มยากแล้วพอเริ่มมีสโนว์ต
0: กเริ่มมาแล้ว
1: น่าจะยากแล้ว
0: โอ้ก็กลัวด้วยนะอนาคตพอเห็นตุงเนปาลกับทิเบตนี่นะเพราะว่าโลกร้อนมันมากขึ้นเรื่อยๆนี่แหล่งที่เป็นหิมะที่เป็นลำน้ำที่เป็นลำธารอะไรต่างๆมันละลายเนี่ยโอ้น่ากลัวโดยเฉพาะที่สูงด้วย
1: ดูภาพแล้วนึกถึงหนังในเรื่องนี้เลยไอ้อะไรอ่ะไอ้2012อะพี
0: ่วันหยุดโลกเลยนะ
1: กลัวทางธรรมชาติเวลานั่นขึ้นมาแล้วไม่รู้อะไรจะหยุด
0: มือคือมันเคยเป็นบึงเคยเป็นอ่างแล้วเป็นน้ำแข็งพอมันละลายขึ้นมาประกอบกับฝนตกโอ้โหมันกลายเป็นแบบ มันไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำมันพลังมันสูงมากอะ
1: ไอ้น้ำ
0: มวลน้ำ

0: มา
1: ไอ้น้ำแข็งนี่มันร่วงมาก้อนใหญ่มากนะเท่ากับสนามบอลไม่รู้กี่สนามแล้วคิดดูมันร่วงลงมาพันกว่าเมตรความเร็วเท่าไหร่
0: โอ้ใช่ก็หวังว่าเกิดครั้งนี้ครั้งเดียวนะอย่าเกิดอีกเพราะว่าไอ้สถานที่แบบเนี้ยในโลกเนี่ยมันมีเยอะนะไอ้ภูเขาสูงๆเนี่ยต่อของโลก
1: ของโลก
0: ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยสก็อตอยู่คนเดียวล่ะครับ
1: เพราะว่าพีเจทัวร์เขาหยุด2สัปดาห์เนี่ยสัปดาห์นี้ก็หยุด
0: แล้วข้ามเลยมั้ย
1: ก็มันไม่มีอะไรเปลี่ยน
0: ไม่มีอะไรเลยนะลอรี่ถือว่าเป็นอันดับ2ผมรายงานให้ก็ได
1: ้ลอรี่เป็นอันดับ2เชฟเลอร์เป็นอันดับ1แคมารอนยังแต่ลอรี่สัปดาห์นี้จะลงสนามที่เป็น Irish Open นะครับเป็นรายการของ DP World Tour นะ
0: แต่อีก2ปีข้างหน้าจะสนุกแน่นอน PJ เมื่อลิฟกอล์ฟมันสลายหายตัวไปนักกอล์ฟทั้งหลายก็จะมารวมตัวหาเส้นทางกลับมาสู่ PJ อีกรอบ
1: คือลิฟตอนนี้ปีนี้หมดปีหน้าเนี่ย
0: ไม่น่าจะมี
1: อาจจะยังมีแต่ไปตัวเองไปเป็นรายการเป็นทัวร์แบบจากเมื่อก่อนละ
0: เมื่อก่อนที่ตั้งตัวเป็นคู่แข่งของพีเจ
1: แข่งเงินรางวัลเยอะจะลดมาเป็นรายการเงินรางวัลไม่เยอะแล้วก็ผมว่าผู้เล่นบางคนยังอยู่เพราะว่าเขาคงติดสัญญาแหละเขายังติดสัญญานะ
0: แต่ว่าสัญญามันทำให้เขามีรายได้น้อยลงอะทำไงอะจากหลายสนามกลายเป็นเหลือปีไม่กี่สนามเงี้ย
1: แต่ที่มาที่น่าจะมากลับมาไม่อยู่ลิฟต์แน่ๆก็มีอย่างจอห์นรามบับบ้าวัตสันเนี่ยพอเคซี่ก็ไม่น่าจะอยู่ต่ออะไรพวกนี้ไม่น่าจะอยู่ลิฟต์ต่อแต่ก็คงจะหาทางเข้า PGA Tour จะมาทางไหนจะผ่าน DP ก่อนหรือเปล่า
0: ก็ต้องมาทาง DP World Tour นี่แหละ
1: ผมว่าที่ได้ประโยชน์เต็มๆนะในช่วง 3-4 เดือนที่เหลืออยู่แล้วก็ปีหน้าเนี่ยคือทัวร์อะไรมั้ยDP นี่แหละ
0: นักกอล์ฟดีๆจะมารวมตัว
1: ก็มา
0: เพื่อมาไต่เต้ากันใหม่
1: แต่ก็พิเศษไม่ได้ไง
0: มาไต่เต้ากันใหม่
1: ไม่ต้องไปกระจุกอยู่ตรงน
0: ี้แต่มันต้องลงมาไอ้เส้นทัวร์มากนะนักกอล์ฟไทยบ่น
1: นะซิ่งน้อยๆอยู
0: ่เอาละครับก็ประมาณนี้นะอันดับนักกอล์ฟของโลกแล้วก็ของไทยทั้งหญิงทั้งชายเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามาวิเคราะห์เรื่องของสวามครับนักกอล์ฟหญิงยุโรปกับอเมริกาเขาจะแข่งกันก็จะแข่งกันสัปดาห์
1: วันศุกร์นี่ครับ
0: สัปดาห์ถูกนี้แล้วนะ
1: 11
0: 12 13กันยายน
1: ใช่ครับ
0: แล้วหลังจากนั้นก็เอเชียนเกมต่อ
1: เอเชียนเกมนี่20ไปปลายอ่ะปลายกันยาต้นตุลา
0: ใช่ๆๆ
1: แต่ก่อนเอเชียนเกมมี President Cup ก่อนนะ
0: มี President
1: เอเชียนคัพที่อเมริกาเจอนานาชาติที่ไม่ได้
0: รวมที่ไม่ใช่ยุโรปแต่ไม่มีนักกอล์ฟไทยไปร่วม
1: ไม่มีเคยมีนักกอล์ฟไทยเล่นคนเดียวตั้งแต่มีมาคือธงชัยใจดีคนเดียวที่ติดทีมเมื่อ11ปีก่อนที่ยิงช่
0: อ
1: น
0: พักกันสักครู่เดียวครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพลัสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99

0: 24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
2: กอล์ฟทริกรับฟังกันได้เป็นประจำทางสถานีวิทยุอสมท FM99แล้วก็ นอกเหนือจากฟังจากหน้าปัดวิทยุแล้วนะจะอยู่ที่ไหนของเมืองไทยหรือทั่วโลกฟังได้นะครับ
3: ครับ
2: Facebook YouTube นะฮะมีเน็ตตรงไหนติดตามเราได้ตลอดเลยนะครับนะเอาละครับมาถึงเรื่องของซ้อมครับก่อนนะเอาผู้เล่นของทั้งสองทีมมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งแล้วก็ในสายตานะฮะของโปรเจกต์วิเคราะห์ว่านะคราวนี้ยุโรปหรืออเมริกาจะดีกว่ากัน
3: โอเคเอาที่ตัวก่อนนะ
2: ครับ
3: ผู้เล่นก่อนก็โซฮามก็คือรายได้ครับแหละรายได้ครับของ
2: ผู้หญิง
3: ของผู้หญิงอเมริกาเจอยุโรปมาเล่น2ปีครั้ง
2: ครับ
3: นะครับปีนี้
2: เพราะว่าเมื่อสักครู่ที่เราดูเรื่องของอันดับนักกอล์ฟหญิงอเมริกาติดท็อป10คนเดียว
3: ก็มีเนลลี่คนเดียว
2: ติดท็อป20แค่2คน
3: ใช
2: ่โอ้แล้วจะสู้ยุโรปได้หรือไม่นะฮะอ่ะมาว่ากัน
3: โอเคเอาที่อเมริกาก่อนนะทีมอเมริกาเนี่ยกัปตันของสหรัฐเนี่ยในครั้งนี้คือแองเจล่าสแตนฟอร์ดกัปตันก็ไม่ต้องเล่น
2: ไม่จำเป็นต้องเล่นเหมือนกับเป็นหัวหน้าทีมเป็นโค้ชเป็นอะไรนะแต่ไม่ถึงกับเป็นโค้ชนะเป็นคนจัดผู้เล่นลง
3: แข่งขัน
2: อะไร
3: เ
2: จออ
3: ย่าง น
2: ี
3: ้
2: ประมาณนั้น
3: นะก็มีประกอบด้วยนะครับทีมอเมริกาเนลลี่คอร์ด้าน ะหมายเลขหนึ่งของโลกนะแล้วก็ถัดอันดับโลกผมจะพูดตามอันดับโลกแล้วกันเนลลี่เป็นมือหนึ่งมือสองเป็นลอเรนคอฟฟี่นี่18ของโลกนะแล้วก็ถัดมาเป็นแอสตันคิมเนี่ยเราหลักๆเนี้ยเราจะไม่ค่อยรู้จักแล้วแอสตันคิมนะแล้วก็เป็นหญิงรุ่นหนิงไม่ใช่โทษแองเจลหญิงก็เหยียงอยู่ตรงนี้มันในเชนแก
2: แองเจลหญิงซึ่งเคยมาฮ
3: อ
2: นด้าเอลเจเรา
3: ใช่แล้วก็เจเนฟเฟอร์แคปโช
2: ครับครับโช
3: ว์แล้วก็ถัดจากแคปโชว์ก็เป็นเยเรมี่โนนะเยเรมี่โนแล้วก็เกาหลีเลยแหละแต่ว่าย้ายไปอยู่นั้นครอบครัวย้ายไปอยู่นั้นแต่เด็กนะครับแล้วก็ถัดจากเยเรมี่โนก็เป็นแองเดรลีแองเดรลีนี่ก็น่าจะไม่แน่ใจว่าเกาหลีหรือจีนน่าจะไปอยู่ที่นั่นนะใช่ครับ
2: ตอนก็ถ่ายรูปหมู่กันหน้าตาจะดูเป็นอเมริกาสักกี่คน
3: ถ้าไม่ใส่ธงไม่ใส่หมวกและตัดพวกหัวทองห
2: มอนถ่ายรูปหมู่ว่านี่คือทีมอเมริกาทำไมหน้ามันออกเกาหลีออกไปทางจีนเยอะ
3: หน้าเอเชียเกินครึ่งอ่ะพี่จริงนะหน้าฝรั่งมีประมาณ 3-4 คนเท่านั้นเองนะจัดจากแองเดลีก็มีไอเลสันคอร์ปุสอดีตแชมป์ยูเอสโอเพนแล้วก็เอลิสันลีอันนี้คือกลุ่มนี้คือติดตามคะแนนนะครับที่ติดตามการเลือกของกัปตันมีลินดี้ดันแคนนี่เป็นรุกกี้ก็คือเล่นครั้งแรกนะโรสจางอันนี้ก็การเลือกของกัปตัน
2: เลือก
3: ก
2: ัปตันชอยนะ
3: แล้วก็เมเกนคังนี่ก็เป็นอเมริกันแต่ว่าสายเลือดนี่เป็นชาวมง
2: แมวมง
3: อะไรใช่ใช่ก็ครอบครัวเนี่ยย้ายหนีภัยสงครามไปตั้งแต่เธอยังไม่เกิดเธอเกิดที่นู่น
2: ครับ
3: แต่เมเกนแคนนี่ก็ติดหลายสมัยแล้วนะครับก็นี่คือทีมอเมริกันนะฮะก็จะมีเนลลี่เนี่ยเป็นตัวหลักแล้วก็ลอเรนคอฟลินที่ยังปีนี้ยังมีชงมีแชมป์ในปีนี้ว่าหรือปีที่แล้วนะมีปีนี้มีชนะบ้างนะครับน่าจะเป็นกำลังหลักของสหรัฐเลยนะในขณะที่ยุโรปนะครับ
2: ยุโรปหลากหลายครับ
3: ยุโรปอาจจะไม่มีมือหนึ่งเหมือนแล้วมันไม่มีท็อป5เหมือนทีมอเมริกาแล้วก็เอเชียแต่ว่าเฉลี่ยก็ค่อนข้างดีนะกัปตันทีมยุโรปคืออานานอร์ทควิสอานานอร์ทควิสก็เพิ่งจะประกาศรีไทร์จากการแข่งขันไปเมื่อแมตช์ที่แล้วแมตช์ส่งท้ายเนี่ยแมตช์ที่เย็นรุ่นหญิงชนะครับ
2: โอ้ครับ
3: อานาก็เล่นสั่งลาแล้วไม่แข่งแล้ว
2: นอนรถพึกนะ
3: ก็คงไปทำหน้าที่อื่นแล้วก็คงอยู่ในวงการกอล์ฟแหละเป็นกัปตันนะฮะก็จะนำโดยท็อปแรงก็ลอตตี้โหวตไปอังกฤษ
2: ครับ
3: นะเป็นคู่อังกฤษสองคู่นี้น่าจะเป็นผมว่าได้เล่นทุกแมตช์ลอตตี้โหวตกับชาลีฮอลเนี่ยมือ6กับมือ7ของโลกเนี่ยนะแล้วก็ถัดมาเนี่ยท็อป20เนี่ยทีมยุโรปมี3คนเลยนะมีเอสเตอร์แฮนสเลตเป็นเยอรมัน นี่ก็เกือบจะชนะเมเจอร์มาเป็นเยอรมันนะเป็นมือ3นะของแล้วก็ถัดจากเอสเตอร์นี่ก็เป็นนี่เลยครับมายาสตาร์คเป็นสวีเดนเนี่ยมาสวีเดนมี2คน
2: คนนี้เก่งคนนี้เก่ง
3: มีอดีต
2: เ
3: จ้า
2: หน้าที
3: ่ประเภทแล้วก็บุคลิกอย่างเงี้ยแมตช์เพลย์ชอบเป็นสไตล์ดุดันเล่นบุกนะสวีเดนมี2คนมีมายาสตาร์คแล้วก็ลินกรันลินกรันนี่ก็ดีตัวมีประสบการณ์อ่ะตัวประสบการณ์เยอะแล้วก็ซีลินบูเตียฝรั่งเศส
2: คนชลบุรีเรา
3: แล้วก็มีนาน่าเคิร์ตแมทเซ่นที่เป็นเดนมาร์กแล้วก็คาราต้าซิกันด้านี่เป็นสเปนไม่ต้องพูดถึงกันแมทสเปนเที่ยวลากดิน
2: ครับ
3: แล้วก็เมื่อ2สมัยก่อน10ปีที่แล้วก็เป็นคนทำแต้มทำให้ยุโรปได้รักษาถ้วยไว้ได้ด้วยนะกัปตันพิกของยุโรปมีเลโอน่าแม็กควายที่เคยเล่นกับพี่แป๊ะที
2: ่ไอร์แลนด์
3: เคยเล่นพี่แป๊ะที
2: ่ฮอนด้า
3: ที่สยาม
2: ที่คาโปคอส
3: นะเป็นไอร์แลนด์นะครับเลโอน่าแม็กควายนะครับแล้วก็ถัดมามีจูเลียโลเปสลาเมเรสนี่คือหนึ่งในคนที่ตีไกลสุดในวงการกอล์ฟหญิงปัจจุบัน
2: เป็น
3: สเปน
2: เป็นสเปน
3: ตีไกลแบบไกลมาก
2: ช็อตแรกนี่โอ้โห
3: มีสองแตกขึ้นอ่ะพี
2: ่
3: ไกลจริงไกล
2: ใหญ่ปืนใหญ่
3: แล้วไม่เบ่งด้วยนะไกลไกลจริงจังเลย
2: ทีนี้ดูจากนักกอล์ฟ12คนแล้วเนี่ยไม่มีเนเธอร์แลนด์เลยแล้วทำไมเขาไปเลือกสนามที่เหนือที่แหลมไม่อาศัยความได้เปรียบบ้างเลยครับทางทีมยุโรป
3: คงเลือกไว้ล่วงหน้าก่อนหน้านั้นแล้วล่ะแล้วก็คงเป็นคิววนๆคือเขาก็จะสลับกันจัดระหว่างยุโรปกับอเมริกาครั้งที่แล้วเนี่ยเล่นที่ครั้งที่แล้วเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยเล่นที่สหรัฐนะครับเล่นที่เวอร์จิเนียครั้งนี้มาเล่นที่ยุโรปบ้างก็เป็น
2: ไปเลือกเนเธอร์แลนด์
3: ก็คงตามคิวตามตารางแต่ผมว่าดีแล้วนะพี่เพราะว่าจะได้กระจายมันไม่ใช่ว่าต้องกระจุกอยู่ในอังกฤษไอร์แลนด์หรือว่าสเปนแค่นี้ลองไปประเทศอื่น
2: ไม่คิดความได้เปรียบ
3: แม้ว่า
2: ใช่ไหม
3: คือได้เปรียบไงก็ลองดีอ่ะยุโรปต้องทำนั้นต่อให้ตัวอาจจะดูนั่นนะแต่ว่าเล่นแล้วค่อนข้าง
2: สรุปแล้วทีมอเมริกาดูดีกว่าในสายตา
3: ไม่เยอะดูดีกว่าไม่เยอะ
2: ไม่เยอะ
3: เพราะมีเนลลี่อยู่แต่ว่าคนเขาในอเมริกามีมือหนึ่งอยู่แต่ความกระจัดกระจายเฉลี่ยยุโรปแน่นอยู่นะแล้วก็มีตัวที่แบบยุโรปเหมือนกับเมนทาลิตี้ในการเล่นแมตช์เพลย์เขาอยู่ในดีเอ็นเอไม่รู้นะทั้งไรเดอร์ทั้งโซฮามเนี่ยดูตามหน้ากระดาษเหมือนได้เป็นรอง
2: แต่เวลาเป็นจริงเขารู้รักสามัคคีกันเวลาเขาจับคู่เขาก็ทำได้ดีกว่า
3: ทั้งที่อเมริกาก็คุยภาษาเดียวกันแล้วก็ทำก็คล้ายกัน
2: แต่ว่า
3: โอ้ยุโรปอาจจะพูดอังกฤษได้แหละแต่ว่าถามว่าเขาก็แต่ละคน
2: เหมือนความเป็นจริงของโลกนี้ไงว่าเราต้องรวมตัวกันนะถ้าสู้กับอเมริกานะเราต้องรวมกันเหมือนกับ EU ไงเขาต้องรวมตัวกันอะไรอย่างนี
3: ้ผมจะไม่ได้ดูตาต่อรองนะเดี๋ยวผมคิดให้ว่าผมก็คิดว่าต่อให้เล่นที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยผมก็คิดว่าเขาก็คงมองว่า
2: อเมริกาเป็นต่อ
3: แหละเพราะอเมริกาไม่การในขันเวททีมเนี่ยต่อให้ยังไงนี่ไงอเมริกาหุ้ยจะสูสีมากพี
2: ่ครับ
3: บางคนอาจจะให้ร่วมเลยนะเนี่ย
2: เหรอ
3: สูสีมาก
2: สูสี50-50
3: ใช่เพราะว่าอย่างที่บอกเขามีอเมริกามีมือหนึ่งแต่มือหนึ่งก็หลังๆก็ฟอร์มเนลลี่นี่ประจำเลยนะมาถึงโซฮามในไรฟอร์มดาวทุกที
2: ฟอร์เล่นส่วนตัวเล่นดี
3: ไอตอน
2: หน้าตาเธอบุคลิกเธอเป็นคนไม่คุยกับใครอยู่แล้ว
3: คือไอตอน2ปีก่อนที่แบบโอ้โหกีดแชมป์แล้วเหรียญทองอะไรเนี่ยมาตัวแม่ก็ไม่ดีนะ
2: เดินอยู่คนเดียวเล่นอยู่คนเดียวเข้ามานี่สไตล์อเมริกาเขานะก็ผมก็เชียร์ยุโรปไปครับนะ
3: เขาให้ใกล้เคียง
2: ให้เงินยูโรชนะเงินดอลนะ
3: ใกล้เคียงไม่ได้อเมริกาเป็นต่ออย่างเห็นได้ชัดเหมือนปีอื
2: ่
3: นปีนี้ค่อนข้างใกล้เคียงแม้ว่าอเมริกาจะมีเนลลี่คอร์ด้าอยู่ก็ตาม
2: พวกเราได้ดูไหมมีถ่ายทอดไหม
3: ไม่มีผมแต่ทาง
2: เอเ
3: ช
2: ีย
3: มีแน่แน่
2: ทางทรูดิถ้าพวกนี้ต้องทรู
3: นะคือปกติโซฮามเนี่ยมันนับจะมากับ LPGA แต่เนื่องจากว่ามันเล่นที่เนเธอร์แลนด์ด้วยครับไม่แน่ใจว่าไปอยู่กับเลดี้ยูโรเปียนหรือเปล่าซึ่งเลดี้ยูโรเปียนเนี่ยน่าอยู่กับน่าจะมีรายการอยู่กับทางทรูวิชั่นแต่ผมดูตารางทางทรูแล้วไม่เห็นนะ
2: ยังไม่เห็นยังไม่มีการเลี้ยงพันเลยนะ
3: เดี๋ยวถ้าทราบทาง
2: มา
3: แต่ตอนนี้ยังไม่เห็นเลย
2: เพราะถ้าแข่งที่เนเธอร์แลนด์คนไทยก็ดูได้ง่ายกว่าแข่งที่อเมริกา
3: ไม่ดึกนอนไม่ดึกนะ
2: ใช่แล้วมันห่างแค่5ชั่วโมงนะครับ
3: อยากเจอเอางี้เลยท้าเลยเนี่ยยุโรปอเมริกากับนี่เลยยุโรปรวมกันเจอ เอเชียหน่อย
2: ไม่มีใครกล้าหรอกตอนนี้ตับเป็นตอบหญิงนะเอเชียเราเป็นเจ้าโลกนะเอาไปดูเอเชียนเกมกันครับนะเรื่องใกล้ตัวเราขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะเป็นเรื่องของนักกีฬาต้องเอเชียเท่านั้น
3: เอเชีย
2: น
3: ั่นใช่ใช
2: ่จะอยู่ยุโรปอเมริกาเล่นไม่ได้นะทีนี้การเป็นตัวทีมชาติเนี่ยซึ่งเอเชียนเกมนี้เป็นครั้งที่2ที่ให้โปร
3: ให้ตัวเล่น
2: มีโอกาสด้วยครั้งแรกก็คือที่จีนคราวที่แล้วฉะนั้นก็จะมีตัวเลือกมากขึ้นของแต่ละชาติชาติที่มีนักกอล์ฟเป็นโปรเทิร์นโปรทัวริงโปรหลากหลายก็ได้ประโยชน์นะส่วนชาติที่ไม่มีเลยนี่ก็เสียประโยชน์ไปเพราะว่านักกีฬาเนี่ยเป็นรองนะฮะฉะนั้นก็จะมีชาติที่จะเก่งๆเรื่องกีฬากอล์ฟแล้วก็เทิร์นโปรแข่งขันกันก็มีพวกเกาหลีญี่ปุ่นเป็นหลัก
3: ญี่ปุ่น
2: แล้วก็ไทยจีน
3: ไทยจีน
2: มี4ชาติเนี่ยหลัก
3: ๆเลย

0: วอตเตอร์เรือเขาไม่ได้มาด้วยนะครับมาเฉพาะฟุตบอลนะ
1: มายุ่งเลย
0: มายุ่งเลยฉะนั้นจะมีชาติรองๆก็มีพวกฟิลิปปินส์โผล่มาบ้าง
1: ฟิลิปปินส์คือเขามีแต่เขาไม่ได้มาต่อเนื่องเหมือนเราเขามีหายบ้างอะไรเงี้ยไม่ได้มาแบบเป็นระลอกเหมือนเรา
0: ส่วนนะถ้าเป็นชายนี่เกาหลีจะเต็งหนึ่งตลอดเพราะว่าใครได้เหรียญทองนี่ไม่ต้องเป็นทหาร
1: ไม่เป็นทหาร
0: มีอาสาสมัครอย่างเต็มเลย
1: มาเต็มหมดเลย
0: ทีนี้ไปดูไล่เรียงรายชื่อกันเอาหญิงก่อน
1: เอาของไทยก่อนของไทยพี
0: ่ของไทยของไทยนะของไทยเราจะมีพัชรจุฑากรุงพันธ์โรเปียโนคู่นี้คือเหรียญทองประเภททีมแล้วก็บุคคลคือโปเปโนนะคราวที่แล้วได้2ทองที่จีนนะฮะอีกคนก็เป็นซิม300
1: ไง300ก
0: ็คือโปตาวงทวีลาภ
1: 3คนเป็นนักกอล์ฟอาชีพหมดถูกมั้ย
0: เป็นอาชีพหมด
1: ใช่ๆอันนี้ของไทย
0: ส่วนชายจะมี1อเมเจอร์คือน้องฟีฟ่าแต่ลูกปีเขาไม่ธรรมดา
1: แชมป์ไอ้คือลูกปี
0: แล้วก็มีสะดมแก้วกาญจนาแล้วก็ภูมิศักดิ์แสนสิน
1: ก็2โปร1แอมนะของไทยก็น่าจะเป็นหนึ่งในตัวเต็งแหละ
0: ครับ
1: คราวนี้เราไปดูทีมที่คาดว่าจะเป็นคู่แข่งของไทยนะเริ่มที่อันแรกก่อนผมมองญี่ปุ่นก่อนเลยนะพี
0: ่ญี่ปุ่นซึ่งหญิงเขาก็เก่งชายเขาก็เก่งนะฮะแล้วหญิงนี่โอ้โหแค่ระดับรายการในประเทศพวกโปรเขาเล่นกันโอ้โหเป็นร้อยๆคนเลยนะ
1: โอ้คือหูตัวแน่นมากเลยนะตัวใน LPGA Tour หรือว่า JL เนี่ยตัวแน่นมากแต่ไม่มา
0: ไม่มีใครมาเลยห่วง LPGA เอเชีย
1: ก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: ซึ่งมี4ชาติก็
1: หรือว่าเป็นนโยบายหรือว่ายังไง
0: มันขึ้นกับตรงไหน
1: ปรากฏว่าทีมหญิงเนี่ยของญี่ปุ่นจัดเนี่ยสมัครเล่นหมดเลย
0: โอ้นี่ถือเป็นข่าวดีของนักกอล์ฟสาวไทยเลยนะ
1: คือจัดเป็นสมัคร
0: เขาเลือกอเมเจอร์หมดเลย
1: อเมเจอร์แล้วอเมเจอร์ไม่ใช่อเมเจอร์ธรรมดา
0: แล้วฤดูกาลนี้สาวญี่ปุ่นพวก LPGA นี่ตัวดีๆเยอะมาก
1: ตัวดีเดี๋ยวเขาไม่สะดวกมาหรือว่าไม่หรือว่าเป็นนโยบายของทางสมาคมเขาไม่นะหร
0: ือ
1: ว
0: ่
1: า
0: ให้โอกาสให้โอกาสเด็กถ้าเป็นนโยบายก็คงอยากให้เด็กมีโอกาสแต่ถ้าบ้านเรานี่ไม่ได้นะบ้านเรานี่ต้องหวังเหรียญด้วยไง
1: ก็ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีของหญิงนะจะมีอย่างไอกัตโตอันนี้เรียนมัธยมอยู่
0: มัธยมเอง
1: มัธยมนะ
0: คงไม่ใช่มัธยมต้นนะมัธยมปลายแล้วกัน
1: ไม่ต้องอย่างนั้นแล้วมีชินจิมามิกะอันนี้เรียนปีหนึ่ง
0: ปีหนึ่งมาอะไร
1: มาอะไร
0: แต่ก็ไม่เจอเหมือนกัน
1: แล้วก็อีกคนหนึ่งคือไอรานางาสวะอันนี้ก็เรียนมหาวิทยาลัยอยู
0: ่
1: มันต้องสามคนหนึ่งเป็นของหญิงนะของญี่ปุ่นนะผมก็ถือว่า
0: เขาได้เปรียบเรื่องสนามแล้วครับ
1: ได้เปรียบเรื่องสนาม
0: ได้ซ้อมนานกว่าชาติอื่น
1: ๆแต่ก็ให้อย่างทีมบอลญี่ปุ่นเขาชอบอย่างนี้นะผมสังเกตดูว่า
0: เวลาทีมบอลนี่ถ้าอยู่23เขาจะส่งประมาณอยู่20
1: ใช่ไหมคือมันจะส่งแบบอายุน้อยกว่า
0: อายุน้อยกว่า
1: ครับ
0: คือเขาเรื่องเหรียญไม่สำคัญเขาต้องการพัฒนาเด็ก
1: ในขณะที่ของชายเนี่ยก็มีส่วนผสมของอาชีพแต่ว่าตัวท็อปของประเทศเขาอย่างฮิเดกิมัตสึยามะกับทางด้านดิวให้ซาสุเนะเนี่ยไม่มาทั้งคู่นะกลายเป็นเคตะนากาชิมะแต่คนนี้เก่งคนนี้เคตะนี่เป็นอดีตสาวเล่นมือหนึ่งของโลกแต่ปัจจุบันเทิร์นโปรแล้วก็ชนะในยุโรปมาแล้วด้วยเล่นใน PGA ปัจจุบันมานะครับคาสุกิฮิกะอันนี้ก็เป็นนักกอล์ฟอาชีพมีประสบการณ์เยอะ
0: สอง
1: ตัวนี้เป็นตัว
0: ละ
1: ตัวแต่คนที่สามนี่เป็นแอมเข้าใจว่าเป็นคู่แข่งฟีฟ่าอยู่ด้วยนะคนที่สามเนี่ยอยู่ปีเหมือนจะอยู่ปีสามนะอยู่ปี3 Arizona University of Arizona FIFA นี่ Arizona State นะแต่ว่าคนเนี้ยเรียนอยู่ที่ Arizona ชื่อว่าไทชิโมโตะนะก็เป็น2โปร1แอม
0: รุ่นเดียวกับ FIFA
1: รุ่นน้องนิดนึงแต่ว่าน่าจะเคยเจอกันมาน่าจะเคยเจอกันมา
0: ในระดับมือกันมาแล้ว
1: คู่นี้ถูกคู่เลย
0: แสดงว่าชายนี่ของญี่ปุ่นไม่ธรรมดาเอาจริงแต่หญิงนี่จัดให้ชาติอื่นเล่น
1: ประสบการณ
0: ์จีนล่ะ
1: จีน
0: ล้วนหนิงมาไหม
1: หญิงล้วนหนิงเนี่ยจีนเนี่ยจัดเต็มใช้ได
0: ้โอ้ชุดใหญ่ใส่สู
1: ทใช้ได้เลยอ่ะพี่แปะจีนเนี่ย
0: จีนหญิงก่อน
1: จีนหญิงเนี่ยนำโดยหญิงล้วนหนิง
0: โอ้ยมือห้าโลก
1: นะแล้วก็อีกคนหนึ่งคือหลุยย่านมันก็อาชีพเหมือนกัน
0: ครับอีกคนหนึ่ง
1: คนที่สามนี่เป็นหวังซินหญิงเข้าใจว่าเป็นอาชีพเหมือนก
0: ัน
1: ไม่แน่ใจจริงแต่ว่าค่อนข้างแน่นน่ะตัวดีเลย
0: เห็นดีเลยหวังเหรียญเลย
1: คือประมาณว่าดีที่สุด
0: ถ้าดูจากอันดับโลกแล้วจีนเนี่ยอันดับดีที่สุด
1: ใช่เขามีท็อปแรงของทัวร์นาเมนต์อยู่ไงค
0: ือทีมดีสุด
1: จับแน่นเลยอ่ะถ้าเป็น
0: นักหญิงแข่งสำคัญเลยนะฮะหญิงเนี่ย
1: เขาหญิงเป็นเต็งหนึ่งเขาให้จีนเป็นเต็งหนึ่งผมไม่แปลกใจให้เรื่องนี
0: ้ยูรุหนิงมาเนี่ย
1: ไม่แปลกใจผมไม่แปลกใจนะถ้าเกิดว่าทาง
0: สนามที่ญี่ปุ่นมันจะเข้าทางนักกอล์ฟญี่ปุ่นเขานะไฟเวย์แคบ
1: ๆก็เป็นไปได
0: ้เล็กๆอะไรเงี้ย
1: ของชายนี่ถือว่าไม่ได้ชุด A ประมาณ B แล้วกันดิงเวนยี่ก็เป็นดิงนำโดยดิงเวนยี
0: ่นี่ก็โปร
1: ฮะโปรทั้งหมดเลยมั้งดิงเวนยี่จูย่านห้าแล้วก็จางหยุนชีอีก2คนไม่รู้จักจะดิงเวนยี่เคยเห็นอยู่
0: ครับอันนี้ชื่ออาจจะไม่คุ้นพวกเรานะ
1: พวกตัวท็อปของโลกของจีนของชายอย่างหลี่เฮ่าฉงแล้วก็โต้ชื่อเฉิงที่เล่นใน PGA นะกูไม่มา
0: PGA เขาไม่มาระดับเอเชียนเกมแล้ว
1: จริงๆมันมี2คนเล่นใน PGA คือหลี่เฮ่าฉงกับโต้ชื่อเฉิงเนี่ยทั้งคู่นี้ไม่ได้มาชุดชายจะหย่อน
0: กว่าหญิง
1: จาก2ปีแล้วนิดนึง
0: ชายจีนชายไทยสู้ได้เอางี้ละกันแต่หญิงจีนกับหญิงไทยเนี่ยเราเป็นรองเล็ก
1: ๆเอานี้ไปดูเกาหลีใต
0: ้เทียบกับญี่ปุ่นก็เช่นกันเราได้เป็นต่อเรื่องทีมหญิงแต่ก็สูสีเรื่องทีมชาย
1: ใช่
0: มีสองชาติแล้วนะครับเกาหลีครับเกาหลี
1: เนี่ยเอาทีมเอาชายหญิง
0: เอาชายคนที่ชายตื่นเต้นมากเลยผมอยากเห็นมือดังๆเข้ามา
1: คือมือดังๆหลายคนเขาได้ไปแล้วครั้งที่แล้วเขาก็ให้โอกาสคนอื่นได้
0: ขึ้นเลยถ้ามาแล้วได้แชมป์เรียบร้อยไม่ต้องเป็นทหารแล้วก็ต้องเปิดทาง
1: คันนี้ทอมคิมนำขบวนโดยทอม
0: โอ้โหนี่อยากมา
1: ทอมคิมก็จัดว่าเป็นท็อปแรงค์ของผู้เล่น
0: ที่ดีสุดของฝ่ายชาย
1: ในปีในการแข่งชิงมือ30ของโลก
0: โอ้นี่ให้เต็งหนึ่งที่จะคว้าทองของบุคคลชายนะ
1: คือถึงข่าวทอมคิมแล้วครับเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยที่กวางเจาเนี่ยเป็นคิมซีวูแล้วก็อิมซุงเจมาแล้วก็ได้ปลดประจันการไม่เรียบร้อยแล้ว
0: เรียบร้อยแล้ว
1: ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้แล้ว
0: เพราะทีมชายของเกาหลีเขาเหรียญทองแน่ๆ ใช่ไหมทีมชายก็ได้นะ
1: กลัวหมดเลยพี
0: ่
1: ทอมคิมเนี่ยมือหนึ่งอายุ24ปีมือสองเป็นคิมซงฮยอนเล่นในสองคนที่ PGA ทั้งคู่นะ
0: โอ้โหระดับ PGA ทัวร์นะครับมาเล่นในเช่นเกมฮะ
1: คิมซงฮยอน
0: หวังไม่ต้องเป็นทหารนะ
1: คิมซงฮยอนเนี่ย28ด้วยอายุเนี่ยต้องเน้นเลยเพราะมันใกล้จะ
0: สุดท้ายแล้ว
1: ใกล้จะละ
0: สุดท้ายแล้วยังทำไม่ได้ทองคราวนี้อีกเพราะทหาร
1: ยังทำคิมยังมีโอลิมปิกได้อยู่นะไปชั้นเกินได้อีกทั้งสองนำเป้าหมายเนี่ยนะในขณะอีกท่านสุดท้ายนี่เป็นชื่อว่ามอนดูย็อกมี่35นะเป็นตัวเก๋านะ
0: ฉะนั้นทีมชายให้เกาหลีแต่งหนึ่ง
1: โนชัว
0: แต่งหนึ่งเลยอาจจะคว้าทั้งสองทองเลยนะทั้งบุคคลท
1: ั
0: ้งทีม
1: เพราะทีมได้ก็
0: บุคคลก็ทิ้งๆบ้างก็ได้
1: ทีมนี้เขาเล่น3คนเข้าเบสทูนะแต่ละวันเอาแต้มดีสุด2คนคิดเป็นคะแนนทีมแล้วก็รวม4วัน
0: ครับเพราะว่าชายคราวนี้ก็ส่งแค่3
1: แถมเมื่อก่อนส่ง4
0: ทุกครั้งส่ง4
1: ตอนนี้ส่ง3เท่าหญิงของหญิงเนี่ยผมประหลาดใจมากเลยครับพี่ปะ
0: หญิงเกาหลีเหรอ
1: เออหญิงเกาหลีนี่แบบคือเขาบอกว่าล่อนจดหมายเชิญให้กับท็อป15ของผู้เล่นตามอันดับโลกของเกาหลีแล้ว
0: ตามความประสงค์ของท่านขอแบบสมัครใจปรากฏว่ามีใครสมัครใจเลย
1: ไม่มีใครมาเลย
0: โอ้โหดูสิ LGA มันมาเอเชียหมดเลย
1: แล้วปรากฏว่าส่งชุดเด็กแบบไม่ใช่เด็กมัธยมหาลัยนะเด็กมัธยมเลยหมดเลยนะเนี่ยพาร์คโซจินเนี่ยอยู่ไฮยูอะไรเนี่ยซงโซมัมเกิร์ลไฮสคูล
0: โ
1: ลคิมกยูบินเนี่ยก็อยู่ฮักซันเกิร์ลไฮสคูลม
0: ั
1: ธยมอีกแล้วก็มียัง
0: เด็กมัธยม
1: ยังยุนโซคือแบบ
0: แสดงว่าสาวเกาหลีกับสาวญี่ปุ่น
1: เป็นชุดเด็กเลย
0: เป็นชุดเด็กนะฮะฉะนั้นโอกาสของเราที่จะได้เหรียญทองก็มาจากทีมหญิงนี่แหละ
1: ทีมหญิงมีโอกาส
0: ไม่ทีมหญิงก็บุคคลหญิงนะโอ้ถ้าเทียบกับชายแล้วตอนนี้เราเป็นรอง
1: เกาหล
0: ีบานเบอร์เลยอ่ะ
1: เกาหลีนั่น
0: ระดับ PGA เขามาเองอ่ะครับเราแค่เอเชียนทัวร์
1: แล้วผม
0: ดีพีโอทัวร์
1: เกาหลีเนี่ยไม่ได้มาแบบเล่นๆอ
0: ่
1: ะ
0: ออกมาเพื่อจะโหเรื่องทหารนึกสองกันนะสองปีอ่ะ
1: ผมจำได้ว่าตอนนั้นเมื่อประมาณทราบโอลิมปิกที่โตเกียวเนี่ยคิมซีวูกับอิมซงเจเนี่ยมีคิวต้องเล่นเมเจอร์ก่อนแล้วพักสัปดาห์หนึ่งแล้วเล่นโอลิมปิกเลือกไม่ไปเมเจอร์นะเพื่อไปเตรียมตัวนะเพื่อไปซ้อมไม่ใช่เพื่อไปแข่งโอลิมปิกนะ เพื่อไปซ้อมเฉย
0: ๆผมเลยนะ
1: สำหรับโอลิมปิกยอมไม่ไปเมเจอร
0: ์ก็ดึงหารสำคัญไง2ปีถ้าไปติดตาม2ปีนี่เงินหายเท่าไหร่อ่ะ
1: แล้วมันออกมาไม่เหมือนเดิมด้วย
0: แล้วในโอลิมปิกก็เหรียญได้เหรียญ1ก็ได้แล้วนะเหรียญทองแดงก็ได้นะ
1: โอลิมปิกเหรียญใดเหรียญหนึ่งก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นเอเชียนี่ต้องทอง
0: ห
1: ลีต้องเก
0: าหลีแล้ววันนี้ก็บทสรุปนะของกีฬากอล์ฟในเอเชียนเกมคราวนี้ที่นาโกย่าทีมชายเต็งหนึ่งก็เป็น
1: เกาหลีรายการแล้วนะ
0: เกาหลี
1: ผมคิดว่าเกาหลีตาม
0: ทีมหญิงเต็งหนึ่งก็เป็นจีนนะส่วนเต็งสองเป็นไทย
1: เพราะว่าเกาหลีญี่ปุ่นเขา
0: เอาแหวนมัธยมมาเล่นกับเรา
1: ชุด
0: เรามีโอกาสลุ้นเลยแล้วก็เผลอๆถ้าจีนเขาได้นะได้บุคคลไปเราได้ทีมฮะก็แบ่งกันสมน้ำสมเนื้อใช่ไหมล่ะเพราะตัวเฉลี่ยแล้ว3คนเราสูสีนะประมาณนี้ส่วนชายนี่พูดแล้วโอ้โหยากว่ะ
1: แล้วเขามาย
0: ากมาก
1: เขาไม่ได้มาเขาคงเน้นแบบเน้นเลย
0: ดูแล้วยากจริงๆถ้าจะมีโอกาสก็คืออาจจะมีบุคคลเข้าไปได้เหรียญเงินเหรียญทองแดงนะประมาณนั้นนะจุดแต่ก็ให้กำลัง
1: ใจไปกระพริบเลย
0: เหรียญทองของประเทศไทยนะ
1: พี
0: ่เหรียญทองของประเทศไทยกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ2ล้าน2ล้านเหรียญเงินได้1ล้าน
1: นี่ไง
0: ทองแดงได้ 500,000 นะก็ไม่ใช่น้อยนะนี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นกำลังใจให้นักกีฬากอล์ฟมาเล่นไง
1: แล้วทอมคิม
0: มันถือว่าได้แชมป์ในรายการปกติอ่ะ
1: ใช่ใช่อย่างทอมคิมเนี่ยก่อนในเช่นเกมเนี่ยเขาเล่นPresident Cupก่อนด้วยนะPresident Cupเหนื่อยใช้ได้นะแต่ติดยังไงก็ต้องมา
0: President
1: ติดด้วย
0: ของเอเชีย
1: President Cupปุ๊บแล้วมาเล่นในเช่นเกมต่อ
0: President เขาแข่งกันที่ไหนอ่ะ
1: President แข่งที่สหรัฐ
0: แข่งสหรัฐ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่โอ้ยบินมาญี่ปุ่นก็รอไปเกือบ
1: ก็จะมาผมว่าถ้าไม่ใช่อย่างเงี้ยผมว่ามีพัก
0: ยังไงมา
1: แต่ยังไงก็ไอ้เนี้ยงานนี้ไงก็ต้องมา
0: ครับเรื่องทหารนี่สำคัญ
1: ใหญ่
0: แล้ววัยของเขาเนี่ยมันต้องแล้วนะมันต้องเป็นแล้วนะประมาณนี้ครับเห็นภาพแล้วตอนนี้เรื่องกีฬากอล์ฟเอเชียนเกมไปดูข้อความกันครับ
1: ครับ
0: ท่านนี้3373บอกว่าซ้อมแล้วมีอาการบาดเจ็บกำมือซ้ายไม่ได้ครับจะตีได้ไหมครับกำลังตีดีๆเลยเกิดอะไรขึ้นในมือซ้ายตอนนี้กำไม่ได้
1: อ
0: ัน
1: นี้ต้องปรึกษาหมอด้วยนะแต่ถ้าในถามในทางกอล์ฟเนี่ยอย่างแรกคือจับกริปไม่ถูกหรือเปล่าพอจับไม่ถูกมันเลยต้องทำให้ต้องกำแน่นกริปมันเลยกระชับ
0: ครับ
1: นะแล้วมันผมเดาว่าลองเดานะอาจจะกลับอยู่ในอุ้งมือมากไปไหมพออุ้งมือมากไปปั๊บเนี่ยมันจะไม่ค่อยกระชับพอไม่กระชับเสร็จแล้วต้องบีบแน่นมันก็อาจจะเกิดอาการเกร็งได
0: ้ครับ
1: นะก็ลองมันควรจะอยู่ในร่องนิ้วมากกว่ามันจะการจับกริปเริ่มที่จับมือซ้ายก่อนมันต้องพาดจากข้อนิ้ว
0: กลางนางก้อยเนี่ย
1: ข้อนิ้วสุดท้ายของนิ้วก้อยพาดทะแยงไปถึงข้อที่2ของนิ้วชี้มือซ้ายนะครับพาดทะแยงนี้เริ่มวางนี้ก่อนปั๊บแล้วค่อยรวบกริปจับกันนั้นกริปมันจะอยู่ในร่องนิ้วค่อนข้างเยอะ
0: อยู่ไม่ใช่อยู่ในกำมือ
1: ไม่อยู่ในอุ้งมือเพราะอยู่อุ้งมือปั๊บเราจะรู้สึกว่าไม้มันคลอนพอไม้มันคลอนปั๊บเราก็ต้องออกแรงบีบแน่นพอบีบแน่นปั๊บมันก็เป็นไปได้มันเกิดอาการกำไม่ได้ขึ้นมา
0: แต่ตอนนี้ต้องปรึกษาหมอ
1: นะไปถามคุณหมอก่อน
0: หายาทา
1: หมอกับยาก็เล่นกอล์ฟรู้เรื่องกอล์ฟเยอะ
0: ใช่ใช่อย่าไปเล่นซ้ำนะเดี๋ยวมันจะเจ็บหลักแล้วก็นานขึ้นนะ
1: ใช่ใช่ใช่อันนี้ก็คือ
0: ผมว่าเอาทีมอเมริกาแข่งกับไทยก็ได้นะครับยุคนี้เอายังไงเราก็ยังสู้ไม่ได้นะ
1: เผลอๆโอ้แต่ไทยดีนะ
0: ไทยมีหลายคน
1: มีให้เลือก
0: คนเล่น LPGA 9คนนะตอนนี้น้อยที่ไหนแล้ว
1: นักเตะไทยที่ตลอดมาหลายปีแล้วกระดาษ9บวกลบเนี่ยหลายตัวนะไม่ใช่ว่ามาแบบรวบเดียวนะ
0: คือสู้กันสูสีอ่ะ
1: ปีหน้าก็อาจจะมีเพิ่ม
0: ถ้าไทยโปรเจกต์วิเคราะห์เป็นไงของเขามีนาลีเขาได้ติดท็อป10อยู่คนเดียว
1: ผมไม่กลัวนะ
0: เขาไม่กลัวใช่ไหมเออเขากลัวไม่เขาไม่กล้าเลยกันเรา
1: เอาเนลลี่กับทีโน่ระดับเดียวกันชนกันได้ที่เหลือผมว่าเราไม่ได้ลองเลยนะ
0: ท่านนี้เลยบอกว่าอเมริกาเล่นกับไทยก็ได้นะครับพี่นี้เออนะครับสวัสดีรบกวนปรึกษามือใหม่ครับตีเหล็ก7ออกซ้ายตลอดแก้ยังไงดีครับเพิ่งเริ่มหัดครับ
1: ต้องดูกริป
0: ตอนนี้เริ่มจากเหล็ก7อยู
1: ่อาจจะจับสตรองไปหรือเปล่าสตรองก็คือคว่ำมือซ้ายหงายขวาเวลาจดตีแล้วก้มเนี่ยอาจจะเห็นหลังมือปุ่มหลังมือหรือมือซ้ายเยอะเกินไปอาจจะเห็น3-4ปุ่มต ลองปรับนิดนึงให้มันเป็นนิวทรัลเห็นประมาณ2ปุ่มครึ่งนะครับคลายแล้วจะตั้งหน้าไม้สแควร์คลายกริปแล้วจับใหม่แล้ว

0: ชะเง้อมองดูปุ่มหลังนิ้วมือคุณจะเห็นแค่มือนิ้วปุ่มหลังนิ้วมือชี้นิ้วมือนิ้วกลางแล้วก็อีกนิดนึงของนิ้วนางของท่านอาจจะเห็นครบเลยทั้ง4นิ้วผมเข้าใจว่างั้นหน้าไม้พอจับสตรองมันก็ไม่นานไม่หน้าไม้ปิดแล้วก็โอกาสออกซ้ายได้อันนี้สถานฐานเบื้องต้นนะมันอาจจะเป็นที่แนวการสวิงตีคร่อมเอาซ้ายอินลงมาก็ได้เหมือนกันแต่ไม่ออกซ้ายได้อยู่นะครับอันนี้เบื้องต้นดูที่คลิปก่อน
1: ลองดูซ้อมให้กระจกนะหรือให้มีคนดูวงของเรา
0: เวลาดูวงจำไว้ว่าต้องดูจากไล่จาก PTA ที่แป๊พูดบ่อย posture หรือ alignment หรือ aim เนี่ยก่อน posture คือการจัดท่านะ G ก็คือ grip การจัด grip ที่ถูกต้อง alignment คือการเล็งนะถ้า3อย่างนี้ไม่ถูกไม่ต้องไปคุยเรื่องขึ้นเรื่องลงเลยเอาไว้นี่ให้ได้
1: ทางก็ไม่ได้
0: แล้วก็ให้มันถูกให้มันไม่ต้องเป๊ะแต่มันต้องอยู่ในจุดที่รับได้แต่ไอ้พวกนี้ไม่ได้แล้วที่มันจะค่อยๆไปเรื่อยๆทาง YouTube นะฮะ
1: ปิดท้ายด้วยน้องงามนิดนึงของผมนักกอล์ฟคนไหนที่ถนัดซ่อม
0: ต่อน้องงาม
1: ทอมครีม
0: ผมพูดถึงทอมครีมอย่างนั้นกันเลยอันนี้ก็ได้ถือว่ามาไวนะทาง YouTube ด่วนๆนะสวัสดีครับพี่แป๊ะพี่จ๊ะคุณณัฐสรนะครับ
2: สวัสดีครับ
0: ขอโปรแกรมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกวันนี้ครับจะผ่านไหมโอ้เดี๋ยวให้เป็นให้รายการก่อนละกัน
1: โอ้ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเหรอก็มีคู่ของอังกฤษแมนซีไปเยือนปอร์โต้แอสตันวิลล่าไปเยือนคาร์บุ
0: นี่อันนี้เขาบอกแล้วอยากเห็นทีมไทยทีมเกาหลีไทยญี่ปุ่นจัดแข่งเหมือนโซฮัมครับผมว่าต้องสนุกกังวลเรื่องสปอนเซอร์และคนดูน่าจะสนุก
1: ถ้ามีสปอนเซอร์มานักกีฬาไม่มีปัญหา
0: หลายคนอยากเห็นนะครับไม่ใช่คุณคนเดียว
1: เอาละครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังครับโปรเจฟและผมป๋าแป๊ะลาครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: Asian Game Story
6: รัฐพงศ์สิริสานนท์ปรากฏการฉลามนกทลายสัตว์ปี2541หรือปี1998ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมส์ครั้งที่13ท่ามกลางแรงกดดันมหาศาลจากเสียงเชียร์ของเจ้าบ้านในสายน้ำอันนิ่งสนิทณสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตชายหนุ่มร่างใหญ่คนหนึ่งกำลังจะสร้างหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ให้วงการว่ายน้ำไทยเขาคือฉลามนกรัฐพงศ์สิริสานนท์แขนทั้งสองข้างแหวกว่ายสายน้ำอย่างทรงพลังรัฐพงศ์ต้องต่อสู้กับฉลามหนุ่มจากญี่ปุ่นและจีนที่ครองเจ้าสัตว์อย่างยาวนานแต่ในบ้านเกิดครั้งนี้เขาไม่ยอมให้ใครผ่านไปได้รัฐพงศ์เร่งสปีดทลายกำแพงความเร็วทุกสถิติเอเชียลงอย่างราบคาบคว้าคนเดียว3เหรียญทองในทัวร์นาเมนต์เดียวทำให้สระว่ายน้ำแทบแตกด้วยเสียงโห่ร้องยินดีของคนไทยทั้งประเทศปรากฏการณ์ฉลามนกในวันนั้นปลุกกระแสให้เด็กไทยหันมาสนใจกีฬาว่ายน้ำกันทั้งเมืองความสำเร็จของเขาแสดงให้เห็นว่าด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬาและการฝึกซ้อมที่ถูกจุดคนไทยก็สามารถเป็นยอดมนุษย์ในสายน้ำและครองบัลลังก์สูงสุดของทวีปเอเชียได้เช่นกัน
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
7: นายที่นายมิวสิกรูม

0: ความสดใสผ่านเสียงเพลงไปพร้อมกันในช่วง Smooth Kisses กับ DJ พึ่งณภัสนันจงสงวนพร้อมเสิร์ฟเพลงรักสุดฟินเพลงฮิตสุดละมุนแถมนั่งเมาเล่าเรื่องอัพพลังบวกพิเศษทุกวันจันทร์มาเช็คดวงประจำสัปดาห์ไปกับ
1: หมอเก้จ๊ะเอ๋ดวง
0: สแตนบายเป็นเพื่อนคุณจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึง4โมงที่ Smooth FM 105.5
2: ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรถ้าคุณมีของดีเราคือคนที่จะทำให้เสียงของคุณดังกว่าใครเปลี่ยนร้านของคุณให้เป็น Talk of the Town พร้อมสร้างคอมมูนิตี้ไปกับเรา The Collab Project Smooth 105.5 เปิดรับ Business Partner ทุกสายธุรกิจจะเป็นร้านอาหารสุดชิคคลินิกสุดปังฟิตเนสสุดคูลหรือธุรกิจบริการทุกรูปแบบมาร่วม Collab ไปด้วยกันเปลี่ยนผู้ฟังให้กลายเป็นลูกค้าของคุณมาเป็นคู่คิดที่สร้างสรรค์โปรเจกต์ใหม่ๆเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของคุณและผู้ฟังของเราสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-201-6522

0: มาเริ่มทุกต้นชั่วโมงไปกับ5เพลงฮิตที่คุณชื่นชอบใน Smooth Your 5เพลงฮิตที่เราเปิดติดกันให้คุณได้ฟังถึง5เพลงรวดแบบไม่มีโฆษณาคั่นทุกต้นชั่วโมงให้คุณได้ดื่มด่ำกับบทเพลงที่ชื่นชอบแบบเต็มอิ่มทุกวันทุกต้นชั่วโมงฟังได้แค่ที่
1: Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music
2: สายๆแบบนี้ใจลอยไปที่มื้อเที่ยงกันแล้วใช่ไหมครับมาเติมรสชาติความฟินให้มื้อกลางวันของคุณกับ3 DJ DJ ลูกว่าเสิร์ฟทริคสุขภาพดีกินมื้อนี้แฮปปี้ชัว
3: ร์ลูกว่าเสิร์ฟให้ค่ะ
2: DJ เจคัดเพลงฮิตติดหูฟังคู่จานอร่อย
4: เจจัดให้ครับ
2: DJ ทิชาเจาะลึกเทรนด์ใหม่ให้คุณสนุกทุกเรื่องราว
5: ไว้ใจทิชาได้เลยค่ะ
2: แพ็คทีมเสิร์ฟความสุขช่วงสายให้คุณมีพลังลุยงานต่อเจอกันในSmooth Society ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์10 โมงเช้าถึงบ่ายโมงที่ Smooth

0: This is Smooth 105.5.
1: For advertising, please.
2: 99 Music Room.
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ชาเครื่องดื่มที่เป็นคุมทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
7: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya ประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุก

0: ถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: รู้ความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกรับเช้าอรุณก่อนใครรายงานผลกีฬาจากทั่วโลกในรอบ24ชั่วโมงเจาะลึกฟุตบอล5ลีกของยุโรปพรีเมียร์ลีกอังกฤษลาลิก้าสเปนลีกเอิงฝรั่งเศสกัลโช่อิตาลีบุนเดสลีก้าเยอรมนีพร้อมรายงานผลกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างอเมริกันฟุตบอลบาสเกตบอลเบสบอลกอล์ฟเจาะลึกฟุตบอลไทยลีกความเคลื่อนไหวกีฬาไทยพูดคุยแบบสบายๆสไตล์กีฬาอารมณ์ดีมีสาระอมยิ้มตลอดเวลาโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพลพบกันเวลา 4:00 นถึง 6:00 นทุกวันทางคลื่น FM 99หรือช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป๊าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับมอร์นิ่งทอล์กทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Apple

0: 24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล

0: มาแล้วนะครับ5:09 นะครับลาไปก่อนแล้วกันเอ้าพี่ลามไม่เบรกพี่บ้างเหรอพี่บอกขอกล่าวคำว่าลาตีสวัสดิ์ครับย่างเซ่อรุณสวัสดิ์นะครับคนฟังที่รักทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ในรายการรอบโลกกีฬาครับวันนี้เช้าของวันพฤหัสบดีนะครับที่10 กันยายน 2569นะครับขอบคุณเพลงพระพ่อจากน้องลามด้วยแล้วกันนะครับอ่ะนะครับก็เปิดเพลงท่านนะฮะลามเพลงนี้อุ้ยของวงอะไรสาวสาวนะเพลงนี้แน่นอนนะเอ้ยไม่ใช่ลามนะลามทันเฉยเหรอเพลงนี้ฮะไม่ทันแต่ชอบใช่ไหมเออสาวสาวได้ก่อนดังมากนะเพลงในยุคประมาณสัก80-90เอ๊ะทำไมน้องๆเจนซีนะครับหลายคนถึงชอบเพลงเก่าไม่รู้เหมือนกันเนาะนะครับอาจจะย้อนวานๆเนาะนิดหนึ่งครับผมมาว่ากันนะครับในรายการของเรานะครับผมสงสารวันที่7ได้อีกสักครู่ในการนะเดี๋ยวคุณรถจะเข้ามาจัดการร่วมกันแต่ว่าก่อนอื่นนั้นนะครับเราต้องรายงานผลฟุตบอลก่อนนะครับในศึกยูเอฟ่าต้องใช้คำว่ายูเอฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะในรอบลีกเฟสนัดแรกของฤดูกาลครับผมเป็นยังไงลิเวอร์พูลของเรานะครับก็ชนะแอตมาดริดไปแบบบุริดนะ2-1ครับโดนก่อนด้วยฮะครับผมโดนโอ้มาก็จูเลนเต้ยิงแล้วนะจูเลนเต้เนี่ยเคยมายิงใส่ลิเวอร์พูลในฤดูกาลโควิดไง2019-2020นะฮะที่มายิงแล้วไปตั้งชื่อเจ้าตัวเป็นชื่อสนามฟุตบอลลิเวอร์พูลตอนนั้นจะได้เลยฮะแต่ว่าลิเวอร์พูลนะครับมาเร่งเครื่องนะยิง2 ประตูรวดคืนครับจากโดมินิกโซโบสไลและอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์นะครับที่งอนไงงอนทีมนะครับไม่ต่อสัญญาให้กับเขานะคุณโดนะ
1: ครับ
0: ครับทางที่สัญญาเหลือ2 ปี
1: อ
0: ะแมคคาลิสเตอร์บอกเอ๊ะทำไมไม่ต่อฮะเขาสาธุเต็มที่นะ
1: ครับ
0: ครับผมส่วนคู่นะครับบาซ่าก็ชนะเฟยนอร์ดหรือว่าเฟยนอร์ดไปอย่างขาดลอย 5-1 ครับสตุตการ์นะชนะไวคิก FK ไป 3-1 ครับโอ้โหคุณโดนะเอดินเดเมโลวิชนะครับยิงแฮตทริกคนเดียว3 ประตูเลยนะ
1: ครับ
0: เหมาแฮตทริกอ่ะคุณโดนะครับก็สุดหน้าตัวใหญ่เนาะ
1: ครับ
0: ครับผมของอินบอสเดียนอย่างไรไหม
1: ใช่
0: ส่วนนาโปลีครับแพ้อาร์เซนอลไป0-1โอ้อาร์เซนอลร้อนแรงมากนะช่วงนี้นะอย่าไปยุ่งกับเขา
1: ก็ชนะรวดอะฤดูกาลนี
0: ้โอ้โหนะครับมาตินโอเดอร์การ์ดนะบุกชนะอาร์เซนอลไปชนะนาโปลีไป1-0นะ
1: ครับ
0: ประตูชัยของโอเดอร์การ์ดนะครับส่วนปารีสแซงต์แองเนี่ยโอ้โหไม่ใบหน้าสโลวาเลยคนแล้วนะถล่มไปอย่างขาดลอยใครบอกว่าทีมปารีสแซงต์แองผลงานไม่ดีอะฤดูกาลนี้ฮะฮะคุณดอด
1: ก็ผลงานไม่ดีจริงเหรอฮะ
0: อ้าว
1: ครับ
0: นี่ถล่มอะไรเนี่ยสโลวานน่าจะเป็นบัตสลาว่านะไปอย่างขาดลอยแล้ว 6-1 เลยอ่ะ
1: ก็นั่นมันอาจจะหมูหรือเปล่า
0: อ้าวเหรอ
1: เพราะ PSG นี่ยังไม่ชนะเลยนะ
0: เอาเหรอ
1: เออ ในลีกนี่ล่าสุดก็เพิ่งโดนมาไม่ใช่เหรอ
0: ใช
1: ่แพ้โมนาโกบ้างหรืออะไร
0: ครับ
1: เออ
0: บาเดกออสตาว่าก็เป็นสโมสรจากเช็กเกียเอ้ยจากสโลวาเกียเนาะ
1: ครับ
0: ครับสโลวานบาติสตาว่านะก็เป็นแชมป์ลีกด้วยนะคุณรถแชมป์ลีกของปารีสแซงต์แชร์กแมงแล้วว่าโดนเปเชถลุงไปอย่างขาดลอยกลับบ้านไปนะ 1-6 ฮะและสปอร์ติ้งลิสบอนครับชนะกาตาร์สลายไปนะครับ 3-1 ครับ
1: ก็เจ้าบ้านชนะทุกคู่ยกเว้นคู่อาร์เซนอลนะนะ
0: อ้าวเหรอ
1: ครับ
0: ครับ
1: นอกนั้นก็เจ้าบ้านชนะหมดนะครับ
0: ใช่ฮะ
1: ก็เดี๋ยววันนี้มีอีกวันนึงนะ
0: ครับบอม
1: สำหรับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก็จะเป็นอีก6 คู่นะครับคู่เอกก็แมนยูเจอซาบาฮะน่าจะเป็นคู่ที่คนดูเยอะสุดแล้วเพราะไม่มีคู่แข่งอะไรเลย มีบาเยิร์นเจอโบรุสกลิมนะครับเฟเนเวเช่เจอโรม่านะครับ PSV เจอกับชักสตาร์โดเนตสลาเวียปรากพบกับลองนะครับแล้วก็โคโมเจอกับอาร์บีไลฟ์ซิกนะครับก็จะเป็นโปรแกรมนะครับใน6คู่ซึ่งก็คู่ PSV กับคู่เฟเนเวเช่จะเตะเร็วนะครับ3:45นะครับส่วนคู่ที่เหลือก็เตะ2:00นะจ๊ะ
0: ครับนะอ้าวก็ติดตามได้นะครับ
1: ครับ
0: เอิ่นๆไปยังไงคุณรถมีรายการอะไรน่าสนใจไหมมีเอเนลซินเดอร์แลนด์เน
1: า
0: ะเทเวนเต้ก็ชนะเทลสตาร์ไป1-0นะครับ
1: ครับ
0: มีอะไรอีกล่ะแชมเปี้ยนชิพ เห็นแล้วเตะมีหนีใช่ไหม
1: แชมเปี้ยนชิพมี
0: เป็นยังไง
1: ก็มีดาร์บี้นะครับแพ้เวสต์บอม 0-1 นะนอร์ลิชชนะเบอร์มิงแฮม 2-1 ชาลตันเสมอกับ QPR 0-0 นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มีคาราบาวด้วยนะครับคาราบาวครับก็เชลซีนะครับดุดันโดนไปก่อน 2-0 นะเจอกับลีดนะครับแต่ว่ามาไล่ยิงแบบโหรัวๆเลย
0: ครับ
1: สุดท้ายก็ชนะลีดไป6ประตูต่อ3นะครับ
0: ครับผม
1: สำหรับเชลซีก็แดนนี่เวลเบคทำประตูได้ด้วยในเกมนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับผลฟุตบอลนะจ๊ะ
0: ใช่ฮะ
1: โดนคู่ไหนก็ SMS เข้ามาสอบถามได้นะครับ
0: มีฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกยุ่งไม่เกิน20ปีที่โปแลนด์ไงรอบสุดท้ายตอนนี้ก็เป็นรอบแบ่งกลุ่มในแมตช์ที่2เนาะ
1: ครับ
0: นะครับวันนี้กาน่าชนะเกาหลีใต้ไป 3-1 เลยนะฝรั่งเศสชนะเอกวาดอร์ 3-2 ครับอันนี้ในกลุ่ม4ส่วนกลุ่มดีอิตาลีฮะชนะนิวซีแลนด์ไป 3-0 เลยและญี่ปุ่นนะครับโหเสมอสุดเดือดนะกับอเมริกาครับก็ผัดกันก็อเมริกานำก่อนนะญี่ปุ่นตีเสมอแล้วก็อเมริกานำอีกครั้งหนึ่งก่อนที่ญี่ปุ่นจะตีเสมอนาที83ครับก็ทำให้อิตาลีเข้าสู่รอบต่อไปญี่ปุ่นกับอเมริกาต้องไปตัดสินกันว่าจะเข้ารอบหรือเปล่าคุณโรสเพราะญี่ปุ่น4แต้มอเมริกาแค่แต้มเดียวอ่ะ
1: ครับ
0: อ้าวแพ้อิตาลีไงญี่ปุ่นนะเอ้ยอิตาลีเอ้ยอเมริกาแพ้อิตาลีก็เลยโอ้ต้องไปบทกับนิวซีแลนด์นะ
1: ครับ
0: นัดต่อไปคุณโรสครับอันนี้ก็ติดตามได้นะทางบอลตรงแบ็คเนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่
0: บอลอยู่20ชิงแชมป์โลกของฝ่ายหญิงเขานะฮะครับผมอ่ะส่วนดราม่าวอลเลย์บอลเป็นยังไงคุณโดนะอ้าวมันยังไงมันยังไงผมก็เอ๊ะมันยังไงฮะครับผม
1: ครับ
0: คุณโดไปอะไรกับเขาหรือเปล่าหรือว่ายังไงฮะ
1: ไม่มี
0: ไม่มีนะ
1: ครับ
0: ก็กระแสดราม่าเนาะคุณดราม่าเยอะเหมือนกันนะ
1: ก็บ้านเราก็ดราม่ากันง่ายฮะ
0: ครับผมผมไม่รู้เลยนะก็ธรรมดาเนาะว่าก็ต้องเชียร์เราก็เชียร์มาตั้งแต่นั้นก็เป็นการบอกเฉยๆเน
1: า
0: ะว่าไมคุณโดด
1: หมายถึงอันนี้ดราม่าวอลเลย์บอลชายหรือวอลเลย์บอล
0: วอลเลย์บอลหญิงฮะ
1: คุณบอยใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ใช่ใช่คุณบอยนี่เขาทำงานที่ช่องเก้าของเรานะ
1: บอยหน้าประจันนะนะ
0: ไม่ใช่นั้นพระฮะ
1: อ๋อครับ
0: เขาสุดสายบันเทิงแล้วก็ไปติดตามวอลเลย์บอลนะเนาะก็ธรรมดา
1: ครับ
0: ครับก็เอาสมมติว่าถ้าบอกว่าผมก็เชียร์ลิเวอร์พูลมานานเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเน
1: า
0: ะใช่ไหมล่ะ
1: ก็
0: แล้วแต่เนาะดาราจิตตังแล้วกัน
1: ครับ
0: อย่าดราม่าเยอะเลยเนาะ
1: ร
0: ักกันไว้เถิด
1: ก
0: ็ไปเราถอดนึกก่อนคุณโดน
1: เอาครับ
0: ฮะเป็นตรงลงอ่ะ
1: ก็บ้านเราก็ดราม่ากันง่ายอ่ะ
0: เออเน
1: า
0: ะ
1: ก็แบ่งจะพูดยังไงดี
0: น่าเชื
1: ่อมันก็นะคือแต่มันก็แฟนวอลเลย์บอลเขาก็อย่างนี้อยู่แล้วนะ
0: ดราม่าเยอะนะว่าไหม
1: เขาก็จะแนวนี้กันอยู่แล้วมันคือมันก็หลากหลายแหละโซเชียลอ่ะพูดตรง
0: ๆก็รักกันไม่เถิดเน
1: า
0: ะเครียดทำอย่างอื่นดีกว่า
1: ครับ
0: ครับผ
1: ม
0: มาด่าพวกเราดีกว่า
1: เอาไม่เป็นไรด่าคนอื่นแล้วดีแล้วอย่ามาด่าเราเลย
0: อย่ามาด่าเราเยอะนะ
1: เราอย่างวันนี้ดูดิน้องนั่นที่ทำท่าอะไรน่ะ
0: น้องไปกินก๋วยเตี๋ยวไปกินท่านั้นคือไม่กูดูเจอไต้หวันอ่ะเป็นยังไง
1: เขาบอกว่ามันเป็นรูป

0: สติกเกอร์ในกล้องมั้งหรืออะไรอ่ะเขาก็ตะกล้องเขาไว้ทำท่า
1: เหรอ
0: น้องเขาเลยทำตามไง
1: อ๋อโดนเลยเหรอ
0: เออก็โดนดราม่าอีก
1: อันนี้วอลเลย์บอลชายเมื่อวานนี้ก็เกือบหลับแต่กลับมาได้นะ
0: ครับ
1: เจอไต้หวันรถ
0: ใช่
1: ผมก็ว่าสบายสบายนะ
0: อืม
1: แต่ว่าไต้หวันเขาก็มีลุ้นที่จะไปต่อเหมือนกันไง
0: ครับ
1: โอ้โหผมว่าสบายเซตแรกชนะก่อนไง
0: เออ
1: สบายละครับผม
0: ครับ
1: ไม่ได้ดูเลยคุณรถ
0: เอ้า
1: พอมาดูเซตห้าเอ้ยทำไมมีเซตห้าเฮ้ยครับผม
0: อืม
1: โอ้ตามหลัง 1-2 แล้วก็ตีเสมอ 2-2 ใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็มาชนะในเซตตัดสินตั้งแต่ 15-10 อ่ะ
0: ใช
1: ่ก็ชนะ3แมตช์รวดเป็นแชมป์ของกลุ่ม4ไปนะคุณโดนะ
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้เราชนะ 25-23 แพ้เซต2นะ 25-22 25-23 แล้วก็ชนะเซต4 25-22 แล้วเซตตัดสินชนะไป 15-10 ครับผม
0: ครับ
1: ก็ทำให้เราจบอันดับ3ในคอมบาทแรงกิ้งหรือว่าในตารางรวมนะทางกลุ่ม A กลุ่ม B และกลุ่ม C เลยคุณรถ
0: ครับ
1: ครับญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ชนะเลยคุณรถนะชนะรวดนะญี่ปุ่นอ่ะ
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: ครับผม
0: ญี่ปุ่นชนะรวดแล้วก็เมื่อวานนี้คู่สำคัญก็คืออิหร่าน
1: อ
0: ิหร่านชนะจีนไป 3-1 นะครับ
1: ครับ
0: ก็เลยทำให้อิหร่านก็เป็นที่2ไทยเราเป็นที่3นะครับส่วนจีนก็ชนะ2แพ้1แล้วก็ตกมาไปอยู่ที่5นะครับไปอยู่ที่5นะครับประกบคู่ไปเราก็ไปเจอออสเตรเลีย
1: ครับผม
0: นะครับไปเจอออสเตรเลียก็จะแข่งวันนี้นะแข่งวันนี้เลยนะครับเวลา 13:30 นตามเวลาในเมืองไทยนะครับก็ติดตามลุ้นติดตามชมติดตามเชียร์กันได้เหมือนเดิมทาง Monomax นะครับก็คู่แรกจะเป็นไทยเจอออสเตรเลียนะครับแล้วก็คู่2วันนี้ก็จะเป็นเกาหลีใต้นะครับเวลา 17:30 ก็จะเจอจีนส่วนพรุ่งนี้นะครับคู่แรก 13:30 นะครับอิหร่านเจอกับไต้หวันแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็ 15:30 ตามเวลาในไทยนะญี่ปุ่นเจอกับอินเดียนะครับ
1: ครับ
0: ของเรานี่อยู่สายล่างนะครับอยู่สายล่างสมมุติผ่านไปได้ผ่านออสเตรเลียไปก็มีลุ้นไปเจออิหร่านนะครับเพราะอิหร่านเขาจะเจอกับไต้หวันนะครับก็สายล่างนะจ๊ะ
1: ก็โหแฟนคลับที่ฟุกุโอกะเยอะนะคุณโดนะบรรยากาศที่แฟนโซเนี่ย
0: ครับ
1: มีแฟนคลับส่วนจะเป็นลูกๆหลานๆนะเนาะพาลูกพาหลานแล้วก็เด็กๆน่ารักน่ารักนะครับสาวๆนะครับเนี่ยเป็นคนไทยที่อยู่ที่นั่นหรือชาวญี่ปุ่นนะเข้ามาขอลาเซ็นมาถ่ายรูปเยอะเลยคุณโดนะ
0: ครับ
1: ให้กับหนุ่มไทยนะแต่ว่าคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะดังนะคุณโดน
0: ครับ
1: ปาร์กีวอนคุณโดนสาวญี่ปุ่นมาขอถ่ายรูปเลยนะเห็นไหม
0: ครับ
1: ดังมากนะแล้วปาร์กีวอนเนี่ยทำท่าปากจู๋ด้วย
0: ครับ
1: แล้วถ่ายรูปปากจู๋กับสาวเนี่ยทำท่าปากจู๋นะแต่ถ่ายรูปกับผู้ชายเป็นไงคุณโดน
0: ครับ
1: รูปป้าเป็นไงฮะหน้าเข้มดีหนึ่งใช่ไหมนะฮะ
0: ครับ
1: ครับผมอ่ะก็ลุ้นกันเท่านี้นะคุณโดนนะสำหรับทีมนักตบหนุ่มไทยของเรานะครับ
0: ครับ
1: ส่วนวันนี้เห็นว่าที่อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลคอนโดถนนแจ้งวัฒนะน้องสองวิภาวีสีทองใช่ไหม
0: ครับ
1: ครับ
0: อ่า
1: ก็จะมาเจอแฟนคลับใช่ไหมคุณโด
0: ครับ
1: นะฮะก็ทั่วเช้าใช่ไหมครับผม
0: ใช่
1: และท่านในเวลาสาวทีมชาติไทย U17 และ U18 นะมาสัมผัสนะครับ AVC Champion Trophy รถทัวร์โอลิมปิก2028มีทั่วเช้าได้นะคุณโดนะเห็นมีหลายคนไปด้วยนะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: อ
1: ไปด้วยนะฮะน้องสองเนาะวิภาวีสีทองที่ตัวนี้ก็มีอาการบาดเจ็บอยู่เนาะ
0: ครับ
1: มีน้องทิชาคุณดดเป็นพิธีกรนะใครคุณทิชาคุณดด
0: ไม่รู้เงินฮะ
1: นี่เป็นพิธีกรของทางแจ๊สเขาเนาะวันนี้ก็ไปรับงานกันได้เนาะ
0: ของทางโมโน
1: ใช่ฮะครับผม
0: ครับ
1: อ่ะก็ติดตามกันนะ
0: คลิป
1: ครับโอ้โหสุดยอดนะวันนี้ทีมนักตบหนุ่มไทยนะครับผมก็อนุรักษ์พันธุ์รับไง
0: ครับ
1: อันนี้ก็ดังนะคุณโดนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: ก็บอกว่าทุกครั้งแข่งเนี่ยก็เต็งอาจจะตั้งใจแต่ว่าแมตช์นี้ตั้งใจเกินไปคุณโดน มันเลยเครียดไง
0: ครับ
1: ก็ขอกำลังใจส่งมาให้กับนักกีฬาแล้วมาทราบบอสาบหน้าใหม่ไปด้วยกันครับ
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: อ
1: ีกคนหนึ่งที่รอนะคุณโดนอะไรนะนักรินใช่ไหม
0: อ
1: ินทนูอ่ะก็บอกว่าเต็มที่นะอาจจะกดดันในสอบเซตแรกแต่ว่าก็เหมือนหลับแต่ว่าก็กลับมาได้ครับผมโอ้หลายคนเนี่ยชัยวัฒน์ถุงคำก็บอกนะว่ากดดันมันเลยเล่นไม่ดีคุณดวลเพราะด้วยความที่อยากเป็นที่หนึ่งของสายไง
0: ใช่
1: ใช่ไหมล่ะพออยากชนะรอดแล้วก็ไปที่หนึ่งของสายมันก็เลยกดดันตัวเองก็ไม่ผลเหมือนกันเนาะว่าไหม
0: ใช่
1: นะฮะ
0: มาดีกระแสอะไรต่างมันก็มาดีไง
1: ครับ
0: มันก็อาจจะกดดันเพราะว่าก็พูดตรงตอนไปมันก็ไม่ค่อยมีคนคาดหวังอ่ะ
1: ใช่

0: ว่าเราตลอดนะครับ
1: ครับ
0: เออ
1: ใ
0: ช่
1: นะฮะอ่ะก็ฝากติดตามกันนะ
0: ครับ
1: กดดันนิดนึงนะคุณโดนเนาะ
0: เออ
1: เออดอมชัยวัฒน์ก็ยังบอกนะเพราะกดดันยังไปถึงทางสายไงวันนี้ก็ไม่ท็อปฟอร์มแค่ประคองตัวได้ขอกลับไปแก้ไขเพื่อแข่งขันในรอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปครับผม
0: ครับ
1: เป็นจากาโทนะ
0: เออ
1: ชัยวัฒน์ก็บอกมานะครับ
0: ครับ
1: อ่ะก็ฝากติดตามกันนะฮะ
0: อ่า
1: ครับผมโหเกือบไปเหมือนกันเนาะ
0: ใช่
1: อ
0: ื
1: มวันนี้ใช่ไหมคุณโดนตีวันนี้ใช่ไหมฮะ
0: อ่าตีวันนี้นะฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: ก็เจอกับออสเตรเลียนะนะครับเจอออสเตรเลียออสเตรเลียก็อันดับโลกเหนือกว่าเรานะออสเตรเลียเนี่ยอันดับโลกอยู่ตอนนี้อยู่ที่42นะครับ
1: ครับ
0: อ่า
1: เฮ้ยแต่เราชนะเกาหลีใต้ชนะมาแล้ว
0: ก็เราชนะกาตาร์ชนะอะไรมาก็ไม่น่ากลัวอะไรละ
1: เหรอ
0: เราไปลุ้นรอบรองอ่ะนะครับไปลุ้นรอบรองเจออิหร่านนะครับอิหร่านก็เรียกว่าเป็นเบอร์ท็อปๆของเอเชียงาน
1: อ
0: ิหร่านนี่อันดับตอนนี้อยู่ที่17ของโลก
1: โอ้โห
0: นะครับอิหร่านอันดับ17ส่วนสูงสุดของเอเชียก็เป็นญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นอันดับ6ของโลกนะครับ
1: ครับญี่ปุ่นอันดับ1อ่ะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่
1: ของเอเชียใช่ไหม
0: ก็ดีสุดของเอเชียญี่ปุ่นนะคร
1: ับ เพราะผมเห็นเขาตีนะคุณโดนะโอ้โหตีแล้วหายตลอดเลยเนาะลอยมาแต่ไกลอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วเขาถอยไปแดนหลังนะคือถอยไปหลังเส้นเลยนะเวลารับลูกอ่ะ
0: ใช่
1: มันแรงอะเนาะ
0: อืม
1: ครับ
0: ครับ
1: มาค้างกะไม่ถูกแล้วมันอ่อนหรือยังนะ
0: อ่า
1: เออนะครับก็สุรินทร์นะ
0: ครับ
1: อีกแบบหนึ่งอะเน
0: า
1: ะนะครับฝากติดตามกันเอ๊
0: ะ
1: แล้ววอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์ทวีปของอเมริกาใต้เป็นยังไงบ้างคุณรถเห็นมันก่อนก็ทางบราซิลชนะเปรูมั้ง
0: ครับ
1: ไป3-0นะคุณรถ
0: อืม
1: สบายสบายเลย
0: อ่าฮะ
1: นะครับเป็นไงบ้างอะรู้จะเตะที่บราซิลนะใช่ไห
0: ม
1: วอลเลย์บอลหญิงนะชิงแชมป์ทวีปของอเมริกาใต้ที่ริโอเดอเจเนโรครับ
0: ครับ
1: ครับเป็นยังไงแข่งยังแข่งแล้วสิวันก่อนเห็นบราซิลชนะอยู่เนี่ยเป็นไงมี6ชาติเองนะแข่งอ่ะ
0: ใช่
1: ครับ
0: ก็เพิ่งเล่นไปชาติละนัดเองมั้ง
1: เอาเหร
0: อนัดชาติละนัด2นัดบราซิลเล่นไปนัดเดียว
1: เอาบราซิลชนะเวเนขออภัยวันนี้เจอเปรูฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: กาบี้มาด้วยนะ
0: ก็เล่นในบ้านเขาเองก็ต้องน่าจะจัดหนักอยู่แล้วอ่ะ
1: จัดหนักนะ
0: จะได้คว้าตั๋วไปเลยไม่ต้องรอ
1: ก็น่าจะตัดกับอาเจนไหมคุณรถ
0: ก็ดีสุดในเนี้ยก็เป็นอาเจน
1: อ
0: ่ะ
1: อาเจนอันดับ17นะคุณรถใช่ไหม
0: ดีสุดในเนี้ยก็จะเป็นอาเจนที่น่าจะเป็นคู่ต่อสู้ที่ใกล้เคียงสุด
1: ครับ
0: แต่ว่าโดยภาพรวมก็สู้บราซิลไม่ได้อ่ะเพราะบราซิลก็คือเหนือกว่าแหละนะครับแต่มันก็ประมาทไม่ได้นะแต่ว่าก็ถ้าว่าตามทรงบราซิลก็ดีสุดในเนี้ยแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นอาเจนเพราะเจนนี่ก็ระดับไปเล่นชิงแชมป์โลกอยู่งานปีก่อนนู้นก็ใช้ได้นะครับ
1: ใช่ฮะ
0: ก็ตอนนี้อาเจนก็แข่งอยู่นะครับนัดแรกนี่อาเจนชนะเปรูมา 3-1 ตอนนี้แข่งอยู่เจอโคลอมเบียนี่เสมอกันอยู่ 1-1 ด้วย
1: ครับ
0: นะครับก็เสมอกับโคลอมเบียอยู่1-1เซตนะครับ
1: ใช่ฮะ
0: ส่วนเดี๋ยวตอนเช้านะครับตอนเช้าก็จะเป็นบราซิลเจอกับเปรูนะครับเช้าวันนี้นะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็คู่สำคัญเลยนะก็น่าจะเป็นบราซิลเจอกับอาร์เจนตินานี่แหละนะครับจะแข่งในวันที่13นะครับวันที่13นะครับก็ไม่มีรอบเลิกอะไรแล้วนะเพราะมีทีมอยู่แค่นี
1: ้
0: นะครับใครเรียกว่าแรงกิ้งดีสุดก็ได้ไปเลยนะครับแข่งแค่นี้เองนะครับก็คือแข่งกันครบพบกันหมดอ่ะชมาล่านะครับก็ทีมหนึ่งก็แข่ง5แมตช์นะครับใครผลงานดีสุดก็ได้เหรียญทองนะครับแล้วก็ได้ไปเลยนะครับได้แชมป์ทวีปไปนะครับ
1: ครับนะฮะเอาก็ติดตามนะฮะว่ากาบี้เป็นยังไงนะครับก็น่าจะมีบราซิลอาร์เจนตินาและโคลอมเบียเนาะที่เก่งๆกันคุณรถ
0: ครับ
1: ของฝั่งอเมริกาใต้เขาอ่ะบราซิลก็น่าจะอันดับ2ของโลกอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับส่วนเมื่อวานนี้เขาก็กทมมีการจัดนะฮะกิจกรรมนะคุณโดนนะครับปีชากีฬาชนิดแห่งจังหวัดไงปี69นะคุณโดน
0: ครับ
1: โดยคุณชาชาติสิทธิพันธ์เนี่ยฮะเมื่อวานนี้สมยศยืนเดินไปแล้วนะคุณโดนนะ
0: เ
1: ป็นยังไงนะครับก็จัดโดยกทมร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานครนะกับภาคีเครือข่ายเพื่อฉลองโฆษณาให้กับนักกีฬากทมครับผม
0: ครับ
1: หลังจากนี้นะครับก็รวมพลังเชิญชวนเชียร์นะครับในโอเอเชียนเกมนะครับที่นาโกย่านะฮะ9 กันยายนนะครับถึง4 ตุลาคมนี้นะครับที่จังหวัดไอจิและ นาโก

0: ย่านะครับผม
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็ลุ้นกันนะนะครับนี่ร่วมเชียร์ไทยนะส่วนฟุตบอลทีมชาติไทยของเรานะครับก็เดี๋ยววันนี้เอเชียนเกมส์มาแล้วนะวันนี้เอสเป็นยิงสดได้นะครับ
1: ครับ
0: ครับบาสเกตบอลนะแล้วก็วันนี้จะมีโปรแกรมยิงสดทางพีพีทีด้วยนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: บาสเกตบอลชายใช่ไหม
1: ครับ
0: เกาหลีใต้เจอซาอุคุณรสแล้วก็ญี่ปุ่นเจออินโดนีเซียนะวันนี้ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ครับทีสปอร์ตกับเอสเอสมายิงสดอยู่แล้วเนาะ17ช่องนะแล้วก็บรรยายไทยอีก3ช่องนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนนี้บาสเกตบอลก็พอได้อยู่ใช่ไหมฮะได้อยู่นะเกาหลีใต้เจอซาอุนะวันนี้พีพีทีไปยิงสดด้วย
1: ครับ
0: ครับช็อกเก้าของเรามีไหมอ่ะวันนี้อ่ะ
1: มีมั้ง
0: ยังไม่มีเหรอ
1: เ
0: ห็นว่าช็อกเก้าของเราเนี่ยจะถ่ายทอดสดฟุตบอลชายด้วยนะ
1: ก็ต้องดูก็มันเน้นไปกีฬาชนิดไหน
0: อ๋อเหรอ
1: ไอ้ฟรีทีวีอ่ะแต่ละช่องก็จะเน้นกีฬาไม่เหมือนกัน
0: ครับ
1: ก็ของอย่างพีพีทีวีก็จะมีถ่ายบาสถ่ายบอลฟุตบอลใช่ไหมแล้วก็วอลเล
0: ่์
1: หลักๆก็จริงๆก็จะเป็นวอลเล่ย์นะแต่วอลเล่ย์ยังไม่มาไง
0: ใช่
1: วอลเล่ย์บอลหญิงนะครับ
0: แต่ว่าบอลหญิงเนี่ยนัดแรกของไทยเจอญี่ปุ่นคุณรถ17:15 นะพีพีทีวีนะครับยิงสดอยู่แล้วเหรอ
1: ครับ
0: กับ S Play ใช่ไหมฮะ
1: ฮะ
0: อ้าวสุดยอดเลยติดตามได้นะ
1: ครับ
0: ก็จะมี NBT T-Sport 7ช่อง9กด30นะช่องวันก็โดด
1: มีช่องวันด้วย
0: Monomax Sport ทนัด TV PPTV และ S Play S Play ก็ระบบ OTT เนาะ
1: ครับ
0: หรือระบบสตรีมมิ่งออนไลน์ไงนะครับอ่ะก็ฝากติดตามกันนะ
1: ครับ
0: บอลชายของเราเนี่ยก็เตะวันที่16กันยายนในวันพุธนะคิกิสถาน14:00 นคุณโดดและ20กันยายนวันอาทิตย์หน้าเจอฮ่องกงฮะแล้วก็เจอญี่ปุ่นในวันที่23กันยายนฝากติดตามได้นะครับนะฮะก็เมื่อวานนี้ก็เห็นซ้อมกันอยู่นะ
1: ครับ
0: ทีมชาติไทยของเราซ้อมแบบเข้มข้นเลยนะที่สนาม BGTC3 นะครับโอ้ซ้อมตอน15:30 นะแดดเปี้ยงเลยอ่ะนะครับก็มีการเพิ่มระยะเวลาในการฝึกซ้อมให้นักกีฬาได้เข้าฟิตเนสเพื่อเตรียมร่างกายก่อนมีการลงแท็กติกอะไรต่างๆโดยได้ดึงทีมนักฟุตบอลจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะมาช่วยเป็นตุ๊กตาคุณดวดอ๋อน่าจะเป็นโค้ชคนวางกันเหรอพอคนวางก็มีความสนิทสนมคุ้นเคยกับธรรมศาสตร์ใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: โค้ชโชคเหมือนกันเนาะส่วนใหญ่เล่นฟุตบอลจะเป็นโค้ชโชคเนี่ยธรรมศาสตร์เนี่ยคุณดวด
1: น่าจะนะ
0: ดวดจุฬาไม่แน่ใจ
1: ไม่รู้เงี้ยนะ
0: ใช่ฮะ
1: ครับ
0: ครับก็เจ้าแล้วนะนะครับพิชชัยเสกโทษนะฮะอ๋อหน้าตาเหมือนใช่ไห
1: ม
0: ไม่ใช่เนาะ
1: ไม่ใช่ฮะ
0: ไม่ใช่กฤษฎากาแม่ใช่ไหมฮะพิชชัยเสกโทษเนี่ยก็บอกว่าความพร้อมตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะนะครับอยากขอบคุณโค้ชวังส่วนตัวก็มั่นใจในทุกคนก็รู้สึกดีใจและมองว่าน้องๆชุดนี้ดีและมีคุณภาพทุกคนการได้ไปทีมชาติไทยชุดใหญ่ก็ได้แนวคิดจากหลายคนทั้งพี่โย่ภาษาวิบูลพี่นัทเดชพงศ์สาริยาและมาเดลทอมเบียเนาะก็ได้ประสบการณ์จากตัวนั้นนะก็ได้หลายอย่างนะฮะก็อยากขอบคุณแฟนที่ติดตามเราฝากให้กำลังใจผ่านทีวีหรือไปสนามก็เป็นเรื่องดีนะคุณรถจะไปสนามใช่ไหมฮะไม่ได้ไปเนาะ
1: คงไม่ไปแล้วฮะ
0: อ๋อเหรอ
1: ครับ
0: เฮ้ยเดี๋ยวมีบางคนเข้าไปนะ
1: ก็ไปเที่ยวไหม
0: อ
1: ๋
0: อเหร
1: อ
0: นากุย่าตอนนี้เห็นว่ากลับมาเป็นปกติแล้วนะครับเพราะว่าเห็นว่าระบบพวกเขาเนี่ยทำมา30ปีนะระบบพวกนี
1: ้ครับ
0: ระบบเวลาฝนตกหนักหรือมีเหตุการณ์แบบนี้นะครับกลับมาเป็นปกติแล้ว
1: ครับ
0: รถไฟใต้ดินกลับมาใช้ได้ตามปกติแล้ว
1: ใช่
0: วันเดียวเองนะโ
1: อ
0: ้สุดยอดนะญี่ปุ่น
1: เขาระบบเขาดี
0: เอาเหรอ
1: คือเขามีการเต็มตัวเขาเจอพวกนี้บ่อยไงเขาก็ไม่ค่อยจะสะดุ้งอะไรเท่าไหร่หรอก
0: เอาเหรอฮะ
1: ก็อย่างที่บอกไปเมื่อวานแหละว่าก็เห็นคนเขาก็แจ้งมาว่ามันก็แป๊บเดียวมันก็ปกติ
0: เอาเหร
1: อ
0: น
1: ะแต่ว่าถ้าเป็นคนต่างประเทศก็อาจจะรู้สึกตื่นเต้นไง
0: เอาเหรอ
1: โอ้โหฝนถล่มหนักหน่วงมากเลนบอมอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าญี่ปุ่นบอกโอ้สบายฮะแค่นี้
0: เดินชิวๆสบาย
1: ครับ
0: เหมือนเขาจะชิวจริงเนาะ
1: ก็เขาคงเจอบ่อยอะนะครับแต่ญี่ปุ่นนี่ก็เป็นชาติที่ก็โชคร้ายประจำนะถ้าจำมันได้ตอนโอลิมปิกตัวนู้นก็โหขาดทุนเละเทะเลย
0: ขอโควิดไง
1: ก็
0: ไม่มีใครดูเลยอะ
1: ครับ
0: ครับเจอโควิดไงและจ้องตัดปี2020+1ด้วยเนาะ
1: ใช่นี่ก็พอจะมาจัดเอเชียนเกมก็อ้าวน้ำท่วมอีก
0: ครับ
1: นะแต่ว่าก็จัดได้แหละไม่มีปัญหา
0: ครับผม
1: สำหรับญี่ปุ่นนะครับวันนี้ก็อย่าลืมติดตามนะก็จะเริ่มแข่งขันเป็นวันแรกแล้วนะครับนะแต่ว่า

0: หลักๆช่วงแรกก็จะเป็นบาสนะเนาะนะครับมีอยู่วันแรกๆก็จะเป็นบาสอย่างเดียวเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพอสักต้นสัปดาห์หน้าก็จะมีบอลมีอะไรมาเพิ่มแล้วว
1: อลเลย์บอลเริ่มมาแล
0: ้ววอลเลย์บอลอะไรพวกนี้เริ่มมาเพิ่มแล้ว
1: ครับ
0: นะครับก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมติดตามรักกันนะจ๊ะ ASP นี่ถ่ายทอดสดทั้งวันนะ
1: ใช่ฮะ
0: นะครับ
1: ครับก็ฝากติดตามกันนะฮะ
0: ครับ
1: มี17ช่องกับรถ
0: อ
1: ยากดูช่องไหนกดไปได้เลยนะ
0: ครับ
1: สมัครดูนะครับก็ไม่แพงกับรถก็ลูกค้าของ S ก็เท่าไหร่199เองนะครับ
0: ครับ
1: ถ้าเป็นลูกค้าที่ไม่ใช่ของ S ก็เท่าไหร่ล่ะก็299ฮะ
0: 299
1: เดือนละนะ
0: น
1: ะครับ
0: ครับ
1: อ่ะฝากดูแล้วก็ให้กำลังใจกันนะทีมกีฬาไทยของเรานะครับ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวไปวันที่12นะทีมชาติไทยคุณดด
0: อ่าฮะ
1: สิบสองกันยายนนะเดี๋ยวไปแล้วนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ใช่
1: แต่นักขาดคณะกับเสกสรรไปใช่ไหม
0: อ
1: ่
0: าฮะ
1: ยศกรก็ต้องนั้นด้วยใช่ไหมฮะ
0: อืม
1: ครับยศกรต้องบินไปบินมาด้วยเนี่ย
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: โหลำบากเหมือนกันเนาะ
0: อืม
1: ครับผม
0: ก็เมื่อวานโค้ชญี่ปุ่นเขาก็พูดถึงทีมไทยเหมือนกันนะ
1: น
0: ะครับเขาบอกว่าทีมไทยก็เป็นทีมที่ใช้ได้นะครับ
1: เขาจะใช้ชุดยูยี่สิบเอ็ดเนี่ยใช่ไหม
0: ใช้ชุดยูยี่สิบเอ็ด
1: เป็นยังไง
0: ก็ทางกุนซือเขากุนซือเขานี่เป็นว่าที่โค้ชทีมชาติชุดใหญ่ด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นทัวร์นาเมนต์วัดฝีมือเหมือนกันโกโอกิวะโออิวะนะครับโกอิวะก็ถูกวางตัวไว้แล้วนะครับว่าจะเป็นโค้ชทีมชาติชุดใหญ่ของญี่ปุ่นต่อจากฮาจิเมะมุริยาสึนะซึ่งมุริยาสึนี่ก็จะวางมือหลังจากจบเอเชียนคัพนะครับในช่วงต้นปีหน้านะครับให้ฮาจิเมะมุริยาสึวางมือปุ๊บก็จะเป็นคนเนี้ยนะครับที่ก้าวขึ้นมาเป็นโค้ชชุดใหญ
1: ่ครับ
0: ต่อไปนะครับ
1: คนนี้นะ
0: ใช่เพราะแกเคยทำชุดยู23เนี่ยเป็นแชมป์เอเชียมา2สมัย
1: ครับ
0: นะครับแกก็บอกว่าแน่นอนมันแข่งในบ้านนะครับก็ต้องตั้งเป้าไว้ที่เหรียญทองแน่นอนแหละนะครับแล้วก็รายการนี้มันมีตรงกับ FIFA Day บางวันด้วยช่วงท้ายๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ดึงนักเตะยุโรปบางคนมาได้
1: เอาเหรอ
0: แต่ว่าก็มีเวลาเต็มทีมไม่เยอะนะครับส่วนให้วิเคราะห์นะเรียกว่าคู่ต่อสู้นะครับก็บอกว่าไทยก็เป็นทีมที่เรียกว่ามาตรฐานสูงอยู่แล้ว
1: ครับ
0: นะครับคีกิสถานช่วงหลังก็พัฒนาขึ้นมาเยอะนะครับก็ต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษนะครับส่วนฮ่องกงก็มีผู้เล่นที่โควต้าอายุเกินผู้เล่นโอนสัญชาตินะครับก็ทุกทีมก็มีจุดเด่นของตัวเองเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามเตรียมตัวให้ดีสำหรับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็โค้ชญี่ปุ่นเขาก็พูดอีกหนึ่งประเด็นน่าสนใจก็คือช่วงนาโกย่าเนี่ยตอนนี้มันเป็นช่วงปลายฤดูร้อนนะเพราะฉะนั้นเองก็ต้องดูเรื่องของสภาพร่างกายด้วยนะครับสภาพร่างกายเรื่องของอากาศอะไรแบบนี
1: ้
0: นะครับซึ่งของไทยอ่ะนะครับโค้ชญี่ปุ่นเขาบอกของไทยเราเองอ่ะก
1: ็ชินใช่ไหม
0: คงจะชินกับอากาศร้อนอยู่แล้ว
1: ชินอยู่แล้ว
0: แต่ว่าของนักเตะญี่ปุ่นเองอ่ะนะครับเรื่องของสภาพอากาศก็อาจจะเป็นอุปสรรคอยู่เหมือนกัน
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่านาโกย่าตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างร้อนนะครับ
1: ก็สิงหาถ้าสิงหากันยาเนี่ยจะร้อนอ่ะบ้านเขาอ่ะกันยาอะไรก็เริ่มแบบจะมีฝนมีอะไรเนาะ
0: ครับ
1: ว่าไหม
0: ใช่
1: แล้วก็บริสุมด้วยนะวันนี้เนาะนะครับอ๋อเขาบอกว่าเราเนี่ยทนร้อนได้ใช่ไหมฮะแต่อากาศที่บ้านเขาจะร้อนแบบร้อนแห้งๆนะว่าไหม
0: ใช
1: ่มาแต่มันร้อนชื้นใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: มันมีอะไรด้วยนะมันชื้น
0: อ
1: ่ะมันร้อนไม่เหมือนกันนะครับผมอ่ะก็ติดตามนะ
0: ครับ
1: ครับผมส่วนตะก้อขดรถก็จะมีอะไรนะไอเดียลาซักลาอะไรไปด้วยใช่ไหมกรรมการสีดอกเราอ่ะตะก้อกระโดด
0: ครับ
1: ไปด้วยใช่ไหม
0: เออ
1: แต่ว่าสหพันธ์นะเซปตะก้อแห่งเอเชียหรือว่า ASTAF นั้นยืนยันว่าจะเพิ่มความเข้มงวดในการใช้ระบบกล้องชาเลนจ์เพื่อทบทวนการตัดสินนะ
0: ครับ
1: ในการแข่งขันกีฬาเอชเกมในครั้งนี้ครับนี่เพื่อความรวดเร็วของรถด้วยความรวดเร็วของลูกตะก้อและการเคลื่อนที่ซับซ้อนของนักกีฬานะหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นภายในเซเวอร์ลิตีนะครับก็ระบบดังกล่าวจึงนำกล้องความเร็วสูงนะมาใช้ตรวจสอบจังหวะการเล่นและการเคลื่อนไหวแบบเรียลไทม์ด้วยเอากล้องมาด้วยนะ
0: ครับ
1: เป็นไงเขาใช้ระบบชาเลนจ์เพื่อทบทวนคำตัดสินด้วยนะการบังคับใช้ระบบอย่างเข้มงวดจะช่วยยกระดับความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของการแข่งขันไม่เหมือนตอนไปแข่งที่มาเลเซียใช่ไหมนักกีฬาของมาเลเซียกระโดดเสิร์ฟด้วยกระโดด
0: ครับ
1: ขาหลักอะนะครับ จัมขึ้นมาใช่ไหมฮะกระโดดขึ้นมาไง
0: ครับ
1: ไม่โดนจับฟาวนะ
0: เออ
1: ของเราเป็นไงฮะ
0: โดนเนื้ออ
1: ้าว
0: ครับ
1: ครับ
0: อ่า
1: ก็บอกว่าเขาจะเพิ่มความเข้มงวดนะและการแข่งขันตะก้อในเอเชียนเกมครั้งนี้คาดว่าจะได้ความสนใจจากผู้ชมจำนวนมากทั้งทางโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ความแม่นยำของทุกคำตัดสินจึงมีความสำคัญต่อภาพลักษณ์และมาตรฐานของกีฬาในระดับนานาชาตินะ
0: ครับ
1: เขาบอกมานะเออตัดสินดีๆนะวันนี้นะเป็นยังไง
0: เ
1: ข้ามาด้วยคุณรถ
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วเขากรรมการคนดังอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ครั้งนี้เราก็มีลุ้นทั้งตะก้อแล้วก็นี่เลยนะเทคบอลไง
1: ครับ
0: เทคบอลเราก็มีลุ้นด้วยนะครับ
1: ครับยาวมียาปืนใหญ่ด้วยคุณนะ
0: เ
1: ป็นไงมียาปืนใหญ่ด้วยเหรอ
0: มีดิ
1: มีใช่ไหม
0: ใช
1: ่เออครับ
0: ชื่ออะไรสิริวัตรด้วย
1: 12คนได้ไปนะ
0: ใช่ไหมยาปืนใหญ่นี่สิริวัตรสาขาวะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่
1: มีไม่มีสิริวัตรสาขาไหม
0: ครับเดี๋ยวดูก่อน
1: เอ๊ะไม่มี
0: จำฉายาไม่ค่อยได้แล้ว
1: อ๋อเหรอ
0: เออ
1: ก็ไปทั้งหมด12คนนะครับไม่มียาปืนใหญ่ไว้คุณรถเออ
0: ใส่ไม่มีแล้วมั้ง
1: เออต้องใส่
0: พอสิทธิพงษ์คำจันทร
1: ์สิทธิพงษ์คำจันทร์อ๋อไปอยู่
0: ใช่ไหม
1: จาน
0: เนี่ยยาปืนใหญ
1: ่ยาปืนใหญ่ไง
0: เออ
1: เออนะครับมีวิชาญเต็มโคตรอะไรพวกนี้เน
0: า
1: ะครับ
0: ครับ
1: ดังๆก็ที่เรารู้จักก็จะเนี้ยสิทธิพงษ์คำจันทร์เนาะ
0: ใช่
1: ครับ
0: ก็จำได้อยู่ไม่กี่คนแล้วฮะเอา
1: เอา
0: ครับ
1: ครับผมนะฮะเอาก็ฝากติดตามนะ
0: โหนี่ไงสูงยาปืนใหญ่สูง192ไง
1: ครับ
0: เออ
1: ยาปืนใหญ่เป็นตัวเสิร์ฟไม่เหรอ
0: ใช่ใช่
1: ใช่ไหม
0: เป็นตัวเสิร์ฟตัวเสิร์ฟอย่างนี้จะสูงสูง
1: ครับ
0: เพราะว่ามันจะได้เสิร์ฟแบบกดดันอะไรอย่างนี้เสิร์ฟแรงๆสังเกตมาเลเซียเขาก็ไปหาตัวเสิร์ฟมาไงเออตัวเสิร์ฟเขาก็หลังๆก็โยงพอๆกับเราเนี่ยแหละฮะ
1: ครับ
0: ตัวเสิร์ฟมาเลยอ่ะคือเขาก็ปรับไงปรับเพื่อจะมาสู้คือมันก็ต้องเรียกว่าเริ่มตั้งแต่เกมเสิร์ฟอ่ะเพราะว่าเราก็เป็นทีเด็ดใช่ไหมหลังๆมาเลเซียเขาก็ใช้วิธีการคล้ายๆเราเนี่ยแหละฮะ
1: ครับ
0: ตัวเสิร์ฟเขาก็สูงสูงมาแล้วก็เสิร์ฟแบบกดดันได้ดีอ่ะ
1: ครับ
0: เสิร์ฟดี
1: อืม
0: ใช
1: ่ก็ขาดทวีศักดิ์วรายุทธ์กระโดด
0: ครับ
1: เออก็เห็นว่าก็ขาดไปก็เยอะอยู่นะครับผม
0: ครับ
1: อะไรก็เต็มที่อ่ะเนาะแต่มาเลเซียดูแล้วเราก็โหเขาจะยิ้มนะชุดนี้ของเราเนาะ
0: ครับ
1: ไม่เป็นไรก็เต็มที่ในการให้กำลังใจโค้ชนะ
0: เออ
1: นะครับก็ส่วนเขาเปิดตัวทีมพุทธศิลป์ในคอนโดนะมีด้วยนะคอนโดนะ
0: อะไร
1: เขายังมาไอ้ไหนนะได้ผมสิบตกเรามาด้วยนะ
0: ครับ
1: ครับก็ยังอยู่เน
0: า
1: ะ
0: อ้าวโหเขาตัวดังเลยฮะตัวนั้น
1: อ๋อตัวดังนะ
0: ครับ
1: ครับนะฮะตะก้อหญิงของเราก็มีโอกาสนะคุณรถว่าไหม
0: ครับ
1: เนาะ
0: ใช่ก็คือชื่อตะก้อมันก็เราก็มีลุ้นอยู่แล้วล่ะ
1: ใช่เนาะโหน้องเอนี่พาพรนะสรุปพลเนี่ยยังอยู่นะแต่ก่อนไปทำข่าวแต่น้องยังติดยังเล่นกีฬาเยาวชนเลยคุณรถที่สีเกล่ะ
0: เหรอ
1: นี่ไง
0: ครับ
1: หน้าตาดีนะนี่พาพรนะสรุปพลนะฮะคนนี้ก็หน้าตาดี
0: ครับ
1: สวยด้วยฮะมาด้วยนะนะครับอ้าวรู้แล้วก็ติดตามกันนะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: เออ
1: ในการแข่งขันกีฬาตะก้อนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นครับก็มีนักกีฬาทั้งหมด24นักกีฬานะทั้งชายและหญิงนะครับก็เริ่มแข่ง5กันยายนนี้คุณดวดฮะเดี๋ยวสิอ๋อเขาจะประกาศรายชื่อขอไป5กันยายน
0: ครับ
1: นะครับก็ทีมชุดชายกับทีมชุดหญิงเนี่ยจะแข่ง20ถึง25กันยายนนะทีมเดี่ยวชายนะครับ27ถึง29กันยายนนะครับแล้วก็ทีมตะก้อ4คนหญิง30กันยายนถึง3ตุลาคมนะครับฝากติดตามกันด้วยมาเลเซียก็แบกผัวมาแล้วคุณโดนะตัวหลักกลับมาพร้อมหน้านะ
0: ครับ
1: นำโดยซาฮีรอสลีฮะอัสลันอาเลสและฟาฮานอาดัมคุณโดนเป็นไงแล้วอยู่ในกลุ่มเดียวกับลาวอินโดนีเซียและเกาหลีใต้นะ
0: ครับ
1: กลุ่มบีมาเลเซียอินเดียฟิลิปปินส์และญี่ปุ่นครับผมไทยกับมาเลเซียอยู่คนละสายนะหากผ่านรอบรองได้ทั้งคู่นะครับก็มีโอกาสโดนกันในนัดชิงเหรียญทองวันที่25กันยายนเวลา12นาฬิกา25ก็คือวันไหนเอ่ยวันศุกร์คุณรถ
0: ครับ
1: อ้าวยังไงวันศุกร์ฮะเป็นไง
0: เออ
1: แล้วก็พอได้นะ
0: เอ้า
1: เอ้าก็ฝากติดตามนะฮะ
0: ครับ
1: ครับยูเอสโอเพ่นเป็นยังไงบ้างอ่ะถึงรอบไหนยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างอันนี้เซเลบ็อกใช่ไหม กับคาเลนคาชานอฟเนี่ย
0: ก็ใกล้ใกล้แพ้แล้วฮะ
1: อ้าว
0: โดนไปก่อน2เซตแล้ว
1: ครับ
0: นะครับสำหรับบล็อกนะนี่ก็เป็นรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับเมื่อกี้เป็นของผู้หญิงนะครับผู้หญิงนี่ก็มีลาบากิน่านะครับขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกด้วยนะนะครับชนะเจิ้งชิงเหวินไป2-1เซตนะครับก็นอกจากจะเข้ารอบรองแล้วก็ขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกด้วย
1: ครับ
0: นะครับส่วนคู่ต่อสู้ในรอบรองชนะเลิศก็จะเป็นโคโค่กอล์ฟนะครับโคโค่กอล์ฟนี่เอาชนะมิราอันเดว่ามาได้นะครับ2-1เซตเช่นกันนะก็จะไปเจอกันในรอบรอง
1: ครับ
0: ส่วนรอบรองอีกคู่ของผู้หญิงก็ซาบาเลนก้านะครับเจอกับเจสสิก้าเปกูล่านะก็ของผู้หญิงก็จะเรียกว่าหน้าเดิมๆหน่อยอะนะครับเพราะว่ามันก็ชุดเนี้ยที่จะดูดีสุดแล้วนะครับอุ้ยก็คือถ้าอย่างงี้ก็จะเป็นมือ1 2 3 4เข้าหมดนะมือ1 2 3 4เข้าหมดนะครับก็1เจอ3ใช่มั้ยซาบาเลนก้าเจอเปกูล่าแล้วก็ลาบากิน่ามือ2ก็จะเจอกับโคโค่กอล์ฟมือ4นะครับแต่ว่าเดี๋ยววันจันทร์นี้เอเลน่าในบากีน่านี่จะเป็นมือหนึ่งของโลกคนใหม่นะ
1: ครับ
0: แล้วก็จะเป็นครั้งแรกของเธอด้วยนะครับส่วนชายเดี่ยวตอนนี้ก็คาเลนคาชานอฟนะครับได้ไปก่อน2เซต
1: ครับ
0: เจอกับอเล็กซานเดอร์บ็อกนะครับส่วนชายที่2ก็เสมอกันอยู่2-2นะครับ
1: ครับผม
0: คู่นี้ใครชนะไปเจอกับผู้ชนะคู่ระหว่างอเล็กซานเดอร์สเวเลฟนะครับกับโบติกฟันเดอร์แซนสตรูปนะครับก็จะแข่งกันในตอนเช้านะ
1: ครับ
0: นะครับส่วนเมื่อช้าเอ้า
1: จบแล้ว
0: ขอยอมแพ้อ่ะ
1: บล็อกเจ็บอยู่อ่ะคุณรถ
0: รู้สึกจะเจ็บนะ
1: จะพันผ้าบริเวณต้นขาซ้ายไง
0: ไปแล้ว
1: ขาชนะก็ปลอบอยู่นะฮะ
0: ก็เรียบร้อย
1: เรียบร้อย
0: โอ้ยังไม่ทันขาดคำนะครับก
1: ็
0: โดนไปเรียบร้อยนะการเล่นคาชานอฟก็คาเล่นคาชานอฟนี่ไม่ได้เป็นมือวางด้วยนะไม่ได้เป็นมือวางด้วยนะครับก็เข้าไปรอในรอบรองชนะเลิศนะครับ
1: ครับผม
0: เราเจอกับผู้ชนะของคู่ตอนเช้านะส่วนเมื่อเช้านี้นะครับก็คาร์ลอสอัลคาร้านี่ก็ไปเรียบร้อยนะนะครับไปเรียบร้อยแล้วนะครับแพ้เบนเชลตันนะครับจบตอนตีสาม33อ่ะ
1: โอ้โห
0: ตามเวลาที่อเมริกานะครับ
1: ก็ดวลการมาราธอนนะครับเบาๆ4 ชั่วโมงครึ่งคุณดวลโอ้ดวลกันมันมากนะ
0: ใช่
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ไปจบตอนตีสาม33นะเป็นคู่ที่ดึกที่สุดในประวัติศาสตร์ของ US Open นะ
1: ครับ
0: จบตีสามตีสามครึ่งอ่ะกับตีสี่
1: อ
0: ่ะนะครับสุดยอดนะครับแสดงว่าไอ้พวกนักกีฬานี่ก็นอนดึกใช้ได้อยู่เหมือนกัน
1: ก็ดูโอเชลตันอึดอยู่แล้ว
0: เ
1: บนเชลตันนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ปราบคาร์ลอสอัลคาร้าสได้นะครับแต่เวลาแกบอกก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะเพราะว่าเป้าหมายก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์ก็คือขอมาลงเล่นแล้วก็แบบไม่เจ็บอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าที่ผ่านมามันก็ดันผลงานดีแฟนๆก็อาจจะคาดหวังอะไรเงี้ยแต่ว่าเจอความอึดของเบนเชลตันเข้าไป
1: ครับ
0: นะครับก็ชนะไป3-2เซตนะครับ
1: ก็นะเชลตันไอ้สิงที่ซ้ายไงและบ้าพลังด้วยอ
0: ่
1: ะตีแต่ละดอกนะ
0: ใช่
1: โอ้โหแรงมาก
0: เออ
1: นะนะอ่ะก็ลุ้นกันนะ
0: ครับ
1: นะครับในรายการนี้เนาะซาชาก็ยิ้มสิวันนี้สวีเดนวันนี้ยิ้มสิ
0: แต่ก็ไม่แน่นะไปเจอพวกอเมริกันนี่ก็มีสิทธิ์โดนได้เหมือนกันนะ
1: อ๋อเหรอ
0: ครับ
1: โอ้อเมริกันอยู่สายล่างนะอเมริกัน
0: มา
1: 2แล้วรอบรองอ่ะ
0: ก็เตียโฟเจอกับเบนเชลตันเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วก็เนี่ยคาเลนคาชานอฟก็ไปรอละนะครับอาจจะเจอกับสวีเดนสมมุตินะรอบรองก็จะหน้าตาแบบนี้
1: ครับ
0: นะครับก็อาจจะดูแปลกๆหน่อยพอไม่มีซิดเนอร์ไม่มีอัลคาราสอะไรงี
1: ้ครับ
0: เพราะปกติรอบรองก็ต้องมีพวกเนี้ยซิดเนอร์อัลคาราสยอร์โควิชใช่ไหม
1: ใช่
0: ยึดไป3ที่แล้วฮะ
1: ก็สเวเลฟยิ้มฮะครับอัลคาราสตกรอบไปแล้วแชมป์เก่าแล้วนะอัลคาราสเนี่ย
0: เออ
1: ซิดเนอร์เป็นรองแชมป์เนาะ
0: ครับ
1: โนเล่ตกรอบไปตั้งแต่รอบแรกเลย
0: ใช่
1: โอ้โหยิ้มหวานฮะสเวเลฟหวานเจี๊ยบ
0: แต่สเวเลฟนี่ฟอร์มก่อนรายการนี้ก็ไม่ค่อยดีนะ
1: เอ้า
0: ช่วงซีรีส์ฮาร์ดคอร์ดก็ไม่ค่อยดีมาเหมือนกัน
1: ครับ
0: แต่ยังดีที่มา US Open แล้วก็คืนฟอร์มมาได
1: ้
0: นะครับ
1: ครับแบดมินตันเห็นว่าเขาจะประกาศสายมาคุณดอทเห็นยังไม่มีนะ
0: ครับ
1: สายการแข่งขันของเอเชียนเกมนะคุณดอทก็มีข่าวลือเหมือนกันว่าอาชีจะเลิกหลังจบเอเชียนเกมนะคุณดอทนะ
0: ก็เหมือนเขามีข่าวทางโซเชียลของเมืองจีน
1: อ
0: ่ะ
1: อ๋อเหรออ
0: ืม
1: อาชีฉีวฉีใช่ไหม
0: ฉีวฉีอ่ะ
1: ไม่ใช่ฉีเสียงหล่อนะ
0: อ๋อไม่ใช่ฮะ
1: ไม่ใช่นะ
0: ครับ
1: มันยังไงมันยังไงอ๋อฉีตอนแกได้แชมป์โลกใช่ไหมตอนนั้นคุณดอด
0: แกได้แชมป์โลกแต่ไม่เคยได้โอลิมปิก
1: โอลิมปิกใช่ไหม
0: โอลิมปิกก็มาแพ้วิวเนี่ย
1: ถ้าโอลิมปิกวันนั้นชนะไอ้เจ้าวิวกูรูดได้นะคุณดอดนะ
0: ครับ
1: ผมว่าเลิกแล้วแหละ
0: เ
1: นาะได้เหรียญโอลิมปิกอ่ะ
0: ใช่
1: แต่ว่ามีข่าวว่าแกจะเลิกนะแกติดภรรยาว่าหรือว่าไงอ๋อฉีติดแฟนว่าไม่รู้
0: แกเขาบอกแกมีปัญหาการบาดเจ็บมาช่วงหลังอ่ะ
1: อ๋อเหรออ่
0: าช่วงหลังคือสภาพร่างกายก็เริ่มเปลี่ยเริ่มไม่ไหวแล้ว
1: อ๋อเหรอ
0: เออนะครับเริ่มไม่ไหวแล้วแล้วก็แกก็อายุ30แล้วด้วย
1: เหรอ
0: นะครับอายุ30แล้วก็อีกอย่างก็คือด้วยการบาดเจ็บด้วยอะไรแล้วก็มันจะไปรอโอลิมปิกอีกทีเมื่ออีก2ปี
1: เออ
0: ใช่มั้ยนะครับแกก็แบบสภาพร่างกายคงแบบยื้อไม่ค่อยไหวอ่ะช่วงหลังฟอร์มช่วงหลังๆก็แบบดรอปๆลงไปอ่ะก็อาจจะด้วยสภาพร่างกายแกด้วยแหละแกก็น่าจะรู้ตัว
1: ครับ
0: เออ
1: ใช่มั้ย
0: นะครับก็เลยมีกระแสข่าวว่าหลังจบเอเชียนเกมแล้วแกก็จะเลิกแล้ว
1: อ๋อเหรออ
0: ืม
1: เอ้ยอาโจก็ยังอยู่เลยคุณรถ
0: ก็โจเรนเชิร์ดก็เหมือนตีไชนี่มั้งฮะครับคนนั้นก็อมตะนิรันดร์กาลเหลือเกิน
1: เหรอ
0: เออเป็นมะเร็งด้วยนะ
1: อ๋อเหรอ
0: เป็นมะเร็งยังทำอะไรเขาไม่ได้อะฮะโจเทนเฉินเนี่ย
1: สุดยอดนะ
0: อืม
1: โจเทนเฉินนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ใช่อื
1: ม
0: นะแต่ว่าอาชีบอกไม่ไหวแล้วฮะคือแกก็เป็นแชมป์โลกไปแล้วนะมันก็แบบก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับนึงแล้วกันแล้วก็เป็นมือหนึ่งของโลกมาแบบหลายรอบอ่ะอืมแกก็เลยแบบก็รอดูแล้วกันว่ากระแสข่าวมันจะเป็นความจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าโซเชียลที่จีนเขาก็พูดถึงเรื่องนี้กันเยอะ
1: เนาะ
0: อืม
1: เอออาโจ36ยังเล่นอยู่เลยคุณรถ
0: ครับ
1: เข้าไหม
0: ใช่
1: อ
0: ื
1: มเนาะ
0: อืม
1: ครับผม
0: แต่ว่ามันก็คือแต่ว่านักแบดจีนก็ต้องยอมรับว่ามันเลิกกันเร็วหลายคนก็เลิกกันเร็วนะครับเพราะว่ามันกดดันด้วยนะครับกดดันมันมีรุ่นใหม่ๆมาตลอดแล้วก็คือมันไปแต่ละรายการนี่คือมันก็เครียดอ่ะเครียดกดดันมากๆอะไรเงี้ยนะครับเหมือนวันก่อนผมดูสารคดีที่มันเป็นเจยี่ฟานอ่ะนะครับที่เป็นประเภทคู่อ่ะตอนนั้นเขาก่อนไปโอลิมปิกอะไรอ่ะเขาก็ซ้อมแล้วก็มีการป่วยพอป่วยเสร็จเขาก็แบบโหก็กดดันเนี่ยไม่ได้ซ้อมหลายวันอ
1: ่
0: ะเออโทรไปร้องไห้กับแม่
1: เออใ
0: ช่ไหมอะไรแบบเนี้ยนะครับคือความกดดันมันสูงมากหลายคนก็เลิกเร็วเลิกกันเร็ว
1: เจิ้งซี่เหวยก็รถใช่ไหมเลิกตอนเราตั้งแต่20กว่าไม่หรอ27ใช่ไหม
0: จนซิเวยห่วงย่าเฉียงไง
1: เอออ
0: ืม
1: ครับ
0: ก็เลิกไปบางคนก็เลิกเล่นทีมชาติไปอะไรอย่างเงี้ยเออ
1: เลิกไปทำอะไรอ่ะโอ้เขาได้แชมป์โอลิมปิกเกมแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: มันพอถึงจุดสูงสุดมันก
1: ็พอแล้ว
0: พอแล้ว
1: อืม
0: แล้วก็เนี่ยอย่างของผู้หญิงเนี่ยเกาฟางเจี๋ยเนี่ยเกาฟางเจี๋ยนี่ก็เพิ่งเลิกไปนะเพิ่งเลิกไปตอนอายุ27เองก็ประกาศลาสนามไปแล้วรายการล่าสุดที่ China Master เธอก็มายืนถ่ายเซลฟี่อะไรพวกนี้เกาฟางเจียเนี่ยก็เนี่ยอายุ27เองนะครับก็เลิกไปแล้วเลิกไปอย่างรวดเร็วเหมือนกัน
1: เลิกแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ของจีนเขาก็จะเลิกค่อนข้างไวอ่ะนักแบดเขาหลายๆคนเลยลีเซียวเล่ยอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ก่อนอ่ะนะครับลีเซียวเล่ยที่เป็นคู่ปรับกับน้องเมย์อะไรเงี้ยใช่ไหมหวังยี่หานอะไรเงี้ยก็เลิกไปเร็วๆนะครับคือเหมือนเขาเริ่มเร็วด้วยนะนักแบดจีนอ่ะเขาต้องฝึกตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยเริ่มเร็วด้วยก็พอถึงจุดหนึ่งก็เลิกดีกว่า
1: ครับผม
0: เนี่ยตอนนั้นเกาฟางเจี๋ยนี่เป็นมือ10เลยนะขึ้นไปเป็นมือแบบนั้นแต่ว่าก็มีปัญหาการบาดเจ็บด้วยนะครับก็เลยเลิกไปเออ
1: ครับ
0: ก็รอแล้วกันฉีวฉีนะจะเลิกหลังจบเอเชียนเกมจริงหรือเปล่าครับ
1: ครับนะฮะอ่ะก็ลุ้นกันนะติดตามนะฮะส่วนอัปเดตของอำนาจเห็นไหมอำนาจล่าเริงนะคุณรถ
0: รื่นเริงฮะ
1: เป็นไงจอนนี่มือปราบก็มาอัปเดตอาการของอำนาจรื่นเริงนะ
0: ครับ
1: อดีตนักมวยดีกรีแชมป์โลกชาวไทยนะฮะหลังจากที่ไปรักษาด้านจิตเวชเชิงลึกที่โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์จังหวัดอุบลราชธานีครับผมก็กลับมาอีกครั้งนึงแล้วเนาะครับผมหลังจากที่ลากลับบ้านไปที่ศรีราชาไง
0: ครับ
1: แล้วก็แบบก็เป็นอีกครั้งนึงแล้วเน
0: า
1: ะเออนะครับก็ล่าสุดจากนี้มือปราบนะดาบตำรวจยุทธพลศรีสมพงษ์นะ
0: ครับ
1: อดีตตำรวจสายสืบชื่อดังจากอุบลราชธานีฮะก็ตอนนี้เป็นอินฟูแล้วนะธุรกิจนะบอกว่าเช้าวันก่อนนะโทรไปสอบถามการขออำนาจกับทางท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์นะครับด้วยความเป็นห่วงเพื่อมาแจ้งท่านที่ติดตามข่าวสารนะครับก็อาการตอนนี้ยังคงให้ยานอนหลับและยาเพื่อถอดพิษนะยังคงต้องควบคุมเป็นระยะแต่ยังพูดคุยยังไม่ได้เขาบอก
0: ครับ
1: น่าจะอีกหลายวันถึงจะพูดคุยได้ดีคงใช้เวลารักษาการถอดพิษสุราก่
0: อ
1: นและตัวยาเสพติดคุณโด
0: ด
1: อีกชะระยะนะตอนนี้ก็ไม่ได้ล็อกตัวแล้วนะฮะตอนนี้ก็ใช้เป็นยานอนหลับอ่อนๆที่ใช้ลดอาการถอดพิษสุรา แต่ลดขนาดลงมากกว่ายาสลบทีแรกแล้วโคอีนพบว่าในสัปดาห
0: ์
1: การผลิตพิษสุราและยาเสพติดจะลดลง 0% จากนั้นจะประเมินรักษาการเป็นระยะต่อไปครับผม
0: ครับ
1: เขาบอกยังไม่ให้มีใครมาแพทย์เนาะยังไม่ให้มีใคร
0: มาเยี่ยม
1: แพทย์ไม่ให้เยี่ยมเนาะ
0: ครับ
1: ตอนนี้เนาะ
0: ใช่
1: เป็นทิ้งคุยแล้วเขาบอกว่านะ
0: เออ
1: นะครับ
0: ครับ
1: อ่ะก็ช่วยดูแลหน่อยเนาะ
0: อ
1: ำนาจเนาะ
0: ครับ
1: สงสารนะคุณรถพอไหม
0: ใช่ก็แต่มันก็อยู่ที่ใจอำนาจอะไรยังไงแหละถ้ามันชนะใจตัวเองไม่ได้มันก็เดี๋ยวมันก็วังวนอยู่แบบเนี้ยเพราะว่ามันก็เหมือนคนติดเหล้าติดยามันก็อยู่ที่ต้องชนะใจตัวเองให้ได้
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: ครับส่วนเดือนเนี่ยก็โต้คลื่นไทยชุดแรกเนี่ยบุกเดาย่านะคุณรถนะ
0: ครับ
1: เตรียมลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20นะฮะทับโต้คลื่นนะคุณรถชุดแรกเลยนะไปเดาย่าเรียบร้อยไปแล้วโอ้คุณดาวสิริพรแก้วดวงงามยังอยู่นะคนนี้น่ารักนะคุณรถประเภท IQ ฟอยรุ่นทั่วไปหญิงนะ
0: ครับ
1: เป็นไงไปแล้วนะน้องเค้กชนัดการเจริญสุขประเภท IQ ฟอยรุ่นยุ่งไม่เกิน19ปีหญิงก็ไปเช่นกันนะครับนะก็ชิง4ทองนะคุณรถเริ่มแข่งวันที่26กันยายนนี้ฮะสมาคมเดินทางไปล่วงหน้าไงเพื่อทำความคุ้นเคยกับเพราะเอ้ยถ้าเป็นเรือใบฟินเซอร์ในพวกนี้อ่ะเขาจะอันนั้นใช่ไหมไปเช็คลมก่อนไหม
0: ก็ต้องไปดูลู่ลมไง
1: ลู่ลมก่อนคลื่นเป็นยังไงใช่ไหม
0: ใช่
1: ครับ
0: ครับ
1: ต
0: ้องไปเทสคลื่นก่อนนิดนึง
1: ใช่ไหม
0: นะครับก็ในชิ้นไงครั้งนี้ก็จะมีอะไรนะเซิร์ฟอะไรก็มีนะเซิร์ฟอ่ะ
1: เซิร์ฟที่โต้ขึ้นเลยนะ
0: โต้ขึ้นสูงอ่ะ
1: อ๋อเหรอ
0: เขามีด้วยนะครับก็มีด้วย
1: ครับ
0: นะครับก็มีหลายๆชนิดกีฬาที่มันก็เพิ่มเข้ามานะครับอย่างไอ้เวอร์ชวลเทควันโดเงี้ยไม่รู้เล่นไงเหมือนก
1: ันเอ้า
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็เพิ่มเข้ามาทำงาน
1: นะ
0: ครับมิกซ์มาร์เชียลอาร์ตอะไรเงี้ย
1: ใช่เอ้ยของเราไปชั่มโลกนะMMA เนี่ยคุณรถ
0: ใช่
1: ทำมาเล่นไป
0: ก็มีเพิ่มเข้ามานะครับ
1: ใช่แล้วก็ไปดูรู้โลกมานะ
0: ครับ
1: เพราะว่าอาจารย์พิสมชายแกไปทำข่าวเรือใบตอนที่ชุดเกมคันที่13เนี่ยปี2018เนี่ยแล้วนักกีฬาไทยเข้าเป็นที่1ฮะครับผมแกรายงานมาเลยนะเหรียญทองแล้วเหรียญทองแรกครับผม
0: ครับ
1: ไม่เป็นไงคุณดอนก็แข่งหลายรอบใช่ไหม
0: ใช่ฮะครับ
1: เหรียญทองแล้วครับเขาบอกว่าคนไทยได้เข้าดับหนึ่งไง
0: ร
1: อบนั้นอ่ะแล้วรายงานเข้ามาเขาบอก
0: ก็
1: จะบ้าเหรอพี่สมชาย
0: ไก่สิครับ
1: เขาแข่งหลายรอบฮะ
0: ไก่สิครับ
1: ก็ไปชมบุรีนะ
0: ปล่อยไก่สิครับ
1: อ้าว
0: เอา
1: หามาเลยครับเรื่องนี้ครับทำมาเล่นไปนึกถึงทำข่าวสมัยก่อนเหมือนกันนะ
0: บางทีในนักข่าวก็ไม่ได้ตั้งใจจะหลอกกันเองนะแต่ว่าผิดจริงฮะ
1: เอา
0: ครับแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนนู่น
1: มีสับขาหลอกนะ
0: ผู้สื่อข่าวสมัยก่อนเขาเล่าให้ฟังนี่คือโอ้โหมันต่อสู้กันน่ารู้อ่ะสับขาหลอกกันไปมาฮะเพราะว่ามันการส่งข่าวอะไรมันก็ลำบากไม่เหมือนปัจจุบันนี้ที่มันก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยบางทีไปเจ้าเดียวก็แจกมันทุกเล่มอ่ะแจกมันทุกอันแต่ว่าสมัยก่อนมันแข่งกันไง
1: ใช่
0: แข่งกันก็ต้องสับขาหลอก
1: มีหลอกนิดนึงนะ
0: เรียกว่าเป็นคู่แข่งกันอย่างแท้จริง
1: ถูกต้อง
0: ไม่เหมือนปัจจุบันนี้ส่วนมากก็ข่าวเดียวกันแหละ
1: นี่ฮะ
0: ตัดไปตัดมา
1: ก็ถ้าว่าคนที่เป็นต้นทางนะส่งข่าวผิดนะคุณรถมันว่าเขียนข่าวผิดอะ
0: ครับ
1: ก็เป็นโนมิโน่เลยฮะ
0: ก็ผิดกันหมดนะฮะ
1: อ้าวครับ
0: ครับ
1: แล้วผมก็ไม่ช่วยคอยเช็คด้วยนะส่งมาปุ๊บโหลดภาพกันเลยแล้วก็แปะเลยฮะ
0: ครับ
1: เพสเลยคุณรถครับผม
0: ครับ
1: แปะเลยก็ปีแล้วก็แปะเลย
0: ใช่
1: ครับอีกข่าวหนึ่งน่าสนใจลิฟกอล์ฟล่าสุดฮะเห็นว่ายื่นล้มละลายอ่ะยังไงฮะ
0: ครับ
1: เห็นว่าติดหนี้นักกอล์ฟอย่างน้อย45ล้านเหรียญอ่ะไอ้ลิฟกอล์ฟทัวร์เป็นยังไง
0: ก็เจ๊งเลยฮะ
1: อ้าว
0: ครับ
1: เรียบร้อย
0: เจ๊งไปเรียบร้อย
1: ครับยื่นขอความคุ้มครองภายใต้กฎหมายล้มละลายฮะ
0: ครับ
1: ต่อศาลรัฐบาลกลางรัฐนิวยอร์กรัฐนิวเจอร์ซีย์นะหลังจากมีหนี้สินที่ยังไม่ได้ชำระให้กับนักกอล์ฟอย่างน้อย45ล้านเหรียญโอ้โหใครไปแรกๆเนี่ยคงรวยนะคุณโดนเนาะแต่หลังๆหลายคนก็กลับมานะ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ก็ลิฟกอล์ฟมันเจ๊งไปแล้วไง
1: อ้าวครับ
0: ใช่มันเจ๊งไปแล้วนะครับก็คือตอนนั้นมันก็เปิดตัวแบบฮือฮาแต่มันก็คืออย่างที่บอกว่าพีเจมผูกขาดไงมันก็ไอ้นี่มันก็ไม่รู้จะสู้ยังไงมันก็เอาเงินมาล่อไงเอาเงินมาล่อนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ กระแสมันก็ได้แต่กระแสช่วงแรกๆอ่ะแต่ว่าพอแข่งจริงมันก็ไม่มีคนดูมันก็ไม่มีคนดูคนก็ยังติด PGA ทัวร์เหมือนเดิม
1: ครับ
0: ใช่ไหมล่ะนะครับสุดท้ายมันก็สู้ไม่ไหวก็เจ๊งไป
1: ครับ
0: นะครับมันก็เป็นหลากหลายชนิดกีฬามันก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้ยนะครับอย่าง NFL เงี้ยแต่ก่อนมันก็มีพวกกีไอ้อเมริกันฟุตบอลลีกอื่นๆมาสู้นะมันเคยมีแบบ XFL ไอ้ของนี่ไงเจ้าของมวยปั้มอ่ะวินแม็กแมนก็เคยทำ
1: ครับ
0: ใช่ไหมแต่มันสู้ไม่ได้พอสู้ไม่ได้มันก็เจ๊งเจ๊งไปมันก็เอ็นเอฟแอลมันก็ผูกขาดเหมือนเดิม
1: ครับ
0: อันนี้มันก็เจ๊งนะครับเจ๊งไปปุ๊บเนี่ยนักกอล์ฟก็เดี๋ยวต้องกลับมาจอร์ลีกลับมาอยู่พีเจเอ็มเดิมนี่แหละแล้วพีเจเอ็มก็ผูกขาดไปเหมือนเดิม
1: ครับ
0: นะครับพอลิฟกอล์ฟก็คือเขาก็พยายามจะสู้แหละมันก็ไม่ไหวจริง
1: ๆ
0: นะครับเพราะว่าก็อาศัยเงินจากกลุ่มทุนซาอุไงมาลงในช่วงแรกๆใช่ไหมแล้วก็ดึงนักกอล์ฟไปจ้างเรียกว่าจ่ายค่าตัวจ่ายค่าย้ายไปแบบแพงๆอ่ะแต่ว่าสุดท้ายก็คนดูไม่มีอ่ะ
1: เรียบร้อย
0: คนดูไม่มีย
1: ืนเรียบร้อยนะคุณรถนะ
0: ก็ยืนล้มละลายไป
1: เพื่อให้เข้ามาดูโครงสร้างนี่อ่ะเน
0: า
1: ะ
0: ก็เลยว่ามาเอาทรัพย์สินนะครับทรัพย์สินมาไปขายไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะทางลิฟกอล์ฟเขาบอกเขามีมูลค่าทรัพย์สินของเขาอยู่ที่ประมาณ100-500นะครับแต่หนี้สินอยู่ที่500-1,000นะ
1: ครับ
0: หนี้สินอยู่ที่500-1,000ก็ต้องเอาทรัพย์สินไปขายว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็เอามาชำระหนี้พวกเจ้าหนี้อะไรทั้งหลายแหละซึ่งถ้าดูจากตรงนี้ก็น่าจะได้กันไม่ครบหรอก
1: ครับ
0: นะครับส่วนนักกอล์ฟก็จะมีที่เป็นเจ้าหนี้ของลิฟกอล์ฟอยู่หลายคน
1: 30รายเลยอ
0: ่ะชำระก็หลายคนนะครับก็เขาบอกจอร์นรามนี่ก็เป็นเจ้าหนี้อยู่ที่ 7.5 ล้านเหรียญ
1: โอ้โห
0: นะครับ
1: แบทเซอร์เดชโบยคุณดวด
0: ก็ 5.7
1: โอ้โห
0: มีคาเมรอนสมิธไทเรลฮัตตันบรูคเคปก้าร วมๆแล้วก็45ล้านก็ไม่รู้ว่านักกอล์ฟพวกนี้มันจะได้หรือเปล่านะเพราะว่าต้องเรียงลำดับตามเจ้าหนี
1: ้อ
0: ่ะเรียงลำดับตามเจ้าหนี้ของลิฟกอล์ฟไป
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าคือส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าลิฟกอล์ฟมาช่วงแรกมันก็สร้างงานสร้างอาชีพอ่ะนะกอล์ฟไทยก็ไปเล่นนะ
1: ใ
0: ช่ป่ะ
1: สะดม
0: ก
1: ่อ
0: นสะดมอ่ะก็ไปเล่นอยู่เงินมันก็ดี
1: ครับ
0: ช่วงที่มันจ่ายได้เงินก็ดีไง
1: น่าจะไปช่วงนั้นแล้วเนาะ
0: ช่วงแรกๆเลยอ่ะแต่ว่าทัวร์มันไม่ประสบความสำเร็จมันก็ไม่ไหว
1: อ
0: ้
1: าวครับเน
0: า
1: ะ
0: แต่ว่าเขาก็พยายามจะเรียกว่ามาเป็นทางเลือกเพื่อมาคานอำนาจอ่ะคานอำนาจของพี่เจไงเพราะพี่เจมันก็ผูกขาดใช่ไหมล่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้นะมันก็ตัวมันที่มันไปมันก็ไม่แม่เหล็กจริงอ่ะชาวบ้านแล้วจัดไปมันก็ยิ่งขาดทุนไปเรื่อยๆมันก็ไม่ไหว
1: เนาะ
0: ใช่
1: เรียบร้อย
0: ครับ
1: นะครับเห็นว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นเงินที่ลิฟกอล์ฟระบุว่ายังไม่ได้จ่ายในไตรมาส3ของปีนี้นะและไม่ใช่มูลค่าทั้งหมดของสัญญานักกอล์ฟแต่ละรายด้วย
0: ครับ
1: หลายคนก็เลยต้องกลับมาพีเจไงไอ้บุ๊คแคปก้ากลับมาแล้วคุณรถ
0: ใช่
1: ครับผม
0: ครับ
1: มาดีกว่าฮะเดือบร้อย
0: ไม่มาก็ไม่มีทัวร์เล่นนะ
1: อ้าว
0: ครับ
1: ดีนะ PGA ทัวร์เขาเอากลับมาเนาะ
0: ใช่
1: Public Investment Fund ไง PIF ไอ้คนโดนของซาอุอ่ะ
0: ครับ
1: แต่สนใจถอนทุนหลายพันล้านเหรียญเลยฮะจะกลายเป็นสปอนเซอร์และยกเลิกบางรายการไปเลยนะ
0: ครับ
1: เดือบร้อยครับ
0: ใช่คือเหมือน PIF มันก็พูดตรงๆนะมันก็มั่วฮะลงทุนมั่วไอ้หมดอะใช่ไหมล่ะแล้วสุดท้ายมันก็เริ่มไม่ไหวไงเริ่มไม่ไหวบางงานมันก็คือแบบเราเป็นคนนอกเราดูเลยยังพอรู้เลยว่ามันไม่น่าจะไปได้นะบางทีอ่ะบางรายการอย่างลิฟกอล์ฟนี่โหคุณจ้างใช่ป่ะพวกไปตัวแรกๆมีฟิลมิเกลสันพวกอะไรพวกนี้จ้างได้ค่าจ้างเป็น100ล้านอย่างเงี้ยโอ้โหมันมากกว่าเงินรางวัลที่เขาได้จากการแข่งขันอีกนะใช่ป่ะคุณจ้างไปแบบโอ้โหเนี่ย
1: ค่าโชว์ตัวอย่างเงี้ย
0: ค่าอะไรพวกเนี้ย
1: เยอะแยะมากอย่างเงี้ยโอ้คุณไปเฉยเลยอ่ะ
0: เออ
1: ไปเราก็ไปนะ
0: ใช่
1: โชว์ตัว
0: มันโหมันได้มากกว่าที่เขาเงินรางวัลที่เขาได้จากการแข่งขันใน PGA อีกซึ่ง PGA นี่คุณก็ต้องลุ้นด้วยนะว่ามันจะได้แชมป์หรือเปล่าอะไรเงี้ยมั้ย
1: ครับ
0: ไอ้นี่แบบค่าจ้างไปนี่แบบมหาศาลมากซึ่งมันก็ดูแล้วมันก็แบบนะไม่น่ารอดอ่ะ
1: ครับ
0: ดูทรงแล้วมันก็ไม่น่ารอดแต่แรกอยู่แล้วก็ไม่เข้าใจเมื่อเขาก็ลงทุนไปได้ยังไงก็ไม่รู้เงิน
1: นั่นแหละสินะ
0: ครับผมซาอูเขาก็รันวงการหลายอันไงใช่ไหมเขาก็รันวงการหลายอันมวยเมย์อะไรพวกนี้อีสปอร์ตเนี่ยเขาก็จัดแข่งพวกอีสปอร์ตเวิร์คคัพนะซาอูเนี่ยแล้วก็ให้เงินดีด้วยนะโอ้โหตอนนี้พวกแบบนักกีฬาอีสปอร์ตก็ยิ้มหวานเลยอ่ะ
1: หวานเจี๊ยบ
0: หวานเจี๊ยบเลยขอบคุณซาอูใช่ไหมดูอย่างไอ้สนุกเกอร์เงี้ยใช
1: ่ไหม
0: ซาอูก็จ่ายดีคือแกมาพร้อมเงินอ่ะ
1: ครับ
0: มาพร้อมซับตลอด
1: เอาสิ
0: เ
1: ป็นแล้วก็เอาเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: ได้ตังมาดูแลครอบครัวดูแลตัวเองฮะ
0: แต่ช่วงหลังเขาก็เริ่มถอนสมอไปเหมือนกัน
1: อ้าว
0: อืม
1: ครับอืม
0: ไม่รู้ว่าโดนช่วงที่ผ่านมาก็น่าจะขาดทุนกันไปเยอะ
1: อืม
0: แล้วก็ไอ้แบบซาอุช่วงก่อนอันนี้มันก็โดนอิหร่านโดนอะไรไปหลายทีด้วยไง
1: อืม
0: ใช่ไหมโดนทิ้งบอมไปหลายทีอยู่เหมือนกัน
1: ใช่ฮะ
0: ไม่รู้บ่อน้ำมันเป็นยังไงบ้าง
1: ครับ
0: อืม
1: อืมเดี๋ยวเราพักสักครู่ก่อนนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาคุยกันต่อกับรอบโลกกีฬาครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราฟแบบคราฟสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย

0: หน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชันเฟซบุ๊กยูทูบเพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6569
2: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43

0: กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน M-Cod Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
4: มาแล้วคุณโอ๊ตนะฮะต้อนรับเข้าสู่ในช่วงสุดท้ายนะของรอบโลกกีฬานะครับผมดูสำนักข่าวไทยนะคุณโอ๊ตนะ
5: ครับ
4: นะครับก็มีเหตุการณ์ไฟไหม้นะที่อำเภอบางไทรพระนครศรีอยุธยานะครับ
5: ครับ
4: เป็นโรงงานที่นอนฮะตั้งอยู่อำเภอบางไทรอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะ
5: ครับ
4: โอ้ตัวนี้ก็กำลังดับเพลิงกันอยู่นะฮะเหตุการณ์บ้านเราก็เยอะนะคุณโดนเนาะ
5: ครับ
4: ครับผม
5: จามอนไปไหมจามอน
4: จามอนเมื่อวานนี้เห็นจุ่นเข้ามาคุณโด
5: นเหรอ
4: มาชาร์จแบตเตอรี่ฮะ
5: ครับที่บ้านไม่มีไฟไม่เข้าเลยฮะ
4: เอาเหร
5: อต้องถอมาชาร์จที่นี่เหรอ
4: เอาเหรอไม่รู้เหมือนกันนะ
5: ครับ
4: แล้วมาทะเลชอบเอาไอ้สายชาร์จมานะ
5: พกมันตลอดแหละ
4: จุ่นเนี่ย
5: สายชาร์จอ่ะ
4: แล้วไม่ที่บ้านไม่มีเหรอพ
5: ่อเออ
4: ครับ
5: ครับ
4: ก
5: ็อยู่บ้านไม่ชาร์จเนี่ยแล้วก็มาชาร์จที่นี่ไง
4: ใช่ไหมฮะ
5: เออ
4: เออ
5: ใช้ไฟสมท
4: ครับ
5: อืม
4: ก็คอนเสิร์ตของพี่ป้อมศรีวัฒน์สารเนี่ยจบแล้วนะคุณโดนนะ
5: ครับ
4: ลากันเรียบร้อยในครั้งสุดท้ายนะคุณโดน
5: ใช่
4: ครับผม
5: อืม
4: อืม
5: ก็โหบอกบัตรก็ราคากระฉูดเลย
4: อ๋อเหรออ
5: ่าคนก็ไปดูทางนี่ไง

0: เอสไง500บาทนะ
1: ใช่500บาทนะ
0: อืม
1: สตรีมมิ่งเหรอ
0: สตรีมมิ่งอ่ะ
1: ครับ
0: ดูอยู่บ้านก็ได
1: ้อืม
0: เพราะบัตรก็เขาขายกันบวกราคากันอัพไปเยอะ
1: อืมอื
0: ม
1: รอบที่5นะรอบสุดท้ายเต็มทุกรอบเขาบอก
0: ครับ
1: โอ้โหเนาะ
0: ใช่
1: ไม่มีเลยนะ
0: แต่ว่า
1: อย่าบอกนะจะเหมือนแรปเตอร์ไม่เอานะ
0: เอา
1: แรปเตอร์ไม่เอานะแรปเตอร์นะ
0: มีรอบอังกอร์อะไรอย่างงี้ว่า
1: ซาโยนาระ
0: อืม
1: ครับผม
0: ครับ
1: อืมเป็นยังไง
0: สภาก็มารวมกันใหม
1: ่ครับ
0: เอาม
1: าตาคันเรียกร้องเหรอ
0: ครับ
1: ผมจำได้เลยแรปเตอร์ยังจำได
0: ้
1: นะครับบอกว่าซาโยนาระไม่มีแล้วนะ
0: ครับ
1: ครับปรากฏว่าพอนั้นกลับมาเฉยเลยฮะ
0: 40ปีนะของอัศนีวสันต์นะอยากจะย้ำชัดๆเป็นครั้งสุดท้ายนะ
1: ครับผม
0: คนก็บอกพอแล้วมั้งฮะเพราะว่า
1: หัวพี่ป้อมเนี่ยจะ70แล้วมั้ง
0: 70กว่าแล้วคุณอัศนีน่าจะ70กว่าแล้ว
1: ใช่ไหมคุณรถ
0: ใช
1: ่ครับ
0: น่าจะ70กว่าแล้ว
1: เ
0: ดี๋ยวดูก่อน71เนี่ยส่วนพี่โตนี่69ก็เรียกว่าในวัย70กันทั้งคู่อ่ะนะ
1: ครับ
0: ไม่แล้วแฟนๆก็บอกพอแล้วมั้งเพราะว่าปลายปีก็ช่วงที่เหลือของปีนี้ก็ยังมีคอนเสิร์ตอีกเยอะเลยอ่ะ
1: ฮะ
0: ไม่มีตังค์จะซื้อกันแล้วฮะ
1: เอาเหรอ
0: บัตรเนี่ย
1: ครับ
0: คอนเสิร์ตจะมีอีกเยอะเลยครับ
1: อยากจะฟังครั้งสุดท้ายไหมฮะครับผมนะโอ้ส่วนเหตุการณ์ก็ช็อกขอนะคุณโดนเนาะ
0: ครับ
1: ที่ไปยิงภรรยาตัวเองที่โรงเรียนนะครับตอนนี้ไม่รู้ยังไงบ้างนะฮะไม่รู้เกลี้ยกล่อมได้อย่างเน
0: า
1: ะ
0: ครับ
1: ครับนะฮะเอ้ามาดูข้อความดีกว่าเลยครับบอกว่าสวัสดีครับพี่บางพี่โอ๊ตครับแมนยูผมจะสู้ไหวไหมครับคืนนี้ผมชักไม่ค่อยแน่ใจละหลังจากที่โดน2ลูกในโชคท้ายเกมจะเป็นบอยไข่เค็มครับ
0: โอ้ยถล่มฮะวันเนี้ย
1: เหรออ
0: ืมชัว
1: ถล่มนะ
0: ถล่มถล่
1: ม
0: สบาย
1: สบายนะวันนี้นะ
0: เออ
1: วันนี้ผียิง40ไม่น้อยหน้าหงแน่นอนเป็นกำลังใจให้พอเบ่งกับน้องโอ๊ครับจากคุณไทยดาเจบิซาเฮ้ยเดี๋ยวมันยุติกี่โมงวันนี้ฮะ
0: ตีสอง
1: ไงตีสองนะลุ้นกันนะฮะ
0: ใช่
1: เด็กอาชีวะไม่ดีไม่ตีกันบนรถเมย์ยกระดับไปตีกันบน BTS ตอนกับพี่เหรอใช่ฮะแต่ว่านัดกันที่ BTS แล้วใช่ไหม
0: ครับ
1: สมัยก่อนรถเมย์ใช่ไหมสมัยนี้ตีกันบนรถไฟฟ้า
0: ครับ
1: ลอยไฟนะ
0: ใช่
1: เรียบร้อย
0: อืม
1: บ้านเรานะฮะไปเปลี่ยนมาตามยุคสมัยพี่ก็บอก
0: เหรอ
1: เอาให้หนักเลยพวกนี้นะฮะ
0: อ้าว
1: ครับให้ไปช่วยฐานที่อยู่ชายแดนนะครับพวกนี้นะ
0: โอ้
1: เก่งนักเหรอ
0: ไม่ไปแล้วฮะ
1: เหรอ
0: ครับ
1: เอาเล่นไม่นี่เก่งจังเลยอ่ะครับ
0: เห็นรัฐมนตรีอะไรเขาก็จัดการอยู่นี่
1: เหรอ
0: ชื่ออะไรนะของพรรคเพื่อไทยอ่ะยศนันท์น่ะ
1: คุณยศนัน
0: ท์เขาก็จัดการอยู่แล้วแต่ก็ไม่รู้มีมาตรการอะไรบ้างนะ
1: ก็นี่ไงพาไปชายแดนคุณเราไปช่วยทหารดีกว่าป่ะชอบตีลันฟันแทงใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: ครับพอไปแล้วไม่อยากไปแล้วพวกนี้นะ
0: โอ้เขาไม่ไปแล้วฮะ
1: เอาเหรอแล้วทำไมตีลันฟันแทงกันตัวนี้นัดกันตัวนี้ฮะ
0: ก็ไม่ทราบ
1: โชว์สาวใช่ไหมโชว์สาวใช่ไหม
0: ครับ
1: โชว์หญิงใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่อ๋อนี่เขาบอกให้ย้ายโรงเรียนย้ายอะไรของเขาอะนะ
1: เหรอ
0: เ
1: ออฮะย้ายสถานที่เหรอ
0: ใช่
1: มันก็นัดกันเหมือนเดิมแหละผมว่านะ
0: คือเขาจริงๆเหมือนเขาบอกให้ย้ายไปนึงเหมือนให้ย้ายที่หยุดเรียนหรืออะไรของเขาอ่ะเพราะมันก็จะมีอยู่2โรงเรียนน่ะแหละฮะใช่มั้ยมีอยู่2โรงเรียนน่ะที่เขาตีกันเป็นประจําอ่ะตรงนั้นน่ะนะหมายถึงย่านนั้นน่ะเพราะว่ามันก็เป็นถิ่นที่อยู่ของเขาไง
1: ย่านปทุมวันใช่มั้ย
0: ใช่
1: อ้าวครับ
0: ครับ
1: อ่
0: าแล้วก็2โรงเรียนน่ะ
1: เหรออ
0: ืม
1: โรงเรียนไหนฮะ
0: อืมทุกคนก็น่าจะรู้ละมั้ง
1: รู้กันนะ
0: เออ
1: เออพี่เท่ใช่ไหมพี่เท่ใช่ไหม
0: อ
1: ้าว
0: พี่เท่เรียนที่ไหน
1: อ่ะไม่รู้เหมือนกันนะ
0: อ้าว
1: ครับผม
0: ครับ
1: ยาปืนใหญ่ไม่รู้จักรู้จักแต่ยาวลูกหยีฮะนั้นตลกนะฮะ
0: อันนั้นมันหยองไม่ใช่เหรออ
1: ้าว
0: หยองลูกหยี
1: ครับผม UCL ที่เตะจบไปแล้วครับลิเวอร์พูลชนะ 2-1 อ่ะ
0: ครับ
1: จำได้ฮะ
0: อ
1: าร์เซนอลชนะนาโปลี 1-0
0: ครับ
1: จะบ้าชนะหมดเลยยกเว้นนาโปลีแพ้อาร์เซนอลฮะ 0-1 ฮะใช่ไหม
0: ใช่มีบาซ่า 5-1
1: ครับ
0: สตุตการ์ดชนะ 3-1 นะครับเปเชชนะ 6-1
1: ครับ
0: แล้วก็ลิสบอนชนะกาลาตาสไลด์ 3-1
1: ครับสวัสดีครับพี่ๆทั้งสองครับพี่ป้อมอายุ71แล้วครับพี่ตู่อายุเท่าไหร่ครับไม่ใช่บิ๊กป้อมฮะ
0: อ
1: ันนั้นคุณพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณฮะ
0: ครับ
1: อันนั้นบิ๊กป้อมฮะ
0: อ
1: ันนี้ผมหมายถึงพี่อัศนีวสันต
0: ์ครับ
1: ครับผม
0: แล้วบิ๊กป้อมอายุเท่าไหร่อ่ะ
1: บิ๊กคอมบิ๊กป้อมนะคุณประวิตรวงสุวรรณนะครับท่านก็โหน่าจะอยู่เยอะนะท่านเน
0: า
1: ะ
0: โอ้ย81
1: 81นะ
0: อยู่81
1: 81เล่า
0: เออ
1: ใช่ไหม
0: ตอนนี้เขาไปเป็น
1: อินฟู
0: ไปเป็นอินฟู
1: ด้านการกินข้าว
0: นักชิมอยู่หรือเปล่า
1: ชิมอยู
0: ่นี่แข่งกับโค้ชโย่งอ่ะ
1: พี่เสน่ห์เนี่ย71ปีแล้วคุณดวดครับ
0: ครับ
1: พักแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช
1: ่ฝากพี่จอนนี่รับลูดี้ไปบำบัดอีกคนนะครับอ้าวเบรกเดอร์เอฟซีนุ่นชุติมาเนี่ยนะ
0: อ๋อลูดี้น่าจะบำติดอาหารนะ
1: เหรอ
0: ครับกินไม่หยุดเลย
1: มันก็ผมกระไรผมไปงานงานคอมบีจี
0: เ
1: องคุณดวดที่เขาเปิดตัวนักเตะใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็เปิดตัวสปอนเซอร์อะไรต่างๆเน
0: า
1: ะก็ขอบคุณสื่อมวลชนมีเดียด้วย
0: ครับ
1: ครับลูดี้ก็ออกมาเพราะผมไง
0: ครับ
1: เพราะผมออกมาก่อนไปรับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอ่ะที่กลับมาจากจีนได้แชมป์เอเชียมาก็โอ้เป็นอะไรที่ทรมานมากนะเจอลูดี้ลูดี้ไม่รู้พูดอะไรเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ครับผมก็ถามเป็นยังไงชื่อเป็นไงบ้านลูดี
0: ้
1: แกก็เล่าว่าไปไทยลีก3ภาคไทยลีก3เนี่ยโหต้องเช่ารถนะพี่
0: เหรอ
1: ไม่มีรถนะแกไม่มีรถเลยคุณดด
0: อ้าวลูดี้ไม่มีรถ
1: ไม่มีรถ
0: อ๋อแ
1: กต้องเช่ารถไปสระบุรีอะไรพวกเนี้ย
0: ครับ
1: เช่ารถไปอ่ะก็ต้องไปอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: อ๋อเพราะที3มันต้องไปภาคที่สถานที่
1: ใช่ไง
0: ใ
1: ช่ไหมฮะ
0: ใช่ใช่ลูดี้ก
1: ็สู้ชีวิตเหมือนกันนะ
0: โหเดี๋ยวไปบีจีแกน่าจะสดชื่นละมั้ง
1: เหร
0: อการกันกินเขาดี
1: แต่ขากลับเนี่ยคือของกลับมาเยอะเลยนะ
0: ใช่ใช่แน่นอน
1: เอา
0: ลูดี้ปากแกถ้าไม่กินแกก็พูดอ
1: ่
0: ะก็มีอยู่สองอย่างฮะ
1: เหรอ
0: ครับ
1: แล้วก็ไม่มีเขาไม่มีเขาแซวผมแซวเล่นเฉย
0: ๆ
1: ที่ว่าไปร้านไอ้ปลาเผาแล้วปลายังอยู่แต่ว่าฟลอยหายเนี่ยครับ
0: ไม่มีไม่มี
1: อันนั้นแซวเล่น
0: เออ
1: แต่แซวจากเรื่องจริงอ่ะ
0: ใช่
1: ครับ
0: ก็แกป่วยแกป่วยไง
1: อ๋อไม่สบายนะ
0: ที่เจอตำรวจมียาตกบ้างอะไรบ้าง
1: แกตกใจนะ
0: เออตกใจยาตกไง
1: เห็นมันก่อนเลยนะบุ๋มบิ๋มมั่งเล่าให้ฟังฮะ
0: ครับ
1: ครับผมไปเจออะไรสักอย่างที่เจอแบบไอ้พวกออกแนวแบบไอ้18บวกขวด
0: เหรอ
1: ครับผม
0: ครับ
1: รู้ดีมางานอะไรสักอย่างแล้วก็เอาของออกมาไงนะครับบุ๋มบิ๋มก็เห็นไงโอ้ตกใจเลยรู้ดีที่อย่างหมกมุ่นเนี่ยสูฟงมุกรู้ดีอะเนาะ
0: อ๋อครับ
1: นะหมกมุ่นแหละดูทรง
0: แต่แกเหมือนผอมลงเหมือนนะเคยเจอแกครั้งล่าสุดอ
1: ่ะอ๋อหน้าต่อไปนะ
0: เหรออ
1: ื
0: มๆดูซุบๆไปนะ
1: น่าจะหนักไปแหละ
0: เอ้า
1: สวัสดีครับพี่เจ๋งพี่โอ๊ตนะครับนานมาแล้วตอนที่เจ๋งยังมาจัดตอนทุ่มหนึ่งตอนนั้นมีก็สูงมากครับพี่โอ้ตอนนี้ให้หยองนะฮะหยองเขาจัดดีเมื่อวานหยองจัดคนเดียวเนี่ย
0: เหรอ
1: ไม่รู้เห็นทำไมพี่ปูแกต่อสายมาไม่ทันบอกไม่แน่ใจ
0: อ๋อครับ
1: ครับ
0: อืม
1: สวัสดีครับพี่เจ๋งฉายเดี่ยวเลยครับพี่อ๋ออยู่กับคุณโอ๊ตนะอยากให้สเปอร์รอไปเซ็นแม็กคาร์เตอร์ฟรีจากลิเวอร์พูลครับก็สัญญาเล็ก2ปีนะ
0: 2ปี
1: 2ปีอ่ะครับคนไม่มีเงินแบบผมชีวิตจะไปคาดหวังอะไรได้ก็ต้องสู้นะพี่เนาะเสี่ยโอ๊ตครับมีลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นไหม
0: ไม่มีจ้ะ
1: ตอนนี้กำลังดีดเลยเขาบอกมา
0: จริงเหรอ
1: เป็นไรไง
0: เหรออ๋
1: อเหรอ
0: ไม่มีเลยฮะครับ
1: เมื่อคืนฝันว่าสาวที่เราเคยจีบมาเขียนรีวิวว่าทำไมเขาไม่ถึงไม่เรียกเราน่าสนใจดีนะครับฝันเหรอฮะเมื่อวานพี่สมชายเข้าสายแต่เวลาให้แกเบิกเถอะฮะสปิริตแรงกล้ามากโอ้โหเหรอวอลเลย์บอลทำไมไม่เห็นมาเล่นคืออะไรไม่แน่ใจอยากฟังหยองบนบรรยายพาเดียวฮะคุณรถได้ไหม
0: โอ้เดี๋ยวแกก็ได้ภาคแหละมั้ง
1: โอ้แกหลายที่แก
0: หลายที
1: ่หลายที่อยู่แล้ว
0: เออ
1: ช่องสเปซแกก็ไปเนี่ย
0: ครับ
1: MIT อ่ะ
0: แกเลือกด้วย
1: แกเลือกงานได้เหรออ้
0: าวเลือกเลย
1: ไอ้นี่งานเดียวเห
0: รอแกบอกต้องตามราคาฮะ
1: โอ้ยครับสุดยอด
0: เออเพราะว่าแต่ละที่มันได้ไม่เท่ากันไง
1: อ๋อเหรอ
0: เอา
1: โควต้าต่างชาติไทยลีกตอนนี้มีแต่ก็เป็น2ฝั่ง1เห็นด้วยฝั่งไม่เห็นด้วยนะหรือคิดเห็นยังไงครับเกี่ยวกับนักฟุตบอลผมก็เยอะไปนะ
0: คือมันก็อยู่ที่ว่าคุณภาพด้วยใช่ไหมล่ะถ้ามาแล้วคุณภาพมันดีมันก็ทำให้ลีกมันก็น่าดูอ่ะเพราะว่ามันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนถ้ามันไม่เวิร์กเดี๋ยวมันก็ลดลงมาเออเพราะว่าก่อนอันนี้มันก็เคยตั้งแต่3บวก1ใช่ไหมเพิ่มมาเรื่อยใช่ไหมล่ะมันก็เพิ่มไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็อยู่ที่คุณภาพอ่ะถ้าเกิดว่าคุณมาแล้วเล่นมันเล่นกันสนุกยิงกันเยอะคุณภาพดีๆผมว่าเดี๋ยวแฟนบอลก็รับได้อ่ะส่วนเรื่องทีมชาตินักเตะไทยแล้วมันก็เป็นเรื่องของสมาคมจริงนะ
1: ครับ
0: มันเรื่องสมาคมที่คุณก็ต้องไปสร้างนักเตะ ใช่ไหมล่ะถ้ามันตัวมันขึ้นมาเล่นทีหนึ่งไม่ไหวก็ต้องไปอยู่ทีสองใช่ไหม
1: ใช
0: ่เออมันก็เป็นธรรมดามือก็คุณดูอย่างพรีเมียร์ลีกเนี้ย
1: ครับ
0: โอแต่ละทีมีนักเตะอังกฤษบางน
1: ั
0: ดก็แทบไม่ค่อยมี
1: โดยเฉพาะอาร์เซนอลไงไม่มีเลย
0: ใช่
1: นักเตะอังกฤษอะ
0: แต่หลังๆก็มีพวกดิแคลไลมีพวกนี้เป็นไวอะไรเงี้ย
1: ใช่
0: ใช่ไหมแต่ว่ามีช่วงหนึ่งอย่างอาร์เซนเวนเกอร์ก็เคยทำสติใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: ไม่มีนักเตะอังกฤษเลยแม้แต่คนเดียว
1: นั่นแหละสิ
0: ใช่ไหมมันก็คือลีกเขาก็ต้องแบบเขาก็ต้องทำไงก็ได้ให้หลีกเขาน่าสนใจของเขาอ่ะ
1: มัน
0: คนละส่วนกันไงใช่ไหมมันคนละส่วนกันส่วนเรื่องทีมชาติใช่ไหมนักเตะไทยจะมีโอกาสไหมมันก็อยู่ที่สมาคมอ่ะกูต้องไปสร้างมาสร้างตัวสร้างอะไรขึ้นมาใช่ไหมนักเตะเยาวชนอะไรก็ว่าไปส่วนหลีกเขาก็ต้องทำไงก็ได้ให้หลีกเขาขายได้ใช่ไหมให้คนเขามีอยากจะซื้อลิขสิทธิ์อยากจะไปคนดูอยากดูอ่ะว่างั้นเถอะซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็เคยโควต้ามันเคยน้อยกว่านี
1: ้
0: ชมาตอนนี้เขาก็เพิ่มใบของเขา
1: ครับ
0: มันก็นั่นแหละ
1: คุณยุทธดื่มแล้วมีถอดเสื้อเดินเหมือนอำนาจหรือเปล่าครับอ้าว
0: โอ้ถอดเลยก่อนดื่มแล้ว
1: เอา
0: ครับ
1: ยุทธชัยเขาร้อน
0: ใช่บ้านแกไม่ติดแอร์บอกก็ไม่รู้นะ
1: ตอนนี้ก็ไม่ได้ตามเลยเป็นไงยุทธชัยยังก็อาจจะมีบ้างนะเน
0: า
1: ะหรือว่าลดแล้วฮะตอนนี
0: ้น่าจะลดลงแล้วมั้ง
1: เออโทรดูแลครอบครัวเนาะ
0: ครับ
1: พี่เขียงครับพี่ยุทธแกเปิดร้านแก้หวยกับหมูกระทะในบ้านจริงหรือเปล่าคะอ้าว
0: อ๋อแกมีอุปกรณ์เฉย
1: มีเฉยไม่ได้เปิด
0: ใช่ใช่
1: ตู้แช่ฮะ
0: เออ
1: ที่แช่น้ำแข็งแช่ของแช่อะไรอ่ะ
0: ครับ
1: แช่พวกเฟรนช์ฟรายเอ้ยเฟรนช์ฟรายยังไม่ได้ทอดอ่ะเน
0: า
1: ะเออเฟรนช์ฟรายแห้งอ่ะยังไม่ทอดอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: แบบนั้นแหละฮะ
0: ครับ
1: แกซื้อมาเลยนะ
0: แกมีตู้แช่
1: ซื้ออะไรนะซื้อกระทะมาใช่ไหมหมูกระทะ
0: ซื้อหมูกระทะมีแกซื้อกระทะมาด้วยซื้อกระทะทองเหลืองอ่ะที่กินตามร้านหมูกระทะ
1: ที่จะเป็นมิลูนะ
0: มีแกมีที่บ้าน
1: อ๋อไม่เห็นว่าตอนก่อนในแกอยู่แถวนี้ไหมเหรอ
0: แกชอบไปกินไง
1: อยู่คอนโดแกชอบแกทำกินใช่ไหมล่ะ
0: แกเจอ
1: โดนบ่นใช่ไหมโดนบ่นก็เลยซื้อบ้านเลยฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ใช่ใช่
1: แล้วก็ซื้อหมูกระทะมาเลยซื้อไอ้ถาดไอ้นั่นมาเลยฮะ
0: ก็แก
1: ทองแดงมาเลย
0: เรียกว่าใช้เงินแก้ปัญหาไงเออมีปัญหาไงก็ใช้เงินแก
1: ้สุดยอดเลย
0: นั่นแหละ
1: ครับ
0: นะแต่ว่าก็คือแกไม่ได้เปิดร้านเลยแต่ว่าถ้าคุณอยากจะไปกินอะไรก็ไปได้
1: โอ
0: ้
1: แต่ว่า
0: แกพร้อมจะเปิดรับอยู่แล้วแกต้องการขา
1: ครับ
0: คือแกต้องการคนนะ
1: ครับ
0: ของก็มี
1: บางครั้งต้องร้องขอชีวิตขอกลับบ้านแล้วเนาะ
0: ครับ
1: จากในว่าน่าจะประมาณสิบกว่าปีไม่กี่รถมีสิบสามสิบสี่ปีได้เนาะ
0: ครับ
1: ที่ทำรายการด้วยกันใช่ไหมล่ะแล้วก็เอาเจ้าของเขาก็แบบชอบมานั่งกินเนาะใช่ไหม
0: เออ
1: แล้วก็นั่งกินกับเขาใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: ตามมารยาทเนี่ยแล้วเราก็จะกลับบ้านกันเลยยุทธชัยบอกเฮ้ยรีบไปไหนผู้หญิงผู้ชายเนี่ย
0: ครับ
1: เออเขาบอกฮะ
0: ใช่
1: เออเป็น LG ใช่ไหมเนี่ย LG ใช่ไหมเนี่ยรีบไปไหนเนี่ย
0: ครับ
1: ครับออนเนี่ยโอ้โหเรายุทธพี่ไม่ไหวแล้วพี่ไปกลับบ้านไปนอนฮะ
0: ครับ
1: เออ
0: เ
1: ออยุทธชัยก็บอกมาก่
0: อ
1: นใช่ไหมฮะ
0: โอ้โหเคยไปกินยุทธชัยที่เติมให้ไม่หยุดเลยอ่ะ
1: เหรออ
0: ืม
1: กะใช่ไหม
0: ครับ
1: กะหม่อมใช่ไหม
0: โอ้คือแล้วบางทีเราไม่ค่อยกินใช่มั้ยกินแต่กลับก็โดนด่าด้วยนะ
1: เหรออ
0: ืมแต่ว่าเออไปกับยุทธชัยไม่ค่อยดีอ่ะแกสั่งกลับน้อย
1: แกเอาเหรอ
0: เออ
1: แล้วแกชอบเลี้ยงนะยุทธชัยเนี่ย
0: ใช่ใช่
1: เออป๋าใจป๋า
0: อือ
1: ไปดูวอลเลย์บอลได้ลุ้นกว่าเยอะบอลทีมชาติดูไปก็อาจจะแบบไม่ได้ลุ้นมาเนี้ยเนาะก็เชียร์ทีมบอลไทยหน่อย
0: มันก็แล้วแต่คนชอบชนิดกีฬามันก็ไม่เหมือนกันไง
1: ครับ
0: ใช่ป่ะถ้ามาถ้าคุณอยากแบบประสบความสำเร็จในการดูก็อาจจะไปบอลเล่ตะก้ออะไรเงี้ยโอกาสจะได้ยิ้มมีสูง
1: มีสูงนะ
0: แต่บางคนเขาก็ชอบดูบอลอะไรเงี้ย
1: ใช่
0: เขาก็เชียร์ทีมไทยอยู
1: ่หมอนิ่งครับเจ๋งโอนดราม่าดิ้นรนหนีบยศกรไปได้แล้วอย่าแพ้มานะนะครับอ๋อไม่ถึงยศกรบุรพาใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: เขาจะปวนพูดหวานแต่ในใจมาแล้วบอกบอลหมูกรอบหรือเปล่าสวัสดีครับคุณเจ๋งหาไม่ไหวแล้วนะคุณเจ๋งคุณโอ๊ตเขียงหมูนะครับดูคุณเจ๋งอารมณ์ดีนะครับผมลิเวอร์พูลชนะไงฮะยางปืนใหญ่กับหยองปืนแก๊ปใครโหดกันครับ
0: อ๋อน่าจะหยองปืนแก๊ปแล้วมั้งฮะ
1: แอลพี่แขพี่เขียงมีแมวชื่อจะแอนไหมระวังมันแงบตอนหิวนะครับประมาณนี้นะฮะ
0: นั่นมันหมาหรือเปล่า
1: แอลดีครับพอเบ่งท่านรองโอ๊ตเรื่องตู้แช่เครื่องดื่มของยุทธชัยเย็นนะครับพี่เป็นยังไงก็ขี้เกียจแกไปซื้อแกซื้อเป็นลังเลย เก็บไว้เน
0: า
1: ะ
0: เก็บตุนไว
1: ้ตุนไว
0: ้เผื่อเจอช่วงที่เขาห้ามขายอะไรงี้ไง
1: ช่วงเทศกาลช่วงวันหยุดของส
0: ัปดาห์ศาสนาไงใช
1: ่เออ
0: วัน
1: เลือกตั้งอะไรเงี้ย
0: เออ
1: ครับ
0: ครับ

0: ช้ำบ่อยเกิน
1: อืม
0: อืม
1: พี่ป้อมพี่โต๊ะอำลาแล้วนะครับซ้อมหมิงจะมีอำลาไหมก็เห็นว่าแกอีกสักพักแกคงอำลานะแกบอกจะไปเลี้ยงหลานแล้วนะฮะ
0: ซ้อมหมิงแกเจ็ดสิบยัง
1: น่าจะแกก็แกรุ่นเราเขาเด็กกับป๋าอาร์เซนอลมีไรเอเซ่ดาแมซาก้านะครับนักเตะอังกฤษทั้งนั้นครับไปเจ๋งลิเวอร์พูลมีอีกคนครับอ้าวผมหมายถึงอาร์เซนอลยุคก่อนใช่ไหมล่ะมีอยู่นะที่แบบไม่มีนักเตะอังกฤษเลยอ่ะ
0: ครับ
1: มีอยู่แต่ว่าไม่ได้ลงเล่นไงใช่ไหมสเปนผู้เล่นเนี่ยเป็นนักเตะอันนั้นหมดเลยครับ
0: ลิเวอร์พูลก็มีไงแต่ขายไปหมดแล้ว
1: เอ้ย
0: เกิดติดโจรไง
1: ไปเรียบร้อย
0: ไปเรียบร้อยไอ้นั่นก็ส่งยืมไปใช่ไหมเอเลียด
1: ครับ
0: เอาแล้วในทีมลิเวอร์พูลนี่มีอังกฤษอีกไหมเนี่ย
1: อังกฤษเหรออ
0: ังกฤษคนไหนอีก
1: โอ้จำไม่ได้เว้ย
0: เอลิโอไ
1: งอ๋อเอ็งกิโมไฮไหม
0: เออใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วก็มีใครอีกอะอังกฤษก็โจโกเมสแล้วก็มีพวกดาวรุ่งอะเนาะ
1: ใช่
0: ส่วนมากจะเป็นพวกดาวรุ่งถ้าเป็นตัวหลักๆก็จะต่างชาติ
1: ข่าวคนที่ไปนวดแล้วนะครับแต่โดนทวงเงินหน้าคนคุ้นขายดีเจตีห้าท่านหนึ่งเลยครับอ้าวใครฮะอินเตอร์มิลานผู้สนับสนุนยางรถยนต์จากประเทศจีนวันนี้เนาะเอาเขาส่งมานะครับสวัสดีครับพี่เข้ามานะเสียงหลายนะครับบอกว่าสวัสดีครับทักทายเข้ามาเอ๊ะเปิดเพลงเข้ารายการเนื่องว่าเปิดให้หยองได้ภรรยาแล้วนะครับประมาณนี้นะฮะพี่โอ๊ตคะอาเจนกับอากังฟูใครฮอตกว่ากันคะ
0: ก็ต้องอากังฟูสิฮะ
1: วันนี้อเมริกันฟุตบอลใช่ไหมคุณโดด7:30
0: ใช่
1: นิวแกลนเจอซีฮอคใช่ไหม
0: ซีฮอคก็รีแมตช์
1: อ๋อเหรอ
0: ซูเปอร์โบว์รอบชิงไง
1: ครับแข่งวันนี้นะ7:20นะ
0: ใช่
1: เอสไปยิงสดนะเช้าวันนี้นะ
0: ครับ
1: ติดตามได้นะครับพิสเมนกับคุณอาภากรนะ
0: ก็ซื้อแพ็กเกจได้นะ
1: ครับ
0: ก็ที่บอกไป199นะผมอ่ะดูหมดดูได้หมดเลยนะ
1: ใช่
0: 199
1: ผมนี่เอเชียนเกมเชียร์ทะเลทั้งใจนะตอนนี้โบลิ่งมีแข่งหรือเปล่าครับ
0: ไม่เห็นนะ
1: ไม่เห็นนะโบลิ่งนะแต่ก่อนโบลิ่งเราเคยได้แชมป์นะจากคุณโจ
0: ห้าหลาเหรอ
1: ไม่ใช่ฮะไม่ใช่สมใจไม่ใช่สรายุทธชัยคำดีฮะลาบอภากรนะคุณดอส
0: อ
1: ะไรนะโจ้อะไรนะที่เป็นเพื่อนกับคุณ
0: ยันอะไรนะยันพลว่
1: ายันพลอะไรลาบอภารัตอ่ะที่เป็นเพื่อนกับคุณมัสเตอร์เคอ่ะคุณเก่งยิงยศอ่ะ
0: คุณเก่งแกก็เป็นนักโบลิ่งนะ
1: ใช่
0: แกเป็นนักโบลิ่งอยู่แต่ว่าช่วงหลังมันก็ไม่ค่อยมีแข่งเนอะมันหายไปเลยนะ
1: นั่นสินะคุณสิทธินะครับคุณย่าจะมาแข่งวินเซิร์ฟวันไหนครับทิ้งทั้งทีหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่นั้นถ้าเซิร์ฟเขาเอานั่นนะฮะเขาเป็นท่าดีเจตอนยิงประตูได้สวัสดีครับยามเช้าคุณเจ๋งคุณโอ๊ตนะครับเมื่อคืนคุณเจ๋งอาขาช่องสะอาขาช่องเก้าเสื้อบาเยนสวยนะครับพี่รายการกับสนจนยนกับคุณเนียวใช่ไหมฮะครับผมก็ประมาณนี้แหละคุณโอ๊ตนะ
0: ครับ
1: เมื่อคืนบับบับแบทเบตตี้บาคูล่าลงไหมคุณโอ๊ต
0: ลงดิ
1: ลงนะ
0: เจ็บไปแล้วมั้ง
1: อ้าวฮะจะยันสิ
0: เขาบอกเป็นตะเคียวตะเคียว
1: เพิ่งมานะฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: เออ
1: ลงใช่ไหมแบลลี่บาโคล่าฮะ
0: เห็นวิ่งเห็นภาพอยู่นะ
1: อ๋อเหรอ
0: เออผมก็ไม่ได้ดูฮะแต่รู้สึกน่าจะลงนะเนี่ยลงตัวจริง
1: อัน
0: น
1: ี้กลับไปดู
0: แล้วก็โดนเปลี่ยนตัวออกไปอ่ะ
1: อ๋อเหรอ
0: เออแต่เขาบอกเป็นตะเคียวเฉยไม่ได้เจ็บอะไรเยอะแยะ
1: โอเคอ้าวเวลาหมดแล้วนะครับพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่เหมือนเดิมนะครับจบจากฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนาะ
0: ครับ
1: ในการมาดูแมนยูแล้วก็วันนี้วอลเลย์บอลของเราด้วยนะคุณโดนะและอย่าลืมนะครับบาสเกตบอลโอลิมปิกเอเชียนเกมมาแล้วนะ
0: ครับ
1: เอเชียนเกมเริ่มเปิดฉากอย่างไม่เป็นทางการแล้วในวันนี้จะเริ่มการแข่งขันบาสเกตบอลตอน8:00 น.ติดตามได้นะ
0: ครับ
1: ถูกจองทางลงทางเอสเพย์ด้วยนะครับเอาวันนี้คุณโดและผมเจ๋งลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิพงศ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมปะพล
3: ฮัลโหลพี่ป๋อง
4: ว่าไง
3: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
4: เออเอาดิ
3: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
4: ได
3: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
4: เออดี
3: เฮ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
5: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
6: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่าย

0: ยพืชคาชิวามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
1: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
0: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
5: สนับสนุนโดยงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
6: 6:33 ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time ประจำวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนะคะ2569ค่ะต่อน้อยอาจารย์เชิดชูมาค่ะคุณผู้ฟังก็มาฟังเรื่องราวเดือนนี้ให้ความสำคัญกับผู้สูงวัยนะคะเพราะว่าจะเขาเรียกว่าเดือนสุดท้ายของการทำงานสำหรับพี่ๆที่มีอายุครบ60ปีที่เกษียณเนาะคุณฟังอ่ะวันนี้เป็นเรื่องของชอบแก่นะคะแต่ว่าเรื่องของสุขภาพหน้าหนึ่งวันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผู้สูงวัยเช่นเดียวกันนะคะเรานำข้อมูลนี้มาจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ผลิตหานอุตสาหะท่านอยู่ที่สาขาวิชาน้ำวุ้นตาจอประสาทตาภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเห็นจุดดำลอยไปลอยมาวุ้นในตาอาจกำลังเสื่อมคุณฟังสังเกตตัวเองนะคะว่ามีลักษณะอย่างนี้หรือเปล่าไปติดตามในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ

หลายครั้งที่อาจารย์หมอปัญญาเคยพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็มีคุณผู้ฟังค่ะก็พูดถึงเรื่องของอาการที่เต่าบอกไปเมื่อสักครู่ว่าเอ๊ะมันคล้ายๆอยากใหญ่ลอยไปลอยมาหลายคนอาจจะเคยมีประสบการณ์การมองเห็นนะคะจุดดำแบบลอยไปลอยมาอยู่ในสายตาโดยเฉพาะเวลามองกำแพงสีขาวๆมองท้องฟ้าหรือว่าหน้าจอคอมพิวเตอร์ค่ะคุณผู้ฟังก็เห็นเป็นเส้นใหญ่คล้ายๆอยากใหญ่นะคะคล้ายๆอยากใหญ่บางครั้งก็มีแสงวาบๆคล้ายฟ้าแลบนะจนอดกังวลไม่ได้ว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นอะไรเกิดอะไรขึ้นกับดวงตาของเราอาการเหล่านี้ค่ะอาจจะเป็นสัญญาณของวุ้นตาเสื่อมนะคะคุณผู้ฟังภาวะที่พบได้บ่อยเมื่ออายุมากขึ้นนะคะแต่ว่าสามารถเกิดขึ้นได้ในวัยทำงานเช่นกันโดยเฉพาะผู้ที่ใช้สายตาหนักจ้องหน้าจอเป็นเวลานานๆหรือมีภาวะสายตาสั้นหากละเลยอาการอาจเสี่ยงต่อปัญหาร้ายแรงอย่างจอประสาทตาฉีกขาดหรือหลุดลอกได้วุ้นตาเสื่อมคืออะไรคะวุ้นตาเสื่อมคือภายในลูกตาของเราจะมีน้ำวุ้นตาใช่ไหมคะซึ่งมีลักษณะคล้ายๆเจลใสๆทำหน้าที่ช่วยคงรูปร่างของดวงตาแล้วก็ให้แสงผ่านไปยังจอประสาทตาได้อย่างปกติเมื่ออายุมากขึ้นไงน้ำวุ้นตาก็จะเสื่อมสภาพจากเดิมที่ใสก็จะเริ่มเป็นตะกอนหรือจับตัวกันเป็นก้อนทำให้เมื่อแสงผ่านเข้ามาเนี่ยเราจะมองเห็นเป็นเงาๆจุดดำๆหรือเป็นเส้นๆลอยไปลอยมาคุณผู้ฟังเป็นเส้นๆลอยไปลอยมานะคะในสายตาโดยทั่วไปอาจจะไม่ได้อันตรายทันทีแต่ว่าบางกรณีเนี่ยมันเป็นสัญญาณเตือนของปัญหาที่รุนแรงขึ้นภายในดวงตาอาการวุ้นตาเสื่อมที่พบบ่อยๆนะคะคุณผู้ฟังมักจะมีอาการคือลอยไปลอยมาและจุดดำๆลักษณะเป็นจุดเล็กๆนะเส้นบางๆหรือคล้ายหยักใหญ่ลอยตามการกรอกตาของเราเอากรอกไปทางซ้ายก็ลอยไปกรอกไปทางขวาก็ลอยไปนะคะคุณผู้ฟังวุ้นตาเสื่อมอันตรายหรือเปล่าสิ่งที่สำคัญไม่ควรมองข้ามคือเพราะว่าวุ้นตาเสื่อมอาจจะเกิดความเสี่ยงได้นั่นคือทำให้เกิดจอประสาทตาฉีกขาดได้เพราะว่าเมื่อวุ้นตาเสื่อมอาจจะเกิดแรงดึงนะฮะบริเวณจอประสาทตาจนเกิดรูหรือว่ารอยฉีกหากปล่อยไว้เนี่ยอาจจะลุกลามจนเกิดภาวะดังต่อไปนี้นะคุณผู้ฟังจอประสาทตาหลุดลอกเลือดออกในลูกตาการมองเห็นลดลงสูญเสียการมองเห็นแบบถาวรนะคะอ่ะคุณผู้ฟังใครบ้างนะที่มีความเสี่ยงวุ้นตาเสื่อมเร็วกว่าปกตินะคะผู้ที่มีภาวะสายตาสั้นสั้นมากนะมักมีโครงสร้างลูกตาที่ยาวทำให้มีวุ้นในตาเสื่อมเร็วขึ้นผู้ที่ใช้สายตาหนักเช่นคนทำงานสำนักงานออฟฟิศต่างๆจ้องหน้าคอมจ้องหน้าจอหรืออยู่ในพื้นที่แสงไม่เพียงพอเป็นเวลานานๆผู้ที่เคยได้รับการกระแทกที่ดวงตาอุบัติเหตุหรือว่าแรงกระแทกนะคะอาจจะทำให้เร่งให้วุ้นตาเสื่อมเร็วขึ้นผู้ที่มีโรคพันธุกรรมบางชนิดผู้ที่มีความผิดปกติของเนื้อเยื่อบางประเภทอาจจะส่งผลต่อสภาพวุ้นตาได้เช่นกันนะคะมีวิธีป้องกันคุณผู้ฟังใช้หลัก20 20 20ทุก20นาทีให้มองไกล20ฟุตนาน20วินาทีหลีกเลี่ยงแสงจ้าไม่ควรจ้องหน้าจอหรือว่าแดดจัดต่อเนื่องเป็นเวลานานๆป้องกันการกระทบกระแทกที่ดวงตาหากเล่นกีฬาหรือว่าทำกิจกรรมเสี่ยงๆควรส่งอุปกรณ์นะคะป้องกันดวงตาแล้วก็ไปตรวจสุขภาพดวงตาเป็นประจำนะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาสายตาสั้นหรือเริ่มมีอาการผิดปกติควรไปพบจักษุแพทย์นะคะเพื่อตรวจอย่างละเอียดปฏิบัติดังต่อไปนี้ทันทีนะหยุดใช้สายตาหนักทันทีหลีกเลี่ยงการขยี้ตาสังเกตว่ามีแสงวาบๆจุดดำๆหรือเปล่าแล้วก็รีบไปหาหมอเห็นจุดดำลอยไปลอยมาอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กนะคะอาการเห็นจุดดำลอยไปลอยมาอาจจะดูเหมือนไม่อันตรายแต่ว่าจริงๆแล้วค่ะคุณผู้ฟังอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของภาวะวุ้นตาเสื่อมหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับจอประสาทตาได้นะคะโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ใช้สายตาหนักทุกวันหมั่นสังเกตอาการของตัวเองนะคะขอบคุณข้อมูลนะคะรองศาสตราจารย์ในแพทย์ผลิตหานอุตสาหะค่ะสาขาวิชาน้ำวุ้นตาและจอประสาทตาภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะและนี่คือสุขภาพด้านหนึ่งค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะร่วมพูดคุยและจัดรายการด้วยกันค่ะ SMS 4689899นะคะ4689899นะคะวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงเรื่องชอบแก่สวัสดีค่ะอาจารย์ขา
1: สวัสดีครับท่านครับท่านผู้ฟังครับสัปดาห์นี้เราอุทิศให้กับเป็นวันที่พี่ๆน้องๆของคุณที่ทำงานที่ร่วมทำงานในบริษัทเดียวกันองค์กรเดียวกันใกล้จะถึงเวลาจะบายบายจากเกษียณอายุนะท่านผู้ฟังผมได้นำเรื่องนี้มาเรียงกันเป็นซีรีส์เลยครับ3วันต่อเนื่องกันกลัวแก่เริ่มต้นสตาร์ทเลยครับกระจกกระจกพวกนี้ครับส่องหน้าทีไรคิดถึงเรื่องเฮ้ยทำไมมันเหี่ยวย่นขนาดนี้ทำไมมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็เคยเต่งตึงสวยงามรู้สึกไม่สบายใจเลยกลัวแก่แม้กระทั่งไม่ส่องกระจกนะเพื่อนเขาบอกว่าอย่าส่องกระจกเยอะสิเธอส่องแล้วมันรบกวนจิตใจตอบว่าจริงไหม
0: คือส่องทีไรสะเทือนใจทุกทีนะ
1: ใช่ก็จะมีคนได้กลิ่นแก่ของเราอีกมันนำมาตั้งแต่อายุ45ปีขึ้นไปมันจะมีกลิ่นอับๆยังไงก็ไม่รู้กลิ่นเหมือนกระดาษเก่าๆกลิ่นเหมือนฟางเก่าๆกลิ่นเหมือนอะไรที่มันอับๆไม่ได้เหม็นแบบเหม็นรักแร้เหม็นกับตัวเหมือนหนุ่มๆละแต่มันอับๆประจำตัวเราชอบก้นกินแก่ก็มาอีกดูสิครับ2วันแล้วมีแต่เรื่องที่ไม่สบายใจเรื่องอายุมากขึ้นทั้งนั้นวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องที่ถ้างั้นหยุดดูกระจกหยุดดมกลิ่นจัดการทุกอย่างตามที่เราคุยกันแล้วนะครับลดกลิ่นแก่ลงนะครับหยุดสูบบุหรี่กินอาหารที่มีลักษณะออกเบอร์รี่หน่อยสตรอเบอร์รี่ออกสีแดงๆช่วยได้นะครับน้ำมันปลาเหล่านี้เป็นตัวช่วยได้แล้วก็ออกกำลังกายเป็นประจำอาบน้ำที่ญี่ปุ่นก็ทำวิจัยก็พบว่าสบู่ที่ผสมกับชาเขียวผสมกับลูกพลับทั้งสองอย่างนี่ครับท่านผู้ฟังทั้งชาเขียวทั้งลูกพลับเนี่ยมันมีสารแทนนินอยู่นะเป็นลูกมันเองสารแทนนินนี่ถ้ากินเยอะทำให้คนอาการท้องผูกที่เรากล่าวถึงแล้วในเรื่องการกินชาดื่มชานะแทนนินแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาเจอกับกลิ่นแก่ที่ผิวหนังคนสูงวัยนะครับมันจะชะล้างได้ดีมากๆเลยอ่ะท่านฟังครับเพราะฉะนั้นก็เลยสบู่ที่ขายดีมากขายไปทั่วโลกเลยคนสั่งซื้อต้องออนไลน์เยอะเขาว่างั้นก็อ้างว่าอย่างนั้นบริษัทญี่ปุ่นที่ผลิตอยู่เนี่ย
0: ค
1: ่ะแล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะดีแค่ไหนหรอกนะมันไม่เคยใช้แต่ยังก็ตามแต่ครับมันเป็นโปรดักต์เดียวที่คนพูดถึงแล้วลดกลิ่นแก่ได้วันนี้เข้าสู่เรื่องใหม่ที่เราเชียร์กันเลยครับปิดท้ายสิ่งที่ยกให้เป็นสิ่งสมบัติของพี่ๆที่เกษียณอายุนะครับเรื่องชอบแก
0: ่
1: หันกลับมาชอบแก่ได้นะท่านผู้ฟังทำทุกอย่างที่ลดลงไปแล้วกระจกกระจกก็ไม่มีแล้วไปส่องแล้วส่องเฉพาะเวลาจะออกจากบ้านทีเดียวนั่นเองต้องการสร้างตัวเองให้มีลักษณะที่ดูดีนะครับเป็นที่รักของลูกๆหลานที่บ้านนะครับคนทำงานร่วมกันก็จะรู้สึกว่าดีขึ้นนั่นคือไม่ต้องคิดเรื่องจะหล่อจะสวยอีกแล้วไฟมาผ่านไปแล้วนะขึ้น50แล้ว40-50แล้วเอาแค่ผมพูดหลายครั้งมาต้องตาครับ
0: วาจาต้องใจ
1: มาต้องตาวาจาต้องใจสิ่งพวกนี้ครับทำให้ผู้สูงวัยที่อายุมากขึ้นกลายเป็นคนที่เป็นที่รักของน้องๆเพื่อนร่วมงานคนในบ้านลูกหลานคนใกล้ชิดต่างๆรวมทั้งเมื่อคุณจะไปเดินทางไปที่ไหนก็ตามแต่คือรถไฟฟ้าจะไปห้างไปเที่ยวที่ต่างๆที่อยากจะไปคนก็จะรู้สึกว่าโอ้เป็นผู้สูงวัยที่น่าดูแลน่าให้เอื้อเฟื้อต่อเขานะอะไรพวกนี้เป็นตัวอย่างโดยที่ไม่ได้ต้องการหล่อหรือสวยอีกแล้วตัดความคิดเรื่องหล่อเรื่องสวยออกไปนะครับเอาแค่มาต้องตาวาจาต้องใจมีข้อที่ผมลงสรุปนั่งดูแล้วนะครับว่าคนกลุ่มนี้ถ้าเปลี่ยนแปลงจากช่วงวัยหนุ่มเป็นสาวเปลี่ยนใจจากช่วงวัยกลางคนเข้าสู่ผู้ที่เป็นวัยกลางคนระยะท้ายๆเชื่อมต่อกับวัยผู้สูงวัยนะครับอายุสัก45-55ขึ้นไปจะทำตัวยังไงดีถึงจะเป็นคนที่คนอื่นเขาไม่รังเกียจไม่รู้สึกว่าเป็นคุณแก่แย
0: ่
1: อย่างนี้ด้วยแล้วนะคุณก็ต้องเปลี่ยนมนุษยสัมพันธ์คุณเองท่าทีโดยรวมนะครับ สามารถสื่อสารคนอื่นอย่างราบรื่นมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะครับเชื่อมโยงคนอื่นที่ดีด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้ทำได้ง่ายครับนำมาเลยครับท่านผู้ฟังครับอันแรกยิ้มง่ายๆหน่อยสิครับท่านผู้ฟังอย่าไปตึงเครียดที่ใบหน้ามากนักใบหน้านี่มันรอยยิ้มนี่มันนำไปก่อนเลยครับเชื่อมโยงกับคนทุกคนที่อยู่รอบๆข้างท่านอย่างดีนำใบหน้าที่ออกยิ้มติดเชิงยิ้มๆติดใบหน้าไว้อย่าไปติดหน้าที่มันออกจะบึ้งๆคิดนู่นคิดนี่กุมใจอะไรก็เนี่ยติดคำยิ้มบนใบหน้าไว้ก่อนเลยติดยิ้มบนใบหน้านี่ท่านคงเข้าใจนะครับเอาไว้ที่เราจะได้ฝึกด้วยว่าจะลดรอยตีนเป็ดตีนกาคนที่ให้ยิ้มอยู่แล้วนะยิ้มขนาดสัก 70% ของยิ้มเต็มที่ยิ้มจ๋าจ๋าจ๋าถือเป็น 100% มันก็ฝึกยิ้มอยู่แล้วล่ะเมื่อกี้ขับรถมาติดไฟแดงก็เราเชียร์แล้วยิ้มติดไฟแดงนั่งยิ้มยิ้ม 70% ลดรอยเหี่ยวย่นต่างๆรอยแล้วอันนั้นหมากไว้ก่อนนะ
0: ร่องน้ำหมาก
1: ร่องน้ำหมากที่มุมปากไม่รู้จักก็คือพวกนี้ครับมันจะเกิดขึ้นมันจะลดได้โดยการที่ฝึกยิ้ม 70% ก็ติดมาที่ทำงานด้วยสิครับจอดรถตะที่จอดรถแล้วเรียบร้อยแล้วโดยที่คนที่ทำงานก็ติดรอยยิ้มมาเล็กหน่อยไม่ต้องจ๋าขนาด70ละหรือสัก 20% ก็ได้ติดหน้าใบหน้ามาน้องๆเขาจะเห็นว่าพี่ๆคนนี้เป็นคนที่ดูสดใสขึ้นเยอะเลยนะพี่อะไรก็จะชมนะครับเราก็จะลดอาการแก่ลงเดินให้มันดูสมาร์ทขึ้นอีกนิดนึงนะครับอย่าต้องคุ้มงุ้มตัวเกินไปอย่าค่อมหลังเกินไปยืดอกอีกนิดนึงเดินเข้าไปที่ทำงานคุณก็จะดูมาดต้องตาทันทีนะครับพูดจาเขาดีๆด้วยนะครับเป็นไงน้องวันนี้เหนื่อยไหมอะไรเงี้ยก็ทุกอย่างจะทักทายกันอย่างดีมนุษยสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมันจะดีทั้งยิ้มง่ายข้อสองพูดจาเพราะๆต่อกันนะครับรวมทั้งมือเนี่ยติดขนมไปบ้างนะครับตอนเช้าครับแวะซื้อปาตังโกบ้างซื้อขนมครกแถวหน้าตลาดแถวใกล้ๆบ้านท่านติดหิ้วไปสักถุงนึงน้องๆเขาก็ได้นุบมุบมับมับกันได้นะผมจะมักจะซื้อที่ที่บางขนมเนี่ยมันมีร้านขายขนมครกทางรถผ่านจอดได้ก็เตรียมอย่างดีด้วยครับใส่ถุงตามราคาเลยจอดรถเปิดกระจกพี่เอาขนมครกหน่อยไปจะถามแล้วเอากี่บาทคะบอกราคาป้าก็หิ้วมาเลยไม่ต้องรอนานใส่ได้เลยปิดจบไปต่อถึงโรงพยาบาลได้เลยง่ายนิดเดียวเราที่เป็นตัวอย่างที่ผมว่าหาแหล่งวันนี้ไว้นะครับนานๆทีก็เสื้อฝากน้องๆตอนเช้าๆบ้างนะครับเขาจะได้สึกที่มีความสึกดีของเรานะเรานี่เป็นมิตรภาพครับสร้างบรรยากาศที่ดีท่านจะเปลี่ยนจากสวยไปเป็นคนที่ดูแลดีนะครับมาต้องตาวาจาต้องใจทั้งหมดทั้งหลายนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเริ่มนำไปก่อนเลยนะครับ ในการสื่อสารที่สำคัญมากทั้งยิ้มง่ายพูดจาเพราะๆเป็นผู้ให้นะครับแล้วก็ทั้งการให้อภัยถ้าน้องทำอะไรผิดเราเป็นหัวหน้าเป็นผู้บริหารจัดการองค์กรตรงนั้นให้อภัยเขาครับแนะนำสิ่งที่ถูกต้องเราดีล้วนแล้วแต่ดีมากๆเลยรวมทั้งการเสื้ออะไรไปฝากบ้างขนมขนมเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ครับเป็นการสร้างมิตรภาพที่ดีมากๆวันนั้นจะเป็นวันที่ลื่นลมไปทั้งวันทีเดียวทุกคนในที่ทำงานนะครับข้อต่อไปก็คือจากที่ยิ้มง่ายพยายามพูดที่เพราะๆเป็นผู้ให้ตามความเหมาะสมนะครับท่านควรจะปรับวิธีคิดตัวท่านเองให้มันเป็นแบบยั่งยืนปรับความคิดใหม่ได้แล้วนะครับ ตอนหนุ่มๆมีอำนาจเยอะ สั่งการนู่น สั่งการนู่นนี่นั่นพออยู่เจ้าเพิ่มจะมากขึ้นเข้าแล้วถ้าวัย50-55ใกล้ๆเกษียณอายุนะครับกรุณาปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เลยครับปรับเซตติ้งในมายด์เซตของคุณเองนะครับกลายเป็นคนที่โอเพนมายด์มากขึ้นเปิดใจมากขึ้นคิดแบบทันสมัยอีกนิดนึงยอมรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เด็กๆ เขาใช้กันมากขึ้นหน่อยนะครับเปิดใจกว้างรู้ปัญหาที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็คอยรับฟังปัญหาจากคนอื่นด้วยโดยเอ่ยปากถามเห็นยังไงบ้างจ๊ะน้องเรื่องนี้ใครแค่ออกปากถามเขาถ้าคุณไม่ถามเขาอ่านคุณไม่ออกเลยว่าจะบอกอะไรดีไปเราออกปากถามน้องๆก็จะรู้เกือบว่าพี่อยากจะรู้ว่าเราคิดยังไงแหมน่ารักจังมันเริ่มดีตั้งแต่แรกแล้วครับแค่เอ่ยปากถามเบา ไม่เสียหายมากหรอกครับท่านฟังครับแต่สัมพันธภาพมันจะดีขึ้นมากเลยคุณจะเป็นคนสวยที่คนแก่ที่เลิศจะดีนะครับทำให้คุณเนี่ยรู้สึกสังคมตอบรับดีมากเลยว่ะเฮ้ยชอบแก่ก็ได้อะไม่ต้องไปกลัวแก่หรอกนะเพราะฉะนั้นหลายแหล่นี่ก็ถึงทำได้จริงๆด้วยครับคุยอย่างรื่นรมอย่าพูดแบบอำนาจแบบเก่าเสียงแบบนั้นไม่เอาแล้วครับ มันพ้นสมัยแล้วเรากำลังเข้าสู่วัยใกล้เกษียณอายุนะครับและเดือนหน้าปีก็ปีพี่ๆบางคนที่เกษียณอายุนะก็ต้องลาจากบายบายกันกับน้องๆสักทีนะครับเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่ผมคิดว่าทำให้ชีวิตคุณมีความสุขขึ้นถ้าลองทำดูสักไม่กี่เดือนใกล้ๆเกษียณอายุนะลองทำดูก็แค่ยิ้มง่ายๆพูดเพราะๆนะครับเป็นผู้ให้ซื้ออะไรฝากเขาบ้างเปลี่ยนแต่ก็ค่อยเปลี่ยนไปทีน้อยก็กลัวเขินก็ค่อยเปลี่ยนไปครับคิดแบบทันสมัยหน่อยเปิดใจกว้างขึ้นนะครับเป็นผู้ที่คุยแบบรื่นรมซักถามเขาบ้างเขามีความเห็นยังไงคิดยังไงกับเรื่องนี้เหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเมื่อคุณปลูกฝังลงไปใช้เวลาสั้นๆครับไม่กี่เดือนสังคมรอบๆตากายคุณจะดีขึ้นแล้วคุณจะรู้สึกว่าชอบแก่ว่ะเป็นคนดีเหมือนกันนะวัยนึงเปลี่ยนไปเราก็แก้ไขติดเป็ดติดการล่องน้ำหมากไม่ได้ก็รับมันไปเลยจะปรับตัวเข้าไปเมื่อตอบเห็นเมื่อไงครับ
0: ก็เหมือนกันนะอาจารย์คือยิ้มบนใบหน้าที่อาจารย์พูดเนี่ยควรมีอยู่กับผู้สูงวัยนะเพราะอย่างน้อยเนี่ยเขาเรียกเป็นด่านแรกที่ได้เจอกันอาจารย
1: ์ด่านนำเลยนะเนี่ย
0: ใช่ใครจะไปทำหน้ายักษ์หน้าก็เหมือนถึงใครเห็นเขาก็เดินหนีงั้นแหละ
1: และเมื่อทุกอย่างมันออกมาดีนะครับสถานการณ์ต่างๆเริ่มดีขึ้นดีขึ้นเออนะจากนั้นเราก็นำไปใช้ที่บ้านต่อด้วยนะสังคมในบ้านภรรยาสามีลูกสาวลูกชายคุณป้าคุณยายคุณย่าต่างที่บ้านเราซึ่งอยู่ด้วยกันนะครับนำไปลองใช้ดูด้วยนะครับเพราะเราก็อาจจะลืมไปแล้วว่ากลับบ้านบางทีเราก็ไม่ค่อยได้ยิ้มใส่เขาเท่าไหร่คิดแต่เรื่องงานพวกนี้จะทำไงต่อแต่รีบร้อนแค่ไหนเช้าก็รีบเหลือเกินนะครับจัดการแต่งอาบน้ำท่าแต่งตัวพรุ่งไปแล้วสตาร์ทรถแล้วนะเราปรับเปลี่ยนใหม่เลยครับเอาเวลาไปใช้กับครอบครัวท่านดูบ้างนะมากๆเลยก็ยิ่งดีใหญ่เลยทำให้รู้สึกว่าอบอุ่นเมื่ออยู่ใกล้นะลูกหลานเนี่ยลูกสาวลูกชายจะรู้สึกอย่างนั้นเลยอย่างเช่นเด็กๆที่บ้านคนทำงานในบ้านต่างก็รู้สึกอบอุ่นเมื่ออยู่ใกล้ชิดนะครับทั้งหลายแหล่นี้ใช้สติทั้งสิ้นตั้งสติครับกลับบ้านอยู่ที่บ้านตั้งสติกับคนที่เรารักเพราะเราจำไว้เลยนะครับท่านครับเมื่อคุณอายุมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปอีกไปขึ้นเลข70กว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดคุณเนี่ยไม่ใช่คนอื่นแล้วนะไม่ใช่เพื่อนด้วยเพื่อนมันต่างคนต่างก็จะงอมลงไปเพื่อนรุ่นคุณน่ะนะที่เคยถูกอกถูกใจกันคุยสนุกกันกับกินนู่นกินนี่กันตอนค่ำนัดเลี้ยงกันอยู่เรื่อยๆต่างคนต่างจะเริ่มแก่ลงไปครับบางคนส่งจดหมายลาเป็นซองสีนวลๆของต่อก็เห็นนะ
0: เคยเห็น
1: ไปแล้วนะที่วัดนั้นวัดนี้ก็กำหนดมาเลยเวลานั้นเวลานี
0: ้
1: เป็นจดหมายลาซึ่งลาจากเพื่อนทั้งนั้นแหละครับส่งโดยญาติเข้ามาเองไปก่อนแล้วก็เยอะแยะไปนะนี่ก็สิ่งที่ต่างคนต่างก็จะจากกันไปคนที่อยู่ใกล้ชิดท่านไปยาวๆมีกลุ่มเดียวครับภรรยาหรือสามีของท่านเองลูกสาวลูกชายคนในครอบครัวแต่หากที่จะอยู่ใกล้ชิดท่านไปถึงแก่ถึงเฒ่าจริง
0: ๆ
1: ถ้ามันหมดวาระก็จะจากกันไปตามวัยของตัวเองฝันที่เป็นส่วนที่ทำดีครับทำตัวไม่ให้หน้ารำคาญโดยที่น้องผู้หญิงนะครับอันนี้ผมไม่ได้ว่าเป็นผู้หญิงอย่างนี้นะคือบางทีจู้จี้จังอ่ะอาจเพราะช่วงหมดประจำเดือนมั้งว่าจริงป่ะมันจะมีอากาศอุตสาหะแบบนี้
0: บางคนนะอาจารย์ไม่ได้ทุกคนเสมอไป
1: ใช่ทุกคนใช่ไม่ทุกคน
0: นะอาจารย์มันมีอีกคนประเภทหนึ่งอันนี้แชร์กันเนาะเคยเห็นมาค่อนข้างเยอะพอสมควรคือพอวันที่เราจะเกษียณนะคนกลุ่มนี้บางทีเห็นใจพี่เขานะใจหายคนเคยทำงานตื่นเช้ามาทำงานทุกวัน
1: ใช่ครับ
0: วันที่1ตุลาฉันจะไม่ได้มาแล้วนะแต่ว่าบางท่านก็เตรียมล่วงหน้าไว้ 4-5 ปีไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไปทำสวนที่บ้านฉันเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาไป
1: ครับต้องหาอะไรที่มันรองรับไว้นะโอ้ท่านแหล่นี่ครับคือสิ่งที่สำคัญมากโดยเฉพาะถ้าคุณทำตัวคุณเองก่อนเลยนะ เริ่มจากทำตัวให้อบอุ่นเวลาอยู่ใกล้นะครับไม่เรื่องมากจู้จี้เรื่องจู้จี้นี่คือมันแสดงออกทางปากเลยไงวาจามันออกมามันออกเร็วมากควบคุมยากเนี่ยสติสัมปชัญญะต่างคุมไม่ค่อยได้บ่นจู้จี้ต่างๆว่านู่นว่านี่ไม่ถูกใจสักอย่างทำอะไรก็น่ารำคาญกับคนอื่นมากเลยอะไรก็ไม่ชอบไปหมดเหล่านี้ครับคือสิ่งที่คุณทั้งวาจาทั้งการกระทำเนี่ยที่เคยทำแบบที่มันจู้จี้วุ่นวายอย่าทำนะครับเลิกสักทีนะครับเข้าสู่วันนี้ไปบอกให้ตัวเองมีสติสัมปชัญญะมากขึ้นนะสติแรกคือการอยู่กับตัวเองมีความรู้สึกตัวเองตลอดอย่าใจลอยอย่าเพ้อเจ้ออย่าฟุ้งซ่านตั้งใจอยู่กับตัวเองเมื่อเราเป็นพ่อแม่เข้าในบ้านนี้ดูแลลูกแบบที่เราเป็นพ่อรักลูกแม่รักลูกนะครับเรานี่เป็นตัวอย่างที่ทำที่สำคัญมากโดยใช้สติครับวรรคนี้ต้องใช้สติแล้วครับรู้จักตัวเองรู้เท่าทันอารมณ์เสียเคยขี้โกรธง่ายเคยโมโหง่ายอะไรเนี่ยใจร้อนจังเลิกสักทีสติจะช่วยท่านได้ครับสติสัมปชัญญะจะช่วยท่านได้นะครับเหล่านี้เป็นตัวอย่างสำคัญมากงัดมาใช้เลยครับเมื่อถึงเวลาที่คุณจะเข้าสู่วัยจะสตาร์ทเข้าสู่วัยสูงวัยนะ14ล้านคนในเมืองไทยต้องทำแบบนี้ครับชอบแก่ครับท่านผู้ฟังครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าชีวิตคุณอีกหลายสิบปีจาก60อายุ60ปีเมื่อเกษียณอายุแล้วเนี่ยจากวันนี้ไปแล้วเนี่ยครับคุณจะต้องใช้มันอีก30 40ปีกว่าจะถึง90กว่าเพราะคนไทยปัจจุบันนี้อายุไขเราเชียร์ระบบแพทย์เรามุ่งมั่นที่จะพาคุณไปสู่90ขึ้นเลข9ให้ได้โดยการแพทย์มันมีความเจริญรุ่งเรืองมากเจ็บไข้ได้ป่วยเราช่วยได้นะครับอาการต่างๆที่เคยเป็นแผลใหญ่ๆเสียเลือดเยอะไม่ต้องแล้วใช้กล้องส่องทั้งนั้นนะเดี๋ยวนี้นะตอนปลายหลังนี้ครับคุณก็จะยืดไปถึง90ได้มีโอกาสที่จะไขว่คว้าเอื้อไปถึงเลข90ได
0: ้
1: นึกดูครับอีก30ปีข้างหน้านะจาก60ขนาดนี้นะครับ70 80 90 30ปีนะท่านฟังมันจะอยู่ยังไงถ้าไม่ปรับตัวให้เป็นคนชอบแก่ทางนี้ที่ผมเล่าฟังนะครับเริ่มต้นจะมีมุสสัมพันธ์ดีก่อนยิ้มง่ายพูดเยอะนะครับเป็นผู้ให้หน่อยพูดดีๆพูดเพราะแล้วก็ปรับความคิดตัวเองในสมองคุณนะครับให้มันทันสมัยขึ้นนะครับเปิดใจกว้างนะครับรับฟังความคิดเห็นคนอื่นออกปากถามที่ว่าเขามีความเห็นยังไงกับเรื่องพวกนี้บ้าง
0: อ
1: ันนี้เป็นส่วนสำคัญมากๆเลยเพื่อให้เราเป็นคนทันสมัยและสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายกลับมาดูที่บ้านตัวเองคนใกล้ชิดที่ท่านรักสุดหัวใจคนกลุ่มที่ท่านรักสุดหัวใจนะเทียบคนทั้งโลกเนี่ยคุณไม่รักใครมากกว่าคนในกลุ่มที่ในบ้านคุณเองเลยถ้าเขาจะอยู่กับคุณถึงแก่ถึงเฒ่าทีเดียวนะครับอบอุ่นที่ครับทำตัวให้รู้สึกอบอุ่นเป็นผู้ให้นำเรื่องที่ประสบการณ์ที่ใช้มา 6-7 ข้อที่ผ่านมาแล้วนะมาประยุกต์ใช้คนในบ้านแบบละเมียดละไมนะครับไม่จู้จี้ไม่วุ่นวายอะไรทำแล้วไม่ใช้อารมณ์เสียเร็วๆเกินไปโดยตั้งสติให้ดีๆครับสติคือการที่คุณต้องอยู่กับตัวเองในด้านดีๆนะครับและรู้เท่าทันด้านที่เฮงซวยโกรธง่ายและโมโหง่ายเนี่ยรู้เท่าทันมันซะอย่าไปทำตามมันมาทำสิ่งที่ดีๆโดยการรู้สึกตัวเองตลอดเรียกว่าการใช้สติสัมปชัญญะครองตนนะครับท่านฟังคุณจะเป็นคนที่ชอบแก่จนได
0: ้นะคะโหอาจารย์มีคุณผู้ฟังสะท้อนเรื่องนี้มาในสังคมปัจจุบันก็มีคนประเภทนี้เยอะเหมือนกันนะคะคุณแคทปณียาแชร์ความคิดเห็นมาแบบนี้ค่ะอาจารย์คะบางคนสวดมนต์เข้าวัดเป็นประจำแต่นิสัยส่วนตัวร้ายหน้าตาเครียดแค้นตลอดเลยครับอาจารย
1: ์ก็ปรับตรงนี้ครับผมมองดูแล้วครับใช้ประสบการณ์ตัวเองด้วยนะครับว่าเคยเจอคนอย่างเงี้ยเยอะเลยแล้วก็มันจะแก้ยังไงวะตรงไหนบ้างแบ่งเป็น3ช่วงช่วงแรกคือช่วงกับคนร่วมงานฝึกตรงนั้นครับเป็นที่ฝึกของคุณหลายเดือนก่อนเกษียณนี่ครับลองฝึกดูสิครับพูดจาพ่อๆเขาปรับตัววิธีการ exposure เขายิ้มแย้มย่ำสายใส่แล้วครับแล้วก็เปิดใจเขากลุ่มที่สองเปิดใจคิดเลยว่าเฮ้ยให้ความเห็นเขาบ้างรับความเห็นเขาบ้างนะครับทำตัวให้ดีและสุดท้ายนำกลับไปใช้ที่ครอบครัวคุณเพราะต้องอยู่อีก30ปีหลังเกษียณกับคนกลุ่มนี้แหละคนที่คุณรักลูกสาวลูกชายภรรยาที่เฉยๆก็ได้นะครับสามีอะไรเงี้ยอาถรรพ์ทั้งปู่ย่าตายายที่อยู่ในบ้านด้วยคนกลุ่มนี้ครับคือคนที่อยู่คุณถึงหมดอายุไขณวันที่หมดลมเขาจะอยู่กับคุณอยู่ไปถึงต่างคนต่างจากกันไปตามขั้นตอนของอนิจจังทุกขังอนัตตาของพระศาสนาพุทธ เราก็ต้องรักเขาให้ดีนะครับดูแลเขาให้ดีถนอมทุกอย่างเงินทองที่มีอยู่ที่เก็บไว้สะสมงัดออกมาแจกกันไปเลยนะครับเอามาใส่ในครอบครัวคุณไม่ต้องเก็บไว้แล้วเพราะถึงเวลานั้นเมื่อ90ปีคุณเอากลับไปไม่ได้เอามาใช้ให้หมดเลยครับใช้กับลูกหลานเรานะครับทุกอย่างจะได้ดีขึ้นสังคมจะได้ดีขึ้นและก็จะรับความสุขนะครับบวกกับหางานอดิเรกทำนะผมเตรียมไว้แล้วครับฝึกร้องเพลงให้เพราะขึ้นหน่อยการฟังฟังเองก็ได้อะเล่นกอล์ฟให้ดีขึ้นข้อ2แล้วก็3คือปรับตัวเองแบบดีมีมาตรต้องตาวาจาต้องใจระบายความรู้ทางการแพทย์ที่มีอยู่และประสบการณ์ออกสู่ประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินนี้ให้เต็มที่นะครับนี่สิ่งที่ตั้งใจทำตอนแก่แล้ว
0: นะคะของคุณผู้ฟังหลายท่านน่ะคือเต่าเคยสังเกตที่พี่หลายคนที่เกษียณอายุในอสมทบางคนอาจารย์จองคิวกินเลี้ยงนะตั้งแต่กันยายันตุลายังไม่นี่เลยคิวยังยาวเหยียดบางคนไม่มีคิวนะอาจารย
1: ์อืมครับ
0: อันนี้ก็สะท้อนได้หลายมุมเหมือนกันนะ
1: ตอบไปได้มุมใช่บอกว่าน้องๆเขามองเราอย่างไรด้วยครับแต่เขาไม่กล้าพูดเสียเอง
0: จริง
1: สิ่งนี้ครับคือสิ่งที่ผมว่าก็ต้องรอฟังจากน้องๆครับถามตัวเองก็ได้เราเป็นผู้ใหญ่ขนาดนี้แล้วเขาก็รู้ดีว่าเขาคิดยังไงกับเรานะปรับให้มันแบบเป็นคนที่ไม่ต้องคิดสวยสุดคิดหล่อไม่ต้องเชื่อไม่ต้องลองครับไปไม่ถึงแล้วไม่ให้แล้วเอาแค่มาต้องตาวาจาต้องใจให้ต้องอย่างดีขึ้นเปิดสติปัญญาคุณในสมองให้โอเพ่นไม้มากขึ้นนะครับแล้วกลับไปใช้กับที่บ้านตัวเองเพราะว่าต้องอยู่เข้าไปอีกนานหลังเกษียณอายุแล้วนะครับ
0: นะคะอ่ะคุณผู้ฟังไหนมาแชร์กันหน่อยซินะคะคุณผู้ฟังคะไหนๆเราก็พูดถึงเรื่องของชอบแก่พูดถึงวัยเกษียณละเดือนนี้พี่ๆหลายท่าน60ปีจะเป็นเดือนสุดท้ายของการทำงานไหนมาแชร์กันหน่อยพี่ๆที่เกษียณแล้วนะมีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรให้มีความสุขหลังเกษียณอยากฟังเหมือนกันเนาะอาจารย
1: ์ลองฟังผมเลยนะครับต้องเต่าลองฟังดูนะ
0: ค่ะ
1: มันมีเพลงที่น้องๆเขาแต่งกันขึ้นมานะแล้วก็มีเพลงออกทางโกลเด้นซองเมื่อสักประมาณสัก 6-7 เดือนที่แล้วม
0: ี
1: น้องคนนี้ก็มาร้องนอกจากเชียงใหม่มาร้องเพลงนี้เพลงรักคนแก่ดีกว่าลองฟังดูนะครับท่านฟังผมนำมาฝากท่านฟังนะถึงเขาแก่แล้วฉันก็จะรักใครจะทำไมถึงเขาแก่ไปไม่เกินกว่าวัยน้องของพ่อถึงเขาแก่แล้วฉันก็จะรักใครจะทำไมถึงเขาแก่ไปไม่เกินกว่าวัยน้องของพ่อขี้เกียจจะลงคนหนุ่มนักขี้เกียจจะรักคนรูปหล่อขี้เกียจจะง้อคนรูปงามถึงเขาแก่แล้วฉันก็จะรักใครจะทำไมฉันรักจิตใจเขาใครเล่าใครไหนจะห้ามขี้เกียจจะก็แก่อย่างนี้สิเด็ดนักบทบาทความรักไม่ค่อยห้ามโอนอ่อนผ่อนตามแสนจะเอาใจหนุ่มๆคงอิจฉาแอบค่อนนินทาฉันทนเซ็งแซ่ฉันรักคนแก่ฉันรักคนแก่ใครจะทำไมไม่ใช่ขนมอร่อยลิ้นรูปหล่อนั้นกินได้สมไหลใครจะทำไมถ้าฉันจะรักฉันจะรักคนแก่ละถึงเขาแก่แล้วฉันก็จะรักใครจะทำไมถึงเขาแก่ไปสำคัญที่ใจรักกันแน่หนุ่มๆอย่าคิดจะมาเกี่ยวฉันนี่ฉันกำลังฝันถึงคนแก่ไม่อยากเหลียวแลและผู้ชายลูกหล่อ
0: สุดยอด
1: นะครับ
0: หนูไปดูข้อมูลมาเพลงรักคนแก่ดีกว่าคนร้องคนแรกคือคุณบุพภาสายชน
1: ใช
0: ่แต่มีโกลเด้นซองที่น้องเอามาร้องคือน้องพลอย
1: อิสรีพลครับอันนี้คนที่เด็กที่น่ารักนะครับจากเหนือเลยภาษาเจ้าได้เลยภาษาทางเหนือนะ
0: น่ารักด้วยอาจารย
1: ์
0: นะอ่ะคุณผู้ฟังฟังแล้วก็เคลิ้มเนี่ยเห็นไหมชอบคนแก่แล้วเนี่ยชอบแก่แล้วเนี่ยพักกันก่อนคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรา